ากล่าวบ้างมันจะได้ยินแค่ประโยคแรกพอมันรู้ว่ากำลังถูกด่าปั๊บมันปิดจิตของมันทันทีเลยมันปิดโดยอัตโนมัติเลยเพราะสันดานที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาให้มาแก้มันต้องมีการใช้สติทางวิญญาณขนาดหนักเลยต้องใช้มหาสติสูงมากนะเพื่อจะจัดการกับจิตที่ป่วยของตัวเองนะนี่เราพูดความจริงให้ฟังนะพี่น้องครับท่านสังเกตคนรอบข้างของท่านมันเป็นของมันแบบนี้ไหมหรือแม้กระทั่งลูกหลานของท่านอายุเลย3ขวบขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาสอนอะไรมันดื้อมากสอนอะไรมันไม่จำมันยังทำเหลวไหลอยู่นอกจากมันคิดไม่เป็นแล้วมันยังไม่จำด้วยนั่นเป็นเพราะว่าลูกของท่านเนี่ยจิตวิญญาณของลูกท่านถือรหัสกรรมติดตัวมาด้วยซึ่งเป็นกรรมค่อนข้างหนักเพราะว่าไปทำวิธีผิดธรรมชาติตาดีเสือกไปทำเป็นคนตาบอดหูดีเสือกไปทำเป็นคนหูหนวกปากมันยังดีอยู่นะไปเสือกทำให้เป็นใบ้คือไม่พูดทำสิ่งใดบนโลกนี้พระบิดาก็จะจัดการสิ่งนั้นให้ในสวรรค์เพื่อจะให้ท่านกลับมาเกิดในภพชาติใหม่แล้วได้รางวัลนั้นตามที่ท่านต้องการการปฏิบัติสิ่งใดให้พระบิดาทรงทราบนั่นแปลว่าท่านกำลังร้องขอสิ่งนั้นจากพระบิดาโอเคไหมคนที่ฟังเรากล่าวในตอนนี้ถ้าอ่านในบทที่เราถ่ายทอดในสนทนาประสาจิตจักรวาลท่านจะเข้าใจว่าเราพูดอะไรถ้าใครไม่รู้เข้าไปอ่านดูหรือลงไปอ่านดูข้างล่างถ้าท่านฟังผ่าน YouTube เอ้ยฟังผ่าน Facebook อยู่ในขณะนี้ถ้าท่านฟังผ่าน Facebook อยู่ข้างล่างเราเขียนเอาไว้ให้อ่านตั้งแต่เมื่อตอนเช้ามืดเมื่อตอนรุ่งอรุณของเช้าวันเสาร์ท่านลองไปอ่านดูครับเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะขอกล่าวต่อท่านทั้งหลายว่าจงหยุดการก้าวล่วงผู้อื่นและถ้าท่านจะหยุดการก้าวล่วงผู้อื่นท่านต้องระวังที่จิตไม่ใช่ไปปิดอายตนะโปรดฟังอีกครั้งหยุดการก้าวล่วงผู้อื่นต้องระวังที่จิตมิใช่ปิดอายตนะชัดเจนไหมครับพี่น้องครับมาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างท่านลองดูสิตัวอย่างบนจอเนี่ยมันมีอะไรให้ท่านเห็นบ้างมีลูกกระตามีลูกกระตาอยู่ข้างซ้ายวิ่งขึ้นวิ่งลงมีเจ้าไก่สาวตัวน้อยนะถอยหน้าเดินหลังถอยหน้าคือเคลื่อนไหวท่านเห็นอยู่บนจอพี่ๆน้องๆที่รักครับถ้าท่านตาลูกตาลูกเนี้ยเป็นดวงตาของท่านพอท่านมองเห็นไก่ นี่เรากำลังพูดเพื่อขยายความจากสไลด์ที่แล้วนะพอเห็นไก่ปั๊บถ้าท่านมองว่ามันไก่ตัวนี้ไม่ตายครับไก่ตัวนี้จะรอดชีวิตเพราะจะไม่ถูกท่านไปฆ่ามันหรือไปจ้างวานให้ใครเขาฆ่าหรือไปสร้างสถานการณ์ที่เกื้อกูลให้คนที่เขาทำอาหารขายไปฆ่าไก่มาให้พวกท่านที่เห็นไก่ตัวเนี้ยไม่น่ารักอ่ะต้องตายนี่คือธรรมจักรท่านสามารถมองเห็นไก่น่ารักได้นั่นคือท่านกำลังเริ่มต้นหมุนธรรมจักรเพราะว่าเวลาท่านเห็นอะไรน่ารักท่านก็จะทนุถนอมสิ่งนั้นท่านก็จะไม่ทำร้ายสิ่งนั้นท่านก็จะไม่ทำลายสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นไปตามสันดานหรือจะเป็นไปตามเหตุตามผลอะไรก็ตามถ้ามองเห็นความน่ารักมีอยู่สิ่งเดียวอาจจะเสียหายตรงที่ว่าพอท่านเห็นว่าเจ้าไก่ตัวนี้น่ารักหรือสิ่งที่ท่านเห็นนั้นน่ารักท่านอาจจะเกิดความอยากได้อยากเอามันไปเลี้ยงเอาไว้ใกล้ตัวเพื่อที่จะซื้อความน่ารักของไอ้เจ้าตัวนั้นเจ้าสิ่งนั้นไปไว้ใกล้ตัวที่บ้านซึ่งตรงนี้มันจะบาปก็อีกตรงนี้ท่านไม่ได้ฆ่าเขาแต่เอาไปกักขังไปเลี้ยงดูอย่างดีก็จริงแต่ทำให้เขาเพี้ยนจริตของสัตว์ตัวนั้นเพี้ยนไปจากการเป็นสัตว์ประจำโลกกลายไปเป็นสัตว์ประจำบ้านของท่านไปแล้วครับจิตวิญญาณของเจ้าไก่ตัวนี้หรือนกตัวนั้นหรือสัตว์ตัวนั้นมันจะมีจิตวิญญาณที่หลงมิติเกิดขึ้นทันทีเพราะท่านเอาไปเลี้ยงดูเช่นอย่างแรกเลยเขาจะทำมาหากินเองไม่เป็นอ่ะเพราะท่านกลัวมันจะตายเวลาเอาไปเลี้ยงท่านก็ต้องไปซื้อหาอาหารเอามาป้อนมันป้อนมันซะจนกระทั่งมันหากินเองไม่ได้หากินเองไม่เป็นปล่อยเข้าป่าไปมันตายลูกเดียว
มันไม่รู้หรอกว่าไอ้มะละกอที่ท่านปอกเอามาให้มันกินอยู่ในกรงเนี่ยมันอร่อยเนี่ยนะมันคือไอ้ต้นที่เวลาท่านไปปล่อยแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ต้นมะละกอแต่มันเห็นมะละกอเป็นลูกสีเขียวๆอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็บอกว่าไม่เหมือนกับที่กูเห็นในกรงเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่านั่นคืออาหารที่มันกินได้นี่คือตัวอย่างเป็นต้นเห็นว่าน่ารักแล้วให้ท่านวางไว้ตรงนั้นถ้ามันเป็นสัตว์เห็นว่ามันน่ารักก็ให้วางไว้ตรงนั้นถ้าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของท่านนั่นคือการใช้ตาซึ่งเป็นหนึ่งในอายตนะได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าลองท่านมองไก่น้อยตัวเดียวกันเนี่ยนิสัยหรือจริตของท่านมองเห็นไก่ตัวเนี้ยเป็น มองเห็นไก่ตัวนี้เป็นไก่ย่างเพราะท่านมองว่าไก่ตัวเนี้ยน่ากินท่านไปมองว่าไก่ตัวเดียวกันเนี่ยน่ากินแทนที่จะน่ารักจิตของท่านก็จะเห็นภาพไก่ย่างไก่ย่างไก่ปิ้งไก่ทอดแกงไก่ผัดไก่สารพัดอาหารเมนูไก่ถ้าท่านมองว่าน่ากินท่านหมุนกรรมจักรอีกละหมุนกรรมจักรอีกละเพราะอะไรท่านไปก่อเวรก่อกรรมกับไก่คือการจะทำให้ไก่ตัวนั้นต้องตายเพื่อมาเป็นอาหารของท่านไม่ว่าท่านจะไม่ได้เป็นคนสั่งฆ่าแต่ถ้าพอพูดถึงไก่เอ้ยเมนูไก่เอ้ยอร่อยดีนี่วะมันกินแกงเขียวหวานไก่ไปสั่งร้านอาหารสั่งเมนูอะลาคาร์ทสั่งเป็นอาหารตามสั่งบอกเลยขอกินนะแกงเขียวหวานไก่ถ้าเขาจะเอาเนื้อไก่น่องไก่ขาไก่มาแกงเขียวหวานได้ไก่ตัวนั้นต้องตายพี่น้องครับนี่ไงก่อเวรเกี่ยวกรรมทำบาปเป็นเพราะท่านใช้อายตนะของท่านทั้งนอกทั้งในไม่เป็นก็เลยกลายเป็นก่อกรรมจักรเกิดขึ้นแทนที่จะเป็นธรรมจักรถ้าเห็นไก่น่ารักไก่ไม่ตายครับแล้วไม่ต้องคิดจะเอาไก่มาเลี้ยงที่บ้านไม่ต้องปล่อยให้มันอยู่ของมันอย่างนั้นนะไม่ต้องไปเกี่ยวกรรมกับเขาเห็นแล้วรักเห็นแล้วเอ็นดูนะเอามันมาจับมันมาอุ้มลูบคลำสั่นสะเทือนเป็นความรักได้ไม่มีปัญหาเพราะเดี๋ยวสักครู่ท่านก็ปล่อยให้เขาเป็นอิสระจากการอุ้มจากการชื่นชมเห็นไหมนี่คือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องพี่น้องครับนะถ้าเห็นไก่ตัวนี้เป็นสิ่งที่น่ากินเมื่อไหร่นั่นคือการที่ท่านเห็นไก่ตัวนี้เป็นไก่ย่างเป็นไก่โป๊เป็นไก่นูดคือไก่เปลือยนะแล้วก็ถูกถอนขนเรียบร้อยแล้วยังไม่พอยังถูกย่างปิ้งมาเส้นดิบดีเลยนะนี่แสดงว่าเป็นการใช้อายตนะที่ไม่ถูกต้องมาดูอีกสไลด์หนึ่งครับ ทางซ้ายขึ้นลงๆก็เป็นลูกตาของท่านเหมือนกันเราเน้นที่ตานะเพราะถ้าเอาทั้งอายตนะทั้ง6ทั้ง5เนี่ยมากล่าวให้ฟังคืนนี้คงกล่าวจนสว่างนะครับยกตัวอย่างแค่ตาอย่างเดียวพอนะพี่น้องคงจะเข้าใจเนี่ยเห็นคนรวยครับเห็นคนอื่นเขาร่ำรวยนะตัว S แล้วมีขีดในแนวดิ่งเนี่ยก็คือนะเหรียญดอลลาร์เป็นเหรียญดอลลาร์เต็มถุงเลยนี่มองว่าไอ้หมอเนี่ยร่ำรวย เป็นเศรษฐีร่ำรวยเป็นเศรษฐีพอมองแล้วท่านเห็นเศรษฐีเขาร่ำรวยใช่ไหมท่านเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยน่ายินดีนี่หมุนธรรมจักรครับเขาแสดงละครเป็นเงื่อนไขให้ท่านว่าท่านจะหมุนธรรมจักรได้สำเร็จไหมถ้าท่านหมุนไม่สำเร็จขอโทษถ้าท่านหมุนสำเร็จท่านบอกโอ้น่ายินดีไปกับเขาด้วยนะเฮ้ยยินดีกับท่านด้วยนะที่ร่ำรวยที่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ที่โชคดีมีลาภทำธุรกิจทำการค้าและประสบความสำเร็จยินดีกับท่านด้วยนะจิตเป็นสุขและไม่ก่อเวรไม่เกี่ยวกรรมด้วยนะสั่นสะเทือนเป็นบวกให้กับเขาไปนั่นก็คือการให้บวกกับโลกอย่างนี้ท่านไม่บาปครับแต่ท่านกลับมองเฮ้ยน่าอิจฉาเว้ยน่าอิจฉาไอ้เวรนี่มึงเสือกรวยเสือกถูกหวยกูซื้อทุกงวดกูไม่เห็นถูกเลยกูซื้อลอตเตอรี่ทีนึงเป็นปึ้งเลยเป็นพันเป็นหมื่นกูไม่เคยถูกเลยเฮ้ยทำไมมึงนะซื้อครั้งเดียวแล้วถูกรวยนะด้วยเงินเหรียญเป็นถุงๆเป็นกระสอบกระสอบทำธุรกิจกูเจ๊งหมดแต่มึงทำธุรกิจนะโอ้ยขนาดธุรกิจที่ง่ายๆนะกูยังทำแล้วเจ๊งมึงทำธุรกิจยากๆแต่มึงสำเร็จแล้วมึงรวยได้อุ้ยกูอิจฉามึงจังเลยแน่ถ้าท่านอิจฉาเขาเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านมองว่าตัวเองยากจนนะเทกระเป๋าตังค์ออกมาเหลือแต่เหรียญอยู่บนฝ่ามือเหรียญเดียวนอกนั้นที่ไหลออกมาจากกระเป๋าสตังค์ก็คือความว่างเปล่าขณะที่เองถือเงินเป็นกระสอบ2กระสอบเลยนะเงินเหรียญน่ะนะ1เหรียญก็30บาทเป็นอย่างน้อยแล้วนะถ้าเป็นเหรียญ US นะใช่มั้ยเนี่ยเต็มกระสอบเลยเต็มถุงเลยใช่มั้ยน่าอิจฉากับน่ายินดีนะมันเรากำลังชี้ให้ท่านเห็นว่าถ้าจิตของท่านไม่ดีครับต
ามองเห็นก็จริงครับมองเห็นคนรวยนะแต่จิตท่านป่วยครับแทนที่จะน่ายินดีไปกับเขาด้วยที่เขาร่ำรวยเนี่ยท่านกลับไปอิจฉาตาร้อนเขาเพราะอะไรเพราะมองเห็นว่าตัวเองยากจนมองว่าตัวเองยากจนแล้วเอาความยากจนตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วก็เลยอิจฉาเขาว่าทำไมแม่งเกิดมาแล้วเสือกรวยง่ายๆกูทำงานแทบตายกูก็ยังจนอยู่จนทุกวันนี้นะไม่มีตังค์ซื้อสูตรไม่มีเงินซื้อไทใส่แต่เสื้อยืดปอมปลอมหมดปอนปอนแขนยาวใส่แต่แกงเกงยืดนะแล้วก็รองเท้าก็ปอนปอนนะเองเนี่ยหล่อนะใส่ตากูก็มองไม่ค่อยชัดเนี่ยขนาดกูเพ่งหาตังค์ในกระเป๋ากูก็ต้องเพ่งมองจนตาถลนเลยดูการ์ตูนเพ่งจนตาถลนเลยแต่มึงเนี่ยตาถลนด้วยความตื่นเต้นไม่ได้เพ่งแล้วใส่แว่นซะอู๋แว่นราคาเป็นหมื่นเลยมึงเนี่ย นะถ้าอย่างเนี้ยถ้าเราใช้ชีวิตแบบเนี้ยแสดงว่าเราหมุนกรรมจักรแทนธรรมจักรท่านก็จะไม่มีวันหลุดพ้นจิตวิญญาณของท่านไม่อาจหลุดพ้นได้เพราะจิตไม่ใสใจไม่สวยมันจึงไม่มีพลังที่จะขับเคลื่อนจิตวิญญาณของท่านให้หลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลโลกได้เพราะโลกมีแรงดึงดูดหรือมีแรงโน้มถ่วงจิตวิญญาณของท่านก็จะไปไม่พ้นต้องหล่นตุ๊บกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าท่านไม่ได้หวังจะหนีไปจากโลกไปเกิดเป็นเทพเทวดาอะไรนั่นท่านต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ภพชาตินี้ภพชาติสุดท้ายโอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกไม่มีมีอย่างเดียวโอกาสที่มีคือท่านต้องหาทางพาจิตวิญญาณของท่านก็คือตัวท่านเองนี่แหละพอตายไปแล้วปั๊บเนี่ยความสำนึกรู้ก็จะเหมือนตอนที่ท่านเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะมันจะถูกถ่ายคุณสมบัติทั้งหมดไปที่จิตวิญญาณส่วนจิตหยาบของท่านเนี่ยจะไม่เหลืออะไรมันจะเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ถ่ายข้อมูลจากจิตหยาบที่สั่งสมที่ปฏิบัติที่โปรแกรมอะไรทั้งหมดเนี่ยถ่ายคืนให้กับจิตวิญญาณไปทั้งบุญบารมีทานบารมีประวัติในการก่อเวรเกี่ยวกับอะไรต่างๆมันจะถูกถ่ายข้อมูลไปที่จิตวิญญาณทั้งหมดแล้วตัวท่านก็จะย้ายตัวเองจากจิตหยาบไปอยู่กับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่แท้จริงของตัวท่านคือย้ายคุณสมบัติไปนึกภาพออกไหมครับจิตหยาบเนี่ยแสดงอาการได้เหมือนกับเป็นจิตอีกจิตหนึ่งเพราะมีคุณสมบัติที่ถูกแยกออกมาจากจิตวิญญาณแต่ตอนก่อนตายคุณสมบัติทั้งหมดจากจิตหยาบคือจากคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยจะถูกถ่ายเทไปยังแก่นแท้ก็คือตัวคอมพิวเตอร์หลักก็คือเมนคอมพิวเตอร์ตัวตนของท่านก็จะไปอยู่ที่ตัวตนใหม่ก็คือจิตวิญญาณนั่นแหละท่านอย่าสับสนกับสิ่งนี้มันเป็นอนุตตรธรรมท่านฟังและคิดตามเถอะนะเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านเนี่ยไม่ฝึกปฏิบัติจากชีวิตจริงไปนั่งปิดหูปิดตาปิดอายตนะเนี่ยท่านน่ะจะหลงทางท่านจะหลงทางนิพพานตามภาพนี้

นะสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านเนี่ยไม่ฝึกปฏิบัติจากชีวิตจริงไปนั่งปิดหูปิดตาปิดอายตนะเนี่ยท่านเนี่ยจะหลงทางท่านจะหลงทางนิพพานตามภาพนี้ท่านจะเห็นได้ว่าบันไดสู่นิพพานของนักรบแห่งแสงสว่างคือนักพรตนักบวชเป็นเส้นทางบุญนิยมเทวนิยมหรือเส้นทางของจิตนิยมที่แท้จริงก็คือนิยมเป็นเทพเทวดาพรหมอัตมันพรหมอรูปพรหมแล้วไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ถึงที่สุดของปลายทางไม่บรรลุมรรคผลในการปฏิบัติเลยนะเพราะว่าจิตวิญญาณเมื่อตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วหลุดลอยที่หลุดลอยเป็นเพราะ 1. ไปปีกวิเวกไปถือสันโดษไปปฏิบัติจิตอยู่อย่างเดียวไม่ฝึกการใช้อายตนะพอไม่ฝึกการใช้อายตนะเนี่ยนะก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยเหลือแต่จิตอย่างเดียวความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในการบริหารในการจัดการกับอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมันบกพร่องไปหมดเลยและโชคดีที่ปรากฏว่าจิตวิญญาณของท่านโดยจิตหยาบนั้นช่วยชำระความผิดบาปที่เป็นผลกรรมที่ติดตัวติดจิตวิญญาณอยู่นั้นนะออกไปได้บ้างทำให้น้ำหนักตัวของจิตวิญญาณของท่านเนี่ยลดน้อยลงบ้างแต่ยังลดไม่หมดไอ้สิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันดูเหมือนจะลดก็คือผลกรรมใหม่ไม่เกิดขึ้นอยู่คนเดียวฝึกเอาจิตของท่านน่ะเอาไว้กับตัวและเอาไม้ทับหญ้าก็ทับจิตของตัวเองไว้ไม่ให้สั่นสะเทือนเป็นลบโลภะโทสะโมหะถ้ามันเกิดขึ้นมาปั๊บก็พยายามกดมันไว้ให้มันดับเมื่อโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันไม่อาจจะเกิดขึ้นหรือสั่นสะเทือนขึ้นมาได้ก็เหมือนกับต้นหญ้าที่ถูกกดทับไว้มันก็โผล่ขึ้นมาให้ท่านเห็นไม่ได้พี่ๆน้องๆมองภาพออกใช่ไหมครับเมื่อมันไม่โผล่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยปรากฏมันไม่มีตัวตนเกิดขึ้นน้ำหนักมวลน้ำหนักตัวก็ไม่เพิ่มขึ้นเพราะไม่มีผลกรรมใหม่เกิดขึ้นนั่นเองมันจิตวิญญาณที่มีน้ำหนักเบากว่าจิตวิญญาณที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นโดนโลกเหนี่ยวรั้งให้กลับลงมาเกิดเพื่อจะชำระจิตวิญญาณให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้มีน้ำหนักเบา30มิลลิกรัมเป็นอย่างน้อย ต้องมีแค่30มิลลิกรัมนะเพื่อจะกลับบ้านหรือนิพพานแต่ปรากฏว่าเนี่ยนะไปเป็นนักบวชเนี่ยแล้วไปปิดหูปิดตาอยู่ในป่าเนี่ยแล้วตามเส้นทางบุญนิยมที่ท่านเห็นเนี่ยต้องไปในทางนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาตายแล้วเนื่องจากไม่ก่อกรรมใหม่แต่กรรมเก่าเนี่ยยังไม่ได้แก้ไขยังมีติดจิตวิญญาณอยู่บ้างแต่น้ำหนักตัวของจิตวิญญาณของพวกผู้ปฏิบัติเหล่านี้เขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยแต่หลงธรรมะและหลงธรรมมันก็เลยถูกโลกเหนี่ยวรั้งเอาไว้ได้ไม่มากก็เลยลอยขึ้นไปจากพื้นผิวของโลกลอยขึ้นไปจากระบบโลกแต่ไปอยู่ในอนันตจักรวาลแทนเพราะโลกก็ยังมีอำนาจเหนี่ยวรั้งเอาไว้บ้างเหมือนว่าวที่ติดลมบนแล้วขาดมันก็ลอยค้างอยู่ข้างบนมันไปลอยต่อไปไหนไม่ได้เพราะมันกินลมบนอยู่อย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันลอยต่อขึ้นไปอีกไม่ได้เพราะโลกเหนี่ยวรั้งไว้อยู่แต่เนื่องจากว่ามีน้ำหนักตัวน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณในค่อนข้างน้อยก็เลยลอยสูงอยู่ได้แล้วโลกก็จะดึงเอาไว้อยู่ในระดับสูงเหมือนก้อนเมฆที่เบาจะลอยสูงก้อนเมฆที่หนักกว่าก็ลอยต่ำก้อนเมฆที่หนักมากก็คือเมฆฝนจะลอยต่ำเลี่ยพื้นเลยจิตวิญญาณที่ลอยขึ้นไปที่เรียกว่าหลุดลอยก็จะอยู่เป็นชั้นๆเหมือนก้อนเมฆที่ท่านเห็นบนท้องฟ้านั่นแต่เนื่องจากรูปธรรมทางจิตวิญญาณสองตาเปล่าของมนุษย์พระบิดาไม่ได้สร้างเอาไว้ให้เห็นจิตวิญญาณท่านก็เลยมองไม่เห็นเราก็เลยต้องให้ท่านมโนไปตามและฟังด้วยการคิดอย่างมีเหตุผลว่าสิ่งที่เราพูดนั้นไม่ใช่มโนไม่ใช่จินตนาการไม่ใช่นิยายน้ำเน่าแต่ที่เรากล่าวนี้เป็นสัจธรรมเป็นอนุตตรธรรมความจริงที่ท่านต้องรู้เพราะฉะนั้นท่านเลยต้องเลยไปเรื่อยๆพอเลยขึ้นไปเรื่อยๆเมฆลอยหลายๆชั้นนักวิทยาศาสตร์โลกก็จะกำหนดว่าเมฆชนิดเรียกว่าสตราโตสเฟียร์ถ้าลอยสูงไปอีกก็เรียกว่าชั้นระดับที่เรียกว่าแมกนิโตสเฟียร์นะสเฟียร์เป็นชั้นๆหลายๆสเฟียร์เลยครับอยู่ชั้นไหนก็เป็นสเฟียร์ชั้นนั้นนะก็กำหนดชื่อตั้งมันขึ้นมาจิตวิญญาณของมนุษย์ก็เหมือนกันครับถ้าไปเข้าป่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ทำชั่วใหม่ๆไม่สร้างกรรมใหม่เกิดขึ้นเหลือแต่กรรมเก่าที่จิตวิญญาณเกิดมาเพื่อจะให้มนุษย์ที่เป็นคนสองมิติเนี่ยชำระกรรมเก่าให้สิ้นเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้ขัดก็ไม่ได้ชำระเพราะไม่ได้เจอเจ้ากรรมนายเวรเลยเพราะหนีไปอยู่วิเวกอยู่ในถ้ำคนเดียวนะไปปล้ำอยู่กับจิตตัวเองอย่างเดียวนอกนั้นปิดหมดนะก็เลยต้องลอยขึ้นไปไอ้พวกที่อยู่ต่ำสุดใกล้กับพื้นโลกมากๆก็เรียกว่าเทพ
ลอยเหนือจากเทพขึ้นไปก็เรียกว่าเทวดาลอยจากเทวดาก็เป็นพรหมลอยจากพรหมก็เป็นอัตมันพรหมลอยจากอัตมันพรหมสูงขึ้นไปเรียกว่าอรูปพรหมชั้นหยาบๆมีแค่นี้มี5ชั้นทั้งที่พวกเขาคิดว่านั่นแหละคือเส้นทางหลุดพ้นเส้นทางหลุดพ้นคือเส้นทางหลุดออกไปจากอนันตจักรวาลเราก็บอกแล้วว่าพระบิดาไม่ได้สร้างอนันตจักรวาลเนี้ยให้มีประตูทางออกอยู่บนหลังคาแต่ประตูทางออกอยู่ทางปีกของบิลกิเวทานสายน้ำนมนะทั้งซ้ายขวาอยู่ในแนวระนาบไม่ได้ลอยขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนิพพานจะกลับบ้านจะหลุดพ้นท่านต้องนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านในตอนที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านอยู่บนโลกแล้วหลุดออกไปเลยไม่ใช่ลอยไปค้างบนนั้นมีใครบ้างอ่ะเคยมีประวัติไหมไปลอยค้างอยู่นั่นน่ะเป็นอรูปพรหมแล้วมีอรูปพรหมรูปธรรมไหนบ้างที่สามารถจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้เคยมีประวัติไหมแม้กระทั่งพระที่บอกว่าเป็นเอกของโลกอ่ะที่ท่านทั้งหลายยึดติดกับพระองค์อ่ะตรงเคยกล่าวไหมว่าจากอรูปภพแล้วสามารถหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเข้าแดนนิพพานได้จริงมีแต่หลอกมีแต่บอกกับหลอกตัวเองกับพวกตัวเองว่าเนี่ยเนี่ยที่ขึ้นไปในสวรรค์ทางเหล่านี้เป็นเส้นทางของการนิพพานแต่นิพพานมีหลายชั้นทั้งที่นิพพานคือการดับการเกิดดับตายไปแล้วเนี่ยนะตายไปแล้วเนี่ยแปลว่าดับศูนย์แล้วเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นมาอีกจะไม่ต้องจะไม่มีการเกิดใหม่อีกนั่นคือการนิพพานที่แท้จริงพี่น้องครับเส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางที่นะปฏิบัติฌานปฏิบัติให้เกิดญาณปฏิบัติให้เกิดฌานนะผ่านวิธีที่เรียกว่ากรรมฐานสมาธิฌานเนี่ยก็คือพลังอำนาจทางจิตที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆพลังอำนาจทางจิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆในการปฏิบัติฌานเนี่ยเขาทำอยู่อย่างเดียว คืออะไรรู้ไหมครับคือการทำฌานสมาบัติการเข้าฌานสมาบัติสมาบัติแปลว่าทำให้มันสิ้นไปนะโดยให้จิตเนี่ยมีการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงอย่างอิสระให้ได้เท่าที่ตัวเองจะสามารถฝึกได้นั่งทำอยู่กับที่เนี่ยหลับตาปิดหูปิดตาทำเนี่ยเล่นกับจิตอย่างเดียวโดยให้จิตของตัวเองนั้นข้ามผ่านการสั่นสะเทือนในย่านความถี่ต่ำคือความถี่หยาบๆคือว่างไปจากกิเลสว่างไปจากตัณหาว่างไปจากอุปทานว่างไปจากราคะจริตว่างไปจากสิ่งที่เป็นคลื่นความถี่ต่ำทั้งหมดการทำให้มันหมดไปเขาเรียกว่าทำให้มันสมาบัติพอมันสมาบัติแล้วปั๊บมันก็จะเกิดฌานฌานก็แปลว่าจิตจะมีพลังอำนาจในการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกสูงขึ้นได้นั่นเป็นวิธีเดียวที่เขาทำแต่น้ำหนักตัวของจิตวิญญาณของท่านหนักแค่ไหนก็ยังหนักอยู่แค่นั้นมีกรรมเก่าเป็นผลกรรมที่ติดตัวมาจากอดีตชาติมันทำให้น้ำหนักตัวของจิตวิญญาณเนี่ยมีมากกว่า30มิลลิกรัมถ้ามันมีมากกว่า30มากกว่า30มิลลิกรัมก็จะต้องดูว่ามันมากแค่ไหนอ่ะถ้ามากถึงขนาดที่โลกเหนี่ยวรั้งและดึงดูดให้ตกปุ๊บลงมาเกิดยังบรรณพิภพนี้ได้อีกก็ต้องมามีภพชาติใหม่มีสังสารวัฏอีกแต่ถ้าน้ำหนักเกิน30มิลลิกรัมแต่ไม่มากพอที่จะเหนี่ยวรั้งลงมายังโลกให้เกิดใหม่ได้มันก็จะทำให้ผู้ที่เป็นดวงจิตวิญญาณหรือดวงจิตธรรมยานนั้นหลุดลอยขึ้นไปค้างอยู่ในบรรยากาศค้างอยู่ในอวกาศเหมือนยานอวกาศหรือเหมือนดาวเทียมนั่นแหละพี่น้องครับจิตวิญญาณที่ไปเป็นเทพเทวดาไปลอยค้างอยู่อย่างนั้นครับไปต่อก็ไม่ได้จะกลับลงมาก็ไม่ได้เพราะอยู่ในระดับที่แรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลกมีผลที่จะทำให้ลอยนะลอยนิ่งๆอยู่ตรงนั้นและก็เหมือนกับเป็นการโคจรไปรอบโลกขณะที่โลกหมุนนะดาวมันก็ลอยนิ่งๆอยู่งั้นนะจิตวิญญาณก็เป็นแบบเดียวกันท่านเห็นภาพชัดไหมครับนี่คือการกล่าวอนุตตรธรรมที่เข้าใจยากให้ท่านฟังแล้วเข้าใจง่ายภายใน3นาทีท่านจะได้ไม่หลงไม่สับสนและไม่งมงายทางเดียวเท่านั้นคือทางที่เราพานำพาทำนี่แหละจะทำให้ท่านหลุดพ้นกลับบ้านได้อย่างแท้จริงท่านติดอยู่กับอนันตจักรวาลนี้ติดอยู่กับระบบโลกเสรีนี้มานานนับพันปีแล้วแต่ไม่ได้ก้าวหน้าทางจิตวิญญาณเลยพี่น้องครับบางคนเนี่ยเกิดเป็นนักบวชในชาติที่แล้วยังโชคดีที่ดวงจิตวิญญาณของเขามีน้ำหนักมวลเยอะกว่าปกติเพราะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เวลาในการปฏิบัตินะนะยังไม่มากพอไม่ได้หลายภพชาติแต่เขาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดชาตินี้เขาเลยได้โอกาสกลับมาเกิดเป็นคนแต่
แต่พยายามคิดจะบวชอีกนะแต่ก็ไม่มีโอกาสให้ได้บวชเพราะถูกปิดโอกาสเพื่อให้มาเรียนรู้ให้มาปรับปรุงให้มาแก้ไขได้มีโอกาสที่จะกลับบ้านกับเขาได้สักทีเพราะเป็นคนดีแต่ปฏิบัติผิดเขาเรียกว่าหลงธรรมะและหลงธรรมก็คือหลงปฏิบัติพี่น้องครับนะมันพอฌานเนี่ยก็คือจิตเนี่ยมีความสามารถในการสั่นสะเทือนสูงญาณก็คือพลังอำนาจนะทางปัญญาหรือพลังอำนาจของจิตวิญญาณก็จะสูงตามไปด้วยโดยเฉพาะพลังอำนาจในการใช้ปัญญาพลังอำนาจในการใช้ความคิดเรียกว่ามีญาณที่สูงขึ้นก็เลยสามารถรู้อดีตชาติได้รู้อดีตหลายอดีตรู้อดีตของอดีตของอดีตของอดีตอยู่ที่ว่าญาณสูงแค่ไหนรู้อนาคตชาติของตัวเองได้ว่าจะต้องเกิดงานต้องเกิดมาแบบไหนต้องเจออะไรอย่างไรรู้อดีตรู้อนาคตของอนาคตของอนาคตของอนาคตถ้ามียานสูงๆนะอย่างเช่นยาน4ยาน5ยาน6ยาน7อะไรขึ้นไปเนี่ยมันก็จะรู้มิติในอนาคตได้หลายมิติที่ซ้อนๆกันซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกพระพุทธองค์จึงสอนพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระองค์ว่าห้ามอวดอุตริมนุสธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้มนุษย์ทั่วไปมันทำไม่ได้แต่นักปฏิบัติที่เข้าฌานนะแล้วเกิดยานเนี่ยมันจะเข้าถึงเองได้โดยที่ไม่ต้องไปตั้งใจจะได้หรอกมันได้เองมันเหมือนปลูกมะพร้าวแล้วได้ผลมะพร้าวมาเองก็อย่าไปหลงติดกับลูกมะพร้าวว่าโลกนี้มีแต่ลูกมะพร้าวมันยังมีลูกอย่างอื่นลูกตาลลูกตะโหนดอะไรพวกนี้ก็เรียกลักษณะคล้ายๆมะพร้าวมันก็มีเป็นทลายเป็นพวงเป็นช่อเหมือนกันไม่ใช่ไปยึดติดกับตรงนั้นเห็นไหมมันพระองค์จึงห้ามไว้ห้ามอวดอุตริอภินิหารอวดอุตริมนุสธรรมให้แค่รู้ไว้เท่านั้นไม่ต้องไปอวดนะอวดก็คืออวดปัญญาปาฏิหาริย์เนี่ยมันอย่างที่เรากำลังอวดกับท่านเนี่ยว่าพระบิดาสื่อมาอย่างไรเราก็กล่าวต่อท่านอย่างนั้นนะแล้วท่านก็เก็ทท่านก็เข้าใจท่านนิพพานในชาตินี้ไม่ได้ฐานะที่ฟังมาทุกเสาเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงแล้วนะฮะไม่รู้จะโทษใครแล้วนะใช่ไหมท่านเนี่ย ท่านทั้งหลายครับเนี่ยยกระดับลอยขึ้นไปเรื่อยๆแต่ละเทพแต่ละเทวดาแต่ละพรหมแต่ละอัตมันพรหมจนกว่าจะถึงอรูปพรหมการเลื่อนชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันไม่ใช่เลื่อนลอยขึ้นไปง่ายๆเหมือนก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆเนี่ยถ้าฝนตกมันเป็นฝนตกลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ก้อนเมฆเบาๆบางๆมันจะไอ้ก้อนดำๆที่อยู่ข้างล่างมันจะหายไปมันก็จะลอยเป็นก้อนสีขาวลอยสูงขึ้นไปเพราะมันเป็นแค่ไอ้น้ำมันจะลอยสูงขึ้นไปทันทีมันจะไม่อยู่ต่ำๆเหมือนตะกี้แต่แรกแล้วจิตวิญญาณของผู้ที่เป็นเทพที่เลื่อนไปเป็นเทวดาเลื่อนเป็นพรหมหรือเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆก็ไม่ต่างกันครับแต่เลื่อนไปไหนอะพี่น้องครับคำว่านิพพานแปลว่าดับการเกิดดับแต่จริงๆนะคำว่านิพพานน่ะนะมันก็คือการหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเป็นการดับการเกิดดับที่แท้จริงคือไม่เกิดไม่ดับอีกอยู่ในอนันตจักรวาลนี้แต่กลับบ้านเลยนะไม่มีการดับและไปอยู่ข้างนอกก็คือบ้านเกิดเมืองนอนที่ตัวเองจากมาเพราะฉะนั้นไม่มีใครครับที่ไปเส้นทางสายนี้แล้ว จะประสบความสําเร็จเพราะทางนี้คือทางตันพี่น้องครับสีแดงที่เราทําเป็นกากบาทเล็กๆเอาไว้ที่ท่านเห็นอยู่ข้างบนนั้นคือไปถึงทางตันแล้วไปไหนต่อไม่ได้ครับเพราะไม่มีใครสร้างประตูไว้บนหลังคาประตูทางออกจากบ้านไม่มีใครสร้างไว้บนหลังคาพี่น้องต้องท่องไว้ครับนั้นจิตวิญญาณของท่านจะได้จำไว้ว่าท่านจะหลุดพ้นกลับบ้านอย่าไปหาทางลอยไปข้างบนครับไปในตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยทิ้งกายสังขารไปแล้วจิตวิญญาณของท่านเนี่ยดับเลยหลุดพ้นออกไปที่ด่านนภาลัยพี่ๆน้องๆครับตอนนี้ Facebook คนหลับไปแล้ว10คนเหลือ290คนโอเคนะเรายังมีสิ่งที่จะกล่าวกับท่านต่อเส้นทางของเทพนิยมจิตนิยมเทพนิยมไปแบบนั้นนะแต่มาดูเส้นทางนิพพานของคารวาสบ้างคารวาสก็คือพวกท่านทั้งหลายนะที่เป็นคารวาสที่ไม่ใช่นักบวชเพียงแค่ท่านรักให้ได้ อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงกลับคืนถึงแม้ใครหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบคือกวนสตีนท่านก่อนเกเรกับท่านก่อนทำร้ายท่านก่อนท่านจะต้องไม่เอาเหตุผลตรงนั้นมาถือสิทธิ์ที่จะต้องแก้แค้นเอาคืนและให้ท่านคิดก่อนที่จะพูดคิดให้รอบคอบคิดให้ดีก่อนที่จะลงมือทำอะไรกับใครก็ตามถูกคนถูกที่ถูกวิธีถูกเวลาและถูกใจทั้งของท่านเองและคนที่ท่านจะกระทำหรือไม่ถ้าถูกครบทั้งหมด6ถูกแล้วท่านค่อยทำโดยให้ท่านใช้มหาสติกำกับครอบคลุมจิตของท่านไว้นี่คือมรรควิธีง่ายๆของจิตจักรวาลท่านจำสไลด์นี้ไว้ครับรักให้ได้อภัยให้เป็น
ไม่ก้าวล่วงใครกลับคืนคือไม่แก้แค้นเอาคืนแล้วก็ให้คิดก่อนพูดคิดก่อนทำถึงแม้ท่านจะคิดที่จะพูดคิดที่จะทำเนี่ยด้วยความรักคิดจะพูดคิดจะทำด้วยปัญญาแต่ท่านก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อนเพราะบางทีถ้าคิดเร็วๆคิดล่วงๆอาจจะประมาทอาจจะตัดสินใจผิดพลาดก็ได้ท่านจำไว้นะครับมรรควิธีแห่งจิตจักรวาลมีอยู่4ประการและใช้มหาสติควบคุมนี่คือเส้นทางนิพพานเพื่อการหลุดพ้นไปจากอนันตจักรวาลไม่ต้องมีภพชาติมาเกิดอีกไม่ต้องมีสังสารวัฏอีกอย่างที่ท่านต้องการและการหลุดพ้นแบบนี้ไม่ใช่หลุดพ้นเพราะกลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์ความทุกข์กับความสุขมันเป็นไซด์เอฟเฟกต์มันเป็นผลพลอยได้ซึ่งท่านไม่อยากได้ท่านก็อย่าไปสนใจมันอย่าไปยึดติดกับมันกล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกเงื่อนไขทุกเหตุการณ์ในชีวิตและใช้หลักการตามสไลด์นี้ที่เป็นดวง4ดวงและใช้มหาสติเนี่ยครอบคลุมไว้ท่านต้องประสบความสำเร็จในชาตินี้อย่างแน่นอนไม่ต้องรอชาติหน้าและท่านก็จะสามารถรอดในการเป็นปลาที่ยังหายใจด้วยปอดได้จากภัยพิบัติที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็แรงขึ้นทุกวันจากที่ไกลๆมันจะมาเกิดใกล้ตัวท่านในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าท่านต้องมีมหาสติและสิ่งเหล่านี้เป็นมรรควิถีในการปฏิบัติที่เราเรียกว่ามรรควิถีแห่งจิตจักรวาลไม่ยากเลยใช่ไหมไม่ต้องท่องเลยว่าข้อปฏิบัติมีกี่ข้อไม่ต้องท่องเลยแค่นี้ทำตามนี้ครับพี่น้องครับมันพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคนไม่ดีคืออย่างไรเรารู้แล้วว่าคนดีคืออย่างไรเราก็ต้องมาเรียนรู้ด้วยว่าคนไม่ดีคืออย่างไรพอท่านรู้จักวิธีการปฏิบัติดีแล้วท่านจะได้ระวังว่าเฮ้ยปฏิบัติแบบนี้มันไม่ดีท่านก็จะได้ระวังไม่ต้องปฏิบัติหรืออย่าปฏิบัติครับเช่น คนโลภคนที่โลภคือคนที่ไม่ดีแล้วถามว่าแล้วคนที่ไม่โลภเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรมีพฤตินิสัยอย่างไรที่เรียกว่าคนโลภ1ครับคนโลภคือคนที่คิดเอาแต่ได้เอาคิดเอาแต่ได้หาแต่ประโยชน์หาให้ตัวเองไม่ได้หาให้คนอื่นไม่ได้แบ่งปันให้คนอื่นคิดเอาแต่ได้อย่างที่2เมื่อได้แล้วยังไม่รู้จักพออีกคนโลภคือคนที่ได้แล้วไม่รู้จักพอคนโลภคือคนคิดเอาแต่ได้ถามตัวท่านนะฮะไม่ต้องไปถามคนรอบข้างหรอกว่าตัวกูเนี่ยเป็น2ข้ออย่างที่อาจารย์ว่ามั้ยถ้าเป็นลดละเลิกหรือวางมันซะเพื่อท่านจะได้เป็นคนดีแต่ยังมีอีกข้อนึงเอาเปรียบผู้อื่นคนโลภก็คือคนที่มีพฤตินิสัยชอบเอาเปรียบผู้อื่นไม่ใช่คิดเอาแต่ได้และไม่ใช่ไม่รู้จักพออย่างเดียวเป็นคนที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เป็นประจำด้วยนี่คือคนโลภถ้าท่านต้องการเป็นคนดีท่านต้องไม่เป็นคนโลภพี่น้องครับประการที่สองคนที่ไม่ดีคือคนเจ้าอารมณ์จริงๆมันมีเยอะนะแต่วันนี้เราจะเอาแค่พอเป็นกระสายพอเป็นแนวทางให้ท่านได้ปฏิบัติในหนทางที่ประเสริฐจะได้รู้ว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวอนุตตรธรรมแล้วช่วยให้ท่านเนี่ยไถ่บาปให้ท่านได้คำว่าไถ่บาปแปลว่าทำให้ท่านพ้นไปจากการทำผิดทำบาปทำกรรมทำชั่วอีกต่อไปนี่เรียกว่าช่วยท่านไถ่บาปเราสามารถพูดให้ท่านเข้าใจแล้วทำให้ท่านไม่ปฏิบัติบาปไม่กระทำชั่วไม่ว่ากับตัวเองหรือกับเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามท่านปลอดภัยแน่นอนท่านเข้าใจในสิ่งนี้นะอ่ะคนเจ้าอารมณ์คุณสมบัติของคนเจ้าอารมณ์ก็คือ1หงุดหงิดง่ายหงุดหงิดง่าย2โมโหร้ายโมโหร้ายแปลว่าร้ายถึงขั้นทุบตีทำลายไม่ตีอกชกตัวเองไม่ตีอกชกหัวตัวเองก็ตีทุบตีคนอื่นตีตาตีกับคนอื่นหรือบางทีใช้อาวุธทำร้ายผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าโมโหร้ายอย่างนี้เขาเรียกสติแตก 100% ประการที่3คือพวกที่โกรธไม่รู้ลืมโกรธนะหงุดหงิดง่ายก็เป็นโมโหร้ายก็เป็นกับเขาแหละนะแต่โกรธไม่รู้ลืมนี่แปลว่าเป็นคนอาฆาตคนมึงทำไม่ดีกับกูนี่ถึงแม้ว่ากูทำอะไรมึงคืนในชาตินี้ไม่ได้แต่กูจะจำจนวันตายเลยว่ามึงนะมึงคือศัตรูตัวฉกาจของกูมึงทำร้ายกูจะจำเอาไว้จำไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กูจะจำไว้ไม่รู้จะจำไว้ทำไมจำความโกรธของตัวเองที่มีต่อคนอื่นนะเ
พอนึกได้ว่ากูโกรธอีเวนนี่ปั๊บความทุกข์มาทันทีจิตไม่สงบทันทีเลยแทนที่จะไปจำความดีงามของมันดันไปจำความเลวร้ายของมันเราโง่หรือฉลาดท่านคิดดูเอานะครับประการที่3คนไม่ดีคือคนขี้อิจฉาคนที่ขี้อิจฉาคือคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรครับพฤตินิสัยเขาคือไม่อยากด้อยกว่าเห็นคนอื่นเขาดีกว่าเด่นกว่าแล้วรู้สึกอิจฉาเขาเพราะว่าไม่อยากด้อยกว่าเขา2ขี้อิจฉาเขาเพราะอยากจะเด่นกว่าเขาแต่เรายังเด่นกว่าเขาไม่ได้แต่ใจอยากจะเด่นกว่าเขาก็เลยอิจฉาตาร้อนเขาเดินไปไหนก็เอาน้ำป้ายตาไปตลอดเพราะตาร้อนเผาเลยประเภทสุดท้ายขี้อิจฉาเขาไม่ได้เพราะว่าไม่อยากจะได้กว่าหรอกนะไม่ใช่เพราะอยากจะเด่นกว่าเขาหรอกนะแต่มันเป็นสันดานที่ไม่ดีสันดานที่ไม่ดีที่มนุษย์เราชอบพูดกันพอเห็นใครเขาเด่นกว่าดีกว่าปั๊บมันไส้กูมันไส้มันทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้เราเลยเขามีความสุขเขากระดิกกระดาเขายินดีกับโชคชะตากับโชคลาภหรือความสําเร็จที่มันบังเกิดขึ้นถูกหวยรวยทรัพย์แล้วเขากระดิกกระดาเขาดีใจเขาไปซื้อรถเก๋งมาขับแต่ก่อนซื้อแต่กระบะเอาไว้บรรทุกของเดี๋ยวนี้เป็นเท่าแก่เนี้ยเป็นเสียก็ต้องซื้อรถเก๋งเพราะไม่ต้องบรรทุกของบรรทุกคนและขับจรดีไปฉุยฉายไปเห็นแล้วหมั่นไส้นะคำว่าหมั่นไส้เขาคืออิจฉาเขานั่นแหละครับมันถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่มีนิสัยอย่างเนี้ยท่านกำลังรู้ตัวได้เลยนะว่าท่านกำลังเป็นคนไม่ดีนะอย่าไปไม่อยากด้อยกว่าคนอื่นเราควรจะยินดีที่เห็นเขามีความสุขเราจะต้องยินดีไปกับด้วยที่เห็นเขาประสบความสำเร็จท่านก็จะมีจิตใจที่เป็นสุขอะแต่พอเห็นเขาเด่นกว่าดีกว่าปั๊บเนี่ยไม่อยากด้อยกว่าเขาเนี่ยท่านก็ทุกข์แล้วแค่ไม่อยากจะด้อยกว่าท่านก็ทุกข์แล้วนะท่านอยากจะเด่นกว่าเขาท่านก็ทุกข์แล้วท่านหมั่นไส้เขาจิตของท่านก็ทุกข์เพราะที่มันทุกข์เพราะจิตท่านไม่สงบมนุษย์เราเกิดมาถ้าจิตสงบนะอาจจะอายุยืนร่างกายจะแข็งแรงหน้าตาจะสดชื่นแจ่มใสถึงแม้ผิวหนังผิวเนื้อจะเหี่ยวย่นไปตามวัยบ้างเพราะไม่ได้ใช้เครื่องสำอางแต่ดูหน้าตาอิ่มเอิบเบิกบานสดใสเหี่ยวย่นนั้นเป็นร่องรอยของการที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้อาวุโสนะถ้าหน้าตาตึงๆอ้อเยาะเนี่ยอายุ70กว่าปียังหน้าตาสาวหรือยังหล่อยังเป็นหนุ่มอยู่ใครจะเชื่อไม่มีใครเชื่อหรอกว่ากู75ปีแล้วแต่หน้าตายังเต่งตึงผิวพรรณยังเปล่งปลั่งอยู่เนี่ยไม่มีใครเชื่อหรอกก็หาว่าเราโกหกนะเพราะฉะนั้นก็ให้มันหย่อนด้านหย่อนยานบ้างย้อยบ้างเล็กๆอย่าย้อยมากอย่ายานมากอย่าหย่อนมากนะเอาแค่พอทำเนาให้เขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้อาวุโสทางสังขารไม่ใช่เป็นผู้อาวุโสทางประสบการณ์ชีวิตอย่างเดียวโอเคมั้ยงั้นใครเป็นคนขี้ฉาเลิกซะครับเพราะพระบิดาบอกว่านี่คือคนไม่ดีถ้าท่านต้องการจะให้พระบิดาทรงคัดไว้เป็นปลาที่หายใจด้วยปอดและถูกคัดไว้อะไรที่พระองค์บอกว่าไม่ดีไม่ดีท่านเลิกซะครับนั่นคือคนฉลาดอะไรที่พระองค์บอกว่าดีท่านทำตามที่พระองค์ทรงกล่าวพระโอวาทผ่านเรามาเถอะครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตท่านส่วนใครเขาปฏิเสธเราว่าไม่ใช่นักบวชไม่ใช่พระแล้วอวดอุตริมาสอนธรรมะมาพูดเรื่องพระเจ้ามาพูดเรื่องพระพุทธเจ้ามาพูดเรื่องศาสนาโน้นศาสนานี้เอามา mix เอามาปนกันเอามามั่วกันไปหมดเลยเนี่ยทั้งที่มันไม่ฟังว่าเอามามั่วหรือเอามาสรรเสริญหรือเอามายกย่องเอามาเชิดชูหรือเอามาประกาศเผยแพร่มันยังไม่ทันฟังความให้ได้ความนะมันก็ก้าวล่วงแล้วเนี่ยอันนี้นรกกินกบาลแน่นอนครับนะอย่างนี้เป็นปลาที่ถูกคัดทิ้งแน่นอนอนาคตคืออนางอแน่ๆนะอ้าวพระองค์ยังบอกว่าคนที่ไม่ดียังมีอีกคนนึงครับคนนั้นคือคนไร้สัจจะไม่ทราบว่าเป็นใครหรือเปล่าที่ฟังอยู่เนี่ยนะดีใจจังมีคนกลับมาชม292คนแล้วในขณะนี้นะครับนะทำไมไม่300อัพเหมือนตอนเริ่มต้นรายการใหม่เนาะขี้เซานะขี้เซาเป็นเพื่อนกันก่อนนะรอรับความรักก้อนพิเศษก้อนสุดท้ายจากพระบิดาเพื่อทำให้ท่านอายุยืนร่างกายแข็งแรงสมองปลอดโปร่งแจ่มใสจิตใจเบิกบานและจิตวิญญาณของท่านมีชีวิตชีวาพลังงานความรักจากพระบิดาก้อนสุดท้ายที่พระองค์จะถ่ายเทถ่ายทอดมาให้ผ่านหน้าจอที่ท่านชมอยู่เนี่ยนะไม่ว่าฟังแห้งๆหรือฟังสดๆก็ได้หมดอะแต่ได้สดๆมันสดกว่าได้แห้งๆโอเคไหมเนี่ยเราเลยชวนท่านเป็นเพื่อนอย่านอนหลับนั่งฟังถ้านอนฟังกันเดี๋ยวก็หลับเอนฟังก็หลับนั่งตัวตรงๆแล้วรับฟังพระโอวาทของพ่อที่พระองค์ทรงเมตตาท่านเนี่ยนะโอกาสดีแล้วมาเกิดในชาตินี้เกิดทันที่พระองค์เนี่ยใช้เวลาพิเศษมาสื่อพระโอวาทให้ไม่งั้นกลับบ้านกันไม่ได้หรอกแน่นอนนะซุปเปอร์ชัวร์นะอ่ะคนร้ายสัจจะก็คือคนที่ไม่ทำตามสัญญาคนที่ไม่รักษาสัญญา
ประการที่2คือคนที่ไม่กล่าวตามจริงความจริงเป็นยังไงตัวเองรู้อยู่แต่ไม่พูดความจริงนั้นออกไปให้ใครรู้หรือให้คนอื่นทราบอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนไร้สัจจะประการที่3ไม่ซื่อตรงเป็นคนไม่ซื่อตรงคือพูดโกหกคนที่พูดโกหกเนี่ยทั้งที่รู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนึงแต่ไปพูดโกหกไปซะอีกอย่างนึงเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนไร้สัจจะเหมือนกันคนที่ไม่กล่าวตามความตามความจริงไม่กล่าวตามจริงคือความจริงเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่กล่าวไม่บอกแต่ไม่ได้โกหกนี่ก็ไร้สัจจะเหมือนกันคนที่ไม่ทําตามคําพูดไม่ทําตามสัญญาที่ให้ไว้ก็ผิดสัจจะเหมือนกันนี่คือคนบาปนี่คือคนไม่ดีที่พระบิดาทรงไม่มีพระประสงค์จะให้ปฏิบัติคุณสมบัติแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านพระองค์จะคัดไว้ให้ท่านมีชีวิตรอดช่วยดูแลโลกในยุคพลังงานใหม่ต่อไปหลังจากเปลี่ยนยุคแล้วหลังจากภัยพิบัติเกิดขึ้น58วันคือ8ราตรีของพระบิดาโลกมืดตลอดแล้วค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วโลกจะสงบไปจากภัยพิบัตินั่นคือเริ่มต้นโลกยุคพลังงานใหม่ท่านจะสามารถข้ามผ่านไปถึงยุคนั้นได้ถ้าท่านต้องการเพียงแต่ท่านต้องเป็นคนดีอย่างที่บอกนะประการที่5คนขี้ระแวงคนขี้ระแวงนี่ก็เป็นคนไม่ดีเพราะอะไรอ่ะเพราะเป็นการคิดลบเป็นการคิดร้ายต่อผู้อื่นเป็นการคิดลบเป็นการคิดร้ายต่อตัวเองอ่ะมันจะเป็นคนดีได้ไงครับเช่นวิตกจริตคนวิตกจริตนี่คนขี้ระแวงมากวิตกจริตก็คือวิตกกังวลทั้งที่เหตุการณ์ที่ตัวเองคิดว่ามันจะร้ายร้ายเนี่ยมันยังมาไม่ถึงเลยมันยังเป็นสิ่งที่ตัวเองมองเห็นอยู่ในอนาคตอ่ะไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าเห็นถูกต้องหรือเปล่าก็ตีตนไปก่อนไข้เสร็จแล้วจิตตกแล้วเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่ตัวเองมองเห็นว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นอยู่ในวันข้างหน้านั้นนะมันมาถึงตัวเองแล้วยังไงอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าขี้ระแวงถูกไหมวิตกจริตอ่ะเป็นคนไม่ดีครับเพราะว่าพอมองว่ามองโลกไม่ดีมองว่าคนคนนี้มันต้องมาโกงกูแน่ๆท่านก็ทำตัวปฏิบัติตนกับคนคนนั้นเหมือนกับว่าเขาได้โกงท่านแล้วบาปไหมทั้งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าเขาจะมาโกหกหรือจะมาคดโกงท่านจริงๆเพียงแค่ท่านวิตกจริตไปเท่านั้นคิดเอาเองนึกเอาเองอ่ะพูดง่ายใช่ไหมเนี่ยเป็นคนไม่ดีประการที่สองคนขี้ระแวงก็คือคนที่เป็นคนไม่ไว้วางใจใครระแวงใครก็แสดงไม่ไว้ใจคนนั้นไม่ไว้ใจนะไม่ไว้ใจเขาไม่เชื่อใจเขาว่าเขาจะมาดีเขาจะทำดีเขาจะเป็นผู้ดีหรือประพฤติดีกับเราไม่ไว้ใจก็เลยคอยระวังตัวแจ้เลยคิดว่าเขาจะชั่วกับตัวเองคิดว่าเขาจะเป็นลบกับตัวเองอะไรแบบนั้นพี่น้องครับนี่คือพฤตินิสัยของคนขี้ระแวงอย่างที่3นิสัยของคนที่ขี้ระแวงมาจากอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพราะกลัวถูกก้าวล่วงกลัวถูกเขาเอาเปรียบกลัวถูกเขาเบียดเบียนกลัวถูกเขาล่วงเกินเขานินทาเขาว่าร้ายเขาสาปแช่งกลัวไปหมดเลยระแวงไปหมดเลยมันทำให้เป็นคนดีแต่ไม่มีความสุขเป็นคนดีที่จิตไม่สงบเป็นคนดีที่ไม่มีความสุขไม่ได้เป็นเพราะคนอื่นทำเป็นเพราะทำร้ายตัวเองทำร้ายจิตใจของตัวเองอย่างเนี้ยถือว่าเป็นคนดีไหมเราเคยบอกท่านตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วว่าพระบิดาทรงเมตตาเราให้บอกกับท่านว่าทำไม่ดีหรือทำผิดบาปกับตัวเองก็ถือว่าเป็นคนไม่ดีไม่ใช่คนไม่ดีจะเป็นเพียงแค่เป็นคนที่ทำไม่ดีกับคนรอบข้างเท่านั้นแค่ท่านทำไม่ดีกับตัวท่านเองท่านก็เป็นคนไม่ดีแล้วครับอย่างเช่นขี้ระแวงเป็นต้นแล้วก็คนอื่นก็เป็นเหยื่อนะประการที่6คนงมงายคนงมงายนะเป็นคนแบบไหนล่ะถึงเป็นคนไม่ดีก็คือคนที่หลงเงามายาคนงมงายก็คือคนที่หลงเงามายาคนงมงายก็คือคนที่หลงอัตตาตนเองหลงอัตตาตนเองหลงเงามายาหลงอัตตาตนเองหลงอัตตาของตนเองก็คือหลงตัวกูของกูแหละประการที่3คนที่งมงายก็คือคนที่หลงธรรมะแล้วก็หลงทางหลงธรรมและหลงทางพวกนี้คือคนที่งมงายเพราะอะไรครับท่านลองสังเกตดีตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3พฤติกรรมทั้ง3ประการเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ความคิดพิจารณาไม่ได้ผ่านการกระบวนการในการตัดสินใจด้วยปัญญาของตนเลยใช้ความหลง
ไอ้ตัวหลงนี่คือจิตไอ้ตัวคิดก็คือสมองแต่แน่นอนสมองจะคิดได้ก็ต้องใช้จิตเป็นตัวช่วยแต่การหลงนั้นสมองไม่ต้องช่วยจิตมันจัดการตัวมันเองเลยพี่น้องครับมันคนที่งมงายก็คือคนที่ไม่ได้ใช้ปัญญาคือหลงเอามายาหลงอัตตาตัวเองหลงธรรมะแล้วก็หลงทางนะอยู่ในข้อเดียวกันนี่คือคนงมงายถ้าจะให้ยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่เชื่อทันทีที่ได้ฟังเชื่อทันทีที่ได้เห็นโดยไม่ได้พิสูจน์ความจริงก่อนว่ามันเป็นอย่างที่ได้ยินมันเป็นอย่างที่ได้เห็นหรือเปล่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเชื่อทันทีหรือเชื่อทันทีทั้งที่ตัวเองยังไม่เข้าใจหรือปฏิเสธทันทีในสิ่งที่ตัวเองเห็นและในสิ่งที่ตัวเองได้ยินได้ฟังปฏิเสธทันทีโดยยังไม่ได้คิดพิจารณาเลยว่ามันจริงไหมมันใช่ไหมหรือมันไม่จริงมันไม่ใช่นะปฏิเสธทันทีอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิเสธทันทีที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นทั้งที่ตัวเองยังอธิบายไม่ได้ทั้งที่ตัวเองยังไม่เข้าใจนี่คือคนงมงายพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราพูดถึงคำว่าอัตตาใช่ไหมเราจะมาอธิบายสิ่งเหล่านี้

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราพูดถึงคำว่าอัตตาใช่ไหมเราจะมาอธิบายสิ่งเหล่านี้ท่านรู้หรือไม่ว่ากิเลสหนาตัณหาเยอะของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นขยะในจิตที่เป็นอุปสรรคเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้จิตหยาบของท่านเข้าถึงการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านไม่ได้ทั้งภพชาติในอดีตที่ผ่านมาเพราะกิเลสหนาตัณหาเยอะเหล่านั้นมันเกิดขึ้นในจิตใจท่านเพราะท่านไปหลงอัตตากับหลงมายาและก็หลงในคุณสมบัติของสรรพสิ่งแล้วไปยึดติดมันเข้ากิเลสหนาตัณหาเยอะจึงเกิดขึ้นและครอบงำจิตใจของท่านครอบงำจิตใจของท่านไว้ให้หลุดออกไปจากที่ครอบไม่ได้ให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็เลยหลุดออกไปจากที่ครอบเพราะอัตตากับมายาและคุณสมบัติของสรรพสิ่งมันคือตัวการที่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจบรายการสื่อพระโอวาทสดๆในคืนวันเสาร์ที่19ธันวาคมแล้วล่วงเลยมาจนถึงเช้าวันที่20ซึ่งเป็นวันอาทิตย์เป็นฮอลิเดย์แล้วเนี่ยนะกับท่านทั้งหลาย292ท่านใน Facebook ส่วน YouTube เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเพราะเราไม่ได้เห็น เดี๋ยวรอจังหวะจะมีมือถืออีกเครื่องหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวจะมานั่งดูนะ YouTube ไปด้วยแล้วจะได้อธิบายได้ว่ามีใครดูใครชมอยู่บ้างเรามารู้จักกับอัตตาก่อน เพราะเป็นเรื่องใหญ่วันหน้าเราค่อยลงให้ลึกนะว่ากิเลสหนาตัณหาเยอะมันเกิดขึ้นจากการที่ท่านไปยึดติดกับอัตตายึดติดกับมายาไปยึดติดกับคุณสมบัติของสรรพสิ่งที่เป็นอัตตาหรือเป็นมายานั้นมันจึงทำให้เกิดกิเลสและตัณหาเกิดขึ้นชำระจนตายไปกี่ภพชาติชำระกิเลสกับตัณหานะชำระจนตายไปกี่ภพชาติไปฝึกจิตเข้าป่าปลีกวิเวกถือสันโดษเอาไม้ทับหญ้าเอาไม้กดจิตของท่านไว้กดทับจิตของท่านไว้ต่อให้กดให้ตายสักกี่ภพชาติมีกี่สังสารวัฏท่านก็จะไม่สามารถชำระไอ้ตัวบาปหรือไอ้ตัวมารที่อยู่ในจิตใจของท่านได้สิ้นหรอกถ้าท่านไปจัดการที่โลภะโทสะโมหะท่านต้องจัดการที่จิตของท่านที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะโทสะโมหะราคะต้องดับในการยึดติดอัตตามายาและคุณสมบัติของสรรพสิ่ง3สิ่งนี้เท่านั้นพี่ๆน้องๆที่รักครับอัตตาคืออะไรครับ1ตัวตนตัวตนเริ่มที่เราตัวกูของกูตัวมึงของมึงต้องหยุดตรงนี้ต้องวางตรงนี้ต้องดับตรงนี้อย่างที่2รูปลักษณ์และก็ลีลาลีลาก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกรูปลักษณ์ก็คือตัวตนของสิ่งนั้นสวยไม่สวยลีลาก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกอ่อนช้อยก็สวยถ้าแข็งแกร่งก็กระโดดกระเดกไม่งามอะไรแบบนั้นนะฮะประการที่3คือคุณสมบัติคือคุณสมบัติประการที่3นี่คือคุณสมบัติคุณสมบัติของตัวตนคุณสมบัติของรูปลักษณ์คุณสมบัติ

มาให้มนุษย์คนนั้นนั้นมีสำนึกที่ต่ำทรามมีสำนึกที่ต่ำตมมีสำนึกที่ต่ำต้อยจนไม่สามารถจะเป็นมนุษย์ได้เป็นได้แค่คนที่ยังไม่สำเร็จเท่านั้นพี่น้องครับเรามาดูนะฮะนี่ก็จะเป็นภาพสไลด์ใกล้ๆรองสุดท้ายจะถึงสุดท้ายแล้วนะฮะอดทนอดใจนิดหนึ่งนะอย่าเพิ่งหลับเพราะมันมีประโยชน์และมันการพูดต่อเนื่องคนจะดีไม่ดีอยู่ที่คนเพราะฉะนั้นท่านต้องเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เพื่อจะเป็นคนดีเพราะท่านคนเป็นคือหมุนธรรมจักรได้ไม่ใช่วันๆหมุนแต่กรรมจักรท่านก็เลยกลายเป็นคนไม่ดีเพราะไปหมุนกรรมจักรเข้าพี่น้องครับท่านดูสิ่งนี้ครับสิ่งที่เราวางไว้ข้างๆจอท่านเห็นไหมฮะเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีโพรงอยู่และในโพรงนั้นมีลูกนกอยู่2ตัวท่านเห็นไหมครับนี่คือตัวตนก็ได้นี่คือมายาก็ได้นี่คือรูปลักษณ์ก็ได้หมายถึงต้นไม้ที่ท่านเห็นที่เราชี้ให้ท่านดูนะแล้วนี่อ่ะพี่น้องครับนี่คือนกตัวหนึ่งที่กำลังบินอยู่ในอากาศปากคาบเหยื่ออยู่ปากคาบเหยื่อเพื่อที่จะบินเอามาป้อนให้ลูกนก2ตัวที่อยู่ในโพรงนี้นึกภาพออกไหมแต่แม่นกตัวนี้หรือพ่อนกก็แล้วแต่ที่ขยันคาบเอาเหยื่อเอาอาหารจะมาให้ลูก2ตัวนี้ก็ยังมีนกอีกตัวหนึ่งบินอยู่ตามมานกตัวเดียวยังไม่พอไม่สวยงามยังมีนกอีกตัวนึงบินตามมาด้วยสงสัยจะเป็นพี่เป็นรุ่นพี่ของลูกนก2ตัวหรือตัวที่บินตามมาทีหลังน่ะเป็นพ่อนกตัวบินนำหน้าเป็นแม่นกเพราะเอาอาหารมาป้อนลูกไอ้ส่วนตัวที่3อาจจะเป็นเพื่อนนกหรืออาจจะเป็นพี่ๆน้องๆในฝูงในกลุ่มอาจจะเป็นได้พี่ปองเห็นไหมฮะนี่ก็คือตัวตนรูปลักษณ์ท่าบินของนก3ตัวนี้ก็ไม่เหมือนกันใช่มั้ยตัวนึงกางปีกแล้วห้อยลงอีกตัวนึงกางปีกดันไปข้างหลังอีกตัวนึงนะกางปีกดันไปข้างหลังแต่ปากคาบนี่คือลีลาที่แตกต่างของสรรพสิ่งที่ท่านเห็นลีลาที่แตกต่างของตัวตนที่ท่านเห็นถ้าท่านไปยึดติดต้นไม้ต้นนี้สวยมากมีลูกนกอยู่2ตัวปั๊บไอ้ต้นไม้ต้นนี้มีอัตตาขึ้นมาทันทีถ้าที่จริงมันจริงเป็นแค่มายาท่านไปยึดติดมันทันทีเห็นแม่นกคาบเหยื่อมาปั๊บท่านเห็นคุณสมบัติโอ้แม่นกนี่รักลูกนะเนี่ยอุตส่าห์ไปหาเหยื่อหาอาหารหนอนมาป้อนลูกนกนะโอ้ยนะเห็นแล้วมีความสุขเบิกบานใจเนี่ยท่านก็ยึดติดแล้วนะเกิดอัตตาเกิดขึ้นนกตัวนี้ที่คาบเหยื่อมีอัตตาเกิดขึ้นท่านก็รักนกเมตตานกเห็นไหมหลายคนปฏิเสธอัตตาถ้าที่บางทีอัตตานั้นก็มีประโยชน์ทำให้จิตของท่านมีที่ยึดเหนี่ยวนะยึดเหนี่ยวนะไม่ใช่ยึดรั้งหรือยึดเอานะเป็นที่ยึดเหนี่ยวพี่น้องๆทั้งหลายครับเรามาดูภาพต้นไม้หนึ่งต้นที่เราเอามาแค่ซีกเดียวนะเพราะไม่อยากให้มันมากเรื่องกับนกสามตัวถ้าท่านมองเห็นตาของท่านมองเห็นเห็นอะไรครับเห็นแรกๆคือเห็นต้นไม้นี่คือขั้นตอนของกระบวนการของจิตกับสมองที่ทำงานร่วมกับตาของท่านที่เป็นกลไกอายตนะนี่เป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงนะพี่น้องครับแต่เราทำให้ท่านง่ายเหมือนกับที่เราบอกท่านเราง่ายเหมือนกับที่เราไม่บอกท่านหรอกว่าเมื่อท่านมาเจอเราบาปของท่านน่ะได้ถูกถ่ายบาปไปหมดสิ้นแล้วตั้งแต่ท่านได้มาเจอเราพูดแบบนี้ฟังแล้วไม่เข้าใจเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเราต้องพูดว่าจงเก็บแคร่ของท่านซะแล้วลุกเดินตามเรามาเพื่อกลับบ้านของท่านถามว่าประโยคไหนฟังและเข้าใจง่ายกว่ากันพี่น้องครับทั้งที่ทั้งสองประโยคนั้นมันเป็นเรื่องเดียวกันนะที่เราพูดนี่เหมือนกันเราทำภาพตะกี้ให้ท่านเห็นและเข้าใจง่ายขึ้นว่าเรากำลังบอกอะไรท่านตอนนี้ท่านเห็นอะไรครับตาของท่านกระพริบกระพริบเห็นนะเห็นต้นไม้ตาของท่านเห็นสิ่งใดครับเนี่ยฟืบนกบินมามีนกตัวหนึ่งบินมาก่อนนะมาก่อนนะบินมาแล้วมันมาหยุดอยู่ตรงนี้มีนกตัวที่สองตะกี้ในภาพมี3ตัวมีนกตัวที่3ตัวที่2บินมานะบินมาอยู่ใต้ใบมันอยู่ข้างบนแล้วอยู่เหนือตัวแรกและมีนกตัวที่3บินมาอีกครับแน่นกตัวที่3ตัวเนี้ยนะมีเหยื่ออยู่ที่ปากแต่นี่มันเล็กมากท่านอาจจะมองเหยื่อไม่เห็นท่านเห็นไหมครับอัตตามายารูปลักษณ์และก็ลีลาอัตตามายารูปลักษณ์ลีลา4อย่างรวมทั้งคุณสมบัติที่มันแฝงอยู่ในอัตตามายาลีลานั้นด้วยเวลาเอามันมารวมกันเนี่ยเอามันมาปรุงแต่งเนี่ยท่านเห็นเป็นอะไรครับพี่น้องครับ

ท่านเห็นเป็นอะไรครับเนี่ยถ้าที่จริงมันต้นไม้หนึ่งต้นนก3ตัวแต่เมื่อถูกการปรุงแต่งเกิดขึ้นมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นท่านก็เห็นเป็นอย่างนี้เป็นผู้หญิงสวยงามนะพี่น้องครับนกตัวหนึ่งเป็นลูกตาพร้อมกับขนตานกอีกตัวหนึ่งเป็นรูจมูกพร้อมกับดั้งจมูกนกอีกตัวหนึ่งเป็นปากที่เรียวและสวยงามมากเลยถ้าเป็นผู้หญิงตัวเป็นๆ เนี่ยมันน่ารักมากเลยผู้หญิงคนนี้แต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นอะไรครับมันเป็นแค่ต้นไม้ต้นหนึ่งกับนก3ตัวเท่านั้นเองถามว่าใครเป็นคนปรุงแต่งก็ตาของมนุษย์ที่มองเห็นและก็ใช้จิตมันปรุงแต่งนั่นเองปรุงแต่งมันขึ้นมามันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ถ้าวางผิดตำแหน่งอะไอ้นกตัวเป็นที่เป็นจมูกอะไปอยู่ตรงอื่นไอ้นกที่เป็นลูกตาไปอยู่ตรงอื่นนกที่เป็นปากมันไปอยู่ตรงอื่นหรือมันไปสลับตำแหน่งกันผู้หญิงคนนี้ก็จะไม่สวยมายาที่มันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งอัตตาอะไรต่างๆรูปลักษณ์เนี่ยหรือคุณสมบัติเนี่ยมันจะไม่สวยเห็นไหมถ้าท่านฉลาดในการปรุงแต่งนะตามใจชอบแบบไหนก็ปรุงแต่งอย่างนั้นนะพอใจอย่างนั้นแล้วก็ไปหลงยึดติดในสิ่งเหล่านี้ไปหลงเมาหลงมายาเพราะคิดว่ามันเป็นแก่นแท้คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่แก่นแท้จริงๆของผู้หญิงที่น่าสวยคนนี้มันไม่ใช่ผู้หญิงมันเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งกับนก3ตัวพี่น้องครับนั้นคนที่หลงรูปจูบเงาหลงอัตตาตัวตนของคนรอบข้างหรือหลงนะในอะไรต่อมีอะไรที่เป็นเหตุการณ์เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของท่านนั่นคือการหลงนั่นคือการงมงายนั่นคือการเป็นคนไม่ดีซึ่งตามมรรควิถีจิตจักรวาลถือว่ากลับบ้านไม่ได้แน่นอนถ้ายังเป็นอย่างนั้นมันท่านต้องเข้าใจความจริงตรงนี้เราเอาเบื้องหลังของมายาของอัตตาที่สอนกันมานานเป็นพันๆปีแต่ไม่เก็ตไม่เข้าใจนะทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นมายาทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นบทละครก็พูดกันไปแต่ไม่เข้าใจเราเป็นผู้เอามาอธิบายให้เข้าใจว่าบททดสอบบทเรียนในครอบครัวในทั้งชมในชีวิตนะที่มนุษย์เราสร้างเงื่อนไขต่อกันนะเราสร้างเงื่อนไขให้เขาเขาสร้างเงื่อนไขให้เราล้วนเป็นบทละครนะบทละครแรกคือชะตาชีวิตที่เขียนมาตั้งแต่พบชาติแรกก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์เขียนมาเพื่อจะเล่นกันในครอบครัวตัวเองแล้วแต่พอมาเล่นกันเป็นครอบครัวตอนเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ดันสอบตกก็เลยสร้างชะตากรรมขึ้นมาเพราะอาฆาตโกรธแค้นไม่พอใจเสียสมดุลทางจิตใจก็การไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันเกิดชะตากรรมเกิดขึ้นทับซ้อนชะตาชีวิตแล้วก็มาเปิดเผยทุกอย่างให้ฟังว่ามันเป็นบทละครทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องจริงแล้วสร้างบทละครขึ้นมาเพื่อเล่นร่วมกันเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นแล้วจิตกับกายสังขารท่านจะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกและจักรวาลหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มายังโลกเราเนี่ยมีแค่นี้นะแต่ต้องมีบทละครที่หลากหลายเพื่อทำให้โลกนี้มีสีสันไงใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเวลาท่านมองแล้วท่านก็ไม่ได้มองเหมือนกระบอกข้าวหลามที่มองหาคุณสมบัติที่เกิดประโยชน์หรือมองหาคุณค่าของข้าวเหนียวที่อยู่ในกระบอกข้าวหลามที่เผาแล้วมันมีนะเป็นฐานดำๆไม่ๆกระดำกระด่างอยู่รอบๆปลอกเปลือกข้าวหลามนั่นท่านก็ทิ้งข้าวหลามนั้นไปโดยไม่สนใจเนื้อข้าวหลามที่อร่อยหอมและมีประโยชน์ที่ยังกินได้อยู่ท่านทิ้งไปใช่ไหมนี่เหมือนกันนะถ้าท่านมองเห็นรูปที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยที่ตามายาของท่านมองเนี่ยเห็นเป็นหน้าผู้หญิงเนี่ยแสดงว่าท่านหลงผิดแล้วใช่ไหมเพราะความจริงท่านก็รู้ว่าไม่ใช่ผู้หญิงไงเนี่ยใช่ไหมเป็นต้นไม้หนึ่งต้นกับนก3ตัวทุกอย่างที่อยู่รอบตัวท่านเป็นเหมือนผู้หญิงคนในภาพที่เป็นมายาภาพผู้หญิงก็คือมายาก็แปลว่าภาพสวยๆงามๆหรือบ่วยเงี้ยแปลว่าไม่สวยมันคือมายาทั้งนั้นแต่เพียงแต่ว่าจิตของท่านไม่ชอบก็เลยท่านไม่ปรุงแต่งมันให้สวยงามท่านเลยไม่ชอบเพราะมันเป็นของมันแบบนั้นในธรรมชาติใช่ไหมนั้นเราจะเห็นกระบอกข้าวหลามไหม้ไฟไหม้อะไรก็ช่างมันแต่ถ้าข้างในข้าวเหนียวยังกินได้ยังไม่ไหม้และยังไม่บูดอ่ะใช่หรือไม่ล่ะครับนี่คือตัวอย่างที่เรายกตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจะจบอยู่ตรงเนี้ยนะฮะพี่น้องครับนะนี่คือสิ่งที่เรียกว่ามายามันมายาที่ท่านเห็นเป็นหน้าผู้หญิงเกิดจากอะไรครับหนึ่งเกิดจากการต่อเติมของท่านท่านมองเห็นแล้วท่านใช้จิตของท่านกับสมองของท่านต่อเติมอย่างที่สองคือใช้เสริมแต่งจิตของท่านเสริมแต่งใช้จิตกับปัญญาของท่านแปลงและก็เปลี่ยนแปลงนะแปลงของสองอย่างคือนกกับต้นไม้นะแปลงแล้วเปลี่ยนมันมาเป็นใบหน้าผู้หญิงนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราเป็นผู้กระทำเราเป็นผู้กระทำเพื่อเอามาสอนท่านให้ยอมรับความจริงว่าสิ่งที่ท่านเห็นนะมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่มันเป็นนะสิ่งที่มันเป็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านเห็นสิ่งที่มันเป็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนะเพราะความจริงมันเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือมันเป็นอย่างอื่นพี่น้องครับมายาที่ท่านจะต้องรู้ก็คือสิ่งที่เราจะกล่าวในวันเสาร์หน้า
สามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทาง YouTube ว่าถ้าท่านรู้ว่าทุกสิ่งที่อยู่โดยรอบตัวท่านมันเป็นมายาคำสอนของพระบิดาในวันเสาร์หน้าคำสอนแรกก็คือจงอย่าหลงเงามายาไปคิดว่ามันเป็นแก่นแท้จงอย่าหลงเงามายาแล้วไปคิดว่ามันเป็นแก่นแท้นี่คือคำสอนในหลักสูตรเสาร์หน้า 3 ทุ่มครึ่งจะใช้ชื่อเรื่องว่าอะไรนั้นอีกเรื่องนึงแต่จะกล่าวเรื่องนี้ทำอย่างไรที่ท่านจะไม่หลงมายาและพาให้จิตตกต่ำเมื่อจิตตกต่ำและจิต3นึกหรือนึกออกนึกเอานึกเองของท่านก็พลอยตกต่ำไปด้วยโอกาสที่ท่านจะเป็นปลาที่ถูกคัดไว้เพราะท่านยังหายใจด้วยเหงือกมันก็จะหมดสิ้นไปถ้าท่านยังเหลวไหลและบกพร่องในสิ่งเหล่านี้มรรควิถีจิตจักรวาลพาท่านกลับบ้านพาลูกแกะก็คือจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นลูกแกะของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดากลับเข้าคอกเพื่อไปกราบพระบาทพระบิดาซึ่งเป็นเจ้าของแกะเรามีหน้าที่จะต้องพาแกะทุกตัวที่ยังหลงอยู่บนโลกนี้กลับบ้านถึงแม้แกะบางตัวยังดื้อด้านดื้อรั้นยังไปเผลอตามคนเลี้ยงแกะตัวปลอมแล้วประตูเข้าข้อแกะก็มีอยู่แต่พวกเขาไม่ใช่คนเฝ้าประตูข้อแกะเขาก็พยายามจะพาแกะอย่างพวกท่านที่หลงผิดหลงทางปีนคอกปีนรั้วเพื่อจะเข้ามาในคอกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีแกะสี่ขาตัวไหนจะสามารถปีนคอกสูงๆปีนรั้วสูงๆเข้าคอกได้จะลองหนหายตัวก็เข้าไม่ได้จะต้องผ่านมาทางประตูที่เราเฝ้าอยู่เท่านั้นเราจะพูดแบบนี้ทุกครั้งที่พูดที่เรานึกได้เพื่อจะพูดเพื่อจะพาพวกท่านซึ่งเป็นลูกแกะที่น่าสงสารลูกแกะที่น่าเอ็นดูของพระเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาลเราจะต้องพาพวกท่านกลับบ้านเพราะเราให้คำมั่นกับพระบิดาหรือพระเจ้าเอาไว้เราจะพยายามทุกวิธีทางแต่แน่นอนปรบมือข้างเดียวมันดังไม่ได้ท่านทั้งหลายก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยพี่น้องครับน่าเสียดายมากที่วันนี้เราพูดเรื่องอย่าหลงมายานะและพูดเรื่องวิถีหรือบริบทของการเป็นมนุษย์ที่สมดุลเพื่อจะพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านของท่านได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนทางจิตวิญญาณได้อย่างมีความหวัง เราไม่สามารถพูดต่อให้จบในเสาเดียวได้เพราะมันเป็นเรื่องลึกซึ้งและเป็นเรื่องยาวแต่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราที่จะทำให้ท่านเข้าใจในเรื่องยากๆเราขอยืนยันเพราะตั้งแต่ท่านเจอเราเนี่ยบาปของท่านเนี่ยก็ถูกไถ่หมดสิ้นแล้วถูกไถ่ไว้ล่วงหน้าเลยขออย่างเดียวอย่าเลวไหลต้องตั้งใจฟังให้เข้าใจแล้วท่านจะรู้เลยว่าอะไรคือบาปอะไรคือบุญอะไรคือคุณอะไรคือโทษเมื่อท่านรู้บาปบุญคุณโทษแล้วโอกาสที่ท่านจะทำบาปอีกเนี่ยมันไม่มีนั่นคือการมาไถ่บาปให้กับท่านนั่นเองพี่น้องครับนะก็วันนี้เริ่มต้นทิ้งท้ายไว้ที่จงอย่าหลงมายานะก็ฝากท่านไว้เท่านี้เดี๋ยวเราฝากน้องบุญธรรมะเมื่อเรากล่าวกราบพระบาทพระบิดาจบนะก็ให้ขึ้นสไลด์นะราตรีสวัสดิ์เองนะเพราะสไลด์เรายังเหลืออยู่แต่เราไม่สามารถที่จะปิดการถ่ายทอดตรงนี้ได้ก็ต้องให้น้องบุญธรรมช่วยตัดตอนตรงนั้นให้ในพระนามของพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นบุตรมนุษย์นะฮะขอกราบขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาตั้งแต่ต้นและวันนี้พระองค์ก็ได้สื่อบทเรียนที่สำคัญมากๆที่มนุษย์คนไหนไม่รู้ไม่ได้มนุษย์คนไหนไม่รู้และไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้มนุษย์คนไหนรู้แล้วไม่เอาไปปฏิบัติไม่นำพาก็ไม่ได้เพราะพระบิดาให้เรามากล่าวทุกสิ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการที่จะเป็นพลังอำนาจทางจิตวิญญาณที่จะสามารถดั้นด้นคืนกลับบ้านที่จากมานานนับหมื่นปีเป็นบ้านในแดนสุญญตาเป็นบ้านในดินแดนแห่งจิตจักรวาลพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงรอคอยท่านอยู่พระองค์ทรงทอดพระเนตรด้วยในตาของเราพระองค์ทรงถ่ายทอดความรักผ่านพระจิตของเราพระองค์ทรงถ่ายทอดพระโอวาทเป็นบทความเป็นถ้อยความผ่านปากของเราเราคือตัวแทนของพระองค์เพราะเราเป็นบุตรเอกของพระองค์เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลใคร่กราบแทบพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์จิตจักรวาลองค์พระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งองค์พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์และเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งนะขอกราบลานะพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยการร้องขอพลังงานความรักก้อนสุดท้ายจากพระผู้เป็นเจ้าหรือจากพระบิดาทรงเมตตาประทานพระพรอันประเสริฐแก่พี่ๆน้องๆของลูกทุกคนด้วยให้มีความสุขมีความสงบเย็นมีสมาธิโดยธรรมชาติและมีพลังอำนาจทั้งจิต
ทั้งปัญญาของสมองและพลังทางจิตวิญญาณที่เติมเต็มเพิ่มขึ้นทุกวันสามารถฟันฝ่าภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปฏิบัติการชำระของพระองค์ได้ขอให้ลูกๆทุกคนเป็นลูกแกะที่แข็งแรงสามารถได้ยินเสียงลูกแล้วรีบวิ่งกลับมาผ่านประตูคอกกลับเข้าคอกไปให้ได้ภายในภพชาตินี้ด้วยกราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตากระทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยถ้าคำสอนคำสื่อจากพระองค์คำใดและตัวอย่างใดที่ลูกยกตัวอย่างเพื่อให้พี่ๆน้องๆได้เข้าใจอนุตตรธรรมของพระองค์ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้นแล้วกลายเป็นทำให้พี่ๆน้องๆบางคนเข้าใจผิดหงุดหงิดอารมณ์เสียมีจิตที่ไม่สมดุลนะแล้วก้าวล่วงพระบิดาหรือก้าวล่วงลูกแล้วทำให้เกิดการสั่นสะเทือนด้านลบไปถึงพระองค์ลูกกราบพระบาทพระบิดากราบขออโหสิกรรมกราบขออภัยกราบขอโมฆะกรรมจากพระบิดาด้วยกราบพระบาทพระบิดาราตรีสวัสดิ์สำหรับพี่ๆน้องๆทุกท่านสำหรับเสาร์นี้พบกันใหม่เสาร์หน้า 3 ทุ่มครึ่งทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลและทาง Facebook วิสุทธิอันดี 3 ทุ่มตรงเวลาเดิมราตรีสวัสดิ์

สวัสดีครับพบกันอีกเป็นประจำทุกวันเสาร์นะฮะเวลา15:30เป็นต้นไปรายการจิตจักรวาลอ่านโลกจะอัญเชิญพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ส่งพระเมตตาสื่อถ่ายทอดพระโอวาทของพระองค์นะฮะลงมาอย่างดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เพื่อที่จะชี้แนวทางสร้างแนวคิดแล้วก็ให้องค์ความรู้ที่เป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมให้พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายได้รับทราบได้รับรู้แล้วก็ได้รับเอาเพื่อเติมเต็มสัจธรรมที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้กันมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดที่เข้าใจผิดเพื่อที่จะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตามมรรควิถีแห่งจิตจักรวาลเพื่อที่จะนำพาจิตวิญญาณของท่านเองเดินทางกลับบ้านคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลผ่านทางด่านนภัยเพื่อกลับไปกราบพระบาทพระบิดาผู้ทรงพระอนุญาตให้ท่านทั้งหลายโดยจิตวิญญาณแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านนั้นได้เดินทางมาจุติอย่างโลกมนุษย์เสรีเพื่อทำหน้าที่สำคัญในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราก็ได้บอกท่านทั้งหลายแล้วว่าจิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรมากครับมาเพื่อแบกขนเอาความรักจากพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมามอบให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีแล้วก็ทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลเพื่อที่จะช่วยค้ำจุนอนันตจักรวาลซึ่งเป็นสนามพลังงานในมิติของพลังงานให้มีความสงบมีความสมดุลมีความสันติสุขอย่างยั่งยืนเป็นนิรันดร์นั่นคือภารกิจของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเอพิโซด314ในการสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลในวันเสาร์นะหลังคริสต์มาส1วันวันที่26ธันวาคม2563เราจะสื่อกับองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเรื่องมายาเป็นที่มาของกิเลสมายาเป็นที่มาของกิเลสมันคืออะไรคืออย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราจะมาเรียนรู้ตั้งแต่ความรู้ชั้นประถมกันเลยนะแต่ว่าวันนี้จะมีภาพประกอบให้ท่านดูเยอะท่านจะเข้าใจในเรื่องที่เป็นอนุตตรธรรมคือธรรมะชั้นสูงเนี่ยได้ง่ายขึ้น เพราะว่าเราเอาอนุตตรธรรมเนี่ยที่เป็นความจริงขั้นสูงสุดเนี่ยนะมาทำให้มันมีภาพประกอบเพื่อทำให้สมองซีกซ้ายของท่านเนี่ยใช้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะมาเรียนรู้ว่ามิติของสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวท่านและเป็นมิติของสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในจักรวาลอันไพศาลนี้ก็คืออนันตจักรวาลเนี่ยนะครับทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะประกอบด้วยเปลือกนอกมันจะประกอบด้วยเปลือกนอกพี่น้องครับประกอบด้วยเปลือกนอกนอกจากมีเปลือกนอกแล้วมันก็จะมีแก่นแท้ซึ่งซ่อนเร้นอยู่ข้างในทุกสรรพสิ่งนะจะประกอบด้วย2 ส่วนใหญ่ๆก็คือเปลือกนอกกับแก่นแท้ถ้าพูดภาษาหยาบๆก็แปลว่ามี2มิติคือมิติของเปลือกนอกกับมิติของแก่นแท้ซึ่งอยู่ข้างในมิติของเปลือกนอกเราเรียกว่ามิติทางกายภาพมิติทางกายภาพของทุกๆสรรพสิ่งนั้นท่านจะสามารถใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของท่านซึ่งเป็นอายตนะภายนอกทั้ง5สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งที่เป็นมิติทางกายภาพคือเปลือกนอกของสรรพสิ่งนั้นได้โปรดฟังอีกครั้งเปลือกนอกของสรรพสิ่งเป็นมิติทางกายภาพที่มันเป็นมิติทางกายภาพเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสของท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ที่มีอายตนะภายนอกทั้ง5สมบูรณ์เนี่ยสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ถามว่าบางสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้ท่านได้เห็นแต่มันก็มีเสียงเป็นตัวแทนของสรรพสิ่งที่เป็นตัวตนนั้น
ท่านก็สามารถใช้หูรับฟังได้เพราะอยู่ไกลแต่พอเข้าไปใกล้ๆไอ้สิ่งที่มันมีเสียงร้องออกมาเป็นคุณสมบัติของมันเป็นมายาของมันเนี่ยท่านก็สามารถเห็นรูปลักษณ์ตัวตนของมันได้เช่นนี้เป็นต้นนึกภาพออกใช่ไหมครับมิติของสรรพสิ่งมี2มิติคือมิติของเปลือกนอกคือมิติทางกายภาพกับอีกข้างในนะอีกมิติหนึ่งก็คือมิติทางพลังงานซึ่งเป็นแก่นแท้นี่คือพูดคร่าวๆท่านตามเรามานะฮะท่านจะต้องเข้าใจนะเพราะวันนี้เราพูดเรื่องมายาจะเป็นการกล่าวครั้งแรกในจักรวาลนี้หรือในโลกนี้ในมุมของสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่โลกียธรรมถ้าจะได้เข้าใจกระจ่างเพราะปัญหาของมนุษย์ทุกวันนี้ไปหลงมายานี่แหละเพราะไม่เข้าใจว่ามายามันคืออะไรพอไปหลงมายาเข้ากิเลสก็หนาตัณหาก็เยอะแล้วก็จะมีอารมณ์ขยะเกิดขึ้นมากมายนะโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ไม่สามารถที่จะโมดิฟายก็คือชำระจิตของตัวเองให้ว่างไปจากสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อชำระให้ว่างไม่ได้มนุษย์ก็จะตกเป็นทาสของสิ่งที่เป็นโลภะโทสะโมหะเป็นทาสก็แปลว่าใช้โลภะโทสะและโมหะเนี่ยขับเคลื่อนพฤติกรรมทั้งพฤติกรรมทางจิตและพฤติกรรมทางกายสังขารในการดำเนินชีวิตเมื่อสั่นสะเทือนด้วยโลภะโทสะโมหะเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกมามันจะเป็นพฤติกรรมด้านลบที่เป็นด้านลบเป็นเพราะมันไม่ถูกต้องและจิตที่สั่นสะเทือนด้วยพฤติกรรมด้านลบจากโลภะโทสะโมหะมันจะผลิตสร้างประจุลบขึ้นมาตลอดเวลาทุกครั้งที่ในทุกกรณีที่ท่านสั่นสะเทือนทางจิตเป็นลบในมิติของพลังงานหรือในมิติของแก่นแท้เนี่ยโลภะโทสะโมหะท่านจะผลิตสร้างประจุลบอิสระเขาเรียกอิเล็กตรอนอิสระแล้วเหวี่ยงออกมาทิ้งไว้ในบรรยากาศของโลกเพราะฉะนั้นที่ท่านสงสัยและนักวิทยาศาสตร์โลกตอบไม่ได้ว่าอิเล็กตรอนอิสระในบรรยากาศมาจากไหนก็มันมาจากจิตมนุษย์ที่สั่นสะเทือนด้วยคลื่นจิตหยาบๆโลภะโทสะโมหะนี่แหละส่วนหนึ่งก็เหวี่ยงให้กับเพื่อนมนุษย์เช่นโกรธใครก็เหวี่ยงลบให้กับคนนั้นและไอ้ที่เหลือนะก็จะกระจายฟุ้งอยู่ในบรรยากาศอยู่ในโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกซึ่งสองตาเปล่าไม่เห็นที่เราพูดอย่างนี้มันเป็นเมตาฟิสิกส์เป็นอภิปรัชญาชั้นสูงแต่มนุษย์ไม่รู้ไม่ได้ครับต่อให้ท่านไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ท่านก็ต้องรู้เนื่องจากนี่มันเป็นการปิดยุคพลังงานเก่าและเราโดยพระบิดาส่งเรามาเพื่อให้มาเฉลยความจริงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังทุกคนมีปัญญาเป็นของตัวเองฟังแล้วคิดตามอย่าไปบอกว่าพระศาสดาของกูไม่เคยสอนมันกูไม่เชื่อว่าสิ่งที่มันพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงก็เหมือนกับที่ท่านกำลังบอกว่าท่านไม่เชื่อครูพ่อแม่ส่งท่านไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนครูสอนนะในหลายๆเรื่องที่พ่อแม่กูที่บ้านไม่เคยสอนเพราะกูจะไม่เชื่อครูของกูแบบนี้ครับถ้าบิดาเคยสอนแล้วนะครับมนุษย์ทุกคนจะมีเพื่อนมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเป็นครูของตนเองจะมีสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์สถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นครูของแต่ละคนแต่ขออย่างเดียวอ่ะอย่าให้คนอื่นๆที่อยู่ในสังคมหรือในโลกนี้หรือในจักรวาลเนี่ยมันเป็นครูคนแรกและเป็นครูคนสุดท้ายของท่านคนอื่นนะพร้อมจะเป็นครูคนที่2จนถึงรองสุดท้ายของท่านท่านต้องฟังทุกคนเลยฟังคนที่2นะและจนถึงคนสุดท้ายเมื่อท่านฟังคนที่2กับคนสุดท้ายแล้วท่านค่อยหันกลับมาฟังที่ตัวเองมาฟังตัวเองพิจารณาด้วยตัวเองสอนตัวท่านเองว่าที่ฟังคนอื่นเขาสอนมานั่นน่ะมันมีเหตุมีผลมีนัยยะสำคัญแบบไหนอย่างไรมีเหตุผลอย่างไรเชื่อถือได้ไม่ได้ท่านต้องมาเป็นครูสอนตัวเองอีกครั้งหนึ่งก่อนจะตัดสินใจเชื่อใครที่ก็พูดให้ท่านฟังหรือก่อนจะตัดสินใจปฏิเสธคนอื่นเนี่ยนะมันเป็นหลักนะเป็นหลักที่สำคัญกว่าการลามสูตรอีกครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องไปท่องอะไรมากแค่ฟังและคิดตามอย่าเชื่อทันทีที่ฟังอย่าปฏิเสธทันทีที่ได้ฟังเชื่อทั้งที่อธิบายไม่ได้ปฏิเสธทั้งที่ยังไม่เข้าใจในสิ่งนั้นเลยอย่างนี้เขาเรียกว่างมงายนะนี่คือสิ่งที่จิตจักรวาลต้องการที่จะให้พี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมนุษย์ในปลายยุคพลังงานเก่าที่พระบิดาปิดยุคแล้วโลกกำลังจะเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ในอีกไม่นานเนี่ยท่านจะต้องเปลี่ยนนิสัยในการดำเนินชีวิตของท่านถ้าต้องการจะกลับบ้านต้องการจะหลุดพ้นนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลนะเรากล่าวเปรยๆว่าอย่างนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเมื่อเรารู้ว่ามิติของเปลือกนอกคือมิติทางกายภาพมิติของแก่นแท้คือมิติทางพลังงานนั่นแสดงว่าแก่นแท้ซึ่งเป็นมิติทางพลังงานก็คือตัวตนที่แท้จริง
นั่นคือตัวตนที่แท้จริงแสดงว่าไอ้พื้นที่สีดำเนี่ยที่มีเปลือกนอกเป็นมิติทางกายภาพนะมันคือมายามันคือมายาของแก่นแท้พี่น้องครับมันคือมายาของแก่นแท้เห็นภาพชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจสไลด์ชิ้นนี้ก่อนนะก่อนที่จะไปไกลกว่านี้อีกครับท่านต้องค่อยๆ คิดตามเพราะว่าเวลาท่านเรียนรู้ทางธรรมะจากคนนำทางทั้งหลายเป็นพันปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครกล่าวแบบนี้ให้ท่านฟังนี่เราจะมากล่าวไว้และทิ้งไว้เป็นสมบัติคู่กับโลกนี้ถึงแม้ตอนนั้นจิตวิญญาณเราจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามแต่มายาของเราก็คือที่เรากำลังพูดและบันทึกภาพบันทึกเสียงเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นครูที่ดีของพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นยุวชนยุคหลังซึ่งเป็นยุคพลังงานใหม่เขาจะได้ใช้เรียนรู้กันต่อไปตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับมิติของสรรพสิ่งมี2มิติคือมิติของเปลือกนอกเรียกว่ามิติทางกายภาพซึ่งเป็นมายาเดี๋ยวเราจะอธิบายว่ามายามันคืออะไรนะแต่เอาว่ามิติทางกายภาพเนี่ยคือมายาเพราะว่าในมายานั้นหรือภายในเปลือกนอกนั้นมันจะมีแก่นแท้ซ่อนเร้นอยู่แล้วแก่นแท้ที่ซ่อนเร้นนั้นทุกรูปธรรมมันเป็นมิติทางพลังงานมันเป็นคลื่นพลังงานมันเป็นกลุ่มของพลังงานนั่นแสดงว่าถ้ามันเป็นมิติทางพลังงานมันคือด้านของแก่นแท้แต่ถ้าเป็นมิติของเปลือกนอกซึ่งเป็นมิติทางกายภาพมันก็เป็นแค่มายาและที่มันเป็นมายาเพราะว่าพระบิดาเนี่ยทรงกำหนดให้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของท่านทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถมองเห็นพลังงานที่เป็นแก่นแท้ได้นั่นเองไม่สามารถเข้าถึงพลังงานด้านเป็นแก่นแท้ได้พระองค์จึงต้องสร้างมายาของสรรพสิ่งที่เป็นตัวตนแก่นแท้นั้นให้ท่านสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5ชัดเจนนะพี่น้องครับนะชัดเจนนะเมื่อชัดเจนอย่างนี้แล้วเราก็จะย้ำว่ามิติของแก่นแท้ซึ่งเป็นมิติทางพลังงานนั้นก็คือตัวตนที่แท้จริงคือตัวตนที่แท้จริงของสรรพสิ่งเพื่อทำให้พี่ๆน้องๆเข้าใจง่ายขึ้นสามารถเป็นด็อกเตอร์ได้โดยไม่ต้องผ่านป.1เลยนะเรียนรู้สัจธรรมระดับอนุตตรธรรมกับอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลท่านก็ต้องคอยประเมินตัวท่านเองคือต้องคิดตามอย่าคิดต้านแล้วท่านก็จะพบว่าจบรายการทุกคืนวันเสาร์3:30นะตอนตี2ประมาณนั้นเนี่ยท่านจะรู้ตัวไว้ว่าท่านฉลาดขึ้นไหมท่านรู้มากขึ้นไหมท่านฟังและคิดตามเราจะไปเรื่อยๆช้าๆเพื่อท่านได้ใช้ปัญญาของท่านในการคิดวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์เอาคำตอบเพื่อจะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงไปพร้อมๆกับเรานั่นแปลว่าจบแล้วท่านต้องฉลาดขึ้นและรู้มากขึ้นแน่นอนเราจะยกตัวอย่างให้ท่านได้ชมในคำอธิบายจากสไลด์แผ่นที่โชว์อยู่บนจอเนี่ยว่ามิติของสรรพสิ่งเนี่ยมีเปลือกนอกที่เป็นมายาคือมิติทางกายภาพกับมีแก่นแท้ซึ่งเป็นมิติทางพลังงานซึ่งเร้นอยู่ข้างในเป็นตัวตนที่แท้จริงเราเอาง่ายๆก่อนท่านดูภาพนี้ภาพนี้ที่ท่านเห็นคือลูกโป่งคือลูกโป่งเราสมมติว่าลูกโป่งนี่คือสรรพสิ่งหนึ่งแล้วก็เป็นสรรพสิ่งที่ไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรเราเอาง่ายๆนะเพื่อให้ท่านได้เข้าใจในสิ่งที่เรากล่าวพี่น้องคิดตามเราและชมภาพนี้นะหลายเห็นวันนั้นบารุงของลุงประจำท่านบอกว่าตัวอักษรที่อยู่บนจอสี่เหลี่ยมข้างๆเราเนี่ยมันค่อนข้างเล็ก ก็เห็นใจนะป้าอาจจะต้องสวมแว่นนิดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเราเอาภาพบนจอเนี่ยนะที่เขียนว่าลูกโป่งเนี่ยขยายเต็มจอแล้วเห็นแต่คอกับหน้าเราเนี่ยเราว่ามันก็คงประหลาดนะฮะเราก็อยากหล่อเหมือนกันนะ เราจะได้เปรียบเทียบระหว่างลูกโป่งกับเรานะป้ารุ่งนะว่าใครหล่อกว่ากันใครสวยกว่ากันเนี่ยเอาเป็นว่าให้เห็นหน้าเราด้วยเห็นลีลาท่าทางของเราให้ท่านได้รู้ว่าขณะที่เรากำลังพูดนี่คือไลฟ์สดนะฮะไลฟ์สดหลายคนบอกวันนั้นเกิดข้อขัดข้องอะไรไม่รู้ถึงรู้ว่าโอ้อาจารย์ออกอากาศสดนะ2ยามตี1ตี2นี่สดนี่ว่าแสดงว่าหลายคนยังเข้าใจผิดนะว่าที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเป็นเทปนะฮะนี่กำลังออกอากาศรายการสดนะครับรายการสดในเวลาขณะนี้ก็คือ 22:00 นกับอีก1นาทีคือ 30 22:00 อีก1นาทีก็จะ30นาทีนะนี่คือรายการสดขณะที่เรากำลังออกอากาศพี่น้องครับเรากำลังพูดถึงเรื่องมิติของสรรพสิ่งท่านดูนะฮะมีลูกโป่งอยู่ลูกหนึ่งครับสิ่งที่ท่านเห็นคือลูกโป่งเนี่ยก็คืออะไรคือเปลือกนอกที่ท่านเห็นลูกโป่งเนี่ยคือเปลือกนอกตัวตนที่แท้จริงมันไม่ใช่เปลือกนอกใช่ไหมที่เราบอกตะกี้ที่ท่านเห็นเป็นลูกโป่งเป็นลูกโป่งที่ทำด้วยพลาสติกทำด้วยยางยืดๆนะแล้วอัดลมเข้าไปเนี่ย
มันก็รูปลักษณ์แบบนี้นะเอาอัดลมเข้าไปเนี่ยถ้าอัดลมเข้าไปน้อยมันก็จะเหี่ยวกว่านี้อัดลมไปเยอะกว่านี้ลูกมันก็จะโตกว่านี้นึกภาพออกไหมครับและถ้าเปลือกนอกของมันเนี่ยนะถูกปรุงแต่งให้เป็นรูปหัวใจเอาลมอัดเข้าไปลูกโป่งกลมๆนี่มันก็จะกลายเป็นลูกโป่งรูปหัวใจทำให้ลูกโป่งเนี่ยมันเป็นพิมพ์อะไรเป็นรูปอะไรอัดลมเข้าไปนะลูกโป่งก็จะมีรูปทรงนั้นก็เรียกว่ารูปลักษณ์เป็นอย่างนั้นถามว่ารูปลักษณ์มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะลมหรือแก๊สที่ถูกอัดเข้าไปลูกโป่งเนี่ยเข้าไปแทนที่ว่างในลูกโป่งนั้นมันเมื่อลมเนี่ยซึ่งเป็นที่อยู่ข้างในเนี่ยนะอ้าวลมหรือก๊าซที่อยู่ข้างในเนี่ยนะมันเข้าไปสอดแทรกอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ว่างของลูกโป่งถ้าเป็นทรงกลมมันก็ออกมากลมๆแบบนี้ถ้าก๊าซเข้าไปแทนที่รูปหัวใจนะอย่างนี้นะลูกโป่งนั้นก็จะเป็นรูปลูกหัวใจเพราะแก๊สเข้าไปแทนที่ในที่ว่างรูปหัวใจนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะถ้าแก๊สที่อยู่ข้างในเนี่ยนะมันมีคุณสมบัติเป็นรูปทรงหรือรูปลักษณ์อะไรมันก็ทำให้รูปโป่งก็เป็นรูปทรงรูปลักษณ์อันนั้นท่านนึกภาพออกใช่ไหมฮะแต่ถึงแม้ว่ามนุษย์เราเนี่ยฉลาดทำรูปโป่งเป็นรูปเป็นรูปหัวใจมันเมื่อพลังงานที่หรือแก๊สที่เราเป่าเข้าไปในรูปโป่งเนี่ยมันเข้าไปสอดแทรกอยู่ในที่ว่างของพื้นที่ของรูปโป่งที่ทำเป็นรูปหัวใจมันก็จะโตจะตึงจะเต่งจะเปล่งปลั่งขึ้นมาเป็นรูปลูกโป่งรูปหัวใจนั่นเองโอเคไหมนั่นคือเปลือกนอกและก็แก๊สและแก๊สที่ว่าพลังงานคือแก๊สพลังงานก็คือลมพลังงานก็คือความร้อนพลังงานก็คือความเย็นอะไรต่างๆเหล่านี้พี่ๆน้องๆทั้งหลายนึกภาพออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นลูกโป่งที่ท่านเห็น1ลูกมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงลูกโป่งที่ท่านเห็น1ลูกเป็นลูกทรงกลมแบบเนี้ยนะที่แท้แล้วมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นเพียงแค่ตัวแทนของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในเท่านั้นเองพี่น้องครับเริ่มเห็นชัดยังครับว่ามายาเนี่ยที่ท่านเห็นด้วยตาเนี่ยอายตนะภายนอกทั้ง5เราบอกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยถ้าหูก็ได้ยินเสียงใช่มั้ยลิ้นก็สัมผัสรสมือก็ลูบๆคลำๆนิ่มๆสากๆร้อนหนาวร้อนเย็นอะไรพวกเนี้ยนะพวกนี้คือมายาทั้งนั้นหลายคนบอกว่าเอ้ยลูกโป่งเป็นมายาได้ไงอ่ะกลัวมือจับกูก็รู้ว่ามันมีตัวตนอยู่จริงนี่หว่ามันเป็นลูกโป่งจริงๆเนี่ยนะเป็นมายาแปลว่าเงาอ่ะคำว่าเงาแปลว่าไม่มีจริงอ่ะหลายคนมันเถียงเรามานะเราบอกเองคอยฟังข้าสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลกับพระผู้เป็นเจ้าเสาใดเสาหนึ่งแล้วกันข้าขี้เกียจอธิบายเองแล้วเหนื่อยอธิบายคนทั้งโลกพร้อมๆกันดีกว่านะเพราะมันเถียงว่ามายาต้องเป็นเงาเมื่อเป็นเงาเอามือลูบได้คลำได้จับได้เนี่ยเอามากอดได้นะเอามากินได้มันจะเรียกว่ามายาได้ยังไงอ่ะนะฮะมันเพราะว่าไม่เข้าใจคำว่ามายาตอนนี้เริ่มเห็นนะนี่คือสไลด์ที่อธิบายคำว่ามายานะเป็นสไลด์แรกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาต่อไปนี้ท่านเห็นลูกโป่งท่านต้องทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าลูกโป่งที่ท่านเห็นไม่ว่าสีอะไรก็ตามท่านอย่าไปคิดว่ามันคือตัวตนที่แท้จริงมันเป็นเพียงแค่ตัวแทนของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในลูกโป่งหรือลูกยางนั่นน่ะนะที่ทำด้วยยางเนี่ยมันคือตัวแทนของบางสิ่งถามว่าตัวแทนของอะไรที่อยู่ในลูกโป่งคือแก๊สใช่ไหมก็คือพลังงานใช่ไหมพี่น้องครับผ่านนะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างต่อไปนี้คือก้อนหินครับสิ่งที่เห็นนี่คือก้อนหินพี่น้องครับเอาละเรารู้ละตะกี้ลูกโป่งคือทุกสรรพสิ่งเหมือนกันหมดตะกี้มีแก๊สอยู่ข้างในเป็นพลังงานอันนี้ซับซ้อนที่นี่หน่อยพี่น้องครับก้อนหินที่เราเห็นเนี่ยก็คือเห็นเปลือกนอกเปลือกนอกของก้อนหินมันประกอบด้วยอะไรอ่ะตะกี้เนี่ยมันประกอบด้วยยางใช่ไหมประกอบด้วยยางลูกโป่งอ่ะประกอบด้วยยางแต่นี่ประกอบด้วยมวลสารแสดงว่ามิติของเปลือกนอกคือมิติทางกายภาพของหินก้อนเนี้ยมันมีความสลับซับซ้อนกว่าลูกโป่งถูกไหมแทนที่มันจะมีข้างในเป็นแก๊สเป็นแก๊สซึ่งก็เป็นภาคหนึ่งของพลังงานเหมือนกันเนี่ยนะฮะนี่มันมีมวลสารมันประกอบด้วยอนุภาคของมวลสารหยาบๆมายึดรั้งกันเอาไว้และมวลสารที่เป็นอนุที่เป็นมวลสารหยาบๆนั้นมันก็ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆที่เรียกว่า particle อนุภาคเล็กๆคือ particles นะ many particles ก็แปลว่าไอ้ผงละเอียดเล็กๆเนี่ยที่เป็นอนุภาคระดับจิ๋วเนี่ยหลายอนุภาคมารวมกันก็เป็นมวลสารแล้วมวลสารหลายมวลมารวมตัวกันแน่นขึ้นก็กลายเป็นก้อนหิน
ก้อนใหญ่ๆแข็งๆที่ท่านเห็นเนี่ยนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นมวลสารนี่ก็คือเปลือกนอกเป็นเปลือกนอกและแน่นอนข้างในก็คือมิติทางพลังงานพี่ๆน้องๆครับหินก้อนนี้สามารถจะเป็นหินก้อนแข็งมากแข็งน้อยเป็นหินที่มีสีสัน แบบไหนยังไงก็ตามมีตัวตนรูปลักษณ์แบบไหนก็ตามนึกภาพออกไหมฮะมันจะเกิดจากพลังอำนาจของพลังงานที่ใช้ในการยึดรั้งมวลสารของเปลือกนอกทั้งหมดเอาไว้ที่นี่ปรากฏว่าไอ้ก้อนหินเนี่ยเปลือกนอกของมันเนี่ยไม่ได้มีแค่เปลือกและมีลมอยู่ข้างในเหมือนลูกโป่งตะกี้เนี่ยแต่เนี่ยนะเปลือกนอกของมันก็คือทั้งก้อนเลยครับเป็นเปลือกนอกแล้วถามว่าไอ้แก่นแท้ที่อยู่ข้างในคืออะไรก็คือพลังงานพลังงานที่ใช้ยึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งมวลสารตั้งแต่ระดับพาร์ติเคิลคืออนุภาคหรือมวลสารที่เป็นมวลจริงๆที่เป็นสสารจริงๆให้ยึดเหนี่ยวกันไว้ถ้ามันมีพลังงานที่ยึดเหนี่ยวกันเอาไว้ได้มากเขาเรียกว่าพลังงานความรักถ้ารักกันมากหินก้อนนี้ก็จะแข็งถ้ารักกันน้อยมวลสารนี่ก็จะยึดเหนี่ยวกันไม่แน่นนะมันก็จะเปราะแล้วก็จะสามารถทำให้แตกสลายตัวง่ายอันนี้ถ้าแข็งมากก็แตกตัวยากเพราะมันรักกันมากไอ้ที่รักกันมากก็เรียกว่าเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานเพราะพลังงานมันหมายถึงการสั่นสะเทือนมันจะต้องสั่นสะเทือนมันจะไม่อยู่นิ่งนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมันก็จะมีสีสันของก้อนหินนี่นะสั่นสะเทือนแล้วมันจะมีสีสันปรากฏเพราะคลื่นพลังงานเนี่ยในแต่ละคลื่นในทุกย่านความถี่จะมีสีสันเป็นของตัวเองเพียงแต่ตาเปล่าของมนุษย์มองไม่เห็นเท่านั้นแหละแต่ถ้าเขาสั่นสะเทือนอยู่ในก้อนหินยึดรั้งกันด้วยความรักก็คืออำนาจในการเหนี่ยวรั้งนะมันก็จะแข็งมากแข็งน้อยเปราะบางเรื่องอะไรทำนองนี้มันก็จะมีสีสันปรากฏด้วยบางสิ่งบางสรรพสิ่งก็จะมีกลิ่นด้วยบางสรรพสิ่งก็เอามาแตะลิ้นก็จะชิมได้ว่ามันมีรสชาติด้วยมันเป็นมายามันเป็นคุณสมบัติของพลังงานที่เป็นแก่นแท้ทั้งนั้นเลยและไอ้มายาที่ปรากฏออกมาเนี่ยนะมันก็คือคุณสมบัติของแก่นแท้ของสรรพสิ่งนั้นมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงพี่น้องนึกภาพออกหรือยังลึกขึ้นมาเป็นสเต็ปที่2แล้วนะจากตะกี้รูปโป่งนะง่ายๆ simple มาเล่าให้ท่านฟังนี่เป็นก้อนหินละเอียดลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมมันสลับซับซ้อนมากกว่ารูปโป่งละก้อนหินก็คือสรรพสิ่งหนึ่งเหมือนกันรูปโป่งก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งเหมือนกันเราจะพาท่านก้าวขึ้นสู่ธรรมะหรือสัจธรรมชั้นสูงกว่าก้อนหินขึ้นไปอีกครับเรามาดูภาพนี้ครับนี่คือสตรอเบอรี่หน้านี้หน้าหนาวสตรอเบอรี่กำลังออกนะเราเลยไปแอบแฮปภาพสตรอเบอรี่มาสวยน่ากินใช่นะหลายคนอาจจะกำลังเคี้ยวสตรอเบอรี่แล้วก็ฟังพระโอวาทที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาให้ท่านฟังอยู่ก็ได้ไม่เป็นไรนะพระองค์ไม่ทรงถือท่านหรอกขอให้ท่านตั้งใจฟังและคิดตามแล้วฟังอย่างมีความสุขอย่าคิดต้านนะถ้าคิดต้านไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ท่านรีบกลับไปนอนเลยดีกว่าครับไม่มีประโยชน์นะครับถ้าจะเกิดประโยชน์ก็ต้องเมื่อฟังและคิดตามพระบิดาทรงเมตตาให้เราติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านแล้วรีบเรียงลำดับความรู้ความเข้าใจที่สำคัญมากท่านรู้ไหมบวชนานและนิพพานไม่ได้เป็นเพราะไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้นะท่านไปพยายามที่จะเก็บกดอดกลั้นความมีกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นในจิตใจท่านกดทับมันไว้แต่จิตไม่ใสใจไม่สวยความสกปรกของจิตของท่านที่มันแปดเปื้อนกิเลสตัณหามันยังอยู่ท่านยังไม่ได้โมดิฟายยังไม่ได้ชำระทิ้งท่านจะชำระทิ้งมันได้นะกิเลสตัณหาหรือปัญหาในชีวิตใดๆก็ตามท่านต้องใช้ปัญญาเรากำลังชวนท่านใช้ปัญญาในการละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาแต่ท่านต้องรู้มันก่อนว่ามันคืออะไรมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าท่านไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปท่านพยายามจะไปกดมันให้กดมันไว้ถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาแต่มีใครควรตีนข้าขึ้นมาตีนข้าก็ไปพาดก้านคอมันหรือบางทีตีนข้าก็ยันโครมเห็นมั้ยบวชนั้นแล้วก็คือปฏิบัติธรรมมานานก็นิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้เพราะจิตยังไม่ใสใจยังไม่สวยถามว่าทำไมก็เพราะว่าตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นมาท่านไม่เคยได้รับการโมดิฟายได้รับแต่การเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนจิต3นึกเนี่ยนะด้วยคลื่นความถี่ต่ำมาตั้งแต่แรกเห็นมั้ยเด็กๆมันเห็นแก่อะไรครับถ้าเป็นเด็กเห็นแก่กินครับถ้าภาษาชาวบ้านบอกเห็นแก่เอาครับเด็กๆมันจะขี้เอาครับทั้งที่บางทีนะเป็นขี้นะเด็กมันไม่รู้มันนึกว่ากินได้มันยังเอาเลยครับเอามาเข้าปากถูกมั้ยครับ
นั่นคือธรรมชาติของเด็กนะพอไม่ให้นะบางอย่างอยากกินไอติมอยากกินลูกอมอยากกินอมยิ้มพ่อแม่ไม่ให้ก็โกรธนั่นคือการเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนจิตของเขานะด้วยคลื่นความถี่ต่ำเป็นคลื่นความถี่หยาบๆมันพ่อแม่ต้องสอนลูกทำยังไงที่จะยกระดับการสั่นสะเทือนของจิตหยาบคือโลภะโทสะโมหะเด็กๆทุกคนมีมาหมดเลยเพราะเวลาสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำนะคลื่นเป็นคลื่นความถี่ต่ำมันจะเป็นโลภะโทสะโมหะเราจึงต้องใส่ปัญญาเข้าไปครับเพื่อท่านได้รู้ว่าความโกรธเนี่ยนะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าอะไรก็บ้าก็ใส่เข้าไปเพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณและให้รู้ว่าพอโกรธแล้วต้องรีบดับโกรธเลยต้องจัดการกับความโกรธของตัวเองให้ได้จะจัดการยังไงก็ต้องจัดการด้วยปัญญาซึ่งวันนี้เรากำลังจะชวนให้ท่านได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันยิ่งใหญ่มากท่านจะสามารถละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงแล้วทันก่อนที่ท่านจะจบสิ้นอายุไขในภพชาตินี้แน่นอนจิตวิญญาณของท่านจะสวีวีวี สามารถจะหลุดพ้นกลับบ้านได้เลยอย่างไม่ยากเย็นเลยครับไม่ต้องปีนเขาขึ้นไปหาพระหาเจ้าที่อยู่บนยอดเขา 2-300 ขั้นเพราะทุกวันนี้กายสังขารของท่านก็ย่ำแย่กระเดี่ยงอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีแรงจะเดินนะสอนตัวเองครับฟังทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งถ้าฟังสดไม่ทันแล้วน้องบุญธรรมกับทีมงานน้องออสเขาช่วยกันตัดต่อเป็นก้อนๆท่านมาย้อนฟังทีหลังก็ได้ครับก็อาจจะทนชมโฆษณาที่ YouTube Facebook เขามาแทรกไว้ซะหน่อยนะก็อย่าไปถือสานะอดทนนิดนึงระหว่างที่เขาโฆษณาอย่าไปกดทิ้งถ้าต้องการช่วยร่วมบริจาคสมทบทุนเขาจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ค่าโฆษณามาให้เราที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นน่ะแต่ถ้ามันมีวิวเยอะๆเนี่ยเราก็ได้หลายตังค์เหมือนหลายพันเหมือนกันนะเอามาใช้ในการเป็นต้นทุนในการออกอากาศเนี่ยเพราะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการออกอากาศนี่ก็ลงทุนเป็นแสนนะแต่ก็ที่ผ่านมาก็พี่ๆน้องๆช่วยกันบริจาคนะครับนะก็ช่วยมาได้เยอะมากนะมันถ้าคุณภาพมันยังด้อยอยู่นะทั้งเสียงและภาพเราก็พยายามเปลี่ยนให้มันมีคุณภาพไปเรื่อยเพราะเรื่องนี้สำคัญมากเนื่องจากต้องบันทึกเอาไว้ชั่ว eternally ชั่วกัลปาวสานเลยเนี่ยบันทึกภาพในวันนี้สดๆบันทึกเสียงไว้สดๆแต่สามารถดูชมได้นะถึงพบชาติหน้าก็ท่านก็ถ้ากลับมาเกิดใหม่ท่านก็จะมาชมคลิปพวกนี้ดูได้เนี่ยนะโอเคนะอ่ะเรามาดูสตรอเบอรี่ท่านเห็นไหมสิ่งที่ท่านเห็นสีแดงสดใสและมีแต้มๆอยู่แล้วก็มีกลีบเลี้ยงติดอยู่กับขั้วของผลสีเขียวๆเนี่ยเนี่ยเปลือกนอกที่ท่านเห็นเนี่ยเปลือกนอกนี่ก็คือตัวตนรูปลักษณ์ของสรรพสิ่งแล้วก็เป็นมิติทางกายภาพของสตรอเบอรี่เห็นไหมฮะสตรอเบอรี่นี่ตะกี้หินมันแข็งถูกไหมเปลือกนอกของมันเนี่ยนะผสมประสานปนเปกันอยู่เป็นก้อนเดียวเปลือกนอกของสตรอเบอรี่นี่ก็เหมือนกันนะมีเปลือกชั้นนอกแล้วก็ยังมีเนื้อชั้นในทั้งเนื้อชั้นในกับเปลือกนอกมันก็คือเปลือกนอกพี่น้องครับมันก็คือเปลือกนอกนะและถามว่าไอ้เปลือกนอกที่เราเห็นเป็นมายารูปลักษณ์เนี่ยนะเป็นเปลือกข้างนอกที่มีจุดแต้มๆเนี่ยก็คือเมล็ดมันนะฮะเมล็ดเล็กๆที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันเหมือนมะม่วงหิมพานต์ปากใต้นะฮะจะมีเม็ดโผล่ออกมาข้างนอกจะมีเนื้ออยู่ข้างบนนี่เหมือนกันฮะนะมีเนื้ออยู่ข้างในแล้วก็มีเมล็ดอยู่ข้างนอกแต่แก่นแท้ของมันจริงๆแล้วเนี่ยก็คือแก่นแท้ของสตรอเบอรี่ที่แท้จริงก็คืออะไรพี่น้องครับก็คือพลังงานอีกแล้วนะครับอยู่ข้างในนะซึ่งถ้าเราจะขยายความคำว่าเปลือกนอกซึ่งเป็นตัวแทนของแก่นแท้ของสตรอเบอรี่ที่อยู่ข้างในนะมันจะประกอบด้วยที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่เราขึ้นมาให้ท่านเห็นนะรูปธรรมก็คือรูปลักษณ์ที่เป็นทรงแบบนี้ครับทรงแบบที่ท่านเห็นสตรอเบอรี่นะครับสีสันเนี่ยก็คือมายาดมที่ผลมันก็จะได้กลิ่นเฉพาะตัวก็คือกลิ่นสตรอเบอรี่นะแล้วถ้าชิมก็มีรสชาติหวานๆอมเปรี้ยวใช่ไหมและก็ยังมีคุณสมบัติอื่นๆทั้งหมดเนี้ยมันเป็นคุณสมบัติของแก่นแท้ซึ่งสำแดงออกมาให้ท่านใช้อายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นได้มันจึงถูกเรียกว่ามายาล้วนๆท่านไปหลงติดสีสันของสตรอเบอรี่โอ้เห็นแล้วมันน่ากินมากนี่แสดงว่าท่านไปหลงมายามันไปหลงมายาเขามันว่าสีสันน่ากินแต่บางอย่างสีสันน่ากินแต่ท่านกินได้ไหมกินแล้วตายอ่ะถ้าเราไปสนใจสีสันนะแล้วติดใจมากต้องกินให้ได้ติดใจในกลิ่นของมันนะสตรอเบอรี่มีกลิ่นเฉพาะตัวนะฉันชอบติดสีสันกับกลิ่นแต่บังเอิญสตรอเบอรี่นั้นเป็นสตรอเบอรี่ที่เป็นอันตรายเป็นพิษท่านก็ไปกินเข้าเป็นไงฮะตายเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้มองให้ลึกซึ้งถึงรายละเอียดนั่นเองเรายังไม่ไปไกลนะแต่เราเอาขึ้นมาเตือนนิดหนึ่งว่าถ้าเราหลงรูปหลงสีสันหลงกลิ่นหลงรสหลงมายา
โอกาสที่เราจะมีปัญหาหรือสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองมีสูงมากเพราะเรายังไม่รู้จักไอ้สิ่งนั้นอย่างแท้จริงเลยเราเพียงแค่ไปหลงมายามันเท่านั้นเองนะเหมือนเราหลงผู้หญิงอะหลงผู้ชายรูปหล่อไม่เหมือนเรานะรูปสวยไปหลงรูปนะมองแค่ความสวยงามภายนอกโอ้ยจิตใจอ่อนไหวเพราะไปยึดติดกับมายาคือรูปลักษณ์ตรงนั้นแต่ถ้าจะไปสนใจแค่มายาแล้วจะเลือกผู้หญิงคนนั้นมาเป็นภรรยาก็ต้องระวังเก๊กอักซี่หรือเท้าหิ้งถ้าไม่มองคนโบราณสอนดูให้ดูหางดูนางให้ดูที่แม่จะดูให้แน่ต้องดูถึงคุณยายของเธอ แปลว่าอะไรนั่นแหละก็ต้องถามหาคุณสมบัติคุณสมบัติของจิตวิญญาณของรูปธรรมผู้หญิงคนนั้นน่ะเกิดมาแล้วนิสัยดีหรือสันดานชั่วมีดีอะไรมีชั่วอะไรถ้าเขามีชั่วไม่มีใครดี 100% ไอ้ชั่วที่เธอมีอ่ะเรายอมรับได้ไหมถ้าเราจะเอาเขาเราจะเป็นผัวเขาอ่ะจะเอาเขามาเป็นภรรยานะนั่นก็คือการพินิจพิจารณาไม่ใช่ไปหลงแต่รูปงาม smart dark tall and handsome นี่แหละเขาเรียกว่าหลงรูปหรือหลงมายาพี่น้องครับพอเข้าใจหรือยังครับตอนนี้ strawberry ไม่ต่างกับก้อนหินเลยเป็นเรื่องเดียวกันนะเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์รูปธรรมหรือคุณสมบัติมันแตกต่างกันเท่านั้นเองแท้จริงแล้วเนี่ยแก่นแท้ของสตรอเบอรี่เนี่ยก็คือพลังงานถ้าพลังงานเนี่ยไม่มีอยู่ในนั้นแล้วสตรอเบอรี่ก็จะเหี่ยวก็จะเน่าก็จะสลายตัวไปจะไม่ปรากฏนะตัวตนรูปลักษณ์สีสันกลิ่นรสชาติอะไรเหมือนเดิมอีกครับมันก็จะไม่มีรสชาติแล้วนะมันก็เสื่อมแล้วเพราะพลังงานมันสลายตัวออกไปจากสตรอเบอรี่นี่แหละโอเคไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะให้ท่านได้เห็นชัดตะกี้เราพูดถึงสตรอเบอรี่ท่านเห็นไหมเม็ดเมล็ดของมันนั่นเนี่ยที่อยู่ที่เปลือกนอกที่เป็นจุดๆๆๆเนี่ยตะกี้เราบอกแล้วแก่นแท้มันต้องอยู่ข้างในพระบิดาทรงสร้างสตรอเบอรี่ให้มีเมล็ดอยู่ที่เปลือกนอกขึ้นมาโชว์เวลาท่านเคี้ยวแล้วรู้สึกกรุบๆใช่ไหมถูกไหมบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเพราะรำคาญอยากจะกินแต่เนื้อสตรอเบอรี่นะข้างในแกนของสตรอเบอรี่ไม่มีเมล็ดนะเมล็ดมาอยู่นอกหมดพระองค์ต้องการที่จะให้รู้ว่าในผลไม้ทุกชนิดที่พระองค์ซ่อนเร้นเมล็ดเอาไว้นั่นนะเพื่อความเหมาะสมเวลามันสุกแล้วเนี่ยเมล็ดก็จะสุกด้วยเพราะเมล็ดอยู่ข้างในเนื่องจากมีอาหารจากเนื้อที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกที่เราเรียกว่าเปลือกชั้นนอกกับเนื้อชั้นในอ่ะที่เป็นเปลือกนอกทางกายภาพมีอาหารที่จะเลี้ยงเมล็ดนั่นพอข้างนอกมันเหี่ยวแล้วมันตายแล้วมันเสื่อมแล้วจิตวิญญาณไม่มีแล้วนะเมล็ดนั้นก็จะไปขยายพันธุ์ต่อได้พระบิดาเอาเมล็ดมาไว้ที่เปลือกนอกของสตรอเบอรี่เพื่อให้รู้ว่าที่แท้จริงแล้วแก่นแท้ของสตรอเบอรี่ไม่ใช่เมล็ดแต่คือพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในนั่นเองเพื่อให้เห็นชัดเจนนะท่านมาดูสไลด์นี้

ที่แท้จริงแล้วแก่นแท้ของสตรอเบอรี่ไม่ใช่เมล็ดแต่คือพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในนั่นเองเพื่อให้เห็นชัดเจนนะท่านมาดูสไลด์นี้ภาษาปากใต้เขาเรียกว่าเมล็ดมะม่วงเมล็ดล่อหรือบางคนในบางจังหวัดเรียกว่ามะม่วงหัวครกแต่จริงๆแล้วภาษากลางก็คือมะม่วงหิมพานต์ที่เขาเรียกว่ามะม่วงหิมพานต์แปลว่ามะม่วงที่มาจากป่าหิมพานต์แปลว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นผลไม้ชนิดพิเศษที่แปลกกับเพื่อนคือมีเมล็ดโผล่ออกมาข้างล่างเมล็ดโผล่ออกมาอยู่ข้างนอกเมล็ดไม่ได้อยู่ข้างในพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงสร้างตรงนี้เอาไว้เพื่อจะให้มนุษย์เข้าใจคำว่ามายาว่ามายาก็คือเปลือกนอกซึ่งมันจะไปสะท้อนคุณสมบัติของแก่นแท้ที่เป็นพลังงานที่อยู่ข้างในเพื่อให้หลายคนเนี่ยได้เข้าใจว่าแก่นแท้ของผลไม้หรือของทุกสรรพสิ่งคือพลังงานไม่ใช่เมล็ดที่อยู่ข้างในไม่ใช่เป็นเมล็ดที่อยู่ที่แก่นแกนข้างในเมล็ดเอาไว้ขยายพันธุ์เท่านั้นแต่แก่นแท้จริงๆของสรรพสิ่งคือพลังงานพี่น้องครับเนี่ยท่านเห็นไหมไอ้เขียวๆเนี่ยมันยังไม่สุกนะฮะมันกลืนๆกับใบนะฮะเราเอาลูกศรสีแดงชี้ให้ว่านี่คือผลมะม่วงหิมพานต์แล้วเป็นผลไม้ชนิดแปลกผลไม้แปลกๆเนี่ยตามตำนานเขาบอกว่ามักจะอยู่ในป่าหิมพานต์เช่นมักกะลีผลซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีจริงหรอกพี่น้องครับมันมีแต่ในนวนิยายหรือนิทานน้ำเน่าในสมัยก่อนๆคนสมัยนี้บางคนก็เลยเชื่อว่ามักกะลีผลนั้นมันมีจริงส่วนมากมนุษย์เราเนี่ยไปประดิษฐ์ประดอยนะไปดัดแปลงธรรมชาติมาแล้วทำให้มันเหมือนกับมักกะลีผลนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกพี่น้องครับอย่าไปเชื่ออย่าไปงมงายนะอย่าไปเชื่อนะบอกว่าตัวเป็นมนุษย์แต่บนหัวเนี่ยติดกับขั้วเหมือนผลไม้อะเนี่ยเหมือนกับผลของมะม่วงหิมพานต์เนี่ยแทนจะเป็นรูปทรงอย่างนี้นะเขาก็ไปดัดแปลงนะใส่บล็อกใส่แบบเข้าไปให้มีลักษณะเหมือนตัวคนนะครับเนี่ยเหมือนตัวคนนะห้อยลงมาจากกิ่งจากต้นอะไรแบบนั้นนะครับเนี่ยพระบิดาต้องการสร้างแบบนี้โดยเฉพาะสตรอเบอรี่คือเล็กๆแล้วก็มะม่วงหิมพานต์ก็คือใหญ่หน่อยให้เห็นว่าเมล็ดมันโผล่มาจากข้างนอกได้มันไม่ใช่แก่นแท้ของมะม่วงหิมพานต์นะเมล็ดออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะผลของมันก็ยังเป็นรูปทรงอย่างนี้ได้อยู่เพราะว่าไอ้รูปทรงรูปธรรมรูปลักษณ์สีกลิ่นรสชาติอะไรพวกนี้มันล้วนเป็นคุณสมบัติของพลังงานซึ่งเป็นแก่นแท้ที่สองตาเปล่าเรามองไม่เห็นมันอยู่ในผลนึงนึกภาพออกใช่ไหมครับนะเนี่ยสิ่งที่เราชี้ให้เห็นข้างล่างก็คือเมล็ดพี่น้องครับตามเรามาอีกครับสไลด์ต่อไปนี้คือสุนัข ตะกี้เนี่ยเป็นมิติของสรรพสิ่งนะของสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือก้อนหินของสิ่งไม่มีชีวิตคือลูกโป่งมันก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งใช่ไหมและเริ่มเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาก็คือผลไม้เป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาคือผลไม้และก็มีพลังงานเป็นแก่นแท้อยู่เหมือนเดิมคราวนี้มาดูน้องหมาน่ารักไหมน้องหมาแอบแบลอยู่อย่างนี้ที่เราเห็นรูปลักษณ์ของน้องหมารูปลักษณ์แบบนี้มันคือเปลือกนอกนะมีรูปลักษณ์เนาะก็มีรูปรสกลิ่นเสียงนี่แหละนะเสียงเนี่ยก็คือไอ้หมาน้อยตัวนี้มันออกปักปักฮู้ฮู้ใช่ไหมนั่นคือเสียงนะกลิ่นตัวของสุนัข ก็มีบางคนรักสุนัขรักหมามากนะก็กอดแล้วก็หอมสุนัขเพราะว่าท่านไปใส่น้ำหอมให้กับเขาอะนะถ้าสุนัขหอมท่านก็กอดนะแต่ถ้าเหม็นสาบท่านก็ไปอาบน้ำถ้าอาบแล้วไม่หายไม่เหม็นยังเหม็นสาบอยู่นะเพราะว่าเป็นคุณสมบัติของหมาตัวนั้นนะท่านก็ทิ้งนะเลี้ยงแบบทิ้งๆคว่างๆแล้วไม่ได้สนใจเอามาใกล้ตัวเพราะมันเหม็นสาบเหม็นสาบของสัตว์เหม็นสาบของสุนัขคนที่รักก็บอกว่าหอมละนะโอเคไหมนะคือเปลือกนอก ที่เราเห็นทั้งหมดนี่คือเปลือกนอก แล้วก็มีแก่นแท้ซึ่งเร้นอยู่ข้างในพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับแก่นแท้ของสิ่งไม่มีชีวิตกับแก่นแท้ของสิ่งที่มีชีวิตถึงแม้จะเป็นพลังงานเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันครับก้อนหินนะมีพลังงานอยู่สตรอเบอรี่มีพลังงานอยู่ลูกโป่งมีแก๊สก็คือพลังงานอยู่ข้างในแต่สุนัขเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้มันมีลีลามันมีท่าทีมันมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้ามันมีการสร้างเงื่อนไขนะยั่วยุให้ใครต่อใครแล้วที่อยู่รอบข้างนั้นนะได้แสดงความรักความเอ็นดูความเมตตามันหรือหมั่นไส้มันก็สุดแท้แต่มีลีลาที่เปลี่ยนไปแล้วอะไรที่ทำให้มายาที่เป็นเปลือกนอกของสุนัขเนี่ยมันเปลี่ยนไป
เพราะอันนี้นะรูปธรรมสีสันกลิ่นเสียงคุณสมบัติอันนี้สไลด์นี้เป็นเรื่องปกติแต่เป็นเพราะมันมีแก่นแท้ใช่ไหมมันมีแก่นแท้ของมันเป็นพลังงานแต่เป็นพลังงานชนิดพิเศษที่ไม่ใช่พลังงานที่เป็นคลื่นพลังงานที่ใช้ยึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งระหว่างอนุภาคระหว่างอะตอมระหว่างมวลสารของก้อนหินหรือของลูกโป่งที่มีแรงดันขยายตัวออกหรือสตรอเบอรี่ที่ท่านเห็นมาเมื่อกี้นี้ไอ้พวกนั้นเป็นคลื่นพลังงานมันจึงไม่สามารถมีปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเร้าอย่างเราได้อย่างชัดเจนเหมือนน้องหมาคือน้องสุนัขท่านนึกภาพสุนัขถ้ามันเห็นเจ้าของมันก็กระดิกหางแล้วคลางเสียงเห่าอื้ออื้ออื้อเห่าเห่าโอ้งโอ้งต้อนรับเจ้าของแล้วมันทำท่ากระดุกกระดิกกระดุกกระดิกหางกระดิกหูกระพริบตาทำหน้าตาบ้องแบ้วอะไรพวกนี้อาการที่เขาแสดงออกมานั้นมันเป็นมายาที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของแก่นแท้ของน้องหมาที่อยู่ข้างในอยู่ในศีรษะของสุนัขนี่แล้วถามว่าแก่นแท้ที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของสุนัขเนี่ยมันต่างกับคลื่นพลังงานที่เป็นคลื่นความถี่ที่ยึดรั้งมวลสารหรือเปลือกนอกเอาไว้หรือเนื้อของมันเอาไว้เหมือนเนื้อสตรอเบอรี่นะให้ดำรงคงอยู่เนี่ยมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงที่รูปธรรมทางพลังงานที่เป็นแก่นแท้หรือเป็นตัวตนแก่นแท้ของน้องหมาหรือสุนัขนั้นพระองค์ทรงติดตั้งสิ่งที่ทรงเรียกว่าจิตวิญญาณเอาไว้จิตวิญญาณคืออะไรครับจิตวิญญาณก็คือกล่องพลังงานที่มีคลื่นความถี่เหมือนกับในสตรอเบอรี่คลื่นความถี่เหมือนกับในก้อนหินนั่นน่ะมันลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่แต่เอามาเก็บไว้ในกล่องเก็บไว้ในกล่องเดียวกันถ้าหยุดการสั่นสะเทือนหยุดการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองเพื่อสร้างสมดุลเขาก็จะเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นหกเหลี่ยมมุมเหมือนกับจิตวิญญาณของมนุษย์ไม่มีผิดวันนี้เราเอาเรื่องของสัตว์ที่มีชีวิตเหมือนมนุษย์มาพูดนะเรื่องของมนุษย์เนี่ยเราพูดไปเยอะนั่นแสดงว่าพลังงานที่เป็นแก่นแท้ของสุนัขเนี่ยจะแตกต่างกันกับพลังงานที่เป็นแก่นแท้ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตและของต้นไม้ผลไม้ที่เรายังยอมรับว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์มันเป็นคลื่นพลังงานเป็นคลื่นความถี่แต่ถ้าเป็นสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยเจ้าสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์นะฮะเป็นสัตว์ไม่ใช่พืชเนี่ยจะเป็นกล่องพลังงานและกล่องพลังงานเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถจะสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกเป็นการนึกเป็นการคิดเป็นการแสดง

ต่างๆได้เป็นพฤติกรรมต่างๆได้ด้วยสัญชาตญาณของตนเองก็แปลว่าจิตวิญญาณนั่นแหละสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะน้องหมาเนี่ยเขาจะแสดงอาการนะรักเจ้าของนะเห่าผู้ร้ายเห่าคนแปลกหน้ากระดิกหัวกระดิกหางนะสะบัดตูดอะไรเงี้ยนะหรือมาเท้าเคลียพะเนาพะนอเนี่ยเขาจะสั่นสะเทือนไปตามอำนาจของจิตวิญญาณของเขาเองคือสั่นสะเทือนไปตามกล่องพลังงานของเขาที่มีสำนึกรู้ในตนเองและแสดงออกได้ด้วยสัญชาตญาณของตนเองไม่มีความสลับซับซ้อนเหมือนมนุษย์พระบิดาจึงทรงเมตตาสอนท่านทั้งหลายว่าอย่ารังแกสัตว์โปรดเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะสัตว์ไม่มีมารยาไม่มีมายาไม่มีมารยาคือมันรู้สึกอย่างไรมันก็แสดงออกอย่างนั้นมันนึกอย่างไรมันก็แสดงออกไปตามนั้นมันมีแต่จิตวิญญาณและสัตว์พวกนี้เนื่องจากมันไม่มีจิตหยาบมันจึงมีแต่แสดงความเป็นบวกไม่บวกกับตัวมันเองมันก็บวกกับสิ่งแวดล้อมเราจึงเห็นว่ามันน่ารักไงแต่มันจะแสดงออกเป็นลบต่อตัวมันตกใจต่อเมื่อมันโกรธต่อเมื่อมันต้องการที่จะปกป้องตัวมันเองให้แคล้วคลาดหรือปลอดภัยจากอันตรายเช่นท่านทำท่าจะเตะมันอย่างนี้ครับมันก็ต้องป้องกันตัวเองก็คือเห่าท่านแล้วก็พุ่งก็กัดท่านนะนั่นก็คือการทำเพราะตัวมันรักตัวมันเองมันไม่ได้มีสมองที่จะใช้การคิดเหมือนมนุษย์มันใช้จิตวิญญาณของมันสั่นสะเทือนเพื่อการแสดงออกพี่น้องครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ท่านเห็นเนี่ยมันก็คือมายาที่เป็นเปลือกนอกซึ่งเป็นตัวแทนของแก่นแท้ถ้าเป็นสุนัขนะเป็นตัวแทนของแก่นแท้ที่เป็นจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในหมาแสดงความรักเจ้าของก็เป็นการแสดงออกไปตามจิตวิญญาณของเขาซึ่งใช้สัญชาตญาณเพื่อแสดงออกและบอกว่าเขารักเจ้าของของเขาเขากลัวคนแปลกหน้าเขาโกรธคนที่ทำร้ายเขาสุนัขพวกนี้เขาจะใช้สัญชาตญาณล้วนๆพี่น้องครับรูปธรรมของสุนัขสีสันกลิ่นเสียงและคุณสมบัติหลายๆอย่างที่ท่านสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5มันคือสิ่งที่เป็นมายาทั้งสิ้นไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของจริงถึงแม้นะสตรอเบอรี่ตะกี้ท่านบอกท่านกินได้แล้วอร่อยเนี่ยมันมีตัวตนจริงๆเพราะมันกินแล้วอร่อยท่านก็ติดใจในความอร่อยแสดงว่าท่านหลงติดกับมายาพอหลงติดกับความอร่อยปั๊บกิเลสก็มาตัณหาก็เกิดถ้าท่านไม่รู้เท่าทันมันทุกสิ่งที่ท่านเห็นสัมผัสรู้ดูเห็นได้ล้วนเป็นมายาทั้งสิ้นมันเป็นเงาหรือเป็นตัวแทนของแก่นแท้ซึ่งเป็นของจริงซึ่งซ่อนเร้นอยู่ข้างในเราย้ำพี่ๆน้องๆต้องจำถ้าท่านต้องการละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาชำระจิตให้ใสชำระใจให้สวยมีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะก้าวไปตามมรรควิถีจิตจักรวาลเพื่อกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านที่จากมากัน 6,800 ปีแล้วตอนนี้มันสิ้นยุค 60,000 ปีแล้วเกินมา800ปีเสร็จแล้วจนกระทั่งพระองค์ต้องรีบส่งเรามาเพื่อให้มาตามพวกท่านกลับบ้านให้เร็วที่สุดให้ทันก่อน50วัน8ราตรีก็คือก่อนที่โลกจะมืด56วันแล้วเกิดพยันตรายที่เป็นภัยพิบัติทั้งวันทั้งคืนมันมืดตลอด24ชั่วโมง56วันท่านคิดดูสิเราจะรอดได้อย่างไรถ้าเรายังเอาตัวไม่รอดเอาจิตวิญญาณของเราไม่รอดนะซึ่งมีเวลาให้เราได้ชำระจิตหยาบชำระจิตวิญญาณของเราพี่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่ก็เป็นเรื่องของสุนัขเปลือกนอกนะซึ่งแก่นแท้จะต่างกันกับก้อนหินแก่นแท้จะต่างกันกับลูกโป่งซึ่งข้างในก็คือพลังงานจนกระทั่งมีเปลือกนอกที่เป็นกายหยาบที่ซับซ้อนขึ้นอย่างน้องหมาหรือน้องสุนัขที่ท่านเห็นเนี่ยก็มีความแตกต่างตรงที่มีจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในแล้วน้องหมาเนี่ยแสดงอาการอะไรไปตามสัญชาตญาณที่จิตวิญญาณนั้นเป็นผู้กำหนดเป็นผู้สั่นสะเทือนมันสัตว์จึงไร้เดียงสาพี่น้องครับเพราะมันไม่มีมารยาเหมือนมนุษย์เพราะมนุษย์เราเนี่ยนอกจากมีจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้แล้วเนี่ยนะเกิดมารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเช่นปากเบี้ยวตาเขเนี่ยนั่นก็คือคุณสมบัติของจิตวิญญาณนะแต่ที่เห็นปากเบี้ยวกับตาเขเนี่ยมันเป็นมายารูปลักษณ์ที่ท่านมองเห็นว่าคุณสมบัติของจิตวิญญาณของคนคนนั้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติตรงนั้นเช่นตาเขเพราะชาติที่แล้วไปสั่งสมนิสัยที่ไม่ดีเอาไว้คือชอบอิจฉาตาร้อนคนอื่นชอบหมั่นไส้คนอื่นอิจฉาตาร้อนคนอื่นพอมาชาตินี้จิตวิญญาณก็เลยเอาความตาเขมาใ

พราะเป็นคนไม่ตรงมองไม่เห็นความจริงของผู้อื่นอิจฉาตาร้อนนี่เรายกตัวอย่างให้ฟังหรือกายภาพที่เป็นอย่างอื่นนะดั้งจมูกคดจมูกโด่งแปลว่าดื้อรั้นโด่งแบบชันๆนะก็เรียกว่าดื้อรั้นดันทุรังดื้อรั้นนะคิ้วหนาคิ้วโดกก็แปลว่าเป็นคนใจกว้างเนี่ยแม้บางคนไหมคิ้วแคบบางคนคิ้วหนาบางคนตาตีบางคนตาโตบางคนหูสั้นบางคนหูยาวบางคนใบหูนี่แข็งเป๊ะล้วนมีกรรมมาจากอดีตทั้งนั้นที่จิตวิญญาณถือติดตัวมามันเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณนั้นเห็นไหมมันเวลาเราไปมองมายาที่เป็นรูปลักษณ์ที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมภายนอกแล้วเราไปหลงยึดติดกับตรงนั้นเนี่ยปั๊บเนี่ยเราโง่ทันทีเลยครับเพราะอะไรเพราะเราไปหลงเงาเราไปหลงรูปจูบเงาเราไม่ได้สามารถจะเข้าถึงความเป็นจริงของสรรพสิ่งนั้นเลยจิตของท่านจะใสใจของท่านจะสูงขึ้นถ้าท่านรู้เท่าทันมายานึกภาพออกไหมพี่น้องครับนะเรามาดูว่าแก่นแท้ที่ว่าเนี่ยก็คือพลังงานและไอ้พลังงานที่ว่าเนี่ยมันคือจิตวิญญาณก็คือกล่องพลังงานพระศาสดาบางรูปธรรมที่เป็นศาสดาของโลกกล่าวเอาไว้สองคำเอาไว้คนละที่กันนะคำหนึ่งใช้คำว่าจิตวิญญาณอีกคำหนึ่งใช้คำว่าวิญญาณหลายคนไม่เข้าใจก็เลยนึกว่าจิตวิญญาณกับวิญญาณนั้นมันเป็นเรื่องเดียวกันตอนนี้เรากำลังบอกท่านแล้วนะสัตว์มนุษย์และสัตว์ประจำโลกเท่านั้นที่มีจิตวิญญาณนอกนั้นมีวิญญาณหมดไม่ใช่จิตวิญญาณถึงแม้ต้นไม้หรือพืชผักผลไม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ท่านเรียกแต่แก่นแท้ของต้นไม้หรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นแค่วิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณมันเป็นแค่คลื่นพลังงานที่ถูกกำกับเอาไว้ด้วยคุณสมบัติมันมีหน้าที่เวลาใบขาดใบนะขาดไอ้วิญญาณตัวที่ทำหน้าที่ในการสมานแผลของใบหรือทำให้ใบเนี่ยนะมันรักษาตัวมันเองหรือทำให้ใบใหม่มันงอกออกมาได้มันคือคุณสมบัติของพวกมันที่มันต้องทำหน้าที่โดยเฉพาะของมันอย่างนั้นแต่จิตวิญญาณกล่องเดียวเนี่ยรวมทุกอย่างไว้ในนี้สามารถทำได้ทุกสิ่ง 108,009 จิตวิญญาณสามารถทำได้ทุกสิ่งซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างการเจริญเติบโตนะและโปรแกรมกระบวนการต่างๆที่เป็นเมตาบอลิซึมในระดับเซลล์ในอวัยวะในร่างกายจิตวิญญาณกล่องเดียวเอาอยู่ครับพี่น้องครับแล้วแถมมันยังช่วยจิตหยาบของท่านในการสร้างความสุขสร้างความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของท่านด้วยสร้างความรวยให้ท่านได้ด้วยถ้าท่านใช้จิตสำนึกเป็นเห็นไหมครับนะตัวนี้เริ่มชัดเจนขึ้นอย่างครับพี่น้องครับงั ้นเราเชื่อว่าเมื่อเข้ามาถึงตรงนี้แล้วพี่ๆน้องๆทุกคนคงยอมรับทันทีไหมเห็นอะไรก็แล้วแต่จำไว้เลยมันคือมายาถ้าคนโง่เท่านั้นแหละที่จะไปหลงรูปจูบเงาเราเห็นมายาปั๊บเราต้องพยายามศึกษามายาของเขาเพื่อมองให้เห็นว่าแก่นแท้ของเงาที่แสดงออกมาให้ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นได้นั้นมันมีคุณสมบัติอย่างไรเรายกตัวอย่างนะพระบิดาทรงสร้างเนี่ยต้นไม้ต้นสมุนไพรนะฮะสมุนไพรต้นไหนนะถ้าท่านไม่รู้ว่ามันรักษาโรคอะไรได้มันมีประโยชน์กับการบำรุงร่างกายหรือรักษาอะไรที่เป็นอวัยวะร่างกายของท่านได้ใบไม้ใบไหนมีลักษณะเป็นรูปหัวใจใบไม้ไหนมีรูปลักษณ์เป็นรูปหัวใจถ้ามันมีคุณสมบัติทางยาหมายความว่าถ้ากินได้ไม่ใช่เป็นพิษนะถ้ามันมีคุณสมบัติทางยาท่านเชื่อไว้ก่อนเลยว่ามันจะมีประโยชน์ในการบำรุงหัวใจมันมีประโยชน์ในการรักษาเยียวยาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจที่บกพร่องของท่านเองพระองค์จะสร้างเอาไว้อย่างนั้นรูปลักษณ์เหมือนสิ่งรูปร่างเหมือนตับมันก็จะบำรุงตับหรือจะคอยดูแลตับของท่านรูปร่างเป็นหัวใจก็แสดงว่าช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหัวใจรักษาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจท่านนึกภาพออกไหมครับนี่คือตัวอย่างที่เราจะยกขึ้นมาให้ท่านได้เห็นโอเคไหมทีนี้ถ้าท่านเนี่ยเป็นคนไม่รู้เท่าทันมายาท่านไปหลงรูปธรรมท่านไปหลงในสีสันท่านไปหลงยึดติดในกลิ่นท่านหลงยึดติดในสำเนียงเสียงเพราะหรือไปหลงยึดติดในคุณสมบัติอย่างอื่นที่แก่นแท้ไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งมีชีวิต
หรือแก่นแท้ที่เป็นวิญญาณคือที่เป็นพลังงานเนี่ยแสดงออกมาให้ท่านได้เห็นภายนอกซึ่งพระบิดาทรงกำหนดสร้างตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเป็นอวัยวะที่เป็นอายตนะภายนอกเอาไว้ให้เรียนรู้และรับรู้สิ่งเหล่านี้เอาไว้แล้วพระพุทธองค์เป็นผู้สร้างพระองค์ก็สร้างสิ่งเหล่านี้ไว้รองรับไม่งั้นจะเอาอะไรมารับรู้ล่ะถูกไหมพี่น้องครับถ้าท่านไปหลงยึดติดกับสิ่งที่เป็นมายาภายนอกครับท่านก็จะถูกหลอกหลอกให้หลงถูกหลอกและถูกทำให้ท่านหลงถูกหลอกนี่ดีไหมครับพี่น้องครับคนถูกหลอกเนี่ยแปลว่าโง่ใช่ไหมครับแล้วไม่ใช่คนอื่นหลอกหรอกตัวเองก็หลอกตัวเองแสดงว่าตัวเองน่ะโง่ไม่รู้เท่าทันวันนี้เรามาติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านฉลาดขึ้นถ้าท่านพร้อมที่จะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานท่านต้องไม่ถูกหลอกและต้องไม่หลอกตัวเองและที่สำคัญคือท่านต้องไม่หลงในเงามายานั้นท่านต้องทำให้ได้หลอกกับหลงเนี่ยต้องไม่มีครับไม่ว่าเขาหลอกเราหรือเราหลอกตัวเราเองนะหรือลุ่มหลงงมงายไปกับสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นตรงนั้นเพราะเราไม่เข้าไม่ถึงแก่นแท้เราก็เลยถูกหลอกเราก็เลยหลอกตัวเราเองแล้วก็ทำให้เราเองเนี่ยลุ่มหลงพอลุ่มหลงแล้วเป็นไงเราก็จะเข้าไม่ถึงแก่นแท้เพราะท่านจะเข้าถึงแก่นแท้ได้ท่านต้องใช้ปัญญาในการศึกษาเรียนรู้ในการพิจารณามายาที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นได้ท่านไม่ใช้ปัญญาไม่ได้ครับเราถึงบอกไงคนที่โง่คนที่ไม่ฉลาดไม่มีวันนิพพานได้ไม่มีวันพาจิตวิญญาณตัวเองหลุดพ้นนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลได้ท่านจึงหาแต่ความรู้ท่องแต่ธรรมะเพื่อหวังจะจำเอามาปฏิบัติไม่มีวันหลุดพ้นได้หรอกครับท่านต้องติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวเองด้วยเหมือนกับพระบุตรเอกในยุค 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาที่พระองค์ย้ำเสมอว่าต้องถ้าจะมาพบพระบุตรเอกหรือพบพระศาสดาต้องพาตะเกียงมาด้วยแล้วในตะเกียงนั้นต้องมีน้ำมันและมีตะเกียงที่มีน้ำมันแล้วไม่พอต้องจุดตะเกียงเป็นด้วยก็แปลว่าต้องคิดเป็นด้วยไม่ใช่มาฟังพระโอวาทพระบิดาแต่ไม่เอาปัญญามาด้วยฟังทั้งคืนตื่นหลับตีสองนะคอพับหลับไปตอนตีสองจบเหมือนเพื่อนเลยแต่ไม่ได้อะไรสักอย่างครับเพราะว่าฟังแล้วคิดไม่เป็นไม่ใช้ความฉลาดทางปัญญาในการค่อยๆ คิดค่อยๆพิจารณาทั้งหมดที่เรากล่าวทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งล้วนเป็นอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดทั้งนั้นยิ่งไม่คิดไม่ใช้ปัญญาด้วยตัวของท่านเองแล้วยิ่งไม่เข้าใจนะปวดหัวคิดแล้วปวดหัวคิดแล้วเครียดนิพพานมันยากไม่นิบไม่แนบแม่งนะเลิกเถอะครับไม่ยากอย่างที่ท่านคิดหรอกให้ท่านคิดใหม่คิดตามที่เราบอกเรียนรู้ทุกวันเสาร์เรียนทุกวันเสาร์อย่าขาดเรียนครับถ้าเรียนวันเสาร์แล้วไม่ทันให้เรียนซ้ำซึ่งน้องบุญธรรมตัดต่อเป็นก้อนๆเอาไว้ใน YouTube เนี่ยครับและที่เราบอกว่าเวลาเห็นโฆษณาที่แทรกอยู่ก็อย่าไปกดทิ้งครับเขาโฆษณากับเราเยอะครับเราเห็นแล้วครับเขาโฆษณากับเราเยอะเลยเพราะว่าฝ่ายการตลาดของเขาเช็คแล้วว่าสัจธรรมของจิตจักรวาลนี่สุดยอดวันนี้คนยังดูไม่เยอะเนี่ยอย่างเช่น Facebook ตอนนี้ก็เหลืออยู่ได้อยู่330ท่านวันนี้ใน Facebook 330ท่าน YouTube เท่าไหร่เราไม่ทราบแต่วันหน้ามันจะเป็น 300,000 หรือ3ล้านหรือเป็น30ล้าน300ล้านมันจะต้องเยอะมากขึ้นเขาก็เลยใส่โฆษณาไว้เนี่ยนะเราก็ดีใจอ่ะครับนะไม่ใช่ว่าทำขึ้นมาแล้วปรากฏว่าสู้นะข่าวในมุ้งข่าวคราวๆของดาราไม่ได้เลยนะของมันออกข่าวแค่5นาทีนะเป็นคลิปโอ้โหโฆษณาอัดซะเต็มที่เราสู้มันไม่ได้เลยนะโดยเฉพาะพวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะนะทั้งที่จริงๆเรื่องของพระบิดาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของผู้ชมเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าอนุตตรธรรมแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อยู่แล้วครับไม่มีมีแต่จิตจักรวาลอ่านโลกที่เดียวมีที่จิตจักรวาลสถานธรรมภูกระต่ายอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เดียวพี่น้องครับเอานะเรามาดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องมายาพอเราเห็นมายาแล้วเราก็ไปบ้าคลั่งมันขึ้นมาไปหลงมันขึ้นมาหลงมายาเพราะเข้าใจว่ามันเป็นแก่นแท้ทั้งที่จริงๆเนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยตาเราในมิติทางกายภาพล้วนเป็นมายาล้วนเป็นเงาไม่ใช่ของแท้มันเป็นเงาซึ่งเป็นตัวแทนคำว่าเงานี่ก็คือตัวแทนของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในตัวแทนของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในก็คือของพลังงานหรือของกล่องพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณแต่กี้เรามาจบที่น้องหมานะคราวนี้ท่านมาดูภาพนี้ครับ

ที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยตาเราในมิติทางกายภาพล้วนเป็นมายาล้วนเป็นเงาไม่ใช่ของแท้มันเป็นเงาซึ่งเป็นตัวแทนคำว่าเงานี่ก็คือตัวแทนของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในตัวแทนของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในก็คือของพลังงานหรือของกล่องพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณตะกี้เรามาจบที่น้องหมานะคราวนี้ท่านมาดูภาพนี้ครับ ท่านเห็นไหมครับท่านเห็นไหมพอมองปั๊บท่านเห็นละเปลือกมีเปลือกนอกเป็นนักบวชถ้าท่านไปหลงยึดติดกับความเป็นนักบวชก็คือเห็นมายาภายนอกใช่ไหมมายารูปลักษณ์ภายนอกท่านก็เชื่อตามทันทีเลยโดยยังไม่ได้ใช้ปัญญาเลยรูปธรรมนี่พูดอะไรกล่าวอะไรไปเนี่ยท่านก็เชื่อไปหมดเลยเพราะท่านคิดว่าเขาคงกล่าวเรื่องจริงให้ท่านฟังเขาคงรู้จริงเขาคงรู้แจ้งและเขาเป็นตัวแทนของพระศาสดาเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดอะไรออกมาท่านต้องเชื่อตามหมดเลยโดยไม่ต้องคิดถูกหลอกไหมพี่น้องครับเขาสอนอะไรเขาแนะนำอะไรเขาสวดอะไรเนี่ยเขาบอกอะไรเช่นไปสะเดาะเคราะห์สิไปสะเดาะกรรมสิโยมต้องทำอย่างนั้นโยมต้องทำอย่างนี้เชื่อตามเขาหมดเลยนั่นคือมายาท่านไปเชื่อมายาคือเปลือกนอกแต่ไอ้มายาที่เป็นเปลือกนอกมันก็เกิดมาจากแก่นแท้ของรูปธรรมที่ท่านเห็นเนี่ยที่เป็นนักบวชแก่นแท้ของเขาคือจิตวิญญาณแต่จิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของนักบวชรูปนี้จากหมามาเป็นมนุษย์แล้วนะมีจิตหยาบซึ่งเป็นตัวตายตัวแทนของจิตวิญญาณของรูปธรรมนี้ของรูปธรรมที่ท่านเห็นจิตวิญญาณมีเฉพาะในสัตว์แต่สัตว์ไม่มีจิตหยาบหรือจิตแบบจิตมนุษย์แต่เมื่อมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะสมมุติว่าตัวเองเป็นอะไรด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่พระบิดาอนุญาตให้จิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์นั้นแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตอีกจิตหนึ่งเรียกว่าจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์พี่น้องครับจิตมนุษย์มันก็เหมือนเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่เหมือนกันมันก็ต้องเรียนรู้อย่างที่เราบอกพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ต้องมีหน้าที่สอนเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบให้มีศีลธรรมให้รู้จักคำว่าคุณธรรมให้เป็นผู้ประพฤติธรรมตั้งแต่3ขวบอย่าไปมองว่ามันเป็นเด็กไม่รู้เรื่องหรอกรอให้มันโตก่อนแล้วค่อยสอนมันเด็กจะเริ่มต้นอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมตั้งแต่รูปธรรมเด็กนั้นอายุครบ3ขวบบริบูรณ์พี่น้องครับเพราะฉะนั้นจิตหยาบของเด็กน้อยก่อนที่จะมาเป็นผู้อาวุโสในภาพเนี่ยครับก็ต้องเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตครับถ้าเรียนรู้ถูกก็ถูกครับเรียนรู้ผิดก็ผิดนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจิตวิญญาณของรูปธรรมที่อาวุโสนี่แล้วนะฮะไม่ใช่กุมารน้อยนะครับสั่งสมสภาวะจิตมาด้วยจิตหยาบที่ยังไม่ถูกต้องเช่นมีความโลภมีความงมงายลุ่มหลงมีโทสะจริตติดมาด้วยพอเราเห็นเปลือกนอกนี่ปั๊บนะโอ้เป็นผู้ทรงศีลเนี่ยจิตเรารู้เลยว่าเนี่ยเป็นผู้ทรงศีลเราเลยเชื่อทันทีเลยโอกาสที่เราจะผิดหวังมีสูงไหมครับพี่น้องครับมีสูงเลยเพราะท่านยังไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณสมบัติของจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของแก่นแท้ของรูปธรรมที่เป็นนักบวชเนี่ยเขาถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่แค่ไหนอย่างไรเขามีความสมดุลทางจิตวิญญาณดีพอที่จะเป็นคนนำทางของเราหรือยังท่านไม่ได้มองเลยมองแต่ตัวตนรูปลักษณ์เห็นไหมฮะโอกาสถูกหลอกโอกาสพางมงายมีเยอะเลยครับเช่นใบหวยเก่งดูดวงแม่นนะดูดวงแม่นใบหวยเก่งนะมีคำสอนคำพูดคำจาที่ไพเราะมีรูปหล่อรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาใช้คำพูดที่ไพเราะเพราะพริ้งมากไพเราะกว่าที่เราพูดอีกขนาดเรากล่าวสื่อพระโอวาทกับพระบิดาเราพยายามจะไม่พูดเนิบๆเพื่อชวนให้ท่านเคลิ้มมาสื่อธรรมะสื่อพระโอวาทดึกๆเนี่ยชวนหลับอย่างเดียวนะเราต้องการสื่อแบบมนุษย์กราบพระบาทพระบิดาสื่อกับพระองค์แบบมนุษย์พูดเสียงดังตรงไหนเน้นก่อนเน้นตรงไหนไม่เน้นตรงไหนค่อยๆก็ค่อยนะตรงไหนชวนให้ขำชวนให้คิดเราก็ชวนบางครั้งบางตอนดูเหมือนไม่สำรวมแต่พระบิดาทรงอนุญาตให้เราแสดงเพื่อให้เราแสดงในบทบาทของการเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์เหมือนผู้ชมอย่างท่านเราไม่ใช่เป็นผู้พิเศษเราเป็นคนพิเศษของพระบิดาคือของพระเจ้าและเป็นคนพิเศษของพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์อย่างท่านเท่านั้นแต่เราไม่ใช่ผู้พิเศษ
มันเราจึงพูดแบบมนุษย์คุยแบบมนุษย์นะใช้ภาษาแบบมนุษย์ทั่วไปนะแต่เรามีสำรวมทั้งกายวาจาและจิตใจที่จะไม่ไปก้าวล่วงท่านทั้งหลายนี่เหมือนกันครับท่านเห็นเงามายาของนักบวชรูปนี้ท่านมองว่านักบวชต้องเป็นผู้ทรงศีลอาละไปหลงติดยึดกับรูปแบบตรงนี้ปั๊บไปไงบางทีก็ถูกนักบวชบางคนที่จิตไม่บริสุทธิ์บางทีบวชเพื่อหาประโยชน์นึกออกไหมบวชเพื่อหาประโยชน์ท่านไปหลงเชื่อเข้าท่านก็เสียประโยชน์แทนที่ท่านจะได้ประโยชน์จากสัจธรรมหรือจากองค์ความรู้หรือองค์ธรรมะที่นักบวชผู้นี้เป็นผู้รอบรู้ท่านก็จะได้หวยแทนพอให้หวยมาแล้วฟลุกไปซื้อแล้วถูกโอ้แทนที่ท่านจะไปหานักบวชรูปนี้เพื่อเอาธรรมะเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณท่านกลับไปหาอะไรไปหาหวยไปหาลอตเตอรี่กับนักบวชรูปนี้พาหลงทางไหมพี่น้องครับเนี่ยท่านก็สอบตกแล้วหรือเป็นผู้บ้าคลั่งเรื่องไสยศาสตร์ไสยเวทใช่ไหมใช้มายาสาไถซึ่งเป็นมนต์ดำอนาคตเนี่ยไม่มีวันได้หลุดพ้นแน่นอนครับทั้งคนที่ไปเป็นศิษย์ของนักบวชรูปนั้นหรือของนักบวชที่พาคนหลงทางนั้นไม่มีวันรอดครับไม่สามารถรอดออกไปจากอนันตจักรวาลได้จะถูกสอยทิ้งครับท่านเข้าใจคำว่าสอยทิ้งถูกทำให้ระเบิดเพราะพาให้คนอื่นเนี่ยหลงทางหลงงมงายหน้าที่ของนักบวชคือต้องพาถ้ามั่นใจนะว่าตัวเองมีความพร้อมต้องพาพี่ๆน้องๆเนี่ยกลับบ้านนิพพานหรือหลุดพ้นไม่ใช่พาหลงทางนิพพานหรือพาไปผ่านทางอื่นทางมนต์ดำทางไสยเวทอะไรพวกนั้นจริงอยู่มันมีจริงครับแต่มันไม่ใช่วิชามันเป็นอวิชาที่พาให้หลุดพ้นไม่ได้มันไม่มีประโยชน์ไงทุกคนมีบ้านมีหน้าที่ต้องกลับบ้านน่ะใช่ไหมถ้ามีบ้านให้กลับแต่กลับไม่ได้ถึงแม้อยากจะกลับหรือไม่อยากจะกลับนี่ก็แสดงว่าอาการหนักแล้วแย่มากแล้วพี่น้องครับนะ เพราะฉะนั้นจำไว้ครับ เงามายาเนี่ยบนพื้นที่สีม่วงเนี่ยรูปลักษณ์สีสันลีลากลิ่นเสียงและสัมผัสเห็นไหมฮะมีคำอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมมาจากสัตว์เพิ่มเติมมาจากก้อนหินกับลูกโป่งมีคำว่าลีลานะสุนัขตะเกียก็มีลีลาถูกไหมมีลีลาสะบัดหัวสะบัดหางกระดิกหางกระดิกหูกระพริบตาใช่ไหมสะบัดตูดนะพะเนาพะนอเคลียคลออะไรพวกนี้นี่คือลีลานะนักบวชก็เหมือนกันครับเห็นลีลาแล้วแหมสำรวมค่อยๆ ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอนั่นคือลีลาซึ่งเป็นมายาที่อยู่ภายนอกถ้าเราอยากจะรู้จากแก่นแท้ว่าจิตหยาบและจิตวิญญาณของท่านผู้นี้มีความลึกซึ้งสูงส่งแค่ไหนท่านก็จะต้องดูภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิปัญญาภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิปัญญาเป็นคุณสมบัติของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของรูปธรรมนั้นถ้าเขามีความรู้รอบรู้สูงมากเออนี่น่าครบน่าไหวมีภูมิธรรมสูงทดสอบแล้วฟังแล้วนะนะไม่ใช่ดีแต่พูดนะสอนธรรมะท่องบาลีท่องพระไตรปิฎกมาเนี่ยไม่เอานะฮะนั่นหมายความว่าสอนได้ปฏิบัติได้ให้เราเห็นและภูมิปัญญาคือความเฉลียวฉลาดเวลาท่านทั้งหลายเนี่ยมีปัญหาที่ปัญหาชีวิตปัญหาในการทำงานก็เอาไปปรึกษาท่านดูถ้าท่านมีภูมิปัญญาที่สูงส่งพอท่านก็จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำกับท่านทั้งหลายได้ให้คำแนะนำหลายมิติที่แยบยลลึกซึ้งได้มากเท่าไหร่นั่นแสดงว่ารูปธรรมเนี้ยรูปธรรมที่ท่านเห็นเป็นเงาที่เรายกตัวอย่างมาเนี้ยมีความลึกซึ้งมากพอน่าคบหาน่ากราบไหว้น่านับถือน่าศรัทธาแต่ถ้าท่านยังไม่ได้พิสูจน์อ่ะแค่เห็นแต่รูปลักษณ์ตัวตนเนี่ยอย่างบนจอเนี่ยนะเห็นดีลาท่าทางเห็นอะไรต่ออะไรแล้วท่านก็หลงผิดละไปยึดติดกับมายาเหล่านี้ท่านก็มีโอกาสอย่างที่เราบอกมี2 อย่างที่จะเจอคือ 1. หลอกตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้ใช้ได้เว้ยเฮ้ยต้องยอมรับรับถือเว้ยต้องกราบไหว้บูชาเทิดทูนเว้ยเชื่อตามทั้งหมดเลยไม่ต้องคิดแล้วเชื่อได้เลยเพราะว่าเป็นนักบวชแท้ดูจากภายนอกแล้วบอกเป็นนักบวชแท้นะนี่เขาเรียกว่าหลอกตัวเองนะหรือไอ้คนที่ท่านเห็นเป็นนักบวชอาจจะหลอกท่านก็ได้เสแสร้งเคยได้ยินคำว่า the great pretenderเป็นนักเสแสร้งผู้ยิ่งใหญ่มากเป็นการแสดงมันก็เล่นกลแล้วท่านก็ไปเชื่อว่าเฮ้ยมันเป็นจริงท่านจริงๆกลก็คือกลก็คือมายาเขาใช้มือไวก็ฝึกมามือเขาไวตาท่านดูไม่ทันท่านก็เลยคิดว่าโอ้ยมันเสกได้เสกหายไม่ได้เสกมาได้เพราะมือเขาไวเขาต้องฝึกพี่น้องครับคนพวกนี้เขามีพรสวรรค์
แล้วถ้าท่านอยากจะเรียนรู้เนี่ยถ้าเขาไม่ห่วงความลับเบื้องหลังมายากลเขาเนี่ยท่านไปขอซื้อความรู้เขาหรือไปขอความรู้เขาไปกราบมาสิเขาจะสอนท่านเองมันมีวิธีการซ่อนก็มีวิธีการใช้ความเร็วกว่าตาของท่านจะจับพิรุธได้ก็มีนั่นน่ะอัศจรรย์แล้วนะครับพี่น้องครับมันถ้าใครอยากจะเรียนรู้พวกนี้ก็ไปฝึกได้ครับเพื่อพิสูจน์ว่าที่เรากล่าวได้จริงหรือไม่นะหนึ่งถ้าไม่หลอกตัวเองก็ถูกเขาหลอกอย่างที่สองครับหลงครับพอโดนหลอกแล้วก็อย่างที่สองตามมาก็คือหลงเชื่อมายาคิดว่าเป็นเรื่องจริงพอหลงมายาคิดว่าเป็นเรื่องจริงปั๊บทีนี้ผิดเพี้ยนไปกันใหญ่เลยครับนี่คือปัญหาในการเกิดมาเป็นมนุษย์พี่น้องครับนะเมื่อเราเป็นหลงมายามันจะทำให้เราเนี่ยละวางแก่นแท้ของสรรพสิ่งนั้นหรือของมนุษย์รูปธรรมนั้นทันทีเลยครับเราไปติดที่มายาเราก็จะเข้าไม่ถึงแก่นแท้ของเขาเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาให้กับการสนใจหรือศึกษาแก่นแท้ของสรรพสิ่งนั้นนั่นเองเรามัวแต่ไปติดยึดกับมายาเช่นเราชอบกินของหวานอร่อยใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าไอ้คุณสมบัติของความหวานอร่อยนั้นน่ะคุณสมบัติของมันเนี่ยมันเป็นยาหรือมันเป็นลมคนโบราณบอกแล้วนะฮะหวานเป็นลมขมเป็นยามันน้ำตาลเนี่ยเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบมันหวานมันอร่อยเนี่ยเราไปติดที่รสชาติก็แปลว่าไปติดที่มายาของสรรพสิ่งนั้นคนโบราณบอกหวานเป็นลมแปลว่ากินเข้าไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยกินเข้าไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่มีโทษต่างหากครับส่วนขมนั่นเป็นยามันขมก็จริงนะแต่ส่วนที่มันเป็นขมๆเนี่ยไอสิ่งที่คุณสมบัติที่พระบิดาทำไว้ขมๆเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยอย่างเช่นมะระเนี่ยมันขมไหมล่ะมะระขมกินแก้ร้อนไหนเนี่ยขี้เหล็กนะแกงขี้เหล็กอะขมใช่ไหมเป็นตัวช่วยระบายอ่อนๆเป็นยาระบายอ่อนๆและยังมีธาตุเหล็กสูงด้วยบำรุงเลือดบำรุงโลหิตและช่วยระบายด้วยทำให้ท้องไส้สบายๆท่านเห็นไหมอะไรที่มันหวานๆและมีประโยชน์บ้างไม่มีเลยขนาดปากหวานเนี่ยมันยังมีโทษเลยนะถ้าไปหลงมายาหลงคำปากหวานของคนเนี่ยขนาดปากหวานนะเราใช้หูฟังแล้วเราไปหลงกับมายาคือคำพูดที่หวานๆของมันน่ะเราก็ถูกมันหลอกอ่ะใช่ไหมปากหวานเนี่ยส่วนมากไอ้คนปากหวานเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะมันดีแต่ชมเราดีแต่ย่อเราเนี่ยมันจริงใจหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนะแต่ไอ้คนที่มันพูดไม่เพราะกับเราแต่มันพูดตรงเนี่ยรู้สึกมันเหมือนยาขมอ่ะนะกินไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยลงแต่ท่านให้จำไว้ไอ้คนที่มันพูดกับท่านตรงๆแสดงออกกับท่านตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับท่านดีกว่ามันตอแหลท่านด้วยการพูดเพราะปากหวานท่านเชื่อเราเถอะครับที่ผ่านมาในชีวิตน่ะเราทิ้งคนที่ดีๆเป็นเพื่อนซีเพื่อนดีกับท่านไปเยอะนะที่มันดันทะลึ่งพูดตรงกับท่านท่านไม่ชอบคนที่พูดตรงอ่ะชอบคนปากหวานพนาวพนอป้อยอถามถ้าท่านถามตัวเองจริงๆอ่ะท่านชอบไหมท่านไม่ชอบหรอกว่าไอ้คนปากหวานเนี่ยคือคุณประจบสอพลอไอ้คนที่มันจะหาประโยชน์กับท่านน่ะนะถ้ามันปากหวานพูดเพราะที่ไม่เกินเลยความเป็นจริงนะเช่นปกติเขาพูดว่าดิฉันอาหารกับผมนะครับท่านคุณอะไรเงี้ยอย่างนี้คือปากหวานแต่ไอ้หวานในความหมายที่เราพูดคือยอมีลูกยอโอ้ยดีครับนายใช่ครับท่านปากหวานไปหมดไม่มีขัดคอว่างั้นเลยไม่มีขัดคอนะต้องระวังลมปากของคนพวกนี้ไว้อย่าหูเบาท่านนึกภาพออกยังเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นหลงเงามายาไม่ว่าของมนุษย์คนไหนหรือของสัตว์หรือของพืชหรือของสิ่งของท่านเป็นหลงมายาเช่นไปตามห้างเห็นเสื้อผ้าชุดนี้ผู้หญิงนะเห็นเสื้อผ้าชุดนี้ใส่กับหุ่นนะมันสวยมากเลยโอ้โหถ้าฉันได้ใส่นะคงสวยเหมือนหุ่นเนี่ยรีบซื้อกลับบ้านเพราะไปมองที่มายาเพราะชุดนี้มันสวยเพราะหุ่นข้างในเขาออกแบบเขาดีไซน์มามันอย่างนี้แต่ท่านลืมไปว่าตัวท่านน่ะนะนี่หัวนะนี่ตัวมันอย่างนี้ตัวมันตุ่มเนี่ยขณะที่ไอ้หุ่นที่อยู่ในห้างเนี่ยที่เขาใส่เสื้อผ้าชุดสวยๆไว้เนี่ยมันเป็นเนี่ยมันสเลนเดอร์อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเพราะท่านไปหลงกับมายาที่เขาเอามาทำด้านการตลาดเอามาโปรโมชั่นเอามาโปรโมชั่นให้ท่านได้เห็นเพื่อจูงใจทำให้เกิดความอยากเห็นมายาแล้วอยากได้ไหมทำกับข้าวเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมพ่อครัวที่ฉลาดนะก็จะต้องพยายามทำแล้วนะให้มันกลิ่นลอยมาหน้าร้านนะลอยมาเตะจมูกคนที่เป็นลูกค้าทำให้หิวอุ้ยมันอร่อยแน่นอนแน่นอนเลยกลิ่นหอมนะแล้วหลังจากนั้นก็เคาะกระทะหน่อยเคาะเคาะเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าอยากกินให้อร่อยต้องใจเย็นๆนะเคาะกระทะเนี่ยเอาตะหลิวเคาะนี่แสดงว่ากำลังจะเสร็จแล้วนี่ก็คือมายาล้วนๆฉันกำลังทำร้อน
หรือบางทีคนนั่งรอในร้านเป็น10กระทะเดียวผัดทีละจานทีละจานทีละจานไอ้คนที่มานั่งสั่งอยู่ก็รู้สึกนานถามว่าอาแปะเข้าผัดของอัวได้หรือยังอาแปะบอกเฮ้อไล่เดียวไล่เดียวไล่เดียวมันเคาะกระทะดิป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกไล่เดียวไล่เดียวเป็นมายาหลอกไอ้คนที่นั่งรอคอยนั่นนะว่ารอต่ออีกนิดนะเดี๋ยวก็ได้เด็กเดี๋ยวก็ได้กินแล้วล่ะทั้งที่มันยังผัดให้กับรายที่3รายที่4เลยขอไอ้คนที่ถามอ่ะมันเป็นรายที่8ที่9เกือบจะ10แล้วเห็นไหมเพื่ออะไรก็ใช้มายาตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายใช่ไหมเป็นศิลปะในการให้บริการว่างั้นนะถ้าใครรู้เรื่องเนี้ยก็จะทำมาค้าขายได้คล่องแล้วครับเนี่ยแล้วลูกค้าก็ไม่โกรธครับมันบอกไล่เลี้ยวไล่เลี้ยวห่อห่อห่อก็เคาะกระทะทีนึงนะครับบางทีลูกค้าไม่ทวงถามของลื้อนะของลื้อกำลังจะทำแล้วลื้อใจเย็นๆนะเดี๋ยวก็ไล่เลี้ยวเดี๋ยวก็ไล่เลี้ยวอันนี้ก็นั่งคอยไหมครับไม่ได้ดูนาฬิกาครับก็นั่งคุยกับแฟนเพลินเดี๋ยวก็มาเสิร์ฟให้ทั้งที่จริงๆนะจานนี้เป็นจานสุดท้ายของคนที่มานั่งรอทั้งหมดก็รู้สึกว่าโอเคก็ไม่เซ็งอะว่างั้นนะพี่น้องครับนี่ก็คือ สิ่งที่เราจะบอกให้ท่านฟังนี่คือมายารูปลักษณ์เราเอานักบวชมาให้ท่านดูเพราะโอกาสที่จะถูกมายาของความเป็นนักบวชเนี่ยทำให้ท่านหลงมายาแล้วเข้าใจผิดแล้วหลงผิดทำให้มันเพี้ยนไปจากความเป็นจริงหรือถูกตัวเองหลอกหรือถูกรูปธรรมเนี้ยหลอกนะแล้วก็ลวงนะเป็นภาพลวงตาพูดง่ายๆนะฮะทำให้เข้าใจผิดเนี่ยมีสูงมากแล้วชีวิตของท่านเนี่ยพอรู้ว่าถูกหลอกทีหลังไปไงฮะโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทอารมณ์ขยะเกิดขึ้นในจิตเวรกรรมมาทันทีเลยพี่น้องครับก็เรียกว่ามโนกรรมเกิดขึ้นกรรมก็เกิดเขาเรียกว่าวิบากกรรมก็เกิดขึ้นทันทีถามว่าไปโทษไอ้รูปธรรมนี้ได้ไหมก็มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วเราโง่เองใช่ไหมนะครับพี่น้องครับเวรกรรมที่มันเกิดขึ้นอย่าไปโทษว่าไอ้รูปธรรมเนี่ยมันหลอกกูนะกูหลอกตัวกูเองด้วยแล้วทำให้กูก็ลวงตัวกูเองด้วยเลยเสียสมดุลทำให้เกิดความผิดบาปเกิดขึ้นจิตวิญญาณของท่านก็เลยพลอยเศร้าหมองไปด้วยเพราะจิตหยาบมันโง่จิตมนุษย์อ่ะมันโง่มันตอนนี้เรารู้เท่าทันมายาแล้วพระบิดาทรงเมตตาเปิดมิติทางปัญญาให้ท่านในเสาเนี้ยนะเสาหลังคริสต์มาสเนี่ยหลังวันสำคัญวันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยของพระบุตรเอกเนี่ยเอาเรื่องสำคัญเด็ดๆมาพูดเนี่ยเด็ดไม่แพ้ธรรมจักรกับปะวัตนสูตรหรือหมุนธรรมจักรในเสาหนึ่งที่เราสื่อไปนะทุกเสาจะจบในตอนนั้นจะไม่มีการภาค2ภาค3เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ง่ายๆนะเอานะตอนนี้ท่านเริ่มรู้แล้วคราวนี้เรามาดูรูปนี้มาดูเงามายารูปนี้เนี่ยเราเห็นนะนางสะอางเหลือเกินนะโอ้โหน่ารักมากและส่งรักให้เราด้วยส่งจุ๊บส่งความรักให้ด้วยเห็นไหมครับเราเห็นอะไรครับเนี่ยที่เธอแสดงเนี่ยก็คือเปลือกนอกรูปธรรมของเธอทรงผมเสื้อผ้าหน้าผมรวมทั้งลีลาท่าทางของเธอล้วนที่แสดงให้เห็นมันคือเปลือกนอกมันก็คือเงามายานะที่เกิดมาจากอะไรครับเกิดมาจากแก่นแท้แก่นแท้มี2ตัวแก่นแท้ข้างนอกคือจิตหยาบและแก่นแท้ข้างในของหล่อนคนนี้ก็คือจิตวิญญาณมนุษย์ทุกคนก็เป็นอย่างนี้นะแก่นแท้ของมนุษย์ต่างกับแก่นแท้ของสัตว์แก่นแท้ของสัตว์มีแต่จิตวิญญาณแก่นแท้ของมนุษย์ไม่ว่าหญิงหรือชายเท่าชราแก่ชราเด็กหรือผู้ใหญ่จะมี2รูปธรรมที่เป็นพลังงานก็คือเรื่องจิตหยาบจิตหยาบนี้ไม่เป็นกล่องพลังงานจิตหยาบเป็นคลื่นพลังงานส่วนแก่นแท้ที่แท้จริงก็คือจิตวิญญาณนางคนนี้แสดงมายารูปลักษณ์เสื้อผ้าหน้าผมลีลาท่าทางเธอแสดงออกมาจากจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของเธอซึ่งจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของเธอเป็นตัวแทนของแก่นแท้และถ้าเธอแสดงมายาออกมาให้คุณเห็นเป็นมายาที่หลอกลวงคุณเพราะเธอเห็นคุณเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีเลยยั่วยุด้วยเสน่หาลวงตาด้วยมนต์ขลังของเสน่ห์ของนางเพื่ออยากจะได้ตังค์จากเศรษฐีอย่างท่านนั่นก็คือการที่จิตหยาบของเธอซึ่งมีอำนาจอยู่ในตัวเองที่จะแสดงออกหรือกระทำอะไรก็ได้แต่แท้จริงแล้วต้องทำตามความต้องการของแก่นแท้คือจิตวิญญาณของเธอแต่เธอดันหลอกลวงท่านแสดงมายามาหลอกลวงท่านแล้วพอท่านเห็นมายาเปลือกนอกของเขาเข้าท่านก็ไปหลงตรงนั้นหลงรอยจุ๊บหลงเสื้อผ้าหน้าผมหลงลีลาเนี่ยแตะปากและส่งความรักให้กับท่านท่านไปหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งเหล่านี้
เสร็จเลยครับแปลว่าไงท่านถูกเขาหลอกท่านถูกเขาหลอกเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เป็นรูปลักษณ์สีสันลีลากลิ่นเสียงสัมผัสกลิ่นเนี่ยตัวเธอกลัวว่าคุณจะไม่ได้กลิ่นก็เอาน้ำหอมใส่พอคุณอยู่ไกลๆคุณก็จะได้กลิ่นเธอด้วยใช่ไหมถ้ากลิ่นน้ำหอมที่เธอใส่นะเป็นสิ่งที่เป็นกลิ่นที่คุณโปรดปรานที่คุณชอบเป็นไงคุณก็เสร็จหล่อนเลยเห็นไหมเราถูกหลอกเพราะเรามัวแต่หลงมายาของเธอเท่านั้นเองมันสิ่งเหล่านี้เราต้องมองข้ามมันจะส่งจุ๊บไม่ส่งจุ๊บเราไม่สนใจเราต้องมองหาคุณสมบัติที่แท้จริงของแก่นแท้โดยที่เราจะไม่ดูเราต้องมองหาแก่นแท้ของเธอว่าเธอเป็นคนน่ารักจริงหรือเปล่าจิตใสใจสวยหรือเปล่าคุณสมบัติของเธอนะมีนิสัยเหมือนยักษ์เหมือนมารหรือเปล่าต่อหน้าคุณเนี่ยเขา pretend เขา pretend แปลว่าเขาเสแสร้งหรือเปล่าเรามีสิทธิ์ที่จะนึกด้านลบเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกหลอกแต่อย่าไปนึกลบไปเห็นเขาแสดงอาการนะเป็นคนดีนะน่ารักแบบนี้แล้วจะไปตีขลุมว่าเขาชั่วนี่มันกำลังหลอกกูโดยที่คุณยังไม่ได้พิสูจน์แก่นแท้เขาเลยว่าเขาหลอกลวงคุณจริงหรือเขาแสดงออกซึ่งความรักหยิบยื่นความเป็นมิตรมาให้คุณจริงๆมันถ้าคุณไปหลงติดกับมายาไปหลงแต่เปลือกนอกไม่ค้นคว้าหาความจริงว่าคุณสมบัติที่แท้จริงของเธอนั้นเป็นเหมือนอย่างที่เธอเป็นไหมอย่างที่เขาเตือนกันนะครับสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นหลอนแสดงออกมามันเป็นมายาแต่จริงๆแล้วเธอไม่ได้เป็นแบบนี้นึกภาพออกไหมเริ่มรู้เท่าทันแล้วยังว่าในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์นั้นมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะถ้าท่านมีสติตลอดเวลาและเข้าใจสัจธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวให้ท่านฟังไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยครับขอให้รู้นะแต่อย่าอวดรู้ถ่อมตนไว้และเรียนรู้เยอะๆเชื่อเราและฟังตามคิดตามเราเชื่อว่าเราพูดจริงแต่จะเชื่อตามทุกสิ่งที่เรากล่าวท่านต้องคิดก่อนแล้วเราก็ชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้เราไม่ได้บอกให้ท่านคิดเองโดยไม่มีครูคอยช่วยประคับประคองความคิดของท่านนะมันต่อไปเนี้ยท่านก็จะไม่หลงรูปไม่หลงมายาอีกไม่ว่าภาพคนนี้จะเป็นผู้หญิงหรือภาพบนจอนี่จะเป็นผู้ชายก็ตามท่านเป็นหญิงท่านก็มองผู้ชายท่านเป็นผู้ชายท่านก็มองผู้หญิงจะไม่ถูกหลอกแล้วก็จะไม่ไปหลงงมงายบางทีเธอไม่ได้หลอกหรอกวันนี้สายสันดานเธอเป็นคนอย่างเงี้ยกับใครเธอก็แสดงบทบาทไม่จริงใจแบบเนี้ยนะเพราะเธอเป็นนักสังคมนักเข้าสังคม ชอบทำให้คนในสังคมนิยมใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องไม่ไปตกหลุมพรางตรงนั้นท่านต้องมองข้ามเปลือกนอกมองข้ามมายาพวกนี้ให้หมดแล้วเข้าไปถึงแก่นแท้ให้ได้ว่าเธอน่ารักจริงไหมเธอเป็นคนใจบุญจริงหรือเปล่าหรือเป็นคนใจไม้ไส้ระกำหรือเป็นคนมีเมตตาธรรมสูงเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีเรามองแค่มายาภายนอกประเดียวประดาวและสรุปเลยฟันธงเลยไม่ได้ท่านต้องพิจารณาให้ถึงแก่นแท้เพราะทุกสรรพสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแก่นแท้ไม่ใช่มายาโดยเฉพาะจิตวิญญาณหรือจิตหยาบเนี่ยเวลาแสดงมายาออกมาเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันก็ทำไปตามอารมณ์ของมันมันเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวโลเลนะเดี๋ยวดูแล้วน่าเชื่อถือแล้วเดี๋ยวก็ไม่น่าเชื่อถือมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพี่น้องครับเพราะจิตของมนุษย์เรานั้นมันสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของสิ่งเร้าเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมตลอดเวลามันไม่ได้คงที่เหมือนก้อนหินมันไม่ได้คงที่นะเหมือนกับผลไม้หรือเหมือนกับลูกโป่งคุณสมบัติถ้ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ยังเหมือนเดิมแต่ของมนุษย์เราเนี่ยคุณสมบัติของจิตวิญญาณน่ะดีเป็นบวกหมดอ่ะแต่ตอนไหนอารมณ์ไม่ดีปั๊บไอ้จิตหยาบมันก็ไม่สั่นเป็นบวกแล้วมันสั่นสะเทือนเป็นลบแทนเห็นมั้ยฮะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะมันมีจิต2ตัวซ้อนกันอยู่คือจิตภายนอกคือจิตหยาบกับจิตภายในก็คือจิตวิญญาณนี่คือความสลับซับซ้อนถ้าท่านเข้าใจความซับซ้อนตรงนี้แล้วทุกอย่างก็ง่ายอีกอะโคเลยพี่น้องครับเรื่องยากๆที่เคยเรียนรู้และไม่เข้าใจจะกลายเป็นเรื่องง่ายท่านยอมรับไหมล่ะจะยอมรับไหมนะตอนนี้มีพี่ๆน้องๆชม Facebook อยู่332ท่านนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับแล้วก็ Facebook แล้วยังมี YouTube อีกหลายร้อยคนนะครับก็ขออภัยนะที่เรายังไม่มีจอที่จะดู YouTube ได้แต่น้องบุญธรรมน้องออสก็คงมีอยู่นะแต่ผู้พูดเราตัวเราเองนะผู้สื่อนะไม่มีนะฮะก็ตอนนี้ก็ 3-4 จออยู่นะก็เพิ่มอีกจองก็ไม่เป็นไรนะเพราะชำนาญแล้วเนี่ยมาดูสไลด์ต่อไปพี่น้องครับ

ที่ท่านเห็นนี่คืออะไรครับจำได้ใช่ไหมสไลด์นี้รูปลักษณ์สีสันลีลากลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสในรูปๆคำๆได้นะแต่ว่าอันเนี้ยอยู่บนเวทีบนสเตจบนแคทวอล์กเนี่ยก็คงจะไม่มีใครไปสัมผัสหลอนได้หรอกนะแต่เอาไว้ว่ามองเห็นแบบนี้ถ้าเราเห็นท่าทางของเธอเดินทะมัดทะแมงหุ่นเอวกิ่วหน้าใช่ไหมสะโพกผายหน้าอกตึงไหล่พึงเดินแล้วโอ้โหเหมือนดังนางฟ้าหน่วยนาฏนะมันงามมากเลยนะแล้วถ้าเรามองแค่ภายนอกตรงนี้คือเราดูแก่แล้วเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะตกหลุมพรางเงามายาที่หล่อนทั้งสองท่านเนี่ยแสดงให้เราดูเราไปโทษหล่อนไม่ได้นะเพราะหล่อนมีอาชีพเดินแบบหล่อนก็ต้องทำตัวไม่ขี้เรก็ต้องทำตัวให้ผู้ดูผู้ชมเนี่ยนะมีความชอบที่จะชมมีความประทับใจใช่ไหมถ้าเขาคิดว่าใส่เสื้อผ้าแล้วคนดูประทับใจหล่อนก็จะใส่นะแต่ถ้าบอกว่าถอดเสื้อผ้าใส่น้อยชิ้นหรือไม่ใส่เลยมาเดินแคทวอล์กแล้วคนจะสนใจเธอก็คงจะทำแบบนั้นเพราะอะไรฮะเพราะเธอขายเงามายาให้กับผู้ชมแต่นี่บังเอิญเขาคงขายเสื้อผ้าด้วยแฟชั่นเสื้อผ้าก็เลยต้องใส่เสื้อผ้าเข้าไปกับหุ่นที่งามๆแล้วต้องมีลีลาหน่วยนาฏยุรยาศที่โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองนางแบบสองคนเนี้ยแล้วเราเกิดไปหลงรักเข้าๆก็คือหลงรักเงามายาแล้วไปจีบเธอแล้วไปขอแต่งงานกับเธอเข้านี่แสดงว่าเราไม่ได้มองหาคุณสมบัติในความเป็นมนุษย์ของเธอสองคนนี้เลยว่าเธอมีคุณสมบัติอะไรที่เราชอบใจเรารับได้ไหมเราอะไรที่ไม่เหมาะสมที่เรารับไม่ได้บ้างไหมอะไรแบบนี้เราไม่ได้ดูเลยนะมันการเวลาไปมีคู่ไปมีครอบครัวไปมีคู่ครองโดยการมองแค่มายายภายนอกเนี่ยผลลัพธ์คืออะไรพี่น้องครับถ้าเราไม่รู้จักอดทนอดกลั้นให้อภัยเราไม่รู้ความจริงอะไรอีกมากมายบ้านแตกพี่น้องครับชีวิตคู่ไม่ยืนยาวชีวิตคู่ไม่ยั่งยืนเพราะปรากฏว่าไปพบเอาพฤติกรรมบางสิ่งที่เกิดจากแก่นแท้ภายในคือนิสัยหรือจริตหรือสันดานเนี่ยที่เรารับไม่ได้หรือนิสัยเราสันดานเราที่หล่อนเขาก็รับไม่ได้เพราะหล่อนเขาเพิ่งรู้จักเราเหมือนกันเนี่ยนะเพราะว่าเราเป็นผู้เสนอหล่อนเลยสนองมันก็ทำให้บ้านแตกทำให้ครอบครัวพังทลายทำให้ชีวิตคู่เสียหายไปหมดแล้วก็เลยก่อเวรก่อกรรมขึ้นมาเป็นชะตากรรมเกิดขึ้นเห็นไหมแล้วถ้าท่านมีชีวิตอยู่ด้วยการหลงเงามายานะเป็นที่มาของกิเลสเป็นที่มาของตัณหาเป็นที่มาของอารมณ์ขยะซึ่งเดี๋ยวสักครู่สไลด์แบตแผ่นนั้นเราจะมาเล่าให้ท่านฟังต่อว่าเมื่อหลงกิเลสแล้วเกิดกิเลสแล้วติดกิเลสแล้วมันเกิดอะไรขึ้นชีวิตก็จะติดกรรมทั้งหล่อนทั้งท่านชีวิตก็จะติดกรรมแล้วก็จะไม่สามารถที่จะหลุดรอดออกไปจากอนันตจักรวาลคือจากจักรวาลโลกนี้ได้เพราะยังมีหน้าที่ต้องกลับมาชำระจิตให้ใสชำระใจให้สวยชำระกรรมที่ก่อกันไว้ที่เกี่ยวกันไว้ให้มันเป็นโมฆะกรรมให้ได้แค่กรรมที่ก่อขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องชำระมันให้เป็นโมฆะเนี่ยมันว่าแย่แล้วนะยากแล้วนะพี่น้องครับแต่ยังดันทะลึ่งเป็นกรรมที่ต้องเกี่ยวกรรมกันกับรูปธรรมอื่นๆด้วยมันไม่ใช่ของง่ายเลยพี่น้องครับเพราะชาติหน้าเวลากลับมาเกิดเนี่ยไม่ได้จูมือกันมาเกิดก็มีนะต้องเที่ยวตามหากันนะมันไม่ได้ง่ายว่าเวลาเกี่ยวกรรมกันไว้ในชาตินี้ชาติหน้าจะต้องเกี่ยวกรรมกันมาเกิดอีกไม่ใช่ครับไม่ใช่มันต้องหากันให้เจอครับถ้าหากันไม่เจอนี่ลำบากเลยครับก็ต้องใช้วิธีกรวดน้ำบูทิศส่วนบนส่วนกุศลเพื่อขออโหสิกรรมกันไปตามนะคลื่นพลังงานไฟฟ้าที่ไหลไปตามพระแม่ธรณีก็คือไหลไปตามแกนโลกเนี่ยเพื่อส่งไปถึงเจ้ากรรมนายเวรคนนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครและไม่รู้มันอยู่ที่ไหนด้วยและไม่รู้ว่ามันอโหสิให้หรือเปล่าและไม่รู้มันจะทราบหรือเปล่าว่าเราเนี่ยขออโหสิกรรมมันด้วยพลังอำนาจทางจิตทางกระแสจิตมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนมากพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่หลงมายาเสียได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมองทุกสิ่งต้องมองให้ทะลุถึงแก่นแท้ไม่หลงงมงายไม่ถูกหลอกแล้วก็ไม่ถูกลวงและก็ไม่หลอกตัวเองไม่ลวงตัวเองนะในมุมที่เรากล่าวนี้พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวเราก็จะปลอดภัยตายไปชาตินี้ถ้าต้องการจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านกลับบ้านได้เลยครับไม่มีการที่จะต้องติดอยู่ในสังสารวัฏต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาแก้ไขหรือบางทียังโกรธไม่หายก็กลับมาแก้แค้นอะไรแบบนั้นพี่ๆน้องๆครับนี่คือสิ่งที่ถ้าเราไปหลงเงามายาจนลืมมองหาคุณสมบัติของแก่นแท้ท่านก็จะลุ่มหลงท่านก็จะลุ่มหลงคำว่าลุ่มก็คือตกหลุมตกหลุมพรางเงามายานั้นด้วยความหลงคำว่าลุ่มนะที่ลุ่มก็คือมันยุบลงไปนะตกหลุมพรางของมายานั้นคนที่เคยกล่าวหรือได้ยินคำว่ามารทดสอบ
มารเนี่ยจะสร้างมายามารก็คือผู้ที่สร้างมารยาหรือสร้างมายาส่วนมากจะเป็นสิ่งที่พายท่านจิตเตลิดจิตหลงจิตตกทำให้เกิดโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะมารทดสอบท่านด้วยวิธีนี้ครับ มารก็คือมันนั่นแหละมันก็คือมนุษย์ทั่วไปที่อยู่รอบข้างท่านเนี่ยแต่ว่ามันทำให้ท่านไม่พอใจใช่ไหมเสียสมดุลว่าพอรู้ทีหลังว่ามันหลอกท่านเลยลากเสียงยันยานว่ามารนะมารมันเลยมีคำใหม่เกิดขึ้นคำว่ามารมาดูอีกสไลด์หนึ่งพี่น้องครับที่เห็นนี้ดูนะเป็นอิสตรีเต้นไปเต้นมาเต้นไปเต้นมาผ้าหลุดที่ท่านเห็นนี่คือเปลือกเนาะถ้าห่อหุ้มไว้ก็เป็นแบบนี้ถ้าไม่ห่อหุ้มไว้ก็มีแต่ underwear two pieces นี่เราการ์ตูนมานะไม่เอาตัวจริงมานะเดี๋ยวสร้างกิเลสให้กับใครหลายคนเอามายามาเอาจิฟมาให้ดูเห็นไหมนะถ้ามีเสื้อผ้าหน้าผมห่มเต็มตัวก็ยั่วยวนเราได้น้อยหน่อยในความลุ่มหลงแต่พอเปลือยลงไปปั๊บถ้าหุ่นสวยดูดีเข้าท่านะมนุษย์ก็เห็นภาพปั๊บก็จะจินตนาการนะฮะเพราะมนุษย์เราเนี่ยจิตเรามีความสามารถในการจินตนาการภาษาชาวบ้านเรียกว่ามโนพอเห็นรูปร่างแบบนี้อรชรอ่อนแอ้นนะนะเต้นอีปูหนีปินะนี่ไม่รู้ปูหนีอะไรนะชูมือขึ้นเหนือศีรษะนะโอเคนะพอเห็นปั๊บแม่จินตนาการไปไกลเลยนะครับนะนี่ไม่ต้องจินตนาการมากเพราะเธอเปลือยให้เห็น two pieces ให้เห็น2ชิ้นนะไม่ใช่ชิ้นเดียวนะถ้าชิ้นเดียวอาจจะยั่วยุได้น้อยถ้า2ชิ้นก็ยั่วยุได้มากหน่อยเป็นไงฮะพอเราไปหลงมายาที่เปลือกนอกปั๊บแล้วเรามองข้ามแก่นแท้เราไม่สนใจแก่นแท้แก่นแท้ของหล่อนก็คือจิตวิญญาณและตัวแทนของจิตวิญญาณของหล่อนก็คือจิตหยาบถ้าเราจะรักจะชอบผู้หญิงมันต้องเป็นคู่กับผู้ชายอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเรากำลังหาคู่พอดีหรือเรากำลังจะหาพวกหาเพื่อนเนี่ยนะเราก็ต้องดูคุณสมบัติของเขาไม่ใช่ดูอย่างนี้นะเธอเป็นคนรักสนุกเลยชอบเต้นแบบนี้นะอาจเปลื้องผ้าบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าคุณดูคุณสมบัติแล้วเธออาจจะเป็นคนดีเป็นคนน่าคบเป็นคนที่ใจกว้างมีจิตใจที่งดงามมากเป็นคนที่ใจบุญน่ะคุณรู้ไหมในประวัติศาสตร์น่ะในอดีตน่ะพระบิดาเคยเล่าให้เราฟังมีผู้สูงส่งคนหนึ่งที่อยู่ในระดับผู้สูงส่งในบทบาทของเทพมนุษย์จิตวิญญาณของผู้สูงส่งคนนั้นน่ะเคยเกิดเป็นเพศสตรีหรือสตรีเพศแล้วมีอาชีพเป็นนางที่อยู่ในโคมเขียวหรือโคมแดงเป็นนางผู้ที่ค้ากามรมนึกภาพออกไหมครับเป็นหญิงงามเมืองพูดง่ายๆเราก็ไม่ค่อยอยากจะใช้คำนี้นี่คือความจริงเขาเป็นแค่หญิงงามเมืองมีอาชีพยั่วยวนผู้ชายหลอกให้ผู้ชายหลงไหลเป็นหญิงงามมือแค่เขาเอาเงินที่เขาค้าน้ำกามของเขาเนี่ยที่สะสมไว้เนี่ยเพราะเขาเป็นคนใจบุญเป็นเธอเป็นคนใจบุญทั้งที่เป็นหญิงงามเมืองทำมาหากินด้วยการเป็นโสเภณีเธอเอาเงินนั้นไปซื้อที่ดินสะสมไว้เพราะไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรมากมาย ตัวคนเดียวปรากฏว่าในชุมชนนั้นเขาต้องการที่จะสร้างศาลพระภูมิต้องการสร้างศาลพระภูมิซึ่งพระภูมิที่เขาจะตั้งศาลนั้นก็คือพระพรหมพระพรหมก็คือผู้ที่หลุดลอยแทนที่จะหลุดพ้นนะหลุดลอยไปอยู่ในแดนสวรรค์มายาแต่ท่านเป็นผู้สูงส่งนะก่อกรรมดีไว้เยอะจิตท่านใสใจท่านสวยพอประมาณท่านก็เลยไปเป็นจิตวิญญาณที่อยู่ในชั้นพรหมก็ไปสร้างศาลพระพรหมเพื่อให้พระพรหมชั้นต้นๆเนี่ยแบ่งภาคลงมาสถิตอยู่ที่ศาลพระพรหมในชุมชนในเมืองนั้นเธอเป็นคนบริจาคที่ดินให้ปรากฏว่าศาลพระพรหมเนี่ยก็มีคนมาไหว้มากราบมาขอบุญขอพรเพื่ออย่างน้อยๆก็ถึงแม้จะดูแล้วงมงายสักนิดนึงแต่ทำให้คนที่ใฝ่ดีมีที่พึ่งทางจิตใจด้วยบุญบารมีจากการบริจาคที่ดินให้สร้างศาลพระพรหมแก่ชุมชนโดยไม่คิดตังค์แม้แต่บาทเดียวบริจาคให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ถึงแม้เธอเป็น
หญิงงามเมืองหรือโสเภณีท่านเชื่อไหมครับตายไปแล้วในภพชาตินั้นจิตวิญญาณของนางคนนี้นางใจบุญคนนี้สามารถขึ้นไปเกิดบนสวรรค์มายาในภาคของผู้หลุดลอยคือผู้ที่หลงทางนิพพานเนี่ยไปเกิดเป็นพรหมชั้นต้นซึ่งยังต้องมีผัวมีเมียมีครอบครัวมีลูกเป็นพรหมชั้นเบื้องต้นขึ้นไปเกิดเป็นพรหมเลยนะทั้งที่ใจบุญใจดีและบริจาคธรรมะแค่นี้แต่พอไปบนนั้นแล้วเนี่ยเนื่องจากจิตของนางที่ชอบยั่วผู้ชายเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีรายได้ด้วยทำมาหากินในการค้ากามารมณ์นิสัยนั้นยังอยู่พอไปขึ้นไปอยู่ชั้นพรหมเนี่ยนะพรหมที่เป็นผู้ชายก็รูปงามนึกออกไหมครับเธอก็ยังมีจริตติดไปกับจิตวิญญาณด้วยเพราะยังไม่ได้ชำระก็ไปแสดงอาการเหมือนหญิงงามเมืองตอนที่อยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยคือยั่วยุผู้ชายยั่วยวนผู้ชายทำให้ผู้ที่อยู่บนนั้นเนี่ยต้องเข้าฌานสมาบัติต้องปฏิบัติกรรมฐานตามสิ่งที่เป็นความเชื่อของเทพพรหมเหล่านั้นไม่เป็นอันมีสติมีสมาธิเลยไปยั่วทำให้เขาสติแตกหมดฮะก็เลยท่านเท้ามหาพรหมซึ่งเป็นเจ้าแห่งพรหมทั้งหลายก็เลยสาปส่งให้ตกลงกลับมาเป็นมนุษย์อีกแต่จากหญิงงามเมืองขึ้นไปเป็นชั้นพรหมถูกถีบส่งลงมากลับมาเป็นมนุษย์เพื่อมาชำระจิตใจใสสวยนะด้วยบุญบารมีที่สูงกว่ามนุษย์ธรรมดาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ได้จิตวิญญาณของพรหมที่เป็นผู้หญิงรูปนี้รูปธรรมนี้ก็เลยต้องไปเกิดอยู่ในกลุ่มของคนชั้นสูงที่เป็นผู้นำระดับชาติระดับประเทศนะครับไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่สามัญชนไม่ใช่คนธรรมดาครับนี่คือเรื่องเล่าให้ท่านฟังว่ากลับมาแล้วเนี่ยก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะถูกถีบให้ทิ้งถีบทิ้งลงมาให้มาชำระเพราะตอนที่ขึ้นไปด้วยบุญบารมีที่สร้างไว้แต่นิสัยหรือจริตที่ไม่ดียังอยู่ยังไม่ชำระก็ต้องถูกส่งลงมากลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์กลับไปแล้วเนี่ยกลับลงมาแล้วเนี่ยไม่รู้จะรู้ทางกลับบ้านมาตามมรรควิถีจิตจักรวาลหรือยังจะกลับไปทางเก่าทางเดิมที่หลุดลอยอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วกลับลงมาแล้วเนี่ยไอ้นิสัยที่ติดตัวมาที่ชอบยั่วผู้ชายถึงแม้ไปเกิดอยู่ในสังคมของคนชั้นสูงเนี่ยก็ยังมีจริตนิสัยแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะเราไม่ทราบเพราะเราขี้เกียจติดตามแต่พระบิดาทรงเมตตาสอนให้เรารู้บอกให้เราทราบเราเลยนำมาเล่าให้ท่านฟังเพราะพระองค์อนุญาตพี่ๆน้องๆครับนะนี่เหมือนกันนะมันถ้าเราเนี่ยไปใส่ใจรูปลักษณ์สีสันลีลากลิ่นเสียงสัมผัสเราก็หลงอีกครับเราก็หลงจนลืมแก่นแท้อีกครับเรามีโอกาสพลาดอีกใช่ไหมนั้นถ้าเขายั่วเราให้เราโกรธจิตเราก็จะตกเขายั่วให้เราหลงจิตเราก็จะตกไม่ว่าจะยั่วให้โกรธหรือยั่วให้หลงท่านจะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยจิตหยาบของท่านจะไม่มีวันสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้เพราะท่านจะรักไม่ได้ท่านจะให้อภัยไม่เป็นมีแต่โลภโกรธหลงอยู่อย่างนั้นที่เราบอกว่าท่านจะเต้นจังหวะ3ชาติโลภะโทสะโมหะโมหะโทสะโลภะโลภะโทสะโมหะท่านมัวแต่เต้น3ชาติอยู่ตลอดทั้งวี่ทั้งวันตลอดทั้งภพชาติเพราะไปหลงไอ้เงามายาอยู่นี่ครับวันนี้ชัดไหมครับพี่น้องครับถ้าชัดอย่าลืมเขียนมาด้วยนะให้กำลังใจอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลซะด้วยว่าบทเรียนวันนี้หลักสูตรวันนี้มันสุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงๆตะกี้330คนติดตาม Facebook ณวินาทีนี้เหลือ326หายไป4ท่านนะสงสัย นะอย่าเพิ่งหลับนะคลายแม็กซ์มีเยอะแยะนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราจะบอกให้ท่านฟังว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวท่านหรืออยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยมีหลายประเภทนะครับที่พระบิดาทรงสร้างไว้หรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างไว้เช่นของแข็งนะของแข็งของเหลวก๊าซไฟนะไฟนะไฟก็คือความร้อนนะคือไฟสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตประเภทของสรรพสิ่งเหล่านี้พระบิดาสร้างของแข็งของเหลวและก๊าซไฟคือพลังงานสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตทั้งหมดเนี่ยที่อายตนะภายนอกทั้ง5ของท่านสัมผัสรู้ดูเห็นได้ทุกสิ่งเป็นมายาของแก่นแท้ทั้งสิ้นสตพ.ไหมพี่น้องครับเนี่ยที่ท่านเห็นหน้าตาอย่างเราแบบเนี้ยเสียงเราที่พูดเนี่ยมันคือมายารูปลักษณ์ทั้งนั้นครับท่านถ้าท่านจะเชื่อในพระบิดา
และศรัทธาในตัวเราท่านต้องฟังคุณสมบัติของเราจากคำสอนจากคำสื่อที่พระบิดาสื่อมาให้ท่านได้เรียนรู้และท่านต้องคิดตามพิจารณาตามคำสื่อสอนที่เป็นพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าที่เราอ้างให้ท่านที่เรากล่าวให้ท่านฟังท่านต้องคิดตามให้เข้าใจแล้วท่านจะรู้ว่าเรานั้นเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นครุของท่านได้จริงหรือไม่แล้วสัจธรรมที่เรากล่าวในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเป็นสัจธรรมที่ท่านสามารถเอาไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ถ้าใช่ถ้าเชื่อว่าใช่และเห็นด้วยเห็นจริงนั่นแสดงว่าท่านเชื่อเราเชื่อในพระบิดาศรัทธาในเราโดยใช้ปัญญาของท่านท่านไม่ได้ใช้ตาเนื้อของท่านมองเห็นแล้วหลงเงามายาของเราเพราะบางทีเราก็พูดไม่เพราะนะบางทีเราก็พูดเพราะนะเราพูดเพราะนะเราสุภาพตอนนี้ท่านจำได้แล้วใช่ไหมครับทุกสิ่งที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นได้ในจักรวาลนี้ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ตัวท่านอยู่ในตัวท่านหรืออยู่ข้างนอกที่ไกลออกไปไกลสุดสายตาไกลสุดสายเส้นเสียงของท่านที่ท่านได้ยินล้วนเป็นมายาของแก่นแท้ทั้งนั้นมันท่านจะเข้าใจสรรพสิ่งไหนท่านต้องเข้าถึงสรรพสิ่งนั้นด้วยการมองหาแก่นแท้ให้เจอค้นหาคุณสมบัติของแก่นแท้ให้พบพ่อแม่เราท่านรักเราแต่เวลาท่านตำหนิติเตียนเราสอนเราเวลาเราดื้อหรือเราทำผิดท่านก็อาจจะมีอารมณ์นิดๆเสียงของท่านอาจจะกระด้างคำพูดของท่านอาจจะไม่เพราะพูดแรงๆเพราะด่าลูกอ่ะลูกตัวเองอ่ะแต่ท่านด่าด้วยความรักอ่ะแต่ถ้าท่านมองข้ามมายาตรงนี้ไม่ได้ท่านก็จะไม่รักพ่อรักแม่ของตัวท่านเองท่านจะบอกว่าพ่อแม่ท่านคงเกลียดท่านมากเลยด่าท่านแรงมากแล้วเคี่ยนตีแรงๆยิ่งท่านรักลูกของท่านมากท่านยิ่งเคี่ยนตีแรงมากเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเพราะไม่อยากให้ลูกเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กเลวไหลหรือเป็นเด็กไม่มีเหมือนเด็กไม่มีพ่อแม่เหมือนเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่สั่งสอนอะไรแบบนี้ท่านก็เลยตีแรงเคี่ยนแรงอ่ะมันถ้าเราเป็นลูกเราต้องมองข้ามมายาตรงนี้ให้ได้รู้ว่าถ้าพ่อแม่ไม่รักเราก็ตัดหางเราปล่อยวัดไปแล้วไม่ว่าวัดไหนอ่ะที่อยู่ใกล้บ้านอ่ะโดนปล่อยวัดไปแล้วท่านจะไม่ใส่ใจหรอกแต่ท่านยังเคี่ยนยังตียังดุยังด่ายังว่ายังกล่าวอยู่แสดงว่าพ่อแม่รักท่านนี่คือตัวอย่างมันใครเป็นลูกแล้วฟังที่เรากล่าวอยู่สื่อพระโอวาทอยู่ในขณะนี้จำไว้อย่าไปโกรธเกลียดพ่อแม่ยิ่งพ่อแม่ดุเรามากเท่าไหร่ด่าเรามากเท่าไหร่ให้รู้เลยว่าท่านรักเรามากเท่านั้นนะถ้าอยากให้ท่านเลิกด่าก็วิ่งเข้าไปกอดพ่อแม่เลยนะไปกอดว่าหนูรักพ่อหนูรักแม่นะเดี๋ยวพ่อแม่จะหยุดเองเพราะแกกำลังเหนื่อยแกก็อยากจะหยุดอยู่แล้วพอดีเลย อยากจะ

เนี่ยกูเครียดไปตีมึงเจ็บจนเลือดซิบเลยเนี่ยก็เพราะกูรักมึงมากนะแล้วมึงเกเรมากพูดแล้วดื้อนะพูดบ่อยจนปากเปียกปากแฉะจนปากเป็นนอแรดแล้วยังไม่เชื่อฟังอีกอะไรแบบนี้นะโอเคไหมนี่ก็คือการเข้าถึงแก่นแท้นะมันต้องใช้เวลาในการพิจารณาและต้องใช้ปัญญามองด้วยดวงตาแห่งปัญญาซึ่งเป็นตาที่3ไม่ใช่มองหาแก่นแท้คุณสมบัติของแก่นแท้ด้วย2ตาเนื้อด้วยอายตนะภายนอกของท่านต้องมองหาด้วยปัญญาและมองหาด้วยความรักสไลด์ต่อไปครับเพราะฉะนั้นมิติของสรรพสิ่งที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ต้นรายการก็คือมีเปลือกนอกและมีแก่นแท้เปลือกนอกเป็นมิติทางกายภาพแก่นแท้เป็นมิติทางพลังงานนะแล้วก็มิติทางกายภาพคือมายาส่วนมิติของแก่นแท้นั้นคือตัวตนที่แท้จริงชัดไหมพี่น้องครับนี่คือสไลด์แรกของเสานี้ที่เรากล่าวไว้แล้วเราอธิบายท่านมาตลอดนั้นท่านจำไว้ครับเปลือกนอกของทุกสรรพสิ่งเป็นมิติทางกายภาพที่ท่านสามารถใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสดูเห็นได้เมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นได้มันคือมายาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงถึงแม้มันรูปได้คลำได้จับต้องได้มันมีอยู่จริงก็จริงแต่มันเป็นมายามันมีอยู่จริงแต่มันเป็นมายาไม่ใช่ตัวตนแก่นแท้ใช่ไหมเวลาเราทำอะไรเรามักจะถามว่าถามใจตัวกูก่อนถามใจของเธอดูก่อนใช่ไหมจิตใจสำคัญกว่ามายาที่แสดงออกนะบางคนพูดเพราะขี้คุยพูดธรรมะเสียฟังแล้วปลื้มฟังแล้วลืมโลกเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่พูดธรรมะนั่นน่ะมันเองอ่ะมันยังปฏิบัติไม่เป็นปฏิบัติไม่ได้เลยที่มันพูดได้เพราะมันท่องมามันจำของเข้ามามันไม่ได้เก็ตมันไม่ได้เข้าใจนะมันไม่ได้เข้าถึงอย่างลึกซึ้งใช่ไหมบางคนพูดธรรมะมาก็เป็นแบบนั้นท่านเห็นไหมนี่คือความจริงนะโอเคพี่ๆน้องๆครับสไลด์ต่อไปนี้ก็สำคัญครับท่านดูนะฮะไม่ดูไม่ได้นะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับจากที่เรากล่าวมาทั้งหมดเราบอกว่าหัวข้อเรื่องที่ว่ามายาเป็นที่มาของกิเลสนั้นมันเริ่มต้นจากอย่างแรกนี้ครับจิตของท่านหลงมายาอัตตาจึงเกิดท่านหลงมายาหลงก้อนหินก็อาจจะเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นอะไรพวกนี้ท่านหลงลูกโป่งสีสวยลูกโป่งมันกลมๆหรืออาจจะเป็นรูปหัวใจพอท่านหลงมายาไปเข้าใจว่ามันเป็นแก่นแท้หมายความว่ามันเหมือนตัวตนที่แท้จริงท่านก็เลยเกิดความรู้สึกรักเกิดความรู้สึกชอบพอท่านรักท่านชอบสิ่งนั้นแค่ท่านรักท่านชอบสิ่งนั้นมายาตัวนั้นมันเลยกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงเกิดขึ้นที่มันเป็นตัวตนที่แท้จริงเกิดขึ้นเพราะจิตของท่านไปรู้สึกรักไปรู้สึกชอบไปรู้สึกหลงหรือในทางกลับกันไปรู้สึกปฏิเสธคือไม่ชอบฉันเกลียดมันน่าเกลียดฉันเกลียดฉันรู้สึกว่าฉันไม่ชอบรู้สึกว่าฉันไม่พอใจฉันรู้สึกเบื่อหน่ายฉันรู้สึกรำคาญในสิ่งนั้นเลยกิเลสที่เกิดไม่ได้หมายความว่าชอบอย่างเดียวนะชังก็ได้เมื่อไหร่ฉันชอบเมื่อไหร่ท่านชังสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นที่แท้จริงแล้วมันคือมายามันก็จะเกิดเป็นมีอัตตาเกิดขึ้นเมื่อนั้นอัตตาที่เกิดขึ้นเนี้ยคือมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วแต่อัตตาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในจิตของท่านพี่น้องครับนี่คือกระไดขั้นที่หนึ่งท่านเริ่มเสียอาการแล้วนะตัวท่านเองจิตของท่านเริ่มเสียศูนย์จิตของท่านเริ่มตกจิตของท่านเริ่มไม่สมดุลแล้วพี่น้องครับพอหลงมายาปั๊บบันไดขั้นที่หนึ่งคือข้อหนึ่งมันจะเกิดทันทีครับจิตหลงมายาที่แสดงออกแต่ที่เราบอกแล้วสตรอเบอรี่แหมมันสีสันสดใสสวยงามน่ากินแล้วฉันเคยกินเนี่ยรสชาติมันเปรี้ยวอมหวานหวานอมเปรี้ยวแหมเนื้อมันนุ่มนุ่มฉันนึกถึงฉันจำได้ฉันมีตัวสัญญาเพราะฉันเคยกินมาที่พ่อแม่เคยให้ฉันกินมาฉันรู้สึกชอบฉันเลยอยากกินนะพอรู้สึกชอบขึ้นมาปั๊บอัตตาของสิ่งที่เป็นมายานั้นมันก็จะเกิดขึ้นในจิตของท่านโดยจิตของท่านเนี่ยมันจะปรุงแต่งคือจะสร้างอัตตาขึ้นมาเองครับถามว่าทำไมอ่ะจิตของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นพลังงานพี่น้องครับถ้ามันสัมผัสสรรพสิ่งที่เป็นเงามายาเนี่ยมันยังไม่มีตัวตนเนี่ยจิตมันจะยึดไม่ได้จิตของมนุษย์เรามันเหมือนลิงเหมือนข้างเราเคยบอกท่านแล้วมันลิงกับข้างเนี่ยเวลามันอยู่บนต้นไม้ไม่ว่ามือหรือเท้าของมันทั้งสองข้างมือสองข้างเท้าสองข้างถ้าไม่มีมือหรือเท้าข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยจับกิ่งไม้ไว้ไอ้ลิงตัวนั้นเป็นไงเสียลิงเลยเสียข้างเลยพี่น้องครับเพราะมันจะตกต้นไม้มันอยู่บนต้นไม้

ีกข้างมันต้องหาอะไรยึดมือยึดบ้างตีนยึดบ้างบางทียึดทั้งสองมือบางทีทั้งสองตีนก็ยึดสองมือก็ยึดเพื่อไม่ให้ตัวเองพลัดตกลงมาจิตของมนุษย์ก็เหมือนกันครับถ้ามันไม่มีอะไรจะยึดไม่ใช่จิตของท่านแล้วล่ะเพราะธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะต้องยึดแต่มันมีธรรมชาติของมันคือต้องยึดก็จริงไงแต่แทนที่มันจะไปยึดคุณสมบัติของแก่นแท้ที่เป็นตัวจริงของสิ่งนั้นมันกลับไปยึดเปลือกนอกหรือมายาของสิ่งนั้นเข้านี่คือผิดนี่คือความผิดพลาดในการเกิดมาเป็นมนุษย์พี่น้องครับสำคัญนะฮะอย่างง่วงนะครับเราไม่พูดซ้ำนะฮะแต่ถ้าท่านอยากจะดูซ้ำอย่างที่บอกต้องมาดูอย่างวันอย่างน้อยวันจันทร์วันอังคารน้องบุญธรรมตัดต่อเสร็จกับน้องออสเอาขึ้นมาให้ท่านได้ชมซับสอนอย่าผัดวันประกันพรุ่งต้องฟังให้เก็ตคืนนี้ได้ยิ่งสุดยอดนะเราไม่ทันได้อ่านหรอกว่าท่านเขียนมาว่าหลักสูตรวันนี้ที่พระบิดากับเราเนี่ยเมตตาท่านเนี่ยมันสุดยอดไหมที่นิพพานไม่ได้กลับบ้านไม่ได้เรื่องนี้เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องหมุนธรรมจักรไม่เป็นอย่างเดียวเรื่องที่ติดกิเลสหนาตัณหาเยอะทำให้จิตไม่ใสใจไม่สวยจิตวิญญาณก็เลยสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตหยาบของท่านไม่ได้ท่านก็เลยเปิดประตูมิติจิตวิญญาณให้เอาความรักที่พระบิดาประทานมาให้กับโลกและจักรวาลเอาออกมาไม่ได้จนกระทั่งจบสิ้นอายุจ่ายคือตายไปจากการเป็นมนุษย์ก็เปิดประตูเอาออกมาไม่ได้เพราะมัวติดกิเลสอยู่เนี่ยท่านเข้าใจนะเอานะจิตหลงมายาที่เป็นรูปลักษณ์ตัวตนที่เราขึ้นให้ท่านดูบ่อยๆสีสันดีลาอะไรก็แล้วแต่พอหลงไปยึดกับตรงนั้นปั๊บชอบสวยไม่ชอบไม่สวยอัตตาเกิดขึ้นทันทีเพราะจิตมันจะต้องยึดถ้าไม่ชอบไม่สวยจิตมันจะยึดด้วยการไม่ยึดกับคือปฏิเสธทิ้งถ้าสวยชอบจิตมันก็จะยึดอัตตาตัวนั้นก็จะถูกจิตยึดเอาไว้พอยึดไปแล้วปั๊บเนี่ยกิเลสหนาตัณหาเยอะตามมาทันทีครับเดี๋ยวเราจะว่าให้ท่านฟังต่อเพราะอะไรเพราะเข้าไม่ถึงแก่นแท้เข้าไม่ถึงแก่นแท้ของสรรพสิ่งนั้นเลยเพราะใช้แต่สองตาเนื้อมองไม่ได้ใช้จิตตะปัญญาในการมองก็คือไม่ใช่ตาที่3วันนี้เรามาเปิดตาที่3ให้กับท่านทั้งหลายในการใช้ชีวิตอยู่ในการเป็นมนุษย์ท่านจะมีความสุขอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวไม่ว่าสิ่งนั้นจะร้าวด้านบวกหรือร้าวด้านลบคือร้าวด้านไม่ดีท่านก็จะสามารถนิ่งเฉยสงบได้เลยเพราะท่านมองว่าโอ้ยมายามานะที่บรรดากูเนี่ยมายามองหาคุณสมบัติข้างในของมันอ๋อมันโกรธกูทำอะไรให้มันโกรธแล้วมองว่าสิ่งที่เราทำให้มันโกรธนั้นเราผิดจริงไหมถ้าเราผิดจริงหรือเขาผิดเองเพราะเข้าใจผิดเราจะไม่โกรธเขาตอบแต่เราจะรีบแก้ไขอธิบายความให้เขาฟังเพราะท่านไม่ไปหลงมายาตรงนั้นนะที่เขาด่าเราเขาโกรธเราท่านเลยด่าตอบนี่แสดงว่าท่านไม่ได้ใช้ปัญญาท่านก็ต้องแสวงหาคำตอบหรือความจริงให้หน่อยว่าตัวตนแก่นแท้ของมันจริงๆอ่ะที่มันโกรธเราเนี่ยเพราะอะไรสาเหตุที่มันโกรธเราแล้วด่าเราเนี่ยแสดงบทบาทของการไม่เป็นมิตรกับเราอยู่ในขณะเนี้ยเราผิดอะไรหรือมันผิดเพราะเข้าใจผิดถ้าเหตุจากเราทำผิดต่อเขายกมือไหว้สองมือประนมเป็นดอกบัวเลยกราบขอเข้ามาขอโทษจริงๆเถอะเราพลาดไปแล้วต่อไปเราจะไม่ทำแบบนี้อีกเราขอโทษจริงๆนะไม่มีใครใจไม้สารกรรมหรอกครับเพิ่งทำผิดกับมันผิดทำบาปกับมันโยกแล้วรีบสำนึกผิดสำนึกบาปตั้งแต่ตอนนั้นมันจะไม่โกรธหรอกครับไม่ใช่ผ่านไปหลายวันนะค่อยมาสำนึกได้หรือหลายภพชาติแล้วค่อยมาขอโหสิกรรมกับใครก็ไม่รู้ที่กูเคยก้าวล่วงไว้ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าได้รับหลังทั้งที่กูรู้ตัวไม่รู้ตัวกูขอโหสิกรรมพวกมึงด้วยนะถามว่ามีไอ้พวกมึงคนไหนจะยอมเอาโหสิให้ทำกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องทำให้เขาโกรธเกลียดอาฆาตแค้นมาหลายภพชาติแล้วยังไม่สำนึกอีกว่าทำมากับใครใช้วิธีทอดแห่อโหสิกรรมน่ะไม่มีใครอโหสิให้หรอกพี่น้องครับนึกถึงหลักความจริงธรรมะคือธรรมชาติสิ่งที่เราพูดนี่คือธรรมชาติโอเคนะจิตลงมายาอัตตาจึงเกิดมันร้ายยิ่งไปกว่านั้นอีกครับเมื่อเกิดอัตตาเกิดขึ้นแล้วจิตไปหลงในอัตตานั้นกิเลสก็เลยเกิดจิตหลงในอัตตาหลงในรูปลักษณ์มายาตัวตนลีลากิเลสก็เลยเกิดตะกี้ที่เราพูดนั่นแหละเราพูดไกลไปเพราะว่าจิตมันไวมากพอจิตไปหลงมายาตรงนั้นปั๊บอัตตาก็คือตัวตนของสิ่งนั้นคือตัวตนที่เห็นว่าสวยตัวตนที่เห็นว่าไม่สวยตัวตนที่ได้ยินว่าไพเราะถ้าใช้หูนะหรือตัวตนที่ได้ยินหรือได้เห็นว่าไม่ไพเราะเหล่านั้นน่ะพอเราไปหลงอัตตาหลงกับความไม่ไพเราะกิเลสก็เลยเกิดคือกูไม่ชอบ
ไปหลงกับอัตตาคือความสวยหรือความหล่อหรือความรวยกิเลสก็เลยเกิดกูชอบนี่คือบันไดที่ท่านเซไปขั้นที่2บันไดขั้นที่3ที่จะพาท่านส่วนเซอีกพอจิตติดกิเลสติดความชอบชอบก็คือหลงอะไรติดความชอบตัณหาก็เลยเกิดพอชอบไปไงฮะชอบผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้สวยอ่ะชอบผู้หญิงคนนี้ชอบสตรอเบอรี่เนี่ยชอบลูกโป่งลูกเนี้ยใช่ไหมชอบนะติดกิเลสใช่ไหมตัณหาก็เลยเกิดพอชอบปั๊บตัณหาเกิดคืออยากชอบลูกโป่งลูกเนี้ยกูอยากได้ชอบสตรอเบอรี่ที่วางอยู่เนี้ยฉันอยากกินชอบผู้หญิงคนนี้ฉันอยากเอาชอบผู้ชายคนนี้ฉันอยากเอาถ้าไม่ชอบในทางกลับกันก็ไม่อยากเห็นไหมฮะจิตพอติดกิเลสปั๊บมันยึดติดกิเลสปั๊บตัณหามาทันทีนะครับตัณหาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จิตสั่นสะเทือนมันขึ้นมาเพื่อทำให้สิ่งที่มันไม่มีรูปธรรมนะให้มันมีรูปธรรมเกิดขึ้นและเมื่อมันมีรูปธรรมเกิดขึ้นจิตก็จะได้ยึดติดกับมันได้เหมือนลิงที่ต้องยึดกิ่งไม้ที่เราพูดมาตะกี้นี้นึกภาพออกยังตัณหาเกิดแค่ตัณหานี่ยังไม่พอครับแค่อยากไม่อยากเอาไม่เอาแต่บันไดขั้นสุดท้ายสิพี่น้องครับที่มันทำให้ซิปหายกันไปตลอดทั้งชีวิตคือ1 2 3 4จิตติดตัณหาอารมณ์จึงเกิดเช่นมองเห็นผู้หญิงโป๊ะๆไปเปลือยเหมือนตะกี้ที่เราสไลด์ผ่านๆมานั่นน่ะพอเห็นแล้วอยากเอามาเป็นเมียอยากเอามาใกล้ชิดด้วยเกิดอารมณ์ทางเพศเพราะไปติดกับตัณหาคือความอยากที่เขาเรียกว่ากระสันหรืออุ้ยขี้เหร่น่ารังเกียจกูไม่อยากคบไม่อยากคุยด้วยนั่นคือติดตัณหาใช่ไหมอารมณ์มาตอนไหนครับกูไม่อยากคบกูไม่อยากคุยด้วยกับอีนังนี่หรือกับไอเวนนี่แต่กูหนีมันไม่พ้นเพราะว่ามันเป็นคนในบ้านกูเองกูหนีมันไม่พ้นเพราะเป็นคนที่อยู่ในทีมงานของกูเองกูหนีมันไม่พ้นทั้งที่กูอยากจะหนีไปให้พ้นๆมันเป็นคนในประเทศของกูเองอารมณ์เกิดไหมเมื่อหนีไม่พ้นอยากหนีแต่หนีไม่พ้นเกิดความไม่พอใจเกิดความขุ่นมัวในหัวใจเกิดขึ้นนี่คืออารมณ์พี่น้องครับบันไดสี่ขั้นเสียสมดุลอย่างรุนแรงชีวิตของท่านทุกวันเนี้ยทุกขณะจิตมันเป็นของมันแบบนี้เพียงแค่จิตหลงมายาตัวเดียวเท่านั้นไม่เข้าใจว่ามายาคืออะไรแก่นแท้คืออะไรต่อให้ท่องศีลท่องธรรมะต่อให้จำได้ก็ยังสอบตกอยู่ดีพี่น้องครับถ้าไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้มันท่านต้องเปิดมิติทางปัญญาตามที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวต่อท่านถามว่าเลอะเทอะไหมเพ้อเจ้อไหมไม่ใช่มีข้อไหนบ้างที่ท่านเถียงได้เริ่มจากจิตหลงมายาอัตตาจึงเกิดจิตหลงอัตตากิเลสจึงเกิดจิตติดกิเลสตัณหาจึงเกิดจิตติดตัณหาคำว่าติดนี่ไม่ใช่หลงนะติดเลยติดยึดติดเลยเหมือนลิงเหนียวกิ่งไม้ไม่ว่าด้วยตีนหรือด้วยมือพอติดตรงนั้นแล้วปั๊บเนี่ยตัณหาเกิดพอติดกับตัณหาปั๊บอารมณ์ก็เกิดเช่นอยากได้เธอเคยสังเกตไหมเคยเห็นไหมในสังคมอ่ะอยากได้เธอมาเป็นเมียอยากได้เธอมาเป็นผัวปรากฏว่ามีคนมาแย่งเป็นไงด้วยความอยากคือติดผู้ชายคนนั้นมากหรือติดผู้หญิงคนนั้นมากก็เลยฆ่าไอ้คนที่มันจะมาแย่งเพื่ออะไรเพื่อจะได้กูจะได้ในสิ่งที่กูต้องการที่ฆ่าเพราะกูไม่พอใจที่มึงจะแย่งผู้หญิงของกูไม่พอใจที่มึงจะมาแย่งผู้ชายของกูอารมณ์คือความไม่พอใจนะคืออารมณ์โกรธขุ่นเคืองจิตมนุษย์มันมีเท่านี้พี่น้องครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้และไม่มีอะไรยากเพียงแต่ที่ผ่านมาไม่เคยสนใจไม่เคยมีใครใส่ใจจะเรียนรู้จิตมนุษย์ของตนเองเลยว่ามันมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดแข็งอยู่ตรงไหนไม่เคยมีใครสอนว่าถ้าจะฉลาดเป็นมนุษย์นั้นต้องดำเนินชีวิตอย่างไรในการเป็นสัตว์สังคมเห็นไหมเพราะไม่รู้เรื่องเหล่านี้ใช่ไหมจึงชอบหนีเข้าป่าไปปลีกวิเวกไปทำให้ตัวเองตาบอดหูหนวกทำอายตนะที่ดีๆสมบูรณ์พร้อมให้มันบอดให้มันพิการซึ่งมันผิดตั้งแต่ต้นถ้าพระบิดาไม่ให้เรากลับมาเชื่อเลยว่าจิตวิญญาณของท่านไม่สามารถหลุดพ้นได้เพราะจิตหยาบจะสอบตกและวนเวียนอยู่กับสังสารวัฏเนี่ยไม่งั้นก็หลุดลอยไปค้างอยู่ในที่ว่างของอนันตจักรวาล
ในสวรรค์มายาไม่ใช่สวรรค์นิรันดรของพระบิดาหรือพระเจ้ามันอยู่คนละที่กันนะสวรรค์มายาอยู่ในเอกภพหรืออยู่ในอนันตจักรวาลแต่ถ้าเป็นสวรรค์นิรันดรคือแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานหรือแดนจิตจักรวาลโน่นมันคนละแดนพี่น้องครับชัดไหมครับสไลด์แผ่นนี้สุดยอดไหม

มาละตัวนี้ตัวอะไรพี่น้องครับอยากจะฟันหลอซะหน่อยการ์ตูนปูเราชอบเอาปูมาเป็นครูนะ จำได้ไหมแต่กี้เราบอกเสียสมดุลขั้นที่หนึ่ง พอเห็นภาพปูหลงมายาอัตตาจึงเกิดเป็นไงเห็นปูปั๊บปูแสดงอาการออกมาอุ้ยนะมันมีสองอย่างคือไม่น่ารักก็น่ากินนะใช่ไหมอ่ะ มายาที่ปูแสดงออกเนี่ยลีลาของปูรูปลักษณ์ของปูสีสันของปูตัวเนี้ยถ้าไม่น่ารักก็น่ากินใช่ไหมก็มันก็คือกิเลสทั้งคู่น่ารักนี่ก็คือกิเลสน่าจะรักเพราะเห็นรูปลักษณ์ของปูลีลาของปูแล้วเป็นเหตุให้เรารู้สึกว่ามันน่ารักมันทำให้จิตเราเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นความน่ารักหรือเป็นความน่ากินก็แล้วแต่คุณสมบัติของจิตเราว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะอย่างต่อมาพอปูตัวนี้เกิดอัตตาปั๊บถ้าท่านไปหลงอัตตาของตัวปูเข้ากิเลสจึงเกิดความรู้สึกตะเกียที่เราบอกว่าน่ารักหรือน่ากินนะมันจะเกิดขึ้นทันทีตะกี้พอหลงมายาปั๊บความรู้สึกเอ้ยมันน่ารักหรือมันน่ากินว่าจิตของท่านจะเดินจะสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็วพอสั่นสะเทือนรวดเร็วปั๊บมันก็จะเกิดเป็นอัตตาปูตัวนี้จะมีอัตตาเกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วมันเร็วมากพอเกิดหลงอัตตาตัวนี้มาปั๊บกิเลสจึงเกิดครับอยากขอโทษน่ารักหรือน่ากินหรือน่าเก็บเอาไปเลี้ยงอะไรแบบนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะลงลึกให้ท่านฟังให้ท่านได้รู้จักวิเคราะห์จิตของตัวเองเลยว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้ครับอย่างที่3ครับติดกิเลสตัณหาจึงเกิดติดกับกิเลสนั้นถ้าติดว่าน่ากินตัณหาจึงเกิดอยากกินติดจิตติดกิเลสน่ารักถ้าพอน่ารักปั๊บเนี่ยไม่อยากกินละแต่อยากอะไรฮะอยากลูบอยากจับอยากคลำอยากนำเอาไปเลี้ยงก็คืออยากเก็บเอาไปเลี้ยงแล้วแต่ว่าจริตจะเป็นยังไงความอยากเล่นในทางกลับกันก็คือไม่อยากด้วยนะเราพูดว่าอยากแปลว่าไม่อยากด้วยซึ่งมันอยู่ตรงกันข้ามไม่ต้องเสียเวลามากเลยเอาเขาไปอยากด้านเดียวพอนะประการที่4พอติดตัณหาอารมณ์ก็เลยเกิดเช่นอยากกินปูและไม่ได้กินโกรธอยากกินปูพอฆ่าปูเอาปูมากินแล้วปรากฏว่าไอ้คนปรุงนะแกงปูหน่อไม้ดองมันทำไม่อร่อยก็ไม่พอใจก็โกรธโอ้ยร้านนี้กว่าหลังกูไม่มากินแล้วนะเสือกทำไม่อร่อยเห็นไหมฮะอารมณ์เกิดเพราะมาจากไหนมาจากตัณหาเนี่ยชัดเจนไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราจึงให้คำสรุปว่าเพราะหลงมายานี่แหละมันจึงเป็นที่มาของกิเลสชัดหรือไม่ชัดเพราะหลงมายานี่แหละมันจึงเป็นที่มาของกิเลสพี่น้องครับดูนะอีกสไลด์หนึ่งวันนี้แจกภาพเยอะว่าที่ด็อกเตอร์ของจิตจักรวาลของพระบิดาจะได้เรียนรู้แบบเข้าใจง่ายๆสบายๆ สมองมายาที่ท่านเห็นคือแมลงผีเสื้อหลงมายาเป็นที่มาของกิเลสนี่มีแมลงผีเสื้อนะเราไม่ฟันธงนะว่ามัดกิเลสมันเริ่มต้นอะไรยังไงแต่เราจะให้เห็นว่าให้เห็นลึกซึ้งและละเอียดขึ้นจะวิเคราะห์จิตของมนุษย์ที่สอบตกหลุดพ้นไม่ได้นิพพานไม่ได้เนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าหลงมายาเป็นที่มาของกิเลสอย่างแรกเลยคือน่าเกลียดอย่างที่สองคือน่ากินและอย่างที่สามคือน่าเก็บน่าเกลียดน่ากลัวอันเดียวกันน่ากินไม่น่ากินน่าเก็บไม่น่าเก็บคำว่าน่าเก็บแปลว่าเก็บเอาไปเลี้ยงหรือเก็บเอาไปขายเก็บเอาไปใช้หรือเก็บเอาไปทิ้งแล้วแต่ชัดเจนไหมเมื่อท่านหลงมายาแล้วมันจะมีไก่3ตัวเกิดขึ้นในจิตของท่านจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้แต่พื้นที่ให้เขียนมันมี3บรรทัดก็เลยน่าเกลียดน่ากินน่าเก็บอ่ะท่องไว้ครับถ้าท่านไม่หลงมายาแล้วพาให้เกิดกิเลสท่านจะไม่มีสามหน้าที่ว่านี้สามหน้าที่ว่าคือหน้าเกลียดหน้ากินหน้าเก็บเรามาดูปูตัวนี้คนละตัวกับการ์ตูนตะกี้นี้อันนี้ของจริงแล้วพี่น้องหลงมายาเป็นที่มาของกิเลสพอท่านเห็นปูท่านมองว่ามันน่าเกลียดไหมถ้าเห็นปูว่าน่าเกลียดแสดงว่า
ท่านสอบตกเพราะหน้าที่ของจิตหยาบของท่านจะต้องสั่นสะเทือนแทนจิตวิญญาณของท่านคือเห็นสิ่งใดต้องรักสิ่งนั้นรักทุกสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นหน้าที่ของจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันเพราะจิตวิญญาณของท่านต้องการให้ท่านสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อยกระดับแรงสั่นสะเทือนให้เสมอกันกับจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้แล้วจะให้จิตวิญญาณของท่านออกมาทำหน้าที่ร่วมกันกับจิตหยาบในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมในการขับเคลื่อนพลังงานความรักให้กับเพื่อนมนุษย์และทุกสรรพสิ่งเพื่อช่วยทำให้โลกหมุนความรักช่วยทำให้โลกหมุนนะบังเอิญ ตอนนี้ขึ้นต้นก็คือน่าเกลียดถ้าท่านเห็นว่าน่าเกลียดท่านก็ให้ความรักกับปูไม่ได้ท่านก็ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณบกพร่องแต่ท่านมองว่าปูเนี้ยน่ารักท่านก็รู้สึกรักและเมตตาปูตัวนี้มากคิดบวกกับปูมีจิตใจที่สั่นสะเทือนเป็นบวกท่านก็เห็นพอเห็นปูปั๊บท่านก็เปิดมิติในการสั่นสะเทือนเป็นบวกเพื่อยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเพื่อมอบความรักให้กับโลกตามภารกิจที่สำคัญที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ตามที่อาสาพระบิดามาปูเนี่ยหมายถึงทุกสิ่งนะเราเอาปูมาเป็นตัวอย่างถ้าน่าเกลียดแล้วท่านล้มเหลวในการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณแต่ถ้าท่านเห็นปูแล้วมองเห็นความน่ารักของปูได้มองเห็นว่าปูน่ารักท่านก็จะประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของท่านไม่เสียชาติเกิดที่มาเกิดเป็นมนุษย์หน้าตัวที่สองตะกี้เราบอกท่านแล้วน่ากินท่านมองเห็นปูตัวนี้ว่าไม่น่าเกลียดท่านไม่มองว่าปูตัวนี้น่ารักมองข้ามความน่ารักของปูตัวนี้แต่ท่านไปมองปูตัวนี้ว่าน่ากินเพราะท่านเห็นแก่กินท่านทำผิดไหมผิดต่อจิตวิญญาณของท่านใช่ไหมนี่คือบุพกรรมหรือวิบากกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เห็นสิ่งใดแล้วสั่นสะเทือนจิตใจของตัวเองไปในทางต่ำไม่ได้สั่นสะเทือนเป็นความรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ได้สั่นสะเทือนเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยเกิดวิบากกรรมก็คือกรรมหรือบาปที่ทำต่อจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวท่านเองเป็นกรรมแรกเลยน่าเกลียดนี่ก็บาปแล้วนะแต่ท่านก็ให้ความรักกับโลกกับจักรวาลไม่ได้บกพร่องต่อหน้าที่ด้วยแล้วบาปด้วยบาปต่อจิตวิญญาณตัวท่านเองไอ้ปูมันไม่รู้เรื่องหรอกน่ากินนี่บาปต่อปูด้วยและบาปต่อจิตวิญญาณตัวเองด้วยเพราะอะไรครับพอเห็นไอ้ปูน่ากินปูตัวนี้ต้องตายเพราะท่านเห็นว่าน่ากินท่านก็ต้องอยากกินใช่ไหมตัณหาก็เกิดคืออยากกินพออยากกินปั๊บท่านก็ต้องซื้อปูตัวนี้หรือจับปูตัวนี้ไปลงหม้อแกงหรือชี้ปูที่อยู่ในกระจาดหน้าร้านขายซีฟู้ดแล้วชี้ว่าเอาปูตัวนี้ปูตัวเนี้ยไปทำเป็นปูนึ่งซีอิ๊วทำเป็นปูแกงคั่วปูหน่อไม้ดองปูตัวนี้ต้องตายท่านก็ก่อเวรเกี่ยวกรรมกับสัตว์ตัวน้อยแล้วซึ่งจิตวิญญาณของปูเนี่ยก็ล้วนเป็นจิตวิญญาณที่พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้สร้างขึ้นมาแสดงว่าปูเนี่ยเป็นพี่ๆน้องๆทางจิตวิญญาณกับพวกเราทุกคนเราจะไปฆ่าเขาเพียงแค่หน้าตาเขาไม่เหมือนคนอย่างเราแล้วเอามากินเนี่ยโหดร้ายไหมพี่น้องเราจึงบอกท่านเนี่ยอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่ากินเลือดเนื้อของสัตว์เพราะมันคือเปลือกนอกคือมายาเป็นเปลือกนอกที่ห่อหุ้มจิตวิญญาณของผู้ที่เป็นพี่ๆน้องๆของท่านเองเพียงแต่ท่านมีเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นรูปธรรมมนุษย์ปูก็มีเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยมีขา8ขามีก้าม2อันและมีกระดองแต่หัวไม่มีรูปลักษณ์ต่างมันคือมายาและเป็นมายาที่พระบิดานะต้องการจะให้ท่านเนี่ยทำข้อ3ด้วยคือหน้าเก็บแต่ไม่ได้เก็บเอาไปเลี้ยงหรือเก็บเอาไปกินแต่เก็บความรู้ที่จะได้จากปูตัวนี้ให้ท่านเรียนรู้หน้าเก็บก็คือเก็บเอาความรู้จากปูที่ท่านเห็นเนี่ยว่าปูสอนอะไรท่านบ้างปูก็คือครูของเราเราบอกท่านแล้วว่าพระบิดากล่าวว่าทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์นะพระบิดาทรงแฝงธรรมะหรือสัจธรรมเอาไว้สอนลูกๆไว้ทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ท่านมีปัญญาจากตาที่3คือปัญญาที่เป็นจิตตปัญญาของสมองซีกขวาเนี่ยท่านเข้าถึงมันได้ไหมท่านจึงจะสามารถสังเคราะห์เอาสัจธรรมจากโลกียธรรมที่ท่านมองเห็นอยู่รอบตัวด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5ท่านจะสังเคราะห์มันด้วยปัญญาญาณของสมองซีกขวาเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีแค่ไหนพี่น้องครับ
ถ้าท่านหลงมายาเป็นที่มาของกิเลสเสร็จแล้วมีหน้าเกลียดหน้ากินกับหน้าเก็บหน้าเก็บนี่ก็คือหน้าเก็บเอาไปเลี้ยงไปหาความสุขจากความทุกข์ของปูตัวน้อยเนี่ยเอาไปเลี้ยงไปกักขังมันไว้ไม่ให้มันอยู่ในธรรมชาติผิดบาปทั้งนั้นหน้าเกลียดหน้ากินหน้าเก็บบาปทั้งนั้นไม่ว่าผิดบาปต่อตัวเองผิดบาปต่อตัวปูที่เราไปทำร้ายเขาและผิดบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าคือจิตจักรวาลคือพระบิดาผิดบาปต่อพระบิดาด้วยเพราะหนึ่งในพันธสัญญา6บอกว่าจะไม่เบียดเบียนกันเองหนึ่งใน6ข้อจิตวิญญาณอาสามาเลยรับปากกับพ่ออย่างดิบดีว่าจะไม่เบียดเบียนกันเองคำว่าเบียดเบียนแปลว่าไม่ก้าวล่วงกันไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันไม่ฆ่ากันเพื่อเอามากินเป็นอาหารหรือเป็นกีฬาหรือฆ่าเพื่อความเมามันสนุกสนานไม่ทำทั้งนั้นครับถ้าไม่ทำผิดพวกนี้โอกาสกลับบ้าน 100%แต่ที่ผ่านมาเนี่ยบวชนานแล้วนิพพานไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครกล่าวให้ท่านฟังใช่ไหมครับดีแต่ถือศีลและจำศีลเอาจำศีลแต่จิตไม่ใสใจไม่สวยยังไงก็ไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เหมือนตอนจิตวิญญาณมาผุดมาเกิดบนโลกนี้เป็นภพชาติแรกที่ได้มาเกิดถ้าจะกลับมาเท่าใดต้องกลับไปเท่านั้นมาแบบไหนก็ต้องกลับไปแบบนั้นจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติจากเดิมที่มาในภพชาติแรกไม่ได้พี่ๆน้องๆครับชัดไหมครับถ้าชัดตรงนี้กด2เลยนะพี่น้องนะถ้าเห็นด้วยกับที่เรากล่าวเนี่ยว่าท่านเก็ทท่านเข้าใจเนี่ยในสไลด์ชิ้นเนี้ยกดเลข2เลยครับส่งเลข2มาเป็นหลักฐานใน Facebook ใน YouTube อาจจะไม่ได้ได้แค่คอมเมนต์สั้นๆนะฮะถ้าจะสนุกกับการเขียนนะตอบสนองคำกล่าวคำสอนพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าท่านสามารถร่วมสื่อสารสนทนาได้ตอนนี้กด2นะในเรื่องนี้ต่อไปมาดูสไลด์ต่อมานะเห็นมายาเป็นตัวแทนของแก่นแท้นั่นคือหน้าที่ของท่านไม่ใช่เห็นมายาแล้วหลงยึดติดในมายานั้นก็พาให้เกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอัตตาเกิดอารมณ์ว่าไปเรื่อยเลยครับเพี้ยนเลยนั้นภารกิจของจิตวิญญาณของท่านคือต้องเห็นมายาเป็นตัวแทนของแก่นแท้เอานะเรามาดูกันนะเห็นมายาเป็นตัวแทนของแก่นแท้คือเห็นอย่างไรครับ1ท่านต้องนี่เป็นกฎเลยนะเป็นทฤษฎีและเป็นหลักในการปฏิบัตินะท่านจำไว้เลยครับมีไก่3ตัวมีหน้ามี3หน้าเนี่ยนะขอโทษไม่ใช่ไก่1น่ารักครับเช่นท่านเห็นแมลงผีเสื้อท่านต้องมองเห็นว่าเขาน่ารักแล้วหยุดเอาไว้ที่ความน่ารักนั้นอย่าไปแตะต้องอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันหยุดไว้ตรงนั้นอย่าไปบอกว่าน่ากินหรือน่าเก็บเอามาเลี้ยงอย่าไปต่อจิตห้ามเตลิดมองหาความน่ารักของสรรพสิ่งนั้นท่านเห็นมายาท่านมองว่าน่ารักปลอดภัยครับถึงแม้มันเป็นกิเลสเล็กๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าท่านรักสิ่งใดท่านจะไม่ทำร้ายสิ่งนั้นถูกไหมท่านรักสิ่งใดท่านก็จะทนุถนอมสิ่งนั้นพระบิดาจึงอนุญาตให้จิตหยาบเนี่ยรักแบบหยาบๆก็คือมีกิเลสอยู่นิดๆอยู่ในนี้แต่มันไม่รุนแรงให้ท่านห้ามใจของท่านว่าน่ารักแล้วอย่าไปน่ากินอย่าไปน่าเก็บนะหยุดอยู่ที่ความน่ารักนั้นเพราะมันจะมีหน้าอื่นต่อที่ภารกิจของจิตวิญญาณของท่านต้องการให้จิตหยาบของท่านเนี่ยได้ปฏิบัติจนชินเป็นนิสัยไม่ว่าเห็นก้อนหินเห็นลูกโป่งเห็นสตรอเบอรี่เห็นมะม่วงหิมพานต์หรือมะม่วงเล็ดล่อหรือเห็นน้องหมาน้องสุนัขหรือเห็นผู้หญิงสวยๆที่เราพูดนี่คือสไลด์ที่ผ่านมาท่านต้องมองให้เห็นความน่ารักก่อนเพื่อที่จะให้จิตของท่านเนี่ยมันมีที่ยึดสักนิดนึงแต่ขั้นตอนที่2ท่านต้องจำไว้ครับจิตของท่านต้องโปรแกรมจิตตัวเองต้องบงการตัวท่านเองว่าเฮ้ยมีอะไรที่น่ารู้เกี่ยวกับแมลงผีเสื้อตัวนี้บ้างมันมาจากไหนเฮ้ยนะมันมาจากไหนทำไมมันมาบินอยู่ตรงนี้ทำไมมันจึงมีสีสันที่แปลกๆหลากสีนั่นคือน่ารู้น่าเรียนรู้นึกออกไหมเมื่อตะกี้ถ้าเห็นปูนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าพระบิดาให้เอาปูมาอีกครั้งเปล่านะถ้าเอาปูมาเนี่ยนะเดี๋ยวเราค่อยลงลึกแต่ตอนเนี้ยพอน่ารักเสร็จแล้วให้หยุดไปที่น่ารักนะอย่าไปน่ากินน่าเก็บ
ให้บอกตัวเองเลยว่าหน้าที่ของจิตมนุษย์ของเราทั้งหลายเมื่อได้สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามถึงแม้เป็นครั้งแรกในชีวิตหรือหลายครั้งมาแล้วในชีวิตท่านต้องถามตัวท่านเองว่าเอ๊ะเราเจอสิ่งนี้บ่อยมากในชีวิตมันไม่ใช่บังเอิญนะแสดงว่ามันยังมีบางสิ่งที่เราจะต้องรู้เราจะต้องรู้เช่นบริเวณป่าแถบนี้มีแมลงผีเสื้อสีสันสวยๆเยอะมากเลยเราอาจจะสามารถเรียนรู้ได้ว่าเป็นเพราะป่าแถบนี้มันอุดมสมบูรณ์นะและมันมีไม้ดอกไม่ใช่ไม้ประดับนะมีไม้ดอกไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าหรือดอกไม้ที่เขาเอามาปลูกอ่ะมีดอกไม้ที่มีน้ำหวานเยอะแน่ๆเลยมันเลยเป็นดงของผีเสื้อนี่คือน่ารู้คือต้องคิดเพื่อให้เกิดความรู้ต้องนึกต้องคิดเพื่อให้เกิดความรู้นั่นคืออะไรครับคือการเปิดมิติการใช้ปัญญาของสมองของท่านไงท่านจะเป็นคนฉลาดมากฉลาดน้อยได้อยู่ที่ว่าท่านหมั่นฝึกฝนในการใช้สมองของท่านหรือเปล่าเห็นอะไรแล้วคิดไหมเห็นอะไรแล้วนึกไหมไม่ใช่นึกเหมือนกันเนี่ยแต่นึกจะกินอย่างเดียวนึกจะแดกอย่างเดียวนึกจะเก็บเอาเขามาทรมานเอามาเลี้ยงหาความสุขใส่ตัวบนความทุกข์ของเขาเอาผีเสื้อมาเลี้ยงกูจะได้เห็นความสวยงามใกล้ตัวแต่ในธรรมชาติหายหมดเลยเพราะเก็บเอามาเลี้ยงในป่าที่มีแต่สีเขียวพระบิดานั้นมีไม้ดอกหลากสีแต่แมลงผีเสื้อพวกนี้มันเป็นดอกไม้เหมือนกับดอกไม้หลายสีที่มันเคลื่อนที่ได้พี่น้องครับดอกไม้มันอยู่ที่ต้นถ้าเราไปไม่ถึงต้นเราจะไม่เห็นความสวยงามของดอกไม้ต่อให้มีหลายพันหลายสีหลายชนิดแต่ผีเสื้อตัวเดียวมันมีหลายสีมากมีทั้งสีม่วงสีชมพูสีเหลืองสีขาวสีดำเวลามันบินไปมันเหมือนดอกไม้หลายสีน่ะที่เคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆได้พระองค์ทรงสร้างแมงผีเสื้อขึ้นมาแมลงผีเสื้อขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะนะขยายพันธุ์ดอกไม้ให้กับพระองค์ตามวิถีธรรมชาติอย่างเดียวขยายพันธุ์ก็คือเอาเกสรตัวผู้ไปผสมกับเกสรตัวเมียจากดอกหนึ่งไปผสมอีกดอกหนึ่งโดยที่ขามันมีขนใช่ไหมและติดเกสรไปพระองค์ไม่ได้สร้างเพื่อสิ่งนี้อย่างเดียวที่ท่านเรียนทางวิทยาศาสตร์แต่ในทางจิตศาสตร์หรือจิตวิญญาณศาสตร์เนี่ยในทางอภิปรัชญาเนี่ยพระองค์สร้างแมลงผีเสื้อสวยๆหลายสีมาเพื่อทำให้มันเหมือนดอกไม้ที่มีหลายสีแล้วย้ายที่ไปตามป่าตามเขาที่มีแต่สีเขียวทำให้ป่าของพระองค์เนี่ยสวยงามมากขึ้นเพราะแมลงผีเสื้อมันบินไปทั่วท่านสังเกตไหมครับบินไปทั่วทำให้เห็นเป็นดอกไม้เนี่ยถ้าผีเสื้อบินเป็นฝูงเนี่ยก็เหมือนดอกไม้พวงเบลอเลยที่ไปอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยนะฮะท่านเห็นใช่ไหมว่าพระองค์ทรงสร้างแมลงผีเสื้อขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อประโยชน์ตรงนี้นะนั่นคือคำว่าน่ารู้ปั๊บเนี่ยพอท่านบอกตัวเองว่าน่ารู้ปั๊บเนี่ยท่านจะเริ่มใช้สมองนึกทันทีเลยนึกนะฮะนึกว่าเอ๊ะนะมันมาจากไหนเอ้ยทำไมมันมีหลายสีทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้นี่คือนึกครับนึกครับพอนึกแล้วเฮ้ยสิ่งที่เรานึกเนี่ยมันน่าสนใจเว้ยน่าดูสามาทันทีครับคือน่าเรียนครับพอน่ารู้แล้วอย่างที่สามคือน่าเรียนทันทีการเรียนรู้ก็คือการศึกษาการวิเคราะห์การหาข้อมูลการคิดค้นหาคำตอบนะต้องใช้อายตนะภายนอกทั้ง5ใช้เสียงใช้จมูกใช้ดมกลิ่นใช้ตามองใช้มือสัมผัสใช้สมองคิดมาเลยครับการใช้อายตนะร่วมกันกับจิตและสมองก็คือปัญญามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมนุษย์เราตั้งแต่เกิดเป็นอายุ3ขวบจนโตเป็นผู้ใหญ่นะแหมจะพูดว่าโตเป็นควายขอโทษนะจนโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยฉลาดมากฉลาดน้อยไม่เท่ากันมันอยู่ที่ตรงนี้พี่น้องครับอยู่ที่ตรงนี้ว่าจริตนิสัยตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบเนี่ยถูกสอนมาแบบไหนพ่อแม่นิสัยเป็นยังไงครูบาอาจารย์ผู้ปกครองที่อยู่ใกล้ตัวนิสัยสันดานเป็นยังไงเด็กๆเนี่ยจะถูกหล่อหลอมด้วยเบ้าแบบนั้นนะครับเราถึงบอกท่านไงท่านมีลูกเนี่ยครบ3ขวบเมื่อไหร่นะไม่ใช่ตัวท่านครบนะพ่อแม่เกิน3ขวบแล้วไอ้ลูกครบ3ขวบเมื่อไหร่กฎแห่งกรรมเริ่มทำงานท่านต้องสอนลูกด้วยการติดอาวุธทางปัญญาให้เขาแล้วให้เขารู้จักแยกแยะว่าไหนคือมายาไหนคือแก่นแท้ท่านไม่ต้องสอนแบบที่เราพูดหรอกแต่ให้ท่านสอนเขาว่าอย่าไปหลงยึดติดกับตรงนั้นพ่อดูนะลูกแต่พ่อรักลูกนะใช่ไหมเนี่ยแม่พ่อดูลูกพ่อยังกอดลูกได้เลยแล้วพอลูกบอกว่าลูกเข้าใจแล้วลูกสำนึกแล้วพ่อก็รักลูกเหมือนเดิมพ่อก็ไม่ดุอีกนี่ไงเนี่ยนี่คือการสอนให้ลูกมองเห็นแก่นแท้ของพ่อเป็นความฉลาดในการเสี่ยมสอนไม่ใช่พออยู่ใกล้ลูกหรือลูกเห็นเราถือแต่ไม้เรียวหน้าบูดยังกระตูดเป็ดกับลูกตลอดเวลาไม่เคยยิ้มกับลูกไม่เคยกอดลูกเลยอ้างว่ากูอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีคนอื่น
ก็แสดงก็หยิบยื่นอารมณ์ไม่ดีพฤติกรรมที่เป็นขยะให้ลูกเห็นหรือปฏิบัติกับลูกอย่างนี้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รักลูกที่แท้จริงเพราะท่านละเลยในการแสดงออกซึ่งความรักพี่น้องครับนี่คือแมลงผีเสื้อที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยท่านจะใช้น่ารักน่ารู้น่าเรียนกับทุกสรรพสิ่งที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นตลอดทั้งวันก่อนที่ท่านจะเข้านอนฝึกตัวเองให้เป็นนิสัยรับรองว่าท่านจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้อย่างแน่นอนไม่มีข้อไหนเลยครับทั้ง3ข้อนี้ถ้าท่านสั่นสะเทือนจิตของท่านไม่ให้มันว่างนะให้มันทำงานใน3สิ่งนี้สอนมันนะสอนจิตให้ทำงานใน3สิ่งนี้การก่อเวรการเกี่ยวกรรมกันกับคนใกล้ตัวหรือกับสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นพี่น้องครับท่านจะเป็นคนที่ไม่มีกฎแห่งกรรมเลยครับเพราะท่านอยู่เหนือมันอยู่เหนือมันด้วย3หน้าที่บอกเนี่ยท่านไม่ได้ทำถ้าหน้าเกลียดหน้ากลัวหน้ากินหน้าเก็บนั่นแหละนิพพานไม่ได้แน่ในชาตินี้ต้องกลับมาเกิดชาติหน้าเพื่อมาแก้ไขเปลี่ยนจากหน้าเกลียดให้เป็นหน้ารักนะเปลี่ยนจากหน้ากินให้เป็นหน้ารู้ใช่ไหมเปลี่ยนจากหน้าเก็บให้เป็นหน้าเรียนรู้แล้วเก็บความรู้เอาจากสัตว์หรือเอาจากสิ่งเหล่านั้นกับเพื่อนมนุษย์คนนั้นนึกภาพออกยังพี่น้องครับนี่คือสิ่งสำคัญเป็นไวยะที่สำคัญที่จะช่วยทำให้ท่านหลุดพ้นในชาตินี้ได้ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามเพราะท่านคือมนุษย์และมีพระเจ้าพระองค์เดียวเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านไม่ว่าท่านจะยอมรับพระเจ้าไม่ยอมรับพระเจ้าหรือปฏิเสธพระเจ้ารู้จักพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าท่านก็มีพระเจ้าก็คือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านพระองค์เดียวกันทั้งโลกและทุกสรรพสิ่งพระองค์เป็นผู้สร้างมีพระองค์เดียวเท่านั้นท่านต้องเข้าใจอย่าไปแยกแยะศาสนาทุกศาสนาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันพระศาสดานะและทุกศาสนาล้วนเป็นสากลไม่มีของใครเป็นของโลกเป็นของจักรวาลนะยกเว้นเราพระบุตรเอกเราเป็นของพระบิดาเพราะพระองค์ส่งเรามาแล้วเราก็พร้อมจะเป็นของท่านเพราะอะไรพวกท่านคือเจ้าสาวของเราไงใช่ไหมเราจึงทำหน้าที่ตรงเนี้ยไม่เห็นแก่หลับไม่เห็นแก่นอนไม่เห็นแก่หนึดแก่เหนื่อยเพื่อช่วยทำให้ท่านหลุดพ้นให้ได้ในชาตินี้ตอนนี้หลุดไปบ้างยังอ่ะหลุดจากการหลงมายาแล้วหันเข้าหากิเลสตัณหาอัตตาอะไรพวกเนี้ยหลุดบ้างยังพี่น้องครับถ้าท่านมั่นใจว่าท่านหลุดได้และปฏิบัติได้ตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปเวลาตื่นนอนมาก็กด3มาครับเขียนเลข3มาครับนะเขียนเลข3มานะนะตอนนี้ภาพตัวหนังสือนิ่งอยู่นะกดเลข3มาครับตอนนี้นางฟ้าสุดที่รักขึ้นโชว์อยู่บนจอเฮียธนพลเนี่ยสาธุอย่างเดียวเลยนะเฮียธนพลเนี่ยคนดู330วันนี้ดีใจมากเลข3ขึ้นเราต้องการให้เป็น 3,000 มั่งในวันหน้าช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันแบ่งปันข้อมูลนะว่าทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งถ้าใครไม่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะมากล่าวพระโอวาทผ่านปากเราเนี่ยให้ท่านฟังทุกคืนวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งหรือจะย้อนหลังไปฟังใน YouTube หรือใน Facebook ก็ได้อ่ะไม่ให้เสียเวลาสไลด์ต่อไปนี้ปูมาแล้วครับแครปปูมาแล้วเราชอบมากเลยปูเนี่ยเพราะว่าเวลาอธิบายความอะไรเนี่ยมันชัดเจนมากพี่น้องครับนะปูเห็นมายาเป็นตัวแทนของแก่นแท้แปลว่าท่านสามารถมองข้ามมายาได้แล้วใช่ไหมทำตามที่เราบอกท่านไม่ไปสนใจรูปลักษณ์ลีลาตัวตนอะไรต่ออะไรของเขาที่จะทำให้ท่านหลงลุ่มหลงงมงายไปกับมันพอท่านมองผ่านมายาพวกเขาได้ท่านก็จะศึกษาแก่นแท้ของสรรพสิ่งนั้นได้เอาละสิ่งแรกการมองข้ามผ่านมายาเคล็ดลับก็คือให้จิตมันมีอะไรยึดหน่อยก็คือน่ารักปูน่ารักให้จิตมันยึดหน่อยเพราะแล้วจิตของมนุษย์ธรรมชาติมันเหมือนกับลิงกับข้างมันต้องมีที่ยึดมันพอเห็นมายาปั๊บให้มันยึดเลยน่ารักถ้ายึดว่าน่ารักคำตอบของจิตก็คือมันจะไม่ฆ่าไอ้ปูตัวนี้ครับนะมันจะทนุถนอมไอ้ปูตัวนี้มันจะเมตตาจะสงสารไอ้ปูตัวนี้ปูน้อยตัวเนี้ยถ้ามีคำว่าน่ารักเป็นกิเลสเล็กๆเราบอกแล้วแต่มันจะไม่เป็นพิษเป็นภัยทั้งตัวเองที่ชมว่าปูน่ารักแล้วก็จะไม่เป็นตัวร้ายของเจ้าปูตัวนี้อย่างที่สองครับใช่ไหมกฎกติกาของเราพอเห็นความน่ารักปั๊บปูตัวนี้รอดตายแน่นอนอย่างที่สองก็คือไม่ใช่น่ากินครับน่ารู้ครับน่ารู้เอ๊ะมันเป็นปูอะไรเนี่ยเป็นปูอะไรเนี่ยได้ข่าวว่าปูมันมีหลายชนิดนะมีปูม้าปูแสมปูดำนะปูเปี้ยวเอ๊ะปูนี้ปูตัวนี้มันเป็นปูอะไรจิตมันไม่ว่าง
พราะเราไปใส่รหัสว่าน่ารู้ว่าปูเนี่ยมันเป็นปูชนิดไหนแล้วมันมาที่วิ่งเล่นตรงเนี้ยปูตัวนี้มันมาจากไหนเนี่ยมันมาจากไหนถึงมาที่วิ่งเล่นอยู่แถวนี้ถ้าเราทำให้จิตของเราไม่ว่างโดยให้มันไปฝักใฝ่กับการนึกที่จะรู้ถึงความเป็นมาของปูตัวนี้หรือเกี่ยวข้องกับปูตัวนี้จิตเราก็จะไม่ไปฝักใฝ่กับสิ่งที่มันจะเป็นอันตรายต่อจิตวิญญาณของตัวเองและจะไม่ไปทำผิดบาปกับปูตัวนี้นั่นเองครับเราหางานให้จิตเราทำครับ เพราะจิตของมนุษย์เรามันจะว่างไม่ได้ครับจิตมนุษย์มันว่างไม่ได้โดยธรรมชาติมันต้องหาอะไรยึดหาอะไรเกาะไปเรื่อยเราบอกแล้วมันเหมือนลิงเหมือนข้างที่ท่านไปนั่งหลับตานั่งกรรมฐานกันแล้วพยายามจะไม่อะไรกับอะไรนั่นคือพยายามจะไปกดจิตของท่านไว้นั่นคือการไปทำให้มันผิดธรรมชาติไปกดจิตของท่านไว้ก็แปลว่าเอาไม้ไปทับมันเอาไว้เอาไม้ทับหญ้านะจิตก็ต้องเหมือนหญ้าพอไม้ไปทับมันไว้หญ้าก็โผล่ขึ้นมาเหนือไม้ที่ทับหรือเหนือหินที่ทับไว้ไม่ได้ท่านก็เลยหลงผิดคิดว่าจิตของท่านมันสงบแล้วไม่ใช่เป็นวิธีที่ผิดธรรมชาติเนี่ยท่านใช้ธรรมชาติสมาธิก็คือการเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติมองปูตัวเนี้ยว่าน่ารักครับท่านก็น่ารู้ต่อเลยเฮ้ยอยากรู้จังเลยว่าปูตัวนี้เป็นปูอะไรปูม้าปูแสมปูดำปูนาปูเปี้ยวนะใช้สมองคิดใช้จิตเป็นตัวกำหนดให้คิดจิตก็จะไม่ตกจิตก็จะไม่ไปทำบาปกับปูจิตก็จะไม่ก่อวิบากกรรมให้กับจิตวิญญาณของตัวท่านเองให้เดือดร้อนเห็นไหมพอเรียนรู้ตรงนี้แล้วปั๊บเอ้ยแค่น่ารู้แค่นี้ไม่พอนะยังมีหน้าที่สามหน้าเรียนรู้หน้าเรียนรู้คือหน้าเก็บความรู้ เอามาจากปู ถ้าท่านเป็นคนที่จะเก็บความรู้มาจากปูท่านต้องฉลาดใช้สมองทั้งสองซีกซึ่งทุกวันนี้เราพยายามที่จะติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านให้ท่านใช้ซ้ายนำขวาวิเคราะห์ให้ท่านใช้ขวานำซ้ายสังเคราะห์ด้วยการคิดตามเราเนี่ยสมองซีกขวานำซีกซ้ายคือสังเคราะห์มันต้องกดปุ่มถึงจะใช้ได้ส่วนสมองซีซ้ายนำซีขวาไม่ต้องกดปุ่มครับเพียงแต่ว่าใช้หลักคิดด้วยเหตุและผลให้เป็นท่านก็จะสามารถวิเคราะห์ได้เราบอกแล้วว่าวันใดวันหนึ่งเราจะมาสร้างหลักสูตรการวิเคราะห์และสังเคราะห์สัจธรรมด้วยปัญญาของสมองสองซีเราจะมานำเสนอขอให้วันนี้ตอบมาให้พอใจก่อนว่าถ้าท่านรู้เรื่องพวกนี้แล้วท่านจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้จริงหรือไม่ถ้าท่านรู้ความจริงทั้งหมดให้ทะลุให้โปร่งแจ้งมันเป็นอนุตตรธรรมแท้ๆพี่น้องครับเป็นคำสอนที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์พระบิดาองค์จิตจักรวาลทรงเมตตาประทานมาให้กับมนุษย์ในปลายยุคพลังงานเก่าเนี่ยเพื่อจะให้ลูกๆทุกคนงดสร้างเวรงดก่อกรรมงดเกี่ยวกรรมเพื่อจะทำให้จิตวิญญาณนะเป็นอิสระต่อกันและกันแล้วสร้างบุญบารมีทานบารมีเพื่อทำให้จิตวิญญาณนั้นมีพลังอำนาจสูงส่งที่สามารถที่จะหลุดพ้นกลับบ้านได้ดีตัวเองออกไปจากอนันตจักรวาลซึ่งมีแรงดึงดูดที่ร้อนแรงที่เข้มข้นหลุดออกไปได้นั่นคือภารกิจที่ท่านทุกคนต้องช่วยตัวท่านเองเรามีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเท่านั้นไม่ใช่ผู้ช่วยตัวจริงนะท่านต้องทำตัวท่านเองน่าเรียนอ้าวท่านดูปูสิมันมีความรู้อะไรที่เราจะเรียนรู้จากปูได้เรามองว่าปูเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งดูรูปลักษณ์ของมันสิมันไม่มีหัวมีตาอยู่ข้างตัวแล้วตัวของมันเป็นกระดองเป็นสัตว์จำพวก exoskeleton แปลว่าเป็นสัตว์ที่มีกระดูกแข็งมาอยู่ภายนอกห่อหุ้มตัวตนที่แท้จริงเอาไว้ข้างในซึ่งมันผิดกับมนุษย์เรามนุษย์เราเนี่ยมีโครงกระดูกอยู่ข้างในใช่ไหมมี skeleton คือมีโครงกระดูกอยู่ข้างในแล้วมีเนื้อกับหนังหุ้มกระดูกไว้มันในการดำเนินชีวิตเราจะมีความปลอดภัยในชีวิตน้อยกว่าปูเพราะปูมันเปลือกแข็งปูมันเปลือกแข็งมันโดนอะไรกระทบกระทั่งนิดๆหน่อยๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยลำบากเพราะเปลือกมันแข็งมันมีกระดูกอยู่ข้างนอกแต่เป็นมนุษย์เนี่ยถ้าใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราจะทำตัวเป็นธรรมชาติแบบปูอย่างขาดสติหรืออย่างไม่ระมัดระวังอย่างไม่รอบคอบไม่ได้เช่นเดินตีนเปล่าไปในป่าเหยียบเอาหนามตำเท้าทะลุเลือดไหลใช่ไหมใช่ไหมหรือเราทำตัวเราเองให้พลัดตกจากที่สูงลงมานะเผลอๆแข้งขาหักกล้ามเนื้อช้ำเดินในป่ามีหนามเกี่ยวเลือดไหลซิบแต่ถ้าเป็นปูนะมันสามารถเคลื่อนไหวไปในป่ามีหนามแหลมอะไรอะไรนะมันไม่เดือดร้อนเพราะมันมีกระดูกแข็งห่อหุ้มนี่คือวิธีการเรียนรู้หน้าเรียนโอ้หน้าเรียนรู้ปูมันเป็นอย่างนี้มันถึงปลอดภัยกว่าเราเนี่ยใช่ไหมแล้วข้างในของมันเนี่ยเป็นเนื้อนิ่มๆเนี่ยถ้ามันเอาเนื้อมันไว้ข้างนอก
นะปูเนี่ยเวลามันวิ่งไปตามทรายเนี่ยมันบาดมันเนี่ยเนื้อตัวถลอกแน่นอนเลยครับมันปูก็ไม่เหมาะที่จะอยู่กับทรายไม่เหมาะกับอยู่กับดินกับน้ำกับทะเลกับโคลนถูกไหมมันเลอะเทอะไปหมดนี่ไม่มีปัญหาถ้าตัวมันเลอะโคลนปั๊บมันไปว่ายน้ำนะไปอยู่ในน้ำปั๊บเดี๋ยวโคลนที่ติดกระดองมันติดขามันติด เปลือกแข็งของมันเนี่ยมันก็หลุดล่อนออกไปได้ใช่ไหมอย่างที่สองปูไม่มีหัวแต่มีตาอยู่ข้างตัวแน่มีตาข้างตัวไม่มีหัวแต่เวลามันวิ่งนะมันวิ่งเร็วมากกว่าเราที่เป็นมนุษย์ขายาวกว่ามันอีกนะเราไล่มันไม่ทันอ่ะมันวิ่งลงรูปุ๊บหายไปเลยนี่มีขาเยอะแล้ววิ่งเร็วด้วยแล้วไม่ใช่วิ่งเร็วธรรมดามันเอาข้างไปด้วยนะมันไม่ได้วิ่งตรงทางมันเอาข้างไปแต่เอาข้างไปเขาเรียกแถไปใช่ไหมกระดัดมนุษย์วิ่งตรงทางเนี่ยยังไล่ไม่ทันปูที่แถเอาข้างไปเลยเนี่ยน่าเรียนรู้แฮะเฮ้ย มันเป็นธรรมะอะไรเปล่าพระบิดาซ่อนสัจธรรมอะไรไว้กับปูหรือเปล่าเมื่อเราคิดมาก่อนแล้วเราเรียนรู้ว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยการเป็นคนตรงคือเดินตรงทางเป็นคนตรงไปตรงมาก็คือเป็นคนดีเนี่ยกว่าจะทำให้คนอื่นมองเห็นว่าเราเป็นคนดีก็คือแปลว่าจะวิ่งถึงปลายทางเนี่ยช้าจะประสบความสำเร็จในการเคลื่อนที่นำพาตัวเองไปสู่เป้าหมายไปสู่ปลายทางสุดท้ายที่เป็นปลายทางแห่งความดีงามนั้นช้ามากเรามาสื่อพระโอวาทในพระนามพระเจ้าในพระนามพระบิดามา30ปีมีผู้คนที่เข้าถึงและเข้าใจเนี่ยนับได้แค่ร้อยหลักร้อยมีผู้สนใจติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างหลักหมื่นแต่คนในโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนเห็นไหมฮะกว่าจะประสบความสำเร็จที่ใครจะเห็นความดีงามของเราว่าอาจารย์ปริญญาอนุตตรธรรมอาจารย์ผู้นี้ไม่เพี้ยนไม่เพ้อเจ้อเป็นคนพูดจริงทำจริงและเป็นพระบุตรเอกตัวจริงเสียงจริงกว่าคนจะรู้ท่านคิดดูมันช้ามันนานมากถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าทำแล้วทุกคนต้องเห็นว่าเราเป็นใครป่านนี้เราคงท้อไปนานแล้วนะครับเรามีความสุขกับทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งกับทุกวันที่เราเขียนคำสอนไว้ใน Facebook เพื่อให้พี่วีน้องๆที่ต้องการจะหลุดพ้นนิพพานในชาตินี้เกิดสติทางวิญญาณได้รู้อนุตตรธรรมอะไรเป็นอะไรในสิ่งที่ไม่รู้หรือรู้ผิดเราก็ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องเราทำแบบนี้อย่างมีความสุขใช่ไหมปูเนี่ยมันเอาข้างไปเราถอดรหัสด้วยการสังเคราะห์สัจธรรมที่เป็นโลกิยธรรมที่เราเห็นปูแสดงเนี่ยเราสังเคราะห์ได้ว่าถ้าเราปรารถนาจะเป็นคนดีผลลัพธ์ของการเป็นคนดีนั้นยังไงยังไงมันก็ต้องได้รับผลกรรมที่ดีวันยังค่ำไม่พระบิดาทรงประทานให้มนุษย์ก็จะมอบให้กับเราเองเราจึงทำความดีอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องการหวังความดีหรือสิ่งดีๆใดๆตอบแทนเพราะเราทำความดียังไงก็ต้องดีวันยังค่ำเหมือนกับเราวิ่งตรงทางแข่งกับปูปูเอาข้างไปแข่งกับเรานะเราถ้าปูวิ่งไปทางเดียวกับเราแต่ปูเอาข้างไปเนี่ยแน่นอนปูถึงปลายทางเร็วกว่าเราแน่นอนแต่เราวิ่งตรงทางก็แปลว่าเป็นคนตรงไปตรงมายังไงยังไงเราก็ต้องถึงปลายทางก็แปลว่าประสบความสำเร็จในการเป็นคนดีอย่างแน่นอนแต่มันช้าหน่อยมันจะต่างกับเราถ้าเราเอาอย่างปูเราเอาข้างไปก็แปลว่าเป็นคนไม่ซื่อตรงเป็นคนคดเป็นคนไม่ตรงทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามมันจะทำให้เราเนี่ยเสียคนเร็วมากเพราะปูมันสอนเราอะเอาข้างไปตีนสั้นกว่าเราและตีนเยอะด้วยมันไม่สะดุดขาตัวเองตีลังกาเราสองขานี่วิ่งตรงทางเผลอๆเราจะสะดุดเท้าตัวเองและตีลังกาหัวทิ่มหัวคว่ำขมำหงายเห็นไหมนี่คือสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงฝากเอาไว้กับปูเพื่อเอาไว้สอนลูกๆทั้งหลายพระองค์จึงสร้างให้ปูอยู่ใกล้ชายทะเลปูอยู่ในทุ่งนาเนี่ยเพื่อให้อยู่ใกล้กับมนุษย์แต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ใกล้แล้วให้ง่ายต่อมนุษย์อย่างพวกท่านมาเก็บเขาเพื่อกินเพื่อฆ่าเขาเพื่อทำร้ายเขาไม่ใช่เห็นมายาเป็นตัวแทนของแก่นแท้นั่นคือสิ่งที่ท่านต้องทำพอมองข้ามมายาไปได้แล้วเนี่ยนะไอ้กิเลสหนาตัณหาเยอะมันก็จะไม่เกิดจิตของมันจะไม่จิตของท่านจะไม่เตลิดแต่มันจะเห็นความน่ารักแทนพอน่ารักแล้วก็ทนุถนอมพอไม่คิดจะฆ่าปูไม่ตายปั๊บเราก็มีเวลาอยู่กับปูตัวนั้นน่ะน่ารู้จังเลยปูตัวนี้มาจากไหนปูตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรอย่างนั้นเป็นต้นแล้วก็คิดต่อว่าเอ้ยปูตัวเนี้ยมันมีอะไรที่เป็นธรรมะหรือสัจธรรมที่พระบิดาฝากแฝงเอาไว้กับปูตัวนี้บ้างนั่นคือการมองว่า
ปูตัวนี้น่าเรียนรู้น่าศึกษาเพื่อจะเก็บเอาธรรมะจากปูที่พระบิดาฝากไว้กับมันนะเอามาสอนตัวเราเองมันถ้าท่านเป็นคนแบบนี้ท่านสามารถเป็นคนดีได้ด้วยปัญญาของตัวท่านเองที่พระพุทธองค์สอนไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถไม่ใช่จะปฏิบัติธรรมด้วยการไปจำจากคนนำทางที่มันสอนไว้บางทีไปเจอไอ้คนนำทางตาบอดเข้าอ่ะสวยไม่ล่ะพี่น้องครับทั้งคนนำทางเองที่ตาบอดกับไอ้คนตามที่ตาบอดด้วยก็ซวยกันทั้งหมดเพราะไม่สามารถพึ่งสติปัญญาของตัวเองได้วันนี้ท่านฟังมาตั้งแต่สามทุ่มสามสิบห้าที่เราเข้ารายการช้าไปห้านาทีท่านฟังมาตลอดถามว่าฉลาดขึ้นไหมครับเนี่ยพระบิดาทรงเมตตาพวกท่านใช่ไหมเพราะพวกท่านเป็นลูกแกะของพระองค์แล้วให้เราเนี่ยมาเป็นคนเลี้ยงแกะมาเป็นคนดูแลแกะก็คือมากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์ให้พวกท่านฟังท่านอย่าอาคติกับเราเลยนะมองโลกในแง่บวกนะคนดีๆในจักรวาลในโลกนี้นะก็มีนะอย่าไปมองว่าเราเนี่ยมาหลอกลวงหรือมาหาประโยชน์หรือหาเศษหาเลยอะไรเราไม่รู้จะทำอย่างนั้นทำไมครับถ้าเราเป็นคนชั่วหน้าตาเราไม่ดีแบบนี้หรอกคนชั่วมันต้องมีแววของความเป็นคนชั่วแสดงให้ท่านเห็นเราเป็นคนใจดีเพราะเรามีความรักมีเมตตาเราไม่ต้องโฆษณาตัวเองหรอกพวกท่านก็รู้อยู่ยกเว้นผู้พเนจรที่เพิ่งเข้ามาเห็นเราอิจฉาความหล่อเหลาของเราบ้างอิจฉาเสียงที่ไพเราะและมีพลังอำนาจของเราบ้างก็อันนี้ก็ชมดนะแปลว่าช่วยไม่ได้ครับพี่น้องครับ

พี่น้องครับมาดูภาพสไลด์นี้ยังเป็นเรื่องเดิมครับเห็นมายาเป็นตัวแทนของแก่นแท้ท่านเห็นไหมนี่เป็นกระต่ายกำลังกินแครอทเป็นกิฟต์นะครับพอดีหาตัวจริงไม่ทันนะเพื่อต้องการมาให้ท่านใช้สมองซีกซ้ายเรียนรู้โลกุตรธรรมกับเรียนรู้อนุตตรธรรมไปด้วยกันด้วยสมองซีกขวานะฮะก็เอาภาพมาให้ท่านดูนะเห็นกระต่ายตัวนี้เป็นไงตามกฎของเราต้องมองให้เห็นความน่ารักของกระต่ายตัวนี้ให้ได้นะดูลีลาน่ารักไหมกินจับๆๆๆมีฟัน2ซี่อยู่ข้างหน้าแล้วจุ๊บๆๆๆใช่มั้ยมีหูยาวๆเนี่ยชี้แล้วตัวขาวๆสีขาวกระต่ายในธรรมชาติสีขาวแล้วยังมีแก้มสีชมพูนิดนึงให้ดูแล้วน่ารักนะครับจิ๊ฟตัวเนี้ยให้มองเห็นลีลาท่าทางนะแล้วเป็นไงเขากินอะไรกินผักกินแครอทกระต่ายไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ไหมเนี่ยน่ารักพอน่ารักปั๊บกระต่ายจะไม่ถูกจับมากินเป็นอาหารนะขั้นที่2ครับคือน่ารู้เอ๊ะกระต่ายตัวเนี้ยมันเป็นกระต่ายพันธุ์อะไรกระต่ายทั่วไปจะมีขนสีขาวและหน้าตาเหมือนเจ้าตัวน้อยตัวนี้ไหมกระต่ายทุกชนิดทุกพันธุ์มันกินแครอทแล้วในป่าไม่มีแครอทมันจะกินอะไรเป็นอาหารได้บ้างไหมนั่นคือน่ารู้ด้วยการนึกเอาและคิดเอาถ้ารู้เองไม่ได้ก็ถามคนที่รู้จักกระต่ายช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่ากระต่ายมันเป็นยังไงไงตามที่ท่านนึกอยากจะรู้นะก็ไปถามคนหนึ่งแต่ข้อที่3แล้วกระต่ายเนี่ยมันมีอะไรน่าเรียนรู้บ้างมันมีอะไรน่าเรียนรู้ที่พระบิดาแฝงไว้กับมันอ๋อกระต่ายมันน่ารักกระต่ายมันปุ๊กลุกกระต่ายมันปราดเปรียววิ่งเร็วมากเลยน่าเรียนรู้มันวิ่งเร็วมากขามันแข็งแรงหูก็ไวตาก็ไวแล้วผิวสีขนสีขาวก็สวยงามด้วยน่าเรียนรู้จังเลยเรียนรู้ตรงไหนกระต่ายกินแครอทกระต่ายกินพืชผักที่มีหัวใช่ไหมมีหัวคล้ายๆแครอทหัวสีขาวๆหัวผักกาดใช่ไหมกระต่ายกินถามว่ากระต่ายตัวไหนกินสัตว์บ้างไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์เลยแต่กระต่ายวิ่งเร็วกระต่ายแข็งแรงกระต่ายน่ารักนี่แสดงว่าเราเป็นมนุษย์เราก็เป็นสัตว์เหมือนกระต่ายเราต่างกับกระต่ายตรงที่เรามีจิตหยาบกระต่ายมีแต่จิตวิญญาณเรามีทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณเราต่างกับกระต่ายแค่นี้นะนอกนั้นก็2มือ2เท้าก็คือสัตว์4ขาเหมือนกันตอนเด็กๆเราก็คลานเหมือนกระต่ายนี่แหละใช่มั้ยไม่มีอะไรแตกต่างแต่กระต่ายไม่เคยกินเลือดเนื้อของสัตว์ไม่เคยฆ่าพี่ๆน้องๆของตัวเองเลยแต่ปราดเปรียวว่องไวแข็งแรงมีขนสวยงามปูปุยสีขาวมีหูชี้ตั้งงดงามหน้าตาน่ารักลีลาก็น่ารักแสดงว่าถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเลือดของสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรากินผักกินหญ้าเหมือนกระต่ายกินหัวแครอทกินหัวผักกาดเราก็สามารถจะแข็งแรงและปราดเปรียวไม่ต่างกับกระต่ายคนโบราณบอกดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวแปลว่าเราดูมายาแล้วเนี่ยย้อนเข้ามาดูตัวเราดูคุณสมบัติของกระต่ายแล้วเอามาย้อนเข้าหาตัวเรานี่ก็คือการเป็นผู้แสวงธรรมะและประพฤติธรรมได้โดยไม่ต้องให้เกจิไหนมาสอนท่านใช้กฎเกณฑ์3หน้าที่เราพูดเนี่ยหาคำตอบไม่ได้ปฏิบัติให้จริงเวลาที่เหลืออยู่ชีวิตของท่านที่เหลืออยู่ในอายุไขเนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะนิพพานกลับบ้านได้แน่เพราะถ้าท่านหมั่นทำแบบนี้ท่านจะแก้ไขกรรมเก่าและไม่ก่อกรรมใหม่ได้อย่างสิ้นเชิงแล้วท่านก็จะเหลือผลกรรมไม่เกิน 30% ในเม็ดเลือดของท่านจะมีประจุลบไม่เกิน 30% ทั้งร่างกายแล้วท่านก็ค่อยเดินทางมาที่ภูกระต่ายเมื่อถึงวันนั้นเมื่อประตูภูกระต่ายเปิดให้กับคนทุกชาติทุกศาสนาเพื่อท่านทยอยกันเข้ามาเพื่อชำระจิตวิญญาณของท่านชำระกรรมที่เหลือ 30% นั้นที่ด่านภูกระต่ายที่เป็นด่านสุดท้ายของมนุษย์โลกก่อนจะเดินทางตรงไปยังด่านนภาลัยเพื่อจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเส้นทางของจิตวิญญาณของมนุษย์โลกทุกคนต้องเป็นอย่างนี้เราพูดคร่าวๆยังไม่เอาลึกไม่เอายาวพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราจึงขอเตือนท่านด้วยสไลด์ชิ้นนี้ว่าท่านต้องมองข้ามมายาของทุกสรรพสิ่งแล้วเข้าให้ถึงแก่นแท้ให้ได้มองข้ามมายาเข้าให้ถึงแก่นแท้ให้ได้พี่น้องทำได้ไหมครับถ้าคิดตามมองตามเรียนรู้ตามสไลด์ทุกชิ้นไม่ได้แอบหลับไม่ได้ลุกขึ้นออกจากหน้าจอไปไหนท่านก็สามารถที่จะมองข้ามมายา
แล้วเข้าถึงแก่นแท้ได้ถ้าท่านทำสำเร็จคือมองข้ามมายาเข้าไปถึงแก่นแท้ได้ชีวิตท่านจะมีความสันติสุขชีวิตท่านก็จะมีความรุ่งเรืองชีวิตของท่านในชาตินี้ก็จะมีความรุ่งโรจน์ซึ่งมันต่างกันกับการที่ท่านหลงมายาแล้วก่อให้เกิดกิเลสในจิตของท่านเขาเรียกว่าหลงมายาเป็นที่มาของกิเลสเราเอาทุเรียนมาโชว์ท่านดูเราเอาทุเรียนมาโชว์ท่านดูพี่น้องครับท่านดูนะทุเรียนมายาของทุเรียน

หาภูของมันหาร่องของมันที่จะแงะมันออกเพื่อจะเอาเนื้อข้างในไม่ใช่หาง่ายๆถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยปอกไม่เป็นนะครับไม่รู้จะปอกไงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้รู้มีประสบการณ์ท่านนั้นที่จะสามารถปอกทุเรียนและกินทุเรียนข้างในได้พี่ๆน้องๆที่รักครับถ้าท่านเป็นคนที่หลงมายาแล้วเข้าไม่ถึงแก่นแท้ของทุเรียนคือเข้าไม่ถึงเนื้อในของมันเนี่ยท่านจะติดทุเรียนกลิ่นฉุนไม่กินฉุนฉุนฉุนไม่กินโอ้ยมีหนามคมเดี๋ยวมันบาดมือไม่เอาไม่กินไม่ปอกอย่างที่สามนะหนามคมไม่กลัวกลิ่นฉุนไม่กลัวแต่พอปอกแล้วโอ้โหปอกยากมากกูไม่รู้เลยว่ามันจะปอกอีพูไหนจะเฉาะจะสับยังไงที่จะกินเนื้อในได้อย่างเต็มร้อยที่มันมีกูไม่กินดีกว่าสามประการเนี่ยมันคืออุปสรรคมันคือมายาของทุเรียนมันคืออุปสรรคนึกภาพออกใช่ไหมแต่ถ้าท่านสามารถมองข้ามมายาได้เห็นมายารู้เท่าทันว่ามันเป็นตัวแทนของแก่นแท้แทนที่ท่านจะบอกว่าเห็นทุเรียนที่มีหนามแหลมๆคมๆเนี่ยมันน่ารักไอ้นั่นใช้กษัตริย์นะฮะแต่ถ้าเป็นของกินก็คือผลไม้ที่เป็นทุเรียนถ้าท่านสามารถมองข้ามกลิ่นหนามคมแล้วปอกยากเข้าไปได้ท่านก็จะบอกว่าเอ้ยมันน่ากินเว้ยมันน่ากินอ่ะแก่นแท้ของทุเรียนมันน่ากินเว้ยถ้าท่านมองว่าน่ากินท่านก็จะไม่ทิ้งทุเรียนลูกนี้ไปหรือเอาไปให้คนอื่นเพราะทุเรียนเนี่ยมันเป็น the king of food มันเป็นราชาของผลไม้ของโลกนี้เลยพี่น้องครับถ้าเป็นควีนก็เป็นราชินีก็คือมังคุดแมงโกสตีนมังคุดแมงโกสตีนนะไม่ใช่ส้นที่อะไรนั่นนะไม่ใช่นะฮะนั่นคือมังคุดราชินีของผลไม้นี่เป็นทุเรียนนะเรายกทุเรียนมาถ้าท่านมองเห็นว่าน่ากินแสดงว่าท่านมองเห็นถึงแก่นแท้ของทุเรียนที่อยู่ข้างในก็คือเนื้อทุเรียนครับเราเอามาให้ท่านดูภูหนึ่งอย่างที่สองคือน่ารู้คำว่าน่ารู้เนี่ยท่านก็พอน่ากินท่านอาจจะปอกแล้วกินนะท่านก็ต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยกินมากเนี่ยมันมีกรรมฐานเยอะจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพไหมหรือถ้ากินแต่พอควรต้องกินแค่ไหนอะนะกรรมฐานที่อยู่ในทุเรียนเนี่ยมันทำให้ท่านเป็นคนผิวสวยเพราะกรรมฐานเนี่ยถ้าเข้าไปในร่างกายเรามันทำให้ผิวสวยผิวงามผิวผ่องใช่ไหมนั่นคือน่ารู้ถ้ากินได้แค่ไหนล่ะที่จะไม่เป็นอันตรายเพราะกินกรรมฐานมากๆเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันทำให้ร่างกายร้อนในทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงทำให้เลือดมีความดันสูงหัวใจจะเต้นแรงบางทีอาจจะทำให้หัวใจวายด้วยเส้นเลือดในสมองแตกได้ถ้ากินเยอะเกินขนาดอะไรก็แต่มันมีประโยชน์ถ้ากินเกินขนาดมันก็กลายเป็นอันตรายทั้งนั้นนะครับอย่างที่สามคือหน้าเรียนรู้ว่าเอ้ยนะถ้าเราแทนที่เราจะกินทุเรียนสดๆเรามีเยอะนะมันกินไม่ทันอ่ะเราสามารถเอาทุเรียนเนี่ยไปแปรรูปทำอะไรได้บ้างไหมก็ไปศึกษาเรียนรู้ว่าไปทำทุเรียนทอดทำทุเรียนกวนใช่ไหมไปทำขนมผสมทุเรียนอะไรแบบนี้นั่นคือการศึกษาแล้วเรียนรู้นั่นคือเรื่องเห็นแก่กินนะก็ได้ประโยชน์แต่หน้าเรียนรู้เพื่อจะเก็บเอาความรู้จากทุเรียนมาใช้ประโยชน์เราจะเรียนอะไรครับทุเรียนมีหนามเปลือกแข็งปอกยากถ้าเราไม่มีความมานะพยายามเราไม่มีความมุ่งมั่นที่จะได้กินเนื้อทุเรียนข้างในจริงๆเราจะปอกมันไหมเราจะไม่ยอมปอกเพราะปอกยากหนามก็คมถูกไหมถ้ารังเกียจกลิ่นมันกลิ่นฉุนด้วยโอ้ยไม่อยากกินเลยแต่ถ้าเราจะกินผลไม้ที่เป็นราชาแห่งผลไม้เราต้องฟันฝ่ากับหนามแหลมของทุเรียนเราต้องฟันฝ่ากับการปอกเดี๋ยวมันจะบาดมือและเราต้องฟันฝ่ากับการเรียนรู้วิธีที่จะปอกอย่างถูกหลักถูกต้องเราที่จะได้กินทุเรียนถูกต้องไหมนั่นแปลว่าถ้าเนื้อทุเรียนหมายถึงความสำเร็จที่เราต้องการความสำเร็จใดๆในชีวิตที่เราต้องการยิ่งเราต้องการความสำเร็จที่สูงส่งและยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่อุปสรรคและความยุ่งยากในชีวิตของเราในการทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยในการที่จะสนองความต้องการของตัวเองนะมันจะยิ่งยุ่งยากและยิ่งมีอุปสรรคมากเท่านั้นพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างของบทเรียนจากทุเรียนถ้าท่านไม่อยากปอกทุเรียนเองเพราะมีตังจ้างคนปอกหรือคนขายปอกใ
นั่นก็คือการที่ท่านพยายามจะฟันฝ่าเอาเปลือกทุเรียนออก

แล้วกินเนื้อทุเรียนข้างในถูกต้องไหมแปลว่าเวลาเราทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เพราะมันยุ่งยากมากเราก็สามารถจ้างวานหรือใช้วานคนอื่นทำแทนเราก็ได้โดยที่เราไม่ทิ้งทุเรียนเป็นเพราะว่าเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะกินมันอยู่กูปอกเองไม่ได้เพราะกูมือบางและไม่มีความถนัดในการใช้มีดก็ไปหาคนที่เขาเชี่ยวชาญก็คือจ้างลูกน้องจ้างลูกจ้างมาทำให้กูก็ประสบความสำเร็จคือได้กินทุเรียนคือเข้าถึงความสำเร็จนั้นเหมือนกันนี่คือสัจธรรมที่พระบิดาทรงสอนผ่านทุเรียนเอาไว้ให้กับท่านถ้าชีวิตปัจจุบันท่านเนี่ยเจอมายาอะไรฆ่ามายาไปได้ทะลุถึงแก่นแท้ไอ้สามหน้าเนี่ยท่านใช้เถอะครับไม่มีอันตรายใดๆกับชีวิตท่านไม่มีผลอะไรที่จะเป็นเวรเป็นกรรมที่เกิดขึ้นให้ทำให้จิตวิญญาณของท่านเดือดร้อนแล้วก็ไม่ต้องไปก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครครับทุเรียนนี่อาจจะเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมงานของท่านเพื่อนร่วมครอบครัวของท่านเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมชาติของท่านใครก็แล้วแต่ถ้าท่านต้องการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์ท่านต้องมองให้เห็นนะว่าถ้าเป็นคนจะเป็นสัตว์คือน่ารักน่ารู้น่าเรียนถ้าเป็นผลไม้เป็นพืชผักก็บอกน่ากินเอาไว้ก่อนเนี่ยน่ากินน่ารู้น่าเรียนมันจะเกิดประโยชน์ไม่แก่แล้วแก่เลยท่านจะมีประสบการณ์ในชีวิตสูงมากและท่านจะฉลาดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันฉลาดทุกวันฉลาดทุกวันแล้วก็เป็นที่พึ่งของตัวเองได้แค่นั้นยังไม่พอความฉลาดของท่านยังแบ่งปันให้ลูกเมียของท่านลูกน้องของท่านหลานของท่านบริวารของท่านลูกศิษย์ของท่านหรือเพื่อนมนุษย์ของท่านท่านยังแบ่งปันปัญญาของท่านความฉลาดเฉลียวของท่านนะให้กับคนอื่นก็ได้ด้วยได้บุญได้กุศลอีกต่างหากมันท่านเกิดจะไม่หวงความรู้เพราะท่านเป็นคนฉลาดมีปัญญาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ความรู้ใหม่เกิดขึ้นกับชีวิตท่านเรื่อยๆท่านก็จะเป็นคนไม่หวงความรู้แบ่งปันให้กับคนอื่นท่านก็จะไม่จะกลายเป็นคนที่ไม่ต้องการไปสวรรค์คนเดียวท่านจะไปก็พากันเป็นพรวนเลยเหมือนอย่างที่เราพยายามเราก็ต้องพยายามจะพาตัวเองไปสวรรค์กราบพระบาทพระบิดาเหมือนกันในชาตินี้ครับมันเมื่อเราไปแล้วเราพยายามมาชวนท่านไปกับเราด้วยเราไม่ได้หวงความรู้เอาไว้เองคนเดียวรู้เท่าไหร่พระบิดากล่าวมากับเราอย่างไรเรากล่าวตามพระองค์ไปทั้งหมดไม่มีขยักเอาไว้เลยให้ท่านหมดโดยไม่กลัวหรอกว่าท่านจะมาก๊อปปี้ของเราเหมือนมนุษย์บางคนอยากดังอยากเด่นก๊อปปี้ของพระบิดาก๊อปปี้ของเราไปแล้วเอาไปอุตริอวดว่าเป็นความรู้ของตัวเองเยอะแยะครับเดี๋ยวกรรมสนองมันเองรู้ไม่จริงอ่ะแล้วไปสอนคนผิดๆมันตกนรกขุมที่13อยู่แล้วและนรกก็จะถูกทำลายถูกระเบิดเคลียร์เซตซีโร่ใหม่เมื่อพระองค์ชำระแล้วเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่นรกจะถูกเซตซีโร่มันไอ้พวกที่ยังสันดานเลวอยู่ถ้าไม่ตกนรกหมกไหม้ก็ถูกระเบิดทิ้งจิตวิญญาณพวกนั้นนะครับอนาคตเป็นอนางออยู่แล้วเราก็ไม่อยากพูดนะเพราะถ้าทำอะไรแล้วเนี่ยอย่าฝืนกฎธรรมชาติพี่น้องครับเห็นมายาเป็นตัวแทนของแก่นแท้ท่านจะต้องน่ากินน่ารู้น่าเรียนนะโอเคไหมมันจะไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครนะนี่คือสิ่งสำคัญพี่น้องที่รักทั้งหลายครับหน้าที่ของท่านเวลาเจอใครที่ทำตัวไม่น่ารักทำตัวไม่น่าให้อภัยเพราะมันประพฤติชั่วประพฤติเลวกับท่านท่านมีหน้าที่ที่จะต้องมองข้ามความประพฤติที่เลวทรามต่ำช้าของไอ้หมอนั่นให้ได้นั่นคือหน้าที่ของท่านอย่าไปใส่คะแนนว่าก็มันเลวบริสุทธิ์นี่คะก็มันเลวบัดเซาะนี่นะคะไม่ใช่บะช่อนะเลวบะเซาะนี่นะจะให้หนูจะให้ผมอธิบายไอ้ให้อภัยมันได้ไงท่านจำไหมครับหน้าที่ของท่านไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆในการที่จะรักใครหรือรักสรรพสิ่งใดท่านต้องไม่มีเงื่อนไขใครน่ารักมากกูก็รักมากใครน่ารักน้อยกูก็รักน้อยใครไม่น่ารักกูจะเกลียดมันใครทำร้ายกูอย่าทำร้ายมันตอบแทนใครรักมาเรารักตอบใครเลวมาเราดีตอบครับไม่ใช่เลวตอบหน้าที่ของจิตหยาบของท่านต้องเป็นอย่างนั้นแสดงว่าถ้าท่านเขาเลวมาแล้วท่านเลวตอบนั่นแปลว่าท่านยึดติดอัตตาเพราะท่านหลงมายาท่านถืออัตตาตัวกูของกูเป็นเพราะท่านหลงมายาท่านหลงมายามั้ยพอท่านหลงมายาท่านก็ติดอัตตาพอติดอัตตามันก็เกิดกิเลสมันก็เกิดตัณหาขึ้นมามันก็ไปกันใหญ่เลยครับมันยุ่งไปหมดนะครับความรู้ที่สอนมาตั้งแต่ต้น 3:30 นจนถึงป่านเนี้ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับท่านเลยนะถ้าท่านยังทำตามสไลด์ชิ้นนี้ไม่ได้ท่านต้องรักคนไม่น่ารักให้ได้และอภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยให้เป็นนั่นคือรักอย่างเดียวครับอย่าไปมองว่ามันเลวกับท่านหรือมันดีกับท่านรักมันให้ได้มองเห็นความน่ารักของมันให้ได้แน่นอนการมองเห็นความน่ารักของสิ่ง
สิ่งนั้นหรือคนคนนั้นที่เป็นคนทำผิดคิดชั่วต่อตัวท่านนั่นคือการที่ท่านมองเห็นคุณค่าของคนนั้นหรือสิ่งนั้นนั่นเองพี่น้องครับขีดเส้นใต้ครับการที่เรามองเห็นความน่ารักของสิ่งนั้นถ้าเราจะมองเห็นได้เป็นเพราะว่าเรามองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นถ้าไม่เห็นคุณค่าแค่เห็นแค่ประโยชน์ของสิ่งนั้นมันก็จะช่วยท่านได้มากมันด่าท่านท่านบอกว่าอีเวนนี่ไม่น่ารักเพราะมันด่าท่านจะไปรักคนด่าฉันได้ยังไงถ้าคิดอยู่แค่นี้แค่สายตาสองตามองมายาแค่นี้ท่านสอบตกอยู่แล้วท่านต้องใช้ดวงตาแห่งปัญญาต้องใช้สมองมันทำตัวไม่น่ารักกับท่านด้วยเรื่องนี้แต่ท่านคบกับมันมานานแล้วใช่ไหมแล้วถามว่าที่คบกับมันมานานเนี่ยมันทำตัวน่ารักกับไม่น่ารักกับท่านเนี่ยมันทำตัวแบบไหนมากกว่ากันท่านต้องบอกเลยกูเพิ่งโกรธมันวันนี้แสดงว่ามันเพิ่งทำไม่น่ารักทำตัวไม่น่ารักกับกูเดี๋ยวนี้แต่ที่ผ่านมาที่กูคบกับมันได้เพราะมันทำตัวน่ารักไงกูนึกไม่ถึงว่าคนอย่างมึงจะทำตัวชั่วๆทำตัวไม่น่ารักกับกูได้ก็ได้แต่คิดอย่างนั้นแต่ไม่เคยเตือนสติตัวเองเขาทำดีกับตัวเองมาตลอดแค่ไม่ดีคือทำตัวไม่น่ารักแค่เรื่องเดียวท่านมองข้ามมันไม่ได้ท่านไปสรุปว่าไอเวนเนี่ยชั่วไอเวนเนี่ยไม่น่าให้อภัยแค่เขาทำผิดกับท่านแค่ไม่กี่ครั้งถ้าเปรียบเทียบหรือคอมเพลกับไอ้ที่เขาทำตัวน่ารักกับท่านเขาทำตัวกับน่ารักกับท่านเยอะกว่าที่ทำตัวไม่น่ารักซะอีกเห็นไหมถ้าท่านต้องการจะปฏิบัติตามที่พระบิดาเมตตาสื่อสอนมาได้ท่านต้องรู้นะท่านต้องใช้วิชาเข้าหลามพี่น้องท่านต้องใช้วิชาเข้าหลามเข้าหลามเนี่ยนะท่านเห็นไหมเปลือกมันเป็นกระบอกไม้ไผ่ถูกไฟไหม้กระดำกระด่างเห็นไหมในภาพนั่นน่ะข้าวหลามกระบอกทั้ง 3-4 กระบอกที่ท่านเห็นอยู่ในจอเนี่ยเปรียบเสมือนเพื่อนมนุษย์หรือคนรอบข้างของท่านเวลาที่เขาทำผิดคิดชั่วกับท่านประพฤติไม่ดีงามต่อท่านมันก็เหมือนกับไอ้ข้าวหลามหรือไอ้คนคนนั้นน่ะมันมีกระดำกระด่างมันมีความกระดำกระด่างเหมือนถูกไฟไหม้กระบอกข้าวหลามถามว่ามันสวยงามไหมนะไม่สวยข้าวหลามกระบอกเนี่ยมีถ่านเผาไหม้เป็นสีถ่านสีดำสีกระดำกระด่างโอ้ไม่น่ากินเลยแต่ถามว่ามีข้าวหลามที่ไหนครับที่เขาจะเอามาขายให้ท่านกินข้าวเหนียวที่เขาหุงอยู่ในข้าวหลามอ่ะแล้วหวานมันอร่อยเพราะใส่กะทิด้วยเนี่ยใส่น้ำตาลใส่กะทิเนี่ยแล้วอร่อยเนี่ยท่านจะกินข้าวหลามข้างในเนี่ยถ้าท่านเห็นกระบอกข้าวหลามไม่ได้ถูกเผามาก่อนด้วยสีดำๆเนี่ยท่านก็รู้แล้วว่าข้าวหลามเนี่ยมันยังไม่ได้นึ่งไม่ได้หุงแน่ๆเลยท่านก็รู้เลยว่ามันเป็นกินไม่ได้ข้าวหลามต้องถูกเผาก็คือถูกหุงให้สุกก่อนมันถึงจะกินได้แต่พอหุงให้สุกแล้วปั๊บมันมีดำๆอยู่เนี่ยถ้าท่านไม่มองข้ามผ่านมายาของกระบอกข้าวหลามที่มีฐานดำๆเพราะถูกไฟไหม้เนื่องจากมันต้องเอาไปเผาไฟตามกรรมวิธีของมันน่ะท่านจะได้กินข้าวหลามที่อยู่ในกระบอกนี้มั้ยใช่มั้ยพี่น้องครับมนุษย์ก็เหมือนกันครับเราแค่เห็นพฤติกรรมสุดสัวชั่วๆของมันแค่บางพฤติกรรมก็คือกระดำกระด่างอยู่ที่ตัวมันน่ะที่มันแสดงออกมาให้ท่านเห็นเล็กๆน้อยๆท่านจะโยนไอ้กระบอกข้าวหลามหรือถีบไอ้เพื่อนมนุษย์คนนั้นน่ะทิ้งไปจากความเป็นมนุษย์ทิ้งไปจากสังคมเดียวกับท่านหรือหมู่เหล่าของท่านเลยเพียงแค่เห็นรอยกระดำกระด่างที่มันแสดงออกเป็นรอยด่างนะในทางพฤติกรรมของมันแค่นิดเดียวท่านไม่คบคนนั้นเลยก็เหมือนกับว่าท่านเคลี้ยงข้าวหลามกระบอกนั้นทิ้งไปเนี่ยท่านถามตัวเองว่าท่านโง่หรือฉลาดไม่มีข้าวหลามกระบอกไหนไม่มีกระบอกไหนหรอกที่ไม่ไหม้ไฟอ่ะที่ท่านเห็นว่ามันไม่ไหม้ไฟเพราะว่าเขาปอกเปลือกนอกออกแล้วนะแต่ก็ยังมองเห็นร่องรอยของเปลือกชั้นในที่มีรอยกระดำกระด่างเพราะถูกไฟไหม้อยู่ดีอ่ะนะมันจะเป็นไม้ไผ่ที่เป็นเปลือกในเยื่อในที่สวยงามโดยที่ไม่มีร่องรอยไฟไหม้เลยเป็นไปไม่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องดูครับวิชาข้าวหลามก็คือเมื่อท่านเห็นข้าวหลามให้มองข้ามเปลือกนอกของข้าวหลามซะเปลือกนอกมันคือมายาที่แสดงให้ท่านเห็นว่าไอ้รอยกระดำกระด่างเนี่ยไอ้กระบอกไม้ไผ่กระบอกเนี้ยกระบอกข้าวหลามเนี่ยมันผ่านการเผาไฟจนข้าวเหนียวข้างในมันสุกเรียบร้อยแล้วมองข้ามมันซะให้รู้ว่าอ๋อมันเผาไฟมาแล้วอย่างที่สองพี่น้องครับสนใจข้าวเหนียวในกระบอกมองข้ามเปลือกนอกให้มาสนใจข้าวเหนียวที่อยู่ในกระบอก
ก็คือยกกระบอกขึ้นมาพิจารณาดูข้างในตรงหัวมันจะมีหัวจุกอยู่ใช่ไหมเขาเสียบจุกอยู่เขาเรียกจุกอะเราเรียกว่าอะไรไม่รู้อะเสียบจุกเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวเหนียวข้างในนั้นมีสิ่งสกปรกโสโครกเข้าไปเขาเลยอุดจุกเอาไว้แล้วใต้จุกเขาก็ให้รางวัลท่านพอเปิดจุกออกปั๊บเขาจะมีกะทิข้นๆเป็นหัวกะทิอยู่ข้างบนข้าวหลามจะอร่อยมากไม่มากหรือน้อยก็อยู่ที่ตรงหัวของมันเนี่ยเอาจุกออกมันถ้าท่านต้องการจะรู้ว่าท่านจะซื้อข้าวหลามกระบอกนี้ไปกินนะท่านควรจะซื้อมันหรือไม่ซื้อท่านก็ต้องดูว่ามันมีจุกอยู่ไหมและถ้ามันมีจุกอยู่ท่านก็ต้องสังเกตดูว่ามันมีข้าวเหนียวอยู่กับในกระบอกไหมนี่แปลว่าท่านไม่ได้สนใจกระบอกข้าวหลามที่มันไฟไหม้หรอกมนุษย์ก็เหมือนกันครับเขาทำไม่ดีกับท่านประพฤติไม่ดีกับท่านไม่ดีในเรื่องเดียวเรื่องที่อยู่ในปัจจุบันขณะก็เหมือนกับมีรอยด่างรอยดำอยู่ที่กระบอกไม้ไผ่ให้ท่านสนใจว่าไอ้มนุษย์คนนี้มันเป็นเพื่อนร่วมงานในทีมงานของท่านมันจบด็อกเตอร์หรือด็อกเซอร์มาก็แล้วแต่มันมีทักษะการทำงานมันมีความเชี่ยวชาญในการทำงานเป็นทีมร่วมกับท่านถ้าท่านไม่มีเพื่อนร่วมงานคนนี้ที่มันชำนาญในการทำงานเป็นทีมในการชำนาญในการทำสิ่งนี้อยู่ในทีมกับท่านทีมของท่านก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จท่านต้องอาศัยไอเวนนี่ท่านจะเคี่ยงมันทิ้งไปเหมือนเคี่ยงข้าวหลามเพราะแค่เห็นรอยดำรอยด่างไหมท่านก็ต้องยอมรับว่านะคนเรามันอาจจะมีรอยกระดำกระด่างคือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกันบ้างแม้กระทั่งตัวกูก็อาจจะมีใช่ไหมมันเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยนะคนโบราณสอนว่าเกลียดตัวแล้วกินไข่ก็คือเห็นแก่กินนะก็สอนเรื่องนี้เกลียดตัวและกินไข่คือเกลียดกระบอกข้าวหลามนะแต่กินไข่ก็คือหาเอาประโยชน์ที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่ก็แปลว่าคนแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยมันจะมีดีมากกว่าชั่วไม่มีใครหรอกชั่ว 100% ต้องมีความดีอยู่ในนั้นน่ะและส่วนใหญ่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์นะอยู่ในสังคมเนี่ยมันจะมีความดีงามมากกว่าความชั่วที่ตัวเองมีอยู่เพราะฉะนั้นเขาชั่วกับเราเนี่ยมีแค่ไม่กี่ชั่วแต่ไอ้สิ่งที่ดีๆของมันมีมากมายมันถ้าเรามองข้ามสิ่งที่ชั่วๆของมันไปหรือป้องกันตัวเองไว้ว่าสันดานชั่วของมันคืออะไรขี้อิจฉาขี้นินทานะขี้เอาเปรียบอะไรแบบนี้ถ้าเรารู้หรือขี้หกเนี่ยถ้าเรารู้นะเราก็ป้องกันตัวเราเองไว้ถ้าเขาเป็นคนขี้หกก็อย่าไปเชื่อเขาง่ายๆจนกว่าจะได้พิสูจน์ว่ามันพูดจริงใช่ไหมหรือมันขี้ฉาก็เราก็พยายามอย่าทำอะไรให้มันเด่นเกินเพื่อเป็นเงื่อนไขให้มันอิจฉาเราถ้าเรารู้สันดานเขาเป็นอย่างเงี้ยมันถ้าเราปกป้องตัวเราเองไว้ก็เท่ากับช่วยตัวเขาไม่ให้ทำผิดคิดชั่วต่อตัวท่านได้ท่านก็กินข้าวหลามในกระบอกสีดำนี้ได้อย่างอิ่มอร่อยใช่หรือไม่ใช่ล่ะพี่น้องครับนี่คือวิธีการในการดำเนินชีวิตอยู่ในบทเรียนที่สำคัญมากในเสาเนี้ยนะถ้าใครเห็นว่าสำคัญตอนนี้ก็กดเลข6นะเราจะได้รู้ว่าเราพูดถึงสไลด์วิชาข้าวหลามเนี่ยท่านเห็นด้วยยังมีข้อ3อีกครับเรียนรู้วิธีปอกเปลือกข้าวหลามมีบางคนเขียนนะนานๆโผล่มาทีในจิตกวาดใน Facebookเราสอนเรื่องวิชาข้าวหลามใน Facebook วิสุทธิปัญญาเขาก็บอกว่าเป็นความรู้ที่ดีแต่ถ้าจะกินข้าวหลามมันต้องทุบมันก่อนนะนี่การพูดด้วยใช้สมองซีกซ้ายแล้วใช้อารมณ์ขยะพูดด้วยการใช้กิเลสเราไม่อยากไปเขียนอธิบายใน Facebook นะแต่เราจะมาพูดให้คนทั้งโลกฟังใครที่คิดว่านะเพื่อนมนุษย์เป็นข้าวหลามเราบอกว่าให้มองข้ามไฟไหม้กระบอกข้าวหลามซะเพื่อจะกินข้าวหลามข้างในมันบอกว่าแต่ก่อนจะกินข้าวหลามต้องทุบมันก่อนเราบอกว่าไอ้คนที่พูดมันโง่มากเลยนะถามจริงๆระหว่างแม่ค้าขายข้าวหลามให้ท่านเอากลับบ้านไปเพราะข้าวหลามอย่างเนี้ยมันทั้งกระบอกมันหนามากไผ่ตรงที่เขาใช้เนี่ยเวลาท่านจะซื้อไปกินที่บ้านเนี่ยท่านจะกลับไปทุบที่บ้านเองให้ลำบากหาค้อนทุบลำบากหรือบอกไอ้คนขายมึงทุบกระบอกข้าวหลามให้กูด้วยถ้าข้าวหลามมันกระบอกหนาและมันมีดำๆไหม้อยู่เนี่ยมันต้องฟันฝ่าตรงนั้นเข้าไปคนขายที่เป็นเจ้าของข้าวหลามก็คือใครคือข้าวหลามคนนั้นต้องรับผิดชอบในการทุบข้าวหลามใช่ไหมถูกต้องหรือไม่มีใครบ้างโง่ซื้อข้าวหลามกระบอกเบลเลอร์นะแล้วข้าวหลามกระบอกหนาด้วยนะถ้าเป็นไผ่ตรงที่เอามาใช้ทำข้าวหลามอ่ะแถวๆหนองมนเนี่ยที่เขาทำกันเนี่ยใช่ไหมแม่ค้าทุกรายยินดีทุบให้กับคนที่ซื้อเพราะอย่างน้อยไปกินในรถหรือกลับไปกินที่บ้านทุบให้มันแตกเป็นชิ้นๆแต่ไม่ได้แกะออก ทุบให้แตกเพื่อทำให้คนเอากลับบ้านแล้วรับประทานง่ายๆมันมีแต่คนโง่เท่านั้นน่ะที่แย้งย้อนหรือย้อนแย้งเราว่าเวลาจะกินข้าวเหนียวอร่อยๆในกระบอกข้าวหลามเราต้องทุบมันก่อนจริงครับต้องทุบก่อนกระบอกข้าวหลามนั่นต้องทุบก่อนถามว่าใครทุบอ่ะไอ้คนที่ไปทุบเองน่ะโง่ครับเพราะคนขายเขาพร้อมให้บริการอยู่แล้วตัวเองโง่เองไปทุบเองอ่ะใช่ไหมเพราะอย่าอวดฉลาดเราขอฝากไปด้วยนะถ้าไม่มีปัญญาปาฏิหาริย์เนี่ยนะถามเราดีกว่าอย่าย้อนแย้งถามว่าอาจารย์
แต่ว่าถ้าเราจะกินข้าวหลามในกระบอกไม้ไผ่หนาๆแล้วไฟไหม้เนี่ยเราก็ต้องทุบมันก่อนไม่ใช่เหรอคะถ้าถามมาอย่างเงี้ยนะเราจะไม่ตำหนิเลยครับแสดงว่าคุณอยากรู้เราจะสอนให้คุณคิดโอเคไหมนี่คือสัจธรรมแค่อ่านสัจธรรมด้วยปัญญาด้วยตาเนื้อของเธอยังมองไม่เห็นความจริงเลยเห็นไหมล่ะครับต่อให้เธอเป็นผู้จัดการบริษัทผู้จัดการทีมงานยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามถ้าปัญญาของเธอในการมองโลกมีแค่นี้เธอก็ได้อยู่แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ใจกว้างนะฮะแล้วเปิดใจฮะ Facebook วิสุทธิปัญญาติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านนะไม่ได้มาสอนอะไรที่มีช่องว่างให้ท่านมาย้อนแย้งครับรับรองอะไม่มีทางย้อนแย้งได้หรอกเพราะเราเชื่อมั่นว่าเรามีปัญญาปาฏิหาริย์และเราสื่อทุกอย่างมาจากพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาเราไม่ได้กล่าวเองครับทุกคำกล่าวเรากล่าวตามที่พระองค์ทรงเมตตาพวกท่านเรากล่าวให้ทุกประโยคทุกพระคำไม่มีตกหล่นและไม่มีผิดเพี้ยนด้วยเพราะเรามีมหาสติคือมีธรรมชาติสมาธิอยู่ตลอดเวลาเราขออนุญาตตำหนิท่านที่เขียนย้อนแย้งมาเพราะท่านอวดรู้ต่อไปท่านจะได้สำรวมและมีสติมากไปกว่านี้นะเราไม่กลัวหรอกคนไม่เข้าใจเราแล้วหนีหายไปจากเราเยอะถ้าไม่มาเอาปัญญาที่นี่ก็ไปเอาจากที่อื่นเราเชื่อว่าไม่มีใครสามารถกล่าวอนุตตรธรรมชั้นสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ไม่มีใครกล่าวได้หรอกยกเว้นพระบิดาจะทรงเมตตากล่าวผ่านเรามาเท่านั้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นข้อ3นอกจากมองข้ามเปลือกนอกให้ได้จะไม่ไปหลงกับมายาแล้วเพราะเปลือกนอกของข้าวหลามคือมายาของข้าวหลามมายาของข้าวหลามก็คือตัวแทนของแก่นแท้เป็นตัวแทนของข้าวหลามที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่มันถ้าเราจะซื้อข้าวหลามเราไม่กินกระบอกมันเราไม่ได้กินเปลือกเรากินข้าวเหนียวถูกไหมถ้าท่านเลือกนะข้าวหลามของแม่ละไม้แม่ละเมียดแม่ละไมอะไรก็แล้วแต่ที่ชื่อดังที่ท่านบอกว่าเพื่อนๆแนะนำมาว่ากินแล้วอร่อยถ้าท่านเลือกมาแล้วว่าอร่อยก็ไม่ต้องไปสนใจมากละว่าเพราะว่าซื้อถูกเจ้ามันต้องอร่อยแน่ๆแต่ก็ต้องดูว่าในกระบอกนั้นมีข้าวเหนียวอยู่ไหมและข้าวเหนียวนั้นมันสุกให้รับประทานได้ไหมหรือยังสุกๆดิบๆกินแล้วเดี๋ยวเล้าไส้ปังไส้ถูกไหมภาษาจีนนะแปลว่าปวดท้องท้องเสียอะไรแบบนั้นนะครับแล้วพอท่านเอาข้าวหลามมาแล้วท่านต้องการที่จะรับประทานข้าวหลามที่เป็นข้าวเหนียวที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่เขาทุบให้ท่านแต่เขาไม่ได้ปอกให้ท่านนะเวลาท่านจะทานคำว่าเขาทุบนี่แปลว่าอะไรแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาได้แสดงจริตนิสัยหรือจริตสันดานถ้าเป็นจริตนิสัยก็คือนิสัยด้านดีจริตสันดานก็คือนิสัยด้านลบเขาได้เปิดเผยตัวตนของเขาให้ท่านได้เห็นทุกคนรวมทั้งตัวท่านด้วยมีนิสัยอย่างไรสันดานอย่างไรคบกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นครับ แล้วถามว่านิสัยสันดานของใครคนอื่นเป็นคนแสดงหรือไอ้คนคนนั้นเป็นคนแสดงถูกไหมไอ้คนคนนั้นแสดงก็แปลว่าไอ้กระบอกข้าวหลามนั่นเนี่ยถูกเจ้าของมันทุบแตกก็เลยเห็นเนื้อข้าวหลามที่อยู่ข้างในใช่หรือไม่ใช่ก็แปลว่าคนแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมทั้งดีและไม่ดีออกมาให้เราเห็นนั่นก็คือการแหวกก็คือการเอาเปลือกนอกออกแต่ยังไม่ได้ปอกถ้าท่านต้องการที่จะได้ประโยชน์จากข้าวหลามหรือสิ่งดีๆที่เป็นคุณสมบัติที่แท้จริงของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆสิ่งที่ท่านทำก็คือท่านจะต้องค่อยๆปอกเปลือกเอาสีดำๆที่เป็นเปลือกนอกออกเอาเปลือกหนาๆที่เป็นกระบอกไม้ไผ่แข็งๆออกค่อยๆปอกให้เป็นลอกออกปอกออกเขาเรียกปอกลอกออกก็แปลว่าเปิดให้เห็นข้างในก็แปลว่าท่านต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ว่าเขายังมีสิ่งดีๆคือมีข้าวเหนียวที่อยู่ข้างในมีมากมีน้อยอร่อยมากอร่อยน้อยอยู่ที่ว่าท่านปอกเข้าไปถึงข้างในแล้วหยิบเอาข้าวหลามมาป้อนใส่ปากตัวเองได้ไหมถ้าเขาทุบให้แล้วท่านไม่มีปัญญาที่จะไปปอกเปลือกข้าวหลามออกท่านจะได้กินข้าวหลามที่อยู่ข้างในไหมไม่ได้เพราะท่านต้องมีวิธีการในการที่จะกินข้าวหลามก็คือวิธีการที่จะคบหาสมาคมกับไอ้เพื่อนมนุษย์คนนั้นน่ะที่มันมีรอยกระดำกระด่างจากการกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านแค่สิ่งเดียวอย่างเดียวในกรณีที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยท่านต้องข้ามผ่านตรงนั้นได้ท่านจะเข้าถึงสิ่งดีๆที่ไอ้คนคนนั้นมันมีอยู่ในตัวตนของมันเนี่ยซึ่งเราบอกแล้วว่ามนุษย์ทุกคนน่ะไม่มีใครดี 100% แต่มันจะมีดีมากกว่าไม่ดีเราจะได้รับสิ่งที่ดีจากมันก็คือได้กินข้าวเหนียวได้โดยที่เราเอาเปลือกทิ้งเพราะเปลือกกินไม่ได้เปลือกที่กินไม่ได้ก็คือขยะเป็นพฤติกรรมขยะของไอ้หมอนั่นเป็นคุณสมบัติที่ไม่เกิดประโยชน์กับท่านไม่มีใครหรอกครับที่กินข้าวเหนียวทั้งกระบอกไม้ไผ่คนก็เหมือนกันครับมันอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเราก็ฉีกมันทิ้งไป
แต่เราไม่ได้เคลี้ยงข้าวหลามทั้งกระบอกทิ้งนี่ต่างหากพี่น้องครับนี่คือสัจธรรมตามมรรควิถีจิตจักรวาลท่านต้องเรียนรู้ที่จะคิดตามและให้เข้าใจในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นวิชาข้าวหลามครับพี่น้องครับ

ราะฉะนั้นวิชาเข้าหลามครับพี่น้องครับเราจะบอกสรุปวิชาเข้าหลามให้ท่านฟังถ้าท่านเจอเพื่อนมนุษย์คนไหนกระทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวท่านให้งัดวิชาเข้าหลามมาใช้ทันทีครับ1มองข้ามพฤติกรรมขยะของเขาซะรอยไหม้กระดำกระดางเปลือกของกระบอกไม้ไผ่ที่หนาและแข็งแกร่งใช่ไหมซึ่งเราต้องค่อยๆเรียนรู้เพราะไอ้ข้าวหลามน่ะมันจะแสดงตัวของมันออกมาคือบิออกเปลือกนอกแข็งๆอ่ะแตกร้าวออกก็เหมือนเจ้าของทุบข้าวหลามเนี่ยอย่างคิดจากข้าวหลามที่เป็นความจริงแล้วมาสู่ชีวิตจริงของมนุษย์เนี่ยเราเรียกว่า lateral thinking คือคิดแบบเชื่อมโยงคิดแบบคู่ขนานท่านก็จะเข้าถึงธรรมะมองข้ามพฤติกรรมขยะพฤติกรรมขยะภาษาฝรั่งเรียกว่า unacceptable behaviorภาษาไทยบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเราที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเรานั่นน่ะเราเรียกว่าพฤติกรรมขยะให้มองข้ามตรงนั้นซะเพราะคนเรามีดีมากกว่าไม่ดีและมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าเราเห็นใครไม่ดีกับเราเรื่องเดียวเราเขี่ยมันทิ้งไม่คบมันเป็นเพื่อนหรือไม่ให้มันเป็นเพื่อนเราและเราไม่คบมันถ้าท่านเป็นคนแบบนี้ท่านจะไม่มีเพื่อนเลยในโลกนี้เพราะว่าทุกคนที่ท่านคบมันมีทั้งดีและไม่ดีพอเจอไม่ดีปั๊บเขี่ยทิ้งหาเพื่อนใหม่พอเพื่อนใหม่คนนี้คบดีๆอยู่ก็อยู่ได้คบไม่ดีก็เขี่ยมันทิ้งอีกเฉดหัวมันทิ้งอีกท่านทำกับคนอื่นแบบนี้คนอื่นก็ทำกับท่านแบบนี้ในที่สุดคำว่าสัตว์สังคมของมนุษย์เราก็จะล้มละลายหรือล้มเหลวจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อนจะมาเกิดเป็นสัตว์สังคมเราเคยบอกท่านแล้วพลังอำนาจของจิตที่สั่นสะเทือนเป็นด้านบวกในวินาทีเดียวกันของมนุษย์มันเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่จะต้องใช้วิธีเป็นพลังร่วมนะมันจะใช้เป็นพลังร่วมคือคนเดียวเนี่ยให้พลังบวกกับโลกไม่ได้โลกจะเบี่ยงหมุนเพราะใช้พลังจิตด้านบวกของมนุษย์ที่มีปฏิสัมพันธ์กันคือซัมเบต้า x เท่ากับ3 x กําลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x ไอเบต้านี่ก็คือพลังงานบวกจากพลังงานบวกจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์แต่ละคนอย่างน้อย3คนจึงต้องเป็นสังคมถ้าคนเดียวนะเขี่ยเพื่อนทิ้งหมดเขี่ยเพื่อนทิ้งเหลือแต่กูคนเดียวเหลือแต่มึงคนเดียวต่างคนต่างอยู่ต่างกูต่างทำโลกนี้เสียสมดุลวิบัติหมดพี่น้องครับทุกคนจะต้องรักกันนะครับเนี่ยเป็นสัจธรรมชั้นสูงนะเป็นอนุตตรธรรมแล้วเล่าให้ท่านฟังอย่างมีเหตุมีผลให้มีภาพให้ท่านเห็นโดยการใช้สมองซีกซ้ายเรียนรู้โลกุตตรธรรมซึ่งต้องใช้สมองซีกขวาและอนุตตรธรรมซึ่งส่งข้อมูลผ่านลงมาเพื่อท่านได้ใช้สมองสองซีกอย่างเชี่ยวชาญ1มองข้ามพฤติกรรมขยะของเขาให้ได้ถ้าท่านมองข้ามพฤติกรรมขยะของเขาได้ท่านก็จะไม่ไปยึดติดกับไอ้พฤติกรรมขยะของเขาโกรธเกลียดโกรธ100ปียังไม่ดี100ชาติโกรธ100ปียังไม่ดี100ชาติกูโกรธมึงกูเกลียดมึงกูแค้นมึงกูอาฆาตมึงกูพยาบาทมึงถ้ายังไปหลงยึดติดกับพฤติกรรมขยะเห็นมั้ยครับแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับท่านนะครับนะท่านจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ได้ตัวท่านเองก็บอกทุกเพราะอีเวงนี่แต่ความจริงไม่ใช่ตัวเองแหละทำให้จิตตัวเองทุกข์เพราะมันเกิดอัตตาคือเกิดความไม่พอใจคือความโกรธเกลียดเครียดแค้นพยาบาทขึ้นมามันกลายเป็นอัตตาเกิดขึ้นในจิตทำให้ท่านทุกข์แล้วไปโทษคนอื่นใช่ไหมถ้าเราวางเฉยซะเราจะทุกข์ไหมจิตเราสงบเราก็ไม่ทุกข์นะอย่างที่สองครับค้นหาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่ครับวิชาเข้าหลามนะฮะมองข้ามพฤติกรรมขยะแล้วค้นหาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่ข้างในตัวตนของเขาหาจากปัจจุบันไม่ได้ก็มองหาจากอดีตสิเราคบกันมาตั้งนานน่ะเรามองหาที่มันมีสิ่งดีๆของมันยังอยู่ไหมถ้าสิ่งดีๆของมันยังอยู่นะถ้ายังคบมันต่อไปสิ่งดีๆที่มันมีอยู่นั้นเราก็จะใช้ประโยชน์ร่วมกันกับมันสารประโยชน์ร่วมกันกับมันเพื่อประโยชน์ของครอบครัวเพื่อประโยชน์ของทีมงานเพื่อประโยชน์ของสังคมเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไปได้ถ้าเฉดหัวมันทิ้งไปหรือเฉดหัวตัวเราออกไปจากความเป็นเพื่อนเป็นพวกเดียวกับมันเนี่ยมันมีอะไรที่เกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้างมีแต่เสียประโยชน์มีแต่เสียหายไม่มีอะไรได้ประโยชน์เลยถามว่าถ้าทำแบบปฏิเสธทิ้งนะเห็นข้าวหลามไหม้ไฟทั้งที่เป็นข้าวหลามแม่จำเนียนที่อร่อยมากแถวหนองมนน่ะนะแทนที่จะได้กินข้าวหลามข้างในเสือกเพี้ยงทิ้งเพราะเห็นว่าเปลือกข้าวหลามไม่สวยเห็นไหมฮะหรือปอกเปลือกข้าวหลามปอกยากทำไมไม่บอกคนขายช่วยทุบกระบอกล่ะนะเจ้าของข้าวหลามน่ะมันจะทุบมันยอมเลยนะเพราะธรรมชาติพระบิดาให้เป็นอย่างนั้นมันต้องแสดงออกแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงข้างในของเขาออกมาให้ท่านได้เห็นใช่ไหมท่านก็มีหน้าที่ใช้ปัญญาของท่านค้นหาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่พอท่านเห็นสิ่งดีๆของไอเวนี่เฮ้ยมันเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากเว้ยในทีมกูนะ10คนนะมีไอเวนี่คนเดียวที่ชำนาญว่ะถ้ากูโกรธเกลียดเครียดแค้นไอเวนี่แค่มันทำไม่ดีกูคือมีเป็นกระบอกข้าวหลามที่มีไฟไหม้ดำๆกระด่างอยู่หน่อยเดียวกูไปเคลี้ยงทิ้งปั๊บเนี่ยเสร็จเลยว่ะถ้ากูไม่คบหรือกูไม่เอาไอ้เพื่อนคนนี้ทีมกูเจ๊งกระบงแน่นอนเพราะมีมันชำนาญในการทำงานเรื่องใหญ่ๆเนี่ยอยู่คนเดียวเห็นไหมครับพี่น้องครับแล้วก็อย่างที่3เรียนรู้ที่จะสานประโยชน์ร่วมกันในวันหน้า
นี่คือวิชาข้าวหลามถามว่าถ้าเราจะรักคนไม่น่ารักได้ให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยได้เราต้องใช้วิชาข้าวหลามถูกต้องไหมเราก็เลยบอกให้ท่านทั้งหลายฟังว่าไอ้ข้าวหลามที่อยู่ข้างในเนี่ยก็คือคุณค่าซึ่งมันมีประโยชน์ต่อเรานะเราไม่ไปยึดติดกับมายาของมันก็คือไฟไหม้กระบอกข้าวหลามที่เป็นเปลือกนอกปริญญาโมเดลที่เราจะมาย้ำฝากท่านอีกนิดนึงคนทุกคนมีคุณค่าให้ท่านมองหาต่อไปนี้ครับมีควายอยู่ไม่กี่ตัวครับซึ่งเป็นคุณค่าของคนทุกๆคนท่านต้องรู้ไว้ว่าใครทำไม่ดีต่อท่านอันเดียวครับแต่ถ้าท่านเคลี้ยงทิ้งไปคือผลักไสเขาออกไปจากการเป็นมนุษย์ผลักไสเขาออกไปจากความเป็นพวกเป็นเพื่อนเป็นทีมเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกับท่านเนี่ยท่านรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นท่านจะเสียประโยชน์หลายๆอย่างครับเช่น ปริญญาโมเดลปริญญาก็คือนามของเรานะหนึ่งความรู้มนุษย์เราทุกคนเรียนรู้มาคนละอย่างแตกต่างกันคนละสิ่งเหมือนกันก็มีต่างกันก็มากมันถ้าเราคนเดียวเราก็รู้เฉพาะที่เรารู้แต่ถ้าเราสามารถมีเพื่อนที่เขามีความรู้มากกว่าเราในบางเรื่องมันสามารถเอาความรู้ที่ต่างคนต่างมีและแตกต่างกันมาแชร์มาใช้ร่วมกันได้ใช่ไหมพี่น้องครับควายตัวอื่นก็เหมือนกันครับความสามารถ

ความรักเพื่อให้และสุดท้ายคือความจริงใจมนุษย์ทุกคนมีควาย9ตัวนี่บอกลึกแล้วละเอียดแล้วนะมนุษย์ทุกคนมีควาย9ตัวไอ้ควาย9ตัวที่สามารถมาแชร์กันมาแบ่งปันกันมาใช้ร่วมกันได้นี่แหละคือความมีคุณค่าของแต่ละคนแต่ละคนมีคุณค่าเพราะสามารถเอาควายทั้ง9ตัวมาแชร์ร่วมกันมาใช้ร่วมกันได้ซึ่งทั้ง9ตัวเนี่ยมนุษย์แต่ละคนมันมีไม่เท่ากันและทั้ง9ตัวเนี้ยมนุษย์เรามีล้วนมีที่แตกต่างกันมันถ้าเราสามารถรวมกลุ่มกันเป็นหนึ่งเดียวได้เป็นปึกแผ่นกันได้ด้วยความรักมองเห็นคุณค่าของเขาเนี่ยแล้วรักพวกเขาโดยไม่เอาปมด้อยหรือจุดดำจุดด่างแค่จุดเล็กๆน้อยๆที่เขาสร้างปัญหาคาใจทำให้ตัวท่านเนี่ยเกิดความทุกข์จิตไม่สงบหรือจิตตกขึ้นมาเป็นเงื่อนไขแล้วทำลายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทำลายมิตรภาพต่อกันทำลายความเป็นคนไทยชาติเดียวกันทำลายความเป็นทีมงานทีมเดียวกันทำลายความเป็นหน่วยงานหรือองค์กรเดียวกันถ้าเราไม่ไปทำแบบนั้นเนี่ยท่านคือสัตว์ประเสริฐท่านคือผู้ฉลาดไม่ใช่คนโง่ฉลาดที่จะเป็นมนุษย์ฉลาดที่จะเป็นสัตว์สังคมซึ่งความฉลาดมันไม่ได้สร้างยากเลยเนี่ยก็แค่รู้กลไกรู้หลักการรู้กระบวนการอย่างที่เราค่อยๆเล่าให้ท่านฟังที่พระบิดาทรงเมตตาสอนท่านมาเป็นขั้นตอนมาจนถึงบัดนี้ท่านที่รักครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าจงมองหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบจงมองหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบทีนี้มันก็มีปัญหาสำหรับมนุษย์อีกครับมันมีปัญหาสำหรับมนุษย์ตรงที่ว่าแล้วเราจะมองหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบได้อย่างไรมันมีวิธีการหรือมีกรรมวิธีไหนบ้างที่จะมองหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบอ่ะเวลาใครกวนสตีนท่านมักจะมองไม่เห็นคุณค่าของอีเวนต์นั่นเลยเพราะอะไรครับเพราะท่านไปหลงอยู่กับมายาที่มันทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องกับตัวท่านจิตของท่านเลยไม่สงบจิตของท่านเลยไม่สมดุลเกิดอารมณ์ที่ไม่สมดุลพอเกิดอารมณ์ที่ไม่สมดุลแสดงว่าจิตท่านไม่ว่างเพราะมันไปติดกับความโกรธอยู่มันไม่ว่างที่จะนึกเพื่อจะนำให้สมองคิดในการที่จะใช้ปัญญาหรือสตาที่สามมองเห็นคุณค่าของคนนั้นเอาละท่านบอกว่าไหนๆพระบิดาทรงเมตตาท่านแล้วพูดให้จบถ้าจะมองหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบลองใช้วิชาคนเก็บขยะขายดูสิคนที่เก็บขยะขายเนี่ยถ้าเขาจะรู้ว่าสิ่งไหนชิ้นไหนมีคุณค่าเนี่ยสิ่งแรกเลยเขาต้องรู้ก่อนเศษพลาสติกถุงพลาสติกขวดพลาสติกเศษแก้วขวดแก้วเศษกระดาษถุงกระดาษใช่ไหมพี่น้องครับเขาต้องมีความรู้มาก่อนว่าไอ้สิ่งที่เป็นขยะที่อยู่ในกองขยะเนี่ยสิ่งไหนมีค่ามากสิ่งไหนมีค่าน้อยสิ่งไหนไร้ค่าหน้าที่ของคนเก็บขยะคืออะไรครับต้องรู้ก่อนว่าอะไรขายแล้วได้ราคามากได้ราคาน้อยเขาจะเก็บเขาจะแยกแยะใช่ไหมอะไรที่เป็นขยะที่ไม่มีค่าคือเขามองแล้วว่ามันไร้ค่าหาประโยชน์ไม่ได้เอาไปขายต่อไม่ได้เขาก็ไม่เก็บมันคนที่เก็บขยะเอาไปขายคือคนที่ฉลาดคัดแยกขยะขยะที่มีค่ากับขยะที่ไร้ค่าเขาจะแยกออกจากกันและขยะที่มีค่ามันยังแยกออกเป็นชนิดชนิดด้วยนะพลาสติกแก้วใช่ไหมกระดาษราคามันน่ะคุณค่าของมันเนี่ยมูลค่าต่างกันซึ่งเขาต้องใช้วิธีแยกแยะแยกแยะก็คือวิเคราะห์ใช้สองตาเนื้อและใช้องค์ความรู้แล้วก็แยกแยะแล้วเอาไปขายแล้วได้สตังค์และได้ราคาใช่ไหมพี่น้องครับนั่นคือคนค้าขยะแล้วเป็นไงฮะวันวันเสียเวลากับการเก็บขยะถีบซาเล้งแล้วเอาไปขายและเจ้าที่เป็นรับซื้อขยะเอาไปขายต่อรวยไหมครับความร่ำรวยของคนที่ทำอาชีพขายขยะเนี่ยทั่วโลกทุกประเทศไม่ว่าประเทศที่เจริญแล้วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็ยังมีคนที่ทำอาชีพขายขยะแล้วรวยเป็นมหาเศรษฐีทุกประเทศเพราะถ้าท่านต้องการจะร่ำรวยในชาตินี้ท่านลองไปทำตนเป็นคนเก็บขยะขายดูสิครับแต่ต้องใช้สมองด้วยนะไม่ใช่ไปเที่ยวเก็บเองเนี่ยมันทำงานใหญ่ไม่ได้มันก็ได้แค่พอมีกินมีใช้แต่ละเดือนหรือวันวันนึงต้องทำลักษณะเป็นเจ้าใหญ่เลยนะมีพื้นที่ในการเก็บขยะกองขยะคัดแยกขยะเยอะๆแล้วก็ส่งโรงงานนั่นหมายถึงว่าต้องมีต้นทุนทางปัญญาจ้างลูกน้องมาถ้าเก็บคนเดียวมันก็ไม่รวยแล้วก็แค่หาเลี้ยงชีพไปวันวันนึงได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับหรือใช้วิชานี้ก็ได้ไม่ใช่วิชาคนเก็บขยะก
็เรียกว่าใช้วิชาแม่ไก่วิชาแม่ไก่ท่านเคยเห็นไหมครับแม่ไก่ที่เขาคุ้ยเขี่ยคุ้ยเขี่ยทำอะไรคุ้ยเขี่ยกรวดหินดินทรายเพื่อหาตัวหนอนหรือไส้เดือน1ตัวหรือหาเมล็ดธัญพืช1เมล็ดกว่ามันจะได้นะมันต้องคุ้ยเขี่ยนานพอสมควรถ้ามันหยุดคุ้ยเขี่ยเมื่อไหร่มันก็จะไม่เจออาหารมันก็จะอดกินในสภาวะธรรมชาติของไก่ท่านดูนะฮะประการที่1ถ้าใช้วิชาแม่ไก่เขาต้องการจะได้อาหารกินเขาจะต้องขยันคุ้ยเขี่ยค้นหาแปลว่าอะไรครับถ้าท่านต้องการจะเห็นคุณค่าของคนคนเนี้ยอีเวนเนี่ยไอเวนเนี่ยที่มันทำไม่ดีกับฉันเนี่ยถ้าคุณต้องการจะมองเห็นคุณค่าของไอหมอเนี่ยคุณต้องขยันคุ้ยเขี่ยและก็ค้นหาไม่ใช่ไม่ขยันคุ้ยเขี่ยไม่ค้นหาแค่มองผ่านตาอีเวนี่อีเวนี่ท่านก็มองเห็นได้แค่นั้นอย่างที่สองครับใช้อายตนะสัมผัสใช่ไหมไก่เนี่ยใช้เท้าเขี่ยใช้ตามองใช้ปากเขี่ยเพื่อหาอาหารทั้งปากทั้งตาทั้งตีนของไก่นั่นคืออายตนะมันทำอยู่เหมือนกันถ้าจะมองเห็นคุณค่าของคนอื่นได้ด้วยการใช้หูฟังครับฟังคำพูดฟังความคิด ฟังวิธีคิดของเขาใช้ตาดูดูพฤติกรรมของเขาดูเหตุดูผลนั่นคือใช้สมองคือใช้ปัญญาท่านจึงจะสามารถค้นพบได้ว่าเขามีสิ่งดีๆอยู่ในตัวตนของเขามีอะไรบ้างท่านจึงต้องใช้อายตนะไม่ใช่มองด้วยตาเนื้ออย่างเดียวต้องใช้จิตตปัญญาแล้วก็ใช้หูให้เป็นใช้ปากให้เป็นใช้จิตสัมผัสให้เป็นไม่ต้องไปฝึกอะไรมากใช้ในสิ่งที่ท่านมีอยู่เนี่ยวิชาแม่ไก่นะอย่างที่3คือใช้ปัญญาแยกแยะไก่เนี่ยใช้ปัญญาของเขาด้วยสัญชาตญาณแยกแยะว่าไอ้นี่หินนะไอ้นี่กรวดไอ้นี่ทรายเขี่ยไปข้างหน้าเรื่อยเขี่ยไปข้างหน้าแล้วก็เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆใช้ตามองพอเห็นอาหารปั๊บพอตาเพ่งมองเนี่ยเจออาหารปั๊บดีใจกุ๊กๆๆๆๆดีใจดีใจไม่พอยังแสดงความดีอกดีใจเรียกลูกมากินด้วยถ้าเป็นตัวผู้เป็นไอ้อูก็เรียกตัวเมียมาให้กินด้วยเขาเรียกว่ามีอมิตรเพราะอยากให้ใกล้ชิดกับตัวเมียก็สุดแท้แต่ถ้าไม่ขยันคุยเคลียไม่ใช้อายตนะในการคุยเคลียไม่ใช้ปากในการเคลียไม่ใช้สายตามองไม่ใช้สัญชาตญาณของการเป็นสัตว์ถ้าเป็นมนุษย์ก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์แยกแยะไม่มีวันหรอกครับที่จะค้นพบอาหารอันประเสริฐมีอาหารอันเป็นเลิศได้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆตะกี้ก็พูดเรื่องปอกทุเรียนไปแล้วใช่ไหมปอกข้าวหลามก็พูดไปแล้วชัดเจนไหมครับหรือประการที่4แม้จะคุ้ยเขี่ยแล้วหาอาหารยากตรงนั้นน่ะไส้เดือนก็ไม่มีกิ้งกือตัวเล็กก็ไม่มีหนอนตัวเล็กๆก็ไม่มีนะเมล็ดธัญพืชสมเล็ดก็มีกูเขี่ยมาตั้งนานแล้วแต่ถ้ากูหิวอยู่กูยังต้องการจะกินแม่ไก่ตัวนั้นก็จะไม่หยุดคุ้ยเขี่ยมันจะเดินหน้าไปเรื่อยๆคุ้ยเขี่ยไปเรื่อยๆมีความสุขกับการคุ้ยกับการเขี่ยไปเรื่อยๆแปลว่าคนไหนบางคนที่เราคบมันน่ะเราค่อนข้างคบยากมองเห็นแต่สิ่งชั่วๆกับมันรุงรังไปหมดเลยแต่พระบิดาทรงเมตตาแล้วไม่มีใครชั่วบริสุทธิ์ 100% ต้องมีดีปนอยู่บ้างมันบางคนเราหาความดีงามของมันเนี่ยเราหายากก็ท่านก็ดูที่ไก่ในธรรมชาติอ่ะไม่ใช่มันเขี่ยปั๊บก็ดีใจเขี่ยปั๊บแล้วได้กินกองหนอนกองไส้เดือนกองเมล็ดธัญพืชข้าวเปลือกกองอยู่ตรงนั้นเต็มเป็นหย่อมๆไม่มีหรอกพี่น้องครับมันกระจายค่อยๆหาไปเรื่อยๆค่อยๆกินไปเรื่อยๆพระบิดาก็เลยทำให้ไก่เนี่ยมีลำไส้สั้นมีกลืนย่อยนะย่อยเม็ดกรวดเม็ดทรายข้าวเปลือกย่อยเสร็จแล้วปั๊บมันกินไปไม่เป็นไงมันถ่ายไปครับกินทางปากออกทางตูดแล้วพวกสัตว์ปีกพวกเนี้ยไม่ว่านกหรือไก่เนี่ยมันจะถ่ายกินไปถ่ายไปกินไปถ่ายไปนะครับพระองค์ให้ลำไส้มันสั้นเพราะอะไรเพราะมันต้องมีหน้าที่ในการคุ้ยเขี่ยอาหารกินไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นนะเมื่อท่านมองหาสิ่งดีๆหรือคุณค่าในตัวตนของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่มันทำผิดคิดชั่วคิดร้ายต่อตัวท่านท่านมองหามันยากมากท่านก็ต้องไม่ท้อท่านดูแม่ไก่ไม่ท้อแต่ท้ออดตายแปลว่าอะไรถ้าท่านท้อในการที่จะศึกษาหาคุณค่าหาความดีงามของเพื่อนมนุษย์อ่ะท่านลำบากแน่ๆนะครับถ้าท่านท้อแท้ท่านจะไม่มีวันได้เรียนรู้เพื่อนมนุษย์เลยครับเห็นไหมฮะเพราะมัวแต่ไปหลงมายาที่มันทำไม่ดีกับท่านท่านก็สติแตกไปเสียก่อนแล้วท่านก็เลยไม่เข้าถึงความดีงามของเขาแล้วสารประโยชน์กับเขาคนนั้นไม่ได้จิตจักรวาลมีมรรควิถีที่สุดยอดให้ท่านได้ใช้ปฏิบัติเป็นของขวัญวันคริสต์มาสกับท่านนะหลักสูตรของวันเสาร์ 3:30 นเนี่ยนะครับนะพี่ๆน้องๆครับแล้วทำอย่างไร
เมื่อใจโกรธและจิตตก

0: ี่ๆน้องๆครับแล้วทำอย่างไรเมื่อใจโกรธและจิตตกนี่จะเป็นเรื่องสุดท้ายของการสื่อพระโอวาทในเสา 3 ทุ่มครึ่งนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแต่ไม่ใช่สไลด์เดียวสไลด์สุดท้ายทำอย่างไรเมื่อใจโกรธจิตตกเพราะเราไปหลงมายาเข้าเผลอยังจิตยังไม่แข็งแรงยาจิตตกตกไปจากความสงบอ่ะกลายเป็นไม่สงบโกรธเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทโลภงมงายลุ่มหลงอะไรพวกนี้ทำอย่างไรครับเมื่อเกิดโดยเฉพาะถูกยั่วให้โกรธท่านจำไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าตัวท่านน่ะก็เปรียบเสมือนลูกโป่งทำอย่างไรเมื่อใจโกรธครับดูนะเมื่อจิตโกรธนะท่านเห็นไหมครับตอนที่โกรธเนี่ยมันเหมือนลูกโป่งที่พองตัวเต็มที่โกรธมากโมโหมากลูกโป่งพองตัวเต็มที่เอาอะไรครับเนี่ยท่านเอาหินนะมากดทับลูกโป่งถามว่าเวลามีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บ่อจอยท่านเก็บเอาอารมณ์บ่อจอยนั้นไว้ด้วยการกดมันเอาไว้กดมันเอาไว้เพื่อไม่ให้มันแสดงออกมาเพื่อไม่ให้มันปรากฏตัวว่ามันโป่งใหญ่นึกออกไหมท่านเก็บมันไว้ข้างในไม่ให้มันโป่งใหญ่ก็แปลว่าไม่แสดงพฤติกรรมนั้นออกมาข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นครับถ้ามันกดเอาไว้โอกาสที่ลูกโป่งนี้จะระเบิดหรือจะแตกมีสูงไหมครับท่านจะกดมันไปเรื่อยๆกดมันไปเรื่อยยิ่งมีความดันข้างในมากเท่าไหร่ท่านก็กดมันไปเรื่อยกดไปเรื่อยโอกาสที่ลูกโป่งตัวเนี้ย burst แปลว่าลูกโป่งแตกมีสูงมากคำว่าลูกโป่งแตกแปลว่าสติแตกทำไมท่านเป็นคนที่กำลังอารมณ์ไม่ดีกำลังโมโหอยู่พอใครมายั่วยุปั๊บไปไงฮะสติแตกไหมครับระเบิดเลยครับเพราะฉะนั้นธรรมะบทนี้สอนว่าถ้าอารมณ์ไม่สมดุลเกิดความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทอย่าเก็บกดจงอย่าเก็บกดนี่คือกฎข้อแรกอย่าเก็บกดต่อมาดูลูกโป่งลูกที่สองครับเป่าลมเข้าไปท่านไม่เก็บกดเป่าไปเรื่อยเป่าไปเรื่อยแล้วลูกโป่งแตกไม่ได้กดแต่มันแตกเพราะอะไรครับเพราะว่ายางที่ทำด้วยลูกโป่งเนี่ยเวลาท่านเป่าแก๊สเป่าพลังงานเข้าไปข้างในเนี่ยมันยิ่งแก๊สมากความดันมันยิ่งสูงแปลว่าแรงดันของแก๊สหรือของลมที่ท่านเป่าเข้าไปในลูกโป่งเนี่ยมันดันจนกระทั่งเปลือกนอกของลูกโป่งที่เป็นยางเนี่ยมันกลั้นไม่ไหวมันกั้นหรือมันกลั้นไม่ไหวมันเลยระเบิดแสดงว่าลูกโป่งทุกลูกต่อให้มันใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้าเก็บกลั้นเอาไว้เรื่อยๆโอกาสที่ลูกโป่งนั้นจะแตกหรือสติท่านจะแตกก็ยังมีครับท่านลองนึกดูเอาไม้ทับหญ้าไปนั่งกรรมฐานพออารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาจิตไม่สงบปั๊บก็กดทับมันเอาไว้เก็บกลั้นมันเอาไว้เพื่อไม่แสดงออกมาเพื่อหลอกตัวเองแล้วหลอกคนรอบข้างว่าจิตกูสงบอ่ะนั่นเป็นวิธีที่ผิดธรรมชาติเราบอกตั้งแต่ต้นธรรมชาติสมาธิดีที่สุดถูกต้องที่สุดเห็นไหมเก็บกดก็คือลูกโป่งแล้วเอา หินทับหรือกดมันเดี๋ยวก็แตกลมยังเข้าไปไม่เยอะแต่ว่าเปลือกยางที่ทำลูกโป่งที่ทำด้วยเปลือกยางของมันนะทนไม่ได้มันก็แตกระเบิดเพราะถูกกดดันเป่าลมก็ไปเรื่อยๆไม่กดดันครับแต่มีปัญหาก็เกิดอารมณ์ขึ้นมามีปัญหาก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาหงุดหงิดโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทสุมเข้าไปเรื่อยๆสุมเข้าไปเรื่อยก็เหมือนกับเป่าลมเข้าไปเรื่อยๆในที่สุดก็สติแตกเหมือนกันหรือ ท่านเก็บกดและเก็บกลั้นเอาไว้เก็บกดและเก็บกลั้นเอาไว้ดูรูปนี้นะมีหนามแหลมๆมีเข็มแหลมๆมาทางโป๊ะลูกโป่งระเบิดมันสื่อความหมายว่าอะไรครับพระบิดาทรงสอนท่านว่าถ้าท่านเป็นคนเก็บกดหรือเก็บกลั้นถ้าลูกโป่งมันยังไม่แตกโอกาสที่ลูกโป่งจะแตกก็คือสติแตกก็มีเหมือนกันครับเพราะคนรอบข้างนั่นแหละมันจะมายั่วยุท่านพอยั่วยุท่านขณะที่ท่านอารมณ์ไม่ดีมีพื้นฐานเป็นคนอารมณ์ไม่สมดุลอยู่แล้วเวลามาสะกิดหน่อยเดียวเป็นไงบางคนนะมีความเศร้าอยู่ในหัวใจอยู่แล้วคนรอบข้างไปสร้างเงื่อนไขยั่วยุไปกระตุ้นความเศร้าของเขาให้มากขึ้นไปไงน้ำตาไหลเหมือนทำนบแตกน้ำตาไหลเหมือนเผาเต่าอะบาปกรรมไหมนะเต่าน้ำตาไหลเพราะเอามันไปเผาไฟ ใช่ไหมหรือมีอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วพอใครมาทำอะไรขวางหูขวางตาแปลว่ามันกำลังเอาหนามแหลมๆหรือเอาเข็มแหลมๆมาทิ่มลูกโป่งเขาท่านท่านก็เบิดเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยโกรธคนนึงครับแต่ยังทนได้พอมาเจอใครคนทำให้โกรธไอ้คนสุดท้ายที่มาทำให้โกรธจะซวยครับเพราะท่านจะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อไอ้คนที่เอาเข็มมาเจาะท่านให้ลูกโป่งแตกนี่แสดงว่าเก็บกดก็ไม่ได้เก็บกลั้นก็ไม่ได้ถูกไหมเก็บกดแตกเองเก็บกลั้นแตกเองเก็บกลั้นถ้ายังกลั้นไว้ได้โอกาสสติจะแตกเพราะคนข้างเคียงยั่วยุก็ยังมีครับนี่แสดงว่าก่อเวรก่อกรรมยังเกิดขึ้นได้เพราะจิตเสียสมดุลจิตไม่ใสใจไม่สวยท่านเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องระวังการถูกยั่วยุจากคนรอบข้างถ้าท่านเป็นคนพื้นอารมณ์ไม่ดีโกรธง่ายโกรธไวแล้วอาฆาตนานเนี่ยระวังให้ดีครับท่านจะก่อเวรเกี่ยวกรรมกับคนรอบข้างไว้ตลอดและท่านจะตามเรากลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาไม่ได้เพราะแค่จิตใจของตัวท่านเองท่านยังดูแลไม่ได้และท่านจะดูแลโลกพระบิดาได้ไงโลกกลมๆเนี่ยตัวเองเนี่ยจิตใจตัวเองยังดูแลตัวเองไม่ได้และจะนับประสาอะไรจะอาสาพระบิดามาทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณคือการดูแลโลกดูแลอนันตจักรวาลให้สมดุลซึ่งมันงานใหญ่กว่าเยอะแค่ดูแลจิตใจตัวเองไม่ง่ายมันอยู่ในใจของตัวท่านเองใช้ปัญญาใช้สติเนี่ยเราทำไม่ได้นะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับท่านดูภาพนี้ครับลูกโป่งไม่แตกใช่ไหมครับเราเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเรายังฝึกจิตเรายังไม่แข็งแรงพอยังไม่มีสติที่แข็งแกร่งพอโอกาสที่เราจะเป็นเหมือนลูกโป่งที่ถูกเราลมเป่าเข้าไปจนพองเนี่ยมันมีอยู่แล้วพี่น้องครับแต่จำไว้ครับเวลาโกรธอย่าไปจำความโกรธนั้นเอาไว้นานเวลาโกรธต้องหาทางระบายความโกรธแต่กี้เราพูดแล้วอารมณ์ไม่ดีด้วยความโกรธเหมือนลมที่ท่านเป่าเข้าไปในลูกโป่งเป่าเข้าไปในจิตของท่านนะครับถ้าท่านไม่ต้องการจะให้มันแตกระเบิดหรือไม่ต้องการให้ใครมายั่วและสติแตกเวลาอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่สมดุลท่านต้องฉลาดที่จะจัดการกับอารมณ์ที่ไม่ดีของท่านตรงนั้นซะก็คือต้องหาสติให้เจอพอมีสติเจอปั๊บเนี่ยแล้วให้ท่านค่อยๆผ่อนคลายนะค่อยๆเอาลมออกเช่นสังเกตไหมเวลาท่านเครียดธรรมชาติสอนท่านให้ทำอะไรถอนหายใจธรรมชาติก็คือระบายออกถอนหายใจคือระบายออกแต่ไม่ใช่ระบายออกด้วยวิธีไปทำร้ายคู่กรณีเอาระบายออกจากตัวเองไปไม่ทำร้ายใครเพื่อทำให้ความเก็บกดความเก็บกลั้นนั้นมันลดน้อยลงจนไม่เหลือเลยทำให้ท่านจิตของท่านเป็นลูกโป่งที่เหี่ยวๆไม่มีแรงกดดันอะไรที่เกิดขึ้นอยู่ข้างในมันแปลว่าท่านต้องรู้จักผ่อนคลายท่านต้องรู้จักผ่อนคลายพี่น้องครับเข้าใจยังครับท่านต้องรู้จักผ่อนคลายแล้วถามว่าวิธีการผ่อนคลายต้องใช้วิชาอะไรท่านจำได้ไหมพระบิดาเคยสอนท่านไว้แล้ววิธีผ่อนคลายความโกรธความเครียดคือ1ช่างก็เถอะ2ไม่เป็นไร3ยังไงก็ได้4แค่นี้ก็ดีแล้วดีกว่ามันทำกูแรงกว่านี้มากกว่านี้4ข้อนี่เป็นปริญญาโมเดลเราไม่มีเวลาจะเขียนสไลด์แผ่นนี้ให้ท่านได้ดูแต่จำไว้ครับเป็นวิชาที่สำคัญมากเป็นการกุมสติตัวเองได้เลยช่างก็เถอะไอ้ที่เรามีปัญหาทางอารมณ์และไม่ระบายออกเพราะว่าเราไม่ช่างหัวมันไงเราจะเอาเรื่องมันให้ได้ช่างก็เถอะแล้วพอมันทำเราไม่บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรต้องเป็นไรต้องเป็นไงเป็นกันเพราะมึงทำกูอย่างนี้ครับลูกโป่งก็จะปองโป่งพองอยู่นั่นนะรอวันระเบิดนะจำไว้นะช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วคนดีในความหมายของพระบิดาหมายถึงอย่างนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทั้งหมดที่เรากล่าวมาเนี่ยเป็นเรื่องมายาเป็นที่มาของกิเลสเป็นพระโอวาทที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงพระเมตตาต่อท่านทั้งหลายอย่างมากถ้าท่านปฏิบัติตามคำสอนทั้งหมดเสาร์ที่26ธันวาคมขอโทษสองเสาร์ที่26แล้วก็เลยมาเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่27แล้วเนี่ยท่านปฏิบัติตามได้ครบถ้วนทั้งหมดท่านชีวิตของท่านจะไม่ติดกรรม ท่านจะสามารถนิพพานหรือหลุดพ้นได้ในชาตินี้อย่างแน่นอนเพียงแค่ท่านมีสติทางวิญญาณและสำนึกได้ว่าหน้าที่ของท่านต้องรักเห็นทุกสิ่งต้องรักมองหาความน่ารักมองหาคุณค่าให้ได้แล้วก็อย่าไปหลงมายาอย่าไปหลงกิเลสอย่าไปหลงมายาอย่าไปยึดติดกับกิเลสอย่าไปยึดติดกับอัตตาอย่าไปยึดติดกับตัณหาเพียงเท่านี้ที่ผ่านมาคนสอนแบบนี้ได้แต่พูดแต่ท่านมองภาพไม่ออกว่าท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไรวันนี้เป็นคัมภีร์ภาคปฏิบัติซึ่งเป็นอนุตตรธรรมขนานแท้ที่จะช่วยชำระจิตหยาบของท่านซึ่งเป็นจิตบาปให้ใสให้สวยจนสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่อิสระทางด้านบวกทัดเทียมเสมอกันกับจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้ซึ่งซ่อนเร้นอยู่ข้างในเมื่อจิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วโอกาสที่ท่านจะกลับบ้านได้ในชาตินี้ตามเรากลับบ้านคือกลับแดนสุญญตาได้เราฟันธง 100% ว่าจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นได้แน่ไม่มีหน้าที่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกท่านจะหมุนธรรมจักรได้สำเร็จเพราะท่านข้ามผ่านสิ่งที่เป็นกรรมจักรมาทั้งหมดบทเรียนบทนี้จะตั้งชื่อว่าวิธีการข้ามผ่านกรรมจักรสู่การหลุดพ้นตั้งชื่ออย่างนี้ก็ได้ครับแต่พระบิดาทรงเมตตาว่าอย่าหลงมายานะเพราะมายานะเป็นสิ่งที่พาให้เกิดกิเลสมายาเป็นที่มาของกิเลสอะไรพันนั้นนะครับนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับในนามของบุตรมนุษย์ทุกคนและในนามของพระบุตรเอกกราบพระบาทขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระนามทั้งหลายเหล่านี้เป็นพระนามที่ลูกทุกคนถวายเป็นพระเกียรติให้แก่พระองค์ผู้ทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณของลูกมาทำหน้าที่เป็นพระบุตรเอกในภพชาติสุดท้ายในปลายยุคพลังงานเก่าและทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นเหมือนลูกแกะของพระองค์เข้ามาทำหน้าที่ในทุ่งหญ้าอันไพศาลบนโลกเสรีนี้แต่พี่ๆน้องๆดันมาติดกับโลก ยึดติดกับมายาทั้งหลายจนไม่สามารถที่จะหลุดออกไปจากโลกนี้ได้พระองค์จึงประทานพระนามจิตวิญญาณซึ่งเป็นพระบุตรของพระองค์นะเป็นบุตรมนุษย์ของพระองค์ว่าแกะเป็นลูกแกะมันก็สมชื่อเพราะว่ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้แล้วต้องส่งพระบุตรเอกลงมาหลายยุคหลายสมัยละเพื่อมาแกะมาแซะมาแงะแกะที่ออกไปจากที่ยึดติดกับดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ให้กลับบ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นนะในพระนามของพระบุตรเอกลูกกราบพระบาทขอบพระทัยพระองค์ที่ทรงเมตตาแล้วก็วันเสาร์หน้า 20:30 ทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลและทาง Facebook วิสุทธิปัญญารวมกระทั่ง www.jitjakawan.com 3ช่องทางที่ท่านจะสามารถติดตามรับชมการสื่อพระวจนะสดๆซึ่งเป็นครั้งสำคัญในจักรวาลนี้เลยนะฮะที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาถ่ายทอดมาให้เราได้กล่าวพระโอวาทของพระองค์ต่อท่านทั้งหลายเพื่อจะนำพาท่านทั้งหลายกลับบ้านแดนสุญญตาในชาตินี้ขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาประทานความรักก้อนสุดท้ายในคืนวันนี้เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นพระเมตตาที่บริสุทธิ์เพื่อทำให้พี่ๆน้องๆของลูกมีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางจิตวิญญาณทางจิตหยาบหรือจิตมนุษย์และก็ทางกายสังขารรวมทั้งสมองหรือสติปัญญาของพี่ๆน้องๆของลูกด้วยขอให้พระองค์ทรงเปิดมิติทางปัญญาให้กับพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทของพระองค์ตั้งแต่20:30จนบัดนี้นะอีก10 นาทีก็จะ2:00หรือ2:00 นแล้วถ้าเกิดวันนี้เราไม่ได้ล่วงเลยเวลาในการถ่ายทอดสดเพราะถ้าเกินเลย2:00นี่เป็นของแถมละนะปกติก็ไม่เกิน2:00นะเราก็หวังว่าพี่ๆน้องๆของท่านทั้งหลายเนี่ยพี่ๆน้องๆของเราเนี่ยจะไม่ดื้อรั้นไม่มีมิจฉาทิฐิถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งเคลี้ยงทิ้งสัจธรรมหรือพระโอวาทของพระองค์ให้เอากลับไปขบคิดจนกว่าจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจท่านสามารถฝากคำถามเข้ามาใน Facebook วิสุทธิปัญญาหรือฝากมาในกล่องข้อความของเราก็ได้เรายินดีจะทำความเข้าใจให้แต่ไม่ใช่มาแย้งย้อนแย้งเหมือนน้องสาวคนที่เรากล่าวถึงตะกี้ขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยนามที่บอกว่าเวลาปอกข้าวหลามถ้าเราจะกินข้าวหลามที่เป็นเนื้อในอร่อยก็จริงนะแต่ต้องทุบกระบอกข้าวหลามก่อนแปลว่าต้องแตะก้านคอมันก่อนนะหรือต้องทำร้ายมันก่อนนะต้องแก้แค้นมันก่อนอะไรทำนองนั้นซึ่งเป็นความคิดแบบจิตมนุษย์ที่ไม่ฉลาดนะครับคำว่าไม่ฉลาดคำตรงข้ามก็แปลว่าโง่ครับนะใช้สมองใช้ปัญญาไม่เป็นเราฝากไว้นะฮะอยากเรียนรู้ถามได้เรายินดีอธิบายให้ท่านฟังนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับพักผ่อนอย่างมีความสุขรับพลังความรักจากพระบิดาไปโดนชุ่นชั่วตื่นเช้าขึ้นมาขอให้ท่านมีพลังเต็มร้อยเหมือนกับไม่ได้อดหลับอดนอนมาจนถึง2:00โดยประมาณจนบ่ายนี้ให้ท่านเนี่ยใช้เวลาไปแค่หนึ่งเดียวขอให้ทุกท่านมีอายุยืนขึ้นอีก1 วันให้มีอายุยืน1 วันก็แปลว่าท่านใช้เวลามาตลอดไม่ได้ทำให้กายสังขารของท่านเสื่อมโทรมเลยจนกว่าจะพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ

0: พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2563เราก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าเราจะมาแฮปปี้หรือเมอรี่คริสต์มาสกันในวันนี้คงจะไม่ช้าเกินไปเพราะเพิ่งล่วงเลยมาเมื่อวานนี้เองนะฮะงั้นเพื่อที่จะให้รายการของเราซึ่งเกี่ยวพันกันกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวพันกันกับพระบุตรเอก ไม่ให้รายการในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลในระบบ Vertical Telepathy นะขาดอะไรไปบางอย่างเราจึงขออนุญาตนำเอาสไลด์ที่ท่านกำลังเห็นเนี่ยนะมาอวยพรวันเกิดให้ท่านทั้งหลายกันสักหน่อยไม่ใช่วันเกิดนะวันเกิดของพระกุมารน้อยใช่ไหมแล้วก็เป็นเทศกาลที่ท่านร่าเริงและยินดีในฐานะที่พระบุตรเอกนั้นท่านก็เป็นพระศาสดาพระองค์หนึ่งของมนุษยชาติหรือของโลกนะครับ
1: โฮโฮโฮ Merry Christmas

0: ho, ho! Merry Christmas!
1: ก็คงทันสมัยแล้วนะฮะเรารายการของเราวันเสาร์นี่มาล่าช้าเป็น1วันแต่ก็คงยังจะไม่สายเกินไปที่ท่านทั้งหลายนะจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้มีการร่วมเฉลิมฉลองเบื้องพระพักขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้ากันด้วยนะครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับก่อนที่เราจะเข้าถึงโปรแกรมของการสื่อหรือหลักสูตรของการสอนที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลจะทรงเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายพี่ๆน้องๆแห่งเรานะฮะเราก็อยากจะกล่าวนะถึงสาระสำคัญของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมายสำคัญของพระบิดาหรือขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่20แล้วก็วันที่21ธันวาคม2563ที่ผ่านมานะสิ่งที่เราจะกล่าวถึงก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นบนจอที่ท่านเห็นทางจอเล็กที่เราเอาขึ้นมาให้ท่านได้ชมเนี่ยนะฮะเราก็อยากจะกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าวันที่21ธันวาคม2563เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์เยซูคริสต์เจ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่21ธันวาคมก็คือเป็นปรากฏการณ์ของดาวเคราะห์2ดวงที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของดาวเคราะห์โลกของเรานี่เองนะฮะก็คือดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์ดาวทั้ง2ดวงเนี้ยโคจรมาซ้อนเกือบจะทับกันนะฮะก็ประมาณ 0.1 ถึง 0.2% เท่านั้นเองก็จะทับกันนะถ้ามองจากโลกของเราเนี่ยจะทับกันเป็นดวงเดียวทำให้ทั้งดาว

พฤหัสและดาวเสาร์เนี่ยกลายเป็นมีความสุขสว่างสว่างเหมือนกับเป็นดาวดวงใหม่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยนะหลังจากที่พระกุมารน้อยเนี่ยทรงประสูติได้6ปีดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เนี่ยก็โคจรมาซ้อนทับกันมาแล้วในอดีตนะครับในอดีตนะฮะนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นในยุคของพระกุมารน้อยทรงมาจุติหรือมาประสูติเนี่ยก็คือหลังจากที่พระองค์เนี่ยได้ประสูติแล้วนะเป็นทารกน้อยเป็นกุมารน้อยแล้วนะฮะประมาณ6ปีนะดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ก็โคจรมาซ้อนทับกันซึ่งปกติแล้วดาว2ดวงเนี่ยจะโคจรมาซ้อนทับกันอยู่โดยเฉลี่ยประมาณทุกๆ800ปีพี่น้องครับแต่ครั้งนั้นเนี่ยนะมาซ้อนทับกันตอนที่พระกุมารทรงมีพระชนมายุได้6ปี6พรรษาหรือ6ขวบละนะครับปรากฏว่าเมื่อวันที่21ธันวาคม2563ดาวทั้ง2ดวงเนี่ยก็โคจรมาซ้อนทับกันอีกถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์เราก็จะมองเห็นว่ามีดาวดวงใหม่ปรากฏขึ้นเป็นหมายสำคัญบนฝั่งฟ้าซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นหมายสำคัญบนฝั่งฟ้าก็น่าจะมาจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาทรงเป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้นนั่นเองครับในอดีตนะพระองค์นะกุมารน้อยนะครับทรงจุติเมื่ออายุครบ6ขวบแล้วดาวดวงนี้ปรากฏขึ้นดาวดวงนี้จริงๆคือพฤหัสกับเสาร์มาซ้อนทับกันแต่คนสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่รู้เหมือนยุคนี้นะยุคนั้น ก็เลยตั้งชื่อดาวดวงนี้ว่าเพราะเป็นร้อยๆปีกว่าจะได้เห็นครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครจำได้เพราะไม่มีใครมีอายุ800ปีแล้วก็บอกได้ว่าเอ้ยจำได้แล้วดาวดวงนี้มันปรากฏใช่ไหมเขาก็เลยตั้งชื่อดาวดวงนี้ว่าดาวแห่งนะเชเลแฮมดาวแห่งเบธเลแฮมขอไปดาวแห่งเบธเลแฮมซึ่งเป็นหมายสำคัญของพระเจ้าหรือของพระบิดาเป็นการส่งสัญญาณให้ทราบว่าพระบุตรเอกพระจิตวิญญาณของพระบุตรเอกได้เสด็จลงมาจุติและวางพระเศียรอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เพื่อจะทำหน้าที่เป็นพระบุตรเอกในการกล่าวถ่ายทอดพระโอวาทหรือคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติทั้งหลายบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้และก็ทั้งอนันตจักรวาลซึ่งระบบสุริยะจักรวาลในอนันตจักรวาลก็มีทั้งหมด7ระบบสุริยะจักรวาลแล้วก็มีดาวหลายดวงที่มีรูปธรรมที่มีลักษณะเป็นมนุษย์ลักษณะคล้ายมนุษย์หรือลักษณะมนุษย์ และก็ไม่คล้ายมนุษย์นะฮะพระองค์ก็ส่งพระบุตรเอกลงมาจุติเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รับถ่ายทอดคลื่นสัญญาณระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์และกับบุตรมนุษย์นะครับนะในช่วงนั้น พระองค์ก็ส่งลงมาทีนี้ถ้าท่านสามารถขบคิดและเข้าใจได้นั่นหมายความว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ซึ่งถ้าไปนับหรือไปคำนวณดูหรือไปย้อนระลึกนึกถึงคำกล่าวขององค์เยซูคริสต์เจ้านะฮะว่าพระองค์เนี่ยจะเสด็จกลับไปเตรียมที่เตรียมทางในแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานหรือแดนสวรรค์นิรันดรเอาไว้ให้แล้วพระองค์ก็จะกลับมารับเจ้าสาวของพระองค์ก็คือรับบุตรมนุษย์ของพระบิดาซึ่งเป็นมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกนี้ครับมารับเจ้าสาวก็คือรับจิตวิญญาณของทุกคนที่ยังติดค้างอยู่ในระบบโลกเซเวเนี่ยเพื่อจะพากลับบ้านพากลับเข้าประตูข้อแกะเพราะว่าในบางระยะก็บอกว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ก็คือลูกแกะของพระเจ้านะพระเยซูหรือพระบุตรเอกเนี่ยก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะนำพาทุกคนกลับบ้านกลับเข้าสู่แดนสุญญตาหรือแดนนิพพานถ้าเป็นสิ่งสมมติก็บอกว่ากลับผ่านเข้าทางประตูข้อแกะเพื่อไปหาเจ้าของแกะก็คือเพื่อกลับไปกราบพระบาทองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้านั่นเองครับมันท่านก็ลองนึกเอาเองแล้วกันนะเชื่อมโยงว่าพระองค์สัญญาว่าจะกลับมาเมื่อพระองค์สัญญาว่าจะกลับมาเนี่ยแล้วพวกท่านนะรอพระองค์อยู่ใช่ไหมพวกท่านทำยังไงปฏิบัติตนยังไงในการรอคอยพระองค์อยู่ถ้าท่านนั่งนอนอยู่เฉยๆท่านจะรู้ไหมว่าขณะนี้พระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นได้เสด็จกลับมาเพื่อจะพาท่านทั้งหลายกลับบ้านตามสัญญาที่พระองค์ให้ไว้เรียบร้อยแล้วท่านวางพระเศียรอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ท่านกลับมาวางพระเศียรอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นานแล้วท่านจะรู้ได้อย่างไรถ้าท่านไม่ใส่ใจท่านจะรู้ได้อย่างไรถ้าท่านลืมสิ่งเหล่านี้หรือท่านกำลังมองหาจานบินสักลำหนึ่งนะที่จะหย่อนพระองค์ลงมา
หรือจะมองหาเครื่องหมายมหัศจรรย์ที่พระองค์เนี่ยจะดั้นเมฆลงมาให้ท่านได้เห็นเราก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่า องค์เยซูคริสต์เจ้าในอดีตนะพระองค์เป็นมนุษย์นะครับเมื่อพระองค์จะกลับมาอีกก็จะต้องกลับมาในบทบาทของมนุษย์แต่ถ้าท่านพยายามจะมองหาเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยหรือบุคลิกแบบเดิมๆเนี่ยท่านก็คงจะไม่มีทางเห็นได้เพราะว่าเวลาจิตวิญญาณมาเกิดในครรภ์ของมารดาบนโลกมนุษย์นั้นกายหยาบหรือกายสังขารมันจะมีส่วนผสมผสานของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาให้ไม่สามารถที่จะเอารหัสเดิมๆนะเสื้อผ้าหน้าผมแบบเดิมๆเนี่ยมาให้ท่านได้เห็นเป็นแบบเดิมๆได้มันถ้าท่านไปยึดติดกับนะมายาเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนว่าท่านจะไม่สามารถรู้เท่าทันได้ว่าพระองค์นะกลับมาแล้วหรือขนาดพระองค์มายืนอยู่ตรงหน้าท่านมาประทับยืนอยู่ตรงหน้าท่านท่านจะรู้ไหมว่าผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าท่านนั่นแหละคือคนที่ท่านบอกว่ารอคอยพระองค์มานานแล้วใช่ไหมนั้นท่านจะต้องมองหานะนัยยะสำคัญอย่างอื่นเช่นมองหาคุณสมบัติของพระองค์จากอดีตเนี่ยพระองค์มีคุณสมบัติอย่างไรนะถ้าพระองค์กลับมาใหม่แน่นอนว่าคุณสมบัติของพระองค์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจะต้องเหมือนเดิมอย่างแน่นอนโดยเฉพาะปัญญาปาฏิหาริย์และความรักอันมหัศจรรย์ซึ่งเป็นความรักเพื่อให้ที่จะไม่มีใครบนโลกนี้หรือในดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้จะมีความรักล้นเปี่ยมเหมือนพระองค์เพราะว่าองค์จิตวิญญาณหรือพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่กลับมาเกิดนั้นก็จะเอาพลังความรักจากพระเจ้าที่เป็นพลังที่บริสุทธิ์นักขนมาล้นเปี่ยมเลยเพื่อมามอบให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเพื่อจะให้ท่านระลึกถึงสิ่งที่เรากล่าวถึงคือดาวแห่งเบธเลเฮมว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหมที่ทรงสัญญาว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อฉุดช่วยท่านทั้งหลายพากลับบ้านกลับคืนแดนสุญญตานั้นนะมันจะมีความเป็นมามีความเป็นไปอย่างไรเราจะให้ท่านชมคลิปสั้นๆนี้สักนิดหนึ่งเพื่อระลึกถึงและบันทึกเอาไว้ในความทรงจำจำไว้นะครับดาวแห่งเบธเลเฮมเป็นดาวที่เกิดจากดาวพฤหัสกับดาวเสาโคจรมาซ้อนทับกันแล้วเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดบางอย่างจะเล่าให้ท่านฟังเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับให้ท่านลองดูซิว่าท่านสามารถรำลึกนึกถึงอะไรจากอดีตชาติหรืออดีตการได้บ้างถ้าจำไม่ได้ก็เอาเท่าที่ท่านสามารถจะนึกได้ก็แล้วกันนะฮะเราจะมาดูภาพนี้กันนะครับ

เป็นไงครับได้ชมภาพประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นภาพจริงในทางดาราศาสตร์นะครับท่านก็ได้รู้ว่าดวงดาวแห่งเบธเลเฮมนั้นแท้จริงแล้วก็คือปรากฏการณ์ที่ดาวพฤหัสกับดาวเสาโคจรมาซ้อนทับกันโดยเฉลี่ยก็ในทุกๆ800ปีและก็เป็นหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระบุตรก็คือพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์เยซูคริสต์เจ้าในอดีตนะครับแล้วก็นั่นก็ผ่านมาหลาย800ปีหลายรอบแล้วนะเพราะนี่ก็ผ่านมาเป็น2020ปีแล้วหลังจากที่พระองค์นะสิ้นพระชนไปนะครับกับสวรรค์ไปนี่นี่ก็ดาวทั้งสองดวงก็มาปรากฏอีกครั้งหนึ่งในยุคสุดท้ายปลายยุคพลังงานเก่าเนี่ยครับพระองค์เคยตรัสเอาไว้นะครับว่าเมื่อใดที่พระบิดาส่งพิพากษาโลกนะเมื่อใดที่พระบิดาส่งพิพากษาโลกเมื่อนั้นเนี่ยนะพระองค์ก็จะกลับมาจุติยังโลกเสรีนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อมาฉุดช่วยพี่บิ๊กน้องทุกท่านเนี่ยให้เดินทางกลับบ้านแดนสุญญตาได้ทุกคนเท่าที่พระองค์จะทำได้แล้วก็จะกลับมาถ่ายบาปให้กับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ด้วยคำว่ามาถ่ายบาปไม่ได้แปลว่ามารับบาปแทนแต่คำว่าถ่ายบาปก็คือการมาจุดตะเกียงทางปัญญาให้กับท่านหรือติดอาวุธทางปัญญาให้กับมนุษย์โลกทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนควรไม่ควรสิ่งไหนถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่อย่างไรหรือถ้าพูดสั้นๆก็คือสิ่งไหนบาปสิ่งไหนบุญเมื่อมนุษย์เรารู้ว่าไหนบาปไหนบุญแล้วรู้ว่าภารกิจหลักของจิตวิญญาณของมนุษย์ที่มาเกิดนั้นคือต้องประพฤติบุญหรือก่อบุญกุศลนะไม่ใช่ก่อเวรก่อกรรมก่อความผิดบาปอะไรแบบนี้มนุษย์เมื่อรู้ว่าอะไรผิดบาปมนุษย์ก็ควรละเว้นที่จะไม่ทำมนุษย์เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นบุญเป็นกุศลเป็นกรรมดีก็พึงกระทำพระองค์จะกลับมาเพื่อที่จะชี้แนวทางสร้างแนวคิดแล้วก็สร้างสติทางวิญญาณให้กับพี่ๆน้องๆทั้งโลกนั่นก็คือทำให้ท่านสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการไม่ประพฤติผิดไม่ประพฤติบาปได้เพราะรู้แล้วว่าอะไรบาปอะไรไม่บาปหรืออะไรเป็นบุญนั่นเองนะครับเหมือนเมื่อมีดาวสองดวงนี้มาซ้อนทับกันก็เกิดปรากฏการณ์ของดาวแห่งเบธเลเฮมอีกครั้งหนึ่งมันถ้าท่านดูที่กรุงเทพก็เป็นดาวแห่งกรุงเทพมหานครประเทศไทยจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าดวงดาวดวงนั้นเนี่ยตามประวัติศาสตร์นะครับก็มีผู้สามารถไปเฝ้าชมและเห็นดาวดวงนี้ปรากฏอยู่นะบนท้องฟ้านะที่เมืองเบธเลเฮมนั่นเองทางเบื้องฟ้าทิศตะวันออกของเมืองเบธเลเฮมนั่นคือในอดีตเมื่อเป็นพันปีที่ผ่านมาพันนะไม่ใช่พันอย่างเดียวหลายพันหรือพันหลายรอบเลยนะฮะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราก็เลยนำเอาเรื่องนี้มาฝากท่านทั้งหลายเพื่อได้สติให้ได้แง่คิดสำหรับคนที่บอกตัวเองว่ากำลังรอคอยพระองค์หรือพระผู้ที่ทรงมีจิตวิญญาณบริสุทธิ์กลับมาเกิดมาชดช่วยและท่านรอคอยกันมานานเป็นพันปีก็หลายภพชาติแล้วท่านก็ต้องรีบถามตัวเองนะครับว่าท่านรอคอยพระองค์จนลืมไปแล้วหรือเปล่าหรือท่านรอคอยพระองค์อยู่แต่ท่านก็ยังนอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็นอยู่อย่างเดิมพระองค์เคยตรัสเอาไว้ในสมัยกาลอดีตก่อนที่จะสิ้นพระชนไปนะครับก่อนที่จะนิพพานไปพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆพระองค์บอกว่าอย่ารอเพลินนะเมื่อไหร่ที่พระองค์เสด็จกลับมาเอาพระเศียรวางไว้บนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้อีกครั้งตามสัญญาก็คือมาเกิดใหม่พูดง่ายพระองค์มายืนอยู่ตรงหน้าท่านหรือพระองค์มาอยู่หน้าบ้านท่านและเคาะประตูน็อกน็อกน็อกน็อกเรียกท่านให้เปิดประตูออกมาพอท่านเปิดประตูออกมาแล้วถ้าท่านไม่ใส่ใจท่านมีแต่ความฉลาดแต่ขาดความเฉลียวท่านก็จะไม่รู้หรอกว่าผู้ที่มาเคาะหน้าประตูบ้านเคาะประตูบ้านของท่านอยู่หน้าบ้านนั้นคือผู้ที่ท่านรอคอยมานานนับพันปีเราฝากคำกล่าวสั้นๆไว้อย่างนี้นะครับและก็ขอฝากคำกล่าวไว้อีกนิดหนึ่งนะฮะเราพยายามนะฮะที่จะนำเอาสิ่งเนี้ยมาฝากท่านนิดหนึ่งนะฮะว่าหนังสือพระคัมภีร์ชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเนี่ยนะถ้าท่านต้องการจะรู้จักพระเจ้าถ้าท่านรักพระเจ้า
หรือท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าแต่ท่านต้องการเรียนรู้ว่าพระเจ้ามีจริงพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาอย่างไรนะและพระองค์เนี่ยมีความเกี่ยวโยงกับท่านทั้งหลายอย่างไรนะพระคัมภีร์เล่มนี้ที่ชื่อว่าพระเจ้ามีจริงที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยนะครับขณะนี้จวนจะเสร็จแล้วครับการพิมพ์เป็นระบบดิจิทัลและปกแข็งนะมีปกแข็งความหนาไม่น้อยกว่า350หน้าพิมพ์ระบบดิจิทัลหน้าปกก็พิมพ์ระบบออฟเซ็ตนะครับหนังสือเล่มนี้เราทำขึ้นมาเพื่อที่จะตอบแทนนะความใจบุญของผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ช่วยกันสละปัจจัยคนละเล็กคนละน้อยบริจาคปัจจัยมาสนับสนุนสมทบทุนการก่อสร้างโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมซึ่งขณะนี้กำลังสร้างอ่างเก็บน้ำยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังขาดรั้วยังขาดสิ่งแวดล้อมโดยรอบและก็ยังขาดอุปกรณ์กีฬากลางแจ้งที่เราทำลานออกกำลังกายไว้ให้ท่านผู้อาวุโสเวลามาปฏิบัติธรรมที่นี่นะจะได้มีเวลาว่างๆเนี่ยมาออกกำลังกายเพื่อทำให้สุขภาพกายแข็งแรงไม่ใช่มีแต่อาหารอร่อยแบบมังสวิรัตที่เราจัดให้ที่ครัว Rabbit Kitchen ก็คือครัวภูกระต่ายรวมกระทั่งธรรมะที่เราสื่อถ่ายทอดผ่านไซโคโชซึ่งเป็นกระบวนการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อการยกระดับสติปัญญาพัฒนาจิตวิญญาณให้กับท่านทั้งหลายท่านบริจาคมา 1,500 บาทขึ้นไปนะครับเราจะสมนาคุณพระคัมภีร์เล่มนี้เป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นะโดยเฉพาะนะชาวจิตจักรวาลท่านนั้นนะครับเพราะพระคัมภีร์เล่มนี้ไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดใดๆครับสร้างหรือผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นสมนาคุณหรืออภินันทนาการนะตอบแทนนะความใจบุญของท่านทั้งหลายที่บริจาคปัจจัยมาสมทบทุนการก่อสร้างสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อลูกหลานของท่านนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือทาวรวัตถุทั้งหลายที่อยู่ในจิตจักรวาลสถานธรรมนั่นเองนะฮะไม่มีใครรู้ว่าพระองค์เป็นใครนอกจากพระบุตรเอกไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรเอกเป็นใครนอกจากพระองค์เพราะทั้งพระองค์และพระบุตรเอกต่างเป็นพยานของกันและกันครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นพระบุตรเอกในยุคปัจจุบันเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลตามที่พระองค์ทรงเมตตาบัญชาให้เราเป็นนะเรารู้จักพระองค์ดีเราจึงได้รับโอกาสจากพระองค์ให้เราบันทึกสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งไม่มีในไบเบิลหรือไม่มีในพระคัมภีร์ฉบับใดบันทึกเอาไว้ว่าพระองค์เนี่ยทรงมีจริงทรงเป็นพระเจ้าจริงๆแล้วก็ทรงอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรนะฉบับอื่นนั้นเขาจะบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างอะไรภายในวันไหนจะสร้างอะไรเป็นยังไงเราไม่จำเป็นต้องกล่าวเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ถ้าเราอยากจะรู้จักผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของเราที่แท้จริงเราต้องรู้ว่าพระองค์เป็นใครไม่งั้นเราจะบอกว่าเรารักพระองค์เรารักพระเจ้าเรารักองค์จิตจักรวาลมันก็คุยไม่ได้เต็มปากเต็มคำถ้าเราบอกเรารักพ่อรักแม่ของเรานั่นแสดงว่าเรารู้จักพ่อแม่ของเราดีพอเราก็สามารถที่จะเล่าให้คนอื่นเขาฟังได้ว่านะพ่อแม่เราเป็นใครทำไมเราจึงรักพ่อแม่ของเราพระคัมภีร์เล่มนี้จะช่วยทำให้ท่านที่รักพระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วหรือผู้ที่ยังไม่รักพระผู้เป็นเจ้าหรือผู้ที่อยากจะรู้จักพระผู้เป็นเจ้าโดยที่จิตวิญญาณของทุกคนล้วนเป็นพระองค์เป็นผู้สร้างทั้งนั้นนะครับอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้ได้อย่างกระจ่างและเข้าใจอย่างแน่นอนนะครับนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะที่เราอยากจะกล่าวต่อท่านทั้งหลายไวรัสสายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดพี่น้องครับเราขออนุญาตเตือนสั้นๆนะครับใส่แมสล้างมือและเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรเมื่อออกไปในสังคมอย่าไปยืนอยู่ใต้ลมถ้าไม่จำเป็นถ้าไม่ได้ใส่แมสนะล้างมือบ่อยๆครับล้างด้วยเจลล้างด้วยแอลกอฮอล์นะอย่างน้อยๆก็ต้อง 75% มันเป็นแอลกอฮอล์ที่แห้งเร็วแล้วก็ทำให้เชื้อโรคเนี่ยตายเร็วว่างั้นนะนะแล้วก็ใส่แมสไม่ว่าแมสชนิดไหนก็ตามต้องสวมแมสตลอดเวลาออกจากบ้านอย่าประมาทครับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ระบาดเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆประเทศเราก็ในประเทศพม่าจะเป็นไวรัสสายพันธุ์ G นะฮะซึ่งมันจะแพร่ระบาดได้เร็วกว่าเดิม 20% หมายความว่าเดิมเนี่ยมันแพร่ระบาด 100% เนี่ยมันจะเพิ่มเป็น 120% นั่นแปลว่าโอกาสที่เราจะติดเชื้อมันจะมีมากขึ้นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดอีกที่หนึ่งก็คือในสหราชอาณาจักรก็คือในประเทศอังกฤษในกลุ่มประเทศนั้นนะครับนะเป็นสายพันธุ์ GH นะฮะอันนี้ก็สามารถแพร่เชื้อได้กระจายเชื้อเนี่ยได้เร็วขึ้น 90% ไม่ใช่70นะ 90% นะครับเพราะฉะนั้นในปี2564ปีหน้าเนี่ยที่จะถึงอีกในอีกไม่กี่วันเนี่ยจะเป็นปีที่มนุษยชาติจะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติต่างธรรมชาติทำสงครามกับ
อาวุธชีวภาพที่มนุษย์เราเป็นผู้เริ่มต้นโดยสัมผัสมือกับมอดแล้วก็ร่วมกันทำร้ายผลัดกันทำร้ายใส่กันและกันนี่ก็จะต้องทำสงครามกับเชื้อโรคพวกนี้และก็ที่สำคัญที่สุดโลกเราจะต้องทำสงครามกันเองภายในชนชาติเดียวกันเพราะจิตสำนึกต่ำสามในสามสิ่งนี้ครับแล้วปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองปัญหาอะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นรุนแรงกว่าที่ผ่านมารอไว้ตอนวันเสาร์ของปีใหม่เราจะมากล่าวถึงเรื่องราวทั่วไปของเหตุการณ์ในปี2564ให้พี่ๆน้องๆยุวจิตจักรวาลทายาทและท่านทั้งหลายที่เป็นศาสนิกชนคนประพฤติธรรมที่มีเวลาว่างๆเนี่ยมาติดตามรับชมทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยหรือช่องจิตจักรวาลเนี่ยนะหรือทาง Facebook วิสุทธิปัญญาก็ได้ในคืนวันเสาร์คาบเกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่นะ Happy New Year กันเนี่ยนะครับนะเราก็จะฝากท่านเอาไว้นะจำไว้นะครับป้องกันโควิด-19 นะหรือว่าโควิด-20หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสายพันธุ์ใหม่นะเราจะไม่เล่าให้ท่านฟังแล้วว่าสายพันธุ์ใหม่นี่มันเกิดขึ้นมาจากการกลายพันธุ์หรือเกิดขึ้นมาจากการที่มนุษย์นะกับมอดร่วมมือกันวางแผนปฏิบัติการนะในห้องแลบเราเรียนให้พี่ๆน้องๆทราบอีกครั้งนึงสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือคนชรามีโอกาสติดเชื้อกันได้ทั้งนั้นตอนเนี้ยนะแล้วก็ประเทศไหนที่ล้มเหลวในการป้องกันโควิด-19 ล้มเหลวในการปฏิบัติไซโคโชโควิด-19 ซึ่งมีเราเป็นวิทยากรเอกถ้าสอบตกที่เราบอกว่าให้เวลา18เดือนในการเซต0เพื่อที่จะปรับจิตสำนึกของตัวท่านในระดับตั้งแต่ครอบครัวยันถึงที่ทำงานและในสังคมระดับประเทศชาติถ้าท่านล้มเหลวไม่ว่าชาติไหนประเทศไหนล้มเหลวจะต้องเริ่มต้นใหม่นะเซตซีโร่ใหม่ไปเริ่มต้นที่เดือนที่1แล้วนับไป18เดือนต่อเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปตื่นเต้นกับในเรื่องของการค้นพบวัคซีนแล้วสามารถฉีดป้องกันนะโรคโควิด-19 ได้เราบอกท่านเลยนะนอกจากมันกลายพันธุ์แล้วมันก็ไม่มีวันที่จะค้นพบได้เพราะว่าเป็นมติของฟ้าเป็นบัญชาของสวรรค์ไม่มีทางที่จะค้นพบได้มีแค่ราคาคุยเท่านั้นท่านเชื่อเรานะไม่สามารถที่จะป้องกันได้วิธีป้องกันที่ดีสุดก็อยู่บนจอที่เราบอกท่านเนี่ยใส่แมสก์มันล้างมือบ่อยๆเวลาอยู่นอกบ้านนะแล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างคนที่ท่านไม่คุ้นเคยแต่ถ้าคนคุ้นเคยในครอบครัวแล้วเนี่ยนะก็ไม่ต้องมานั่งใส่แมสใส่หน้ากากเข้าหากันหรอกเพราะว่าถ้ามันจะติดมันก็ติดกันทั้งครอบครัวไปแล้วมันจะมีปัญหากับคนภายนอกท่านนะเราฝากท่านนะฮะเพื่อไม่ให้เขาเรียกอะไรนะป้าม่าก็เป็นเชื้อไวรัสกลุ่ม G นะสายพันธุ์ G นะที่อังกฤษก็เป็นสายพันธุ์ GH นะครับฝากสั้นๆนะฮะใส่แมสล้างมือและเว้นระยะถ้าท่านไม่มั่นใจว่าจะจำได้เรามีคลิปให้ท่านดูนิดหนึ่งนะเรามีคลิปให้ท่านดูแต่ให้ท่านบอกตัวเองนะฮะว่าถ้าท่านปฏิบัติตามที่เราเตือนท่านไม่ได้แสดงว่าท่านเหลวไหลมากก็ไม่ต้องบอกนะครับถ้าเกิดติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงตอนนี้ท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าประมาณครึ่งหนึ่งคือคนที่ติดเชื้อแล้วป่วยประมาณครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งเล็กน้อยติดเชื้อเลือดเป็นบวกแต่ไม่แสดงอาการท่านรู้ไหมครับนี่คือแผนการของฟ้าพอวันหน้าขึ้นมาแค่กดปุ่มให้ไวรัสมันตื่นตัวขึ้นมาจากแค่ติดเชื้อแต่ไม่เป็นโรคหรือไม่เจ็บป่วยจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีอาการเป็นผู้ป่วยขึ้นมาทันทีขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแค่ผู้เก็บเชื้อคือฝากเชื้อเอาไว้ในคนนั้นนะแล้วเอาไว้ไปเผยแพร่ต่อคนอื่นๆพอเผยแพร่กันทั่วทั้งสังคมในกลุ่มคนที่เหลวไหลโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่เอาไหนในการปฏิบัติธรรมเกลียดหนาตัณหาเยอะทำให้เกิดประจุลบผลิตขึ้นมาในร่างกายนะประจุลบเกาะติดเม็ดเลือดมากมายเกิน 30% โดนเอาเรื่องแน่นอนครับไวรัสตัวนี้จะถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นมาแล้วทำลายมันเป็นการลดจำนวนประชากรก็คืออยู่ในแผนปฏิบัติการในการชำระโลกเราที่ผ่านมาไม่กล้าพูดตรงๆเพราะท่านหาว่าเราพูดแล้วทำให้มีการขู่และทำให้เกิดความน่ากลัวกดปุ่มขึ้นมาปั๊บมันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับแล้วก็จะทำลายทันทีแต่ถ้าตราบใดที่ท่านเป็นคนมีศีลธรรมนะคิดบวกนึกบวกพูดบวกประพฤติบวกในโลหิตหรือในเลือดของท่านเนี่ยจะมีแต่ประจุบวกติดอยู่กับเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นเมื่อไวรัสที่เขามีประจุบวกอยู่
จอบวกอยู่ในร่างกายของท่านเขาก็บอกว่าเอ้ยร่างกายของคนคนนี้ไม่มีขยะนี่เมื่อไม่มีขยะเขาก็จะหาทางออกจากร่างกายของท่านไปหรือแฝงไว้ในตัวท่านเพื่อให้ท่านไปแพร่เชื้อให้กับคนใกล้ตัวที่มันเป็นคนชั่วมากกว่าที่จะเป็นคนดีเพราะฉะนั้นในโบราณเนี่ยเขาถึงสอนว่าคนดีไม่ต้องกลัวถ้าท่านเป็นคนดีภัยพิบัติเกิดขึ้นท่านก็จะเป็นผู้รอดคนดีถ้าเกิดเชื้อโรคร้ายเกิดขึ้นมาถ้าท่านทำบุญหมั่นสร้างกุศลมีจิตที่ใสมีใจที่สวยท่านก็จะเป็นผู้รอดท่านจะไม่ตายกลับไปกับเชื้อโรคมันเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเพราะท่านไม่รู้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์ทางจิตนะวิทยาศาสตร์พฤติกรรมนะกายภาพที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นอย่างไรเรากล่าวเป็นอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมชั้นสูงมีแต่พระบิดาพระผู้สร้างเท่านั้นเองนะที่พระองค์ทรงทราบและก็ทรงเมตตาสื่อมาด้วยระบบ vertical telepathy สื่อสดๆเป็นการสื่อสารทางจิตเท่านั้นน่ะที่จะสามารถบอกท่านได้มันตอนนี้เราเฉลยแล้วนะใครประพฤติดีประพฤติชอบใครเป็นคนจิตใสใจสวยใครเป็นคนจิตใสใจสวยแปลว่าเป็นคนที่ผลิตแต่ประจุบวกขึ้นมาในร่างกายและแบ่งปันประจุบวกคือความรักให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นคนนั้นกายสังขารจะไม่สกปรกจิตก็ไม่สกปรกเลือดก็บริสุทธิ์เมื่อโลหิตบริสุทธิ์เนี่ยไวรัสเข้ามาเดี๋ยวมันก็ออกไปครับเพราะว่าร่างกายไม่ใช่ถังขยะเราบอกท่านแล้วอย่าไปสนใจไว้วัคซีนเนี่ยต้องเอาเชื้อโรคฉีดเข้าไปในร่างกายถูกไหมเชื้อโรคที่มันตายแล้วอ่ะนะนะเมื่อเอาเข้าไปหลอกในร่างกายของท่านปรากฏว่านะมีการปิดข่าวนะที่ต่างประเทศไม่ต้องไปบอกประเทศไหนนะครับวัคซีนผลิตโดยการทดลองกับสัตว์ปรากฏว่ากับสัตว์อ่ะนะสัตว์มันไม่มีประจุลบเพราะมันใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตพอฉีดเข้าไปนะเอาไวรัสใส่เข้าไปนะมันก็สามารถเกิดภูมิต้านทานแล้วมันก็ไม่ตายสัตว์อ่ะมันไม่ตายเพราะอะไรเพราะว่าปกติสัตว์มันไม่มีประจุลบอยู่แล้วมันใช้สัญชาตญาณทางจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตในเลือดของสัตว์มีแต่ความเป็นบวกเท่านั้นแหละครับมีแต่ความเป็นบวกเท่านั้นนะมันคนจึงกินนมของสัตว์ได้ทั้งที่จริงๆแล้วไม่สมควรจะกินเมื่อครบ3ขวดไม่ควรจะกินนมอีกเลยเพราะถ้าไปกินนมเข้ามันจะไปทำให้เซลล์มะเร็งที่แฝงอยู่ในร่างกายมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วไปทำให้เซลล์มะเร็งมันค่อยๆเติบโตแล้วมันเติบโตเป็นหย่อมๆถ้าตรงไหนมันเติบโตไม่สัมพันธ์กันกับเซลล์ส่วนอื่นทั้งสารพางร่างกายนะอวัยวะส่วนนั้นหรือเซลล์นั้นก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งนมจากนมสัตว์เนี่ยที่เรากินเข้าไปหลังจากที่เราอายุครบ3ขวบบริบูรณ์แล้วเราไปยังไปกินมันเข้าเนี่ยท่านจะมีปัญหากับสุขภาพในเรื่องโรคมะเร็งมะเสงเนี่ยนะครับมันโรคมะเร็งมะเสงต่อไปเนี่ยมันจะไม่เกิดกับเด็กยุคพลังงานใหม่เพราะว่าพ่อแม่ไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ไม่กินนมก็คือเลือดเนื้อของสัตว์มีแม่ก็กินนมแม่สิพระบิดาไม่ให้ผู้หญิงนะมีเต้านมเอาไว้ฟรีๆนะมีเต้านมต้องผลิตน้ำนมเอาไว้ให้ลูกตัวเองกินเนี่ยการที่มีลูกแล้วเต้านมไม่มีนมให้ลูกกินนั่นแสดงว่ามีกรรมแสดงว่าสร้างปัญหาเอาไว้จากอดีตชาติจึงต้องหาวิธีว่าทำอย่างไรที่จะมีนมให้ลูกกินเดี๋ยวนี้สบายไปแย่งนมวัวนะนมวัวนมควายนมแพะนมแกะมากินนะดีนะไม่เอานมหมากับนมแมวมากินด้วยเพราะที่แมวเอามากินเพราะมันมีน้อยใช่ไหมครับถ้ามันจำเป็นจริงๆเห็นไหมมันไอตรงนี้เราก็จะบอกให้ท่านฟังนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ใส่แมสก์ไม่ล้างมือไม่เว้นระยะห่างในการออกจากบ้านเวลาอยู่ในสังคมนะโดยเฉพาะเรื่องแมสก์เนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายนะแต่ได้ข่าวว่ากำลังจะขึ้นราคาแล้วเพราะว่าแถวสมุทรสาครมหาชัยอะไรเนี่ยนะก็แพร่ระบาดไปจะทั่วประเทศไทย22จังหวัดแล้วทำให้แอลกอฮอล์ก็แพงขึ้นแมสก็แพงขึ้นนี่ก็เป็นการจิตสำนึกตกต่ำอีกแล้วของคนที่ทำหน้าที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยครับถ้าอย่างเนี้ย ผลิตประจุลบขึ้นมาในร่างกายเผลอๆตัวเองนั่นแหละอาจจะต้องเสียชีวิตเพราะโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับไอ้คนที่ค้ากำไรเกินควรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือแม่ค้าประชาชนทั่วไปก็ตามกฎแห่งกรรมมีจริงฮะนี่มันอยู่ในแผนปฏิบัติการไซโคโชโควิด-19 ทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นพ่อค้าหน้าเลือดฉวยโอกาสขึ้นราคากักตุนสินค้าเกี่ยวกับเวชภัณฑ์พวกนี้นะแอลกอฮอล์ล้างมือนะแล้วก็แมสปิดกั้นปากจมูกอะไรพวกนี้เรามาดูคลิปนี้กันนะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องวันนี้ว่านะเราพูดถึงเรื่องมายาเป็นที่มาของกิเลสนะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะมนุษย์เราที่สอบตกจิตวิญญาณกลับบ้านไม่ได้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเพราะว่าตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจหรือจิตมนุษย์อยู่ตลอดเวลาโอกาสจะหลุดพ้นเลยเป็นไปไม่ได้วันนี้ถ้าใครไม่ฟังให้ตลอดแล้วไม่คิดตามให้ดีๆนะจะพลาดโอกาสอันสำคัญมันต้องมาดูย้อนหลังแน่นอนดูย้อนหลังดูแห้งๆยังไงดูสด
พร้อมไปกันพร้อมกันไปกับเราและพร้อมกันไปกับเพื่อนๆทั้งโลกที่ติดตามรับชมจิตจักรวาลอ่านโลกเอพิโซดครั้งที่314ในตอนนี้นะเรามาดูกันนิดนึงครับสุนัขนะครับยังสามารถใส่หน้ากากเป็นนะฮะดูไว้นะฮะถ้าท่านเป็นมนุษย์เป็นคนยังรู้อยู่ว่าคือเชื่อฟังที่เราทำแล้วท่านสูญเป็นสูญก็ขอให้อายเป็นตัวน้อยนี่โอเคไหมนะโอเคนะเอาดูแค่พอหอมปากหอมคอนะ

สวัสดีปีใหม่ครับวันนี้เป็นวันสิ้นปีของปีคริสตศักราช2020เริ่มต้นเข้าสู่ศักราชใหม่นะครับ2021พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับพระบิดาทรงพระเมตตา มีพระบัญชาให้เรามาทำหน้าที่สื่อสารในโอกาสพิเศษทางช่อง จิตจักรวาลอ่านโลกเพื่อที่จะน้อมนำเอาพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ ซึ่งมีพระเมตตาต่อมนุษย์ทั้งหลายให้เราได้ใช้ช่วงวันและเวลาพิเศษหลังสองยามของปี2563ซึ่งเป็นปีเก่าและก็เข้าสู่นาทีแรกของปี2564และก็เป็นวันที่1มกราคมซึ่งถ้าเป็นคริสตศักราชก็คงจะเป็นคริสตศักราช2020พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับในวาระพิเศษนี้เราจะทำหน้าที่ในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตที่เป็น Vertical Telepathyกับองค์จิตจักรวาลเพื่อน้อมนำเอาพระโอวาทที่สำคัญสำคัญนะโดยไม่ได้เอาเรื่องเก่าๆมากล่าวซ้ำแต่นำเอาเรื่องใหม่มากล่าวกับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายที่โชคดีได้พบเราและก็ได้พบพระบิดาที่ว่าโชคดีเพราะว่าท่านจะได้รับแนวทางแนวคิดแนวธรรมหรือแนวปฏิบัติที่จะนำพาดวงจิตวิญญาณของท่านกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของท่านภายในภพชาตินี้ของท่านซึ่งเป็นช่วงยุคสุดท้ายของปลายยุคพลังงานเก่าแล้วซึ่งขณะนี้พระบิดาก็กำลังทรงเริ่มชำระโลกและก็ชำระลูกๆก็คือชำระจิตสำนึกของพี่ๆน้องๆทั้งที่ท่านไหนก็ตามไม่ว่าท่านใดก็ตามน่าจะจำพระองค์ได้แล้วหรือยังจำพระองค์ไม่ได้หรือยังปฏิเสธพระองค์หรือปฏิเสธพระเจ้ากันอยู่พระองค์ก็ทรงมีเมตตาให้กับทุกๆคนเท่าเทียมกันให้ความเมตตาจนกว่าจะถึงนาทีสุดท้ายวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่พระองค์จึงได้ให้เรามาทำหน้าที่ในการสื่อพระโอวาทจากพระองค์ลงมายังดาวเคราะห์โลกเสรีโดนี้เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่แก่บุตรมนุษย์ซึ่งเป็นบุตรรักของพระบิดาไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดศาสนาไหนก็ตามไม่ว่าได้ฟังการถ่ายทอดสดนะในคืนนี้อยู่หรือจะรับฟังจากการบันทึกเสียงบันทึกภาพผ่าน YouTube เอาไว้หรือผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาเอาไว้ก็ตามไม่ว่าท่านจะฟังสดหรือฟังแห้งๆต่อนี้ไปจะเป็นพระโอวาทที่สำคัญที่พระองค์จะทรงเมตตาประทานให้กับท่านทั้งหลายวันนี้หลายคนอาจจะนะน่ารักมากคือปฏิบัติตามเงื่อนไขของปฏิบัติการไซโคโชว์โควิด-19เนื่องจากว่าอยู่ในสถานการณ์โรคระบาดและก็ยังไม่ครบ18เดือนหลายท่านจะต้องเคารพกติกาของไซโคโชว์คือต้องเซตตัวเองนะคือเซตซีโร่มันถ้าใครอยู่กับบ้านไม่ได้ออกไปเที่ยวสำเริงสำราญนอกบ้านกันที่ไหนนั่นแสดงว่าท่านสอบผ่านการเป็นผู้มีวินัยในการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติไซโคโชโควิด-19พร้อมกันทั่วโลกด้วยกระบวนการไซโคโชของปริญญาซึ่งพระองค์ทรงมีพระบัญชาให้เราทำหน้าที่เป็นวิทยากรเอกก็แปลว่าเป็นวิทยากรคนเดียวแล้วก็มีพี่ๆน้องๆบนโลกนี้เป็นผู้ช่วยเหลือเราโดยเฉพาะเอาไวรัสโคโรนาไปแจกจ่ายตามพื้นที่ต่างๆหรือตามกลุ่มคนต่างๆเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์หรือใช้เป็นเครื่องมือในปฏิบัติการครั้งสำคัญนี้เราจะกล่าวความจริงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าเราย้ำกับท่านทั้งหลายว่าให้ท่านเนี่ยปฏิบัติตนให้ครบ18เดือนก็คือปีครึ่งในการเข้าสู่สถานการณ์โควิด-19 หรือสถานการณ์โคโรนาไวรัสซึ่งเป็นโรคระบาดเป็นครั้งแรกที่จะต้องระบาดกันอย่างยาวนานและก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ถูกหยิบฉวยเอามาใช้เป
เป็นเครื่องมือในการซักฟอกจิตสำนึกของมนุษย์ก็คือรวมทั้งท่านทั้งหลายด้วยที่ผ่านมาเห็นไหมครับแรกๆเนี่ยประเทศไทยเราโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยนะจะมีซีกโลกของยุโรปกับอเมริกาให้ได้เห็นเป็นการเปรียบเทียบคนไทยมีวินัยมากเคร่งครัดกับการปฏิบัติตนทำให้โรคระบาดโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 เนี่ยไม่ระบาดไม่ลุกลามจนกระทั่งประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยที่สามารถนะควบคุมและป้องกันโควิด-19 ได้ตัวชี้วัดที่ไม่มีการระบาดตัวชี้วัดที่ไม่มีการแพร่เชื้อตรงเนี้ยมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าคนไทยทั้งระดับผู้บริหารประเทศและทั้งระดับประชาชนล้วนเป็นผู้มีวินัยแล้วก็เป็นผู้ที่มีความจริงจังตั้งใจเข้าสู่กระบวนการไซโคโชโควิด-19 กันอย่างพร้อมเพรียงแต่ปรากฏว่าใช้เวลาติดต่อกันไปประมาณ6เดือน7เดือน8เดือนก็ตั้งถึงเดือนที่11เดือนพฤศจิกายนข้ามมาสู่ธันวาคมปรากฏว่าทุกคนภาษาชาวบ้านร้านตลาดที่เขาพูดกันคือกาดตกเขาเรียกว่าดีแตกมันมี2 อย่างมีดีแตกกับสติแตกหรือดีแตกกับจิตตกมี2 อย่างคู่กันท่านจึงเห็นได้ว่าประเทศไทยก็เอากับเขาด้วยเนื่องจากประมาทขาดสติและไร้วินัยเพราะไปมองว่าโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ซึ่งเป็นชื่อของเชื้อโรคระบาดเชื้อโรคเนี้ยไปมองว่าเป็นเชื้อโรคกระจอกเป็นไวรัสกระจอกเป็นการกล่าวอย่างท้าทายท้าทายช่างเทคนิคของพระบิดาที่ทรงเมตตาพี่ๆน้องๆคนไทยเนี่ยนะคนคำเมตตาเยอะมากสังเกตไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเชื้อโรคไม่ได้โผล่ขึ้นกลางประเทศไทยแต่เป็นเชื้อโรคที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศและครั้งแรกก็ไปเผยแพร่ที่สนามมวยถูกไหมจากสนามมวยก็ไปแถวสุขุมวิทซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงไม่ว่าจะเป็นสนามมวยหรือแหล่งบันเทิงซึ่งเป็นจุดแพร่ระบาดเป็นจุดแรกผู้ที่เป็นต้นเชื้อเนี่ยนำเข้าเชื้อโรคมาจากต่างประเทศและท่านเห็นไหมครับสถานที่ที่เป็นแหล่งเพาะเชื้อแพร่เชื้อนั้นมันเป็นสถานที่อโคจรสถานที่อโคจรก็คืออะไรเป็นแหล่งบันเทิงเริงรมย์แล้วก็เป็นแหล่งอบายมุขก็คือการพนันพี่ๆน้องๆเห็นไหมครับไม่ได้ไปโผล่ท่ามกลางชุมชนของคนดีเลยแต่ไปโผล่ท่ามกลางชุมชนของคนที่ยังหลงระเริงอยู่ในอบายมุขซึ่งถ้าเป็นเวลาปกตินะไม่มีปัญหาแต่ในช่วงเวลาที่ทั้งโลกเนี่ยเขามีปฏิบัติการไซโคโชโควิด-19 เพื่อใช้เวลา18เดือนซึ่งพระบิดาทรงคำนวณแล้วเราบอกตรงๆนะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของมนุษย์เนี่ยเรารู้ว่าถ้าจะโปรแกรมจิตสำนึกของมนุษย์เสียใหม่ที่มันตกต่ำที่มันต่ำตมจิตสำนึกที่ไร้สำนึกพวกเนี้ยถ้าจะสร้างสำนึกใหม่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนไม่น้อยกว่า12เดือนและนี่พระองค์ให้ถึง18เดือนเพื่อต้องการสร้างทักษะด้านจิตสำนึกด้านบวกโดยเฉพาะจิตสำนึกแห่งหมู่คณะรวมกันเราอยู่นะถ้าแยกกูนะต่างคนต่างตายนะแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับกลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่ต่างกูต่างทำจิตสำนึกของการเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีจิตสำนึกแห่งรักเพื่อจะสร้างสังคมเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่มีต่างคนต่างรักตนเองรักพวกพ้องแต่ไม่เคยรักส่วนรวมรู้จักรักแต่ตนเองและปรารถนาจะให้คนอื่นรักตัวเองแต่ตัวเองเนี่ยรักแต่ตัวเองแต่ไม่เคยคิดที่จะเรียนรู้ว่าจะรักคนอื่นรักคนรอบข้างรักคนที่ต่างบ้านต่างเรือนไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกันเราจะรักกันได้ยังไงนั่นคือความล้มเหลวทั่วโลกเป็นอย่างเดียวกันหมดเขาเรียกว่ายุคนี้เป็นยุคที่โลกมีจิตสำนึกที่ค่อนข้างจะต่ำต้อยต่ำซามหรือตกต่ำค่อนข้างมากเราเคยบอกท่านแล้วว่าตัวชี้วัดตัวหนึ่งก็คือภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆบนโลกเนี้ยมันจะสวนทางกันกับจิตสำนึกของมนุษย์ยิ่งจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำมากเท่าไหร่มนุษย์จะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติมากขึ้นเท่านั้นทุกวันนี้ท่านก็เห็นแผ่นดินไหวภูเขาไฟปะทุยังไม่ถึงขั้นระเบิดนะใช่ไหมน้ำท่วมพายุพัดถล่มหิมะถล่มลูกเห็บถล่ม
เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตะกะแตนปาตังก้านะโจมตีแหล่งพืชผลด้านการเกษตรโดยเฉพาะในประเทศที่ยากจนไม่ค่อยมีอะไรจะกินอยู่แล้วนะก็เข้าทำลายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญพี่น้องครับมันเป็นเงื่อนไขในการชำระจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งนั้นนะครับรวมทั้งโควิด-19 สถานการณ์เชื้อโรคปรากฏการณ์ของไวรัสระบาดทั่วโลกตอนนี้นะคนติดเชื้อนะคนทั้งหมดนะ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยตอนนี้มีคนทั้งโลกเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยติดเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยนะติดโรคโควิด-19 เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆสายพันธุ์ไหนก็ตาม80กว่าล้านคนเข้าไปแล้วพี่น้องครับแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตไปเพราะโควิด-19 เนี่ยทั้งหมด1ล้านกว่าคนเข้าไปแล้วครับแล้วประเทศไทยเราจากที่สถิติมันหยุดนิ่งนะมีคนเสียชีวิต50คนเพื่อต้องการจะให้พวกเขาเนี่ยเสียสละชีวิตให้คนไทยได้เห็นว่าเชื้อโรคนี้อันตรายถึงชีวิตนะถ้าไม่ยอมให้มีใครเสียชีวิตในประเทศไทยบ้างเนี่ยหลายคนคงไม่กลัวเพราะคนไทยนี่กล้ามากกล้าเสี่ยงตายก็เลยต้องยอมให้พี่ๆน้องๆประมาณ 50-51 ชีวิตที่สถิติตัวแดงอยู่กับที่มานานเป็นเดือนๆตอนนี้ปรากฏว่าเป็นแค่เผลอแผลเดียวมีคนไทยสังเวยชีวิตให้กับโคโรนาไวรัสไปแล้วไม่ต่ำกว่า60ราย61หรือ62รายเร็วๆนี้ก็เพิ่งเสียชีวิตไปนะแถวๆภาคตะวันออกพี่น้องครับท่านสังเกตนะฮะเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่นะล้มเหลวส่วนใหญ่แปลว่าเกินครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศหรือเกินครึ่งหนึ่งของคนทุกประเทศทั่วโลก209ประเทศนะประเทศไทยเราเนี่ยมีทั้งหมด70กว่าจังหวัดเกือบ80จังหวัดเนี่ยตอนนี้ก็ปาเข้าไป50กว่าจังหวัดแล้วนะครับที่มีเชื้อไประบาดท่านสังเกตนะฮะอย่างแรกครับเพื่อยืนยันคำกล่าวของเราว่าเรากล่าวตามพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเมตตาให้โอวาทกับพี่ๆน้องๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือไม่เป็นการที่พ่อจะให้โอกาสให้โอวาทกับลูกเพื่อให้โอกาสอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายในตอนต้นปีมายันยีกันว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปแล้วเนี่ยท่านจะจริงจังกับการดำเนินชีวิตจริงจังกับการปรับเปลี่ยนจิตสำนึกของท่านคือท่านต้องชำระจิตสำนึกของท่านเอง ท่านจะทำไหมถ้าตัวท่านเองไม่ยอมชำระจิตสำนึกของท่านโดยไม่เข้าโปรแกรมโควิด-19 ไซโคโชโควิด-19 ท่านไม่ยอมเข้าโปรแกรมทำตัวเหลวไหลไม่กลัวกล้าตายเสี่ยงตายเสี่ยงเป็นกับเชื้อโรคท่านจะต้องถูกชำระตอนนี้พระองค์เมตตาให้ท่านพึ่งตัวท่านเองชำระตัวเองก่อนขณะที่ให้เราเนี่ยคอยกระตุกกระตุ้นจิตสำนึกทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกวันนี้เป็นรายการพิเศษแต่อย่าลืมนะเว้นไปอีกวันนึงครับคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งก็เจอกันที่นี่เหมือนเดิมนะเพราะว่ามีความรู้ที่ต้องชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้กับท่านทั้งหลายเพื่อจะก้าวตามเราไปสู่ประตูนิพพานด่านนภาลัยแล้วก็ออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อไปกราบพระบาทพระบิดานั่นคือการเดินทางเส้นทางที่ถูกต้องเป็นเส้นทางแห่งการหลุดพ้นนิพพานที่ถูกต้องเราจะพาท่านไปนะแต่วันนี้เป็นโอกาสพิเศษเราชี้ให้ท่านเห็นนะว่าเดิมมาเนี่ยเชื้อโรคนำเข้าจากต่างประเทศเห็นชัดๆแล้วก็ผู้ที่ไปแพร่เชื้อก็ไปแพร่ในบ่อนการพนันก็คือในสนามมวยซึ่งก็มีการเล่นการพนันการแข่งขันชกมวยดีครับเป็นเกมกีฬานะของนักสู้บนสังเวียนแต่ยอมรับไหมว่ามันเป็นแหล่งของการเล่นการพนันด้วยถึงแม้เป็นการเล่นการพนันที่ถูกกฎหมายแต่มันเป็นการเล่นการพนันที่ผิดกฎแห่งกรรมที่ผิดต่อกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นกฎหมายไม่เอาเรื่องแต่กฎแห่งกรรมไม่เล่นด้วยจึงแพร่เชื้อจากตรงนั้นดาราก็ติดนะเซียนมวยก็ติดคนที่เข้าไปชมมวยถึงแม้ไม่ได้เล่นการพนันก็พลอยติดแล้วระบาดไปทั่วรอบนั้นโอ้โหตกอกตกใจกันใหญ่แสดงว่าไซโคโชโควิด-19 ของพระบิดาที่ทรงเมตตาหยิบยื่นมาให้กับคนทั้งโลกรวมทั้งคนไทยด้วยได้ผลทุกคนกลัวติดโรคทุกคนกลัวป่วยกลัวตายล็อกดาวน์กันหมดทุกจังหวัดรวมทั้งประเทศเครื่องบินไม่ให้ออกเครื่องบินข้างนอกไม่ให้เข้าเป็นไงฮะพอผ่านไปแล้วเกือบปีนะ10เดือนมาเนี่ยดีแตกแม้กระทั่งวันนี้เป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็อยากจะถามท่านว่าท่านกำลังชมรายการนี้อยู่ที่บ้านของท่านเซตซีโร่อยู่กับบ้านมีสักกี่ท่านครับในลองกด1ให้เราหน่อยสิถ้าท่านชมอยู่ที่บ้านนะลองกด1มาเลยใน Facebook ของเราเนี่ยที่ท่านกำลังชมสดๆเนี่ยนะถ้าเป็นที่ YouTube ซึ่งชมกันอยู่145ท่านในขณะนี้นะก็สามารถกดเลข1ได้เหมือนกันนะก็กด
ลองดูสิว่าท่านอยู่กับบ้านมีสักกี่คนครับแล้วเพื่อนๆที่กำลังชมอยู่ในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเนี้ยก็จะได้เห็นด้วยว่ามีใครเหมือนท่านบ้างชมอยู่นอกบ้านนะอ้างว่าไปฉลองนะเขาดาวในกรุงเทพที่ใหญ่ๆเขาไม่มีเขาเลิกกันหมดเพราะว่าทางการเขาไม่อนุญาตบาร์เหล้านะร้านอาหารใหญ่ๆก็ถูกขอร้องให้ปิดหมดท่านรู้ไหมครับปีใหม่เนี่ยรถติดเยอะมากเส้นทางทุกถนนที่ออกไปต่างจังหวัดเนี่ยตั้งแต่2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นภาพแล้วเราใจหายมากใจหายเพราะอะไรครับพี่น้องครับใจหายก็เป็นเพราะว่าโอกาสที่ท่านทั้งหลายเนี่ยจะติดโรคติดเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะมีมากมายเลยโอกาสจะติดเชื้อมีมากมายเลยครับเพราะว่าโอกาสเผลอมันมีเพราะท่านมองเชื้อโรคไม่เห็นอุปกรณ์ที่เราเอานำมาใช้และพระบิดานำมาใช้รวมทั้งทูตสวรรค์ของเราด้วยเอามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างเงื่อนไขให้ท่านเซตซีโร่เนี่ยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นครับซึ่งเราหยิบฉวยเอามาจากการที่มนุษย์ร่วมมือกับมอดนะในการผลิตสร้างมันขึ้นมาเพื่อจะเอามาโยนใส่หรือเอาไปทำร้ายคนชาติอื่นน่ะแต่ถูกพระบิดาเนี่ยทรงยึดเอามาเป็นเครื่องมือเพื่อเอามาทำให้เกิดประโยชน์ซะเพราะว่าไวรัสเนี่ยเป็นของพระบิดาพระองค์ทรงสร้างแต่พระองค์ไม่ได้สร้างมาเพื่อทำลายมนุษย์ทำร้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของมนุษย์เช่นพระองค์สร้างยุงเห็บเลือดริ้นไรปริงทากเอามาไว้สำหรับดูดเลือดมนุษย์เนี่ยหลายคนบอกพระองค์สร้างทำไมถ้ามองพระองค์ใจร้ายใจดำสร้างทำไมพระองค์สร้างขึ้นมาเพื่อให้มันดูดเลือดชั่วของลูกๆที่เป็นมนุษย์ไงเลือดชั่วคือเลือดที่ไม่บริสุทธิ์คือเลือดที่มีประจุลบหรือผลกรรมที่จิตหยาบสร้างขึ้นมาเป็นโลภะโทสะโมหะเมื่อไหร่หรืองมงายลุ่มหลงเมื่อไหร่ก็จะผลิตประจุลบขึ้นมาแล้วก็เกาะติดกับเม็ดเลือดแดงทำให้เม็ดเลือดแดงนั้นสกปรกเมื่อเม็ดเลือดแดงสกปรกนะฮะมันเคลื่อนไหลไปตามเซลล์อวัยวะร่างกายทั่วเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายนั้นเสื่อมโทรมสุดโทรมสังขารสุดโทรมเพราะไอ้ประจุลบที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะในจิตเนี่ยพระองค์ก็เลยสร้างยุงเอามาให้มาคอยเจาะนะมีเรดาร์อยู่ที่หนวดอยู่ที่ปากแหลมๆของยุงอ่ะเพื่อจะคอยดักดูดเลือดที่มีเลือดชั่วๆไหลผ่านมาปลิงทากเห็บริ้นไรมีหน้าที่อย่างเดียวกันเห็นไหมสมมติเป็นสัตว์ตัวเล็กๆอ่ะมีแต่ปลิงเนี่ยที่ตัวโตหน่อยนะที่ดูดเลือดแล้วไหลไม่หยุดอ่ะเพราะมันมีสารฮีโรดินฮีโรดอยนะฮะอยู่ที่น้ำลายของปลิงเพื่อจะไม่ให้เลือดแข็งตัวปลิงก็จะได้ดูดง่ายบางทีปลิงหลุดแล้วน้ำลายปลิงยังอยู่สารตัวนั้นยังอยู่เห็นไหมเลือดก็ยังไหลไม่ยอมหยุดท่านก็ต้องหาวิธีว่าไปเอาสารชนิดนั้นที่อยู่ตรงปากแผลที่ปลิงหรือทากมันดูดเลือดเนี่ยนะเอาอะไรบางอย่างเนี่ยมาเช็ดมาถูออกเอาสารตัวนั้นออกนะเลือดก็จะแข็งตัวแล้วก็ปิดแผลทำให้เลือดหยุดได้ไม่ถึงขนาดดูดเลือดท่านจนหมดตัวจนตัวซีดแล้วตายเดิมยุงก็ไม่ได้มีเชื้อโรคเชื้อยุงลายเชื้อไข้มาลาเรียนะหรือโรคเท้าช้างอะไรพวกนี้ยุงไม่มีพาหนำเชื้อพวกนี้นั่นคือสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยลูกๆอย่างพวกท่านนี่เหมือนกันครับไวรัสก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้มันแอบซ่อนเข้าไปอยู่ข้างในไปไล่จับกินประจุลบที่อยู่ที่เม็ดเลือดแดงน่ะตัวเดียวก็ไปจับกินหนึ่งประจุทำไมพระองค์สร้างไวรัสให้มีประจุบวกประจุเดียวต่อหนึ่งตัวก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเลือดชั่วของลูกๆเนี่ยที่ยังจะตกหลุมพรางของมายาที่เราเพิ่งสื่อไปเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะตกหลุมพรางของมายานี่แหละนะก็ทำให้เกิดกิเลสหนาทำให้เกิดตัณหาเยอะทำให้เกิดอารมณ์ขยะรายวันอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเราจะดับอารมณ์ขยะถ้าเราจะดับตัณหาคือความอยากไม่อยากหรือไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากต้องดับที่กิเลสเห็นสิ่งใดที่เป็นมายาอย่าไปหลงมันว่าเป็นมายาอย่าไปหลงยึดติดกับมันนั่นนี่เราทวนของเมื่อเสาร์ที่แล้วไม่งั้นจิตจะตกจะสร้างประจุลบขึ้นมาเต็มตัวเลยครับอายุก็สั้นภูมิต้านทานก็ต่ำขี้โรคด้วยนี่แล้วก็จิตใจก็ไม่แจ่มใสสมองก็ไม่ไบรท์นะเมื่อสมองไม่ไบรท์ก็คือความสามารถในการใช้ปัญญาของสมองเนี่ยมันด้อยโอกาสท่านจะนิพพานและจะดับการเกิดดับของความทุกข์ของปัญหาของโลภะโทสะโมหะมันต้องใช้ปัญญาในการดับทั้งนั้นเมื่อเข้าถึงปัญญาไม่ได้ก็เจ๊งกระบงเห็นไหมนี่คือสิ่งสำคัญผ่านไปแล้วอีกปีหนึ่งจนถึงวันนี้ท่านเห็นไหมเหลวไหลมีวินัยกันได้ไม่นานดีแตกยังไม่ทันครบกระบวนการเลยมันก็เล่นเกมไซโคโชกราเรายังไม่ยุติเกมนั้นเลยเกมยังไม่ยุติเกมยังไม่โอเวอร์เลยเลิกเล่นกันซะละไม่เอาจริงเอาจังแล้วเหลวไหลบกพร่องกันซะละ
นะไปเดินตามตลาดนั้นนั้นมีคนที่ใส่แมสอยู่ไม่กี่คนมีคนขยันล้างมืออยู่ไม่กี่ท่านแล้วก็ระยะห่างนะแบบ new normal นะต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อย2เมตรเนี่ยไม่เคยใส่ใจแล้วก็ชอบไปอยู่ในสังคมชุมชนเดียวกันเห็นไหมครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเดือนที่ท่านได้เห็นว่าแหล่งที่มีการแพร่เชื้อแหล่งแรกก็คือที่มหาชัยนะขออภัยที่ต้องเอ่ยนามท่านผู้ว่าเองก็ท่านเดือดร้อนไปด้วยก็ท่านก็ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยเข้าไปด้วยท่านก็อายุเยอะแล้วก็น่าเห็นใจท่านนะครับนะท่านก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีไม่จริงไม่จริงนะครับตรงนั้นมาจากไหนครับก็มาจากคนงานต่างประเทศที่เป็นคนนำเอาเชื้อโรคเข้ามาถึงแม้ตลาดกลางกุ้งเป็นแหล่งทำมาค้าขายแต่ถามว่าทำไมต้องเอาไปเผยแพร่ที่นั่นก็เพราะว่าเป็นวิธีการนำเอาเชื้อโรคเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะจุดอ่อนมีเยอะดีเขาว่ากันนะเพราะข้าราชการบางคนเนี่ยลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าวเราไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่นี่คือสิ่งที่ในสังคมทุกคนก็ทราบกันดีอยู่เห็นบอกว่าเงินหล่นหัวละหมื่นหรือ15,000อะไรแบบนั้นเนี่ยทูตสวรรค์ของเราก็เลยใช้ช่องโหว่ตรงนี้ให้พี่ๆน้องๆต่างด้าวนำเอาเชื้อเข้ามาเผยแพร่แล้วที่ไหนที่จะเผยแพร่ได้ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดก็คือที่อยู่ใกล้กับชายแดนแล้วถามว่าจังหวัดเนี้ยที่เขาทำประมงเนี่ยนะมันก็อยู่ใกล้ชายแดนเดินทางมาไม่ร้อยไม่กี่ร้อยกิโลเมตรก็ถึงละเอาเชื้อมาแล้ววิธีการเอาเชื้อมาคราวนี้ก็ง่ายครับเป็นการเอาเชื้อพกพามานะโดยแอบซ่อนมานะไม่ให้อิมิเกรเตอร์หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเขาเห็นนะแปลว่ามาแบบไม่มีอาการถ้าไม่จับตรวจเลือดเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าพกพาเอาเชื้อมาด้วยนะแต่ถ้ามีการเจาะเลือดตรวจปั๊บเนี่ยนะทางเจ้าหน้าที่ที่ตรวจก็ต้องร้องว่าอ้าวพกโควิดมาด้วยเหรอพกโควิดมาด้วยเหรอมาทำงานแล้วไงเอาโควิดมาด้วยเห็นไหมผมมาเผยแพร่ที่ตรงนี้ก็เลยทำให้ปั่นป่วนกันไปยกใหญ่กระจายจากแหล่งตรงเนี้ยไปหลายที่มากนะทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกบ่าภาคตะวันออกนะก็เอาเชื้อไปแพร่จังหวัดโน้นคนจังหวัดนี้คนจังหวัดนี้คนตอนนี้เลยมั่วกันไปหมดและอีกที่หนึ่งที่กำลังดังก็คือทางภาคตะวันออกถามว่าแหล่งแพร่เชื้ออยู่ที่ไหนครับก็เป็นแหล่งอบายมุขอีกพี่น้องครับนั่นคือที่ไหนครับบอลที่เขาบอกว่าอยากรู้ว่าบอลภาคตะวันออกอยู่ที่ไหนให้ดู Google ยังรู้เลยแต่ว่าผู้บริหารบ้านเมืองบางคนที่รับผิดชอบอยู่แถวๆนั้นเขาบอกไม่มีไม่รู้ไม่เห็นไม่มีโบกมือนะท่านดูในมือไม่กี่นิ้วอ่ะนะไม่มีไม่เห็นไม่รู้นี่คือวิธีการ

ไซโคโชโควิด-19ที่กำลังอยู่ในเวลาของการปฏิบัติการเนี่ยท่านก็จะไม่ติดเชื้อหรอกเรายืนยันท่านไม่ติดเชื้อหรอกใช่ไหมคนที่ติดเชื้อนี่คือคนที่นะมีจุดอ่อนคือมีภูมิต้านทานโรคต่ำและส่วนมากคนที่ติดเนี่ยออกไปจากมหาชัยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นแม่ค้าพ่อค้าที่ซื้อกุ้งแล้วไปปรุงอาหารหรือเอาไปขายต่อแต่ว่าทำบาปใช่ไหมครับคนที่ไปเดินนะไปซื้อกินธรรมดาไม่ได้ไปขายต่อนะถือว่าบาปก็จริงแต่บาปน้อยกว่าโอกาสจะรับเชื้อก็ค่อนข้างน้อยกว่าตามสถิติที่ท่านเห็นประกาศออกมาทางสังคมนะส่วนในบ่อนการพนันนะเห็นไหมฮะมันที่ไหนที่ไหนที่เป็นแหล่งชุมชนมีเยอะแยะแหล่งบันเทิงเที่ยวกลางคืนก็จะเป็นแหล่งต่อไปถ้าไม่ปิดกิจการถ้าไม่หยุดกิจการในช่วงโควิด-19ที่เป็นไซโคโชเป็นปฏิบัติการเซตซีโร่เพื่อให้ทุกคนหันมาปรับจิตสำนึกของตัวเองมาชำระจิตสำนึกของตัวเองเราไม่ได้พูดเล่นพระบิดาให้กล่าวจริงๆรอบ2ที่มันระเบิดไม่ใช่ระเบิดนะที่มันระบาดขึ้นมาตูมตามตูมตามเนี่ยท่านเกิดสังเกตไหมล่ะมันไปก่อตัวอยู่ในแหล่งการพนันเป็นสถานที่ที่เป็นอบายมุขเป็นสถานที่ที่อโคจรมันไม่ได้เกิดในวัดเห็นไหมมีคนไปวัดไปทำบุญในวันพระมาเยอะแยะไม่มีใครไปแพร่เชื้ออยู่ในวัดเลยท่านเห็นเปล่าในวัดในโบสถ์เขาไปรวมตัวกันเนี่ยไม่มีมาจากแหล่งการพนันมาจากสนามมวยและรองลงมาก็คือแหล่งบันเทิงซึ่งเป็นแหล่งมอมเมาเขาให้ดูแลจิตสำนึกหยุดอยู่กับบ้านนะแต่ประมาทออกไปอยู่ในสังคมแล้วก็ไปจมอยู่กับอบายมุขท่านลองคิดสิถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ติดเชื้อแล้วฟังเรากล่าวสดๆอยู่เนี่ยท่านจงมีสำนึกสักครับถ้าท่านมีสำนึกได้แล้วท่านป่วยอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะหายแต่ท่านต้องบอกตัวเองนะว่าต่อไปจะไม่เหลวไหลกับตัวเองอีกต่อไปจะเชื่อฟังมรรควิถีจิตจักรวาลที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นผู้กล่าวให้ท่านฟังเรากล่าวในนามของพระผู้เป็นเจ้าเรากล่าวในนามขององค์จิตจักรวาลเพราะเราเป็นพระบุตรเอกพระองค์ทรงมีพระบัญชาให้เรามาทำหน้าที่ทำทุกสิ่งเพื่อช่วยเหลือพี่ๆน้องๆให้รอดตายจากภัยพิบัติรอดตายจากเชื้อโรคเชื้อโรคก็คือภัยพิบัติไม่ใช่ดินน้ำลมไฟวิบัติอย่างเดียววิกฤตอย่างเดียวโรคระบาดก็คือภัยพิบัติแล้วโรคนี้มันน่ากลัวด้วยเราบอกแล้วเป็นโรคที่มนุษย์เราไปร่วมมือกับมอดไปตัดต่อและตัดแต่งพันธุกรรมเอาเชื้อเอส HIV ที่เวลามันเป็นไวรัสเวลาเข้าไปในร่างกายของมนุษย์แล้วมันไปกินเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวก็คือทหารที่คอยป้องกันร่างกายของท่านให้ปลอดภัยคอยกินเชื้อโรคแต่ปรากฏว่าไอ้ไวรัสตัวเนี้ยมันไปฆ่าทหารมันไม่ทำอย่างอื่นเขาเรียกว่าไปทำลายภูมิต้านทานโรคของท่านพอร่างกายท่านอ่อนแอปั๊บไวรัสอีกตัวหนึ่งที่ถูก crossing ก็คือไข้สายพันธุ์มาก็คือไวรัสซาไวรัสโรคซาท่านก็รู้มันเป็นไวรัสที่ทำลายระบบทางเดินหายใจของมนุษย์หลอดลมและปอดมันมีหน้าที่โจมตี2สิ่งนี้ทั้งหลอดลมและปอดแล้วก็ตายทำลายภูมิคุ้มกันตัวเอสนะพอมีเชื้อโรคได้อะไรมาก็ติดง่ายก็ตายเหมือนกันครับเขาเอาไอ้สองสายพันธุ์นี้มา cross กัน crossingเพื่อทำให้เกิดไวรัสโคโรนาขึ้นมาเราย้ำอีกครั้งนี่ยังไม่ถึงเชื้อไวรัสทีเรียซึ่งช่างเทคนิคของพระบิดากับเราได้เตรียมการไว้เรียบร้อยนะเอาไว้ชำระมนุษย์และชำระมนุษย์ที่เหลวไหลเอาไว้ชำระโลกไวรัสทีเรียก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นเล็กๆนะคล้ายๆไวรัสแต่ไอ้เจ้าไวรัสตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติที่เป็นได้ทั้งพืชก็คือเป็นทั้งแบคทีเรียและเป็นทั้งสัตว์คือเป็นไวรัสอยู่ในตัวเดียวกันถ้าท่านไม่พึ่งมอดหรือมอดมีปัญญาหรือเปล่าไม่รู้นะเราเรียกเชื้อโรคชนิดนี้ว่าไวรัสทีเรียมันจะเป็นภัยพิบัติอีกชนิดหนึ่งครับที่จะถูกส่งมายังระบบโลกก่อนจะถึงวาระสุดท้ายในการปิดยุคพลังงานเก่าเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะกล่าวเรื่องนี้ให้ท่านฟังนี่แค่เบาะๆให้ท่านลองเรียนรู้ดูซิว่าจะมีวินัยในการดูแลตัวเองไหมจะเชื่อฟังพระบิดาหรือพระเจ้าไหมในโลกนี้มีเราอยู่คนเดียวที่พูดเรื่องนี้เพราะเราเป็นผู้สื่อข่าวของพระบิดาเป็นผู้สื่อข่าวของจิตจักรวาล
คนอื่นไม่มีใครบอกท่านเนี่ย

แล้วเราก็ไม่ดังนะหน้าตาก็เป็นอย่างเนี้ยนะหลายคนบอกอาจารย์ทำไมตอนสื่อตอนต้นรายการหน้าตาเหมือนจะอู้ยี้เหมือนจะหลับไม่แหลหลับแหลไม่หลับแหลอ่อนเพลียอ่อนเพลียแต่เวลาท่านอาจารย์สื่อพระดาไปเรื่อยๆทำไมดูหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นมันเราพูดว่าเราจะสื่อจะสว่างเลยนะเพราะเราอยากหนุ่ม ยิ่งสื่อแล้วยิ่งหนุ่มเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นนะมันอยู่เฉยๆไม่มีอะไรจะพูดหน้าตามันก็เฉยๆเป็นปกติแต่พอพูดไปพูดมามีความสุขมีความสุขในพระนามของพระพุทธเจ้าที่ทรงนะมีความสุขที่ได้คุยกับลูกๆมีความสุขที่เห็นลูกๆบน Facebook 297ท่านเสาร์นี้ไอ้วันนี้ไม่ใช่วันเสาร์นะวันนี้วันพฤหัสนะนะแล้วเลยมาเป็นวันศุกร์แล้วเนี่ยวันนี้วันที่1นะนะก็มี299คน297คนถ้าเป็น YouTube ตอนนี้ก็161ท่านอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยที่ได้มาเฝ้ารับพระพรจากพระผู้เป็นเจ้ารับฟังพระโอวาทของพระองค์พระโอวาทที่พระองค์สื่อสอนมาเนี่ยก็คือพระพรชั้นเยี่ยมเอาข้อบกพร่องของท่านที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยของคนทั้งโลกเนี่ยมากล่าวให้ฟังไม่เอาเรื่องไกลตัวมาแล้ว

นะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายนะรอบ2ที่เกิดขึ้นนี้ก็ไปเกิดขึ้นในบ่อนการพนันเป็นสถานที่อโคจรอยู่ดีครับแล้วถ้ายังเหลวไหลอีกยังไม่เชื่อฟังอีกตัวเลขมันจะพุ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เราจะบอกให้ท่านฟังนะว่า18เดือนนะถึงแม้พวกท่านเองและคนทั้งโลกยังไม่ผ่านกระบวนการไซโคโชครบ18เดือนแต่ทุกอย่างถูกยกเลิกแล้วจึงให้มีการระบาดรอบที่2เป็นการระบาดรอบที่2ซึ่งคราวนี้มันจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมท่านจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้เชื้อจะมาจากต่างประเทศหรือเชื้อจะมาจากคนในประเทศแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นแหล่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคเพราะบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ไปคลุกหรือไปคลุกคลีตีโมงอยู่กับใครในแหล่งชุมชนในแหล่งไหนต่อไหนแต่อยู่ก็มีอาการป่วยขึ้นมาหรืออยู่ๆไม่ค่อยแน่ใจก็ไปตรวจปรากฏอ้าวเลือดเป็นบวกเราจะบอกให้ท่านฟังต่อไปเนี้ยคนที่จะได้รับเชื้อแล้วไม่แสดงอาการเนี่ยจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีสูงกว่าคนที่ได้รับเชื้อและมีอาการ2นั่นคืออย่างแรกนะอย่างที่2เวลาได้รับเชื้อแล้วในปกติเนี่ยไม่เกิน14วันจะแสดงอาการถ้าฟ้าต้องการให้คนนั้นแสดงอาการแต่ปรากฏว่าต้องใช้เวลาถึง30วันจึงจะแสดงอาการนี่แสดงว่าเชื้อโรคเนี่ยแอบทำร้ายภายในเหมือนกับเป็นมะเร็งครับมะเร็งเนี่ยก็คือเนื้อร้ายคนส่วนใหญ่จะรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งมดลูกมะเร็งเต้านมนะมะเร็งในลำไส้มะเร็งที่กระเพาะอาหารมะเร็งตรงนั้นตรงนี้กว่าจะรู้ตัวก็เป็นระยะที่3ซึ่งบางทีชอมดอแล้วเลยเวลาที่จะแก้ไขเยียวยาแล้วเขาเรียกว่าเป็นการซุ่มโจมตีโคโรนาไวรัสนี่ก็เหมือนกันสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันจะวิวัฒนาการตัวมันเองเราใช้คำว่าวิวัฒนาการนะเพราะไอ้ผู้สร้างผู้ตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยเขาใส่โปรแกรมเอาไว้อย่างนั้นแต่ท่านไม่ต้องห่วงหรอกถ้าท่านเป็นคนดีอ่ะทูตสวรรค์ของพระบิดากับเราเนี่ยจะดูแลท่านเชื้อไวรัสเข้าไปอยู่ในตัวท่านต่อให้มันอยู่นานเป็นปีท่านก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะถ้าท่านชัวร์ท่านเป็นคนดีคนดีคืออย่างไรเราเคยนิยามให้ท่านฟังแล้วแต่ถ้าจะคุยตรงเนี้ยคนดีก็คือคนที่เชื่อฟังพระบิดาพระองค์ทรงให้เรากล่าวเตือนว่าท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไรและต้องเซตซีโร่อยู่กับบ้านทำงานอยู่กับบ้านแต่ถ้าจำเป็นจะต้องออกจากบ้านไปเพราะมันเดี๋ยวเขาจะไล่ออกจากงานท่านก็จะต้องมีวินัยในการดูแลตัวเองไม่ใช่ทำตัวเหลวไหลไม่กลัวตายเพราะเป้าหมายสูงสุดในการที่จะให้มีปฏิบัติการไซโคโชเพื่อเซตซีโร่แล้วก็สร้างจิตสำนึกใหม่ทางด้านบวกเนี่ยนะก็เพราะว่าต้องการให้ท่านเนี่ยเจอเงื่อนไขของบทเรียนแห่งความกลัวตายโคโรนาไวรัสติดเมื่อไหร่มีโอกาสตายสูงมากพอท่านกลัวตายปั๊บท่านก็จะรู้จักรักตัวเองมากขึ้นพอท่านเอาตัวรอดได้รักตัวเองได้ละท่านก็จะรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักลูกรักหลานรักเมียด้วยเพราะกลัวเขาจะต้องตายเพราะไอ้โควิด-19 เนี่ยนี่คือเงื่อนไขที่ฟ้าต้องการเพราะทุกวันนี้ท่านเป็นผัวเมียกันอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องอยู่ในบริษัทเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ในทีมงานท่านคุยนักคุยหนาว่าท่านรักกันเป็นรู้รักสมัครสมานรู้รักสามัคคีแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วมันรักแต่ปากครับจึงต้องสร้างสถานการณ์นี้ขึ้นมาเพราะทุกวันนี้พระบิดาทรงประเมินแล้วว่าคนทั้งโลกไม่รู้จักแล้วว่าความรักคืออะไรถ้ารักกันจริงในประเทศเดียวกันมันจะลุกขึ้นมาทำสงครามกลางเมืองฆ่ากันตายไหมแทนที่มันจะคอมโพรไมส์ก็คือประนีประนอมไม่บางทีไม่พอใจก็ลุกขึ้นมาด่านะไม่พอใจเขาทัวลงเขาไม่พอใจเขาก็รุมกินโต๊ะรุมโจมตีเขานะบางทีก็ใช้คำหยาบคายเพราะตัวเองรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้เกียรติไอ้หมอนี่นะก็เลยใช้เท่าคำหยาบคายทั้งที่เขาอายุมากกว่าตั้งหลายรอบใช่ไหมเขามีประสบการณ์สูงมีภูมิธรรมสูงกว่าตนเองตั้งหลายรอบก็ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเนี่ยเขาเรียกว่าไม่รู้จักว่าความรักคืออะไรไม่รู้จักกาลเทศะจึงต้องเซตซีโร่พระบิดาทรงให้โอกาสนะถ้าไม่ให้โอกาสไม่เอาเชื้อโรคมาปล่อยแล้วไม่ให้เรานำกระบวนการไซโคโชเข้ามาใช้กับพวกท่านทั้งโลกเนี่ยโลกนี้เราอยากจะทราบมันจะมีเหลือคนรอดชีวิตสักกี่คนจากภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากมนุษย์ทำให้โลกเสียสมดุลเองและจากแผนปฏิบัติการของทูตสวรรค์ของพระบิดาซึ่งเป็นชาวฟ้ามันมี2ปฏิบัติการทับซ้อนกันอยู่เนี่ยแล้วความรุนแรงของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งเชื้อโรคร้ายๆแบบเนี้ยนะมันไม่ใช่มีแค่ไวรัสโคโรนาอย่างเดียวนะพี่น้องครับเดี๋ยวมันจะมาอีกครับ
ตอนนี้คนทั้งโลกตายไปแล้วล้านกว่าศพและท่านเชื่อไหมครับว่าเราบอกให้ฟังเลยทั้งปี2564หรือปี2021มันไม่หยุดง่ายๆหรอกครับพี่น้องครับถ้าคนในโลกนี้ทุกคนยังเหลวไหลยังไม่เอาทานยังไม่เอาไหนยังไม่ยอมให้ความร่วมมือกับปฏิบัติการไซโคโชโควิด-19ของปริญญาก็คือของจิตจักรวาลหรือของพระบิดายังทำตัวเลวไหลนะตะกี้เราถามไปแล้วนะมีใครบ้างที่นั่งๆนอนๆฟังการสื่อพระโอวาทรายการพิเศษจากพระผู้เป็นเจ้าหรือจากพระบิดาซึ่งพระองค์ทรงเมตตาให้เราทำหน้าที่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่เสริมให้จากวันเสาร์ที่จะถึงนี้ในตอน 3:30 นอีกรอบมีใครได้ฟังอยู่กับบ้านบ้างก็กดเลขหนึ่งมาให้เราดูหน่อยนะถ้าตัวเองสอบตกเพราะไม่ได้ฟังอยู่กับบ้านจะเพราะเหตุผลอะไรก็ตามก็กดศูนย์มากดศูนย์มาโชว์ให้เพื่อนดูกันหน่อยนะกดศูนย์นะถ้าไม่ได้ชมอยู่ที่บ้านออกนอกบ้านเดินทางออกต่างจังหวัดเดินทางออกนอกเมืองด้านน่ะท่านกำลังประพฤติตนสุ่มเสี่ยงนะท่านไม่ได้อยู่โอวาทท่านกำลังไม่อยู่ในโอวาทให้เซซิโร่อยู่กับบ้านเพื่ออะไรครับพี่น้องครับก็เพื่อที่จะให้ท่านน่ะหันมาดูแลตัวเองกับคนที่ท่านรักในครอบครัวหันมาดูแลคนใกล้ตัวซึ่งในบ้านเนี่ยอย่างน้อยก็มีไม่เกิน10คน ท่านจะได้ดูแลกันอย่างทั่วถึงว่าใครคนไหนนิสัยเป็นอย่างไรแล้วท่านจะสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งมั่นคงโดยทุกๆคนที่อยู่ในครอบครัวจะต้องคิดร่วมกันว่าเราจะทำให้สถาบันครอบครัวนี้มั่นคงได้อย่างไรแน่นอนเนี่ยความรักไงพี่น้องครับค้นหาความรักให้เจอที่เราว่าเธอกับฉันเป็นผัวเมียกันนะเธอกับฉันเนี่ยเป็นพ่อแม่ลูกกันฉันรักกันจริงหรือเปล่าหรือทำตามหน้าที่นะมีลูกก็เหมือนกับว่ากูสองคนนะผัวเมียพ่อแม่ทำให้มึงเกิดมานะเกิดมาแล้วก็เป็นภาระกูอะไรแบบนี้นะหรือกูก็ดูแลลูกอย่างมึงอ่ะไปตามหน้าที่แต่ไม่ได้ดูแลด้วยความรักที่บริสุทธิ์เป็นเพราะอะไรเรารู้จักกันน้อยใช่ไหมในครอบครัวเพราะต่างคนต่างอ้างว่าจะออกจากบ้านไปทำมาหากินผัวก็เลยไม่เคยรู้นิสัยเมียสันดานเมียเมียก็ไม่ค่อยรู้นิสัยผัวสันดานผัวพอนานๆเจอสันดานไม่ดีของกันและกันทีโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีเวลาให้แก่กันและกันน้อยนะก็เลยใช้ความใจร้อนไปมองคนใต้ตัวผัวเมียๆในครอบครัวหรือลูกหลานๆในครอบครัวไปมองเหมือนกับที่ตัวเองมองคนนอกบ้านมองคนนั้นคนนี้ระแวงเขาเนี่ยระแวงว่าเขาจะทำผิดคิดชั่วกับตัวเองจะเอาเปรียบตัวเองอะไรเงี้ยนะหรือคิดที่จะเอาเปรียบคนอื่นเพราะตัวเองไม่ยอมเสียเปรียบไม่อยากเสียเปรียบจนเคยตัวพอมาปฏิบัติตนกับคนในครอบครัวก็เอาสันดานที่ไม่ดีหรือสันดานชั่วๆเหล่านั้นติดตัวมาที่ครอบครัวด้วยพอสถาบันครอบครัวมันล้มเหลวพี่น้องครับมันจะทำให้สถาบันของสังคมที่เป็นชุมชนนะที่เป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นจังหวัดตำบลอำเภอเป็นจังหวัดหรือเป็นภาคหรือเป็นระดับประเทศเนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ยังไงครับเพราะแต่ละคนก็เป็นผลิตผลที่แย่ๆออกไปจากครอบครัวนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับไม่ว่านายกตู่หรือนายกแต่ที่ไหนอ่ะไม่เคยใช้เป็นนโยบายแห่งชาติเลยในการที่จะเน้นจิตสำนึกของคนในชาติมัวแต่เป็นเน้นเรื่องปากท้องอย่างเดียวชาวบ้านเดือดร้อนก็แจกตังค์ใช้นโยบายแจกแทนที่จะติดอาวุธทางปัญญาให้กับชาวบ้านนะให้เขาฉลาดที่จะทำมาหากินเองฉลาดที่จะช่วยประเทศชาติช่วยสังคมไม่นะพอมีปัญหาขึ้นมาปั๊บก็หันมาแล้วรัฐบาลกูเลือกมึงมามึงต้องมาช่วยกูแผนการระยะยาวในการพัฒนาคนไม่มีเราสร้างสถาบันฝึกอบรมพัฒนาจิตปัญญาขึ้นมานะหน่วยงานของรัฐเนี่ยซื้อบริการสถาบันเราเนี่ยเพียงแค่ 10% 90% เนี่ยเป็นบริษัทจำกัดเป็นห้างร้านหน่วยงานนะเป็นสมาคมเป็นชมรมพวกนั้นมากกว่าที่เขามองเห็นคุณค่าเป็นหย่อมๆโชคดีนะพื้นฐานของคนไทยประเทศไทยนะเป็นเมืองที่รุ่งเรืองด้วยศาสนาและยังมีคนนะถึงแม้ไม่ถึง 50% ที่เป็นคนดีมีคุณธรรมประเทศชาติจึงจะดำรงอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้แล้วก็มีสถาบันกษัตริย์เป็นที่พึ่งที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางโลกที่พึ่งทางจิตวิญญาณสถาบันของกษัตริย์ก็เป็นเทพมนุษย์อ่ะก็โชคดีไปนะถ้าสถาบันถ้าประเทศชาติเราไม่มีสถาบันหลักแบบนี้ป่านนี้ไม่รู้จะเป็นไงไปแล้วครับเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยหรือประชากรของประเทศไหนก็ตามถ้าคนส่วนใหญ่ของประเทศหรือของสังคมนั้นเนี่ยมีจิตสำนึกที่บกพร่องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันใช้จิตไร้สำนึกคือไม่สำนึกอ่ะ
บาปบุญคุณโทษผิดถูกดีชั่วไม่สนสนใจแต่ความสุขความสำเร็จสนใจแต่ประโยชน์ของตนเองและพวกตัวเท่านั้นประเทศชาติจะอยู่ได้ยังไงพี่น้องครับซึ่งตรงนี้ครับถ้าจิตสำนึกของคนในชาติบกพร่องนะต่อให้เรียนสูงนะต่อให้ร่ำรวยประเทศชาตินั้นก็ไปไม่รอดครอบครัวท่านก็เหมือนกันนะท่านสังเกตไหมต่อให้ครอบครัวท่านเป็นคนที่มีคุณภาพหลายด้านนะเช่นเป็นคนฉลาดทั้งผัวทั้งเมียฉลาดทั้งเป็นคนเก่งเป็นคนร่ำรวยแต่จิตสำนึกตกต่ำทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกทั้งครอบครัวในที่สุดครอบครัวนั้นก็แตกสลายไม่มีความมั่นคงหรอกมันมนุษย์เราเนี่ยไม่เคยฟังที่พระศาสดาเคยสอนจิตเป็นนายกายเป็นเบาใช่ไหมสอนให้คนเนี่ยมีความรู้เยอะๆมีประสบการณ์แยะๆมีความชำนาญในการทำงานมากๆนั่นคือสอนทางกายภาพแต่ไม่เคยดูแลจิตใจเลยพอจะดูแลจิตใจทีไรก็ชวนเข้าป่าไปนั่งกรรมฐานไปนั่งสมาธิทั้งที่ตัวเองไม่ใช่นักบวชไม่ใช่พระต้องปฏิบัติตนอยู่กับคนในสังคมไปนั่งสมาธินั่งกรรมฐานไปอยู่ปีกวิเวกอยู่คนเดียวพี่น้องครับไม่ได้ฝึกให้เชี่ยวชาญในการเข้ากันกับคนอื่นในสังคมจะทำงานร่วมกันกับไอ้หมอนี่ยังไงสันดานมันเป็นอย่างนี้สันดานกูเป็นอย่างนี้มันกับกูแก้ไขสันดานไม่ได้แต่ทำยังไงที่จะให้สันดานของมึงกับกูที่ต่างกันแล้วก็ไม่ดีด้วยกันเนี่ยจะรองดองกันได้สมานฉันท์กันได้ทำงานเป็นทีมร่วมกันได้หรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขได้แทนที่จะสอนคนในชาติให้เป็นแบบนี้ถ้าจะพัฒนาจิตใจดันเอาไปนั่งกรรมฐานแล้วไปนั่งสำราญอยู่คนเดียวหลับมีความสุขแล้วภูมิใจว่าที่ได้ไปนั่งกรรมฐานตรงนั้นเพราะว่าได้บุญท่านจะได้บุญหรือได้บาปหรือมากน้อยแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นส่วนตัวของจิตวิญญาณของท่านแต่ถามว่าสังคมหรือประเทศชาติได้อะไรครับจากการที่ท่านไปปฏิบัติจิตด้วยวิธีแบบนั้นนะครับเห็นไหมมันถ้าเราอยู่ในสังคมนะเป็นเพื่อนซี้กันหรือเป็นผัวเมียกันหรือเป็นทีมงานทีมเดียวกันก็เหมือนกันครับเราแต่ละคนเนี่ยจะไปยุ่งเกี่ยวกับนิสัยหรือจะไปช่วยแก้ไขสันดานของเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆที่เราคบหากับมันด้วยได้ไหมครับเวลามันแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีกับเรากักขระกับเราเราโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทแล้วด่าว่ามันด่าทออย่างเสียหายจริงครับเพราะมันชั่วมันเลวครับแต่ถามว่าการที่ท่านพยายามไปด่าเขาไปจัดการเขาหรือไปต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาเนี่ยท่านกำลังทำอะไรนั่นน่ะท่านกำลังจะบังคับเขาเพื่อจะดัดสันดานเขาใช่ไหมครับถ้าเขาไม่กักขระกับท่านท่านจะไม่ด่าท่านจะไม่โกรธจะไม่เกลียดจะไม่เครียดไม่แค้นไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่พยาบาทไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านอะไรกับเขาเลยท่านจะอยู่เฉยแต่พอเขาทำกักขระกับท่านเท่านั้นแหละของขึ้นเลยครับท่านจะจัดการกับเขาเพื่อต้องการอะไรครับต้องการไม่ให้มันเนี่ยทำแบบนั้นกับท่านทั้งที่สันดานของมันมีอยู่ติดตัวมันทำกับท่านไปแล้วมันท่านมาจัดการที่ตัวเองดีกว่าไหมแทนที่จะไปจัดการกับไอ้เวรนั่นน่ะใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าไอ้หมอเนี่ยมันขี้โวยวายมันเราก็เว้นระยะห่างระหว่างมันกับเราซะหน่อยนะให้ความสนิทสนมกับมันน้อยหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าตัดสวาทขาดสัมพันธ์ไม่คบไม่คิดไม่คุยเพราะยังต้องทำงานร่วมกันยังต้องใช้ชีวิตร่วมกันใช่ไหมมันเราเว้นระยะห่างไว้เพราะถ้าใกล้ชิดเกินไปนะไอ้ปัญหาสันดานไม่ดีของมันตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องแสดงออกมาแล้วกระทบเราหรือการที่มันจะเอาเปรียบชอบเอาเปรียบนิสัยสันดานมันชอบเอาเปรียบมันก็ต้องโทษตัวเราด้วยว่าเราจะป้องกันตัวเราไม่ให้คนที่สันดานขี้เอาเปรียบเนี่ยมันเอาเปรียบเราเราจะใช้ปัญญาของเราปฏิบัติตนอย่างไรที่จะระวังตัวไว้ไม่ให้มันเอาเปรียบเราเราจะถีบมันออกไปจากทีมงานเราจะถีบมันออกไปจากสังคมของเรามันเป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นสัตว์สังคมแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเห็นไหมฮะมันท่านจะทำไงจะยอมรับไอ้คนที่สันดานไม่ดีแล้วก็ท่านก็มีทุกข์ด้วยก็คือท่านจัดการที่ตัวท่านเองถ้ามันเป็นคนขี้รักขี้ขโมยท่านก็อย่าพยายามสะสมของมีค่าหรือแต่สะสมก็อย่าเอามาวางหรือเอามาสะสมแล้วเก็บวางไว้ให้มันเห็นหรือประมาทเลือนเล่อหรือไม่งั้นก็เอาไปเก็บไว้ที่อื่นให้พ้นหูพ้นตามันเพื่อทำให้ท่านกับมันเนี่ยยังเป็นมิตรยังเป็นเพื่อนต่อไปได้มันจะไม่สามารถแสดงพฤติกรรมที่เลวร้ายซึ่งเป็นพฤติกรรมขยะของมันเนี่ยกับท่านได้ท่านต้องจัดการที่ตัวท่านเองไม่ใช่ไปจัดการมันสันดานไม่ดีมันเป็นคุณสมบัติของมันอยู่แล้วอ่ะอย่างเช่นดวงอาทิตย์เนี่ยนะมันร้อนนะดวงอาทิตย์นี่ร้อนใช่ไหมท่านจะจัดการดวงอาทิตย์เพราะท่านอยากจะออกไปกลางแดดแต่ท่านไม่ชอบความร้อนท่านเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้าและตะโกนด่าดวงอาทิตย์แล้วสั่งดวงอาทิตย์ว่าต้องหยุดแผ่ความร้อน
แผ่รังสีความร้อนเนี่ยหยุดห้ามส่งลงมายังโลกตัดส่งมายังโลกแต่อย่ามาส่องตัวฉันนะถามว่าท่านทำได้หรือครับถ้าไม่ให้คนพูดมากว่ามึงอย่าปากมากชะนับให้มันหยุดพูดมันหยุดได้แป๊บเดียวถ้ามันเกรงใจท่านนะหรือมันกลัวท่านนะพอเผลอๆท่านรับหลังท่านมันก็พูดมากเหมือนอย่างเดิมเพราะสันดานก็มันเป็นอย่างนั้นมันเวลาท่านอยู่กับคนปากมากพูดมากแล้วมันไร้สาระท่านก็ทำหูทนลมก็ได้เนี่ยไม่ต้องไปปิดปากชัดอ้าชัดหูท่านนี่ชัดเอียร์ชัดเอียร์ก็ปิดหูสองข้างซะหรือแต่สองข้างเดี๋ยวไม่ได้ยินคนอื่นก็ชัด one ears one ear ear ไม่มี s หูข้างเดียวไม่มี s เห็นไหมทำที่ตัวเองมันง่ายกว่าเยอะแยะเลยแล้วก็ไม่มีเวรไม่มีกรรมอะไรกับใครด้วยเห็นไหมพี่น้องครับนี่คือสิ่งสำคัญที่พระบิดาทรงเมตตาให้ท่านได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตที่เป็นบทเรียนจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะประกาศให้ท่านทราบว่าทั้งโลกนะโคโรนาไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19มันได้กลายพันธุ์มาเรื่อยๆแล้วต่อให้ท่านรออีก6เดือนข้างหน้าว่าท่านจะต้องมีวัคซีนใช้กับเขาแน่ๆท่านเชื่อเราเหอะนั่นคือราคาการตลาดเป็นราคาโปรโมชั่นเป็นมาร์เก็ตติ้งเป็นการตลาดของมนุษย์ที่พยายามจะชิงออกข่าวให้คนหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ยารักษาโรคทั้งหลายที่มนุษย์เราเสพเรากินอยู่เนี่ยบางอย่างเนี่ยมันเป็นการทำลายสุขภาพมากกว่าให้ประโยชน์นะบางอย่างเนี่ยเขาหลอกท่านว่ามันได้ประโยชน์และขายแพงๆเพราะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือผลทางการค้าของพวกเขาบางอย่างนี่ไม่จำเป็นต้องกินยาเลยเช่นอย่างที่เราเคยกล่าวไว้ต่อไปเนี่ยโลกเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยน้ำน้ำท่วมและน้ำเน่าเท้าตีนของแต่ละคนเนี่ยไม่มีวันพ้นจากน้ำต้องแฉะอยู่ในน้ำแล้วก็จะเป็นโรคคันขึ้นมารักษาไม่หายแต่ถ้าเป็นลูกของพระบิดาเป็นชาวยุวจิตจักรวาลทายาทรู้เลยว่ารักษาง่ายมากเส้นผมบางภูเขาทั้งที่คนอื่นเนี่ยคันขยเยอะนะนั้นจากเท้าขึ้นมาจนถึงขาถึงเข่าถึงขาหนีบถึงสะดือเลยพี่น้องครับมันจะลุกลามมาเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นโรคระบาด ที่น่ากลัวมากแต่ชาวจิตจักรวาลรู้เลยนะหยดเดียวอยู่พี่น้องครับแต่วันนี้ยังไม่พูดถึงนะเพราะเวลานั้นยังมาไม่ถึงพี่น้องครับโควิด-19ก็เหมือนกันฮะมันเริ่มต้นตั้งแต่1มกราคม2564จะนับเป็นวันแรกของ18เดือนอีกครั้งแต่คราวนี้มันจะรุนแรงกว่าเดิมครับตะกี้เรากล่าวค้างไว้นะว่าเดิมเนี่ยจะต้องนะเซตซีโร่อยู่ในสถานที่กักกันเขาเรียกว่าอยู่ในสเตทควอรันทีน14วันเมื่อตรวจแล้วไม่พบเชื้อก็ให้กลับบ้านได้ต่อไปเนี่ย14วันยังไม่แสดงนะพี่น้องครับอาจจะถึง30วันถ้าบุคคลผู้นั้นถูกเลือกให้ได้รับเชื้อแล้วแสดงอาการถ้าท่านเป็นคนที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำนอนดึกมั่วสุมอบายมุขไม่สนใจอายตนะไม่เรียนรู้ที่จะหมุนธรรมจักรเพื่อแทรกแซงกรรมจักรที่มันหมุนเป็นกรรมจักรมาตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบแล้วหมุนกรรมจักรมาตลอดท่านต้องมีหน้าที่สอนลูกหลานของท่านให้รีบแทรกแซงกรรมจักรให้ลูกหลานท่านหมุนธรรมจักรให้ได้เร็วที่สุดตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อที่จะทำให้อายุยืนยาวตัดการมีสังสารวัฏให้น้อยลงก็แปลว่าการเกิดแก่เจ็บตายเวียนเกิดเวียนตายให้น้อยลงคือมีอายุไขยืนยาวมากขึ้นท่านต้องรีบสอนลูกหลานของท่านให้หมุนธรรมจักรให้ได้เร็วที่สุดไม่ใช่บอกว่ามันยังเด็กมันยังไม่รู้เรื่องหรอกทำมงธรรมะแหละไม่รู้เรื่องท่านรู้ได้ไงว่าไม่รู้เรื่องท่านเข้าข้างตัวเองต่างหากขี้เกียจสอนลูกหลานท่านนะเปล่าเด็กอายุครบ3ขวบพร้อมที่จะใช้จิตสำนึกเหมือนผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นท่านต้องเสี่ยมสอนลูกหลานของท่านมันท่านอยากรู้ว่าจะสอนลูกหลานท่านอย่างไรให้มีจิตสำนึกที่เป็นบวกได้นะใช้สมองซีกซ้ายซีกขวาเป็นใช้ความรักเป็นท่านต้องติดตามจิตจักรวาลอ่านโลกนี่แหละหรืออ่านพระคัมภีร์จิตจักรวาลที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลรับสื่อพระโอวาทจากพระบิดามาสร้างงานนิพนธ์เป็นพระคัมภีร์ชาตินี้เรามาเขียนพระคัมภีร์ด้วยตัวเองในอดีตชาติที่ผ่านมาคำสอนของพระบิดาที่เรานำมากล่าวเป็นพระโอวาทเราไม่ได้จดจารหรือไม่ได้บันทึกหรือไม่ได้นิพนธ์ด้วยมือของเราเอง
มันมีความผิดพลาดมันมีความเบี่ยงเบนมันมีการบิดเบือนจนทำให้โลกวิบัติแล้วทำให้คนที่เป็นคนนำทางตาบอดเนี่ยนะวิบัติกันมานักต่อนักนะเราจึงต้องกลับมาเองมาบันทึกเองมันเขียนเองมานิพนธ์เองมากล่าวด้วยตัวเราเองกับท่านทั้งหลายที่เคยร้องขอว่าแหมถ้าท่านเกิดทันพระบุตรเอกถ้าฉันเกิดทันในยุคที่มีพระศาสดาได้ก็ดีหรอกฉันคงจะโชคดีกันเนี่ยถามว่าตอนนี้ท่านเจอพระบิดาและเจอเราแล้วนะท่านยังไม่คิดว่าท่านโชคดีอยู่อีกเหรอท่านจะให้เราทำยังไงที่ท่านจะได้รู้ตัวว่าท่านโชคดีโชคดีพี่น้องครับอย่าประมาทกับโคโรนาหรือโควิด-19นะครับเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่จะช่วยท่านทั้งหลายให้ช่วยเหลือตัวเองในการปรับจูนจิตสำนึกของท่านท่านอย่ามัวไปบ้าคลั่งกับการจูนจิตจูนจิตของท่านจูนทำอะไรก็ไม่รู้มาจูนจิตสำนึกดีกว่าครับสำนึกก็คือ3ตัวนึกนึกออกแต่ด้านบวกนึกเอาแต่ด้านบวกและนึกเองก็ต้องให้เป็นด้านบวกไม่มีคำว่าลบนึกออกนึกเอานึกเองให้เป็นนึกบวกพอนึกแล้วตัวท่านเองแหละจะคิดบวกแล้วก็จะมีความสุขเช่นถ้าท่านจะมองโลกท่านจะมองว่าถ้าเป็นคิดแบบจิตมนุษย์คือนึกลบแล้วคิดลบนะก็จะบอกว่ากูว่าไอเนี่ยมันต้องโกหกตอแหลกูแง่ๆนี่คือการพูดลบจากการนึกลบและคิดลบกูว่าไอเนี่ยมันต้องโกหกตอแหลกูแง่ๆท่านทำไมไม่เปลี่ยนวิธีคิดแล้วทำให้จิตวิญญาณของท่านก็มีความสุขด้วยไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครด้วยในประเด็นเดียวกันเนี่ยให้ท่านเปลี่ยนวิธีคิดใหม่สิเช่นเราเชื่อว่าเขาน่าจะพูดจริงกับเรานะเราว่านะเขาน่าจะพูดจริงกับเรานะไม่ใช่บอกว่ากูว่านะอีนี่แม่งต้องโกหกตอแหลกูแง่ๆเห็นไหมเราจะนึกจะคิดมุมไหนนึกคิดแล้วทำให้เรามีความสุขนึกคิดแล้วทำให้คนที่เราระลึกนึกถึงเขาเนี่ยจิตวิญญาณเขาจะรับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตเราที่นึกที่คิดนะจิตวิญญาณเขารู้ครับแต่จิตหยาบเขาอาจจะไม่รู้ว่าตัวท่านน่ะไปเกี่ยวกรรมกับเขาไหมไปนึกลบกับเขาหรือเปล่าไปคิดลบเขาหรือเปล่าถ้าคิดลบแต่คิดผิดเขาไม่ได้ลบด้วยเนี่ยซวยเลยนะแต่ถ้าบังเอิญเขาคิดลบจริงๆแล้วเราไปนึกคิดด้านลบว่าเขาต้องเป็นลบกับเราแน่ๆอะอย่างนี้ถือว่าเจ้าท่านเข้าใจไหมกฎแห่งกรรมมันเป็นอย่างนี้ครับมันท่านต้องฉลาดที่จะเป็นมนุษย์ฉลาดที่จะดำเนินชีวิตถ้าประกาศตนเองว่าต้องการจะหลุดพ้นในชาตินี้ท่านต้องใช้ความรักและใช้อย่างน้อยๆก็คือความฉลาดทางปัญญาของสมองสองซีกให้เป็นถ้าท่านยังใช้สองสิ่งนี้ยังไม่เป็นโอกาสที่ท่านจะกลับบ้านหรือนิพพานในชาตินี้เป็นไปได้ยากมากพี่น้องครับมันเมื่อท่านมาฟังพระโอวาทมารับพระโอวาทจากพระเจ้าหรือจากองค์กิจจักรวาลพระองค์ทรงเมตตาให้เราช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านด้วยขณะที่ท่านกำลังรับฟังพระโอวาทของพระองค์อย่างตั้งใจเพียงแค่ท่านฟังและคิดตามไม่ใช่ฟังและคิดต้านนะไม่ใช่มานั่งฟังชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วคิดต้านไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่เราก็เลยเคยบอกท่านทุกคืนวันเสาร์ว่าไปนอนซะดีกว่าครับมาทรมานกายสังขารท่านทำไมมันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งเราที่เป็นผู้สื่อให้ท่านไปฟังและไม่เป็นประโยชน์อะไรทั้งต่อจิตวิญญาณและจิตหยาบของตัวท่านเองด้วยไม่มีใครได้ประโยชน์เลยไปนอนซะดีกว่าท่านจะได้ประโยชน์ไงไม่ต้องอดหลับอดนอนถูกไหมพี่บีน้องๆที่รักครับเราจึงย้ำเตือนนะครับเรื่องโควิด-19นะให้ระวังให้มากแล้วก็วันนี้เราขอขอญาตเผื่อเราลืมนะขอเผื่อเราลืมนะพระคัมภีร์จิตจักรวาลเล่มล่าสุดนะครับที่ชื่อว่าพระเจ้ามีจริงนะฮะเล่มนี้นะฮะหนังสือเสร็จแล้วนะครับหนังสือเสร็จแล้วกำลังเริ่มต้นทยอยส่งตั้งแต่วันนี้นะทีมงานน้องบุญธรรมและน้องตุ๊กนะฮะทยอยส่งเป็นสัมมนาคุณให้กับท่านทั้งหลายเพื่อเป็นการอนุโมทนาบุญนะครับที่ท่านได้บริจาคปัจจัยมาสนับสนุนการก่อสร้างในโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมด้วยงบประมาณอย่างต่ำ 1,500 บาทขึ้นไปท่านก็จะได้รับพระคัมภีร์พระเจ้ามีจริงนะฮะ1เล่มไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดนะครับปกแข็งนะฮะอย่างดีนะฮะปกแข็งอย่างดีนะแล้วก็ตัวอักษรอ่านง่ายพิมพ์ระบบดิจิตอลหน้าปกเป็นระบบออฟเซ็ตและมีพิมพ์ทองด้วยให้รู้ว่าเป็นพระคัมภีร์ฉบับสำคัญมากนะครับคนที่นับถือศาสนาคริสต์ทุกคนนะครับถ้าศรัทธาในพระเจ้าท่านต้องการจะรู้จักพระเจ้าของท่านว่าพระองค์เนี่ยนะทรงอุบัติขึ้นมาอย่างไรพระองค์ทรงมีคุณสมบัติอย่างไรรายละเอียดต่างๆที่เป็นคาแรคเตอร์ของพระเจ้ารวมอยู่ในเล่มนี้
และเราไม่ใช่มโนเองครับพระองค์ทรงเมตตาสื่อสารลงมาด้วยวิธีจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy เป็นการสื่อสารทางจิตที่สมบูรณ์เป็นการสื่อสารทางจิตที่ถ่องแท้มากถ้าท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วถ้าท่านรักพระเจ้าอยู่ท่านจะรักพระองค์มากขึ้นถ้าท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท่านยังไม่เคยท่านอยากรู้จักพระเจ้าแต่ยังไม่เคยรู้จักพระองค์ท่านจะรู้จักรักพระองค์มากขึ้นแปลว่าคนตายจะต้องเสียดายถ้าไม่ได้อ่านเล่มนี้ถ้าท่านเป็นชาวคริสต์ถ้าท่านไม่อ่านหนังสือเล่มนี้ท่านก็อาจจะบกพร่องในเรื่องของการทำความรู้จักพระเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเองด้วยนะมนุษย์ทุกคนถ้าพลาดนะได้เห็นหนังสือเล่มนี้แล้วนะไม่ตั้งใจหรือไม่คิดใฝ่ฝันที่จะหามาอ่านยืมเขาอ่านก็ได้ฮะนะเพราะดำท้องตลาดไม่มีนะยืมเพื่อนที่เขาบริจาคปัจจัยสนับสนุน 1,500 บาทแล้วเราสัมมนาคุณนี้ไปให้เนี่ยไปยืมเขาอ่านก็ได้ไม่มีใครใจร้ายนะฮะท่านอ่านแล้วท่านจะวางไม่ลงนะครับเป็นการเขียนให้อ่านแบบเข้าใจตามหลักวิทยาศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์ทางจิตทั้งวิทยาศาสตร์กายภาพรวมแล้วมันเป็นเมตาฟิสิกส์ถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าเป็นอนุตตรธรรมซึ่งมนุษย์เราไม่สามารถจะเดาเองได้ไม่สามารถที่จะคิดเขียนขึ้นมาเป็นนิยายเองได้นอกจากพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงถ่ายทอดมาให้รู้เท่านั้นนี่คือเป็นพระคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วเราบอกท่านเลยนะว่าตอนนี้มีเหลืออยู่100เล่มล็อตแรกที่สั่งมาหลายร้อยเล่มเลยนะตอนนี้เหลือเพียงแค่100เล่มเราต้องบอกไว้ก่อนเพราะแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็หมดสั่งมาคนละ2เล่ม3เล่มก็มีฮะนะบางทีบางท่านก็สั่งมาแล้วส่งให้ญาติส่งให้ญาติพี่น้องส่งให้คนที่ท่านรักที่ท่านคิดว่าเขาจะอ่านนะท่านก็บอกชื่อที่อยู่มาว่าส่งไปที่ไหนแต่ท่านก็นะบริจาคปัจจัยมาโดยการโอนบัญชีอะไรมาให้เนี่ยน้องบุญธรรมน้องตุ๊กก็รับรีบดำเนินการจัดการได้ทันทีร้อยเล่มนะเราจะดูซิว่าถึงวันเสาร์เนี่ยมันจะเหลือสักกี่เล่มนะครับถ้าท่านสนใจรีบจองเลยนะฮะจองนะฮะสั่งมาติดต่อมาที่น้องบุญธรรมแล้วก็น้องตุ๊กนะครับนะได้ทั้งสองท่าน

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับ พระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2564นี้เราอยากจะใช้ประเด็นหรือใช้หัวข้อนะใช้ประเด็นหรือใช้หัวข้อนี้นะครับมนุษย์จะเผชิญอะไรในปีคริสตศักราช2021หรือปีพุทธศักราช2564มนุษย์จะเผชิญกับอะไรเราใช้คำว่ามนุษย์นี่ถือว่าให้เกียรติท่านทั้งหลายนะเพราะบางคนยังเป็นมนุษย์ไม่ได้นะยังเป็นมนุษย์ไม่เป็นนะเพราะยังคนสองมิติของตัวเองให้มันเป็นมิติเดียวให้เป็นหนึ่งเดียวกันคือยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติของแก่นแท้ท่านยังทำไม่สำเร็จนะครับก็แปลว่าท่านยังหมุนธรรมจักรในตัวเองไม่สำเร็จนะครับแต่เราก็ขอใช้คำว่ามนุษย์ก่อนเพราะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยแสดงว่าต้องหมุนธรรมจักรเป็นและต้องทำได้สำเร็จแล้วมีใครอยากรู้บ้างครับว่าปี2021หรือปี2564นะเราจะเจออะไรบ้างเราจะไม่ลงในรายละเอียดนะแต่เราจะพูดประเด็นหลักๆให้ท่านฟังส่วนใหญ่แล้วมันก็อยู่ใน 5-6 ประเด็นที่เราจะกล่าวต่อไปเนี่ยครับประการที่1มนุษย์โลกทุกคนรวมทั้งพี่น้องชาวไทยทุกคนจะต้องต่อสู้กับเชื้อโรคโคโรนาไวรัสรอบ2และรอบ3ต่อไปเพื่อฝึกการมีมหาสติเพราะท่านรู้จักแต่คำว่าสติบางทีก็สติมหาสติไม่ใช่สติที่ตื่นรู้หรือสติที่ลึกไปกว่านั้นคือรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติแบบรู้ตัวทั่วพร้อมแต่มหาสตินี้มันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมในความเป็นมนุษย์ในความเป็นคนสองมิติเอาไว้ทั้งหมดคนที่ต้องการจะหลุดพ้นนิพพานต้องเชี่ยวชาญในการครองมหาสติแค่ท่านนั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกนั่งกำหนดยุบพองที่หน้าท้องหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือการกำหนดจิตเพื่อให้มีสติอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นครับมันไม่พอที่จะหลุดพ้นนิพพานได้หรอกในท่ามกลางของสังคมโลกที่วุ่นวายถ้าท่านไปนั่งทำอยู่คนเดียวคือฝึกสติอยู่กับตัวเองคนเดียวคือกำหนดลมหายใจเข้าออกอานาปานสติหรืออะไรนะสติปัฏฐาน4อะไรของท่านนะท่านก็จะทำคนเดียวจะไม่สำเร็จแล้วครับท่านสังเกตนะครับผู้ที่เป็นนักพรตผู้ที่เป็นนักบวชแล้วพวกที่เป็นคฤหัสถ์แต่ชอบเดินตามหลังคนนำทางตาบอดพวกนี้ครับท่านจะสังเกตสิตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมาจนถึงวันนี้การนั่งสมาธิหรือนั่งกรรมฐานของท่านมันยากขึ้นกว่าเดิมนะครับท่านลองถามตัวเองดูว่าจิตท่านเที่ยงจิตท่านนิ่งจิตท่านสงบได้อย่างรวดเร็วเหมือนเดิมไหมไม่แล้วครับเพราะมันไม่เหมาะวิธีการนั้นมันไม่เหมาะในการดูแลจิตใจตัวเองเยียวยาจิตใจตัวเองฝึกฝนจิตใจตัวเองให้เกิดสกิลหรือเกิดทักษะจักรวาลไม่อนุญาตให้ท่านใช้วิธีแบบนั้นแล้วท่านจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลแล้วเราไม่ได้ไปทำอะไรครับเพราะเราจะบอกให้เป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้เพราะเราเป็นผู้กล่าวอนุตตรธรรมวิทยาศาสตร์ทางพลังงานเนี่ยคืออนุตตรธรรมที่นำมาอธิบายให้เห็นแจ้งให้รู้แจ้งในทางกายภาพได้เหตุที่ท่านนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิแล้วไม่ได้ผลหรือนั่งไม่ได้นานหรือนั่งตั้งนานแล้วไม่เกิดผลเลยเนี่ยเป็นเพราะสนามแม่เหล็กโลกกำลังถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กโลกกำลังถูกแซจิสเทเรียนที่มาจากกลุ่มดาวแซจิสเทเรียสผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอำนาจแม่เหล็กโลกขณะที่จิตสำนึกของมนุษย์ป่วยแล้วทำให้อำนาจแม่เหล็กโลกมันแกว่งไปแกว่งมาแล้วเสียสมดุลเขากำลังเข้ามาจัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอำนาจแม่เหล็กโลกใหม่เลยทำให้สนามแม่เหล็กโลกนี้วิปริตแปรปรวนท่านเห็นไหมเมื่อ2วันก่อนใน Facebook ของเรานะที่สหรัฐอเมริกาอย่าไปเอ่ยชื่อรัฐเลยนะถ้าอยากรู้ก็ลงไปดูข้างล่างนะถ้าท่านชม Facebook ของเราอยู่ในวิสุทธิปัญญาลงไปดูภาพข้างล่างเรามีคลิปอันนึงครับก้อนอุกกาบาตก้อนเบลอเป็นลูกไฟดวงโตมากแล้วตกผ่านท้องฟ้าลงมาอย่างช้าๆที่เราเห็นช้าๆเพราะว่ามันวิ่งไปในแนวขนานเพราะมันมีความเร็วและมีความแรงในการตกลงมายังพื้นโลกมันวิ่งเป็นแนวขนานมันเวลากล้องจับไปก็เห็นเป็นดวงไฟดวงเบลอเลยแล้วเหมือนกับว่ามันค่อยๆจากไปช้าๆความจริงเร็วครับแต่เขาซูมถ่ายภาพมาได้เพราะว่ามันปรากฏอยู่บนท้องฟ้านานมากแล้วเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มืดเป็นก้อนอุกกาบาตเป็นลูกไฟดวงเบลอเ
ใกล้จะถึงพื้นแล้วมันยังไหม้ไม่หมดเลยท่านเห็นไหมครับนี่คือตัวชี้วัดว่าสนามแม่เหล็กโลกมีโครงข่ายที่มันเหมือนใยแมงมุมอะแล้วห่อหุ้มโลกไว้เนี่ยมันอ่อนแอมากอ่อนแอแปลว่ามันต่ำลงปกติถ้าแข็งแกร่งแข็งแรงถ้าสมดุลนะโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกไว้มันจะสูงขึ้นเหนือพื้นโลกจะถูกยกตัวสูงขึ้น 60,000 กิโลเมตรพี่น้องครับอันนี้มันลงมาต่ำมากเพราะดูจากอุกกาบาตหรือก้อนลูกไฟนั้นก็ได้เพราะโลกเสียสมดุลอย่างแรงเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่อยากจะกล่าวให้ท่านฟังโคโรนาไวรัสรอบ2ที่อยู่ในปฏิบัติการไซโคโชโควิด -19 เป้าหมายสูงสุดอันหนึ่งก็คือเพื่อฝึกมหาสติให้ท่านมีการตื่นรู้อยู่ตลอดเวลารู้สติรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเมื่อครู่เพิ่งทำอะไรมารู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะต้องทำอะไรมนุษย์ขาดสิ่งนี้นั้นเวลาทำไม่ดีหรือทำชั่วกับคนอื่นเข้าแล้วไม่รู้ตัวพอคนอื่นเขาโกรธก็ไปเที่ยวด่าเขาว่าทำไมมึงต้องโกรธกูด้วยไอ้คนที่ถูกที่เราไปด่าเขาว่าทำไมมึงต้องโกรธกูด้วยมันก็บอกก็มึงอะกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องยังไม่รู้อีกเลยว่ามึงทำอะไรกูเนี่ยนี่คือการคุยกันของคนสองคนที่ไอ้คนที่ไปทำร้ายเขาโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาเป็นเพราะเป็นคนที่ขาดการรู้สติโอเคไหมซึ่งวันหน้าเราจะมาพูดให้ละเอียดนะว่ามหาสติคือรู้สติ2ต้องมีสติ3ต้องใช้สติถ้าขาด3สิ่งนี้เนี่ยชีวิตก็วิบัติไม่ว่ากับครอบครัวผัวเมียกับคนที่รักกันพ่อแม่ลูกหรือคนข้างบ้านความสัมพันธ์บรรลัยวายวอดหมดก็จะก่อเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมาทันทีถ้าขาดมหาสติที่ผ่านมาเวรกรรมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมวลกรรมที่เป็นพลังงานนะเป็นเหมือนกับอิเล็กตรอนเม็ดเล็กๆนะซึ่งน้ำหนักประมาณ50มิลลิกรัม60มิลลิกรัมเนี่ยพี่น้องครับหรือแค่ 1.5 มิลลิกรัมระยะหลังๆเนี่ยถ้าเอามาชั่งนะที่มันล่องลอยอยู่ในสนามพลังงานในจักรวาลโลกเนี่ยที่อยู่ในชั้นสเฟียร์ต่างๆที่เป็นอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยถ้าเอามาชั่งแล้วเนี่ยพระบิดาบอกว่ามีน้ำหนักเกือบจะถึง100กิโลกรัมเลยนะทั้งที่มันเป็นอิเล็กตรอนเม็ดเล็กๆเนี่ยน้ำหนักประมาณ 1.5 มิลลิกรัมเท่านั้นอ่ะเวลาเอามากวาดต้อนเอามากองรวมกันเนี่ยมันเหมือนกับท่านเห็นไหมที่ช่างเทคนิคหรือทูตสวรรค์ของพระบิดากวาดก้อนเมฆมาเอามารวมกันเป็นเมฆเป็นชั้นๆนะเป็นเหมือนก้อนเมฆเป็นซูเปอร์เซลล์ที่เป็นเหมือนเท้าช้างอ่ะเค้าเรียกว่าเป็นเชลท์นะเชลท์คลาวด์เป็นก้อนเมฆที่เป็นเมฆแบบที่ไงหรือเป็นเมฆแบบท่อแบบเป็นท่อเป็นลำยาวๆเนี่ยเขาเอาก้อนเมฆมาม้วนน่ะก้อนเมฆที่มันมีไอน้ำเนี่ยที่ม้วนได้เป็นเพราะว่ามันมีอิเล็กตรอนอิสระก็คือมีรหัสกรรมของมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ามีนายเวนนายเวนก็คือเป็นกรรมของที่ใครทำไว้เนี่ยมันล่องลอยอยู่ในสนามพลังงานเขาก็กวาดเก็บนะเอามาม้วนห่อเพื่อเอาไปทิ้งเอาไปทำลายเพื่อทำให้ฟ้าของพระบิดาสะอาดถ้าทุกวันนี้เมฆฝนบนฟ้าไม่ตกลงมาเนี่ยท่านคิดดูนะป่านนี้ท้องฟ้าเนี่ยจะมืดมิดบังแสงอาทิตย์บังรังสีที่เป็นประโยชน์คืออัลตราไวโอเลตบังไว้หมดน่ะแล้วมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้นไม้ต้นไร่น่าจะวิบัติหมดถ้าพระบิดาไม่ให้ช่างเทคนิคหรือทูตสวรรค์เนี่ยกำจัดประจุลบหรือรหัสกรรมที่มนุษย์สร้างมันทุกวินาทีในยามตื่นเนี่ยไม่กำจัดลงมาจากฟ้าแล้วเอาลงไปเก็บไว้ในดินก็เรียกว่ากราวก็เอาลงดินเอาไปเก็บไว้ที่แกนโลกประจุลบพวกนี้ประจุลบอิสระเนี่ยถ้าไม่เก็บลงมาเสียบ้างโลกนี้สกปรกหมดไม่สวยงามมันอย่างทุกวันนี้หรอกแต่ทุกวันนี้มันสกปรกมากจนทั้งช่างเทคนิคเนี่ยทูตสวรรค์นี่เขาทำงานไม่ไหวนะพระบิดาจึงต้องชำระโลกก็คือชำระไอ้ปฏิกูลพวกนี้ออกไปด้วยพี่น้องครับเพื่อฝึกมหาสตินะเพราะฉะนั้นนะสักเสาหนึ่งนะเราจะมาสื่อสอนท่านในความรู้เรื่องมหาสติการมีมหาสติการใช้มหาสติเพื่อทำให้ท่านเนี่ยปลอดภัยจากการไปก่อเวรเกี่ยวกรรมกับคนอื่นด้วยการเกิดกรรมเนี่ยไม่ได้มาจากการที่ท่านไปหลงมายาอย่างเดียวแล้วเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอัตตาแล้วก็เกิดอารมณ์ขยะอย่างเดียวมาจากการขาดมหาสติด้วยเราจะกล่าวให้ฟังในโอกาสหน้าพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการฝึกมหาสติเป้าหมายหลักๆก็คือการฝึกให้ตัวท่านเนี่ยรู้ตัวรู้ตนหรือตื่นรู้ตนเองอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นกรณีโคโรนาไวรัสท่านต้องล้างมือตลอดเวลาไปจับลูกบิดจับบันไดรถเมย์จับประตูแท็กซี่นะเผลอมือไปจับราวบันไดในห้างสรรพสินค้าท่านไม่ได้ใส่ถุงมือนะ bare hand ทั้งสองข้าง bare hands นะจับแล้วเป็นไงพอไปเจอขนม
เอ๊ะหยิบชิมหน่อยลืมไปตะกี้ใช้มือไปจับไอ้สิ่งเหล่านั้นมามือยังติดเชื้อไวรัสอยู่หรือเปล่ามันอยู่กับมือท่านได้นะถ้ามือชื้นๆเนี่ยอย่างน้อย4ชั่วโมงนะพี่น้องท่านเดินห้างอย่างเก่งก็ไม่เกิน1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือยาวสุดไม่เกิน3เชื้อโรคมันยังไม่ตายนะพี่น้องครับหรืออยู่ใกล้ๆใครสักคนมันจามฮัดเฉยมาเนี่ยฝุ่นน้ำลายฝอยน้ำลายมาโดนที่ขนคิ้วท่านมาติดที่ผมท่านมาติดที่เสื้อผ้าของท่านติดที่หน้าของท่านเนี่ยแล้วบางทีท่านก็เดินไปเดินมาคันเนี่ยก็เอามือเกาทำน้ำลายมันติดบนตรงนี้ฝอยๆเกาเสร็จแล้วก็ท่านก็มาโดนปากก็เอาเชื้อเข้าปากแล้วก็เดี๋ยวก็คออักเสบแย่ดูจมูกแค่ขี้โมกเดี๋ยวก็โพรงจมูกก็อักเสบกว่าจะรู้ว่ามีโคโรนาไวรัสเข้าไปจัดการกับเยื่อบุจมูกนะกับที่ต้นหลอดลมของท่านซึ่งไวรัสพวกนี้มันชอบมากมันไปเกาะอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยพอเกาะปั๊บก็ทำลายเลยท่านจะรู้สึกเจ็บคอแสบคอและรู้ก็ต่อเมื่อมีอาการมันท่านต้องล้างมือบ่อยๆไปเจอร้านไหนที่เขาวางแอลกอฮอล์เอาไว้นะอย่าเดินเลยครับเขาให้ใช้ฟรีเขาไม่เอาตังค์ครับอย่าเหยียดคลานหลังยาวนี่คือการฝึกมหาสติและมีวินัยเออตะกี้กูจับราวบันไดเลื่อนมาเว้ยไปถึงปั๊บกดแล้วถูถูแต่หน้ามืออย่างเดียวพอหลังมือก็ต้องถูด้วยแล้วรูดตามนิ้วด้วยแอลกอฮอล์พวกนี้ท่านมันจะได้ผลต้อง 75% ขึ้นไปพี่น้องครับมันนี่จะฆ่าไวรัสได้เรายอมบาปเพื่อจะบอกท่านว่าฆ่าไวรัสได้เพราะถ้าท่านไม่ฆ่ามันมันก็ฆ่าท่านหรือฆ่าเพื่อนของท่านท่านจะนำเชื้อไปให้กลับไปบ้านก็ไปสระผมซะถ้าจะออกนอกบ้านไปล้างหน้าสระผมแล้วพยายามอย่าให้น้ำเข้าปากเข้าจมูกนะแล้วเสื้อผ้านั้นเอาลงซักซะจำไว้นะครับว่าวิกฤตนะฮะขณะนี้ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยอย่าล้อเล่นเราไม่อยากได้ยินข่าวว่าชาวจิตจักรวาลคนหนึ่งติดเชื้อโคโรนาไวรัสเสียชื่อสถาบันจิตจักรวาลหมดอย่าทำให้เสียชื่อนะถ้าท่านไปติดเชื้อมาท่านเป็นชาวจิตจักรวาลกรุณาหลบนะดาวโลโปรไฟล์หน่อยนะอย่าปรากฏตัวทางสังคมเราอายเขาเพราะท่านเหลวไหลคนเดียวเราเตือนแล้วนะหนึ่งล้างมือมากขึ้นกว่าเดิมรองเท้าของท่านเวลาไปเดินเนี่ยเวลาจะเข้าบ้านต้องถอดออกเอาไปตากแดดไว้หน้าบ้านหรือผึ่งไว้หน้าบ้านก่อนเพราะบางทีท่านไปเหยียบเสลดน้ำลายของคนที่ติดเชื้อไวรัสมาเห็นไหมออกนอกบ้านเนี่ยถ้าท่านอยากจะออกเนี่ยท่านจะต้องดูแลมีวินัยการจัดการกับตัวเองทั้งตอนที่อยู่ในสถานที่ข้างนอกและตอนที่กำลังจะกลับบ้านไม่งั้นมันจะเอาเชื้อมาฝากคนที่ท่านรักที่บ้านน่ะมันจะตายกันทั้งครอบครัวจะเดือดร้อนกันทั้งครอบครัวมันเขาถึงบอกว่าให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านปลอดภัยที่สุดเจอกับคนแปลกหน้าให้น้อยที่สุดหยุดสังสรรค์หยุดบันเทิงหยุดไปสถานที่อโคจรสักพักมันจะตายก็ให้มันรู้ไปแต่ตายเพราะไม่ได้ไปสถานที่อโคจรน่ะท่านเสี่ยงตายไปตรงนั้นเสี่ยงตายกับโคโรนาไวรัสจะไปติดเชื้อมาแล้วมาฝากคนที่บ้านที่เป็นคนที่ท่านรักพ่อแม่ซึ่งเป็นคนที่สูงวัยแต่ก่อนนะคนที่สูงวัยเท่านั้นที่จะอันตรายเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนแม้กระทั่งทารกหรือวัยเด็กอายุ2เดือนถ้าท่านอ่านใน Facebook จะมีชาวจิตจักรวาลของเรามีหลานอายุ2เดือนติดเชื้อที่ปอดเชื้อนี้นะครับอายุ2เดือนเองนะครับมาขอความช่วยเหลือจากเราเราก็ได้แนะนำหลังไมค์นะในกล่องข้อความเราก็แนะนำไปแล้วว่าให้ทำอย่างไรซึ่งเราก็ได้แจ้งน้องบุญธรรมให้ช่วยดำเนินการแทนเพราะเราไม่ว่างนะบอกให้น้องก็ทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ได้ส่งนะได้ส่งเนี้ยนะการ์ดเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์เป็นสัมมนาคุณเป็นของขวัญปีใหม่ไปให้นะคุณลุงหรือคุณตาหรือคุณอาไม่ทราบที่บอกหลานอายุ2เดือนติดเชื้อเนี่ยเราให้อันนี้ไปนะแล้วก็มีลายเซ็นมีประทับตรามีปลุกเสกใส่พลังความรักเข้าไปเต็มร้อยเลยเพื่อให้เอาไปช่วยนะทารกน้อย2เดือนที่น่าสงสารท่านนั้นให้เอาไปเสกทำเป็นน้ำทิพย์น้ำมนต์ให้ดื่มผสมกับนมแล้วก็ให้เป็นน้ำแล้วไปดื่มเดี๋ยวเจ้าหนูน้อยนั้นก็จะดีขึ้นให้ความรักเข้าไปนะเพราะว่าประจุลบหรือเชื้อไวรัสตัวนั้นเนี่ยเข้าไปแล้วปรากฏว่าไปติดความเป็นลบมาจากคนข้างเคียงนะเราก็เลยให้น้องบุญธรรมส่งอันนี้ไปให้แล้วก็รอฟังข่าวนะถ้าน้องเขาดีขึ้นแพทย์บอกว่านะหายละนะเชื้อหายไปไหนแล้วไม่รู้นะหายละน้องเขารอดเขาสบายแล้วนะก็ยังไงก็อย่าลืมแจ้งข่าวมาใน Facebook ให้เราทราบด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ที่หายจากโคโรนาไวรัสเนี่ยโดยเฉพาะวงการแพทย์และพยาบาลเราได้ช่วยเหลือคุณหมอและทีมงานพยาบาลนะทั้งที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่แคนาดาและในประเทศไทยบางคนนะที่เขารู้ว่าเราช่วยได้ไม่รู้อะแล้วก็มาขอความเมตตาเราก็ได้ช่วยเหลือไปหายทุกรายแต่เราก็มีเงื่อนไขถ้าคุณจะหายคุณต้องรับเงื่อนไขของพระบิดา
ที่ทรงเมตตาเราให้ช่วยเหลือท่านเมื่อท่านรับปากรับคำแล้วท่านก็จะหายและปลอดภัยตลอดแต่ถ้าท่านรับปากไอ้ตอนที่ป่วยแต่พอหายป่วยช่วยให้หายป่วยเสร็จแล้วกลับไปยังเหลวไหลเหมือนเดิมเนี่ยท่านก็จะมีโอกาสติดรอบ2ติดซ้ำครับคราวนี้จะหายยากขึ้นมันหายได้ด้วยความมีสติและมีสำนึกพี่น้องครับนะอ๋อไหนๆเราพูดถึงเรื่องภาพนี้แล้วนะถ้าท่านใดติดตามชมรายการสดของเราในคืนนี้เป็นภาคพิเศษเพราะเราไม่ได้บอกล่วงหน้านานแสดงว่าท่านติดตามห้องเรียน Facebook วิสุทธิปัญญาเฝ้าติดตามพระโอวาทพระบิดามาตลอดให้ท่านกดเลข9นะฮะให้ท่านกดเลข9มาถ้าท่านปรารถนาจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนี้นะให้กดเลข9มานะใน Facebook นะฮะเขียนแค่เลข9แล้วเดี๋ยวทีมงานแอดมินโดยน้องบุญธรรมกับคณะเนี่ยจะติดต่อท่านกลับไปทางกล่องข้อความไม่ใช่อะไรเพื่อขอชื่อที่อยู่ของท่านเราจะติดต่อกลับไปเองนะให้ท่านกดเลข9ว่าท่านติดตามชมรายการของเรารายการสดๆคืนนี้อยู่เราจะมอบให้เพื่อเอาไว้ปกป้องคุ้มครองโคโรนาไวรัสโดยเฉพาะและคุ้มครองความปลอดภัยให้กับจิตวิญญาณของท่านที่จะมีภัยหลายๆอย่างซึ่งวันนี้เราจะพูดให้ครบพูดให้จบจะช่วยเป็นกำลังใจและช่วยเป็นเครื่องค้ำจุนความสมดุลของจิตวิญญาณของท่านเมื่อต้องผจญภัยใน 5-6 ประการที่เราจะกล่าวต่อไปนี้นะเราอภินันทนาการให้ฟรีจากจิตจักรวาลสถานธรรมจากชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจากชมรมผู้ประพฤติธรรมแห่งประเทศไทยและจากทีมงานของพวกเราที่เป็น Rabbit Publishing นะแล้วก็สำนักพิมพ์จิตจักรวาลเราร่วมกันให้นะก็ต้นทุนไม่สูงครับแต่มีคุณค่าเพราะผ่านการปลูกเสกผ่านการชาร์จพลังเป็นบวกไว้เต็มร้อยถ้าท่านยิ่งเชื่อพระบิดาและศรัทธาเรามากเท่าไหร่พลังเต็มร้อยที่อยู่ในนี้มันจะคูณ2มันจะเป็น2เท่าพี่น้องครับนะเอาไปแล้วต้องเก็บไว้บนที่สูงนะครับและต้องเชื่อมันและศรัทธาเท่านั้นมันจึงจะศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คือนะภาพของเหรียญเทพเจ้าแห่งอะคีฟินิกซ์ถ้าใครต้องการเหรียญจริงเนี่ยนะต้องการจะเป็นเจ้าของจะเช่าหรืออะไรเนี่ยเพื่อจะทำบุญกับสถานธรรมติดต่อน้องตุ๊กนะครับน้องตุ๊กนะฮะนะที่0891052727นะครับอันเนี้ยติดต่อน้องตุ๊กนะส่วนถ้าเป็นหนังสือพระคัมภีร์ก็ติดต่อน้องตุ๊กก็ได้ที่จะบริจาคนะครับหรือน้องบุญธรรมตามเดิมก็ได้นะฮะหนังสือเลยอีก100เล่มนะครับแต่ตอนเนี้ยบางคนอาจจะจองมาแล้วเราก็ไม่รู้นะฮะว่าจะเหลือกี่เล่มแล้วนะโอเคนะก็กราบอนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายด้วยพี่น้องครับนะต่อสู้กับเชื้อโรคโคโรนาไวรัสก็แปลว่าในปีนี้2564เชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยยังจะระบาดอยู่ต่อไปเพราะสอบตกจึงต้องเริ่มต้นใหม่นะเป็นเดือนที่1ใน18เดือนใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2564และเราเตือนสติแล้วว่าอย่าประมาทว่าประเทศชาติของท่านผลิตวัคซีนได้เราไม่ต้องพูดอะไรมากเอาให้เป็นวิทยาศาสตร์เชื้อไวรัสโคโรนานี้มันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆตอนนี้มันกลายพันธุ์ขึ้นมาเป็น3เผ่าพันธุ์แล้วพี่น้องครับแต่วัคซีนที่ผลิตได้เนี่ยเอาเชื้อจากโคโรนาไวรัสที่เป็นโควิด-19 ซึ่งเป็นต้นพันธุ์จากอู่ฮั่นจากอเมริกาจากยุโรปอะนะซึ่งมันแพร่กระจายอยู่ในโซนเหล่านี้ครับเราตอนนี้โลกเขาเฉลยแล้วนะว่าใครเป็นผู้ผลิตแล้วเชื้อนี้ไปปล่อยให้กับชาวบ้านอะนะโอเคไหมเขาเอาเชื้อไวรัสต้นพันธุ์ตัวนี้มาสร้างวัคซีนแต่ตอนนี้มันกลายพันธุ์ไปเป็น 2,000 3,000 แล้วถามว่าไอ้วัคซีนที่ทำจากไอ้ตัวแรกเนี่ยมันจะมาป้องกันไอ้ตัว2ตัว3เนี่ยได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้แล้ววัคซีน1ตัวเนี่ยถ้าจะค้นพบแล้วเอามาใช้กับมนุษย์ได้มันไม่ใช่ทดลองในห้องแลบอย่างเดียวไม่ใช่มาใช้กับสัตว์อย่างเดียวใช้กับหนูขาวนะใช้กับค้างคาวนะที่สมมติเขาจะใช้กันนะเพราะว่าไอไวรัสตัวเนี้ยมันฉลาดกว่าไวรัสตัวอื่นเนื่องจากเอา2สายพันธุ์มาไขว้กันเนี่ยเป็นผลงานของมอด มันจึงไม่สามารถจะสร้างวัคซีนง่ายๆนะในสัตว์เนี่ยได้ผลดูเหมือนว่าจะได้ผลพี่น้องครับแต่พอเอามาใช้กับคนดันปรากฏว่าไอคนแรกที่ถูกฉีดตายจึงมีใครกล้าฉีดถ้าเขากล้าฉีดทั้งที่ไม่เคยทดลองกับคนเลยนะแสดงว่าที่เห็นขาวๆใสๆนะคือน้ำธรรมดานี่เองพี่น้องครับแต่สร้างราคาคุยเพื่อจะให้ได้โดสหนึ่งเนี่ย 4,000 บาท1โดส 4,000 บาทต้นทุนยังไม่กี่บาทเลยพี่น้องครับเห็นไหมฮะนี่คือการฉวยโอกาสแปลว่าอะไรจิตสำนึกต่ำซ้ำมากนะนี่เราฝึกมหาสตินะแล้วก็สิ่งที่ท่านต้องระวังที่สุดก็คือเรื่องอิมมูโนเมื่อมันมีไวรัสระบาดอยู่ตลอดถึงแม้มันยังไม่แสดงอาการแต่มันแฝงอยู่ในคนเนี่ยเกินครึ่งเลยที่มีเชื้ออยู่ในตัว
พร้อมจะแพร่เชื้อได้และพร้อมที่จะเล่นงานไอ้คนที่มีเชื้ออยู่ในตัวเองนั่นแล้วทางการแพทย์ก็ไปรู้ด้วยว่าตรวจเลือดเป็นบวกเนี่ยแต่ไอ้เจ้าตัวโคโรนาไวรัสตัวนี้มันไปซ่อนอยู่ตรงไหนเราบอกแล้วไงตรงก้านสมองท้ายทอยเนี่ยบริเวณรอยต่อเนี่ยของต้นคอกับกระดูกสันหลังเนี่ยนั่นที่หนึ่งนะอันที่สองก็ไปแอบซ่อนอยู่บริเวณปอดอะไปหาเอาเถอะอยู่ตรงไหนของปอดก็ไปซ่อนอยู่ตรงนั้นแล้วถูกทำให้สลบอยู่บางทีมันจะสลบแล้วก็เสียชีวิตไปพร้อมกับเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์รูปธรรมนั้นเนี่ยแล้วมันจะไม่แสดงอาการทำร้ายอะไรเลยครับเพราะบังเอิญไอ้คนที่มันเข้าไปอยู่ด้วยมันเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นลูกที่น่ารักของพระบิดาโคโรนาไวรัสต่อให้ร้ายกาจขนาดไหนมันก็ทำลายไม่ได้ทำร้ายไม่ได้เพราะมันถูกกำหนดว่าถ้าจะทำร้ายต้องทำร้ายคนที่ไม่ชอบทำห้ามทำร้ายคนชอบทำที่คนโบราณเขาพูดอะธรรมะไม่มาโลกาจะวินาศแต่คำพูดนั้นมันเป็นแค่คำพูดเนี่ยเขาคนที่พูดเองก็ไม่รู้ว่าไอ้ธรรมะไม่มาอะไรไม่มาล่ะโลกาจะวินาศก็แปลว่าทุกอย่างจะวิบัติหมดคนคนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะคนคนนั้นก็จะมีชีวิตที่วิบัติใช่ไหมวันหน้าเราค่อยพูดให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆครับโคโรนาไวรัสที่ฝึกให้ท่านมีมหาสติเพื่อจะให้ปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ครับ 1. ล้างมือที่เราพูดไปแล้วใส่แมสถ้ากลัวเปลืองท่านก็ใช้แมสชนิดผ้าสามารถซักได้หรือแมสที่เขาขายเนี่ยอันหนึ่งราคาควบคุม2บาทกว่าเนี่ย ท่านก็สามารถซักได้นะเวลาซักเนี่ยอย่าไปขยี้นะเอาจุ่มน้ำแล้วก็แกว่งๆกับน้ำแล้วใส่น้ำยา ซักผ้านุ่มหรืออะไรก็ได้ใส่เข้าไป ไม่ต้องใส่น้ำหอมเพราะเดี๋ยวท่านมาปิดที่จมูกเนี่ยกลิ่นหอมๆบางทีท่านอาจสำลักก็ได้เสร็จแล้วก็เอาไปหนีบกับลวดราวตากผ้าแล้วแขวนผึ่งลมไว้ไม่ต้องไปตากแดดนะเสร็จแล้วพอมันแห้งแล้วตากแดดก็ได้พอมันแห้งแล้วรีบเอาเก็บกลับมาแล้วเอามาใช้ต่อได้เขาเรียก reuse แค่นี้ออกไปไหนเนี่ยก็ปลอดภัยนะจะเปิดแมสก็ต่อเมื่อท่านต้องดื่มหรือต้องกินอาหารแล้วเวลาท่านจะดื่มหรือจะกินอะไรจะหยิบอะไรเข้าปากถามตัวเองก่อนว่ากูล้างมือกูยังถ้ายังห้ามกินนี่คือการฝึกมหาสตินะใส่แมสอย่างที่สามคือใช้ช้อนกลางในการกินอาหารแต่บางทีถ้าท่านนั่งกินกัน5คนเนี่ยกับ 4-5 อย่างเนี่ยถ้า5คนเนี่ยชามนึงจะมีช้อนกลาง5อันน่ะหางช้อนก็ตีกันเต็มชามแล้วเนี่ยนะวิธีง่ายกว่านั้นนะเดี๋ยวนี้เขามีถุงมือพลาสติกใครมาที่จิตจักรวาลสถานธรรมที่โรงอาหารของเรานะเราจะมีถุงมือพลาสติกให้คนละถุงนะต่อ1มื้อสวมถุงมือเลยพี่น้องครับมือข้างไหนที่ท่านถนัดที่จะจับช้อนกลางตักมาใส่อาหารของท่านหรือจับช้อนกินข้าวของท่านหรือจับตะเกียบเป็นถุงมือพลาสติกบางๆราคาไม่กี่บาทนะครับเขาขายกันทิ้งเป็นโหลนะท่านหาซื้อได้อย่าขี้เหนียวครับนะขี้เหนียวเดี๋ยวเสี่ยงตายนะไม่ขี้เหนียวอายุยืนนะเงินทองหาใหม่ได้แต่ชีวิตใหม่เวลาจะเป็นจะตายหาไม่ได้นะต้องรอพบชาติหน้านู่นนะจับช้อนกลางด้วยมือที่สวมถุงมือพลาสติกออกจากบ้านเนี่ยท่านรู้ว่าท่านจะไปกินอาหารนอกบ้านท่านก็พกถุงมือพลาสติกนี้ติดตัวไปด้วยถุงมือใครถุงมือมันนะหยิบช้อนกลางตักโอเคนะเราไม่พูดยาวอย่างที่4นี่เป็นการให้พรโดยพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดดีกว่ารอวัคซีนดีกว่ากินยา

นี้ต่อไปจะเป็นการชำระจริงๆเราจะไม่เป็นที่ปรึกษาเราจะไม่เป็นพี่เลี้ยงนะท่านต้องช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองก็ใช้หลักการเดียวกันเนี่ยมันจะป้องกันให้ท่านเนี่ยรอดชีวิตจากเชื้อโรคทุกชนิดได้ท่านต้องฝึกให้เคยชินไม่ใช่เชื้อโรคยังอยู่แต่ไม่เห็นมันลามปามอะไรมากมายกูเลยกาดตกเราบอกแล้วไงกาดตกเป็นตายนะสอบได้เป็นรอดทานของร้อนเพราะเชื้อโรคหลายชนิดที่เป็นไวรัสเนี่ยถ้าอุณหภูมิตั้งแต่ร้อยองศาขึ้นไปที่คือทำให้สุกนะฮะเขาจะตายเมื่อทำให้เขาตายเวลาท่านกินไปท่านก็ไม่ตายก็เลือกเอาเรามองเขาไม่เห็นอ่ะเขาแอบซุ่มเข้ามาโจมตีในร่างกายเราทางจมูกทางปากเพราะมือเนี่ยแหละเป็นตัวดีอ่ะที่พาทำแล้วก็ละอองน้ำลายละอองน้ำมูกจากที่เขาจามเขาไอหรือเขาพูดกับเราแล้วน้ำลายพ่นออกมาด้วยยืนห่างจากมันอ่ะ2เมตรเขาเรียก social distancing นี่คือสิ่งสำคัญเราย้ำให้ตั้งแต่ต้นปีเพราะเชื้อโรคมันจะไม่หยุดยั้งง่ายๆเนี่ยท่านกระจายตัวออกจากบ้านนะเหมือนนกออกจากรังเลยนะแต่ไปเที่ยวนะไม่ได้เข้ารังตัวเองไปเที่ยวนอกบ้านอ่ะถึงแม้ไม่มีเขาดาวก็ทั้งเขาทั้งเราก็ไปดาวกันเองตรงที่ไหนอะไรไปนั่งดื่มนั่งดิ้งก็เป็นยอมๆเพื่อนที่คุ้นเคยก็มีเพื่อนที่แปลกหน้าก็มีเพื่อนที่นานๆเจอกันทีก็มีไอ้ตัวพวกนี้แหละตัวดีที่จะเอาเชื้อมาเพราะต่างคนต่างเป็นพาหะโดยไม่รู้ตัวอันตรายมากมันเพื่อท่านได้คิดว่าอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดสถาบันครอบครัวของท่านต่อไปนี้จะอบอุ่นมากขึ้นเพราะพ่อแม่ลูกจะมีเวลาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่จำเป็นจะไม่ออกจากบ้านถ้าจำเป็นก็ไปทำมาหากินก็ต้องเนี่ยอย่างน้อย4ข้อที่บอกฮะแล้วก็อย่างที่5คือเว้นระยะห่าง2เมตรพี่น้องครับท่านต้องจำ5ข้อนี้ไว้ถ้าจะออกจากบ้านด้วยความจำเป็นแต่ท่านเห็นไหมครับออกจากบ้านเนี่ยท่านต้องมีมหาสติเลยนะขาดสติเมื่อไรประมาทเมื่อไรโดนเมื่อไรไม่รู้ครับแล้วเมื่อออกจากบ้านมันไปเสี่ยงแล้วก็ต้องยุ่งยากถ้าอยู่ออกจากบ้านไม่ใส่ใจตัวเองไม่ได้ไม่ใส่ใจคนรอบข้างก็ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเราจะเอาเชื้อไปแพร่ให้กับมันหรือพวกมันจะเอาเชื้อมาแพร่ให้กับกูไม่มีใครรู้ครับนี่คือการฉลาดที่จะเป็นสัตว์สังคมปฏิบัติให้ชินเพราะเชื้อโรคอื่นมันจะมาอีกเชื่อเราไม่ได้มีแค่โคโรนาไวรัสแล้วฝรั่งมังค่าแม่งเก่งนะคิดวัคซีนป้องกันได้กินคิดยามาฆ่าเชื้อได้ทำให้หายรอดตายอวดว่าเก่งเดี๋ยวคราวหน้าเชื้อโรคพันใหม่มาอีกครับเพราะมันเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่มันจะต้องทำให้มนุษย์ต้องทำสงครามกับมันถามว่าโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 มนุษย์กำลังทำสงครามกับมันอยู่ใช่ไหมครับพระบิดาจึงให้ภัยพิบัติอย่างอื่นเนี่ยมาน้อยมากเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยคอนเซนเทรตก็แปลว่าให้มนุษย์เราเนี่ยจริงจังกับโคโรนาไวรัสเพื่อจัดการกับตัวเองสร้างวินัยให้กับตัวเองให้ได้และที่สำคัญที่สุดก็คือประการที่2

กับการยกระดับจิตสำนึกในการเซตซีโร่ท่านเคยออกจากบ้านไปทำมาหากินออกจากบ้านไปบันเทิงออกจากบ้านไปบันทมนะไม่ค่อยบันเทิงบันทมหรือทำมาหากินอะไรอยู่ในบ้านจนเคยตัวทั้งกะปีท่านจึงไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยติดบ้านเพราะไม่ค่อยชินกับบ้านพ่อแม่ลูกครอบครัวอยู่ไม่ชินมันเพื่อเซตเมื่อเซตซีโร่พี่น้องครับเมื่อเซตซีโร่ทำให้ท่านทั้งหลายอยู่กับบ้านเพราะกลัวการออกจากบ้านเพราะกลัวตัวเองผิดพลาดกลัวตัวเองต้องตายและกลัวผัวเมียพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องที่อยู่ในบ้านเนี่ยถ้าตัวเองออกไปแล้วติดเชื้อมาจะพาให้เขาตายตามที่ตัวเองประมาทเผลอเลอไปด้วยการเซตซีโร่โควิด-19 พระบิดาทรงมีพระประสงค์อย่างนั้นให้ท่านมีจิตสำนึกรักครอบครัวไม่ใช่รักตัวเองอย่างเดียวนะรักตัวเองและต้องรักครอบครัวด้วยเป็นห่วงเป็นใยว่ากูจะเอาเชื้อชั่วเชื้อโควิด-19 เนี่ยนะเชื้อโรคเนี้ยไปแพร่ให้คนที่บ้านหรือเปล่าไม่แค่นึกจะออกจากบ้านก็ออกใช่ไหมเวลาจะไปจ่ายตลาดซื้อกับข้าวก็ไปเสี่ยงคนเดียวที่ผ่านมาไปทั้งครอบครัวคราวนี้เลือกเอา เสี่ยงแค่คนเดียวดูแลง่ายครับไปซื้อกับข้าวไปจ่ายตลาดไม่ใช่ไปกันเป็นพวงไปกันเป็นโขลงเลยแล้วก็ไปรับเชื้อมาซึ่งมันรับมาจากตรงไหนยังไงไม่รู้นะตามห้างใหญ่ๆบางที่ก็มีข่าวออกมาแล้วว่ามีคนไปเดินมีคนที่ป่วยไปเดินมามีคนติดเชื้อไปเดินมามันน่ากลัวจะแย่อยู่แล้วพี่น้องครับนะยกระดับจิตสำนึกจากการเซตซีโร่พี่ๆน้องๆครับดูหน้าตาของไอ้เจ้าโคโรนาไวรัสตัวนี้ไหมแล้วเราย้ำท่านนะเนี่ยตัวมันไอ้น้ำแหลมๆเนี่ยมันไว้สำหรับยึดเกาะผนังของหลอดลมยึดเกาะที่ถุงลมปอดยึดเกาะที่หลอดเลือดที่ทางเดินของกระแสเลือดของท่านไอ้แหลมๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยนี่คือหนามแล้วมันสามารถจะไปยึดนะเหมือนตีนตุ๊กแกหรือตีนเป็ดไม่ใช่ตีนเป็ดตีนตุ๊กแกเวลาไปเกาะปั๊บติดแน่นเลยตีนจิ้งจกอะแล้วมันก็ทำลายก็คือส่งน้ำเข้าไปนะส่งไอ้เนี่ยไปเกาะปั๊บและตัวเข้ามาเนี่ยตัวโคโรนาไวรัสเนี่ยไม่ใช่ไอ้ตัวแดงๆที่ท่านเห็นนะมันจะเป็นลักษณะเหมือนตัวหนอนหรือไส้เดือนกิ้งกือนะอยู่ในกระป๋อเนี่ยอยู่ในเปลือกเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าอะไรนะเอาเป็นว่าอยู่ในเปลือกเนี่ยเปลือกที่มันมีหนามเนี่ยเจ้าตัวมันอยู่ข้างในเจ้าตัวมันอยู่ข้างในมันเหมือนไส้เดือนหรือตัวหนอนตัวเล็กๆว่ายไปว่ายมาแล้วบริเวณหัวส่วนหัวของมันเนี่ยไม่มีลูกตาหรอกนะแต่จะมีประจุบวกคือมีโปรตอนอยู่ที่หัวมันถ้ามันเอาบวกออกจากตัวมันเนี่ยไปจับกับลบที่อยู่ที่เม็ดเลือดแดงนะในร่างกายของมนุษย์แล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็จะเสียชีวิตจะเสียชีวิตภายในเวลาไม่นานพอมันเสียชีวิตก็คือมันจะเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้แล้วมันรู้ตัวว่ามันหมดหน้าที่แล้วนะภูมิต้านทานของร่างกายของท่านคือเม็ดเลือดขาวก็จะมาล้อมกรอบมันแล้วก็จะทำลายมันได้นั่นในกรณีที่ในร่างกายของท่านมีประจุลบหรือมีรหัสบุพกรรมแม่เหล็กเนี้ยน้อยเราจึงบอกท่านไงถ้าท่านมีประจุบวกขอโทษมีประจุลบที่เกาะติดกับเม็ดเลือดแดงทั้งร่างกายของท่านมากกว่า 30% เมื่อไหร่ท่านจะไม่สามารถรอดตายและก็นิพพานกลับบ้านได้ท่านมีต้องมีกรรมไม่เกิน 30% แปลว่าต้องมีประจุลบติดกับเม็ดเลือดอยู่ไม่เกิน 30% แล้วจะต้องถูกส่งตัวมาที่ด่านภูกระต่ายก็คือด่านจิตจักรวาลสถานธรรมนี่เพื่อชำระไอ้ 30% ที่เหลือนั้นให้หมดด้วยกระบวนการไซโคโชของปริญญาซึ่งเราจะช่วยจนหมดท่านจึงจะสามารถนำจิตวิญญาณของท่านผ่านด่านจิตจักรวาลที่ภูกระต่ายไปสู่ด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูมิติของอนันตจักรวาลหรือเอกภพก่อนที่จะออกหลุดพ้นออกไปเพื่อไปกราบพระบาทพระบิดายังแดนสุญญตาหรือดินแดนจิตจักรวาลได้ท่านครับจำคำนี้สอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดในช่วง18เดือนตั้งแต่วันที่1มกราคม2564ที่คนทั้งโลกกำลังวุ่นวายสับสนอยู่กับใครติดเชื้อโคโรนาไวรัสชนิดนี้บ้างใครไม่ติดเชื้อบ้างใครติดเชื้อแล้วป่วยใครติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการกำลังวุ่นวายท่านต้องบอกตัวท่านเองนะว่าตัวแดงๆอย่าหมกมุ่นอบายมุข 2. ต้องเป็นผู้มีสำนึกคุณธรรมก็แปลว่า
ท่านต้องเป็นคนชอบธรรมทอธงรอเรือ2ตัวมอม้าท่านต้องเป็นคนชอบธรรมท่านอย่าเป็นคนไม่ชอบธรรมคือเป็นคนไม่ดีท่านต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมศีลธรรมของจิตจักรวาลง่ายมากรักคนไม่น่ารักให้ได้ให้อภัยคนที่ทำตัวไม่น่าอภัยให้เป็นแล้วก็ไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านแปลว่าไม่ก้าวล่วงเขากลับคืนโดยอ้างเหตุว่าเพราะมึงทำร้ายกูก่อนท่านต้องรักษาสิ่งสองดวงสีแดงๆทั้งซ้ายทั้งขวาที่ขนาบข้างโคโรนาไวรัสเอาไว้ให้ดีท่านจะปลอดภัยเพราะว่าถ้าท่านไม่หมกมุ่นได้ท่านอบายามุขท่านก็เป็นบวกถ้าท่านไม่ทำตนเป็นคนไร้คุณธรรมหรือไร้สำนึกในคุณธรรมจิตของท่านก็จะเป็นบวกท่านก็จะเป็นพวกเดียวกับไวรัสเมื่อเขากับท่านเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่ศัตรูกันเขาก็ไม่ทำร้ายท่านนี่พูดให้เห็นเป็นอภิปรัชญานะซึ่งสามารถอธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรมได้พี่ๆน้องๆครับเราย้ำครับคนดีเท่านั้นที่จะถูกคัดไว้โลกใบนี้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้พระบิดาทรงกำหนดสร้างหรือพระเจ้าทรงสร้างไว้สำหรับคนดีเท่านั้นสร้างไว้สำหรับคนดีสำหรับรูปธรรมที่ดีๆสำหรับสรรพสิ่งที่ดีๆบนโลกนี้ครับทุกอย่างล้วนดีหมดเลยในสิ่งที่มีอยู่ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันเป็นสิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์และมีคุณค่าต่อโลกและต่อทุกสรรพสิ่งนี้มีแต่มนุษย์เท่านั้นนะครับที่บางคนดูเหมือนจะไม่ดีครับไม่ดีกับตัวเองก็มีไม่ดีกับคนรอบข้างก็มีดีก็มีไม่ดีกับบางคนก็มีแต่สำหรับบางคนมันไม่ดีกับทุกคนในโลกนี้เลยครับท่านลองคิดเอานะฮะว่าคนพวกไหนที่พระองค์จะทรงคัดไว้พวกไหนที่พระองค์จะทรงคัดทิ้งโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ก็เป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่เป็นภัยพิบัติที่จะเป็นภัยต่อคนที่ไม่ชอบธรรมไม่ปลอดภัยต่อคนที่ไม่มีสำนึกแห่งคุณธรรมไม่ปลอดภัยสำหรับคนที่หมกมุ่นงมงายอยู่กับอบายามุขทั้งปวงคำว่าอบายามุขเนี่ยเราคงไม่ขยายความละท่านคงรู้ดีว่ามันเป็นยังไงพี่ๆน้องๆครับเมื่อบอกว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยต้องการให้เวลาที่ท่านเซตซีโร่เนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือปลูกสร้างสิ่งที่เรียกว่าจิตสามนึกให้เกิดขึ้นให้ได้จิตสำนึกของมนุษย์หลักๆแล้วจะมีอยู่3ประการเท่านั้นพี่น้องครับโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19ที่กระบวนการไซโคโชของปริญญาเนี่ยโดยพระบิดาหรือโดยฟ้าปรารถนาจะให้มนุษย์เนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือปลูกสร้างถ้ามันยังไม่มีนะจิตสำนึกที่สำคัญอยู่ประมาณ 2-3 ประการเราบอกความจริงให้ท่านรู้ว่าท่านจะต้องใส่ใจกับ3สิ่งนี้ให้ได้ในช่วง18เดือนถ้าจะทำตัวเหลวไหลนะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่เป็นไรคนทุกคนก็เสี่ยงทั้งนั้นนะกูก็พร้อมจะเสี่ยงตายเป็นตายนะคนอื่นเยอะแยะมั้ยเขาไม่ปิดแมสก์เขาไม่ล้างมือเขายังไปมั่วสุมอยู่ในสังคมเขายังไม่ตายเลยทำไมกูจะต้องเป็นผู้ดีจ๋าทำไมจะต้องเป็นคุณนายสะอาดอะไรแบบนั้นก็แล้วแต่ท่านจะคิดนะเราบอกท่านว่าที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงไม่ได้หลอกลวงโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ที่เป็นชื่อของเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ได้มาเองนะมนุษย์ด้วยกันเนี่ยพี่ๆน้องๆของท่านเนี่ยมันเอามาเป็นอาวุธใส่กันนะแต่พระบิดาโดยฟ้ายึดเอามันมาใช้ประโยชน์ซะไหนๆพวกเองสร้างขึ้นมาแล้วแล้วควบคุมมันไว้ไม่ให้มันไปทำลายคนที่ไม่เหมาะสมเห็นไหมทุกวันนี้ขนาดควบคุมแล้วนะพี่น้องแล้วก็คนยุโรปอเมริกาแต่ก่อนนี่เหลวไหลมากแมสก์ก็ไม่ใส่มือก็ไม่ล้างโอ้โหทำตัวกล้าหาญมากแม้กระทั่งเป็นคนระดับผู้นำของประเทศก็ปรากฏว่าทุกวันนี้ผู้นำของประเทศหลายประเทศในยุโรปในอเมริกาเองเนี่ยตั้งผู้นำระดับสูงจนกลางและต่ำติดโควิด-19 กันไปหมดแล้วบางคนติดก็หายบางคนก็ติดแล้วยังสมซานอยู่บางคนติดแล้วโคโรนาไวรัสถูกกดปุ่มให้มันสลบชั่วคราวก็ดูว่าหายแล้วแต่เชื้อยังมีอยู่ยังตรวจเลือดแล้วก็ยังเป็นบวกมันพร้อมจะถูกกดปุ่มให้ฟื้นคืนขึ้นมาแล้วเอาเรื่องกับไอ้คนที่มันอยู่ในตัวนั่นหรือเอาเรื่องด้วยกันให้เป็นตัวแพร่เชื้อต่อไปไม่รู้วันใดวันหนึ่งแน่นอนนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นจิตสำนึกที่จะต้องแก้ไข
มีอะไรบ้างท่านจำไหมเราจะไปเร็วๆนะเพราะว่าเรามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันในตอน2ยามเนี่ยนะเวลาสื่อพระโอวาทอย่างน้อยก็2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงเนี่ยนี่คือประหยัดเวลาที่สุดเนี่ยนะมันก็อาจจะต้องทำให้ท่านดึกแต่นี่คือการให้โอวาทเป็นการให้พรอันประเสริฐจากพระเจ้าหรือจากพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลแก่พี่ๆน้องๆดีกว่าขอให้ท่านมีอายุวรรณะสุขภละนี่มาบอกเลยว่าท่านต้องทำอะไรมาบอกเลยว่าท่านต้องทำยังไงถ้าท่านไม่ทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านทำแล้วจะมีอายุยืนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีหรือเป็นอะไรยังไงเราบอกเลยบอกเลยเหมือนกับว่ามาบอกว่าหวยนี่สมมตินะไม่ได้ชวนท่านแทงหวยมาบอกเลขหวยเลยแล้วบอกท่านว่าเองซื้อเลขนี้นะมันออกแน่และเองถูกแน่และท่านรู้ว่ามันออกแน่มันถูกแน่เพราะเราบอกและท่านไม่ไปซื้อหวยนี่ท่านโง่หรือฉลาดนะนี่เหมือนกันเนี่ยบอกเพื่อความอยู่รอดบอกเพื่อชีวิตดีมีสุขในปี2564ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยไม่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับเชื้อโรคไม่ให้ท่านประมาทแต่เราก็ไม่ห้ามว่าท่านอย่ากลัวตายเพราะเป้าหมายสูงสุดในการสร้างสำนึกใหม่ทั้ง3จิตสำนึกเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานของความรักท่านต้องรักตัวกลัวตายไม่งั้นนะโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19ไซโคโชของเราไม่ประสบความสำเร็จมันต้องสร้างเงื่อนไขสถานการณ์ทำให้มนุษย์ทั้งโลกกลัวตายกลัวตายเพราะไอ้เชื้อโรคนี้ครับไม่งั้นแล้วมันไม่ได้ผลในการปรับเปลี่ยนปรุงแต่งจิตสำนึกของมนุษย์เลยแม้แต่น้อยเอาจิตสำนึกที่ต้องแก้ไขพี่น้องครับจิตสำนึกที่ต้องแก้ไขอย่างแรกคือจิตสำนึกแห่งหมู่คณะเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมพี่น้องครับทุกวันเนี้ยมนุษย์เราเนี่ยเลือกสังคมจะคบใครเพื่อสร้างสังคมคนนั้นต้องมีประโยชน์ถ้าคบกับใครแล้วไม่เห็นประโยชน์ฉันก็จะวางเฉยคบก็ได้ไม่คบก็ได้อย่างนี้คือล้มเหลวในการเป็นมนุษย์พี่น้องครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงต้องมีจิตสำนึกแห่งหมู่คณะจิตสำนึกแห่งหมู่คณะท่านมีคำตอบนะเรากำลังบอกจดไว้นะแล้วปฏิบัติให้ได้ด้วยไม่ใช่ดอจรอหรือดัดจริตนะปฏิบัติวิจิตที่แท้จริงของท่านเพราะว่าในการที่จะสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกนั้นไม่ใช่สั่นสะเทือนด้วยการหลอกลวงตัวท่านเองมันต้องออกมาจากจิตใจออกมาจากจิตวิญญาณของท่านเท่านั้นครับจิตสำนึกแห่งหมู่คณะจะเกิดได้จิตสำนึกแห่งหมู่คณะนะจะเกิดได้ก็คืออย่างแรกท่านต้องเป็นคนที่ส่วนรวมต้องมาก่อนส่วนตัวท่านต้องปรับปรุงจิตสำนึกแห่งหมู่คณะมีหลายอย่างหลายพฤติกรรมแต่โครงสร้างหลักของจิตสำนึกแห่งหมู่คณะก็คือประการที่1ท่านต้องเป็นคนเห็นแก่ส่วนรวมต้องมองส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวเสมอถ้ายังคิดถึงส่วนตัวมาก่อนส่วนรวมในการอยู่ในสังคมกับคนอื่นๆแสดงว่าท่านขาดจิตสำนึกแห่งหมู่คณะเพราะอะไรเช่นถ้าส่วนรวมเนี่ยกำลังมีปัญหาส่วนรวมเนี่ยเดือดร้อนถึงแม้ตัวท่านเองคนเดียวไม่เดือดร้อนท่านก็ต้องพร้อมที่จะนึกถึงส่วนรวมหรือทำเพื่อส่วนรวมนั้นด้วยก่อนเพราะถ้าส่วนรวมอยู่ไม่ได้ท่านเป็นสมาชิกคนหนึ่งของส่วนรวมท่านจะอยู่ได้ยังไงครับถ้าท่านไปคิดว่าส่วนตัวมาก่อนส่วนรวมเขาเรียกว่าท่านเห็นแก่ตัวถ้าทุกคนในหมู่คณะนั้นคิดแบบเดียวกันหมดนึกแบบเดียวกันหมดถามว่าหมู่คณะนั้นทีมงานนั้นหรือสังคมนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาได้ไหมครับมีแต่ชื่อมีแต่ลมๆแรงๆพี่น้องครับทำไมพระบิดาจึงต้องเน้นตรงนี้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยถ้าจะให้ความรักกับโลกให้พลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กจากพลังงานจิตที่เป็นด้านบวกที่รักได้ให้อภัยเป็นอย่างที่เรากล่าวเนี่ยมันจะมีพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยในกระบวนการทางจิตที่เป็นเมตาฟิสิกส์คือที่เป็นอนุตตรธรรมเนี่ยมันจะต้องมีคนอย่างน้อย2คนขึ้นไปสั่นสะเทือนด้วยจิตใจที่รักกันเป็นรักเพื่อให้เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะไม่ว่าจะรักแบบไหนก็แล้วแต่เป็นรักเพื่อให้รักโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนรักใครก็ได้สมการทางพลังงานที่เกิดจากจิตที่สั่นสะเทือนเป็นความรักหรือเป็นบวกนั้นมันจะมีปฏิสัมพันธ์กันขึ้นมาได้ต้องอย่างน้อย2คนขึ้นไปเห็นไหมครับ2คนนี่ก็คือว่าหมู่คณะหรือทีมแล้วถ้า2คน3คน4คนจนถึง10 100คนใช้หลักการเดียวกันครับพี่น้องจะคนหลายคนบอกมากคนและมากความที่มันมากความเพราะไม่ได้ความไงท่านจึงต้องเรียนรู้ตรงนี้ระหว่างเซต0ถามว่าพระบิดาให้ท่านลำบากแค่ไหนในครอบครัวถ้าท่านเป็นคนลูกดกนะรวมกับพ่อกับแม่ด้วยอย่างเก่งก็ไม่เกิน6ถึง10คนเมื่อท่านอยู่กับคนถึง10คน6คนถึง10คนเนี่ยก็ให้ท่านสร้างจิตสำนึกแห่งหมู่คณะสิก็เรียกว่าจิตสำนึกแห่งครอบครัวใช่ไหมส่วนรวมมาก่อนส่วนตัว
พ่อกับแม่ต้องไม่เห็นแก่ตัวลูกแต่ละคนพี่ๆน้องๆก็ไม่ต้องไม่เห็นแก่ตัวทุกคนต้องทำเพื่อกันและกันให้ได้ในครอบครัวของท่านเนี่ยพระบิดาให้ฝึกในครอบครัวเนี่ยวันนี้เรามาให้พรด้วยกันเฉลยให้ท่านฟังเพื่อให้ไซโคโชโควิด-19 รอบ2และรอบ3ต่อไปเนี่ยนะมันบรรลุผลสำเร็จพี่ๆน้องๆครับถ้าพวกท่านไม่เอาฐานไม่เชื่อฟังเราก็แปลว่าท่านปฏิเสธความรักความเมตตาจากพระองค์กระบวนการไซโคโชกับไอเชื้อโรคทั้งหลายที่เป็นภัยพิบัติหายนะของมนุษย์เนี่ยจะไม่มีอีกครับนั่นแปลว่าต่อไปท่านจะต้องเผชิญชะตากรรมกับภัยพิบัตินั้นตามลำพังสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดไม่มีผู้ช่วยเหลือไม่มีฟาซิลิเตเตอร์ก็คือไม่มีตัวเราช่วยไม่มีพระบิดาจะคอยสนับสนุนคอยเมตตาท่านอีกท่านต้องพึ่งตัวเองอย่างเดียวแล้วนี่ถือว่าช่วยเพราะยุคนี้เป็นยุคที่พลังอำนาจทางปัญญาของมนุษย์เนี่ยตกต่ำเพราะไม่ได้เน้นในการใช้ปัญญามาก่อนเลยเน้นแต่ท่องจำใช้สมองเพื่อท่องจำไม่ได้เพื่อคิดเวลาจะคิดอะไรเนี่ยก็หันไปถามคนข้างเคียงตลอดไม่เคยถามตัวเองและจะฉลาดได้ไงเพราะไม่เคยติดอาวุธให้ปัญญากับตัวไม่เคยติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองแต่หลุดพ้นได้จะนิพพานได้จะผ่านปัญหาทุกอย่างในชีวิตได้ผ่านปัญหาในการทำงานได้ต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นพี่น้องครับแต่เราปรับเห็นว่าความรู้สำคัญกว่าปัญญาทุกวันนี้ท่านเห็นหรือเปล่าพอเจอปัญญาปาฏิหาริย์อย่างพระบิดาเมตตาให้เราแสดงให้ท่านได้เห็นก็เลยแต่ละคนต่างงงกันไปหมดอึ้งกันไปหมดเฮ้ยมันไม่รู้มากอย่างนี้วะเฮ้ยทำไมมันรู้เยอะอย่างนี้เฮ้ยทำไมมันพูดฉาดฉานอย่างนี้เฮ้ยทำไมมันรู้วะทำไมกูไม่รู้วะได้แต่แค่นี้แต่ไม่ได้ทึ่งกับปัญญาปาฏิหาริย์ท่านก็เข้าถึงได้ท่านเป็นมนุษย์เหมือนเราอะใช่ไหมเพียงแต่ท่านมัวแต่สนใจที่จะจำใครทำความรู้อะไรขึ้นมาปั๊บแอบจะก๊อปปี้แต่ความรู้ของคนอื่นแต่ไม่เคยคิดหาความรู้ด้วยตัวท่านเองไม่เคยคิดสร้างองค์ความรู้ให้กับตัวท่านเองเพราะมัวแต่ดูถูกตัวเองอ่ะแต่พอไปแอบจำของคนอื่นเข้าๆก็เอามาทำเป็นเหมือนกับเป็นของตัวเองกระมิดกระเมียนเอามาพูดเหมือนกับเป็นของตัวเองผิดบาปไหมผิดบาปจำไว้ศีลมันต้องมีครูครูก็ยังต้องมีครูไม่ใช่ไม่มีครูมีแต่ตัวกูอย่างเดียวอ่ะเก่งจริงได้หรอนะอันนี้เราก็บอกไว้หลายคนยังบกพร่องนะเพราะฉะนั้นนี่จิตสำนึกแห่งหมู่คณะเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังนะพระบิดาให้เซตซีโร่ให้อยู่กับบ้านเพราะในครอบครัวมีสมาชิกไม่เยอะและทุกคนเนี่ยมันแขวนลอยอยู่บนแกนแห่งความรักใช่ไหมอ่ะมันเวลามาเรียนรู้มาฝึกด้วยกันมันง่ายดีกว่าออกนอกบ้านแล้วต้องไปฝึกสร้างสำนึกแห่งหมู่คณะกับคนอื่นซึ่งเป็นคนแปลกหน้ามันยิ่งแย่เข้าไปอีกครับง่ายไหมครับฝึกกับคนที่บ้านเนี่ยทำไมต้องเบื่อคนที่บ้านด้วยล่ะอยู่บ้านไม่เป็นสุขอ่ะจะต้องออกแต่นอกบ้านท่านไม่เคยใส่ใจจะเรียนรู้เนี่ยสร้างบทเรียนขึ้นมาสร้างหลักสูตรขึ้นมาให้ท่านต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์เซตซีโร่ส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวนี่คือโครงสร้างหลักของจิตสำนึกแห่งหมู่คณะประการที่สองสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนตนเองในครอบครัวเพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งหมู่คณะเรื่องที่สองก็คือรู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละนะถ้ากับคนในครอบครัวผัวเมียเมียพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องในครอบครัวถ้ายังไม่รู้จักแบ่งปันยังเห็นแก่ตัวไม่รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นซึ่งคนอื่นก็คือคนที่ตนรักในครอบครัวเนี่ยถ้าขนาดกับคนในครอบครัวเนี่ยยังเห็นแก่ตัวยังแบ่งปันยังขี้เหนียวยังตระหนี่และไม่รู้จักเสียสละประโยชน์สุขของตนเพื่อช่วยให้ผัวตัวเองเมียตัวเองหรือลูกหลานของตัวเองในครอบครัวบริวารตัวเองในครอบครัวให้เขามีความสุขให้เขาประสบความสำเร็จบ้างถ้าไม่ช่วยเขาไม่เสียสละให้เขาเขาก็ไม่มีความสุขเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จเขาก็อาจจะเกิดทุกข์ใหญ่ทุกข์มหันต์ใช่ไหมถ้าไม่ช่วยยืนดูตาเปรียบมีก็แกล้งบอกว่ากูไม่มีนะไม่ว่าจะมีตังหรือมีเวลากูไม่มีเวลาช่วยมึงต้องทำเองนะกูไม่มีความสามารถที่จะช่วยมึงต้องสามารถเองอะไรแบบนี้ครับทั้งที่พยายามที่จะเข้าไปช่วยถึงแม้ไม่มีความสามารถไม่มีทรัพย์หรือไม่มีเวลาก็เจียดเวลาให้เพราะอยู่บนพื้นฐานของความรักมันสำนึกแห่งหมู่คณะเนี่ยตัวนี้สำคัญไหมมันต้องพึ่งพาอาศัยกันได้มันต้องช่วยเหลือกันได้ไม่งั้นสังคมหรือหมู่คณะนั้นมันดำรงอยู่ไม่ได้ถ้าต่างคนต่างอยู่ถูกไหมมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะไม่ใช่สัตว์เสงเคร่งพี่น้องครับนะขนาดคนในบ้านในครอบครัวญาติพี่น้องผัวเมียกันเองยังไม่รู้จักแบ่งปันยังไม่รู้จักเสียสละเวลามันอยู่ในสังคมอยู่ในประเทศชาติจะไปพูดอะไรกับท่านเนี่ยว่าทำไมท่านรู้จักเสียสละประโยชน์สุขเพื่อประเทศชาติของตัวท่านเองบ้างทำไมไม่สละชีพเพื่อชาติบ้าง
สละผลประโยชน์เพื่อชาติบ้างสละความสุขเพื่อชาติบ้างไอ้นี่จะเอาจะประโยชน์จากประเทศจะเอาประโยชน์จากชาติแต่ไม่เคยคิดจะให้ประโยชน์กับประเทศชาติหรือจะไม่รู้จักแบ่งปันในการสร้างบุญสร้างกุศลในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในประเทศเดียวกันในชาติเดียวกันไม่มีพอมีปัญหาขึ้นมาก็ร้องขอให้สังคมให้ประเทศชาติช่วยแต่ที่ตัวเองจะช่วยประเทศชาติช่วยกันเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายนะทำมาหากินโดยซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำกูเลี่ยงภาษีได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีกูยิ่งรวยขึ้นจนกระทั่งมีคนเขากล่าวนะยิ่งรวยมากเท่าไหร่ไอ้หมอนั่นยิ่งฉลาดโกงภาษีชาติมากเท่านั้นนะไอ้คนจนทำงานหาเช้ากินค่ำเนี่ยก็เลี่ยงภาษีไม่ได้เพราะถูกเจ้านายหรือนายจ้างหักภาษีหน้าที่จ่ายหักเสร็จเลยแล้วที่เหลือก็จ่ายหนีไปไหนไม่รอดใช่ไหมคนจนต้องเสียภาษีเยอะคนรวยหนีภาษีเสียเยอะเหมือนกันนะแต่ที่เยอะกว่ามันนะมันน้อยกว่าเยอะซะอีกอ่ะเพราะเขามีวิธีหลบเลี่ยงใช่ไหมล่ะเนี่ยนี่คือสิ่งในสังคมที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะทั้งโลกเนี่ยมันก็คือกันแล้วแหละภาษาบ้านเฮาว่าจังซี่มันคือกันนั่นแหละนี่นี่ไม่ใช่เรื่องด่าใครหรือว่าใครแต่เอาความจริงที่พระบิดาเมตตาให้เรานำมากล่าวเพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่านได้ดูถ้าประเทศชาติเนี่ยมีแต่คนไม่รู้จักเสียสละมีแต่คนเห็นแก่ตัวเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยมาก่อนส่วนรวมประเทศชาติก็ไปไม่รอดครับยังไงก็วิบัติยังไงชิบหายพัฒนาไปไม่ได้หรอกครับก้าวหน้าไม่ได้นะไปไม่รอดเพราะไม่มั่นคงเพราะทุกคนทำเพื่อตัวเองกันหมดมันต้องฝึกตั้งแต่ในบ้านคุณเห็นไหมแล้วก็มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความรักเป็นเกิดมาเป็นคนไทยนะถ้าในบ้านเองนะยังไม่รักกันเนี่ยอย่าฝันเลยว่าคนไทยด้วยกันอยู่คนละบ้านอยู่คนละภาคอยู่คนละส่วนมันจะรักกันได้มันใครมาเป็นรัฐบาลฟังเราพูดไว้จิตสำนึกของคนในชาติสำคัญที่สุดอย่าสร้างแต่ความร่ำรวยอย่างเดียวรวยทรัพย์ไม่พอหรอกต้องรวยปัญญารวยความสุขต้องร่ำรวยจิตสำนึกด้านบวกด้วยไม่สร้างไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ไม่สร้างไม่เกิดครับจิตสำนึกไม่สร้างไม่เกิดต้องปลูกสร้างและถ้าบกพร่องก็ต้องแก้ไขวิธีแก้ไขที่ดีสุดก็คือกระบวนการไซโคโชของปริญญาจากจิตจักรวาลสถานธรรมเท่านั้นเรากล้าพูดว่าเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของมนุษย์ที่ตกต่ำยกระดับให้เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่สูงส่งขึ้นมาได้ปัญญาก็เป็นเลิศจิตใจก็ใสประเสริฐในเวลาเดียวกันอัศจรรย์ไหมนะครับประการที่3เราให้อีกอันนึงโครงสร้างหลักโครงที่3ที่สำคัญมากที่ทำให้เกิดจิตสำนึกแห่งหมู่คณะได้ก็คือมิตรภาพสำคัญกว่าสิ่งใดคนที่อยู่ในชาติเดียวกันประเทศเดียวกันในทีมงานเดียวกันในบริษัทเดียวกันหรือในครอบครัวเดียวกันถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาระหว่างผัวกับเมียโอเคลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันโอกาสกระทบกระทั่งมันเกิดขึ้นได้แล้วดันทะลึ่งไปทะเลาะกันไปเถียงกันไปทำร้ายกันเพื่อที่จะเอาชนะกันและกันว่ามึงถูกกูถูกมึงผิดมึงน่ะผิดกูน่ะถูกไปหลงมายาของโลกไปหลงในบทละครที่ทดสอบจิตสำนึกแห่งรักของทั้งกันและกันไปทะเลาะกันเพื่อจะเอาชนะกันแล้วทำลายมิตรภาพของการที่เป็นความสัมพันธ์ฉันผัวเมียสามีภรรยาแลกกับสิ่งนั้นและกับมึงผิดกูเนี่ยถูกแต่ทำลายความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวถ้าในครอบครัวยังเป็นอย่างเงี้ยจะห้ามได้ไหมว่าในชาติเนี่ยเวลามันคิดไม่เหมือนกันมันคิดตรงกันข้ามกันหรือมันไปแย่งสิ่งสำคัญสิ่งเดียวกันแล้วมันไม่รู้จักแบ่งแล้วมันลุกขึ้นจับอาวุธมาฆ่ากันตายมาทำร้ายกันเองเนี่ยเกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยจะห้ามไม่ให้มันเกิดได้ไหมพี่น้องครับเพราะขนาดคนที่ตัวเองรักคนที่รักกันเองในครอบครัวยังเป็นแบบเนี้ยแล้วนับภาษาอะไรครอบครัวใหญ่คือในประเทศชาติเดียวกันเนี่ยมันจะไม่วิบัติมันจะไม่แตกแยกมันจะไม่เกิดสงครามกลางเมืองนะสงครามกลางเมืองมี2 อย่างใช้ปากกับใช้ปืนถ้าใช้ปืนก็ตายไปข้างนึงถ้าใช้ปากก็วิบัติกันไปข้างนึงครับด่ากันไงน้ำเน่าพ่นน้ำลายใส่กันใช้คำหยาบคายใส่กันนะในห้องเรียนเขาต้องมีแต่คำว่าสวยถ้ามีปัญหาเดี๋ยวสวยนะแต่ในสังคมรู้สึกในการเมืองของประเทศเราเดี๋ยวนี้มีคอวอยอด้วยท่านก็เคยได้ยินมาคุ้นหูเราไม่อยากกล่าวคำวิบัตินั้นนั่นแสดงว่าจิตสำนึกมันต่ำตมมากเลยสำหรับไอ้คนที่พูดคำนั้นและยิ่งพิสูจน์ว่า
ว่าคนในชาตินี้ต่ำตมมากเมื่อฟังหรือเมื่อคนฟังนะหรือคนที่ถูกว่าคอวยเนี่ยนะวางเฉยและคนที่ได้ยินว่าเขาว่ากันว่าคอวยเนี่ยฟังแล้วจิตสำนึกเนี่ยเฉยๆไม่ได้สั่นสะเทือนไปในทางที่รู้สึกว่าอึดอัดขัดใจว่ามันไม่เหมาะสมเลยนะเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้แสดงว่าจิตสำนึกเนี่ยมันต่ำซามหรือตกต่ำไปด้วยกันทุกๆฝ่ายที่ทนฟังสิ่งเหล่านี้ได้รู้สึกเป็นเหมือนไม่ใช่เรื่องแปลกเราถามว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นไหมที่ได้ยินเขาว่ากันโดยเฉพาะนักการเมืองที่มันพูดกันนะคอวยเนี่ยท่านเสียสมดุลไหมถ้าเสียกดเลข2ให้เราหน่อยเดี๋ยวเราจะไปย้อนดูนะตอนนี้ดูไม่ทันหรอกนะขอบคุณนะชมอนุโมทนาบุญที่รับพระโอวาทจากพระบิดาใน YouTube นี่182ท่านนะส่วน Facebook ก็323ท่านเรากล่าวตรงๆลูกคนไหนเป็นลูกที่รักดีของพระบิดามารับเอาพระพรที่พระองค์มอบให้ไปแนวทางปฏิบัตินะทั้งหมดที่พูดเนี่ยทั้งปี2564หรือปี2021อย่าละเลยในสิ่งที่เรากล่าวแม้แต่พระคำเดียวที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวทุกคำกล่าวเป็นพระวจนะทุกพระคำที่พระองค์กล่าวมาล้วนศักดิ์สิทธิ์และทุกสิ่งที่เรากล่าวล้วนเป็นความจริงเราไม่ได้เติมเราไม่ได้แต่งเราไม่ได้ตัดและก็ไม่ได้ต่ออะไรทั้งนั้นพระองค์ทรงให้มาอย่างไรเรากล่าวไปอย่างนั้นเพราะเรารักพวกท่านคำพูดอาจจะเชื่อเฉือนใจท่านบ้างอาจจะบาดหัวใจของท่านบ้างเราก็ต้องขออโหสิกรรมแต่เรากล่าวด้วยความจริงด้วยความรักพี่ๆน้องๆครับจิตสำนึกแห่งหมู่คณะนั่นคือเรื่องแรกแล้วมี3ข้อท่านต้องสร้างมันให้ครบจิตสำนึกที่ต้องแก้ไขในประการที่2

ในประการที่2ครับจิตสำนึกที่ท่านต้องแก้ไขในประการที่2คือจิตสำนึกการเป็นหนึ่งเดียวกันจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันโดยใช้เงื่อนไขจากโปรแกรมปฏิบัติการไซโคโชโควิด-19ที่ต้องการให้ท่านหยุดอยู่กับบ้านทำงานอยู่กับบ้านเซตซีโร่ต่อไปอีกถ้าท่านยิ่งกลัวตายมากเท่าไหร่ท่านจะรู้ตัวเองดีว่าท่านจะหาเรื่องเอาตัวออกไปข้างนอกไปเสี่ยงกับเชื้อโรคไหมและถ้าท่านถูกบังคับให้อยู่กับบ้านอยู่กับลูกผัวตัวเมียในครอบครัวท่านต้องทำยังไงต้องหันมาดูจิตสำนึกของตัวเองครับนี่ในประการที่สองนะในตอนแรกนู่นก็คือเซตซีโร่ใช่ไหมเพื่อฝึกการมีมหาสติเนี่ยแหละอ่ะจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวโครงสร้างหลักของจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันจะมีอยู่นะการที่หนึ่งท่านต้องฝึกความอดทนฝึกความอดกลั้นและฝึกการให้อภัยแก่พี่น้องๆผัวเมียของท่านเองลูกหลานท่านเองในครอบครัวเมื่อเขากระทำไม่ถูกตาไม่ถูกต้องและก็ไม่ถูกใจท่านไม่ถูกตาไม่ถูกต้องไม่ถูกใจท่านไม่ว่าจะเป็นเพราะเขาเหลวไหลไม่ว่าจะเป็นเพราะเขาไม่เอาทานไม่ว่าเขาจะเกียจคร้านไม่ว่าเขาจะเป็นคนไม่เอาไหนหรือไม่ว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนสันดานไม่ดีหรือประมาทหรือขาดสติไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตามที่เขากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกตาไม่ถูกใจท่านท่านอย่าโกรธอย่าอาฆาตอย่าจิตสำนึกตกต่ำอย่าเสียสมดุลทางจิตใจจนเกิดอารมณ์ขยะโดยเด็ดขาดพี่น้องครับนั่นแปลว่าท่านจะไม่สอบตกท่านฝึกกับคนที่ท่านรักดีกว่าฝึกกับคนแปลกหน้าที่ไม่ได้มีเยื่อใยแห่งความรักไม่ได้มีสายทองคล้องใจเอาไว้นี่ฝึกกับคนในครอบครัวเนี่ยมีกรรมสัมพันธ์กันมาเนี่ยมันมีสายทองคล้องใจกันมามันง่ายมากเลยเพราะอยู่บนพื้นฐานของความรักแต่ที่ผ่านมาท่านมองไม่เห็นตรงนี้ใช่หรือไม่เพราะท่านมีเวลาให้กับครอบครัวของตัวท่านเองน้อยมากมีเวลาวันหนึ่งอยู่กับชาวบ้านอยู่กับคนนอกบ้านมากกว่าคนในบ้านซะอีกอ่ะเพราะฉะนั้นสันดานก็เลยไม่ค่อยจะดีเพราะเรียนรู้ในการจะปกป้องตัวเองบ้างเรียนรู้ที่จะเอาชนะคนอื่นเขาบ้างเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์สุขและความสำเร็จของตัวท่านเองทุกคนที่อยู่นอกบ้านทำอย่างนั้นแล้วก็ไปเอาไอ้สันดานนอกบ้านนะทำเพื่อความสุขความสำเร็จนะที่อยู่นอกบ้านเอานิสัยสันดานนั้นมาใช้กับคนในบ้านลืมไปว่าเฮ้ยนี่มันผัวกูเองเฮ้ยนี่มันเมียกูเองเฮ้ยนี่มันลูกกูเองนี่มันพ่อกูแม่กูเองไอ้นี่มันน้องกูเองไอ้นี่มันพี่ของกูเองลืมนึกไปครับเพราะวันอยู่นอกบ้านมากกว่าอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวอดทนอดกลั้นและให้อภัยเราจะบอกให้ท่านฟังอีกครั้งว่าอดทนหมายถึงการที่ตัวเราเนี่ยยอมให้คนในครอบครัวเราไม่ว่าเป็นผัวเมียเราพ่อแม่เราลูกหลานเราก็ได้ในครอบครัวเนี่ยถ้าต่อไปเราทำในครอบครัวได้ชำนาญนะต่อไปเราจะไปทำแบบนี้กับคนนอกบ้านมันจะง่ายเพราะท่านเริ่มมีสกิลก็มีทักษะอดทนหมายถึงการที่ท่านยอมให้คนในครอบครัวของท่านไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวท่านได้ยอมให้เขาทำได้เพื่ออะไรครับเพื่อที่ท่านจะไม่ไปโกรธไม่ไปโมโหไม่ไปต่อสู้ไม่ไปตอบโต้ไม่ไปต่อต้านไม่ไปหงุดหงิดไม่ไปอารมณ์เสียไม่ไปทำร้ายเขาอ่ะพูดง่ายๆเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวท่านเนี่ยยังเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของเขาได้เช่นเป็นผัวเขาต่อไปได้เป็นเมียเขาต่อไปได้เป็นพ่อหรือเป็นแม่ของลูกๆของท่านต่อไปได้ถ้าท่านไปเอาเรื่องไปเอาความไปชวนให้มีปากเสียงไปชวนให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นมันเหมือนกับรถอะนะพอเห็นหน้าผาเห็นเหวอยู่ข้างหน้านะยังดันทะลึ่งเหยียบคันเร่งพุ่งไปหาหน้าผาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพอไปถึงหน้าผาปั๊บเนี่ยเบรกอยู่ไหมฮะมันก็ทำให้ตัวโกรธจัดพอโกรธจัดก็ขาดสติมันเบรกไม่อยู่นะจากเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่บ้านแตกหรือหม้อข้าวแตกหรือนะครกปลิวตะหลิวบินในครอบครัวจะเกิดแบบนั้นมันก็จะบั่นทอนความสัมพันธ์อันดีงามของสมาชิกทุกคนในครอบครัวกับตัวท่านไปถ้าปล่อยให้เกิดแบบนี้ไปเรื่อยๆในสุดก็ทนอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็บ้านแตก
อดทนแล้วยังไม่พอท่านต้องรู้จักอดกลั้นด้วยคำว่าอดกลั้นหมายความว่าอะไรครับพี่น้องครับคำว่าอดกลั้นหมายถึงการที่ตัวท่านยอมให้เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านยอมนะคำว่ายอมให้ยอมแล้วไม่เอาเรื่องไม่เอาความให้เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านเพื่ออะไรเพื่อเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยยังมีท่านเป็นพ่อเขาอยู่ถ้าคนที่ทำไม่ถูกต้องคือลูกของท่านเปิดโอกาสให้ท่านเนี่ยเป็นพ่อเขาอยู่ต่อไปได้แต่กี้เนี่ยที่ท่านยอมเนี่ยนะเพื่อจะให้ตัวท่านเนี่ยยังเป็นพ่อมันต่อไปได้ถ้าไปเอาเรื่องลูกมีปัญหาแล้วโกรธท่านก็ตัดหางลูกปล่อยวัด ท่านก็จะเป็นพ่อที่ไม่มีลูกอีกเพราะตัดหางลูกปล่อยวัดและเพราะโกรธมากยอมไม่ได้หรือเลิกกับเมียเพราะเมียทำไม่ถูกต้องท่านก็ไปหาเมียใหม่เขาก็จะเป็นเมียท่านต่อไปไม่ได้ถ้าท่านเป็นเมียไม่ยอมผัวไม่อดทนไม่อดกลั้นนะก็จะต้องเสียผัวเสียเมียกันบ้านแตกคำว่าให้อภัยตะกี้อดทนอดกลั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความรักแต่ยังมีเงื่อนไขเป็นการแสดงออกซึ่งความรักเพื่อหวังสิ่งตอบแทนว่ากูจะได้เป็นผัวมึงต่อไปมึงจะได้เป็นเมียกูต่อไปมึงจะได้เป็นลูกของพวกกูต่อไปอะไรแบบนั้นแต่คำว่าให้อภัยเนี่ยมันจะเหนือกว่าอดทนอดกลั้นนะให้อภัยไปแล้วว่าเฉยๆเขาทำอะไรไม่ถูกต้องต่อตัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกวางเฉยวางเฉยก็คือให้อภัยไม่ถือสาหาความนะมันทำตัวไม่ถูกต้องไม่เป็นไรนะยังไงมันก็เป็นเมียกูต่อไปเป็นผัวกูต่อไปกูจะไม่ทุกข์จิตกูจะไม่เสียสมดุลแปลว่าให้อภัยให้อภัยเพราะอะไรฮะเพราะมันคือคนที่เรารักและเราก็คือคนที่พวกมันก็บอกว่ารักกันอ่ะแล้วอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะนี่คือการฝึกเห็นไหมฮะการฝึกจิตเนี่ยใช้เวลา18เดือนนะพี่น้องครับมันถึงจะได้ผลไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมฟ้ากำหนดให้โคโรนาไวรัสเนี่ยโควิด -19 เนี่ยนะมีมาตลอดพอล้มเหลวปั๊บเชื้อรุนแรงขึ้นทันทีและกระจายมากขึ้นแต่บอกแล้วไงเป็นสัญลักษณ์ว่าไม่ทำร้ายคนที่เป็นคนชอบทำจึงไปเกิดในแหล่งที่เป็นแหล่งอบายมุขในสถานที่อโคจรยกเว้นที่มหาชัยตรงนั้นเป็นการนำเชื้อโรคเข้ามาในประเทศบริเวณที่ใกล้ชายแดนมากที่สุดเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าพี่น้องที่ไปอยู่ตลาดกลางค้ากุ้งที่มหาชัยนะเป็นคนไม่ดีจะมีไม่ดีก็มีเรื่องเดียวคือยังค้าขายเนื้อสัตว์ยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรามาร้องขอต่อท่านร้องขอชีวิตสัตว์กับท่านทั้งหลายว่าพืชผักผลไม้มีโปรตีนนะอย่างสาหร่ายทะเลก็มีไอโอดีนซึ่งได้จากทะเลไม่จำเป็นต้องกินจากเนื้อสัตว์เนื้อปลาปูกุ้งหอยนะท่านไม่ต้องเสี่ยงกับการเป็นโรคคอพอกท่านกินสาหร่ายทะเลเนี่ยสาหร่ายทะเลนะมันเป็นสิ่งมีชีวิตแต่กินได้ท่านเก็บมาแล้วมันไม่ตายนะมันจะมีสปอร์มีเมล็ดมันขยายพันธุ์ได้ท่านทานสิครับโปรตีนสูงและเป็นโปรตีนที่ทานแล้วร่างกายย่อยได้นะผายลมก็ไม่เหม็นถ่ายอุจจาระมาก็ไม่เหม็นเพราะกากไม่ค่อยจะมีเพราะมันย่อยหมดแต่กินเนื้อสัตว์เข้าไปโปรตีนสูงก็จริงอ่ะแต่เป็นโปรตีนชนิดเดียวกับโปรตีนในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เรามันมาก๊อปปี้กันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหยินเหมือนกันเป็นหยางเหมือนกันใช่มั้ยยินมันต้องคู่กับหยางถูกไหมบวกต้องคู่กับลบไอ้นี่กินเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนชนิดเดียวกันกับตัวเองเข้าไปมันจะไปปี้กันได้ยังไงครับมันเหมือนกันนะครับเหมือนผู้ชายผู้หญิงครับถ้าจะแต่งงานกันต้องเพศชายกับเพศหญิงนะจึงจะสามารถสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาคือมีลูกได้ถ้าท่านเป็นเพศเดียวกันชายกับชายหญิงกับหญิงอ่ะนะต่อให้แต่งงานมานานนะกินอยู่หลับนอนด้วยกันมาหลายสิบปียังไงก็มีลูกไม่ได้ต้องไปเอาลูกชาวบ้านมาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมเท่านั้นแหละถูกไหมมันถึงจะเป็นไปอย่างนี่คือธรรมะโอเคนะเราพูดเรื่องคนที่ติดนะก็สังเกตสิส่วนมากก็เป็นคนที่ซื้อกุ้งซื้อปลาเนี่ยไปทำอาหารและขายคนอื่นบาปไหมนะนั่นคือการทำบาปนะก็ให้เราเก็บมาชี้ท่านเห็นว่าท่านตั้งข้อสังเกตเอาเกี่ยวข้องกับการขายสิ่งมีชีวิตค้าสิ่งมีชีวิตกินสิ่งมีชีวิตผู้สวรรค์พยายามเลือกเจาะจงกลุ่มเพื่อจะให้เรานำมาหยิบยกให้ท่านได้ฟังเพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณโอเคนะประการที่หนึ่งนะท่านต้องฝึกฝนกับคนในครอบครัวเพราะลิ้นกับฟันเนี่ยเวลาอยู่ใกล้กันเนี่ยพ่อแม่ลูกหลานอยู่กับบ้านเนี่ยโอกาสที่จะปะทะคารมกัน
ปะทะความคิดกันนะหรือปะทะความต้องการในกันและกันมันย่อมมีถ้าไม่มีอดทนไม่มีอดกั้นไม่มีให้อภัยบ้านแตกความสัมพันธ์ขาดผึ่งเลยใช่ไหมมันขนาดในครอบครัวยังเอากันไม่อยู่อย่าไปฝังหวังเลยว่าทั้งประเทศจะมีความสมานสามัคคีกันได้อย่าไปฝันเลยว่าทั้งโลกนี้จะเป็นโลกที่เป็นหนึ่งเดียวกันได้เป็นยูนิคก็คือเป็นหนึ่งเดียวกันนะอย่าฝันเห็นไหมทุกอย่างมันจริงเริ่มต้นจากครอบครัวท่านสังเกตไหมทุกวันนี้สถาบันครอบครัวอ่อนแอมากเพราะว่าพ่อแม่มีเวลาแต่งงานพ่อแม่มีเวลาทำลูกกันแต่พ่อแม่ดันบอกว่าไม่มีเวลาว่างจะเลี้ยงลูกปล่อยให้คนรับใช้หรือแม่นมเลี้ยงลูกแล้วคนพวกนั้นน่ะเด็กลูกเราไม่ใช่ลูกของมันน่ะมันจะรักเท่ากับลูกเราไหมแล้วก็มันจะตั้งใจเสี้ยมสอนลูกเราให้เป็นเด็กดีไหมไปหวังคนอื่นพอโตขึ้นมาอายุ 2-3 ขวบก็ยัดเยียดไปโรงเรียนแล้วไปเรียนโรงเรียนอนุบาลนะส่งเด็กไปแล้วไปอนุบาลเพื่ออะไรเพื่อให้พ้นไปจากอกตัวเองจะได้มีเวลาอ้างว่าทำมาหากินเด็กทุกวันนี้พอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามันถึงไม่มีคุณภาพไงและบางคนพ่อแม่รักมากนะใกล้ชิดพ่อแม่ด้วยนะแต่กลายเป็นเด็กที่ไม่มีคุณภาพเพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่เป็นแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่เป็นเช่นพ่อแม่บอกว่าฉันสอนลูกของฉันให้เป็นผู้มีอิสระทางความคิดท่านฟังพูดดีๆฟังแบบนี้ก็ดูเหมือนจะดีนะสอนลูกให้มีอิสระทางความคิดไม่ไปครอบงำความคิดของลูกแต่ท่านก็ต้องสอนลูกให้รู้จักผิดชอบชั่วดีด้วยเวลาคิดเนี่ยต้องให้รู้สำนึกในบาปบุญคุณโทษผิดถูกด้วยควรไม่ควรด้วยเหมาะไม่เหมาะด้วยท่านต้องสอนไม่ใช่ปล่อยให้ลูกมีอิสระทางความคิดแต่พอคิดแล้วไปก้าวล่วงคนอื่นคิดแล้วไปก้าวล่วงสถาบันคิดแล้วไปก้าวล่วงผู้หลักผู้ใหญ่มันงามที่ตรงไหนครับนี่แสดงว่าพ่อแม่ที่สอนลูกมาสติครับไม่ได้เรื่องแล้วหวังอะไรครับประเทศชาติจะมีเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศชาติได้มีแต่ขยะเต็มประเทศไปหมดแล้วต้องโทษใครครับก็ต้องโทษพ่อแม่ด้วยเป็นสถาบันครอบครัวพระบิดาจึงให้เซตซีโร่แล้วอยู่กับบ้านและดันทะลึ่งไม่ค่อยยอมจะอยู่บ้านแล้วไม่ค่อยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในการชำระจิตสำนึกชำระจิตให้ใสชำระใจให้สวยตามปฏิบัติการของพระบิดาที่ทรงเมตตาลูกๆและให้โอกาสแล้วส่งเรามาก่อนเวลาด้วยจริงๆแล้วยังไม่ถึงยุคที่เราจะมาแต่ต้องมาเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับคนให้กับคนอย่างท่านน่ะแล้วค่อยชี้แนวทางสร้างแนวคิดต่อไปว่าจะกลับบ้านทางไหนกลับอย่างไรถ้ายังขาดปัญญาอยู่เนี่ยนะก็แปลว่าตะเกียงไม่มีน้ำมันจุดยังไงก็ไม่ติดเราเหนื่อยนะเราจึงพยายามมาพูดกับท่านด้วยความรักอย่าโกรธเราเลยเรากล่าวความจริงกับทุกท่านไม่ว่าท่านจะเป็นเพศไหนวัยไหนเป็นคนที่นับถือศาสนาอะไรเป็นคนที่ปฏิเสธพระเจ้าหรือยอมรับพระเจ้าเราก็ขอกราบท่านทั้งหลายว่าเรารักพวกท่านถ้าเราไม่รักเนี่ยเราไม่มานะนี่ที่เรามาเพราะว่าเรารักท่านนะแต่ตอนนี้ใน Facebook เนี่ยเหลืออยู่304คนจาก330กว่าคนนะฮะเห็นว่าตี2แล้วใช่ไหมครับพระโอวาทจากพระองค์ยังไม่จบนะยังส่งพรั่งพรูลงมานะเราบอกท่านตรงๆเราก็จะพูดให้หมดอะเพราะเราไม่ขยับเอาไว้เพราะวันเสาร์ที่จะถึงอีกวันข้างหน้าเนี่ยคือวันพรุ่งนี้ยังมีเรื่องที่เราต้องกล่าวกับท่านทั้งหลายอีกเท่ากับว่าสื่อติดกัน2วันเต็มๆนะจะเหลือไม่ได้นะโครงสร้างของจิตสำนึกการเป็นหนึ่งเดียวกันประการที่สองพี่น้องครับคือท่านต้องฝึกในการมองโลกในแง่ดีเสมอคำว่าโลกแปลว่าสมาชิกทุกคนที่อยู่ในโลกใบเดียวกับท่านโลกใบเดียวกับท่านเวลาเซตเซโร่อยู่กับบ้านก็คือครอบครัวของท่านโลกใบเล็กที่เป็นโลกใบเดียวกับท่านก็คือสมาชิกทุกคนที่อยู่ในทีมงานของท่านสมาชิกทุกคนที่อยู่ในบริษัทเดียวกับท่านสมาชิกทุกคนที่อยู่ในประเทศชาติเดียวกับท่านสมาชิกทุกคนที่เป็นประชากรร่วมโลกเดียวกันกับท่านโลกก็คือดาวเคราะห์โลกทั้งดวงท่านต้องมองโลกในแง่ดีเสมอสิ่งแรกที่ท่านจะได้ประโยชน์ก็คือความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านถ้าท่านมองเห็นดอกไม้ท่านจิตใจของท่านจะมีความสุขใช่ไหมแต่ถ้าท่านมองเห็นขี้หมาจิตใจของท่านก็จะเสียสมดุลก็เกิดทุกข์เรียกจิตตกมันระหว่างดอกไม้กับขี้หมาท่านจะมองอะไรมันมีให้ท่านเลือกมองนะในสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เหมือนกันครับ
มันมีทั้งสิ่งดีๆกับสิ่งร้ายๆถ้าท่านฉลาดที่จะเลือกได้ท่านจะเลือกมองแต่สิ่งร้ายหรือสิ่งดีล่ะครับก็ควรจะเลือกมองสิ่งดีๆและเห็นสิ่งร้ายๆมองในมุมดีๆของสิ่งร้ายๆให้เป็นนั่นคือต้องใช้ปัญญาของท่านท่านก็จะมีจิตของท่านก็จะสงบสุขเห็นคนในสังคมหรือคนในครอบครัวทำอะไรที่ไม่ถูกต้องท่านก็ต้องมองสิ่งร้ายๆก็คือการกระทำไม่ถูกต้องของเขาที่เขาทำต่อตัวท่านหรือทำให้ท่านเห็นไม่ว่าจะเป็นรูปผัวตัวเมียของท่านก็ตามให้ท่านมองในแง่บวกไว้ก่อนเลยว่าโอ้ดีจังเลยเขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบนี้เขาช่วยทดสอบความมั่นคงของจิตใจของฉันความมั่นคงทางอารมณ์ของฉันว่าฉันเนี่ยเจ๋งแค่ไหนมีความอดทนอดกลั้นให้อภัยได้สูงส่งแค่ไหนเห็นเขากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวฉันเนี่ยโอ้ดีมากดีมากเขาช่วยเป็นครูยื่นบททดสอบให้กับฉันแสดงว่าเขาคือคนสำคัญของฉันนี่คือการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่ไปมองในแง่ร้ายทำไมมึงต้องทำชั่วกับกูแบบนี้ทำไมมึงเป็นลูกทำไมต้องทำเลวแบบนี้เธอเป็นเมียของฉันทำไมเมียอย่างเธอทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยฮะทำให้ฉันเสียภาพพจน์นะผู้หญิงก็บอกเนี่ยเธอเป็นพ่อบ้านเป็นผู้นำในครอบครัวทำไมทำตัวชั่วๆเสวๆทำให้เมียอย่างฉันเนี่ยมันมีความสุขทำให้ลูกเนี่ยมีแต่ตัวอย่างที่เลวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนี่คือการมองลบแต่ถ้ามองในแง่บวกเมียบอกว่าเออผัวทำตัวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเป็นตัวอย่างที่เลวให้ลูกเห็นแล้วเราจะได้สอนลูกว่าอย่าทำแบบที่พ่อทำเพราะมันเป็นตัวอย่างที่เลวนะถ้ามองว่าเออดีเหมือนกันไม่ใช่พ่อเป็นคนดีเป็นพ่อพระลูกเลยรู้แต่เรื่องดีเรื่องชั่วๆลูกไม่รู้เลยไปเรียนรู้เอาจากนอกบ้านแล้วก็ไปจำความชั่วจากคนนอกบ้านเอามาทำกับคนในบ้านหรือติดตัวมาทำกับคนอื่นในสังคมใช่ไหมมันต้องรู้จักฉลาดในการมองโลกมองโลกในแง่ดีก็คือมองในสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละว่าแล้วสิ่งที่ดีจากสิ่งที่ไม่ดีนะมันมีอะไรบ้างเหมือนกับค้นหาคุณค่าในกองขยะนะมองหาคุณค่าในกองขยะแปลว่ามองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบจึงต้องมองด้วยปัญญาไม่ใช่มองด้วยสองตาเนื้อนี่ท่านต้องฝึกเพราะมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะหนึ่งใน3อย่างของจิตสำนึกหลักๆในการเป็นมนุษย์ทุกวันนี้คนทั้งโลกล้มเหลวหมดเราบอกแล้วไงเราเชี่ยวชาญเรื่องจิตสำนึกทุกวันนี้ที่โลกมันวุ่นวายทำสงครามกันฆ่ากันตายแข่งแย่งกินแข่งแย่งกันหาความสงบสุขกันไม่ค่อยจะได้เพราะมันบกพร่องทางจิตสำนึกใช่หรือไม่พี่น้องครับแล้วทำไมไม่คิดจะแก้ไขกันตรงนี้โลกใบนี้จะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่ใช่โลกในฝันในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วใช่ไหมพี่น้องครับเราแหกปากเปล่ากล่าวตามพระโอวาทที่พระองค์ส่งลงมาเนี่ยเรายอมแสบคอเจ็บคอเนี่ยที่พูดเสียงดังเพราะพูดด้วยความมั่นใจและพูดอย่างหนักแน่นว่าเชื่อเราเถอะสิ่งที่เรากล่าวในพระนามของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่ใช่ศีลที่ท่องว่า5ข้อหรือ227ข้อหรือศีลกี่ข้อก็ตามท่องได้แต่ทำไม่ได้หรือท่องได้และทำตามแต่ไม่สั่นจิตสำนึกตามทำมันเหมือนกับทำแล้วมีเงาก็ทำตามเงามันทำตามมือเราทำตามตัวเราโดยเงามันไม่เข้าใจหรอกว่าเราทำอะไรยังไงแต่มันเห็นเราขยับเราเคลื่อนไหวเงาก็ขยับตามนั่นแหละการท่องจำและทำตามมันเหมือนกับเล่นกับเงาครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเลยพี่น้องครับเข้าใจนะข้อ2นะทีนี้มาข้อ3 รู้ยอมรับความแตกต่างต้องรู้ยอมรับความแตกต่างเห็นไหมถ้าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้เนี่ยเราต้องรู้ความจริงอย่างหนึ่งว่ามนุษย์ทุกคนไม่มีใครเหมือนกัน 100% ที่เหมือนกันก็มีที่ต่างกันก็มากระหว่างเหมือนกันกับต่างกันนั้นที่ต่างกันมากกว่าไอ้ที่เหมือนกันมันถ้าท่านจะต้องเป็นสังคมเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยท่านจึงต้องรู้อย่างหนึ่งว่าที่มันมีปัญหากันมันขัดข้องกันมันขัดขืนกันมันขัดขวางกันมันแข็งข้อกันเนี่ยมันมาจากความแตกต่างกันแล้วลงตัวกันไม่ได้พี่น้องครับการที่เราจะต้องสร้างครอบครัวสร้างทีมงานสร้างบริษัทสร้างประเทศชาติจะสร้างขึ้นมาได้โครงสร้างขององค์กรของทีมงานของครอบครัวมันต้องมั่นคงมันเมื่อโครงสร้างมันมั่นคงมันไม่คลอนแคลนมันไม่งอนแง่นก็แปลว่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวนั้นในองค์การนั้นเนี่ยจะต้องรักกันต้องยึดเหนี่ยวกันด้วยความรัก
ถามว่าถ้าเราไม่ยอมรับความแตกต่างระหว่างเองกับกูผัวกับเมียพ่อกับแม่พ่อแม่ลูกๆไม่ยอมรับในความแตกต่างของกันและกันไม่ว่าจะเป็นบางเรื่องหรือทุกเรื่องเนี่ยความรักที่จะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้นั้นมันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับพี่น้องครับดูง่ายๆครับถ้าเราไม่รักใครเราจะไปโอบกอดมันไหมครับเรารักใครมากเราจะกอดมันแน่นเลยถ้าเรารักมันน้อยๆเราก็แค่โอบไหล่ธรรมดาถูกไหมแต่ถ้าเรารักมากเราจะกอดกันกลมเลยมันถามว่าถ้าเราปฏิเสธความแตกต่างโดยไม่ยอมรับความจริงว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยล้วนมีความแตกต่างกันถ้าเราจะสร้างครอบครัวสร้างสังคมนะเราจะไปดัดสันดานคนอื่นให้มาเหมือนเราคิดเหมือนเราพูดเหมือนเราเห็นเหมือนเราฟังเหมือนเราทำเหมือนเรามีความต้องการมีความปรารถนาทุกสิ่งเหมือนเราทุกอย่างเป๊ะเลยเป็นไปไม่ได้มันเมื่อมันมีความแตกต่างอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นว่ามันแตกต่างเราต้องรีบยอมรับความแตกต่างของกันและกันตรงนั้นให้ได้การเป็นหนึ่งเดียวกันจึงจะเกิดขึ้นนี่คือพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องที่ง่ายมากและอยู่ใกล้ตัวให้อยู่กับบ้านนะอย่าไป11รอดออยู่นอกบ้านนะ18เดือนทนได้ไหมเพื่อสร้างโลกใหม่ร่วมกันเพราะพระบิดากำลังจะเปลี่ยนโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่คนที่จะรอดตายจะถูกคัดไว้ต้องสอบให้ผ่านไอ้จิตสำนึก3ประการที่เรากำลังจะบอกท่านเนี่ยนี่บอกแค่2นะยังเหลืออีก1พี่น้องครับต้องทำให้ได้ถ้าท่านอยากมีชีวิตรอดจากภัยพิบัติซึ่งมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นทุกวันเดี๋ยวเราจะกล่าวให้ท่านฟังถ้าใครอยู่กับเราสดๆจนจบอะเราไม่รู้หรอกว่าอีกกี่นาทีพระบิดาให้ทรงให้เรากล่าวอะไรมาเราก็กล่าวไปตามนั้นนี่ขนาดเราไม่ได้เติมของเราเองเลยนะพระองค์ทรงเมตตากับลูกเหมือนกับพ่อกำลังนั่งอยู่แล้วคุยกับลูกๆที่มานั่งหน้าสลอนฟังอยู่หน้าจอพ่อกำลังคุยกับลูกพ่อก็คือพระบิดาพระผู้เป็นเจ้านะไม่ใช่เรานะเราเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นเราเป็นพี่ๆน้องๆเหมือนท่านแต่เรากล่าวในพระนามของพระเจ้าให้ท่านฟังพระองค์กล่าวอย่างไรเรากล่าวไปอย่างนั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับจิตสำนึกที่จะต้องแก้ไขเป็นประการที่สำคัญคือจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์โอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยถึงแม้มาไว้ข้อที่3เป็นโครงสร้างในการเป็นมนุษย์ด้วยจิตสำนึกหลักๆ3ประการแล้วในแต่ละประการนั้นก็มี3อย่างที่ท่านจะต้องสร้างมันให้แข็งแกร่งรวมทั้งหมด9อย่างฟังต่อนะจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์คือต้องฉลาดใช้อายตนะและฉลาดใช้อวัยวะแน่นอนการฉลาดใช้อายตนะก็คือเป็นคนช่างสังเกตอยู่ในครอบครัวบางทีผัวเราเมียเราลูกเรามันไม่บอกหรอกว่ามันพอใจอะไรหรือมันไม่พอใจอะไรมันแสดงพฤติกรรมออกมาให้เราเห็นถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตคือฝึกตาให้ไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธ2ฝึกหูให้ไวต่อสิ่งที่ได้ยินเอาตากับหูนะตาไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธหูไวต่อสิ่งที่ได้ยินรับรองผัวเมียอยู่ด้วยกันในครอบครัวนะเราอยู่กันนานมากกว่าปกติเพราะเป็นเวลาที่นะทางเจ้าของบริษัทเขาก็เมตตาให้ทำงานอยู่กับบ้านเพราะเขาก็กลัวตายเหมือนกันนะว่าท่านจะเอาเชื้อโรคไปใส่เขานะทำงานได้เดี๋ยวนี้ใช้นะเครื่องสื่อสารดาวเทียมโทรศัพท์ทำงานจากบ้านได้ work from home work from home ทำงานจากบ้านใช่ไหมอยู่กับลูกกับเมียกับครอบครัวเนี่ยฉลาดใช้อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสให้เป็นคนรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาเพื่อจะจับพิรุธได้ว่าเฮ้ยเรากำลังพูดบางสิ่งที่ลูกฟังแล้วไม่เข้าใจเมียฟังแล้วไม่เข้าใจพ่อแม่ลูกหลานสื่อสารกันแล้วกำลังมีปัญหากำลังไม่รู้เรื่องมันเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเราได้เวลาเราเป็นคนหูไวตาไวและพยายามแคร์คนรอบข้างตลอดว่าเขาจะได้รับการกระทบกระทั่งทางจิตใจหรือไม่จากสิ่งที่เราพูดไปสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเราเป็นคนช่างสังเกตเราฝึกอยู่18เดือนกับลูกผัวตัวเมียในครอบครัวของเราเนี่ยถ้าเราใช้เวลาเนี่ยแทนที่จะไป11รอดอนอกบ้านนะอย่างที่เราพูดและไม่กลัวตายด้วยนะท่านก็จะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นคนช่างสังเกตถูกไหมเวลาท่านไปอยู่ในครอบครัวท่านก็จะไม่ไปก่อเวรไม่ไปเกี่ยวกรรมกับคนภายนอกเพราะอะไรท่านเป็นคนฉลาดช่างสังเกตพอพูดอะไรไปแล้วเฮ้ยมันไปทำให้คนอื่นรู้สึกเสียสมดุลท่านมองออกท่านจะรีบขอโทษหรืออย่างน้อยก็ชัตอัพบอกตัวเองว่าชัตอัพพูดให้น้อยลงหรือหยุดพูดแล้วสังเกตว่าเขายังอารมณ์ไม่ดีกับเราไหมเราก็รีบขอโทษแล้วค้นหาให้เจอว่าตะกี้กูพูดอะไรไปที่ระคายเคืองเบื้องเท้ามันนะ ถ้ารู้ตัวที่รู้เท่าทันในตอนนั้นน่ะมันจะไม่โกรธเรานานมันจะไม่อาฆาตนะมันจะไม่เกิน3นาที
แล้วเวรกรรมระหว่างมันกับท่านเนี่ยจะไม่เกิดการเกี่ยวกรรมกันเกิดขึ้นหนทางที่จะนิพพานหลุดพ้นของท่านก็ยังใสสว่างเหมือนเดิมท่านต้องฝึกเห็นไหมครับไม่ใช่ให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านแล้วนั่งด่าว่าเมื่อไหร่นายกหรือผู้บริหารจะเปิดสักทีมัวแต่ชัดดาวอยู่ได้จะชิบหายหมดแล้วเนี่ยจะเจ๊งอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องชีวิตก็ต้องต่อสู้ถามว่าเรื่องจิตสำนึกไม่เคยสนใจมาไม่รู้กี่ภพชาติแล้วไม่เคยมีใครมาพูดถึงไม่มีใครมากล่าวยกเว้นพระบิดามาชี้ให้เห็นว่าคนที่มีคนที่เก่งมีคนฉลาดอยู่เต็มบริษัทไปหมดหรือเต็มประเทศไปหมดแต่ถ้าคนทั้งบริษัทคนในบ้านหรือคนทั้งประเทศมีจิตสำนึกต่ำซามกันหมดเนี่ยต่อให้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดประเทศนั้นก็ไปไม่รอดเชื่อเราพระบิดาจึงต้องให้เซตซีโร่โดยการสร้างเงื่อนไขของการกลัวตายกลัวติดเชื้อโรคตายไม่รู้มันจะติดตอนไหนยังไงให้อยู่กับบ้านจะได้มีเวลาฝึกกับครอบครัวเพราะให้มาเข้ากระบวนการไซโคโชประเภทเสียสตังค์เนี่ยไม่มาก็ตอนนี้ก็เสี่ยงกับการเสียชีวิตไปฝึกเองไม่ยอมใช้บริการของศูนย์พัฒนา HBMI ของเราไม่เป็นไรนะไม่ใช่ไม่เป็นไรที่พูดนี่ไม่ได้ว่าอยากได้งานนะครับเพราะมีโควิด19เนี่ยนะถ้ามีผู้กล้าเราก็กล้ารับงานนะเพราะมาภูกระต่ายรับรองว่าไม่ตายเพราะโควิดแน่นอนเพราะที่นี่นะเป็นของพระบิดาเป็นของพระเจ้านะนี่พูดตรงๆนะฮะถ้าใครสนใจนะอยู่กับบ้านเนี่ยนะไม่อยากอยู่แล้วอยากจะรวมกลุ่มกันมาพาพนักงานทั้งองค์กรมาที่นี่รับรองรอดปลอดภัยแน่นอนทั้งไปและกลับเพราะท่านมายกระดับจิตสำนึกจิตวิญญาณตามแผนการของพระผู้เป็นเจ้าหรือตามแผนการขององค์จิตจักรวาลพระองค์จะไม่ให้ทูตสวรรค์คอยติดตามดูแลพวกท่านป้องกันให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ได้ยังไงครับนี่เราแอบพูดค่อยๆแต่เสียงดังให้ท่านฟังแล้วนะเดี๋ยวจะบอกว่าเราไปเอาทูตสวรรค์ของพระบิดานะมา

านขายสินค้าออนไลน์อะไรแบบนี้ซึ่งทุกวันนี้เขาก็พยายามใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กให้เป็นประโยชน์เหมือนอย่างเราเนี่ยเราไม่มีตังค์สร้างสถานีโทรทัศน์แล้วต้องไปซื้อไปเช่าช่องเช่าแบนด์จากกสทช.อีกช่องหนึ่งเป็น10ล้าน100ล้านไปประมูลเอาตังค์มาจากไหนมีแต่หัวล้าน ใช่ไหมก็เลยต้องใช้ YouTube ต้องใช้ Facebook ให้เป็นประโยชน์ก็เรียกว่าใช้นิวมีเดียให้เป็นประโยชน์ตอนนี้เราบอกว่าเราจะออกอากาศทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งนี่ก็คือสถานีโทรทัศน์ของจิตจักรวาล นะเป็น Rabbit TV and Radio Station ผ่านทางช่องจิตจักรวาลอ่านโลกของ YouTube ผ่านทางช่อง Facebook ของวิสุทธิปัญญาเขาเนี่ยนี่คือการฉลาดใช้มันต่อไปแทนที่จะวันเสาร์เราจะบอกว่าทุกเสาร์อาทิตย์เมื่อวันนี้เราสื่อวันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์3ทุ่มครึ่งสื่ออีกแล้วถ้าก็ออกอากาศทุกวันใช่ไหมถูกไหมพี่น้องพอเสาร์อาทิตย์แล้วไม่พอต่อไปอ่ะทุกวันจันทร์ด้วยเสาร์อาทิตย์จันทร์เป็น3วันนะเนี่ยออกอากาศหรืออาจจะวันเว้นวันต่อไปถ้ามันมีภารกิจถ้ามีคนฟังเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเราอาจจะออกอากาศทุกวันก็ได้แต่อาจจะไม่ทั้งวันเอาเฉพาะเวลาที่ท่านทำภารกิจส่วนตัวแล้วหลังจากเวลาเลิกงานแล้วกินข้าวค่ำสามทุ่มแล้วแล้วเราค่อยมาคุยกันก็ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์นี่เหมือนกันนะท่านบอกว่าถึงเวลาตีสองแล้วเนี่ยกูจะต้องนอนนะนะกูจะต้องนอนให้ได้อึดอึดอุดตูดจะนอนละทั้งที่เป็นช่วงเวลาพิเศษที่พระบิดาเมตตาอวยพรให้ทั้งที่ตัวเองอยากได้พรจากพระเจ้าถามว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทุกสไลด์เนี่ยมันคือคำพรไหมมันแลกกันกับการมีชีวิตรอดของท่านนะท่านต้องการอะไรครับของขวัญปีใหม่นะที่นอกจากการมีชีวิตที่ยืนยาวมีอายุมั่นขวัญยืนท่านไหมสุขะพละอายุวันนะสุขะพละท่านแต่ขอแต่ได้ไงได้หรือเปล่าไม่รู้ได้แต่ขอแต่เนี่ยเราบอกให้ท่านขอจากตัวท่านเองพระผู้เป็นเจ้าเมตตาให้ท่านขอจากตัวเองด้วยการปฏิบัติตามสิ่งที่บอกเนี่ยท่านได้ในสิ่งที่ต้องการอายุวันนะสุขภละแน่นอนแน่นอนนะแต่ท่านมัวแต่เอาแต่นอนดูแต่นาฬิกาดึกและกูนอนและกูง่วงนอนไม่คิดเดี๋ยวว่าผู้สื่ออย่างเราก็ง่วงเป็นเหมือนกันนะใช่ไหมจะให้เรานั่งพูดคนเดียวใจร้ายไหมล่ะใช่ไหมถูกไหมนะท่านคงไม่ใจร้ายหรอกเพราะว่าตอนนี้ในเฟซบุ๊กก็ยัง307ท่านนะส่วนในช่องจิตจักรวาล นั้นนะเราก็ตอนนี้มันไปเป็นตอนอื่นอยู่นะในนะช่วยดูหน่อยนะช่วยดูที่จอเนี่ยฮะช่วยดูที่จอหน่อยนะช่างเทคนิคครับช่วยดูที่จอนี่หน่อยครับ พอดีมันไปเอาของเก่ามาออกนะฮะเราก็จะดูปัจจุบันไม่ได้ว่าคนดูเท่าไหร่เราไม่ต้องการดูอดีตครับเราต้องการดูปัจจุบันนะครับนะดูได้แต่ Facebook เท่านั้นนะครับอ่ะเสียเวลานะฮะขออภัยครับนะ ประการ ประการแรกเนี่ยใช้อายตนะกับอวัยวะเช่นพ่อแม่ลูกนะลูกเจอแม่พ่อแม่ก็ฝึกให้ลูกรู้จักไหว้การไหว้ก็คือการใช้อวัยวะให้เป็นถูกมั้ยใช่หรือไม่ใช่นะแล้วก็สมองก็คืออวัยวะเวลาทำอะไรก็ตามต้องคิดก่อนพูดคิดก่อนทำนั่นคือการฝึกใช่ไหมนะไม่ใช่ทำตามอารมณ์นะไม่ใช่ทำตามอารมณ์ขอบคุณนะทีมงานช่างเทคนิคนะเพราะว่าพอดีหันมาทางเราช่างเทคนิคก็ไม่เห็นนะตอนนี้ดูได้แล้วครับที่ YouTube เนี่ยมีผู้ชมอยู่ทั้งหมด179ท่าน Facebook 308ท่านณเวลาในขณะนี้อ่ะมาถึงข้อ2แล้วกันฉลาดใช้ปัญญาของสมองนี่ก็คืออวัยวะท่านต้องฝึกตัวเองในการใช้ความคิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทำอย่าได้แต่นึกว่าจะพูดแล้วก็พูดนึกว่าจะทำแล้วก็ทำเพราะเห็นว่าเป็นคนกันเองคือกากีนังไม่ได้ครับนึกเนี่ยมันเป็นความสามารถของจิตแต่คิดเนี่ยมันเป็นความสามารถที่จิตจะต้องทำงานร่วมกับสมองท่านต้องฝึกนะถ้าท่านคิดก่อนพูดท่านจะไม่พูดผิดถ้าท่านคิดก่อนทำท่านจะไม่ทำผิดแต่ถ้าท่านดีแต่นึกแล้วไม่คิดโอกาสผิดมันจะมีพอๆกับถูกอ่ะเผลอๆผิดอาจจะมากกว่าถูกเลยต้องฝึกคิดโดยใช้คนในครอบครัวที่เขารู้จักอดทนอดกลั้นให้อภัยกันในการพูดผิดคิดผิดทำผิดให้อภัยกันเป็นการแก้ไขใหม่ในครั้งหน้าว่าอย่าคิดผิดพูดผิดอย่าทำผิดอีกเขาจะได้ไม่ต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยเราเรื่อยไปเราจะต้องมีแต่สันดานเดิมๆที่ไม่แก้ไขให้ฉลาดใช้18เดือนปรับปรุงแก้ไขตนเองเสียโดยใช้คนในครอบครัวนั่นแหละเป็นครูของกันและกันท่านเห็นประโยชน์ไหมว่าการเซตซีโร่อยู่กับบ้าน
ที่

จารย์อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นวิทยากรดำเนินการนะไซโคโชโควิด-19ให้กับคนทั้งโลกผ่านทางช่อง YouTube ผ่านทางช่อง Facebook และไปสู่จอมือถือของท่านหรือจอโน้ตบุ๊กเน็ตบุ๊กของท่านที่อยู่ที่บ้านมีประโยชน์ไหมพี่น้องถ้าเราไม่เจาะลึกแบบนี้ที่ผ่านมาท่านก็หาประโยชน์จากสิ่งนี้ไม่ได้มองว่าเราพูดเล่นมองว่าเราพูดในสิ่งที่มันดูเหมือนเป็นสาระแต่ไร้สาระแต่วันนี้เราชี้ท่านเห็นแล้วว่าเป็นสาระสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดหลักการนี้ยังใช้เหมือนเดิมอยู่แล้วก็ถ้าสอบตกมานับหนึ่งใหม่ในจำนวน18เดือนจะนับ1เดือนใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคมนี่เป็นเดือนแรกในรอบใหม่ในรอบ2เนี่ยนับไปเลย18เดือนถ้ายังเหลวไหลอีกครั้งหน้าไม่มีที่จะมาเรียนรู้แบบนี้นะทุกคนต้องผจญภัยด้วยตัวเองนะจะไม่มีใครเตือนท่านละไม่งั้นต้องมานั่งย้อนดู YouTube ที่เราบันทึกไว้แล้วตัดต่อเป็นก้อนๆเนี่ยอันนี้คงไม่ต้องเป็นก้อนมากมั้งก้อนเดียวจบเลยหรือเปล่าแล้วแต่น้องบุญธรรมกับคณะนะจะเมตตาให้ท่านเป็นก้อนเล็กๆเหมือนเดิมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขับรถไปฟังไปอะไรเงี้ยพอถึงปลายทางปั๊บหมดก้อนหนึ่งพอดีก้อนที่สองนะก็ค่อยมาว่าต่อเมื่อขับรถต่อหรืออะไรก็ว่าไปนะต้องฝึกคิดซึ่งเราบอกแล้วเราสัญญากับท่านแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยเพราะเราหน้าที่ในการติดอาวุธมีหน้าที่ในการติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านเนี่ยเวลาสอนไปสื่อไปก็พูดให้ท่านคิดไปเรื่อยๆแต่มันจะมีสักเสาหนึ่งเราจะแนะนำวิธีการในการใช้ความคิดโดยใช้จิตทำงานร่วมกันกับสมองว่าทำอย่างไรใช้สมองซีกซ้ายต้องคิดแบบไหนใช้สมองซีกขวานำซ้ายจะต้องคิดแบบไหนแต่เราจะไม่บอกนะใช้สมองส่วนกลางเนี่ยที่เรียกว่าอนุตตรธรรมอนุตตรปัญญายานเนี่ยหรืออนุตตรปัญญาเนี่ยก็แล้วแต่จะเรียกว่าเราสื่อกับพระเจ้าเราใช้สมองส่วนกลางเนี่ยเราสื่ออย่างไรเราไม่จำเป็นต้องแนะนำท่านเพราะว่าท่านไม่มีหน้าที่นะเราจะแนะเฉพาะสิ่งที่เป็นหน้าที่ของท่านและให้ท่านทำนะโอเคไหมนะประการที่3จิตสำนึกของการเป็นมนุษย์เนี่ยประการที่3คือท่านต้องฉลาดใช้ชีวิตเป็นสังคมท่านต้องฉลาดใช้ชีวิตเป็นสังคมแปลว่าอะไรเห็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นฉลาดใช้ชีวิตเป็นสังคมเห็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆเช่นถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า two heads สองหัว better than one two heads better than one แปลว่าสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะดีกว่าหัวเดียวกระเทียมนี่บางคนบอกกระเทียมโทนอร่อยมันว่าเขาไปนั่นอันนี้มันกระเทียมนะเรามาพูดเรื่องกระทิงพวกเราคือกระทิงโอเคไหมฉลาดใช้ชีวิตเป็นสังคมนะโดยการมองเห็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันใช่ไหมมองเห็นประโยชน์ด้วยปัญญาว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายถึงแม้มันเป็นภาษิตของคนที่เห็นแก่ตัวไม่น่าครบแต่มันก็ชี้เห็นว่าอย่างน้อยๆถ้าสองคนเนี่ยถ้ามันจะต้องตายคนหนึ่งเนี่ยไม่มึงก็กูอ่ะนะยังคืออย่างน้อยกูยังมีมึงเป็นตัวเสี่ยงร่วมกับกูอีกคนหนึ่งด้วยแต่ถ้าตัวกูคนเดียวไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครเสี่ยงกูคนเดียว 100% ทั้งขึ้นทั้งล่องนั่นคือจะคิดแบบโกงๆนิดๆนะฮะแต่แปลว่าอะไรครับนะคนเดียวหัวหาย2คนสบายเปลี่ยนภาษิตใหม่ก็ได้ถูกไหมจริงไหมนะถ้าเราเป็นคนดีนี่คือ3ประการในการสร้างจิตสำนึกของการเป็นมนุษย์พี่น้องครับสิ่งที่ท่านจะต้องเผชิญในปี2564ในประการที่3

สิ่งที่ท่านจะต้องเผชิญในปี2564ในประการที่3ท่านต้องต่อสู้กับการยกระดับจิตตปัญญาและกายสังขารท่านต้องต่อสู้กับการยกระดับจิตปัญญาและกายสังขารถามว่าทำไมท่านต้องเผชิญกับชะตากรรมนี้เป็นเพราะว่าในปี2564เริ่มตั้งแต่คืนนี้ตอน 3:00 เนี่ยจะมีพลังงานความรักก้อนแรกจากดวงอาทิตย์ซึ่งมาจากจุดดำที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยนี่เป็นดวงอาทิตย์ที่ NASA ถ่ายไว้เมื่อวันที่26ธันวาคม2563ก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นภาพดวงอาทิตย์ที่ NASA ถ่ายไว้เราก็ขอบคุณ NASA ด้วยที่เราแฮปภาพของท่านมาเพื่อจะบอกให้รู้ว่าเมื่อวันที่26ถ่ายภาพเนี้ยแล้วนับมา5วันพายุสุริยะซึ่งเป็นความรักระลอกแรกจะส่งมาถึงโลกนี้จากจุดดำที่ท่านเห็นนะใน5วันก็คือในวันที่31ธันวาคม2563ก็คือเมื่อวานนี้ซึ่งตอนนี้หลังเที่ยงคืนแล้วใช่ไหมพลังงานความรักระลอกแรกมาถึงเมื่อตอน 3:12 นาทีพี่น้องครับถามว่าทำไมครับเพราะว่าพระบิดาโดยช่างเทคนิคต้องการยกระดับสมรรถนะของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่มันเสื่อมโทรมเสื่อมถอยเสื่อมพลังอำนาจเพราะจิตตกบกพร่องและสมองคือความเฉลียวฉลาดทางปัญญาที่มันอาภัพอับเฉาที่มันเป็นเหมือนความมืดเพราะมันไม่มีประกายระยิบระยับของการสปาร์คของเซลล์ประสาทสมองจากการสั่นสะเทือนเพื่อการคิดของมนุษย์ทั้งโลกซึ่งเป็นส่วนใหญ่ใช้ได้กันแค่ไม่ถึง 20% ของสมอง 100% มันเหมือนท้องฟ้าที่ค่อนข้างจะมืดมิดไร้ดวงดาวช่างเทคนิคจึงส่งพลังงานความรักเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่บันด้านบวกลงมายังโลกระลอกแรกที่เป็นก้อนใหญ่มาถึงเมื่อวานนี้3:00ก็คือวันที่31ธันวาคม2563ตอน 3:12 นาทีแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็มีไอ้ส่วนหัวมันเนี่ยที่โผล่มาเนี่ยบางเล็กน้อยเลยทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศที่มะนิลาประเทศอะไรประเทศฟิลิปปินส์ไหวขนาด 6.4 ริกเตอร์ใกล้ๆมะนิลานอกชายฝั่งกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์และเมื่อวันคริสต์มาสที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.38 ตามมาตรวัดริกเตอร์ก็คือ 6.4 ที่ประเทศโครเอเชียอันนี้หายนะมากเลยเพราะว่าไหวบนแผ่นดินตอนกลางของประเทศโครเอเชียตอนนี้ยังประเมินความเสียหายไม่ได้ว่ามีคนเสียชีวิตกี่รายบาดเจ็บกี่รายคนร้ายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจำนวนเท่าไหร่เราติดตามข่าวคราวอยู่ไหวแรงมากไหวรับคริสต์มาสเป็นสัญญาณเตือนภัยเราจะบอกท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ได้ช่างเทคนิคจะใช้พลังงานด้านบวกจากพระสุริยะมากระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระดับ DNA ระดับยีนส์ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์และมาชาร์จแบตเตอรี่ให้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์โดยเฉพาะที่ต่อมไทมัสซึ่งเป็นต่อมที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนแบตเตอรี่สะสมพลังงานให้ไว้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่จะคอยจ่ายไฟหรือสำรองไฟให้กับอวัยวะภายในที่มันทำงานโดยระบบอัตโนมัติที่อยู่นอกเหนือจิตสำนึกของมนุษย์ที่จะไปควบคุมมันได้ที่ผ่านมามันเสื่อมก็เรียกว่าแบตเสื่อมคนเลยอายุสั้นคนเลยผอมแห้งแรงน้อยคนก็เลยมีพลังอำนาจทางจิตตกต่ำไม่มีพลังอำนาจทางจิตไม่สามารถจะติดต่อสื่อสารกับจักรวาลได้ไม่สามารถจะยึดเกี่ยวเหนี่ยวรั้งไว้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆด้วยความรักเพื่อสร้างความเป็นสัตว์สังคมที่จะต้องรวมกลุ่มนี่คือตัวอย่างพระบิดามอบหมายให้พี่ๆช่างเทคนิคส่งพลังงานด้านบวกจากดวงอาทิตย์มายังโลกเพื่อกระตุ้นทั้งกายสังขารและจิตวิญญาณของมนุษย์
ให้ยกระดับให้สูงขึ้นทางด้านบวกเพราะฉะนั้นเราจะขอเตือนว่าถ้าท่านยังเป็นคนไม่ชอบธรรมก็แปลว่าเป็นผู้ไม่ประพฤติธรรมไม่ปฏิบัติตามมรรควิถีของจิตจักรวาลในการเข้าถึงความรักแล้วก็ใช้ความรักนั้นหมุนธรรมจักรภายในตัวเองเพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ให้กับตัวเองให้ได้แล้วก็หมุนธรรมจักรร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ให้สำเร็จให้จงได้ท่านคือผู้ที่ขัดขวางปฏิบัติการของฟ้าหรือของจักรวาลพลังงานด้านบวกที่เข้มข้นที่ถูกส่งเข้ามามันก็จะมาทำลายพลังความเป็นลบในร่างกายของท่านที่ท่านสร้างมันจะเยอะแยะมากมายผลที่สุดแล้วทั้งจิตวิญญาณและกายสังขารของท่านจะเสียสมดุลอย่างรุนแรงเมื่อเสียสมดุลอย่างรุนแรงเพราะพายุสุริยะด้านบวกที่ส่งมาซึ่งทั้งที่มันจะเป็นคุณมันกลับจะเป็นโทษกับท่านที่เป็นคนไม่เอาฐานเป็นคนไม่เอาไหนเป็นคนที่ไม่พัฒนาจิตสำนึกเป็นคนที่เข้าถึงความรักไม่ได้เป็นคนที่เข้าถึงการใช้สติปัญญาของสมองอย่างถูกต้องไม่เป็นมันจะอันตรายสำหรับท่านในกลุ่มเหล่านี้เราบอกแล้วนะสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดถึงแต่ว่าจะตายช้าตายเร็วตายแบบไหนนั้นอีกเรื่องนึงเราพูดตรงที่สุดเพราะว่าเป็นพระพรอันประเสริฐจากพระเจ้าเรากล่าวตามที่พระองค์ทรงกล่าวประการที่4พี่น้องครับท่านทั้งหลายจะต้องต่อสู้กับภัยพิบัติแผ่นดินไหวอุทกภัยพายุหมุนภูมิอากาศวิปริตหนาวผิดฤดูหนาวจนหิมะตกหนาวจนฝนน้ำแข็งตกลงมาทั้งที่มันเป็นหน้าร้อนอะไรแบบนี้ครับซึ่งที่ผ่านมามันก็ปรากฏให้ท่านเห็นแล้วแต่ไม่บ่อยไม่ถี่ต่อไปนี้ในปี2564ทั่วโลกมันจะเกิดถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้นกว่าเดิมที่มันไม่เคยเกิดมันก็จะเกิดและที่มันเคยเกิดแล้วมันก็จะเกิดซ้ำอีกให้ท่านระวังตัวให้ดีแผ่นดินไหวอุทกภัยพายุหมุนอากาศวิปริตอุทกภัยก็แปลว่าน้ำท่วมนะพายุหมุนก็แปลว่าพายุลมที่พัดอย่างแรงอากาศวิปริตก็คือหน้าฝนไม่ตกแรงจัดหน้าร้อนกลายเป็นฝนตกหนักแล้วเผลอๆหน้าร้อนกลายมีหิมะตกหรือลูกเห็บตกอะไรพันนั้นแผ่นดินไหวก็จะไหวระดับเนี้ยที่เห็นไหมสองครั้งนะห่างกันไม่ถึงสัปดาห์ฟิลิปปินส์ 6.3 6.4 โครเอเชียนะยุโรปนะฟิลิปปินส์อยู่ทางซีกใต้ใช่ไหมโครเอเชียก็อยู่ที่ยุโรปแถวๆยุโรปนะถ้าเราจำไม่ผิดเพราะเราไม่ได้เก่งประเทศนอกนะใช่ไหมก็ 6.4 เป็นการเริ่มต้นเปิดศักราชใหม่ด้วยแผ่นดินไหวที่แรงๆเนี่ยมีความเสียหายย่อยยับแน่นอนครับเพียงแต่ทุกวันนี้คนไม่ค่อยได้สนใจกันนะต่างคนต่างอยู่นะสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันของคนทั้งโลกไม่มีไม่เคยเงี่ยหูฟังเลยพอรู้ว่าพี่น้องฟิลิปปินส์กำลังเดือดร้อนทุกคนก็เฉยพี่น้องโครเอเชียกำลังเดือดร้อนไม่มีข้าวจะกินไม่มีน้ำจะดื่มบ้านพังชิบหายวายป่วงหมดเนี่ยก็เฉยเพราะอะไรแค่คนข้างบ้านมันป่วยมันไม่สบายจะเป็นจะตายเรายังไม่เคยโผล่หน้าไปถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมหรือบางทีเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนข้างบ้านเนี่ยนะเขานอนเสียชีวิตอยู่เพราะเขาไม่มีญาติพี่น้องไอ้นี่บ้านติดกันฝากั้นอยู่นิดเดียวนะยังไม่รู้เลยเนี่ยจิตสำนึกแห่งความรักมันหายไปไหนหมดนะใช่ไหมพี่น้องครับประการที่5ครับต่อสู้กับความงมงายท่านต้องต่อสู้กับความงมงายต่อสู้กับความไม่รู้เพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้แจ้งยิ่งขึ้นถ้าพูดสั้นๆอย่างที่เราเคยกล่าวก็คือว่าปี2564ในปีนี้ท่านทั้งหลายจะต้องต่อสู้กับการรู้แจ้งมากขึ้นเช่นท่านจะต้องเจอลัทธิต่างๆที่พยายามจะแข่งกันโปรโมชั่นนะเข้ามาหาตัวท่านเพื่อล่าตัวท่านไปเป็นสาวกแย่งชิงตัวท่านไปเป็นสาวกจะเจอลัทธิทั้งหลายโผล่ขึ้นมามากมายลัทธินั้นก็ดีลัทธินี้ก็ได้ลัทธินี้ก็อุตริมากอุตริน้อยลัทธินี้ก็มีอะไรโดดเด่นถ้าท่านยังหลงงมงายอยู่กับความไม่รู้แล้วเห็นกับตาแล้วหน้าทึ่งชอบสิ่งลึกลับชอบสิ่งแปลกๆทั้งที่มันเมื่อรู้แล้วมันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือจิตวิญญาณของท่านได้และรู้แล้วบางทีก็ไม่เกิดประโยชน์กลับจะเกิดโทษเป็นอุปสรรคบนเส้นทางสายหลุดพ้นตามมรรควิถีจิตจักรวาลอีกต่างหากท่านกลับชอบใจไปฝักใฝ่มันเฮ้ยมันอุตริดีนี่วะเฮ้ยมันลึกลับดีนี่วะเฮ้ยมันอัศจรรย์ดีนี่วะเฮ้ยมันแปลกมนุษย์นี่วะถ้ารู้แล้วมันเหนือมนุษย์คนอื่นเลยนะทั้งที่มันไม่ใช่นิพพานได้กลับบ้านได้มันเป็นอวิชชาถ้าท่านขาดสติแล้วไร้ซึ่งปัญญาบกพร่องด้านจิตสำนึกโอกาสจะเป็นทาสของลัทธิประหลาด
โอกาสจะเป็นทาสในสิ่งที่งมงายซึ่งมารมันสร้างขึ้นมาเพื่อจะแย่งท่านทั้งหลายที่เป็นลูกแกะของพระองค์แทนที่ท่านจะเป็นลูกแกะที่เดินตามเจ้าของแกะเดินตามคนเลี้ยงแกะอย่างเราซึ่งเราเป็นคนเฝ้าประตูคอกพาท่านผ่านกลับเข้าคอกไปหาพระบิดาซึ่งเป็นเจ้าของแกะท่านกลับเนี่ยไปถูกไอ้คนพวกนี้แย่งท่านไปจากเรานะไปเป็นคนเลี้ยงแกะตัวปลอมแล้วมันก็พยายามพาแกะอย่างท่านเนี่ยไม่เข้าประตูเพราะเขาไม่มีกุญแจประตูเพราะเขาไม่ใช่คนครอบเฝ้าประตูเราต่างหากที่เป็นแต่เขาก็พยายามจะพาท่านน่ะเป็นลูกแกะนะเพื่อปีนรั้วคอกไปเข้าคอกมีแกะตัวไหนอ่ะแกะพระบิดาสร้างมาขาสั้นน่ะปีนรั้วสูงๆขึ้นไปเพื่อเข้าไปในคอกแกะเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยยกเว้นจะหายตัวได้เหาะได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับน่าจะเข้าประตูคอกนะแกะทุกตัวเหมือนวัวเหมือนควายต้องเข้าออกทางประตูคอกใช่ไหมเข้าทางไหนก็ออกทางประตูนั้นน่ะก็คือเราจะพาท่านไปทางด่านนภาลัยซึ่งมีประตูเดียวตอนมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็มาทางด่านนภาลัยพอตอนจะกลับไปจากการเป็นมนุษย์ถอดจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้กลับบ้านไปหาพระบิดาท่านก็ต้องผ่านเข้าทางประตูคอกแกะซึ่งเราเป็นคนเฝ้าประตูแกะประตูคอกแกะเนี่ยเราเป็นคนเฝ้าประตูพระบิดาเราคอยดูแลพวกท่านเนี่ยเราจำแกะของเราได้ทุกตัวเราถึงรู้ว่ามันอยู่บนโลกเสรีนี่แหละเราถึงกลับมาเรียกแกะทุกตัวกลับเข้าคอกส่งเสียงโวกเวกโวกเวกอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวทั้งหลายคนอาจจะรำคาญหลายคนบอกโอ้ยมาคุยอะไรดึกดึกดื่นดื่นอันนี้มันโอกาสพิเศษใช่ไหมท่านฉลองปีใหม่กันรับปีเก่ากันไอตอนสองยามไม่ใช่เหรอใช่ไหมไม่งั้นเราก็สื่อแต่สามทุ่มป่านนี้ก็จบไปแล้วแต่เราก็มาสื่อตามเวลานั้นท่านไม่สามารถจะเขาเรียกอะไรจะเข้าดาวกันได้ไหมท่านต้องต่อสู้กับตรงนี้มันท่านจะต้องใช้ปัญญาของท่านว่าธรรมะแบบไหนที่จะพาท่านหลุดพ้นได้ไอการเดินตามคนนำทางตาบอดเลิกได้แล้วนะเพราะท่านเดินตามคนนำทางตาบอดมาตลอดแล้วก็พาหลงทางนิพพานหลุดลอยไปอยู่ค้างอยู่บนสวรรค์นั่นน่ะอยู่บนสวรรค์มายาแล้วมาเที่ยวสร้างภาพมายาหลอกคนทั้งโลกว่าอยู่บนนั้นดีกว่าเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมไอคนที่พูดเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่หลุดลอยไปค้างแล้วนะไอพวกลอยไปค้างนะไม่ใช่พูดแต่ไอ้คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยดันเมคเองเมคเซนส์เองว่าไอ้พวกที่หลุดลอยไปอยู่ข้างบนน่ะสุดยอดนะกูไม่อยากเป็นมนุษย์อ่ะมีแต่ความทุกข์ไปอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ทุกข์คุณรู้ได้ยังไงครับว่าไอ้ผู้ที่หลุดลอยไปเป็นเทพเทวดาบนนั้นเนี่ยเขาไม่ทุกข์เขาทุกข์หนักกว่าพวกคุณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดซะอีกอ่ะนะจำไว้นะเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยพรุ่งนี้เราจะพูดเรื่องนี้พูดเรื่องอย่าหยุดการมีสังสารวัฏเด็ดขาดถ้าคุณพยายามจะดับการมีสังสารวัฏเนี่ยคุณผิดบาปต่อจิตวิญญาณคุณอย่างมหันตภัยเลยคุณกำลังเหมือนทำอัตตวินิบาตกรรมจิตวิญญาณของตัวคุณเองคุณกำลังฆ่าจิตวิญญาณของตัวคุณเองอะพูดง่ายๆมันนี่เราบอกไว้เราโฆษณาไว้เสาร์พรุ่งนี้คอยฟัง 3:30 จะตั้งชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะบอกว่าอย่าดับอย่าพยายามจะหยุดหรือจะดับการมีสังสารวัฏหรือวัฏสงสารของจิตวิญญาณของท่านไอ้จิตมนุษย์หรือจิตหยาบของท่านน่ะอย่าสะเอะเพราะว่าท่านกำลังทำลายจิตวิญญาณของตัวท่านเองทำให้เขาไม่มีอนาคตและทำให้เขากลายเป็นขยะค้างอยู่ในจักรวาลแล้วเขาจะถูกช่างเทคนิคเนี่ยส่งทิ้งเพราะมันเป็นขยะมันเป็นยังไงพรุ่งนี้เจอกันนะแต่วันนี้เราพูดเรื่องนี้ก่อนอย่างมง่ายต้องคิดก่อนไม่ใช่หูเบาแล้วเชื่อง่ายหรือพอฟังปั๊บหูเบาปฏิเสธเลยพออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวว่าสื่อมาจากพระเจ้าสื่อมาจากองค์จิตจักรวาลกล่าวว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะท่านฟังปั๊บไม่เคยได้ยินใครสอนแบบนี้หรือบางทีคำสอนเนี่ยไม่ตรงกับที่ท่านเชื่อมาก่อนเพราะคนนำทางตาบอดมันสอนท่านแบบผิดๆท่านปฏิเสธทันทีเพราะท่านยึดติดคำสอนของคนนำทางตาบอดโดยที่ท่านยังไม่ได้ใช้ปัญญาเลยว่าไอ้ที่เราพูดมาเนี่ยท่านไม่เห็นด้วยเพราะมันไม่ตรงกับที่ท่านเคยเรียนมาจากไอ้คนนำทางตาบอดทำไมท่านไม่คิดอ่ะว่าที่เราพูดอย่างเงี้ยเหตุผลของเราคืออะไรเราให้เหตุผลทุกประโยคที่เราพูดและท่านลองไปเทียบเคียงกับคนนำทางตาบอดที่เขาสอนท่านและท่านไปเชื่อตามเขาสิท่านไม่สามารถจะได้คำตอบจากเขาว่าทำไมเขาให้ท่านจำแบบนั้นทำไมเขาให้ท่านทำแบบนั้นเหตุผลคืออะไรพวกเขาไม่เคยสอนท่านแต่เราบอกแล้วไม่ตรงกับที่เขาสอนท่านไว้เรามีเหตุผลให้ท่านด้วยท่านมีปัญญาทำไมท่านไม่คิดตามเราใช่ไหมแล้วก้าวล่วงเลยหรือปฏิเสธเลยแบบนี้นี่คือความงมงายปี2564ท่านจะต้องพิสูจน์ตัวท่านเองว่าท่านงมงายหรือท่านไม่รู้หรือท่านโง่ท่านจะต้องยกระดับตัวท่านเองให้ได้เพราะไม่งั้นท่านหลุดพ้นนิพพานไม่ได้ถ้าขาดคุณสมบัติหรือบกพร่องในการใช้สมองพระคัมภีร์พระไตรปิฎกท่านพยายามหาการหลุดพ้นท่านพยายามหาการมีชีวิตนิรันดร์จากไบเบิลจากพระไตรปิฎกท่านพยายามค้นหาอยู่ในนั้นวันนี้ท่านเจอเราแล้วทำไมท่านไม่มาหาจากเราล่ะมันง่ายกว่าเยอะ
ไปหาในพระคัมภีร์เราไม่ได้หมายว่าพระคัมภีร์ไม่ดีถ้าท่านเชื่อว่าพระคัมภีร์เนี่ยนะมีความหวังให้กับท่านมีชีวิตนิรันดร์ให้กับท่านคำว่าชีวิตนิรันดร์แปลว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเวลาตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณไม่ต้องตายคำว่าไม่ต้องตายแปลว่าไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่คือหลุดพ้นนิพพานเมื่อจะถึงตรงจุดนั้นท่านไม่ต้องพยายามไปดับการมีสังสารวัฏเมื่อถึงเวลาที่ท่านสอบผ่านการเป็นมนุษย์ท่านประสบความสำเร็จในภารกิจทางจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาทำบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ท่านคนตัวเองเป็นมนุษย์ได้สำเร็จได้ทำหน้าที่ทุกอย่างก็ท่านสำเร็จถ้าท่านอยากจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งพรุ่งนี้วันเสาร์เราจะบอกท่านถ้าท่านอยากจะหยุดนะมันหยุดเองมันจะหยุดของมันเองโดยที่ท่านไม่ต้องไปใส่รหัสว่าท่านต้องหยุดด้วยการหนีอย่างหัวซุกหัวซุนคือหนีความทุกข์ออกไปจากโลกคนเราเนี่ยไม่ต่อสู้แต่หันหลังหนีหันหน้ากลับและหันหลังหนีถามว่ามันเป็นนักเลงจริงเปล่าพี่น้องครับมันเป็นผู้กล้าหาญจริงหรือเปล่าครับมันเป็นผู้ขี้คลาดครับใช่ไหมมนุษย์เนี่ยต้องเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนดีและต้องเป็นคนกล้าหาญพี่น้องครับการเกลียดกลัวความทุกข์และหนีความทุกข์ออกไปจากการเกิดการตายบนโลกนี้ถามว่ามันสง่างามตรงไหนพี่น้องครับมันสมาร์ทตรงไหนครับมันน่าภาคภูมิใจตรงไหนครับทั้งที่พระศาสดาก็สอนแล้ววิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการดับทุกข์นะอริยสัจ3ประการทุกข์สมุทัยนิโรธนี่คือการที่จะดับทุกข์อันเกิดจากการที่คนอื่นสร้างปัญหาแล้วทำให้เราเกิดความทุกข์ส่วนมรรค8นั้นมันเป็นวิธีการในการที่เราจะสามารถป้องกันไม่ให้เราเกิดทุกข์อันเกิดจากการที่เราไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็ต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกลับมาแล้วทำให้เราเป็นทุกข์แค่นี้ครับมีวิธีดับทุกข์อยู่เรียบร้อยแล้วทำไมต้องหนีทุกข์จนหัวซุกหัวซูนพี่น้องใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราชวนให้ท่านคิดและรับรองว่าคำสอนของอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสุนสอนไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะคำสอนของเราเป็นอนุตตรธรรมที่องค์กิจจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาประทานผ่านเรามาให้กล่าวกับท่านทั้งหลายพี่น้องครับประการที่6ปี2564พี่น้องๆทั้งหลายจะต้องต่อสู้กับอะไรครับต้องต่อสู้กับภัยสังคมต้องต่อสู้กับเศรษฐกิจการเมืองและสงครามกลางเมืองฟังให้ดีๆประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นภัยสังคมก็คืออาชญากรรมจะเกิดขึ้นมากมายเพราะไซโคโชโควิด-19 ทำให้หลายคนที่เซซิโร่อยู่กับบ้านเนี่ยสอบตกไม่ดิ้นรนที่จะทำมาหากินไม่นิวนอร์มอลก็คือไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองติดอยู่กับวิธีการเดิมๆเคยถูกป้อนให้ก็จะต้องให้เขาป้อนตลอดเคยเป็นลูกจ้างก็จะเป็นลูกจ้างตลอดเป็นนายจ้างไม่เป็นเป็นนายตัวเองไม่เป็นเราบอกแล้วไงว่ารัฐบาลหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยไม่เคยปลูกสร้างความฉลาดทางปัญญาให้กับคนสอนแต่ให้คนเก่งแต่จำอย่างเดียวให้สอนให้จำและทำตามแล้วชอบมากเพราะโอ้เป็นคนว่านอนสอนง่ายถ้าสอนให้มันฉลาดนะเดี๋ยวมันคิดเองเป็นเดี๋ยวมันเถียงกลัวคนจะฉลาดประเทศชาติก็เลยเป็นแบบนี้มันจะมีอาชญากรรมเยอะแยะฆาตกรฆาตกรรมก็เยอะแยะเพราะว่าศีลธรรมก็ต่ำทรามจิตสำนึกก็ต่ำทรามแล้วยิ่งสถานการณ์โควิด-19 ขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งทำให้คนเนี่ยอยู่ยากมากขึ้นถ้าอยู่ไม่เป็นนะครับนี่คืออันตรายครับเพราะท่านที่เป็นคนดีท่านก็ต้องระวังภัยสังคมจากคนรอบข้างด้วยหรือจากคนในสังคมด้วยดีถ้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอ่อนแอไม่แข็งไม่เข้มแข็งนะมัวแต่กินตามน้ำมัวแต่คอร์รัปชันมัวแต่ป้องกันตัวเองเพราะว่ามีม็อบมีแมปอะไรเยอะแยะมากมายไม่เป็นอันทำหน้าที่ตัวเองเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติหรือทำอย่างรูปหน้าปะจมูกทำอย่างไม่เต็มที่ภัยสังคมที่จะเกิดขึ้นให้ท่านได้เผชิญในประเทศนี้หรือประเทศไหนก็ตามมันย่อมต้องหนักหนาสากันแน่นอนโดยเฉพาะภัยเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจการเงินการคลังการธนาคารมันจะต้องมีธนาคารบางธนาคารมีข่าวว่างอนแง่นแน่นอนนะถ้าไม่ช่วยประคับประคองไว้ธนาคารนั้นต้องไปก่อนแน่นอนก็ให้ระวังไว้นะเก็บเงินสดไว้กับบ้านบ้างนะครับนะถึงแม้ปี2564อาจจะรอดได้เราบอกท่านได้ว่าจิตจักรวาลรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์บ้างแต่เมื่ออะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์แล้วจิตจักรวาลไม่รู้ครับว่ามนุษย์โลกเนี้ยจะตัดสินใจอย่างไรเราจึงบอกท่านไม่ได้ว่าธนาคารจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งแต่มีอาการเนี่ยอย่างนั้นถ้าเขาตัดสินใจผิดบริหารผิดเจ๊งแน่นอนแล้วก็จะเดือดร้อนกันไปทั่วหรือก่อนธนาคารจะเจ๊งเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องค่าเงินบาท
บางประเทศก็จะมีปัญหาเรื่องสกุลค่าเงินของตัวเองต้องลดค่าเงินของตัวเองเพื่อความอยู่รอดทีนี้ละทุกอย่างวิบัติเลยครั้งนี้กลับไปติดลบกลับไปอะไรใหม่และยิ่งถ้าประเทศชาติหรือประเทศไหนหรือประเทศนี้ก็ตามมีปัญหาทางด้านการเมืองขึ้นมานะแย่งอำนาจกันบ้าอำนาจกันแย่งผลประโยชน์กันแล้วก่อสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นก็ยิ่งเร่งความหายนะให้กับประเทศนั้นชาตินั้นมากยิ่งขึ้นฟังไว้นะฮะไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้โอเคนะมันท่านต้องระวังใช้จ่ายอย่างอดออมใช้จ่ายอย่างประหยัดแล้วก็ทุกวันนี้สังคมจะต้องเลือกข้างใครเลือกข้างผิดก็บอกว่านั่นคือสอบตกใครเลือกข้างถูกก็คือสอบได้ถ้าจะอยู่เฉยๆโดยไม่เลือกข้างเป็นไปไม่ได้ครับเพราะมีดำต้องมีขาวไอ้ระหว่างที่ท่านบอกว่ามันต้องมีเทาๆนั่นก็คือเขตแดนหรือโซนที่ติดกันระหว่างดำกับขาวมันจะเป็นสีเทานึกออกไหมครับมันไม่ขีดเส้นแบบนี้ดำอยู่ซีกนี้ขวาอยู่ซีกนี้มันไม่ถึงขนาดนั้นนะพี่น้องครับไว้วันหน้าค่อยยกตัวอย่างตรงนี้ให้ท่านฟังนะสงครามกลางเมืองเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแต่สงครามโลกครั้งที่3ที่นานาชาติจะยกพวกตีกันน่ะไม่มีแล้วท่านเห็นมั้ยล่ะมันจะแข่งขันกันสร้างขีปนาวุธหรืออาวุธปรมาณูมันจะแข่งขันกันสร้างว่าใครจะสร้างได้น่ากลัวและร้ายแรงกว่ากันแล้วทดลองอวดกันแต่มันจะไม่กล้าหรอกเอาอาวุธที่มันคิดสร้างนั้นเอามาทำลายใส่กันเพราะมันรู้ว่ามันก็เอาน้ำร้อนสาดใส่กันนะครับมันก็พองทั้งคู่หรือตายทั้งคู่มันก็เลยสร้างขีปนาวุธเชื้อโรคขึ้นมาและแอบโยนใส่กันไงและเป็นไงตัวเองที่ไปทำคนอื่นก็ซวยตามไปด้วยแล้วทั้งโลกก็ดีเลยตอนนี้มีประโยชน์เราก็หยิบเอามาใช้ประโยชน์ซะเพื่อจะให้ท่านเซตซีโร่และปรับจิตสำนึกใหม่3จิตสำนึก3ตัวนั่นอย่าลืมนะฮะทำให้ได้นะสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดถ้าท่านเป็นยุวจิตจักรวาลทายาทที่แท้จริงท่านจะต้องจำทุกเม็ดที่เราพูดแล้วปฏิบัติทุกอย่างให้รอบคอบอย่าทำมั่งไม่ทำบ้างอย่างเช่นเข้าห้องเรียนเข้ามั่งไม่เข้าบ้างเวลาวันไหนเราอวยพรให้โอ้มีคนมาไลค์หลายร้อยแต่พอวันไหนมีคำสอนสนทนาภาษาจิตจักรวาลนะมียังไม่ถึงร้อยบางทีที่มาไลค์ที่มาเม้นมีแต่ศิษย์รักที่เป็นเจ้าประจำเท่านั้นแต่ยุวจิตจักรวาลที่เคยเป็นทายาทไว้เข้าเข้าออกออกอ้างว่าไม่ว่างเนี่ยท่านไม่ว่างแสดงท่านไม่ได้เห็นความสำคัญไม่ได้มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามาช่วยเหลือพวกท่านเลยนะแล้วพอถึงวันนั้นท่านจะรู้สึกนะว่ามันสายไปแล้วนะโอเคไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับในวาระดีถีขึ้นปีใหม่2564นี้ครับเราขออนุญาตน้อมกราบองค์จิตจักรวาลเพื่อให้พระองค์ท่านทรงประทานพรอันประเสริฐแด่ทุกท่านเพื่อที่จะทำให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าทางกายสังขารและจิตวิญญาณเพื่อที่จะได้นำเอาสิ่งที่พระองค์ทรงให้โอวาททุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งแม้กระทั่งพระพรปีใหม่ที่เอาไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตได้ตลอดไปเนี่ยที่พระองค์ทรงเมตตาให้ไปสร้างความรุ่งเรืองในชีวิตของท่านสร้างความรุ่งเรืองทางจิตวิญญาณสร้างความรุ่งเรืองทางสังคมให้ท่านมีชีวิตรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงที่มันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรือเรื่องร้ายๆในชีวิตสิ่งหนึ่งที่พระองค์ไม่ได้กล่าวแต่เราขออนุญาตแถมท่านก็คือว่าถ้าท่านตัดสินใจแล้วว่าท่านมุ่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นอย่างแท้จริงตั้งแต่ปี2564ที่มีพายุแม่เหล็กจะถูกส่งมาเป็นระลอกระลอกเพื่อรีบยกระดับเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านให้แข็งแรงให้ทนทานเผชิญกับภัยพิบัติที่ร้อนๆหนาวๆที่มันจะเปลี่ยนแปลงวิปริตแปรปรวนนะฮะมีฝุ่นละออง275บ้างมีควันไฟบ้างมีสิ่งที่เป็นสารพิษอะไรบ้างร่างกายของท่านต้องแข็งแรงมันจะถูกฟื้นฟูพระองค์จะทรงกระตุ้นด้วยพายุแม่เหล็กซึ่งเป็นพายุสุริยะส่งคลื่นความรักมานะเราจะเรียกว่าคลื่นความรักก็แล้วกันมายกระดับพลังอำนาจนะให้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านและแน่นอนครับจิตวิญญาณของท่านก็จะมีพลังอำนาจด้วยลูกต้องกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงเมตตาวันนี้เรากล่าวสิ่งใดไปนะไปล่วงเกินจิตใจล่วงเกินความรู้สึกนึกคิดที่ดีๆของท่านเรากราบขออโหสิกรรมต่อท่านทั้งหลายและถ้าท่านใดไม่ให้อภัยเราก็กราบแทบพระบาทพระบิดาขอจงทรงเมตตาประทานโมฆะกรรมในกรรมนี้ให้กับลูกด้วยเพราะลูกกล่าวด้วยความรักลูกกล่าวด้วยความปรารถนาดีนะลูกยอมอดหลับอดนอนบนดาวเคราะห์โลกสิริดวงนี้ทำเพื่อพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยใจรักโดยไม่มีความรู้สึกว่า
ต้องการสิ่งใดตอบแทนจากพี่ๆน้องๆของลูกนอกจากจะเห็นพี่ๆน้องๆเชื่อฟังพระบิดาแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและมีความสุขสนุกกับการเป็นมนุษย์ไม่ใช่อย่างเคร่งเครียดนะหรืออย่างเคร่งขรึมขอให้มีความสุขทุกวินาทีในการดำเนินชีวิตแล้วท่านก็จะเป็นผู้รอดปลอดภัยท่านก็จะเป็นผู้ที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงคัดเลือกไว้กราบพระบาทพระบิดาราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทางช่อง YouTube จิตจักรวาลแล้วก็ทางเว็บไซต์ www.jitjakrawal.com เป็นประจำทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนะครับเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะทำหน้าที่ในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลจากพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเป็นการสื่อสัญญาณสดระหว่างจิตสู่จิตระหว่างเรากับพระองค์ท่านเพื่อที่จะน้อมนำเอาพระโอวาทจากพระองค์ลงมาปกโปรดพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้พร้อมกับเวไนยสัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนาการหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเพราะนี่ก็ถึงการสิ้นยุคพลังงานเก่าของดาวเคราะห์โลกเสรีนี้แล้วเป็นประจำทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งท่านจะติดตามรับชมได้และท่านสามารถติดตามรับชมบันทึกการถ่ายทอดสดกับพระองค์ซึ่งทีมงานของน้องบุญธรรมกับน้องออสนะครับจะช่วยกันตัดต่อออกมาเป็นก้อนเล็กๆจากการสื่อถ่ายทอดสดอย่างน้อย4ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงเศษๆให้เหลือเป็นก้อนเล็กๆเล็กๆอย่างน้อยก็ไม่เกิน9ก้อนนะครับเพื่อที่ให้ท่านได้เรียนรู้และศึกษากันย้อนหลังพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับอย่างไรก็ตามนะฮะเราก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าวันนี้เราจะสื่อท่านให้ท่านได้ทั้งให้ท่านทั้งหลายได้รับชมรับฟังพร้อมกันทั้งโลกและทั่วทั้งอนันตจักรวาลในเวลาเรียลไทม์ของดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปวันนี้เป็นตอนที่315เอพิโซด315ชื่อขององค์ความรู้ที่เป็นอนุตตรธรรมในค่ำของวันเสาร์สัปดาห์ที่2ธันวาคม2564ซึ่งเราน่าจะทักทายท่านว่าสวัสดีปีใหม่นะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราจะกล่าวถึงเรื่องปฏิเสธวัฏสงสารจิตวิญญาณจึงหลงมิติเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับมนุษยชาติเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนทุกชาติทุกศาสนาที่ไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้และถ้าไม่รู้จะเป็นปัญหาใหญ่คือจะเกิดการวิบัติกับจิตวิญญาณของท่านผู้นั้นและจะเกิดการวิกฤตของดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เพราะฉะนั้นคืนนี้ให้ท่านทำจิตใจให้สงบทำใจให้สบายมีสติและสมาธิในการรับฟังให้ได้อย่างต่อเนื่องฟังแล้วต้องคิดตามไปด้วยเพราะพระบิดาจะทรงเมตตาให้เราติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านทั้งหลายด้วยไม่ใช่องค์ความรู้ใหม่ที่ท่านไม่รู้ว่าท่านต้องรู้และเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ท่านไม่รู้ไม่ได้อย่างที่เราบอกให้ท่านฟังแต่ก่อนอื่นเราก็ใคร่ขอฝากคำเตือนมายังพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายไม่ว่าเฉพาะประเทศไทยเราหมายถึงพี่ๆน้องๆทุกทวีปทั่วโลกเราจะไม่เล่าให้ท่านฟังแล้วว่าความเป็นมาของโคโรนาไวรัสหรือที่ทำให้เกิดอาการป่วยที่มนุษย์เรียกว่าโควิด-19 นั้นพระบิดาทรงเมตตามีพระบัญชาให้เราหยิบฉวยเอามาเป็นเครื่องมือในการที่จะปฏิบัติการไซโคโชเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เซตซีโร่อยู่กับบ้านแล้วก็ให้ปฏิบัติการไซโคโชเพื่อที่จะชำระจิตสำนึกที่บกพร่องของตัวเองในแต่ละคนโดยให้ร่วมกันปฏิบัติปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะหรือเปลี่ยนแปลงหรือปลูกสร้างจิตสำนึกใหม่ที่ถูกต้องนะกับคนในครอบครัวของท่านที่ผ่านมามันไม่ว่างกันนะที่จะปฏิบัติการเพื่อยกระดับจิตสำนึกของตนเองกับคนที่ท่านรักและคนที่เขารักท่านแต่ท่านออกไปนอกบ้านมัวแต่ทำมาหากินกันผ่านมาแล้วหลายภพชาติหลายภพชาติเป็นหมื่นๆปีโลกแล้วจิตสำนึกก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆเลยทำให้โลกเสียสมดุลเราจะไม่เล่าเรื่องราวเบื้องหลังความเป็นมา
ของโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนานะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่เราก็ย้ำท่านว่าปี2564ถ้ารอบ2นี้ที่พระบิดาทรงเมตตาให้มีการระเบิดระบาดรอบที่2เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็ดูเหมือนว่าท่านก็พอจะรู้กันแล้วว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยโคโรนาไวรัสมีการกลายพันธุ์มันยิ่งทำให้ยุ่งยากขึ้นในการระวังป้องกันและยิ่งยากขึ้นในการบำบัดรักษาเยียวยาถ้าท่านยังสอบตกกันในรอบ2นี่อีกซึ่งต้องเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม2564เนี่ยไปอีก18เดือนถ้ายังสอบตกกาดตกและล้มเหลวกันอีกเราจะบอกท่านด้วยการกระซิบดังๆว่าในปี2564จะมีเชื้อไวรัสพันธุ์ใหม่จะมาระบาดทับซ้อนกันกับโคโรนาไวรัสอีกไวรัสพันธุ์ใหม่ที่จะนำเข้ามาซึ่งจะเข้ามาสู่กระบวนการในการปฏิบัติการเพื่อการชำระจิตสำนึกของมนุษย์และชำระโลกด้วยการลดจำนวนของน้ำหนักมวลที่อยู่บนโลกรวมทั้งจำนวนคนด้วยจะเป็นลักษณะของเชื้อไวรัสคล้ายๆไข้หวัดนกแต่ไม่ใช่เพราะมันอันตรายกว่าตั้งแต่ประมาณ 3-4 เดือนถ้านับจากเดือนมกราคมเป็นต้นไปถ้าคนทั้งโลกยังเหลวไหลยังบกพร่องอีกจะเจอภัยพิบัติจากเชื้อโรคพันธุ์ใหม่เรากล่าวสั้นๆเพื่อเตือนใจให้ท่านฟังท่านไม่เชื่อเราก็ไม่เป็นไรครับรอดูต่อไปแต่ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือกับปฏิบัติการไซโคโชโควิด-19 สามารถปรับจิตสำนึกของตนเองที่ตกต่ำให้ยกระดับสูงขึ้นทางด้านบวกได้เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์มีจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันนะและมีจิตสำนึกที่จะรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นเนี่ยจิตสำนึกสามหลักๆสามตนเนี่ยครับจิตสำนึกของการเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยคือตัวที่สามเท่ากับว่าท่านสอบผ่านไอ้มารตภัยพิบัติที่กล่าวตะกี้นี้ถือเป็นอันยกเลิกที่ท่านจะได้ไม่ต้องทำสงครามกับเชื้อโรคโดยมีศัตรูของท่านเพิ่มมาอีกพวกอีกเหล่านึงนะก็อย่างที่บอกให้ใส่แมสให้ล้างมือให้เว้นระยะห่างเมื่อออกจากบ้านและถ้าไม่จำเป็นก็ให้เซตเซโร่อยู่กับบ้านอย่าไปเที่ยวเสวียดรอดอนอกบ้านเย้ยฟ้าท้าอันตรายเย้ยฟ้าท้าไวรัสท่านเชื่อเรานะถ้าท่านเชื่อเราและท่านปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีได้คือถ้าท่านเปลี่ยนปรับเปลี่ยนจิตสำนึกให้สั่นสะเทือนด้านบวกทั้ง3อย่างจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์จิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันนะจิตสำนึกในการมองเห็นคุณค่ามองเห็นประโยชน์ในการเป็นสัตว์สังคมถ้าท่านสร้างสำนึกทั้ง3อย่างนี้ได้ถ้าอยากรู้ว่าต้องสร้างอย่างไรวันเสาร์ที่ผ่านมาเราก็เพิ่งกล่าวให้ท่านฟังในเรื่องนี้ท่านไปย้อนชมตอนเก่าๆซึ่งน้องบุญธรรมก็ได้อัพขึ้น YouTube แล้วก็อัพขึ้น Facebook วิสุทธิปัญญาเอาไว้ให้ท่านเพียงแค่คลิกก็เข้าไปชมเข้าไปฟังได้ละไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ลำบากอะไรเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะผ่านโฆษณาของ Facebook หรือ YouTube ที่เขาแทรกเข้ามาบ้างเพราะว่าเห็นว่ามีคนดูเยอะและพวกเราดูแล้วไม่กดทิ้งเพราะต้องการทำบุญทำกุศลกับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์ให้ท่านชมท่านก็เลยไม่กดทิ้งอ่ะนะเขาเห็นว่าเอ๊ะพวกนี้แปลกนะไม่มีใครกดทิ้งเลยดูโฆษณาตลอดเขาก็เลยยิ่งเอามาใส่นะเราก็แนะให้ท่านไม่ต้องกดทิ้งอ่ะเพียงแต่ว่าท่านเอาตัวเองออกไปจากหน้าจอแป๊บหนึ่งก็ได้ไปเข้าห้องน้ำนะไปดื่มน้ำหรือไปทำอะไรก็ได้หรือหันไปคุยกันกับคนข้างๆที่นั่งชมอยู่ด้วยกันนะพอเห็นว่าโฆษณาเขาจบแล้วท่านก็หันมาตั้งใจฟังต่อเนื่องก็จะโฆษณา1นาที3นาที30วินาทีนะก็แล้วแต่นะแต่3นาทีท่านก็ไปทำอะไรนานๆหน่อยเช่นไปห้องน้ำไปฉี่หรือไปอะไรก็แล้วแต่นะถ้าง่วงก็ไปล้างหน้าล้างตาเนี่ยถ้าง่วงจัดมากมายขึ้นมาก็กาแฟสักแก้วอุ่นๆยิ่งอากาศหนาวๆเนี่ยนะอย่างภูกระต่ายนี่หนาวทุกวันวันนี้หนาวทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าอุณหภูมิข้างนอกก็ประมาณ13องศานอกห้องส่งของเราตรงเนี้ยนะ13องศาที่บ้านของท่านเท่าไหร่เราไม่ทราบพี่ๆน้องๆครับเราเตือนด้วยสไลด์นี้สั้นๆนะครับเพราะว่านะมันกลายพันธุ์นะฮะพม่านะพม่าก็เป็นโคโรนาไวรัสกลุ่ม G นะที่อังกฤษก็กลุ่ม GH นะและที่ล่าสุดที่คือที่ไนจีเรียนะ
มันเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่หลายไปทั่วโลกของไทยเราก็มาจากอินเดียนะฮะที่ติดต่อจากพม่ามาก็เพราะว่าพม่ารับมาจากอินเดียนั่นเองนะครับส่วนพันธุ์ของอังกฤษนะฮะก็เผยแพร่ไปที่อเมริกาและทั่วยุโรปพันธุ์ที่เกิดขึ้นใหม่ที่ไนจีเรียก็ได้ข่าวว่าเดินทางมาทัวร์ที่ญี่ปุ่นแล้วนะมีผู้ติดเชื้อแล้วนะส่วนในประเทศไทยนั้นท่านติดตามข่าวฟังเรื่องโคโรนาไวรัสระบาดมีคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะวันนี้ก็200กว่าท่านนะเมื่อวานก็100กว่าท่านนะท่านได้ยินจนท่านเบื่อจนจะอ้วกละเราจะไม่พูดนะฮะเพราะว่าคนที่เขามีหน้าที่ประชาสัมพันธ์เขาก็พูดกันไปแล้วนะก็ให้รู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ภัยพิบัติแต่มันเป็นปฏิบัติการโดยเอาภัยพิบัติมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะชำระจิตสำนึกของมนุษย์ด้วยปฏิบัติการไซโคโชของปริญญาก็คือของเรานั่นเองเนี่ยมันถ้าใครเหลวไหลไม่ให้ความร่วมมือหรือสอบตกนะไม่ใช้เวลาในการที่จะยกระดับจิตสำนึกของตัวเองกับคนใกล้ตัวที่อยู่ในครอบครัวซึ่งเป็นคนที่ท่านรักและเป็นพวกเขาที่เป็นคนที่รักท่านเนี่ยท่านสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดตายแบบไหนตายช้าตายเร็วอย่างไรยังไงก็จะต้องถูกทำให้อายุขัยสั้นลงอย่างแน่นอนเพราะว่าโลกกำลังถูกชำระพี่น้องครับนะเราจึงจะพาท่านเข้าสู่เรื่องจริงๆที่เป็นบทเรียนของวันเสาร์สามทุ่มครึ่งสำหรับพี่ๆน้องๆทั่วทั้งโลกและทั่วทั้งจักรวาลเราต้องกราบเรียนพี่ๆน้องๆนะด้วยการกล่าวความจริงกับท่านทั้งหลายว่าตั้งแต่นี้นาทีนี้เป็นต้นไปพระโอวาทอนุตตรธรรมชั้นสูงจากนอกอนันตจักรวาลเราจะทำหน้าที่ในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตกับองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายและทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นไว้ในอนันตจักรวาลทั้งหมดนี้ถึงแม้บางคนยังไม่รู้จักพระองค์ท่านเพราะท่านใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตท่านไม่รู้แต่จิตวิญญาณของท่านที่อาสามาเกิดเป็นตัวท่านเป็นแก่นแท้อยู่ในความเป็นมนุษย์ของท่านเขารู้ครับแต่ทุกวันนี้ท่านใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตแทนจิตวิญญาณแล้วก็ท่านยังไม่สามารถยกระดับจิตหยาบของท่านให้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านได้ท่านเลยงงว่าเอ้ยตัวท่านเองมีพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณด้วยเหรอนะทำไมฉันไม่รู้ทำไมฉันนึกไม่ออกทำไมฉันจำไม่ได้ก็เพราะว่าจิตหยาบมันไม่ได้เป็นผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์จิตหยาบก็คือจิตท่านที่กำลังฟังสื่อพระโอวาทอยู่ในขณะนี้มันเป็นคลื่นพลังงานที่จิตวิญญาณของท่านแบ่งภาคออกมาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนในบทบาทของการเป็นมนุษย์เพื่อที่จะคนสองมิติคือมิติของจิตหยาบกายหยาบเนี่ยกับมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยจิตหยาบจะต้องมีหน้าที่คนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยได้ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยในการปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณทั้งทางมิติโลกทางกายภาพและในมิติของพลังงานด้านของแก่นแท้นะให้จิตวิญญาณเป็นผู้ใช้งานไม่ใช่ให้จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันเป็นผู้ใช้งานซึ่งแรกๆเมื่อยังเข้าถึงไม่ได้จิตหยาบก็จะต้องเรียนรู้เพื่อจะยกระดับไปเรื่อยๆสเปะสปะไปเรื่อยๆ learn to do right by wrong แปลว่าเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนคือลองผิดลองถูกนะว่างั้นเถอะนะแต่ให้ใช้ปัญญาเจ็บแล้วต้องจำนะพลาดต่อไปจะไม่ทำอีกผิดจะไม่ทำอีกถ้าทำถูกต้องก็จะทำซ้ำและทำต่อไปและเมื่อทำได้ดีแล้วก็จะต้องพยายามทำให้มันดียิ่งขึ้นนั่นคือภารกิจของจิตหยาบที่จะยกระดับตัวเองไปเรื่อยๆในทุกภพชาติที่เวียนว่ายตายเกิดนี่แหละนะเพื่อจะให้เข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้แต่ทุกวันนี้จิตหยาบของท่านหย่อนยานเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของจิตวิญญาณของท่านไม่ได้มันพอเราพูดสิ่งที่เป็นความรู้ด้านอนุตตรธรรมท่านถึงไม่เข้าใจท่านถึงงงเอ๊ะอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยท่านพูดอะไรเนี่ยเพ้อเจ้อหรือเปล่าเขียนนิยายหรือเปล่าเพราะหมู่เนี้ยเดี๋ยวนี้มีมนุษย์โลกบางคนนะนอกจากไม่เข้าใจสัจธรรมแล้วยังพยายามจะก๊อปปี้สัจธรรมของพระบิดาหรือของพระผู้เป็นเจ้าเอาไปสร้างเป็นนวนิยายเอาไปเขียนเป็นนิยายจนบางคนนะมีวันนี้มีคนถามเรามานะหลักฐานมีเลยท่านอาจารย์มีคนหนึ่งเขาใช้นามปากกาหรือนามจริงไม่ทราบชื่อสีอาริยะเมตายานะอาริยะเมตายาเขาบอกว่าเขาเป็นพระศรีอานมาเกิดถามเราว่า
จริงหรือเปล่านี่เราไม่ได้ไปใส่ร้ายเขานะมีคนถามเรามาจริงๆเราบอกว่านามนั้นเกิดจากกิเลสพระองค์ยังไม่ได้ทรงจุติมาเป็นมนุษย์หรอกเราเลยอยากจะบอกท่านว่าผู้ที่จะชี้ให้กับคนทั้งโลกได้เห็นและได้รู้ความจริงว่าพระองค์ไหนคือพระศาสดาสากยมุนีศรีอริยะเมตไตรพระองค์จริงเราเนี่ยแหละพระบุตรเอกยังมีชีวิตอยู่ที่จะต้องช่วยชี้ให้ถึงแม้ว่าพระบิดาจะชำระโลกเสร็จอีก10ปี20ปีหรืออีก100ปีเราก็จะอยู่รอเพื่อจะชี้ให้คนทั้งโลกรู้ว่าท่านนี้แหละคือพระศาสดาพระองค์ใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ชี้เรายังไม่กล่าวเรายังไม่บอกนะมันเป็นเรื่องตัวปลอมหรือบางทีก็คือประเภทมารแฝงตัวมาท่านก็ต้องใช้ปัญญาของท่านนะว่าถ้าเป็นพระศาสดาผู้สูงส่งเนี่ยยังจะมาวุ่นวายอะไรกับทางโลกยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่ไหมยังมาชวนท่านให้ฝันว่ารวยนั่งเฉยๆแล้วฝันว่ารวยฝันว่าฉันจะรวยแล้วเดี๋ยวก็รวยเนี่ยโดยไม่ลงมือทำพี่ๆน้องๆครับเมื่อพูดเรื่องนี้เราก็คันปากนะอยากจะบอกนะว่าความร่ำรวยมันไม่หลงไม่หล่นลงใส่กระบาลท่านนะความสุขความสำเร็จทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นมาจากผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนของจิตสำนึกของท่านจิตสำนึกก็คือกายหยาบจิตหยาบนะและก็สมองของท่าน3ส่วนนี้ท่านจะต้องใช้มันให้เป็นและสั่นสะเทือนมันถึงจะเกิดผลลัพธ์อันเกิดจากการสั่นสะเทือนนั้นนั่งเฉยๆจะให้เกิดผลลัพธ์อยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ต้นไม้ต้นหนึ่งพี่น้องครับนี่คือธรรมะต้นไม้ต้นนี้มันจะมีชีวิตรอดอยู่ได้มันต้องขยันในการสูบน้ำสูบอาหารขึ้นมาแล้วก็ใช้ใบสีเขียวของมันที่มีคลอโรฟิลล์ในการสังเคราะห์แสงเพื่อสังเคราะห์เอาอาหารมาจากน้ำจากแร่ธาตุที่อยู่ในดินที่รากดูดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเอามาใช้ในการเลี้ยงดูตนเองถ้ามีอาหารที่ถูกรากขยันสูบขยันดูดขึ้นมาเนี่ยนะมีอาหารให้มันเนี่ยหล่อเลี้ยงตนเองทั้งน้ำด้วยเนี่ยอย่างต่อเนื่องมันก็จะเจริญเติบโตเจริญวันเจริญคืนเจริญวัยแล้วก็ผลิดอกออกผลกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ไม่มีต้นไม้ต้นไหนครับที่เอาปลูกเอารากไปฝังดินไปปลูกเอาไว้ใส่น้ำรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินให้นะไม่ใช่ต้นไม้ธรรมชาติที่ท่านปลูกเนี่ยแหละนะต่อให้รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเสียดิบดีกว่าต้นไม้ชนิดอื่นแต่ถ้าไอ้ต้นไม้ต้นนั้นรากมันหลับไหลมันไม่ทำงานเลยรากทำงานดูดสารอาหารที่มีน้ำปนเข้าไปด้วยแล้วไม่ยอมสังเคราะห์แสงไม่ยอมปรุงอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงต้นตัวเองต้นไม้ต้นนั้นก็ต้องตายท่านว่าจริงไหมครับเนี่ยข้าวก็เหมือนกันเนี่ยถ้าท่านจะทานท่านต้องหุงมันก่อนท่านนั่งเฉยๆแล้วฝันว่าฉันจะได้กินข้าวเป็นข้าวหอมมะลิที่หอมอร่อยเนี่ยนั่งเฉยๆแล้วไม่ยอมไปซาวข้าวไม่ยอมไปหุงข้าวไม่ยอมไปตั้งเตาหุงข้าวแล้วท่านจะได้กินข้าวไหมครับนั่งเพ้อฝันเอาอย่างนั้นครับวาดฝันว่าจะรวยเห็นคนอื่นรวยเห็นสตีฟจ็อบส์รวยนะแต่ตอนนี้ไปรวยบนสวรรค์แล้วนะสตีฟจ็อบส์รวยนะมาร์คซักเคอร์เบิร์กรวยนะก็ฝันเลยว่าอยากจะรวยตามเขาถามจริงๆอ่ะมาร์คซักเคอร์เบิร์กหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ยกมาอ้างว่าร่ำรวยกันนะมันนั่งเฉยๆแล้วมันรวยได้ไหมพี่น้องครับมันต้องลงมือทำไม่ใช่นั่งฝันแล้วสร้างกำลังใจให้กับตัวเองว่าเดี๋ยวฉันต้องรวยแน่ๆเดี๋ยวฉันต้องรวยแน่ๆถ้านั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยนะแล้วก็มัวแต่วาดฝันมัวแต่เขาเรียกอะไรมัวแต่ไปปรับไปจูนจิตใต้สำนึกตัวเองนะซึ่งยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำว่าจิตใต้สำนึกมันคืออะไรใช่ไหมแล้วฝันว่าจะรวยจะรวยที่เราพูดแบบนี้เพราะว่ามีลูกศิษย์จิตจักรวาลเนี่ยนะมีเวลาว่างก็ไลน์มาสนทนาหรือใส่กล่องข้อความมาถามอาจารย์เราตอบไปแล้วเราก็เลยเสียดายความรู้ที่ตอบเพราะพระบิดาเมตตาสื่อมาตอบให้ก็เลยเอามาแบ่งปันทางทีวีนี่แหละเพื่อให้คนทั้งโลกเนี่ยได้รู้ได้เห็นว่าถ้าท่านอยากจะร่ำรวยท่านต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกก็คือสั่นสะเทือนด้วยกายใช่ไหมทางกายภาพนะเอาอวัยวะร่างกายสังขารท่านต้องสั่นสะเทือนอย่างที่สองจิตหยาบท่านต้องสั่นสะเทือนและอย่างที่สามคือสมองของท่านต้องสั่นสะเทือนให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันพูดง่ายว่าต้องฉลาดคิดฉลาดมองฉลาดฟังฉลาดประพฤติฉลาดปฏิบัติและต้องมีความมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรนะแล้วก็มีความกล้าหาญและก็ถ้าทำคนเดียวประสบความสำเร็จไม่ได้ท่านก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการเป็นคนดีเป็นคนดีเพื่อที่จะไม่มีใครปฏิเสธการเป็นหมู่เรากับตัวท่านเพราะทำงานเป็นทีมกับทำงานคนเดียวเนี่ยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่จะได้รับเนี่ยมันต่างกันนะครับมันไม่เหมือนตอนซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ซื้อคนเดียวถ้าถูกก็รวยคนเดียวแต่โอกาสมันกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
ช่ไหมเราหมายถึงในการทำการค้าทำธุรกิจเราเลยฝากท่านทั้งหลายไว้นะบทเรียนของวันเสาร์สามทุ่มครึ่งคืนนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญมากเพราะว่าบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มีคนจำนวนมากมายครับที่ถูกเสี่ยมสอนกันมาโดยคนนำทางตาบอดสอนมาตลอดว่าให้ปฏิเสธวัฏสงสารหรือปฏิเสธการมีสังสารวัฏก็คือนะไม่เวียนว่ายตายเกิดนะในภพภูมินั้นภพภูมินี้หรือไม่เวียนว่ายตายเกิดในการเป็นมนุษย์เพราะมองว่ามันคือความทุกข์และเมื่อรู้ว่ามันทุกข์ไม่รู้จะปล่อยให้ตัวเองเวียนว่ายตายเกิดทำไมก็เลยใช้สติปัญญาของสมองซีกซ้ายพยายามคิดหาวิธีว่าถ้าท่านจะพ้นทุกข์ฉันจะสิ้นทุกข์ฉันก็ต้องดับเหตุแห่งความทุกข์ก็คือเหตุแห่งการเกิดแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นมนุษย์หรือเกิดไปเป็นสัตว์เกิดไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเกิดไปเป็นสัมภเวสีเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นภพภูมิอะไรเยอะแยะเลยแต่คนที่ตั้งมายาคติตรงนี้ไว้เนี่ยไม่เคยปฏิเสธที่จะไปเป็นเทพเทวดาเพราะไปคิดว่านั่นคือสิ่งที่ภพภูมิที่เหนือกว่าภพภูมิโลกมนุษย์ทั้งที่ภพภูมิของเทพเทวดามันเป็นมายาเป็นภพภูมิมายาที่เกิดจากจิตมนุษย์รังสรรค์มันขึ้นมาเองพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงสร้างไว้ไม่ได้ทรงสร้างไว้เพราะว่าทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์และทำหน้าที่เป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้จนกว่าจะจบสิ้นยุคซึ่งเป็นยุคพลังงานเก่าโดยใช้เวลาโลก 60,000 ปีจิตวิญญาณมีหน้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีตรงไหนที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลทรงกำหนดให้จิตวิญญาณนั้นมาเกิดเป็นเทพเทวดาแต่นรกน่ะใช่พระองค์ทรงสร้างไว้พระองค์ทรงทราบดีว่าจิตวิญญาณเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ไม่เป็นคือคนตัวเองให้เป็นมนุษย์และไม่สำเร็จเนี่ยโอกาสที่ทำให้จิตวิญญาณน่ะหลงมิติทำให้จิตวิญญาณเกิดอาการป่วยไข้เหมือนร่างกายเราเนี่ยถ้าดูแลตัวเองไม่ดีไม่ระมัดระวังใช่ไหมเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านก็มีโอกาสป่วยไข้ได้ก็เลยต้องมีโรงพยาบาลต้องสร้างโรงพยาบาลเพื่อให้คนป่วยคือมนุษย์ทั้งหลายที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเนี่ยเข้าไปบำบัดรักษาเยียวยาให้หายเจ็บหายปวดหายป่วยหายไข้แล้วคือหายไปจากโรคอ่ะแล้วก็กลับเข้ามาสู่การใช้ชีวิตประจำวันตามปกติแทนที่จะล้มหมอนนอนป่วยแล้วก็ทำงานไม่ได้เมื่อหายป่วยแล้วก็กลับมาทำหน้าที่ของตัวเองในบทบาทของมนุษย์โลกเสรีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นอะไรก็ได้อย่างที่เป็นอยู่บนโลกจิตวิญญาณก็เหมือนกันครับพระองค์ทรงสร้างภพภูมินรกขึ้นไว้พระเจ้าสร้างจริงครับสร้างไว้ทำไมสร้างไว้เพื่อให้มีไฟชำระคำว่าไฟก็คือความรุ่มร้อนคือความทุกข์คือความไม่พึง

การหลงมิตินั้นแล้วก็ต้องใช้ไฟก็คือความทุกข์ใช้ไฟก็คือความร้อนเพื่อสร้างสติทางวิญญาณก็แปลว่าทำให้เกิดความมีสำนึกที่ถูกต้องตอนเป็นมนุษย์คนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่สำเร็จก็เลยมีการประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามไว้จนจิตวิญญาณสันดานเสียตามจิตหยาบของตัวเองก็เลยต้องเซตซีโร่ในการเป็นมนุษย์กลับไปชำระจิตวิญญาณให้สมดุลก่อนแล้วก็ค่อยส่งกลับค่อยกลับส่งมาเกิดใหม่อันนี้เราโปรยหัวคร่าวๆไว้ให้เพราะมันเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นนัยยะของบทเรียนวันเสาร์นี้เลยพี่น้องครับเนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนนะทุกวันนี้ในโลกนี้แล้วก็เป็นคนส่วนใหญ่ด้วยเท่าที่ดูพยายามสร้างค่านิยมในการหนีไปจากการมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะหลุดพ้นหรือนิพพานในการที่จะต้องเกิดดับเกิดดับเกิดไปเป็นสัตว์มั่งเกิดมาเป็นคนมั่งหรือเกิดไปเป็นสัตว์นรกมั่งหรือเกิดเป็นสัมภเวสีมั่งแล้วแต่ละภพภูมิเนี่ยซึ่งมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากอะไรครับวัฏฏะสงสารในการเวียนว่ายตายเกิดเป็นนู่นเป็นนี่หรือแค่กลับมาเกิดเป็นคนก็จะมีการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งมันเป็นทุกข์ทั้งสิ้นนะทุกคนเห็นว่ามันเป็นทุกข์นะพยายามจะหลุดพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้โดยหารู้ไม่ว่ามันจะเป็นเหตุให้จิตวิญญาณของท่านเกิดอาการหลงมิติต้องกลับไปลงนรกต้องเซตซีโร่และจะทำให้จิตวิญญาณของท่านถึงท่านวิบัติได้ถ้าตายแล้วลงนรกแล้วนะแล้วไม่ได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะจิตใจไปฝักใฝ่สวรรค์มายาแทนแล้วก็มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ซึ่งเราบอกแล้วว่าเพราะน้ำหนักจิตวิญญาณด้วยน้ำหนักตัวเนี่ยเนื่องจากประพฤติดีประพฤติชอบอะนะแต่ไปหลงทางตรงนั้นน่ะหลงกลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์ต้องการจะหนีทุกข์และไม่อยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกดันไปใส่รหัสให้กับจิตวิญญาณตัวเองไว้พอมีคุณสมบัติคือน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณมันน้อยกว่า50มิลลิกรัมมันก็เลยหล่นลงมาบนโลกมนุษย์อีกไม่ได้เพราะโลกจะเหนี่ยวรั้งลงมาไม่ได้เนื่องจากเบากว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่เป็นมนุษย์เข็นมีมนุษย์เข็นมีแปลว่าอะไรก็ผวนคำเอานะครับซึ่งหมายถึงคนที่ยังมีบาปกรรมติดตัวอยู่เยอะก็จะถูกโลกเหนี่ยวรั้งลงมาให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หลังจากพ้นจากนรกมาแล้วนี่คือสิ่งคร่าวๆที่เราจะกล่าวไว้ตอนต้นนี้เพื่อให้ท่านทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้พวกท่านคุ้นหูคุ้นชินมาโดยตลอดแล้วคนที่เป็นคนนำทางตาบอดก็สอนพวกท่านเอาไว้อย่างนี้เหมือนกันว่าอย่าทำเวรทำกรรมทำบาปนะเดี๋ยวต้องตายไปแล้วต้องตกนรกแล้วอย่างน้อยถือศีล5นะถ้าถือศีล5นะถ้าตายไปแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกความเชื่อหรือค่านิยมของคนนำทางตาบอดที่พยายามจะชวนท่านไม่ให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าดับการมีสังสารวัฏไม่ให้กลับมาเกิดอีกแต่ไม่รู้ตัวว่าจิตวิญญาณของตัวเองนั้นจะต้องหลุดลอยขึ้นไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาเหมือนว่าวที่เชือกสายป่านมันขาดแล้วลอยไปค้างอยู่ในอากาศ ลอยไปติดค้างอยู่บนต้นไม้ไม่ต่างกันพี่น้องครับแต่หลายคนเชื่อจนกระทั่งมองว่าสวรรค์มายาที่เป็นดินแดนของผู้สูงส่งที่เป็นเทพเป็นเทวดาอะไรนั้นเหนือกว่าภพภูมิมนุษย์ทั้งที่จริงๆแล้วไม่ใช่จิตวิญญาณต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่พอตายไปแล้วเพื่อเซตซีโร่นะจะได้กลับมาเริ่มต้นภพชาติใหม่แต่ไม่สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่ได้นี่คือสิ่งที่มันวิปริตนึกภาพออกไหมครับแทนที่จะเกิดมาเป็นคนกลับไปเกิดเป็นอย่างอื่นทั้งที่จิตวิญญาณตัวเองตั้งใจมาเกิดเป็นคนหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเกิดเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นสัตว์ประจำโลกเนี่ยถ้าเราไม่ไปเกี่ยวกรรมกับเขาอะพระบิดาทรงเรียกว่าสัตว์ประจำโลกก็ช้างเสือสิงกระทิงแรดช้างกวางควายป่าอะไรต่ออะไรต่างๆที่อยู่ในป่าแม้กระทั่งนกทั้งหลายที่เป็นสัตว์ป่านะเวลาตายแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของเขาก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นอีกเพราะเขาขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลเอาไว้อย่างนั้นไม่ใช่วันดีคืนดีเสือที่อยู่ในป่านึกสนุกขึ้นมาขอมาเกิดเป็นคนหน่อยว่ากูอยากลองดูว่าเป็นคนแล้วเป็นยังไงหรือมนุษย์เราเนี่ยอยู่ดีๆนะตายไปแล้วเนี่ยนะก็เนี่ยไปเกิดเป็นเสือในป่าไปเกิดเป็นลิงเป็นข้างอยู่ในป่ามันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่พี่น้องครับมีแต่มนุษย์เราเท่านั้นแหละที่ดันไปเกี่ยวกรรมกับสัตว์บางชนิดเช่นหมาแมวหมูหมาแมววัวควายช้างม้าสัตว์ที่ใกล้ตัวมนุษย์เหล่านี้ถ้ามนุษย์ไปเกี่ยวกรรมกับ

ันเข้าโอกาสที่มนุษย์เราตายไปแล้วจิตวิญญาณจะตกชั้นจะต่ำชั้นไปเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นก็มีนะเช่นนะไก่ชนอย่างเงี้ยไก่ชนแล้วก็มีคนเลี้ยงไก่ชนใช่ไหมแล้วไก่ชนก็เอาไปชนกันบนสังเวียนใช้เดือยแหลมๆที่หน้าแข้งของมันที่แหลมงอนไปข้างหลังนะต่อสู้กันพอเห็นหน้ากันปั๊บเขายั่วหน่อยเดียวก็โอ้โหชนกันอุตลุดไปหมดบางทีก็แทงกันตายคาเดือยเลยนะมันไอคนที่เป็นเจ้าของไก่ชนไม่ว่าตัวนั้นชนแล้วตายหรือจะชนะก็ตามแต่ก็บอบช้ำทั้งคู่นะคนที่เป็นเจ้าของไก่ชนเดิมเนี่ยก็เป็นนักมวยไอไก่ชนที่ถูกชนที่ถูกเอามาที่เลี้ยงแล้วถูกเอาไปชนนะเป็นเจ้าของนักมวยเป็นโค้ชนักมวยเป็นครูมวยเป็นเจ้าของค่ายมวยอะไรทำนองเนี้ยก็พาเขาไปชกกันเนี่ยถึงแม้ชกบนเวทีนะใช่ไหมชกบนเวทีนะแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการต่อสู้ที่บางทีบางคนเนี่ยเขาต้องขึ้นไปชกไปต่อยเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพื่อแลกกับเงินนะเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปทำอะไรนะแต่จิตวิญญาณที่เป็นไก่ชนที่มาจากคนชกมวยนะมันจะน้อยส่วนมากแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วไก่ที่ถูกเอาไปชนจิตวิญญาณของไก่พวกนั้นเนี่ยมันจะกลับมาเกิดเป็นคนจะกลับมาเกิดเป็นครูมวยหรือเป็นเจ้าของค่ายมวยนะไก่นะไก่ที่เอาไปตีเนี่ยนะมันเขาเรียกอะไรอ่ะจิตวิญญาณเนี่ยในแต่ละภพชาติมันจะสลับกันไอ้ที่เคยเกิดเป็นไก่ก็จะไปเป็นนักมวยไอ้ที่เป็นนักมวยก็จะเป็นไก่ชนอะไรพันนี้ครับนะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องกฎความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมภาค2นะภาคแรกในกล่าวไปหมดแล้วภาค2ไว้วันดีคืนดีมีเรื่องจะเล่าค่อยเอามาเล่าให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆครับก่อนที่เราจะอธิบายลึกๆเกี่ยวกับเรื่องปฏิเสธวัฏสงสารจิตวิญญาณจึงหลงมิตินี่เป็นการให้บทเรียนให้ชื่อหลักสูตรบทเรียนของเสา3ทุ่มครึ่งคืนนี้แบบเบาๆนะฮะแต่ท่านต้องติดตามทุกสไลด์นะเราเอาสไลด์มาขึ้นเป็นหัวข้อแล้วเราจะสื่อกับพ่อคือกับพระบิดาบรรยายขยายความให้ท่านฟังท่านต้องใช้จินตนาการในการฟังนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่หลับตาจนหลับไหลท่านก็จะไม่ได้ข้อมูลสดๆทั้งหมดในคืนนี้เกือบ 90% เป็นอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดที่ปัญญาของสมองมนุษย์เองไม่สามารถเข้าถึงได้ไม่มีใครกล้าหาญพอที่จะกล่าวความจริงเหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายฟังได้ถึงแม้ว่าเขาจะรู้แต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยรู้หรอกแต่ทำไมอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลจึงกล้าที่จะกล่าวให้ท่านฟังเพราะเราได้บอกท่านแล้วว่าเราสื่อพระโอวาทเหล่านี้มาจากพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเราไม่ได้กล่าวตามใจของเราเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างเรากล่าวตามพระองค์ท่านเราจึงมีความกล้าหาญที่จะกล่าวเพราะเรามีความมั่นใจในสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมสูงสุดและเป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่าถ้าท่านฟังแล้วเกิดประโยชน์นั่นแหละคือสิ่งที่เราปรารถนาสูงสุดเราไม่ได้กลัวจะถูกใครตำหนิเพราะสื่อสอนแล้วไม่เหมือนใครสื่อสอนแล้วอาจจะผิดเพี้ยนไปจากที่ใครต่อใครที่เคยเป็นครูสอนท่านไว้เราเคยเตือนท่านตั้งแต่ต้นสไลด์นะถ้าไม่เชื่อก็เปิดผ่านไปแต่ถ้าจะฟังก็ต้องคิดตามไม่ใช่คิดต้านแล้วท่านก็จะได้ประโยชน์พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนั่นก็คือคำว่าวัฏสงสารหมายถึงอะไร

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนั่นก็คือคำว่าวัฏฏะสงสารหมายถึงอะไรคำว่าวัฏฏะสงสารสำหรับมนุษย์โลกเราเนี่ยนะบางที่เขาก็เรียกว่าวัฏฏะสังสารหรือบางที่เขาเรียกว่าสงสารวัฏหรือบางแห่งเขาเรียกว่าสังสารวัฏล้วนมีความหมายเดียวกันทั้งสิ้นในที่นี้เราเลือกใช้คำว่าวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารถ้าจะให้เราตอบท่านทั้งหลายไปพร้อมๆกันว่าวัฏฏะสงสารนี่คืออะไรคำตอบจะแบ่งซอยออกเป็นวรรคออกเป็นตอนแล้วค่อยให้ท่านน่ะเอามาเรียงซ้อนต่อเนื่องกันแล้วท่านก็จะได้คอนเซ็ปต์ก็คือความรู้รวบยอดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคำว่าวัฏฏะสงสารโดยเฉพาะเจ้าสาวของเราแฟนคลับของเราชาวยุวจิตจักรวาลทายาท 90% เป็นเจ้าสาวก็คือเป็นผู้หญิงโอกาสจะได้บวชเรียนจะได้ศึกษาสัจธรรมหรือธรรมะของศาสนาอย่างลึกซึ้งเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะเขาใช้เป็นแม่ของลูกเขาใช้เป็นแม่บ้านมากกว่าการที่จะหาเวลานะไปศึกษาธรรมะเหมือนคุณสุภาพบุรุษหรือผู้ชายเพราะฉะนั้นการที่เรากลับมาในปลายยุคพลังงานเก่าเนี้ยเราก็เลยใช้คำกล่าวเอาไว้ล่วงหน้าว่าตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานะตั้งแต่เรากลับไปนะว่าเราจะกลับมาพาเจ้าสาวเข้าหอเข้าประตูเรือนหอก็คือเข้าประตูข้อแกะก็คือเข้าสู่ด่านนภาลัยเพื่อจะกลับไปหาพระบิดาไปกราบพระบาทพระบิดาเราจะเป็นผู้จูงเจ้าสาวของเรากลับไปเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตให้ท่านทั้งหลายทำความเข้าใจในเรื่องแรกก่อนว่าวัฏฏะสงสารคืออะไร 1. คำว่าวัฏฏะสงสารก็คือการเวียนว่ายตายเกิดเช่นถ้าตายไปจากความเป็นมนุษย์ผู้ที่ตายก็คือจิตวิญญาณตายไปจากการเกิดเป็นมนุษย์ตายแล้วได้รับโอกาสให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกท่านต้องขีดเส้นใต้คำว่าได้รับโอกาสนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าการตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มันคือการได้รับโอกาสนี่แสดงว่าต้องมีผู้ให้โอกาสใช่ไหมถ้าไม่มีใครเป็นผู้ให้โอกาสจิตวิญญาณของท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในภพชาติหน้าภพชาติใหม่ไม่ได้ต้องมีผู้ให้โอกาสจึงมีผู้รับโอกาสในยะเหล่านี้ท่านต้องคิดและจำไว้นะค่อยๆคิดค่อยๆหาคำตอบแล้วใครล่ะเป็นผู้ให้โอกาสจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งตัวท่านเองด้วยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันอีกในภพชาติปัจจุบันนี้และถ้าตายแล้วยังไม่สามารถบรรลุมรรควิถีสูงสุดทางจิตวิญญาณได้ก็จะต้องคงต้องได้รับโอกาสขอมาเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าไม่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเลยเนี่ยจิตวิญญาณของท่านจะไร้อนาคตเลยสิ้นอนาคตหมดท่าเลยพูดง่ายๆนี่เราก็ค่อยปูพื้นให้ท่านฟังโอเคนะประการที่1การเวียนว่ายตายเกิดวัฏฏะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนครับประการที่2ครับเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆของสัตว์โลกนี่เป็นถ้อยความที่กระชับสั้นที่สุดและเข้าใจกันได้ทั้งโลกเข้าใจกันได้ทั้งจักรวาลคำว่าวัฏฏะสงสารหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆของสัตว์โลกที่ท่านชอบใช้คำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใช้กันเป็นประจำนะแต่เข้าใจหรือเปล่าว่าความหมายมันคืออะไรหรือจะใช้คำพูดที่ออกไปทางโบราณโบราณนิดหนึ่งก็คือว่าภพภูมิต่างๆของเวไนยสัตว์ทั้งหลายเวไนยสัตว์คำว่าเวไนยสัตว์เนี่ยจริงๆเนี่ยมาจากคำว่าเวนนะภพภูมิต่างๆของสัตว์มนุษย์ก็คือสัตว์เปรตอสุรกายพวกนี้ก็คือสัตว์สัตว์หมายถึงสิ่งมีชีวิตมนุษย์เรียกกันอย่างนั้นมาหมายถึงว่าอยู่ในภพภูมิต่างๆของเวไนยสัตว์ก็คือสัตว์ทั้งหลายผู้ยังมีเวรยังมีเวรที่มีเวรก็เพราะว่ามีกรรมเวไนยสัตว์ทั้งหลายก็แปลว่าผู้ที่ยังมีเวรมีกรรมซึ่งดำรงตัวตนอยู่คำว่าเวไนก็คือใน
เอกภพหรือในอนันตจักรวาลเนี่ยนี่คือความหมายในเบื้องต้นซึ่งเป็นความหมายหลักหรือเป็น main meaning แปลว่ามีความหมายที่เป็นแก่นแกนของคำว่าวัฏสงสารหรือสังสารวัฏหมายถึง1การเวียนว่ายตายเกิดของจิตวิญญาณ นั้นๆโดยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆของสัตว์โลกหรืออยู่ในภพภูมิต่างๆของเวนัยสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามจะมีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมหรือรูปลักษณ์แบบไหนหรือจะอยู่ในสภาวะของผู้ที่ยังไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมในมิติทางกายภาพก็คือเป็นรูปธรรมทางจิตวิญญาณนะแต่ว่าอยู่ในภพภูมิไหนอยู่ในรูปแบบไหนเวียนตายเวียนเกิดอยู่ตรงนั้นซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆของเวนัยสัตว์ทั้งหลายหรือของสัตว์โลกที่อยู่ในโลกและอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยมันเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสและวิบากกรรมนี่แปลว่าอะไรครับเนี่ยไอ้คนนำทางตาบอดก็รู้เรื่องนี้นะที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาก็รู้นะว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆของเวนัยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสและวิบากกรรมมันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสและวิบากกรรมจึงมีเหตุอันควรที่ทำให้ต้องไปมีภพภูมิใหม่คือตายแล้วเกิดใหม่มีเหตุให้จิตวิญญาณเนี่ยต้องเสียชีวิตคือจิตวิญญาณต้องตายแล้วเพื่อเกิดใหม่เกิดเป็นอะไรนั่นอีกเรื่องแต่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่ในเอกภพแล้วเหตุผลก็บอกว่าชัดเจนเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมาจากอำนาจของกิเลสและวิบากกรรมวิบากกรรมเนี่ยถ้าแปลสั้นๆไม่เอาลึกนะก็คือวิบากกรรมก็คือการกระทำเป็นการกระทำนะจากอดีตหรือจากภพชาติปัจจุบันซึ่งจะเป็นอดีตของภพชาติหน้าถูกต้องไหมถ้าไม่มีอำนาจของกิเลสและไม่มีวิบากกรรมเกิดขึ้นในการดำรงอยู่หรือในการดำเนินชีวิตในตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะไม่เกิดขึ้นนี่เป็นความเข้าใจที่คนนำทางทั่วโลกทั่วจักรวาลรวมทั้งคนนำทางตาบอดในยุคหลังๆนี้ด้วยเข้าใจถูกต้องแล้วใน3ข้อนี้พวกท่านเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้ายังมีข้อ3อยู่เนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดที่หมุนวนมันก็จะหมุนวนอยู่อย่างนั้นเช่นถ้าท่านจะเป็นคนปากเสียที่เขาเรียกว่าปากหมาพูดไปเรื่อยพล่านไปเรื่อยบ่นไปเรื่อยด่าไปเรื่อยเห็นอะไรก็ทักมีประโยชน์ก็ทักไม่มีประโยชน์ก็ทักบางทีก็ปากพาจนใช่ไหมจิตวิญญาณของคนที่จิตหยาบมีนิสัยหรือจริตแบบนี้เวลาตายไปแล้วปั๊บมันจะมีเหตุแห่งการต้องไปเกิดเป็นสุนัขเพื่ออะไรครับเพื่อดัดจริตดัดสันดานเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารกับจิตหยาบที่จิตวิญญาณเนี่ยหลงมิติเพราะจิตหยาบทำเสียหายไว้เพราะชอบเห่าเหมือนหมาต้องตกไปเป็นเกิดเป็นสุนัขสุนัขเนี่ยพระบิดากำหนดรหัสให้มันเนี่ยนะเป็นสุนัขที่มีดีคือมีความซื่อสัตย์มีความกตัญญูต่อเจ้าของแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันบกพร่องคือปากหมาก็คือชอบเห่าเห็นอะไรก็เห่าเห็นใบตองแห้งก็เห่าเห็นใบไม้ไหวก็เห่าเห็นเงาก็เห่าไม่ใช่เห่าผู้เห่าภาษาจีนกลางนะปลาสบายดีไหมเนี่ยแต่เห่านี่ที่หมายถึงนี่คือเสียงพูดของหมาที่เปล่งออกมาแล้วเห่าเห็นอะไรก็เห่าเห่าอย่างเดียวเพราะมันมีคำเห่าอย่างเดียวมันพูดไม่เป็นนะแล้วเวลาเห่ามากๆคนรำคาญเขาก็เตะปากมันก็เอาหินขว้างกระบาลมันเอาหนังกระติกยิงหัวมันนั่นคือการถูกลงโทษถูกทำร้ายเพื่อสอนให้หมาเนี่ยมันรู้สำนึกว่าเฮ้ยอย่าปากหมาอย่าเห่าง่ายๆอย่าปากพล่อยไม่มีเหตุผลก็เห่าก็หอนทำให้คนที่เขาจะหลับจะนอนเขาก็รำคาญนะบางทีเขาก็เอาปืนมาไล่ยิงแล้วยิงก็โชคดีไปตายจากการเป็นหมาจิตวิญญาณก็ได้คืนกลับมาเป็นคนและได้มีสำนึกนี่คือการยกตัวอย่างเนี่ยคนที่เขากลัวความทุกข์คนที่เขาเกลียดความทุกข์พอเขาเจอความจริงแบบนี้เข้าเขารู้เข้าเขาบอกเอ๊ะงั้นกูมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมโง่ทำไมมาเกิดเป็นมนุษย์มาแล้วทุกข์เพราะตายไปแล้วมนุษย์จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องไปเป็นหมาต้องเป็นแมว
หรือต้องเป็นช้างม้าวัวควายเพราะไปเกี่ยวกรรมกับไอสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวที่เราเอามาเลี้ยงเราเอามาใช้งานเนี่ยไม่รู้ตายแล้วกูต้องไปเกิดเป็นอะไรต่อให้ไปเกิดเป็นอะไรกูทุกข์อ่ะยิ่งต่ำชั้นกว่ามนุษย์กูยิ่งทุกข์ขนาดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดแบบเนี้ยกูก็ทุกข์เกิดก็ทุกข์ใช่ไหมแก่ชราก็ทุกข์เพราะไม่อยากตายไม่อยากแก่อยากจะกระฉับกระเฉงอยากจะตึงเต่งเปล่งปลั่งอยากจะหน้าสวยหน้าใสถ้าชราหรือสูงวัยหน้าจะเหี่ยวอะไรก็หย่อนอะไรก็ยานฉันก็ทุกข์แหละแล้วทุกข์อีกไม่อยากตายอายุเยอะแล้วเดี๋ยวต้องตายแน่ๆสักวันหนึ่งต้องตายแน่ๆก็ทุกข์ไหมล่ะก็ทุกข์เลยมองเห็นแต่ความทุกข์พวกนี้อย่างนี้เขาเรียกอะไรหลงมายาเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นมายาตายไปแล้วตกชั้นกลายไปเป็นสัตว์หมาถ้าไม่มีใครบอกคุณจะรู้ไหมหมาที่คุณเอามาเลี้ยงแล้วมันฟังภาษาคุณพูดรู้เรื่องอะว่าไอ้ตัวนั้นน่ะจิตวิญญาณมันเคยเป็นคนมาก่อนเคยเป็นมนุษย์มาก่อนเพราะมันบอกคุณไม่ได้เพราะตัวมันเองมันก็ไม่รู้ใช่ไหมพระบิดาไม่ให้รู้แต่คุณก็ไปหลงมายาเพราะคุณไปแอบรู้ว่าเนี่ยกูไปเกี่ยวกรรมกับหมาเดี๋ยวกูต้องไปเกิดเป็นหมาหมาต้องมาเกิดเป็นกูเป็นหมูเป็นแมวเป็นอะไรสารพัดเลยมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นแล้วอยู่กับสังคมอยู่กับคนเยอะๆมีแต่คนสร้างปัญหาสร้างเงื่อนไขให้กับฉันไม่เว้นแต่ละวันคนนั้นจะเอาอย่างนั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้นี่แสดงว่าเห็นนิสัยที่แตกต่างระหว่างตนเองกับคนรอบข้างแล้วยอมรับไม่ได้ยอมรับความแตกต่างตรงนั้นไม่ได้ก็ทุกข์แล้วบางทีเขาสร้างเงื่อนไขด้านลบสร้างพฤติกรรมขยะมาให้ก็ดันไปหยิบเอาพฤติกรรมขยะนั้นมารับเอาไว้ในจิตใจก็มาแบกทุกข์ให้เกิดขึ้นโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็คือหลงเงามายาทั้งนั้นนะทั้งที่พฤติกรรมขยะที่เป็นเงื่อนไขดีๆชั่วๆดีๆร้ายๆที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวท่านนะมันเป็นบทละครมันเป็นบททดสอบจิตสำนึกของท่านเพื่อจะให้เป็นบทเรียนสำหรับท่านที่จิตวิญญาณของตัวท่านเองต้องการและวางแผนมาตั้งแต่มาเกิดเป็นมนุษย์พบชาติได้ท่านไม่รู้ความจริงเหล่านี้ก็เห็นทุกอย่างเป็นทุกข์ไปหมดเพราะไม่รู้และพอมีผู้มาบอกให้รู้แล้วไม่รับฟังเราเคยบอกแล้วศาสดามี2ประเภทประเภทที่1เกิดจากโลกเองเป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองกับพระศาสดาอีกประเภทนึงก็เป็นพระศาสดาผู้มาจากพระเจ้าผู้มาจากองค์จิตจักรวาลหรือผู้มาจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระศาสดาในส่วนนี้เป็นตัวแทนของพระเจ้าที่จะลงมากล่าวพระโอวาทในนามของพระเจ้าให้มนุษย์ฟังเป็นการกล่าวพระโอวาทในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้โอวาทแก่บุตรมนุษย์ทั้งหลายได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะอนุตตรธรรมที่มนุษย์เราไม่มีปัญญาใช้สมองเข้าถึงหรือแสวงหาสัจธรรมระดับสูงนี้ได้เหมือนกับทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งที่เราเอาบทเรียนมาเปิดเผยต่อท่านมันเป็นความรู้ที่อยู่นอกจักรวาลแต่ท่านทั้งหลายที่มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องรู้ครับไม่รู้ไม่ได้และจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้ของท่านก็รู้ครับแต่ทำไมมนุษย์อย่างท่านไม่รู้ก็เพราะว่าจิตหยาบท่านไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้ไงล่ะครับท่านจึงไม่เข้าใจอาจารย์ปริญญาท่านพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยท่านทั้งหลายครับเราจึงพูดเรื่อง วัฏสงสารให้ท่านฟังว่าความหมายก็คือการเวียนว่ายตายเกิดของจิตวิญญาณของท่านเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆของสัตว์โลกที่เป็นเวนัยสัตว์ทั้งหลายตะกี้นะทั้งคนทั้งสัตว์บางทีก็ไปลงนรกไปเกิดเป็นสัตว์นรกเพราะอะไรเพราะว่าต้องไปชำระบาปที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้รับบาปจากการที่จิตหยาบตอนเป็นมนุษย์เป็นผู้เกเรเป็นผู้เหลวไหลเป็นผู้เกียจคร้านเป็นผู้ไม่เอาทานเป็นผู้ไม่เอาไหนแต่ถ้าขืนปล่อยไว้เนี่ยจะยิ่งจิตวิญญาณจะยิ่งแย่หนักไปกว่านั้นอีกก็เลยต้องให้ตายให้สิ้นอายุขัยซะจะได้ไม่ทำบาปทำกรรมเพิ่มอะไรให้จิตวิญญาณเดือดร้อนมากไปกว่านั้นอีกไม่ต้องทำให้จิตวิญญาณป่วยหนักมากกว่านั้นอีกแล้วส่งตัวไปรักษาที่นรกเพราะว่าถ้าเป็นกายหยาบยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยไปลงนรกไม่ได้เพราะนรกมันมีไว้สำหรับรักษาผู้ป่วยที่เป็นจิตวิญญาณถ้าร่างกายสังขารป่วยก็ส่งไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ครับที่ดูแลรักษาทางกายภาพมันถ้าต้องถ้าจิตวิญญาณป่วยก็ต้องส่งจิตวิญญาณไปจะส่งจะหามจิตวิญญาณไปลงนรกได้โยมบาลโยมทูตจะมาพาไปหามไปเพราะจิตวิญญาณนั้นน่ะมันป่วยหนักแล้วมันเดินเองไม่ได้ต้องมีผู้มาพาไปโรงพยาบาลก็เหมือนมนุษย์น่ะถ้าป่วยหนักก็ต้องนั่งรถเข็นรถพยาบาลแล้วเดี๋ยวมีบุรุษพยาบาลเอารถพยาบาลมารับขึ้นเตียงแล้วเข็นเข้าห้อง ICU จิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกันครับแต่ท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านป่วยเพราะอะไรฮะ
พราะจิตหยาบของท่านมันหยาบจริงๆมันไม่สามารถเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้เลยไม่รู้ว่าเวลาทำอะไรในชีวิตประจำวันเนี่ยทำอะไรแล้วจิตวิญญาณมีความสุขทำอะไรแล้วจิตวิญญาณของท่านมีความเศร้าหมองทำอะไรแล้วจิตวิญญาณของท่านมีความหวาดเสียวเพราะท่านไปทำอะไรที่มันเสี่ยงๆท่านไม่เคยรับรู้อาการทางจิตวิญญาณของตัวเองเลยมันจึงต้องเซตซีโร่ถ้าขืนปล่อยท่านมีชีวิตอยู่ต่อไปอ่ะเป็นมนุษย์อยู่ต่อไปจิตวิญญาณจะอาการหนักกว่านั้นจนยากที่จะเยียวยาก็เลยต้องให้จบสิ้นอายุขัยนะไปลงนรกไปรักษาเสร็จแล้วค่อยปล่อยให้กลับมาเกิดใหม่แล้วหวังว่าจะใช้จิตหยาบที่เป็นกลุ่มรูปธรรมใหม่ที่จิตวิญญาณจะแบ่งภาคออกมาแล้วให้จิตหยาบนั้นเนี่ยนะเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้ได้เรียนรู้จะเป็นมนุษย์ให้เป็นเรียนรู้ที่ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้ได้แต่คาดหวังเพราะจิตวิญญาณจะมีอำนาจเหนือนำจิตหยาบไม่ได้เนื่องจากจิตหยาบได้รับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณแล้วด้วยความเห็นของพระบิดามันเป็นกระบวนการที่พระเจ้าหรือพระบิดาต้องการจะทรงทราบว่าพระองค์จะทรงทำอะไรได้บ้างแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพวกท่านจำอะไรไม่ได้เลยเพราะจิตหยาบเพิ่งถูกสร้างให้เกิดให้มาเป็นผู้นำเครื่องยนต์แห่งกรรมในภพชาตินี้พอตายไปแล้วชาตินี้จิตหยาบไม่ได้ตายไปด้วยจิตวิญญาณเท่านั้นที่จะเอาคุณสมบัติด้านลบหรือด้านดีที่จิตหยาบในชาตินี้ทำไว้ติดตัวไปด้วยท่านเข้าใจเพราะฉะนั้นน่ะจิตวิญญาณของท่านคือผู้ที่น่าเห็นใจที่สุดเราจึงจำเป็นต้องมาประกาศอิสรภาพให้กับจิตวิญญาณของท่านด้วยการมากล่าวอนุตตรธรรมที่เป็นความจริงตามที่พระบิดาทรงเมตตาให้พระโอวาทมาถามว่าเป็นโอกาสดีของท่านไหมล่ะเนี่ยเป็นความโชคดีของท่านไหมล่ะเนี่ยเราไม่ใช่นักแต่งนิยายน้ำเน่าเหมือนที่คนมาถามแล้วไปเที่ยวหลอกลวงคนอื่นว่าเป็นพระศรีอริยะเมตไตรนะเราไม่ใช่ครับเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลและเรากล่าวสัจธรรมที่เป็น globalization หมายถึงว่ารวมทุกศาสนาเอาไว้ในอันเดียวกันเราจะแบ่งแยกศาสนาไม่ได้ศาสดาแบ่งแยกได้เพราะเป็นคนละรูปธรรมกันถึงแม้บางพระองค์เนี่ยมีจิตวิญญาณดวงเดียวกันมาเกิดในต่างยุคต่างสมัยก็มีพวกท่านยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำสักวันหนึ่งแล้วเราจะบอกขอให้ท่านเข้าใจความจริงที่เรากล่าวก่อนให้ท่านเชื่อว่าเราพูดความจริงขอจะให้ท่านเชื่อว่าเราสื่อพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาสู่โลกมนุษย์จริงเราไม่ได้โมเมเราไม่ได้หลอกลวงเห็นไหมหน้าตาเราสดชื่นทั้งวันทั้งคืนหน้าตาเราสดชื่นเป็นหนุ่มยาวนะแต่ไม่ได้เป็นสาวนานนะเพราะเป็นผู้ชายเป็นหนุ่มยาวนานขึ้นเรื่อยๆเพราะพระเจ้าหรือพระบิดาทรงเมตตาประทานพระพรให้กับเราเพราะเราเป็นคนชอบธรรมเราเป็นผู้กล่าวความจริงซึ่งเราย้ำกับท่านทั้งหลายทุกครั้งนะเมื่อท่านเนี่ยนะคนที่ยังชีวิตเนี่ยยังติดกิเลสและยังก่อวิบากกรรมไม่ว่าจะเป็นชะตากรรมนะแล้วก็สอบตกชะตาชีวิตคนที่ยังก่อกรรมในปัจจุบันเนี่ยมีผลกรรมรุงรังมากมายมีจิตที่ติดกิเลสหรือถูกกิเลสตัณหาครอบงำต้องรีบถูกเซตซีโร่อายุไขจะต้องรีบสั้นถ้ายังให้อายุยืนยาวไปกว่านั้นจิตวิญญาณจะหลงมิติจะป่วยหนักมากขึ้นจิตวิญญาณเลยต้องการโอกาสเลยร้องขอโอกาสต่อพระบิดาว่าขอให้จบสิ้นอายุไขในชาตินี้เพื่อลูกจะได้ไปชำระตัวเองในนรกแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่อใช้โอกาสใหม่ในการที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้โดยกระทำผ่านจิตหยาบของตัวเองเหมือนกับจิตใต้สำนึกก็คือจิตวิญญาณเนี่ยต้องการให้จิตสำนึกในการเป็นมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วจิตวิญญาณโดยจิตใต้สำนึกก็จะได้ทำตามแล้วไม่ก่อเวรก่อกรรมอะไรขึ้นมาได้แต่หวังว่าจิตหยาบกลุ่มใหม่ที่ฉันแบ่งภาคในชาติใหม่ที่ได้เกิดมันน่าจะเป็นจิตหยาบที่ดีเป็นจิตหยาบที่มีความสามารถที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณก็คือตัวตนแก่นแท้ของตัวฉันเองได้ในภพชาตินั้นก็ได้แต่คาดหวังทุกภพชาติพี่น้องครับก็ยังสอบตกอยู่ด้วยอำนาจกิเลสและวิบากกรรมไม่ยอมแก้ไขปัญหาของจิตที่มันติดกิเลสหรือถูกโลกียะครอบงำแล้วก็ไม่ยอมยุติการก่อเวรการก่อผลกรรมเอาไว้เป็นขยะให้โลกเมื่อตัดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้การหมุนวนอยู่อย่างนี้มันจึงเกิดขึ้นแล้วถามว่าทำไมมองเห็นแค่ว่าพอมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ทุกข์
แล้วมาเกิดใหม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อาจจะได้เป็นเวนยสัตว์ทั้งหลายในภพภูมิไหนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งก็เป็นไปตามกรรมที่ตัวฉันเองกระทำนะเพราะฉะนั้นฉันหาวิธีว่าไม่ต้องเกิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นอะไรไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกให้ได้เพื่อฉันจะได้พ้นทุกข์เห็นไหมครับนี่คือการคิดและมองด้วยสมองซีกซ้ายเป็นการคิดด้วยจิตมนุษย์และที่สำคัญคือไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไม่เคยถามฉันมาจากไหนฉันมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไม่เคยถามแต่ได้แต่บอกตัวเองว่ากูไม่รู้จะมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเพราะตายแล้วอาจจะไม่ได้โอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์และถึงแม้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เต็มไปด้วยความทุกข์มากคนมากความทุกวันทุกคืนทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกสัปดาห์ทุกที่ทุกคนทุกหมดเลยรวมทั้งกูก็ทุกข์ด้วยมองเห็นอะไรทุกข์ไปหมดทั้งที่จริงๆแล้วการมองเห็นปัญหาที่ตัวเองเผชิญในชีวิตปัญหาอันเกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายปัญหาอันเกิดจากการตกชั้นไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเพราะดันไปเกี่ยวกรรมกับมันเข้าไม่เคยมองว่ามันเกิดจากอะไรคนหลายคนไม่เห็นจำเป็นเลยตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไม่เห็นต้องกลับไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นหมูเป็นลิงเป็นข้างเป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายไม่เห็นจำเป็นต้องตกต่ำชั้นไปเกิดแบบนั้นเลยก็มีแต่นี่ดันมองเห็นว่าทุกหมดทุกอย่างทุกหมด บางครั้งเป็นบทละครตัวเองก็ไม่รู้เพราะไม่เคยใส่ใจว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างมองด้วยตาเนื้ออย่างเดียวมองแค่ปรากฏการณ์ที่เป็นมายาอย่างเดียวว่าเอ๊ะทำไมเมียเราหรือผัวเรามันก็บอกว่ารักเราแล้วมันขอเราแต่งงานแล้วตอนที่จะแต่งงานกันตอนที่มาจีบกันมันก็ทำตัวเส้นหน้ารักมากกว่าหน้าลากแต่พอแต่งงานกันไปไม่นานเดี๋ยวระยะหลังพักหลังๆเนี่ยมันชอบทำตัวหน้าลากหน้าผลักมากกว่าหน้ารักทำไมมันเป็นอย่างนั้นเราก็จะบอกให้ฟังถ้าตอนที่จีบกันเนี่ยเรามองเห็นความหน้าลากของเขาเราจะยอมรับรักเขาแล้วจะเอาเขามาเป็นสามีไหมหรือจะเอาเขามาเป็นภรรยาไหมเราไม่เอาแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือแผนการของจิตวิญญาณของตัวพวกท่านทั้งสองคนเองนะพอมาเป็นผัวเมียกันเป็นตูนางานกันแล้วแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วสัจจะสัญญามีไว้แล้วจะมาเลิกจะมาทิ้งจะมาร้างนะจะมาหย่ากันเนี่ยมันยากละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยวางแผนในการเขียนบทละครเอาไว้มันถึงเกิดเขาเรียกว่าหางออกก็คือมีพฤติกรรมขยะแสดงออกหรือกระทำต่อกันหรือกระทำให้เห็นเพื่ออะไรนะมันเป็นบทละครเพื่อจะทดสอบจิตสำนึกของกันและกันมึงทำไม่ดีกับกูบ้างกูทำไม่ดีกับมึงมั่งก็ผลัดกันวันหนึ่งผลัดกันไปผลัดกันมาหรืออาทิตย์หนึ่งผลัดกันไปผลัดกันมานี่คือบทละครมายาแต่ไม่รู้พอไม่รู้ปั๊บเห็นอีกฝ่ายหนึ่งสร้างปัญหาให้กับตัวกูก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าโอ้โหกูมีผัวอย่างมึงนี่โคตรทุกข์เลยบางทีผู้ชายก็เหมือนกันกูมีเมียอย่างมึงเนี่ยกูโคตรทุกข์เลยเพราะอะไรมองทุกอย่างตามสถานการณ์มองตามตาเนื้อที่เห็นเพราะขาดปัญญาญาณพระศาสดาที่สามารถกล่าวความจริงเรื่องพวกนี้ที่เป็นความลับเบื้องหลังมิติโลกให้ฟังเนี่ยมีหลายพระองค์ท่านนะก็เคยสอนไว้แต่ส่วนมากฟังหูซ้ายและทะลุหูขวาไม่ได้เกิดปัญญาเกิดขึ้นจากการที่เขาบอกมีนรกมีสวรรค์ถ้าทำบาปทำกรรมทำเวรอะไรไว้ตายไปแล้วเดี๋ยวต้องตกนรกพระศาสดาหลายพระองค์ก็สอนแบบนี้แม้กระทั่งศาสนาของผู้ที่มีพระผู้เป็นเจ้าก็ยังเคยสอนว่าถ้าทำผิดทำบาปเดี๋ยวตายไปแล้วจะต้องถูกไฟชำระก็นั่นก็แปลว่าต้องตกนรกไปเจอของร้อนอยู่ในนรกเพื่อรักษาจิตวิญญาณที่หลงมิติเกิดอาการหลงมิติคือป่วยให้คืนสติกลับมาสมดุลดังเดิมนั่นคือต้องไปลงนรกเขาก็สอนไว้นะครับแต่ไม่มีใครคิดต่อเพราะว่าไม่มีการติดอาวุธทางปัญญาไปมองว่าสัจธรรมความจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหนือโลกเกินกว่าสติปัญญาของมนุษย์ทั้งหลายจะเข้าใจได้ต้องใช้ปัญญาอันประเสริฐของผู้ที่เป็นพระศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้นทั้งที่พระศาสดาก็มีหลายพระองค์นะพอชอบพระองค์ไหนก็ยึดติดว่าพระองค์เดียวนั่นแหละเป็นเอกที่สุดของจักรวาลเนี่ยไปคิดว่าครูที่กูรักเคารพเนี่ยเป็นคนเดียวในจักรวาลที่เป็นครูที่เจ๋งที่สุดเก่งที่สุดเลยไม่สนใจจะฟังครูคนอื่นเลยนี่ก็เป็นการคิดแบบจิตมนุษย์ที่ฉลาดน้อยมากจึงทำให้มนุษย์เราเนี่ยแต่ละภพชาติที่เวียนตายเวียนเกิดมาเรื่อยๆหลายภพชาติมากภพชาติขึ้นมาเรื่อยก็เลยฉลาดน้อยลงเรื่อยๆ
พราะมีความสามารถในการเข้าถึงความฉลาดทางปัญญาของสมองน้อยลงทุกภพชาติเนื่องจากถูกโปรแกรมไว้เราบอกท่านแล้วสมองถ้าไม่ได้รับการใช้งานมันจะเสื่อมลง 10% ในทุกๆ9ปีถ้ามีอายุ36ปีแล้วตายสมองจะเสื่อมลง10คูณ9ใช่ไหม 10% ในทุกๆ9ปีอ่ะ9 9 4 9 3 6ก็แสดงว่า4เท่านะก็คือสมองจะหายไป 40% ถ้าอายุ36แล้วตายแล้วลองดูที่ท่านอายุ60 70 80 90แล้วตายแล้วสมองไม่ใช้ใช้แต่จำแต่ไม่ใช้คิดนะสมองต้องใช้คิดไม่คิดเลยทำตามคตพุทธใครว่ายังไงก็เอากับเขาด้วยเป็นท่านขุนพลอยพยัคฆ์เข้าถึงอำนาจทางปัญญาของตัวเองไม่ได้และอย่างเนี้ยดำริว่าจะปรินิพพานหรือนิพพานหรือหลุดพ้นได้ยังไงครับแค่จะพ้นทุกข์ในโลกนี้ยังพ้นไม่ได้ต้องหนีพากันหนีทุกข์วันนี้บทเรียนเรื่องการปฏิเสธวัฏสงสารมันจะทำให้จิตวิญญาณเนี่ยหลงมิติจิตวิญญาณถึงขั้นวิบัติและทำให้โลกวิปริตโลกเนี่ยที่ท่านดำรงชีวิตอยู่เนี่ยมันจะวิปริตไปตามความวิบัติของจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายยิ่งชวนกันหนีการเกิดเป็นมนุษย์ไปมากๆแล้วก็ไปลอยหลงทางค้างอยู่บนสวรรค์มายาชั้นเทพเทวดานั่นมากเท่าไหร่สิ่งมีชีวิตบนโลกเนี้ยเหลือน้อยลงมากเท่าไหร่โลกจะวิกฤตหนักมากขึ้นเมื่อนั้นเราจะบอกให้หรือจะซีบอกให้อดทนและตั้งใจฟังดีๆเพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมฉบับพิเศษที่พระบิดาทรงเมตตาประทานให้ภายในเวลา4ชั่วโมงให้ท่านเก็ทในเรื่องนี้ถ้าฟังแล้วยังไม่เก็ทลึกๆยังไม่ถึงกึ๋นนะก็ย้อนฟังที่น้องบุญธรรมจะบันทึกเป็นกระป๋องไว้นะ1ตอนก็ประมาณ9กระป๋องตอนนี้เป็นตอนที่315ถ้าสามารถเอาไปอ้างอิงได้เลยครับเพราะพระองค์สื่อลงมาเพื่อจะให้เป็นองค์ความรู้คู่กับโลกยุคพลังงานใหม่ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยให้ศาสดาหรือให้พระบุตรเอกนะได้แต่พูดธรรมะไปใครจำได้ก็จำหรือใครจำได้ตอนไหนก็มานั่งประชุมกันแล้วมานั่งช่วยกันบันทึกแล้วสร้างไบเบิลสร้างพระคัมภีร์ขึ้นมาสร้างพระไตรปิฎกขึ้นมาโดยพระศาสดาที่เป็นเจ้าของพระโอวาทหรือเจ้าของพระธรรมคำสอนนั้นไม่ได้ทรงจารึกด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองแต่มาชาตินี้พระองค์ให้เรากลับมาให้เรามาเขียนพระคัมภีร์ด้วยคำพูดของเราคำพูดที่เป็นสัจจะของเราสำหรับคนที่มีอายตนะทั้ง5ภายนอกสมบูรณ์พร้อมไม่ป่วยสามารถจะศึกษาเรียนรู้พระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงสุดรวมกับโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมที่เราจะช่วยสังเคราะห์ให้สังคายนาให้รวมไว้อยู่ในแต่ละตอนโดยที่ท่านไม่ต้องเคี้ยวเอาเข้าปากแล้วกลืนได้เลยนั่นคือสัจธรรมที่เรานำจากพระผู้เป็นเจ้าลงมากล่าวต่อท่านเพราะยุคนี้มันไม่มีเวลามากพอให้ท่านต้องใช้วิธีมานั่งเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวจนละเอียดแล้วค่อยๆกลืนค่อยๆกระมิดกระเมี้ยนกลืนไม่ทันแล้วเพราะพระบิดากำลังชำระโลกแล้วเรากำลังแข่งกับเวลาเพื่อจะพัฒนาจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเพื่อที่จะให้มีความแข็งแรงพร้อมที่จะเดินไปกับเราเพื่อเข้าสู่ประตูข้อแกะหรือด่านนภาลัยเพื่อหลุดพ้นและนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลให้ได้ในชาตินี้ถ้ายังในชาตินี้ของท่านไม่ได้ถ้าเวลายังเหลือพอให้กับท่านท่านก็จะได้รีบได้รับโอกาสจิตวิญญาณจะได้รับโอกาสมาเกิดใหม่แต่ถ้าท่านตายไปแล้วไปอยู่ในโลกมายาที่เป็นสวรรค์มายาไปเป็นเทพเทวดาซึ่งเป็นสิ่งสมมุติพระบิดาไม่ให้ท่านมาเกิดไปเป็นเทพเทวดาพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เราย้ำกับท่านถ้าท่านหลุดไปนั่นแล้วหมดโอกาสแล้วครับท่านหมดโอกาสเลยครับจิตวิญญาณนั้นเสียหายร้ายแรงมีคำถามต่อมาที่เราต้องถามกันทำไมต้องมีวัฏสงสาร

มีคำถามต่อมาที่เราต้องถามกันทำไมต้องมีวัฏสงสารทำไมต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเวียนว่ายตายเกิดในการกลับมาเป็นมนุษย์ในการกลับมาเป็นมนุษย์อีกนะตายไปแล้วเนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์การตายคือการเซตซีโร่พี่น้องครับเหมือนกับตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแต่เพราะกลัวติดเชื้อโคโรนาไวรัสจะได้ไม่ต้องป่วยเป็นโควิด-19นะท่านจึงต้องถูกทางการเซตซีโร่เพื่อท่านจะได้ไม่ต้องไปติดเชื้อแล้วต้องตายไม่เสี่ยงตายอีกหรือถ้าท่านรับเชื้อเอาไว้ท่านก็จะได้ไม่ต้องไปแพร่เชื้อให้คนอื่นต้องเดือดร้อนต้องตายไปเพราะเชื้อโรคที่มีท่านเป็นพาหะก็เลยให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านไม่ก่อกรรมใหม่ไม่ไปก่อกรรมใหม่กับคนนอกบ้านไม่ต้องไปเกี่ยวกรรมกับใครจากการประพฤติผิดบาปกับคนนอกบ้านเพราะขาดสติเพราะประมาทหรือเพราะความไม่รู้อยู่กับบ้านเลยอย่างน้อยก็เกี่ยวกรรมกับผัวเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวทุกคนก็เกี่ยวกรรมกันมาอยู่แล้วแค่นี้โอเคแค่นี้พอแล้วให้ท่านได้เรียนรู้อยู่ในโลกใบเล็กอ่ะให้ท่านเซตซีโร่มันการที่จิตวิญญาณของท่านต้องตายเพื่อเซตซีโร่ตายแต่ไม่ได้อยู่กับบ้านนะตายไปแล้วว่าหยุดการมีชีวิตในการเป็นมนุษย์จะได้ไม่ก่อกรรมใหม่เพิ่มขึ้นให้เดือดร้อนแต่ไปรักษาตัวที่เจ็บป่วยที่จิตวิญญาณเจ็บป่วยก็ไปรักษาตัวเพื่อคืนสู่สมดุลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อย่างนี้เขาเรียกว่าพระบิดาให้โอกาสจิตวิญญาณ นั้นได้ไม่ต้องให้จิตหยาบสร้างเวรสร้างกรรมให้หนักหนาสากรรจ์ไปกว่าเดิมอีกไม่ให้จิตหยาบในภพชาตินี้สร้างภาระกรรมที่จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบสร้างความเสียหายให้กับจิตวิญญาณต้องรับผิดชอบมากไปกว่าที่มันเป็นอยู่ก็เลยให้จบสิ้นอายุขัยคือให้ตายไปจากการเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้คือเซตซีโร่แล้วเมื่อไปชำระล้างบาปให้กับจิตวิญญาณแล้วในนรกจึงจะถูกปลดปล่อยให้ได้รับโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้พระบิดาเรียกว่าให้โอกาสจิตวิญญาณแต่ถ้าไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรต่างจะเรียกว่าให้โอกาสก็อาจจะไม่พูดเต็มปากเต็มคำนะเพราะอะไรให้โอกาสได้มีชีวิตอยู่บนโลกเนื่องจากในนรกมันล้นประชากรล้นคนป่วยล้นเตียงไม่พอว่างั้นเถอะก็เลยให้กลับมาเกิดเป็นหมาเป็นแมวเพื่อที่จะดัดสันดานที่ไม่ดีอันเกิดจากจิตหยาบทำให้จิตวิญญาณสันดานไม่ดีก็คือป่วยเพราะหลงมิตินั่นแหละนะเราเล่าความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังที่ผ่านมาไอ้คนที่พยายามชวนท่านหนีทุกมาเกิดเป็นมนุษย์และเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็น สัตว์ประจําโลกทุกทั้งนั้นเลยกูพยายามจะต้องหนีการเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้ออกไปให้ได้กูจะได้พ้นทุกข์ก็อย่างที่เราบอกนะมองด้วยตาเนื้ออย่างเดียวแล้วคิดว่าถ้าตัวเองเนี่ยไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นอะไรอีกคือตายแล้วจิตวิญญาณไม่มีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดเองเนี่ยถือว่ากูพ้นทุกข์นะปรากฏว่าก็ค้นพบเจอว่าพวกตัวเองเนี่ยลอยไปอยู่บนชั้นสวรรค์เป็นเทพเทวดาอยู่บนนั้นแล้วไม่ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็สอดคล้องกับนิยามของตัวเองว่าถ้าตายไปจากการเกิดเป็นมนุษย์แล้วโอกาสจะเสี่ยงจะเกิดตกชั้นเป็นสัตว์เป็นหมาเป็นแมวหรือโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ต้องทุกข์ยากอีกมันไม่มีแล้วก็เลยคิดว่าบนสวรรค์นั้นน่ะพวกที่เป็นเทพเทวดาลอยค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะมีความสุขมากกว่าผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะซึ่งตอนนั้นเป็นความเชื่อไม่ใช่ความจริงเดี๋ยววันนี้เราจะแชร์ให้ท่านฟังว่าพี่ๆน้องๆของท่านที่หลงมิติไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นน่ะแท้จริงแล้วเขาไม่ได้มีความสุขนะและแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ได้พ้นทุกข์นะเพราะเราบอกความจริงให้ท่านรู้ว่าอยู่บนนั้นทุกข์หนักกว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ซะอีกครับอย่างน้อยถ้าเราจะเปิดเผยตอนนี้สไลด์นั้นยังไม่ถึงนะทุกแน่ๆเพราะมีความต้องการมีความปรารถนาทุกอย่างเหมือนมนุษย์ไม่มีผิดพวกที่เป็นเทพเทวดานะยังมีความต้องการทุกอย่างเหมือนมนุษย์ต้องการทางแพทย์มีความต้องการทางแพทย์ก็คือจิตวิญญาณป่วยรู้แล้วจะต้องไปรักษาโรงพยาบาลในนรกก็ลงไม่ได้ครับลอยค้างอยู่ตรงนั้นจิตวิญญาณมีความต้องการทางเพศสูงอยู่ตอนเป็นมนุษย์ยังมีความต้องการทางเพศอยู่ตายไปแล้วไปเป็นเทพเทวดาหลุดลอยอยู่ตรงนั้นความต้องการทางเพศก็ยังมีท่านเคยได้ยินไหมเป็นเทพเป็นเทวดายังมีผัวยังมีเมียยังมีลูกยังมีครอบครัว
แต่มีการเสพสมกันด้วยการมองตากันนี่นะแล้วก็เขาเรียกเกิดการสปาร์ซัมได้นะมันต้องหาทางออกเห็นไหมครับแล้วถามว่าถ้ามีกายหยาบการเสพสมจะให้เสพสมแล้วสมไม่ใช่เสพสมบ่มีสมมันต้องมีกายหยาบใช่ไหมพี่น้องครับนี่เราไม่ได้พูดโป้พูดเปลือยเราพูดความจริงมีแต่จิตวิญญาณและมีเงามายาเป็นมนุษย์มีเงามายาเป็นมนุษย์มีจิตสำนึกหรือจิตระลึกรู้เหมือนเป็นมนุษย์ทุกประการเพราะหลุดลอยไปอยู่ตรงนั้นอาการ32และจิตทั้งหมด189ดวงยังมีอยู่ครบเพียงแต่ว่าจิตที่มันเป็นจริตวิปลาสที่มันมีโลภะโทสะโมหะเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยก็ถูกดีลีทด้วยการกดมันไว้จนเกิดสันดานใหม่นะกดมันไว้ก็กำจัดขยะตรงนี้ไปได้เยอะแต่ก็ยังมีกิเลสตัณหาราคะยังมีชั้นต่ำๆนะเทพเทวดาชั้นต่ำๆก็ยังมีแล้วถามว่าทุกข์ไหมอยากจะทานข้าวแต่หยิบเอามากินไม่ได้เพราะเจอแต่ลมเนื่องจากตัวเองเป็นพลังงานตัวเองไม่มีกายหยาบแล้วจะอิ่มได้ยังไงกินลมกินแล้งอิ่มได้ไงก็ต้องสมมุติว่าตัวเองอิ่มพอรู้โอ้กูสมมุติว่ากูอิ่มเพราะฉะนั้นกูแค่ทำเสแสร้งว่าจะกินกูก็เหมือนได้กินแล้วถามว่าหลอกตัวเองอยู่ใช่ไหมครับมันทุกข์ไหมเนี่ยเราไม่อยากพูดมากนะเราแค่พูดคร่าวๆให้ท่านได้คิดที่ผ่านมาเนี่ยท่านติดกับความเชื่อในสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครกล้าหาญจะพูดความจริงให้ท่านฟังหรอกนะแล้วก็บังเอิญเรากล่าวตามพระผู้เป็นเจ้าเราเลยกล้าพูดกับพี่ๆน้องๆของเราด้วยความรักด้วยความเมตตาไม่ได้มาชวนให้ท่านหลงทางหรือหลงผิดแต่เรากวักมือให้เรียกให้ท่านหันหลังกลับมาอย่าไปทางนั้นขณะที่ยังมีเวลาอยู่ทางนั้นมันทางผิดเราจึงบอกว่าการที่ต้องมีสังสารวัฏหรือวัฏสงสารให้กับจิตวิญญาณของท่านคือต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดภพนั้นเกิดภพนี้เยอะแยะมากมายเพราะต้องการให้โอกาสกับจิตวิญญาณของท่านทุกคนถามว่าทำไมต้องให้โอกาสเราจะบอกล่วงหน้าก็ได้ถ้าไม่ให้โอกาสกลับมาตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ไม่มีการเริ่มต้นใหม่จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้เพราะไอ้จิตหยาบมันไม่เอาไหนการตายไปสิ้นภพชาติก็เพื่อหวังก็ให้จิตหยาบกลุ่มใหม่ที่จิตวิญญาณจะแบ่งภาคให้เพราะไอ้ชาตินี้ไอ้จิตหยาบเนี่ยมันเสียคนไปแล้วก็ต้องตายไปทิ้งกายสังขารไปจิตหยาบมันก็สลายไปกับกายหยาบแล้วพอชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่จิตวิญญาณได้รับโอกาสใหม่ก็แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตวิญญาณอีกกลุ่มนึงมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งจิตวิญญาณจะรู้ว่าจิตหยาบของตัวเองเนี่ยสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวเองได้เมื่อไหร่ก็เพราะว่าพระบิดาทรงติดตั้งให้มีจิตใต้สำนึกคอยเป็นเครื่องมือที่อยู่ใต้จิตสำนึกจิตสำนึกสั่นสะเทือนอยู่ข้างบนอย่างไรจิตใต้สำนึกอยู่ข้างล่างก็จะสั่นสะเทือนไปตามนั้นเพื่อจะบอกให้จิตวิญญาณรู้ว่าขณะนี้ไอ้จิตหยาบเนี่ยมันสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกเป็นบวกหรือเป็นลบมันเหลวไหลหรือไม่เหลวไหลจิตวิญญาณจะรับรู้ทั้งหมดจึงให้ทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติตามจิตสำนึกจิตหยาบหรือจิตมนุษย์จิตสำนึกน่ะสั่นสะเทือนเป็นอะไรอย่างไรจิตใต้สำนึกก็คือจิตวิญญาณก็จะทำไปตามนั้นในมิติที่คู่ขนานกันนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าทำไมต้องมีวัฏสงสารหรือสังสารวัฏคำตอบก็คือเพราะพระบิดาต้องการให้โอกาสจิตวิญญาณของท่านได้มีโอกาสมาเซตซีโร่แล้วเริ่มต้นใหม่โดยเร็วที่สุดเพราะโลกกำลังสิ้นยุคแล้ว 60,000 ปีเลยมา800กว่าปีแล้วถ้าไม่ให้รีบตายเพื่อเกิดใหม่เพื่อเซตซีโร่แล้วจิตวิญญาณก็จะทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้เพราะมีจิตหยาบเป็นอุปสรรคท่านทั้งหลายไม่เคยมีใครกล่าวกับท่านอย่างนี้เรากล้าหาญพอที่จะกล่าวเราไม่กลัวท่านโกรธเราไม่กลัวท่านเกลียดไม่เป็นไรเพราะเรามีพระบิดาทรงรักเราทรงมีพระเมตตาเราพระองค์เดียวเราก็พอใจเป็นที่สุดแล้วพี่น้องครับถึงแม้จะมีท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะหลังจากรายการสดคืนนี้จะรักเราแค่คนเดียวเกิดการตรัสรู้ขึ้นมารู้ความจริงเพราะคิดตามเราและยอมรับความจริงและเห็นจริงแล้วสำนึกด้วยโอ้ที่ผ่านมาเราไปหลงเชื่อตามคนนำทางตาบอดมานานมีหน้าล่ะเราปฏิบัติธรรมมานานหลายภพชาติแล้วแต่ทำไมเรายังกลับบ้านไม่ได้ก็เพราะว่ายังมีบางสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถจะกล่าวให้ท่านฟังไ
็มีแต่เราเนี่ยรีบกลับมาเพื่อจะมากล่าวความจริงนี้ให้ท่านฟังท่านจงตั้งใจฟังอ่ะทีนี้ถามว่าให้โอกาสแก่จิตวิญญาณของท่านเพื่ออะไรคำถามนี้นะให้โอกาสจิตวิญญาณของท่านเพื่ออะไรเหตุผลข้อที่หนึ่งเพื่อให้ท่านเนี่ยท่านก็คือผู้ฟังและผู้ชมเนี่ยตายให้ท่านตายเพื่อเริ่มต้นใหม่ในชาติหน้านี่คือการให้โอกาสเพราะว่าถ้าไม่ให้ท่านตายให้ท่านยังมีชีวิตอยู่ต่อไปยืนยาวถามว่ามันมีอนาคตไหมครับมันจะสามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณเขาต้องการเนี่ยอุตส่าห์อาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดามาจากแดนกิจกวานนอกเอกภพอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะมาทำหน้าที่แต่พอมาแล้วทำหน้าที่ตัวเองไม่ได้เพราะมีจิตหยาบเป็นอุปสรรคจิตหยาบที่ตัวเองมอบหน้าที่ให้ดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมกายสังขารรูปธรรมมนุษย์เนี่ยมันเป็นอุปสรรคเพราะมันหูหนาตาเร่อเพราะมันซื่อบื้อมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งที่พระศาสดาก็สอนธรรมะไว้เยอะมันก็ดีแต่ท่องจำและทำตามแต่ไม่สามารถที่จะใช้ความคิดให้แสงสว่างทางปัญญากับตัวเองได้แต่เชื่อกับไม่เชื่อถ้าเชื่อก็กูก็ทำตามถ้ากูไม่เชื่อกูก็ไม่ทำทั้งที่บางทีสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อนะเป็นสิ่งที่สมควรจะเชื่อและไอ้สิ่งที่ตัวเองเชื่อนะเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่สมควรจะเชื่อหรือบางทีเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเป็นสิ่งที่ถูกต้องและที่ท่านเชื่อหรือท่านไม่เชื่อแต่ท่านก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมท่านถึงต้องเชื่อทำไมท่านถึงไม่เชื่อถึงแม้มันจะถูกต้องเพราะท่านงมงายอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาของตัวเองได้ประการแรกนะให้ตายไปจากการเป็นมนุษย์เพื่อให้จิตวิญญาณนั้นสามารถเริ่มต้นใหม่ในชาติหน้าได้และให้จิตวิญญาณนั้นสามารถไปชำระล้างบาปที่จิตหยาบในชาตินี้ก่อกรรมทำบาปเอาไว้ให้เป็นภาระของจิตวิญญาณก็คือทำให้จิตวิญญาณในเนื้อตัวสกปรกถ้าไม่ตายไม่เซตซีโร่จิตวิญญาณไม่เป็นอิสระออกจากกายหยาบจิตวิญญาณก็ไม่สามารถจะไปชำระล้างบาปของตัวเองได้เพราะไปในบทบาทของมนุษย์ซึ่งเป็นคน2มิติไม่ได้มิติของจิตวิญญาณก็เป็นในทางพลังงานมิติของกายสังขารก็เป็นมิติของกายภาพมันต้องแยกกันก็อย่างที่เราบอกถ้าป่วยทางกายก็ไปโรงพยาบาลมนุษย์ถ้าป่วยทางจิตวิญญาณก็ลงนรกเพราะเป็นโรงพยาบาลของผู้ป่วยทางด้านจิตวิญญาณโอเคนะประการที่2ที่พี่น้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายให้โอกาสจิตวิญญาณในการเซตซีโร่คือจบสิ้นอายุไขให้ตายไปนะเพื่อที่จะนิพพานกิเลสและนิพพานกรรมให้สิ้นนิพพานกิเลสและนิพพานกรรมให้สิ้นนี่หมายถึงจิตวิญญาณที่ต้องไปลงนรกจะต้องไปนิพพานกิเลสกิเลสก็คือคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณที่สับสนเพราะจิตหยาบมันสั่นสะเทือนในย่านความถี่ต่ำขึ้นบันได3ขั้นหรือเต้น3ช่าโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะมันเต้นจนจิตวิญญาณเต้นตามคือเพี้ยนซึ่งสั่นสะเทือน3คลื่นความถี่โลภะโทสะโมหะนี้มันเริ่มต้นมาจากการสั่นสะเทือนด้วยจิตที่ติดกิเลสนั่นเองก็ต้องไปดับตรงเนี้ยดับการเกิดดับของกิเลสของตัณหาของราคะหรือของอารมณ์ขยะต้องไปดับในนรกเพราะมีผู้เชี่ยวชาญในการรักษาจิตวิญญาณที่ป่วยอยู่ในนรกแล้วก็นิพพานกรรมนั้นให้สิ้นก็แปลว่าอะไรครับแปลว่ากรรมที่เกิดจากการกระทำของจิตที่ติดกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะเนี่ยมันจะสามารถดับสิ้นได้ดับศูนย์ได้ก็ต่อเมื่อชาตินี้ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่อได้รับโอกาสให้เจอเงื่อนไขแบบเดิมเงื่อนไขจากอีเวนนั่นไอเวนนี่ที่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบข้างมันสร้างเงื่อนไขแล้วหยิบยื่นมาให้มันเหมือนบทละครในชาตินี้ไม่มีผิดที่มันกวนสถีนยังไงด้วยเรื่องราวเป็นยังไงชาติหน้ากลับมาเกิดถ้าได้เจอมันอีกมันก็จะยื่นเงื่อนไขแบบเดิมให้กับท่านอีกถ้าจิตหยาบเป็นผู้ประเสริฐ
กว่าชาติที่แล้วชาติจิตหยาบเป็นผู้บริสุทธิ์มากกว่าชาติที่แล้วถ้าจิตหยาบมีความสามารถในการสั่นสะเทือนด้วยการมีสำนึกแห่งความชอบธรรมมากกว่าชาติที่แล้วนั่นคือโอกาสดีแล้วที่จิตวิญญาณของท่านจะได้หมดสิ้นภารกิจแห่งผลกรรมที่จิตหยาบของตัวเองนะจิตหยาบดวงที่แล้วกลุ่มที่แล้วนะไม่ใช่จิตหยาบในภาคชาติปัจจุบันนะที่มันก่อเอาไว้เป็นขยะทางพลังงานอยู่ในบรรณพิภพเนี่ยที่มันล่องลอยเป็นขยะอยู่ในจักรวาลเนี่ยจิตวิญญาณก็จะได้โชคดีเมื่อมีจิตหยาบในภพชาติใหม่มันใฝ่ดีมันสามารถมีสำนึกที่ถูกต้องใครยั่วโมโหมามันไม่โมโหตอบใครดีมามันดีตอบใครร้ายมามันดีตอบจิตวิญญาณกระดีกระดาสุดๆนั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณต้องการโอกาสกลับมาเกิดใหม่หลังจากเซตซีโร่แล้วเพื่อมาขจัดขยะกรรมซึ่งเป็นมวลกรรมทางพลังงานที่มันรกโลกรกจักรวาลให้หมดสิ้นกรรมของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบไงพี่น้องครับเราเคยกล่าวไว้แล้วมันจิตวิญญาณต้องการได้รับโอกาสตรงนี้เพื่อกลับมาเกิดใหม่เพื่อให้ตายในชาตินี้จะได้ไม่ก่อกรรมทำเข็ญเพิ่มมากขึ้นอีกจะไม่เสียสมดุลทางจิตวิญญาณหนักไปกว่าเดิมอีกแล้วก็เพื่อนิพพานกิเลสก็แปลว่าผู้ไปแก้ไขจิตที่มันติดกิเลสเนี่ยให้มันแก้ให้สิ้นแก้ให้หมดแล้วกลับมาเกิดใหม่พี่น้องครับใช่ไหมขณะที่ท่านดับไปมองว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนั่นก็ทุกข์นี่ก็ทุกข์กลับไปเกิดเป็นสัตว์นั่นก็ทุกข์นี่ก็ทุกข์ทั้งที่จริงๆแล้วเป็นการให้โอกาสกับจิตวิญญาณของท่านเองแต่ท่านก็พยายามปฏิเสธจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วหนีไปสร้างโลกมายาขึ้นมาก็เรียกสวรรค์มายาแล้วไปหลงผิดหลงตัวเองคิดว่าบนนั้นเหนือกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเราบอกแล้วว่านั่นคือการหลงทางนั่นคือการหลงผิดท่านฟังเราพูดเนี่ยท่านว่าเรามีเหตุผลไหมพระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวให้ท่านฟังอย่างมีเหตุผลไม่ใช่มาบอกให้ท่านเชื่อโดยไม่มีเหตุผลท่านฟังแล้วคิดตามทุกขั้นตอนทุกคำกล่าวล้วนกล่าวไปตามที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เรากล่าวให้พี่ๆน้องๆอย่างท่านได้ฟังเราไม่ได้กล่าวเองเรายืนยันว่าเรากล่าวความจริงกับท่านทั้งหลายด้วยความรักด้วยความบริสุทธิ์ใจขอเพียงท่านทำจิตใจให้ร่มจิตใจสงบแล้วขอความกรุณาคิดตามรับฟังอย่างต่อเนื่องแล้วคิดตามจนจบรายการในคืนวันนี้ในแต่ละตอนก็คือในตอนนี้สำคัญไหมเนี่ยโอเคนะประการที่3ให้ท่านให้โอกาสจบสิ้นภพชาตินี้เพื่อจะได้กลับมาเกิดใหม่แล้วก็จะได้หาวิธีหาทางคนตนเองให้เป็นมนุษย์ให้สำเร็จให้ได้เพราะชาตินี้คนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่ได้หรือหมุนธรรมจักรไม่เป็นถามว่าเพราะอะไรไม่มีใครสอนท่านไงแล้วท่านก็คิดเองไม่ได้ท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันคือคน2มิติและทำไมต้องมี2มิติเพราะมีจิตหยาบดูแลกายหยาบและจิตหยาบของท่านต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงมี2มิติ1จิตหยาบต้องทำหน้าที่เพื่อกายหยาบ2จิตหยาบของท่านต้องทำหน้าที่เพื่อจิตวิญญาณของท่านด้วยแต่ถามว่าทุกวันนี้ท่านเป็นคนมิติเดียวใช่ไหมเวลาท่านทำอะไรท่านเคยนึกไหมว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันจะมีผลกระทบมันมีแรงสั่นสะเทือนอะไรไปมีผลถึงจิตวิญญาณของท่านด้วยท่านเคยคิดไหมครับคนนำทางตาบอดไม่เคยสอนท่านสอนอย่างเดียวว่าตายไปแล้วตกนรกท่านเข้าใจผิดคิดว่าจิตหยาบของท่านคือจิตมนุษย์เนี่ยเวลาตายแล้วจิตมนุษย์ของท่านไปตกนรกใช่ไหมไม่ใช่ครับจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้อยู่ข้างในแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเพราะให้อำนาจทั้งหมด 100% เอาไว้ที่จิตหยาบหมดถ้าจิตหยาบอย่างท่านน่ะคือเป็นมนุษย์ที่เหลวไหลเป็นจิตวิญญาณขอโทษเป็นจิตหยาบของมนุษย์ที่ไม่เอาฐานไม่เอาไหนจิตวิญญาณนั้นแก่นแท้ของท่านก็เศร้าหมองก็ต้องทุกข์ระทมเหมือนติดคุกอยู่กับนานเท่ากับอายุไขของภพชาตินั้นของท่านจิตวิญญาณท่านติดคุกตลอดเพราะทำอะไรไม่ได้ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูอิทรีไม่สามารถออกมาแสดงบทบาทได้ซึ่งเราเคยบอกท่านแล้วจิตวิญญาณจะแสดงออก

รักที่พระบิดาหรือพระเจ้าให้แบกขนมาจากนอกมิติโน่นนอกอนันตจักรวาลโน่นเอามามอบให้กับเพื่อนมนุษย์เอามามอบให้กับเวนยสัตว์ทั้งหลายและเอามามอบให้กับโลกเมื่อให้กับโลกแล้วโลกก็จะสามารถมีพลังอำนาจในการเหนี่ยวรั้งอนันตจักรวาลหรือเอกภพนี้เอาไว้ให้สมดุลชั่วนิรันดร์ภารกิจของจิตวิญญาณตัวน้อยๆของท่านที่อาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์ตั้ง 7,000 กว่าล้านคนเนี่ย 7,000 กว่าล้านรูปธรรมเนี่ยเพราะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันให้พลังงานร่วมเขาเรียกว่าให้ทีมซินเนอร์จีคือพลังร่วมแห่งหมู่คณะของจิตวิญญาณเพื่อมอบพลังอำนาจความรักจากพระเจ้าให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งนั่นเองนี่เราพูดเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้โมเมมีเหตุมีผลและมีหลักการเรากล่าวความจริงให้ท่านฟังเราขอย้ำการคนตนเองให้เป็นมนุษย์นั้นจริงๆแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ทรงตรัสรู้เอาไว้ในองค์ความรู้นี้แต่คนนำทางกลับตาบอดไม่เห็นและไม่เข้าใจนั่นคือพระองค์สอนเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่ากฎเกณฑ์ในการหมุนธรรมชาติ ของตนเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันและหมุนธรรมชาติที่เป็นหนึ่งเดียวกันของตนเองก็แปลว่าใช้จิตวิญญาณของตัวเองนั้นสั่นสะเทือนร่วมกันกับมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกและจักรวาลในการที่จะทำให้โลกนี้สงบและสมดุลพระองค์ใช้คำว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกใช้ความรักในการหมุนธรรมจักรเท่านั้นเองรักได้ให้อภัยเป็นสั่นสะเทือนสิ่งเหล่านี้ให้แก่กันและกันปฏิสัมพันธ์ทางพลังงานอันเกิดจากจิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกจากจิตสำนึกด้านบวกคือความรักเนี่ยมันจะถูกปลดปล่อยให้กับเพื่อนมนุษย์และเวนยสัตว์ทั้งหลายซึ่งต้องการและจะแบ่งปันให้กับโลกเพื่อทำให้โลกนี้สงบและสมดุลเมื่อโลกสงบและสมดุลอนันตจักรวาลทั้งระบบมันก็จะพลอยสงบและสมดุลไปด้วยจากพี่ๆน้องๆที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยบนโลกเล็กๆที่อยู่ในอนันตจักรวาลที่มีขนาดมหาศาลเนี่ยได้อย่างน่าอัศจรรย์เพียงแค่ต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ก็คือหมุนธรรมจักรในตัวเองให้สำเร็จซะก่อนเท่านั้นเองไม่มีเรื่องอะไรยากเลยแต่เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้เพราะคนนำทางตาบอดไม่รู้ก็เลยพยายามชวนท่านให้มองเห็นความทุกข์ให้ฉลาดปราดเปรื่องในเรื่องของการมองเห็นความทุกข์ในการที่จะให้ปฏิเสธความทุกข์และให้เห็นว่าตัวเองฉลาดนะถ้าสามารถที่จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือกลับมาเกิดเป็นอะไรในระบบโลกนี้ได้อีกทั้งที่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่เคยมีคำสอนไหนว่าจิตวิญญาณที่ไปเกิดเป็นเทพเทวดาแล้วเป็นผู้ประเสริฐไปดูสิไม่ว่าในพระคัมภีร์ของศาสนาไหนก็ไม่มีพี่น้องครับมีแต่บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐนี่แปลว่าสุดยอดเวลาเราขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้กับท่านเราก็ขอพระพรอันประเสริฐจากพระผู้เป็นเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลเพื่อที่จะให้ทรงประทานแก่ท่านทั้งหลายที่เป็นพี่ๆน้องๆของเราใช่ไหมขอพรอันประเสริฐเพราะฉะนั้นการเป็นมนุษย์คือการเป็นสัตว์ประเสริฐถามว่ามันดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับมันประเสริฐแล้วดีแล้วทำไมต้องไปเกิดเป็นอย่างอื่นแล้วนั่นน่ะมันเป็นมายามันไม่ใช่ของจริงใช่ไหมมันไม่ใช่แก่นแท้มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นมายาเพราะพระบิดาไม่ได้สร้างแต่จิตมนุษย์เนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้ามีฤทธิ์มีอำนาจที่จะสร้างอะไรก็ได้บันดาลอะไรก็ได้ตามที่จิตกำหนดใช่ไหมอย่างเช่นเวลาท่านจะวาดภาพอะไรจะสร้างแจกันเป็นรูปอะไรครีเอทีฟนะสร้างอินโนเวทีฟอินโนเวชันนั่นไอเดียอะไรเนี่ยท่านก็ใช้จิตของท่านเป็นผู้สร้างและมันสร้างได้จริงๆด้วยนี่คือมหัศจรรย์ของจิตที่แบ่งภาคมาจากพระผู้เป็นเจ้านั่นคือสิ่งอัศจรรย์พี่น้องครับนะอย่างที่สี่เพื่อคนตนเองให้เป็นมนุษย์จนทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้ แปลว่าอะไรจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ตอนมาเกิดเป็นมนุษย์เนื่องจากพระบิดาทรงรักลูกไม่อยากให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยแปดเปื้อนสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์โสมมบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ก็เลยให้คนทำหน้าที่แทนให้คนทำหน้าที่แทนก็คือให้รูปธรรมของจิตมนุษย์หรือจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณทำโดยเสมือนหนึ่งจิตวิญญาณของตัวเองทำเองแต่ปรากฏว่าจิตหยาบมันไม่เคยมีประสบการณ์มันจึงต้องเรียนรู้พี่น้องครับมันไม่ต้องเรียนรู้แต่ปรากฏว่ามนุษย์เราแต่ละคนเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมอายุแค่ไม่ทันแซยิดเท่าไหร่ก็ตายแล้วยังเรียนรู้อะไรไม่ได้เท่าไหร่เลยจิตยาบอ่ะก็ตายแล้ว
จิตวิญญาณก็โชคร้ายไป1

ภพชาติก็ต้องขอโอกาสจากพระบิดาขอกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะให้มันดูแลตัวเองให้อายุยืนยาวไปกว่านั้นพระองค์สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมกายสังขารมนุษย์ขึ้นมาให้แบ่งเซลล์เพื่อเจริญเติบโตได้พอแบ่งจนถึงที่สุดแล้วก็ให้มันเสื่อมสลายเพื่อพร้อมจะซ่อมแซมส่วนที่เสื่อมสลายให้เหมือนของใหม่ได้แปลว่ากายสังขารนี้ไม่จำเป็นต้องตายแต่เหตุผลที่ทุกวันนี้ทุกคนต้องมีวันตายก็เพราะว่าใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารกับจิตหยาบที่เป็นจิตมนุษย์นั้นใช้ไม่เป็นและใช้ไม่ถูกต้องทำไมคนบางคนอายุ100กว่าปี200ปีแล้วตายก็มีทุกวันนี้ก็ยังมีให้ท่านเห็นใช่ไหมทำไมบางคนอายุแค่น้อยๆแล้วตายแล้วเห็นหรือเปล่าครับก็เป็นเพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยมันชำรุดมันเสื่อมสภาพและหรือเป็นเพราะจิตวิญญาณนั้นมาด้วยความชำรุดมาด้วยการเสื่อมสมรรถภาพพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เลยมีอายุไขอันแสนสั้นผิดปกติไปจากคนอื่นเห็นไหมครับนี่คือความจริงที่เราอยากจะกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังนะโอเคไหมมันท่านดูสไลด์บนจอก่อนที่เราจะเปลี่ยนสไลด์ใหม่ให้โอกาสเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตายแล้วมาเริ่มต้นใหม่ในชาติหน้าเพราะถ้าไม่ตายนะก็ยังทำชั่วต่อไปยังทำผิดต่อไปยังหลงทางต่อไปอีกแล้วมันยิ่งเข้ารกเข้าพงหนักมากขึ้นจิตวิญญาณก็จะยิ่งป่วยหนักมากขึ้นเดี๋ยวเกิดรักษาเยียวยาได้ก็ต้องให้ตายไปครับเซตซีโร่นะแล้วก็ไปชำระล้างบาปของจิตวิญญาณให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างที่จะต้องเจอตามที่ตัวเองเขียนบทละครเอาไว้มาเจอใหม่ก็เรียกว่ามาเจอบทเรียนซ้ำๆเพราะสอบตกไงกลับมาเจอใหม่จนกว่าจิตหยาบในชาตินั้นจะฉลาดขึ้นจะฉลาดกว่าเดิมฉลาดเพราะใจกว้างเรียนรู้ไม่โง่ที่จะใช้สมองไม่ขี้เกียจคร้านในการเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าหาความจริงไม่ยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวไม่ยึดพระคัมภีร์เล่มเดียวขยันอ่านหนังสือกองทั่วหัวขยันอ่านขยันศึกษารับรองว่าจิตหยาบในชาตินั้นน่ะมันต้องฉลาดกว่าเดิมแน่นอนนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณแก่นแท้ของมนุษย์ทุกคนวาดหวังไว้ที่แม้จะเวียนตายเวียนเกิดกี่ภพชาติสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านวาดหวังไว้ก็คือตรงนี้จะต้องทำหน้าที่ที่อาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องทำให้สำเร็จให้จงได้จึงต้องอดทนกับการเวียนว่ายตายเกิดแต่จิตหยาบจิตมนุษย์ของท่านดันทะลึ่งไปคิดว่าไม่น่ามาเกิดเลยเพราะไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างนึกว่ามาทัวร์มาเที่ยวแล้วจับพลัดจับผลูมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมาเจอแต่สิ่งร้ายๆโดยไม่คิดว่าบทละครนั้นคือเงื่อนไขบทเป็นเงื่อนไขบททดสอบจิตสำนึกของตัวเองเวลาเจอใครทำไม่ดีกับตัวเองก็ไปด่าไอเวนนั่นไอเวนนี่ว่าไอเวนนี่คนชั่วไอเวนเนี่ยเป็นหมอเนี่ยเป็นคนไม่ดีทั้งที่บางทีอ่ะเขากับตัวเองเขียนบทละครกันมาว่าเฮ้ยมึงช่วยกวนตีนกูหน่อยด้วยบทละครแบบเนี้ยกูจะรักมึงให้ได้กูจะให้อภัยมึงให้เป็นแต่นี่ไม่เคยคิดถึงตรงนั้นเลยใครทำไม่ดีกูก็จะไม่ดีตอบใครทำดีกูก็จะดีตอบส่วนมากจะเป็นแบบนี้พี่ๆน้องๆครับมีคำถามต่อไปตะกี้นะคำตอบบนสไลด์นี้คือให้โอกาสให้ตายเพื่อกลับมาเกิดใหม่คือมีสังสารวัฏหรือมีวัฏฏะสงสารเนี่ยนะให้โอกาสเพื่อการมีวัฏฏะสงสารนี้เพื่ออะไรนะคำถามต่อมาคือเมื่อรู้ว่าเพื่ออะไรแล้วทำไมจิตวิญญาณจึงต้องการโอกาสนี่คือคำถามต่อมา

คำถามต่อมาคือเมื่อรู้ว่าเพื่ออะไรแล้วทำไมจิตวิญญาณจึงต้องการโอกาสนี่คือคำถามต่อมาท่านคิดตามเราทำไมจิตวิญญาณจึงต้องการโอกาสคำตอบแรกที่สำคัญเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดภาษาทางการเรียกว่าข้อผิดพลาดภาษาทางจิตวิญญาณก็คือเพื่อแก้ไขข้อผิดบาปท่านจะใช้คำไหนก็ได้ท่านเป็นคนสองมิติเวลาพูดแล้วจะเอามิติไหนเป็นหลักก็ให้รู้กันถ้าผิดพลาดก็แปลว่าผิดบาป ในทางจิตวิญญาณเมื่อกล่าวอย่างนี้ก็ต้อง clean and clear ต่อไปอีกว่าข้อผิดพลาดที่ว่านั้นคืออะไรข้อผิดพลาดที่จิตวิญญาณต้องการโอกาสโดยต้องรู้ก่อนว่าจิตหยาบในภพชาติปัจจุบันเนี้ยก่อนสิ้นอายุขัยเนี่ยเป็นผู้ก่อไม่ใช่จิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้เป็นผู้ก่อแต่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้นี่เรากำลังมาประกาศอิสรภาพทางจิตวิญญาณให้กับท่านเป็นสมัยที่สำคัญอีกสมัยนึงนะจากสมัยก่อนหน้านี้เราช่วยประกาศอิสรภาพให้กับมนุษย์ไม่ต้องเป็นขี้ข้าคนอื่นไม่ต้องเป็นทาสของคนอื่นให้มีความอิสระให้เป็นอิสระไม่ต้องตกเป็นทาสของคนอื่นเราเคยประกาศมาแล้วคราวนี้ก็มาประกาศอีกประกาศอิสรภาพทางจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณของท่านสามารถมีอิสระได้อิสระไปจากกฎแห่งกรรมที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอิสระไปจากการที่ต้องเป็นผู้ป่วยสมสารไปลงนรกเพื่อจะชำระจิตวิญญาณที่หลงมิติให้คืนสู่สมดุลเพราะจิตหยาบเป็นเหตุแล้วให้จิตวิญญาณนั้นไม่ติดอยู่กับโลกเหมือนลูกแกะที่อยู่บนโลกนี้ต้องแกะต้องแซะต้องแงะสามารถที่จะตามเรากลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้คือเราต้องแกะนะถ้าจิตวิญญาณยังติดอยู่กับโลกนี่แสดงว่าอิสระไหมพี่น้องครับไม่อิสระยังยึดติดกับโลกมายาหลงมายาแม้กระทั่งหลงทุกข์จนทั้งหนีจากการเป็นมนุษย์หนีไปจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วไปค้างเติ่งอยู่บนสวรรค์มายาซึ่งพระบิดาไม่ได้สร้างเห็นไหมครับสมสารไปอยู่ตรงนู้นนั่นเป็นข้อผิดพลาดอ่ะข้อแรกข้อผิดพลาดที่ว่านี้คืออะไรบ้างที่จิตวิญญาณต้องการโอกาสเพื่อได้รับการแก้ไขประการที่หนึ่งจิตหยาบทำจิตวิญญาณหลงมิติข้อผิดพลาดก็คือจิตวิญญาณนั้นน่ะถูกจิตหยาบตอนที่เกิดเป็นมนุษย์และมีจิตวิญญาณนั้นเป็นแก่นแท้อยู่เนี่ยถูกจิตหยาบทำให้จิตวิญญาณหลงมิติตามไปด้วยเพราะจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นจังหวะสามชาติโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะเพราะจิตยึดจริตติดกิเลสแล้วไปยึดเอากิเลสกลายเป็นเกิดอัตตาขึ้นมาพอกิเลสกลายเป็นอัตตาคือชอบไม่ชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เกิดอัตตาขึ้นมาพอเกิดอัตตาขึ้นมาปั๊บความอยากกับไม่อยากมันก็เกิดขึ้นทันทีพออยากไม่อยากมาเมื่อไหร่ตอนนี้ซิปก็หายเลยครับอารมณ์ขยะก็เกิดนะโลภะโทสะโมหะนี่เขาเรียกอารมณ์ขยะอารมณ์โลภอยากได้มากก็โลภถูกหรือไม่อยากเกินเหตุอยากเกินการอยากเกินเหตุผลอยากเกินสมดุลโลภทั้งนั้นแล้วก็อยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวยิ่งโลภะหนักเข้าไปอีกพออยากได้พอโลภแล้วไม่ได้ก็เกิดโกรธะก็คือโทสะเห็นไหมมันตามมาเยอะแยะมากมายมาอยากอย่างเดียวคือจิตติดกิเลสอย่างเดียวถ้าจะดับโลภะโทสะโมหะได้ต้องดับที่กิเลสไม่ใช่ปล่อยให้มันเกิดแล้วค่อยมาดับเข้าใจไหมมันจิตหยาบทำจิตวิญญาณหลงมิตินั่นคือข้อผิดพลาดจึงต้องมีการเอาจิตวิญญาณที่ป่วยเพราะจิตวิญญาณหลงมิตินะไปรักษาเอาจิตวิญญาณออกไปรักษาจะถอดจิตวิญญาณออกไปไม่ได้ครับมันต้องตายก่อนจิตวิญญาณเป็นอิสระถึงจะไปนรกได้พอหายป่วยแล้วจิตวิญญาณก็ต้องมาหาร่างใหม่เพื่อมาเกิดใหม่เนี่ยคือกระบวนการเบื้องหลังมิติโลกมันวุ่นวายแบบนี้พี่น้องครับบางคนจึงเวียนตายเวียนเกิดนับภพชาติแทบไม่ถ้วนเพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณรูปธรรมนั้นต้องการโอกาสมากกว่าปกติเพราะโชคไม่ดีพอมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่จิตหยาบที่แบ่งภาคออกมาก็เลวไหลอีกและโชคไม่ดีไปเกิดในที่ที่ไม่ดีพ่อแม่เป็นครูที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกไม่ได้พ
พ่อแม่ไม่เคยสอนลูกให้มีจิตสำนึกที่สมดุลให้รักได้ให้อภัยเป็นตั้งแต่อายุ3ขวบ เพราะไปมองว่าลูกกูยังเด็กอยู่ยังไม่รู้ธรรมะหรอกไม่ต้องสอนแม่งหรอกไว้รอให้มันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนนะแล้วกูค่อยสอนมันหรือบางทีพ่อแม่ก็เลวซะเองหรือพ่อแม่ดีแต่ลูกอยู่ในสังคมแวดล้อมของเด็กในยุคนั้นรุ่นนั้นเป็นสังคมของเด็กที่ไม่เอาไหนเด็กที่ไม่สมดุลทางจิตวิญญาณก็กลายเป็นจิตวิญญาณของเด็กเหล่านั้นรุ่นนั้นกลายเป็นโชคร้ายไปก็ต้องเมื่อโตขึ้นมาจนถึงเมื่อไหนๆโตแล้วเกิดมาแล้วก็ต้องโตจนแก่แล้วในสุดก็ต้องทำให้มันตายถ้าไม่ทำให้มันตายมันก็ยิ่งทำให้จิตวิญญาณเสียหายเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกในภพชาติในภพชาตินั้นนี่คือข้อผิดพลาดเมื่อตายไปจิตหยาบจะได้ไม่ทำให้จิตวิญญาณหลงมิติหนักไปกว่าเดิมคือป่วยหนักมากกว่าเดิมจนเกินเยียวยาอีกไม่งั้นแย่แน่ๆประการที่สองประการที่สอง จิตหยาบยังใช้กลไกอายตนะไม่เป็นตั้งแต่เกิดแก่เจ็บป่วยนะอายุอนามผ่านไปเยอะแต่ก็ยังไม่สามารถใช้อายตนะภายนอกทางใช้ตาไม่เป็นใช้หูไม่เป็นใช้จมูกไม่เป็นใช้ปากไม่เป็นใช้ผัสสะที่สัมผัสไม่เป็นแถมอีกนิดนึงใช้จิตที่จะโปรแกรมความคิดให้เกิดความฉลาดอัจฉริยะก็ยังใช้สมองไม่เป็นคือคิดไม่เป็นเมื่อตั้งแต่เกิดจนแก่ใช้สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากของเครื่องยนต์แห่งกรรมใช้มันไม่ได้ใช้มันไม่เป็นหรือใช้มันอย่างไม่ถูกต้องก็ต้องเซตซีโร่ครับเพราะอยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ตายซะดีกว่าแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ในภพชาติใหม่พี่น้องนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ท่านเริ่มมองเห็นแล้วใช่ไหมว่าทำไมจึงต้องมีสังสารวัฏหรือวัฏสงสารทำไมจึงต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะจิตวิญญาณต้องการได้รับโอกาสนี่คือเหตุผลว่าทำไมจิตวิญญาณท่านต้องตายต้องมีภพชาติถามว่าฟังถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยถ้าฟังและคิดตามเราท่านเริ่มมองเห็นลางๆแล้วใช่หรือไม่ว่าการมีสังสารวัฏอ่ะดีกว่าไม่มีแต่ถ้าท่านไปมองด้วยตาเนื้อเห็นทุกอย่างรอบตัวรอบข้างเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่คือมองทุกข์มองเห็นแต่ทุกข์ไม่มองเห็นธรรมะไม่มองเห็นสัจธรรมเห็นแต่ความทุกข์ความทุกข์มันบังตาเลยไม่สามารถมองเข้าไปเห็นหรือมองเข้าไปหาสัจธรรมที่แฝงเร้นอยู่เลยมองไม่เห็นมองไม่ได้น่าเสียดายไหมพี่น้องครับใช่ไหมแทนที่จะเห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมะกลับเห็นทุกข์แล้วเกิดความขี้ขลาดขยาดกลัวต้องหนีถ้ากูไม่หนีกูยังมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเนี้ยนะกูยังตัดกิเลสไม่ได้ตัดวิบากกรรมต่างๆไม่ได้กูก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยสู้กูหลุดออกไปจากวัฏสงสารกูต้องดับมันนิพพานนะนิพพานพวกนี้ให้ได้แล้วกูจะดับมันหาวิธีหนีไปเขาเรียกว่ามองมิติเดียวแทนที่จะถามตัวเองว่าเฮ้ยจิตวิญญาณมาเกิดเพื่อเจอความทุกข์เนี่ยนะหรือมาเกิดเพราะเหตุผลอย่างอื่นใช่ไหมเชื่อมั่นในตัวเองมากเห็นปัญหาแล้วมองเห็นแต่ความทุกข์เห็นปัญหาแทนที่จะเกิดปัญญาเห็นปัญหาแทนที่จะเห็นธรรมะกับเห็นความทุกข์แทนเพราะมองด้วยจิตหยาบไม่ได้มองด้วยจิตตะปัญญาที่เป็นปัญญาญาณของสมองซีกขวาซึ่งเป็นสติปัญญาของจิตวิญญาณนั่นเองเราจึงบอกไงฮะว่าคนที่ขาดอาวุธทางปัญญาและไม่สามารถพึ่งสมองหรือพึ่งปัญญาของตัวเองได้นิพพานยากหลุดพ้นไม่ได้ครับนั้นหาธรรมะอย่างเดียวพอไหมพี่น้องครับไม่พอใช่ไหมต้องหาปัญญาด้วยถามว่าชีวิตเนี้ยวันต่อวันเนี่ยท่านหาอะไรครับสามารถหาแต่ความรวยหาแต่ความสุขหาแต่ความสำเร็จหาแต่ความสวยเอา 3-2 ก็ได้สุขสะดวกสำเร็จ3อย่างนี้หาความร่ำรวยแต่ท่านเคยหาไหมหาปัญญาใช่ไหมส่วนมากเวลาอยากรู้ว่าปัญหาเนี้ยคนอื่นเขาคิดยังไงกับคิด
เห็นเป็นผลอย่างไรก็พยายามจะไปถามเขาว่านี่เธอนะเราจะทำไงดีเนี่ยนะเจอปัญหาเนี่ยเราจะตัดสินใจยังไงดีพอเขาแนะให้แล้วปั๊บก็ไปทำตามวิธีนั้นนะแทนที่จะไปถามเขาด้วยการคิดต่อว่าแล้วเธอคิดได้ยังไงอะว่าต้องใช้วิธีเนี้ยความคิดเธอมันมาจากไหนความคิดเธอเนี่ยมันมาอย่างไรแล้วเธอมั่นใจได้อย่างไรว่าความคิดที่เธอคิดได้เนี่ยมันถูกต้องที่เธอแนะนำเราเนี่ยถ้าเราถามแบบนี้มันทำให้เราฉลาดขึ้นแต่ถ้าถามว่าปัญหาแบบที่เราเจอเนี่ยเขาคิดยังไงเขาตัดสินใจอย่างไรแล้วเราก็เอาตามใจเขาที่เขาคิดตัดสินใจมาใช้เราโง่เท่าเดิมเราไม่ได้ฉลาดขึ้นเลยแต่ไอคนที่มันคิดปัญหาเราแล้วมันตัดสินใจแทนเราแล้วแนะนำเราละมันจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆมันอย่าไปโทษนะว่าทำไมเพื่อนกูรอบข้างมันฉลาดขึ้นทุกวันแต่ทำไมกูโง่ลงโง่มากขึ้นกูไม่ได้ฉลาดขึ้นตามพวกมันเลยก็เพราะอะไรเพราะมันเป็นนักคิดไงนะมันเป็นนักคิดมนุษย์เราอ่ะมันมี2แบบให้เลือกว่าเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาหรือจะเป็นมนุษย์เจ้าปัญญาบนมรรควิถีจิตจักรวาลแฟนคลับของจิตจักรวาลจะต้องเป็นมนุษย์เจ้าปัญญาพี่น้องครับไม่ใช่มนุษย์เจ้าปัญหาเวลามีปัญหาอะไรไปจะถามคนรอบข้างหมดทำไงอ่ะยังไงอ่ะอะไรอ่ะเหมือนหลายท่านนะอยู่ในห้องเรียนเนี่ยพอเราเขียนสื่อสารความรู้พระโอวาทพระบิดาอะไรไปปั๊บเนี่ยเราเขียนเพื่อทิ้งไว้ให้คิดก่อนนะปรากฏว่ามันไม่ถึง3นาทีมันเขียนถามมาทันทีเลยถามคำถามทันทีไอ้เนี่ยมันต้องยังไงอ่ะเราก็ไม่อยากจะย้อนกลับไปว่าแล้วเธอคิดเองบ้างหรือยังแทนที่เธอจะถามเราว่าที่เราบอกว่าอย่างนี้อย่างเนี้ยเธอเข้าใจว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ใช่หรือไม่ควรหรือไม่ไม่ถามมาแบบนี้ไม่ถามว่าวิธีคิดของตัวเองเนี่ยมันถูกต้องถ่องแท้ตรงไหนเราจะได้ติดอาวุธทางปัญญาได้แท้ท่านได้ว่าโอ้ท่านคิดอย่างเนี้ยยังไม่ลึกนะคิดดีแล้วแบบเนี้ยแต่ต้องคิดให้ลึกกว่านี้นิดนึงว่าตรงนี้ที่ท่านยังไม่ได้คิดท่านยังไม่ได้มองอ่ะท่านจะมีมิติของการคิดมากขึ้นและฉลาดทันทีแต่ถ้าท่านถามพอมีปัญหาคิดไม่คิดเองต่อท่านเอากลับเอาตรงนั้นมาถามเราเพื่อให้เราสอนต่อถามว่าแล้วท่านจะฉลาดขึ้นได้ตรงไหนตอนไหนพี่น้องครับได้แต่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไม่สามารถคิดอะไรด้วยตัวเองได้มันจะมีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่พี่น้องครับเวลาเราไม่ตอบเราทำเฉยๆเนี่ยให้ท่านรู้ไว้นะว่าคำถามนั้นอ่ะเรายังไม่อยากตอบนะเราอยากให้ท่านคิดเองแล้วตอบเองแต่เราถ้าไม่มั่นใจในคำตอบที่ตัวเองคิดเองเองอ่ะเอามาถามเราแล้วเราจะตอบให้แล้วเราจะแนะวิธีคิดที่ถูกต้องกว่าให้ด้วยหรือเราจะชี้ท่านว่าวิธีที่ท่านได้คำตอบมานะวิธีคิดของท่านน่ะมันยังไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตรงไหนถามว่ามันทำให้ท่านฉลาดขึ้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมท่านมีแต่ฉลาดเพิ่มไม่ได้ฉลาดน้อยลงเลยครับท่านต้องฉลาดเรียนรู้ให้เป็นมันฟังพระโอวาทพระเวลาที่เราสื่อสดๆเนี่ยท่านก็รู้ว่าเราสื่อสดๆเพราะหน้าจอเราเนี่ยไม่มีกล้องไม่มีกระดานไม่มีกระดาษจดไม่มีตัวหนังสือวิ่งให้เราอ่านหรอกเนี่ยเราสื่อสดๆพระองค์ตรัสมาอย่างไรเราก็กล่าวกับท่านไปอย่างนั้นพระองค์กล่าวเร็วเราก็พูดเร็วพระองค์กล่าวช้าเราก็พูดช้าคลื่นความคิดของพระองค์ที่ทรงเมตตามาแรงเราก็พูดเสียงดังถ้าท่านพระองค์มาค่อยๆเราก็พูดค่อยๆท่านสังเกตโอเคนะนี่คือปฏิบัติการในการสื่อสดๆด้วยระบบจิตสู่จิตที่แท้จริงเรียกว่า vertical telepathy สื่อสารกับพระเจ้าในแนวดิ่งสมัยก่อนเนี่ยพระบุตรเอกที่เป็นพระศาสดาที่กล่าวถึงพระเจ้าตรัสว่าก็ใช้หลักการและวิธีการเดียวกับเราไม่ได้แปลกอะไรเพราะพระศาสดาพระองค์อื่นๆที่เป็นพระบุตรเอกนั้นก็เป็นมนุษย์เหมือนเราอะพระศาสดาเป็นมนุษย์เหมือนท่านเหมือนเราไม่ได้เป็นผู้วิเศษที่ไหนแต่มีปัญญาปาฏิหาริย์อันเป็นวิเศษหรืออันเป็นพิเศษเท่านั้นจึงสามารถใช้ปัญญาช่วยเหลือพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ได้เนี่ยโอเคไหมพระองค์เคยสอนนะหยิบปัญญามานิพพานไม่ใช่หยิบความรู้ของชาวบ้านมานิพพานปัญญาที่หยิบอะต้องหยิบจากตัวเองเราจึงบอกว่าเราชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้ท่านทั้งหลายได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายจิตหยาบถูกกิเลสตัณหาครอบงำนั่นคือข้อผิดพลาดจิตหยาบถูกกิเลสตัณหาครอบงำแล้วยิ่งนานวันเข้ายิ่งถูกสนิมของกิเลสตัณหานั้นพอกเส้นหนาหนาจนจิตมันผุจิตมันขาดคุณภาพจิตมันเป็นสนิมเกลอะกรังสนิมกิเลสสนิมตัณหานั่นแหละเป็นจิตที่ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะ
แล้วถามว่าถ้าไม่ให้ตายเพื่อเกิดใหม่เพื่อเอาจิตหยาบใหม่เอากายสังขารใหม่ในภพชาติใหม่แล้วจะใช้ของที่มันเป็นสนิมกำลังผุพังๆต่อไปได้ยังไงมันไม่มีประโยชน์อะไรละจึงต้องให้จบสิ้นอายุขัยตรงนั้นเพื่อเกิดใหม่เนี่ยเห็นไหมครับเหตุผลของการมีวัฏสงสารหรือสังสารวัฏมันมีอย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้ยังจะหนีตายไปจากการเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมครับจิตวิญญาณร่อแร่แน่นอนเลยครับเพราะไปใส่รหัสผิดเราถึงบอกมาตั้งแต่ต้นวันนี้พระบิดาเลยให้ขยายความลึกเลยว่าอย่าหลงทางไปนิพพานอย่าไปหลงแดนสวรรค์มายาเพราะที่นั่นน่ะนะเป็นเส้นทางที่คนนำทางตาบอดเขาสร้างความเชื่อแบบผิดๆเอาไว้แล้วอนาคตเป็นอนางอแน่นอนซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะบอกว่าอนาคตของจิตวิญญาณที่หลงทางนิพพานไปอยู่ตรงนั้นบั้นปลายมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะวิบัติยังไงแล้วถ้าคนทั้งโลกเนี่ยเชื่อคนนำทางตาบอดพวกนี้ไปอยู่บนนั้นกันหมดโลกนี้ก็จะวิกฤตโลกก็จะพลอยวิกฤตจนวิบัติไปด้วยซึ่งพระบิดาทรงยอมให้เกิดอย่างนั้นไม่ได้เราจึงต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงถึงแม้พวกท่านเชื่อจนฝังหัวมาจนถึงทุกวันนี้วันนี้เราพูดในสิ่งที่มันสวนทางกับความเชื่อของคนทั้งโลกแต่ขอให้อย่างน้อยๆมีคนที่มีปัญญาใช้ปัญญาเป็นเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาในเราว่าไม่ได้มาหลอกลวงพวกท่านไม่ใช่มารเราไม่ใช่มารหรือซาตานที่จะมาเป็นอุปสรรคบนเส้นทางของการหลุดพ้นของพวกท่านเรามาเพื่อช่วยเหลือท่านเราไม่ใช่มารและไม่ใช่ซาตานซึ่งท่านสามารถพิสูจน์ด้วยปัญญาของท่านได้อย่ามองเราแค่สองตาเนื้อนะเมื่อมันเป็นจิตหยาบมันเป็นสนิมเกลือกลางไม่มีอนาคตที่จะใช้ประโยชน์แล้วใช่ไหมวัสดุชิ้นนั้นต้องทิ้งท่อน้ำเนี่ยถ้ามันเป็นเหล็กและมันเกิดสนิมเนี่ยมันกินสนิมเข้าไปก็แย่นะครับแล้วในสุดมันก็ถูกกัดกร่อนสนิมกัดกร่อนแล้วก็เป็นรูรั่วท่อน้ำนั้นก็รั่วใช้การไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนท่อใหม่การเปลี่ยนท่อใหม่คือต้องเอาท่อเก่าทิ้งก็แปลว่ากายสังขารกายหยาบจิตหยาบในภพชาตินี้ต้องทิ้งก็แปลว่าทิ้งกายสังขารคือต้องทิ้งเพราะมันใช้การไม่ได้แล้วเพื่อตายไปเซตซีโร่แล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่อหากายหยาบหรือกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมใหม่จิตหยาบใหม่ใหม่ถอดด้ามเลยแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ที่มันต้องเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติเพราะอะไรครับเพราะจิตหยาบมันเหลวไหลเท่านั้นเนี่ยมันไม่มีสติทางวิญญาณเลยทำให้ทุกอย่างเสียหายหมดการเวียนว่ายตายเกิดการวนไปวนมาเป็นวัฏฏะที่น่าสงสารมันจึงเกิดขึ้นแล้วความท่านไปมองเห็นว่าการอยู่ตรงเนี้ยมันทุกข์อ่ะตายแล้วเกิดใหม่เกิดแล้วใหม่ไปมีความทุกข์อ่ะทั้งที่เขาให้โอกาสจิตวิญญาณตัวเองต่างหากแต่จิตหยาบดันทะลึ่งไปมองว่ามันเป็นความทุกข์ทุกสุขมันอยู่ที่ใจพี่น้องครับเราเจ็บเราก็บอกว่าเจ็บเราทานอาหารรสเผ็ดเราบอกเราชอบขณะที่บางคนทานอาหารรสเผ็ดมันบอกมันไม่ชอบเพราะมันเผ็ดอร่อยปากลำบากตุ๊ดมันบอกนะของเผ็ดแต่ขณะที่บางคนคิดแต่อร่อยปากลำบากตุ๊ดช่างเพราะกูอร่อยปากเพราะกูเอาปากเป็นหลักกูไม่ได้เอาตูดเป็นหลักใช่ไหมมันแล้วแต่คนคิดใช่ไหมครับนั่นแต่ว่ามันก็ต้องมีความคิดใดความคิดหนึ่งที่ถูกต้องแต่นี่มองแต่ความทุกข์เพราะไม่มีใครมีความคิดเข้ามาประกวดว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนั่นมันประเสริฐนะตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ยิ่งประเสริฐอีกแทนที่จะดักดานอยู่กับไอ้ความเป็นสนิมของจิตแล้วดักดานอยู่กับความด้อยสมรรถภาพในการใช้กลไกอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสโดยเฉพาะนะหูดีตาดีจมูกดีปากดีก็พยายามไปทำให้มันพิการตาดีก็ทำให้เป็นเหมือนคนตาบอดเดินหลับตานั่งหลับตามีหูเอาไว้ฟังผู้คนในสังคมเอาตัวเองออกจากสังคมเพื่อไม่ใช้หูจะได้ไม่ต้องฟังใครเอาปากออกไปจากสังคมเพื่อไม่ต้องไปพูดกับใครไม่ต้องไปถามใครอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้อายตนะไม่เป็นแล้วถ้าใช้แบบนี้จนติดนิสัยทั้งภพชาติปล่อยไปเรื่อยๆก็ยิ่งหลงทางไปเลอะเทอะใหญ่ก็ต้องให้อายุสั้นแทนที่จะอายุยืนยาวเพื่อจะได้ทำประโยชน์เพราะการตายแล้วกลับมาเกิดใหม่มันยากมากนะที่จะกลับมาเกิดใหม่ได้แต่ละภพแล้วเวลาเกิดเนี่ยมันก็ยิ่งยากกว่าจะให้มีความสมดุลกว่าจะให้มีความสมบูรณ์ทั้งกายสังขารและกว่าจะให้เกิดการสมดุลทางจิตวิญญาณพี่น้องครับมันไม่ใช่ง่ายๆแต่จิตวิญญาณนั้นก็ต้องจำเป็น
ที่จะต้องเผชิญกับความทุกข์ที่หลายคนมองด้วยตาเนื้อการเกิดใหม่การตายไปเป็นทุกข์ตอนนั้นจริงครับแต่เป็นสิ่งที่จิตวิญญาณท่านพร้อมและยอมที่จะเผชิญกับมันเพราะสิ่งที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันมีมากกว่าประโยชน์ที่จะได้คือจิตวิญญาณจะได้ทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อพระบิดาที่ตัวเองขันอาสามาเพื่อพระเจ้าที่ตัวเองอาสามาให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีไม่ใช่หลงงมงายอยู่กับมายาของโลกหลงงมงายอยู่กับความทุกข์ติดทุกข์ติดสุขอยู่เนี่ยไม่เคยถามว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมรู้ว่าทุกข์ถ้าใครยังติดอยู่กับความทุกข์ไม่คิดจะหนีทุกข์ไปจากโลกแสดงหมอนั่นโง่ไม่คนที่เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในโลกนี้แสดงโง่ทั้งนั้นไอ้พวกที่ลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาเป็นเทพเทวดาไอ้พวกนั้นนะฉลาดนั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์พี่น้องครับเราจึงบอกพระศาสดาที่พระองค์ท่านนะปรินิพพานในภพชาติที่พระองค์ท่านเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ทรงรู้ความจริงอย่างที่เรากล่าวว่าการจบเพื่อเกิดใหม่หรือการจบเพื่อจากไปเนี่ยมันต้องไปจากการเป็นมนุษย์เริ่มที่การเป็นมนุษย์ต้องจบที่การเป็นมนุษย์ไม่ใช่เริ่มที่เป็นมนุษย์แต่ไปจบที่เป็นเทวดาไปจบเป็นเทพเห็นไหมคำพูดแบบนี้เขาใช้คำพูดเหน็บแนมนะนี่นี่มึงเป็นมนุษย์อ่ะมึงอย่าทำตัวเป็นเทวดานะนี่คือคำเปรียบเปรยเหน็บแนมพี่น้องครับเป็นมนุษย์ต้องทำตัวให้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ทำตัวเป็นเทพทำตัวเป็นเทวดาถ้าใครทำตัวแบบนั้นเนี่ยจะถูกคนอื่นเขากล่าวหาถูกคนอื่นเขาประจานถูกคนอื่นเขาล่วงเกินเขาตำหนิหรือเขาสบประมาทไอ้พวกเทวดามีใครพูดในทางสร้างสรรค์บ้างท่านลองสังเกตสิขณะที่บางคนหลงงมงายคิดว่าโอ้สูงส่งทั้งที่เวลาจะด่ากันจะสบประมาทประมาทกันไอ้พวกเทวดาถ้าเป็นเทวดาเป็นชั้นสูงจริงทำไมเขาเรียกว่าไอ้ทำไมใช้คำว่าไอ้ไอ้นี่แปลว่าไม่ใช่แปลว่าพี่นะสลายไม่แม่ลายอ่างไม่โทไอ้ถูกไหมมึงอย่ามาทำตัวเป็นเทวดาเลยถ้าเบาหน่อยก็อย่ามาทำตัวเป็นผู้ดีตีนแดงเลยอย่ามาทำเป็นดัดจริตเลยนะก็ว่าไปตามจากหนักไปหาเบานี่คือสิ่งที่ชาวโลกเผชิญกันอยู่แต่ไม่เคยฉุกคิด ประการที่สี่จิตหยาบก่อผลกรรมขยะเอาไว้มากนั่นคือข้อผิดพลาดจิตหยาบก่อผลกรรมขยะขึ้นมาผลกรรมขยะเนี่ยผลกรรมทางโลกไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับแต่ผลกรรมขยะทางพลังงานนี่สิท่านเห็นไหมครับผลกรรมขยะซึ่งเป็นขยะทางพลังงานเป็นมวลทางพลังงานที่มีประจุไฟฟ้าหรือมีอำนาจทางไฟฟ้าเป็นลบนี่มันเป็นอภิปรัชญาเป็นเมตาฟิสิกส์หรือเป็นอนุตตรธรรมที่ท่านไม่รู้ว่าท่านต้องรู้เราเคยยกตัวอย่างถ้าใครที่อยู่ใน Facebook วิสุทธิปัญญาจะรู้ท้องฟ้าที่มันมีเมฆลอยต่ำดำคล้ำนั่นน่ะเป็นมวลเมฆที่รวมตัวกันของผลกรรมของมนุษย์ที่ใช้จิตหยาบสร้างมันขึ้นมาในมิติทางพลังงานมันเป็นอิเล็กตรอนอิสระนี่เราเรียกสมมตินะเป็นอิเล็กตรอนอิสระคือมีประจุไฟฟ้าเป็นลบมีอำนาจทางไฟฟ้าเป็นลบนะซึ่งเกิดจากจิตหยาบของมนุษย์ผลิตสร้างขึ้นมาในวันนั้นแล้วเหวี่ยงมันออกมาในบรรยากาศโลกและอิเล็กตรอนอิสระพวกนี้มันมีคุณสมบัติในการที่จะดึงดูดเหนี่ยวรั้งเอาความชื้นเนี่ยนะมารวมกันเพื่อจะให้มันตัวมันเองมันมีที่อยู่มันในก้อนเมฆสีดำๆท่านสังเกตไหมจะมีพายุแม่เหล็กก็แปลว่าจะมีอิเล็กตรอนอิสระวิ่งไปวิ่งมาเยอะแยะปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเยอะแยะไปหมดเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าพายุแม่เหล็กแปรปรวนก็มาจากผลมวลของกรรมที่จิตวิญญาณหรือจิตหยาบของมนุษย์ที่อยู่บริเวณเมืองนั้นเนี่ยผลิตสร้างขึ้นมาแล้วเหวี่ยงขึ้นมาในบรรยากาศถ้ามันมีมากมันก็จะทำให้ความชื้นมารวมตัวกันความในอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์อิเล็กตรอนอิสระหรือประจุมวลของกรรมวันเนี่ยสร้างกรรมขึ้นมาไม่รู้เท่าไหร่มากมายนะมนุษย์เราสร้างเนี่ยก็มารวมตัวเป็นก้อนเมฆสีดำแล้วมันมีน้ำหนักมากมันก็ลอยต่ำบางทีเลี่ยหลังคาตึก10-20ชั้นแล้วในที่สุดมันก็จะตกลงมาเป็นฝนเพราะช่างเทคนิคต้องทำให้มันตกลงมาเนื่องจากฟ้าของพระบิดามันสกปรกเอาฝนตกลงมาก็เอาอิเล็กตรอนอิสระนั้นลงมาในดินเขาเรียกว่ากราวเพื่อให้มันวิ่งลงไปเก็บเอาไว้ที่แกนโลกซึ่งพระบิดาได้สร้างก้อนธาตุออกซิเจน
สีเขียวมรกตเหนียวหนืดคล้ายตังเมเป็นก้อนธาตุออกซิเจนที่บริสุทธิ์ 100% เอาไว้ในนั้นคุณสมบัติของมันก็คือสามารถเก็บประจุลบซึ่งเป็นมวลกรรมที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาตลอดเวลาเนี่ยได้แล้วโชคดีไปไอประจุลบอิสระที่พระบิดาเหนี่ยวรั้งจากฝนเนี่ยที่มนุษย์เหวี่ยงไปในแต่ละวันเนี่ยลงไปอยู่ที่แกนโลกมันสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในการทำปฏิกิริยานิวเคลียร์กับคลื่นพลังงานจิตของมนุษย์ที่รักได้ให้อภัยเป็นที่เป็นอนุภาคโปรตอนที่เป็นบวกพอเหวี่ยงความรักออกมาเป็นบวกไอ้บวกนี่ก็จะเหนี่ยวรั้งลงไปที่แกนโลกพอไปเจอประจุลบมันก็จะทำปฏิกิริยานิวเคลียร์เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงแล้วทำให้แกนโลกที่มันเหนียวหนืดคล้ายตังเมียมันเกิดการบิดตัวพอมันบิดตัวแล้วปั๊บมันก็ทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเหวี่ยงหมุนไปตามแกนที่มันบิดอเมริกาตอนนี้มันตื่นขณะที่ฝั่งเอเชียคนกำลังจะหลับกำลังจะนอนพื้นโลกแกนโลกด้านนี้ไม่มีการระเบิดมันจะไประเบิดฝั่งทวีปอเมริกาและใกล้เคียงกันก็คือยุโรปใช่ไหมพอฝั่งนั้นมาเริ่มมืดคนเริ่มนอนฝั่งเราเริ่มสว่างเราก็จะตื่นขึ้นมาทำหน้าที่เหยียบพื้นโลกตรงนี้แล้วทำให้แกนในของโลกด้านนี้เกิดการระเบิดด้วยการรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นนี่คือกระบวนการที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ระหว่างมนุษย์กับโลกพระบิดาจึงเรียกมนุษย์โลกเสรีไงล่ะไม่ได้เรียกว่ามนุษย์เฉยๆพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกมนุษย์ว่ามนุษย์แห่งโลกเสรีเพราะมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกโลกกับมนุษย์ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันมันมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตช่วยให้โลกหมุนด้วยความรักแต่ปรากฏว่าแทนที่จะรักกันได้ให้อภัยกันเป็นกลับเต้นสามช่ากิเลสหนาตัณหาเยอะโลภะโทสะโมหะโมหะโทสะโลภะขึ้นลงเงี้ยเหวี่ยงแต่ลบออกมาเต็มเลยท่านสังเกตไหมเวลาเรามาต่างจังหวัดเนี่ยถ้าตรงไหนเป็นเขตป่าเขาลำนอพรายฟ้าสใสเมฆจะสวยแต่มันใกล้ตัวอำเภอตัวจังหวัดตัวเมืองเข้ามาเมื่อไหร่ฟ้าเริ่มขมุกขมัวเริ่มเป็นสีเทาและถ้าไปถึงกลางเมืองนะจะเป็นเมืองใหญ่ๆนะเป็นระดับซิตี้นะคนเป็นหมื่นหมื่นคนเป็นแสนคนดำรงอยู่ฟ้าก็จะมีเมฆสีดำเป็นฟ้าที่น่ากลัวก็เพราะว่าที่ที่มีคนเยอะมันเหวี่ยงพลังงานกรรมออกมาเป็นประจุลบอิสระเยอะแยะมากกว่าประจุบวกท่านนึกภาพออกไหมนี่คือเหตุผลนะพี่น้องครับซึ่งประจุลบเนี่ยโลกไม่ต้องการนะเอาไปเก็บไว้ข้างในจริงๆพระบิดาสร้างไว้ประจุลบที่แกนโลกมันมีเยอะแยะอยู่แล้วแต่พอพวกท่านเหวี่ยงมาช่างเทคนิคของพระบิดาคือทูตสวรรค์ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนไม่รู้จะเอาขยะไปเก็บไว้ที่ไหนขยะพลังงานก็ต้องเอาไปเก็บไว้ที่แกนโลกเก็บแล้วก็ใช้ประโยชน์เพื่อให้มันหมดไปแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ที่แกนโลกประจุลบมันแทบจะล้นขยะพลังงานมวลกรรมของมนุษย์เนี่ยสร้างมาทุกคนสร้างมาเยอะแยะมากมายไม่มีที่เก็บแล้วในแกนโลกอ่ะมันจะต้องเกิดพายุเกิดอุทกภัยเกิดวาตภัยเกิดพายุหิมะเกิดพายุลูกเห็บพายุทรายต้องเอาพลังอำนาจตรงเนี้ยนะมาสร้างสมดุลบนโลกแทนต้องเอามาใช้ประโยชน์ไม่งั้นมันก็เป็นขยะเต็มไปหมดไม่งั้นก็จะกำจัดประจุลบที่เป็นขยะพลังงานพวกนี้ไม่ได้เห็นไหมครับเราจึงกล่าวเสมอว่ายุคใดที่จิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำก็เพราะว่าผลิตพลังงานกรรมที่เป็นลบออกมาเยอะแยะจนรกโลกไปหมดนะยุคไหนที่มนุษย์โลกมีจิตสำนึกตกต่ำยุคนั้นมนุษย์จะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติเสมอนี่คือเหตุผลนี่คือที่มาของคำกล่าวของเราถามว่าเรากล่าวลอยๆไหมล่ะพี่น้องครับที่ผ่านมาไม่ได้อธิบายลึกท่านก็นึกว่าอาจารย์พูดลอยๆแต่วันนี้บอกเหตุผลให้ฟังเล่าความจริงเบื้องหลังให้ท่านฟังท่านจะได้รู้ว่าทุกคำเนี่ยเรากล่าวความจริงเราขอยืนยันว่าเรากล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายทุกเรื่องที่เรากล่าวอะไรไม่จริงอะไรเท็จเราจะไม่กล่าวปากของเรามีไว้กล่าวพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เอาไว้กล่าวคำเท็จไม่ได้เอามาเล่านิทานน้ำเน่าให้ใครเขาฟังแล้วหลงผิดเอาธรรมะไปทำให้คนหลงผิดคิดว่าเป็นนวนิยายถ้าเราอยากอ่านนิยายเราต้องไปอ่านนิยายไม่ใช่อยากได้ธรรมะแล้วไปหาอ่านจากหนังสือนิยายน้ำเน่ามันผิดที่แล้วพี่น้องครับนะแต่ขณะที่มนุษย์อุตริบางคนก็พยายามจะทำอย่างนั้น มันผิดแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ด้วยนะโอเคไหมทีนี้พอท่านรู้แล้วว่าข้อผิดพลาดจริงๆมันมีมากกว่านี้แต่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเพื่อท่านเชื่อเราเชื่อพระผู้เป็นเจ้าเชื่อองค์จิตจักรวาลว่าพระองค์ทรงกล่าวผ่านเรามาทั้งหมดล้วนเป็นความจริงเพียงแค่4ข้อนี้ก็ทำให้ท่านยอมรับได้แล้วว่านี่คือข้อผิดพลาดที่จิตหยาบสร้างให้กับจิตวิญญาณจิตวิญญาณจึงต้องการโอกาสในการเกิดใหม่
การมีสังสารวัฏจึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นจะประหยุดการเกิดการมีสังสารวัฏไม่ได้เข้าใจนะเอาแค่4ข้อพอทีนี้ก็มีคำถามต่อไปว่าแล้วข้อผิดพลาดนี้เกิดจากอะไร

ข้าใจนะเอาแค่4ข้อพอทีนี้ต้องมีคำถามต่อไปว่าแล้วข้อผิดพลาดนี้เกิดจากอะไรข้อผิดพลาดทั้งหมดตะกี้ในสไลด์แผ่นตะกี้มันเกิดจากอะไรคุยกันให้ทะลุแจ้งข้อผิดพลาดเกิดจากอะไรประการที่1ประการที่1เกิดจากการที่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านคนตนเองเป็นมนุษย์ไม่สำเร็จแน่แล้วที่มีปัญหาที่ต้องการโอกาสเพราะชาตินี้จิตวิญญาณของท่านเห็นแล้วว่าจิตหยาบของตัวเองคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่สำเร็จถ้าพูดให้ชัดเจนก็แปลว่ายกระดับการสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่มันสั่นสะเทือนจากคลื่นความถี่ต่ำเนี่ยให้ยกระดับเป็นคลื่นความถี่สูงสุดทางด้านบวกคือรักคนที่ไม่น่ารักได้ให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยให้เป็นแล้วก็ไม่หาเรื่องที่จะก้าวล่วงเขากลับคืนต่อสู้ต่อตอบโต้ต่อต้านโดยอ้างว่าเพราะมันทำร้ายกูก่อนเพราะมันกวนสตีนฉันก่อนเพราะมันหาเรื่องฉันก่อนจริงๆฉันก็อยู่ของฉันเฉยๆอยู่ดีๆมันมาหาเรื่องฉันฉันเลยต้องเอาเรื่องมันด้วยการถีบมันยันกลับไปมั่งทำยังทำตัวแบบนี้อยู่ตั้งแต่เกิดจนแก่แก่จนเจ็บเจ็บแล้วจนกระทั่งใกล้จะตายแล้วก็ต้องให้ตายไปแล้วเพราะอยู่ต่อไปไม่มีประโยชน์เพราะอยู่แล้วก็ไม่มีอนาคตไอ้จิตหยาบของกูชาตินี้มันเหลวไหลไม่ได้เรื่องมันทำให้จิตวิญญาณก็คือตัวกูที่เป็นแก่นแท้ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูอิตรีไม่สามารถออกมาแสดงบทบาทเพื่อปฏิบัติภารกิจที่จิตวิญญาณเองขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่สามารถจะทำหน้าที่ได้แล้วถามว่าจะปล่อยให้มันตายไปต่อไปรีบๆตายซะจบมีภพชาติจบสิ้นในภพชาตินี้แล้วรอคิวที่จะมาเกิดภพชาติใหม่ต่อไปดีกว่ายังมีอนาคตมากกว่าชัดเจนไหมครับประการที่หนึ่งเนี่ยมีเหตุผลว่าทำไมคนตนเองเป็นมนุษย์ไม่สำเร็จอันนี้เป็นของแถมที่พระบิดาทรงเมตตาแต่กี้อธิบายไปแล้วนะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่สำเร็จจึงต้องจบสิ้นภพชาติแล้วให้มีภพชาติใหม่นะ เพราะว่าตายซะดีกว่าอยู่เพราะอยู่ต่อไปไม่มีอนาคตไม่มีประโยชน์จิตวิญญาณก็ถูกขังอยู่ตรงนั้นพระบิดาก็เลยแถมให้ว่าที่คนตนเองให้เป็นมนุษย์ถ้าพูดเป็นภาษาจิตจักรวาลก็คือหมุนธรรมจักรในตัวเองไม่เป็นตั้งแต่3ขวบจนกระทั่งแก่ทั้งแก่ทั้งทางโลกแก่ทั้งทางธรรมะก็ไม่รู้วิธีว่าจะหมุนจะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้อย่างไรไม่รู้จะทำยังไงหรือบางทีรู้แต่ไม่ทำหรือบางทีก็ไม่สนใจที่จะทำเหตุผลคือ1พ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะว่าพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนลูกซึ่งลูกพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งนี้ตั้งแต่อายุครบ3ขวบบริบูรณ์ถามเราว่าทำไมเด็กอายุ3ขวบบริบูรณ์พร้อมที่จะสอนเขาให้คนตัวเองให้เป็นมนุษย์คือหมุนธรรมจักรในตัวเองสอนได้แล้วเพราะว่าสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาของเจ้ากุมารน้อย3ขวบนั้นสะพานเชื่อมสมองทั้ง2ซีกเรียกว่าคอร์พัสคอลอสซัมเป็นกลไกอวัยวะใต้สมองที่เป็นฐานรองสมองทั้งสองซีกเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคอร์พัสคอลอสซัมไม่ได้มีทำหน้าที่เป็นฐานรองสมองแต่เป็นสะพานเชื่อมสมองสองซีกและทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตสร้างประจุบวกหรือลบไปตามรหัสของกรรมที่เกิดจากจิตหยาบเป็นผู้สั่นสะเทือนขึ้นถ้าก่อกรรมด้านลบคือโลภะโทสะโมหะลังเลราคะอะไรพวกนี้ก็จะสั่นสะเทือนแล้วผลิตสร้างประจุลบออกมาแต่ถ้าสันเสริญเป็นรักได้ให้อภัยเป็นรักเพื่อให้รักอย่างไม่มีเงื่อนไขมีปิติสุขมีจิตสงบคอร์พัสคอลอสซัมก็จะผลิตสร้างประจุไฟฟ้าที่เป็นบวกมาเป็นคุณสมบัติของคลื่นของจิตนั้นเราพูดคร่าวๆให้ท่านได้ฟังให้มันสืบเนื่องจะได้รู้รอบรู้ทั่วสมอง2ซีกสะพานเชื่อมสมองเรียกว่าคอร์พัสคอลอสซัมตั้งแต่อายุ3ขวบถักทอเสร็จเรียบร้อยแล้ว กฎแห่งกรรมเริ่มทำงานแล้วแต่ปรากฏว่าเด็กที่โตเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้ก่อนจะต้องตายเพื่อตัดการมีอายุขัยต่อไปอีกเขาเรียกว่าเพื่อตัดเวรตัดกรรมไม่ให้สร้างความผิดบาปหนำซ้ำให้กับจิตวิญญาณของตัวเองอีกหรือให้กับคนอื่นอีกนะเพราะไม่ได้รับการสั่งสอนจากพ่อแม่ตั้งแต่อายุ3ขวบ
ปล่อยให้เด็กเรียนรู้ด้วยการใช้จิตหยาบก็ค่อยเรียนรู้จากเรื่องหยาบๆก็คือเรื่องง่ายๆเพราะว่าการโกรธเกลียดเครียดแค้นการเห็นแก่ตัวนี่มันเรียนรู้ง่ายแต่การจะมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้คือแลกเปลี่ยนแบ่งปันจนขั้นสูงสุดคือรู้จักเสียสละของเล่นของกินของเด็กเองให้กับพี่ๆน้องๆไม่ใช่ให้กับคนข้างบ้านเรานะให้กับพี่ๆน้องๆไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวหรือไม่ไปแย่งชิงของพี่ๆน้องๆมันสอนได้อยู่แล้วแต่พ่อแม่ไม่สอนเพราะอะไรเพราะมองว่ายังเด็กอยู่เดี๋ยวโตขึ้นมามันก็เป็นเด็กดีเองมันหวงของเล่นมันหวงของกินมันแย่งของเล่นพี่แย่งน้องน้องแย่งพี่เป็นพวกมันยังเป็นเด็กเดี๋ยวพอมาโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันก็นิสัยสันดานนี่คงจะหายไปนั่นคือการคิดเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างมหันต์เด็กที่โกรธง่ายเด็กที่ขี้ใจน้อยภาษาฝรั่งเรียกว่าน้อยโตเป็นควายแล้วยังน้อยเนี่ยเป็นเพราะสมัยเด็กๆไม่ได้รับการเสี่ยมสอนปล่อยให้สันดานวิจริตนั้นเคยตัวกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยและถ้าสันดานขี้น้อยยังมีอยู่เนี่ยขนาดโตเป็นควายเอ้ยไม่ใช่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยแล้วจิตมันไม่ใสไม่บริสุทธิ์แสดงว่าจิตวิญญาณนั้นยังต้องการโอกาสเพื่อเกิดใหม่อยู่ดีถ้าชาตินี้ทั้งชาติไม่ยอมแก้ไขแล้วถามว่านี่มันสิ้นยุคแล้วไม่รู้จะมีเวลาให้ท่านกลับมาเกิดใหม่ให้จิตวิญญาณของท่านได้รับโอกาสดีๆแบบที่ให้มีสังสารวัฏที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยไม่รู้จะมีสักกี่มากน้อยไม่รู้จะมีได้หรือเปล่าเราจึงชวนท่านนิพพานในชาตินี้เถอะหลุดพ้นกลับบ้านเลยนิพพานทุกสิ่งแต่ไม่ใช่นิพพานไปจากการเกิดเป็นมนุษย์บนโลกแต่ไปโผล่เกิดอยู่ตรงอื่นอย่างนั้นเขาเรียกนิพพานเทียมไม่ใช่นิพพานแท้ถ้าท่านหาทางหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้โดยใช้มรรควิถีจิตจักรวาลเป็นแบบบริบทในการปฏิบัติท่านไม่ต้องคิดว่าตายแล้วจิตวิญญาณท่านจะต้องไม่มาเกิดอีกจิตวิญญาณของท่านจะไม่ต้องตายเลยครับถ้ากินขนมปังของพระบิดาก็แปลว่าบริโภคธรรมะของพระบิดาที่เมตตาสื่อผ่านเรามาจิตวิญญาณของท่านจะไม่ต้องตายอีกสามารถที่จะทำหน้าที่เสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เลยครับไม่ต้องการโอกาสแห่งการเกิดใหม่ไม่ต้องมีการเซตซีโร่เหมือนทุกวันนี้ให้โลกทั้งโลกหยุดชะงักด้วยการเซตซีโร่เพราะกลัวติดเชื้อโรคและตายท่านจะได้มีเวลาในการปรับปรุงจิตสำนึกของตัวเองปรับปรุงตัวเองและช่วยกันดูแลกันในครอบครัวพ่อแม่ลูกจากการที่ไม่เคยเลยที่จะมีโอกาสแม้แผ่นดินไหวมาโครมเดียวใครรอดก็รอดใครตายก็ตายใครไม่มีที่อยู่อาศัยก็ทนทุกข์ไปก็ไม่มีเวลาจะดูแลจิตสำนึกเห็นไหมพี่น้องครับมันถ้าท่านปรับจิตสำนึกได้คนบนโลกนี้ก็จะตายน้อยลงเพราะโลกต้องการให้พี่ๆน้องๆที่เป็นสัตว์มนุษย์ที่มีชีวิตเนี่ยที่สามารถเข้าถึงอำนาจของจิตวิญญาณแล้วเอาความรักให้กับโลกให้กับเพื่อนมนุษย์ได้โลกกำลังต้องการเพื่อหยุดยั้งภัยพิบัติที่เกิดจากการเสียสมดุลให้เหลือแต่ภัยพิบัติที่เป็นเครื่องมือในการชำระโลกตามแผนปฏิบัติการชำระโลกของทูตสวรรค์ของพระบิดาหรือของพระผู้เป็นเจ้าหรือทูตสวรรค์ของพวกเราของเราให้เหลือแต่ตรงนั้นภัยพิบัติที่มันจะเป็นมหันตภัยก็จะเหลือแต่ภัยพิบัติที่พอจะเผชิญได้พอจะรับได้ที่เรามากล่าวพระโอวาทพระบิดาทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งและพูดความจริงตรงนี้ให้ฟังเนี่ยก็เพื่อจะช่วยบรรเทาภัยพิบัติที่เป็นมหันตภัยบนโลกนี้ให้ลดน้อยลงภัยพิบัติที่ทำให้โลกเสียสมดุลเพราะจิตสำนึกของมนุษย์ต่ำตมหรือต่ำซามหรือต่ำต้อยก็ตามมันจะมีผลลัพธ์น้อยลงถ้าพวกท่านทั้งหลายได้รับการสั่นสะเทือนจิตสำนึกทางด้านบวกถูกกระตุ้นและปลุกเร้าจากพระโอวาทของเราที่กล่าวในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเราหวังอย่างนั้นแล้วมาใช้เวลาในช่วงดึกเพื่อไม่แย่งเวลาในการทำมาหากินของท่านไม่แย่งเวลาในการดูแลลูกเมียลูกผัวของท่านใช้เวลาส่วนตัวของท่านเองเปิดค่อยๆฟังเบาๆใช้มือถือเสียบหูดูภาพและท่านก็ศึกษาธรรมะไปใช้เวลาเพื่อตัวเองและจิตวิญญาณของตัวท่านเองดีกว่าเวลาอื่นไหมใช่ไหมถ้าไม่เอาเวลานี้จะถ่ายทอดคลื่นความคิดเป็นพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลสดๆมาให้ท่านตอนไหนครับพี่น้องครับแต่ถ้าท่านมีเวลาน้อยและจำเป็นจริงๆเราก็ยังช่วยท่านอีกทีมงานน้องออสน้องบุญธรรมก็ทำเป็นก้อนๆให้กับท่านเอาไว้มาศึกษากันทีหลังนะยอมอดหลับอดนอนแต่คุ้มค่าไหมพี่น้องครับเห็นไหมครับฟังเสียงเราดูหน้าตาเราคิดตามเราไปท่านไม่ง่วงหรอกครับแต่ท่านนั่งฟังเฉยๆเอนไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็เลื้อยครับพอเอนแล้วเลื้อยในสุดก็คลานครับคลานก็หลับต่อหน้าพระพักขององค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของตัวเองที่กำลังให้โอวาทมันงามไหมพี่น้องครับ
ต้องมีสติต้องมีสำนึกนะว่าท่านกำลังฟังพระบิดากล่าวพระโอวาทพระองค์ไม่มีตัวตนพระองค์ไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์พระองค์จึงต้องอาศัยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของพระบุตรเอกอย่างเราที่จะต้องกล่าวในนามพระองค์ให้และพระองค์เป็นผู้สื่อมาโอเคนะพ่อแม่ไม่สั่งสอนเหตุผลประการที่สองที่คนตนเองเป็นมนุษย์ไม่สำเร็จคนไม่ได้เพราะพ่อแม่เองก็ไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้พ่อแม่เองก็ไม่มีความรู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะต้องหมุนต้องคนตนเองให้เป็นมนุษย์ได้รู้อย่างเดียวว่าเกิดมาเป็นคนแล้วตัวเองอุปโลกตัวเองว่าเป็นมนุษย์ตอนไหนก็ไม่รู้เฮ้ยกูเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ถามว่าเกิดมาเป็นคนแต่พอพูดอีกทีเฮ้ยกูเป็นมนุษย์คนหนึ่งอ้าวคนกับมนุษย์มันต่างกันตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยอยู่ๆจะเกิดเป็นคนตอนเด็กพอโตขึ้นมาหน่อยบอกกูเป็นมนุษย์คนหนึ่งเขาเรียกอุปโลกถูกไหมฮะถ้าเราจะเป็นผู้ชายเท่านั้นเราถึงจะชื่อสมชายถ้าเราเป็นผู้หญิงเท่านั้นแหละเราจึงเรียกว่าสมหญิงถ้าเราเป็นคนฉลาดเท่านั้นแหละเราถึงจะได้รับคำยกย่องว่าเป็นผู้ฉลาดถ้าเราเป็นคนโง่ใครจะมายกย่องท่านว่าเป็นคนฉลาดเพราะคุณสมบัติของท่านโง่ไม่ใช่ฉลาดนี่เหมือนกันนะครับนะพ่อแม่เองก็ไม่รู้ว่าตนไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์คือคนจิตหยาบกับจิตวิญญาณให้มันสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกันแต่พ่อไม่รู้ก็เลยสอนลูกตัวเองไม่ได้เราไม่บอกท่านหรอกนะว่าพ่อแม่ของท่านหรือตัวท่านที่เป็นพ่อแม่เองเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ในเรื่องของการเกิดมาเป็นจิตวิญญาณเกิดมาเป็นคน2มิติแล้วต้องคน2มิติให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวและพระศาสดาพระองค์นั้นบังเอิญท่านไม่ได้มีหน้าที่กล่าวเรื่องนี้ให้ฟังท่านก็เลยไม่รู้หรือบังเอิญนะไปเจอพระศาสดาที่ท่านสอนเรื่องพวกนี้ไว้แต่ตัวเองไม่เข้าใจหรือตัวเองไม่ใส่ใจเพราะคิดว่ามันไม่ใช่สาระมองสิ่งที่เป็นสาระว่าไร้สาระก็เลยมองข้ามไปก็อาจจะเป็นได้หรือเจอพระบุตรเอกซึ่งพระบุตรเอกเท่านั้นที่จะบอกท่านเรื่องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่โลกิยธรรมธรรมดาและไม่ใช่โลกุตตรธรรมธรรมดามันเมื่อมันเป็นอนุตตรธรรมก็มีแต่พระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นเพราะเป็นผู้สื่อในพระนามพระเจ้าที่จะรู้ความจริงเรื่องนี้ถึงจะบอกให้ท่านฟังได้บังเอิญท่านยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวพระคัมภีร์ไบเบิลพระไตรปิฎกอะไรเนี่ยเล่มเดียวท่านก็เลยไม่สนใจพระคัมภีร์เล่มอื่นไม่สนใจความรู้ของครูคนอื่นปฏิเสธทิ้งเลยท่านเลยฉวยโอกาสไม่ได้ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ครูคนที่ท่านยึดติดนั้นไม่ได้สอนที่ไม่ได้สอนไม่ใช่เพราะองค์ท่านไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าท่านไม่มีหน้าที่จะสอนเรื่องนั้นให้ท่านรู้เพราะครูที่โรงเรียนเขาจะแบ่งวิชากันสอนถูกไหมพี่น้องครับทั้งโรงเรียนมีครูหลายสิบและครูทุกคนก็รู้ความรู้ที่สอนเด็กชั้นประถมมัธยมในโรงเรียนระดับประถมมัธยมทั้งนั้นรู้มาหมดอะแต่ทำไมครูบางคนสอนวิชานี้สอนวิชานี้เพราะเขาแบ่งกันไงแบ่งกันทำหน้าที่งั้นถ้าเราไปยึดติดกับครูคนใดคนหนึ่งไปยึดติดกับครูวิทยาศาสตร์นะแต่เราปฏิเสธครูที่สอนสังคมสอนเรขาคณิตคุณก็หลงมิติบอกว่าครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์กูนี่สุดยอดที่สุดในโรงเรียนหรือในโลกนี้แหละเพราะฉะนั้นวิชาอะไรที่ครูสอนวิทยาศาสตร์แกไม่ได้สอนให้กูรู้ไม่ได้พูดให้กูฟังกูจะปฏิเสธทันทีว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ถามว่าตกลงครูหรือกูกันแน่ที่โง่ถ้าทำตัวอย่างนั้นโอเคนะเพราะพ่อแม่เองก็ไม่รู้ว่าตนไม่รู้จึงไม่ได้สอนลูกและที่ไม่รู้เพราะอะไรก็ไปคิดเอาเองเหตุผลข้อที่3คือไม่รู้วิธีคนว่าจะต้องคนอย่างไรคนตัวเองให้เป็นมนุษย์เนี่ยคนใน2มิติเนี่ยให้เป็นมนุษย์ไม่รู้ว่าจะต้องคนอย่างไรพอไม่รู้ว่าต้องคนอย่างไรก็เลยสอนลูกไม่ได้และถ้าตัวท่านเองเป็นผู้ใหญ่ท่านก็เลยปฏิบัติไม่เป็นนอกจากไม่รู้ว่าต้องคนแล้วรู้ว่าต้องคนแต่ไม่รู้ว่าคนอย่างไรไอ้นี่ก็เกิดปัญหาเหมือนกันทำให้คนตนเองเป็นมนุษย์ไม่สำเร็จเหมือนกัน ซึ่ง ในข้อที่3เนี่ยที่ไม่รู้เป็นเพราะไม่เรียนรู้ที่ไม่รู้เพราะไม่สนใจที่จะเรียนรู้หรือที่ไม่รู้วิธีคนเป็นเพราะไม่เชื่อว่าคนทุกคนต้องคนเหตุผลสำหรับมนุษย์นี่มีเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วแต่ระดับปัญญาของคนคนนั้นประการต่อมาประการที่4วันนี้เราทำตัวอักษรเล็กลงนะเพราะว่าทุกครั้งสื่อเนี่ยได้แค่3บรรทัดในข้อย่อยวันนี้พยายามทำให้เป็น4ข้อแต่ตัวหนังสือเล็กลง
ขออภัยลุงประจำป้ารุ่งและใครต่อใครที่สายตาสั้นมองไม่ถนัดนะเนาะท่านอาจจะต้องไปเปลี่ยนจอใหญ่ขึ้นนะตัวหนังสือก็จะได้โตตามถ้าใช้มือถือก็อาจจะตัวเล็กกระตี้เนี่ยดูยากเราก็ไม่รู้ทำไงนะเขียนตัวโตกว่านี้ไอ้จอที่อยู่ข้างๆเรามันก็จะบังหน้าเราเห็นแต่ลูกตาเนี่ยเนี่ยมันเสมอกับปากเราแล้วเนี่ยนะใช่ไหมถ้าให้มันขยายมาออกมาให้มันจอมันโตขึ้นเนี่ยเราก็เหลือแต่ลูกตากับหน้าผาก มันก็จะดูแล้วประหลาดนะฮะพี่น้องครับประการที่สี่คือไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องคนไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องคนเราตอบเหตุผลข้อนี้ให้ท่านฟังก็ได้นะว่าเหตุผลที่ต้องคนเพราะจิตวิญญาณของท่านคือเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารมนุษย์ของท่านแต่พระบิดาทรงเมตตาไม่ให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องเปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกโสมมเพราะแค่หลงมิติเพราะจิตหยาบทำให้มันหลงมิติทุกภพชาติเนี่ยที่ตายเนี่ยต้องลงนรกทุกครั้งก็สงสารลูกอ่ะต้องเจ็บปวดทางจิตวิญญาณกว่าจะดัดสันดานให้กลับมาสมดุลได้พระองค์จึงให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนได้ลดภาระของจิตวิญญาณในการที่ตัวเองจะแปดเปื้อนสิ่งสกปรกโสมมไปได้ระดับหนึ่งโดยให้ทำหน้าที่รับผิดชอบแทนแต่ไม่ต้องทำหน้าที่เองเพราะฉะนั้นเมื่อให้จิตหยาบดูแลกายหยาบซึ่งจิตหยาบมันชำนาญแน่เพราะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นหยาบๆในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจิตหยาบก็เอาอยู่ไม่จำเป็นต้องจิตวิญญาณแต่จิตหยาบนั้นนะจะต้องมีความสามารถที่จะยกระดับแรงสั่นสะเทือนจากคลื่นความถี่หยาบๆในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยให้สูงสุดทางด้านบวกให้ได้เพื่อที่จะเข้าถึงแรงสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนเป็นด้านบวกเป็นคุณสมบัติเดิมแท้สั่นสะเทือนรออยู่แล้วให้จิตหยาบยกระดับขึ้นไปให้ได้เราจึงบอกว่าถ้ายังเต้นสามช่าอยู่ยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่เนี่ยนะรักคนไม่น่ารักไม่ได้ให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยไม่เป็นจิตหยาบจะไม่สามารถสั่นสะเทือนด้วยคุณสมบัติของจิตวิญญาณแล้วจะจูมือกันสั่นสะเทือนไปด้วยกันแล้วเลิกเต้นสามช่าแล้วสั่นสะเทือนไปด้วยกันมันไม่มีวันที่จะเป็นไปได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมพระศาสดาทุกพระองค์จึงสอนให้มนุษย์เรามีจิตใจที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาศาสดาทุกพระองค์แม้กระทั่งพระบุตรเอกยังสอนให้มนุษย์รู้จักอดทนอดกลั้นให้อภัยเพื่อให้สั่นสะเทือนเป็นบวกการสั่นสะเทือนเป็นบวกสูงสุดผ่านอาการของจิตที่กล่าวถึงเนี่ยทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันคือการยกระดับไปสู่แรงสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตัวเองที่เต้นหรือสั่นรออยู่ข้างในทุกพระศาสดาจึงสอนเหมือนกันหมดไม่มีใครสอนมนุษย์ให้เกลียดกันแค้นกันฆ่ากันโกรธกันไม่มีสอนให้รักกันทั้งนั้นนี่คือเหตุผลพี่น้องครับนี่คือเหตุผลโอเคไหม

2ธรรมะหรือสัจธรรม2อย่างเท่านั้นอย่างแรกก็คือโลกิยธรรมอย่างที่2ก็คือโลกุตตรธรรมได้แค่นี้แต่ไม่สามารถเข้าถึงธรรมะชั้นสูงสุดคืออนุตตรธรรมได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยในข้อ1เนี่ยและมีข้อย่อยถึง4ประการเนี่ยมันคืออนุตตรธรรมจึงไม่มีพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์ไหนสามารถจะบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายได้เราจึงต้องกลับมาเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ท่านทั้งหลายขาดไม่งั้นท่านกลับบ้านไม่ได้ถ้าท่านทำข้อหนึ่งเนี่ยคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่สำเร็จจิตวิญญาณก็ไม่สามารถทำหน้าที่ของจิตวิญญาณได้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เท่ากับว่าเสียชาติเกิดพี่น้องครับเราพูดแค่นี้นะประการที่สองตะกี้นั้นมันเป็นอนุตตรธรรมประการที่สองประการที่สองเพราะจิตหยาบของจิตวิญญาณในภพชาติปัจจุบันสอบตกบททดสอบซ้ำซากสอบตกบททดสอบซ้ำซากบททดสอบก็คือบทละครที่คนรอบข้างตัวท่านเขาหยิบยื่นเป็นเงื่อนไขมาให้กับท่านเป็นเงื่อนไขผ่านอายตนะทั้ง5เพื่อมากระทบจิตซึ่งเป็นอายตนะข้างในแล้วทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นของจิตจิตหยาบนั่นคือบททดสอบซึ่งมันจะมีทั้งที่ท่านชอบและมีทั้งที่ท่านไม่ชอบที่ท่านชอบก็คือบททดสอบบทดีๆเรื่องดีๆเงื่อนไขที่เป็นด้านบวกดีๆส่วนที่ท่านไม่ชอบก็คือบททดสอบด้านลบด้วยเงื่อนไขด้านลบที่ท่านไม่พอใจหรือไม่ชอบปรากฏว่าท่านสอบตกซ้ำซากส่วนมากแล้วพอเขายอท่านก็เหลิงนี่คือสอบตกพอเขายั่วท่านก็โมโหนี่ก็สอบตกคำว่ามีจิตที่เป็นอุเบกขามันจึงเกิดขึ้นอุเบกขาก็แปลว่าเขายั่วก็ไม่โกรธไม่โมโหใช่ไหมเขายวนเขายอก็ไม่หลงไม่เหลิงนี่คืออุเบกขาจิตเป็นอุเบกขาวางเฉยต่อสิ่งยั่วยุไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนั่นเท่ากับว่าท่านก็เป็นตัวของตัวเองจิตหยาบก็ยังสงบอยู่ไม่ทำให้จิตวิญญาณของท่านเองพลอยเสียสมดุลตามไปด้วยและพอจิตสงบอยู่จิตก็สามารถมีที่ว่างที่จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักได้ถ้าจิตเนี่ยไม่สงบเพราะโกรธเกลียดหงุดหงิดเศร้าหมองเนี่ยจิตของท่านไม่ว่างไม่มีที่ว่างที่จะให้จิตนั้นสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักได้เพราะจิตมันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดได้ทีละเรื่องทีละอย่างเท่านั้นพี่น้องครับไม่ใช่ว่ากำลังโกรธแล้วก็รักใครได้โกรธคนนี้อยู่หันไปหาคนนี้แสดงความรักกับคนนี้ไม่ได้จะรักกับคนนี้ต้องดับไอ้โกรธที่มีกับไอ้คนนี้ให้ได้ซะก่อนจึงจะหันไปรักไอ้คนนี้ได้เพราะจิตกับสมองของมนุษย์สมองคิดได้ทีละเรื่องจิตของมนุษย์สั่นสะเทือนได้ทีละอย่างโกรธก็โกรธถ้าอยากจะรักต้องดับโกรธให้ได้ก่อนถ้าอยากจะให้ต้องดับโลภให้ได้ก่อนถ้ายังติดโลภอยู่นะไม่มีทางที่จะให้ได้อย่างนี้เป็นต้นสอบตกบททดสอบซ้ำซากคือประการที่หนึ่งรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นรักคนที่ไม่น่ารักไม่ได้ให้อภัยคนที่ทำตัวไม่สมควรว่าจะให้อภัยทำไม่เป็นนี่คือสอบตกโกรธแค้นอาฆาตเมื่อเขาหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบมาให้โกรธแค้นอาฆาตเมื่อเขาหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบมาให้จนวันตายก็ยังอาฆาตอยู่มันทำให้จิตวิญญาณของท่านบันทึกรหัสนี้ไว้เขาเรียกว่าเสียสมดุลทำให้เกิดแรงพยาบาททำให้เกิดความพยาบาทตอนไปชำระในนรกความพยาบาทของจิตวิญญาณไม่มีแต่พี่เพลียเดียนก็จะบันทึกรหัสกรรมตัวนี้เอาไว้เพื่อที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วมาแก้ไขไอ้ความพยาบาทตัวนี้ให้สิ้นไปจากจิตจิตหยาบโดยพี่พรีเดนจะเอารหัสนี้มาให้เพื่อให้ได้แก้ไขในภพชาติใหม่ว่าถ้ามีใครยั่วยวนกวนประสาทกวนตีนกวนโอ้ยอะไรเนี่ยท่านยังจะโกรธแค้นอาฆาตอีกไหมนั่นแปลว่าการอาฆาตข้ามภพชาติที่เรียกว่าพยาบาท

ว่าพี่เพลียเนี่ยนะของจิตวิญญาณที่เป็นแม่นมเนี่ยพามาให้จิตหยาบในยุคใหม่ในภพชาติใหม่ได้จัดการแก้ไขได้ชำระมันมันถ้าเก็บความอาฆาตจากอดีตชาติมาในภพชาตินี้ด้วยติดมาในภพชาตินี้ด้วยเขาเรียกว่าจิตวิญญาณพยาบาทเพราะต้องมาเจอเงื่อนไขเดิมๆนะกับคนหน้าใหม่หรือคนหน้าเดิมๆที่มีคุณสมบัติกรรมแบบเดียวกันมาเพื่อจะต้องมาแก้ไขแต่บางทีถ้ามันอาฆาตแรงๆนะพี่น้องครับมันไม่ได้มาเพื่อจะแก้ไขสิมันกลายเป็นแก้แค้นแทนนี่ยิ่งจิตวิญญาณยิ่งต้องการโอกาสในการเคลียร์ทุกอย่างให้จบในชาตินี้เพื่อขอโอกาสมาเกิดใหม่อีกอ่ะไม่งั้นน่ะมันไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาทางจิตวิญญาณที่จิตหยาบในอดีตชาติสร้างเอาไว้ให้มันแก้ไม่ได้อย่างที่3อย่างที่เราคุยนำหน้าไปแล้วในข้อ1ตะเกียจิตไม่เป็นอุเบกขาซึ่งต้องฝึกฝนโดนยั่วหน่อยก็เยิ้มใช่ไหมโดนยอหน่อยก็เยิ้มก็เคลิ้มไม่สมดุลเพราะไม่เป็นอุเบกขานี่คือนะสามอย่างละที่สอบตกบททดสอบซ้ำซากประการที่4ใช้อารมณ์นำปัญญาซะจนเคยตัวเมื่อตกเป็นทาสของสิ่งยั่วยุสอบตกบททดสอบซ้ำซากจิตจึงไม่ว่างที่จะไปโปรแกรมสมองให้นึกให้คิดเพื่อทำงานจึงเป็นมนุษย์ในรูปแบบของสัตว์ประเสริฐไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะรักไม่ได้ใช้ปัญญาไม่เป็นจะเรียกว่ามนุษย์ไม่ได้มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงใช่ไหมใช้ความรักได้ใช้ปัญญาได้เป็นสัตว์ประเสริฐความประเสริฐของมนุษย์ก็อยู่ที่ความรักกับปัญญามีความสามารถที่จะเอามาแบ่งปันเอามาใช้ประโยชน์เพื่อตนเองและเพื่อนมนุษย์ได้มากแค่ไหนพี่พี่น้องๆครับที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าไม่รู้อนุตตรธรรมอีกประการหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าทุกอย่างที่คนรอบข้างวางเงื่อนไขให้นั้นหรือทุกอย่างที่ตัวเองวางเงื่อนไขให้กับคนรอบข้างด้วยมันจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันคือบททดสอบไม่รู้ว่ามันคือข้อสอบถ้าเรารู้ว่ามันเป็นข้อสอบเราจะตั้งใจทำข้อสอบไหมพี่น้องครับถ้าทำข้อสอบไม่ได้สอบตกเราจึงต้องตั้งใจทำข้อสอบและเราจึงต้องอ่านหนังสือขยันทำการบ้านเพื่อจะมีความพร้อมในการจะมาทำข้อสอบที่เป็นแบบทดสอบนั้นแล้วทำให้ได้คะแนนเยอะๆไม่ใช่ตกเราต้องอ่านหนังสือต้องขยันทำการบ้านเพราะฉะนั้นในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเราจะต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อจะสามารถสอบผ่านบททดสอบได้ว่าเราจะรักไอ้คนที่ไม่น่ารักได้อย่างไรนี่คือการเรียนรู้ข้อสอบเพื่อจะทำข้อสอบให้ได้เมื่อเวลาเจอข้อสอบที่อีเวนนั่นไอเวนนี่มากวนโอ๊ยหรือกวนประสาทท่านจริงๆท่านเข้าใจไหมท่านนึกภาพออกไหมในชีวิตท่านเจอแบบนั้นเป็นเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นบททดสอบถ้ารู้อย่างนี้กูจะขยันเรียนกูจะขยันอ่านขยันฝึกฝนเลยเวลาเจอข้อสอบมากูจะได้ไม่กลัวกูจะไม่สอบตกเจอไอเวนนี่ชอบเอาเปรียบชอบยั่วโมโหกูจะไม่โมโหเพราะกูรู้ข้อสอบแล้วว่าถ้าเจอไอคนที่มันยั่วโมโหเราเนี่ยเราจะต้องรู้จักทำใจทำจิตทำใจให้หนักแน่นถูกไหมนั่นก็คือการเตรียมตัวเพื่อพร้อมเผชิญกับบททดสอบแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมด4ข้อย่อยเนี่ยคือสอบตกที่สอบตกเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นบททดสอบไปมองมายาพวกเนี้ยนะคิดว่ามันเป็นเรื่องเฮงซวยในชีวิตที่กูไม่น่าจะเจอไอ้คนแบบนี้เลยที่กูคิดว่ามันเป็นมิตรน่ะเพราะมัวแต่ไปคิดอย่างนั้นจึงสอบตกจิตวิญญาณจึงต้องการโอกาสเพื่อให้จิตหยาบในภพชาติใหม่ได้เรียนรู้ว่าทั้งหมดนี่คือบททดสอบได้เตรียมตัวจะเผชิญเพื่อช่วยให้จิตวิญญาณเนี่ยสอบผ่านเพื่อเข้าถึงความรักก็แปลว่าเพื่อให้จิตวิญญาณนั้นสามารถจะเอกับจิตหยาบที่ดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมมาตั้งแต่กุมารน้อยแล้วอ่ะตั้งแต่เป็นกุมารน้อยจนอายุปูนนี้แล้วเพื่อจะได้เจอจะเอ เพื่อจะได้คอนแทคหรือสัมผัสกันกับจิตวิญญาณของตัวเองในระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณจะได้รับโอกาสตรงนั้นพอมาพบชาตินี้ดูท่าทางมันจะไปไม่รอด
จึงต้องตายเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็เรียกว่าเซตศูนย์โอเคนะประการที่3หลงมายานึกว่าเป็นแก่นแท้

ประการที่3หลงมายานึกว่าเป็นแก่นแท้จิตหยาบหลงมายานึกว่าเป็นแก่นแท้และหลงงมงายอยู่อย่างนั้นถามว่าเมื่อหลงมายานึกว่าเป็นแก่นแท้จิตหยาบนี้ก็จะยังหยาบอยู่เพราะว่าจะมิอาจยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตให้เป็นคลื่นความถี่สูงขึ้นทางด้านบวกได้เพราะว่ามันไปยึดอัตตาเพราะไปหลงมายาพอไปหลงมายาปั๊บมันก็จะยึดติดกับมายานั้นมายานั้นก็เลยเกิดเป็นอัตตาพอเกิดเป็นอัตตาขึ้นมาอย่างที่เราเล่าให้ท่านฟังว่ามันก็เลยเถิดเลยคราวนี้แล้วถ้าทั้งภพชาติจิตหยาบยังมีจริตแบบเนี้ยจิตวิญญาณรู้เลยว่ากูไม่มีโอกาสได้เจอจิตวิญญาณกูแล้วกูไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้ได้แล้วเพราะไอ้จิตหยาบมันยึดเอาไปมันคิดว่ามันเป็นของมันทั้งที่กูให้มันทำหน้าที่แทนเท่านั้นเองนี่คือโลกของความจริงพี่น้องครับอ่ะเรามาดูว่าหลงมายานึกว่าเป็นแก่นแท้นะเพราะอะไรครับประการที่หนึ่งครับเพราะจิตติดอยู่กับกิเลสนะเราก็มีความสุขที่ได้กล่าวสิ่งนี้แล้วเราจะไม่กล่าวซ้ำอีกนะในเสาต่อๆไปอะไรที่เรากล่าวแล้วเราจะไม่กล่าวซ้ำท่านต้องมาหาค้นคว้าดูเอาเองเหมือนกับว่าในพระคัมภีร์มีอะไรไปค้นเอาพระบิดาหรือพระพุทธเจ้าทรงไม่พูดซ้ำให้ท่านฟังหรอกท่านต้องไปหาอ่านเองหาอ่านหาฟังเองเพราะเสาหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจยิ่งกว่าจะกล่าวให้ท่านฟังอีกครับน่าสนใจแบบนี้ซึ่งเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆที่ไม่สามารถจะหาจากพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกเล่มไหนได้และไม่สามารถจะถามคนนำทางทั้งตาดีตาบอดคนไหนได้เพราะไม่มีใครรู้ครับเสาหน้าก็เหมือนกันเรายืนยันครับนะเสานี้ท่านก็รู้แล้วว่าไม่มีใครรู้เรากล่าวมาถึงกลางทางของการถ่ายทอดแล้วนะจิตติดอยู่กับกิเลสไอ้พวกที่หลงมายานึกว่าเป็นแก่นแท้จิตติดอยู่กับกิเลสพอสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดปั๊บจิตก็จะเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบขึ้นมาทันทีถ้าท่านปล่อยให้จิตท่านเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบไอ้ชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีสวยหรือไม่สวยนั่นคือกิเลสนั่นคือกิเลสพอมันเกิดกิเลสแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องครับจิตมันจะไม่หยุดอยู่แค่ตรงนั้นครับพอกิเลสเกิดมันก็จะเกิดตัณหาตามมาที่พอกิเลสเกิดแล้วมันเกิดตัณหาเพราะอะไรเพราะพอเกิดกิเลสปั๊บจิตมันจะไปยึดกิเลสตรงนั้นยึดสิ่งที่เห็นแล้วเกิดกิเลสยึดสิ่งที่เห็นนั้นสิ่งที่เห็นนั้นที่ทำให้เกิดชอบหรือไม่ชอบ มันจะเกิดอัตตาขึ้นมาพอมันเกิดเป็นอัตตาขึ้นมาปั๊บความอยากหรือไม่อยากหรือลังเลเพราะไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากมันก็จะเกิดขึ้นตามมาอีกครับนี่คือตัณหาครับพอเกิดตัณหาปั๊บนะไม่ต้องพูดเลยครับอารมณ์ขยะมันจะมาทันทีครับไออารมณ์ขยะที่เราว่าเนี่ยนะครับพอใจไม่พอใจโกรธเกลียดเครียดอาฆาตพยาบาทโลภะโทสะโมหะมากันมั่วไปหมดมันจะทั้งภพชาติจิตวิญญาณของท่านเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตหยาบของตัวเองได้เพราะจิตหยาบเหลวไหลแบบนี้อย่างที่เห็นเนี่ยการเซตซีโร่ก็คือการต้องตายจบสิ้นอายุไขมันจึงต้องเกิดขึ้นเห็นไหมครับเมื่อจิตวิญญาณของท่านมาเกิดจึงถูกกำหนดอายุไขมาด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณรูปธรรมอื่นที่ต้องการโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แบ่งๆกันไปถ้าแต่ละจิตวิญญาณเนี่ยนะมาเกิดกันนะใช้โอกาสนานเกินไปมันก็จะไปกินเวลาของจิตวิญญาณรูปธรรมอื่นที่ต้องการมาเกิดเหมือนกันเพราะว่ามาเกิดบนโลกนี้ไม่ใช่ใครอยากจะมาเกิดก็เกิดได้จำนวนรูปธรรมมนุษย์ที่จะต้องเกิดบนโลกนี้ต้องมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็ต้องมีจำนวนที่จำกัดไม่ใช่ว่าไม่จำกัดจำนวน 7,000 กว่าล้านคน 7,000 กว่าล้านรูปธรรมเนี่ยถูกกำหนดไว้เท่านี้นะแค่นี้ก็ทำให้น้ำหนักมวลบนโลกเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าในแกนโลกแล้วอ่ะทำให้โลกเนี่ยมีอาการหมุนแล้วแกว่งแล้วสายเพราะน้ำหนักบนพื้นโลกมันมากกว่าน้ำหนักที่ถ่วงไว้ในแกนโลกพี่น้องครับมันมีผลทำให้ดาวเคราะห์โลกนี้เสียสมดุลมันเกี่ยวกันทั้งหมดอย่าไปคิดว่ามนุษย์จิตวิญญาณกับโลกไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่ใช่นะครับเราจะพยายามกล่าวอนุตตรธรรมเหล่านี้ให้ท่านฟังท่านอย่าไปคิดว่าท่านกับโลกไม่เกี่ยวกันเราจะกินขี้ปี้นอนอะไรอยู่บนโลกและไม่สนใจโลกนี้ไม่ได้ถ้ามนุษย์ป่วยโลกก็จะป่วยถ้ามนุษย์มีสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ก็จะแข็งแรงครับเ
สุขภาพของโลกก็จะมีพลานามัยที่ดีโลกนี้จะน่าอยู่เหมือนสวรรค์บนดินเลยครับนั่นเป็นอย่างนั้นเนี่ยประการที่3คือตัณหาก่อให้เกิดขยะและประการที่4พี่น้องครับถ้ายิ่งปล่อยให้อยู่นานจิตวิญญาณก็จะยิ่งวิกฤตหนักไปเรื่อยๆเพราะไอ้ข้อ3เนี่ยเพราะหลงมายานึกว่าเป็นแก่นแท้เนี่ยยิ่งเกิดนานระยะมีอายุไขยืนยาวเนี่ยมันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านเองเนี่ยยิ่งวิกฤตจนถึงขั้นวิบัติจึงต้องการโอกาสในการเกิดใหม่เซตซีโร่เพื่อมาเกิดใหม่เริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่เขาเรียกว่ารีเซ็ตอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะไม่มีอนาคตแล้วเป็นอนางอด้วยเพราะจะวิบัติทั้งจิตวิญญาณและจะวิบัติทั้งโลกโลกก็วิบัติจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายก็วิบัติถ้าปล่อยให้หลงมิติมายานึกว่าเป็นแก่นแท้อยู่อย่างนั้นการที่จิตหยาบหลงมายานึกว่าเป็นแก่นแท้นั้นถ้าเราจะพูดให้กระชับเป็นภาษาวิชาการก็ฟังจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านผู้นั้นทำตนเป็นคนมิติเดียวเพราะจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายไม่สามารถที่จะออกมาสั่นสะเทือนร่วมกันกับจิตหยาบซึ่งตนเองมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทนได้ทั้งชีวิตเพราะจิตหยาบทำตนเป็นคนมิติเดียวไม่เคยใส่ใจว่าตัวเองยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในจึงทำร้ายจิตวิญญาณของตัวเองไปวันๆทุกอย่างจึงต้องเซตซีโร่คือต้องตายเพื่อมีภพชาติใหม่ประการที่4พี่น้องครับถ้ายังขืนปล่อยให้มีอายุยืนต่อไปอีกในภพชาติที่แล้วหรือในภพชาตินี้ก็ตามเอาเป็นภพชาติที่แล้วก็ได้นะเพราะตายแล้วต้องมาเกิดใหม่ในชาตินี้เพราะว่าจิตหยาบของท่านก่อกรรมสร้างเวรเพิ่มพูนก่อกรรมสร้างเวรเพิ่มพูนประการที่1ก่อวิบากกรรมอยู่ซ้ำซากวิบากกรรมก็คือทำกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อจิตวิญญาณของตัวเองจึงต้องการที่จะรีเซ็ตเพื่อย้อนกลับมาเกิดใหม่ในอันที่จะแก้ไขจิตตปัญญาของตัวเองที่ทำให้เกิดวิบากกรรมคือทำร้ายต่อจิตวิญญาณตัวเองอยู่ซ้ำซากและประการที่2กรรมเวรที่สร้างเพิ่มพูนก็คือก่อชะตากรรมใหม่จนซับซ้อนทับซ้อนและซับซ้อนอยู่กับชะตาชีวิตชะตาชีวิตก็คือบทละครที่จิตวิญญาณอุตสู่สาวางแผนมาอย่างดีที่จะให้พ่อแม่ลูกในครอบครัวเดียวกันนะมายื่นเงื่อนไขบททดสอบจิตสำนึกแห่งหมู่คณะจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวจิตสำนึกแห่งรักภายในครอบครัวสร้างเงื่อนไขบทละครให้มาแสดงต่อกันทั้งบทดีและบทร้ายเพื่อที่จะมีกุศโลบายคือรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ไอ้จิตหยาบไม่รู้เรื่องใครดีก็ดีตอบใครชั่วก็ชั่วตอบไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผัวกูเมียกูลูกกูกูยอมมันไม่ได้ทั้งนั้นนี่คือการก่อชะตากรรมใหม่ซับซ้อนชะตาชีวิตจนไม่รู้ว่าไหนคือชะตากรรมไหนคือชะตาชีวิตแยกกันไม่ออกและถ้ายิ่งขืนให้อายุยืนยาวไปกว่านี้อีกในภพชาติที่แล้วจิตวิญญาณจะเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกจึงต้องให้รีบเซตซีโร่คือให้รีบตายคือจบสิ้นอายุขัยซะเพื่อจะได้เริ่มต้นใหม่เผื่อจิตหยาบกลุ่มใหม่ที่จิตวิญญาณจะแบ่งภาคให้มาทำหน้าที่แทนในสังคมหน้าในยุคหน้าหรือในยุคนี้ชาตินี้ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเนี่ยเผื่อมันจะฟลุกเผื่อมันจะโชคดีเผื่อมันจะมีการตรัสรู้หรือระลึกรู้หรือเกิดสติทางปัญญาทางปัญญาหรือสติทางวิญญาณได้ดีกว่าชาติที่แล้วได้แต่วาดหวังได้แต่วาดหวังพี่น้องครับประการที่3ก่อกรรมสร้างเวรเพิ่มพูน
ในมิติทางพลังงานแต่กี้ที่เราพูดถึงเมฆฝนสีดำๆเกิดจากผลกรรมจากจิตมนุษย์จิตหยาบที่ก่อเวรก่อกรรมขึ้นมาเป็นพลังงานสะสมเอาไว้เยอะปรากฏว่าในชาติที่แล้วสร้างผลกรรมขยะเอาไว้อย่างไม่หยุดยั้งสร้างเอาไว้เยอะมากท่านอย่าลืมนะที่เราพูดเนี่ยเป็นแค่ประจุลบอันเกิดจากพลังงานกรรมแต่มวลหรือผลกรรมที่ก่อเอาไว้แล้วก็มีลักษณะเหมือนพวงองุ่นแต่เป็นผลสีดำๆเนี่ยเกาะติดอยู่กับโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกซึ่งทุกวันนี้มันก็เสียสมดุลนะไปเกาะอยู่เหมือนหยดน้ำที่เกาะอยู่บนใยแมงมุมแต่เป็นพวงเหมือนพวงองุ่นถ้าเป็นของใครมาเกิดเป็นมนุษย์นะถ้าเป็นของใครใครเดินไปทางไหนเนี่ยไอ้พวงองุ่นที่เป็นผลกรรมที่สร้างขึ้นมาด้วยจิตหยาบตอนเป็นมนุษย์ที่เป็นคนสองมิติเนี่ยเดินไปทางไหนนะไอ้พวงองุ่นสีดำที่เป็นผลกรรมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นคนที่โกรธเกลียดอาฆาตแค้นท่านที่ใช้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยนะไปก้าวล่วงเขาจนเขาโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเนี่ยเขามองพวงผลกรรมตรงนั้นปั๊บเขารู้เลยว่าใครคือผู้ที่เกี่ยวกรรมกับเขาถึงแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนเดิมแต่จิตวิญญาณดวงเดิมใช่ไหมผู้ที่เป็นนายเวรผู้ที่เป็นเจ้ากรรมของท่านผู้ที่เป็นนายเวรของท่านคือผู้ที่เป็นผู้ที่เกี่ยวกรรมกับท่านที่เป็นผลกรรมที่เป็นมวลกรรมสีดำๆเหมือนพวงองุ่นเขาจะรู้ว่าใครคือคู่เวรคู่กรรมของฉันนะนายเวรก็คือรูปธรรมของจิตวิญญาณของคู่อริหรือคู่กรณีของท่านจากชาติที่แล้วนั่นคือนายเวรเจ้ากรรมก็คือไอ้มวลของผลกรรมที่เป็นผลองุ่นที่ท่านทำไว้ท่านรู้ไหมครับมันคือขยะทางพลังงานที่รกจักรวาลโลกรกบรรยากาศโลกถ้าจิตวิญญาณเนี่ยไม่ตายไปในชาตินี้เพื่อจะรีเซ็ตทุกอย่างใหม่การสร้างมวลผลกรรมขยะนี้ก็จะไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันยุติและมันจะกลายเป็นขยะรกไปเรื่อยๆท่านจะต้องตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะมาเจอกับบทเรียนบททดสอบในชะตาชีวิตชะตากรรมแบบเดิมๆเหมือนชาติที่แล้วเลยเพื่อจะให้ท่านเนี่ยได้ตัดสินใจใหม่ว่าจะรักได้ให้อภัยเป็นไหมว่าจะอโหสิไหมอะไรทำนองนั้นถ้าตัดสินใจได้อย่างถูกต้องไอ้มวลของผลกรรมที่เป็นขยะทางพลังงานนั้นมันก็จะระเบิดแตกสลายไปทีละผลทีละผลหนึ่งผลขององุ่นที่เราสมมติมันก็คือหนึ่งกรรมที่เป็นหนึ่งคดีกรรมถ้าไม่มีถ้าจะให้ช่างเทคนิคกำจัดให้กำจัดไม่ได้ครับใครเป็นผู้สร้างมวลผลกรรมขยะนั้นไว้คนนั้นต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อรับผิดชอบที่จะทำให้มันแตกสลายคือระเบิดกลายเป็นโมฆะกรรมไม่มีเจ้ากรรมตรงนั้นเหลืออยู่เพราะมันคือขยะที่รกโลกรกจักรวาลพี่น้องครับนี่เราเล่าสิ่งที่มันเป็นอภิปรัชญาหรือเป็นอนุตตรธรรมที่สองตาเปล่าของท่านมองไม่เห็นเราพูดให้ท่านฟังท่านใช้จินตนาการตามเราเถอะครับเราขอกล่าวความจริงแบบนี้ให้ท่านฟังมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ลี้ลับหรือเป็นไสยเวทไสยศาสตร์ไม่ใช่พูดเพื่อจูงใจน้าวโน้มจิตใจท่านไม่ใช่แต่พูดความจริงเพื่อให้ท่านได้รู้เมื่อรู้แล้วท่านจะเอาความรู้ที่รู้นี้ไปทำอย่างไรท่านก็คิดต่อว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรกับท่านบ้างถ้าไม่เกิดประโยชน์พระบิดาทรงไม่เมตตาให้เรากล่าวให้ท่านฟังหรอกโอเคนะประการที่4ก่อเวรเกี่ยวกรรมไปทุกที่นะสร้างมวลกรรมผลกรรมขยะก็คือสร้างเจ้ากรรมและมีนายเวรก็คือจิตวิญญาณของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีกรรมของท่านอ่ะแล้วอาฆาตโกรธแค้นท่านตามติดมาทุกภพชาตินั่นก่อเพิ่มไม่หยุดยั้งเพราะอะไรนะเพราะว่าก่อเวรเกี่ยวกรรมไปทุกที่เนื่องจากจิตหยาบมีจริตแบบไหนก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นยิ่งเจอคนเยอะจิตวิญญาณก็ต้องสวยมากขึ้นวิบัติมากขึ้นไอ้พวกที่เป็นคนนำทางตาบอดมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องของความทุกข์แทนที่จะหาที่มาที่ไปว่ามันเกิดได้ยังไงและจะดับไอ้สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงจะได้ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นเพราะทุกข์มันจากเกิดจากเหตุ
ผลลัพธ์ที่เป็นทุกข์เนี่ยมันเกิดจากเหตุแทนที่จะมองหาปัญญามองหาความรักและเอามาใช้จัดการกับสิ่งที่มันเป็นปัญหานี้กลับเกลียดและกลัวความทุกข์ก็เลยพยายามจะหนีไม่มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เพราะหลงมายาเหล่านี้ไม่รู้ความจริงเบื้องหลังเลยว่าอะไรเป็นอะไรนึกออกไหมพี่ๆน้องๆครับอาการที่เกิดขึ้นในข้อ4ทั้งหมดและมีข้อ4ย่อยนะพระบิดาทรงกล่าวว่าเป็นเพราะลูกขาดสติทางวิญญาณเป็นเพราะลูกขาดสติทางวิญญาณไม่นึกว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในไม่นึกว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ซึ่งเป็นจิตปัจจุบันของท่านมีหน้าที่ทำหน้าที่มีหน้าที่ต้องทำหน้าที่แทนแก่นแท้ของตัวเองคือแทนจิตวิญญาณไม่ใช่ทำเพื่อตนเองตัวเองยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในพี่ๆน้องๆครับประการที่5เนื่องจากจิตวิญญาณมองเห็นแล้วว่าจิตหยาบที่ไปก้าวตามคนนำทางตาบอดที่เกลียดทุกข์กลัวทุกข์และพยายามจะหนีการมีสังสารวัฏไม่รับโอกาสดีที่จิตวิญญาณต้องการเพราะคิดสวนทางกันกับจิตวิญญาณน่ะไอ้จิตหยาบกับจิตวิญญาณแล้วไปหลงคิดไปหลงตาหลงก้าวเดินตามหลับตาหลับหูหลับตาก้าวเดินตามคนนำทางตาบอดไปสร้างภพภูมิขึ้นมาใหม่กันเองเรียกว่าสวรรค์มายาไปสร้างกันเองนะไม่ใช่พระบิดาสร้างในความเป็นจริงมันไม่มียิ่งหลงทางนิพพานกันไปใหญ่โตยิ่งหลงนิพพานกันไปไกลถ้าไม่ให้รีบเซตซีโร่ไม่รีบหยุดหยุดหลงทางไว้ณบัดนี้เพื่อรีเซ็ตแล้วกลับมาเกิดใหม่ในภพชาติใหม่อะไรอะไรมันก็จะไปกันเลยเถิดหลงทางนิพพานลักษณะเป็นยังไงหลงทางนิพพานมีสาเหตุเกิดจากพี่ๆน้องๆของเราเห็นทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมะเห็นทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมเห็นอะไรทุกข์ไปหมดสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรเป็นทุกข์ไปหมดเลยไม่อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกหรือเกิดเป็นอะไรอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้แล้วเพราะมองไม่เห็นธรรมะถ้ามองไม่ถ้าจะมองเห็นธรรมะต้องมองด้วยปัญญาไม่ใช่มองด้วยตาเนื้อถามว่าจะเห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมคือเห็นอย่างไรก็ต้องเมื่อเห็นทุกข์แล้วก็ต้องรู้ที่มาและรู้ที่ไปว่าทำไมมันถึงเกิดปัญหาแบบนั้นทำไมมันถึงเกิดสิ่งที่ท่านไม่พึงพอใจทำไมมันถึงเกิดสิ่งที่ท่านไม่ชอบแล้วถ้าท่านจำเป็นต้องเผชิญถ้าท่านไม่ชอบหรือท่านชอบมันทำให้จิตของท่านเสียสมดุลท่านจะต้องทำตนหรือค้ำจุนจิตของท่านอย่างไรเอาให้ชัดเห็นทุกข์ก็คือเห็นปัญหาเห็นปัญหาแล้วผลลัพธ์ที่เกิดปัญหากับจิตตะปัญญาหรือกับเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านก็คือเกิดความทุกข์ทุกข์กายทุกข์ใจเกิดความทุกข์ใช่ไหมเกิดเมื่อมีปัญหาเจอปัญหาก็เกิดความทุกข์เพราะเห็นแต่ความทุกข์แต่มองไม่เห็นสัจธรรมเช่นท่านเจอคนโกงท่านคนทำชั่วต่อตัวท่านคือคดโกงเอาเปรียบท่านทำให้ท่านเกิดความทุกข์คือโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเสียดายทรัพย์สินของท่านที่มันเอาเปรียบคดโกงของท่านไปเสียดายเวลาที่มันช่อโฉนท่านไปท่านไม่อยากเสียและไม่ยอมเสียท่านก็เลยเกิดความทุกข์แต่ถ้าท่านเห็นธรรมะคือมองว่าการที่ไอ้หมอเนี่ยมันมาก้าวล่วงท่านมาช่อฉนท่านมาเอาเปรียบท่านมาคดโกงของท่านมันเป็นการสร้างเงื่อนไขเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ตัวท่านเองว่าถ้ามีคนมาทำลายมาทำร้ายมาก้าวล่วงท่านท่านจะมีความหนักแน่นมั่นคงมีความสมดุลในจิตใจได้ดีแค่ไหนถ้าท่านเสียสมดุลง่ายเพราะถูกมันยั่วยุด้วยการเอาเปรียบคดโกงช่อฉนท่านถ้าท่านเสียสมดุลง่ายท่านก็จะเป็นคนที่มีจิตที่เป็นทุกข์จิตที่ไม่สงบง่ายแล้วถามว่าเวลาท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านต้องการมีจิตที่เป็นสุขสงบหรือจิตที่เป็นทุกข์ถ้าท่านต้องการจิตที่สุขสงบไม่ต้องการที่จะเป็นทุกข์ท่านก็ต้องมองเห็นคนที่มาสร้างเงื่อนไขด้านลบให้ท่านเนี่ยมองว่ามันเป็นครูของท่านสิมองว่ามันเป็นโอกาสดีของท่านสิที่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เรียนรู้ได้ยากมากถ้าไม่มีใครกล้าที่จะมาก้าวล่วงท่านน่ะท่านจะได้รับบทเรียนอันสาสมแบบนี้มั้ยใช่มั้ยเมื่อท่านรู้ความจริงว่าอ๋อมันเป็นครูของเรานี่เองเพื่อพิสูจน์ความอดทนอดกลั้นให้อภัยของฉันนี่หว่าเพราะฉะนั้น
เมื่อเจอคนที่มาเอาเปรียบเราเล็กๆเราก็ทนได้พอทนไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็ไม่ต้องทนแล้วเพราะเราชินกับมันแล้วใช่ไหมหรือบางทีนะมันเอาเปรียบเรามากมันโกงเราแหลกลานเลยไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะแรกๆเราก็เสียสมดุลแต่พอเราตั้งสติได้เรารู้เออเนี่ยมันเป็นครูที่สอนบทเรียนที่หนักกว่าเดิมว่าเอ้ยถ้าไปเอาเปรียบคดโกงใครนะมากๆจะทำให้เขาเสียสมดุลรุนแรงเหมือนที่กูถูกกระทำเนี่ยมันกูจะไม่ไปทำกับคนอื่นแบบนี้มองว่าเขาคือครูของเราแล้วก็โอ้โหสิให้กับเขาได้ง่ายขึ้นใช่ไหมพี่น้องครับเห็นไหมฮะนี่คือการเห็นทุกข์และเห็นธรรมแต่นี่เห็นทุกข์เห็นปัญหาเห็นคนสร้างปัญหาเห็นปัญหาที่คนสร้างแล้วขว้างมาใส่เรามองว่ามันคือเรื่องที่เป็นทุกข์ทั้งหมดมีการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกันเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเพราะท่านไม่เห็นธรรมะมันก็มีแต่หลงทางนิพพานไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่สามารถที่จะหลุดพ้นด้วยการดับการเกิดดับทุกสิ่งแม้กระทั่งดับการเกิดดับของจิตวิญญาณของท่านเองให้มันหายไปจากอนันตจักรวาลหรือจากระบบโลกนี้ได้เพราะมันยังวนเวียนอยู่ตรงนี้ครับพี่ๆน้องๆครับประการที่สองที่หลงทางนิพพานว่าถ้าคำว่าหลงทางนิพพานในประการที่สองนี่ก็คือการที่เชื่อว่าเมื่อจิตวิญญาณของตนตายไปจากหรือเสียชีวิตไปจากการเป็นมนุษย์ในชาติที่แล้วหรือในชาตินี้ก็ตามไม่มีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดอยู่ในระบบโลกนี้อีกที่จะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกหรือไม่ต้องเกิดไปเป็นสัตว์ไปเป็นอะไรต่ออะไรอีกถือว่าท่านได้นิพพานแล้วนั่นคือถึงที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณของท่านแล้วซึ่งตรงนี้ครับเป็นการเชื่อตามคนนำทางตาบอดที่สอนท่านไว้ซึ่งนี่คือคำสอนที่ไม่ถูกต้องเราไม่เชื่อหรอกว่าที่อ้างว่าพระศาสดาก็สอนไว้อย่างนี้เราไม่เชื่อพระศาสดาทรงสอนด้วยการแสดงมายาให้ท่านเห็นแล้วว่าพระองค์ไม่ได้ทรงคิดอย่างนี้พระองค์ไม่ได้ทรงปฏิบัติอย่างนี้พระองค์นิพพานคือหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลโลกและอนันตจักรวาลตอนที่พบชาติสุดท้ายพระองค์ทรงมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ไปเป็นเทพเทวดาอยู่ในโลกมายาซึ่งสมมติว่าอยู่ข้างบนไม่ได้ไปทางนั้นที่เราบอกว่าทางออกไปจากอนันตจักรวาลคือหายตัวไปจากอนันตจักรวาลไม่มีใครสร้างประตูออกหรือทางออกเอาไว้บนหลังคาบ้านหรือบนหลังคาตึกถ้าจะออกจากบ้านไม่ว่าตึกนั้นจะสูงเป็นร้อยชั้นก็ตามเขาก็เอาทางออกเอาไว้ระดับ ground stair แปลว่าชั้นพื้นดินไม่มีใครปีนขึ้นหลังคาโอเคไหมนี่คือการพูดที่ชัดเจนที่สุดนี่เป็นหลงเชื่อตามคนนำทางตาบอดเลยหลงทางนิพพานมันถ้าปล่อยให้หลงไปเรื่อยๆหลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันยิ่งดำดิ่งลงไปแล้วเอาขึ้นมายากถูกไหมถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยหลุดลอยไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยลำบากเลยครับเอากลับลงมาไม่ได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณจึงต้องการโอกาสรีบเลยครับรีบตายเลยในชาตินึงเพื่อจะเซตซีโร่แล้วกลับมาเกิดใหม่เผื่อเพราะว่าอะไรเซตซีโร่แปลว่าละทิ้งความเชื่อเดิมๆความหลงเดิมๆเผื่อว่ามาชาติใหม่อยู่ในสังคมใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่จิตหยาบมีปัญญามีสติทางวิญญาณมากขึ้นกว่าชาติที่แล้วจะได้มีอะไรที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณวาดหวังไว้ประการที่3พี่น้องครับหลงทางนิพพานนะโลกวิกฤตเพราะจิตมนุษย์ป่วยเนี่ยถ้าขืนปล่อยให้จิตหยาบของฉันยังมีชีวิตอยู่ต่อไปและยังปฏิบัติผิดถูกยังหลงทางนิพพานอยู่แบบเนี้ยโลกจะยิ่งวิกฤตหนักขึ้นเพราะจิตสำนึกของมนุษย์กับจิตสำนึกของโลกพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงผูกติดเอาไว้ด้วยกันถ้ายุคไหนจิตสำนึกของมนุษย์โลกต่ำทรามยุคนั้นมนุษย์จะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติโลกเสมอก็แปลว่าโลกจะเต็มไปด้วยภัยพิบัติมากมายถ้าจิตสำนึกของมนุษย์เราตกต่ำเพราะรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นนี่คือคำกล่าวสั้นให้ท่านสังเกตยุคนี้เป็นยุคที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยท่านเห็นไหมครับเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันทั้งที่ท่านรู้และท่านไม่รู้ทั้งที่รุนแรงมากและรุนแรงน้อยๆแต่ความถี่ของการเกิดการสั่นสะเทือนมันถี่มากขึ้นและแรงขึ้นเรื่อยๆจนทั้งทุกวันนี้แผ่นดินไหวไป2ครั้งในเดือนธันวาคมเนี่ย
ที่ผ่านมาเนี่ย6ริกเตอร์ขึ้นไปทั้ง2ครั้งครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ครั้งที่2ที่โครเอเชียในปี2564จะมีครั้งแรกเกิดขึ้นลองฟังดูนะว่าหัวจะไปออกที่ไหนผ่านปีใหม่ไปแค่ท่านเพลินๆจากการฉลองเข้าดาวแล้วรับปีใหม่ไปไม่นานไม่เกิน 2-3 เดือนนะครับท่านคอยเงี่ยหูฟังเถอะเดี๋ยวก็จะมีภัยพิบัติคราวนี้เกิดแล้วร้ายพอสมควรนะจะมีคนตายด้วยถ้ามนุษย์เรามีคำว่าท่านะถ้ามนุษย์เรายังมีจิตสำนึกที่ต่ำทรามลงไปเรื่อยๆรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นขาดสติทางวิญญาณมีโอกาสได้เจอแน่ๆแล้วก็กลางปีเชื้อโรคระบาดใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นมาถ้ายังสอบตกกับโคโรนาไวรัสอีกเราแอบพูดไปตอนกลางรายการนะเดี๋ยวไม่งั้นจะหาว่าเราเป็นหมอดูเป็นหมอดาวเราไม่ใช่หมอดูหมอดาวเราเป็นผู้สื่อข่าวของพระบิดาเป็นผู้สื่อข่าวของจักรวาลเราจะพูดให้ท่านฟังมันคนที่ไม่ติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะขี้เกียจฟังจะพลาดโอกาสที่จะได้ฟังข่าวสารที่ไม่ดีแต่เป็นเรื่องดีที่ท่านจะต้องรู้เอาไว้เพื่อได้เตรียมตัวไว้ แล้วก็เมื่อวันเสาร์วันศุกร์ที่ผ่านมาที่เรากล่าวพระโอวาทพิเศษรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าท่านก็แอบย้อนไปฟังดูด้วยนะว่าเราบอกว่าปี2564ท่านจะต้องต่อสู้กับอะไรบ้างเราไม่ได้พูดเล่นเรากล่าวจริงถึงแม้หน้าเราจะยิ้มเราไม่รู้พูดไปร้องไห้ไปด้วยทำไมใช่ไหม ถ้าไม่ยุติโลกจะวิกฤตหนักขึ้นประการที่4จิตวิญญาณถูกทำร้ายเพิ่มขึ้นก็แปลว่ามนุษย์โลกที่มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ผู้หลงทางนิพพานก็รังแต่จะทำร้ายจิตวิญญาณของตัวเองให้เดือดร้อนให้สูญเสียความสมดุลให้หลงมิติหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นไม่มีอะไรดีขึ้นจึงต้องยุติทุกอย่างเพื่อให้มีภพชาติใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่โอกาสยังมีเพราะขณะนี้มันสิ้นยุคแล้วถึงแม้สิ้นยุคพระบิดาก็ยังใช้เวลาในการค่อยๆชำระโลกรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นเมื่อตายไปเร็วก็จะได้มีภพชาติใหม่เกิดมาเร็วๆจะได้โอกาสในการปรับปรุงแก้ไขใหม่ได้เร็วขึ้นนั่นเองถ้าท่านเกลียดการมีภพชาติเกลียดการมีสังสารวัฏหรือวัฏฏะสงสารแสดงว่าท่านคิดถูกหรือคิดผิดท่านละทิ้งโอกาสหรือท่านทำลายโอกาสของจิตวิญญาณของท่านเองใช่หรือไม่ล่ะใช่หรือไม่เพราะเราไม่ฉลาดเองไปมองเห็นทุกสิ่งเป็นทุกข์ไปหมดแทนที่จะเห็นเป็นธรรมะก็บอกว่าปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาแทนที่ปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาเรากลับอับเฉาบ่อปัญญามองว่าปัญหาเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ทั้งที่ทุกข์ที่ว่านั้นมันเกิดที่จิตของท่านเองเมื่อเกิดที่จิตของท่านเองอยู่ในตัวท่านเองมันก็ต้องแก้ไขด้วยตัวท่านเองไม่ใช่พยายามจะหนีมันนะการหนีมันไม่สง่างามเลยนะมันไม่สมาร์ทพี่น้องนี่คือการโง่งมงายอยู่กับการไม่รู้ครับแถบสีที่ขึ้นมาใหม่เป็นสิ่งที่พระบิดาทรงสรุปให้ฟังว่าในประการที่5ที่มันเกิดแบบนี้ใน4ประการในข้อ5เป็นเพราะว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยมันโง่และงมงายอยู่กับการไม่รู้มันถึงต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเซตซีโร่เกิดมาพบชาติใหม่จิตวิญญาณก็หวังว่าจิตหยาบของฉันน่ะที่ต้องทำหน้าที่แทนฉันในภพหน้าซึ่งมันไม่ใช่จิตหยาบในชาติที่ผ่านมาหรือในชาตินี้มันจะหายโง่และมันจะไม่งมงายกับการไม่รู้มันก็จะได้ไม่หลงทางนิพพานเพราะไปเชื่อคนนำทางตาบอดโดยไปหลับหูหลับตาก้าวตามเขาเขาพาหลงทางก็ก้าวตามเขาเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าเขาตาบอดเหมือนท่านพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่6เพราะขาดความรู้ด้านอนุตตรธรรม

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่6เพราะขาดความรู้ด้านอนุตตรธรรมเพราะขาดความรู้ด้านอนุตตรธรรมความรู้ด้านอนุตตรธรรมมีประการสำคัญสำคัญที่เป็นความรู้ที่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ทุกคนต้องรู้ถ้าไม่รู้จิตวิญญาณเดือดร้อนเพราะมนุษย์จะลืมจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตัวเองจะหลงผิดคิดว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเนี่ยเป็นของจิตหยาบเองทั้งที่จริงๆแล้วเจ้าของที่แท้จริงคือจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นตัวท่านคือเป็นมนุษย์ความรู้ด้านอนุตตรธรรมที่มนุษย์โลกส่วนใหญ่เราใช้คำว่าส่วนใหญ่นะให้มันมีติ่งบวกบวกไว้สักนิดนึงไม่รู้และบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เช่นวันนี้ไม่ได้พูดอนุตตรธรรมอนุตตรธรรมฉบับสมบูรณ์เอาแค่ตัวอย่างมาเช่นจิตหยาบไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นใครและไม่รู้ว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองเนี่ยเป็นใครก็แปลว่าอย่างที่เราบอกจิตหยาบคือจิตที่เป็นกลุ่มพลังงานซึ่งจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้เนี่ยแบ่งภาคออกมาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนในบทบาทของคนสองมิติทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเนี่ยเพราะไม่รู้ตรงเนี้ยมันไอสิ่งที่เราพูดเนี่ยก็คืออนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดที่มนุษย์ธรรมาทั่วไปไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครรู้ถึงแม้จะรู้แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรอีกประการที่สองอนุตตรธรรมประการที่สองไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนจิตหยาบไม่รู้ว่าตัวเองน่ะจิตวิญญาณแบ่งภาคมาเป็นภาคหนึ่งของจิตวิญญาณของตัวเองพูดง่ายๆและจิตหยาบก็ไม่รู้ด้วยว่าจิตวิญญาณของตัวเองที่มาเป็นแก่นแท้มาเป็นประธานอยู่ในกายสังขารรูปธรรมมนุษย์เนี่ยมาจากไหนมาจากไหนมาจากกระบอกไม้ไผ่หรืออยู่ๆโผล่เข้ามาเกิดในท้องพ่อท้องแม่เป็นผู้พเนจรพลัดหลงมาแล้วโผล่มาเข้าไปในท้องแม่แล้วก็เกิดออกมาเป็นมนุษย์หรืออย่างไรไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้และไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยแต่สนใจก็มีอย่างเดียวกูชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรกูชาติที่แล้วแล้วเกิดมาเป็นอะไรกูไปเกิดอยู่ตรงไหนมาชาตินี้กูถึงมาเกิดเป็นแบบนี้แต่ไม่เคยถามคำถามแรกแล้วก่อนที่กูจะมาเกิดเป็นมนุษย์พบชาติแรกบนโลกเนี้ยจิตวิญญาณกูเนี่ยอยู่ไหนมาจากไหนเห็นไหมครับคิดไม่สุดไอ้สิ่งที่คิดให้สุดนี่แหละมันจะนำไปสู่การแสวงหาความจริงในระดับอนุตตรธรรมซึ่งแน่นอนผู้ที่จะรู้อนุตตรธรรมน่ะมีแต่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตกวาลพระองค์เดียวและถ้าจะมาบอกให้ท่านรู้พระองค์ก็ต้องส่งพระบุตรเอกลงมาทำหน้าที่เป็นปากลำโพงพระองค์จะสื่อมาให้และพูดให้ฟังว่าอนุตตรธรรมที่มนุษย์เราทุกคนต้องรู้เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของตัวเองน่ะมีอะไรบ้างเช่นต้องรู้ว่าจิตวิญญาณตัวเองเป็นใครต้องรู้ว่าจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยมาจากไหนและอย่างที่3ต้องรู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมประการที่4ต้องรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างตัวเองก็คือจิตหยาบเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมาเพื่อเอาความรักมาให้กับโลกมาให้กับจักรวาลแต่ถ้าจิตวิญญาณออกมาใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารนี้ไม่ได้จิตวิญญาณก็จะไม่สามารถเอาความรักที่แบกขนมาจากพระบิดาหรือเอามาจากพระเจ้าเนี่ยเอามาให้กับโลกและจักรวาลรวมทั้งเพื่อนมนุษย์และเวไนยสัตว์ทั้งหลายเอามาให้ไม่ได้เพราะจิตวิญญาณจิตหยาบเนี่ยมันไม่มีจิตหยาบต้องไปเปิดประตูก๊อกก๊อกเอาจิตวิญญาณน่ะเอาพลังงานความรักจากจิตวิญญาณออกมาให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนมนุษย์และเวไนยสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งอนันตจักรวาลทั้งระบบถามว่าแล้วที่ไม่รู้ทั้ง4อย่างที่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะ1ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ก็เลยไม่ได้สนใจที่จะหาความรู้อย่างที่2เวลาแสวงหาพระศาสดาก็เลือกเอาแค่พระองค์เดียวแล้วทิ้งพระองค์อื่นๆทั้งหมดไม่เคยสนใจศึกษาว่าพระศาสดาแต่ละพระองค์นั้นทรงกล่าวอะไรทรงสอนอะไรคิดว่าพระศาสดาพระองค์ที่ตนเลือกนั้นสุดยอดเจ๋งที่สุดในจักรวาลแล้วเลยดูแคลนก้าวล่วงพระศาสดาพระองค์อื่น
เขี้ยงพระองค์อื่นทิ้งหมดทั้งพระคัมภีร์ของศาสดาพระองค์อื่นทั้งคำสอนของพระศาสดาพระองค์อื่นแม้กระทั่งมายาที่เป็นอัตตาตัวตนของพระศาสดาพระองค์อื่นโดยเฉพาะพระศาสดาที่เป็นพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าเพราะเป็นมนุษย์รูปธรรมเดียวที่อยู่ในระบบโลกเราหมายถึงพระบุตรเอกที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นมนุษย์คนเดียวในโลกที่จะกล่าวอนุตตรธรรมในเรื่องเหล่านี้ให้กับท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์โลกฟังได้เป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นจริงๆพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับถ้าท่านปฏิเสธพระบุตรเอกมันเป็นมนุษย์มันไม่ใช่นักบวชปฏิเสธพระบุตรเอกแล้วก้าวล่วงด้วยหาว่าเพี้ยนหาว่าเป็นพวกไอ้เทวะนิยมกล่าวก้าวล่วงถ้าก้าวล่วงเรามาจากพระบิดาเรามาจากพระเจ้าถ้าท่านก้าวล่วงเราเท่ากับท่านก้าวล่วงพระบิดาและก้าวล่วงพระเจ้าด้วยเวรกรรมก็จะเป็นของท่านไม่ใช่ของเราเรากล่าวตามความจริงให้ท่านฟังพอท่านปฏิเสธพระบุตรเอกส่วนใหญ่ก็จะปฏิเสธพระเจ้าด้วยเพราะไปมองว่าพระเจ้าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระพระเจ้ามาจากคำเต็มๆว่าพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงที่ทรงเป็นผู้สร้างไว้ท่านสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ท่านคิดสร้างมันขึ้นมาท่านก็เป็นพระเจ้าเพราะท่านมีอำนาจเหนือกว่าคอมพิวเตอร์เพราะท่านเป็นผู้สร้างมันไม่ใช่มันสร้างท่านท่านสร้างคอมพิวเตอร์ผู้สร้างคอมพิวเตอร์ย่อมเป็นนายเหนือคอมพิวเตอร์หรือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนคนที่สร้างคอมพิวเตอร์ก็คือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ก็เป็นนายคอมพิวเตอร์เพราะต้องเป็นจะต้องกดปุ่มต้องสั่งการมันเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็เหมือนกันทรงเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์จึงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างและจะไม่ให้เรียกว่าพระองค์ว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าเรียกสั้นๆว่าพระเจ้าหรือ God ได้อย่างไรนี่คือเหตุผลทำไมต้องแสลงกับคำว่าพระเจ้าเราไม่ได้กล่าวคำว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าในนามของศาสนาไหนในโลกนี้เพราะทุกศาสนาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเราจึงไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อศาสนาใดๆทั้งนั้นแต่เราทำหน้าที่ในนามของพระผู้เป็นเจ้าในนามขององค์จิตจักรวาลซึ่งสามารถกล่าวสัจธรรมความจริงได้ทั้งหมดอ่ะนะถ้าเป็นระดับโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมก็กล่าวในนามพระศาสดาพระองค์ต่างๆได้หมดอ่ะมันเวลาเราลงท้ายด้วยการกล่าวโอวาทพระบิดาหรือกล่าวธรรมะเราจะมีคำว่าสาธุต่อท้ายเพื่อสรรเสริญพระศาสดาที่มาจากมนุษย์มาจากโลกแต่คำนำหน้าต้องเอเมนครับพี่น้องครับเพราะสุดแท้แต่พระผู้เป็นเจ้าหรือสุดแท้แต่พระบิดาจะทรงพระเมตตาครับเราจะลงท้ายว่าเอเมนส่วนท่านจะใช้คำว่าเอเมนอาเมนก็สุดแท้แต่ท่านนัยยะของความหมายเหมือนกันทั้งนั้นบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมไอ้หมอนี่ใช้เอเมนกับสาธุมั่วจงรู้นะว่าที่มาของสองคำนี้มันมาสูงนะพี่น้องนะมันมาด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระศาสดาในกาลอดีตที่ผ่านมาถึงแม้เรามาทำหน้าที่เป็นพระบุตรเอกในยุคปัจจุบันเราก็ให้พระเกียรติถวายพระเกียรติให้กับพระศาสดาที่เป็นรุ่นพี่ๆที่เข้ามาก่อนนั่นน่ะทั้งที่เราก็ไม่ใช่พระศาสดาเราจะมีสาธุให้ไม่ได้เอาศาสนาหลายศาสนามามั่วและมาตีกินอย่างที่หลายคนก้าวล่วงนะครับคนที่ก้าวล่วงแบบนั้นก็คือถ้าไม่ขี้เมาถ้าไม่ใช่พวกขี้เมาก็เป็นพวกสติเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะแต่เราก็มาพูดให้ฟังเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับเราจึงต้องมาเรียนรู้ว่าสาเหตุสำคัญที่จิตวิญญาณต้องตายเพื่อกลับมาเกิดใหม่เนี่ยรายละเอียดทั้งหมด 6-7 ประการที่เรากล่าวมาแล้วเนี่ยมันอาจจะฟังแล้วโอ้มันชักเบลอเดี๋ยวเรามาขมวดปมให้ฟังขอพื้นที่สีแดงหน่อยครับพื้นที่สีแดงมาแล้วทำไมจิตวิญญาณจึงต้องการโอกาสเพื่อรีเซ็ตตัวเองแล้วแบ่งภาคปฏิญญาเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่ต่อไปก็เรียกว่าการมีภพชาติเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยนี่เรามองแค่ว่านะเป็นคนชอบทำแต่ยังบกพร่องในสิ่งเหล่านี้ก็ยังได้รับสิทธิที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ถ้าทำผิดก็อาจจะไปเกิดเป็นแมวเป็นแมวเป็นหมาการเป็นแมวซะเลยนะแมวหมาหมูหมากาไก่จางม้าวัวควายไอสัตว์ที่ใกล้ชิดมนุษย์เนี่ยก็เรียกตกชั้นไปเกิดเป็นสัตว์นะซึ่งมันก็ยังอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยหลายคนมันกลัวต้องไปเกิดเป็นหมาโอ้สู้ไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นหมาไม่ต้องเสี่ยงจะเกิดไปเป็นแมวถ้าไม่ทำผิดบาปไม่ก่อวิบากกรรมให้มันเกิดขึ้นอ่ะแล้วที่สำคัญคือถ้าจิตว่างไปจากกิเลสได้คือจิตที่ใสใจที่สวยมันต้องมาเกิดเป็นอะไรล่ะที่จะต้องเป็นทุกข์มันไม่มีหรอก
แต่ชีวิตท่านต้องเจอเงื่อนไขจากคนรอบข้างแน่นอนถ้าท่านวางแผนเขียนเงื่อนไขที่ยากๆไว้เวลาเจอปัญหาท่านก็จะทุกข์มากเพราะท่านถ้าท่านมองไม่เห็นธรรมเห็นทุกข์แล้วไม่เห็นธรรมไปติดอยู่กับทุกข์ตรงนั้นใช่ไหมอ่ะโอเคจิตวิญญาณของท่านป่วยหนักมากแล้วเพราะจิตหยาบมันเหลวไหลจิตวิญญาณก็เลยไม่อยากป่วยหนักไปกว่านี้อีกพระบิดาเลยทรงเมตตาตัดรอนอายุไขตัดรอนอายุไขไว้เพียงแค่พบชาติที่แล้วจบตายอายุเท่าไหร่ก็จบตอนนั้นเพื่อไม่ให้จิตวิญญาณมีอาการป่วยหนักมากเกินไปจนกว่าจะเยียวยาได้เพื่อจะส่งไปนรกนี่คือเหตุผลที่ต้องมีสังสารวัฏต้องมีการหยุดเพื่อเกิดใหม่ประการที่2นี่เรารวบรวมจากสไลด์ทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นให้ท่านดูบนพื้นที่สีแดงเนี่ยประการที่2เพราะจิตวิญญาณต้องรับกรรมที่เป็นผลกรรมอันเกิดจากจิตมนุษย์หรือจิตหยาบในภพชาติที่แล้วหรือภพชาติปัจจุบันหรือภพชาติเนี้ยเอาไว้มากเกินไปแล้วพลังงานกรรมน่ะที่ก่อไว้อะไว้มากเกินไปแล้วต่อให้มีโอกาสเกิดชาติหน้ามานะไม่รู้ว่าจะมีอายุไขยืนยาวพอจะค่อยๆจัดการกับไอ้เจ้ากรรมนายเวรที่จิตหยาบสร้างไว้ในภพชาติปัจจุบันได้หมดสิ้นหรือเปล่าเพราะเหตุนี้ตอนนี้มันกำลังจะสิ้นยุคพระบิดาจึงให้โปรโมชั่นว่าถ้าท่านมีผลกรรมไม่เกิน 30% ทัน56วัน8ราตรีที่มันจะเกิดขึ้นในตอนปิดยุคเพื่อข้ามไปสู่ยุคพลังงานใหม่ได้พระองค์จะทรงอนุญาตให้ท่านหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้อย่างสง่างามแต่ไม่ได้ว่าหมายความว่าไปขณะที่ยังมีผลกรรมอยู่ 30% คือกลับไปอย่างสะบักสะบอมแบบนั้นอย่างสกปรกมอมแมมอย่างนั้นไม่ได้ท่านต้องมาชำระจาก 30% ที่เหลือให้มันเป็นศูนย์ที่ภูกระต่ายท่านเช็คลิสต์เช็คอินกับ Google แล้วกันนะว่าบนโลกนี้ภูกระต่ายอยู่ที่ไหนอย่าไปผิดภูแล้วกันนะไว้วันหน้าเราค่อยประกาศนะว่าอยู่ที่ไหนเพราะตอนนี้เรายังไม่เปิดเพื่อช่วยเอา 30% ออกไปให้ท่านหรอกแต่ผู้ที่เป็น FC ยุวจิตยวานที่นำสกุลทายาทอ่ะก็ค่อยมาทยอยเอาออกกันเยอะแล้ว ทุกเดือนทุกเดือนแล้วตอนนี้มีปรากฏการณ์โควิดก็เลยต้อง จอดสนิทอยู่กับบ้านก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นถ้า11รอดอออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นลูกหลานจิตจักรวาลน่ะโดนแน่ต้องให้ความร่วมมือพี่น้องครับเราจึงเป็นตัวอย่างด้วยการยุติโปรแกรมปีใหม่ก็รอโอกาสต่อไปว่าจากส่วนรวมมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วค่อยตัดสินใจใหม่นะอย่างที่สองมีพลังงานกรรมที่ก่อไว้มากแล้วมันพอชาติหน้าถ้าได้รับโอกาสมาเกิดกลัวว่าจะชำระพลังงานกรรมเหล่านั้นได้ไม่หมดแล้วมันก็ถ้าเกิดจิตหยาบในชาติใหม่ที่มาเกิดเนี่ยมันเหลวไหลอีกเหมือนกับจิตหยาบในชาติที่ผ่านมาก็เขาเรียกว่าซูเปอร์ซอวอยอเข้าใจนะก็เลยรีบเลยรีบตัดบทรีบจบตั้งแต่ชาตินี้เลยตั้งแต่อายุยังไม่มากจะตายตั้งแต่อายุยังน้อยจะดีกว่าตายตอนอายุยาวๆเขาเรียกว่าอายุยืนนะไม่ใช่ดีนะถ้าเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นคนดีอายุยืนน่ะดีครับถ้าเป็นคนชอบทำมีอายุเนี่ยยืนน่ะดีเพราะช่วยโลกได้และก็ช่วยให้จิตวิญญาณเนี่ยสามารถหลุดพ้นได้ง่ายขึ้นครับพี่น้องที่รักมีข้อที่3ครับมีคดีกรรมต้องแก้ไขมากแล้วตะกี้เนี่ยไอพลังงานกรรมในข้อ3นี่ก็คือมวลของพลังงานที่เป็นขยะเจ้ากรรมนายเวรน่ะนะที่เราพูดตะเกียเจ้ากรรมก็คือพวงองุ่นสีดำที่มันสั่งสมอยู่บนโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกแล้วมันจะลอยตามตัวท่านไปตลอดท่านไปไหนก็ลอยไปด้วยเมื่อตอนที่ท่านเป็นมนุษย์แล้วนายเวรก็คือคู่เวรคู่กรรมหรือคู่กัดของท่านซึ่งบางทีอาจจะเป็นจิตวิญญาณที่ไม่ยอมมาเกิดเพราะอาฆาตโกรธแค้นท่านหรือยังไม่ได้โอกาสมาเกิดแต่มันจะคอยมองว่าท่านไปเกิดที่ไหนมันจะตามไปเกิดที่นั่นจนได้เพื่อที่จะไปจัดการท่านหรือเพื่อที่จะมาจัดการท่านอย่างที่3นี่คดีกรรมก็แปลว่ามีเงื่อนไขบททดสอบที่ท่านสอบตกเอาไว้กับคนใกล้ตัวท่านมีมากมายที่จะต้องแก้ไขแล้วแต่ละบททดสอบเนี่ยมันยากสาหัสสากรรจ์แล้วมาทำให้เป็นทุกข์หนักทุกข์หนาแล้วแก้ไขยากเป็นบ้าเลยนะมันจะยิ่งอยู่นานน่ะท่านก็จะสร้างคดีกรรมกับคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวหรือคนแปลกหน้าเอาไว้มากมายไปหมดแล้วทีนี้เนี่ยพอมองว่ามันมีปัญหาเยอะมากเป็นฮะ
ท่านมีกำลังใจที่อยากจะแก้ไขมันไหมล่ะครับมันมากเกินที่กว่ากูจะแก้ไขทั้งหมดเห็นแล้วท้อจิตวิญญาณกลัวว่าจะต้องเกิดอาการแบบนั้นนะครับเลยร้องขอโอกาสจากพระบิดาว่าขอปิดภพชาตินี้เพื่อที่จะมีโอกาสในภพชาติใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองโดยฝากความหวังไว้กับจิตหยาบที่ตัวเองแบ่งภาคออกมาเองนี่แหละซึ่งจะเป็นกลุ่มใหม่ไม่ใช่กลุ่มเดิมในชาตินี้เพื่อเซตซีโร่แล้วไงนะเพื่อจะให้เริ่มต้นใหม่นะเหตุผลข้อที่4จิตวิญญาณต้องการโอกาสในการกลับมาเกิดใหม่เพื่อการมีสังสารวัฏเพราะว่าในภพชาตินี้พึ่งพาจิตหยาบไม่ได้แล้วเพราะจิตหยาบเป็นสนิมเกลอะกรังด้วยกิเลสหนาตัณหาเยอะไปหมดแล้วความโง่ความงมงายเป็นของจิตหยาบทั้งหมดซึ่งจิตวิญญาณมองแล้วว่ากูพึ่งมันไม่ได้แล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นตายซะดีกว่าอยู่นี่พูดแบบประชดประชันนิดๆพูดได้แต่เห็นภาพนะว่าจิตวิญญาณนี่น่าสงสารไหมจิตวิญญาณของท่านโดยพี่พรีเดียนเนี่ยที่จะคอยดูแลจิตวิญญาณท่านน่ะในการสร้างสารสัมพันธ์กับจิตหยาบน่าสงสารไหมครับเวลาตายไปแล้วผู้ที่จะสมสารผู้ที่จะรอดแรกคือจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่จิตมนุษย์หรือจิตหยาบของท่านที่กำลังฟังเราอยู่ในขณะนี้แล้วท่านรู้ไหมมันมหัศจรรย์มากเวลาท่านทิ้งกายสังขารไปตายไปอารมณ์รู้สึกนึกคิดทั้งหมดของจิตหยาบมันจะไปอยู่กับจิตวิญญาณของท่านซึ่งตอนนี้ท่านยังเข้าถึงเขาไม่ได้แต่ถึงตอนนั้นนะมันจะพูดก่อนตายภายในไม่กี่เสี้ยววินาทีมันจะถูกถ่ายทอดคุณสมบัติของจิตหยาบทั้งหมดไปให้กับจิตวิญญาณมันท่านก็จะมีอาการเหมือนเดิมครับพอตายไปแล้วท่านจะรู้สึกเหมือนว่าตัวท่านก็เป็นตัวตนคนเดิมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตอนเป็นมนุษย์นั้นท่านใช้จิตหยาบของท่านรู้สติรู้สำนึกอะไรต่างๆหรือไร้สำนึกก็ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยใช้จิตหยาบหมดจิตวิญญาณถูกขังอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะรู้เรื่องได้ก็ต่อเมื่อพี่เพลียเดียนซึ่งเป็นแม่นมซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือนะเป็นผู้ดูแลจิตวิญญาณของท่านจะทำหน้าที่คอยบอกให้คอยสื่อความให้เท่านั้นเมื่อพึ่งพาจิตหยาบไม่ได้อีกแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมใช่ไหมพี่น้องครับมันไม่มีประโยชน์แล้วไงต้องเซตซีโร่เพื่อเริ่มต้นใหม่ประการที่ห้าเพื่อถ้าต้องการโอกาสก็เพื่อจะหยุดการหลงทางนิพพานเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะหลงทางนิพพานก็จริงแต่จิตวิญญาณยังมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะหล่นตุ๊บลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้หรือหล่นพลุบลงไปในนรกเพื่อไปรักษาเยียวยาจิตวิญญาณที่ป่วยได้อยู่ไม่ใช่เป็นหลงทางนิพพานแล้วลอยขึ้นไปค้างอยู่ข้างบนแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบ

เหมือนกับสร้างเมืองในฝันเมืองในจินตนาการเลยพี่น้องครับนั่นแสดงว่าโลกตรงนั้นน่ะเป็นโลกของจินตนาการไม่ใช่โลกของความจริงไม่ใช่ภพภูมิที่แท้จริงก็เป็นการหลงเงามายาเหมือนตอนเป็นมนุษย์บนโลกก็หลงเงามายาแบบนี้ครับประการสุดท้ายของสไลด์สีแดงซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจิตวิญญาณจึงต้องการโอกาสมีสังสารวัฏคือมีการเกิดใหม่เพื่อที่จะให้มีการล้างกรรมล้างบาปแล้วนับหนึ่งใหม่นั่นเองครับซึ่งการจะล้างกรรมได้ล้างบาปได้ในเบื้องต้นคือการหยุดก่อกรรมหยุดทำบาปในชาตินี้นั่นคือล้างมีของเก่าเท่าไหร่เอาไว้กลับมาเริ่มต้นแก้ไขใหม่ถ้ายังมีโอกาสให้แก้ไขในชาติหน้าถ้าไม่มีชาติหน้าไอ้กรรมเก่าที่ก่อไว้บาปเก่าๆที่ก่อไว้มันไม่สามารถจะชำระได้จะชำระได้ก็ต่อเมื่อเป็นคน2มิติคือต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์คือเป็นคน2มิติเท่านั้นกรรมทั้งหลายบาปทั้งหลายจึงจะชำระได้ถ้าเป็นแต่จิตวิญญาณอย่างเดียวลอยไปเป็นเทพเทวดาอยู่บนท้องฟ้าไม่สามารถจะชำระกรรมหรือล้างบาปใดๆของตัวเองได้เพราะไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมไม่มีต่อมไร้ท่อไม่มีจักระทั้ง7ที่จะคอยสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้ทำหน้าที่ใน2มิติเพราะตอนเป็นจิตวิญญาณเป็นแค่มิติเดียวไอ้ส่วนเห็นว่าตัวเองเป็นเงารูปลักษณ์แบบนี้มีชดาแหลมเปียบอะไรแบบนั้นนั่นเป็นเงามายาที่เกิดจากจินตนาการของจิตวิญญาณเองครับแต่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยรูปร่างหน้าตาอย่างเรารูปร่างหน้าตาอย่างพี่ๆน้องๆที่ชมพระฟังพระโอวาทของพระบิดาที่เราสื่ออยู่ท่านลองรูปดูสินี่คือกายหยาบที่แท้จริงไม่ใช่มายาเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่แท้จริงแต่เครื่องยนต์แห่งกรรมที่แท้จริงนี้เป็นมายาที่แสดงออกซึ่งคุณสมบัติของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ที่อยู่ข้างในส่วนจิตวิญญาณนั้นน่ะที่ไปเป็นเทพเทวดาเนี่ยมันหลงมายาหลงมิติก็ใช้จิตตัวเองเสกสรรสร้างขึ้นมาว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเทพเทวดาชั้นต้นๆก็จะมีชดาแหลมสั้นๆแต่ถ้าหากว่าเป็นเทพเทวดาชั้นสูงขึ้นไปชดาที่สวมอยู่บนหัวเนี่ยจะแหลมจะยาวจะสูงเหมือนเจดีย์ที่ไปครอบบนหัวนั่นคือมายาที่สร้างกันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ถ้าจิต จิตเนี่ยเมื่อเข้าฌานสมาบัติคือทำให้หมดสิ้นทำให้มันหลุดทำให้จิตมันวิมุตต์ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยใช่ไหมท่านสังเกตไหมถ้าเป็นชั้นสูงขึ้นเนี่ยเป็นเทพเทวดาเป็นพรหมอะไรเนี่ยนะการมีรูปลักษณ์ตัวตนจะไม่เหมือนเทพเทวดาชั้นล่างๆแล้วจะไม่มีสร้อยสังวานไม่มีการแต่งตัวอะไรสวยๆงามๆแล้วอาภรณ์จะหายไปทีละชิ้น2ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นจนในสุดจะเป็นพรหมระดับที่ไม่มีอาภรณ์สวมใส่กายจะใสนะมากขึ้นใช่ไหมจนกระทั่งถึงขั้นอรูปพรหมหรืออัตมันพรหมจะใสมากเลยอาภรณ์ไม่มีเลยนั่นเป็นการแสดงมายาของพวกเขาเนี่ยซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าที่มายาของจิตวิญญาณที่เป็นรูปลักษณ์แบบนั้นเป็นเงามายาแบบนั้นน่ะมันสะท้อนคุณสมบัติของจิตวิญญาณของเขาว่าสามารถละวางอัตตาละวางมายาละวางตัวกูของกูได้มากเท่าไหร่กายมันจะใสมากเท่านั้นก็แปลว่าจิตวิญญาณนั้นจะใสมากขึ้นเรื่อยเขาจึงสามารถลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่พี่น้องครับจะเปลี่ยนแต่ละชั้นมันต้องใช้เวลาเป็นหมื่นปีแสนปีโกดปีและพอรู้ตัวว่าถึงที่สุดแล้วอ้าวถึงเหล่าเต้งพอดีเลยนั่นไม่ใช่ทางออกเสียเวลาไปทางนั้นเปล่าๆแต่หลุดพ้นไม่ได้แต่นี่คือภาพที่เราจะเล่าให้ท่านฟังพูดมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่านะหลายคนอาจจะรับไม่ได้แต่เราพยายามพูดให้ท่านฟังเติมเชื้อไว้ให้ท่านคิดต่อด้วยเหตุและผลและด้วยปัญญาของท่านพี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับนะเราจะถามท่านว่าถ้ามาเกิดใหม่แล้วยังไม่เอาไหนอีกเนี่ยมาเกิดใหม่เพื่อจะแก้ไขเพื่อจะเรียนรู้ในสิ่งที่บกพร่องในสิ่งที่ผิดพลาดในสิ่งที่ทำให้จิตวิญญาณของท่านได้รับมรดกบาปไปเนี่ยจิตหยาบของท่านเนี่ยพอมาเกิดใหม่แล้วจิตหยาบของท่านในภพชาติใหม่ปัจจุบันหรือภพชาติใหม่เนี่ยยังปฏิบัติตนไม่เอาไหนอีกจิตวิญญาณก็คงต้องการโอกาสเพื่อที่จะตายในภพชาติปัจจุบันเนี่ยแล้วรีบมาเกิดใหม่ทันทีให้ทันก่อนเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยใช่ไหมพี่น้องครับ

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะเราจะถามท่านว่าถ้ามาเกิดใหม่แล้วยังไม่เอาไหนอีกเนี่ยมาเกิดใหม่เพื่อจะแก้ไขเพื่อจะเรียนรู้ในสิ่งที่บกพร่องในสิ่งที่ผิดพลาดในสิ่งที่ทำให้จิตวิญญาณของท่านได้รับมรดกบาปไปเนี่ยจิตหยาบของท่านเนี่ยพอมาเกิดใหม่แล้วจิตหยาบของท่านในภพชาติใหม่ปัจจุบันหรือภพชาติใหม่เนี่ยยังปฏิบัติตนไม่เอาไหนอีกจิตวิญญาณก็คงต้องการโอกาสเพื่อที่จะตายในภพชาติปัจจุบันเนี่ยแล้วรีบมาเกิดใหม่ทันทีให้ทันก่อนเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยจิตวิญญาณของเราไม่ให้ต้องตายแล้วให้ท่านทั้งหลายมีสติทางจิตวิญญาณได้เพราะฟังพระโอวาทฉบับพิสดารวันเสาร์ตั้งแต่3ทุ่มครึ่งมาจนถึงตรงนี้ยังไม่จบรายการหรอกนะยังมีสไลด์ต่อแต่ถ้าท่านเนี่ยมีสติทางวิญญาณและมีสำนึกได้ทั้งหมดรีบปฏิบัติปรับปรุงจิตหยาบแก้ไขจิตหยาบแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไขกรรมชำระกรรมชำระกิเลสชำระตัณหาราคะทั้งหมดตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้เหลืออยู่เนี่ยไม่ต้องไปรีเซ็ตแล้วไปใช้ภพชาติใหม่รีเซ็ตตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเพราะท่านเกิดสติทางวิญญาณเรียบร้อยแล้วเพราะพระบิดาทรงเมตตาประทานอนุตตรธรรมซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงสุดที่ไม่มีมนุษย์คนไหนรู้มาก่อนเนี่ยเราบอกให้ท่านฟังจนถึงตรงนี้ถ้ามาเกิดใหม่แล้วไม่เอาไหนอีกก็ต้องตายแล้วเกิดอีกเพราะภพชาติหน้าของท่านไม่รู้ว่าจะเจออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลซึ่งมีคนเดียวในจักรวาล นี้อีกหรือไม่และจะได้เจอพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาอีกหรือไม่เพราะพระองค์เนี่ยจะมาสื่อสารกับลูกๆเพื่อสอนลูกให้พระโอวาทกับลูกเฉพาะตอนที่โลกเกิดวิกฤตเท่านั้นนี่เป็นวิกฤตเพราะต้องเปลี่ยนจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่เพราะยุคเก่าใช้เวลา 60,000 ปีใช้ไปแล้ว 60,000 ปีครบแล้วแล้วเลยเวลามาตั้ง800กว่าปีแต่ท่านทั้งหลายยังอยู่เต็มโลกเลยไม่ยอมกลับบ้านไม่ยอมนิพพานเพราะติดอยู่กับโลกเหมือนแกะที่เราต้องมาแกะให้หลุดออกไปจากโลกนี่คือภารกิจที่เราทำท่านว่าเราเหนื่อยไหมล่ะแล้วท่านว่าท่านโชคดีไหมล่ะที่มาเจอสัจธรรมที่เป็นระดับอนุตตรธรรมที่ใครๆก็กล่าวให้ท่านฟังไม่ได้ที่เราเคยกล่าวถือศีลปฏิบัติธรรมมานานแต่ทำไมยังนิพพานไม่ได้ตายแล้วอย่างเก่งก็หลุดลอยไปเกิดใหม่จุติใหม่อยู่ในสวรรค์มายาเป็นเทพเทวดาตายแล้วยังไปเกิดอีกแล้วจะบอกว่านิพพานได้ไงครับนิพพานเพราะว่าดับการเกิดดับทุกสิ่งได้หมดแล้วใช่ไหมนะโอเคนะ นี่คือที่มาของวัฏฏสงสารถ้ายังไม่เอาไหนอีกแต่ถ้าท่านรีบเอาไหนมาตั้งแต่ตอนฟังพระโอวาทนี้จบแล้วปรับเนื้อปรับตัวปรับปรุงตัวเองสมัยดำเนินตามมรรควิถีจิตจักรวาลไม่ต้องไปเดินตามหลังคนนำทางตาบอดแบบเดิมอีกเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาในเราโดยที่เราไม่ต้องการประโยชน์อะไรจากท่านพระบิดาต้องการอย่างเดียวให้ลูกๆของอย่างพวกท่านเนี่ยกลับบ้านเราต้องการอย่างเดียวคือความสำเร็จที่มาช่วยเหลือพวกท่านเท่านั้นขอให้ท่านทำความเข้าใจในทุกสิ่งที่เรากล่าวแล้วนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเป็นข้อแลกเปลี่ยนจากท่านทั้งหลายโอเคไหมท่านที่รักครับเพราะจิตวิญญาณของท่านต้องการได้รับโอกาสวัฏฏะสงสารหรือสังสารวัฏจึงจำเป็นจะต้องมีไม่มีไม่ได้ถ้าท่านปฏิเสธวัฏฏะสงสารจิตวิญญาณของท่านจะวิบัติขีดเส้นใต้ถ้าท่านปฏิเสธการมีสังสารวัฏหรือวัฏฏะสงสารจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านซึ่งก็คือจริงๆแล้วก็คือตัวท่านเองเมื่อตายไปจากความเป็นมนุษย์อะจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านก็คือตัวท่านเองเนี่ยแหละจิตวิญญาณของท่านจะวิบัติเรามาดูสาเหตุที่จิตวิญญาณของท่านจะวิบัติเพราะอะไร 1. ท่านผิดสัจจะต่อพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือท่านผิดสัจจะต่อองค์จิตจักรวาลผิดสัจจะอะไรท่านสัญญากับพระองค์ว่าท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านถือพันธสัญญา6ข้อที่ให้ไว้กับพระองค์ว่าท่านมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านจะปฏิบัติตามพันธสัญญาทั้ง6ข้อหนึ่งในนั้นคื
ในข้อแรก1ใน6นะเราจะเลือกแค่บางข้อมากล่าวให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านผิดสัจจะต่อพระองค์แล้วคือท่านสัญญากับพระองค์ว่าท่านจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกก็แสดงว่าท่านต้องการมาเพื่อเกิดเป็นมนุษย์โลกไม่ใช่มาเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาอย่างที่2ในพันธสัญญา6ท่านสัญญาว่าจะนำพาจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองกลับบ้านเกิดเมืองนอนในแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกอนันตจักรวาลการที่ท่านไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาอยู่ในบนสวรรค์มายาท่านก็ยังอยู่ในอนันตจักรวาลนี่ยังไม่ได้ออกไปจากอนันตจักรวาลเลยเพียงแต่ไปหลงดินแดนหลงถิ่นหลงที่หลงทางอยู่เท่านั้นเนี่ยผิดแล้วถามว่าการไม่มีสัจจะนี่บาปไหมผิดสัจจะกับเพื่อนมนุษย์ยังบาปเลยนี่ผิดสัจจะต่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณและผิดสัจจะต่อผู้ที่ให้โอกาสให้ท่านเพราะท่านเป็นผู้ขันอาสาพระองค์ทรงให้โอกาสท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ในนามของพระผู้เป็นเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการแบกขนเอาความรักมามอบให้กับโลกมามอบให้กับเวนยสัตว์ทั้งหลายมาสร้างความสมดุลเพื่อค้ำจุนอนันตจักรวาลทั้งระบบให้ได้โดยค้ำจุนโลกให้สมดุล โลกก็จะช่วยค้ำจุนอนันตจักรวาลทั้งระบบได้มันเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าท่านผิดสัจจะต่อพระองค์ยิ่งเป็นเรื่องย้ายใหญ่เพราะฉะนั้นการที่พระองค์ต้องส่งเรามามีบัญชาให้เรามาเป็นพระบุตรเอกเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องใหญ่มากๆ มันจึงเป็นโอกาสสำคัญมากๆที่ไม่ทำแบบนี้ไม่ได้ทั้งที่เรารู้ยุคนี้เป็นยุคไฮเทคโนโลยีมาพูดเรื่องพระเจ้าสื่อสารกับพระเจ้ามาสื่อสารกับพระผู้สร้างหลายคนยากที่จะเชื่อเพราะมันใช้สมองซีกซ้ายใช้จิตกับสมองซีกซ้ายมองโลกได้แต่ทางกายภาพแต่โลกในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้สมองซีกขวาของคนส่วนใหญ่จะเป็นง่อยเพราะวิทยาศาสตร์โลกส่วนมากจะเป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพวิทยาศาสตร์โลกจะเป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพไม่ใช่วิทยาศาสตร์ด้านพลังงานหรือวิทยาศาสตร์ทางจิตท่านว่าจริงไหมเอานะพอเบา1ผิดสัจจะต่อพระบิดา ประการที่2เหตุที่จิตวิญญาณวิบัติเพราะจิตหยาบพาจิตวิญญาณให้หลงภพภูมิคือแทนที่จะหลุดพ้นกลับบ้านนิพพานได้ออกไปจากอนันตจักรวาลได้แต่พยายามทำจิตวิญญาณหรือทำตัวเองให้ล่องหนหายไปจากโลกแต่ไปแอบโผล่อยู่ในโลกอื่นที่เป็นโลกมายาที่เรียกว่าแดนสวรรค์มายาแต่ไปคิดว่าตรงนั้นคือแดนนิพพานนี่คือการพาจิตวิญญาณไปหลงภพภูมิแล้วไปติดค้างอยู่ตรงนั้นชั่วโกรธชั่วกัลปาวสานสิ้นอนาคตหมดแล้วก็ไปหลงตัวเองอีกว่าเหนือกว่ามนุษย์ทั้งที่เป็นมนุษย์เนี่ยเหนือกว่าเยอะมีกายหยาบคันตรงไหนก็เกาได้หิวข้าวก็กินข้าวได้หิวน้ำก็ดื่มน้ำได้หิวขนมก็กินขนมได้อยากกินผลไม้อะไรก็หากินได้แต่อยู่บนนั้นเนี่ยต้องใช้นึกเอาครับแบบนึกเอาผลไม้วางข้างหน้าอยากกินหยิบก็ปากก็กินไม่ได้ก็แต่สมมติว่ากินแล้วเวลาอิ่มก็สมมติว่าอิ่มเวลาอร่อยไม่อร่อยก็สมมติว่าอร่อยนี่หมายถึงชั้นต่ำๆนะที่ลอยเหนือกับมนุษย์นะ ลอยอยู่สูงกว่าโลกมนุษย์ก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยสูงกว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นหรอกครับก้อนเมฆที่ลอยอยู่เหนือหลังคาตึกมันมีอะไรที่เหนือกว่าใช่ไหมมีอะไรที่เหนือกว่ามีบุญบารมีสูงกว่าเหรอที่ก้อนเมฆมันลอยอยู่เหนือเราบุญบารมีก้อนเมฆมันเหลือกว่าเราเหนือกว่าเราเหรอมันไม่ใช่หรอกระดับสูงกลางต่ำมันไม่ได้หมายถึงว่ามีบารมีหรือมีบุญญาธิการเหนือกว่าเคยได้ยินไหมว่าพระโพธิสัตว์เดินดินเทวดาเดินดินเนี่ยท่านเคยเห็นไหมหรือพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเป็นเทพมนุษย์เนี่ยแต่ท่านก็ยังเดินดินอยู่เหมือนท่านน่ะเหมือนพวกเราเนี่ยทั้งที่พระองค์ก็เป็นเทพมนุษย์นะพระองค์เป็นกษัตริย์เนี่ยเนื่องจากบารมีบุญบารมีท่านเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาท่านจึงต้องเป็นสมมติเทพแต่อยู่ในบทบาทของมนุษย์เห็นไหมท่านก็เดินทรงพระขับรถเหมือนเราทรงรถพระที่นั่งเหมือนเราเราก็นั่งรถพระองค์ก็เดินได้เราก็เดินได้พระองค์ไม่ได้เหาะพระองค์เดินเหมือนมนุษย์เราเลยเราก็เดินเหมือนท่านน่ะเห็นไหมครับแต่บุญบารมีมันต่างกันเ
มันไม่ใช่ว่าพระองค์เป็นเทพมนุษย์แล้วพระองค์เวลาไปไหนมาไหนพระองค์ต้องรออยู่ในอากาศ untouchable ไม่ใช่โอเคนะนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นปัญหา ที่จิตวิญญาณจะวิบัติเพราะว่าไปหลงภพภูมิลอยอยู่บนนั้นแล้วมันจะติดค้างอยู่มันลงมาไม่ได้การจะลอยขึ้นสูงไปเรื่อยๆก็ลำบากยากแค้นต้องเข้าฌานสมาบัติซึ่งถ้าไม่ฝึกนิสัยตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์อยู่บนโลกเข้าฌานสมาบัติไม่เป็นนั่งกรรมฐานไม่เป็นก็อยู่ข้างบนนะมีวิธีเดียวที่จะทำได้ก็คือสิ่งที่ปฏิบัติคือกรรมฐานเข้าฌานสมาบัติสมาบัติก็คือทำให้น้ำหนักตัวที่มีมวลของผลกรรมติดตัวอยู่เนี่ยให้มันค่อยๆลดหายไปให้มันดีลีทออกไปจากตัวมันก็คอยสลัดฝุ่นเนี่ยฝุ่นก็คือกรรมที่ติดตัวอยู่เนี่ยจะค่อยๆสลัดมันออกแต่มันไม่ใช่ออกง่ายๆกว่ามันจะออกสักทุลีนึงแล้วก็อีกอย่างก็คือพยายามยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณตัวเองให้สูงขึ้นพยายามหาวิธีสร้างเงื่อนไขให้จิตใจตัวเองมีปิติจิตวิญญาณตัวเองจะสั่นสะเทือนไปคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นก็แสดงว่ามีอำนาจมากขึ้นก็จะสามารถลอยสูงขึ้นไปหนีแรงดึงดูดของโลกของจักรวาลขึ้นไปได้อีกกระตึ๊บหนึ่ง นี่คือการเลื่อนชั้นของพวกที่เป็นเทพเทวดาสมมุตินะสู้เป็นมนุษย์ดีกว่าเราจะเลื่อนชั้นของเรายังไงมันก็อยู่ที่ตัวเราถูกไหมแล้วก็เดินดินกินข้าวแกงอยู่เหมือนเดิมอยากกินอะไรก็กินได้ไม่กินอะไรก็ไม่กินอิสระมากแต่อยู่บนนั้นไม่อิสระจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปไหนได้แต่รออยู่อย่างนั้นมันมีความสุขมากกว่าจริงเหรอครับเราก็ไม่อยากท้าว่าท่านลองขึ้นไปลอยขึ้นไปดูดิเพราะไปแล้วลงมาไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องฟังเราและใช้ความคิดใช้เหตุผลแล้วขณะที่สื่อพระโอวาทอยู่เนี้ยท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่ๆน้องๆของเราที่หลงมิติไปล่องลอยอยู่ข้างบนแล้วพระบิดาก็ทรงเมตตาครับเปิดมิติให้เขาฟังเสียงเราพระสุรเสียงของพระบิดาก็คือเสียงเรามันจะก้องไปทั้งฟ้าทั้งสวรรค์นะครับพวกเขาก็ได้ยินเหมือนท่านนะครับแต่ถ้าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยหลุดลอยไปอยู่ตรงนั้นนะพกพาเอามิจฉาทิฏฐิติดตัวไปด้วยอันนี้ก็จะโชคร้ายหน่อยนะไม่สามารถจะเกิดสติทางวิญญาณได้จากการฟังพระโอวาทในทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเลยอันนี้อนาคตเป็นอนางอแน่แต่ถ้าเป็นคนที่จิตว่างจิตใสใจสวยขึ้นไปบนนั้นเพราะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาก่อนแล้วแต่หลงทางคือหลงผิดจะมีสัมมาทิฏฐิติดไปด้วยโอกาสที่จะหลุดพ้นจากมายาตรงนั้นแล้วจะพ้นและจะไปไหนอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางจิตวิญญาณระหว่างที่ฟังพระโอวาททุกเสาทุกเสาเนี่ยว่าเกิดสติทางวิญญาณได้มากน้อยแค่ไหนมีความปิติอิ่มเอิมเบิกบานในพระโอวาทพระบิดาได้มากน้อยแค่ไหนเขาจะได้เปรียบมนุษย์ที่มีกายหยาบโอกาสที่เขาจะหลุดพ้นก็ยังมีหรือโอกาสจะได้กลับลงมาเป็นมนุษย์เพื่อเริ่มต้นใหม่เซตซีโร่แล้วเริ่มต้นลงมาใหม่พระบิดาก็จะทรงเปิดโอกาสให้มันอยู่ที่ว่ามีสำนึกหรือไม่มันสำนึกของพี่ๆน้องๆที่หลงทางเหล่านั้นอยู่ที่ว่ามีสัมมาทิฏฐิหรือมีมิจฉาทิฏฐิพวกท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าท่านฟังเรากล่าวพระโอวาทพระบิดาแล้วยังมีมิจฉาทิฏฐิท่านก็จะปฏิเสธพระโอวาทพระบิดาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเอพิโซด315หรือตอนไหนที่ย้อนหลังหรืออนาคตท่านปฏิเสธหมดนั่นเท่ากับว่าท่านพิพากษาตัวท่านเองเรียบร้อยแล้วแทนที่จะหยิบเอาไปขบคิดเอาไปพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมด้วยการนำออกไปปฏิบัติพี่พี่น้องๆครับวิบัติประการที่3จิตหยาบหมดโอกาสมาเกิดยังโลกอีกถ้าหลงทางนิพพานหลุดลอยไปแล้วหมดโอกาสมาเกิดยังโลกนี้อีกแต่เนื่องจากเนี่ยโลกมันกำลังจะสิ้นยุคกำลังจะเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่พระบิดาทรงพระเมตตาอยากเห็นหน้าก็คือเห็นรูปธรรมทางจิตวิญญาณของลูกๆมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเท่าไหร่พระองค์ก็ทรงมีพระประสงค์จะให้กลับคืนไปเท่านั้นจึงให้โอกาสเห็นไหมโปรโมชั่นมีกรรมให้เหลือ 30% จากการช่วยเหลือตัวเองเหลือ 30% และที่เหลือมาให้อนุตตรธรรมมาอาจารย์ปริญญาตันสกุลกับพระเชษฐาคือท่านปอวิสุทธิปัญญาช่วยกันเพื่อจะเอาขยะเพื่อจะเอามวลของผลกรรม 30% ที่ติดตัวอยู่ที่เหลือทั้งหมดของท่านออกให้มันเป็นศูนย์ให้ได้ก็แปลว่าชำระล้างเนื้อตัวหรือจิตวิญญาณของท่านให้บริสุทธิ์ให้สะอาดเพื่อจะส่งต่อไปยังด่านนภาลัยเพื่อจะไปเช็คชื่อก่อนที่จะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลนี่พระองค์ก็โปรโมชั่นให้และขณะที่สื่อพระโอวาททุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งไม่มีครั้งใดในรอบหมื่นๆปีที่พระบิดาจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่หลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้น
หรือแม้กระทั่งท่านที่ลงไปรักษาตัวอยู่ในนรกได้รับโอกาสที่จะรับฟังพระโอวาทของพระองค์พร้อมๆกันรวมทั้งอีก6จักรวาลรวมกับโลกนี้เป็น7จักรวาลที่มีรูปธรรมที่มีชีวิตอยู่บนนั้นได้ฟังพร้อมกันทั้งหมดรวมทั้งในท้องพระองค์ในแดนอนัตตาคือนอกอนันตจักรวาลคือแดนของกิจจักรวาลใครที่นั่งฟังพระโอวาทของพระองค์อยู่บนโลกตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของคนคนนั้นที่แบ่งภาคลงมาเป็นจิตวิญญาณหรือเป็นพระจิตซึ่งเป็นแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์อยู่บนโลกเสรีนี้ตัวตนที่ ภาคแรกที่สูงส่งของรูปธรรมเหล่านั้นจะได้รับโอกาสให้เข้าเฝ้าฟังพระโอวาทในท้องพระองค์ในแดนสุญญตาซึ่งเป็นไม่มีมายาแต่ในแดนที่เป็นอนัตตาก็ทรงสร้างอัตตาเอาไว้ให้ได้สัมผัสรู้ดูเห็นเอาไว้ให้ได้เรียนรู้ด้วยเหมือนกันแล้วท่านมานั่งฟังอยู่เนี่ยถ้าว่าท่านสร้างความมีโชคดีให้กับตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่ท่านเกือบจะลืมพวกเขาไปแล้วเพราะเขาเป็นผู้แบ่งภาคลงมาเกิดเป็นจิตวิญญาณและลงมาเป็นมนุษย์แบบท่านท่านลงมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพวกเขาพวกเขาก็ได้เข้าเฝ้าพระบิดาด้วยความภาคภูมิพระทัยท่านปิติไหมกับสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันท่านสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในจักรวาลนี้ได้เพียงแค่ท่านคิดในสิ่งที่ชอบทำแล้วประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ชอบทำความวิบัติของจิตวิญญาณถ้าขืนปล่อยเอาไว้ประการที่3ก็คือเมื่อหลงผิดไปแล้วหลงทางไปแล้วก็หมดโอกาสจะกลับมาเกิดยังโลกนี้อีกแต่นี่พระบิดาก็ยังให้โอกาสก็บอกแล้วขึ้นอยู่กับว่ามีมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเมื่อได้รับโอกาสได้ฟังพระโอวาทพร้อมกับพี่น้องทั้งโลกทั้งจักรวาลในคืนวันเสาร์ตั้งแต่สามทุ่มครึ่งที่เป็นผ่านมาประการที่4จิตวิญญาณของท่านจะวิบัติถ้ายังปล่อยให้หลงทางนิพพานเกิดขึ้นเพราะท่านหนีไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิโลกไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นสัตว์หรือเกิดเป็นสัมภเวสีเป็นจิตวิญญาณร่อนเร่ไปตกภพภูมิของเปรตอสุรกายหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านบอกว่าท่านหนีทุกข์ท่านเลยต้องการที่จะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเวียนว่ายตายเกิดไม่มีสังสารวัฏอีกแต่ท่านรู้ไหมท่านหนีทุกข์มันทำให้ท่านบกพร่องต่อหน้าที่ในการทำหน้าที่ทางด้านจิตวิญญาณซึ่งเราได้กล่าวกับท่านไปแล้วและกล่าวบ่อยด้วยมันเป็นการหนีทุกข์ที่เป็นประเภทว่าหนีเสือปะจระเข้เพราะเกิดไปลอยไปเกิดอยู่บนนั้นอ่ะบนดินแดนสมมุติดินแดนมายาไม่ใช่แดนที่แท้จริงมันเป็นการหนีทุกข์แต่ต้องไปเจอทุกข์ที่หนักยิ่งกว่าเดิมเราบอกตะกี้แล้วไม่มีกายหยาบแต่จิตอยากยังมีเหมือนเดิมโดยเฉพาะเทพเทวดาชั้นต้นๆมันทุกข์ไหมไม่ใช่ว่าโอ้ยลอยอยู่ข้างบนแล้วมองมาเห็นมนุษย์โลกโอ้ยกูเหนือมนุษย์เพราะกูอยู่สูงกว่าแต่กี้เราสมมติให้ท่านฟังนะขนาดพระเจ้าอยู่ว่าทรงเป็นเทพมนุษย์ท่านจะต้องเดินดินท่านก็สามารถกินข้าวแกงเหมือนพวกท่านทั้งหลายได้ทั้งที่ท่านก็มีบุญบารมีสูงกว่าพวกเราอีกใช่ไหมแต่พระองค์มีบุญบารมีสูงกว่าไม่ได้หมายความว่าพวกท่านทั้งหลายจะลอยพระเจ้าอยู่ว่าจะมีพระบาทลอยเหนือพื้นเวลาเดินไปไหนพระองค์จะเท้าไม่แตะพื้นไม่ใช่ตรงนั้นไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้คุณสมบัติต่างหากพฤติกรรมที่แสดงออกต่างหากนั่นคือตัวบ่งชี้ว่าบุญบารมีสูงมากหรือสูงน้อยปัญญาเป็นเลิศหรือปัญญาไม่เป็นเลิศมันอยู่ที่การแสดงออกพี่น้องครับนะอย่าไปมองว่าก็ไปเกิดเป็นเทพเทวดาเบื้องบนแล้วโอ้โหมันเหนือกว่ามนุษย์กูอยากไปเกิดเป็นเทพเทวดาจังกูขออธิษฐานเพราะอยู่บนนั้นมันคงสุขไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำหากินนึกจะกินอะไรก็ได้กินท่านคิดเอาเองทั้งนั้นนั่งกินนอนกินท่านว่ามีความสุขอ่ะใช่ไหมมันเป็นแดนสมมุติสมมุติเอาเพราะจิตมันสมมุติได้สมมุติว่าหิวสมมุติว่าไม่หิวสมมุติว่าได้กินสมมุติว่าไม่ได้กินถ้าจิตหยาบยังติดว่าอยากกินอยู่มันก็ลืมสมมุติอ่ะมันก็คิดว่าตัวเองอยากกินอยู่ต้องพยายามหากินให้ได้แต่บนนั้นไม่มีร้านขายไม่มีเซเว่นอีเลฟเว่นไม่มีทรัพย์สินที่ดินให้ท่านปลูกพืชหวังผลได้ไม่มีวันๆนั่งนอนๆอยู่อย่างนั้นนะถ้าอยากจะสร้างสวนขึ้นมาก็ใช้จิตเนรมิตเอานั่นน่ะหลอกลวงตัวเองทั้งนั้นในโลกนี้สิอยากกินถั่วงอกเอาถั่วเขียวมาเพาะเดี๋ยวก็ได้กินถั่วงอกละอยากจะกินผักอะไรกระเจี๊ยบเนี่ยภูกระต่ายเรานะน้องออสกับพี่น้องที่สถานธรรมเนี่ยก็ช่วยกันปลูกข้าวโพดอยากกินก็ช่วยกันปลูกเดี๋ยวผมโตขึ้นมาก็ได้กินนะแต่ถ้าอยู่บนเทพเป็นเทพเทวดา
นะตอนอยู่ตอนเป็นมนุษย์ชอบกินข้าวโพดคั่วอย่างเงี้ยอยู่บนนั้นน่ะจะกินข้าวโพดคั่วจริงๆได้ที่ไหนอ่ะใช่ไหมอยากแล้วไม่ได้กินเนี่ยทุกข์ไหมพี่น้องครับนี่คือสมมุติทุกข์หนักกระเดิมประการที่5ต้องเป็นขยะที่จะถูกชำระทิ้งนี่ครับคือสิ่งสำคัญพี่น้องครับจิตวิญญาณเนี่ยที่ไปซ่อนตัวยุแฝงตัวอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยอยู่ในที่ว่างของอนันตจักรวาลแล้วไปสมมุติว่านั่นน่ะคือสวรรค์มายาของตัวเองไปสร้างปราสาทราชมณเทียนวิมงวิมานอะไรในอากาศอ่ะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแล้วเป็นสถานที่ที่พระบิดาไม่ได้สร้างให้เป็นภพภูมิแต่สร้างไว้เป็นที่ว่างเพราะจักรวาลนี่คือที่ว่างแต่เต็มไปด้วยหลายสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้สิ่งหนึ่งที่พระองค์ไม่ได้สร้างคือเทพเทวดาจิตมนุษย์สร้างกันเองเพราะหลงมิติหลุดลอยไปตรงนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นภพภูมิอะไรตอนกูเป็นมนุษย์กูจำได้ว่ามีภพภูมิโลกมีภพภูมิของนรกมีภพภูมิของเดรัจฉานหรืออะไรก็แล้วแต่มาอยู่ตรงนั้นพวกกูอยู่กันเยอะนี่วะเฮ้ยฉะนั้นเรามาสมมุติเลยว่าที่เนี่ยคือเป็นแดนสวรรค์เหนือกว่าโลกมนุษย์นะเพราะพวกกูเจ๋งกว่ามนุษย์กูตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แสดงว่ากูเหนือกว่ามนุษย์นะกูเลยลอยมาอยู่ตรงนี้ด้วยความภาคภูมิใจพี่น้องครับนั่นคือการหลงเงามายาหลงในกับสิ่งที่มันไม่เป็นจริงไม่ใช่ของจริงเช่นจิตสัมผัสเอาอย่างเดียวจิตสมมุติเอาอย่างเดียวท่านที่รักครับนี่พระบิดาทรงชำระโลกแล้วเริ่มชำระด้วยภัยพิบัติแล้วปี64จะชำระแรงขึ้นและแน่นอนเป็นปีแห่งสงครามกับเชื้อโรคและเป็นปีที่จะต้องต่อสู้กับภัยพิบัติทั้งหลายที่เรากล่าวไว้เมื่อวันเสาร์ที่แล้วท่านกลับไปย้อนฟังดูท่านจะมีเวลาว่างให้กับตัวเองและครอบครัวน้อยลงครับเพราะต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยๆก็คือความกลัวตายจะต้องเกิดขึ้นในมโนสำนึกของท่านทั้งหลายเมื่อพระองค์ทรงชำระโลกโดยที่ตัวมนุษย์เองไม่ยอมชำระจิตวิญญาณไม่ยอมชำระจิตหยาบไม่ยอมชำระผลกรรมคือมวลกรรมของตัวเองมนุษย์ผู้นั้นจะต้องถูกชำระทิ้งต้องถูกคัดทิ้งมนุษย์นี่หมายถึงคนสองมิติคือมีจิตวิญญาณด้วยส่วนจิตวิญญาณที่หลุดลอยไปอยู่ในอวกาศมันก็ไม่ต่างจากขยะที่ล่องลอยอยู่ในสนามพลังงานของจักรวาลที่เรียกว่าอนันตจักรวาลอันไพศาลสิ่งใดที่เป็นขยะแสดงว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะระหว่างที่สื่อพระองค์ก็เมตตาให้ฟังแล้วเพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณและจะได้พิพากษาตัวเองว่าจะกลับลงมาเป็นมนุษย์ใหม่หรือจะหลุดลอยหลุดพ้นต่อไปอะไรยังไงตามกรรมตามวาระตามบุญบารมีที่ตัวเองสั่งสมไว้ด้วยความมีสำนึกด้วยสัมมาทิฏฐิถ้ายังมีมิจฉาทิฏฐิก็ได้แต่รอคอยวันที่ถูกชำระช่างเทคนิคของพระบิดาทั้งจากนอกระบบโลกหรือจากต่างจักรวาล ที่เดินทางเข้ามาชำระโลกจะ มองว่าคือขยะก็จะต้องถูกชำระทิ้งเพื่อให้รูปธรรมจิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานแตกสลายกลายเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานที่จะลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันแล้วเคลื่อนไหลวนเป็นวงกลมเข้าไปหาจิตจักรวาลผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งจะหมุนวนเข้าไปจะเป็นพลังงานอิสระไม่ใช่จิตวิญญาณที่เป็นกล่องและจะถูกทำให้ระเบิดแตกสลายเพื่อจะย้อนกลับเข้าไปสู่ผู้ให้กำเนิดก็คือจิตจักรวาลนี่คือสิ่งที่เสียหายร้ายแรงมากต่ออนันตจักรวาลที่พระบิดาทรงสร้างแล้วเสียหายมากมายต่อจิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เริ่มต้นสร้างทุกสรรพสิ่งและสร้างสิ่งใดไม่เคยทำร้ายสิ่งที่พระองค์สร้างแม้กระทั่งไส้ติ่งที่เป็นเศษชิ้นเนื้ออันเกิดจากดินน้ำลมไฟที่เป็นวัตถุดิบที่พระองค์เอามาใช้สร้างกายหยาบรูปธรรมมนุษย์ของท่านพระองค์เผื่อเหลือไว้เพราะเผื่อขาดพอใช้แล้วเหลือพระองค์ก็ไม่ทำลายทิ้งก็เลยเอามาแปะไว้เป็นไส้ติ่งที่ลำไส้ใหญ่ซึ่งมันก็ไม่ได้รกรำคาญอะไรของท่านแต่ท่านดูแลตัวเองไม่เป็นมันก็จะเป็นไส้ติ่งอักเสบกินอาหารใหม่ๆอย่าเพิ่งไปออกกำลังกายกินอาหารใหม่ๆอย่าเพิ่งไปกระโดดโลดเต้นเพราะไม่งั้นอาหารที่มันยังย่อยไม่หมดย่อยไม่ละเอียดมันจะตกหล่นลงไปในไส้ติ่งนั้นแล้วพอลงไปแล้วมันขึ้นมาไม่ได้ทิ้งไว้นานๆเข้ามันก็บูดเน่า
พอมันบูดเน่าปั๊บไส้ติ่งนั้นก็จะอักเสบทำให้ท่านปวดท้องเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแลตัวเองดีๆกินข้าวเสร็จแล้วนั่งพักผ่อนอย่าไปออกกำลังกายอย่าไปกระโดดโลดเต้นปล่อยให้ภาษาคนโบราณบอกให้ข้าวมันเรียงเม็ดก่อนลูกอย่าเพิ่งกระโดดโลดเต้นความหมายคือให้ข้าวมันเรียงเม็ดก่อนก็แปลว่าให้ทุกอย่างมันย่อยให้เรียบร้อยซะก่อนไม่ใช่กระโดดโลดเต้นแล้วข้าวมันก็จะเลื่อนไหลลงไปที่ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กก็รีบลงไปลำไส้ใหญ่ยังย่อยไม่เรียบร้อยเลยนะมันพอมันแน่นแล้วมันก็ลงหล่นลงไปในไส้ติ่งนั่นโอเคไหมนะต้องถูกชำระทิ้งมันคือการเสียหายอย่างร้ายแรงต่อจักรวาลอันไพศาลนี้ซึ่งพระบิดาทรงพระเมตตามิทรงปรารถนาจะให้มันเกิดขึ้นพูดภาษาชาวบ้านคือไม่อยากเห็นลูกคนไหนตายครับไม่อยากเห็นจิตวิญญาณของลูกคนนั้นต้องตายก็เลยให้เรามาเตือนถ้ายังดื้อก็ช่วยไม่ได้เพราะค่านิยมในการนะมีเทวะเป็นสรณะที่เรียกว่าเทวะนิยมมันยังมีสูงอยู่เลยในภพชาติปัจจุบันเนี่ยพวกที่นับถือเทวะนิยมที่แท้จริงนี่แหละก็คือบูชาการเป็นเทพเทวดาไม่ใช่ศรัทธาในพระเจ้าแล้วมาหาว่ามาก้าวล่วงว่าเป็นพวกเทวะนิยมพระบิดาไม่ใช่เทวะพระบิดาเป็นพระเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดทุกสิ่งไม่ใช่เป็นเทวะที่หลงทางนิพพานประการที่หกพี่น้องหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านไม่ได้เหตุที่จิตวิญญาณวิบัติเพราะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านไม่ได้จะกลับได้ไงพี่น้องครับเพราะถูกระเบิดทิ้งหมดถูกระเบิดทิ้งหมดกลับบ้านไม่ได้จักรวาลของพระบิดาจะต้องสะอาดบริสุทธิ์เมื่อทรงชำระโลกแล้วจะไม่เหลือขยะเลยแม้กระทั่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยฟ้าก็จะเป็นสีทองผ่องอำไพจิตวิญญาณที่เหลือรอดอยู่ได้ก็จะยิ่งใหญ่ในจักรวาลโลกนี้ต่อไปคำว่ายิ่งใหญ่แปลว่าเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสูงที่จะทำหน้าที่ในการใช้ความรักค้ำจุนโลกให้สมดุลเมื่อโลกสมดุลแล้วโลกก็จะช่วยค้ำจุนจักรวาลทั้งระบบใหญ่ที่เรียกว่าอนันตจักรวาลให้สมดุลได้อย่างต่อเนื่องด้วยการที่เรียกว่าหมุนธรรมจักรที่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ล่ะว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมันคือกฎเกณฑ์ของการหมุนธรรมจักรจากหมุนภายในตัวเองออกมาสู่ภายนอกและชวนคนรอบข้างช่วยกันหมุนไปเรื่อยๆจนทำให้โลกหมุนพอโลกหมุนโลกก็สมดุลพอโลกสมดุลโลกก็ช่วยทำให้อนันตจักรวาลเนี้ยนะมีความสมดุลเป็นรูปทรงของอนันตจักรวาลหรือเอกภพได้ชั่วกาลปาวสานอีเทอร์นาลีพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับถ้าปฏิเสธวัฏฏะสงสารนอกจากจะทำให้จิตวิญญาณวิบัติที่เราเล่าให้ท่านฟังมาทั้งหมดแล้วมันจะทำให้ดาวเคราะห์โลกดวงนี้วิกฤตด้วยครับ

พี่น้องๆที่รักสมัยครับถ้าปฏิเสธวัฏฏะสงสารนอกจากจะทำให้จิตวิญญาณวิบัติที่เราเล่าให้ท่านฟังมาทั้งหมดแล้วมันจะทำให้ดาวเคราะห์โลกดวงนี้วิกฤตด้วยโลกจะวิกฤตโลกนี้หรือดาวเคราะห์โลกเสรีนี้จะวิกฤตความวิกฤตเรามีตัวอย่างจะบอกท่านเราจะไม่บอกทั้งหมดแต่ดาวเคราะห์โลกดวงนี้จะวิกฤตถ้าท่านพากันหนีออกไปจากดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้หมดตีนไม่ติดดินไปลอยอยู่ข้างบนตีนไม่ติดดินไม่เป็นคนสองมิติท่านเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่พระบิดาทรงกำหนดสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกถ้าโลกไม่มีเพื่อนผู้ร่วมงานสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือดาวเคราะห์โลกจะหมุนรอบตัวเองช้าลงเพราะไม่มีแรงเหวี่ยงหมุนเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากไม่มีความรักจากจิตมนุษย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตมีแต่จากต้นไม้ต้นไร่ที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสัตว์เล็กๆน้อยๆมันยังไม่มีพลังงานความรักมากพอที่จะช่วยทำให้โลกนี้เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้มันถ้าท่านพากันหนีไปจากโลกหมดไม่มีใครมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะดูแลโลกไม่มีใครเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อใช้ความรักหรือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกก็จะหมุนช้าลงแปลว่าอะไรโลกก็จะเสียสมดุลอันตรายอันยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นพระบิดาจึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้คือไปเดินตามหลังคนนำทางตาบอดไม่ได้เพราะคนที่ทำให้คนอื่นหลงทางก็จะวิบัติคนที่ไปเดินตามคนที่พาหลงทางก็จะวิบัติและโลกก็จะวิบัติพระองค์จึงทรงยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่ได้จึงต้องให้เรามากล่าวพระโอวาทให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันทั้งโลกถึงแม้ฟังไม่พร้อมกันสดๆในคืนนี้นี่ก็จะตีหนึ่งครึ่งนะเราบอกเวลาจริงให้เพราะบางท่านฟังเพลินนึกว่าท่านกำลังชมเทปรายการหรือวิดีโอที่บันทึกไว้แต่ตอนไหนไม่รู้แล้วมารีเพลย์ให้ท่านดูไม่ใช่นี่กำลังสตรีมสดๆให้ท่านฟังให้ท่านชมกำลังกล่าวสดๆให้ท่านชมไม่ใช่เทปสังเกตไหมนะทุกอย่างเนี่ยถ้ามีการกระแอมมีการกระไอมีการอะไรท่านก็จะได้ยินนะมีการแสดงมาภาพบางอย่างผิดพลาดมันก็ผิดพลาดเสียงผิดพลาดก็จะผิดพลาดยกเว้นบางตอนน่าเกลียดและสามารถตัดต่อได้เพื่อทำให้มันสมูทขึ้นเราก็จะทำแต่ท่านสังเกตได้ว่านี่คือสดสดเอานะโลกวิกฤตถ้าจิตแม้เพียงแค่จิตสำนึกของมนุษย์ป่วยหรือไม่มีมนุษย์ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกนี้หรือเหลือน้อยลงน้อยกว่าค่าจำนวนที่พระองค์ทรงกำหนดไว้เป็นค่าคงที่ที่เราบอกแล้วจำนวนรูปธรรมมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกที่จะช่วยใช้ความรักค้ำจุนโลกจะต้องมีจำนวนเท่าที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ถ้าน้อยกว่าโลกจะหมุนช้าถ้าโลกไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยโลกจะหยุดหมุนหรือถ้าโลกมีคนมากเกินและเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมโลกนี้ก็จะหมุนเร็วเกินไปด้วยมันจำนวนค่าของคนที่เป็นค่าที่สมดุลที่ค่าของคนที่พระองค์จึงต้องทรงกำหนดใครอยากจะมาเกิดใครอยากจะฆ่าตัวตายจึงทำอย่างนั้นไม่ได้ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงประการที่สองที่พี่น้องชาวโลกจะฉลาดน้อยลงโลกจะวิกฤตเพราะชาวโลกก็คือมนุษย์โลกเนี่ยจะฉลาดน้อยลงถามว่าทำไมฉลาดน้อยลงถ้ามนุษย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตเหลือน้อยลงที่อยู่บนโลกอำนาจแม่เหล็กโลกมันก็จะต่ำลงคือจะเสียสมดุลมนุษย์เราจะฉลาดมากจะฉลาดน้อยมนุษย์เราจะสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับจักรวาลอื่นๆได้ต้องติดต่อผ่านโครงข่ายสนามแม่เหล็กของโลกที่เชื่อมโยงกับสนามพลังงานสนามแม่เหล็กของดาวดวงอื่นหรือของจักรวาลอื่นการใช้ปัญญาของมนุษย์หรือการสื่อสารติดต่อกับจักรวาลได้มันทำให้มนุษย์ฉลาดขึ้นมนุษย์ฉลาดคือคนที่สามารถมีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเองได้โดยการใช้จิตกับปัญญาเป็นคลื่นไปเสิร์ชหาองค์ความรู้หรือองค์ธรรมะที่เป็นสัจธรรมชั้นสูงนะในจักรวาล นี้ได้ซึ่งถ้าสนามแม่เหล็กโลกอ่อนแอนะยกระดับไม่สูงจิตตะปัญญาของมนุษย์เราก็จะไม่สามารถเชื่อมโยงกับสนามจักรวาลเพื่อจะไปค้นหาคำตอบที่สุดยอดที่เป็นเลิศที่เป็นอัจฉริยะที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์เอามาเข้าสู่เป็นองค์ความรู้ของดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ได้เราพูดหยาบๆให้ท่านฟังเราจะไม่ลงลึกเพื่อจะอธิบายว่าถ้าสนามแม่เหล็กโลกมันอ่อนแอโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกมันยกตัวจากพื้นโลกต่ำ
ไม่ถึง 60,000 กิโลเมตรเลยมันต่ำมากเลยยกนะท่านก็จะเป็นคนทั้งโลกนี้ก็จะไม่ฉลาดจะไม่ฉลาดคือพูดง่ายว่าจะไม่สามารถคิดสร้างสรรค์อะไรที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะสนามแม่เหล็กโลกเสียสมดุลประการที่3โลกจะวิกฤตเพราะชาวโลกจะมีอายุไขสั้นลงอายุไขสั้นลงท่านรู้ไหมว่าอายุไขหมายถึงอายุไขของเครื่องยนต์แห่งกรรมยังไม่ทันถึงคิวที่จิตวิญญาณขอโอกาสจากพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าเพื่อรีเซ็ตตัวเองใหม่คือตายไปในชาตินั้นจบสิ้นอายุไขแล้วรีบมาเกิดใหม่ยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับแต่อายุไขจะสั้นลงเพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมจะทรุดโทรมอวัยวะภายในที่เป็นกลไกอัตโนมัติจะทำงานไม่สม่ำเสมอจะกระตุกเช่นหัวใจจะกระตุกเต้นไม่เป็นจังหวะหัวใจจะกระตุกปอดจะทำงานไม่เต็มพลังนะอวัยวะภายในที่ใช้ไฟฟ้านะใช้ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติเนี่ยจะแปรปรวนจะวิปริตเพราะอะไรครับเพราะว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านจะต้องโลกพาหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกไว้รวมทั้งตัวท่านด้วยถ้าโลกหมุนช้าลงและถ้าอำนาจแม่เหล็กโลกอ่อนแอพลังอำนาจของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่จะเกิดขึ้นในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเพื่อเอามาใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ทุกเซลล์และเอามาใช้ในการทำงานของอวัยวะที่ทำงานในระบบอัตโนมัติมันจะบกพร่องมันจะทำงานไม่เต็มพลังโอกาสที่เครื่องยนต์แห่งกรรมรวมทั้งอวัยวะมันจะเสื่อมไม่ใช่สมองอย่างเดียวร่างกายสังขารก็จะเสื่อมมันก็จะห่อเหี่ยวโหดหูมันก็จะย้อยมันก็จะย่อนแล้วมันก็จะยานเร็วกว่ากำหนดนี่คือความวิบัติของโลกและก็ทุกคนก็คือโลกกันแหละมนุษย์เองเนี่ยก็จะวิบัติเองนึกออกไหมประการที่4มหันตภัยพิบัติจะรุนแรงขึ้นมหันตภัยโลกจะรุนแรงขึ้นเพราะโลกเสียสมดุลเวลาโลกหมุนช้าลงแกนหมุนของโลกก็จะสายทกแทกทกแทกเหมือนลูกข่างที่เด็กเล่นตอนที่มันกำลังจะล้มโลกมีอาการเหมือนกำลังจะล้มเห็นไหมฮะสนามแม่เหล็กโลกก็วิปริตโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกก็เสียสมดุลแกนหมุนของโลกก็แกว่งไปแกว่งมามันทำให้มีผลอะไรมีผลต่อกลางวันกลางคืนมีผลต่อภูมิอากาศที่สำคัญก็คือจะมีผลต่อการสั่นสะเทือนของพื้นเปลือกโลกเนื่องจากแรงระเบิดในแกนโลกเพราะจิตมนุษย์เนี่ยนะมีความรักหรือมีพลังงานด้านบวกให้กับโลกน้อยไปการระเบิดในแกนโลกไม่สม่ำเสมอพอมันไม่สม่ำเสมอปั๊บแผ่นเปลือกโลกที่มีอยู่ด้วยกัน3แผ่นตอนนี้มันกลายเป็น7แผ่นเพราะมันแตกเนื่องจากโลกเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมาหลายครั้งแล้วมันก็จะเกิดการสั่นไหวแรงๆก็คือมีการกระตุกเพราะแรงดันมันไม่คงที่มันไม่สม่ำเสมอมันมีการทรุดขึ้นทรุดลงถ้าเป็นสุดขึ้นสุดลงใต้มหาสมุทรมันก็จะทำให้เกิดสึนามิใช่ไหมแต่ถ้ามันนะมีการเคลื่อนที่พื้นแปลกโลกพื้นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ในแนวนอนมันก็จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวถ้าเคลื่อนที่แรงมันก็จะไหวแรงเคลื่อนที่ค่อยก็จะไหวค่อยโอกาสจะไหวแรงมันมีสูงอยู่แล้วเพราะว่าแรงดันในแกนโลกมันไม่คงที่มันเลยทำให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวในแนวระนาบก็มีเคลื่อนตัวในแนวขึ้นขึ้นลงลงในแนวดิ่งก็มากนี่คือความจริงที่มันจะเกิดขึ้นที่จะทำให้โลกนี้วิกฤตและถ้ามันวิกฤตแรงๆถึงขั้นวิบัติไหมพี่น้องครับถึงขั้นวิบัติแน่ถ้าภาษาหยาบๆคำว่าวิบัตินี่เขาแปลว่าซิบหายอะนึกออกไหมประการต่อมาประการสุดท้ายมนุษย์จะเผชิญศัตรูจากอวกาศเนื่องจากรั้วของโลกไม่แข็งแรงคือสนามแม่เหล็กโลกอ่อนแอโครงข่ายของสนามแม่เหล็กโลกไม่สมดุลท่านจะสังเกตเห็นไปเรื่อยๆให้สังเกตท้องฟ้าจะมีลูกไฟลูกใหญ่ๆเนี่ยนะพุ่งผ่านลงมาในบรรยากาศโลกประเทศนั้นประเทศนี้แล้วมันจะตกเกือบใกล้ถึงพื้นโลกบ่อยขึ้นและต่อไปท่านจะได้ยินว่านะลูกไฟก็คืออุกกาบาตเนี่ยตกถึงพื้นแล้วเหลือเป็นก้อนแล้วมนุษย์ดีใจเก็บได้ก็ไปขายเป็น10ล้าน100ล้านดีใจเถอะครับวันหน้าก้อนที่ลงมามันจะลงบนหลังคาบ้านแล้วใหญ่กว่านั้นแล้วจะเป็นหลุมลึกถ้าลงในทะเลก็จะเกิดคลื่นยักษ์ไซโครนท่านเข้าใจคลื่นยักษ์ไซโครนไหมลงตู้มในทะเลหรือมหาสมุทรมันจะเกิดเป็นวงคลื่นโดยรอบและกระจายไปทั่วทิศรอบๆชายฝั่งมหาสมุทรที่ไอ้ก้อนอุกกาบาตเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญมันตกลงมาเนี่ย
จะได้รับภัยจากสึนามิก็คือคลื่นท่าเรือพร้อมกันทั้งหมดที่อันไหนถึงก่อนก็จะโชคร้ายก่อนอันไหนถึงทีหลังก็โชคร้ายทีหลังมันจะไม่ใช่เป็นคลื่นหน้ากระดานแบบเดิมถ้าเป็นก้อนอุกกาบาตตกตุ้มลงไปในมหาสมุทรนอกจากน้ำจะเสียน้ำจะร้อนถ้ามันก้อนใหญ่นะเพราะมันเป็นลูกไฟมันไหม้ไม่หมดอ่ะสึนามิไม่ว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่เกิดขึ้นแน่แน่พี่น้องที่มีบ้านเรือนนิวาสสถานอยู่ติดชายทะเลติดมหาสมุทรจงจำคำพูดของเราไว้ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะได้เห็นแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเพราะทุกวันนี้โลกมันวิกฤตไปหมดแล้วเพราะมนุษย์วิกฤตด้านจิตสำนึกโลกกำลังวิกฤตตามเมื่อวิกฤตทั้งมนุษย์วิกฤตทั้งโลกและมันวิกฤตไม่หยุดมันก็จะวิบัติทั้งมนุษย์และทั้งโลกพี่น้องครับศัตรูจากอวกาศยังไม่ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เป็นเทววัตถุอย่างเดียวยานที่มาจากต่างพิภพต่างดาวต่างอะไรที่ท่านชอบเรียนรู้กันนะมันก็จะมาแล้วเราก็จะต้องต่อสู้กับอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายต่อสู้กับภัยพิบัติโลกต่อสู้กับเชื้อโรคต่อสู้กับดินน้ำลมไฟที่มันจะเป็นภัยพิบัติว่ามากแล้วต่อสู้กับการรู้แจ้งต่อสู้กับมารหรือซาตานเพื่อจะทำให้ตัวเองหลุดพ้นนับว่าอักโขแล้วต่อสู้กับการบ้านการเมืองต่อสู้กับเศรษฐกิจต่อสู้กับการมีชีวิตรอดว่าต่อสู้ยุ่งยากแล้วยังจะต้องมีศัตรูที่มาจากฟ้าอีกทั้งที่ไม่มีชีวิตและทั้งที่มีชีวิตทั้งที่เราสู้ได้และเราไม่รู้ว่าเราจะสู้ได้หรือไม่ยังมีอีกมากมายซึ่งวันนั้นเราจะต้องมาพูดให้ท่านฟังอีกไม่งั้นท่านก็ไม่รู้ไม่งั้นท่านก็ไม่มีกฤษสติแต่วันนี้เวลาของเราก็คงจะมีเพียงเท่านี้มั้งนะเพราะเลยเวลาตีหนึ่งครึ่งตามที่ตั้งใจไว้พอสมควรนะนะก็หวังว่าท่านคงจะได้ประโยชน์จากการสื่อพระโอวาทตั้งแต่3ทุ่มครึ่งมาจนถึงวันนี้จาก EP 315ขอขอบคุณน้องออสน้องบุญธรรมทีมงานที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกตั้งแต่3ทุ่มครึ่งรวมทั้งรูปธรรมที่ไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมพี่ๆน้องๆช่างเทคนิคของเราที่น่ารักซึ่งอยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสเรากราบขอบคุณทุกๆรูปธรรมและที่สำคัญที่สุดคือกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้บทเรียนอันล้ำค่าแก่มนุษย์ขอพระบารมีของพระบิดาทรงเมตตาช่วยละลายมิจฉาทิฐิของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่ได้ฟังความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องของปฏิเสธวัฏฏะสงสารแล้วจิตวิญญาณจะหลงมิติในที่สุดเมื่อหลงไปแล้วทั้งจิตวิญญาณเองและทั้งโลกเสรีนี้จะถึงการวิบัติลูกจึงจำเป็นต้องขอพระเมตตาพระองค์ประทานพระโอวาทสำคัญบทเรียนบทนี้สำหรับวันเสาร์ที่2ธันวาคม2564ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นของขวัญปีใหม่จากพ่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งโลกคือพี่ๆน้องๆทุกคนทุกชนชาติและทุกศาสนากราบพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตาโปรดประทานพระพรอันประเสริฐโปรดประทานพลังงานความรักก้อนสุดท้ายสำหรับคืนนี้ให้กับพี่ๆน้องๆของลูกได้เติมเต็มเพื่อทำให้ทุกคนไม่ง่วงนอนไม่อ่อนเพลียนะมีพลังอำนาจมากขึ้นเหมือนพระองค์ทรงชาร์จแบตเตอรี่ที่ต่อมไทมัสให้กับพี่ๆน้องๆที่มีพลังอำนาจทางจิตวิญญาณที่อ่อนแอได้มีพลังอำนาจที่เข้มแข็งขึ้นขอให้พี่ๆน้องๆของลูกทุกคนมีสติทางวิญญาณมากขึ้นจากพระโอวาทของพระองค์ในค่ำคืนนี้ท่านทั้งหลายจะติดตามรับชมรายการนี้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าตั้งแต่3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางช่องทางเดียวกันนี้คือ Facebook วิสุทธิปัญญาและทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกในครั้งต่อไปคือครั้งที่316วันนี้ถ้าเรามีสิ่งใดที่ก้าวล่วงท่านทั้งหลายไปด้วยกายวาจาใจเพราะความไม่รู้เพราะความประมาทหรือเพราะความขาดสติเรากราบขออโหสิกรรมต่อพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยทั้งที่มีรูปธรรมและไม่มีรูปธรรมและลูกกับพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตาเหมือนเดิมทรงกระทำโมฆะกรรมคือให้อภัยกับลูกด้วยถ้าลูกๆของพระองค์คนไหนพี่ๆน้องๆของลูกไม่ยอมอโหสิกรรมหรือไม่ยอมให้อภัยกับลูกและยังก้าวล่วงอีกขออย่าให้ลูกไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับผู้ที่ไม่ประเสริฐเหล่านั้นนะเพราะเขาพิพากษาตัวเขาเองแล้วนะกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาลูกเสาร์หน้าลูกจะกราบพระบาทพระบิดาและมาพบกับพี่ๆน้องๆบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ใหม่ราตรีสวัสดิ์และสวัสดีปีใหม่ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวาระพิเศษบนดาวเคราะห์โลกเสรีแล้วก็ในอนันตจักรวาลซึ่งเป็นระบบรวมที่พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นไว้เป็นห้องทดลองของพระองค์ถ้าเป็นในภาษาทางโลกเนี่ยก็เรียกว่าเอกภพคือทุกอย่างเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะเป็นภาษาทางจิตวิญญาณในมิติของสากลก็เรียกว่าอนันตจักรวาลเป็นวาระพิเศษทุก15:30ของวันเสาร์เราจะทำการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลลงมายังดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เป็นเป้าหมายหลักแล้วก็เป้าหมายรวมที่เป็นองค์รวมก็คือทั้งอนันตจักรวาลแล้วก็ใน4ภพภูมิภพภูมิแรกก็คือภูมิกำเนิดของจิตวิญญาณของท่านคือแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาซึ่งตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่เป็นมนุษย์โลกเสรีนะที่อยู่เบื้องบนกับพระบิดาหรือกับองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ก็จะได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลเป็นวาระพิเศษอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะตัวตนภาคแรกที่สูงส่งซึ่งเป็นจิตจักรวาลดวงเล็กของพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่กำลังติดตามรับชมการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ภพภูมิที่2ที่จะได้ฟังกันทั่วๆถ้าพร้อมที่จะฟังก็คือดาวเคราะห์โลกเซเวภพภูมิต่อมาก็คือภพภูมิมายาสำหรับผู้ที่หลงมิติหรือผู้ที่หลงทางนิพพานก็คือสวรรค์มายาภพภูมิที่3เป็นภพภูมิสุดท้ายก็คือโรงพยาบาลที่ใช้ในการบำบัดเยียวยาหรือบำบัดรักษาจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วสิ้นสุดอายุไขในแต่ละภพชาติก็ต้องส่งลงไปเพื่อที่จะปรับจิตสำนึกใหม่ก็แปลว่าเพื่อจะสร้างสติทางวิญญาณที่จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันในการทำหน้าที่ในบทบาทคน2มิติให้กับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้นั้นเป็นผู้กระทำให้จิตวิญญาณของตนเองนั้นหลงมิติก็คือป่วยนะก็จะได้รับฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลซึ่งตอนนี้ครั้งนี้หรือเสาร์สัปดาห์นี้ก็เป็นตอนที่316หรือเอพิโซด316นั่นเองชื่อเรื่องที่พระบิดาจะทรงเมตตาสื่อสอนครั้งนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าถ้าใครฟังนะในตอนนี้ซึ่งเป็นตอนสำคัญจริงๆนะทุกเสาร์มันก็สำคัญนะแต่ตอนนี้สำคัญมากโดยเฉพาะมรรควิถีจิตจักรวาลเนี่ยเราจะต้องสร้างคนให้เป็นอริยะบุคคลก่อนเมื่อเป็นอริยะบุคคลได้ประสบความสำเร็จแล้วจึงจะชัวร์หรือมั่นใจได้ว่าท่านสามารถกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลได้อย่างแน่นอนนะซึ่งตอนนี้คือตอนตัดกิเลสด้วยกฤษฎีมันเป็นมรรควิถีของชาวบ้านหรือของคฤหัสถ์ที่จะต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติและไม่รู้จักใช้กฤษฎีท่านก็จะไม่สามารถเป็นคนพ้นกรรมท่านก็จะไม่สามารถเป็นผู้ที่อยู่เหนือกฎแห่งกรรมที่เผชิญกันมาหลายภพหลายชาติแล้วได้เราย้ำอีกครั้งนะครับอริยบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติคือมีความสามารถในการใช้กฤษฎีเพื่อตัดกิเลสไม่ให้มันเกิดซึ่งวันนี้พระบิดาจะทรงเมตตาชี้แผนที่ของกระบวนการทางจิตซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยให้ท่านได้เรียนรู้ว่าถ้าไม่รู้จักกฤษฎีโดยเฉพาะคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนนะถ้าไม่รู้นี่คือเหตุผลอีกข้อหนึ่งก็คือจิตวิญญาณของท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะหลุดพ้นนิพพานมาได้ตลอดไม่ต่างกันหรือพอๆกันกับการที่ท่านปฏิเสธพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านเองซึ่งในกาลอดีตนั้นพระบุตรเอกทั้งหลาย
จะทรงกล่าวพระนามของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเอาไว้ว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นพระผู้สร้างซึ่งในอนันตจักรวาลหรือในบรรณพิภพนี้องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างมีแค่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นวันนี้ถ้าใครพลาดถ้าใครขาดโอกาสที่จะได้ติดตามชมสดๆเนี่ยนับว่าเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งแล้วเราก็เชื่อว่าท่านก็ดึกมากับเราทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปกันอยู่แล้วนะฮะมันโอกาสที่ท่านจะคุ้นชินกับการที่ไม่ง่วงเหงาหาวนอนซึ่งมันเป็นมารภายในที่คอยรบกวนนะในการที่ท่านเฝ้าฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเชื่อว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยในภพชาติแรกที่ท่านมาเกิดในโลกเสรีเนี่ยนะครับเราเชื่อมั่นว่าท่านคงจะไม่เคยหรือมีโอกาสกันน้อยมากที่จะได้รับฟังพระโอวาทสดๆที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลจะทรงเมตตาสื่อถ่ายทอดมาให้ท่านได้ฟังจนถึงบ้านในยุคไฮเทคโนโลยีนี่พระองค์เนี่ยเสด็จมาถึงบ้านท่านโดยใช้พระสุรเสียงของพระองค์ผ่านเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราที่พระองค์ทรงมีพระบัญชาให้เรามาทำหน้าที่เป็นพระบุตรเอกเพื่อที่จะกล่าวพระโอวาทและนำความรักจากพระองค์มาฝากโลกพี่ๆน้องๆครับเสาร์นี้พระบิดาให้เรามาสื่อพระโอวาทกับพระองค์เพื่อจะกล่าวถึงเรื่องสำคัญอันยิ่งใหญ่ถ้าท่านทั้งหลายต้องการสร้างสังคมอุดมปัญญาร่วมกับจิตจักรวาลและเพื่อจะสารปณิธานแห่งการหลุดพ้นนิพพานให้สำเร็จในภพชาตินี้ได้ท่านจะต้องทำความเข้าใจบทความที่เรากล่าวหรือคำกล่าวพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลในเสานี้โดยไม่หลับไปก่อนแล้วก็บอกว่าฉันจะไปชมแห้งๆที่น้องบุญธรรมทีมงานน้องบุญธรรมน้องออสอัดเป็นก้อนๆนะให้ฟังสดดีกว่าฟังแห้งเหมือนอาหารนะถ้าท่านทานอาหารสดเนี่ยยังไงมันก็จะดีกว่าทั้งรสชาติและคุณภาพนะดีกว่าอาหารแห้งชั้นใดก็ฉันนั้นเพราะมันคือธรรมะนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับชื่อเรื่องก็ขึ้นอยู่บนจอแล้วตัดกิเลสด้วยกฤตสติเราจะตัดกิเลสด้วยกฤตสติเราจะตัดตอนไหนจะตัดมันได้อย่างไรแล้วกิเลสมันตัดได้ง่ายๆหรือแล้วก็กิเลสมันคืออะไรกฤตสติคืออะไรนะเราในพระนามแห่งองค์จิตจักรวาลหรือ in the name of God

แรงเราก็จะรับแรงและเราจะกล่าวเร็วตอนต้นๆพระองค์จะค่อยๆสื่อมาเพื่อให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราเนี้ยได้ค่อยๆรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากพระองค์เพราะระหว่างที่เราสื่อพระโอวาทกับพระองค์นั้นสภาวะจิตของเราต้องเป็นสุญญตาและเป็นมหาสุญญตาในระดับเดียวกันกับพระองค์ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่สื่อสารไม่สามารถสื่อสารเป็น two ways communication ในเรื่องของ telepathy นะเขาเรียกว่า two ways telepathy เป็นการสื่อสารทางจิตนะสื่อสารเป็นทั้ง receiver เป็นทั้ง sender นะซึ่งเราก็ได้เล่าคร่าวๆใน Facebook ไว้ให้ท่านได้เรียนรู้กันบ้างแล้วอันนี้มันเป็น pure metaphysics เป็นอภิปรัชญาหรือภาษาพระบิดาทรงใช้คำว่าเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่โลกิยธรรมและไม่ใช่โลกุตตรธรรมแต่เป็นอนุตตรธรรมเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันก่อนกิเลสคืออะไรเราต้องเอากิเลสมาเป็นพระเอกทั้งที่จริงๆแล้วกฤษติคือพระเอกเพราะกิเลสนี่แหละเป็นตัวปัญหาที่ทำให้พี่ๆน้องๆเนี่ยมิอาจนำพาจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆกลับคืนบ้านเกิดแดนสุญญตาที่จากมาได้ไม่ว่าจะเวียนตายเวียนเกิดกันมาแล้วกี่ภพชาติตัวปัญหาจริงๆที่เป็นตัวต้นเหตุก็คือกิเลสไม่ใช่อย่างอื่นนี่เราจะมาพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณให้ท่านฟังเป็นวิชาการเป็นเหตุเป็นผลที่ท่านฟังและไม่ต้องทนฟังขอให้ใจกว้างๆใจร่มๆแล้วตั้งใจฟังค่อยๆ คิดตามวันนี้พระบิดาทรงพระเมตตาสื่อคลื่นความถี่มาในระดับเดียวกับที่เรารับได้ไม่เหนื่อยนะเนิบๆแน่นๆเนื้อเนื้อมีหนู3ตัวพระองค์สื่อมาแบบเนิบๆเนื้อเนื้อแน่นๆเราจะได้ไม่พูดเร็วและลิ้นพันกันพี่น้องครับกิเลสจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่พระเอกแต่ตัวจะเป็นพระเอกก็คือกฤษฏินะแล้วกิเลสนี่ก็คือผู้ร้ายตัวนางเอกถ้ามีพระเอกก็ต้องมีนางเอกตัวนางเอกจริงๆนะก็คือสติตัวเดียวที่พระศาสดาของท่านทั้งหลายทรงเผยแพร่และแนะเน้นไว้ให้นักบวชทั้งหลายเขาปฏิบัติเพราะฉะนั้นคำว่าสติของนักบวชเขาเอาไว้ใช้ฆ่ากิเลสเอาไว้ใช้ฆ่ากิเลสเอาไว้ใช้ตัดกิเลสสติของนักบวชนะที่พระศาสดาทรงสั่งสอนเอาไว้แต่พวกท่านไปก้าวเดินตามคนนำทางตาบอดเขาไม่รู้ว่าวิธีนั้นเป็นวิธีที่จะต้องที่มันจะเป็นบริบทหรือเป็นปฏิบัติการหรือเป็นกระบวนการของคนที่เป็นนักพรตนักบวชไม่ใช่คารวาสหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนอย่างพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นเจ้าสาวของเราท่านไปใช้สติทำอะไรครับเอาสติที่พระศาสดาเขาสอนสาวกเอาไว้ให้ไปใช้ฆ่ากิเลสแต่คารวะหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนไปก้าวตามพระหรือนักบวชนักพรตไปเอาสติตัวนั้นน่ะมาฆ่าสิ่งที่เป็นผลลัพธ์อันเกิดจากตัณหาซึ่งเรียกว่าอารมณ์ขยะพูดสั้นๆให้กระชับก็คือว่าไปเอาสติเนี่ยมาฆ่าหรือมาเยียวยาหรือมากำจัดสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ขยะรายวันเห็นไหมฮะผู้ผลิตยาเขาผลิตยาเอาไว้สารักษาโรคชนิดหนึ่งแต่ปรากฏว่าเวลาท่านเอายาที่เขาผลิตใช้รักษาโรคชนิดหนึ่งอ่ะเวลาเอามาใช้เนี่ยท่านเอามาใช้รักษาโรคอีกชนิดหนึ่งแล้วมันหายไหมล่ะพี่น้องครับเขาเรียกว่าใช้ไม่ตรงตามคุณสมบัติของยาตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตยาที่เรียกว่าสติก็คือพระศาสดาพระองค์ผลิตขึ้นมาไม่ได้ให้ออกมาเพื่อกำจัดหรือบำบัดรักษาเยียวยาอารมณ์ขยะที่เป็นผลมาจากตัณหาเพราะหลายคนรู้นี่กิเลสมันคู่กับตัณหาเอามารักษาตรงนี้แต่ไม่ได้เอามาใช้กับกิเลสถามว่าทำไมเอามาใช้กับกิเลสไม่ได้ก็นักบวชนักพรตน่ะเขาใช้สติเนี่ยในตอนที่เขาอยู่คนเดียวเขาปลีกวิเวกเขาสันโดษเขาอยู่คนเดียวแล้วแค่นั้นไม่พอนะอายตนะภายนอกทั้ง5นี่ถูกพวกเขาสั่งปิดหมดเขาเรียกว่าปิดหูปิดตาหลับหูหลับตานะปากก็ปิดไม่พูดกับใคร

เหลือแต่อายตนะภายในคือเหลือแต่จิตตัวเดียวครับพวกเขาจึงใช้สติจัดการกับกิเลสกิเลสก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตของท่านทั้งหลายนั้นเขาจัดการได้สิเพราะอะไรเขาหลับตาเขาไม่เห็นมีใครกวนประสาทไม่เห็นมีใครยั่วยุไม่เห็นไม่มีใครเย้ายวนเป็นเงื่อนไขให้จิตตกเขาสู้กับจิตของเขาเองอ่ะท่านสังเกตไหมนะเขานั่งหลับตาแล้วก็นั่งเพ่งจิตตัวเองเพราะจิตเนี่ยนิสัยเหมือนลิงเราบอกแล้วมันอยู่ไม่นิ่งหรอกต่อให้คุณมองไม่เห็นใครยั่วยุขอโทษไม่มีใครกวนโอ้ยไม่มีใครมาด่ามายั่วประสาทท่านผ่านหูกูอยู่ของกูคนเดียวแต่จิตมันเนี่ยมันมีทั้งจิตที่เป็นฝ่ายดีและมีจริตที่เป็นฝ่ายไม่ดีคือจริตนั่นคือดีนะสันดานก็คือจิตที่ไม่ดีมนุษย์ทุกคนอ่ะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพ่อแม่เหลวไหลไม่เสี่ยมสอนลูกตั้งแต่อายุครบ3ขวบในการที่จะดูแลจิตตัวเองให้สมดุลให้เป็นมนุษย์ที่สมดุลเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีโอกาสที่มีทั้งจริตและสันดานทางจิตที่ไม่ดีทั้งนั้นจริตดีจริตดีแต่สันดานของจิตเนี่ยคำว่าสันดานก็แปลว่าไม่ดีมันติดตัวมาตลอดเพราะฉะนั้นเวลาไปนั่งอยู่คนเดียวไม่ต้องมีใครกวนโอ้ยกวนประสาทหรอกเพราะปิดหูปิดตาปิดอายตนะทั้งหมดก็เลยเฝ้าดูแต่จิตตัวเองเฝ้าดูแต่สันดานที่ไม่ดีของตัวเองถ้าจิตดีนะมันก็จะนิ่งสงบถ้าจริตไม่ดีก็คือสันดานไม่ดีมันจะไม่นิ่งสงบเดี๋ยวนึกโน่นนึกนั่นนึกนี่นึกดีนึกชั่วนึกร้ายอย่างจะเป็นถ้าเป็นนักบวชนักพจน์หนุ่มๆขออภัยที่ก้าวล่วงใช่ไหมไปถือปฏิบัติวิเวกไปอยู่คนเดียวทั้งที่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารยังต้องการบางสิ่งอยู่นะเช่นมีความต้องการทางแพทย์สูงไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าไม่เจ็บป่วยนะแต่มีความต้องการทางเพศสูงเนี่ยลำบากเลยนะเห็นไหมฮะนั่นอยู่เฉยๆบางทีนึกภาพผู้หญิงโป้ขึ้นมาเงี้ยเพราะสันดานมันติดนะเพราะก่อนมาบวชเนี่ยชอบดูหนังเอ็กชอบดูหนังโป้ชอบเป็นเพลย์บอยเที่ยวกลางคืนนะชอบคบเพื่อนต่างเพศแล้วมั่วสวยมันพอไปบวชปั๊บเนี่ยถามว่าจริตหรือสันดานของจิตเนี่ยมันเคยชินกับสิ่งเหล่านี้เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เป็นคนกำหนดนึกหรอกไอ้จิตสันดานของมันเนี่ยที่เป็นอายตนะภายในเนี่ยฮะสันดานมันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเองคนที่เขาเป็นนักบวชจึงต้องคอยนั่งจ้องจิตของตัวเองแล้วคอยสอนตัวเองว่ากูจะไม่อะไรกับอะไรกูจะไม่อะไรกับอะไรที่จิตกูเห็นโป้เต้นจำบะเห็นผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างนั้นผู้หญิงเป็นคนนี้มายาวยวนนะกูพยายามเตือนกูจะไม่อะไรกับอะไรไม่อะไรกับอะไรถ้าที่จิตตัวเองไม่ได้สั่งให้นึกนะจิตมันนึกเองตามสันดานของมันนะเขาเรียกว่ารบกับสิ่งที่อยู่ในจิตของตัวเองมันโอกาสจะใช้สติในการควบคุมจิตตัวเองมันง่ายขนาดง่ายนะผู้ที่เป็นนักพจน์นักบวชบางคนก็ยังสติแตกอยู่ใช่ไหมพี่น้องครับที่จะไปวุ่นวายกับสีกาอะไรต่างเรื่องแบบนี้เห็นชัดก็เลยขออนุญาตเอามายกตัวอย่างเพราะนักพจน์นักบวชที่ดีก็มีเยอะหรือที่ดูเหมือนว่าจะดีก็มีแยะนะไม่ว่ากันแต่เราเอามาเล่าให้ท่านฟังนี่ไม่ได้มาก้าวล่วงเรากำลังบอกว่ามันเหมาะกับพวกที่ถือสันโดษปลีกวิเวกวิธีใช้สตินะแต่ถ้าท่านเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์เป็นผู้ครองเรือนยังอยู่ในสังคมยังมีพี่ๆน้องๆอยู่รอบตัวและปฏิบัติตามจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดาว่าจะมาเกิดเป็นสัตว์สังคมจะทิ้งสังคมและอยู่คนเดียวไม่ได้อายตนะอาจภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสจะปิดมันไม่ได้ต้องเปิดถ้าปิดแปลว่าพิการเราเกิดมาอาการครบ32ไม่พิการแต่ดันไปนั่งปิดหูปิดตานั่นเป็นกุศโลบายในการที่จะเอาชนะจิตของตนเองเพราะเขามองว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเอาชนะจิตตัวเองได้ครับแต่ทำไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปเอาชนะจิตตัวเองขณะที่อยู่ในสังคมเปิดหูเปิดตานะคนนี้กวนตาคนนั้นกวนหูคนนี้กวนตีนขอโทษนะพูดให้ท่านฟังไม่ได้ฝึกจิตด้วยสติตอนที่มีคนสร้างเงื่อนไขทั้งดีทั้งร้ายร้ายมากร้ายน้อยร้ายหลายตลอดเวลาจิตแน่พอหรือเปล่าจะใช้สติควบคุมได้แน่พอหรือเปล่าส่วนมากเห็นไหมครับพอโดนยั่วยุเข้าก็สติแตกแต่เจ๋งอีตอนที่อยู่คนเดียวเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าจิตยังไม่บริสุทธิ์อย่างเนี้ยจะกลับบ้านหรือนิพพานไม่ได้หรอกจิตวิญญาณนิพพานไม่ได้แน่นอนเพราะบารมีทางจิตวิญญาณคือฌานหรือพลังอำนาจทางจิตวิญญาณมันไม่สูงพอสังเกตไหมฮะนักพจน์นักบวชเขาเข้าฌานสมาบัติเพื่อตัดสิ่งที่เป็นสันดานของจิตที่ไม่ดีที่ทำให้จิตเกิด
กิเลสหรือติดกิเลสนะเขาต้องการชำระด้วยวิธีการเข้าฌานสมาบัติหรือนั่งวิปัสสนากรรมฐานนั่งสมถกรรมฐานเพื่อทำให้เกิดฌานคือทำให้จิตมีพลังอำนาจจิตที่มีพลังอำนาจนั่นคือจิตหยาบนะพอจิตหยาบมีพลังอำนาจมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกได้สูงขึ้นจนกระทั่งสามารถสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้นั่นคือกุศโลบายของนักบวชถามว่ามีใครบอกท่านบ้างนะนะเรารู้เรื่องนี้เราก็เลยมาบอกให้ท่านฟังมันถ้าท่านอยู่ในชีวิตจริงนี่คือปฏิบัติตามธรรมชาติเพราะธรรมะคือธรรมชาติการไปนั่งหลับตาฝึกจิตอยู่คนเดียวตาดีก็ทำให้ตาบอดหูดีก็ทำให้เหมือนหูหนวกเพราะไม่ได้ยินใครพูดเพราะไปอยู่คนเดียวปากมีลิ้นมีก็พยายามที่จะไม่ใช้มันเพื่ออยู่คนเดียวจะได้ง่ายขึ้นในการที่จะสู้กับมารที่อยู่ในจิตของตัวเองโดยใช้สติเข้าไปสู้แต่มันไม่ชำนาญอย่างนี้เขาเรียกว่าวิธีการฝืนธรรมชาติเอาละนั่นเขาสมมติว่าเขาเป็นนักบวชแต่ท่านทั้งหลายเป็นคฤหัสถ์จะไปก้าวตามคนเหล่านี้ได้ยังไงครับท่านยังต้องมีสังคมมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีใครบางคนกวนสถีนท่านก็แปลว่ายังมีหลายคนเลยคอยสร้างเงื่อนไขให้กับท่านทั้งหลายอยู่จิตของท่านสงบได้ถ้าถูกคนรอบข้างหยิบยื่นเงื่อนไขทั้งดีทั้งร้ายมาให้แล้วท่านมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงท่านสุดยอดแล้วจะเรียกว่าท่านมีสติหรือไม่มีไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้าท่านหนักแน่นมั่นคงได้ไม่อ่อนไหวไปตามการยั่วยุหรือการปลุกเร้าจากที่มันผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5มาแล้วก็สามารถกำกับควบคุมดูแลจิตของตัวท่านเองได้ซึ่งมันอยู่ข้างในอ่ะมันนึกเองนึกเอานึกออกซึ่งมันมี3นึกอ่ะนึกนู่นนึกนั่นนึกนี่นึกดีก็ดีนึกชั่วก็ลบมันอยู่ที่ว่าสันดานของจิตท่านน่ะเป็นคนที่ขี้ระแวงไหมถ้าขี้ระแวงจิตของท่านก็จะนึกไปในทางลบถ้าท่านเป็นคนที่ไม่ขี้ระแวงมองโลกด้านบวกท่านก็จะนึกบวกท่านจะไม่นึกลบทั้งที่ไอเวนนั่นมันอาจจะลบก็ได้แต่ท่านก็จะไม่ทุกข์จิตก็ไม่ตกมันอยู่ที่จริตกับสันดานใช่หรือไม่ใช่ล่ะพี่น้องครับเรากำลังบอกให้ฟังว่าเหตุที่ทำให้ท่านเนี่ยนิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้เพราะท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมไม่ได้ที่ท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมไม่ได้เพราะว่าท่านเนี่ยตกเป็นเหยื่อของมารที่เกิดขึ้นในจิตของท่านที่เรียกว่ากิเลสท่านเป็นเหยื่อของกิเลสที่ผ่านมาท่านอาจจะเข้าใจว่าโลภะโทสะโมหะนี่แหละตัวที่น่ากลัวที่สุดตัวแสบที่สุดฟังการสื่อพระโอวาทในคืนนี้นะแล้วท่านจะรู้เลยว่าที่ท่านเข้าใจนะเข้าใจผิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับตามไปด้วยใช่ไหมนะกิเลสเป็นเหตุแห่งตัณหาตัณหาเป็นที่มาของอารมณ์ขยะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าท่านจะจัดการที่เหตุเพื่อไม่ให้เกิดตัณหาไม่ให้เกิดอารมณ์ขยะที่เป็นผลพวงตามมาท่านต้องจัดการที่ไหนอ่ะไอ้มารตัวแสบก็คือกิเลสใช่ไหมแต่พอท่านเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนแล้วท่านละลืมตาท่านไม่ได้หลับตาไม่ได้ปิดอายตนะเหมือนนักบวชแล้วก็ไม่ได้อยู่คนเดียวจิตของท่านน่ะมันไวมากถ้าท่านไม่ฝึกมันนะแล้วไม่มีตัวช่วยท่านตัดกิเลสไม่ได้เลยครับพอเห็นปั๊บท่านบอกว่าชอบเห็นปั๊บสวยชอบพอชอบแล้วไปแงะกิเลสมาแล้วตัณหาตาอยากได้มันไปเร็วมากพอท่านจะเอาสติแบบนักบวชเขาใช้ท่านจึงไปพั่วอยู่ตรงที่ไหนตรงอารมณ์ขยะเพราะอารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะเวลามันเกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วมันอยู่นานมันสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานท่านสังเกตไหมเวลาท่านโกรธเนี่ยท่านจะหายโกรธไวไหมนะตดยังไม่ทันหายเหม็นนะท่านสามารถหายโกรธได้ไหมไม่ได้นะต้องตดครั้งที่2ครั้งที่3แล้วเหม็น3รอบกว่าท่านจะคลายความโกรธซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้นี่คืออารมณ์ขยะท่านเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาท่านใช้สติท่านจะหลงผิดไปกำจัดใช้สติเนี่ยไปกำจัดอารมณ์ขยะแล้วมันไม่ใช่ง่ายเลยนะเพราะสติแตกสติตกไปแล้วท่านต้องหยิบสติตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อจะควบคุมจิตของท่านให้มันเกิดสติพอเกิดสติไอ้ความโลภความโกรธความลุ่มหลงงมงายมันถึงจะหายไปส่วนใหญ่อะที่มันหายไปมันหายไปเองพี่น้องครับมันหายไปตามกาลเวลามันไม่ได้หายเพราะสติของท่านหรอกที่ท่านใช้กันอยู่เนี่ยท่านลองทบทวนในสิ่งที่เราพูดไม่เคยมีผู้สอนธรรมะผู้ใดที่เป็นคฤหัสถ์ในยุค 2,000 กว่าปีที่ผ่านมานี้เลยใช่หรือไม่นะมีแต่พระบุตรเอกเท่านั้นที่เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนที่จะกล่าวอนุตตรธรรมแบบนี้ให้ท่านฟังได้แล้ววิเคราะห์โลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมที่ท่านไปยึดติดไปพึ่งพาแล้วมันไม่ถูกต้อง
มีแต่พระบุตรเอกเท่านั้นที่จะกล่าวให้ท่านฟังได้แต่พอพระบุตรเอกกล่าวก็ต้องอ้างกล่าวตามองค์จิตจักรวาลกล่าวตามพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ไอ้มนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็ไม่รู้เป็นโลกอะไรนะครับพอได้ยินคำว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยแต่คำว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าฟังได้พระคุณเจ้าฟังได้แต่พระผู้เป็นเจ้ากลับฟังไม่ได้ปฏิเสธทันทีจะเป็นจะตายขึ้นมาทันทีทั้งที่เรากล่าวความจริงให้ท่านฟังแล้วพอปฏิเสธผู้ที่จะทรงเมตตาเราได้เพราะมีพระองค์เดียวที่ทรงรู้อนุตตรธรรมเหล่านี้ถ้าปฏิเสธพระองค์เสร็จแล้วท่านจะรู้อะไรครับเมื่อไม่รู้อะไรก็กลับบ้านไม่ได้ครับและติดแงกอยู่บนโลกนี้ก็ไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่าปิดยุคแล้วคนที่ติดค้างอยู่บนโลกนี้แล้วไม่ยอมกลับบ้านเมื่อสิ้นโอกาสหรือหมดเวลาก็จะกลายเป็นขยะแน่นอนเนี่ยขยะไม่ถูกเผาทิ้งก็ต้องถูกระเบิดทิ้งถูกทำลายทิ้งแค่รู้ว่าตัวเองเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วมีค่าแค่เพียงขยะชิ้นหนึ่งอยู่บนโลกนี้ท่านรู้ไหมว่าโอ้มันเสียชาติเกิดมากมันทั้งน่าอับอายและน่าเจ็บปวดมากนะถ้าถูกคนเขามองว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่เป็นขยะที่รกโลกเสียชาติเกิดนะแล้วก็น่าอับอายน่าขายหน้ามากถ้าถูกประนามแบบนั้นเราเป็นชาวจิตจักรวาลพยายามนะจะชวนพี่ๆน้องๆที่เป็น FC ของจิตจักรวาลเนี่ยในระยะต้นๆเนี่ยยังไม่มากทั่วประเทศทั่วโลกนี่ยังมีไม่มากยังเป็นหลักหมื่นนะเพราะเราไม่มีการจูงใจเราไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อเรากล่าวแต่ความจริงให้ฟังใครมีปัญญาก็รับเอาไปใครมีตาก็มองไว้ใครมีหูก็ฟังไว้ใครมีสมองก็คิดไปท่านต้องเก็ตกันเองเราก็มีหน้าที่กล่าวให้ฟังพี่ๆน้องๆครับเราจะพาท่านทำความรู้จักกับคำว่ากิเลสก่อนว่ามันคืออะไร

ความหมายของคำว่ากิเลสเราก็จะแยกเราชอบให้นิยามหรือ identify คำว่ากิเลสนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เรารับสื่อจากพระบิดามาเนี่ยเราจะพยายามแยกเป็นข้อๆคือแยกเป็นประเด็นประเด็นแล้วให้ท่านเอามาร้อยเรียงกันเป็นหนึ่งเดียวและท่านจะเก็ตว่ากิเลสคืออะไรเอาละเรามาดูประการที่หนึ่งกิเลสหมายถึงอาการแรกๆของจิตที่สั่นสะเทือนเกิดขึ้นจิตตอนแรกมันจะนิ่งสงบคือสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงและดูเหมือนจิตสงบพอจิตมันสั่นสะเทือนขึ้นมาที่เรียกว่ากิเลสนั้นมันจะสั่นสะเทือนขึ้นมาด้วยอาการแรกที่จิตนั้นสั่นสะเทือนภาษาชาวบ้านเนี่ยแปลว่าจิตตกนะเดิมเนี่ยจิตมันจะสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่สูงจิตมันจะนิ่งสงบเลยเหมือนกับจิตไร้ตัวตนเหมือนกับจิตเนี่ยไร้เงาท่านฟังเราดีๆแล้วคิดตามนะอย่าคิดต้านเพราะที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมมนุษย์โลกคนไหนก็อธิบายให้ท่านฟังไม่ได้ยกเว้นเขามาเป็นศิษย์มาเป็นสาวกของพระเจ้าแล้วเอาที่เราขึ้น Facebook เอาไว้เอาขึ้น YouTube เอาไว้เอาไปขยายต่อแล้วไม่อ้างอิงว่าฟังต่อมาจากจิตจักรวาลเราบอกท่านเลยว่าเราเป็นคนแรกของโลกที่กำลังจะกล่าวในเรื่องของกฤษติตัดกิเลสในวันเสาร์นี้และอย่าปฏิเสธสังสารวัฏเมื่อเสาร์ที่แล้วและอีกหลายๆเสาร์เราคือคนแรกที่กล่าวและกล้าหาญพอที่จะกล่าวเพราะหลายบทเรียนหลายหลักสูตรที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงพระเมตตาต่อพวกท่านเป็นสิ่งที่ขวางโลกไปหมดเลยขวางจากความเชื่อที่คนนำทางตาบอดพาพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์เพี้ยนจนหลุดพ้นไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีใครกล้าหาญจะกล่าวความจริงแล้วพวกท่านจะรู้ความจริงไหมว่าความจริงที่เป็นอีกด้านหนึ่งนั้นมันคืออะไรถูกไหมพี่น้องท่านรู้อย่างเดียวว่าโลกมืดมีแต่กลางคืนอย่างเดียวแต่ท่านถูกปิดโอกาสโดยที่มีบางคนที่รู้ว่ามันมีด้านของความสว่างอยู่ด้วยเนี่ยเขากลัวท่านจะปฏิเสธการยอมรับกลัวจะถูกทำร้ายด้วยปากนะฮะคือคารหานินทาหรืออะไรแบบนั้นนะเพราะเราไม่ได้ไปด่าพ่อล่อแม่ใครเนี่ยใครจะมาทำร้ายเอาชีวิตเราเนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้นนะและเราถือว่าเราเป็นบุตรมนุษย์ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นบุตรโทนคนเดียวคือบุตรเอกของพระองค์พระองค์ต้องปกป้องคุ้มครองเราแน่นอนเพราะเราไม่ได้คิดร้ายต่อพี่ๆน้องๆเรามาเพื่อเอาความรักมาฝากท่านคนที่รักท่านน่ะเราเชื่อว่าถ้าท่านรู้ว่าเรารักท่านท่านคิดแค่คิดจะทำร้ายเราเนี่ยแสดงว่าท่านเป็นคนที่จิตไม่ปกติถูกไหมท่านต้องการให้คนรักท่านพอมีคนที่เขารักท่านสักคนหนึ่งท่านจะไม่รักเขาตอบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พี่ๆน้องๆครับความหมายของคำว่ากิเลสในประการที่หนึ่งหมายถึงอาการแรกของจิตที่สั่นสะเทือนเกิดขึ้นประการที่สองเกิดขึ้นเมื่อรับรู้ผัสสะจากกลไกอายตนะช่องทางใดช่องทางหนึ่งกลไกอายตนะมี6ช่องช่องที่หนึ่งก็คือตา2หู3จมูก3ปากและลิ้นนะใช่ไหมสี่นะไม่ใช่สามสี่ปากและลิ้นนะตาหูจมูกปากและลิ้นแล้วก็ข้างในก็คือจิตแล้วก็มือเป็นตัวแทนของกายสัมผัสอาการแรกของจิตถ้าเราจะเอาสองข้อนี้มารวมกันกิเลสหมายถึงอาการแรกของจิตที่สั่นสะเทือนเกิดขึ้นเมื่อรับรู้ผัสสะผัสสะแปลว่าสัมผัสเมื่อรับรู้สัมผัสจากกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในที่มันนึกเอาเองได้โดยไม่ต้องไปผัสสะอะไรจากข้างนอกมันนึกก็มันเองได้เพราะมันอยู่ไม่นิ่งพระบิดาให้เรายกตัวอย่างว่าจิตที่เป็นอายตนะภายในของท่านมีนิสัยสันดานเหมือนลิงนั่นแหละลิงไม่เคยอยู่นิ่งยกเว้นตอนมันหลับมันเกายุกยิกยุกยิกมันทำลุกลิกลุกลิกทำลุกลี้ลุกลนเดี๋ยวนั่นนั่นนี่ไม่เคยอยู่นิ่งยกเว้นตอนมันหลับโอเคนะกิเลสเป็นอาการแรกของจิตที่สั่นสะเทือนเกิดขึ้น
เมื่อจิตเนี่ยได้รับรู้ผัสสะรับรู้การสัมผัสจากตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสนอกเนี่ยนะและจากที่จิตนึกเองนึกเอาเองโดยไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องฟังนึกเอาเองมันมีนึกออกนึกเอานึกเองเป็นความสามารถหรือเป็นคุณสมบัติของจิตเนี่ยประการที่3ที่มีต่อสิ่งเร้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีต่อสิ่งเร้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งกิเลสก็คืออาการแรกของจิตที่สั่นสะเทือนเมื่อรับรู้ผัสสะจากกลไกอายตนะที่มีต่อสิ่งเร้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ส่วนมากมนุษย์เราจะโฟกัสไปทีละอย่างก็เอาแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออาจจะหลายๆสิ่งก็ได้นะแต่เอาแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้หลายๆสิ่งในเวลาเดียวกันก็ได้เป็นสิ่งเร้าและสิ่งเร้าที่ว่าเนี่ยนะมันเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบเร้าแล้วดีกับเร้าแล้วไม่ดีนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันข้อ4ข้อสุดท้ายเพื่อปิดนิยามของคำว่ากิเลสอาการแรกของจิตที่สั่นสะเทือนเมื่อรับรู้ผัสสะจากกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5และจิตข้างในหรือจิตข้างในซึ่งเป็นอายตนะที่6ที่มีต่อสิ่งเร้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งเร้าภายนอกก็เห็นทางตาสิ่งเร้าภายนอกก็ได้ยินกับหูก็คือซุ้มเสียงคำพูดอะไรทางจมูกก็คือกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นลิ้นก็อร่อยไม่อร่อยใช่ไหมที่อยู่ในปากอ่ะวันหน้าเราค่อยพูดนะว่ามันมีลิ้นนอกกับลิ้นในลิ้นไก่พูดไปแล้วอ่ะลิ้นไก่นะถ้าไม่มีลิ้นไก่หรือลิ้นไก่ชำรุดเราก็จะพูดไม่เป็นคำเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะใช่ไหมลิ้นเนี่ยไว้สำหรับรับรสอาหารลิ้นไก่ไว้สำหรับใช้ในการพูดถ้าเราสัมผัสรับรู้ในสิ่งเร้าเหล่านี้แล้วจิตใช้คำว่าจิตก็หลงรับเอาสิ่งเร้านั้นแล้วจิตก็หลงรับเอาสิ่งเร้านั้นคำว่ารับเอาในที่นี้หมายถึงเอาก็ได้หรือไม่เอาก็ได้ถือว่าหลงแวะนึกภาพออกไหมพี่น้องครับเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เรียกว่ากิเลสเนี่ยเมื่อมันไปตาม4พาร์ทคือ4ส่วนของนิยามคำว่ากิเลสที่เราไอดีนติฟายคือเราวิเคราะห์แยกแยะให้ท่านฟังเนี่ยกิเลสซึ่งเป็นอาการแรกที่เกิดขึ้นในจิตเมื่อเกิดผัสสะโดยอายตนะภายนอกทั้ง5และจิตข้างในอีก1เป็น6แล้วเกิดความหลงในสิ่งที่อายตนะสัมผัสรับรู้ดูเห็นนั้นมันคือกิเลสที่เรียกว่าความรู้สึกพี่น้องครับมันคือความรู้สึกบรรยากาศที่นักบวชนักรถเขาโปรดปรานกับการอยู่คนเดียวเพื่ออะไรปิดประตูการถูกยั่วยุย้าวยวนจากสิ่งร้าวภายนอกทั้งหมดปิดประตูหมดไม่มีอะไรมายั่วยุจิตของท่านจิตของฉันซึ่งเป็นกลไกอายตนะภายในได้จะมองว่าฉลาดก็โอเคนะแต่ถ้าเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยนะเราเดินไปในตลาดเนี่ยเราจะปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากแล้วก็ไม่สัมผัสกับใครเราเดินไปในตลาดที่มีคนเยอะๆเนี่ยทำได้ไหมพี่น้องครับเราก็ไม่เท่ากับคนพิการคนหนึ่งแค่เดินข้ามถนนก็รถชนแล้วปิดหูปิดตาปิดปากปิดจมูกหรือหลงทางไม่สามารถใช้ลิ้นไก่พูดผ่านปากออกมาเพื่อถามว่าทางที่ถูกต้องไปทางไหนหรือไม่ใช้ตาในการมองไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองโอกาสเลี่ยงโอกาสตายมีสูงมากมันถ้าใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยแค่ไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวไม่ครับไม่คบใครไม่อะไรกับใครมันอยู่ยากไหมครับในสังคมนอกจากต้องเอาตัวเองออกไปจากสังคมหรือไม่งั้นก็ให้สังคมผลักตัวเองออกไปข้างนอกสังคมเพราะว่ามันผิดแผกมันพาเราอะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นท่านเห็นบนจอนะเราไม่ได้พิมพ์ผิดนะ PowerPoint ทุกอันเราออกแบบเองดีไซน์เองเขียนเองใส่สีสันเองเพื่อทำให้ท่านไม่ง่วงและดูเห็นชัดตรงไหนเด่นเราใช้คำว่าความรู้สึกนะเราไม่ได้ตกไม่โทพี่น้องครับเราใช้คำว่ารู้สึกจนเกิดความรู้สึกที่ท่านทั้งหลายเรียกกันว่าความรู้สึกนั่นแหละแต่แท้จริงแล้วคำว่ารู้สึกไม่รู้แปลว่าอะไรแต่คำว่ารู้สึกเนี่ยแปลได้หลายคนก็คงจะถามเราอีกว่า
ท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยถอดรหัสของคำว่ากิเลสที่เป็นอาการแรกที่เกิดขึ้นในจิตว่าเกิดความรู้สึกจริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวตนของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนะไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นที่มาของตัวตนที่เรียกว่ากิเลสหรือเป็นที่มาของตัวตนที่ก่อให้เกิดกิเลสนั่นเองเราเรียกว่าความรู้สึกเพราะแป๊บน้ำท่อน้ำมันมีรูรั่วน้ำในท่อหรือในแป๊บมันจึงดันทะลุผ่านรูรั่วพุ่งออกมาเนี่ยมันไอตัวที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลลัพธ์ของการที่เกิดรูรั่วของท่อน้ำหรือแป๊บน้ำนั้นก็คือน้ำที่พุ่งออกมานั่นคือผลลัพธ์นั้นความรู้สึกตรงเนี้ยมันไม่ใช่ผลลัพธ์แต่มันหมายถึงเพราะรูใดรูหนึ่งเนี่ยมันสึกซึ่งมนุษย์เราเนี่ยจะแต่ละคนเนี่ยจะมีรูอยู่ทั้งหมด6รูด้วยกัน6รูพี่น้องครับรูข้างนอกก็มี5รูและรูข้างในอีกรูหนึ่งครับรูข้างนอก5รูก็คืออายตนะภายนอกทั้ง5ที่เรากล่าวให้ท่านฟังตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัส5รูครับกับจิตที่อยู่ข้างในเป็นอีกรูหนึ่งครับที่เล็กมากแต่อยู่ข้างในเล็กมากแต่พิสงเยอะพี่ๆน้องๆครับตอนนี้เข้าใจยังครับคำว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงน้ำที่พุ่งออกมาจากแป๊บน้ำหรือท่อน้ำที่มันรั่วแต่ความรู้สึกเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากอายตนะภายนอกทั้ง5หรืออายตนะภายในอีก1ช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือรูใดรูหนึ่งมันสึกคำว่าสึกแปลว่ามันชำรุดพอมันชำรุดปั๊บมันก็เลยรั่วท่านเข้าใจความหมายที่พระบิดาให้เรากล่าวกับท่านไหมอธิบายแบบนี้ติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านด้วยถ้าท่านตั้งใจฟังเนี่ยท่านจะเพลิดเพลินมากทุกบทเรียนมันจะไม่เครียดเรียนธรรมะแล้วไม่เครียดต้องเรียนกับจิตจักรวาลเพราะท่านคิดตามได้ท่านเห็นภาพเวลาสอนแล้วเป็นภาษากะเหรี่ยงเป็นภาษาต่างด้าวต่างชาติที่ไม่ใช่ภาษาพ่อแม่ของท่านเนี่ยท่านฟังแล้วก็ไม่เข้าใจฟังแล้วเข้าใจยากพอฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วเข้าใจยากผลลัพธ์คืออะไรสมองมันมึนงงมันเบลอมันอยากจะนอนอยากจะหยุดคิดอยากจะหลับซะมากกว่าคือปิดสวิตช์แต่ถ้าฟังตามและเข้าใจถึงแม้เรื่องยากๆที่เรานำมาอธิบายให้ท่านฟังและเข้าใจได้ภายในไม่เกิน3นาทีท่านฟังแล้วสนุกท่านฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วต้องชวนติดตามแน่นอนเพราะฟังแล้วเข้าใจไงแล้วก็จะได้เห็นคุณค่าด้วยว่าไอ้สัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราเอามากล่าวเนี่ยมันไม่ใช่สัจธรรมธรรมดาธรรมดาที่คนทั่วไปจะกล่าวให้ท่านฟังได้ท่านย่อมรู้ได้ด้วยตัวท่านเองเพราะท่านศึกษาธรรมะมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวด้วยหลายภพชาติที่ศึกษามาแต่ก็ยังไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ก็เพราะอะไรท่านก็ประเมินหรือวิเคราะห์เอาเองก็ได้พี่ๆน้องๆครับกิเลสก็คือสิ่งที่เกิดจากความรู้สึกเพื่อไม่ให้จำยากพระบิดาเลยอนุญาตหรืออนุโลมไม่ตั้งชื่อใหม่ละ แต่ท่านเข้าใจก่อนว่าไอ้ความรู้สึกตรงนี้มันไม่ใช่ตัวตนของกิเลสที่แท้จริงแต่มันเป็นเพราะความชำรุดหรือความบกพร่องของรูที่เป็นช่องทางในการสัมผัสกับสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกและสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นในจิตเองซึ่งอยู่ภายในแล้วมันรั่วแปลว่าอะไรแปลว่ามันใช้การไม่ได้มันป่วยมันชำรุดพระองค์เลยให้เรียกว่าความรู้สึกแต่ในที่นี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายไม่ต้องจำคำใหม่พระบิดาก็ทรงอนุญาตให้ใช้คำว่าความรู้สึกเหมือนเดิมให้ใช้คำว่าความรู้สึกเหมือนเดิมแต่เป็นความรู้สึกที่ท่านเข้าใจใหม่แล้วว่าแท้จริงแล้วอ่ะไอ้ตัวความรู้สึกที่ว่าเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ได้มาหรือเกิดจากการที่รูมันสึกรูรับผัสสะมันสึกเรามาดูภาพนี้กันพี่น้องครับที่ท่านเห็นกระพริบแวบๆอยู่กลางจอ
บางจอเล็กที่อยู่ทางซ้ายมือของเรานะก็คือจิตจิตมันจะสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลานี่คือมายาที่เราสร้างและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกตัวท่านที่มีจิตเป็นประธานเนี่ยมันก็จะมีรูปสัมผัสรสกลิ่นและก็เสียงถามว่าทำไมมันมีอยู่แค่นี้ก็เพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงกำหนดสร้างทุกสรรพสิ่งเอาไว้ในหลายมิติมากเลยมีทั้งของแข็งมีทั้งของเหลวมีทั้งแก๊สมีทั้งที่มีรูปธรรมที่เป็นรูปทรงที่ตาเห็นมีทั้งรูปทรงรูปธรรมที่ตาเนื้อของท่านมองไม่เห็นนะตัวไม่เห็นแต่เสียงมีให้ท่านได้ยินตัวไม่เห็นเสียงยังไม่มาแต่กลิ่นมีให้ท่านได้สัมผัสอะไรแบบนี้หรือบางทีเป็นสรรพสิ่งเดียวครับพี่น้องครับแต่มีครบทั้ง5อย่างนี้คือมีทั้งรูปทรงหรือรูปลักษณ์นะมีทั้งสิ่งที่ท่านสามารถรูปได้คลำได้ก็คือมีตัวตนมีรสชาติมีกลิ่นแล้วก็มีเสียงให้ท่านได้ยิน แม้กระทั่งพลังงานท่านทั้งหลายพลังงานก็มีรูปใช่ไหมมีรูปเป็นคลื่นพลังงานเนี่ยมีรูปเป็นคลื่นความถี่เนี่ยมีรูปมีสัมผัสท่านสัมผัสได้คลื่นพลังงานใช่ไหมร้อนเย็นเนี่ยคือคลื่นพลังงานร้อนก็มีเย็นก็มีไม่ร้อนไม่เย็นก็มีใช่ไหมนี่คือสัมผัสได้รสชาติของพลังงานก็มีรสเหมือนกันแต่พระบิดาไม่ได้สร้างลิ้นของท่านว่าให้รับรสชาติของพลังงานแต่ให้ได้รับประโยชน์ของพลังงานโดยใช้กลไกดิจิตอลลิสติดตั้งเอาไว้ในระดับเซลล์เพื่อท่านสามารถสัมผัสรับรู้คลื่นพลังงานที่มันเป็นรสชาติที่เซลล์อวัยวะร่างกายของท่านเนี่ยรับรู้ได้แล้วก็กลิ่นใช่ไหมจมูกของท่านก็รับรู้ได้กลิ่นก็เป็นคลื่นพลังงานเหมือนกันแต่เป็นคลื่นหยาบๆแล้วแม้กระทั่งเสียงก็เป็นคลื่นซึ่งพระองค์เนี่ยสร้างอายตนะเอาไว้ทั้ง5เนี่ยเขาเรียกมีตารอบข้างมีตารอบตัวเนี่ยก็เอาไว้สัมผัสดูเห็นทั้ง5ประเภทเนี่ยครับพี่น้องคงเข้าใจนะนี่คืออายตนะตัวแรกที่เราจะพูดถึงตาซึ่งจริงๆแล้วมันสำคัญทั้ง5นะแต่เราเอาตามาพูดก่อนพอตามองเห็นรูปธรรมหรือรูปลักษณ์พอตามองเห็นตรงนั้นปั๊บตาก็จะส่งข้อมูลที่ตัวเองสัมผัสเกิดผัสสะด้วยตาก็ส่งข้อมูลนั้นไปหาจิตตาสัมผัสรูปถูกต้องไหมมีรูปลักษณ์มีรูปธรรมตาถูกสร้างขึ้นให้สามารถที่จะมองเห็นสิ่งนี้ได้ตาก็จะส่งข้อมูลไปหาจิตเมื่อจิตได้รับรู้ข้อมูลจากตาแล้วที่เราใช้คำสมมุติว่าเสียความรู้สึกหรือเกิดเป็นความรู้สึกเพราะว่าพอจิตเกิดการรับรู้ว่าตาเห็นอะไรแล้วมันเหมือนกับตาเนี่ยเป็นผู้ทะลึ่งอ่ะส่งข้อมูลให้จิตไปกระตุ้นให้จิตเกิดความรู้สึกสวยไม่สวยชอบไม่ชอบเอาไม่เอาเอา3อย่างพอนะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาทบทวนให้ท่านฟังเราไปด้วยกันช้าๆนะเรื่องแบบนี้ท่านอาจจะเคยชินหูมาแต่มันไม่ง่ายอย่างที่ท่านคิดนะตั้งใจล้างของเก่าเก็บเอาไว้ในกระเป๋าท่านก่อนมาฟังเราก่อนมาฟังว่าจิตกับอายตนะภายนอกทั้ง5กับในอีก1เป็น6เนี่ยมันทำงานร่วมกันยังไงแล้วทำไงถึงตายไปแล้วต้องตกนรกทำไมตายแล้วจิตวิญญาณขึ้นสวรรค์นิรันดรนะคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลกลับคืนสู่สวรรค์บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณไม่ใช่สวรรค์มายาของเทพเทวดานะเราต้องใช้คำว่าสวรรค์นิรันดรเพราะมันต่างกันกับสวรรค์ที่ไม่นิรันดรเพราะมันเป็นสวรรค์มายาจิตดันไปรับเอาเข้าไปรับเอาแล้วก็เลยบอกสวยไม่สวยคำว่ารับเอาก็แปลว่าไม่สวยคำว่ารับเอาก็แปลว่าสวยชอบไม่ชอบนึกออกไหมฮะพอไปรับเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามันก็เลยเกิดไอ้ที่ว่าตะกี้พระบิดาทรงรวมกันเรียกว่าความรู้สึกซึ่งจริงๆก็คือความรู้สึกอะมันเป็นความคำว่าความแล้วว่ามันเป็นเรื่องเลยครับมันเกิดเรื่องเลยเพราะตามันสึกรูตาเนี่ยมันสึกเลยเรียกว่าความรู้สึกชัดนะถ้าใครเข้าใจก็ช่วยเขียนข้อความลงมาใน Facebook ด้วยก็ได้นะมีผู้ชมอยู่368ท่านเขียนว่าท่านเข้าใจว่าไงความรู้สึกมันเกิดได้ยังไง
นะแล้วพระบิดายอมให้เป็นความรู้สึกเราอธิบายซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งเพราะนี่คือการกล่าวครั้งแรกบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้และเป็นกล่าวครั้งแรกเป็นการกล่าวครั้งแรกของพระบิดาในอนันตจักรวาลนี่ทรงพระเมตตาเพื่อจะให้ลูกๆอย่างท่านเนี่ยพาจิตวิญญาณก็คือแกะของพระองค์เนี่ยกลับเข้าคอกเดินเดินเดินตามหลังเราที่เป็นคนเลี้ยงแกะดูแลแกะให้กับพระบิดามาทุกยุคทุกสมัยก็บอกแล้วว่ารายชื่อของแกะทุกตัวของพระบิดาอยู่ในม้วนหนังสือที่พระบิดาทรงประทานให้กับจิตวิญญาณของเราได้ถือไว้เราพูดอย่างนี้เพื่อยืนยันว่าเราจำแกะของเราที่ต้องดูแลซึ่งเป็นลูกแกะของพระบิดาได้ทุกตัวเราจึงต้องกลับมาเพราะไม่มีใครจำแกะของพระบิดาได้เพราะคนอื่นๆทั้งโลกนี้ไม่มีหน้าที่เป็นผู้ดูแลแกะของพระบิดามีเราผู้เดียวเรากล่าวไม่ว่าภพชาติไหนที่เราได้มาเกิดแล้วเราได้มีโอกาสมากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าหรือพระบิดาเราก็จะกล่าวอย่างนี้เพราะมันคือความจริงกล่าวโดยไม่ต้องคิดมากเลยเพราะมันคือความจริงและเรากล่าวมาเป็นประจำไม่รู้กี่ครั้งที่ได้มาเกิดแล้วชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายของเรามาเกิดเป็นพระบุตรเอกเพื่อมาช่วยอีกครั้งงานนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งเราก็กล่าวแบบนี้อีกอ่ะมันถ้าใครเคยเป็นใครจำได้ว่าเราเคยเลี้ยงดูแลเคยเป็นแกะของพระบิดาที่เราดูแลจะจำคำกล่าวของเราได้จำสำนวนที่เรากล่าวได้อย่างแน่นอนเหมือนกับจำเสียงของเราได้นะแกะทุกตัวไม่มีแกะตัวไหนหรอกจำเสียงเรียกของเจ้าของแกะไม่ได้ยกเว้นแกะนั้นหูหนวกหรือตาบอดเนี่ยลำบากหน่อยเข้าใจอย่างนั้นมันอาการแรกที่เกิดขึ้นเมื่อจิตรับรู้ผัสสะที่ส่งมาจากตารับรู้รูปรูปธรรมรูปทรงรูปลักษณ์จิตเกิดอาการรับเอาขึ้นมารับเอาคือสวยไม่สวยรับเอาคือชอบไม่ชอบโอเคนั่นแหละไอ้ชอบไม่ชอบสวยไม่สวยนี่แหละคือความรู้สึกที่พระบิดาทรงอนุญาตให้เรียกว่าความรู้สึกมาดูต่อไปหูครับพี่น้องหูอายตนะตัวที่2คือหูภาพที่เราขึ้นมาชัดไหมครับเพิ่งทำเมื่อคืนนี้เพื่อให้ท่านเข้าใจง่ายๆคิดอยู่ตลอดว่าจะทำไงพี่ๆน้องๆที่ชมแล้วเข้าใจอนุตตรธรรมที่ลึกซึ้งแยบยลมากซับซ้อนมากให้เข้าใจง่ายๆภายใน3นาทีต่อสไลด์เนี่ยทำยังไงหรือ3นาทีต่อเรื่องนะอ้าวหูมีไว้ดูเสียงครับ รูหูเอาไว้ดูเสียง แล้วก็มี2ข้างซึ่งนี่ก็เป็นนัยยะทางธรรมะไว้วันหน้าเราค่อยพูดให้ท่านฟังว่าวิธีการใช้อายตนะต้องสอนอีกว่าจะใช้อายตนะใช้ยังไงให้มันถูกต้องนะวันนี้สไลด์เนี่ยแค่พูดเบาๆเพื่อจะนำไปสู่คำว่ากิเลสเพื่อจะนำไปสู่คำว่ากฤตสติตัดกิเลสได้ท่านต้องมีความรู้พื้นฐานตรงกันกับจิตจักรวาลก่อนถ้ามันยังไม่พูดเรื่องการใช้อายตนะกระบวนการสัมผัสรู้ดูเห็นระหว่างจิตอายตนะมันเป็นยังไงถ้าเข้าใจไปในคนละทางนะคืนนี้ฟังทั้งคืนก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ตอนนี้ท่านเริ่มเห็นภาพฟังโดยไม่ต้องอดทนนะมีความสนุกสนานไปกับการฟังพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาของท่านเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเราจะยิ้มหวานให้ท่านตลอดคืนและจะพูดติดตลกให้ท่านฟังเพื่อรีแลกซ์ทำให้สมองของท่านเบาๆบ้างโอเคไหมนะท่านจะได้อารมณ์ดีจงมีอารมณ์คล้อยตามไปกับเราสิที่เราพูดสื่อตามพระโอวาทของพระบิดาได้ยินเสียงด้วยหูพอได้ยินเสียงด้วยหูปั๊บ หูก็จะส่งคลื่นของการสัมผัสเสียงนั้นไปสู่จิตของท่านเราลืมบอกไปที่ตั้งของจิตซึ่งเป็นกลไกอายตนะภายในของท่านและทำหน้าที่เป็นจิตมนุษย์หรือจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านด้วยสถานที่ตั้งของจิตที่เป็นอายตนะภายในและยังเป็นจิตมนุษย์ซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านด้วยตั้งอยู่ที่ต่อมไพเนียลภาษาฝรั่งใช้คำว่าไพเนียลแกลนถามว่าไอ้ต่อมนี้อยู่ไหนอ่ะนะก็อยู่ใต้สมองอยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านถ้ามองด้านหน้าเนี่ยมองไปบริเวณเนี้ยนะเหนือวางคิ้วขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยที่คนอินเดียชอบเอาอะไรแดงๆมาแต้มถ้ามองตรงทะลุเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะตรงไปสู่ตาที่3ตาที่3ก็คือที่ตั้งของจิตหยาบของมนุษย์หรือที่ตั้งของจิตที่เป็นอายตนะภายในมันอยู่ที่เดียวกัน
มันตาเห็นอะไรก็จะส่งข้อมูลมาที่ pineal gland เสียงหูได้ยินนะเสียงคลื่นความถี่ของเสียงอะไรเป็นยังไงมันจะถูกส่งคลื่นนั้นไปหาจิตก็คือที่ต่อม pineal นี่เป็นเรื่องของอภิปรัชญาซึ่งเป็นอนุตตรธรรมวงการแพทย์เขาจะมองว่านะ pineal gland เนี่ยมีหน้าที่ทางกายภาพทำอะไรท่านก็เรียนตามเขาไปแต่เราพูดในมุมของจิตวิญญาณว่าต่อมไร้ท่อทั้งหลายหลักๆแล้วเนี่ยพระบิดาสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยจิตวิญญาณของท่านเพราะต่อมไร้ท่อนั้นมันทำงานได้พร้อมกันทั้งสองมิติไม่ใช่ทำในมิติทางกายภาพเพื่อดูแลกายสังขารเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านอย่างเดียวหรอกเช่นต่อมไทรอยบางคนบอกไทรอยเป็นพิษผ่าตัดทิ้งเลยทั้งที่จริงๆอ่ะตัดทิ้งเนี่ยจิตวิญญาณของท่านพิการเลยนะฮะเพราะต่อมไทรอยเนี่ยมันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนทางจักระในทางจิตวิญญาณนะครับและมันยังช่วยทำหน้าที่ในกึ่งๆมิติของกายหยาบกับจิตวิญญาณด้วยเพราะต่อมไทรอยมีหน้าที่ควบคุมอารมณ์กักขระหรืออารมณ์หยาบหยาบกระด้างที่เป็นอารมณ์ของสัตว์เดรัจฉานหรืออารมณ์ของสัตว์ประจำโลกต่อมไทรอยมีหน้าที่ควบคุมเพื่อจะได้แสดงออกอย่างน่ารักสัตว์เนี่ยมันจะไม่มีต่อมไทรอยที่จะมาคอยควบคุมอารมณ์หยาบหยาบของสัตว์สัตว์เนี่ยมันจะเป็นพวก aggressive ก็คือพวกก้าวร้าวทำอะไรตามอารมณ์พอใจก็ดีไม่พอใจก็กัดเลยครับมนุษย์เหมือนกันเห็นไหมครับถ้าต่อมไทรอยเป็นพิษเนี่ยนอกจากจะกินเก่งนะนอกจากจะกินเก่งแล้วร่างกายผอมแห้งแรงน้อยภูมิต้านทานต่ำแล้วเนี่ยนะมันยังทำหน้าที่ในการควบคุมอารมณ์เวลาโกรธจัดโทสะจริตรุนแรงอะไรโดยเฉพาะด้านลบนะฮะถ้าต่อมไทรอยไม่แข็งแรงเนี่ยเสร็จแน่ๆคนนั้นจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหเวลาสติแตกเนี่ยสามารถฆ่าใครตายเอาง่ายๆมันแสดงว่าต่อมไทรอยนี่สำคัญไหมนะบางคนบอกนะต่อมไทรอยเป็นโรคถ้านั้นเป็นแล้วจะเป็นโรคคอพอกก็ไม่พอกได้ไงต่อมมันบวมโรคคอพอกนะที่แล้วก็ไปบอกว่าที่เกิดเป็นโรคคอพอกนะทางการแพทย์บอกว่าเป็นเพราะขาดธาตุไอโอดีนไอโอดีนเนี่ยมันเป็นเกลือทะเลนะมันอยู่ในเกลือทะเลถ้าท่านกินเกลือเค็มๆเนี่ยจะเป็นเกลือที่ทำได้จากดินทรายเป็นเกลือบนบกเขาเรียกว่าเกลือสินเทาแต่เขาเขียนว่าทอทงสระเอาวอแหวนกาลันนะเราว่าน่าจะเขียนเป็นสีเทาๆมากกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่ามันไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เกลือสินเทาไม่มีธาตุไอโอดีนมันเขาเอาเกลือที่ได้มาจากเกลือสินเทาต้นทุนมันต่ำนะฮะก็เลยมาผสมกับสารเคมีที่เขาสกัดมาเรียกว่าไอโอดีนมันเกลือที่เขาขายเป็นขวดๆเนี่ยเขาจะบอกว่าเกลือที่ผสมไอโอดีนเดี๋ยวถ้าท่านใช้เกลือทะเลเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้อยู่ติดทะเลหรือภาคตะวันออกถ้าเขาไม่ใช้เกลือสินเทานะก็ใช้เกลือจากทะเลพวกเขาจะไม่มีที่ถุงเขียนว่าเติมไอโอดีนแล้วก็จะไม่เป็นโรคคอพอกนะอันนั้นก็คือเรื่องของทางการแพทย์พี่น้องครับเราขยายความเพิ่มเนาะพอได้ยินเสียงจิตมันรับรู้สัมผัสที่หูได้รับมาว่าเป็นคลื่นความถี่ที่เราเรียกว่าคลื่นเสียงจิตพอมันรับรู้แล้วมันเผลอไปรับเอาเข้ามันก็จะบอกเพราะมันก็จะบอกว่าไม่เพราะมันก็ถ้าเพราะมันก็บอกต่อว่าชอบถ้าไม่ไพเราะจิตมันก็จะบอกว่าไม่ชอบกระบวนการมันเป็นอย่างเงี้ยมันไอ้คำว่าชอบไม่ชอบเพราะไม่เพราะถ้าได้ยินจากหูนะเพราะจิตมันตกรูหูมันสึกเลยไปโทษหูเพราะหูเป็นเหตุใช่ความจริงไม่ใช่จิตมันป่วยเองนึกออกยังที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์ทั้งโลกเรียกว่าความรู้สึกแต่จริงๆพระบิดาบอกว่าเป็นความรู้สึกและคำว่ารู้สึกนี่มันไปโทษรูตารูหูที่เป็นอายตนะภายนอกหาว่าตากับหูนี่มันป่วยหรือมันสึกถ้ามันป่วยมันสึกมันจะสัมผัสรับรู้ได้ไหมรับรู้และส่งมาหาจิตได้ไหมไม่ได้หรอกถ้ามันป่วยเช่นหูหนวกนี่ไม่ได้ยินอะไรเลยอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้สึกพี่น้องเข้าใจใช่ไหมตาเหมือนกันเนี่ยถ้าตาบอดมองไม่เห็นอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้สึกรูตามันสึกไม่สามารถสัมผัสรับรู้อะไรผ่านตาที่บอดได้ไม่สามารถสัมผัสรับรู้อะไรที่เป็นคลื่นเสียงเพราะหูดับหรือหูบอดได้นี่เนี่ยหูกับตาก็ยังดีอยู่เลยอายตนะยังดีอยู่เลยครับแต่ไอ้ที่มันป่วยที่มันบอดก็คือจิตครับตอนนี้เริ่มเห็นยังฮะว่าที่ผ่านมานี่เข้าใจกันผิดหมดเนี่ยเราพูดผ่าเราผ่าโลกเลยไม่เหมือนใครล่ะ
ท่านคิดตามเราว่าท่านเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยในเรื่องของอายตนะไม่บอดแต่จิตบอดนี่เราพูดแค่2นะยังขาดอีก3ถ้าใครเห็นด้วยก็กด9ให้เราด้วยใน Facebook นะเพื่อจะได้ร่วมงานกันนะว่าร่วมฟังพระโอวาทอยู่จริงๆกด9มาเลยพี่น้องครับเห็นด้วยนะถ้าเห็นด้วยกด9ไม่เห็นด้วยไม่ต้องกดฟังต่อไปนะอ้าว พอชอบไม่ชอบเพราะไม่เพราะพอเกิดแล้วนะจิตตกละจิตตกก็คือจิตป่วยปกติจิตจะสั่นสะเทือนไปขึ้นความถี่สูงจะรู้สึกนิ่งสงบนะเกิดต่อมาครับกลิ่น จมูกมีหน้าที่ดูกลิ่นกลิ่นหอมก็มีเกิดความรู้สึกว่าหอมกลิ่นเหม็นก็รู้สึกว่าเหม็นพอหอมก็บอกว่าชอบพอเหม็นก็บอกว่าไม่ชอบขั้นตอนนี้เป็นอาการแรกของจิตที่เรียกว่ากิเลสมันคือความรู้สึกซึ่งเดิมหลายๆคนนะมองว่าเป็นมันมาจากคำว่าความรู้สึกแต่จริงๆรู้ไม่สึกแต่จิตสึกจิตป่วยเห็นไหมนะส่งข้อมูลไปหาจิตอายตนะตัวที่สี่ลิ้นเห็นไหมสวยนะปากสวยลิ้นแลบนะในจอเห็นชัดนะเล็กๆลิ้นรับรู้รสพอรับรู้รสแล้วแทนที่จะรู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดจืดไม่พอรับรู้รสปั๊บเฮ้ยอร่อยอร่อยนี่แปลว่าชอบเฮ้ยไม่อร่อยนี่แปลว่าไม่ชอบไม่พอดีไม่พอใจไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอาการแรกของจิตที่เรากล่าวจากการสัมผัสด้วยลิ้นเนี่ยจิตมันป่วยมันเกิดอาการแบบนั้นเป็นอาการแรกที่เราเรียกเบื้องต้นว่ามันคือกิเลสเอาให้ทะลุแจ้งเลยว่ากิเลสคืออะไรเราเคยบอกนะให้ท่านเชื่อไปก่อนตั้งนานแล้วล่ะว่ากิเลสคือความรู้สึกวันนี้มาบอกว่าความรู้สึกอะจริงๆแล้วอะแต่มันคือความรู้สึกที่คนเขาเรียกเพราะความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้ร้ายกับอายตนะแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวป่วยนะไม่ใช่อายตนะเพราะมันไม่มีตัวรู้มันมีแต่ตัวรับผัสสะมันมากระทบตามันก็ส่งสิ่งที่มันกระทบเนี่ยนะมาให้จิตอ่านเอาเองบอกเอาเองว่าที่กูเห็นอยู่นี่มันอะไรที่กูได้ยินได้ฟังเสียงอยู่นี่คืออะไรที่กลิ่นที่กูได้กลิ่นนี่มันคืออะไรหอมหรือเหม็นและยังคิดวิเคราะห์ต่อไปด้วยให้จิตวิเคราะห์เองต่อไปด้วยนะว่าไอ้ที่หอมนี่มันหอมแบบไหนหอมของอะไรที่เหม็นน่ะเหม็นขี้หมาหรือเหม็นขี้ไก่ขี้หมูอะไรเงี้ยซึ่งจิตเป็นผู้ทำหน้าที่จมูกอ่ะให้แต่กลิ่นอย่างเดียวกลิ่นกูรับรู้มากลิ่นมันเป็นกลิ่นแบบไหนกูก็ส่งไปให้จิตรับรู้แบบนั้นน่ะหูจมูกเองมันไม่รู้หรอกกลิ่นที่มันรับอ่ะหอมหรือเหม็นตัวที่รู้ว่าหอมหรือเหม็นก็คือจิตนั่นแหละถ้าหอมก็ชอบก็พอใจถ้าเหม็นก็ไม่ชอบก็ไม่พอใจเนี่ยอาการแรกที่เกิดขึ้นที่จิตลิ้นก็เหมือนกันถ้าอร่อยก็ชอบถ้าไม่อร่อยก็คือไม่ชอบอายตนะตัวที่5 นะมาแต่อายตนะก็เห็นมือสองข้างแทนคำว่าผัสสะสัมผัสด้วยกายจริงๆแล้วนะใช้มือเนี่ยในการสัมผัสรูปๆคลำๆก็ใช้มือก็ถูกแล้วเป็นสัญลักษณ์นะเมื่อมือเนี่ยสัมผัสกับสิ่งใดก็ตามก็จะส่งคลื่นของการสัมผัสนั้นไปสู่จิตเช่นนุ่มสากแข็งกระด้างร้อนเย็นอุ่นนี่คือกายสัมผัสด้วยมือพอสัมผัสแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้จิตนั่นแหละสัมผัสอย่างไรก็ส่งไปอย่างนั้นนะแต่จิตน่ะพอรับรู้แทนที่จะรับรู้เฉยๆดันทะลึ่งรับเอาที่เราให้นิยามไว้แล้วในข้อ4ตะเกียบเกิดรับเอาขึ้นมาพอรับเอาก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันนิ่มนุ่มมือเฮ้ยดีเว้ยกูชอบรูปลายแล้วดีเว้ยชอบเฮ้ยมึงเกาให้กูมึงเกาขนาดนี้ดีกูชอบติดใจและชอบนี่คือทั้งหมดนะและตัวจิตเองเหมือนกันที่เราบอกที่ลูกศรข้างบนชี้ลงมาจิตเองเหมือนกันมันนึกเองได้นึกเอาเองนึกโน่นนึกนั่นนึกนี่นึกบุญก็มีนึกบาปก็มีนึกดีก็มีนึกชั่วก็มีพอนึกเองแล้วจิตก็เสียสมดุลจิตก็ตกเองเพราะนึกเองเช่นนึกเห็นโป๊ก็เกิดกำหนัดพอเกิดกำหนัดแล้วถ้าเบรกไม่อยู่คือเบรกแตกก็อาจจะถึงขั้นไปฉุดฆ่าอนาจาร
ไปทำร้ายเพื่อนมนุษย์ที่เป็นต่างเพศเพราะอะไรฮะเพราะจิตมันเกิดกำหนัดขึ้นมาแล้วมันเอาไม่อยู่ความกำหนัดคือความใคร่ส่วนมากแล้วความใคร่ถ้าขาดสติมากเกิดความใคร่รุนแรงมันก็จะสามารถไปหาวิธีที่จะบำบัดความใคร่ของตัวเองโดยการใช้คนอื่นนั่นแหละมาเป็นเครื่องมือหรือมาเป็นเหยื่อของตัวเองได้โดยไม่นึกถึงกฎแห่งกรรมไม่นึกถึงกฎหมายเพราะมันขาดสตินั่นเองใช่ไหมถูกไหมประขาดสติแต่มันไม่ได้ขาดสติอีตอนที่มันเกิดความใคร่ความใคร่นี่มันเป็นปลายเหตุแต่ต้นเหตุคือเกิดความรู้สึกพอใจชอบมันคือกิเลสมันระหว่างกิเลสกับตัณหาและอารมณ์ขยะเนี่ยท่านว่าอะไรน่ากลัวกว่ากันเนี่ยตัณหากับอารมณ์ขยะนี่น่ากลัวน้อยกว่ากิเลสอีกใช่ปะเพราะตัณหากับอารมณ์ขยะมันมาจากกิเลสมันเกิดจากกิเลสนะทั้งหมดที่เรายกตัวอย่างมานี่ก็คืออายตนะภายใน1คือจิตข้างนอก5นึกภาพออกยังฮะว่ากิเลสคืออะไรแล้วกิเลสมันเกิดขึ้นตอนไหนก็ตอนที่จิตนึกเองหรือเกิดขึ้นตอนที่จิตเกิดผัสสะนะรับรู้ผัสสะจากอายตนะทั้ง5ภายนอกแล้วสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเพราะรับรู้แล้วเกิดการรับเอาเกิดขึ้นถ้าแค่จิตรับรู้แล้วไม่รับเอามาเขาเรียกว่าภาษากลางๆเขาบอกรับเอามาปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วเกิดว่าสวยเกิดว่าไม่สวยปรุงแต่งแล้วเกิดคำว่าเพราะไม่ไพเราะเนี่ยถ้าไม่ปรุงแต่งแค่ได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงใครเสียงนั้นพูดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสาระหรือไร้สาระไม่ต้องปรุงแต่งฟังไปตามความจริงเห็นไปตามความจริงไม่ต้องไปปรุงแต่งนะไปปรุงแต่งอย่างนี้อย่างเงี้ยนะมันจิตมันก็ว่าวิวว่าหวามใช่ไหมไปปรุงแต่งจิตต้องนิ่งสงบกิเลสมันถึงไม่เกิดนะใช่ไหมแต่พอท่านเป็นคารวาสเนี่ยกระบวนการทางจิตที่ทำงานร่วมกันกับกลไกอายตนะทั้ง6รวมทั้งข้างในด้วยเนี่ยนะมันเกิดขึ้นเร็วมากพี่น้องครับมันเร็วมากๆถ้าท่านไม่ป้องกันจิตของท่านเอาไว้ล่วงหน้าอย่าฝันเลยฮะว่าท่านเนี่ยจะไม่เสียผู้เสียคนอย่าฝันว่าท่านจะไม่เสียสมดุลทางจิตใจอย่าฝันเลยว่าท่านจะไม่ตกเป็นทาสของตัณหากับอารมณ์ขยะอย่าฝันเลยว่าท่านจะสามารถอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนจะมาฝึกมากี่พรรษาก็ตามอย่าฝันนะครับว่าท่านจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นคารวาสชาวบ้านหรือเป็นนักพรตนักบวชถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลที่พระบิดาทรงพระเมตตามาให้เรากล่าวย้ำเป็นความรู้ใหม่ที่ท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่ท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เราย้ำเราจึงมีความสุขกับการได้มากล่าวทุกค่ำดึกๆเดือนๆเนี้ยเสาร์สามทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์เนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดกล่าวไว้บนโลกนี้ในจักรวาลนี้มาก่อนเราเป็นคนแรกของจักรวาลไม่ใช่ของโลกเท่านั้นท่านฟังและคิดตามเรานะตอนไหนที่เรากล่าวและท่านไม่เห็นด้วยท่านช่วยระบุด้วยว่าเรากล่าวถึงตอนไหนไว้แล้วท่านไม่เห็นด้วยนะก็ให้กดศูนย์ตอนเนี้ยที่เขียนเนี้ยแล้วกดศูนย์เราจะได้ทราบเราจะมาตรวจสอบทีหลังแล้วเราจะมากล่าวให้ท่านฟังขยายความให้ท่านฟังอธิบายความให้ท่านฟังใหม่ถ้าเราอธิบายแล้วท่านฟังแล้วท่านเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจหรือถ้าเราอธิบายแล้วท่านมองว่าผิดทั้งที่เราพูดถูกเราจะมาอธิบายซ้ำให้ฟังจนกว่าจะเข้าใจนี่คือวิธีการเรียนรู้ที่ฉลาดแต่ถ้าเห็นด้วยก็ให้กำลังใจผู้สื่อหน่อยถ้าเห็นด้วยใส่เลข9มาเลยเรื่องเนี้ยท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกำลังสื่อกับพระผู้เป็นเจ้ากับองค์จิตจักรวาลในเรื่องนี้นะข้าพเจ้าเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่คำว่าข้าพเจ้าเห็นด้วยอย่างยิ่งเนี่ยเราเขียนเป็นเลข9ซะ9เลข9เป็นเลขดีเลขมงคลพี่น้องๆครับสไลด์ต่อไปเมื่อท่านรู้แล้วว่าจิตที่สั่นสะเทือนเป็นอาการแรกเมื่อเกิดผัสสะจากอายตนะภายนอกทั้ง5และเกิดขึ้นจากจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในเองแล้วเกิดเป็นความรู้สึกหรือความรู้สึกเกิดขึ้น
ตรงนี้แหละซึ่งมันเป็นเหตุเป็นเบื้องต้นที่มันจะนำไปสู่ผลเบื้องปลายคือตัณหาและอารมณ์ขยะที่ทำให้ท่านตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมถูกกฎแห่งกรรมครอบงำจนหลุดพ้นไม่ได้ต่อให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถือศีลประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานนะแล้วก็ท่องศีลธรรมแล้วก็ภาวนาแต่ขณะที่ยังไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับจิตของตัวเองคือจัดการกับกิเลสเนี่ยซึ่งมันเป็นสาเหตุหลักเนี่ยทำให้เสียผู้เสียคนเนี่ยทำให้เสียชาติเกิดทำให้เสียภพชาติต้องเปลืองหลายภพชาติในการเวียนว่ายตายเกิดคือจิตวิญญาณต้องตายเพื่อเกิดใหม่เนี่ยเรื่อยๆทั้งที่จริงๆแล้วไม่ต้องตายทุกคนมีอายุยืนเป็นร้อยร้อยปีก็ได้เพราะการตายเพื่อมาเกิดใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายมันยุ่งยากมากซึ่งพระบิดาไม่ทรงพระประสงค์นะที่จะให้มนุษย์ตายง่ายๆตายบ่อยๆแล้วเกิดบ่อยๆมีภพชาติเยอะๆพระองค์จึงสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยให้อวัยวะให้เซลล์ร่างกายของลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยมันสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเองได้แล้วสามารถที่จะรักษาเยียวยาตัวเองได้ด้วยแล้วตรงไหนเสื่อมไปมันก็สร้างใหม่ขึ้นมาเพื่อชดเชยของเก่ามันเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อไม่ให้มีวันตายอะครับท่านต้องไปหาคำตอบสักวันหนึ่งเราจะมาบอกท่านว่าทำไมมนุษย์เราถึงอายุสั้นทำไมต้องมีวันตายทั้งที่คุณสมบัติของเซลล์อวัยวะร่างกายพระบิดาสร้างไว้ให้มันไม่จำเป็นต้องตาย 1. มันเจริญเติบโตได้เรื่อยๆ 2. เมื่อมันเสื่อมเมื่อมันชำรุดเมื่อมันป่วยมันสามารถซ่อมแซมสร้างสรรค์ตัวมันเองได้ให้ดีดังเดิมได้ด้วยถามว่าแค่มีคุณสมบัติของ2ข้อนี้สิ่งนั้นซึ่งหมายถึงเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์จำเป็นต้องตาย

นี่คือสิ่งที่เราเน้นมากกว่าโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดตรงนี้ว่าจิตของมนุษย์เรามันผิดบาปมันบกพร่องก็ต้องมาบอกท่านใช่ไหมว่าถ้ามันไม่บกพร่องมันไม่ผิดบาปแบบเนี้ยนะไม่ทำให้อายุสั้นไม่ทำให้ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเนี้ยหน้าที่ของจิตที่แท้จริงมันคืออย่างไร

พราะฉะนั้นเมื่อเราพูดตรงนี้ว่าจิตของมนุษย์เรามันผิดบาปมันบกพร่องก็ต้องมาบอกท่านใช่ไหมว่าถ้ามันไม่บกพร่องมันไม่ผิดบาปแบบเนี้ยนะไม่ทำให้อายุสั้นไม่ทำให้ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเนี้ยหน้าที่ของจิตที่แท้จริงมันคืออย่างไรเพราะการตายแล้วเกิดใหม่ก็เป็นการเกิดใหม่เพื่อจะมาเรียนรู้ใหม่มาตั้งต้นเรียนรู้ใหม่ในภพชาติใหม่เคลียของเก่าทิ้งเพราะถ้าขืนมีชีวิตยืนยาวต่อไปจิตมันบอดจิตมันป่วยสร้างกิเลสขึ้นมามีตัณหาเกิดแล้วมีอารมณ์ขยะเกิดมันก่อเวรขึ้นมามากมายยังไม่พอมันยังไปเกี่ยวกรรมกับผู้อื่นสรรพสิ่งอื่นอีกต่างหากอีลุงตุงนังไปหมดอ่ะก็ตายซะด้วยอายุสั้นๆจะดีกว่าใช่ไหมเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ใช้จิตหยาบที่จิตวิญญาณได้รับอนุญาตจากพระบิดาให้แบ่งภาคออกมาใหม่ซึ่งเป็นจิตหยาบที่บริสุทธิ์นะเราจึงเตือนพี่ๆน้องๆว่าเวลาท่านมีลูกมีหลานเนี่ยเวลามีอายุครบ3ขวบสมอง2ซีกเนี่ยมันมีสะพานเชื่อมสมองติดต่อกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ท่านรีบสอนลูกของท่านให้มีสำนึกในบาปบุญคุณโทษสอนลูกหลานของท่านให้มีสำนึกในบาปบุญคุณโทษสอนลูกหลานของท่านให้มีสติทางวิญญาณให้รู้จักรักให้รู้จักคิดท่านต้องรีบสอนไม่งั้นเนี่ยจิตของท่านก็จะบอดจิตลูกหลานของท่านจะบอดพอจิตมันติดกิเลสแล้วมันกลายเป็นสันดานแก้ยากไหมพี่น้องครับก็เหมือนพวกท่านเนี่ยแหละที่พระบิดากลับมาต้องมาหายาวิเศษมาฝากก็คือกฤตสติถามว่าถ้าพระบิดาไม่ทรงอนุญาตให้เรามาเกิดแล้วมากล่าวตรงเนี้ยวันนี้เราคุยไว้ล่วงหน้าเนี่ยนะว่ากฤตสติจะเป็นภูมิเป็นวัคซีนคุ้มกันจิตของท่านไม่ให้เกิดกิเลสขึ้นมาซึ่งมันจะเป็นปัญหาไปตลอดกาลปาวาสานจนกลับบ้านไม่ได้นิพพานไม่ได้เราเอาของดีมาฝากแต่ไม่ใช่อยู่ๆยื่นให้เลยต้องอธิบายก่อนว่าอะไรเป็นอะไรกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณของท่านน่ะมันคืออย่างไรแล้วกฤตสติที่พระบิดาทรงประทานมาให้พวกท่านผ่านเรามาเนี่ยมันทำงานอย่างไรไม่งั้นท่านจะเชื่อเราได้ไงท่านเชื่อโดยที่ท่านยังไม่เข้าใจท่านปฏิเสธเราเรื่องกฤตสติว่าสติที่ใช้ที่พระศาสดาสอนน่ะเขาใช้มานานนะนั่นฐานมานานแล้วเราถามว่าแล้วมีใครนิพพานหรือหลุดพ้นกลับบ้านเกิดเมืองนอนทางจิตวิญญาณได้สักกี่รูปธรรมที่คุยว่าเจ๋งนักนะมีใครมั่นใจบ้างที่ท่านบอกว่าเป็นอริยะแล้วเนี่ยหลุดพ้นนิพพานได้หมดท่านมั่นใจอ่ะใครคอนเฟิร์มยกเว้นความเชื่อของท่านเท่านั้นอ่ะแต่เชื่อยังไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลได้แต่เชื่อเนี่ยแล้วทำไมไม่ฟังท่านเป็นคนมีปัญญามากด้วยปัญญาก่อนเชื่ออะไรใช่ไหมท่านมีหลักการลามสูตรแล้วนี่ฟังเราสิใช่ไหมใช้หลักการลามสูตรทดสอบว่าตัวเองใช้เป็นไหมโดยการฟังความรู้ใหม่ที่พระบิดาเมตตาให้เรามาสื่อให้และเราช่วยทำให้ท่านง่ายในการฟังให้เข้าใจด้วยนะเพราะเราไม่ได้กล่าวตรงตามที่พระบิดาบอกมาด้วยประโยคศักดิ์สิทธิ์เราต้องขยายความและพระบิดาก็คอยตรวจสอบด้วย

ว่าไอ้ลูกคนเนี้ยมันกล่าวผิดพลาดจากที่พระองค์สื่อไหมถ้าผิดพลาดจะรีบแก้ไขทันทีพระองค์ตรวจสอบเราตลอดเพื่อไม่ให้เราสอนผิดเดี๋ยวไปตกนรกขุมที่13เราก็สวย.เป็นเหมือนกันนะเพราะเราไม่ใช่เด็กเส้นนะถึงแม้เป็นพระบุตรเอกก็ตามพี่น้องครับหน้าที่ของจิตคืออย่างไรครับอย่างแรกนะเมื่ออายตนะภายนอกทั้ง5และจิตเองเนี่ยเกิดผัสสะกับอะไรขึ้นมาจิตมีหน้าที่รับรู้นะใช่ครับแต่รับรู้ for what รับรู้เพื่ออะไรอ่ะไม่ใช่รับรู้เพื่อรับเอาตะกี้พอรับเอาขึ้นมาก็ชอบไม่ชอบสวยไม่สวยใช่ไหมถูกไหมนี่คือกิเลสความรู้สึกชอบไม่ชอบความรู้สึกสวยไม่สวยความรู้สึกถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ผิดท่านจึงต้องรู้ก่อนว่าโครงสร้างเนี่ยที่เป็นจิตเนี่ยเป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างหลักของจิตเนี่ยมันต้องเป็นแบบอย่างที่เราพูดไม่ใช่ท่องว่าเฮ้ยต้องมีสติต้องเอาสติมาแก้เอาสติมากำจัดกำจัดอะไรอะครับเห็นไหมฮะขนาดนักบวชเขากำจัดกิเลส ที่เกิดขึ้นในจิตของเขาเพราะอายตนะภายนอกเขาปิดหมดเหลือแต่จิตอย่างเดียวเพราะเขาปิดไม่ได้เขาเลยจะทำให้จิตมันสงบทำยังไงก็คอยกดจิตของตัวเองไว้ไม่อะไรกับอะไรมันเวลาสันดานของจิตมันฟุ้งซ่านขึ้นมาก็กดมันเอาไว้เอาไม้ทับหญ้าอะไรเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยแต่ท่านได้ยินนะแล้วก็พูดตามกันเกลือตัวที่ท่านอาจจะยังไม่เข้าใจวันนี้ท่านเข้าใจในสิ่งที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาเราถึงบอกไงจิตจักรวาลมองว่าทุกศาสนาล้วนเป็นสากลเวลาเราคนเดียวเรากล่าวพูดเราพูดพาดพิงไปถึงทุกศาสนาละเพราะว่ามันเป็นสากลแปลว่าไม่แบ่งแยกพระศาสดาทุกองค์ก็เป็นหนึ่งเดียวกันขณะที่เราสื่อพระโอวาทกับพระบิดาหรือพระเจ้าเพื่อกล่าวพระโอวาทพระองค์เป็นสัจธรรมให้กับพี่ๆน้องๆในอนันตจักรวาลรับฟังเนี่ยบนแดนสุญญาดาหรือแดนจิตจักรวาลเนี่ยดวงพระจิตวิญญาณสูงส่งของพระศาสดาทุกพระองค์ต่างได้รับโอกาสในการรับฟังเราซึ่งเป็นเหมือนกับคนสุดท้ายน้องสุดท้องเนี่ยกล่าวพระโอวาทกับพระเจ้าหรือพระบิดาบนโลกเนี้ยเพราะเราต้องพาดพิงท่านเห็นไหมเรากล่าวคำว่าเอเมนนี่เราถวายต่อพระบิดาแล้วมีต่อท้ายคำว่าสาธุคำว่าสาธุนี่เพราะเรารู้ว่าที่เรากล่าวสื่อกับพระบิดาพระศาสดาในอดีตทุกพระองค์ล้วนทรงรับฟังสิ่งที่เรากล่าวอยู่และพระองค์ทรงกล่าวไว้ก่อนที่เราจะมาเกิดในชาตินี้อีกอ่ะนับธรรมะบางเรื่องที่เรากล่าวซ้ำเพื่อมาย้ำให้พี่ๆน้องๆบนดาวเคราะห์โลกเสรีเนี้ยได้เข้าใจกันให้ถูกต้องเราจึงต้องกราบพระองค์ด้วยเพราะพระองค์เป็นผู้มาก่อนเราจึงต้องใช้คำว่าสาธุตัดคำว่าอนุโมทนาทิ้งในจิตเรามีคำว่าอนุโมทนาเราใช้คำว่าเอเมนแล้วก็สาธุสาธุการกับคุณอุปการอันยิ่งใหญ่มากที่พระศาสดาผู้นิพพานหรือหลุดพ้นไปแล้วเนี่ยได้สร้างเอาไว้กับโลกนี้เราก็มากล่าวในนามของมนุษย์ทั้งโลกไอ้นี่บางคนมีความคิดที่เสงเคร่งมากอะไรของมันวะมีทั้งเอเมนมีทั้งสาธุไอ้นี่ดับเบิลมั่วกล่าวก้าวล่วงเราบอกเลยนะก้าวล่วงเรามาจากพระบิดาหรือมาจากพระเจ้าท่านก้าวล่วงเราเท่ากับท่านก้าวล่วงพระเจ้าระวังสติของท่านเอาไว้ด้วยเราหมายถึงคนที่เหลวไหลคนที่เกเรนะครับไม่เรียนรู้ไม่เอาทานท่านจะผ่านไปเฉยๆกลับมาเที่ยวก้าวล่วงไม่มีประโยชน์อะไรเลยทำให้จิตวิญญาณของตัวเองเดือดร้อนไปเปล่าๆสู้นั่งตั้งใจฟังอาจจะเกิดประโยชน์ก็ได้สไลด์เดียวจากทั้งหมด30สไลด์ที่เรานำเสนอทุกคืนวันเสาร์เนี่ยเพียงแค่สไลด์เดียวและท่านเก็ทเนี่ยก็ถือว่าไม่เสียชาติเกิดละในคืนนั้นที่นั่งฟังลองอดทนฟังดูไหมพี่น้องที่รักทั้งหลายรับรู้เพื่อเรียนรู้นั่นคือภารกิจของจิตหยาบเพราะจิตหยาบเป็นจิตที่ถูกแบ่งภาคมาจากจิตวิญญาณในภพชาติใหม่ก็ถูกแบ่งภาคมาใหม่ๆแล้วจิตหยาบต้องเรียนรู้ทุกสิ่งที่จิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบรู้เพราะถ้าจิตหยาบไม่เรียนรู้จิตหยาบจะไม่สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณแทนจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองที่ถูกขังอยู่ข้างในต่อมพิทูอิทารีได้เราใช้คำพูดหยาบๆเลยนะว่าถูกขังอยู่ข้างในเพราะเขาจะออกมาแสดงบทบาทไม่ได้เนื่องจากว่าจิตหยาบเป็นผู้ถือกุญแจในการที่จะเปิดให้จิตวิญญาณของตัวเองนั้นออกมาแสดงบทบาทร่วมกันในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มันจิตหยาบจึงต้องเรียนรู้เราจึงบอกว่าพอเกิดภพชาติใหม่จิตวิญญาณต้องการให้มาเกิดใหม่เพื่อจะใช้จิตหยาบกลุ่มใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนของตัวเองในการเรียนรู้เพื่อที่จะทำในสิ่งที่ผิดบาปให้มันถูกต้อง
มันการมีภพชาติมีเสียงสังสารวัฏเป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องร้ายที่จะพยายามพากันหนีเพราะว่ากูมองเห็นแต่ปัญหาพาให้กูมีแต่ความทุกข์เกิดมาแล้วไม่มีความสุขมันถ้าเกิดมามีความสุขก็คงจะอยู่ติดโลกนี้เลยใช่ไหมนะพอมีความทุกข์แล้วไม่เอาแล้วกูจะหนีนะแล้วคิดว่าหนีไปอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะมีความสุขกว่าตอนเป็นมนุษย์เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายหยาบก็ไม่มีพระเชษฐาเราที่อยู่เบื้องบนที่คอยดูแลพวกที่หลงทางอยู่เนี่ยที่เป็นท่านเป็นพรหมชั้นสูงท่านก็กล่าวกับเราว่าเป็นน้องเป็นนุ่งเนี่ยมีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์อยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีนะอยู่ในภพภูมิโลกเนี่ยดีกว่าอยู่เบื้องบนเป็นไหนพระองค์ทรงยืนยันกับเราดีกว่าเป็นไหนเราก็ถามพระเชษฐาเราว่าดีกว่าตรงไหนท่านบอกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถจะทำอะไรต่อมิอะไรก็ได้ตั้งมากมายแต่ถ้ามีแต่มายารูปลักษณ์มีแต่มายานะไม่มีกายหยาบไม่มีต่อมไร้ท่อไม่มีอะไรต่อมิอะไรไม่มีสมองใช้แต่คุณสมบัติเดิมตอนเป็นมนุษย์ฉลาดแค่ไหนไปเป็นจิตวิญญาณที่ล่องลอยอยู่บนนั้นหลุดลอยบนนั้นก็ใช้ปัญญาได้แค่นั้นจะพัฒนาจิตปัญญาให้ฉลาดกว่าเดิมก็พัฒนาไม่ได้มีหน้าที่อย่างเดียวทำได้คือพยายามทำไงก็ได้ให้ตัวเองเบาขึ้นเพื่อจะลอยสูงไปเรื่อยๆเป็นสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่เกิดเป็นมนุษย์มีเครื่องยนต์แห่งกรรมมีกายหยาบเนี่ยแก้กรรมเก่าตัวเองให้เป็นโมฆะก็ทำได้เพราะมีเครื่องยนต์แห่งกรรมคือมีสองมิติมีต่อมไร้ท่อคอยช่วยมีจิตหยาบคอยช่วยพระเชษฐาที่อยู่เบื้องบนที่ดูแลเทพเทวดาพรหมทั้งหลายที่หลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นพระองค์เมตตาสละพระองค์ไปช่วยดูแลไปช่วยเทศนาธรรมะให้ไปอะไรต่ออะไรเราจึงบอกท่านไงว่าเวลาพระบิดาสื่อกับเราพระเจ้าสื่อกับเราพระองค์ก็จะเปิดมิติเบื้องบนเพราะว่าเรามีพระเชษฐาที่ไปทำหน้าที่อยู่บนนั้นพระองค์จะได้ฟังด้วยว่าไอ้น้องที่อยู่กับโลกเนี่ยเสาสามทุ่มครึ่งเนี่ยพระองค์สอนอะไรเบื้องบนที่มันหลงทางอยู่มันจะได้สติทางวิญญาณด้วยแต่ถ้ามันมีมิจฉาทิฏฐินั่งหลับไม่ฟังนั่งหลับและปิดหูทับเพราะชอบทำหูหนวกหูบอดนะใช่ไหมถนัดมากอ่ะทำจิตบอดหูบอดนี่เก่งมากมันก็นั่งสมาธิเหมือนนั่งฟังไอ้พวกนั้นก็เขาเรียกว่าปิดประตูขังตัวเองพิพากษาตัวเองไปแล้วนะเนี่ยเราก็เลยเรียนให้ท่านฟังมันหน้าที่ของจิตหยาบคือรับรู้เพื่อเรียนรู้เพราะไอ้ความรู้เดิมเนี่ยที่เรียนรู้ไว้ว่าอะไรเป็นอะไรในชาตินี้มันสลายหมดเพราะจิตวิญญาณจะไม่เอาไปจิตวิญญาณจะเอาไปแต่คุณสมบัติกรรมนิสัยที่เรียกว่าจริตหรือสันดานเท่านั้นเอาติดตัวกลับมาคือนิสัยสันดานนะและถ้ามีภารกิจบางอย่างที่ต้องทำต่อในชาตินี้ชาติที่แล้วยังทำไม่ทันไม่เสร็จพระบิดาก็จะเมตตาให้ถือเอาพรสวรรค์ก็คือความเชี่ยวชาญจากชาติที่แล้วเนี่ยติดตัวมาเกิดในชาตินี้ด้วยมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตหยาบจึงต้องเรียนรู้รับรู้แล้วเรียนรู้ไม่ใช่รับรู้แล้วรับเอารับเอาแปลว่าเอากับไม่เอาก็คือรับเอาใช่ไหมไม่ใช่มาสวยกูชอบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพอสวยกูชอบกูก็อยากเนี่ยตัณหามาทันทีครับมันคนที่เป็นคารวาสหรือคฤหัสถ์เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยมีโอกาสถูกยั่วยุย้าวยวนแล้วจิตตกมันจะเกิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะครับมันเหมือนรถยนต์ที่พุ่งเข้าหากำแพงครับมันเกิดขึ้นเบรกไม่อยู่ครับเขาเรียกเบรกแตกเลยนะพอเกิดความรู้สึกขึ้นมาปั๊บเนี่ยชอบไม่ชอบปั๊บอยากมาทันทีพออยากมาปั๊บพอไม่ได้สมอยากปั๊บอารมณ์ขยะก็คือโกรธไม่พอใจเครียดแค้นเกิดขึ้นทันทีเห็นแล้วอยากได้ปั๊บความโลภเกิดขึ้นทันทีถ้าไม่ได้สนองความโลภของตัวเองเห็นของเขาแล้วไม่หยิบฉวยไม่รักเอามาไม่ช่อฉนไม่โชกชิงนะถ้าไม่มีความอยากได้ของเขามากๆเนี่ยก็เรียกมีความโลภจัดๆเนี่ยมันก็จะทำผิดบาปทันทีครับส่วนมากแล้วมนุษย์เราเนี่ยมันก็จะมาแก้ปัญหามาพยายามใช้สติจัดการกับไอ้ตัวโลภมาใช้สติจัดการกับไอ้โมโหโทโสท่านว่าจริงไหมล่ะมันทันไหมล่ะพี่น้องครับมันเกิดเวรเกิดกรรมไปแล้วนะกรรมมันสำเร็จที่จิตไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วมันสำเร็จที่จิตพี่น้องครับพฤติกรรมของท่านยังไม่แสดงออกทางกายหยาบนะ extrovert behavior พฤติกรรมภายนอกยังไม่ได้แสดงครับแต่มโนกรรมมันเกิดขึ้นแล้วกรรมมันสำเร็จที่จิตครับเพราะฉะนั้นท่านมาเอาสติมาใช้ยังไงมาดับโกรธกว่าจะหายโกรธต้องใช้เวลาใช่ไหมถ้าสติของท่านเนี่ยเจ๋งจริงอ่ะมันต้องดับทันทีได้เลยใช่ไหมเหมือนไฟร้อนๆอ่ะนะเอาน้ำราดปุ๊บไฟดับเลยเนี่ยใช่ไหมสติไม่ใช่ยาวิเศษนะฮะเพราะท่านไปดับผิดที่ใช้ยาผิดใช้ยาผิดอาการไปดับที่ความโลภความโกรธความหลงงมงายไม่ทันหรอกไม่ทันแล้วครับกรรมเกิดขึ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดมีมากภพชาติเลยโดยที่ตัวท่านเองเนี่ยหลายคนไม่รู้ว่าทำไมต้องเวียนว่ายตายเกิดรู้อย่างเดียวมนุษย์เรามีกรรมเป็นกำเนิด
แต่รู้ซึ้งไหมพี่น้องครับวันหน้าเราจะสื่อกับพระบิดามาอธิบายให้ท่านฟังว่ามนุษย์เรามีกรรมเป็นกำเนิดคำว่ากรรมเป็นกำเนิดนั้นคืออะไรและคืออย่างไรดีไหมพี่น้องครับดีไหมครับถ้าดีก็ช่วยบอกด้วยว่าวันหน้าอยากฟังเรื่องมนุษย์มีกรรมเป็นกำเนิดนะอยากฟังนะมนุษย์มีกรรมเป็นกำเนิดและใส่เลขหนึ่งมันก็ได้คำว่าอยากฟังจะได้ไม่ต้องเขียนกดเลขหนึ่งเรารู้เลยนะเรารู้กันนะตอนนี้พี่ๆน้องๆที่ Facebook 383ท่านแล้วก็ที่ YouTube นะครับ354ท่านวันนี้ภูมิใจมากแสดงว่าชื่อเสียงของจิตจักรวาลในการสอนสัจธรรมที่จะนำท่านหลุดพ้นมันเริ่มขจรกระจายท่านฟังนะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ถ้า YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe นะและเวลาเห็นโฆษณาเข้ามาแทรกอย่า กดทิ้งนะเพื่อทำให้ชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกมีกำลังใจและมีรายได้แม้เพียงเล็กน้อยเป็นเงินพันเศษของเงินหมื่นนะแค่เงินหลักพันเอามาเป็นค่าน้ำค่าไฟในการถ่ายทอดสดอะไรแบบนี้ท่านก็ถือว่าท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันกับเราแล้วโอเคไหมทนนิดนึงถ้าเขาโฆษณานานก็วิ่งรีบวิ่งไปชิงช่องแล้วกลับมาก็ได้นะเราแอบบอกไม่ให้คนที่เป็นเจ้าของโฆษณาเขารู้นะอย่าไปกดทิ้งครับท่านดูไปครึ่งทางแล้วกดทิ้งเนี่ยกดข้ามเนี่ยนะไม่ได้แต้มนะจะวิวมันไม่ขึ้นนะจำนวนวิวเขาจะให้เปอร์เซ็นต์เราจากจำนวนวิวนะฮะไม่มากครับเขาได้เยอะกว่าครับนะ YouTube Facebook เขาได้เยอะกว่านะแต่เราได้แค่เศษเงินพันเงินหลักพันนะเราได้ถึงหลักพันแล้วนะ 3-4 พันต่อ 2-3 เดือนเนี่ย2เดือนนะเราได้อยู่ครับนะและต่อไปถ้าได้มากกว่านี้เราจะรีบบอกเลยนะพี่ๆน้องๆจะได้ขยันฟังและมีกำลังใจนะอ้าวหน้าที่ของจิตนะฮะรับรู้เพื่อเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านเห็นมั้ยครับเรียนรู้เพื่อให้รู้อะไรเป็นอะไรการที่ทางนักพจน์นักบวชเขาสอนวิธีการนั่งดูจิตอะไม่ใช่ไม่ชงไม่ชี้อะไรก็ไม่เอาอย่างนะพอนั่งดูจิตตัวเองแล้วก็พยายามสอนตัวเองและสั่งจิตตัวเองว่าไม่อะไรกับอะไรคุณเห็นว่ามันสวนทางกับความจริงไหมต้องเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่อะไรที่เกิดขึ้นมาในจิตต้องการให้จิตมันนิ่งจิตมันสงบจิตให้มันมีสันดานที่ไม่เหมือนกับลิงจิตมันมีสันดานเหมือนลิงถ้าบังคับให้มันหยุดนิ่งเนี่ยโอ้โหมันผิดธรรมชาตินะแล้วมันบังคับยากพยายามจะไม่อะไรกับอะไรแสดงว่าพยายามจะไม่เรียนรู้แล้วบอกว่าไม่อะไรกับอะไรเนี่ยดันทะลึ่งไปแปลความหมายว่าจิตเป็นอุเบกขาใครสอนเนี่ยคำว่าจิตเป็นอุเบกขานะเราขออนุญาตแทรกตรงนี้นะพี่น้องครับเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันพอดีเลยจิตเป็นอุเบกขาแปลว่าจิตของท่านไม่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหวไปกับการถูกยั่วยุด้วยเงื่อนไขด้านลบหรือไม่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเพราะถูกย้าวยวนด้วยเงื่อนไขที่ชอบก็คือเงื่อนไขด้านบวกคือยั่วกิเลสแต่ว่างั้นเถอะกิเลสมันมี2 อย่างคือชอบกับไม่ชอบสวยไม่สวยดีไม่ดีเอาไม่เอานั่นแหละใช่ไหมไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้นั่นแสดงว่าจิตของท่านเป็นอุเบกขาเห็นไหมฮะแต่เขาสอนท่านไหมล่ะว่าจิตที่เป็นอุเบกขาเนี่ยต้องสร้างด้วยอะไรจิตที่เป็นอุเบกขาเนี่ยใช้ยาอะไรถึงจะช่วยบำรุงให้จิตเป็นอุเบกขาได้คืนนี้ท่านมีคำตอบพี่น้องครับท่านจะได้รู้ว่าจิตเป็นอุเบกขาคือจิตเป็นสุญญตาเนี่ยถึงแม้วันหนึ่งนะมันมี24ชั่วโมงท่านมีจิตที่เป็นสุญญตาคือเป็นอุเบกขาได้ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งยั่วยุเย้ายวนใดๆจิตของท่านก็จะสันเซียนอย่างสงบเนี่ยเป็นบวกเนี่ยสงบนะไม่เกิดกิเลสไม่เกิดตัณหาไม่เกิดราคะไม่เกิดโลภะโทสะโมหะที่เป็นอารมณ์ขยะเนี่ยไม่เกิดเลยเนี่ยท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เลยแต่เขาไม่ได้สอนท่านใช่ไหมว่าทำจิตเป็นอุเบกขาเนี่ยทำยังไงแค่เข้าใจนิยามของคำว่าอุเบกขาก็เข้าใจผิดแล้วบอกว่าไม่อะไรกับอะไรนั่นแปลว่าจิตเป็นอุเบกขาคือวางเฉยไม่ได้เฉยไม่ได้ทุกคนต้องเรียนรู้ทุกวินาทีในชีวิตในยามตื่นมนุษย์เราต้องเปิดอายตนะทั้ง5และเปิดจิตข้างในตลอดครับปิดไม่ได้ครับเพื่อพร้อมจะเรียนรู้ในทุกสิ่งที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงประทานองค์ความรู้มาให้ท่านเรียนรู้ไม่งั้นเราจะไม่ฉลาดเราจะไม่รอบรู้เมื่อไม่ฉลาดไม่รอบรู้เราก็จะเป็นเหยื่อของคนที่เขาฉลาดและรอบรู้บังเอิญคนที่ฉลาดรอบรู้ส่วนมากมักจะเป็นฝ่ายดำฝ่ายมืดฝ่ายชั่วไอ้คนดีๆกับซื่อบื้อก็เป็นไงเป็นคนดีไม่ต้องฉลาดก็ได้ไงกูเป็นคนดีอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าลืมไปว่าเป็นสัตว์สังคมเนี่ยมันมีมนุษย์คนอื่นที่มีชั่วอยู่ก็มีชั่วอยู่ก็มากอ่ะโอกาสที่เราเป็นคนดีแต่ซื่อบื้อเนี่ยจะเป็นเหยื่อของคนชั่วมีไหมต
ที่เป็นมารเนี่ยมีแล้วเราโทษใครอ่ะพี่น้องครับเราต้องฉลาดต้องฝึกตัวเองติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวเองด้วยเราจึงต้องเรียนรู้เรียนรู้มากก็รู้มากเรียนรู้มากก็ฉลาดมากเรียนรู้มากก็เชี่ยวชาญมากหยุดการเรียนรู้เมื่อไหร่นั่งอยู่กับตัวเองอย่างเดียววันๆ นั่งหลับปิดหูปิดตาอยู่คนเดียวท่านฉลาดอะไรขึ้นบ้างมีคนเป็นครูมาสอนอะไรท่านบ้างท่านได้แต่นั่งสร้างหลักสูตรให้กับตัวเองท่านฉลาดพอจะสร้างหลักสูตรให้ตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองสำเร็จปริญญาตรีปริญญาโทหรือด็อกเตอร์ได้เหรอนะเรียนเองคิดเองสร้างหลักสูตรเองออกข้อสอบเองอ่ะใช่ไหมต้องให้ครูบาอาจารย์คือต้องให้คนอื่นสอนนะและหลายๆคนด้วยต้องมีคนออกข้อสอบออกแบบทดสอบข้อสอบมีหลายข้อแต่ละข้อก็แตกต่างกันไปวิธีคิดข้อสอบแต่ละข้อเพื่อหาคำตอบก็แตกต่างกันไปต้องเรียนรู้และยิ่งทำตัวเองให้อายุสั้นมันเลยยิ่งต้องการโอกาสมาต่อยอดนี่พระบิดาเมตตานะชาตินี้เรียนรู้แค่นี้ชาติหน้าจิตวิญญาณจะได้เรียนรู้ต่อยอดจากชาตินี้ไม่ทิ้งให้เรียนรู้ในสิ่งที่ขาดเพราะสิ่งที่ยังบกพร่องที่ยังไม่เรียนรู้เรียนรู้ไว้แล้วแล้วผิดพลาดเนี่ยมันมีเยอะกว่าไอ้ที่เรียนรู้แล้วถูกต้องมนุษย์จึงต้องการโอกาสนี่เราขยายความจากมนุษย์ทุกคนต้องมีสังสารวัฏปฏิเสธสังสารวัฏเพราะเพียงแค่กลัวทุกข์ซึ่งกลัวไปเองอ่ะเหมือนกับว่าเห็นเงาตัวเองแล้วนึกว่าผีหลอกอ่ะแบบเดียวกันเลยอย่างนี้เขาเรียกขาดสติทางวิญญาณใช่ไหมพี่น้องครับเพราะรู้ไม่จริงไงฮะเราอธิบายไปหมดแล้วนะอยากรู้ว่าทำไมจะปฏิเสธสังสารวัฏไม่ได้กลับไปย้อนดูเสาที่แล้วน้องบุญธรรมก็ตัดต่อเป็นก้อนๆให้ดูเมื่อไหร่ก็ได้ดูก้อนไหนก็ได้ดูฟรีแต่เสียเวลาท่านต้องลงทุนเรื่องเวลาและค่าไฟค่าแบตเตอรี่ที่ใช้มือถือหรือใช้โน้ตบุ๊กนอกนั้นไม่ต้องลงทุนใช่ไหมเราให้เปล่าสอนฟรีๆนะท่านไม่ต้องมาที่สำนักปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตจักรวาลสถานธรรมก็ได้นะจะมาตอนที่เราเปิดทำอบรมไซโคโชเพื่อชำระจิตสำนึกพัฒนาจิตวิญญาณให้กับท่านทั้งหลายเพื่อจะให้เข้าสู่แดนนิพพานหรือด่านนภาลัยเพื่อจะหลุดพ้นออกไปให้ได้ในชาตินี้นะซึ่งตอนนี้ก็ดูลาดเราโควิด-19ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้เสือปะจระเข้นะเราก็เลยตั้งหลักก่อนนะตอนนี้ก็กินน้ำพริกที่ครัวภูกระต่ายทำออกจำหน่ายเพราะท่านคิดถึงเมนูเราคิดถึงความรักจากพระบิดาผ่านอาหารทางกายที่พระองค์ทรงเมตตาประทานให้อยู่นะก็ค่อยๆทยอยกันสั่งซื้อมานะถ้าสั่งซื้อมาเยอะๆก็ต้องรอคิวนิดนึงเพราะว่าเราทำกันแค่ 2-3 คนยังไม่เป็นอุตสาหกรรมนะฮะทำเพราะคิดถึงท่านและรู้ว่าท่านคิดถึงเรานะครับนะใจเย็นๆรอเนาะแต่เวลาได้ไปแล้วรีบรับประทานนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดอากาศบ้านเราเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเอาไปแล้วรีบทานทานไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นได้ถึง30วันก็อยู่ได้แต่เอาไปแล้วอย่าไปวางไว้เฉยๆต้องทานต้องรับประทานไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดนะหมดก็สั่งมาใหม่แต่ต้องรอคิวเท่านั้นแหละนะโอเคไหมฝากขอบคุณทุกคนนะครับรับรู้เพื่อเรียนรู้เรียนรู้เพื่อให้รู้ในสิ่งที่สมควรจะรู้และแน่นอนเราก็จะบอกท่านว่าความรู้ในโลกนี้ที่มนุษย์เราทุกคนต้องเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กตั้งอายุ3ขวบเนี่ยมันมีความรู้ที่เด็กๆอยากรู้นะที่ยังไม่รู้และมีความรู้ที่เด็กๆอยากรู้แต่พ่อแม่ครูอาจารย์พี่เลี้ยงผู้ปกครองสอนให้รู้ไปบ้างแล้วซึ่งยังต้องเรียนรู้ต่อก็มี3เป็นความรู้ที่เด็กเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ต่อเมื่อเจอถึงจะเที่ยวถามแม่อะไรอ่ะพ่ออะไรอ่ะอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ความรู้ประเภทที่4เป็นความรู้ที่เด็กๆเนี่ยเวลาฟังครูหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากูจะรู้ไปทำไมก็เลยไม่ใส่ใจทั้งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่สอนลูกของท่านเนี่ยหรือสอนลูกศิษย์เนี่ยรู้ว่ามันเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ที่เด็กคนนี้ต้องเรียนรู้เขาจึงเอามาสอนแต่เด็กบางคนมองว่าไม่รู้ว่าทำไมกูต้องรู้มันเลยไม่สนใจความรู้นี้ก็เลยฝากครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับลูกศิษย์ของท่านเวลาท่านสอนแล้วเด็กไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยตั้งใจไม่มีสติสมาธิจะเรียนรู้เป็นเพราะท่านยังไม่ได้เฉลยให้เด็กฟังว่าทำไมความรู้ที่ครูกำลังสอนให้เด็กรู้นั้นมันจำเป็นที่เด็กจะต้องรู้ถ้าเด็กไม่รู้ความรู้ที่ครูกำลังสอนนั้นแล้วมันจะมีปัญหาต่อชีวิตของเด็กมีปัญหาต่อการเล่าเรียนของเด็กมีปัญหาต่อการเป็นลูกของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ของครูอย่างไรบ้างเช่นถ้าเองไม่เรียนไม่ฟังไม่ตั้งใจนะเวลาครูออกข้อสอบตรงนี้มาเองสอบตกนะเองจะทำไม่ได้นี่แปลว่าบอกให้เด็กรู้ว่าถ้าไม่ตั้งใจเรียนรู้แล้วเดี๋ยวจะสอบตกเวลาครูออกข้อสอบหรือถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นต้องบอกให้เด็กรู้ครับเพราะเด็กมันพร้อมจะฟังนะเด็กมันพร้อมจะฟังอยู่แล้วต้องบอกให้เด็กรู้ว่ามันจะมีผลเสียต่อเด็กอย่างไรถ้าไม่ใส่ใจฟังความรู้ที่ครูสอนไม่ใช่เอาแต่ด่าอย่างเดียวนี่นักเรียนตั้งใจฟังครูนะ
ขอโทษนะเสียงดังไปนิดนึงตั้งใจฟังครูนะอย่าทำหูทวนลมนะดูสิอย่าลุกลิกเลาะแหละอย่าเสียสมาธินะต้องตั้งใจเรียนนะครูสาสอนครูเหนื่อยนะพูดแบบนี้เด็กมันไม่สอนหรอกครูเหนื่อยดีเลยมันแกล้งครูซะเลยใช่ไหมหรือถ้ามันกลัวครูตีมันก็ทำเป็นเงียบๆแต่มันทำหูทวนลมแล้วถ้าครูทำแบบนี้บ่อยๆเด็กก็จะเกิดสันดานขึ้นมาเป็นจริตที่เป็นด้านลบเรียกว่าสันดานที่ไม่ดีคือจะเป็นเด็กดื้อจะเป็นเด็กที่ชอบทำหูทวนลมได้เป็นเด็กที่ไม่แอคทีฟเป็นเด็กที่ไม่ค่อยฟังเขาเรียกว่าขาดสุตมยปัญญามันจะบกพร่องในการเรียนรู้ด้วยวิธีการฟังเลยเมื่อโตขึ้นถามว่าใครเป็นคนทำให้เด็กเป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่เขามันนั่นแหละแล้วถามว่าแก้ยากไหมพอโตเป็นควายเอ้ยขอโทษโตเป็นผู้ใหญ่นะแก้ไขยากแล้วเห็นไหมเด็กเหมือนผ้าขาวที่เขาย้ำมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากในการดูแลเด็กนะเนี่ยเราก็ไม่อยากพูดหรอกสักวันหนึ่งข้างหน้าพอสอนพ่อแม่มันเดี๋ยวดีแล้วพร้อมจะนิพพานได้แล้วก็จะสอนพ่อแม่ให้รู้จักสอนลูกตัวเองด้วยว่าต้องสอนยังไงเราจะพูดทอล์คโชว์ให้ฟังนะเราเอาลูกท่านมาเลี้ยงเอาเมี่ยงท่านมาอมมาทำเข้าค่าย5วัน7วันเราไม่อยากทำเราเหนื่อยนะเหนื่อยเพราะบางทีผลิตผลของท่านน่ะมันดื้อท่านเอาลูกของท่านที่มันดื้อมาให้เราสอนเนี่ยภายในเวลา5วันเนี่ยจะทำให้เด็กท่านหายดื้อโดยฉับพลันเนี่ยนั่นมันต้องใช้อำนาจวิเศษแต่ต้องใช้อำนาจพิเศษต้องใช้อำนาจมืดจัดการแล้วมันถึงจะได้นะแต่เราต้องใช้ความเป็นมนุษย์นะในการจัดการนั้นรับรู้เพื่อเรียนรู้เรียนรู้ว่าอะไรนั่นคือภารกิจไม่ใช่รับรู้และรับเอาจนเกิดกิเลสเกิดความสวยไม่สวยนะเกิดความลุ่มหลงอะไรแบบนี้แต่ตะกี้ข้อ4ใช้ว่าหลงในตัวตนรูปลักษณ์ที่อายตนะสัมผัสรู้ดูเห็นภายนอกและส่งเข้ามาหาจิตนั่นใช่ไหมเราต้องเรียนรู้สิ่งนั้นไม่ใช่ไปหลงในสิ่งนั้นหน้าที่อะไรเป็นอะไรอย่างนี้ไม่เกิดเวรไม่เกิดกรรมแล้วมันทำให้เราฉลาดขึ้นมันทำให้เรารู้มากขึ้นนั่นเองหน้าที่ของจิตประการที่2เรียนรู้แล้วเพื่อที่จะคิดรู้เรียนรู้เพื่อจะคิดให้ได้รู้พระบิดาทรงเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเอาไว้ใกล้ๆตัวลูกทั้งหมดเพื่อให้เป็นองค์ความรู้และเพื่อช่วยสร้างปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดให้กับลูกซึ่งจิตหยาบมันต้องเรียนรู้ให้เร็วที่สุดเพื่อจะยกระดับการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เป็นด้านบวกซึ่งจะเป็นคุณสมบัติเดียวกับจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้แต่ที่ต้องให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนเพราะว่ามันไม่เคยทำงานตรงนี้ไม่เคยเรียนรู้ตรงนี้ไม่เคยสัมผัสตรงนี้โอกาสที่มันจะผิดๆถูกๆโอกาสที่มันจะผิดเพี้ยนๆน่ะมันมีสูงมากจึงต้องให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนถ้าจิตวิญญาณถึงเกิดใหม่เหมือนไข่แดงที่บริสุทธิ์อ่ะนะมาเรียนรู้ด้วยตัวเองอ่ะกับหายนะแน่นอนครับขับบ้านไม่ได้แน่นอนเพราะจิตวิญญาณเมื่อหลงมิติแล้วนะทำผิดบาปด้วยตัวเองในทุกๆเรื่องแล้วเนี่ยไปลงนรกก็แก้ไม่หายแก้ไม่ได้จึงต้องใช้ตัวแทนนะนี่คือเหตุผลนะอ่ะให้จิตหยาบเรียนรู้เพื่อคิดรู้เพื่อคิดรู้คือเพื่ออะไรครับเพื่อใช้สมองและเพื่อใช้ปัญญาเรียนรู้เพื่อคิดรู้โอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือคำว่า why notWhy and why not ทำไมจึงไม่ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงไม่เป็นอย่างนั้นตอนแรกก็ what แปลว่าอะไรเฮ้ยที่เห็นนี่ what นี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรใช่ไหมนะเรียนรู้ด้วยการใช้สมองอีกเหมือนกันเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมและวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ให้รู้จักแยกแยะด้วยว่าควรเรียนรู้ไหมอันไหนไม่ควรเรียนรู้อันไหนควรรับรู้เอาไว้นะเป็นความรู้หรืออันไหนควรโยนทิ้งไปเพราะไม่มีประโยชน์มันเป็นขยะมันไร้สาระเนี่ยรับรู้เพื่อเรียนรู้แต่เรียนรู้แล้วเนี่ยก็เพื่อจะคิดรู้ต่อไปอีกว่าพระบิดาทรงฝากแฝงสัจธรรมอะไรเอาไว้กับสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นที่เราเคยยกตัวอย่างเรื่องปูcrabปูเอาข้างไปไม่มีหัวมีตาอยู่ข้างตัวและมีขาเยอะมีก้ามใหญ่สองก้ามนี่คือสัจธรรมที่พระบิดาสอนไว้แล้วปูเนี่ยเราเป็นเด็กๆ เราวิ่งไล่มันนะตัวมันเล็กขาก็สั้นแต่ขามันเยอะด้วยมันไม่เคยสะดุดขาตัวเองตีลังกาแล้วลงรูมันหนีลงรูทันหนีลงทะเลทันขณะที่เราขายาวกว่าเราวิ่งไวกว่าแต่เราไล่มันไม่ทัน แต่ปูเอาข้างไปด้วยนะเราวิ่งตรงทางนี่คือสัจธรรมที่เราเคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังไปแล้วได้มาจากการเรียนรู้เพื่อคิดรู้ในการค้นหาสัจธรรมเพราะมนุษย์เราเนี่ยสามารถพึ่งตัวเองได้พระพุทธองค์ยังเคยสอนใช่ไหมอัตตาหิอัตโนนาโถต้องพึ่งตัวเองทุกคน
ไม่ใช่พึ่งพระศาสดาพระศาสดาเป็นผู้ที่เมตตาช่วยชี้แนวทางสร้างแนวคิดแล้วให้องค์ความรู้ที่พระองค์ทรงค้นพบแล้วพิสูจน์แล้วว่าดีว่างามว่าเหมาะว่าสมว่าควรให้เราเอาไปปฏิบัติเพื่อเราประหยัดเวลาในการที่เราจะเรียนรู้และเพื่อประหยัดเวลาในการที่เราจะคิดรู้เพื่อเข้าถึงสัจธรรมตัวนั้นพระองค์เรียนรู้มาก่อนคิดเห็นคิดรู้มาก่อนก็เลยเอามาสอนให้ท่านเรียนรู้ตามไม่ต้องเสียเวลานั่นคือภารกิจของท่านโอเคไหมนี่คือภารกิจของจิตหยาบของท่านอย่างที่สามคิดรู้เพื่ออะไรคิดรู้เพื่อให้ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเป้าหมายสุดท้ายที่สำคัญที่สุดในการคิดรู้ก็คือรู้ที่จะรักไอ้สิ่งนั้นเพราะว่าเป้าหมายของจิตหยาบคือการยกระดับแรงสั่นสะเทือนของตัวเองไปทางด้านบวกเพื่อจะให้เข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณซึ่งคลื่นด้านบวกนี่แหละคือคลื่นความรักไม่ใช่คลื่นความร้ายเพราะฉะนั้นบ้านปลายในประการที่3เรียนรู้รับรู้เพื่อเรียนรู้เรียนรู้เพื่อคิดรู้รู้สัจธรรมทุกอย่างระหว่างทางผ่านมาแล้วพอขั้นสุดท้ายคือคิดรู้เพื่อรู้ที่จะรักเป็นอื่นไม่ได้นี่คือหน้าที่ของจิตถามว่ามีใครเคยบอกมีใครเคยแยกแยะให้ท่านเห็นชัดเจนอย่างนี้บ้างไม่มีมีแต่สอนให้จำและสั่งให้ทำตามเท่านั้นแล้วก็เชื่อตามอย่างว่าง่ายเขาเรียกว่างมงายบางคนไม่เชื่อท่านที่สอนกันก็ปฏิเสธอย่างว่าง่ายก็งมงายอีกเพราะอธิบายไม่ได้นี่กำลังบอกให้ท่านฟังมันเป็นถ้าภาษามนุษย์โลกเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตหรือเป็นปรัชญาทางโลกแต่จริงๆแล้วมันเป็นอนุตตรธรรมจะเรียกว่าปรัชญาไม่ได้มันเป็นอภิก็เรียกว่าเป็นมหาปรัชญาก็คืออภิมหาปรัชญาเป็น pure metaphysicsถ้าเป็นภาษาของพระผู้เป็นเจ้าเรียกว่าอนุตตรธรรมพระองค์จึงทรงมีพระบัญชาให้เราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เพื่อจะทำหน้าที่มาสร้างมาสานมาสอนพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์โลกเสรีที่ปรารถนาจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านโดยไม่สนใจว่าจะเป็นธรรมะศาสนาไหนโดยไม่จำเป็นต้องไปถามว่าไอ้ธรรมะเนี่ยเป็นของศาสนาไหนเอาเป็นว่าของพระเจ้าขององค์จิตจักรวาลของผู้ที่เป็นต้นทานแห่งธรรมะทั้งปวงอย่างนี้จะดีกว่าคิดรู้เพื่อที่จะรักซึ่งเมื่อท่านรู้จักรักทุกสิ่งที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นแล้วมันก็จะทำให้ท่านเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกทางด้านบวกขึ้นมาได้ถ้ารักไม่ได้จิตสำนึกก็ยังไม่เกิดครับมันจะเกิดแต่จิตไร้สำนึกเห็นไหมครับเราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเราเรียนรู้แล้วเราสอนเรื่องพวกนี้ให้ท่านฟังคิดรู้เพื่อจะรู้จักรักนั่นแสดงว่าถ้าท่านยังไม่รู้จักรักยังรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นแสดงว่าท่านสั่นสะเทือนจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์กับเขาได้ยังท่านยังเป็นแค่คนท่านยังเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะท่านยังรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นท่านจึงไม่มีจิตสำนึกเกิดขึ้นและเมื่อจิตสำนึกท่านไม่เกิดขึ้นหรือรักได้บ้างนะเป็นบางเวลาแต่ไม่ค่อยรักไม่ได้มากเวลามากกว่ามันก็จะมีผลทำให้จิตสำนึกของท่านตกต่ำพอจิตสำนึกของท่านตกต่ำปั๊บพระบิดาทรงกำหนดสร้างให้จิตสำนึกของมนุษย์กับจิตสำนึกของโลกมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันเชื่อมกันมันพอมนุษย์จิตสำนึกตกต่ำทั้งโลกนะโลกก็จะมีจิตสำนึกที่ตกต่ำด้วยมนุษย์เวลามีจิตสำนึกตกต่ำก็จะทำแต่บาปทำแต่ชั่วทำแต่สิ่งร้ายโลกก็เหมือนกันครับพี่น้องครับพอโลกเนี่ยไม่ได้รับแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกจากมนุษย์ด้านบวกมากพอโลกก็จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกตกต่ำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโลกก็จะทำร้ายมนุษย์โลกทำร้ายมนุษย์ก็คือเกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาไฟระเบิดปะทุเกิดพายุหมุนรุนแรงเกิดอุทกภัยฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำไม่สมดุลพญานาคที่อยู่8ทิศที่พระบิดาส่งลงมาจากสวรรค์มายาให้ลงมาทำหน้าที่เพื่อจะหลุดพ้นกับเขาได้มีบารมีมากต้องสูบน้ำเพื่อรักษาสมดุลของน้ำ8ทิศของโลกทั้งกลมๆเนี่ยสูบน้ำจนต้องตายเพราะน้ำมันเยอะเกินทำงานเกินขนาดตายก็ดีครับจิตวิญญาณของพรหมที่แต่ก่อนขี้เกียจไม่ยอมปฏิบัติธรรมนะอยู่เบื้องบนขี้เกียจไม่ยอมปฏิบัติธรรมนะดีแต่หลับดีแต่นอนดีแต่เที่ยวเนี่ยทำตัวไร้สาระเนี่ยถูกสาปลงมาแล้วก็ขี้รักขี้ขโมยด้วยก็ถูกสาปลงมาส่งลงมาไม่ใช่สาปแล้วเอาเป็นว่าให้เกียรติหน่อยส่งลงมาเกิดมาเป็นพญานาคที่ดูแลควบคุมน้ำของโลกเราให้สมดุลอยู่ทั้ง8ทิศ
มันถามว่าพญานาคมีจริงไหมมีจริงครับไม่ใช่มีแต่ในตำนานพี่น้องครับอย่าไปหลงว่างูเป็นพญานาคก็แล้วกันพี่น้องครับเนี่ยพญานาคที่เป็นจิตวิญญาณลงมาเกิดเป็นพญานาคเพื่อดูแลน้ำในโลกมนุษย์นั้นเขาสามารถที่จะมีกายที่เป็นมายาหยาบๆแปลงกายมาเป็นมายาหยาบแบบมนุษย์ก็ได้นะแล้วก็เขาก็เป็นจิตวิญญาณที่มีพลังอำนาจนะก็ได้เพราะเขามาจากชั้นพรหมนะครับนะไม่ใช่มาจากชั้นเทพเทวดาที่เป็นชั้นต่ำนะเขาเป็นพรหมนะครับมันท่านไปกราบไหว้อะไรก็ให้เข้าใจตรงนี้ด้วยจะได้ไม่ต้องงมงายเพราะพวกเขาเป็นพี่ๆน้องๆของท่านเหมือนกันนะที่ถูกทำโทษลงมาเนี่ยเขาต้องสร้างบุญกุศลบุญบารมีนะแล้วก็ต้องการจะหลุดพ้นนิพพานเหมือนกันเขาดีใจด้วยซ้ำว่ามาถูกทางแล้วกลับลงมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะแต่ก็ทุกๆนะทุกๆวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาเนี่ยเขาก็จะมาใช้กสิณไฟนะพ่นไฟเป็นลูกไฟนะขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเพื่อให้เทพกรพินที่เป็นผู้ควบคุมดูแลพรหมชั้นนั้นนะเทพกรพินนะเขาออกจากเข้าฌานสมาบัติมาพอดีออกจากถ้ำมานะถ้ำบนสวรรค์นะก็เป็นมายาอีกแล้วนะให้เห็นว่าเนี่ยสาปเขามาว่าให้ลงมาเกิดเป็นพญานาคเพื่อมาดูแลความสมดุลของน้ำไม่ให้ท่วมโลกนะนะ400ปีนะนี่ใกล้จะครบแล้วนะใกล้จะครบ400ปีแล้วนะอย่าลืมเขานะเพราะมันนานมากไงพออยู่บนโลกมนุษย์ก็คิดแบบจิตมนุษย์นะก็มาพ่นลูกไฟให้เห็นนะฮะตามแม่น้ำโขงอะไรเงี้ยที่เขามีการดูกันนะแต่ว่าไอ้ที่พี่น้องลาวอ้ายลาวนะร่วมกับคนไทยนะเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวไปนั่งชมจะได้จ่ายค่าหัวกับการนั่งชมได้ก็ใช้ปืนไฟยิงนะฮะเป็นลูกกระสุนพลุสีอะไรพวกนี้ก็มีนะไอ้มนุษย์เราเนี่ยประเภทกะล่อนเนี่ยมันก็มีแต่ของจริงก็มีพี่น้องครับของจริงก็มีท่านถ้าท่านไม่ตั้งใจสังเกตนะท่านจะไม่รู้หรอกท่านดูไม่ออกหรอกแต่ถ้าท่านช่างสังเกตใช้จิตนิ่งๆสงบและช่างสังเกตลูกไฟท่านจะเห็นว่าลูกไฟที่ยิงขึ้นมาจากน้ำเนี่ยมันจะต่างกันนะโดยการทำมุมกับระดับแม่น้ำโขงในแนวระนาบมันจะต่างกันเราไม่บอกหรอกว่าถ้าของแท้นะของที่เป็นพญานาคเขาพ่นจริงๆนะทุกวันออกพรรษาเนี่ยเขาไม่ได้มาพ่นให้พวกคุณดูฟรีนะไม่ได้พ่นมาเพื่อจะทำให้การท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงฝั่งไทยลาวขายดีนะไม่ใช่นะฮะเขามาเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเขาเองไม่ให้เทพกรพินน่ะที่สาปเขาลงมาส่งเขาลงมาในลืมเขานะเพราะต้องลงมา300-400ปีอ่ะพี่น้องครับนะมันนานใช่ไหมครับเนี่ยก็น่าสงสารเขานะครับนะนั้นไอ้ประเภทที่สร้างพลุสีขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นนะพญานาคพ่นไฟอะไรพวกนี้ก็บาปใครบาปมันเวรกรรมของใครเวรกรรมของมันกันแล้วกันนะฮะเราก็มาเฉลยให้ท่านฟังแล้วพี่ๆน้องๆครับมันหน้าที่หลักของจิตของท่านต้องจดไว้นะพี่จอเนี่ยนะเพราะนี่คือการบอกไว้ก็เป็นครั้งแรกคัมภีร์แห่งอริยะหรือศาสตร์แห่งอริยะเราไม่ได้บันทึกเรื่องนี้ไว้นะเพราะพระบิดาเพิ่งส่งข้อมูลความรู้นี้มาให้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็รู้พอๆกับท่านอะพร้อมๆกับท่านอะนะรับรู้เพื่อเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเรียนรู้เพื่อคิดรู้เพื่อค้นหาสัจธรรมแล้วนำมาสอนตัวเองในการดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพระศาสดาโดยไม่ต้องพึ่งครูบาอาจารย์ไม่ต้องพึ่งคนอื่นพึ่งตัวเองพึ่งปัญญาของตัวเองค้นหาสัจธรรมแล้วนำมาปฏิบัติใช่ไหมอย่างเรื่องปูเนี่ยไปเอาข้างไปมันไปเร็วกว่าตรงทางสัจธรรมที่ค้นพบจากการคิดรู้ก็คือถ้าเราทำชั่วคือออกนอกลู่นอกทางเอาข้างไปอ่ะมันจะเสียผู้เสียคนหรือเป็นคนชั่วเป็นคนเลวเนี่ยเร็วมากเพราะคนทั้งสังคมจะเห็นเพราะมันประหลาดกว่าคนอื่นน่ะแต่ถ้าเราเป็นคนดีใครๆส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีใช่ไหมกว่าคนจะเห็นว่าเราเป็นคนดีก็คือกว่าเราจะวิ่งถึงปลายทางเนี่ยมันจะช้ากว่าการเอาข้างไปแบบปูนี่คือสัจธรรมที่ได้จากข้อ2เนี่ยที่ท่านเห็นไหมนี่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังวิธีการติดอาวุธทางปัญญาไม่ต้องพึ่งมนุษย์คนไหนก็ได้เดี๋ยวบางทีมันหลอกเราก็เอาแต่ถ้าเราไม่หลอกตัวเราเองอยู่แล้วใช่ไหมท่านต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองถ้าท่านต้องการจะกลับบ้านได้จะสอบผ่านทุกบททดสอบต้องใช้ความรักกับปัญญาทั้งนั้นน่ะถ้าเราโง่ๆเนี่ยเราสอบผ่านยากต้องสอบตกซ้ำชั้นก่อนถึงจะรู้สึกได้ว่าอ๋อที่ถูกต้องต้องเป็นอีกอย่างไม่ใช่อย่างนี้เสียเวลาไหมครับพี่น้องครับถึงแม้ว่าพระบิดาจะเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลาย learn to do right by wrongLearn to do right by wrong แปลว่าเรียนรู้ที่ทำให้ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนก็ตามภาษาโบราณบอกผิดเป็นครูไม่ใช่ผิดเป็นกูเวลาผิดก็เป็นกูไอ้นี่ประชดนะผิดเป็นครูเพื่อที่จะครั้งต่อไปจะได้ไม่ผิดอีกนั่นเองครับพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับเวลาจิตตกเนี่ยนะเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวกิเลสนั่นก็คือความรู้สึกพี่น้องครับความรู้สึกหรือความรู้สึกเป็นตัวเดียวกันจิตจักรวาลจะพูดว่าความรู้สึกเมื่อจิตตกความรู้สึกนี่แหละคือกิเลสมันเรามาเรียนรู้ก่อนว่า
ไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันคือยังไงเอาให้ลึกเอาให้ละเอียดนะ

ที่พี่น้องๆทั้งหลายครับเวลาจิตตกเนี่ยนะเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวกิเลสนั่นก็คือความรู้สึกพี่น้องครับความรู้สึกหรือความรู้สึกเป็นตัวเดียวกันจิตจักรวาลจะพูดว่าความรู้สึกเมื่อจิตตกความรู้สึกนี่แหละคือกิเลสมันเรามาเรียนรู้ก่อนว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันคือยังไงเอาให้ลึกเอาให้ละเอียดนะถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเลยที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ถึงแม้มันเป็นอนุตตรธรรมเราจะพยายามนำมันมายกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปลักษณ์ให้เห็นเป็นตัวตนแต่จำไว้นะรูปลักษณ์หรือตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันคือมายามันคือมายาเช่นเราบอกท่านว่าจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้ที่นั่งชมพระโอวาทเฝ้าฟังอยู่สดๆอยู่ในขณะนี้ท่านมานั่งฟังพระโอวาทอยู่ในขณะนี้เท่ากับว่าท่านช่วยให้พี่ใหญ่ของท่านคือพระเชษฐาหรือพระคณิษฐาของท่านซึ่งเป็นจิตจักรวาลดวงเล็กหรือตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของท่านที่อยู่ในแดนสุญญตาอยู่ร่วมกันกับสวรรค์นิรันดรของพระบิดาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาในท้องพระองค์ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาในท้องพระองค์เพื่อฟังพระโอวาทสดๆพร้อมกับท่านเวลาเดียวกันนี้ที่อยู่บนโลกโดยรับฟังจากพระสุรเสียงของพระองค์ที่ใช้เราเป็นลำโพงมันจะก้องกังวานไปทั้งอนันตจักรวาลและสั่นสะเทือนไปถึงท้องพระโรงของพ่อให้รู้ว่าไอ้น้องคนนี้กำลังสื่ออะไรกำลังสอนอะไรอยู่บนโลกทั้งหมดที่เรากล่าวมานี้มันเป็นความจริงแต่สิ่งที่เรายกตัวอย่างมาให้ท่านฟังให้เห็นเป็นภาพนั้นภาพที่เกิดขึ้นคือมายาเมื่อมันเป็นมายาท่านจงอย่าไปยึดติดกับมันแต่ถ้าเราไม่พูดกับท่านที่เป็นคนสองมิติซึ่งมีมิติทางกายภาพซึ่งเป็นมิติของมายาท่านก็จะไม่มีวันเข้าใจเราจึงจำเป็นต้องทำเช่นนี้และพระบิดาก็ทรงจำเป็นที่ต้องทำเช่นนี้กับเราด้วยและพระองค์ก็จะกล่าวต่อเราเสมอว่ามันคือมายานะลูกสิ่งที่ลูกรู้สิ่งที่ลูกเห็นมันคือมายาเราก็เลยขออนุญาตกล่าวกับท่านตรงนี้ด้วยเพื่อทำให้ท่านเข้าใจทุกอย่างได้ง่ายขึ้นเรื่องยากจึงกลายเป็นง่ายภายใน3นาทีเพราะเหตุฉะนี้ครับพี่น้องครับความรู้สึกคืออย่างไรครับเราพูดไปแล้วนะโลกหน้านะสวยไม่สวย ถูกใจไม่ถูกใจสนใจไม่สนใจนี่คือความรู้สึกนี่คือตัวปัญหานี่คือผู้ร้ายนี่คือมารที่อยู่ในจิตใจของท่านและนี่แหละคือตัวก่อเหตุที่ทำให้จิตของท่านเสียความสมดุลคือไม่สงบไอ้ความเสียสมดุลและไม่สงบนี่แหละคือสิ่งที่คนโบราณรวมทั้งนักบวชรวมทั้งนักพรตเขาบอกว่าคือความทุกข์เป็นเหตุแห่งความทุกข์เป็นที่มาของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจมันคือเรื่องเดียวกันพี่น้องครับแต่พวกเขาไม่พูดแบบนี้ท่านเลยฟังแล้วไม่เข้าใจเลยได้แต่ท่องเพื่อจะทำด้วยการจำอย่างเดียวปัญญาจึงไม่เกิดผลสัมฤทธิ์จึงไม่เกิดเพราะเวลาท่านถือศีลปฏิบัติธรรมท่านละเว้นในการทำชั่วโดยไม่ได้ละจากจิตสำนึกที่แท้จริงของท่านแต่ละไว้เพราะความเชื่อแล้วทำตามเท่านั้นเราจะไม่อยากจะพูดหรอกว่าไอ้ที่ท่านทำความดีงามแต่ไม่ได้ทำเพราะจิตสำนึกทำเพราะความเชื่อทำเพราะความศรัทธาอย่างไร้สาระไร้เหตุผลโดยจิตไม่ได้สั่นสะเทือนตามเหมือนอย่างที่เรากำลังกล่าวนำท่านอยู่ในขณะนี้มันเป็นโมฆะมันไม่ได้เกิดผลอะไรเลยมันเหมือนกับท่านมาติวข้อสอบอะติวข้อสอบแล้วปรากฏว่าเวลาไปเจอข้อสอบในสนามจริงอะไอสิ่งที่ติวมาเนี่ยเขาจะไม่เอาออกมาออกข้อสอบหรอกเพราะอะไรเพราะท่านรู้ข้อสอบแล้วมันจะทำให้เป็นโมฆะมันครูที่สอนพิเศษครูสอนกวดวิชาที่เป็นออกคนออกข้อสอบเองจึงต้องฉลาดในการออกข้อสอบเช่นเอาประโยคที่ควรจะอยู่ตอนกลางๆมาไว้ตอนต้นเอาประโยคที่ไว้ตอนต้นไปไว้ตอนท้ายแต่จริงๆแล้วก็คือโจทย์ข้อเดียวกันเรื่องเดียวกันเลยเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกศิษย์คิดรู้ด้วยปัญญาถ้ามันท่องจำมามันทำไม่ได้อยู่แล้วนี่พลิกแพลงการใช้คำพูดสลับตำแหน่งประโยคที่ใช้ในโจทย์ที่ให้คิดทั้งที่คำถามก็คือคำถามเดียวกันเอาต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมาเรียงสมัยตอนสอนมีเบื้องต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเวลาเอามาออกข้อสอบนะตั้งคำถามตั้งโจทย์นะเอาคำถามมาขึ้นก่อนแล้วไอ้ต้นน้ำไปไว้ท้ายบ้านปลายนะเอาไว้กลางน้ำไว้ที่เดิมอะไรเงี้ยเพื่อสลับกันเพราะคนที่ออกข้อสอบจึงต้องฉลาดใช้ปัญญาเนี่ยและไอ้คนที่เรียนรู้ไปเรียนไปติวมาก็ต้องฉลาดด้วยไม่ใช่ไปเรียนเพื่อท่องจำและเอามาทำตามนะอย่างนั้นเนี่ย
ท่านก็จะไม่ได้รับการยอมรับว่าท่านเป็นคนเก่งจริงฉลาดจริงรู้จริงหรอกถูกไหมโอเคนะเอาตามนี้นะ ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ากิเลสก็คือความรู้สึกเรารู้ต่อไปด้วยว่าความรู้สึกก็คือสวยไม่สวยถูกใจไม่ถูกใจสนใจไม่สนใจเราจึงต้องเรียนรู้ต่อไปว่าการที่เราจะต้องใช้กฤษติเนี่ยนะมาจัดการตั้งแต่ต้นน้ำก็คือตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดความรู้สึกที่เราใช้คำว่ากฤษติตัดกิเลสเนี่ย ก็คือตัดความรู้สึกไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยทำไมเราจึงต้องมาตัดที่ตรงนี้ทำไมสติแบบนักบวชนักพรตเขาสอนท่านเพราะพวกเขาก็ใช้แล้วเขาบอกมันได้ผลนะมันได้ผลเฉพาะตอนที่นั่งอยู่เฉยๆคนเดียวปิดหูปิดตานะแต่ถ้าเกิดใครมากวนสตีนกวนตากวนสตีนหรือกวนใจก็สติแตกเหมือนกันเพราะพวกเขาไม่ชำนาญในการที่จะมาอยู่กับทางโลกมีคนแวดล้อมมากมายมีสิ่งยั่วยุมากมายพวกเขาเหมาะจะอยู่ในป่าในถ้ำปฏิบัติอยู่คนเดียวไม่ชำนาญหรอกถ้ามีใครมาด่าเย็งๆๆๆเนี่ยนะขนาดสร้างสติเพื่อกดกิเลสไม่ให้เกิดคือกดความรู้สึกไม่ให้เกิดกดจิตไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนเป็นนึกนู่นนึกนี่ขึ้นมาแล้วเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นจนเลยเถิดไปเปิดเป็นตัณหาเป็นอารมณ์ขยะอะไรเนี่ยนะมันยังกดไม่ใช่ง่ายๆนี่นั่งทำอยู่คนเดียวเห็นไหมนะหลายปีหลายพรรษาบางทียังไม่ก้าวหน้าเลยเขาใช้วิธีเรียกว่าสมถกรรมฐานในการใช้สติกดกิเลสไว้ไม่ให้มันเกิดนะถ้ากดได้มากเท่าไหร่ฌานก็คืออำนาจทางจิตก็จะสูงขึ้นมากเท่านั้นแปลว่านะฌานก็คือความสามารถในการกดกิเลสหรือกดตัณหาขอโทษกดกิเลสหรือกดความรู้สึกไว้ไม่ให้มันเกิดอะถ้ามีพลังในการกดมากเท่าไหร่แสดงว่าจิตนั้นมีฌานสูงและมันก็จะมีประโยชน์ถ้ากดมันไว้ได้มากสมองเนี่ยจิตจะสามารถมีพลังไปกระตุ้นสมองให้ใช้ปัญญาขบคิดเขาเรียกว่าวิสัชนาหรือวิปัสสนาคือการใช้จิตกับสมองทำหน้าที่ในการคิดข้อธรรมะแล้วแต่ว่าตัวเองจะตั้งโจทย์ว่าจะคิดเรื่องอะไรจะนึกเรื่องอะไรนั่นคือวิธีการของทั้งบวชแต่พวกท่านเป็นคารวาสเป็นคารหัสมีลูกกวนตัวผัวกวนใจมีใครบางคนกวนสถีนให้สะเทือนด้วยมีสิ่งยั่วยุรอบด้านเลยเพราะท่านไม่ได้หลับหูหลับตาและท่านไม่ได้อยู่คนเดียวมันจึงต้องหันมาหากฤษติที่เราพูดคืนนี้ครับเหมาะที่สุดแล้วเป็นปีใหม่เลยสวัสดีปีใหม่ของขวัญปีใหม่ชิ้นเบ้อเร่อเลยนะชิ้นที่สองนะชิ้นแรกก็คืออย่าปฏิเสธสังสารวัฏนั่นคือของขวัญชิ้นแรกนี่คือของขวัญชิ้นที่สองรับปีใหม่เลยครับปีคนอื่นบอกปีกระทิงดุของเราก็คือปีกระทิงทองนะแต่สำหรับคนไทยปีที่แล้วคือปีกระทิงแดงใช่ไหมมีเรื่องกระทิงแดงโด่งดังแล้วนะก็เรียกปีกระทิงแดงนะปีนี้คนบอกว่าปีกระทิงดุนะโหดไปหน่อยจริงๆแล้วเป็นปีกระทิงทองกระทิงทองนะซึ่งเป็นปีที่ถ้าท่านปฏิบัติตามมรรควิธีจิตจักรวาลแล้วเรื่องอะไรที่คนอื่นเขาว่าร้ายๆท่านจะรู้สึกเฉยๆเรื่องอะไรที่เขาบอกว่าไม่ค่อยจะดีแต่ท่านจะบอกว่ามองว่ามันดีนะทั้งที่อยู่ในโลกใบเดียวกันนะฮะนะมันอยู่ที่กรรมนะอยู่ที่บุญทำกรรมสร้างนั่นเองพี่น้องครับอ่ะกลับมาที่ตรงนี้กิเลสจะนำไปสู่อะไรครับนำไปสู่อารมณ์ขยะเมื่อเกิดกิเลสแล้วมันจะนำไปสู่อารมณ์ขยะขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้ครับประการที่หนึ่งขั้นตอนก็คือเมื่อจิตตกอาการแรกของจิตเมื่ออายตนะทั้งหลายส่งคลื่นการสัมผัสนะมาให้จิตรับรู้เมื่อจิตรับรู้แล้วเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นคือจิตตกนั้นก่อนที่มันจะนำไปสู่อารมณ์ขยะความรู้สึกนั้นจะนำไปสู่การยึดติดเพราะการยึดติดของจิตนี่แหละมันจะสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาโดยอัตโนมัติหรือออโตโนมัติเราบอกแล้วนะกระบวนการทางจิตมันจะเกิดขึ้นเร็วมากมันจะไม่ช้าเหมือนที่เราพูดชะลอให้ท่านฟังแล้วเข้าใจหรอกพอมันเสียความรู้สึกหรือเสียความรู้สึกเกิดขึ้นปั๊บจิตนั้นมันจะนำไปสู่การยึดติดสิ่งนั้นทันทีเช่นถ้าชอบก็จะยึดสิ่งนั้นถ้าไม่ชอบก็จะปฏิเสธสิ่งนั้นก็คือยึดสิ่งนั้นเหมือนกันแต่ยึดด้วยการปฏิเสธยังไงก็ไม่เอายังไงก็ไม่เอานี่คือการยึดเหมือนกับการอยากมีความสุขก็คือติดสุขและปฏิเสธความทุกข์นั่นก็คือการยึดติดกับความทุกข์ยึดติดกับความทุกข์คือปฏิเสธยึดติดกับความสุขคือชอบที่จะเอาความสุขก็คือการยึดติดเหมือนกันท่านต้องเข้าใจนะเรื่องของจิตมันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะยึดจะเอาหรือจะไม่เอาจะยอมรับหรือจะปฏิเสธล้วนเกิดการยึดติดขึ้นทั้งสิ้นและเกิดการยึดติดขึ้นมา
ความมีอัตตาหรือตัวตนของสิ่งที่ยึดติดนั้นมันจึงเกิดขึ้นก็แปลว่าตาเห็นอะไรก็ตามจริงๆอ่ะตาที่เห็นเนี่ยเราพูดล่วงหน้าไว้ก่อนสไลด์ที่จะมาแล้วกันนะตาเราเห็นสิ่งใดก็ตามสิ่งที่พระบิดาทรงกำหนดให้ตาเรามองเห็นให้หูเราได้ยินให้ลิ้นเรารับรสได้ให้กายเราสัมผัสได้เนี่ยล้วนเป็นมายาทั้งนั้นพี่น้องครับมันคือมายาคำว่ามายาแปลว่ามันเป็นเงาของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในสิ่งนั้นฟังอีกครั้งนะครับสิ่งที่เรารูปได้คลำได้ก็คือรูปธรรมใช่ไหมตัวตนสิ่งที่เรามองเห็นได้คือรูปลักษณ์ถ้าเราไปหลงรูปลักษณ์เราเป็นผู้ชายชายหนุ่มชอบผู้หญิงรูปงามเราหลงไหลในความงามของผู้หญิงคนนั้นแปลว่าเราเห็นแล้วสวยแล้วเราชอบพอเราชอบปั๊บเนี่ยเราอยากได้เธอมาเคียงข้างเราอยากได้เธอมาเป็นเจ้าของความอยากได้เธอมาเคียงข้างอยากได้เธอเป็นเจ้าของมันเกิดจากการที่จิตเราเนี่ยเกิดความรู้สึกชอบพอใจหลงไหลในมายารูปลักษณ์ของเจ้าหล่อนนั่นเจ้าหล่อนก็เลยเกิดมีความเป็นตัวตนเกิดขึ้นพอมีตัวตนเกิดขึ้นปั๊บความอยากและหรือในทางตรงข้ามคือไม่อยากมันจะเกิดขึ้นตามมาทันทีเพียงแค่ไม่ถึงเสี้ยววินาทีด้วยครับพี่น้องครับเพราะจิตมนุษย์เรามันไวมากท่านรู้ไหมความเร็วของคลื่นจิตของเราที่สื่อสารกับพระบิดาในแนวดิ่งที่เรียกว่า vertical telepathy ซึ่งเราเป็นคนเดียวในจักรวาล นี้นะเพราะเรามาเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการกล่าวกับมนุษย์ในปลายยุคพลังงานเก่าที่กำลังสิ้นยุคแล้วโลกจะต้องถูกชำระคลื่นจิตของเราเนี่ยคลื่นที่ด้วยความเร็วขั้นต่ำนะความเร็วขั้นต่ำเท่ากับความเร็วของจิตวิญญาณของท่านตอนที่เดินทางเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเคลื่อนที่ด้วยความเร็วขั้นต่ำนะจิตเราคลื่นความคิดของเราก็คือคลื่นจิตเนี่ยที่สื่อสาร two ways communication two ways telepathy กับพระบิดาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงความเร็วของแสงคือ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีนักวิทยาศาสตร์โลกสตพ.คือพิสูจน์ไว้เรียบร้อยแล้วคลื่นจิตของเราที่สื่อสารกับพระเจ้าหรือพระบิดาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงที่เปลี่ยนค่าเป็น2เท่าในทุกๆวินาทีวินาทีแรกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของแสงวินาทีที่2เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว2เท่าของความเร็วแสงวินาทีที่3เคลื่อนที่ด้วย3เท่าของความเร็วแสงนี่คือความเร็วของคลื่นจิตของเราขั้นต่ำที่สื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าถ้าวันไหนสนามแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนเราก็ต้องขอบพระคุณขอบพระทัยพี่ๆที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสที่ช่วยทำหน้าที่ในการประคับประคองคลื่นจิตเรานะโดยมีการเชื่อมโยงสัญญาณคลื่นจิตของเราพระสุริยเทพคือดวงอาทิตย์แล้วก็ถ่ายทอดต่อออกไปยังนอกอนันตจักรวาลหรือนอกเอกภพเชื่อมโยงไปสู่องค์จิตจักรวาลสื่อสารถ่ายทอดเป็นทอดๆเพราะฉะนั้นไม่มีอุปสรรคใดๆที่เราจะสื่อสารกับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลไม่ได้เพราะเรามีพี่ๆรูปธรรมชั้นสูงจากวงโคจรดาวพฤหัสคอยช่วยเหลือด้วยเป็นช่างเทคนิคในทีมงานของพระบิดาและของเราเราก็บอกความจริงให้ฟังเราจะไม่เอาเด่นเอาดีเอาดังคนเดียวนะทีมงานเรามีใครบ้างนะนอกจากบนโลกเรามีน้องบุญธรรมน้องออสทีมงานนะแล้วก็ยังมีรูปธรรมที่ไม่มีกายหยาบอีกจำนวนหนึ่งที่ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ภูกระต่ายปกติแล้วนะดู Facebook ดูอะไรไม่ได้มานานแล้วครับเดี๋ยวมันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วนะแต่ระหว่างถ่ายทอดสดอยู่เนี้ยนะไม่ค่อยจะมีปัญหาสักเท่าใดที่มีปัญหาแสดงว่านะที่ขัดข้องบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่นานก็หายเพราะว่าพี่ๆช่างเทคนิคเขาช่วยจัดการนะแล้วก็เป็นบุญบารมีของพี่ๆน้องๆที่เป็นผู้ฟังเนี่ยแหละนะที่โชคดีทำให้การสื่อสารถ่ายทอดสดเนี่ยราบรื่นและถ้าสดไม่ราบรื่นเวลาน้องบุญธรรมเอามาตัดเป็นก้อนๆน้องบุญธรรมก็จะช่วยทำให้มันสมบูรณ์ใช่มั้ยนะเพราะเรามีบันทึกไว้นอกด้วยนอก YouTube นอก Facebook เราก็มีบันทึกเอาไว้นะอย่างน้อยๆถ้าภาพหลุดก็มีเสียงละใส่เข้ามาให้เพื่อให้ท่านได้ฟังกันจนครบนะอ่ะเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วจะนำไปสู่การยึดติดนะเพราะว่าไงสวยไม่สวยชอบไม่ชอบพอชอบปั๊บเนี่ยจิตเนี่ยมันก็จะยึดสิ่งนั้นเนี่ยยึดสิ่งนั้นเอาไว้เลยใครเวลายึดแล้วเนี่ยใครจะมาแย่งกูได้ไหมถ้าใครมาแย่งกูหรือปฏิเสธไม่ให้กูถ้ากูอยากได้อารมณ์ขยะเกิดทันทีนั่นก็คือเป็นไงอารมณ์ขยะก็มาจากตัณหาเกิดแล้วก็อารมณ์ขยะก็ตามมามันจะเป็นขั้นตอนแบบนี้นะเพราะอัตตาตัวตนเกิดขึ้นแล้วเมื่อจิตยึดติดกับสิ่งนั้นแท้จริงแล้วมันคือมายาที่เราพูดไว้นะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่แท้จริงอ่ะเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่อยู่ในนั้นเราเคยยกตัวอย่างหินก้อนหนึ่งที่ท่านเห็นมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง
แต่หินก้อนที่ท่านเห็นสามารถสัมผัสรู้รูปๆคำๆได้นะดมได้ดูได้รูปได้คลำได้มันเป็นเพียงแค่ตัวแทนของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในไอ้บางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในก้อนหินก็คือแก่นแท้ของก้อนหินนั้นแก่นแท้ของก้อนหินนั้นก็คือพลังงานท่านย้อนกลับไปชมของเก่าเราเคยมีภาพเราเคยอธิบายเรื่องพวกนี้เรื่องมายาอย่าหลงมายาเราได้สื่อพระโอวาทเอาไว้แล้วไปสืบค้นเราพยายามจะไม่พูดซ้ำเพราะมันเสียเวลานะพี่น้องนะเอาความรู้ใหม่ๆมาเรื่อยๆเมื่อจิตยึดติดอัตตาตัณหาจึงเกิดตัณหาก็มี2 อย่างอีกถ้าชอบก็อยากถ้าไม่ชอบก็ไม่อยากพออยากแล้วไม่ได้อารมณ์ขยะมาคือโกรธนะไม่อยากได้แต่เสือกยัดเยียดให้กูก็โกรธเหมือนกันอารมณ์ขยะก็เกิดพอได้รับสมอยากแล้วก็ดีใจนะได้สมความอยากและดีใจนั่นแสดงว่าไอ้ที่อยากได้ตะกี้นั่นคือความใคร่คือรักที่จะเอานั่นคือความใคร่พอได้เอาแล้วคือได้ตอบสนองความต้องการของตัวเองแล้วก็ค่อยผ่อนคลายจิตจะสงบและผ่อนคลายเพราะได้สมดังใจนึกได้อย่างสมดังใจอยากแล้วนี่คือเรื่องของจิตหยาบไม่ใช่เรื่องของจิตวิญญาณท่านฟังเราพูดเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตท่านเห็นไหมเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นภาพชัดเจนมากท่านจะรู้จักตัวเองมากขึ้นใช่หรือไม่ถ้าท่านฟังในสิ่งที่เรากล่าวตามที่พระบิดาทรงเมตตาตามที่พระบิดาเจ้าทรงพระเมตตาท่านทั้งหลายเราก็กล่าวตามพระองค์พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับ3ประการที่จะเป็นคำตอบว่ากิเลสหรือความรู้สึกนั้นนำไปสู่อารมณ์ขยะได้อย่างไรถ้ากลัวจำไม่ได้จดไว้เช็คกล้องยกขึ้นมาแล้วถ่ายสักแชะหนึ่งก็ได้หรือไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องบุญธรรมตัดต่อเป็นก้อนๆถ้าจะนอนดูได้ชั่วกาลปาวสานเลยถ้าท่านยังอายุยืนยาวเมื่อไหร่มาดูได้เมื่อนั้นไม่มีอะไรทำดูดำเนินนครก็น้ำเน่าเอามาเปิดดูซ้ำแล้วก็จำไว้แล้วเอามาปฏิบัตินะพี่ๆน้องๆครับ กิเลสจะนำไปสู่อารมณ์ขยะ ในประการที่4เรายังเหลืออีก1ประการนะ เป็นไงฮะพอเกิดตัณหา ขึ้นมาอารมณ์ก็เกิดตามเกิดตัณหามี2 อย่างอยากไม่อยากแต่ปัจจุบันเนี้ยมันจะมีตัณหาประการประเภทที่3คือกูไม่รู้ว่ากูอยากหรือไม่อยากลังเลครับลังเลแปลว่ากูไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากมันเป็นลบทั้งนั้นพี่น้องครับเป็นลบเหยียบเรือ2แคมไม่ได้สมองมี2ซีกมันแยกกันชัดเจนครับจะเอาไม่เอานะลังเลไม่ได้เมื่อเกิดตัณหาแล้วก็เกิดอารมณ์เกิดขึ้นทีนี้หลายคนก็มีคำถามอีกว่าแล้วอารมณ์ขยะมันคืออะไรนะตามเรามาพี่น้องครับอะไรที่รู้แล้วก็ถือว่าทบทวนอะไรที่เป็นความรู้ใหม่ก็จำไว้ครับอารมณ์ขยะคืออะไรครับ1คือความใคร่ตะกี้เราบอกไปแล้วนะคือความรักที่จะเอาความรักเพื่อที่จะเอาพอได้เอาแล้วก็หายอยากนั่นคือความใคร่ซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับความรักเพื่อให้ความรักเพื่อให้ตรงนั้นไม่ใช่อารมณ์ครับมันคือคุณสมบัติของจิตความรักเพื่อให้คือคุณสมบัติของจิตหยาบซึ่งจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคุณสมบัตินี้เพราะมันเป็นคุณสมบัติเดียวของจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านมันจึงไม่ใช่อารมณ์มันเป็นคุณสมบัติคือความรักเพื่อให้ love to love love to give love to love เนี่ยเป็นความรักขั้นสูงสุด love to give เนี่ยเป็นความรักขั้นรองสูงสุด love to love ก็คือรักเพื่อที่จะได้รักมีความสุขที่ได้รับ Love to give แปลว่ามีความรักที่จะให้นี่แสดงว่ายังหวังสิ่งตอบแทนอยู่ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่หวังให้ตัวเองตอบได้รับสิ่งตอบแทนหวังให้คนที่เรารักน่ะเขาได้ความรักได้รับ

แต่เนี่ยคือสูงสุดในการประพฤติปฏิบัติในเบื้องต้นก่อนไอ้ love to love เนี่ยไม่ยากหรอกถ้าท่าน love to give เป็นนะเอาไว้ว่ากันวันหลังนะความรักเพื่อให้นะไอ้นี่อารมณ์ขยะคืออะไรคือความรักเพื่อเอาก็คือความใคร่อย่างที่สองคือความโกรธอารมณ์ขยะคือความโกรธโกรธเมื่อไม่ได้ตามไม่ได้รับการตอบสนองตามที่ต้องการก็โกรธหรือเช่นฉันไม่ชอบแต่เสือกทะลึ่งมายัดเยียดมาบังคับให้ฉันชอบฉันก็เลยโกรธฉันอยากได้แต่มาเป็นมารกอขอคอก้างขวางคอทำให้ฉันไม่ได้รับในสิ่งที่ฉันอยากได้ฉันก็โกรธนี่คืออารมณ์ขยะอย่างที่3ความโลภคำว่าโลภนี่แปลว่าได้มากแล้วยังไม่รู้จักพอและแค่นั้นยังไม่พอได้มากแล้วจะเอาให้หมดโดยไม่สนใจคนอื่นว่าเขาจะต้องอยากได้เขาต้องได้เหมือนกันนี่คือความโลภเพราะความอยากมันไม่รู้สิ้นสุดเคยได้ยินไหมโลภที่จะเอาโลภที่จะได้พอคนอื่นนะจะมาขอแบ่งบ้างแล้วก็ไม่ให้ก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดการก่อเวรเกี่ยวกรรมกันเนี่ยก็ไปเรื่อยเปื่อยไปโลดอันนี้ก็เอาไว้สอนตอนที่ว่ากรรมเกิดขึ้นได้อย่างไรกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นตอนไหนแล้วก็กรรมเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเพราะเราเกิดเราบอกแล้วนะว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยทำกรรมอะไรมากลับมาเกิดใหม่จะเจออะไรเนี่ยเราก็สอนไปแล้วนะครับซึ่งเป็นความรู้ใหม่ทั้งนั้นนะครับท่านต้องช่วยกันบอกเชิญชวนเพื่อนบอกบุญให้เขามาฟังมรรควิถีจิตจักรวาลว่าจิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยมีทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งหรือดูใน YouTube ก็ได้ย้อนหลังนะวันเนี้ยเสาร์เนี้ยนะสามทุ่มครึ่งเราสื่อมาตั้งแต่ยังไม่เลยวันเสาร์ตอนนี้เลยมาเป็นวันอาทิตย์นั่นเนี่ยนะเลยมา10นาทีแล้วตอนนี้ก็เป็นตอนที่316เข้าไปแล้วนะเดิมเนี่ยใน YouTube เนี่ยมีไม่หมดนะเพราะเราเพิ่งมาเริ่มออกอากาศทาง YouTube ทางช่องจิตจักรวาลเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองครับตั้งแต่หาของเก่าเนี่ยต้องดู CD ครับหรือถ้าจะดูใน Facebook ย้อนหลังหรือใน Google นะก็อาจจะพอหาดูได้ถ้าหาเป็นนะหาเก่งนะเพราะเรายังไม่มีเวลาว่างกันทีมงานเราไม่มีเวลาว่างจะย้อนหลังไปเพื่อจะเอามาให้ท่านได้ชมความโลภประการที่4คือความลุ่มหลงหรือความงมงายความลุ่มหลงคือความงมงายไอ้นี่หลงชัดเจนหลงมายาเช่นรูปๆคำๆแล้วมันนิ่มนุ่มมือมากเลยติดใจนะติดใจกับผัสสะด้วยมือและชอบมากเลยก็ติดกับสิ่งนี้ก็เรียกลุ่มหลงหรือบางทีฟังใครพูดน้าวโน้มจิตใจจูงใจเก่งๆก็หลงคารมของเขาโดยที่ลืมนึกถึงเหตุผลลืมพิจารณาถึงเหตุผลเชื่อตามเขาอย่างว่าง่ายก็คือความงมงายเป็นลุ่มหลงที่เรียกว่างมงายหรือปฏิเสธทันทีที่ได้ฟังเพราะว่ามันไม่ตรงกับความรู้เก่าที่ตัวเองรู้อยู่มันไม่ตรงแต่ไม่คิดว่าเฮ้ยทำไมเรื่องเดียวกันทำไมกลายคนละอย่างแท้ซึ่งมันจะทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นเปล่าไม่ยอมพัฒนาปัญญาตัวเองไม่ตรงที่กูรู้อยู่ไม่ตรงกับที่กูเชื่ออยู่กูปฏิเสธทันทีเลยทั้งที่อธิบายไม่ได้ด้วยซ้ำว่าปฏิเสธไอ้สิ่งที่เขามาพูดให้ฟังเนี่ยแล้วมันไม่ตรงกับที่ตัวเองเชื่ออยู่เนี่ยนะเหตุผลมันคืออะไรอธิบายไม่ได้อธิบายว่าเพราะมันไม่ตรงกับที่กูรู้กูเชื่ออยู่กูถึงปฏิเสธอย่างนี้งมงายไหมครับพี่น้องครับนี่คือความงมงายนี่คือความงมงายเราอยากจะกล่าวกับท่านทั้งหลายด้วยประโยคสั้นๆว่าเพราะความรู้สึกก่อให้เกิดอารมณ์ขยะมันจึงเกิดปัญหาที่ทำให้ท่านรักไม่ได้แล้วใช้ปัญญาไม่เป็น

เราอยากจะกล่าวกับท่านทั้งหลายด้วยประโยคสั้นๆว่าเพราะความรู้สึกก่อให้เกิดอารมณ์ขยะมันจึงเกิดปัญหาที่ทำให้ท่านรักไม่ได้แล้วใช้ปัญญาไม่เป็นขีดเส้นตายไปนะครับเพราะปัญหาเกิดจากกิเลสตัวแสบตัวเดียวคือความรู้สึกนั่นแหละมันทำให้เกิดสิ่งเหลวไหลในการเป็นมนุษย์และทำให้จิตวิญญาณนั้นล้มเหลวในการยกระดับตนเองเพื่อการเรียนรู้และยกระดับไปสู่การสั่นสะเทือนเป็นคลื่นแห่งความรักที่เป็นคุณสมบัติเดียวกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของตนได้แปลว่าตัวแทนของจิตวิญญาณทำหน้าที่ล้มเหลวเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบนั้นสามารถรักได้รักสุดๆเหมือนที่ตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่และให้จิตหยาบเนี่ยใช้ความสามารถของตนเองในการใช้ปัญญาของสมองแทนจิตวิญญาณด้วยเพราะจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มาแต่กล่องพลังงานไม่ได้เอามันสมองมาด้วยพอเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากนะเวลามีปัญหาต้องแก้ปัญหาก็ต้องใช้ปัญญาอยู่กับมนุษย์หมู่มากนะเวลาเจอปัญหาชีวิตก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะสร้างความสมดุลในการที่จะปรับสมดุลในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นสมองสองซีกต้องใช้อ่ะใช่ไหมมันพอมันไปติดกิเลสติดตัณหาติดราคะติดอารมณ์ขยะเข้าจิตมันทำงานได้ทีละอย่างพี่น้องครับแล้วถ้ามันไปทำอยู่กับสิ่งต่ำๆเนี่ยมันก็เหมือนกับขึ้นบันไดสามขั้นเหมือนกับสามชาโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะจิตมันจะเต้นนะเป็นจังหวะสามชาขึ้นลงกระไดอยู่เนี้ยไปจนถึงขั้นสูงสุดเพื่อไปถึงจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตหยาบเองเนี่ยเข้าถึงไม่ได้ท่านเห็นหรือยังครับการถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาท่านตอบไม่ได้ว่าทำเพื่ออะไรท่านตอบอยู่ได้ว่าเผื่อกูจะได้ไปสวรรค์มายาพอเห็นเขาบอกว่าเป็นเทพเทวดาเนี่ยดีกว่ามนุษย์ท่านลืมคำว่ากลับบ้านลืมคำว่านิพพานไปแล้วเพราะท่านบอกว่าถ้าตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหนีสังสารวัฏบนโลกมนุษย์ได้แสดงว่านิพพานแล้วนั่นคือหลงทางนิพพานเราย้ำอยู่เสมอไม่ใช่นิพพานที่แท้จริงรอวันเป็นขยะเมื่อพระบิดาชำระโลกยกสุดท้ายเท่านั้นนะครับเขาจะสอยทิ้งไปเที่ยวล่องลอยอยู่ในเป็นขยะทางพลังงานอยู่ในอนันตจักรวาลเขาต้องทำให้สะอาดขยะมันรกเขาต้องกำจัดทิ้งหมดอะไม่สนใจว่าจะเป็นรูปธรรมทางจิตวิญญาณหรือเป็นคลื่นพลังงานทั่วๆไปก็ตามถูกทำลายทิ้งหมดครับไม่เหลือครับฟ้าจะสีทองผ่องอัมภัยจะไม่สีเน่าๆตุ่นๆแบบอย่างทุกวันนี้ที่ท่านเห็นฟ้าจะสวยมากทั้งกลางวันตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นฟ้าจะสวยตลอดทุกวันนี้มันตรงกันข้ามมนุษย์รักไม่ได้ใช้ปัญญาไม่เป็นเพราะความรู้สึกเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์ขยะแล้วถามว่าควบคุมได้ไหมไม่ได้ครับพี่น้องครับมันเป็นกระบวนการที่มันต้องเป็นมันเป็นกระบวนการที่มันต้องเป็นเพราะถ้าเราจะไม่ให้เกิดปัญหาคือจิตหยาบต้องรักได้และใช้ปัญญาของสมองสองซีกเป็นจิตหยาบจะต้องไม่สั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นเพราะหลงมายาแล้วไปยึดติดกับมายาเกิดเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาโดยเป็นเหตุจากจิตเนี่ยจิตตกไปรู้สึกเข้ารับรู้แล้วไปรับเอาเข้าไปหลงอ่ะไปหลงรับเอาเข้ามันเลยเกิดความรู้สึกเมื่อมีความรู้สึกต่อสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะเกิดอัตตาตัวตนขึ้นมาทันทีแล้วก็ตัวเองก็ไปหลงอัตตาตัวตนตรงนั้นเราพูดซ้ำอีกครั้งถ้าท่านไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากไหนกระบวนการที่จิตของท่านล้มเหลวเนี่ยมันเกิดจากอย่างไรท่านก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ท่านก็จะไม่รู้เท่าทันจิตของตนเองวันนี้ชัดนะพี่น้องเอาล่ะพี่น้องครับอารมณ์ขยะเนี่ยทำให้ท่านรักไม่ได้แล้วใช้ปัญญาไม่เป็นเมื่อเรารักไม่ได้เราใช้ปัญญาไม่เป็นเนี่ยโอกาสที่เราเนี่ยนะจะก่อเวรเกี่ยวกรรมหรือทำผิดบาปกับเพื่อนมนุษย์และทุกสรรพสิ่งแม้กระทั่งทำผิดบาปกับพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองก็เราก็จะทำได้เราก็จะทำได้ด้วยใช่ไหมอารมณ์ขยะที่เกิดขึ้นมันจะก่อเวรกรรมให้เกิดขึ้นทันทีไม่เว้นไม่ว่าจะกับคนหรือกับสัตว์หลายคนบอกว่าอารมณ์ขยะมันทำให้คนทำให้เราก่อเวรเกี่ยวกรรมกับคนอื่นได้เพราะว่ามันไม่มีสติสติแตกไม่มีสติพี่น้องครับถ้าเรามองว่าถ้าเรามองว่าความโกรธเกิดจากการขาดสติจึงทำให้เราก่อเวรเกี่ยวกรรมกันกับเพื่อนมนุษย์หรือทุกสรรพสิ่งไ
ที่เราก่อเวรก่อกรรมด้วยความโกรธเพราะความโกรธเกิดขึ้นตอนที่เราไม่มีสติหรือสติแตกพี่น้องครับสติของท่านไม่ได้แตกตอนที่กำลังโกรธครับสติของท่านอ่ะมันแตกมาตั้งแต่เกิดกิเลสแล้วขีดเส้นใต้สติของท่านมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่จิตตกไปหลงมายาจากการสัมผัสรับรู้ดูเห็นสิ่งที่อายตนะภายนอกส่งข้อมูลมาให้แล้วจิตดันไปจิตตกสั่นสะเทือนเป็นคลื่นบวกสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความสี่สูงเป็นความสงบอยู่ดีๆพอเจอเห็นอะไรเข้าปั๊บจิตตกเลยรับรู้แล้วรับเอาทันทีเกิดความรู้สึกก็ได้เสียความรู้สึกทันทีเนี่ยไอตอนเสียความรู้สึกของจิตเนี่ยที่เป็นอาการแรกที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าจิตตกหรือสติแตกตั้งแต่ตรงนั้นพอถ้าไปมองว่ามันเกิดตอนปลายเหตุก็คืออารมณ์โทสะโลภะโมหะท่านก็เลยพยายามจะเอาสติไปจัดการตอนปลายตรงเนี้ยมันเกาถูกที่คันไหมพี่น้องครับเคยหายไหมครับนานกว่ามันจะหายไม่ใช่สติช่วยให้ท่านหายหรอกครับหายจากความโกรธสติของท่านไม่ได้ช่วยเพราะหาสติไม่เจอมันแตกไปแล้วครับแต่ที่มันหายเนี่ยมันหายเองครับการเวลามีเพลงทวีพงษ์เขาแต่งไว้การเวลาจะช่วยรักษาแผลใจได้นะตอนทวีพงษ์ยังมีชีวิตอยู่นะก็เราก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องกับทวีพงษ์นะเขาเป็นรุ่นพี่นะแต่ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะเขาแต่งเพลงเก่งมากนะน้ำตาหรือเวลาจะรักษาแผลใจนะเขาจะใช้ทั้งน้ำตารักษาแผลใจได้ไหมหรือเวลาจะช่วยรักษาแผลใจนะทวีพงษ์จะแต่งเพลงลักษณะเงี้ยเพลงในแนวชีวิตนะซึ้งครับเพราะว่าสารวณีโพธิเทพดาวใจภัยจิตอะไรพวกนี้ก็เป็นสิทธิ์ท่านพี่ทวีพงษ์ทั้งนั้นนะฮะโอเคนะอ่ะเรามาพูดถึงอารมณ์ขยะมันก่อเวรกรรมยังไงครับ ข้อหนึ่งครับอารมณ์ขยะเนี่ยมันจะขับเคลื่อนมโนกรรมแล้วก็กายกรรมอารมณ์ขยะนะก็คือขับเคลื่อนจิตและกายกรรมก็คือขับเคลื่อนพฤติกรรมทางกายหยาบให้กระทำการก้าวก่ายล่วงเกินผู้อื่นอันนี้เอาทางกายภาพนะก้าวก่ายล่วงเกินผู้อื่นนะที่เราพูดสั้นๆว่าก้าวล่วงก้าวก่ายทางกายภาพล่วงเกินทางจิตใจล่วงเกินคือมโนกรรมก้าวก่ายก็คือกายกรรมอารมณ์ขยะเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้อารมณ์นำพฤติกรรมจิตโดยอารมณ์จะเป็นผู้นำพฤติกรรมถ้าท่านอารมณ์ดีเป็นไงฮะอารมณ์ดีท่านก็จะกายกรรมก็คือท่านก็จะทำดีปฏิบัติดีประพฤติดีกับเขาใครเป็นคนทำให้ท่านอารมณ์ดีใช่ไหมไม่มีอารมณ์ขยะท่านก็จะทำดีต่อเขาปฏิบัติดีกับเขานึกคิดดีกับเขาแต่ถ้าใครเป็นเหตุให้ท่านจิตตกอารมณ์เสียอารมณ์บ่อจอยหรือโกรธท่านก็จะคิดลบกระทำลบกับเขาโดยมีจิตนั่นแหละเป็นตัวกำหนดซึ่งโบราณจึงใช้คำว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะเหตุนี้ประการที่สองอารมณ์ขยะก่อเวรกรรมยังไงครับใช้วาจาอารมณ์ขยะจะทำให้ท่านเนี่ยใช้ลิ้นไก่ก็คือใช้ปากเนี่ยก้าวก่ายล่วงเกินผู้อื่นที่เราต้องใช้คำว่าล่วงเกินเพราะว่าจิตมันล่วงเกินแต่มันเพลิดเพลินด้วยการระบายสิ่งที่จิตสั่นสะเทือนเป็นลบอยู่นั่นนะออกมาทางคำพูดก็เลยเป็นวจีกรรมก็เป็นคำพูดที่ก้าวก่ายเป็นคำพูดที่ล่วงเกินผู้อื่นอารมณ์ขยะต่อมาอย่างที่3ไม่แสดงออกมาด้วยวาจาเป็นคำพูดไม่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกแต่นึกด่านึกแช่งมันในใจนึกอิจฉาตาร้อนมันในใจนึกหมั่นไส้มันอยู่ในใจใช้คำว่านึกนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้จิตใจล่วงเกินผู้อื่นที่ภาษาทางด้านจิตวิญญาณเขาใช้คำว่ามโนกรรมใช้จิตใจล่วงเกินผู้อื่นนึกชั่วนึกไม่ดีต่อเขานึกร้ายต่อเขาพอนึกร้ายก็คิดร้ายนึกชั่วก็คิดชั่วนึกลบก็คิดลบนึกดีก็คิดบวกอะไรแบบนี้ครับนี่คืออารมณ์ขยะที่เกิดจากจิตที่เป็นขยะมันถ้าเราจะไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมกับคนอื่นเราจึงต้องทำจิตของเราให้ว่างไปจากอารมณ์ขยะและวิธีการทำให้ว่างจากอารมณ์ขยะคือให้ว่างไปจากโลภะโทสะโมหะอิจฉาริษยานิตกจริตอะไรพวกนี้
เราจะว่างไปจากสิ่งนี้ได้โดยการทำที่ตรงนี้ไม่ได้พี่น้องต้องไปทำที่ต้นเหตุครับที่พระศาสดาเคยสอนนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าดับที่เหตุได้ไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตรงเบื้องกลางน้ำปลายน้ำมันก็จะไม่เกิดถ้าไปหยุดไม่ให้มันเกิดต้องไปหยุดที่เหตุนั่นแสดงว่าถ้าเราจะไม่เกิดอารมณ์ขยะที่จะก่อเวรกรรมไม่ตกเป็นทาสกฎแห่งกรรมเราจึงชี้นำท่านท่านต้องไปดับที่กิเลสก็คือต้องไปหยุดอย่าไปเสียความรู้สึกเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามตัวอันตรายต้องทำจิตให้นิ่งไม่รู้สึกรู้สาอะไรแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่อะไรกับอะไรคนละเรื่องท่านต้องเรียนรู้อ๋อมันแต่งตัวยั่วยวนนะเปิดชะเวิบข้างบนว้าวชะแวบข้างล่างทำให้กูเห็นแล้วจิตตกสั่นสะเทือนว่าว่าวิววิวตัวร้อนจะเป็นไข้ขึ้นเลยนะอ๋อมันต้องแต่งตัวยั่วสิผู้หญิงคนนึงไม่เป็นแต่ยังนี่มันเป็นน่ะนะเดี๋ยวจิตเราตะเลิดเราต้องรู้ว่ามันเป็นอาชีพของมันมันเป็นอาชีพของมันเพราะว่ามันเป็นผู้หญิงที่ค้าความงามของมันค้ากามอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเราจะชอบมีความสัมพันธ์หรือมีผัสสะกับผู้หญิงสักคนนึงเนี่ยเราคิดว่าเราจะลดตัวเราเองนะไปมักมากหรือไปชอบผู้ที่เขามีอาชีพในการค้ากามอารมณ์ไหมเรามีอาชีพหรือมีหน้าที่ซื้อกามอารมณ์หรือเปล่าเมียคนเดียวก็พอแล้วหรือมีกิ๊กอีกคนนึงนะก็พอแล้วนะทำไมจะต้องไปมักมากกับสิ่งเหล่านี้อีกเพียงแค่เห็นเขายั่วยวนย้าวใจอะไรแบบนี้นั่นก็คือการที่หาวิธีนะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องกฤษสติให้ท่านฟังว่าท่านต้องทำยังไงวันนี้ก็เตรียมนอนดึกนิดนึงนะแต่ยังไงคิดว่าน่าจะไม่เกินตีสองแล้วเนาะตีหนึ่งครึ่งเวลาปกติแต่ไม่น่าจะเกินตีสองถ้าเกินก็อย่าตำหนิเราจะสื่อกับพระบิดาจนจบและที่เราสื่อบางตอนแล้วเราเว้นระยะหันไปพูดนอกเรื่องนิดนึงเนี่ยก็เพื่อจะเว้นวรรคให้พี่ๆบางคนที่คิดตามแล้วยังคิดไม่ทันได้คิดทันพอคิดทันเสร็จแล้วได้เวลาอันสมควรแล้วก็จะมากล่าวต่อนี่เหมือนกันนะอารมณ์ขยะมันถ้าเราจะไม่ก่อเวรไม่เกี่ยวกรรมกับใครเราต้องไม่ใช้อารมณ์ขยะในการดำเนินชีวิตต้องคิดก่อนคิดก่อนพูดคิดก่อนทำแล้วทำด้วยความรักทำด้วยจิตสำนึกแห่งรักทำเท่านี้นี่เราพูดล่วงหน้าไปก่อนสไลด์แผ่นนั้นจะมาถึงนะนี่พูดแบบภาพรวมๆกว้างๆแบบที่เราเคยสื่อพระโอวาทของพระบิดามากล่าวให้ท่านฟังท่านอยู่รอดปลอดภัยจากกฎแห่งกรรมแน่นอนมนุษย์เราเป็นกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดถ้าท่านไม่มีกฎแห่งกรรมเป็นกำเนิดแล้วท่านก็ไม่ต้องเกิดอีกก็แปลว่าท่านไม่ต้องรีบตายท่านยังจะอายุยืนยังทำหน้าที่จนกว่านะจะหมดเวลาที่ฟ้าจะประทานโอกาสให้ท่านว่าเหนื่อยแค่นี้พอแล้วนะกลับบ้านนิพพานเถอะลูกพระองค์จะทรงจัดการให้ท่านเองนะหลับไปแล้วกลับบ้านเลยไม่ต้องทุกข์ทรมานไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องเกิดเหตุร้ายๆตายไม่ต้องทำให้เสียประวัติว่าตายเพราะป่วยเป็นโรคตายเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้หลับตายไม่ใช่ไหลตายด้วยแล้วหลับอย่างมีความสุขตายก็คือนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านหรืออาจจะมีชีวิตอยู่ต่อถ้าท่านร้องขอพระบิดาว่าท่านบริสุทธิ์แล้วท่านก็อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นให้บริสุทธิ์และจะอยู่ช่วยดูแลโลกเพื่อสานต่อเด็กๆจากฟ้าสีครามที่เขาจะเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกภาษาคนมันยังพูดไม่เป็นเลยนะฮะนะเพราะไม่เคยมีประวัติเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยอย่างน้อย6ปี7ปีกว่าจะพูดเป็นซึ่งพ่อแม่ก็ต้องสอนน่ะนะต้องสอนพูดอ่ะเพราะเขาไม่มีประวัติจิตวิญญาณไม่มีบันทึกสัญญาเป็นภาษาพูดเอาไว้ไม่ว่าภาษาไทยอังกฤษจีนฝรั่งอะไรก็แล้วแต่ไม่มีมาเกิดเมืองไทยภาษาไทยก็ไม่มีรหัสมาต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดมันเขาจะพูดได้ช้านะอันนี้ก็คือข้อสังเกตนะก็ว่ากันไป พี่ๆน้องๆครับการกระทำก้าวไก่ล่วงเกินผู้อื่นการใช้วาจาก้าวไก่ล่วงเกินผู้อื่นการใช้จิตใจก้าวไก่นะก้าวไก่ไม่มีจิตใจไม่มีก้าวไก่เพราะไม่มีกายหยาบจิตใจล่วงเกินผู้อื่นบางทีได้แต่คิดได้แต่นึกได้แต่รู้สึกแต่เป็นความนึกรู้สึกที่เป็นลบซึ่งมันก็ผิดบาปมันก็ก้าวล่วงผู้อื่นไปแล้วนะใช่ไหมอย่างนี้ก็เรียกว่าล่วงเกินนะไม่ใช่ก้าวไก่ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าหลายคนเรียกว่าขาดสติหรือสติแตกก็เลยกระทำ3อย่างนี้แต่เราก็จะบอกท่านทั้งหลายว่าการขาดสติหรือสติแตกเนี่ยของมนุษย์เรามันไม่ได้สติแตกเกิดขึ้นไอ้ตอนที่มีอารมณ์ขยะแล้วขับเคลื่อนพฤติกรรมขยะออกมาหรอกมันสติแตกตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่จิตหยาบมันเป็นจิตอยากหรือจิตไม่อยากไปแล้วมันสติแตกตั้งแต่ตรงนั้น
พราะฉะนั้นถ้าจะเกาให้ถูกที่คันก็ต้องไปป้องกันหรือไปแก้ที่ตรงนั้นไปป้องกันไม่ให้จิตตกต้องตั้งแต่ตรงนั้นนะถามว่าแล้วสติแตกหรือจิตตกเนี่ยคืออย่างไรสติแตกหรือจิตตกคืออย่างไรประการที่1ครับไม่รู้สำนึกตอนที่อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีหรือตอนที่ลุ่มหลงงมงายอย่างที่คนเขาเปรียบเทียบแม้กระทั่งอุจจาระของเขามันยังว่าหอมนะเพราะมันไปลุ่มหลงในตัวเขาอะไรอะไรที่ว่าเหม็นเนี่ยมันหอมไปหมดเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่รู้สำนึกไม่รู้นึกออกนึกเอานึกเองในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การคิดออกคิดเอาคิดเองที่ถูกต้องนั่นเองเพราะสติแตกหรือจิตตกไปแล้วไม่ที่สองคือไม่รักเวลาสติแตกจิตตกไม่ว่าจะโลภะโทสะโมหะเวลาโลภขึ้นมาเนี่ยเวลาอยากได้ขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกรักหรือความรู้สึกที่มีเมตตาต่อคนอื่นเนี่ยมันมีไหมครับคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันไม่เคยคิดถึงหัวอกของคนอื่นหรอกนะว่าใครเขาจะอดอยากใครเขาจะลำบากกว่าตัวเองถ้าตัวเองเอาไปทั้งหมดแล้วไม่แบ่งปันนะเขาไม่เคยคิดครับถ้าเขาคิดนะพี่น้องครับเขาคงจะไม่เห็นแก่ตัวแบบนั้นถ้าเขาคิดนะฮะถ้าเขาคิดเขาจะไม่เห็นแก่ตัวแบบนั้นใช่ไหมท่านลองพิจารณาดูข้อแรกคือไม่รู้สำนึกสำนึกในผิดชอบดีชั่วไม่สำนึกในบาปบุญคุณโทษอย่างที่สองไม่รักไม่เมตตาไม่รักไม่เมตตาเวลาโลภเวลาโกรธเวลางมงายลุ่มหลงนะจะไม่อดทนจะไม่อดกลั้นจะไม่ให้อภัยจะไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาไม่มีมุทิตาและคำว่าอุเบกขาเนี่ยไม่ต้องถามหาเลยมึงเป็นเงื่อนไขให้กูในกูจิตตกแสดงออกตอบโต้ต่อต้านต่อสู้ทันทีนะนั่นคือความจริงที่มันเกิดขึ้นในเหล่าของคนที่ยังคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ยังไม่สำเร็จไม่รู้ไม่รักยังไม่พอยังมีไม่ตัวที่3ครับคือไม่ฟังครับไม่รับฟังไม่รับฟังอะไรครับไม่รับฟังเหตุผลก็แปลว่าคนที่มีอารมณ์ขยะนั้นสติแตกจิตตกนั้นจะเป็นคนที่เข้าถึงการใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ความฉลาดทางปัญญาไม่ได้ถึงแม้มีความฉลาดทางปัญญาเป็นเลิศแต่พอปล่อยให้เกิดอารมณ์ขยะจิตตกสติแตกขึ้นมากลายเป็นเหมือนคนโง่ทันทีคนโง่ก็คือคนที่ใช้ปัญญาไม่เป็นทั้งที่มีปัญญาอยู่กับตัวมันคนที่มีความโกรธมีอารมณ์ขยะคือคนโง่โง่เพราะว่าใช้ปัญญาไม่ได้ตอนที่กำลังเกิดอารมณ์ขยะจิตมันตกสติแตกนั่นประการที่4ไม่อย่างที่4ไม่เรียนรู้อะไรทั้งนั้นไม่เรียนรู้อะไรทั้งนั้นมันเสียมันแต่ต้นแต่ต้นเลยใช่ไหมไม่เรียนรู้ไม่เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ไม่เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นสาระมันจะไปเรียนรู้ในแต่สิ่งที่ไร้สาระซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์มันคนที่เป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลเนี่ยจึงเป็นคนที่ไหม้ทั้ง4ไหม้เนี่ยไหม้ทั้ง4ไหม้ที่ท่านเห็นเนี่ยคําว่าไหม้เนี่ยไฟไหม้เนี่ยดีมั้ยครับไม่ดีนะครับมันคําว่าไหม้นี่ก็แปลว่าไม่ดีไม่รู้ไม่รักไม่ฟังไม่เรียนรู้เพราะสติแตกและจิตตกเสียหายหลายแสนท่านเห็นหรือยังว่ากิเลสคือผู้ร้ายตัวสําคัญที่ท่านทั้งหลายเนี่ยรู้น้อยมากรู้ที่มาที่ไปของกิเลสของความรู้สึกเนี่ยน้อยมากนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่เป็นอนุตตรธรรมพี่น้องครับท่านต้องจำในสิ่งที่เรากล่าวไว้ทุกขั้นตอนนะเพื่อท่านจะได้รู้เท่าทันจิตของตัวท่านเองแล้วท่านจะได้เอามันอยู่ควบคุมมันได้จะให้คนอื่นมาควบคุมจิตท่านได้ไหมครับไม่ได้ครับจิตใครจิตมันท่านต้องรับผิดชอบในการดูแลกำกับจิตของตัวเองเมื่อท่านไม่รู้นิสัยทางจิตของท่านไม่รู้วิทยาศาสตร์ทางจิตของมนุษย์ท่านไม่มีวันหรอกที่จะมีอำนาจเหนือนำจิตของตัวเองได้มันก็จะ11รอดอหรือแปลว่าแรดเข้ามันไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างเวรก่อกรรมเกี่ยวกรรมกับชาวบ้านก็ไปทั่วไม่รู้ตายเกิดใหม่กี่ภพชาติไม่รู้ถึงจะหลุดพ้นได้ที่จะชำระเวรชำระกรรมได้หยุดก่อกรรมใหม่แล้วก็แก้ไขกรรมเก่าได้สำเร็จไม่รู้จะต้องมีเวลาอีกกี่ภพชาติซึ่งตอนนี้มันเป็นภพชาติสุดท้ายแล้วพระบิดาไม่ให้โอกาสใครได้กลับมาเกิดใหม่อีกแล้วพี่น้องครับเพราะผู้รอเกิดใหม่เหลือเยอะมันท่านมีโอกาสในชาตินี้ท่านจะต้องไม่ตายพระดุยาพระบิดาอนุญาตถ้าท่านต้องการจะชำระบาปของท่านชำระจิตวิญญาณของท่านเพราะตอนตายแล้วเหลือแต่จิตวิญญาณท่านจะไม่สามารถชำระจิตของท่านให้ใสบริสุทธิ์ได้ไม่สามารถจะชำระคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้อง
ที่มันเป็นคุณสมบัติด้านลบที่จิตวิญญาณถือติดตัวอยู่ท่านไม่สามารถจะทำได้ถ้าไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมันพบชาตินี้สุดท้ายใช้โอกาสเสียพี่น้องครับไม่ยากอย่างที่คิดปฏิบัติตามที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้โอวาทนะครับดีใจด้วยกับพี่น้อง373ท่านทาง Facebook นะจาก390กว่าพอเที่ยงขึ้นมาก็หลับกันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับส่วนที่ YouTube ยังเหนียวแน่นอยู่นะฮะ345ท่านนะโมทนาบุญด้วยนะพี่ๆน้องๆครับนี่โอเคนะ พี่ๆน้องๆครับเรามาขยายความอีกนิดนึงครับเมื่อท่านมีอารมณ์ขยะตอนนั้นท่านสติแตกและจิตตกเมื่อท่านสติแตกและจิตตกเกิดอาการอย่างแรกคือไม่รู้สำนึกท่านรู้ไหมตอนที่ไม่รู้สำนึกก็คือไม่มีจิตสำนึกเพราะรักไม่เป็นรักไม่ได้ก็เลยไม่มีจิตสำนึกจิตสำนึกของมนุษย์จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อรู้จักรักรู้จักให้จึงจะเกิดจิตสำนึกโอเคไหมนึกออกนึกเอานึกเองทางด้านบวกอ่ะถ้าตอนนั้นท่านไม่รู้สำนึกตัวท่านก็เปรียบเสมือนไม่ต่างจากสัตว์ตัวหนึ่งครับพี่น้องเพราะสัตว์ไม่มีจิตสำนึกครับสัตว์มีแต่จิตสัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตสัตว์ไม่มีจิตสำนึกมนุษย์เท่านั้นที่มีจิตสำนึกเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รู้สำนึกคือไม่เกิดจิตสำนึกไม่มีจิตสำนึกสั่นสะเทือนเป็นจิตสำนึกขึ้นมาไม่ได้ท่านก็ทำตัวไม่ต่างจากสัตว์ตัวหนึ่งครับและท่านบอกกับใครต่อใครแม้กระทั่งตัวเองว่าท่านมาเกิดเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ครับท่านยังไม่เคยกล่าวด้วยซ้ำว่าท่านคือสัตว์มนุษย์เพราะท่านรังเกียจคำว่าสัตว์ท่านไปว่าหลงว่าตัวเองเป็นมนุษย์นี่เหนือกว่าสัตว์แต่ถามว่าท่านจะเป็นมนุษย์แล้วเหนือกว่าสัตว์ได้มนุษย์แปลว่าผู้ที่มีจิตใจสูงมนุษย์แปลว่าผู้ที่มีจิตใจสวยท่านยอมรับได้เต็มคำไหมครับว่าท่านเป็นมนุษย์จริงเรากล่าวตรงๆโดยไม่กลัวท่านโกรธนะครับมันท่านไม่ต้องการที่จะถูกเรียกว่าสัตว์ท่านต้องการที่จะถูกเรียกว่ามนุษย์ให้สมกับที่ท่านมาเกิดอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์ท่านต้องทำตัวให้ไกลจากสัตว์แต่ไม่ได้หมายความว่าให้รังเกียจสัตว์นะครับสัตว์เนี่ยมันจะต่างกับมนุษย์ตรงที่สัตว์ไม่มีจิตสำนึกมนุษย์มีจิตสำนึกนึกออกนึกเอานึกเองทางด้านบวกคือมีความรักรักเพื่อให้ส่วนสัตว์นั้นมีความรักพวกรักพ้องแต่รักอย่างอื่นนั้นคือรักเพื่อเอารักเพื่อเอาถ้าไม่รักไม่เอามาเป็นพวกถ้าจะมาเป็นพวกเพราะฉันรักท่านถึงเอามาเป็นพวกแล้วก็รักที่จะกินสังเกตไหมแมวครอกหนึ่งอะแม่มันตวงลูกสองลูกสามหมาตวงลูกครอกหนึ่งสามสี่ตัวเวลามันกินท่านสังเกตไหมมันรักที่จะเอามันจำไม่ได้ว่ามันเป็นพี่น้องกันมันกัดกันงองงังงองแงงตลอดเจ้าของต้องคอยตีคอยด่าใช่ไหมนั่นคือพฤติกรรมของสัตว์ถ้ามนุษย์เป็นแบบนี้แสดงมนุษย์ไม่มีจิตสำนึกมนุษย์จึงไม่ต่างจากนั่นแหละแถบสีที่อยู่ข้างหลังนะคือสัตว์ส่วนคำว่าไม่รักไม่เมตตาผู้ใดล่ะครับพี่น้องครับเกิดมาเป็นสัตว์ยังรู้จักรักถึงแม้จะรักเพื่อเอาแต่ก็รักหมู่รักเหล่าใช่ไหมเพราะเป็นสัตว์สังคมแต่เนี่ยความรักความเมตตาไม่มีเลยแสดงว่าสิ่งที่ตรงกับความรักตรงข้ามกับความรักหรือตรงข้ามกับความเมตตานะพี่น้องนะมันก็คือความร้ายความร้ายกาจความโหดร้ายความใจดำความอมหิตความก้าวร้าวหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมมันแต่พฤติกรรมที่มีคุณสมบัติผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นพฤติกรรมแบบนั้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์ครับแต่มันเป็นอะไรเป็นมารครับมันถ้าท่านคนหนึ่งนะไม่มีจิตสำนึกท่านเป็นสัตว์มีคุณสมบัติไม่ต่างจากสัตว์แล้วและถ้าท่านรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นไม่เมตตาไม่อดทนไม่อดกลั้นท่านก็ไม่ต่างจากมารเพราะมารคือตัวร้ายไม่ใช่ตัวดีตัวดีคือตัวที่ต้องรู้จักรักรู้จักเมตตาถ้าตัวร้ายก็คือตรงกันข้ามลองมาดูแล้วไอ้ประเภทที่3เนี่ยไม่รับฟังเหตุผลอธิบายเหตุผลให้ปฏิเสธไม่ฟังใช้อารมณ์เป็นตัวชี้วัดตัดสินใช้ความก้าวร้าวไม่ได้ใช้เหตุผลไม่ได้ใช้ปัญญาเนี่ยคนพวกเนี้ยจัดว่าเป็นอะไรฮะคนพาลนะเป็นคนเหมือนกันนะยังคนเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่เป็นคนนะมันมี2 อย่างคือคนดีกับคนพาลเนี่ยไม่ฟังเหตุผลเนี่ยเป็นคนพาลใช่มั้ยอธิบายเหตุผลให้มันฟังแทบตายว่าเหตุผลมันคืออย่างนี้อย่างนี้เห
เหตุมันเป็นอย่างนี้ผลมันจึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ยอมรับฟังเถียงสองคำไม่ตกฟากปฏิเสธเหตุผลของคนอื่นจะยืนยันตามความเชื่อของตัวเองอย่างเดียวพวกนี้หรือจะหาเรื่องอย่างเดียวก็เรียกคนพาลเพราะไม่ฟังเหตุผลเหมือนหมาป่ากับลูกแกะหรือลูกกวางก็ได้ใช่ไหมเสือกับกวางเสือกับเก้งเสืออะไรเนี่ยเสือจะหาเรื่องกินกวางก็เลยบอกว่าเนี่ยมึงเนี่ยไปยืนอยู่กินน้ำอยู่ต้นน้ำกูอยู่ปลายน้ำมึงทำให้น้ำขุ่นทำให้กูกินน้ำไม่ได้กูจะต้องฆ่ามึงกวางบอกว่าไม่ใช่หรอกที่เรายืนอยู่เนี่ยมันเป็นปลายน้ำต่างหากต้นน้ำอ่ะอยู่ทางฝั่งท่านบอกนั่นแหละไม่ใช่มึงอ่ะแต่แม่มึงอ่ะเคยทำแบบเนี้ยมึงเป็นลูกมึงต้องรับผิดชอบกูจะกินมึง อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่รับฟังเหตุผลไอ้ที่เราเล่าเนี่ยอาจจะไม่เหมือนชาดกหรือนิทานอีสปเท่าไหร่นะเรานึกได้เราก็พูดเพราะพระบิดาให้เห็นภาพเสือกับกวางนะแต่นิทานอีสปหรือเรื่องเล่าหลายคนเล่ากัน ถึงเรื่องสัตว์พาลเนี่ยนะไปเรื่องหมาป่ากับลูกแกะหรือเสือกับเก้งกับกวางเปล่าเราไม่รู้แต่พอเห็นภาพชัดนี่คือพาลเห็นไหมฮะคนคนเดียวเนี่ยมี3สิ่งอยู่ในตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เจริญเลยทั้งนั้นสัตว์นี่ก็ยังไม่เจริญถึงแม้เป็นสัตว์ประจำโลกที่น่ารักแต่ก็ยังไม่เจริญน่ะคือปัญญายังไม่เจริญน่ะใช่ไหมแล้วเป็นมารอีกแล้วเป็นคนพาลอีกฮะแล้วยังไม่เหลืออะไรอีกครับไม่เรียนรู้อะไรทั้งนั้นครับคนเราถ้าไม่มีการเรียนรู้ตั้งแต่เกิดนะไม่เรียนรู้อะไรเลยครับเช่นนะถ้าหูหนวกตั้งแต่เด็กตั้งแต่แรกเกิดนะเด็กคนนั้นโตขึ้นมาจะเป็นคนใบ้ครับเพราะมันไม่เคยเรียนรู้ที่จะฟังว่าเขาพูดกันเขาพูดแบบไหนเปล่งเสียงยังไงกขกกาอาอาอือเอโออะไรพวกนี้เด็กไม่เคยได้ยินอ่ะมันจะเป็นใบ้ครับเด็กที่เป็นใบ้ส่วนมากตั้งแต่เกิดนะเป็นใบ้ถ้าลิ้นไก่ยังมีแล้วพูดไม่ได้เพราะหูสองข้างตันนึกภาพไหมครับแล้วถ้าตาบอดมาตั้งแต่เกิดเด็กคนนั้นก็จะโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าสีอะไรเป็นสีอะไรเพราะมันไม่เห็นไม่รู้ว่าสีแดงเป็นยังไงอธิบายไม่ถูกสีส้มเป็นยังไงอธิบายไม่ถูกสีดำเป็นยังไงสีขาวเป็นยังไงอธิบายไม่ถูกให้คนข้างๆอธิบายยังไงก็ไม่เห็นภาพเพราะไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นไม่เรียนรู้อะไรทั้งนั้นก็คือพวกที่เรียกว่าพวกโง่งมก็คือทั้งโง่และทั้งงมงายไม่เรียนรู้อะไรทั้งนั้นก็ใช้แต่ความเชื่อกับความไม่เชื่อไม่ได้ใช้ความคิดเพราะฉะนั้นจะยอมรับอะไรก็ยอมรับเพราะเชื่อจะปฏิเสธอะไรก็เพราะไม่เชื่อไม่ใช่เพราะใช้ปัญญาแล้วตัดสินใจแล้วเห็นไหมฮะถ้าเราสติแตกและจิตตกเพียงแค่เราเริ่มต้นทำให้จิตตกเพราะเกิดกิเลสขึ้นมามันทำให้ก่ออารมณ์ขยะขึ้นมาในบ้านปลายความเสียหายมันเกิดขึ้นมากมายจากการที่คนตัวเองให้เป็นมนุษย์ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้เพราะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณคือต้องเป็นมนุษย์กลับเป็นอะไรไม่รู้ทั้งภพชาติเลยเป็นสัตว์มั่งเดี๋ยวก็เป็นมารเดี๋ยวก็เป็นคนพาลเดี๋ยวก็เป็นคนโง่เดี๋ยวก็เป็นคนงมงายมันวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับแล้วจิตวิญญาณก็เลยต้องการโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาเรียนรู้ที่จะไม่เป็นสิ่งเหล่านี้เพื่อมาเรียนรู้ที่จะคนตัวเองเป็นมนุษย์การมีสังสารวัฏคือมีภพชาติมันต้องเกิดขึ้นแล้วกลับจะมาหนีสังสารวัฏเพื่อที่จะไม่มาเกิดเป็นจิตวิญญาณมันป่วยไปแล้วนะครับถ้าไม่รักษานะด้วยวิธีกลับมาเกิดใหม่และไม่รักษาด้วยการไปโรงพยาบาลคือไปลงนรกทั้งสองที่เนี่ยขาดไม่ได้ครับเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณต้องการโอกาสมันการไม่มาเกิดและไม่ไปลงนรกก็คือการปิดโอกาสเห็นไหมปฏิเสธไม่ไปลงนรกเนี่ยหนีนรกก็มีครับเพราะบางคนใช่ไหมหนีโรงพยาบาลกลัวเข็มฉีดยากลัวหมอกลัวพยาบาลกลัวมีดผ่าตัดหรือกลัวตายไม่กล้าไปโรงพยาบาลไม่ยอมไปถ้าที่ไปมีโอกาสหายจากโรคไม่ใช่หายจากโรคมากกว่านะอยู่กับบ้านไม่ยอมไปหาหมอนะโอเคไหมโอเคนะพี่น้องครับ

นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะกล่าวให้ท่านฟังว่าเป็นข้อสรุปนะความรู้สึกเป็นเบื้องต้นความลุ่มหลงเป็นเบื้องกลางความก้าวร้าวเป็นเบื้องปลายก้าวร้าวก็คืออารมณ์ขยะเนี่ยเป็นเบื้องปลายความก้าวร้าวที่เป็นเบื้องปลายมาถึงโลภะโทสะแล้วก็โมหะพี่น้องครับดูสไลด์แผ่นนี้ครับความรู้สึกเป็นเบื้องต้นความลุ่มหลงเป็นเบื้องกลางความลุ่มหลงก็คือการยึดติดมายาใช่ไหมแล้วก่อให้เกิดอัตตาตัวตนขึ้นมานั่นน่ะอย่างที่3คือความก้าวร้าวที่เป็นอารมณ์ขยะคือโลภะโทสะโมหะนี่คือหลักๆนะเห็นยังฮะว่าภัยอันตรายเนี่ยที่เป็นตัวร้ายกาจที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่ข้อ3นะข้อ3เนี่ยมันเป็นผลของข้อ1ข้อ3เป็นผลมาจากข้อ2ข้อ2เป็นผลมาจากข้อ1มันเนื่องกันใช่ไหมพี่น้องครับพระพุทธองค์ก็เคยสอนไว้แล้วหลายคนก็ชอบท่องทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุหรือดับเหตุได้ผลมันก็ไม่เกิดแปลว่าไงถ้าไม่เกิดความรู้สึกเป็นเบื้องต้นความลุ่มหลงความก้าวร้าวโลภะโทสะโมหะมันจะเกิดไหมพี่น้องครับไม่เกิดยังไงก็ไม่เกิดกระบวนการที่มันวิทยาศาสตร์ทางจิตมันเป็นแบบนี้พี่น้องครับถ้าท่านเป็นคฤหัสถ์แล้วไปเดินตามนักบวชนักพรตซึ่งเขาปลีกวิเวกที่เขาปลีกวิเวกเขาอยู่คนเดียวนะนักบวชนักพรตเนี่ยใช้สติกำกับเขากำกับอะไรครับกำกับที่ข้อหนึ่งครับกำกับจิตตัวเองไม่ให้เกิดความรู้สึกเขาใช้สติกำกับตรงนั้นโดยที่เขาก็บอกท่านไม่ได้เพราะตอนที่เขานั่งกรรมฐานอยู่คนเดียวปฏิบัติอยู่คนเดียวปฏิบัติจิตนั้นไม่มีใครยั่วยุเขาสิ่งแวดล้อมภายนอกนี่ถูกปิดกั้นทั้งหมดเพราะเขาปิดอายตนะภายนอกเอาไว้ทั้งหมดเหลือแต่จิตของเขาตัวเดียวไม่มีอะไรยั่วยุที่นึกโน่นนึกนั่นนึกนี่แล้วเกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเพราะไอ้ตัวนึกนี่แหละพอนึกถึงเห็นสาวเปลือยก็เกิดความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้นมาก็เกิดรู้สึกกำหนัดรู้สึกชอบรู้สึกพอใจนะขึ้นมาจิตมันนึกเอาเองไม่มีผู้หญิงคนไหนมาเที่ยวแก้ผ้ายั่วยวนมาส่งเสียงหวานหวานโหยหวนก็นั่นพวกนั้นคือพวกผีนะพูดผีปีศาจไม่มีจะมายั่วยวนเกิดจากจิตตัวเขาเองเพราะฉะนั้นนักบวชจึงใช้สติกำกับจิตของตัวเองพอมันกำลังมีอะไรมีนึกอะไรขึ้นมาปั๊บนะนึกอะไรขึ้นมาปั๊บคือจิตมันไม่นิ่งมันนึกขึ้นมาปั๊บถ้าเขามองว่าเฮ้ยกำลังนึกในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไว้เขาจะรีบใช้สติกำกับสติกดทับมันเอาไว้ไม่อะไรกับอะไรในสิ่งที่ตัวเองนึกคือห้ามนึกไม่ได้ห้ามไม่ให้จิตมันนึกไม่ได้เพราะจิตมันนิสัยเหมือนลิงเหมือนข้างมันจะลุกลิกเลาะและอยู่ไม่นิ่งตลอดเวลาต้องหาอะไรให้มันยึดบางทีเขาถึงใช้การกำหนดลมหายใจเข้าออกแทนที่จะปล่อยให้จิตมันว่างไปเที่ยวนึกนั่นนึกนี่แล้วมันเสียเรื่องเสียเลิกก็ให้มันเข้าพุทธออกโทเพราะคำว่าพุทธกับคำว่าโทมันไม่ได้ทำให้เกิดความรู้สึกอะไรเลยพุทโธแล้วนึกถึงพระพุทธองค์นะดื่มดำในพระธรรมของพระองค์อะไรอย่างเงี้ยจิตมันจะใฝ่ดีก็ไปกำหนดลมหายใจเข้าออกบางคนก็พิจารณามีมรณานุสติก็พิจารณาหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็รอดตายรอดแล้วแต่กำหนดอะไรขึ้นมาก็ได้ซึ่งมันจะเป็นคำที่ไม่เกิดเงื่อนไขให้จิตตกถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยทำแบบนั้นได้พี่น้องครับท่านเป็นคารวาสเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนยังมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีใครต่อใครรอบข้างกวนสถีนให้จิตสะเทือนอยู่ตลอดเวลาท่านไม่ทันหรอกครับกว่าจะรู้ตัวน่ะจิตมันตกไปแล้วถูกยั่วยุไปแล้วต่อให้เก่งแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีกฤตสติที่เราจะกล่าวให้ท่านฟังในพระนามของพระเจ้า in the name of God ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่สุดของชาวโลกแล้วไม่ว่าท่านจะเป็นศาสนิกชนคนศาสนาไหนก็ตามต้องกลับบ้านแดนจิตจักรวาลแดนสุญญตาที่เดียวกันนะครับและมีพระบิดาหรือพระเจ้าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านพระองค์เดียวกันนะครับไม่ได้มีพระเจ้าหลายพระองค์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามีหลายองค์ทั่วประเทศก็มีนับแสนรูปแต่พระเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้ามีพระองค์เดียวครับถึงแม้ท่านจะปฏิเสธพระองค์ไม่ยอมรับแต่ปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าในอนันตจักรวาลนี้พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างทั้งนั้นนะครับ
ใครปฏิเสธแล้วจะทำให้พระเจ้าไม่มีจริงเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์พระเจ้ามีจริงนะเสร็จแล้วนะเราให้น้องบุญธรรมช่วยถ้าทีมงานได้ช่วยทยอยส่งกลับเป็นอันพิจารณาการในการร่วมอนุโมทนาบุญที่ท่านทั้งหลายเนี่ยได้บริจาคปัจจัยทรัพย์นะในการที่จะมาให้เราเนี่ยนะก่อสร้างโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมให้สมบูรณ์ให้เร็วที่สุดซึ่งตอนนี้ก็พยายามสร้างวัตถุทาวรวัตถุนะอาคารเอ่ยอะไรต่ออะไรเอ่ยสร้างอ่างเก็บน้ำสร้างรั้วรอบสถานธรรมแล้วก็สุดหลังสุดท้ายก็คือหอพระคัมภีร์ซึ่งจะต้องใช้ปัจจัยอยู่นะท่านมาช้าๆไม่เป็นไรครับมาช้ามีปัจจัยช้าก็สร้างเสร็จช้าก้าวหน้าช้าแต่รับรองว่าทุกบาททุกสตางค์นะลงไปกับสิ่งที่อยู่ในจิตจักรวาลสถานธรรมทั้งสิ้น 1,500 บาทที่ท่านบริจาคมาทุกๆ 1,500 บาทนะเราจะมีพระคัมภีร์พระเจ้ามีจริงปกแข็งเล่มนี้นะครับนะมอบให้กับท่าน1เล่มแต่ถ้าท่านบริจาคมากกว่านี้ท่านต้องการมากกว่า1เล่มก็ 1,500 บาทคูณ2นะครับนะ 3,000 บาทก็2เล่มหรือจะทำบุญมาเลยรับแค่เล่มเดียวหรือ2เล่มก็สุดแท้แต่ท่านนะพระคัมภีร์เล่มนี้ยังมีอยู่นะฮะยังมีพอถ้าท่านยังต้องการนะครับเพราะว่าปัจจัยที่จะสนับสนุนโครงการในการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยที่เราทำเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยหรือเฉพาะยุวจิตอย่างเดียวนะนะเรายังจะต้องทำต่อนะและต้องอาศัยน้ำใจใบบุญของท่านทั้งหลายด้วยนะครับเราจะถ่ายภาพให้ท่านเห็นความคืบหน้าในการก่อสร้างอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำตอนนี้เราก็สร้างรั้วเสร็จแล้วนะรั้วรอบขอบชิดเสร็จแล้วและจะเอาภาพงามๆสวยๆถ่ายให้ชมนะภายใน 2-3 วันนี้นะครับแล้วก็ยังจะต้องสร้างรั้วรอบๆจิตจักรวาลสถานธรรมเพื่อความปลอดภัยจากสุนัขบ้าบ้างจากคนสติไม่ดีบ้างหรือจากโจรภัยโจรกรรมก็ว่าไปนะฮะเพราะสมบัติเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะถึงแม้ไม่ค่อยจะมีแต่ก็ต้องรักษาไว้นะครับนะแล้วก็ต้องทำอะไรตัวมีอะไรอีกหลายอย่างนะฝากนะทยอยส่งได้นะถ้าท่านยังต้องการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่ท่านรักพระเจ้ามีจริงเล่มนี้จะบอกให้ท่านรู้ว่าพระองค์มีจริงเหตุผลที่มีจริงนะเรามีให้ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจและพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นผู้สร้างพระองค์พระเจ้าในใครสร้างนะท่านอ่านนะฮะพระองค์เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของพระองค์ให้เราซึ่งเป็นพระบุตรเอกได้บันทึกด้วยมือด้วยหัตถ์ด้วยมือของเราเองนะรับรองว่าไม่มีใครสามารถบิดเบือนความจริงได้เพราะเรามากล่าวสดๆเองและเขียนด้วยมือของตัวเองนะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลขอการันตีว่าทุกอย่างในพระคัมภีร์ทุกเล่มล้วนเป็นความจริงไม่ใช่นิยายเพราะสัจธรรมหรืออนุตตรธรรมชั้นสูงจะเอามาเขียนเล่นๆเป็นนิยายน้ำเน่าไม่ได้ครับต่อให้แทรกธรรมะไว้ท่านจะถือว่าเป็นตำราธรรมะไม่ได้แต่นั่นก็คือเป็นอานิสงส์ผลบุญที่ท่านเขียนนิยายน้ำเน่าแล้วแทรกธรรมะไว้ให้เด็กๆหรือให้ใครอ่านนั่นเป็นแค่ใบบุญของท่านเท่านั้นแต่จะเอามาทำถือว่าเป็นตำราธรรมะไม่ได้นะฮะขอบคุณพี่น้องนะแล้วก็ยังมีอีกหลายเล่มนะครับถ้าเล่มนี้ก็850บาทถ้าต้องการนะศาสตร์แห่งอริยะนะคนนำทางมิใช่ศาสดานี่เล่มนี้ก็ยังมีนะความหนาประมาณ300กว่าหน้าทั้งนั้นปกแข็งเป๊ะเก็บไว้ได้นานนะครับส่วนเล่มนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะมีเล่มเดียวในโลกนะวันพิพากษาพูดถึงเรื่องการพิพากษาโลกของพระเจ้านะพระองค์ทรงสร้างโลกทุกคนรู้และสร้างอะไรยังไงนะแต่ว่าจะชำระโลกซึ่งกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นที่ไหนทำไมต้องเกิดแบบไหนเกิดอย่างไรเกิดแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงหนังสือเล่มนี้ตรงไหนพอจะเปิดเผยความจริงได้เราขออนุญาตพระบิดาก็มาเปิดเผยและบันทึกไว้ในเล่มนี้นะเล่มนี้บริจาคมา 2,500 บาท1เล่มครับค่าส่งไม่ต้องนะนะแล้วก็เตือนสติท่านทั้งหลายที่ยังยึดติดไม่ฟังพระโอวาทพระบิดานะเราก็บอกท่านทั้งหลายว่าคนนำทางไม่ใช่ศาสดาพระศาสดาไม่ใช่คนนำทางศาสดาคือศาสดาคนนำทางก็คือคนที่อาสามาสืบทอดศาสนาโดยไม่รู้ว่าใครเป็นผู้อนุญาตให้มาทำหน้าที่เป็นคนนำทางเพราะทุกวันนี้ท่านทั้งหลายยังกลับบ้านไม่ได้หลุดพ้นนิพพานไม่ได้เพราะไปเดินตามหรือไปก้าวตามคนนำทางตาบอดหนังสือเล่มนี้จะเฉลยให้ท่านฟังว่าคนนำทางตาบอดคือใครคืออย่างไรและท่านก้าวตามไม่ได้เพราะอะไรมีตัวอย่างให้ท่านได้เห็นได้อ่านนะครับแล้วก็เนี่ยคนนำทางไม่ใช่ศาสดานี่อยู่ในเล่มนี้นะคนนำทางไม่ใช่ศาสดานะครับโอเคนะก็มีหลายปกนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะขอบคุณและก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายครับทีนี้เราจะมาขยายความให้ท่านต่อเอานะความรู้สึกเป็นเบื้องต้นความลุ่มหลงเป็นเบื้องกลางและความก้าวร้าวคืออารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะเป็นเบื้องปลายนะ ทำไมชาวบ้านใช้สติ
ปฏิบัติตามนักบวชนักพรตใช้สติแล้วไม่เคยได้ผลยังต้องถูกกฎแห่งกรรมครอบงำอยู่ตลอดยังต้องมีสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดยังต้องได้รับโอกาสจากพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลให้กลับมาเกิดใหม่เพื่อเซตซีโร่นะและเริ่มต้นใหม่ในภพชาติใหม่ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเหตุผลข้อแรกครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยหรือท่านทั้งหลายเนี่ยไม่เข้าใจกระบวนการของจิตอย่างที่เราเล่าให้ท่านฟังในเชิงวิเคราะห์มาตั้งแต่สไลด์แรกๆท่านไม่เคยเข้าใจกระบวนการของจิตถามว่าไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะท่านไม่รู้ทำไมท่านไม่รู้เพราะไม่มีครูคนไหนสอนท่านได้เนื่องจากมันเป็นอนุตตรธรรมถ้ามันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตของโลกเขาก็จะสอนท่านได้แค่ทางกายภาพที่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นหรือนึกออกนึกเอานึกเองได้เท่านั้นน่ะแต่ถูกหรือผิดไม่รู้เห็นไหมถ้าเขารู้ว่ามันถูกหรือมันผิดตรงไหนการสอนของเขาก็ต้องเน้นย้ำตรงนั้นและก็แก้ไขตรงนั้นแล้วใช่ไหมเนี่ยท่านโตมาหลายสิบปีจนอายุปูนี้แล้วท่านก็เพิ่งจะได้ยินสิ่งที่เรากล่าวในค่ำคืนนี้เท่านั้นว่ามันเป็นของมันอย่างเนี้ยและถ้าท่านคิดตามท่านเห็นภาพเลยโอ้พระศาสดาให้ยาเม็ดหนึ่งเอาไว้ให้กินเพื่อป้องกันโรคกิเลสแต่ชาวบ้านดันไปเอายาที่พระศาสดาให้กับนักบวชให้กับสาวกกินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสเอามา สร้างสติเพื่อที่จะดับอารมณ์ขยะเห็นไหมฮะเอามาใช้ผิดใช่ไหมมันจึงไม่ได้ผลไม่เข้าใจกระบวนการของจิตประการที่สองใช้สติจัดการแก้ไขที่เบื้องปลายสติก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมสติคือความตื่นรู้แต่สติคือความระลึกได้นึกได้การระลึกได้นึกได้เพื่อให้รู้เท่าทันว่าตอนนี้จิตกูตกแล้วกูจะต้องหยุดสั่นสะเทือนเพื่อให้จิตมันเลิกตกพอจิตมันไม่ตกก็เท่ากับสติก็มาพอสติมาปัญญาก็เกิดใช่ไหมใช้สติไปจัดการแก้ไขที่เบื้องปลายคือไปจัดการที่อารมณ์ขยะมันช้าไปแล้วต่อยมันไม่ทันการแล้วพี่น้องก่อเวรเกี่ยวกรรมกับชาวบ้านคนรอบข้างไปเรียบร้อยแล้วเพราะอารมณ์ขยะมันนำไปสู่การก้าวล่วงทั้งกายวาจาและจิตใจต่อคนรอบข้างหรือต่อคนที่ยั่วยุมันเกิดเวรเกิดกรรมไปแล้วสติจะไปหยิบตรงไหนอ่ะสติมันแตกไปแล้วพี่น้องครับมันไม่ทันแล้วชาวบ้านใช้สติตามนักบวชจึงไม่ได้ผลนักบวชเขาใช้สติขณะที่เขานั่งอยู่คนเดียวปิดอายตนะภายนอกทั้งหมดอยู่กับตัวเองคนเดียวจัดการกับไอ้ตัวนึกก็คือไอ้ลิงอ่ะจัดการกับลิงข้างก็คือจิตตัวเองอ่ะเอามันให้อยู่มัดพอห้ามไม่ให้มันนึกไม่ได้พอมันนึกแล้วก็คอยกดมันไว้บอกตัวเองว่าไม่รู้ไม่ต้องไม่ไปรู้สึกคือต้องไม่ไปอะไรกับอะไรมันไม่ต้องไม่ไปเรียนรู้มันไม่ต้องไปอะไรกับอะไรมันเพราะมันเป็นมารของจิตแต่ถ้าท่านเป็นคฤหัสถ์ไม่เป็นไรนี่เรียนรู้ได้นะมันยั่วยวนกวนประสาทเราก็จิตนิ่งสงบได้เพราะเรามีกฤตสติซึ่งเดี๋ยวกฤตสติคืออะไรเดี๋ยวบอกแต่ตอนนี้ให้ยอมรับความจริงก่อนว่าทำไมฝึกสตินั่งกรรมฐานมาวันหนึ่งหลายชั่วโมงก่อนนอนก็เป็นชั่วโมงแล้วก็วันพระวันโกนวันอะไรเนี่ยก็ไปฝึกแต่ทำไมสอบตกอยู่ด้วยหลายคนเขียนมาใน Facebook เนี่ยพยายามจะปฏิบัติตามมรรคพิธีจิตจักรวาลที่ท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเมตตาตามที่พระบิดาทรงเมตตานะส่วนมากในปากจะไวปากไม่ไวได้ไงมันไวตามจิตของท่านไงจิตท่านตกจิตมันไวปากก็เลยไวเห็นไหมไหมต่อให้ท่านมีสติมันก็เอาไม่ทันนะไม่อยู่พยายามจะหาสติตอนที่อารมณ์เสียเกิดขยะแล้วเท่านั้นใช่ไหมพี่น้องครับใช้สติจัดการแก้ไขที่เบื้องปลายมันไม่ทันการครับมันถึงไม่ได้ผลท่านก็ยังวนเวียนว่ายอยู่กับกฎแห่งกรรมอยู่นั่นแหละเวียนว่ายตายเกิดนะมาเกิดมาใหม่มาแก้ไขบ้างมาแก้แค้นบ้างก็วนอยู่นั่นนะครับต่อให้ฝึกมาอย่างดีเพราะเกาผิดที่คันอย่างที่สามครับพอจิตตกแล้วจึงค่อยยกคืนฟื้นสติพอจิตตกแล้วเกิดอารมณ์ขยะขึ้นมาแล้วซึ่งมันเป็นปลายน้ำแล้วจึงค่อยพยายามจะยกคืนฟื้นสติเราถึงบอกว่าสติมาจัดการตรงนั้นเนี่ยมันจัดการไม่ได้แล้วเพราะสติมันแตกไปแล้ว
้องรอเวลาให้จิตมันสงบอ่ะคือให้มันสั่นสะเทือนอย่างต่ำต้อยสั่นสะเทือนอย่างก้าวร้าวรุนแรงก็คลื่นความถี่ที่ต่ำต้อยต้องให้จิตมันตกจนถึงที่สุดก็เรียกตกท้องช้างจนถึงที่สุดอ่ะมันถึงจะเด้งกลับคืนขึ้นมาสู่ความเป็นปกติของจิตได้ท่านเข้าใจที่เราพูดไหมเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยมันต้องแกว่งไปจนถึงที่สุดนะมันถึงจะวกกลับเข้ามาหาจุดเดิมจุดเริ่มต้นของมันที่แกว่งได้แต่ถ้ามันยังมีแรงอยู่มันก็ยังเสียสมดุลมันก็แกว่งไปอีกทางนึงจนทั้งแรงเหวี่ยงไปเนี่ยถ้าเราไม่ไปใส่เพิ่มไม่ไปยั่วโมโหไม่ไปก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ไปเติมความรู้สึกเพิ่มไอ้จิตของท่านที่มันแกว่งเป็นลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งไปแกว่งมาเหมือนนาฬิกาแขนเหมือนคนแขนเดียวเนี่ยเมื่อมันไม่มีแรงเหวี่ยงไปจนสุดแล้วมันก็จะช้าลงช้าลงจนทั้งมันสงบนิ่งนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ามันไปถึงที่สุดของมันแล้วอ่ะมันถึงหยุดเองไม่ใช่หยุดได้เพราะสติที่ท่านฝึกกันนะสติคือรู้ตัวทั่วเพราะถามว่าตอนสติแตกจิตตกมันรู้ตัวไหมล่ะตอนนั้นนะว่าโมโหเขาเนี่ยตะกี้พูดคำหยาบอะไรไปจำได้ไหมด่าอะไรไปจำได้ไหมทำหน้าตาเหมือนยักษ์ขมูขี่อ่ะให้เขาเห็นทำหน้าตาแบบไหนจำได้ไหมจำไม่ได้พูดจาก้าวร้าวหยาบคายด่าอะไรเข้าไปบางทีจำไม่ได้เลยนะเพราะมันไปเป็นไฟจิตมันพาไปอย่างนี้แค่มารพาไปเอาสติตรงไหนมาถ้าท่านหายโกรธได้หายโมโหได้ด้วยความมีสติจริงสติมันดีจริงนะพอหยิบสติได้ปั๊บมันต้องหายวับทันทีนะอารมณ์โกรธอารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะนี่มันไม่หายใช่ไหมครับโกรธไม่หายบางคนโกรธ100ปียังไม่ดี100ชาตินะไหนสติอยู่ไหนมันผิดเวลามันผิดคิวเองมันผิดคิวต้องดับที่เหตุก็คือความรู้สึกต้องดับที่ความรู้สึกก็คืออย่าให้มันเกิดเขาเรียกตัดกิเลสหรือตัดความรู้สึกแล้วปัญหาไม่มีพี่น้องครับอย่างที่สี่นะกรรมเวรน่ะสำเร็จแล้วก่อนที่ท่านจะฟื้นสติได้ด้วยตัวของท่านเองด้วยสภาวะจิตด้วยวิทยาศาสตร์ทางจิตนะมันสั่นสะเทือนเป็นลบคือโกรธสุดขีดแล้วมันถึงจะค่อยๆสงบลงมันหลงงมงายจนสุดขีดแล้วมันถึงจะหยุดเหมือนกามตัณหาเหมือนกันมนุษย์เราทุกคนเนี่ยต้องมีกามตัณหาถูกไหมถ้ายังมีการเกี่ยวกรรมกันมาและยังมีกามตัณหายังไม่จบเราจึงแนะว่าเป็นไงท่านก็ต้องอย่าไปปัดอย่าไปปฏิเสธมันครับต้องสั่นสะเทือนไปตามนั้นเพื่อให้มันถึงที่สุดเหมือนกับกินข้าวอ่ะถ้ากินไม่อิ่มเนี่ยท่านจะวางช้อนไหมนี่คือสัจธรรมเราไม่เคยกล่าวนอกพระคัมภีร์ตะกี้เรื่องกามกิเลสเหมือนกันถึงแม้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะอายุจะเยอะแต่ถ้าท่านสองคนยังเกี่ยวกรรมกันอยู่แล้วทั้งสองคนมีหน้าที่จากอดีตชาติมาจนถึงชาตินี้มีหน้าที่จะต้องเติมเต็มให้กับกันและกันต้องสั่นสะเทือนมันให้ถึงที่สุดเนี่ยถ้าทั้งสองท่านเนี่ยยังไม่รู้อิ่มมันจะละเลิกได้ไหมครับเมื่อมันยังไม่ถึงที่สุดแสดงว่าจิตของท่านยังติดสิ่งเหล่านี้อยู่ท่านไม่มีวันจะหลุดพ้นนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลนี้ได้เพราะจิตวิญญาณท่านไม่ใสจิตวิญญาณท่านไม่บริสุทธิ์ยังติดกับสิ่งนี้อยู่เห็นไหมฮะเนี่ยในทางโลกนี้โอ้ยแก่แล้วโอ้ยเบื่อแล้วโอ้ยพอแล้วหลอกตัวเองทั้งนั้นเราจะพูดให้ท่านฟังนะเรื่องของจิตหยาบหรือจิตอยากกับเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมันคนละเรื่องนะจิตหยาบมีหน้าที่สนองความต้องการทางจิตวิญญาณของตนเองไม่ใช่สนองความต้องการของจิตหยาบเองจิตหยาบบอกกูเบื่อแล้วแต่ถ้าจิตวิญญาณของท่านยังต้องการอยู่เนี่ยท่านเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณถามว่าท่านจะไม่รับผิดชอบเหรอครับท่านไม่รับผิดชอบเหรอนี่เราพูดอย่างเป็นตรรกะเป็นลอจิกนะเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้เอาอย่างอื่นมาพูดนี่พูดเป็นสาธารณะนะใครที่มาปรึกษาเราเบื้องหลังในเรื่องพวกนี้พอเราสอนแล้วยังรู้สึกจิตหยาบยังปฏิเสธเราก็อธิบายซ้ำพร้อมกับคนทั้งโลกฟังท่านจะได้รู้ว่าเราพูดจริงไงพูดกับคนทั้งโลกก็พูดแบบเดียวกับพูดกับท่านส่วนตัวนั่นแหละนะโอเคนะเราจึงอยากจะบอกท่านส่วนใหญ่ไปเดินตามนักบวชเดินตามนักบวชก็คือนักบวชเนี่ยเขาใช้สติกันเพื่อทำให้ไม่ก่อกรรมใหม่แต่นักบวชไม่สามารถแก้ไขกรรมเก่าได้เพราะไปปฏิบัติอยู่คนเดียวกรรมเก่าที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาไม่ได้แตะต้องเลยเวลาหลุดพ้นไปจากกร
การเป็นมนุษย์โลกก็จึงต้องไปหลุดลอยอยู่บนสวรรค์มายาเพราะน้ำหนักตัวยังมีเกิน50มิลลิกรัมอยู่เพราะมีผลกรรมเก่ายังไม่ได้แก้ไขยังไม่ได้จัดการชำระไม่ก่อกรรมใหม่เพราะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาจิตวิญญาณก็มีน้ำหนักเบากว่าจิตวิญญาณของผู้ที่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะถูกโลกเหนี่ยวรั้งดึงดูดลงมาให้เกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะมาเซตซีโร่แล้วชำระทุกอย่างที่ไม่บริสุทธิ์แต่จิตวิญญาณพวกนี้ขึ้นไปเป็นเทพเทวดาเพราะอะไรเพราะน้ำหนักตัวเบากว่ามนุษย์แต่ก็ยังหนักอยู่หลุดออกไปจากบรรยากาศของโลกหลุดออกไปจากจักรวาลไม่ได้เป็นผู้หลุดพ้นยังไม่ได้เพราะมาเท่าไหร่ยังมีอะไรอะไรมากไปกว่าตอนที่จิตวิญญาณมาเอาส่วนเกินไปไม่ได้ทีนี้กลับลงมาเกิดบนโลกไม่ได้เพราะโลกไม่มีแรงดึงดูดลงมาเพราะน้ำหนักตัวมันเบากว่ามนุษย์โลกเบากว่าจิตวิญญาณมนุษย์โลกจึงต้องไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นจะทำอะไรต่อไปก็ไม่ได้เราจึงใช้คำว่าหลุดลอยพี่น้องครับเราไปเดินตามวิถีของนักบวชโดยการใช้สติฟังแล้วดูดีเพราะว่านักบวชนักพรตเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแน่นอนเนี่ยเราเคยยกตัวอย่างนักบวชน่ะก็เหมือนผู้หญิงเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะไม่ค่อยมักมั่วเหมือนผู้ชายใช่ไหมผู้ชายจะไปเอาวิธีการปฏิบัติแบบผู้หญิงในบางสิ่งมาใช้กับความเป็นผู้ชายก็ไม่ได้หรือผู้หญิงจะเอาบริบทในการดำเนินชีวิตหลายๆสิ่งแบบที่ผู้ชายเขาปฏิบัติเอามาปฏิบัติตามผู้ชายก็ไม่ถูกต้องนะก็ไม่เหมาะไม่ควรเหมือนกันเพศสมณะกับเพศชายเพศหญิงที่เป็นคารวาสหลายอย่างก็จะเอามาปฏิบัติตามกันทั้งหมดก็ไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างไม่บัญญะบัญญังปฏิบัติตามอย่างหัวชนฝาโดยไม่ใช้ปัญญามันถึงปลายทางสุดท้ายที่ต้องการมันถึงไม่เจอสักทีเพราะเดินไม่ถูกทางหลายอย่างเอาอย่างเอาเยี่ยงอย่างได้แต่บางอย่างไม่ได้เขาใช้สตินักบวชใช้สติจัดการที่ต้นเหตุคือจัดการที่จิตที่กำลังเริ่มต้นสั่นสะเทือนในการเสียสมดุลเกิดขึ้นคือเสียความรู้สึกนึกอะไรขึ้นมาแล้วเสียความรู้สึกเขาป้องกันตรงนั้นพอนึกอะไรแล้วเขาไม่อะไรอะไรกับสิ่งที่จิตมันนึกเพราะเขาห้ามจิตไม่ให้นึกไม่ได้เขาก็เลยใช้คำว่าไม่อะไรอะไรกับสิ่งนั้นแต่พวกคารวาสบางคนก็ไม่เข้าใจว่าไม่อะไรกับอะไรแปลว่าอุเบกขาคนละเรื่องครับพี่น้องครับอย่ามั่วอย่าสับสนเดี๋ยวหลงทางนิพพานไปอีกเป็นพันๆปีไม่มีโอกาสแล้วนะพระบิดาปิดยุคแล้วครับพี่น้องครับนะไปเดินตามนักบวชไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านปัญหาของท่านเนี่ยมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คืออยู่ที่ความรู้สึกที่เสียความรู้สึกที่เกิดความรู้สึกขั้นตอนสุดท้ายก็คือเกิดอารมณ์ขยะเมื่อมันเกิดอารมณ์ขึ้นอยากขึ้นมาต้องหาทางแก้ไขกันเป็นพลวันเลยซึ่งถ้าฉลาดเราแก้ที่ต้นเหตุดีกว่านะเมื่อเหตุดับแล้วเนี่ยไออารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะมันก็ไม่เกิดครับเหตุใดที่ใช้สติตามนักบวชไม่ได้

เหตุใดที่ใช้สติตามนักบวชไม่ได้เหตุใดใช้สติตามนักบวชไม่ได้ประการที่หนึ่งครับพี่น้องนักบวชใช้สติจัดการที่เหตุเบื้องต้นตามที่เราพูดให้ฟังอันนี้พูดเป็นวิชาการด้วยแผ่นสไลด์เนี่ยเหตุที่ใช้สติตามนักบวชไม่ได้เพราะว่านักบวชเขาใช้สติจัดการที่เหตุเบื้องต้นเหตุเบื้องต้นที่ทำให้เสียผู้เสียคนเนี่ยก็คือจิตตกไปเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นเพราะไปหลงเงามายาแล้วรับเอาขึ้นมารับเอาว่าชอบหรือไม่ชอบสวยหรือไม่สวยความมีอัตตาตัวตนของเงามายานั้นทั้งที่มันไม่ใช่ของจริงมันเป็นแค่เงามายาที่พระบิดาต้องการบอกให้เรารู้ว่าไอ้สรรพสิ่งที่เราเจออยู่นั้นนะมันมีคุณสมบัติอย่างไรนะมันมีคุณสมบัติของมันอย่างไรมันมีรูปลักษณ์เนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้คุณสมบัติที่เป็นแก่นแท้ของสิ่งนั้นนะมันเป็นดินร่วนเนี่ยมันเป็นโคลนเหนียวๆมันเป็นหินแข็งๆก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางพลังงานของสรรพสิ่งนั้นที่เป็นมายาทั้งนั้นมันเราไปจับดินเหนียวแล้วเราชอบเราไปจับก้อนหินแล้วเราชอบเราไปหลงมายาของมันชอบแล้วหวงก้อนหินด้วยนะใครมาเอานี่กูไม่ยอมนะมาทำหินแตกกูก็ไม่ยอมนะกูโกรธนะมาขอแบ่งกูก็ไม่ให้นะอะไรแบบนี้ครับเนี่ยมันยึดอัตตาขึ้นมาตรงนั้นเลยทั้งที่จริงๆแล้วไว้ไปนานๆมันก็สึกก่อนไว้ไปนานๆมันก็สึกหรอใช่ไหมสึกหรอจากภายนอกเสื่อมจากภายนอกไปตามสภาวะแห่งธรรมชาติและสึกหรอจากภายในเพราะคลื่นพลังงานที่อยู่ข้างในมันเปลี่ยนคุณสมบัติจากก้อนหินแข็งๆก็ค่อยๆเปราะบางนะไปตามกาลเวลาเพราะพลังงานที่อยู่ข้างในมันเสื่อมสภาพหรืออะไรก็ตามมันมีการเปลี่ยนแปลงมาไม่ว่าพลังงานเรียกก็ตามมันจะมีการเกิดขึ้นใหม่มันมีการตั้งอยู่และมันมีการเสื่อมไปหรือดับไปมันมายามันก็จะเปลี่ยนไปตามแก่นแท้ข้างในนั่นนะท่านเข้าใจหรือยังครับเพราะฉะนั้นนะใช้สติตามนักบวชไม่ได้เพราะว่านักบวชใช้สติจัดการที่เหตุเบื้องต้นแต่พวกเราทุกคนมาจัดการที่เบื้องปลายก็คือจัดการที่อารมณ์ขยะมันจัดการผิดขั้นตอนนี่ประการที่2นักบวชใช้สติโดยไม่อะไรกับอะไรนักบวชใช้สติโดยไม่อะไรกับอะไรท่านใช้สติตามนักบวชไม่ได้เพราะท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านยังเป็นสัตว์สังคมอยู่นักบวชนักพรตเขาสละแล้วละออกตัวเองไปจากสังคมปลีกวิเวกไปแล้วเขาไปตามทางของเขาแล้วท่านยังต้องอยู่ในสังคมท่านยังต้องทำหน้าที่ของจิตหยาบนะต้องทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณคือจิตหยาบต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะยกระดับตัวเองให้เสมือนหนึ่งตัวเองเป็นจิตวิญญาณเองให้ได้ก็แปลว่าต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับจิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นแก่นแท้อยู่ข้างในจึงต้องเรียนรู้จึงต้องมีอายุไขจึงต้องมีภพชาติก็ค่อยๆเติมเต็มความรู้นะไม่มีใครมาเกิดชาติเดียวแล้วตายนะแล้วจบเรียนรู้ทุกอย่างไม่มีหรอกครับแต่ละคนก็ถ้าตายสั้นนะไม่ใช่ตายยาวนะก็มีภพชาติมากกว่าไอ้คนที่ตายยาวๆอายุยืนนะพูดง่ายนะนะมันเป็นข้อมันอย่างนั้นพี่ๆน้องๆที่รักครับประการที่3เหตุที่ใช้สติตามนักบวชไม่ได้เพราะนักบวชไม่มีเหตุจากภายนอกยั่วยุใช้สติตามนักบวชไม่ได้เพราะนักบวชไม่มีเหตุจากภายนอกยั่วยุนักบวชจึงใช้สติจัดการกับที่ต้นเหตุไม่ไปอะไรกับสิ่งที่จิตมันนึกมันจะทำให้เกิดการเสียวความรู้สึกถูกไหมเขาก็ป้องกันได้ที่เขาป้องกันได้เพราะว่าไม่มีใครคอยยั่วยุมันเป็นเหตุที่เกิดจากจิตภายในเองไม่มีการยั่วยุเย้ายวนมันเวลาที่อยู่กับจิตตรงนั้นมันมากพอที่จะใช้สติเข้ากำกับคือไม่อะไรกับอะไรมันไม่สั่นไหวตามมันแต่ถ้าท่านมีมารภายนอกก็คือมีคนนั้นมีคนนี้มายื่นเงื่อนไขยั่วยุท่านมายืนด่าท่านเปล่าๆนะมาทำร้ายร่างกายท่านแล้วทำไม่หยุดด้วยท่านมีปัญญาจะเอาสติควบคุมจิตของท่านได้หรือครับเพราะถูกยั่วยุอยู่ตลอดมันสติใช้ตรงนั้นไม่ได้เลยเขาไม่มีเหตุภายนอกแต่ท่านน่ะจิตของท่านน่ะมันมีสิ่งร้าวภายนอกผ่านอายตนะทั้ง5รูเข้ามาตลอดและรูที่6คือจิตของท่านก็สร้างเงื่อนไข

ให้กับจิตเองทำให้จิตตกสติแตกได้เองด้วยเพราะเป็นธรรมชาติของจิตไม่ใช่ไหมเป็นคุณสมบัติของจิตถ้าธรรมชาติมันต้องดีนะอันนี้เป็นคุณสมบัติด้านที่ไม่ดีประการที่4วิถีชีวิตชาวบ้านต่างจากนักบวชนักบวชมีวิถีชีวิตคือปลีกวิเวกถือสันโดษแต่ท่านเป็นสัตว์สังคมมีครอบครัวมีชุมชนมีประเทศชาติมีทวีปแล้วก็มีโลกทั้งใบซึ่งเป็นสังคมที่กว้างใหญ่ท่านจึงใช้สติแบบที่นักบวชมีโลกอันโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวท่านทำตามเขาไม่ได้และท่านต้องเห็นนะนักพจน์นักบวชบางคนที่ต้องมีความสัมพันธ์กับสังคมมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือโลกภายนอกไม่ได้จำกัดหรือกำจัดตัวเองอยู่ในป่าในถ้ำเขายังแสดงพฤติกรรมของคนสติแตกหรือเรียกว่านักบวชสติแตกนักบวชจิตตกอ่ะท่านว่ายังมีปรากฏให้ท่านเห็นไหมบางคนเป็นนักพรตนักบวชที่มีตำแหน่งทางโลกสูงด้วยยังพลาดเพราะชำนาญกับการปฏิบัติจิตอยู่คนเดียวแต่พอต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นจำนวนมากๆในสังคมมองเห็นสิ่งที่ยั่วยวนมองเห็นสิ่งที่ย้าวยวนได้ยินสิ่งที่ย้าวยวนได้ฟังสิ่งที่ยั่วยุมันยั่วอยู่ตลอดเอาอยู่ไหมครับพี่น้องครับเอาไม่อยู่ท่านเห็นไหมครับนี่เราไม่ได้ว่าใครแต่เราพูดความจริงให้ท่านฟังเหตุที่ใช้สติตามนักบวชไม่ได้เหตุที่ใช้สติตามนักบวชไม่ได้ยังมีข้อ4ครับวิถีชีวิตชาวบ้านต่างกันกับวิถีของนักบวชนักบวชไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากรู้อย่างเดียวว่ากูจะต้องไม่รู้อะไรเลยเพื่อกูจะได้ไปสวรรค์มายาเพราะคิดว่าทางนั้นคือนิพพานแล้วไม่มีปัญหาแต่วิถีชีวิตของชาวบ้านต้องมีผัวมีเมียมีลูกมีบริวารมีบุตรมีญาติพี่น้องมีครูบาอาจารย์มีสังคมมีมิตรมีศัตรูมีเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นจะไปใช้วิธีการในการจัดการที่เบื้องต้นมันทำไม่ทันเพราะมีแรงยั่วยุอยู่รอบข้างจึงใช้สติแบบนักบวชมาจัดการเอาตอนปลายเหตุก็คือตอนที่เกิดอารมณ์ขยะไปแล้วซึ่งเราก็บอกว่านั่นคือความล้มเหลวเวรกรรมเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วประการที่5กิเลสเกิดจากจิตตนเองไม่มีสิ่งยั่วยุนั่นคือนักบวชกิเลสอ่ะของนักบวชมันเกิดจากจิตของตัวท่านเองแต่พวกเราที่เป็นชาวบ้านเนี่ยกิเลสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสิ่งแวดล้อมเป็นตัวยั่วยุคนที่อยู่แวดล้อมเป็นผู้สร้างเงื่อนไขซึ่งเราเปิดอายตนะอยู่ทั้งหมดอ่ะถ้าตราบใดที่เรายังมีสังคมอยู่สิ่งยั่วยุเหล่านี้มันมีในยามตื่นมันจะยั่วยุเราตลอดเวลาเอาอยู่ไหมครับเราจะเอาไม่อยู่ประการที่6เราจึงสรุปให้ท่านฟังในข้อรองสุดท้ายว่าจึงใช้สติป้องจิตไม่อะไรกับอะไรได้นักบวชอะใช้สติป้องจิตไม่อะไรกับอะไรได้แต่คารวาสหรือคฤหัสถ์อย่างพวกท่านที่เป็นคารวาสธรรมดาคนธรรมดานี่ใช้สติป้องจิตไม่ให้อะไรกับอะไรไม่ได้มันจะอะไรกับอะไรทันทีเพราะมันโดนยั่วยุตลอดนั่นและยิ่งท่านไม่เคยฝึกเลยตรงเนี้ยท่านปฏิบัติตามแนวของนักพรตนักบวชมาตลอดถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาพอกลับบ้านมาก็ทะเลาะกับผัวทะเลาะกับเมียมีปัญหากับลูกมีปัญหากับคนข้างบ้านอยู่เหมือนเดิมโดยที่ท่านไม่รู้เอ๊ะทำไมอ่ะกูไปฝึกปฏิบัติมาตั้งเยอะนั่งกรรมฐานก็มานานถือศีลอะไรต่ออะไรเยอะแยะทำไมกูยังพลาดทำไมกูยังปากหมาทำไมกูยังหูเบาทำไมตากูเนี่ยมันร้อนเผาๆเวลาเห็นนะเนี่ยเห็นอะไรของใครครับเนี่ยกูตาร้อนเผาๆต้องเอาน้ำมาป้ายตาเนี่ยขณะที่กูถือศีลปฏิบัติธรรมมาเยอะแยะมากมายทำไมกูเป็นอย่างนี้กูก็ไปวัดไปปฏิบัติธรรมมาบ่อยไปวัดแล้วทำไมไปทะเลาะกับคนที่วัดไปทะเลาะกับเพื่อนที่ไปทำบุญที่วัดไปวัดกลับมาแล้วก็ยังทะเลาะกับคนข้างบ้านทำไมจิตใจมันจิตวิญญาณมันไม่เบิกบานทำไมมันเป็นพันนี้ท่านถามดูท่านหาคำตอบไม่ได้ใช่ไหมคืนนี้มีคำตอบให้ท่านนะมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยที่คุยมาเนี่ยท่านค้นพบคำตอบเยอะเลยจริงไหมถ้าค้นพบคำตอบตอนนี้ก็ใส่เลข2ก็ได้นะว่าค้นพบคำตอบแล้วว่าทำไมอ่ะ
นะปฏิบัติธรรมมานานนั้นกลับบ้านไม่ได้นิพพานไม่ได้แล้วยังมีปัญหากับคนรอบข้างเนี่ยนะเพราะอะไรถ้าเข้าใจแล้วก็กด2มาก็ได้นะกด2มาให้เราหน่อยนะขอบคุณขอบคุณนะฮะตอนนี้ YouTube อนุโมทนาบุญนะติดตามอยู่335ท่านถึงแม้เราไม่รู้ว่านามท่านเป็นใครแต่เราเอ่ยว่าท่านคือหนึ่งในนั้นนะอนุโมทนาบุญนะครับส่วนพี่ๆน้องๆชาวจิตจักรวาลที่เป็นแฟนคลับเป็น FC ของวิสุทธิปัญญาก็ติดตามชมอยู่352ท่านถ้าตัวเลขผิดเพี้ยนไปบ้างก็พลาดกันตรงเงื่อนไขของวินาทีนะนะตัวเลขมันขึ้นมานะของเรามันดีเลย์นิดนึงครับเพราะว่าเราใช้ออกอากาศด้วยนะจึงใช้สติป้องจิตไม่อะไรกับอะไรได้นะนักบวชนะแต่พวกท่านเนี่ยไม่ใช่นักบวชเป็นนักเบียด นะเบียดว่าแต่งงานนะมีครอบครัวไม่ใช่นักเบียดเบียนนะท่านไม่สามารถใช้สติปกป้องจิตตั้งแต่ตอนเริ่มต้นได้เพราะว่าจิตมันไวอยู่แล้วประการที่7คารวาสใช้สติทันกันที่อารมณ์ขยันนี่คือข้อสรุปท่านมาใช้สติทันเพราะกระบวนการของจิตที่มันเกิดขึ้นเวลาจิตตกในกระบวนการมันมาตั้งแต่กิเลสตัณหาแล้วก็มาอารมณ์ขยะเนี่ยมันจะมาอย่างรวดเร็วต่อเนื่องเมื่อมันเกิดแล้วไม่ว่านักบวชหรือคารวาสเหมือนกันเลยครับถ้าปล่อยให้มันหลุดมาเนี่ยปลายทางคืออารมณ์ขยะถ้าจะเอาสติมาใช้ก็มาใช้ตอนที่มันเกิดอารมณ์ขยะแล้วซึ่งเราบอกเลยว่ามันไม่ได้ผลเพราะยาที่เรียกว่าสตินั้นมันไม่ได้มาใช้รักษาจิตที่ป่วยด้วยอารมณ์ขยะมันใช้รักษามันใช้ป้องกันไม่ใช่รักษาป้องกันจิตไม่ให้ติดความรู้สึกหรือติดกิเลสนั่นคือความรู้ใหม่สรุปง่ายๆคือท่านที่เป็นคารวาสเนี่ยใช้สติก็เมื่อก่อกรรมไปแล้วก่อเวรไปแล้วมันไม่ทันนะใช่ไหมสติเนี่ยเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงสอนเรื่องมหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติวันหน้าเราค่อยมาพูดฉบับสมบูรณ์อีกทีนะแต่มหาสติตัวนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดที่ท่านต้องใช้ในตอนที่ท่านเริ่มต้นจะก้าวเดินตามมรรควิถีจิตจักรวาลสู่การเป็นอริยบุคคลแต่ความรู้เสานี้เรื่องกฤษติตัดกิเลสเป็นความเป็นเลิศของผู้ที่เป็นอริยะโดยอริยะบุคคลจะต้องเข้าถึงสิ่งนี้ก็คือกฤษติถ้าท่านยังไม่เข้าถึงการเป็นอริยะบุคคลท่านต้องดูแลจิตทนุถนอมจิตประคับประคองจิตควบคุมจิตดูแลจิตจะเรียกว่าอะไรก็ได้ด้วยมหาสติคือรู้สติมีสติและใช้สติท่านจะปลอดภัยจากการก่อเวรเกี่ยวกรรมได้แต่เห็นไหมมันมีตั้ง3อย่างถ้าท่านใช้จนชำนาญแล้วก้าวเข้าสู่เส้นทางของการเป็นอริยะบุคคลแล้วท่านจึงมาเรียนรู้บทเรียนที่ชื่อว่ากฤษตินี่เพราะกดปุ่มเดียวเป็นระบบดิจิตอลกดปุ่มเดียวจบรู้สติมีสติใช้สติถึงเรียกว่ามหาสติต้องกดตั้ง3ปุ่มอ่ะพี่น้องครับก็เด็กเพิ่งหัดใช่ไหมถ้าชำนาญแล้วกดปุ่มเดียวจบเหมือนโทรศัพท์อ่ะมี7ตัวท่านต้องกด7ตัวแต่ถ้าท่านชำนาญแล้วเนี่ยเอาไปฝากไว้กับตัวเลขตัวเดียวกดตัวเลขตัวเดียวปั๊บมันยิง7ตัวพรวดไปเลยท่านไม่ต้องเสียเวลาประหยัดนะเห็นไหมยุคใหม่ยุคดิจิทัลยุคดิจิทัลนะโอเคไหมเริ่มเห็นชัดนะเอาละทีนี้ถ้ามีคำถามว่าแล้วชาวบ้านเนี่ยจะหยุดการก่อกรรมเนี่ยต้องทำอย่างไรถ้าคนที่เกิดมาเป็นชาวบ้านเนี่ยจะหยุดการก่อกรรมเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเพราะถ้าปล่อยให้มันหลุดไปถึงอารมณ์ขยะแล้วเนี่ยการก่อเวรก่อกรรมเพื่อจะเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับมนุษย์ผู้อื่นหรือสัตว์ตัวอื่นๆมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วทันไม่ท่านเนี่ยที่ปรารถนาจะหลุดพ้นหรือนิพพานในชาตินี้มันก็เป็นความจริงไม่ได้เพราะท่านยังจัดการกับจิตของตัวเองยังไม่ได้จัดการกับเวรกรรมของตัวเองยังไม่ได้การหยุดก่อกรรมใหม่ต้องทำแบบนี้การหยุดก่อกรรมใหม่ต้องทำแบบไหนอ่ะต้องทำแบบนี้ครับพี่น้องครับหนึ่งครับท่านต้องใช้กฤษติที่เราพูดเป็นหัวข้อหลักสองท่านต้องใช้มหาสติและสามท่านต้องใช้ปณิธานแห่งนิพพานหรือปณิธานแห่งการหลุดพ้นเนื่องจากคืนนี้
เราจะให้ความลับเบื้องหลังมิติโลกที่พระบิดาทรงเมตตายังไม่เคยกล่าวมาก่อนเลยคือเรื่องของกฤษฎีเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวเฉพาะกฤษฎีแต่ท่านต้องใช้ทั้ง3อย่างถ้าต้องการจะหยุดก่อกรรมทำเวรและต้องการจะหลุดพ้นนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ไม่ยากพี่น้องครับขออย่าดื้ออย่ามีมิจฉาทิฏฐิและก็ท่านเองเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามพระโอวาททุกประการท่านฟังให้เข้าใจแล้วฟังอย่างมีเหตุมีผลท่านจะรู้เลยว่าทุกคำกล่าวที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวล้วนเป็นความจริงแท้แน่นอนและสมควรที่จะรับเอาไปปฏิบัติเราจะเลือกแค่ข้อหนึ่งนะเรื่องกฤษฎีเพราะมันเป็นบทเรียนของเสานี้นี่คือพระเอกมาตอนจบอีกไม่กี่สไลด์ก็จบนะพระเอกมาตอนจบผู้ร้ายคือกิเลสมาก่อนเพื่อนคือความรู้สึกนั่นน่ะใช่ไหมผู้ร้ายมาก่อนเพื่อนพระเอกมาทีหลังพระเอกนะพระเอกมาเพื่อท่านเพื่อป้องมารในจิตใจของท่านนั่นแหละเรามาหาคำตอบด้วยกันนะพี่น้องนะกฤษฎีคืออะไรความหมายของคำว่ากฤษฎีนี่คือสิ่งที่เราอยากบอกท่านกฤษฎีหมายถึงการมีสติรู้ตัวรู้ตนไว้ล่วงหน้าเราไอดีนติฟายท่านเป็นข้อๆอีกนะเข้าใจง่ายดีใช่ไหมกฤษฎีเดี๋ยวก่อนขออนุญาตคำว่ากฤษตัวเนี้ยสามารถเขียนเป็นกอไก่รอเรือสระอิชอช้างก็ได้นะความหมายเดียวกันครับแต่เราชอบกอไก่รอเรือต่อเต่าสระอิเราชอบนะเพราะมันสวยดีเขียนแล้วดูดีแต่กฤษตัวนั้นน่ะมันฟังแล้วนึกถึงอาวุธอ่ะนะบางคนบอกว่าแหมมันเสียดแทงหัวใจแล้วกันเอากฤษตัวนี้ก็ได้แต่จริงๆความหมายเดียวกันครับ คำว่ากฤษสติหมายถึงการมีสติรู้ตัวรู้ตนไว้ล่วงหน้าการมีสติรู้ตัวรู้ตนไว้ล่วงหน้าว่ารู้ล่วงหน้าว่าอะไรว่าจะต้องเผชิญกับสิ่งใดในอนาคตบ้างว่าใครล่ะที่จะต้องเผชิญว่าตนเองเนี่ยนะการมีสติรู้ตัวรู้ตนไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องเผชิญสิ่งใดในอนาคตบ้างรู้ตัวล่วงหน้าเลยการมีสติก็คือรู้ตัวไว้ล่วงหน้าเลยว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ใดเผชิญกับสิ่งใดในอนาคตบ้างเมื่อรู้แล้วก็เตรียมพร้อมยอมเผชิญกับมันนัยยะตรงนี้สำคัญนะเราขีดเส้นใต้ไว้ให้ท่านดูแล้วเมื่อรู้แล้วว่าต้องเผชิญกับสิ่งใดในอนาคตบ้างก็เตรียมความพร้อมเตรียมตนเองและจิตวิญญาณเอาไว้ให้พร้อมด้วยการยอมที่จะเผชิญกับมันไม่ใช่พร้อมอย่างเดียวนะต้องจิตต้องยอมที่เผชิญกับมันด้วยนัยยะสำคัญมากท่านทั้งหลายครับนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญมากที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจและต้องรับรู้และเรียนรู้มันให้ได้ความหมายของคำว่ากฤษฎีหมายถึงการมีสติรู้ตัวรู้ตนไว้ล่วงหน้าว่าตัวท่านเองเนี่ยจะต้องเผชิญกับสิ่งใดในอนาคตบ้างแล้วท่านก็เตรียมตนเองกับจิตวิญญาณให้พร้อมด้วยการยอมที่จะเผชิญกับมันด้วยจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวนี่คือความหมายของคำว่ากฤษฎีเห็นไหมฮะนิยามในข้อหนึ่งเนี่ยมันบอกเลยนะว่าต้องมีสติล่วงหน้าแต่ที่ท่านใช้สติอยู่ทุกวันนี้มันมีสติล่วงหลังแล้วครับ เกิดอารมณ์ขยะขึ้นมาแล้วแล้วค่อยพยายามจะคว้าสติขึ้นมาหาไม่เจอพี่น้องครับเพราะมันแตกไปแล้วครับต้องเริ่มใหม่ต้องเซตซีโร่ใหม่ก็แปลว่าเวรกรรมเกิดแล้วครับต้องเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเริ่มต้นใหม่เอาสติขึ้นมาจัดการอีตอนปลายก็ตนอารมณ์ขยะก็ล้มเหลวอีกครับไม่ได้ผลอีกครับมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ครับไม่มีใครบอกท่านใช่ไหมว่าใช้ผิดขั้นตอนใช้อย่างไม่ถูกต้องท่านดูนะ4ข้อเนี่ยคือกฤษสตินัยยะก็คือมีสติไว้ล่วงหน้าแล้วเตรียมตนเองและจิตวิญญาณไว้ให้พร้อมเพื่อจะเผชิญภัยนั้นด้วยจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวอะไรจะเกิดก็เกิดเหมือนอย่างที่เราบอกท่านว่าจนกระทั่งไม่อยากบอกแล้วเพราะคนเอาไปบูรณาการในทางที่เป็นลบแทนที่จะเป็นบวกเราบอกว่าพระบิดากำลังชำระโลกหนักหนามากขึ้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งเนี่ยแผ่นดินจะหายคนตายจะเป็นหมู่คณะจำนวนมากซึ่งทุกวันนี้คนตายเป็นล้านกว่าคนที่ท่านว่าเยอะไหมนะครับ
จากเชื้อโรคเนี่ยนี่คือปฏิบัติการชำระโรคในเบื้องต้นตายพร้อมกันเนี่ยนะล้านกว่าคนเสียชีวิตกำลังจะถึง2ล้านแล้วทั่วโลกไม่ใช่น้อยนะเลขล้านนี่ไม่ใช่น้อยนะล้านบาทกับ1บาทนี่มันต่างกันล้านเท่าคน 7,000 กว่าล้านน่ะตายไป1ล้านน่ะอาจจะยังไม่มากแต่เดี๋ยวมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆพี่น้องครับอยู่ๆท่านมีความรู้สึกว่าท่านยังมีอายุยืนอยู่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ๆพอท่านรู้อ้าวเฮ้ยคนในโลกนี้เหลืออยู่ประมาณแค่ 3,000 กว่าล้านคนแล้วเหรอเนี่ยมันตายไป 4,000 กว่าล้านเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวท่านจะตกใจเพราะมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะใกล้ตัวท่านเข้ามาเรื่อยๆเราบอกล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและบอกว่ามันเกิดเพราะอะไรมันเกิดเพราะมันจำเป็นต้องเกิดแล้วเราก็มาบอกความจริงเพื่อช่วยทำให้การเกิดนั้นเหตุร้ายรุนแรงน้อยลงคนตายเหลือน้อยลงแต่คนทั้งโลกไม่ค่อยสนใจจะรับฟังคำพูดของเราออกมาเป็นลมกลายเป็นเหมือนเสียงเงียบถ้าที่เราแหกปากพูดเสียงดังเป็น the kind of hush คำพูดของเราคำเตือนของเราเป็น the kind of hush แปลว่าเป็นเสียงเงียบอย่างหนึ่งเท่านั้นเองถ้าที่พูดเสียงดังไม่มีการตอบสนองของผู้ฟังเลยถ้าจะมีตอบสนองก็มีน้อยคนก็ประเภทตาแหกแตกตื่นกลัวตายแล้วมาบอกแล้วอาจารย์หนูกลัวอย่าพูดได้ไหมหนูกลัวเอาไม่พูดแล้วจะรู้ไหมเนี่ยหรือให้คนที่เขารู้ไม่จริงมาพูดทำให้ท่านสับสนไอ้คนที่รู้จริงไม่ให้พูดเนี่ยนี่คือความมันพอท่านรู้ว่าเฮ้ยโลกมันต้องเกิดภัยพิบัติด้วยเพราะพระบิดาต้องชำระโลกลูกก็เหมือนกันลูกก็คือโลกลูกก็คือมนุษย์เนี่ยจิตสำนึกถ้ายังสกปรกอยู่ไม่ยอมชำระขณะที่มาสอนวิธีชำระจิตสำนึกให้แล้วเพื่อจะทำให้จิตใสใจสวยและพร้อมจะนิพพานหรือกลับบ้านหรือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลแล้วไม่เอาไหนเกียจคร้านไม่เอาฐานไม่เอาไหนไม่ยอมปฏิบัติตามทำไขสือพอถึงวันที่ภัยพิบัติมาจวนตัวเนี่ยก็จะตาแหกแตกตื่นตกใจบางทีไม่ได้ตายเพราะภัยพิบัติอะตายเพราะสติแตกคือตกใจตายเพราะไม่นึกว่ามันจะร้ายแรงขนาดนั้นถ้าฟังเอาไว้ก่อนและทำใจยอมรับได้ว่าอ๋อมันต้องเกิดเลี่ยงไม่ได้เพราะโลกเสียสมดุลมากแล้วการชำระโลกต้องรุนแรงแน่นอนเมื่อยอมรับความจริงได้แล้วพอเหตุการณ์นั้นมาถึงท่านก็จะปลงได้เขาเรียกปลงหรือปล่อยวางได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดท่านจะไม่เสียวความรู้สึกไม่เสียความรู้สึกไม่มีแม้แต่ควายรู้สึกด้วยจะเฉยๆเลยเพราะท่านรู้แล้วล่วงหน้าแล้วเพราะอาจารย์อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาทันสกุลได้บอกเอาไว้ล่วงหน้าแล้วและท่านเคยรับฟังและเรียนรู้มาแล้วนี่เหตุผลว่าทำไมต้องมาบอกเพราะเพื่อสร้างกฤตสติให้กับท่านนั่นแหละและจะได้เอามายกตัวอย่างให้ท่านฟังถ้าท่านมีมรณานุสติท่านรู้ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่ตายเร็วตายช้าก็ต้องตายเมื่อท่านสำนึกได้แบบนี้วันใดวันหนึ่งท่านเจ็บป่วยขึ้นมาท่านก็จะไม่กลัวตายท่านก็พร้อมที่จะตายถ้าท่านต้องตายท่านจะไม่แตกตื่นตกใจจนขี้แตกจนโอ้ประสาทรับประทานท่านจะไม่เลยนะท่านพร้อมจะตายเพราะท่านรู้ว่าทุกคนเกิดมาไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าต้องตายตายช้าตายเร็วตายดีตายชั่วแต่ท่านแต่ตายดีตายชั่วนี่เลือกได้นะตายช้าตายเร็วนี่ก็พอเลือกได้ถ้าเลือกเป็นนะก็มันทำความดีงามเยอะๆนะแล้วก็ถ้ายังมีภารกิจที่จะทำบนโลกนี้พระบิดาก็ไม่ให้ตายง่ายๆหรอกท่านก็อายุยืนกว่าคนอื่นนะโอเคไหมถ้าปล่อยให้อายุยืนไปขณะที่คนนั้นเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีเป็นอุปสรรคบนเส้นทางนิพพานของชาวบ้านของคนอื่นๆพระบิดาคงไม่เอาไว้ก็ให้อายุสั้นดีกว่าให้มันเซตซีโร่ถ้ามีโอกาสได้กลับมาเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่นะก็ให้มาถ้าตายแล้วหาโอกาสยากก็รอคิวไปนะก็ว่าไปตามนั้นพี่ๆน้องๆครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตะกี้เราใช้คำว่ากฤตสติเขียนอย่างนี้นะพี่น้องนะเขียนอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ครับทีนี้ถามว่าเนี่ยเราบอกให้ฟังแล้วนะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถามว่าแล้วกฤตสติคืออะไร

ีนี้ถามว่าแล้วกฤษฎีคืออะไรนี่ดูไหมลักษณะของกฤษนะฮะคือมีดสั้นที่เป็นมายาซึ่งเทพพรหมโดยเฉพาะพรหมทั้งหลายเนี่ยเอาไว้เป็นอาวุธประจำตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรครับเขาเหน็บเอวไว้นะฮะที่เขาเรียกว่าพระขันนะก็คือจริงๆแล้วก็คือกฤษดาบสั้นที่มีสองคมเทพพรหมทั้งหลายเนี่ยชอบสร้างมายาสร้างมายาเก่งครับใช้จินตนาการตัวเองเนรมิตอะไรขึ้นมาก็ได้ก็เลยเนรมิตเนี่ยมายาเนี่ยที่เรียกว่ากฤษเนี่ยเอาไว้เป็นอาวุธประจำตัวเพื่ออะไรครับพอจิตมันเนี่ยพองตัวขึ้นมาเกิดกิเลสคือเกิดความรู้สึกขึ้นมาหรือนึกอะไรขึ้นมาแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาเขาก็จะใช้กฤษเนี่ยสำหรับบั่นกิเลสคือบั่นความรู้สึกนั้นทันทีบั่นทิ้งเลยครับเห็นไหมเทพพรหมยังต้องใช้กฤษสติในการกำจัดหรือบั่นกิเลสทิ้งเมื่อมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่ว่าจะรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีท่านจะบั่นทิ้งทันทีซึ่งขนาดจิตแกร่งแข็งๆนะปฏิบัติจิตปฏิบัติสมถะกรรมฐานมาเยอะเข้าฌานสมาบัติมาแยะก็ยังมีเวลาที่จะมีจิตมันโผล่ขึ้นมาเขาก็จะใช้กฤตเนี่ยบั่นกิเลสบั่นความรู้สึกตรงนั้นขึ้นมาบั่นราคะขึ้นมากิเลสตัณหาราคะในวันนั้นก็จะใช้กฤตเนี่ยบั่นเห็นไหมขนาดผู้สูงส่งกว่ามนุษย์นะแล้วหลุดลอยไปค้างอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขายังต้องมีตัวช่วยไม่ใช่พวกท่านเป็นคฤหัสถ์เนี่ยถ้าไม่มีตัวช่วยกลับบ้านไม่ได้แน่นอนเลยครับเพราะยังไงก็ยังติดอยู่กับกฎแห่งกรรมเนี่ยนะครับถ้ายังทำให้จิตตกเกิดกิเลสมาตัณหามาอารมณ์ขยะก็มาครับอารมณ์ขยะนี่แหละจะเป็นตัวก่อเวรเกี่ยวกรรมกับชาวบ้านทำให้จิตวิญญาณท่านไม่เป็นอิสระนี่คือกฤษสตินะแต่ถ้ามามองสำหรับคฤหัสถ์ในยุคนี้พระบิดาก็ให้ใช้กฤษสติเนี่ยใช้ปกป้องสติจากอำนาจของกิเลสใช้ปกป้องสติจากอำนาจของกิเลสกิเลสมันทำให้สติแตกเพราะฉะนั้นต้องใช้กฤษสติเพื่อปกป้องสติจากอำนาจกิเลสแล้วถามว่าแล้วกฤษสติต้องทำแบบไหนกฤษสตินี่ต้องทำแบบไหนก็ต้องทำแบบนี้ครับ1ต้องรู้ทั่วท่านต้องรู้ทั่วนี่แสดงว่าถ้าไม่เรียนรู้คือไม่อะไรกับอะไรเลยตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบไม่มีใครป้อนองค์ความรู้เหล่านี้ให้โอกาสที่จะใช้กฤษสติมีไหมไม่มีครับเพราะไม่มีต้นทุนเนื่องจากกฤษสติมันจะประกอบด้วยหลายๆสิ่งครับอย่างแรกท่านต้องรู้ทั่วรู้ทั่วคือรู้อะไรเราจะพูดสั้นๆนะวันหน้าเราค่อยลงลึกว่าวิธีใช้กฤษสติคือทำอย่างไรวันนี้คงพูดไม่ถึงตรงนั้นมันเป็นธรรมดาของสัตว์โลกอะไรรู้ไหมสิ่งที่ท่านเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเวลาจิตมันไปสัมผัสกับสิ่งที่ตาส่งข้อมูลมาให้หูส่งมาให้เนี่ยให้รู้ไว้ล่วงหน้าว่าเป็นธรรมดาของสัตว์โลกที่จะมีคนคิดนึกรู้สึกชอบต้องการหรือกระทำที่แตกต่างไปจากเราให้รู้ไว้ก่อนเลยเพราะท่านต้องรับจำไว้นะท่านเสียความรู้สึกเพราะท่านเห็นหรือท่านได้ยินคนอื่นทำในสิ่งที่ไม่ถูกใจท่านได้ยินได้ฟังคำพูดของคนอื่นที่พูดแล้วไม่ถูกหูไม่ถูกใจท่านแปลว่าไม่ถูกตาไม่ต้องใจไม่ถูกหูไม่ต้องใจถ้าท่านยอมรับในความรู้นี้คือรู้ให้ทั่วว่าเป็นธรรมดาของสัตว์โลกที่จะต้องมีความรู้สึกความคิดเห็นมีนิสัยสันดานอะไรต่ออะไรนี่ที่แตกต่างกันมันเป็นธรรมดาของสัตว์โลกมีความหลากหลายทั้งด้านดีและด้านร้ายมันพอใครมาทำไม่ดีกับท่านท่านก็จะยอมรับแล้วก็จะนิ่งสงบไม่เสียวความรู้สึกได้ใช่หรือไม่เพราะท่านรู้ว่าไม่ใช่ไอ้หมอนี่คนเดียวไม่ใช่พฤติกรรมนี้พฤติกรรมเดียวใครต่อใครก็ย่อมมีทั้งสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามที่จะแสดงออกมาตามนิสัยสันดานของเขาแต่ละคนได้เพราะธรรมชาติของมนุษย์ล้วนแตกต่างธรรมดาของสัตว์โลกย่อมแตกต่างและไอ้สิ่งที่แตกต่างนั้นน่ะท่านต้องรู้ทั่วด้วยนะว่าไอ้สิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยระหว่างมนุษย์อย่างท่านกับคนอื่นๆทั่วโลกเนี่ยไอ้สิ่งที่ต่างกันมันมากกว่าไอ้สิ่งที่เหมือนกันเพราะพระบิดากลัวจะตีกันกลัวจะทะเลาะกันในครอบครัวเนี่ยนะคนหนึ่งชอบ
นี่เราขอสมมติสิ่งที่เป็นบาปนิดหนึ่งนะปลาทูตัวนึงเนี่ยถ้าคนหนึ่งชอบหัวปลาทูอีกคนหนึ่งชอบหางปลาทูผัวเมียคู่นี้อยู่ครอบครัวเดียวกันได้มันจะไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะกันเพราะแย่งปลาทูเพราะมันชอบต่างกันเห็นไหมฮะพระบิดาให้ชอบต่างกันแต่ถ้าชอบเหมือนกันหมดเป็นไงมึงชอบหัวกูก็ชอบหัวมึงชอบหางกูก็ชอบหางอีกท่อนหนึ่งให้ใครกินเนี่ยทิ้งขณะที่เถียงกันจนทะเลาะกันเนี่ยแต่ต้องทิ้งเพราะทั้งคู่ไม่ชอบแค่ยกตัวอย่างเรื่องกินนะฮะมันจะเข้าใจง่ายขึ้นจะเข้าใจชัดเจนขึ้นพี่น้องครับเห็นไหมฮะถ้าต้องยอมรับมันเป็นธรรมดาของสัตว์โลกย่อมมีความแตกต่างเราจะไปบังคับคนอื่นให้เหมือนกับเราทุกสิ่งแล้วเราพอใจเกิดความรู้สึกพอใจหรือรู้สึกคือถ้าทำเหมือนกับเราเราจะรู้สึกเฉยๆคือพอใจแต่ถ้ามันไม่เหมือนกับเราไม่ตรงกับความต้องการเราไม่ตรงกับความรู้สึกนึกคิดของเราปั๊บเราจะมีปัญหาทันทีคือเราจะเสียความรู้สึกแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันย่อมมีแตกต่างกันได้นี่แหละคือกฤษสติพี่น้องครับเป็นการมีสติเอาไว้ล่วงหน้าเลยรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยพอเจอใครมามีอะไรเหมือนหรือต่างจากเราเราจะรู้สึกวางเฉยได้เพราะกูรู้แล้วอย่างที่สองต้องรู้เท่าอะไรครับรู้เท่าจริตสันดานของผู้อื่นเราต้องรู้ให้เท่ารู้เท่าเขามีจริตมีนิสัยดีตรงไหนคนที่เราคบหาด้วยในสังคมเขามีเลวตรงไหนโอกาสที่เราจะก่อเวรเกี่ยวกรรมกันส่วนมากกับคนใกล้ตัวกับคนใกล้ชิดเนี่ยกับคนคุ้นเคยเนี่ยใช่ไหมผัวเมียกันนี่คุ้นเคยไหมล่ะแต่งานอยู่กินกันมานานเนี่ยเราต้องรู้เช่นเห็นชาติกันอะไรที่ดีเราก็เห็นอะไรที่เด่นเราก็เห็นอะไรที่ด้อยเราก็รู้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เท่าว่าเมียเราหรือผัวเราเนี่ยมันมีดีมีเด่นมีด้อยอะไรถ้าเรายอมรับรู้มันไว้ตั้งแต่ต้นว่าเขามีสันดานแบบนี้ที่เราไม่ชอบเขามีนิสัยดีๆแบบนี้ที่เราชอบให้เรารู้ไว้แล้วยอมให้เขาแสดงนิสัยหรือสันดานของเขาไปตามปกติไม่ไปต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาถ้าเขาแสดงสันดานที่ไม่ดีออกมาเพราะทำให้เราเสียความรู้สึกเราจะไม่เสียความรู้สึกเลยถ้าเรารู้ว่าผัวเราหรือเมียเรานิสัยสันดานมันไม่ดีตรงไหนพอมันแสดงสันดานไม่ดีตรงนั้นออกมาเราจะไม่แตกตื่นตกใจคือไม่สติแตกไม่เสียความรู้สึกเพราะเรารักเขาอยู่แล้วเราไปทะเลาะหาเรื่องทะเลาะกับมันทำไมยกเว้นหาเรื่องเพื่อจะเลิกจะหย่ากันนั่นน่ะหรือหาเรื่องทะเลาะกันเพราะไม่มีอะไรทำโควิด19ถูกกักตัวอยู่กับบ้านไม่มีอะไรทำคือชวนผัวชวนเมียทะเลาะกันท่านว่ามันมีความสนุกนักหรือใช่ไหมมีครอบครัวที่สันติสุขดีกว่านะมีลูกอยู่กับตัวอยู่กับบ้านมีความอบอุ่นมากมายใช่ไหมถูกไหมเรียนรู้ที่จะรักกันให้มากขึ้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์กว่าอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าสามีเราหรือภรรยาเราเนี่ยนะสันดานไม่ดีเรื่องไหนเราห้ามไม่ให้เขาแสดงสันดานออกมาให้เราได้เผชิญเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เมื่อเรารู้ว่าอ๋อเนี่ยสันดานมันเป็นคนไม่ดีในเรื่องเนี้ยเราก็สามารถวางเฉยกับสิ่งนั้นได้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อไม่เสียความรู้สึกปั๊บเนี่ยความไม่อยากจะมีผัวคนนี้ไม่อยากจะเป็นมีเมียคนนี้แล้วพอไม่อยากปั๊บเนี่ยมันก็เสือกมายั่วยุว่าทำตัววุ่นวายมากขึ้นจิตก็เราก็ยิ่งไม่สงบยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งทำให้โกรธง่ายโทสะโมโหร้ายการที่จะใช้ชะตาชีวิตเป็นบทละครที่เขียนกันมาตั้งแต่ภพชาติแรกเพื่อสอบให้ผ่านก็จะสอบตกทันทีและยังสร้างกรรมใหม่อีกที่เรียกว่าชะตากรรมทับซ้อนชะตาชีวิตก็เป็นพวกแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้เท่ารู้ให้เท่าว่าเขาเป็นคนนิสัยดีแบบไหนเป็นคนมีนิสัยร้ายก็คือมีสันดานไม่ดีอย่างไรท่านต้องเรียนรู้เห็นไหมไม่อะไรกับอะไรไม่ได้เป็นการวางเฉยแล้วเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอุเบกขานั่นผิดมากเลยไม่ถูกต้องแทนที่จะฉลาดขึ้นกลับฉลาดเท่าเดิมก็คือโง่ไปตามกาลเวลายิ่งเอาเวลามากขึ้นอายุเยอะขึ้นก็ยิ่งโง่มากขึ้นเพราะหยุดการเรียนรู้ถูกไหมประการที่3กิจสติต้องทำแบบที่3ด้วยคือต้องรู้ทันตะกี้รู้เท่าจริตสันดานของผู้อื่นอันนี้คือต้องรู้ทันจริตสันดานของตัวเองบางคนยังไม่รู้จักตัวเองเลยว่าตัวเองมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยสันดานไม่ดีตัวเองอยู่ตรงไหนไอ้สันดานดีไม่มีไอ้นิสัยดีไม่มีปัญหาไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครนะกลับบ้านนิพพานได้แน่แต่ทุกคนย่อมมีสันดานที่ไม่ดีด้วยเพราะเรียนรู้มาเป็นผลิตผลของครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ล้มเหลวในการสอนทำให้เราเนี่ยนะโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วมีสันดานไม่ดีติดตัวนี่เราไม่ได้โทษใครนะก็โทษพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์และก็สังคมแวดล้อมนั่นแหละเมื่อเรารู้ว่าเรามีสันดานไม่ดีตรงไหน เราก็
แต่ให้มีกฤตสติคือคอยกำกับดูแลตัวเองไม่ให้จิตตกง่ายๆในอันที่จะทำผิดคิดร้ายกับคนรอบข้างเพราะเรารู้ตัวของเราล่วงหน้าว่าตอนนี้เราเป็นคนโมโหร้ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัวไม่ให้โมโหเพราะถ้าโมโหแล้วเรากลายเป็นคนร้ายทำยังไงที่จะป้องกันตัวเราไม่ให้โมโหร้ายมันต้องป้องกันไม่ใช่โมโหร้ายแล้วค่อยมาหาวิธีแก้ไขมันไม่ทันแล้วครับนี่แปลว่าอะไรครับนะต้องรู้เท่าทันจริตสันดานของตัวเองเพื่อจะสามารถควบคุมจิตของตัวเองได้ด้วยนะส่วนตะกี้ไอ้สองข้อนั้นเพื่อคอยควบคุมจิตตัวเองให้ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งร้าวจากคนนอกหรือภายนอกไอ้เนี่ยให้รู้ทันจิตตนเองซึ่งเป็นมารภายในคอยป้องกันระวังมันไว้ไม่ให้มันออกไปอาละวาดคนรอบข้าง ประการที่4ประการสุดท้ายท่านต้องรู้ธรรมกฤตสติต้องรู้ธรรมด้วยคำว่ารู้ธรรมแปลว่าอะไรท่านต้องมีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของการเป็นผู้มีกฤตสตินี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านต้องชำนาญในการท่านต้องรู้ทั่วและชำนาญในการบริหารจิตของตัวเองไม่ให้มันมีรูรั่วคือเกิดความรู้สึกขึ้นมาเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามหรือเมื่อนึกสิ่งใดขึ้นมาก็ตามท่านต้องรู้ทั่วแล้วปกป้องจิตตัวเองได้ไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลสท่านต้องรู้เท่าจริตสันดานของผู้อื่นเพื่อจะทำให้ท่านยอมรับในคนที่ท่านคบหาสมาคมว่าเขามีนิสัยสันดานเป็นแบบนี้ท่านก็จะได้ไม่ถือสาไม่เอามาปรุงแต่งที่ทำให้จิตตกท่านต้องรู้เท่าทันนิสัยสันดานของตนเองโดยการคอยควบคุมกำกับดูแลมันถ้าท่านปฏิบัติทั้ง3ประการนี้ใช้ทั้ง3ประการนี้ในชีวิตประจำวันไปทุกๆวันตลอดเวลาทักษะหรือสกิลหรือความชำนาญในการใช้จิตของท่านมันก็จะมากขึ้นยิ่งฝึกปฏิบัติมากก็ยิ่งจะเชี่ยวชาญมากพี่น้องครับไม่ใช่มันเป็นยันอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ฝึกแล้วก็จะเจ๋งเลยไม่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่ท่านจะจบสิ้นอายุขัยเวลาที่เหลืออยู่น้อยแล้วที่พระบิดาจะชำระโลกแล้วมีผจญภัยมีเรื่องภัยมาให้ท่านผจญใกล้ตัวท่านมาเรื่อยๆท่านต้องรีบครับรีบใช้เวลาของท่านฝึกกฤตสติเสียเดี๋ยวนี้เพราะมันเป็นสิ่งใหม่ของโลกของจักรวาลที่พระบิดาทรงเมตตานี่คือการแก้ไขด้วยการเกาถูกที่กันครับพี่น้องครับประโยชน์ของกฤตสติประโยชน์ของกฤตสติถ้าท่านสามารถใช้มันได้ใช้มันเป็นและใช้ได้อย่างชำนาญสิ่งแรกที่ท่านจะได้ประโยชน์ก็คือการยอมรับท่านจะสามารถยอมรับในธรรมดาของสัตว์โลกที่มีความแตกต่างกันมากกว่าความเหมือนได้ท่านจะไม่ปฏิเสธความแตกต่างและนำมาสร้างความแตกแยกท่านจะเป็นอริยบุคคลได้อย่างคมเข้มอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมเป็นอริยบุคคลตัวจริงไม่ใช่เป็นแค่ฉายาว่าอริยะอย่างที่สองท่านจะเป็นคนที่ยอมร่วมร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมงานร่วมชีวิตร่วมสังคมกับใครก็ได้ท่านจะยอมร่วมงานร่วมมือร่วมคิดร่วมเห็นร่วมทำกับใครก็ได้เพราะท่านเข้าใจจริตสันดานของผู้อื่นนั่นเองเข้าใจจริตสันดานของผู้อื่นท่านยอมรับได้ถึงแม้ว่ามันจะแตกต่างกับท่านมันจะเลวมากเลวน้อยแค่ไหนก็ตามท่านก็จะไม่ไปหลงมายาที่ตรงนั้นท่านก็จะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมอยู่เหนือการมีสังสารวัฏได้โดยไม่ต้องดับการมีสังสารวัฏคือหยุดดับคือหยุดเราไม่ต้องดับนะแต่ท่านไม่ต้องไปทำอะไรเลยการมีสังสารวัฏสำหรับท่านมันก็ไม่เกิดขึ้นท่านจะอายุยืนยาวไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบสิ้นภารกิจหน้าที่หรือจบสิ้นอายุไขอายุยืนฟังกันเถอะยังไม่สายครับยังทันพี่น้องครับประการต่อมาประการที่3ครับคือยอมปรับประโยชน์ของกฤตสติถ้าท่านฝึกจนเป็นประจำรู้เท่ารู้ทันรู้ทำจำได้ใช่ไหมท่านฝึก3อย่างนี้จนชำนาญนะก็จะเกิดตัวยอมยักษ์3ตัวนะยอมรับยอมร่วมอย่างที่3คือยอมปรับท่านจะยอมปรับตัวเองเข้าหาผู้อื่นเพื่อไม่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยเสียความรู้สึกเป็นเพราะท่านเป็นเหตุท่านยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองแก้ไขสันดานที่ไม่ดีของตัวเองเพราะท่านรู้เท่าทันนะสันดานของตัวเองรู้ทันสันดานของตัวเอง
แล้วปกป้องคนอื่นได้ระงับพฤติกรรมเหล่านั้นจัดการพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างมีสติท่านรู้ว่าสันดานตัวเองเป็นยังไงเมื่อไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันจะทำให้เกิดเงื่อนไขเกิดเงื่อนไขที่ทำให้เกิดสันดานที่ไม่ดีเกิดขึ้นท่านรู้ตัวล่วงหน้าท่านก็จะไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามเงื่อนไขของสิ่งร้าวหรือสถานการณ์ตรงนั้นนี่คือความจริงประการที่4ท่านก็จะมีความสามารถในการยอมรักถ้าจะยอมรักคนที่ไม่น่ารักก็ได้ท่านจะยอมให้อภัยก็คือรักเหมือนกันกับบุคคลที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยก็ได้ท่านจะมีทักษะและมีความชำนาญท่านเห็นไหมหน้าที่ของผู้ที่จะเป็นอริยะบุคคลและหลุดพ้นได้คือต้องรักให้ได้ต้องให้อภัยให้เป็นใช่ไหมไม่ก้าวล่วงใครโดยหาเหตุว่ามึงก้าวล่วงกูก่อนกูก็เลยต้องก้าวล่วงมึงถ้ามึงไม่ก้าวล่วงกูมึงดีกับกูกูดีกับมึงจะไม่มีเหตุตรงนั้นเห็นไหมนี่คือประโยชน์ของกฤษฎิยอมรับยอมร่วมยอมปรับยอมรักมันมาเองเป็นแผงเลยพี่น้องครับเห็นไหมฮะมรรควิธีจิตจักรวาลนี่ง่ายไหมพี่น้องครับมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณโดยอาศัยผ่านวิทยาศาสตร์ทางจิตนี่แหละปฏิบัติตามที่เราบอกชาตินี้นิพพานไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ได้ก็ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเรามาชวนท่านกลับบ้านถ้าท่านไม่ดื้อรั้นไม่ต้องให้เราฉุดกระชากลากถูเดินตามเรามาง่ายๆสบายๆถึงปลายทางแน่นอนประโยชน์ของการมีกฤษฎิประโยชน์ของการมีกฤษฎิประการแรกที่ท่านต้องรู้คือไม่เสียความรู้สึกอันเป็นกิเลสอย่างแรกนะท่านจะไม่เสียความรู้สึกอันเป็นกิเลสสองท่านจะไม่ปฏิเสธความแตกต่างซึ่งเป็นธรรมดาของสัตว์โลกสามท่านจะว่างไปจากการยึดติดอัตตาว่างไปจากการยึดติดอัตตาซึ่งมันเป็นมายาอันเกิดจากความหลงท่านถึงไปยึดติดเพียงแค่กิเลสเกิดขึ้นคือความรู้สึกเกิดขึ้นเท่านั้นแหละครับการหลงยึดติดอัตตาเพราะไปหลงเงามายามันจะเกิดขึ้นเห็นไหมฮะมันเนื่องกันมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตมันเป็น process มันเป็นกระบวนการถ้าท่านไม่รู้วิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณแบบนี้ท่านก็จะจัดการกับจิตหยาบของท่านเพื่อช่วยเหลือจิตวิญญาณของท่านไม่ได้นี่คือมรรควิถีจิตจักรวาลพี่น้องครับและอย่างที่4อย่างสุดท้ายของสไลด์นี้นะว่างจากตัณหาและอารมณ์ขยะได้เห็นไหมฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามจะจัดการกับตัณหาพยายามจัดการกับโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นอารมณ์ขยะไปจัดการกันที่ปลายเหตุจึงไม่มีจอมยุทธไหนหรือคนนำทางไหนที่สามารถช่วยเหลือท่านได้เลยได้แต่ทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งด้วยการคาดหวังว่าจะหลุดพ้นนิพพานได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับนี่คือ4ประการที่จะทำให้จิตวิญญาณของท่านเป็นอิสระจากกฎแห่งกรรมได้ก็แปลว่าเป็นผู้ที่อยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เห็นไหมฮะมันมาเป็นฉากๆนะฮะจะให้เราเลิกกลางทางพูดไม่จบเนี่ยมันคงทำไม่ได้เพราะอึดอัดครับพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับท่านทั้งหลายถ้าปฏิบัติได้มาตั้งแต่สไลด์แรกจนถึงสไลด์นี้ท่านก็คืออริยะบุคคลซึ่งเดินบนเส้นทางจิตจักรวาลตามมรรควิถีจิตจักรวาลแล้วมรรคผลก่อนที่ท่านจะสิ้นลมหายใจจบสิ้นอายุขัยหมดภารกิจหน้าที่ไปจากโลกนี้ท่านก็จะถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่มีวิถีแห่งอริยะวิถีแห่งอริยะก็คือ 1. ท่านมีอริยจิตมีจิตเป็นอริยะเพราะมีกฤษฎิซึ่งเป็นเคล็ดลับที่สำคัญอันประเสริฐมากอันที่ 2. เพราะท่านมีอริยปัญญาเนื่องจากกฤษฎิต้องใช้ปัญญาต้องใช้ภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นคนโง่ๆจึงหลุดพ้นนิพพานไม่ได้ชั้นใดก็ฉะนั้นประการที่ 3. ครับคุณสมบัติข้อที่ 3. วิถีแห่งอริยะคือท่านต้องมีอริยธรรมอริยธรรมคือต้องมีทั้งอนุตตรธรรมที่พระบิดาให้เรานำมาให้ท่านแต่เพียงผู้เดียวและต้องมีโลกิยธรรมที่ท่านเอาจากครูที่เป็นพระศาสดาหรือจากคนนำทางที่ไม่ตาบอดได้และโลกุตตรธรรมท่านต้องฝึกใช้ความคิดด้วยแทนที่จะใช้ความจำคือใช้สมองซีขวาสังเคราะห์โลกิยธรรมเพื่อนำมาปฏิบัติในชีวิตจริงของท่านให้ได้นั่นก็คืออริยธรรมที่ท่านจะต้องเข้าถึงให้ได้พี่ๆน้องๆทั้งหลายครับนี่คือสไลด์สุดท้ายที่เราเรียนพี่ๆน้องๆทั้งหลายมาตั้งแต่ตอนต้นว่ายังไงก็ไม่เกินตีสองถามว่าธรรมะที่ท่านได้ในวันนี้อิ่มไหมถ้าท่านอิ่มธรรมะนี้กรุณากดเลข12กดเลข12ให้เราด้วยว่ารัวๆเลยก็ได้12 12 12 12 12
ภาคภูมิใจที่ได้ฟังพระโอวาทสดๆในคืนวันนี้แล้วทำให้จิตสว่างตาสว่างจิตวิญญาณของท่านสั่นสะเทือนน้ำตาซึมจิตวิญญาณของท่านสั่นสะเทือนแล้วขนลุกสู้ๆอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นไหมนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณของท่านมีความสุขและดีใจเป็นที่สุดถ้าท่านเกิดอาการอย่างนั้นแต่ตรงกันข้ามท่านง่วงเหงาหาวนอนอดทนนะทนนั่งฟังนอนฟังกันแล้วก็ง่วงอยู่อย่างนั้นนะแสดงว่าจิตวิญญาณของท่านหลับไหลไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับนะพี่ๆน้องๆครับตัดกิเลสด้วยกฤษติก็คงจะต้องเอวังด้วยประการฉะนี้ละครับพี่น้องครับกราบพระบาทพระบิดานะทรงพระเมตตาประทานพระพรเป็นความรักอันประเสริฐก้อนโตๆให้พี่ๆน้องๆเป็นรางวัลเพราะมนุษย์โลกต้องการรางวัลครับพ่อขอพระองค์ทรงเมตตาประทานความรักที่บริสุทธิ์ให้กับลูกๆของพระองค์ที่ตั้งใจฟังพระโอวาทอย่างต่อเนื่องทั้ง YouTube 326ท่านและ Facebook ตอนนี้333ท่านขอพระบิดาทรงเมตตาประทานพระพรให้กับพี่ๆน้องๆของลูกด้วยขอให้เขาตื่นเช้าขึ้นมานะมีพลังเต็มร้อยเต็มถังเหมือนเดิมมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณมีความเฉลียวฉลาดทางจิตปัญญาหรือจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์มีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่แข็งแรงสมบูรณ์มีอายุขัยยืนยาวนะประสบแต่สิ่งที่ดีๆนะขอพระบิดาทรงเมตตาโปรดประทานพระพรให้ลูกด้วยและถ้าลูกก้าวล่วงพี่น้องคนใดไปด้วยวาจาหรือจิตใจโดยที่ลูกไม่ได้เจตนาและพี่ๆน้องๆเขาไม่อโหสิกรรมให้ลูกขอพระบิดาทรงเมตตาประทานโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยและก็เราก็ขอกราบนะอโหสิกรรมกับพี่ๆน้องๆที่เรากล่าวความจริงและบางครั้งตรงเกินไปแล้วทำให้ท่านสั่นสะเทือนด้วยจิตตกขออย่ามีเวรมีกรรมต่อกันและกันเลยเราสู้อุตส่าห์กลับมาเกิดในชาตินี้เพื่อมาฉุดช่วยท่านทั้งหลายด้วยใจรักถ้าไม่รักเราไม่มาเพราะมาลำบากมากและก็กลับยากเหลือเกินแล้วก็ทำงานแล้วก็เหนื่อยมากด้วยขอให้ท่านเห็นใจเรานะเราขออนุโมทนาบุญที่ท่านมีความรักและปรารถนาดีให้กับเรานะในทุกประการนะเสาร์หน้าทาง YouTubeช่องจิตจักรวาลนะมาชมรายการจิตจักรวาลอ่านโลกและเฝ้าฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลสื่อสดๆ ด้วยวิธี vertical telepathy การสื่อสารทางจิตในแนวดิ่งด้วยเครื่องกลไกที่เราถือติดตัวมาตั้งแต่ภพชาติแรกในการมาเกิดเป็นมนุษย์ในระบบโลกเสรีนี้นะขอติดตามชมนะฮะรวมทั้งทาง Facebook วิสุทธิปัญญาด้วยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกดหมายเลขเพื่อยืนยันว่าท่านตั้งใจฟังอย่างมีสมาธิต่อเนื่องและมีสติขอความสำเร็จจงเป็นของท่านในการที่จะนำพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นกลับบ้านนะให้ทันนะในภพชาตินี้ด้วยนะเราก็ขอกราบสวัสดีท่านแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ

แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าถึงบทเรียนหรือหลักสูตรก็ได้ซึ่งเป็นบทเรียนอันมหัศจรรย์มากที่ชื่อว่าตัดกิเลสด้วยกฤษตินั้นเราก็ใคร่จะขออนุญาตทำอะไรครับนะเราก็จะขออนุญาตเพื่อที่จะบอกบางสิ่งให้ท่านฟังนะว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ยังระบาดอยู่พี่ๆน้องๆทั้งหลายก็อย่าประมาทไม่ควรประมาทใส่แมสก็คือหน้ากากไม่ว่าจะหน้ากากแบบไหนก็ตามส่วนวิธีการใช้แล้วทิ้งก็ได้นะแต่เวลาทิ้งก็ต้องทิ้งให้เป็นที่เป็นทางนะฮะเพราะว่ามันอาจจะเป็นขยะที่ติดเชื้อก็ได้มันไม่ติดท่านแต่มันติดอยู่ที่แมสเนี่ยก็ใช้แล้วเก็บทิ้งให้เป็นที่เป็นทางแต่ต้องขยันใส่แมสใส่ไว้ตลอดเมื่อท่านออกจากบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อเมื่อติดแล้วเนี่ยใส่ก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่สำหรับตัวเองแต่มีประโยชน์สำหรับคนอื่นที่อยู่ข้างเคียงตัวท่านเขาจะได้ไม่ต้องรับเชื้อจากที่ท่านแพร่ไปให้เขานั่นก็คือสิ่งที่ท่านต้องรู้นอกจากนั้นท่านก็ต้องขยันล้างมือนะหรือพกพาแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเจลหรือจะเป็นน้ำใสๆนะเป็นแอลกอฮอล์ส่วนมากแล้วจะเป็นแอลกอฮอล์ที่กินได้นะท่านไม่ต้องเป็นห่วงแอลกอฮอล์ที่เขาใช้ฆ่าเชื้อโรคเนี่ยนะเป็นขวดๆเนี่ยพกติดตัวไว้ก็ได้ครับถึงแม้ว่าไปตามร้านค้าย่านชุมชนที่ไหนเข้าใจบุญใจดีเนาะเขาก็จะเอาแอลกอฮอล์เป็นขวดๆเอาไว้ให้ตั้งไว้ให้เรากดซึ่งบางทีตั้งไว้แต่เช้านะครับแอลกอฮอล์อาจจะระเหยหมดแล้วเหลือแต่เจลหรือนะเสื่อมฤทธิ์ของการเป็นแอลกอฮอล์ไปละนะขวดหนึ่งไม่กี่สิบบาทนะฮะพกติดตัวไว้ก็ได้ถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านนะล้างมือนะครับบ่อยๆเชื้อโรคมันจะติดที่มือของท่านแล้วมันจะทำให้ท่านเผลอเพราะบางทีคันจมูกก็เอานิ้วไปแย่ดูจมูกบางที ตัวท่านไอหรือจามก็เอามือปิดปากเวลาไอหรือจามก็ให้มันอยู่ในผ้านั่นแหละเนี่ยไม่ออกไปแพร่ใครที่ไหนและไม่ได้แพร่ที่มือของตัวเองท่านจะไปหยิบฉวยจับอะไรรับประทานนะเพราะบางทีเผลอไม่ทันได้ล้างมืออะไรพวกนี้เพราะคิดว่าประมาทคิดว่าคงไม่มีหรอกคิดว่าคงไม่ติดเชื้อหรอกอะไรพวกนี้นะท่านก็จะได้รับระมัดระวังตัวเองอย่างน้อยป้องกันตัวเองไว้ก่อนแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นผู้แพร่เชื้อนะเราก็ขอฝากเตือนด้วยความรักก่อนที่ท่านจะเข้าถึงสาระอันยิ่งใหญ่มากถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นนิพพานได้ในชาตินี้หรือมีอนาคตกับเขาจิตวิญญาณของท่านจะเป็นนิรันดร์มีชีวิตนิรันดร์คือไม่ต้องตายแล้วกลับมาเกิดอีกนะฮะคือพอตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วก็ไปโผล่ที่ด่านนภาลัยพร้อมที่จะก้าวออกไปจากอนันตจักรวาล นี้ได้เลยท่านต้องรู้เรื่องกฤษฏิและเราเชื่อว่าเป็นของใหม่เป็นความรู้ใหม่ที่ไม่เคยมีพระศาสดาพระองค์ใดได้กล่าวเอาไว้ก่อนถ้าท่านใช้เป็นปฏิบัติให้ชำนาญในการมีกฤษฏิเนี่ยนะครับโอกาสหลุดพ้นนิพพานมีสูงมากเพราะถ้าท่านใช้จนชำนาญจนแคล่วคล่องว่องไวปราดเปรียวท่านจะไม่ก่อกรรมใหม่และสามารถแก้ไขกรรมเก่าได้ด้วยนี่แสดงว่าท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมนะถึงแม้ว่าท่านยังไม่จบบทเรียนโลกหรือทำหน้าที่ในเรื่องของบททดสอบบนโลกยังไม่หมดคือพูดง่ายๆว่านะไม่ได้ก่อเวรเกี่ยวกรรมอะไรอีกแล้วแต่ท่านก็ไม่มีหน้าที่ต้องตายเพราะว่าท่านยังต้องทำหน้าที่เพื่อช่วยโลกนี้ให้สงบและสมดุลเพราะจิตสำนึกของคนส่วนใหญ่ค้ำจุนโลกใบนี้ไม่ไหวแล้วพระบิดาจึงต้องอาศัยท่านทั้งหลายที่เป็นยุวจิตจักรวาลทายาทหรือยุวจิตจักรวาลที่เป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกกันอยู่นี่นะได้ค่อยๆ ยกระดับจิตตปัญญาของตนเองเพื่อที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของตนให้ได้แล้วเอาความรักของพระบิดาหรือพระเจ้าที่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เอาออกมาให้กับโลกเร็วที่สุดท่านไม่ต้องห่วงหรอกโลกนี้ถึงแม้จะเกิดภัยพิบัติหรือเกิดโรคระบาดจนตายหมู่นับล้านคนแล้วตอนนี้ท่านไม่ต้องห่วงครับหนึ่งคนที่เกิดใหม่ก็ยังมีแต่คนที่เกิดใหม่เนี่ยเด็กที่จะมาจากฟ้าสีครามก็ยังมาเกิดไม่ได้เพราะว่าจิตวิญญาณของผู้ที่หลงมิติหรือหลงทางเมื่อถูกปลดปล่อยออกมาจากโรงพยาบาลก็คือนรกเนี่ยก็จะต้องขอโอกาสจากพระบิดาเพื่อจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะมาชำระจิตมนุษย์หรือจิตหยาบหรือจิตตปัญญาของตนเองเ
ที่เคยสอบตกเอาไว้แล้วในภพชาติอดีตอีกครั้งเพราะฉะนั้นจะชิงกันมาเกิดเยอะแยะมากมาย แต่มาเกิดก็อย่างที่บอกเนื่องจากมาจากจิตวิญญาณที่ป่วยโดยที่จิตวิญญาณนั้นรักษาหายแล้วแต่เงื่อนไขหรือคุณสมบัติของความป่วยทางจิตวิญญาณนั้นจะต้องถูกเอามาบำบัดเอามาเยียวยาในบทบาทของการเป็นมนุษย์หรือคน2มิติด้วยเพราะว่าจิตวิญญาณจะจำรหัสของคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้องติดตัวอยู่เพื่อให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ในชาติใหม่พบชาติใหม่และจิตหยาบดวงใหม่เนี่ยนะช่วยทำหน้าที่ในการชำระหรือจัดการกับคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้องตรงนั้นที่ถูกบันทึกไว้ที่เมื่อขบาเนี่ยให้หมดสิ้นการเกิดเป็นมนุษย์จึงสำคัญอย่างยิ่งอย่างที่เรากล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าใครพยายามปฏิเสธการมีสังสารวัฏนั้นจะทำให้จิตวิญญาณของตัวเองเศร้าหมองเพราะว่าเป็นการปิดโอกาสที่จะไม่ให้จิตวิญญาณนั้นได้มีโอกาสชำระคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้องตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติที่ผ่านมาแล้วจิตหยาบในภพชาติที่แล้วน่ะเหลวไหลสอบตกและทำตัวเหลวไหลมากทำตัวไม่เอาฐานทำตัวไม่เอาไหนมาตลอดพอมาภพชาติใหม่ถ้าได้รับโอกาสจิตวิญญาณก็ถือว่าโชคดีที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดใหม่เพื่อหวังจะให้จิตหยาบกลุ่มใหม่ดวงใหม่หรือ189กลุ่มเนี่ยได้ช่วยเหลือตนเองเพื่อกำจัดขยะที่ติดอยู่กับจิตวิญญาณนั้นให้หมดสิ้นไม่งั้นจิตวิญญาณก็จะไม่บริสุทธิ์แล้วก็จะไม่สามารถกลับบ้านแดนสุญญตาซึ่งเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างได้พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับภาพที่ขึ้นอยู่บนจอข้างๆเราเนี่ยข้างซ้ายมือของเราขวามือของจอขวามือของท่านเราต้องการที่จะย้ำให้ท่านฟังว่าตอนนี้นะโลกเริ่มรู้ระแคะระคายในสิ่งที่พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลทรงเมตตาให้เรากล่าวเอาไว้ในช่วงต้นๆเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเพิ่งเริ่มสื่อพระโอวาทถ่ายทอดสดไปทั่วทั้งจักรวาลเนี่ยในเวลาเสาร์ในวันเสาร์3:30 น.เนี่ยนะในช่วงต้นๆที่เราเตือนเรื่องจิตสำนึกว่าโควิด-19 นั้นต้องการอะไรต้องการให้ท่านทั้งหลายเซตซีโร่อยู่กับบ้านโดยการกลัวตายกลัวการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือเกิดการติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นมาแล้วมีโอกาสเสี่ยงตายได้พอท่านกลัวตายท่านก็จะหยุดอยู่กับบ้านทำงาน from home ทำงานจากบ้านเนี่ยอยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับเมียกับครอบครัวเพื่ออะไรครับพระบิดาต้องการให้เซตซีโร่แบบนี้ทั้งโลกเพื่อให้มนุษย์หันมาชำระจิตสำนึกของตัวเองที่บกพร่องที่เหลวไหลหรือปลูกสร้างจิตสำนึกใหม่ที่ขาดพร่องไม่เช่นนั้นแล้วมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีจิตสำนึกที่ต่ำลงเรื่อยๆจนไม่อาจจะยกระดับจิตสำนึกของดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ได้ทำให้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เสียสมดุลตามไปด้วยโลกเสียสมดุลมันจะทำให้อนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยมีปัญหาเพราะทุกสิ่งที่ดำรงอยู่ร่วมกันนั้นลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ในห้องทดลองของพระบิดาที่ใช้ชื่อว่าเอกภพหรือที่เราเรียกว่าอนันตจักรวาลดาวเคราะห์โลกเสรีถูกกำหนดสร้างไว้ให้ทำตัวเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของเอกภพซึ่งเอกภพทั้งระบบเนี่ยมันเป็นสนามพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นรูปทรงคล้ายๆทรงกลมแต่แบนๆนะทรงกลมแบนๆก็คล้ายๆส้มเขียวหวานหรือส้มโอนั่นแหละนี่หรือจานกับชาม2ใบประกบกันนั่นแหละซึ่งสนามพลังงานสามารถมีรูปทรงอย่างนี้ได้พระองค์ต้องใช้เกาแล็กซีซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนปีกหมุนหรือใบพัดที่หมุนเนี่ยดำรงอยู่ในเอกภพเนี่ยพระองค์ทรงกำหนดสร้างขึ้นไว้เท่าไหร่ท่านทราบไหม 17,500 ล้านกาแล็กซีไม่ว่าใหญ่หรือเล็กถ้าอยู่ตรงกลางๆใกล้ๆจุดศูนย์กลางของทรงกลมที่เป็นเอกภพซึ่งเป็นสนามพลังงานเนาะก็จะเป็นกาแล็กซียักษ์กาแล็กซีใหญ่อย่างเช่นกาแล็กซีทางช้างเผือกที่ดาวเคราะห์โลกเสรีของเราอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยก็ดำรงอยู่บนเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพอยู่เส้นผ่านศูนย์กลางของอนันตจักรวาลเพื่อให้ดาวเคราะห์โลกเนี้ยทำหน้าที่ค้ำจุนทรงกลมที่เป็นลักษณะเหมือนผลส้มหรือส้มโอหรือส้มเขียวหวานเนี่ยนะฮะให้รักษารูปทรงเอาไว้อย่างมั่นคงนั่นก็คือเป็นศิลปะชั้นสูงเป็นนวัตกรรมชั้นสูงมากที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงกำหนดสร้างขึ้น
แล้วก็ส่งมนุษย์มาส่งสัตว์มาส่งมนุษย์มาส่งต้นไม้ต้นไร่ที่เป็นพืชที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถผลิตสร้างประจุไฟฟ้าบวกออกมามอบให้กับโลกเพื่อให้โลกเนี้ยมีความสมดุลจากความรักของมนุษย์สัตว์และพืช

ซึ่งหมายถึงผลรวมทางพลังงานด้านบวกของรูปธรรมที่มีชีวิตที่เป็นมนุษย์เนี่ย x คนจะมีค่าเท่ากับ3เท่าของมนุษย์จำนวน x คนนั้นน่ะยกกำลัง2แล้วคูณด้วยผลรวมทางพลังงานของคนทั้งหมดกี่คนก็ตามนะถ้าเป็นคนแรกก็เบต้า1บวกกับคนที่2คือเบต้า2บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x นี่เป็นสมการทางพลังงานซึ่งเป็นพลังงานร่วมของพลังงานทางจิตที่เป็นด้านบวกเพียงแค่ท่านรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นและไม่ก้าวล่วงกันเท่านั้นเองนั่นคือภารกิจที่จิตมนุษย์จะต้องกระทำเพราะเป็นภารกิจทางจิตวิญญาณและมันก็จะเป็นผลต่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของพี่น้องทั้งครอบครัวทั้งชุมชนทั้งจังหวัดทั้งประเทศและทั้งโลกเพราะว่ารักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันถามว่ามันจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันไหมจะมีการแตกแยกแตกร้าวกันไหมไม่มีปัญหาการทำศึกสงครามกันมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็ทำให้โลกใบนี้เป็น globalization เป็นโลกที่เป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไม่มีเส้นแบ่งไม่มีอะไรมีแต่เส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์เท่านั้นนะแต่เส้นแบ่งทางที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่มีนะซึ่งวันหน้าเราค่อยๆทยอยนำเรื่องราวเล่าให้ฟังง่ายๆแบบนี้มาให้ท่านฟังต่อแต่วันนี้เราอยากจะเพิ่มเติมเรื่องโควิด-19 นิดหนึ่งครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย Facebook ของวิสุทธิปัญญาเราได้พูดถึงเรื่องไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19ไปหลายครั้งและแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะถูกทาง Facebook เนี่ยที่เขาใช้ชื่อว่าผู้ตรวจสอบเนี่ยแบนแล้วเขียนว่าข้อความนี้เป็นเท็จท่านก็รู้นะว่า Facebook เป็นของชาติไหนพอเรากล่าวความจริงเข้าก็สั่นสะเทือนนะครับเราจะไม่พูดมากเขาบอกว่าเรากล่าวเท็จซึ่งเราบอกว่าไวรัสเนี้ยถูกผลิตสร้างขึ้นในห้องทดลองเป็นการตัดต่อพันธุกรรมระหว่างไวรัส2ชนิดคือไวรัสซาร์กับไวรัสเอชหรือ HIV โดยเอาพิษที่ร้ายแรงของไวรัสทั้ง2ตัวนี้มารวมกันมันเลยทำอันตรายต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ได้อย่างรุนแรงมากและพี่น้องทราบไหมครับมันอยู่ในขั้นที่เขาทดลองอยู่พวกท่านน่ะหรือมนุษย์โลกตายเพียงแค่ล้านกว่าศพภายในเวลา12เดือนคือตั้งแต่มกราคมปี2563ถึงตอนนี้ตายแค่ล้านกว่าศพเป็นเพราะว่าถูกพระบิดาเนี่ยโดยช่างเทคนิคยึดเอาโคโรนาไวรัสที่มันปล่อยใส่กันเนี่ยเอามาเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ประโยชน์ซะแทนที่จะมาทำสงครามโลกด้วยอาวุธเชื้อโรคสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้พูดลึกละเอียดมากแค่เราพูดเบาะๆเอาไว้ใน Facebook เราก็ถูกปิดภาพหน้าของเราที่เป็นรูปภาพการันตีว่าเรายืนยันว่าเรากล่าวความจริงเนี่ยถูกเบลอแล้วก็ปิดบังไว้แล้วบอกว่าข้อความนี้เป็นเท็จ เป็นเท็จนะฮะเราจะกล่าวเท็จได้ยังไงฮะเพราะเรากล่าวตามพระผู้เป็นเจ้ากล่าวตามองค์จิตจักรวาลเราไม่ได้กล่าวตามใจตัวเราเองเพราะเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ถ้าเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์กับเขาได้ก็เป็นแค่นักวิทยาศาสตร์ทางจิตซึ่งพวกฝรั่งมั่งค่าที่เป็นฝ่ายตะวันตกส่วนใหญ่ยังมองว่าเป็นพวกโรคจิตอยู่นั่นแหละใช่ไหมใครจะบอกเราเป็นโรคจิตก็ไม่เป็นไรเราว่าเป็นโรคจิตของเราคือเป็นโรคจิตดีไม่ใช่จิตบอดหรือจิตเน่าเนะไม่งั้นจะกล่าวธรรมะเพื่อจะสื่อสอนเพื่อนมนุษย์ทั้งอนันตจักรวาลไม่ใช่เฉพาะบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ได้อย่างไรใช่ไหมเราก็เลยจะพูดต่อว่าต่อไปนี้เราจะพยายามไม่ไปบันทึกเอาไว้ใน Facebook อีกเพราะเดี๋ยวจะถูกแบนและหลายคนไปเชื่อฝรั่งตะวันตกและไม่เข้าใจเบื้องหลังก็เลยเลิกดูเลิกติดตาม Facebook ของวิสุทธิปัญญาเรียกว่าเห็นไหมวิสุทธิปัญญามันตอแหลว่า Facebook เขายังมาบังเลยบอกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จก็พวกเขาเดือดร้อนเขาตัดต่อพันธุกรรมขึ้นมาแล้วเราเคยบอกท่านว่าในอนาคตอีกไม่นานไวรัสโคโรนาที่มนุษย์ตั้งชื่อกันเนี่ยมันจะถูกสั่งการและควบคุมได้ด้วยคลื่นวิทยุ 5G ที่สมบูรณ์เราเป็นคนพูดเอาไว้คนแรกท่านจำได้ไหมเร็วๆนี้ก็ปรากฏว่ามีนะนักวิจัยชาวฝรั่งเองนั่นแหละแอบไปค้นพบว่าไอ้ไวรัสตัวนี้เอ๊ะลักษณะรูปร่างมันไม่น่าจะใช่เป็นไวรัสมันน่าจะเป็นแบคทีเรียว่าเราก็เลยเรียกมันว่าไวรัสทีเรียไว้ล่วงหน้าก่อนดีไหมพี่น้องครับมันเป็นได้ทั้งไวรัสมันเป็นได้

แบคทีเรียเขาก็เลยมาแย้งย้อนก็เรียกย้อนแย้งว่าตัวนี้ไม่ใช่ไวรัสพี่ๆน้องๆครับเสียเวลาเรื่องกฤษฎีนิดหนึ่งนะแต่จำเป็นต้องพูดเพราะว่าถ้าจะพูดเรื่องรายการแบบนี้เต็มๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะถูกแบนอีกนะก็เลยมาแทรกไว้ตอนต้นเนี่ยเป็นประโยชน์กับท่านนะเราเป็นคนพูดคนแรกนะครับว่านะมันจะถูกกระตุ้นด้วยคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กจากมือถือที่ท่านใช้เนี่ยเป็นระบบ 5G แต่ตอนนี้มันยังไปไม่ถึงตรงนั้นเขากำลังทดลองมันอยู่นะหลายชาติอ่ะนะที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและมีมอดอยู่เบื้องหลังนะมันแย่งกันทำขายข้อมูลซื้อข้อมูลกันเนี่ยนะแล้วพวกเราเนี่ยหมูหมากาไก่เนี่ยจะเป็นสัตว์ทดลองโดยเฉพาะประเทศที่ล้าหลังความเจริญอย่างเช่นล่าสุดนี่คือไนจีเรียประเทศแถบแอฟริกาประเทศที่ยากจนน่าสงสารอยู่แล้วครับก็จะถูกเอาเชื้อโรคพวกนี้ปล่อยเป็นเชื้อโรคที่ถูกสร้างขึ้นแล้วจะใช้รีโมทในการควบคุมทุกวันนี้สังเกตเห็นไหมมีคนติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการเยอะกว่าคนที่ติดเชื้อแล้วแสดงอาการเพราะอะไรที่ให้แสดงอาการเพื่ออะไรผลพลอยได้จะได้ขายวัคซีนได้วัคซีนมหัศจรรย์ผลิตไม่นานและใช้การได้ทั้งที่จริงๆต้องใช้เวลาเป็นปีนะเขาจะมีเหตุผลอ้างโน่นอ้างนี่นะฮะเพื่ออะไรฮะแข่งกันขายเพื่อจะได้ตังค์ใช่ไหมเพราะที่ผ่านมายาบางอย่างที่พวกตะวันตกเขาผลิตอะนะแล้วก็อาศัยคนที่เป็นแพทย์ที่เรียนจบต่างประเทศมาเป็นเครื่องมือเวลาเจอว่าป่วยเป็นโน่นนั่นนี่ก็ให้เอายาเนี้ยใส่จากคนที่ไม่เป็นคนป่วยก็กลายเป็นคนป่วยไปด้วยโรคอะไรบางอย่างเพราะไอ้ยาที่กินเข้าไปนั่นคือการหากินกับเพื่อนมนุษย์อย่างเลือดเย็นเห็นยังพระบิดาเห็นยังพี่ๆน้องๆทั้งหลายทำไมพระบิดาจึงต้องรีบชำระโลกแล้วรีบส่งเรากลับมาก่อนกำหนดด้วยก่อนกำหนดเกือบ 5,000 ปีอ่ะนะให้มาก่อนกำหนดไม่งั้นตายหมดโลกเพราะพี่ๆน้องๆจิตสำนึกต่ำตมมากๆโดยเฉพาะไอ้พวกเนี้ยเห็นแก่ประโยชน์เห็นแก่อำนาจเงินเห็นเงินเป็นพระเจ้าทำให้คนที่โง่มากกว่าคือฉลาดน้อยกว่าเนี่ยตกเป็นเหยื่อคนที่มีอำนาจมากกว่าก็จะคอยบงการผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่าเราพูดมากกว่านี้ไม่ได้เรายังต้องใช้โซเชียลใช้สังคมอยู่แต่เราฝากท่านนะว่าตอนนี้มีผู้เริ่มค้นพบแล้วว่าไอ้ไวรัสตัวนี้แท้จริงมันไม่ใช่ไวรัสมันเป็นแบคทีเรียแล้วมันมีปฏิกิริยาเซนซิทีฟหรือตอบสนองกับคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้วยคลื่นวิทยุก็คือคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กชนิดนึงสามารถโปรแกรมได้เราบอกตั้งแต่ต้นว่ามันกำลังคิดอยู่มันยังทำไม่ได้ทุกวันนี้มันเอาเชื้อใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์แล้วประมาณ 40-50% นะมันจะทดลองนะทั้งตัวไวรัสมีพิษเองนะเพราะว่าใส่เข้าไปในบางคนเนี่ยที่มีประจุลบเกาะติดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดดำอยู่เต็มไปหมดเกิน 50% อ่ะโอกาสตายมีสูงมากเพราะเชื้อโรคชนิดนี้บอกแล้วว่าเขามีประจุบวกอยู่ถ้าไปเจอประจุลบที่เม็ดเลือดแดงเมื่อไหร่เขาจะตื่นตัวขึ้นมาทันทีเพื่อจะวิ่งเข้าไปหานะปกติประจุบวกมันจะไม่วิ่งนะประจุลบมันจะวิ่งถูกไหมพี่น้องครับพระบิดาจึงกำหนดประจุบวกเอาไว้ให้กับตัวไวรัสที่มีลักษณะคล้ายๆตัวปลิงตัวหนอนนะที่ว่ายอยู่ในของเหลวอ่ะพอเห็นมีเลือดเม็ดเลือดแดงไหนหรือเม็ดเลือดดำไหนมีลบอยู่เขาจะว่ายเข้าไปหาทันทีเลยว่ายไปหาประจุแล้วประจุลบนั้นมันเกาะติดกับเม็ดเลือดแดงมันถ่ายประจุมาที่ไวรัสไม่ได้ไวรัสก็วิ่งเข้าไปหาพี่น้องครับเนี่ยเขาก็ให้คนเนี่ยนะมีการตายรวมทั้งโลกประมาณล้านกว่าคนคนเราเนี่ยมันกลัวตายอยู่แล้วครับพอรู้ว่าไวรัสนี่อันตรายปั๊บเนี่ยก็ต้องเรียกหา2 อย่างคือ1ยา2ก็คือไวรัสเนี่ยจะต้องหาวัคซีนมาป้องกันท่านนึกออกไหมครับมันชาติไหนผลิตมันก็จะมีไวรัสที่เป็นเผ่าพันธุ์นึงถ้าชาติ A เนี่ยผลิตสร้างขึ้นมาจากห้องแลบมันก็เป็นไวรัสพันธุ์ของชาติ Aนะถ้าเป็นชาติ B ผลิตสร้างขึ้นมาจากห้องแล็บก็บอกเลยไงมอดมีอยู่ทั่วโลกและก็อยู่เบื้องหลังของมหาอำนาจแทบทุกประเทศแทบทุกชาติเพราะฉะนั้นมันก็แข่งกันผลิตเพราะอะไรครับก็เพราะไอ้มอดพวกนี้มันหวังดีกับมนุษย์เราที่ไหนล่ะครับมันก็หลอกให้เราเนี่ยทำสงครามฆ่ากันเองทุกวิถีทางเพราะมนุษย์กระหายที่จะให้คนอื่นตายให้หมดให้กูเหลือรอดอยู่ชาติเดียวหรือคนเดียวนั่นคือสันดานเลวของมนุษย์จึงต้องชำระโลกด้วยการชำระจิตสำนึกอย่างที่เราพูดตลอดท่านเข้าใจหรือยังครับเราพูดให้ฟังโลกหน้าอีกนะเนี่ยที่เราพูดเนี่ยแล้วท่านคอยติดตามเราว่าจิตจักรวาลพูดโกหกตอแหลหรือเปล่าเรากล่าวความจริงทุกประการเพียงแต่หน้าตาเราประวัติของเราเนี่ยนะในชาตินี้นะไม่มีใครรู้หรอกว่าอดีตชาติเราเป็นใครแต่เห็นแต่ชาตินี้หน้าตา
ดูดีๆนะแต่ตาหยีหยีเพราะอดหลับอดนอนนะพี่ๆน้องๆสั่งน้ำพริกสั่งน้ำพริกเผาสั่งน้ำพริกคั่วกลิ้งปากใต้กันมามากมายนะครับมากมายสำหรับครัวเล็กๆอย่างเรานะก็อาจจะต้องค่อยๆทยอยรับกันหน่อยนะเราก็ต้องทนนอนดึกกับน้องหน้าสองสามคนที่ช่วยกันเนี่ยนะฮะนะอร่อยไม่อร่อยยังไงก็ช่วยบอกว่าอร่อยก็แล้วกันนะครับ นะตอนนี้กำลังทยอยส่งนะบางท่านก็ได้อร่อยไปแล้วนะอร่อยแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะฮะติดใจก็สั่งมาได้แต่ต้องรอเพราะเป็นการผลิตภายในอุตสาหกรรมภายในครอบครัวของภูกระต่ายเรายังไม่จริงจังแต่ถ้าท่านซื้อกันเยอะๆนะฮะไม่แน่นะฮะเราอาจจะขยายรายการผลิตออกมาให้เป็นธุรกิจหลักก็ได้นะฮะก็อยู่ที่พี่ๆน้องๆช่วยกันติชมมาเนาะแล้วก็แนะนำมาว่าจะให้ทำน้ำพริกแบบไหนอะไรยังไงมีคนแนะนำมาเยอะแยะเรากลับมาที่ไวรัสโคโรนาให้ท่านฟังว่าท่านอย่าไปคิดนะฮะว่ามันจะยุติง่ายๆพวกเขากำลังหาวิธีว่าจะใช้คลื่นไฟฟ้าจากมือถือเนี่ยสามารถจะใช้เป็นรีโมทในการกดหรือใช้คลื่น 5G แต่ไม่ต้องใช้กับโทรศัพท์แต่ผลิตขึ้นมาใหม่เป็นเครื่องรีโมทเพื่อที่จะให้มันลุกฮือขึ้นมาในการทำลายศัตรูแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดจะฆ่าให้ตายหรอกแต่ตอนนี้คิดว่าจะทำยังไงที่ให้คนกลัวตายและหันมาซื้อวัคซีนซื้อยาป้องกันจากตัวเองเราบอกท่านเลยนะว่าวัคซีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำร้ายหรือทำลายโคโรนาไวรัสพวกนี้ไม่ได้หรอกหรือถ้าได้ก็ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายเพราะว่าเขาจะมีเกราะป้องกันตัวเขาเองได้ตอนเข้าไปในร่างกายใหม่ๆเนี่ยถ้าไม่ฝังตัวอยู่นานๆนะเขาก็จะไม่มีเกราะนะมีเฉพาะไอ้ที่ลูกกลมๆที่เห็นแล้วมีหนามแหลมๆเขาจะพัฒนาเกราะที่เป็นลูกกลมๆที่ท่านเวลาเขาย้อมสีท่านจะเห็นสีแดงๆใช่ไหมแล้วมีหนามเต็มไปหมดไอ้ปลายหนามเนี่ยมันไม่ใช่ไว้ทิ่มแทงนะปลายหนามไม่ไว้สำหรับยึดเหมือนตีนตุ๊กแกครับยึดกับผนังหลอดเลือดยึดกับผนังอวัยวะที่เขาต้องการจะโจมตีนะพอยึดปั๊บนะเขาก็จะว่ายนะตัวไวรัสเนี่ยก็จะว่ายออกมาทางไอ้ที่เป็นตีนเป็ดนั่นแหละที่ไปยึดกับผนังนั่นแหละจะเจาะทะลุเข้าไปแล้วพอออกไปจากกระเปาะนั้นแล้วกระเปาะนั้นก็จะสลายตัวแล้วก็โดนเพราะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมก็โดนภูมิต้านทานโรคก็คือเม็ดเลือดขาวเข้ามาทำลายแต่เม็ดเลือดขาวจะสู้ไวรัสพันธุ์ใหม่นี่ไม่ได้ไม่เลือดขาวจะสู้ไม่ได้เพราะมันมีตัว HIV ที่มีคุณสมบัติในการทำลายเม็ดเลือดขาวหรือกินเม็ดเลือดขาวทำให้มันเสื่อมพลังอำนาจนี่เราเล่าให้ฟังละเอียดนะพูดใน Facebook ไม่ได้โดนแบนหาว่าเราพูดเท็จก็เลยพูดสดๆออกอากาศให้คนทั้งอนันตจักรวาลได้ฟังกันแล้วกันว่าบนโลกเสรีเนี่ยมันมีแบบนี้แต่เราเตือนท่านนะครับเราไม่รู้หรอกว่ามนุษย์จะทำสำเร็จวันไหนแต่สิ่งที่มนุษย์กับมอดคิดอยู่เนี่ยมันประสบความสำเร็จแน่พี่น้องครับและอันตรายด้วยเขาจะใช้รีโมทในการควบคุมเชื้อโรคที่ถูกส่งเข้าไปในร่างกายทุกวันนี้ใช้คนทั้งโลกเป็นพาหะบางคนเนี่ยถ้าไม่ไปตรวจไม่มีอาการก็จะไม่รู้หรอกไม่รู้ตัวหรอกว่าในตัวเองเนี่ยมีเชื้อโรคชนิดนี้อยู่พร้อมที่จะถูกกดปุ่มให้ไวรัสที่อยู่ในร่างกายที่มาจากห้องแลบเนี่ยมันตื่นตัวขึ้นมาและแสดงฤทธิ์แบบไหนเขาสามารถกดโปรแกรมคำสั่งได้เราไม่ได้พูดให้ท่านกลัวนะคราวก่อนเราพูดว่ามันจะสามารถสั่งการด้วยคลื่น 5G ได้ที่เขาพยายามผลิตพยายามพัฒนากันเยอะแยะมากมายนั่นแหละครับนะมันสามารถต่อไปถ้าใช้เป็นและให้เกิดประโยชน์ท่านจะสามารถส่งไวรัสพวกนี้ครับเข้าไปในร่างกายและให้มันไปผ่าตัดอวัยวะบางอย่างที่บกพร่องเช่นเซลล์มะเร็งไปผ่าตัดไปเยียวยาเซลล์มะเร็งได้โดยไม่ต้องเสียเลือดโดยไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อถ้าพัฒนาไปในทางที่เป็นด้านบวกแน่นอนครับโลกยุคพลังงานใหม่อะไรอะไรก็ต้องเป็นไฮเทคโนโลยีแต่เป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ไม่ใช่เทคโนโลยีที่เอาไว้ใช้ทำลายโลกหรือทำลายเพื่อนมนุษย์วันนี้เราพูดเบาๆแค่นี้นะเพราะนี่ก็เปลืองเวลาไปเกือบ40นาทีละที่เราให้ความสำคัญกับโควิด-19เพื่อไม่ให้พี่น้องๆประมาทท่านอาจจะไม่ใช่คนหนึ่งที่มีเชื้อไวรัสโคโรนาเข้าไปในร่างกายแล้วถูกกระตุ้นให้มันมีชีวิตท่านเข้าใจไหมฮะท่านอาจจะโชคดีเพราะท่านมีบวกเยอะกว่าลบท่านเป็นสิทธิ์จิตจักรวาลเป็นบุตรรักของพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลถึงแม้พวกท่านรู้จักพระเจ้าทีหลังคนทั้งโลกที่เขารู้จักกันมาเป็นหมื่นๆปีแต่เรายินดีมากที่พี่ๆน้องๆที่เพิ่งรู้จักพระเจ้าผ่านเรารู้จักองค์จิตจักรวาลว่าคือพระเจ้าท่านเพิ่งรู้จักเรามองแล้วว่าพวกท่านมีอนาคตมีโอกาสจะได้กลับบ้านแดนสุญญตาก่อนคนที่มาก่อนอีก
นี่เราพูดความจริงให้ท่านฟังนะมีแนวโน้มเห็นไหมถ้าคนไม่มีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณจะอดหลับอดนอนทรมานกายสังขารทุก3ทุ่มครึ่งของคืนวันเสาร์เพื่อมาเข้าเฝ้ากราบพระบาทพระบิดาผ่านเราในการรับฟังพระโอวาทของพระองค์ถามจริงๆฮะนะท่านคงจะเพี้ยนท่านคงจะเป็นโรคจิตเหมือนไอ้ที่พวกที่ไม่เข้าใจเราว่าเราเพี้ยนหรือเป็นโรคจิตนะท่านเป็นศิษย์เราเป็นลูกของพระบิดาก็คงจะถูกกล่าวหาไปเหมือนกันนะแต่เรารู้ตัวเราดีใช่ไหมเรามีสติทางวิญญาณดีว่ายิ่งฟังแล้วยิ่งประเสริฐยิ่งฟังแล้วยิ่งเกิดประโยชน์โดยเฉพาะมั่นใจว่าเราเนี่ยจะมีความสามารถที่จะเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนของเราในแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลที่อยู่นอกเอกภพได้แน่นอนจำไว้นะครับต่อไปเชื้อโรคที่ถูกสร้างขึ้นในห้องแลบไม่ว่าชาติไหนที่มันสร้างแต่มีฝีมือของมอดเป็นหัวคิดของมอดมันจะสามารถทำให้ไวรัสเนี่ยรับคำสั่งผ่านคลื่น 5G ได้มันจะสั่งตายสั่งเป็นสั่งเป็นตัวพาหะได้หมดเห็นไหมต่อไปเนี่ยเขาจะไม่สร้างอาวุธปรมาณูขึ้นมาเพื่อทำร้ายกันแล้วถ้ายังสร้างอยู่ก็คือแข่งกันว่าใครมีเทคโนโลยีในการสร้างขีปนาวุธหรืออาวุธปรมาณูได้เจ๋งกว่ากันเขาจะแข่งกันตรงนี้แล้วก็ปรามกันอยู่ในทีใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาจะแข่งกันก็คือแข่งกันทางการค้าแข่งกันทำธุรกิจแข่งกันในการยึดครองทรัพยากรน้ำมันนะอ้อเราลืมบอกไปพระบิดาฝากมาอีกนิดหนึ่งว่าไอ้ไวรัสเนี่ยต่อไปนี้อย่าว่าแต่ใส่เข้าไปในคนเลยพี่น้องครับเขากำลังพัฒนาจะใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์เอาไวรัสใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ไวรัสคอมพิวเตอร์นะเป็นไวรัสที่สูกสร้างในห้องแลบแตกตกตัดแต่งพันธุกรรมเนี่ยใส่เข้าไปนะให้มันอยู่ในกระแสไฟฟ้าที่มันหล่อเลี้ยงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะให้มันสามารถที่จะเรากดปุ่มนะตั้งเวลาให้มันปิดเครื่องให้มันชัตดาวน์คอมก็ได้ให้มันสลีปโหมดเอาไว้ก็ได้นะให้มันเทิร์นออนเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะสามารถใช้งานมันได้นี่ในเบื้องต้นพวกเขาจะเจอแบบนั้นนะหลังจากที่เขาจัดการเชื้อโรคเนี่ยใส่เข้าไปในมนุษย์ได้เมื่อชาตินี้ทำได้อีกชาติหนึ่งก็ต้องทำได้เพราะอะไรเพราะเขาจะขานอำนาจกันแต่ถามว่าใครเป็นสัตว์ทดลองก็พวกท่านแล้วแหละพวกท่านที่เป็นมนุษย์ทั่วไปที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวนะครับเขาแห่กันแล้วทุกวันนี้ไวรัสเนี่ยไอ้ไวรัสตัวเนี้ยมันขายวัคซีนกันนะโดสหนึ่งเนี่ยมี2เข็มนะเข็มแรกกับเข็มหลังเข็มที่2ห่างกันประมาณ10กว่าวัน20วันนะที่เขาคุยกันนะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกมันได้ผลจริงหรือเปล่าฉีดแล้วแพ้แล้วตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าแย่งกันขายแม้ประกาศขายแข่งกันใหญ่เลยนะแล้วก็ยังไม่ได้ทดลองกับคนเลยนะเอามาใช้จริงกับคนถ้ามีคนตายมีคนรู้มั้ยว่าเขาทดลองกับคนแล้วมีคนตายถูกมั้ยและที่บอกว่ามีผู้นำของชาติบางชาตินะนะฉีดวัคซีนเข้าไปไม่เห็นตายเลยนะท่านเข้าใจคำว่าแผนการตลาดไหมครับพี่น้องครับพวกเนี้ยเวลาเดินนะพื้นมีเสียงดังแกรกแกรกแกรกไปเรื่อยเลยนะภาษาบ้านเราเรียกอย่างนั้นนะถามอะไรเขี้ยวมันยาวเวลาเดินเนี่ยมันลากพื้นไปแกรกแกรกแกรกแกรกอ่ะมันคนโง่เท่านั้นจะเป็นเหยื่อของคนฉลาดเราจึงพยายามที่จะมาช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านทั้งหลายไม่ได้ให้ระแวงพี่น้องที่เป็นเพื่อนมนุษย์แต่ให้ระวังถ้าเราโง่เราไม่ระวังเราก็จะต้องเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้ถ้าเขาเป็นคนดีและเอาสิ่งที่มันเป็นไฮเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการสร้างโลกสร้างประชาชาติพระบิดาจะไม่ทรงมีปัญหานี่ก็ทรงเห็นใจลูกๆที่โง่กว่าไอ้คนพวกนี้ไงจึงต้องมาติดอาวุธทางปัญญาให้แต่ก็เสียดายนะหลายคนเนี่ยนะก็ไปเชื่อตามอย่างที่ Facebook เขาว่านะข้อความนี้เป็นเท็จ สักวันหนึ่งท่านจะรู้เพราะทุกวันนี้เขาพัฒนาคลื่นโทรศัพท์คลื่นวิทยุเนี่ยเป็นไปถึงระบบ 5G โชคดีที่มันยังไม่สมบูรณ์เขาเลยพยายามทดลองเอาเชื้อโรคใส่เข้าไปก่อนชิงตัดหน้าเพราะคุณได้เป็นผู้นำก่อนนี่กูได้เปรียบอย่างน้อยๆตอนนี้ก็ขายยาเนี่ยยาป้องกันโรคโควิด-19 ได้และสร้างวัคซีนขึ้นมาป้องกันได้นี่ท่านสังเกตไหมล่ะยารักษายังสร้างไม่ได้ยังผลิตยังไม่ได้เลยได้ผลแค่ 50% 60% นี่ถือว่ายังใช้ไม่ได้นะกับบางคนยังมีเสี่ยงตายอยู่นะแล้วก็วัคซีนออกมาขายได้ละมีการจองมีการอะไรกันเยอะแยะแล้วนะแต่ละเจ้าก็บอกว่าของกูที่ผลิตสร้างได้เร็วกว่าเพราะกูมีความพร้อมตรงนี้ตรงนั้นกูดัดแปลงมาจากตรงนี้ตรงนั้นมันเป็นวิธีการทางการตลาดนะซึ่งเราก็เคยสอนด้านการตลาดมาเนี่ยเราก็เป็น marketing man นะเรารู้ว่าเราจะทำให้สินค้าเราขายได้ขายดีอ่ะนะเราโดยเฉพาะสินค้าที่
ขายความกลัวตายเนี่ยขายดีที่สุดเนี่ยที่ท่านฉีดวัคซีนน้ำใสๆวัคซีนไม่เคยมีน้ำสีอื่นมีแต่ใสๆใครจะไปรู้ว่ามันเป็นแค่น้ำกลั่นนี่ใครกล้าไปลองไหม ไม่มีใครกล้าลองเพราะว่ามันแพงนะต้องลงทุนสูงแล้วก็กลัวตายนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะก็ฝากให้เตือนไว้นะเข้าใจนะเดี๋ยวเรามีความคืบหน้าอะไรที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราเผยให้ท่านรู้อีกได้จริงๆเรามีรู้มากกว่านี้นะรู้อีกได้เราจะมาบอกให้ท่านฟังท่านจะได้ติดตามเราทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนะอันนี้เราก็สื่อมานะให้ท่านฟังใน40นาทีเต็มๆนะคืนนี้นะเรื่องไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นไวรัสที่ผลิตจากห้องแลบและสามารถต่อไปในอนาคตสามารถสั่งการด้วยการใช้รีโมทได้ว่าให้จะให้ทำร้ายใครก็จะใช้แผ่เป็นคลื่นครอบคลุมนะถ้ามีคนในชุมชนไหนมีเชื้อเวลาถูกคลื่นนี้กดปุ่มสั่งการเพราะเขามีเสาใช่มั้ยมีเสารับสัญญาณ 5G นะมีเสามันก็จะปกคลุมไปทั้งหมู่บ้านไปคลุมไปทั้งชุมชนการตายหมู่ก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้คนกลัวก็ขายได้อีกและยังสามารถเป็นอาวุธสงครามคือทำลายประชากรของศัตรูของฉันแต่เพราะศัตรูจะไม่รู้ตัวเลยเพราะเวลามีเชื้อเข้าไปในร่างกายคือเอาเชื้อโรคใส่เอาอาวุธใส่เข้าไปในร่างกายท่านอ่ะถ้ามันยังไม่แสดงฤทธิ์ไม่แสดงอาการเนี่ยสิ่งแปลกปลอมนั้นยังไม่แสดงอาการไม่มีใครรู้ว่าในร่างกายมีเชื้ออยู่ท่านสังเกตไหมไวรัสติดอยู่กับคนหลายคนแต่คนที่มีไวรัสอยู่ในตัวเองไม่รู้ตัวตัวเองติดเชื้อแล้วนี่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าภูมิต้านทานของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะทำอะไรไอ้เจ้าสิ่งแปลกปลอมตัวนี้ได้เราแบตายไว้แค่นี้ว่ามันน่ากลัวไหมนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลจึงทรงให้ทีมงานเทคนิคของเรายึดเอาขีปนาวุธเชื้อโรคตัวนี้เอามาไว้ในกำมือไม่งั้นพี่น้องทั้งโลกแหลกเละทุกวันนี้ก็ติดเชื้อไป80กว่าล้านคนแล้วแล้วเสียชีวิตไปก็เกือบจะ2ล้านศพแล้วมันน่ากลัวไหมล่ะพี่น้องถ้าไม่เอามันมาควบคุมไว้แต่ปรากฏว่าน่าเสียดายมากมนุษย์ทั้งโลกเหลวไหลอ่ะจึงต้องมีรอบที่2และมีรอบที่3แล้วคราวนี้สอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดจะช่วยเหลือเหมือนอยู่ในห้องปฏิบัติการไซโคโชของปริญญาที่จิตจักรวาลสถานธรรมที่ภูกระต่ายไม่ได้ถ้าเล่นผิดตัดสินใจผิดยังมีการอินฟอร์มให้คำแนะนำว่าถ้าคุณไม่ทำแบบนี้ซึ่งมันผิดคุณจะทำแบบไหนที่มันจะถูกต้องกว่าฝึกให้คิดเพื่อสั่นสะเทือนจิตสำนึกที่ถูกต้องนั่นในห้องประชุมที่เป็นห้องฝึกอบรมแต่นี่ในโลกใบใหญ่ซึ่งเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่เนี่ยนะครูหรือผู้นำหรือฟาซิลิเตเตอร์นะคนเนี้ยจะไม่สามารถไปอินฟอร์มหรือไปให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลได้เราจำเป็นต้องพูดในทางสังคมแบบนี้นะก็ต้องเห็นใจเรานะฮะมันสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดระวังเนื้อระวังตัวให้ดีที่ป้องกันให้ดีสุดก็คือพยายามรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครใช้ความรักและปัญญาในการดำเนินชีวิตและท่านจะปลอดภัยจากโควิด-19

สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์3:30ในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกซึ่งครั้งนี้เป็นการสื่อพระโอวาทถ่ายทอดสดตอนที่317หรือเอพิโซด317เรื่องภารกิจของจิตญาณวันนี้เป็นวันเสาร์ที่16มกราคม2563ซึ่งตอนที่จะสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลในค่ำในยามค่ำนะหรือยามราตรีของวันนี้ก็จะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งหรืออีกบทเรียนหนึ่งที่พระบิดาทรงมีความรักและปรารถนาดีต่อพี่ๆน้องๆแห่งเราทั้งหลายทั้งที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีหรือดำรงอยู่ในอนันตจักรวาลอันไพศาลของพระองค์และบรรดาตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของพี่ๆน้องๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีอยู่ในขณะนี้รวมที่ไม่มีรูปธรรมแล้วก็ตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่อยู่ในแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาที่ได้มีโอกาสมาประชุมพร้อมกันณท้องพระองค์ในแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลขณะที่พระบิดาทรงพระเมตตาถ่ายทอดสดพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy ลงมายังดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็เรียกว่า real time นับตั้งแต่เวลา3:30โดยประมาณก็จะไปสิ้นสุดรายการตามเวลาปกติก็น่าจะประมาณ 1:30 นของวันใหม่หรือจะเลทล่าช้าไปกว่านั้นก็ไม่น่าจะเกิน2:00หรือ2:00ของวันอาทิตย์พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรื่องราวที่เราจะกล่าวกับพระองค์ในค่ำวันนี้ก็คือเรื่องภารกิจของจิตญาณหลายคนเราเชื่อว่าที่ท่านทั้งหลายได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นท่านจะได้ยินเรื่องของคำว่าจิตเนี่ยหลายเรื่องหลายคำเลยนะจนทั้งบางคนก็อาจจะงุนงงสงสัยบางคนก็อาจจะสับสนว่าไอ้จิตตัวนั้นตัวนี้มันคืออะไรอย่างเช่นจิตหยาบจิตมนุษย์จิตสำนึกจิตไร้สำนึกจิตใต้สำนึกจิตนอกสำนึกสารพัดจิตเลยนะฮะเราก็จะค่อยๆทยอยนะมาให้นิยามหรือมาให้ท่านทั้งหลายได้ทำความรู้จักกันนะว่าในความเป็นมนุษย์ของท่านเนี่ยมันมีจิตอยู่ทั้งหมด189กลุ่มที่กลุ่มรุมหรือร่วมมือกันในการทำหน้าที่แสดงบทบาทในการเป็นคน2มิติที่เรียกกันสั้นๆว่าคนหรือเมื่อยกระดับจากคนแล้วก็กลายเป็นมนุษย์จะมีจิตเหล่านี้นะร่วมกันทำหน้าที่อยู่189กลุ่มวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีและก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดถ้ามนุษย์โลกเสรีดวงนี้ทุกคนยังไม่รู้จักว่าจิตหยาบของตนคืออะไรยังไม่รู้ว่าจิตมนุษย์ของตนคืออะไรยังไม่รู้ว่าจิตวิญญาณคืออะไรเหมือนอย่างที่เรื่องราวของจิตสำนึกที่คนทั้งโลกหรือคนทั้งสังคมได้รู้จักแต่คำว่าจิตสำนึกแต่ไม่เคยเข้าใจว่าจิตสำนึกมันคืออะไรก็เลยมักจะพูดสับสนระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกเพราะว่าพูดไปตามหูที่เคยได้ยินพูดไปตามความเคยชินแต่ไม่เข้าใจว่าจิตสำนึกจิตใต้สำนึกเนี่ยมันคนละตัวกันนะแล้วมันคนละเรื่องเลยทำหน้าที่กันคนละอย่างโอเคไหมฮะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องจิตหยาบนี่มาแปลกอีกหลายคนบอกว่าจิตหยาบเนี่ยไม่เคยได้ยินใครเขาพูดได้ยินแต่ว่าจิตมนุษย์วันนี้เราจะทำการเฉลยโดยพระบิดาจะทรงพระเมตตาให้ความรู้นี้มาเพื่อเป็นความรู้สำหรับโลกและอนันตจักรวาลจะได้เป็นสมบัติของอนันตจักรวาลไม่ว่ารูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์หรือคล้ายมนุษย์ดำรงอยู่บนดาวดวงใดในระบบสุริยะจักรวาลใดก็ตามหรือในกาแล็กซี่ใดก็ตามจะสามารถเก็บนำเอาองค์ความรู้ซึ่งเป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะทรงทราบและจะสามารถบอกเล่าหรือบอกกล่าวผ่านป
พระบุตรเอกก็คือตัวเราในยุคนี้มาสื่อสารหรือมาสื่อสอนพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายได้เนี่ยได้รับรู้กันเรื่องราวที่เป็นบทเรียนในค่ำวันเสาร์ที่16มกราคม2564นี้พระบิดาจะทรงพระเมตตาให้พระโอวาทกับพี่ๆน้องๆทั้งหลายด้วยบทเรียนที่ชื่อว่าภารกิจของจิตญาณภาระก็แปลว่าอะไรภาวะภาระก็แปลว่าเป็นสิ่งที่ภารกิจนะกิจก็คือการงานเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานของจิตหยาบแปลว่าที่จิตหยาบจะต้องรับผิดชอบเป็นภารกิจหรือเป็นการงานหรือกิจการที่จิตหยาบของท่านทั้งหลายที่กำลังชมการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในขณะนี้ซึ่งทรงพระนามว่าจิตจักรวาลเนี่ยในปลายยุคพลังงานเก่าเนี่ยเราถวายพระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาลเพราะตรงเป็นคำที่ตรงกับสถานภาพหรือความเป็นจริงที่พระองค์ทรงเป็นพอฟังคำนี้จิตจักรวาลเป็นจิตแห่งจักรวาลท่านก็นึกภาพออกนะพระองค์จะทรงเมตตาสอนลงมาประทานพระโอวาทลงมาเพื่อให้ท่านรู้จักกับจิตหยาบของตัวท่านเองว่าจิตหยาบก็คือตัวท่านเองนี่แหละที่กำลังฟังเราอยู่รู้ว่าเราพูดอะไรรู้ว่าเรากำลังแสดงอาการอย่างไรรู้เห็นทุกสิ่งรู้ด้วยจิตหยาบทั้งนั้นเลยในความเป็นมนุษย์ของท่านในปัจจุบันแม้ว่าบางรูปธรรมหรือบางมนุษย์บางคนกำลังสั่นสะเทือนจิตของตนเองด้วยการรับรู้รับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากเราอยู่ในขณะนี้แล้วท่านเนี่ยมีความสามารถในการใช้จิตวิญญาณของท่านสั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้รับฟังอยู่ในขณะนี้ได้ก็ตามแต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าผู้ที่ใช้จิตวิญญาณในการรับฟังใช้จิตวิญญาณในการคิดใช้จิตวิญญาณของท่านในการดำเนินชีวิตตลอดทั้งวันหรือประจำวันท่านต้องสั่นสะเทือนเริ่มต้นที่จิตหยาบของท่านทั้งนั้นอ่ะนึกภาพออกไหมครับจิตวิญญาณเนี่ยจะออกมาสั่นสะเทือนตนเองเพื่อแสดงบทบาทในการบังคับขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมด้วยตัวเองตามลำพังไม่ได้มโนกรรมก็คือการสั่นสะเทือนทางจิตให้เกิดอาการทางจิตมันก็ต้องเกิดเริ่มต้นที่จิตหยาบแล้วจิตหยาบนั่นแหละจะมีหน้าที่สั่นสะเทือนให้มีความถี่ด้านบวกซึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณให้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้จิตหยาบของท่านจึงจะไปชักชวนให้จิตวิญญาณของท่านสั่นสะเทือนร่วมกันจนเป็นหนึ่งเดียวได้เพราะฉะนั้นการสั่นสะเทือนจิตหยาบมันต้องสั่นสะเทือนตลอดเวลาตราบใดที่จิตวิญญาณยังเป็นตัวตนแก่นแท้อยู่ในกายสังขารหรือกายหยาบหรืออยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์อยู่ก็แปลว่าตราบใดที่จิตวิญญาณนั้นยังไม่ตายจิตวิญญาณนั้นยังมีชีวิตอยู่จิตวิญญาณต้องอาศัยจิตหยาบของมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายในการสั่นสะเทือนจิตสำนึกในการสั่นสะเทือนจิตไร้สำนึกผู้เริ่มต้นและผู้สิ้นสุดการสั่นสะเทือนก็คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านนี่แหละพี่น้องครับถามว่าความรู้นี้มีใครเคยบอกท่านยังไม่มีหรอกเพราะนี่คืออนุตตรธรรมมันเป็นความจริงที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเป็นผู้สร้างจิตวิญญาณของท่านขึ้นมาและสร้างทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้เท่านั้นแหละที่รู้มันท่านจึงไม่เคยได้ยินใครกล่าวผู้รู้ต่อให้เป็นสัพพัญญูก็กล่าวเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นความรู้ที่อยู่นอกอนันตจักรวาลเป็นความรู้เฉพาะพระองค์จิตจักรวาลเท่านั้นหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านเท่านั้นนี่พระองค์เป็นผู้ทรงสื่อพระโอวาทผ่านเรามาเราจึงเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลที่ดูเหมือนจะรู้มันไปทุกเรื่องจนหลายคนแปลกใจนั่นคือคิดบวกแต่จนหลายคนหมั่นไส้นั่นคือคิดลบว่าคนอะไรวะมันจะรู้ไปหมดทุกเรื่องเรื่องที่เราไม่รู้ก็มีถ้าพระบิดาทรงไม่มีพระเมตตาให้กับเราได้เรียนรู้เพราะรู้ไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเรามาบอกท่านให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์เมื่ออย่างพี่ๆน้องๆเนี่ยไปได้รับการเสี่ยมสอนจากใครที่ไหนมาก็ไม่รู้เรื่องเมื่อขบาเรื่องจิตใต้สำนึกวันนี้ศิษย์รักของเราท่านหนึ่งตั้งคำถามมาเราก็ตกใจคือไปถามคำถามที่
เราไม่มีความประสงค์จะตอบและพระบิดาก็ไม่ทรงเมตตาให้เราตอบแต่เรากำลังคิดหาวิธีว่าไหนถามมาแล้วก็น่าจะสงเคราะห์ลูกศิษย์ที่น่ารักของเราให้ได้รู้บ้างเราก็มาคิดได้ตอนที่ก่อนจะเข้าห้องส่งออกอากาศสดๆเนี่ยว่าก็ตอบได้ว่าเรื่องเมคบานะจะมีคนมาแย่งมาดูดเมคบาของท่านไปได้ไหมดูดเมคบาของท่านไปได้จริงไหมแล้วเมคบาของคน10คนเอามากองรวมกันแล้วเอามาหารกันแล้วกระจายแบ่งกันให้ทั่วๆนี่ทำได้ไหมเนี่ยคือเราดูคำถามของลูกศิษย์สาวของเราท่านนี้นะเรารู้สึกขบขันนะแต่ไม่ใช่ขบขันท่านแบบดูถูกดูแคลนนะขบขันแบบว่ามันเป็นคำถามที่น่าเอ็นดูมากเลยแล้วเราก็รู้เลยว่าคำถามเนี่ยมันมาจากการที่ถูกปลูกฝังถูกคนนำทางตาบอดปลูกฝังหรือถูกมารหรือซาตานที่อวดอุตริเนี่ยเอามาเสี่ยมสอนเพื่อทำให้ท่านหลงทางเราไม่อยากตอบคำถามนี้แต่เราอยากจะบอกพี่ๆน้องๆทุกคนรวมทั้งน้องที่ถามคำถามเรื่องเมคคบาเนี่ยนะว่ามันจริงหรือไม่นะและทำได้หรือเปล่าในเรื่องพันอย่างเงี้ยเราก็อยากจะตอบในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าว่าอย่าไปสนใจเรื่องพวกนี้เลยลูกเอ้ยปล่อยให้มันเป็นการกลไกกระบวนการตามธรรมชาติซะดีกว่าเหมือนกับที่ท่านกินข้าวลงไปท่านไม่ต้องไปสนใจหรอกข้าวพร้อมกับมื้อนี้นะกับผักหญ้าถั่วข้าวน้ำตาลเกลือซีอิ๊วนะเวลามันลงไปในกระเพาะอาหารของท่านแล้วผ่านลำไส้ใหญ่ขออภัยผ่านลำไส้เล็กนะจากกระเพาะอาหารลงไปลำไส้เล็กแล้วตั้งแต่ในปากท่านด้วยนะลงไปจนถึงลำไส้ใหญ่ก่อนจะขับถ่ายออกไปทางร่างกายมันมีกระบวนการย่อยอาหารอะไรประเภทไหนตรงอวัยวะส่วนไหนในทางเดินอาหารในระบบทางเดินอาหารของเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านบ้างท่านไม่ใช่แพทย์ท่านจะไปสนใจมันทำไมอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของท่านเนี่ยเหมือนกันเนี่ยท่านต้องสนใจไหมท่านหายใจเอาอากาศพร้อมฝุ่นละอองและคาร์บอนไดออกไซด์รวมออกซิเจนเข้าไปในทางเดินหายใจนะมันลงไปสู่ลำคอของท่านแล้วมันไปสู่ปอดนะไอออกซิเจนเนี่ยมันเข้าไปทำหน้าที่ในการฟอกเลือดฟอกโลหิตดำให้เป็นโลหิตแดงนะที่ปอดและที่ถุงลมปอดของท่านเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันอะไรยังไงถ้าท่านไม่มีอาชีพเป็นแพทย์และไม่มีหน้าที่ในการรักษาเยียวยาคนป่วยระบบทางเดินหายใจท่านจะไปเรียนรู้มันทำไมครับมันไม่ใช่หน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านก็คืออย่าลืมหายใจเดี๋ยวตาย หน้าที่ท่านคือต้องหายใจให้เป็นหายใจอย่างไรที่จะไม่เหนื่อยใช้ออกซิเจนที่หายใจเข้าไปอย่างไรให้มันคุ้มค่าแล้วหายใจอย่างไรที่จะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเป็นแก๊สที่ร่างกายเราไม่ต้องการแล้วมันเป็นแก๊สที่เสียแล้วเนี่ยออกมาให้หมดจากปอดท่านจะหายใจอย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้เรื่องเมคบาเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมันเป็นกระบวนการที่พระบิดาทรงกำหนดติดตั้งไว้โดยพี่พลีเดนกับพี่อาร์คโชเวียนที่เชี่ยวชาญในการสร้างกระบวนการของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงเนี่ยนะโดยเราบอกแล้ว ถ้าเป็นด้านพลังงานด้านไฟฟ้าเนี่ยผู้ที่ชำนาญก็คือพี่อาร์คโชเวียนถ้าในเรื่องของกายภาพซึ่งทำงานสัมพันธ์กันกับเครื่องไฟฟ้าและกระบวนการทางไฟฟ้าก็เป็นพี่พรีเดียนโอเคไหมนั่นคือเทพประจำตัวของท่านนะไอ้อย่างเงี้ยเราบอกท่านได้แต่ถามว่ารู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนอกจากท่านจะมีสำนึกได้ท่านนั่นเองว่าตัวท่านเองไม่ได้อยู่คนเดียวท่านยังมีผู้ที่อยู่ใกล้ๆท่านนั่งอยู่ตรงไหนเขาก็นั่งใกล้ๆท่านนั่นแหละทั้งพี่พรีเดียนและพี่อาร์คโชเรียนซึ่งพี่พรีเดียนเนี่ยไม่ใช่พี่ที่อยู่ในจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านนะเป็นพี่เพียรเนี่ยที่เป็นรูปธรรมทำพลังงานชั้นสูงที่มาจากต่างมิติที่จะทำหน้าที่มาเป็นคอยเป็นพี่เลี้ยงที่อยู่นะภายนอกเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านนี่คือทีมงานท่านเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยท่านมีรูปธรรมชั้นสูงที่เขาเรียกว่าเทพประจำตัวท่านน่ะบางคนก็เรียกว่าแม่นมก็คือพี่เพียรเนี่ยซึ่งตามมาจากแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาและมาเป็นหนึ่งเดียวกันมาเป็นทำหน้าที่เป็นไข่ขาวคอยเป็นแม่นมแม่เลี้ยงดูแลจิตวิญญาณซึ่งเป็นไข่แดงก็คือตัวท่านอยู่ข้างในนะแล้วก็อย่างที่บอกอะมีเมคบาก็เป็นเปลือกนอกห่อหุ้มไว้พอมาอยู่ในร่างกายของมนุษย์ก็เขาจะเปลี่ยนแปลงจากเมคบาเนี่ยมาเรียกว่าจิตใต้สำนึกซึ่งน้องที่ถามรู้แค่นี้พอนะไม่ต้องรู้ไปมากไปกว่านั้นใครอะของเราใครมันจะมาเอาของเราไปได้บ้านเมืองเราเนี่ยมีตำรวจใช่ไหมตำรวจไว้จับโจรตำรวจไว้จับผู้ร้ายตำรวจไว้จับคนโค่ช่อโกงช่อชนเนี่ยในโลกวิญญาณก็เหมือนกันครับตำรวจทางวิญญาณก็มีเอ๊ะ
ครจะมาขโมยพลังอำนาจในตัวของท่านได้ไม่มียกเว้นท่านไม่ฉลาดคือโง่เองแล้วถูกเขาหลอกดูดพลังงานไปอย่างเช่นเขาชวนท่านไปฝักใฝ่เรื่องลบๆเรื่องชั่วๆนะโอกาสที่พลังอำนาจด้านบวกของท่านจะเสื่อมเพราะถูกอำนาจด้านลบที่ท่านไปฝักใฝ่นั่นน่ะมันดูดซับรับไปไม่ต้องมีใครดูดหรอกนะพระศาสดาบางพระองค์จึงสอนว่าคบพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบพานพาไปหาผิดคือหาความชั่วแล้วก็จะถูกสิ่งแวดล้อมหรือคนแวดล้อมที่เป็นคนชั่วเนี่ยนะเหนี่ยวนำสภาวะจิตให้เป็นลบก็คือให้ชั่วตามให้คิดชั่วตามก็เรียกว่าพลังมากลากไปแบบนั้นนะครับโอกาสมีอยู่แล้วนั่นคงเข้าใจนะมันก็อย่าไปสนใจตรงนั้นทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องภารกิจก็แปลว่ากิจการงานที่จิตหยาบก็คือจิตมนุษย์ของท่านที่ท่านกำลังฟังเราอยู่กำลังนึกคิดอะไรตามเราอยู่เนี่ยท่านใช้จิตหยาบทั้งนั้นถ้าจะพูดให้เพราะๆเรียกว่าจิตมนุษย์แต่ถามว่าทำไมพระบิดาจึงเมตตาให้เรากล่าวหยาบๆกล่าวสั้นๆให้ท่านฟังและเข้าใจง่ายถ้าไปเรียกว่าจิตมนุษย์เนี่ยท่านรู้ไหมครับว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงคือผู้ที่สามารถเข้าถึงความรักได้อย่างสิ้นเชิงแล้วแปลว่าใครกวนตีนมาก็รักใครทำดีมาก็รักนี่คือเรียกว่ามนุษย์แต่ถ้าดีมากูดีตอบถ้าเลวมากูชั่วตอบอย่างนี้ท่านยังเป็นแค่คนท่านยังเป็นมนุษย์ไม่ได้เราจึงไม่เรียกว่าจิตมนุษย์เราเลยใช้คำว่าจะเรียกว่าจิตคนก็ได้แต่หลายคนบอกเอ้ยทำไมมึงเดี๋ยวจิตคนเดี๋ยวจิตมนุษย์เดี๋ยวก็มีข้อสงสัยอีกเราเลยใช้ว่าจิตหยาบแทนเพราะว่าจิตหยาบมันจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมให้สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่หยาบๆคลื่นความถี่หยาบๆเช่นโลภะโทสะโมหะเนี่ยคลื่นหยาบคลื่นหยาบๆแล้วพอมีโลภะโทสะโมหะด้วยคลื่นความถี่หยาบๆมันก็จะสั่นสะเทือนกายหยาบด้วยการแสดงพฤติกรรมหยาบๆหรือพฤติกรรมก้าวร้าวที่เรียกว่า aggressive behavior aggressive behavior พฤติกรรมก้าวร้าวมันมาจากจิตหยาบหรือจิตที่ก้าวร้าวนึกออกไหมแต่ทำไมเราพูดแต่คำว่าจิตหยาบเราบอกว่าจิตตัวเนี้ยมันเป็นกลุ่มพลังงานที่มีหน้าที่ในการสั่นสะเทือนเริ่มต้นตั้งแต่ความถี่หยาบๆแต่มันมีความสามารถที่จะยกระดับแรงสั่นสะเทือนให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะจากหยาบมากก็เหลือหยาบน้อยจนกลายเป็นคลื่นจิตที่ละเอียดระดับอุเบกขาระดับที่มีสภาวะอุเบกขาคือจิตเป็นสุญญตารับรู้แล้วใครกวนตัวใครกวนตีนมันจะไม่กวนใจจิตจะใสใจจะสวยจิตจะสงบนิ่งมีปิติมีอิ่มเอิบเบิกบานอยู่อย่างนั้นนั่นคือคุณสมบัติของจิตหยาบมันเราเลยเรียกจิตหยาบที่เรากล่าวละเอียดแบบนี้เพราะว่าทุกตอนในการสื่อทุกวันเสาร์3:30คนที่จะมาเกิดหรือรอดชีวิตไปสู่ยุคหน้ายุคพระศาสดาสากยมุนีศรีอริยเมตไตรจะต้องใช้องค์ความรู้ที่เราสื่อกับพระผู้เป็นเจ้าทุกวันเสาร์3:30แล้วเราบันทึกเอาไว้ใน YouTube บันทึกฝากไว้ในหน่วยความจำของ Google บนดาวเทียมนั่นนะเอาไว้รอมนุษย์ในยุคหน้าที่เขาจะต้องใช้สรรพวิชาทุกวันเสาร์เนี่ยเอาไปศึกษาไปเรียนรู้กันเป็นการเขียนพระคัมภีร์ด้วยวิธีไฮเทคโนโลยีเขียนด้วยปากสร้างด้วยเสียงเป็นข้อมูลเพราะฉะนั้นมันไม่หายไปไหนมันจะอยู่ใน Google นี่แหละถึงแม้ใครบางคนจะแอบมาก๊อปปี้ของเราไปแล้วพยายามเอาไปพูดและสมอ้างเพื่อทำให้ลวงอำพรางให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นความคิดความรู้ของตัวเองก็ตามแต่ตัวเองก็รู้ดีอยู่ว่าความจริงเนี่ยคือก๊อปปี้ไปจากเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นไม่จำเป็นที่ต้องเขียนว่าสงวนลิขสิทธิ์แต่มันผิดกฎแห่งกรรมไหมผิดแน่นอนเพราะผู้ที่จะกล่าวเรื่องอนุตตรธรรมพวกนี้ได้คือผู้ที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าจะทรงอนุญาตให้พูดเท่านั้นพระองค์จึงเรียกเราว่าพระบุตรเอกเป็นบุตรโทนคนเดียวของพระองค์ในยุคนี้บนโลกนี้ที่จะกล่าวสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมในทุกเรื่องที่เรากล่าวไว้ได้ไม่ใช่บางคนมาจำขี้ปากเราไปแล้วไปเที่ยวพ่นเที่ยวพูดแล้วไม่อ้างอิงถ้าท่านอ้างอิงนะผิดจะถูกยกโทษจะถูกละเว้นเพราะถือว่าท่านเป็นปากลำโพงให้โดยไม่ไปขี้โม้ไปขยายความผิดถูกๆเอาตาม identify ที่เราให้ไว้คือนิยามไว้เนี่ยเท่านั้นพอเราไม่ห้ามที่ใครจะเอาไปปฏิบัติเรียนรู้จากตรงนี้แล้วไปปฏิบัติกับตนเอง
เรียนรู้ตัวนี้แล้วไปทำตัวอย่างให้คนอื่นเขาเห็นแต่ไม่ใช่เรียนรู้ตรงนี้แล้วแอบเอาไปเที่ยวสอนชาวบ้านเพื่อทำให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นโค้ชกับเขาคนหนึ่งทั้งที่ครูพักรักจำเราเขียนเรื่องนี้ไว้ใน Facebook นะถ้าใครกลัวตกนรกกลัวมีปัญหาผิดบาปต่อพระผู้เป็นเจ้าก็ไปอ่านใน Facebook ของเราอยู่ข้างล่างลองอ่านดูนะเราเพิ่งสื่อถ่ายทอดไว้เมื่อคืนวานเนี่ยมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะพอเราเขียนมันทั้งวันทั้งคืนนะเมื่อเราตื่นนะถ้าเราหลับเราก็เขียนไม่ได้จำไว้นะฮะงั้นเราก็บันทึกไว้นะใน YouTube เนี่ยเปิดดูได้เมื่อไหร่ก็ได้ฮะนะเพราะฉะนั้นเราจึงถามว่าพระบุตรเอกแปลว่าคนเดียวมันผู้ที่จะกล่าวเรื่องพวกนี้ได้มีคนเดียวถ้าท่านรู้ถ้าท่านอิ่มเอิบเบิกบานในจิตใจอยากจะไปบอกคนอื่นต่อเชิญนะฮะเราอนุญาตนะไลฟ์แล้วเนี่ยแชร์ต่อได้เอาไปเขียนต่อไปเล่าต่อก็ได้แต่อย่าไปอธิบายความตามความคิดเข้าใจของตัวท่านเองนะโอกาสผิดเมื่อมันผิดเนี่ยท่านจะบาปมหันต์เลยนะฮะเพราะว่าไปแปลงพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าโทษหนักเลยนะฮะโทษหนักเลยนะถ้าเอาไปก็ไม่ต้องเอาไปแปลงบอกให้ว่าท่านฟังจากอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อไว้ทุกวันเสาร์3ทุกเรื่องถ้าใครอยากไปฟังสดๆฟังเลยนะแต่ถ้าใครไม่พร้อมจะฟังฟังเราเล่าให้ฟังก็ได้ว่าท่านอาจารย์สื่อพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าไว้ว่าอย่างไรมันจะทำให้ท่านเสียสถาบันตรงไหนฮะคนจะยิ่งศรัทธาเพราะถ้าท่านเอาเรื่องลี้ลับที่เราเนี่ยกล่าวให้ท่านฟังตามที่พระผู้เป็นเจ้าเมตตาเราก็บอกว่าเราไม่ได้รู้เองพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเป็นผู้ทรงเมตตาถ่ายทอดท่านกล้าบอกกับคนที่เป็นไปฟังท่านไหมว่าท่านฟังมาเองพระเจ้าถ่ายทอดมาให้กับท่านคนที่จะสื่อถ่ายทอดได้ต้องมีเครื่องมือพิเศษต้องมีเครื่องมือพิเศษที่เรียกว่าสมองส่วนกลางต้องมีอนุตตรปัญญายานเป็นต้องมีความสามารถในการสั่นสะเทือนสมองส่วนกลางซึ่งมนุษย์โลกทั่วไปไม่มีการติดตั้งกระบวนการสั่นสะเทือนสมองส่วนกลางเพื่อนำการสั่นสะเทือนของสมองทั้งระบบไม่ได้ถือติดตัวมาด้วยไม่มีใครนะขนาดพระศาสดาที่ทรงเป็นสัพพัญญูพระองค์ท่านก็ยังทรงกล่าวอนุตตรธรรมในแบบฉบับของจิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าที่สื่อถ่ายทอดผ่านพระบุตรเอกมายังไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วท่านเป็นใครอะฮะแค่คิดว่าอยากจะเป็นครูไม่อยากจะมีครูอยากเป็นครูแต่กูไม่อยากจะมีใครเป็นครูคือเป็นสิทธิ์ที่ไม่มีครูมันน่าเชื่อถือตรงไหนครับในการกล่าวสิ่งที่ท่านบอกโอ้มันมหัศจรรย์จริงๆมันสุดยอดมันเป็นเลิศแค่อ้างอิงหน่อยเดียวนะท่านก็พ้นผิดแล้วมันไม่ได้ทำให้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลโด่งดังมากขึ้นหรอกครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้ท่านเนี่ยอาภัพอับเฉาเพราะดันมามีเราเป็นครูของท่านมันไม่สำคัญที่ตรงนั้นมันสำคัญว่าท่านอธิบายให้เขาฟังแล้วเขาเข้าใจได้อย่างถูกต้องและเข้าใจหรือไม่มันอยู่ที่สาระตรงนั้นนั่นคือคุณูปการบุญกุศลที่ท่านที่อยากจะเป็นครูแต่ไม่อยากจะมีครูเนี่ยต้องรู้เรื่องนี้ไว้นะเราฝากไว้แล้วเราก็พร้อมถ้าท่านไม่เข้าใจท่านสามารถเขียนข้อความมาในกล่องข้อความเลยว่าท่านอาจจะเอาไปอธิบายต่อนะจะไปช่วยขยายความให้เพื่อทำให้พี่ๆน้องๆบนโลกนี้ได้มีธรรมะของพระเจ้าเพราะเขาไม่มีโอกาสได้ฟังนะก็จะเอาไปถ่ายทอดเพื่อตัวเองจะได้บุญกุศลด้วยนะแต่ตรงเนี้ยความตรงเนี้ยไม่ค่อยเข้าใจขอความเมตตาให้ท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมนะก็เหมือนวันเนี้ยนะพี่กรุณาที่อยู่ใน Facebook เนี่ยใช่มั้ยถามมาที่เราบอกว่าท่านเนี่ยอย่าเอาหัวเป็นประกันอย่าใช้คำสาบานว่าเอาหัวเป็นประกันกับคนอื่นๆเพื่อทำให้คนอื่นเชื่อเรียกว่า make to believe ใช่ไหมเพื่อทำให้คนอื่นเชื่อในคำพูดของท่านท่านไม่ต้องสาบานเพราะอะไรรู้ไหมท่านจะเอาหัวเป็นประกันได้ยังไงขณะที่หัวของท่านหรือศีรษะของท่านเนี่ยท่านยังไม่สามารถสั่งให้เส้นผมเพียงแค่เส้นเดียวเส้นใดเส้นหนึ่งให้มันเปลี่ยนสีจากสีดำเป็นขาวหรือจากขาวเป็นดำได้แม้แต่เส้นเดียวแสดงว่าไอ้สิ่งที่ท่านกล่าวมาพ่นออกมาเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกมันเป็นจริงไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าแค่ท่านให้เปลี่ยนเส้นผมเส้นเดียวเป็นสีอื่นดำกับขาวสลับกันเนี่ยดำเป็นขาวขาวเป็นดำมันท่านยังทำไม่ได้เลยและไอ้คำสาบานของท่านมันจะไปเชื่อถือได้ยังไงมันจะเป็นจริงได้ยังไงใช่ไหมน้องกรุณาพี่กรุณาถามมานะเราก็ตอบไปให้แล้วไม่รู้ว่าพี่แกตื่นว่าแกไม่ค่อยสบายนะตื่นมาอ่านหรือยังคำตอบว่าทำไมความหมายตรงเนี้ยท่านถามว่าท่านอนุตตรธรรมมาอาจารย์ปริญญาตันสกุลให้ความหมายได้หน่อยไหมว่าหนูไม่เข้าใจอะว่ามันคืออะไรใช่ไหมมันพระองค์ทรงแนะนำให้เรากล่าวกับมนุษย์ทั้งโลกว่าอย่าแก่สาบานเลยท่านนะเพราะมันจริงไม่ได้เป็นจริงไม่ได้สาบานว่าให้ฟ้าเป็นพยาน
เราบังอาจขนาดที่เอาฟ้าซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมาเป็นสักขีพยานท่านไปดึงพระองค์ลงมาต่ำทำไมมันเป็นเรื่องระหว่างท่านกับมนุษย์คนอื่นมันเรื่องต่ำๆไม่ใช่ต้องเอาพระบิดาลงมาทำไมหรือสาบานโดยให้พระแม่ธรณีก็ให้ดินเป็นพยานเอ้าก็ดินหรือโลกเราเนี่ยหรือพระแม่ธรณีเป็นที่วางพระบาทของพระผู้เป็นเจ้าอยู่เห็นไหมมันเป็นของสูงไงแล้วไปเอาเรื่องสูงๆเนี่ยมายุ่งกับเรื่องมนุษย์อย่างท่านมนุษย์เข็นมีเอามาเที่ยวสาบานอย่างง้นอย่างนี้ได้ยังไงแม้กระทั่งเอาหัวตัวท่านเองเป็นประกันก็ไม่สมควรเพราะมันไม่มีวันจะเป็นจริงได้เนื่องจากมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าจะเอาหัวของท่านเป็นประกันแล้วเอามาสาบานให้คนอื่นเขาเชื่อท่านต้องสำแดงให้คนที่ท่านจะสาบานให้เขาดูนะให้เขาดูว่าท่านสามารถเปลี่ยนเส้นผมบนศีรษะท่านจากเส้นสีขาวให้มันเป็นดำให้เขาดูก่อนนะที่จะให้เขาเชื่อนะซึ่งเราก็บอกท่านแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ impossible ท่านทำไม่ได้หรอกเพราะเมื่อทำไม่ได้และเป็นจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสาบานอย่าแก่สาบานสิ่งสำคัญที่จะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็คือสัจจะท่านต้องมีสัจจะในทุกสิ่งที่ท่านพูดต้องมีสัจจะในทุกเรื่องที่ท่านทำแค่นั้นพอคนอื่นเขาเห็นเดี๋ยวพิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จไม่ต้องมาสาบานไม่ต้องแก่สาบานไม่มีประโยชน์เข้าใจความหมายใช่ไหมอันนี้เราก็ขออนุญาตยกตัวอย่างที่ท่านพี่กรุณานะชื่อท่านชื่อกรุณาอยู่แล้วนะ KARUNA นะกรุณาเนี่ยนะพี่ตั้งใจถามมาก็นึกได้ก็ตอบให้ฟังแต่เขียนตอบไว้ใน Facebook แล้วเนี่ยโอเคไหม ทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องภารกิจของจิตหยาบพูดง่ายๆก็คือจิตหยาบนี่มีภาระที่จะต้องทำที่จะต้องรับผิดชอบนะนะมันมีอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปถึงคำตอบจากคำถามนี้ตรงนั้นเรามาถามตัวเราเองเพื่อหาคำตอบร่วมกันก่อนดีไหมครับว่าจิตหยาบนี่มันคืออะไร

ทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องภารกิจของจิตหยาบพูดง่ายๆก็คือจิตหยาบเนี่ยมีภาระที่จะต้องทำที่จะต้องรับผิดชอบนะมันมีอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปถึงคำตอบจากคำถามนี้ตรงนั้นเรามาถามตัวเราเองเพื่อหาคำตอบร่วมกันก่อนดีไหมครับว่าจิตหยาบนี่มันคืออะไรจิตหยาบนั้นคืออะไรถ้าจะตอบสั้นๆให้เข้าใจไม่มากความเพราะเราต้องมากความละเอียดเกินไปลึกเกินไปเดี๋ยวก็นอนดึกกันอีกนะฮะเราก็ไม่อยากให้ท่านนอนดึกเกินตีหนึ่งครึ่งหรือตีสองประมาณเนี้ยถ้าเลยตีหนึ่งครึ่งก็เป็นของแถมพระบิดาทรงเมตตาแถมให้นะแต่บางคนบอกกูไม่ทันตีหนึ่งครึ่งหรอกกูก็ล้มพับหลับไปคาหน้าคอมหรือคามือถือที่วางอยู่เนี่ยนะฮะก็ขออนุโมทนาบุญนะกับพี่ๆน้องๆที่ชมอยู่ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาตามเวลาจริงในขณะนี้นะครับประมาณ4ทุ่มครึ่งเสร็จๆนะ363ท่านแล้วก็ใน YouTube ติดตามชมอยู่349ท่านถ้าเกิดว่าวันนี้มีผู้ชมพร้อมๆกันทั้ง2ช่องทางนะประมาณยังไม่รู้ว่าในเว็บไซต์เท่าไหร่นะก็ประมาณ700ท่านใกล้ๆหลักพันก็ไปเต็มทีแล้วนะเราก็ไม่อายคนอื่นหรอกว่าอาจารย์ไปขานตัวเลขทำไมไม่อายครับมีรายการธรรมะที่ไหนบ้างที่ชวนให้คนเนี่ยฉลาดขึ้นไม่ใช่โง่และไม่ใช่งมงายและก็ไม่ใช่รายการธรรมะนะที่สอนเรื่องอุตริที่มันจะจูงให้คนสนใจได้นะมีคนติดตามชมระดับเกือบหลักพันในขณะนี้แล้วมันมีสถิติที่เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์นะเพราะท่านช่วยกันแชร์ใช่ไหมช่วยกันบอกกล่าวต่อเนี่ยมีคนไปฟังแล้วชอบใจมากก็เข้ามาชมเรานะก็แทนที่จะชมเรานะก็กราบพระบาทของพระทัยองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้านะเพราะถ้าไม่มีพระองค์นะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก็ทำงานอันยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะเข้าโบสถ์เข้าวัดเข้าวิหารไม่มีเวลาจะมานั่งอ่านพระไตรปิฎกไม่มีเวลาจะมานั่งอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลหรืออัลกุรอานทุกฉบับพระบิดาทรงถือเอาไว้แล้วถ่ายทอดลงมาให้เราเราไม่หน้าที่แฮปเอาทั้งหมดแล้วไม่แฮปเอาไว้เองครับแฮปแล้วเอาออกถ้าปากเราพูดสัจธรรมปากเรากล่าวพระโอวาทของพระบิดาปากของเราจะหามนทินเจอได้อย่างไรปากเราไม่มีมนทินแน่นอนมันอวยพรให้กับใครนะพูดดีๆให้แก่ใครก็ถือว่าเป็นสิริมงคลสำหรับคนนั้นทั้งนั้นเพราะปากของเรามีไว้กล่าวพระโอวาทของพระบิดาทานอาหารก็ทานมังสวิรัตนะเราไม่คุยว่าอาหารเจเพราะเจเนี่ยเขาไม่กินนมไม่กินไข่แต่ตอนนี้เราไม่กินนมนะฮะเพราะเราไม่ใช่เด็กแล้วนะไม่ว่านมสดหรือนมจืดหรือนมไม่สดไม่จืดนะเราไม่กินละใช่ไหมนะไข่เรารับประทานเพราะเรารู้ว่าที่เขาห้ามไม่ให้ทานไข่นั่นก็คือไข่ที่เขาเลี้ยงตามบ้านอ่ะที่ตัวผู้เหยียบหลังปล่อยน้ำเชื้อใส่แล้วไก่มันไข่ออกมาไข่พวกนั้นอ่ะเขาเอาไว้ขยายพันธุ์ของเผ่าพันธุ์ไก่เขาแต่นี่ที่เราทานเป็นไข่ฟาร์มนะมียี่ห้อแล้วเขาผลิตทีในวันนึงเป็นหมื่นฟองใช่ไหมมันพวกนี้แม่ไก่อ่ะไม่ว่างให้ตัวผู้เหยียบหลังหรอกเพราะว่าแม่ไก่ถูกขุนให้กินกับนอนแล้วก็ไข่กินกับนอนและไข่อยู่ในกรงแคบๆเท่านั้นเองมันอาจจะบาปสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเราไม่กินตรงนี้โปรตีนเราก็จะน้อยนะเราก็ต้องกินไข่นะฮะเพราะฉะนั้นใครบอกกินไข่แล้วจะตายเร็วกินไข่แล้วมีคอเลสเตอรอลสูงนะเราไม่เชื่อหรอกเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันพูดในเรื่องของแผนการค้าแผนการตลาดทั้งนั้นนะชอบขายความกลัวขายความกลัวของเราเพื่อไม่ให้เราไปซื้อของคู่แข่งเนี่ยก็ขายว่าถ้าไปกินของคู่แข่งของกูนะกินแล้วนะเดี๋ยวอาจจะอายุสั้นเดี๋ยวตายนะพยายามจะหาตัวเลขข้อมูลวิจัยทางวิชาการมาอ้างอิงบ้างอะไรบ้างนะวิชาเกินก็มีนะไม่ใช่วิชาการอย่างเดียวนะมันไม่งั้นไม่ต้องกินอะไรเลยครับไม่ต้องกินอะไรเลยครับเพราะอะไรถ้ากินมากเกินไปมันก็มีโทษทั้งนั้นนะครับมันเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีกล่าวให้ท่านฟังว่าภารกิจของจิตหยาบเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องฉลาดกินนี่แหละนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ท่านฟังเนาะใจเย็นๆนะอ่ะเรามาเรียนรู้กันว่าจิตหยาบคืออะไรคำตอบสั้นๆพระบิดาให้กล่าวว่าจิตหยาบก็คือตัวแทนของจิตวิญญาณหรือเป็นตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณให้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกายสังขารหรือที่พระบิดาทรงเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหรือหญิงชายหรือหญิงแปลว่าใครเป็นผู้ชายก็เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เป็นชายถ้าท่านใดเป็นผู้หญิงก็เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เป็นผู้หญิงถ้าเรียกสั้นๆแบบคนโบราณของมนุษย์ที่เป็นคนไทยก็เรียกว่ากายสังขารถามว่าคำว่ากายสังขารนี่มาจากไหนกายสังขารก็คือคำว่าสังขารเนี่ยนะ
มันหมายถึงอารมณ์พี่น้องครับทางโลกที่เขาสอนธรรมะกันเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารแปลว่าอะไรเราไม่ทราบแต่องค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าทรงให้ความหมายว่าคำว่าสังขารเนี่ยแปลว่าอารมณ์ กายกายะหรือกายอาคำว่ากายอา GAIA นะกายอาซึ่งรูปธรรมจากต่างมิติต่างดาวเขาจะเรียกมนุษย์โลกว่ากายอาเรียกดาวโลกว่าดาวกายอาโอเคไหมนี่เราให้ความรู้เพิ่มเนี่ยเขาเรียกว่ากายอานะเรียกมนุษย์โลกเนี่ยว่ากายอาไม่ว่าหญิงหรือชายก็เรียกว่ากายอาหมดนะกายอาหมดมันเหมือนเราไก่อ่ะเวลาเราเห็นไก่ไม่ว่าไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียเราเรียกว่าเป็นไงเรียกว่าไก่ทั้งหมดเนี่ยหรือบางทีเรียกว่าอีไก่ก็มีถ้าเป็นตัวเมียใช่ไหมไอไก่ก็คือตัวผู้ใช่ไหมนะนั่นเป็นความพิเรน เป็นความทะเลนนะฮะเรากล่าวตามที่คนเขาพิเรนหรือทะเลนเขากล่าวกันนะ อีกาเขาก็เรียกอีกาเขาจะไม่มีคำว่าอีกาผู้กับอีกาเมียนะไม่มีเพราะฉะนั้นมนุษย์ต่างดาวหรือตักต่างแดนต่างพิภพต่างจักรวาลพอพูดถึงมนุษย์โลกเขาจะเรียกว่าไกอาหมดอะไกอานะ GAIA นะไกอาหรือไกยานะไกยาคือกายาแล้วก็คือกายะก็คือกายที่เราพูดโอเคไหมมันกายสังขารก็คือรูปประธรรมที่มีตัวตนรูปลักษณ์ก่อกำเนิดขึ้นมาตามการสร้างหรือตามการปรุงแต่งของอารมณ์ของคนคนนั้นโลภะโทสะโมหะเนี่ยคืออารมณ์มันกายหยาบของท่านจะหล่อเหลาจะสมาร์ทจะ dark tall and handsome นะนะผิวดำนะทอลแปลว่าสูงนะ and handsome ก็คือหล่อดูรูปงามเนี่ยนะนะสูงชะลูดตูดปอดตัวดำอะไรแบบนี้นะก็ถือว่าสมาร์ทอะไรแบบนี้นะหรือจะเป็นตัวอ้วนตุ๊ตะเหมือนตุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่ล้วนถูกสร้างขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งอารมณ์ที่จิตวิญญาณ

หยาบคายพูดไม่ค่อยเพราะคนนั้นเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยริมฝีปากบนกับล่างจะหนาพอๆกันจะหนากว่าริมฝีปากของคนทั่วไปที่แบบริมฝีปากบางๆเพียวๆนะคนที่ริมฝีปากบางๆเพียวๆและเป็นรูปกระจับนะเวลามองแล้วยิ้มแล้วดูแล้วปากสวยคนพวกนี้แสดงว่าใช้ปากเป็นสิริมงคลมาในชาติที่แล้วระวังปากระวังคำไม่ใช้ปากสร้างมลทินให้กับปากและตัวตนของตนเองคนพวกนี้จะปากสวยนะคนบางคนถ้าชาติที่แล้วเป็นคนที่มีความดื้อรั้นดันทุรังมีโทสะจริตสูงโทสะจริตอันเกิดจากความดื้อรั้นดันทุรังหรือมีมิจฉาทิฏฐิสูงไอ้คนพวกนี้ก็จะมีดั้งโด่งแต่ไม่ใช่โด่งแบบที่เขาไปสัญญากรสัญญกรรมกันแล้วสวยนะดั้งโด่งแต่รูปทรงไม่งามไอ้พวกนี้ดื้อดื้อรั้นดื้อรั้นดันทุรังโอเคไหมฮะไอ้พวกที่ไม่ค่อยมีความมานะพยายามพวกที่ไม่มีมิจฉาทิฏฐิไอ้ขอโทษไม่มีมิจฉาทิฏฐิแต่ขาดสัมมาทิฏฐิก็คือขาดความทะเยอทะยานขาดความมุมานะที่ดีอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องจมูกนะฮะไหนๆก็ยกตัวอย่างเรื่องเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เขาเรียกว่าอะไรโง่เฮงใช่ไหมลักษณะ5อย่างนั่นนะเราเอาตะเกียเราเอาปากคันนี้ยกตัวอย่างมาถึงจมูกคราวหน้าถ้าพูดอีกเราจะพูดถึงลูกตากับคิ้วดีไหมพระบิดาทรงเมตตาให้เราพูดให้มันรวมๆหลายๆเรื่องมันทำให้การสื่อสอนธรรมะในยามดึกที่มันเสี่ยงกับการง่วงเหงาหาวนอนเกิดไฟช็อตแล้วม่อยหลับไปคาคอมคาจอเนี่ยนะมันโอกาสปกติมันจะมีสูงมากถ้ามันมีหลายๆเรื่องปนและน่าสนใจทำให้คนตาสว่างมนุษย์ชอบเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์ไอ้เรื่องนี้มหัศจรรย์อยู่กับตัวเองถ้าเป็นคนไม่มีมิจฉาทิฏฐิก็คือไม่ดื้อรั้นดันทุรังในทางกลับกันนะแต่ขาดสัมมาทิฏฐิขาดความมุมานะขาดความพยายามขาดความมุ่งมั่นขาดความทะเยอทะยานในการดำเนินชีวิตขาดความมุ่งมั่นมานะพยายามในการทำงานเนี่ยไม่ค่อยจะสู้อะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะเป็นประเภทดั้งยุบจมูกจะไม่มีดั้งจมูกจะยุบนะจมูกจะยุบจมูกจะแบนนะไม่มีดั้งก็ต้องไปเสริมดั้งแต่ถ้าเสริมดั้งแล้วก็ไม่ใช่ว่านิสัยสันดานจะเปลี่ยนได้เพราะดั้งมันมาจากสันดานที่เป็นจริตหรือสันดานทางจิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยไม่ใช่ว่าพอมาแก้กายหยาบแล้วจิตจะแก้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านไปแก้ท่านไม่แก้ที่จิตท่านเพื่อชาติหน้าต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ดั้งจะไม่แฟดจมูกจะไม่แบนหรือดั้งจะไม่โด่งประเภทโด่งน่าเกลียดไม่ใช่โด่งสวยงามเหมือนนางงามที่เขาไปสัญญกรรมสัญญเกินอะไรนั่นใช่ไหมท่านต้องทำที่จิตของท่านแต่ทำในชาตินี้ผลมันจะปรากฏในชาติหน้าไม่ใช่ว่าทำที่จิตในชาตินี้แล้วดั้งมันจะโด่งขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะหรือโดยอัตโนมืออะไรก็ตามนะมันเป็นไปไม่ได้นะมันต้องทำที่จิตมันการมาสัญญกรรมเนี่ยแล้วถามว่าทำให้นิสัยสันดานมันเปลี่ยนแปลงได้ไหมเราบอกท่านเลยถ้าท่านเป็นคนมีเหตุผลนะฟันธงชั่วเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะพระศาสดาทุกพระองค์ก็ย้ำแล้วจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวดั้งมันแฟบหรือดั้งมันโด่งแบบดันทุรังดื้อรั้นเนี่ยนะไปสัญญกรรมโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญขนาดไหนก็ตามมันแก้ได้แต่กายครับแต่จิตมันแก้ไม่ได้คนจะแก้ไขสภาวะจิตหรือคุณสมบัติของจิตหรือสัญญกรรมจิตก็คือตัวเองจิตของใครคนนั้นต้องสัญญกรรมไม่งั้นพระบิดาจะให้เรากลับมาเกิดเพื่อจะมาให้ข้อมูลเพื่อให้ท่านสัญญกรรมจิตของท่านได้ยังไงสักวันหนึ่งนะน้องบุญธรรมจำไว้ด้วยแล้วกันจะสื่อสอนหลักสูตรที่ชื่อว่าการสัญญกรรมจิต การสัญญกรรมจิตของตัวเองนะผ่าตัดจิตของตัวเองนะทำให้มันสวยทำให้จิตมันใสใจมันสวยจะต้องสัญญกรรมมันยังไงบ้างหลักการเป็นยังไงให้ทุกคนอ่ะเป็นหมอสัญญกรรมหัวใจหรือจิตใจของตัวเองดีไหมครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของนะจิตหยาบเนาะภารกิจของจิตหยาบก่อนเอาทีละเรื่องแต่ละเรื่องพูดได้3-4ชั่วโมงอ่ะแล้วก็จบตอนวันหน้าก็มาค้นเอามาเซิร์ชเอานะนะแล้วก็เราก็จะฝากท่านไว้อ่ะจิตหยาบก็คือตัวแทนของจิตวิญญาณเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในการที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นพระบิดาไม่ต้องการให้จิตวิญญาณเนี่ยมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงด้วยตัวเองเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ความเป็นคนสองมิตินั้นยิ่งสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและก็จะทำให้โอกาสที่จิตวิญญาณเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นแก่นแท้อยู่ในการเป็นมนุษย์ชายหญิงแล้วจะมีโอกาสกลับบ้านหรือหลุดพ้นหรือนิพพานกลับบ้านเกิดเมืองนอนในดินแดนของจิตจักรวาลนอกระบบเอกภพคือนอกอนันตจักรวาลยิ่งยุ่งยากมากขึ้น

ก็เลยให้มันยากอีตอนที่มาอยู่แต่ให้มันง่ายอีตอนที่จะกลับพระบิดาทรงมีพระดำริเช่นนั้นจึงต้องสร้างกระบวนการของจิตหยาบกับจิตวิญญาณก็คือมีจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซะเราจึงต้องบอกเหตุผลให้ท่านรู้ก่อนถ้าท่านและท่านรู้ว่านี่คืออนุตตรธรรมไม่มีใครสามารถบอกความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังได้ไปหาในพระคัมภีร์เล่มไหนก็ไม่มีเรามาเขียนพระคัมภีร์ด้วยปากจากการสื่อจากการกล่าวพระโอวาทจากพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลท่านต้องย้ำนะไม่ใช่เรามาเขียนด้วยปากเพราะมาเขียนนิยายน้ำเน่าเหมือนที่บางคนพยายามจะเอาธรรมะเข้าไปกล่าวเอาไว้นิยายน้ำเน่าเพื่อหวังว่าให้คนที่ติดนิยายน้ำเน่าเนี่ยมาได้รู้ธรรมะมั่งมนุษย์มันแยกไม่ออกหรอกครับนะใช่ไหมจะเอาสิ่งดีๆไปปนกันโดยไม่จำเป็นกับสิ่งไม่ดีโอกาสที่คนจะมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีมันมากกว่ามองเห็นสิ่งที่ดีเพราะสิ่งที่ดีมันมีน้อยกว่าไอ้สิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีมันมีเยอะกว่ามนุษย์มันจะมองเห็นสิ่งหยาบมากกว่าจะมองเห็นสิ่งที่ละเอียดมันมองเห็นสิ่งที่หยาบก่อนมันจะไม่เห็นสิ่งที่ละเอียดถ้าสังเกตไหมที่เขาให้การให้ท่านเนี่ยเล่นเกมหาภาพว่าอยู่ไหนเอ่ยอะไรเอ่ยในภาพนี้มีรองเท้าอยู่หนึ่งข้างมีลิงอยู่หนึ่งตัวนะมีตัวด้วงอยู่หนึ่งตัวท่านลองหาดูซิว่าถ้าท่านตาไวช่างสังเกตช่วยหาดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนในภาพนี้เห็นไหมเราจะหาสิ่งที่มันมีสิ่งเดียวในท่ามกลางสิ่งต่างๆอีกมากมายหลายหลักไม่ใช่หาง่ายๆเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงไม่อนุญาตให้เอาธรรมะไปแฝงไว้ในนิยายน้ำเน่าเพราะคนมันจะเหมาว่าน้ำเน่าหมดมันเป็นการเอาสิ่งสูงที่สูงส่งก็คือสัจธรรมของพระบิดาเอาลงมาต่ำๆไปคลุกกับเลนกับโคลนนั่นมันมีบางควรอยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะบอกท่านทั้งหลายว่าทำไมจึงต้องให้เรากล่าวพระโอวาทแบบนี้อยู่แต่เพียงลำพังคนเดียวแล้วกว่ามันจะขจรกระจายไปไกลทั่วโลกหรือทั่วจักรวาลเนี่ยมันก็คงจะนานช้าพอสมควรก็ไม่เป็นไรเราเห็นท่าไม่ค่อยจะดีแล้วเราเลยกล่าวกับพระบิดาว่าเราคงต้องอยู่นานบนโลกนี้ทำหน้าที่อยู่ถึง200ปีไม่ต่ำกว่านั้นแต่ถ้าพระองค์ประทานความแข็งแรงให้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมของเรานะให้หน้าตาเราหล่อเหลานะเป็นละอ่อนแบบนี้ตลอดแต่ไม่ใช่ปัญญาอ่อนนะนะให้มีสติสูงส่งอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ200 300ปีเราก็ยินดีจะช่วยพระบิดาเพื่อทำหน้าที่พาลูกแกะกลับบ้านให้ได้และทั้งสร้างสมดุลโลกนี้ให้มันกลับคืนมาให้ได้มันเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่ยังความภาคภูมิใจให้แก่เราจิตวิญญาณของเราและตัวตนภาคแรกที่สูงส่งก็คือพระเชษฐาของเราซึ่งเป็นจิตจักรวาลดวงเล็กรวมทั้งสร้างความภาคภูมิพระทัยให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าคือองค์จิตจักรวาลได้อีกต่างหากด้วยเรายอมนะดีกว่าไปอยู่เฉยๆอิ่มเอิบอยู่กับความว่างอยู่ในแดนสุญญตาแล้วตั้งเช้าทั้งเย็นบนโลกเรานะถ้านับเวลาไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับโลกกับเพื่อนมนุษย์หรือกับพระราชกิจของพระบิดาเลยเราไม่เอาดีกว่ามาอยู่อย่างเงี้ยดีกว่าครับถึงแม้จะเหนื่อยบ้างทุกข์บ้างสุขบ้างลำบากมั่งถูกคนกวนตีนถูกคนกวนใจถูกคนยั่วยุถูกคนเข้าใจผิดเนี่ยถูกคนทำให้เราหงุดหงิดอะไรแบบเนี้ยมันก็มีความสุขดีอยู่นะดีกว่าอยู่เฉยๆนะจิตมันนิ่งจนไม่รู้สักรู้สาอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องประหลาดเหมือนกันนะมันสัก200ปี300ปีบนโลกเนี้ยได้มีประสบการณ์ใหญ่ๆแบบเนี้ยมันก็ดีอยู่ก็คุ้มนะครับพี่พี่น้องที่รักครับจิตหยาบจึงได้รับการแบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณคือจิตวิญญาณเนี่ยจะแบ่งภาคตัวเองออกมาจะไม่เอาตัวเองทั้งตัวมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้แปลว่าไม่เอาตัวเองมาเป็นตัวตนแก่นแท้ของเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ไม่เหมือนก้อนหินนะไม่เหมือนก้อนหินไม่เหมือนสัตว์ประจำโลกก้อนหินเนี่ยจะเป็นคลื่นพลังงานก็คือจิตนะจิตในก้อนหินก็คือคลื่นพลังงานจิตหยาบในกายสังขารของมนุษย์ก็คือคลื่นพลังงานที่เป็นกลุ่มไม่ต่างกันที่อยู่ในก้อนหินเลยนึกออกไหมนะแต่ว่าในก้อนหินนั้นถ้าเขารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นก้อนนั่นก็คือแก่นแท้ของก้อนหินซึ่งเราเคยอธิบายไปแล้วรวมกระทั่งถึงจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในกายสังขารหรือจะเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมของสัตว์ก็ได้ในนั้นน่ะไม่มีจิตหยาบจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้ของสัตว์ทุกตัวมันถ้าท่านฟังคำสอนว่าอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะมาเป็นเกมกีฬาหรือว่าเอามาเป็นอาหารก็ตามเพราะอะไร
พราะว่าเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นตัวจริงเสียงจริงเลยก็คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณนั้นก็คือพี่ๆน้องๆของจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างท่านโดยมีพ่อผู้สร้างจิตวิญญาณขึ้นมาคือให้กำเนิดจิตวิญญาณขึ้นมาก็คือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าพระองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็แปลว่าเราไปฆ่านะไปฆ่าเครื่องยนต์แห่งกรรมของพี่ๆน้องๆของเราไปทำลายเปลือกนอกของพี่ๆน้องๆของเราไปทำลายเครื่องไม้เครื่องมือที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของเราต้องใช้ในการทำหน้าที่เมื่ออยู่หรือเมื่อมีชีวิตอยู่บนดาวโลกเสรีดวงนี้มันถ้าเขาไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมสัตว์น่ะร่างกายเขาตายแต่จิตวิญญาณเขายังอยู่เพราะมันเป็นกล่องพลังงานเหมือนจิตวิญญาณมนุษย์น่ะการทำแบบนั้นก็แปลว่าไปทุบทำลายทิ้งเครื่องมือที่เขาเกิดมาแล้วต้องอาศัยใช้ในการทำหน้าที่อยู่บนโลกเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านก็เหมือนกันท่านจะถูกใครเขาฆ่าท่านตายให้จิตวิญญาณของท่านตายก็ต้องเสียเวลาไปเกิดใหม่จิตวิญญาณไม่ตายแต่กายหยาบตายเมื่อกายหยาบตายจิตวิญญาณนั้นก็ทำหน้าที่ในระบบโลกไม่ได้ทำหน้าที่ตามภารกิจของจิตวิญญาณไม่ได้ท่านนึกภาพออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงจะฆ่ากันตายไม่ได้จะฆ่าแกงกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ตามผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งกฎแห่งกรรมของพระบิดาเห็นไหมมันถ้าท่านไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ฆ่าคนอื่นตายมีแต่ความรักความเมตตานะท่านก็ต้องรู้ด้วยว่านั่นคือการกระทำที่ถูกต้องแล้วท่านไม่ทำร้ายไม่ทำลายเครื่องมือในการทำมาหากินในการทำงานร่วมกันบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ของพี่ๆน้องๆของท่านเมื่อหมดเครื่องมือในการทำงานแล้วจะทำมาหากินอะไรล่ะพี่น้องครับก็ต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คือการตัดรอนอายุไขแทนที่เขาจะได้ทำงานจนจบอายุไขของเขาในชาตินี้ถ้ายังมีภารกิจมีหน้าที่ต้องทำต่อเขาก็จะได้กลับมาเกิดใหม่ไปตามวาระของมันไอ้นี่ไม่ฆ่ากันตายนั่นคือเรื่องใหญ่มากเลยในจักรวาลนี้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นจิตหยาบจึงถูกแบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณออกมาเป็นกลุ่มพลังงานเพื่อให้มาทำหน้าที่ทุกอย่างขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกเสรีนี้แทนจิตวิญญาณที่อาสาพระเจ้าหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์จิตหยาบมีหน้าที่ทำแทนทุกเรื่องนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าทุกเรื่องที่จิตหยาบทำไม่ว่าจะทำผิดหรือทำถูกผลลัพธ์ของการกระทำใดๆที่มันเกิดขึ้นมาแม้กระทั่งวิธีการที่กระทำที่ผิดบาปหรือถูกต้องก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาจิตวิญญาณจะต้องรับเอาไว้ทั้งหมดเหมือนรับเสมือนหนึ่งตัวเองเป็นผู้กระทำวิธีชั่วๆที่จิตหยาบมันทำทั้งที่จิตวิญญาณไม่รู้เรื่องเลยเพราะแบ่งภาคและมอบอำนาจให้ทำแทนจิตวิญญาณก็จะต้องยอมรับผิดชอบจะปฏิเสธว่ากูไม่ได้เกี่ยวเว้ยจะปฏิเสธว่ากูไม่ได้ฆ่ามันเว้ยกูไม่ได้ทำเว้ยไม่ได้จิตหยาบทำชั่วจิตวิญญาณก็ต้องรับกรรมชั่วนั้นไว้เป็นคุณสมบัติของตัวเองถ้าจิตวิญญาณทำบวกหรือทำดีงามจิตวิญญาณก็จะต้องรับกรรมที่ดีงามที่เป็นผลกรรมนั้นเป็นคุณสมบัตินะติดตัวเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนี่คือคำที่เป็นความหมายของคำว่าตัวแทนหรือตัวตายตัวแทนเพราะอะไรไหมเวลาจบสิ้นอายุขัยจิตหยาบมันจะแตกสลายไปกับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์คือเน่าสลายไปหรือถูกเผาจนกลายเป็นเท่าทานพลังงานนั้นก็จะลอยขึ้นไปกับควันไม่ได้ไปนรกไปสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ก็แปลว่าอะไรจิตหยาบไม่ได้ตายไปกับจิตวิญญาณตายไปกับจิตวิญญาณเพื่อจะกลับมาเกิดใหม่หรือไปลงนรกก่อนแล้วกลับมาเกิดใหม่หรือหลุดลอยไปติดค้างอ้างแรมอยู่บนสวรรค์มายาโดยเข้าใจว่าแดนนั้นคือแดนนิพพานไม่หลงทางไปตรงนั้นจิตหยาบไม่ไปด้วยจิตหยาบสำคัญในตอนที่ยังมีชีวิตเป็นมนุษย์มีรูปธรรมที่เรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ห่อหุ้มอยู่เท่านั้นท่านค่อยๆ คิดตามให้เห็นภาพแล้วค่อยทำความเข้าใจกันนะที่เรากล่าวทั้งหมดนี้เป็นอนุตตรธรรมของแท้ท่านไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนหรอกเราบอกแล้วไง
เรามาเพื่อพาท่านกลับบ้านถ้าท่านไม่รู้ความจริงตรงนี้ไม่รู้จักจิตหยาบก็คือท่านไม่รู้จักตัวเองแล้วท่านไม่รู้จักจิตวิญญาณของท่านด้วยจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองแต่ตอนมาเป็นมนุษย์นั้นจิตวิญญาณตัวจริงเนี่ยถูกขังเอาไว้ข้างในแล้วให้จิตหยาบเนี่ยทำหน้าที่แทนเพราะฉะนั้นไอตัวรู้ทั้งหลายเนี่ยมันจะมาอยู่ที่จิตหยาบไอตัวรับทราบก็คืออยู่ที่จิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้อยู่ข้างในแล้วมีพี่เพเรียนคอยปกป้องห่อหุ้มเอาไว้ด้วยท่านเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องรู้จากจิตหยาบของท่านว่าจิตหยาบของท่านไม่ว่าจะทำอะไรก็ทำอะไรลงไปก็ตามทำดีหรือทำชั่วก็ตามวิธีการที่ท่านทำมันก็จะเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองตอนที่ตายแล้วตอนที่จิตวิญญาณตายแล้วเหลือแต่จิตวิญญาณไม่มีกายหยาบแล้วทุกสิ่งที่จิตหยาบมันทำไม่ว่าจะดีหรือร้ายจิตวิญญาณต้องรับไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้อย่างนี้รู้ว่าจิตหยาบก็คือตัวท่านแต่ตอนเป็นมนุษย์ตอนมีชีวิตนะและจิตวิญญาณก็คือตัวท่านตอนที่ไม่มีชีวิตแล้วคือจิตวิญญาณตายแล้วไอ้ความสำนึกในการรู้ตัวรู้ตนมันก็จะถูกถ่ายโอนข้อมูลไปยังจิตวิญญาณและท่านก็จะรู้ว่าอ้าวแท้จริงแล้วจิตวิญญาณก็คือตัวกูนี่เองเอาแล้วตอนไปเกิดเป็นมนุษย์อ้าวจิตหยาบก็คือตัวกูเหมือนกันเพียงแต่ว่าสร้างกลุ่มพลังงานขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเพื่อไม่ให้จิตวิญญาณเนี่ยเดือดร้อนเปื้อนสิ่งสกปรกโสมมทั้งในมิติทางพลังงานและมิติโลกทางกายภาพเช่นสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ที่ต่ำมากๆมีโทสะจริตอาฆาตพยาบาทรุนแรงอย่างเงี้ยถ้าจิตวิญญาณมาแสดงเองปั๊บโอกาสที่จะคืนกลับบ้านมันไม่มีนะเพราะว่าในนรกเนี่ยไม่สามารถที่จะเยียวยาจิตวิญญาณที่เกิดจากจิตสำนึกหรือจิตหยาบตอนเป็นมนุษย์มันตกต่ำมากเช่นอาฆาตพยาบาทรุนแรงเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้รักษาเยียวยาไม่ได้ใช่ไหมถ้าสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆตอนมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีจิตหยาบเอาจิตวิญญาณมาแสดงเลยเนี่ยไม่มีใครกลับบ้านได้สักรายเพราะว่าจิตหยาบขอโทษจิตวิญญาณเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนในเรื่องหยาบๆเพราะมันต้องเรียนรู้ตั้งแต่แรกมันจิตหยาบทุกภพชาติอ่ะจึงต้องเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่วันนี้เราจึงต้องมาสอนมาสื่อให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายได้รู้ว่าหน้าที่ของจิตวิญญาณที่ขอโทษหน้าที่ของจิตหยาบที่จิตวิญญาณต้องการให้ทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างหน้าที่ของจิตหยาบก็คือจิตปัจจุบันของท่านนี่แหละคือจิตหยาบเพราะท่านยังมีชีวิตมีกายสังขารมีเครื่องยนต์แห่งกรรมแต่เมื่อไรที่ท่านจิตวิญญาณท่านตายไปแล้วไอ้ความรู้สำนึกรู้สึกว่าตัวกูของกูตัวตนที่มีอยู่มันจะถูกถ่ายโอนข้อมูลไปที่จิตวิญญาณซึ่งก็เป็นตัวท่านเหมือนกันมันตอนที่อยู่เป็นมนุษย์จึงต้องขังตัวจริงเอาไว้ข้างในให้รับทราบตัวจิตหยาบให้ทำหน้าที่รับรู้แล้วตื่นรู้ตื่นตัวเพื่อทำหน้าที่เสมือนหนึ่งว่าตัวกูหรือจิตวิญญาณนั่นแหละกำลังทำเองมันจิตหยาบทำอะไรจิตวิญญาณรับทราบทั้งหมดทำดีทำชั่วจิตวิญญาณรับทราบหมดเลยเพื่อต้องรับทราบเพราะว่าจิตหยาบเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจเต็มจากจิตวิญญาณของตนเองมันถ้าไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้ธรรมะไม่รู้ภาระไม่รู้หน้าที่ไม่รู้วิธีการจิตหยาบก็จะกลายเป็นมนุษย์สเปโตทำตัวสเปสปะจิตวิญญาณเดือดร้อนไหมครับท่านจิตวิญญาณเดือดร้อนและที่ผ่านมาหลายภพชาติบางคนเป็นพันเป็นหมื่นภพชาติจนถึงภพชาติปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มาฟังพระโอวาทพระบิดาในตอนที่317ตอนนี้ท่านจะรู้ความจริงตรงนี้ไหมยิ่งไม่รู้ความจริงตรงนี้ปั๊บจิตหยาบคืออะไรจิตวิญญาณคืออะไรจะต้องทำงานร่วมกันยังไงต้องทำอะไรบ้างการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นมนุษย์ที่สมดุลเกิดขึ้นได้ยากมากเมื่อมันเกิดขึ้นได้ยากโอกาสที่ท่านจะบรรลุภารกิจทางจิตวิญญาณเพื่อที่จะหลุดพ้นนิพพานหรือเพื่อจะกลับบ้านแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาไปกราบพระบาทพระบิดาผู้ทรงอนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ยิ่งปิดประตูแห่งโอกาสถูกปิดเราเลยจำเป็นที่จะต้องบอกท่านว่าบทเรียนของเสานี้คือภารกิจของจิตหยาบจึงเป็นตอนที่สำคัญอีกตอนหนึ่งถ้าท่านเป็นคนที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นนิพพานนะไม่จิตวิญญาณของท่านไม่ต้องตายเพื่อที่จะกลับมาเกิดใหม่ตายแล้วเนี่ยนะตายไปจากกายสังขารตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วหายไปจากโลกหายไปจากอนันตจักรวาลกลับบ้านไปได้เลยไม่ต้องมีหน้าที่ต้องมาเกิดอีก
ท่านต้องการอย่างนั้นใช่หรือไม่ถ้าต้องการอย่างนั้นท่านต้องรู้ว่าแล้วจะปฏิบัติตนอย่างไรมีเครื่องมืออะไรที่จะใช้ในการปฏิบัติตนเพื่อจะนำตนไปสู่มรรคผลสูงสุดตามมรรควิถีจิตจักรวาลได้นี่คือสิ่งที่เราต้องการจะกล่าวพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับความรู้ทั่วไปเรื่องจิตหยาบ

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับความรู้ทั่วไปเรื่องจิตหยาบเป็นความรู้ระดับเบื้องต้นภาษาฝรั่งใช้คำว่า fundamental เป็นความรู้ระดับ fundamental ที่ท่านต้องรู้เห็นไหมถ้าท่านมัวแต่ศึกษาวิถีแห่งธรรมตามหลังนักพรตนักบวชซึ่งวิธีการในการดำเนินชีวิตก็แตกต่างกับท่านนะเขาปลีกวิเวกแต่ท่านต้องอยู่กับคนในสังคมบริบทในการใช้ชีวิตในการเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่วิธีการมันต่างกันมันจะใช้หลักเดียวกันไม่ได้ท่านจึงต้องรู้เรื่องนี้อย่ามองว่าหรืออย่าเพิ่งมองว่าหรือตีตนไปก่อนไข้ว่าสิ่งที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกำลังจะเหนี่ยวรั้งน้อมนำเอามาจากองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้ามาถ่ายทอดสู่ท่านอย่ามองว่ามันไร้สาระท่านต้องการฉบับพิสดารคือรู้ปุ๊บนิพพานปั๊บในชาตินี้เลยไม่ต้องมากเรื่องได้ไหมนี่ที่เรากล่าวมาเนี่ยนะน้อยเรื่องที่สุดแล้วพี่น้องครับเพราะท่านเราจัดหลักสูตรความรู้โดยพระบิดาทรงพระเมตตาให้ท่านได้เรียนรู้เพื่อที่จะให้ท่านใช้ความรู้นี้กลับบ้านไม่ใช่ศึกษาเองเรียนรู้เองนะเรียนจนสมองบวมเรียนจนหัวฟูก็ยังหาทางกลับบ้านไม่พบหาทางกลับบ้านไม่เจอเพราะไม่มีใครคอนเฟิร์มวันนี้ท่านได้รับโอกาสแล้วนะและพบชาตินี้ท่านก็โชคดีแล้วที่ได้มาพบเราได้เจอพระบิดาหวังว่าท่านคงจะไม่ทำให้ตัวเองเสียโอกาสแค่ตั้งใจฟังและคิดตามท่านจะรู้ได้เลยว่าไร้สาระหรือไม่ตั้งใจฟังและคิดตามและท่านจะรู้ว่าผู้กล่าวคือเรามีความรักต่อผู้ฟังเช่นท่านหรือไม่และสาระที่กล่าวมาสาระธรรมมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่ไปหาเอาจากที่ไหนก็ได้หรือไร้สาระเพราะไม่เห็นจำเป็นต้องรู้เลยเดี๋ยวกูว่านิพพานได้หรือบางคนบอกไม่เห็นจำเป็นต้องรู้เลยยังไงกูก็มีนิพพานอยู่แล้ว ไม่นิพพานก็จำไว้เลยเลือกที่จะเป็นขยะนะแล้วทั้งวันสักวันหนึ่งนะท่านจะรู้เองว่าถ้าเป็นขยะแล้วท่านจะเจออะไรวันนี้ยังไม่บอกหรอกบอกให้ท่านทำตัวไม่เป็นขยะดีกว่ามีประโยชน์กว่าเยอะเพราะเราเชื่อว่าคนที่ปรารถนาจะไม่เป็นขยะคือปรารถนาจะหลุดพ้นด้วยวิธีการที่องค์อาจและสง่างามมีเยอะกว่าเราเลยเลือกจะใช้วิธีนี้อะความรู้ทั่วไปเรื่องจิตหยาบประการที่1จิตหยาบเป็นกลุ่มพลังงานรวมทั้งสิ้น189กลุ่มในทางโบราณเนี่ยถือว่าเยอะเป็นกลุ่มพลังงานนะกลุ่มพลังงานแปลว่ามีคลื่นความถี่ทางพลังงานเป็นกลุ่มแล้วรวมทั้งหมดเนี่ย189กลุ่มโบราณเขาบอกว่าเยอะมันเวลาเขาจะเปรียบเทียบกับอะไรที่มีคำว่าเยอะๆแปลว่า 108,009 โอ้ยมี 108,009 แปลว่าเขาหมายถึงมีเยอะมาจากไหนอ่ะมาจากสัญชาตญาณของคนโบราณที่เขากล่าวไปเพราะเขาพอรู้ความจริงในสิ่งที่เรากล่าวว่าจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณ นั้นได้รับการแบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณให้ทำหน้าที่แทนตนโดยแบ่งออกมาเป็นกลุ่มพลังงานไม่ใช่กล่องพลังงาน เราเคยกล่าวกับท่านแล้ว เราเคยกล่าวกับท่านแล้วว่าจิตวิญญาณ นั้นเป็นกล่องพลังงานแต่จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์นั้นเป็นกลุ่มพลังงานกล่องกับกลุ่มท่านนึกภาพออกใช่ไหมกล่องก็คือกล่องไม่ขีดแต่นี่กล่องที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยเป็นกล่องทรงกลมนะไม่ใช่กล่องไม่ขีดที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมส่วนกลุ่มพลังงานเนี่ยก็เหมือนกับเอาเส้นผมมากองนั้นนะแล้วก็จับมันมารวมกันแล้ววางเส้นผมหลายเส้นมันรวมกันเป็นกลุ่มมีทั้งหมด189กลุ่มหรือ189กระหย่อมแล้วแต่จะเรียกครับมันแบ่งภาคกันแบ่งส่วนกันในการทำหน้าที่และจิตหยาบที่อยู่ในกายมนุษย์เนี่ยมันก็พระบิดาก็ทรงอนุญาตให้จิตหยาบให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคจิตหยาบออกมาเนี่ยให้เหมือนกับที่พระองค์เนี่ยทรงกำหนดติดตั้งกลุ่มพลังงานเอาไว้ในต้นไม้ซึ่งมนุษย์ก็บอกว่ามันมีชีวิตเหมือนกันในต้นไม้ดอกไม้พันไม้ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันใช่ไหมกลุ่มพลังงานในต้นไม้มีเท่าไหร่ไม่ต้องไปสนใจเอาไปว่าของมนุษย์189กลุ่มแต่เราจะบอกให้ท่านฟังว่าพลังงานในแต่ละกลุ่มที่อยู่ในต้นไม้นั้นเช่นถ้าตอนที่มันแตกหน่อขึ้นมาจากเอาเมล็ดพันธุ์มาเพาะปลูกใช่ไหมกลุ่มพลังงานกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องทำหน้าที่มากกว่ากลุ่มพลังงานอื่นคืออะไรครับ
คือทำให้มันแทงหน่อขึ้นมาแล้วเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นคือไอ้ส่วนที่ต้องการเติบโตและพลังงานบางส่วนในต้นไม้ที่มันเติบขึ้นมาเป็นต้นอ่อนเนี่ยนะบางส่วนก็ทำหน้าที่สร้างใบจากใบก็สร้างกิ่งสร้างก้านพอโตขึ้นมาก็สร้างลำต้นสร้างเปลือกนอกสร้างดอกสร้างผลมันจะเป็นกลุ่มพลังงานที่ถูกกำหนดเอาไว้ในต้นนั้นใครรับผิดชอบหน้าที่จะต้องทำสิ่งใดพลังงานกลุ่มนั้นกระยอมนั้นมันก็จะทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์ต่อพระผู้สร้างหรือต่อพระเจ้าก็เหมือนร่างกายของมนุษย์เหมือนกันใช่ไหมถูกกำหนดให้จิตมันโปรแกรมไปตามอารมณ์ของชาติที่แล้วโลภะโทสะโมหะอารมณ์พวกนี้มันจะเป็นตัวปรุงแต่งให้เกิดกายหยาบหรือกายสังขารขึ้นมาตามรหัสของจิตนั่นเขาถึงเรียกว่ากายสังขารที่เรากล่าวไว้เมื่อตะกี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นจิตหยาบจึงเป็นกลุ่มพลังงานรวมทั้งสิ้น189 กลุ่มแล้วก็ประการที่2มันถูกแบ่งภาคออกมาเพื่อเกิดใหม่ถูกแบ่งภาคออกมาเมื่อเกิดใหม่คำว่าเกิดใหม่แปลว่าเมื่อจิตวิญญาณของท่าน ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินั้นทุกภพชาติที่มาเกิดใหม่จิตวิญญาณจะได้รับโอกาสให้แบ่งภาคทางพลังงานของตัวเองออกมาเป็นกลุ่มพลังงานไม่ใช่กล่องพลังงานเพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทั้งระบบใน2มิติคือมิติของกายหยาบและมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณโดยให้จิตหยาบนั้นมีอำนาจเต็มในการทำหน้าที่แทนได้ทั้งหมดชัดไหมครับเมื่อมาเกิดใหม่มันก็จะเป็นกลุ่มพลังงานกระยอมใหม่กระจุกใหม่ทั้ง189กลุ่มซึ่งมันต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยแต่เพื่อประหยัดเวลาพระบิดาจึงให้มีคำว่าพรสวรรค์ก็แปลว่าคุณสมบัติเดิมในชาติที่แล้วถ้าจะต้องใช้ในชาตินี้เพื่อมาต่อยอดการกระทำให้ประสบผลสำเร็จอีกเพราะชาติที่แล้วยังไม่สำเร็จพระบิดาก็เมตตาให้จิตวิญญาณนั้นนะแบกขนเอาสัญญาก็คือการจำได้หมายรู้ไม่ว่าเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของวิธีกรรมก็คือวิธีการเป็นเรื่องของข้อมูลหรือคุณสมบัติต่างๆให้จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณจึงมีสัญญาสัญญาก็คือการจำได้หมายรู้แม้กระทั่งอารมณ์ตัวเองสันดานไม่ดีเป็นคนขี้ใจน้อยขี้โมโหในภพชาติที่แล้วภพชาตินี้ก็จะถือไอ้ขี้นั้นมาด้วยนึกภาพออกหรือยังแล้วถ้าเป็นคนขี้โมโหฉุนเฉียวง่ายหน้าตาก็จะเหมือนยักษ์เกิดมาเป็นผู้หญิงแต่หน้าไม่สวยหน้าเหมือนยักษ์เลยก็เป็นเพราะว่าชาติที่แล้วอ่ะหน้าตาเนี่ยอารมณ์ปรุงแต่งให้มันหน้าเหมือนยักษ์สังเกตดีเวลาท่านอารมณ์ไม่ดีท่านไปส่องกระจกดูหน้าเหมือนไหมมันบางคนเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วชิงชังใบหน้าตัวเองว่าไม่สวยก็เลยพยายามหาตังไปพึ่งมีดหมอเพื่อทำศัลยกรรมให้สวยถ้ามีตังก็โอเคแต่เสียตังไหมล่ะแต่ที่เอาตังไปทำอย่างอื่นใช่ไหมแต่ว่าเวลามีลูกออกมาเนี่ยความคล้ายคลึงกันทางบุคลิกของจิตวิญญาณที่ต้องมาเกิดกับเราเนี่ยกับเราคนที่หน้าตาขี้เละเพราะชาติที่แล้วอ่ะเป็นคนเจ้าโทสะจริตรุนแรงชอบใช้อารมณ์หน้าตาเลยไม่สวยหน้าตายุ่ยยี่หน้าตาน่ากลัวตาถลนเหมือนยักษ์อะไรแบบนี้เวลาทำศัลยกรรมแล้วสวยมากเหมือนนางแบบเหมือนนางงามนะครับแต่พอมีลูกเข้าเนี่ยหนีความจริงไม่พ้นนะครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตวิญญาณมันก็ประเคนเอารหัสที่คล้ายๆคลึงๆกับพ่อกับแม่ที่มันเป็นน่ะคล้ายๆกับอีพออีแม่เป็นนั่นแหละแล้วลูกมันจะสวยน่ารักลูกมันจะหล่อจะสมาร์ทเหมือนพ่อกับแม่มันวงเล็บที่ผ่านมีดหมอศัลยกรรมมาแล้วได้อย่างไรครับมันหลบหนีความจริงไปไม่พ้นถูกไหมหลอกได้เฉพาะมายาของโลกมิติโลกเท่านั้นนะแต่ในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้มันตอแหลกันไม่ได้พี่น้องครับขออนุญาตพูดคำหยาบนะครับมันตอแหลกันไม่ได้ครับแต่ในทางโลกมายาเนี่ยมันหลอกกันเก่งมากหลอกเด็กก็ได้หลอกดูก็ได้หลอกเอาก็ได้สารพัดเพราะมีกายหยาบที่สามารถบดบังซ่อนเร้นความจริงได้แต่ในมิติของแก่นแท้ซึ่งเป็นมิติของพลังงานเป็นมิติของจิตวิญญาณนั้นใครสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่อะไรเนี่ยดวงตาทางจิตวิญญาณก็จะสามารถมองเห็นความจริงด้วยกันทั้งหมดอ่ะจึงไม่มีใครกล้าตอแหลใคร
มันพระพุทธองค์เองหรือพระศาสดาพระองค์ไหนแม้กระทั่งตัวเราเองก็ตามจึงบอกยืนยันนั่งยันนอนยันกับพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์โลกเสรีทุกคนว่าเรื่องของสัจจะเนี่ยต้องถือไม่งั้นมันอายเขาครับอายจิตวิญญาณดวงอื่นขณะที่จิตวิญญาณเราติดสันดานตอแหลหรือโกหกเนี่ยนะสั่นสะเทือนเป็นอย่างหนึ่งแต่บอกว่าฉันไม่ได้สั่นแบบนั้นฉันสั่นแบบอื่นมันโกหกตอแหลกันไม่ได้นะมันน่าอายใช่ไหมมันถ้าท่านมีนิสัยเคยตัวตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยโกหกตอแหลเป็นไฟนะพอตายไปแล้วจิตวิญญาณเนี่ยก็จะติดนิสัยจิตหยาบที่มันตกต่ำมันเสียศูนย์น่ะติดตกต่ำและติดตัวไปด้วยครับแล้วมันก็แสดงออกมาให้คนอื่นเขาเห็นคนอื่นเขามองดูอยู่อายไหมเราโกหกตอแหลเขาจับได้ชัดๆแต่ยังยืนกระต่ายขาเดียวนะว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่มันเป็นเรื่องโกหกพระศาสดาทุกพระองค์เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอายสำหรับมนุษย์มากและมนุษย์ไม่รู้ว่าอยู่เป็นตอนเป็นมนุษย์โลกเนี่ยโกหกตอแหลได้บางทีไม่มีใครรู้เท่าทันนะแต่ในทางจิตวิญญาณแล้วโกหกกันไม่ได้นะครับก็ฝากไว้อย่าไปทำนิสัยที่ไม่ดีเลยนะประการต่อมาครับประการที่3ความรู้ทั่วไปเรื่องจิตหยาบประการที่3คือสิ้นอายุไขเมื่อจบสิ้นอายุไขจิตหยาบหรือกลุ่มพลังงานจิตหยาบๆนั้นจะไม่ตายไปกับจิตวิญญาณด้วยคำว่าจิตวิญญาณตายแปลว่าตายแล้วเพื่อไปเกิดใหม่ไม่ใช่จิตวิญญาณตายก็เหมือนกายสังขารตายไม่ใช่นะตายแต่จิตวิญญาณยังอยู่ตายเพื่อไปเกิดใหม่ภาษาทางด้านอนุตตรธรรมใช้คำว่าตายเพื่อไปเกิดใหม่เมื่อสิ้นอายุขัยของการเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันจิตหยาบนั้นจะไม่ตายไปพร้อมกับจิตวิญญาณด้วยจะไม่ไปเกิดใหม่ไม่ไปลงนรกด้วยจะแตกสลายออกจากกายสังขารที่เน่าเปื่อยหรือจะแตกสลายตัวไปออกจากกายสังขารที่ถูกไฟเผาเมื่อโดนฉัพพนกิจหรือจะแตกสลายหายไปไร้คุณสมบัติกลายเป็นพลังงานที่เลื่อนลอยเมื่อกายหยาบนั้นถูกฝังอยู่ใต้ดินแล้วเน่าเปื่อยไปพร้อมกับมูลดินนึกภาพบอกใช่ไหมมันพอจิตวิญญาณมาเกิดใหม่จิตวิญญาณต้องการเกิดใหม่เพื่อจะรีเซ็ตตัวเองนั่นเองเพราะไอ้จิตหยาบในชาตินี้มันเหลวไหลมันไม่ได้เรื่องมันไปไม่รอดแล้วจิตวิญญาณก็เศร้าหมองรอว่าเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นอายุขัยแล้วมันจะตายไปกูจึงจะได้มีโอกาสมีจิตหยาบอันใหม่ที่อาจจะมีสติทางวิญญาณมีสำนึกในการเป็นมนุษย์ที่ดีที่ถูกต้องที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้อะไรแบบนี้จิตหยาบจะถูกจิตวิญญาณคาดหวังในทุกภพชาติเนี่ยคราวที่แล้วเราเคยเตือนไว้ว่าอย่าหนีสังสารวัฏนะอย่าหนีการมีสังสารวัฏการมีโอกาสได้มาเกิดใหม่นั้นถือเป็นเฮงๆเลยเฮงสุดๆเพราะจิตวิญญาณได้แบ่งภาคตัวเองออกมาใหม่เป็นจิตหยาบที่บริสุทธิ์แล้วค่อยมาเรียนรู้ใหม่นะแต่ถ้ามาเกิดในที่ไม่ดีพ่อแม่มันนิสัยสันดานไม่ดีสอนให้ลูกโง่สอนให้ลูกโกงสอนให้ลูกเจ้าอารมณ์เด็กน้อยคนนั้นโดยจิตวิญญาณรูปธรรมนั้นก็ซวยไปอีกภพหนึ่งภพชาติเพราะอะไรครับเพราะจิตหยาบจะถูกเสี่ยมสอนในสิ่งสกปรกในสิ่งโสมมในสิ่งโสโครกในสิ่งที่เป็นเรื่องหยาบๆจนไม่สามารถที่จะยกระดับเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับแกนแท้ของตัวเองที่อุตส่าห์แบ่งภาคไปอ่ะให้ทำหน้าที่แทนให้เรียนรู้แล้วก็ค่อยยกระดับมาเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองน่ะทำไม่ได้อีกหนึ่งภพชาติเห็นไหมจึงต้องมีหลายภพชาตินั่นคือการได้รับโอกาสแต่ขณะที่บางคนไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ของการเวียนว่ายตายเกิดพยายามจะหนีเพราะอะไรเกลียดและกลัวความทุกข์เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเห็นปัญหาไม่เกิดปัญญาไอ้คนพวกนี้เสียชาติเกิดไหมพี่น้องครับเสียชาติเกิดอย่างมากทั้งที่มันเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขหรือเป็นปัจจัยที่จะช่วยทำให้ฉลาดขึ้นช่วยทำให้รอบรู้มากขึ้นกลับไปมองเป็นลบเลยหนีกันอุตลุดคนที่หนุนหนีคือคนที่ขี้ขลาดแล้วคนที่ขี้ขลาดเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราเหมือนกับคนที่เขาสมาร์ทหรือองค์อาจสง่างามได้จริงเหรอครับคนที่ขี้แพ้คนที่ไม่กล้าเผชิญคนที่ไม่กล้าต่อสู้คนพวกนั้นไม่ใช่ฮีโร่ที่เราจะเอาเยี่ยงอย่างได้ถูกไหมนั้นถ้าเราเกลียดกลัวความทุกข์และพยายามจะหนีทุกวิถีทางทำยังไงก็ได้ที่จะไม่ต้องมาเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นี่แสดงว่าขี้ขลาดตาขาวไม่ใช่กล้าหาญคนเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์และคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ทั้งสองมิติ
เพื่อจะได้มีโอกาสกลับบ้านนิพพานหรือหลุดพ้นได้นอกจากเป็นคนฉลาดนอกจากจะเป็นคนเก่งนอกจากจะเป็นคนดีแล้วคุณสมบัติประการที่4ในตอนนี้ที่เราจะบอกได้คือต้องเป็นคนกล้าหาญด้วยไม่ใช่ขี้คลาดตาขาวคนที่ไม่กล้าเริ่มต้นไม่กล้าลงมือทำไม่กล้าเผชิญปัญหาไม่กล้ายอมรับกับความจริงมันจะประสบความสำเร็จที่รุ่งเรืองในการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อย่างไรมันจะมีแต่ความรุ่งริ่งหรือร่อแร่เป็นรางวัลรออยู่เท่านั้นพี่น้องครับถูกหรือไม่ถูกครับอ่ะสิ้นอายุไขไม่ไปกับจิตวิญญาณนี่คือความรู้ทั่วไปเรื่องจิตหยาบที่ท่านต้องรู้เอาไว้ในเบื้องต้นเป็นระดับฟันดาเมนทัลแต่ลึกไหมครับนี่เป็นอนุตตรธรรมแท้จริงที่ท่านไม่รู้ไม่ได้และที่ผ่านมาท่านก็ไม่รู้ว่าท่านไม่รู้ใช่ไหมถ้าตอนนี้ถ้ายังมีคนไม่รู้อีกก็อาจจะบอกว่ากูไม่รู้ว่ากูจะรู้ไปทำไมใช่ไหมครับอ้าวเดี๋ยวคุณกูก็ฟังต่อเดี๋ยวคุณกูจะบอกต่อให้ท่านฟังว่ารู้เรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยนะรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อประโยชน์อะไรหรือท่านฟังจนจบเราไม่ต้องตอบหรอกท่านตอบตัวเองได้เลยว่าทำไมพระบิดาจึงเมตตาให้ท่านต้องรู้เรื่องเหล่านี้ทำไมพระองค์จึงทรงเมตตาให้เรามานั่งกล่าวพระโอวาทบทนี้ในเรื่องของภารกิจของจิตหยาบนี้ตอนที่317ให้พวกท่านฟังมันเสียเวลาอดนอนไปเปล่าๆหรือเปล่านี่นะประการที่4ดีกว่าพี่น้องนี่เราทำตัวเล็กลงท่านต้องจ้องนิดหนึ่งนะเพราะว่าสาระมันเยอะทุกทีเราจะให้แค่3แต่เนี้ยสาระมันเยอะเลยเอา4ดีกว่านะถ้า3มันน้อยไปมันไม่ครบนะมันไม่ comfort แปลว่ามันไม่ครบเดี๋ยวท่านรู้ไม่จบแจ้งและความรู้นี้เราบอกแล้วมันจะเก็บไว้ที่ Google นู่นข้างบนนู่นแล้วท่านสามารถจะดาวน์โหลดข้อมูลลงมาเพียงแค่ติดแฮชแท็กคำว่าอะไรภารกิจของจิตหยาบภารกิจของจิตหยาบติดแฮชแท็กปั๊บมันจะรู้นะจะดาวน์โหลดลงมาให้ท่านเลยมันเราจึงต้องพูดละเอียดนิดนึงแต่ไม่ละเอียดมากเพราะเสียเวลาที่ท่านไปปฏิบัติตนเพื่อจะหาทางกลับบ้านนิพพานไปกับเราในภพชาตินี้แต่ถ้าหากว่าภพชาตินี้ท่านยังมีภาระจะต้องทำอยากช่วยเราทำนะรีบเข้าชำระจิตหยาบชำระจิตวิญญาณตัวเองให้สมดุลแล้วร้องขอต่อพระบิดาได้เลยนิพพานแล้วแต่ยังไม่ตายก็ได้ครับพี่น้องครับเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีท่านมีสิทธิ์จะขอแต่ถ้าท่านเนี่ยยังนิพพานไม่ได้ดันทะลึ่งจะขออยู่ต่อคงไม่มีใครให้เพราะขาดคุณสมบัติผู้ที่จะรับโอกาสให้อยู่ต่อได้นั่นหมายความว่าต้องนิพพานแท้จริงขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เขาเรียกว่านิพพานก่อนตายได้ซะก่อนท่านจึงได้สิทธิ์นั้นโอเคไหมครับพูดเหมือนเกมโชว์ในทางทีวีเลยเนาะนะประการที่4ก็คือจิตวิญญาณจะต้องรับกรรมที่จิตหยาบทำทุกประการเราอธิบายล่วงหน้าไปละจิตหยาบทำชั่วทำอะไรกับใครที่ไหนทำเมื่อไรทำอย่างไรจิตหยาบทำเอาไว้เป็นคุณสมบัติเป็นองค์ความรู้ไว้จิตวิญญาณเนี่ยเมื่อตายไปจากการเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้แล้วจะต้องรับเอาคุณสมบัติกรรมที่จิตหยาบได้กระทำตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เอาไว้ทั้งหมดโดยปฏิเสธไม่ได้โดยปฏิเสธไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมมนุษย์ทุกคนจึงต้องทำบุญกรวดน้ำทำบุญสุนทานนะถือศีลอธิษฐานภาวนามันทำบุญมันละเว้นความชั่วทำแต่ความดีทำไมจิตหยาบจึงต้องทำอย่างนั้นแล้วทำไมเขาเสี่ยมสอนมาตั้งแต่โบราณว่าจิตหยาบต้องทำอย่างนั้นเพราะรู้ดีไงว่าจิตหยาบของตัวเองเนี่ยนะมันจะสร้างเวรกรรมให้กับตัวเองตอนที่ไปสวมบทบาทของตัวตนแก่นแท้คือจิตวิญญาณจริงๆแล้วตัวเองนั่นแหละจะซวยนั่นแปลว่าทำสิ่งใดตัวเองก็ได้รับสิ่งนั้นจิตหยาบทำอะไรไว้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของซึ่งเป็นแก่นแท้ของจิตหยาบก็ต้องรับผิดชอบสร้างบุพกรรมแม่เหล็กเอาไว้เป็นประจุลบหรือประจุบวกคือกรรมด้านลบกรรมด้านบวกที่เรียกว่าวิบากกรรมหรือบุพกรรมแม่เหล็กเอาไว้มากเท่าไหร่ก็จะเพิ่มจะทำให้จิตวิญญาณของท่านมีภาระหรือมีสัมภาระต้องแบกขนติดตัวเพิ่มขึ้นจากการที่มาเกิดเป็นมนุษย์มีน้ำหนักมวล50มิลลิกรัมนั่นคือจิตวิญญาณที่มีน้ำหนักที่คงที่50มิลลิกรัมพอมาเกิดเป็นมนุษย์สักร้อยปีอายุแค่ร้อยปีปรากฏว่าน้ำหนักของจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นที่น้ำหนักจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นเพราะว่าจิตวิญญาณนั้นให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนและจิตหยาบเหลวไหลสร้างกรรมใหม่
เพิ่มขึ้นแล้วทำให้น้ำหนักมวลของจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นจากเดิมเหตุนี้แหละจึงตายแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องเซตซีโร่ก็คือต้องมีสังสารวัฏต้องตายเพื่อหยุดการทำบาปทำกรรมไว้ตรงนั้นไม่งั้นจิตวิญญาณจะเป็นภาระหนักกว่าเดิมอีกเซตซีโร่เพื่อจิตวิญญาณเนี่ยไปชำระก็คือไปรักษาตัวเพราะไอ้จิตหยาบมันทำชั่วจิตวิญญาณก็เลยติดเชื้อชั่วมาด้วยแต่ไม่ถึงขนาดอาการหนักรักษาไม่ได้ไม่เหมือนอาฆาตพยาบาทรักษาไม่ได้เลยครับไอ้พวกเนี้ยต้องระเบิดทิ้งอย่างเดียวเลยนะในบ้านปลายนี่เราบอกไว้ล่วงหน้านะเพราะอย่าอาฆาตพยาบาทต้องรู้จักรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นให้อภัยแปลว่าอโหสิฝึกไว้ไม่งั้นจิตวิญญาณจะกลายเป็นขยะถูกระเบิดทิ้งจิตวิญญาณจะถูกระเบิดทิ้งในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นก็น้ำหนักตัวของจิตวิญญาณที่มันเพิ่มมากขึ้นกว่าภพชาติแรกเมื่อมาเกิดแล้วเมื่อจิตวิญญาณตายจิตวิญญาณจึงต้องกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไม่หลงทางนิพพานไปเกิดอยู่บนสวรรค์ที่เป็นสวรรค์มายานะเป็นเมืองมายาเมืองสวรรค์ไม่ใช่เมืองจริงไม่ใช่โลกจริงพระบิดาไม่ได้สร้างไว้นะก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะโลกจะเหนี่ยวรั้งลงมาช่วยเหนี่ยวรั้งลงมานั่นแสดงว่ามีมวลของกรรมติดตัวอยู่มากก็ดีเหมือนกันนะถ้ายังทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์เพื่อให้จิตวิญญาณประสบความสำเร็จในภารกิจที่อุตส่าห์อาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์ให้สามารถทำได้น้ำหนักตัวที่หนักกว่าเดิมมันมีประโยชน์คือทำให้โลกเนี้ยมีอำนาจที่จะเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณดวงนั้นให้ตกลงมายังโลกเพื่อเกิดใหม่ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ก่อกรรมใหม่เหลือแต่กรรมเก่าติดตัวอยู่เพราะไม่รู้คือไอ้พวกพี่ๆที่หลงทางนิพพานไปเกิดเป็นสวรรค์มายาไปเกิดเป็นเทพเทวดาไอ้พวกนั้นแหละครับพี่ๆเหล่านั้นนะครับน้ำหนักตัวจะน้อยกว่าผู้ที่ได้รับโอกาสให้กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในภพชาติต่อไปเพราะพวกนั้นพี่ๆนั้นน้ำหนักตัวเบากว่าก็เลยลอยไปจากพื้นโลกลงมาข้างล่างไม่ได้ก็ต้องลอยอยู่ในบนนั้นน่ะก็เลยต้องสมมติว่าถ้าลอยชั้นนี้เรียกว่าชั้นเทพลอยชั้นนี้สูงไปหน่อยเรียกว่าชั้นเทวดาอะไรก็ต้องสมมติไปเรื่อยครับแต่บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สมมุติแต่มันเป็นสิ่งสมมุติที่เป็นไปตามกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกฎแห่งสัจธรรมของพระบิดาหรือของพระเจ้าหรือของพระผู้สร้างมันเป็นไปตามกฎนั้นไม่มีใครสร้างมายานี้ขึ้นมามันเป็นไปตามกระบวนการของมันต่างกับสวรรค์มายานะโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นความรู้ทั่วไปเรื่องจิตหยาบที่เรากล่าวให้ท่านฟังทั้ง4ประการเนี่ยท่านต้องจำไว้ครับท่านต้องจำไว้เลยว่าจิตหยาบเนี่ยเป็นกลุ่มพลังงานรวมทั้งสิ้น189กลุ่มที่ต้องมี189กลุ่มเพราะว่าต้องแบ่งหน้าที่กันทำในขณะที่มีชีวิตเป็นมนุษย์แล้วก็ถูกแบ่งภาคออกมาทุกภพชาติแห่งการเกิดใหม่ไม่ใช่ว่าจิตหยาบในยุคนี้ในชาติที่แล้วที่มาเกิดในภพชาติแรกกับจิตหยาบในภพชาติปัจจุบันที่เป็นตัวท่านทุกวันนี้เป็นจิตหยาบกลุ่มเดียวกันนั้นไม่ใช่ครับเป็นคนละกลุ่มเพราะฉะนั้นสังเกตไหมเด็กน้อยตั้งแต่เป็นกุมารน้อยเนี่ยเด็กๆจึงต้องค่อยๆเรียนรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งการพูดเรียนรู้ทุกอย่างในการใช้มือใช้ปากใช้ตาต้องลืมตามองต้องหันหูไปหาเสียงอะไรเงี้ยเห็นไหมต้องเรียนรู้หมดเพราะว่าเพิ่งแบ่งภาคให้มาทำงานใหม่เหมือนพนักงานใหม่ครับไม่ใช่เอาพนักงานเก่าเมื่อปีที่แล้วมาทำงานต่อในปีนี้ไอ้พนักงานพวกนี้ไม่ต้องสอนอะไรมากความรู้ขั้นพื้นฐานมันเป็นหมดแต่สำหรับเด็กกุมารน้อยแม้ต้องเรียนหมดเรียนรู้จะจับขวดนมเรียนรู้จะเอานมยัดปากเรียนรู้จะดูดนมใช่ไหมเรียนรู้จะสื่อภาษากับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยงว่าตอนนี้หนูฉี่แฉะนะตอนนี้หนูอึเลอะตอนนี้หนูเสียดท้องตอนนี้น้องนี่หิวตอนนี้น้องปวดหัวตอนนี้น้องรู้สึกร้อนตอนนี้ลูกหรือหนูรู้สึกหนาวสิ่งเหล่านี้เด็กๆที่เป็นกุมารน้อยหรือเบบี๋เนี่ยต้องเรียนรู้ไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดเพราะมันเป็นจิตหยาบกลุ่มใหม่ใช่ไหมแต่ก็มีจิตวิญญาณเป็นประธานอยู่ในนั้นไม่งั้นแล้วกายหยาบก็ไม่สามารถจะโปรแกรมขึ้นมาได้โปรแกรมกายหยาบกายสังขารตัวตนรูปลักษณ์ขึ้นมาได้ไว้วันหน้าก็ค่อยพูดอีกอะว่าความรู้เรื่องจิตวิญญาณเนี่ยหลายคนที่ถามเรื่องเมคบาเรื่องจิตใต้สำนึกอะไรเราจะได้พูดเจาะลงลึกให้ถึงกึ๋นถึงแก่นเลยแต่มันยังไม่มีประโยชน์เนี่ยมันไม่ใช่ความรู้ที่จะช่วยท่านนิพพานได้เราจะกล่าวเฉพาะช่วยท่านนิพพานหรือหลุดพ้นกลับบ้านได้ก่อนมันเหมือนกับต้องเรียนกอไก่ก่อนนะแล้วค่อยมาใช้กอไก่เขียนเป็นภาษานะ
ถ้ายังเรียนกอไก่ไม่รู้ว่าเขียนยังไงไม่รู้ว่ากอไก่มันสะกดมันผสมอะไรกันยังไงอ่านว่ายังไงมันก็จะไปเรียนรู้ในสิ่งที่สูงกว่ากอไก่ขอไข่เนี่ยคงจะไม่ได้นี่ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็จะต้องรับกรรมที่ตัวเองเป็นผู้กระทำต้องรับกรรมนั้นนึกภาพออกนะพอเข้าใจใน4ข้อนี้แล้วใช่ไหมเรามีภาพให้ท่านชม

พอเข้าใจใน4ข้อนี้แล้วใช่ไหมเรามีภาพให้ท่านชมเอาแค่หัวแค่ศีรษะมาแล้วบอกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมจริงๆแล้วทั้งตัวส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือคอนะถ้าคอขาดก็คือตายนะขาขาดแขนขาดไม่ตายถ้าทนบาดแผลได้ถ้าจิตหยาบทนบาดแผลได้ก็ไม่ตายตัดแขนตัดขาตัดอะไรก็ได้แต่ถ้าตัดคอทิ้งเนี่ยตายแน่นอนเพราะฉะนั้นคำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเราเลยเอาศีรษะมาเป็นตัวแทนพี่ๆน้องๆครับที่ท่านเห็นหมุนติ้วอยู่นะเราสมมติว่าคือจิตหยาบของท่านจิตหยาบของท่านจะมีที่ตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่พายเนลอยู่ที่ต่อมพายเนลซึ่งเป็นต่อมไร้ท่อเนี่ยอยู่บริเวณหน้าผากเหนือระหว่างคิ้วไปเล็กน้อยแล้วมองตรงเข้าไปแต่จริงๆที่ตั้งมันไม่ได้อยู่ชิดหน้าผากอย่างนี้นะแต่เราย่อโลกให้เล็กลงให้ท่านพอ imagine ก็คือแปลว่าจินตนาการได้บ้างท่านต้องใช้สมองซีกซ้ายในการจินตนาการเราก็เลยเอาภาพมาให้ดูเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านถูกจิตหยาบเป็นผู้บงการโดยได้รับอำนาจโดยได้รับการมอบหมายมาจากอะไรครับมาจากใครครับนะมาจากจิตวิญญาณเอาเป็นว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนี่คือตัวแทนของกายหยาบเนาะโอเคไหมนะแล้วก็ไอ้ที่หมุนๆอยู่เนี่ยก็คือจิตหยาบที่ท่านเห็นคือจิตหยาบนะกายหยาบหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านจะมีจิตหยาบอยู่ในทุกคนจิตหยาบคือกลุ่มของพลังงานเหมือนกับกระยอมของเส้นผมที่ขยุ้มไว้มีทั้งหมด189ขยุ้มในการที่มันจะรุมกันทำหน้าที่หลายๆอย่างเพื่อทำให้กายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้มีชีวิตตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้นะหิวได้กระหายได้อะไรอะไรต่างๆเจริญเติบโตได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้นั่นคือทำให้เกิดพลังอำนาจตรงนั้นโดยจิตหยาบนี่แหละแล้วก็จิตหยาบเนี้ยก็ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของตัวเองที่เห็นเป็นดวงไฟหมุนตุ๊บๆๆนี่ก็เป็นมายาสมมตินะครับอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆท้ายทอยอยู่ใต้สมองนะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจิตวิญญาณและจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณพระบิดาทรงกำหนดติดตั้งไว้ให้เขาสั่นสะเทือนที่ต่อมพิทูอิทารีต่อมพิทูอิทารีท่านนึกภาพออกนะนี่คือการเอาภาพมาให้เห็นชัดอีกครั้งหนึ่งจากการอธิบายด้วยตัวอักษรภาษาบนสไลด์ที่ผ่านมาว่าจิตวิญญาณเมื่อมาเกิดเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์จิตวิญญาณไม่สามารถที่จะมาดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของตัวเองได้เพื่อป้องกันให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยจากการที่สามารถกลับบ้านแดนสุญญตาแดนนิพพานหรือแดนจิตจักรวาลได้ทั้ง3แดนที่เราพูดถึงนั่นคือที่เดียวกันคืออยู่นอกระบบเอกภพพระบิดาทรงเป็นห่วงลูกว่าจะกลับบ้านไม่ได้เมื่อเสร็จภารกิจบนโลกนี้แล้วเมื่อสิ้นยุคแล้วคือ 60,000 ปีก็เลยให้จิตใช้วิธีการนี้ให้จิตวิญญาณมีตัวตายตัวแทนมาทำหน้าที่แทนตัวเองก็คือจิตหยาบที่ท่านเห็นหมุนติ้วอยู่นั่นนะนะจิตวิญญาณที่หมุนอยู่เนี่ยคือที่ตั้งอยู่ที่ต่อมพิทูอิทารีส่วนจิตหยาบที่เห็นหมุนอยู่ด้านหน้าเป็นแถบคล้ายๆสีรุ้งอ่ะนะอยู่ที่พายเนลแกลนหรือต่อมพายเนลทั้งหมดเนี่ยเพราะมันเป็นเช่นนี้มนุษย์ทุกคนจึงเกิดมาแล้วเป็นคน2มิติมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาหรือจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเพื่อเป็นคน2มิติมิติแรกก็คือมิติของกายหยาบโดยมีจิตหยาบทำหน้าที่ในการควบคุมสั่งการและดูแลแทนจิตวิญญาณมิติที่2คือมิติของจิตวิญญาณเองซึ่งเป็นมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณซึ่งเป็นด้านของแก่นแท้เพราะฉะนั้นจิตหยาบตัวเดียวเนี่ยจิตหยาบกลุ่มเดียวเนี่ย189กลุ่มเนี่ยนะจิตหยาบที่เรียกรวมๆเนี่ยจึงต้องรับบทบาทในการสั่นสะเทือนเพื่อการทำหน้าที่ใน2มิติก็คือมิติของกายหยาบอันเป็นมิติทางกายภาพขณะที่สั่นสะเทือนทางกายภาพจิตหยาบก็ต้องสั่นสะเทือนให้เกิดผลลัพธ์ในมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณด้วยเป็นมิติที่คู่ขนานกันไปพี่น้องครับ
เราจึงกล่าวไว้ในบางพระคัมภีร์ที่พระบิดาให้เราบันทึกว่ามิติของจิตวิญญาณที่ขนานไปกันกับมิติโลกมิติของจิตหยาบซึ่งเป็นมิติทางกายภาพเราเรียกมันว่ามิติคู่ขนานเพราะมันขนานกันไปเราขอเพิ่มเติมว่าที่มันเป็นมิติคู่ขนานเพราะว่าท่านดูลูกศรนี่ซ้ายมือของท่านคือจิตหยาบสมมตินะขวามือของท่านที่เป็นดวงไฟหมุนน้องแนงน้องแนกนั่นก็คือจิตวิญญาณจิตหยาบสั่นสะเทือนตัวเองในมิติของกายหยาบขณะที่จิตหยาบสั่นสะเทือนตนเองในมิติของกายหยาบเช่นเกิดเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นการนึกเป็นการคิดอะไรก็ตามมันจะส่งผลไปสู่ก็คือมันจะรายงานผลของมันไปสู่จิตวิญญาณด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าจิตหยาบเนี่ยเมื่อสั่นสะเทือนทางกายภาพเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรก็ตามมันจะอัปโหลดพูดภาษาคอมพิวเตอร์นะอัปโหลดท่านเข้าใจมั้ยอัปโหลดมันจะเอาข้อมูลน่ะส่งต่อไปข้างบนก็เหมือนกับที่ท่านเขียนข้อความหรือเราเขียนข้อความไว้ใน Facebook นะเขียนบนจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะส่งใช่มั้ยเวลาเราจะส่งข้อมูลเนี่ยนะขึ้น Facebook เนี่ยนะตอนแรกเราเขียนเนี่ยมันยังไม่ออก Facebook ใช่มั้ยเราเขียนบนจอคอมพิวเตอร์เราและถ้าเราจะส่งเข้าไปในระบบของ Facebook เพื่อให้ทุกท่านดูกันทั่วโลกเนี่ยเขาเรียกว่าท่านต้องอัปโหลดไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือข้อความจิตหยาบของท่านก็เหมือนกันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดแบบไหนในวินาทีใดก็ตามจิตหยาบจะต้องอัปโหลดข้อมูลซึ่งจิตหยาบเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมันเป็นอัตโนมัติท่านจะไปยุ่งเกี่ยวกับการอัปโหลดนี้ไม่ได้ในคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันเนี่ยนี่ใน Facebook เนี่ยเวลาท่านเขียนท่านมีหน้าที่เขียนจะส่ง Messenger จะส่งภาพถ่ายโฟโต้ไปให้ใครที่ไหนหรือขึ้น Facebook อย่างไรกระบวนการในการอัปโหลดเป็นเรื่องของเขาแต่ท่านมีที่กดปุ่มว่าอัปโหลดก็แปลว่ากดปุ่มในการทำงานปุ่มเดียวเนี่ยมันอัปโหลดขึ้นไปละจิตหยาบเหมือนกันเวลาใดก็ตามเมื่อเจอสิ่งร้าวเป็นเงื่อนไขแล้วสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดจิตใจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามข้อมูลทั้งหมดที่จิตหยาบรับรู้รับเอารับรู้ไม่รับเอารับรู้แล้วเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามผลสรุปที่จิตหยาบสรุปเป็นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกอัปโหลดไปหาจิตวิญญาณอัปโหลดเราใช้คำอัปโหลดเพราะว่าจิตวิญญาณมันอยู่สูงกว่าอัปโหลดไปแปลว่าจิตหยาบทำอะไรเนี่ยจิตวิญญาณรับรู้ทั้งหมดซึ่งเราเคยสื่อสอนท่านละในโครงสร้างทางกายภาพของจิตวิญญาณซึ่งเป็นกล่องพลังงานเราพูดให้มันเป็นกายภาพมันเป็นฟิสิกอลนะจิตวิญญาณตัวจริงเนี่ยเท่ากับเม็ดถั่วเขียวเล็กๆเนี่ยมันอยู่เป็นไข่แดงอยู่ข้างในและที่ห่อหุ้มไข่แดงไว้ก็จะเป็นรูปธรรมของพี่พลีเดียนซึ่งเป็นแม่นมตัวจริงเลยที่อยู่ติดกับจิตวิญญาณทำหน้าที่เป็นไข่ขาวคอยห่อหุ้มไข่แดงคือจิตวิญญาณเอาไว้ให้ปลอดภัยใช่ไหมและก็ยังมีเปลือกนอกที่ตอนที่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเปลือกนอกก็คือเมือกขบาซึ่งเป็นยานพาหนะของจิตวิญญาณของท่านในการเคลื่อนที่เดินทางไปไหนมาไหนในจักรวาลได้เป็นยานพาหนะก็เรียกว่าเมือกขบาแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะถูกใช้เป็นพลังงานในส่วนที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกโอเคไหมเพราะจิตใต้สำนึกเนี่ยก็เราจะเรียกก็ต่อเมื่อตอนอยู่ในร่างกายมนุษย์ตอนมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะเขาจะทำหน้าที่อีกแบบหนึ่งไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นยานพาหนะของจิตวิญญาณแล้วแต่เขาจะทำหน้าที่เป็นตัวรับรู้เป็นตัวเชื่อมระหว่างจิตหยาบที่เวลาอัปโหลดข้อมูลมาเนี่ยเมื่อขบาหรือจิตใต้สำนึกเนี่ยจะรับเอาข้อมูลที่อัปโหลดขึ้นมาเอาไว้แล้วก็ถ่ายทอดต่อไปให้พี่พลีเดียนซึ่งอยู่ข้างในส่วนพี่พลีเดียนเนี่ยจะสกรีนหรือจะรีครูทข้อมูลอะไรจะให้กับจิตวิญญาณรู้บ้างข้อมูลอะไรจะไม่ให้รู้แม่นมเหมือนกับแม่ที่คอยดูแลลูกอะอะไรที่เป็นเรื่องชั่วๆเรื่องไม่ดีก็ไม่อยากให้แปดเปื้อนลูกแม่ก็จะเก็บเอาไว้เองอะไรดีๆจะถึงลูกได้จะสั่นสะเทือนร่วงกับลูกได้แม่ก็จะผ่านให้ข้อมูลนี้จะผ่านให้แสดงว่าแม่หรือแม่นมหรือพรีเดียนที่อยู่ในเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เซนเซอร์เป็นตัวเซนเซอร์ถ้าท่านเข้าใจเรื่องคอมพิวเตอร์เรายกตัวอย่างอย่างเนี้ยเข้าใจง่ายภายใน3นาทีนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับนี่คืออนุตตรธรรมและมันเป็นความจริงนะนี่ก็คือสิ่งที่เรากล่าวในข้อ4ตะกี้สิ่งใดก็ตามที่จิตหยาบเป็นผู้กระทำจิตวิญญาณจะต้องรับกรรมรับคุณสมบัติเหล่านั้นเอาไว้ทั้งหมดเพราะมันเป็นกระบวนการของมันอย่างนี้ในหน้าที่ของตัวแทนก็คือจิตหยาบทำอะไรแล้วจิตวิญญาณต้องรับผิดชอบทั้งหมดและรับรู้ด้วยรับทราบอ่ะคือรับรู้และรับทราบว่ามันทำผิดทำบาปทำชั่วทำเวรทำกรรมกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไร
มันสอบตกเรื่องอะไรเช่นจิตญาจิตวิญญาณมาเกิดเป็นภพชาติแรกสมมติว่าตอนนี้จิตหยาบท่านเนี่ยเป็นภพชาติแรกที่จิตวิญญาณเพิ่งมาเกิดจิตวิญญาณเขียนบทละครเป็นชะตาชีวิตมานะมาเกิดเป็นมนุษย์ร่วมกันเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องอยู่ในครอบที่เป็นครัวเดียวกันอยู่ในครอบที่มีครัวเดียวกันก็เลยเรียกว่าครอบครัวนะมันเป็นบทละครมันมีทั้งดีทั้งร้ายที่พ่อแม่ลูกผัวเมียพี่น้องเนี่ยในครอบครัวเดียวกันเนี่ยจะต้องแสดงบทบาทไปตามที่จิตวิญญาณกำหนดโดยพี่พลีเดียนเนี่ยจะเป็นผู้ค่อยๆทยอยให้จิตใต้สำนึกหรือเมคบาเป็นพาหะไปเหนี่ยวรั้งไปนำพาเอานะเงื่อนไขทั้งดีทั้งร้ายโดยคนที่เป็นเจ้าของเงื่อนไขทั้งดีทั้งร้ายนั้นเนี่ยก็อยู่ใกล้ตัวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันนั่นแหละพี่เพียร์ดันจะเป็นผู้คอยปล่อยรหัสเพื่อให้จิตใต้สำนึกของคนคนนั้นเนี่ยไปเหนี่ยวรั้งเอาสิ่งที่เป็นบททดสอบจิตสำนึกสิ่งที่เป็นบทละครหรือบทเรียนเมื่อถึงคิวท่านสังเกตไหมบางทีเมื่อเช้าคุยกันอยู่ดีๆพอตอนบ่ายตอนเย็นทะเลาะกันซะแล้วโดยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นเงื่อนไขที่โคตรเลวสุดๆให้นี่เราพูดตอนที่คนที่กำลังเจอเงื่อนไขลบ

ว่านะทำไมมันเฮียร้ายแรงขนาดนั้นเป็นเพราะว่าไอ้คนที่แสดงบทบาทนั้นมันก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่ามันต้องมาแสดงพฤติกรรมชั่วๆให้เป็นเงื่อนไขกับเราเพราะพี่เบรเดียนของมันกับเราเนี่ยพยายามโปรแกรมบทละครที่ร่วมกันเขียนเอาไว้ตอนมาเกิดเป็นมนุษย์ไอ้จิตหยาบมันไม่รู้เรื่องไงจิตหยาบก็คือตัวท่านน่ะไม่รู้เรื่องแต่จิตวิญญาณของพวกท่านที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันน่ะรู้ท่านนึกภาพออกยังเพราะฉะนั้นอย่าไปโกรธอย่าไปโทษเนี่ยถ้าไปโกรธไปโทษกันนะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเนี่ยโง่แล้วครับก็เรียกว่าหลงไปกับมายาหลงไปกับบทละครนั่นแหละวันนี้เรามาเฉลยให้ฟังแล้วนั้นถ้าใครเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นพ่อแม่ลูกกันยังสร้างเงื่อนไขกวนสะเทือนให้สะเทือนจิตใจทางด้านลบกันอยู่ท่านจำไว้ครับรักมันเถอะครับเพราะว่าไอ้บทละครที่มันแสดงกับท่านกวนตีนท่านเนี่ยนะมันเป็นผัวเราเมียเราลูกเราเนี่ยมันเป็นคนที่เรารักกันทั้งนั้นนะเราต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยแก่กันให้ได้หรือไม่งั้นรู้ความจริงแล้วมันคือบทละครเมื่อท่านดูละครเนี่ยท่านก็ต้องรู้ว่ามันคือละครนะที่มันฆ่ากันตายจริงนางเอกถูกตบเนี่ยนะเขาตบกันหลอกๆไม่ได้ตบจริงๆไม่ต้องไปโกรธไอ้คนที่มันตบนะเหมือนกับเป็นเรื่องจริงแหละนะทั้งที่มันเป็นละครนะใช่ไหมเราอย่าไปโง่เลยมันเป็นละครนี่เราก็มาเฉลยให้ท่านฟังเพราะพระบิดาเมตตาว่าเฉลยให้เขาฟังเถอะลูกเขาจะได้ไม่ตกหลุมพรางบททดสอบที่ตัวเองก็เขียนกันมาเองทั้งนั้นนะครับแล้วมันจะต้องต่อยอดอีกต้องไปสร้างเวรเกี่ยวกรรมกันต่อไปอีกทำให้เกิดชะตาชีวิตซ้อนทับบทละครชีวิตที่เรียกว่าชะตาชีวิตนะทำให้เกิดชะตากรรมทับซ้อนแล้วยิ่งทำให้มันยุ่งยากสับสนหนักเข้าไปเองท่านพี่พี่น้องน้องเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้จิตหยาบกับจิตวิญญาณเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างไรตอนนี้ท่านเริ่มมองเห็นแล้วใช่ไหมจิตหยาบสั่นสะเทือนไปยังไงจิตวิญญาณรับรู้ทั้งหมดเพราะมันจะมีการอัปโหลดอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีทุกเรื่องเวลาจิตหยาบของท่านมันกระเพื่อมมันจะเกิดกรรมทันทีเมื่อมันกระเพื่อมจิตวิญญาณท่านโดยพี่พรีเดียนเนี่ยนะที่อยู่ข้างในคือแม่นมรับรู้ไว้ทั้งหมดเลยเนื่องจากว่ากระบวนการอัปโหลดมันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอัปโหลดข้อมูลทำกรรมดีก็จะอัปโหลดกรรมดีไปให้จิตวิญญาณรับทราบทำกรรมชั่วก็จะอัปโหลดกรรมชั่วนั้นไปให้จิตวิญญาณรับทราบมันโกหกไม่ได้หลอกลวงไม่ได้นะถึงแม้ไม่แสดงออกมาทางกายกรรมกับวจีกรรมแต่มโนกรรมที่เกิดขึ้นคือการสั่นสะเทือนทางจิตนะเราถึงกล่าวกับท่านทั้งหลายว่ากรรมสำเร็จที่จิตถึงแม้จิตมันสั่นสะเทือนเป็นลบเป็นชั่วกูอยากฆ่ามึงให้ตายทางกายภาพไม่ได้เกิดการฆ่าใครตายแค่จิตบอกกูอยากฆ่ามึงให้ตายกรรมก็เกิดแล้วพี่น้องครับกรรมตามกฎแห่งกรรมก็ต้องเกิดแล้วซึ่งท่านต้องรับผิดชอบไม่ใช่ท่านตัวไหนหรอกครับไอ้จิตวิญญาณแก่นแท้ซึ่งตัวท่านเองเมื่อตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วเหลือแต่จิตวิญญาณนั่นแหละต้องรับผิดชอบในกรรมนั้นเหมือนประหนึ่งตัวเองทำด้วยตนเองความสลับซับซ้อนตรงนี้พออธิบายแบบนี้ท่านเริ่มง่ายขึ้นใช่ไหมท่านเลยรู้เลยว่าเรื่องจิตหยาบจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องที่ลึกลับจนยากจะเข้าใจอีกแล้วต่อไปนี้ท่านมองออกแล้วนั้นท่านทำอะไรไว้ในชาตินี้ชาติหน้าท่านก็จะได้รับสิ่งนั้นเพราะอะไรครับเพราะท่านทำท่านต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านทำถึงแม้จิตหยาบไม่ได้ไปแต่จิตวิญญาณรับเอาไว้ทั้งหมดพระบิดาทรงป้องกันจิตวิญญาณไม่ให้เสียศูนย์เสียสมดุลหรือเสื่อมจนไม่สามารถกลับบ้านได้เมื่อสิ้นยุคคือหลุดพ้นกลับบ้านแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานกลับไปกราบพระบาทพระบิดาหรือพระเจ้าไม่ได้พระองค์ทรงป้องกันไว้ตรงนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเสียสมดุลเล็กๆน้อยๆพระองค์มีนรกให้ไงมีท่านพญายมบาลซึ่งเป็นผู้พยาบาลจิตวิญญาณที่เก่งกล้าสามารถมากมีกุศโลบายในการชำระจิตวิญญาณที่หลงมิติยกเว้นจิตวิญญาณที่อาฆาตพยาบาทในนรกรักษาไม่ได้ต้องกำจัดทิ้งเป็นขยะเท่านั้นเราก็เตือนท่านนะส่วนนิสัยโกหกตอแหลนั่นน่ะก็จะเป็นสิ่งที่ชำระได้เหมือนกันแต่ชำระยากที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมนะพระศาสดาแต่ละพระองค์ถึงเน้นสัจจะเป็นสำคัญว่าอย่าโกหกตอแหลอย่าไปสาบานรักษาสัตว์ดีกว่าถ้าสาบานนะแปลว่าฉันกลัวคนจะไม่เชื่อเพราะว่าฉันหน้าตาเนี่ยไม่น่าไว้ใจว่าจะมีสัจจะหรือมีคำสัตย์หรือเปล่า ใช่ไหมวันนี้เพิ่งสอนใน Facebook นะว่าอย่าสาบานเอาหัวเป็นประกันเลยที่บอกว่าถ้าตัวเองยังไม่มีปัญญาที่จะเปลี่ยนเส้นผมแม้เพียงเส้นเดียวให้เปลี่ยนสีได้อย่าไปเอาหัวเป็นประกันเพื่อสาบานว่าตัวเองมีความสัตย์จริงไม่มีประโยชน์ที่จะดีสุดคือรักษาสัจจะนั้นไว้รักษาคำมั่นนั้นไว้ไม่ต้องสาบานดีกว่าครับปลอดภัยด้วยโอเคไหมนั่นพี่น้องภาพนี้เราจะผ่านนะ
ภาพนี้เราจะผ่านนะจำให้ติดตาไว้นะเดี๋ยวเราจะมีภาพคล้ายๆอย่างเงี้ย

ละเอียดกว่านี้ตามความรู้หรือภูมิรู้ภูมิธรรมที่จะเพิ่มขึ้นให้กับท่านต่อไปท่านจะเป็นมนุษย์ที่ใช้จิตหยาบท่านคล่องปื๊ดคล่องปื๊ดเหมือนรูดเงินพลาสติกรูดปื๊ดรูดปื๊ดแต่เป็นหนี้ปื๊ดแต่เนี่ยใช้จิตหยาบแบบง่ายปื๊ดง่ายปื๊ดเวรกรรมจะน้อยลงหรือเผลอๆไม่เกิดกรรมด้วยเพราะท่านใช้จิตหยาบท่านเป็นเพราะท่านรู้ว่าจิตหยาบกับจิตวิญญาณนั้นมันสัมพันธ์กันยังไงมันมีกระบวนการที่ถูกกำหนดติดตั้งเอาไว้อย่างไรนะมาดูอีกสไลด์หนึ่งครับตอนนี้ใน Facebook มีท่านผู้ชมที่เราขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยอยู่348ท่านและน้อยกว่าพี่ๆน้องๆที่กำลังติดตามชมทาง YouTube อยู่ทั่วโลกนะฮะเราใช้คำว่าทั่วโลกฟังดูมันใหญ่โตนะฮะแต่มี374ท่านมี374ท่านถ้าท่านชมจากประเทศอะไรนะในต่างประเทศหรือประเทศไทยชมจากอำเภอไหนจังหวัดไหนตำบลอะไรไม่รู้จะเขียนอะไรนะไม่ต้องจดไม่ต้องกดสติ๊กเกอร์มาก็ได้นะฮะเพราะเราดูไม่ทันหรอกนะเดี๋ยวเราจะอ่านข้อความหลังจากที่จบรายการแล้วเราอ่านตอนนี้ไม่ทันนะให้ท่านเขียนมานะว่าท่านติดตามชมที่ไหนระบบเสียงเพราะพริ้งหรือไม่ระบบภาพชัดใสหรือเปล่านะฮะมีอะไรที่จะแนะนำจะติชมก็เชิญนะฮะแต่ชมดีกว่านะอย่าติเลยนะถ้าติงก็ได้นะนะก็ฝากมานะครับนะอ่ะเราจะมาดูบทบาทหลักของจิตหยาบจิตหยาบมีบทบาทหลักที่สำคัญจะต้องทำมีอะไรบ้างแล้วท่านฟังจนจบสไลด์นี้แล้วเนี่ยให้ท่านถามตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่ในสไลด์นี้มันบอกไว้แล้วท่านไม่ได้ทำหรือท่านทำตามที่สไลด์นี้บอกอะแต่ทำผิดหรือท่านได้ทำแล้ววิธีการจะสื่อสารกับพระบิดาพระเจ้าหรือสื่อสารกับเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลผู้สื่อเขียนมาแบบนี้เราอยู่ตรงสไลด์ไหนก็เขียนตรงนั้นโต้ตอบเรามาไม่ใช่ตอบโต้นะถ้าตอบโต้มันเป็นลบโต้ตอบนั้นมันเป็นบวกนะเราถามคำถามค้างไว้ก่อนที่ท่านจะได้ศึกษาจากสไลด์เนี่ยว่าบทบาทหลักของจิตหยาบของท่านเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทในข้อใดที่ท่านยังไม่ได้ทำหรือทำแล้วแต่ยังไม่สำเร็จบทบาทในข้อใดที่ท่านทำแล้วแต่ทำผิดต้องรีบกลับเนื้อกลับตัวกลับใจทำใหม่อะไรแบบนี้เขียนเล่าให้เราฟังเราจะได้รู้ว่าต่อไปเราควรจะสื่อพระโอวาทพระบิดาเอาความรู้เอาปัญญาอะไรมาให้กับท่านที่จะสอดคล้องกับความต้องการของท่านท่านอย่านั่งรับอย่างเดียวนั่งอ้าปากอย่างเดียวให้เราหยอดลงไปเราก็ไม่รู้ว่าจิตท่านอยากให้เราหยอดอะไรลงไปจะหยอดน้ำข้าวต้มให้หรือจะเอาข้าวผัดป้อนหรือจะเอาวิตามินนะถ้าหยอดน้ำข้าวต้มนี่ท่าจะแย่นะไม่ดีนะหยอดน้ำข้าวต้มเนาะใช่ไหมบทบาทหลักของจิตหยาบนะครับเราจะแยกให้ดูเป็นข้อเราจะไปช้าๆมันท่านมีสิทธิ์เขียนตอบได้ท่านจะเป็นท่านจะง่วงก็ให้มันรู้ไปถ้าง่วงก็เอามือเขกหัวตัวเองสักทีแต่อย่าเขกแรงนะเดี๋ยวฉี่รถที่นอนนะเขกให้มันเตือนมันง่วงนะถ้าท่านเขียนตัวตอบกับการสื่อพระโอวาทท่านจะมีส่วนร่วมกับการสื่อพระโอวาทท่านจะได้บุญกุศลมากกว่าปกติอีกนะดีกว่ากดแต่การ์ตูนมานะนะกดไหว้เรารู้แล้วจิตท่านน้อมไหว้พระบิดาอยู่แล้วนะใช่ไหมหัวใจเนี่ยท่านให้มาสักดวงก็พอและหลังจากนั้นก็คุยกันว่าท่านทำอะไรไปแล้วหรือท่านยังไม่ได้ทำอะไรหรือท่านทำอะไรผิดหรือไม่แน่ใจว่าท่านทำแบบนี้มันถูกหรือผิดเขียนถามไว้ตอนนั้นเลยเราจะมาอ่านหรือถ้ากลัวเราไม่เห็นนะเดี๋ยวพอเลิกรายการแล้วก็มาขึ้นFacebook วิสุทธิปัญญาตั้งเป็นคำถามเอาไว้ก็ได้ในไทม์ไลน์นะก็เขียนไว้ก็ได้เราจะค่อยๆทยอยตอบแต่คำถามไหนที่ถามแล้วเราไม่ค่อยตอบหรือเราไม่ตอบแสดงว่าเป็นคำถามที่ตอบไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะเราเลยไม่ตอบนะหรือไม่งั้นจะทำให้ท่านเลยเถิดหลงทางไปอีกนะเราก็จะไม่ตอบไว้วันดีคืนดีเราค่อยมาเขียนเป็นสนทนาประสาจิตจักรวาลเป็นความรู้ให้กับคนทั้งโลกรวมทั้งตัวท่านที่เป็นเจ้าของคำถามเนี่ยได้รู้ความจริงด้วยนะอย่าน้อยใจอย่าเสียใจว่าอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์ขี้เกียจอาจารย์ไม่ตอบหรือสงสัยอาจารย์แกไม่รู้แกเลยไม่ตอบกูนะเอาแล้วแต่ท่านจะคิดนะแต่ขอให้คิดด้านบวกไว้นะนี่นะอ้าวคำตอบที่1บทบาทหลักของจิตวิญญาณบทบาทที่1เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเป็นตัวแทนเป็นยังไงก็ถามตัวเองดูว่าระหว่างที่ตัวเองมีชีวิตอยู่และดำเนินชีวิตประจำวันไม่ว่าทำอะไรก็ตามท่านจำได้ไหมท่านระลึกนึกถึงได้ไหมในตอนที่ท่านกำลังทำอะไรก็ตามว่าท่านมีจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านอยู่ข้างในท่านยังมีจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตัวท่านเองอยู่ข้างในถ้าท่านรู้ว่าท่านเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณ
ถ้าจะต้องมีสติแล้วระลึกรู้ตรงนี้ให้ได้ก็จะมีสติทางวิญญาณแล้วเวลาทำอะไรไปจิตวิญญาณของฉันเห็นด้วยไหมกับที่ฉันกำลังพูดอยู่เนี้ยหรือกำลังทำสิ่งนี้จิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของฉันเนี่ยเห็นด้วยที่จะให้ทำอย่างนี้ไหมหรือถ้าจิตวิญญาณฉันไม่เห็นด้วยเขาอยากจะให้ฉันทำแบบไหนอย่างไรนี่คือการสำนึกว่าเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณถ้าท่านยังไม่มีสิ่งนี้แสดงว่าท่านยังไม่ได้สำนึกแสดงว่าบทบาทหลักของท่านในประการที่หนึ่งเนี่ยในประการที่หนึ่งล้มเหลวท่านต้องปรับปรุงท่านต้องแก้ไขตรงนี้แหละคือการสร้างสติทางวิญญาณว่าท่านคือจิตหยาบขณะนี้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวท่านเองเนี่ยถูกนะเซฟไว้ในเซฟเฮาส์แล้วให้จิตหยาบก็คือเงาของตัวท่านเองอ่ะก็คือจิตวิญญาณน่ะออกมาโลดแล่นทำหน้าที่กับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้แทนชั่วคราวคำว่าชั่วคราวแปลว่าชั่วสิ้นอายุไขพอจบอายุไขแล้วจิตหยาบก็หมดหน้าที่แล้วต้องคืนทุกอย่างภารกิจทุกสิ่งอำนาจหน้าที่ทุกอย่างต้องไปเป็นของจิตวิญญาณก็คือตัวตนแก่นแท้ก็คือตัวท่านเองอีกครั้งเรายกตัวอย่างเท่านี้คงเห็นภาพมันถ้าใครยังบกพร่องก็ปรับปรุงแก้ไขซะประการที่2เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมบทบาทหลักของจิตยามทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมแปลว่าทำหน้าที่ในการแสดงออกทำหน้าที่ในการกระทำด้วยกายด้วยวาจาและด้วยจิตหยาบเองนั้นมีหน้าที่ขับเคลื่อนตรงนี้โดยขับเคลื่อนในนามของจิตวิญญาณเอาข้อ1กับข้อ2มาผสมกันมามิกซ์กันเนี่ยก็ได้ว่าอย่างเงี้ย1เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณจิตหยาบต้องสำนึกให้ได้ว่าตัวเองเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแล้วต้องสำนึกต่อไปด้วยว่าทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณโดยการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ไม่ใช่นั่งเฉยๆไม่ใช่นอนเฉยๆต้องขับเคลื่อนซึ่งแน่นอนสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนสิ่งแรกก็คือจิตเป็นนายใช่ไหมก็ต้องสั่นสะเทือนทางจิตหยาบนั่นแหละต้องสั่นสะเทือนจิตหยาบเพื่อก่อให้เกิดกายกรรมเพื่อก่อให้เกิดวจีกรรมเพราะกายกรรมกับวจีกรรมมันเป็นการสั่นสะเทือนที่เปลือกนอกก็คือที่กายหยาบใช่ไหมก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมซึ่งมันจะสั่นสะเทือนเองไม่ได้ถ้าจิตไม่บงการให้มันสั่นสะเทือนท่านทำไหมท่านเข้าใจไหมที่ผ่านมาไอ้ตรงเนี้ยขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมในนามของจิตวิญญาณก็แปลว่าท่านก็ต้องรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยต้องการให้จิตหยาบสั่นสะเทือนตนเองเนี่ยเป็นด้านบวกหรือด้านลบคำตอบที่เราเฉลยจากที่พระบิดาทรงเมตตาคือผัวท่านเมียท่านลูกท่านหลานท่านพี่ๆน้องๆในครอบครัวเดียวกันของท่านถ้าเขากระทำในสิ่งที่ชั่วในสิ่งที่ไม่ดีกับท่านเขากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อท่านคำตอบเดียวที่ท่านจะต้องสรรเสริญตอบเขาสนองเขาคือท่านต้องรักเขาให้ได้คำว่ารักให้ได้คือต้องอดทนต้องอกลั่นต้องให้อภัยหรือต้องมีเมตตากรุณามุทิตากับเขาหรือต้องทำจิตให้เป็นอุเบกขาแปลว่าไม่ตกเป็นทาสของการถูกยั่วยุด้วยเงื่อนไขด้านลบด้วยการกระทำด้านลบของคนรอบข้างในครัวเรือนของท่านนี่เซตซีโร่ด้วยไซโคโชโควิด19นะเราเลยยกตัวอย่างเฉพาะในเรื่องครอบครัวมาท่านก็สามารถขยายความไปได้ในบริษัทของท่านในทีมงานของท่านในอำเภอในจังหวัดในหมู่บ้านในตำบลหรือในประเทศชาติของท่านหรือในโลกนี้ก็ได้เพราะครอบครัวเป็นโลกใบเล็กถ้าครอบครัวยังเหลวเป๋วแล้วเนี่ยอย่าไปฝันเลยไอ้ครอบใหญ่ๆที่เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองเป็นประเทศเป็นทั้งโลกมันไม่มีวันเกิดขึ้นได้หรอกไม่มีวันสำเร็จได้หรอกถ้าในครอบครัวซึ่งเป็นโลกใบเล็กยังเหลวเป๋วประชากรในโลกใบเล็กมีน้อยประชากรในโลกในสังคมในประเทศมีคนเป็นล้านๆในครอบครัวอย่างน้อยก็มีหัวล้านอยู่คน2คนผัวหัวล้านลูกหัวล้านก็ลูกผมยังไม่ขึ้นแต่พ่อหัวล้านเพราะขึ้นแล้วล่วงหมดแล้วมีอยู่แค่นี้มันต้องฝึกจากตรงนี้ใช่ไหมถูกไหมเราจึงต้องแนะเน้นให้ท่านฟังว่าถ้าท่านแสดงบทบาทหลักของจิตหยาบได้อย่างถูกต้องประการที่หนึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณ
คำว่าเป็นตัวแทนหมายถึงอย่างไรเราสอนท่านไปแล้วตะกี้นี้เรายกตัวอย่างให้ท่านทราบไปแล้วตะกี้นี้ท่านต้องจำและเอาไปทำถ้าท่านปรารถนาจะหลุดพ้นนิพพานในชาตินี้เราฟันธงถ้าท่านปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลนี้ท่านหลุดพ้นกลับบ้านนิพพานได้ในชาตินี้แน่นอนท่านไม่ต้องห่วงท่านต้องนิพพานก่อนตายอยู่แล้วพอท่านรู้ว่าท่านหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้แล้วไม่ต้องมีใครบอกท่านรู้เองถ้าท่านต้องการจะช่วยงานเราต่อหรือช่วยพระบิดาช่วยดูแลโลกต่อเพราะโลกต้องมีผู้ดูแลและไอ้คนที่ชั่วชั่วพระองค์ไม่เอาไว้ก็ต้องเอาคนดีๆไว้ถ้าคนดีๆพอมันกลัวตายเนาะแต่พอมันนิพพานได้ปั๊บมันรีบบอกพ่อลูกขอนิพพานวันนี้เลยไม่อยากอยู่ต่อแล้วอ้าวแล้วใครจะช่วยเราดูแลโลกอ่ะใช่ไหมก็ต้องมีคนดีๆอาสาต่อใช่ไหมเพราะถ้าหลุดพ้นนิพพานได้แล้วไม่ก่อกรรมใหม่กรรมเก่าก็แก้ไขจนหมดสิ้นแล้วท่านจะไปกลัวอะไรท่านฉลาดในการดำเนินชีวิตอยู่แล้วมันการอยู่ต่อไปอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีท่านก็จะไม่มีเวรกรรมหรือไม่มีผลกรรมอะไรเกิดขึ้นเพราะท่านรู้วิธีอยู่เหนือกฎแห่งกรรมต้องอยู่อย่างไรเขาเรียกอยู่ให้เป็นมรรควิถีจิตจักรวาลเนี่ยสุดยอดอะถึงแม้ไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นแนวทางพิเศษเป็นทางลัดพิเศษที่ปฏิบัติชาตินี้หลุดพ้นนิพพานในชาตินี้ได้เลยเราฟันธงขอให้ปฏิบัติตามอย่างเข้าใจนะไม่ใช่เหลวไหลทำมั่งไม่ทำมั่งหรือไม่เอาทานหรือไม่เอาไหนโอเคไหมขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมหรือกายกรรมจะต้องเป็นการกระทำที่ไม่ก้าวล่วงผู้อื่นกระทำด้วยความรักกระทำด้วยความปรารถนาดีปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการทำเพื่อให้คิดเพื่อให้อะไรเหล่านี้นี่ก็คือการที่จิตหยาบสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมของตนเพื่อจิตวิญญาณของตนเองไม่ติดเวรไม่ติดกรรมและจะถึงจุดหนึ่งที่จิตวิญญาณของท่านคือเครือแก่นแท้สามารถออกมาสั่นสะเทือนเพื่อการปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณใน2มิติคือกายหยาบก็คือมิติของโลกกายภาพและมิติทางพลังงานทั้ง2มิติได้โดยมาทำร่วมกันกับจิตหยาบของตัวเองก็คือตัวท่านก็แปลว่าเงาของตัวเองก็คือจิตหยาบกับตัวตนที่แท้จริงก็คือจิตวิญญาณจะสามารถเข้ามาสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกันท่านอย่าลืมนะฮะเงามันจะต้องอยู่ติดกันกับตัวตนที่แท้จริงใช่ไหมเวลาท่านยืนกลางแดดยืนท่ามกลางแสงไฟเงามันจะติดอยู่กับตัวของท่านนะแต่ขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตหยาบก็คือเงาของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในมันอยู่มันที่ตั้งมันอยู่คนละต่อมถ้าจะให้จิตหยาบเนี่ยติดประชิดกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ระหว่างไพเนียลแกลนด์กับพิทูอิทอรี่แกลนด์เนี่ยมันจะให้ชิดติดกันได้ก็ต่อเมื่อคลื่นของการสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะต้องสื่อสารถึงกันก็แปลว่าจิตหยาบจะต้องอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสั่นสะเทือนของตัวเองวิธีการสั่นสะเทือนหรือผลลัพธ์ผลกรรมของการสั่นสะเทือนเงื่อนไขของการสั่นทุกอย่างเนี่ยจะต้องอัปโหลดไปทับซ้อนกันกับจิตวิญญาณของตัวเองที่อยู่ที่พิทูอิทอรี่แกลนด์ให้ได้อัปโหลดขึ้นไปให้ได้แต่ถ้าอัปโหลดขึ้นไปแล้วมันเป็นลบพี่เพลเดนก็จะกีดกันเอาไว้จะไม่ให้จิตวิญญาณรับรู้ที่เป็นแก่นแท้เป็นไข่แดงอยู่ข้างในพี่เพลียเดียนเป็นที่เป็นแม่นมเนี่ยเป็นเหมือนไข่ขาวห่อหุ้มไว้นึกภาพออกไหมฮะถ้าเป็นการสั่นสะเทือนเป็นจังหวะสามช่าโลภะโทสะโมหะติ๊กชึ่งติ๊กชึ่งอยู่ตรงเนี้ยพอไปถึงพี่เพลียเดียนนะมันอัพโหลดขึ้นไปนะพอไปถึงพี่เพลียเดียนจะถูกเซนเซอร์จะถูกกรองไม่ให้ข้อมูลลบนั้นไปติดจิตวิญญาณนึกภาพออกไหมแต่เวลาที่ต้องไปนรกแล้วต้องไปแก้ปัญหาที่บอกว่าจิตวิญญาณเสียสมดุลน่ะแท้จริงแล้วเนี่ยผู้ที่เสียสมดุลแล้วต้องไปลงนรกเนี่ยเมื่อจิตวิญญาณตายไปจากการเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ผู้ที่ต้องได้รับการรักษาเยียวยาคือแม่นมแม่นมก็คือพี่เพลียเดียนที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลจิตวิญญาณแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านนั่นเองครับจิตวิญญาณเนี่ยมดไม่ได้ตายไรไม่ได้ตอมหรอกแต่แม่นมเป็นหนึ่งเดียวกันกับลูกใช่ไหมก็คือกับจิตวิญญาณแม่นมรับกรรมไว้ทั้งหมดมันถ้าแม่นมยังไม่สมดุลเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเอาแม่นมไปรักษาก่อนแต่แม่นมกับลูกที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันนะเป็นไข่แดงกับไข่ขาวเหมือนกับอยู่ในเปลือกนอกก็คือมรรคบาห่อหุ้มไว้อันเดียวกันเราพูดให้เห็นเป็นภาพทางกายภาพเพื่อท่านจะได้ทำความเข้าใจแล้วไม่ได้นึกว่าอาจารย์ปริญญามันมโนอะไรของมันนี่คือความจริงให้เราพูดอีก10ครั้งอีก10ภพชาติให้เรามาเกิดเราก็จะพูดอย่างเนี้ยเพราะมันคือความจริงไม่ใช่นิยายท่านนึกภาพออกนะเพราะฉะนั้นตอนจะเป็นมนุษย์ตัวนี้ให้ท่านรู้ความจริงตรงนี้ว่าท่านทำอะไรไว้เนี่ยผู้ที่รับผิดชอบก็คือจิตวิญญาณของท่านคือแม่นมเวลาไปลงนรกจิตวิญญาณนะเหมือนกับถูกเอาหอกแหลมแทงถูกเอาน้ำร้อนนั้นในกระทะทองแดงตอกปากเนี่ยไอ้ผู้ที่ได้รับ
ความเจ็บปวดตรงนั้นน่ะจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้ในวิญญาณนั้นไม่ได้รับรู้หรอกไอ้ที่รับรู้ก็คือพี่พรีเดียงกลัวอีกาปากเหล็กจิกอะไรเงี้ยจิกลูกกระตงลูกกระตาพี่พรีเดียงทั้งนั้นน่ะที่โดนจิตวิญญาณจะเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในจะถูกซ่อนเร้นอยู่ข้างในไม่ได้โดนเดินอะไรกับเขาหรอกความรู้สึกเจ็บปวดก็ไม่มีพระบิดารักมากรักลูกอย่างพวกท่านมากจึงให้แม่นมหรือพี่พรีเดียงมาดูแลแทนเหมือนแม่ของตัวเองเลยแม่เราเนี่ยเวลาพ่อเคี่ยนตัวเราเนี่ยถ้าเราเป็นลูกเวลาแม่เวลาพ่อเคี่ยนด้วยอารมณ์รุนแรงบางทีแม่รักลูกสงสารลูกมากแม่ยังเอาตัวมาขวางไว้โดนหวายของพ่อที่หวดลูกแทนยอมเจ็บแทนลูกอ่ะเพราะทนไม่ได้ที่เห็นลูกตัวเองถูกทำร้ายจิตวิญญาณของท่านก็เป็นแกนของมายาที่แม่เอาตัวเขาป้องกันไม่ไหวไม่เรียวที่พ่อหวดลูกอ่ะเพราะสงสารลูกเพราะรักลูกอ่ะออกแทนลูกออกรับแทนลูกเพราะแม่รักลูกพ่อก็รักแต่รักต้องตีรักต้องสอนแต่แม่รักต้องปกป้องรักต้องดูแลนี่คือรักเหมือนกันคนละบทบาทพี่น้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเวลาไปลงนรกในผู้ที่จะถูกลงโทษเพื่อจะทำให้สมดุลเพื่อรักษาให้สมดุลก็คือพี่เพลียเดียนเพราะรับเอาแต่คลื่นลบที่จิตหยาบมันอุตริอัพโหลดขึ้นไปแต่สิ่งชั่วๆโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะจนจิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนเสียสมดุลวันหน้าเราจะพูดเรื่องความรู้เรื่องจิตวิญญาณให้ท่านฟังใหม่วันนี้เอาคร่าวๆเพื่อเอามันไว้ก่อนแต่เป็นความมันจากความจริงนะไม่ใช่มันประเภทที่ไร้สาระเข้าใจนะตอนนี้จิตหยาบจะต้องขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมในนามของจิตวิญญาณประการที่3ด้วยการสั่นสะเทือนที่จิตสำนึกด้านบวกนี่บทบาทหลักของจิตหยาบมันเป็นอย่างนี้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมก็จริงแต่ต้องขับเคลื่อนมันด้วยการสั่นสะเทือนจิตสำนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองแล้วขับเคลื่อนออกมาเป็นกายกรรมและวจีกรรมซึ่งเป็นด้านบวก นั่นแปลว่าถ้าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตสั่นสะเทือนเป็นนึกออกนึกเอานึกเองขอให้มันเป็นนึกบวกเวลาขับเคลื่อนออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกคือกายกรรมกับวจีกรรมกายก็คือการทำทางกายวจีกรรมก็คือคำพูดมันก็จะเป็นด้านบวกเพราะฉะนั้นนี่คือบทบาทของจิตหยาบที่จิตวิญญาณต้องการให้ท่านเป็นผู้กระทำมันถ้าวันนึงเนี่ยท่านไม่ใส่ใจที่จะปฏิบัติอย่างนี้ทำแต่ผิดคิดแต่ชั่วจิตวิญญาณท่านเดือดร้อนไหมเสียชาติเกิดใช่ไหมเดือดร้อนและเสียชาติเกิดนี่คือจิตหยาบต้องทำหน้าที่ตรงนี้เป็นบทบาทหลักเพื่อทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองเดี๋ยวในสไลด์ต่อๆไปเราจะมาบอกความจริงเผยความรับให้อีกว่าที่ต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกนึกออกนึกเอานึกเองเป็นบวกเนี่ยห้ามนึกลบเพราะมันจะนำไปสู่การคิดลบการพูดลบการกระทำลบเนี่ยมันจะมีผลต่อจิตวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งมากอย่างไรแค่ไหนต้องรู้ให้แจ้งต้องให้เห็นแจ้งแต่ไม่ใช่คุยกันคืนนี้จน6โมงเช้าคือคุยจนฟ้าแจ้งไม่ใช่นะให้สมองโล่งแจ้งไม่ให้ตีบไม่ให้ตันไม่ให้มืด8ด้านบทบาทหลักของจิตหยาบท่านทั้งหลายจึงต้องรู้ว่าจิตหยาบคือตัวท่านเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเพื่อการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ด้วยการสั่นสะเทือนจิตสำนึกก็คือนึกออกนึกเอานึกเองทางด้านบวกเพื่อประการที่4เพื่อให้เกิดกรรมกรรมก็คือการกระทำทางด้านบวกทั้ง2มิติให้จงได้เพราะว่าถ้าท่านกระทำทางด้านบวกผลลัพธ์ของการกระทำมันก็จะเป็นบวกถ้ากรรมนั้นเป็นลบผลลัพธ์ของการกระทำด้านลบมันย่อมเป็นกรรมด้านลบหรือผลกรรมด้านลบซึ่งโลกก็ไม่ต้องการทำกับเพื่อนมนุษย์ของท่านในครอบครัวท่านทำกับผัวผัวทำกับเมียเมียทำกับผัวพ่อแม่ทำกับลูกลูกทำกับพ่อแม่ไม่มีใครต้องการถ้าเป็นกรรมเป็นผลกรรมด้านลบที่เกิดขึ้นไม่มีใครรับได้มนุษย์ที่โลกที่อยู่ในโลกใบใหญ่กว่าในครอบครัวของท่านก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของจิตหยาบหลักๆก็คือต้องสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกเป็นบวกในการขับเคลื่อนพฤติกรรมของเครื่องยนต์แห่งกรรมเพราะจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณถ้าจิตวิญญาณออกมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ใน2มิติด้วยตัวเอง
จิตวิญญาณก็จะต้องทำแบบนี้จะทำผิดไปจากนี้ไม่ได้ถือว่าเสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์และล้มเหลวในการเป็นมนุษย์ชัดไหมครับถ้าชัดเราจะเปลี่ยนสไลด์แผ่นใหม่ต่อไปชัดนะต้องเป็นบวกเท่านั้นนั่นแสดงว่าถ้าสั่นสะเทือนจิตสำนึกแล้วเกิดเป็นโลภโกรธงมงายลุ่มหลงวิตกจริตเศร้าหมองท้อแท้หงุดหงิดเซ็งเว้ยอาการเหล่านี้ท่านเราเดาซิว่ามันเป็นลบหรือบวกลบใช่ไหมมันอาการที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นอาการตัวอย่างแต่เยอะแยะไปหมดเป็นอาการทางจิตเนี่ยจิตที่สั่นสะเทือนเป็นแบบที่เรายกตัวอย่างตะเกียะมันคือสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านไม่ต้องการพอมันอัพโหลดขึ้นไปปั๊บจิตวิญญาณของท่านโดยพี่เพลียเดียนก็จะต้องรับมันเอาไว้ทั้งหมดรับแทนจิตวิญญาณเอาไว้ทั้งหมดแล้วเมื่อรับเอาไว้ต้านเอาไว้นานๆเข้ามันต้านไม่ไหวเนี่ยพี่เพลียเดียนก็จะมีคลื่นความถี่ที่เสียสมดุลมันจึงต้องเซตซีโร่ก่อนที่พี่เพลียเดียนจะเดี้ยงเซตซีโร่แปลว่าต้องตายจิตวิญญาณต้องตายเพื่อจะไปในนรกแล้วให้พี่เพลียเดียนได้มีโอกาสได้รับการแก้ไขเยียวยาโดยท่านพญายมหรือยมบาลเมื่อสมดุลก็คือหายป่วยทางจิตวิญญาณคือพี่เพลียเดียนกลับคืนสู่สมดุลแล้วจึงได้รับโอกาสให้ส่งกลับมาเกิดใหม่แต่จิตวิญญาณนั้นจะต้องรับเอาคุณสมบัติชั่วๆที่จิตหยาบในชาติที่แล้วมันทำชั่วไว้เนี่ยคุณสมบัติชั่วๆทั้งหมดต้องเอากลับมาในชาติใหม่เพื่อให้จิตหยาบที่ถูกแบ่งกลุ่มออกมาใหม่แบ่งขยุ่มออกมาใหม่189กลุ่มในการเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่ให้มันได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขให้มันเรียนรู้ที่จะทำให้สำเร็จให้ได้ทำสำเร็จคือทำตามในจอเล็กนะฮะ4ข้อนี้โดยจิตวิญญาณยอมให้เซตซีโร่ยอมตายเพื่อเกิดใหม่จะได้รับโอกาสใหม่ดีกว่าอยู่ต่อไปยิ่งอยู่ยาวนานไปก็ยิ่งไร้สาระยิ่งไม่มีอนาคตเลยรังแต่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียขึ้นมาทั้งนั้นท่านเข้าใจใช่ไหมนี่คือบทบาทหลักของจิตหยาบทีนี้เมื่อท่านทราบว่าบทบาทหลักของจิตหยาบที่เป็นตัวแทนโดยความรับผิดชอบที่จิตวิญญาณมอบให้แล้วจิตวิญญาณพร้อมจะรับกรรมทุกอย่างที่จิตหยาบที่ตนแบ่งออกไปนั้นเป็นผู้กระทำนะเป็นอย่างไรท่านได้รับทราบไปแล้วสิ่งต่อมาเราจะมาย้ำให้ท่านฟังลงลึกไปอีกนิดหนึ่งว่าภารกิจของจิตหยาบที่จิตวิญญาณของท่านต้องการมันมีอะไรบ้าง

ิ่งต่อมาเราจะมาย้ำให้ท่านฟังลงลึกไปอีกนิดหนึ่งว่าภารกิจของจิตหยาบที่จิตวิญญาณของท่านต้องการมันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นหน้าที่เลยนะตะกี้เป็นแค่บทบาทเพราะมันเป็นเรื่องไม่ยากการแสดงบทบาทคือการแสดงละครแต่การทำหน้าที่นี้มันจะละเอียดอ่อนกว่าการแสดงบทบาทเราจึงต้องแยกออกมาเป็นประเด็นประเด็นให้ท่านฟังทีละสไลด์ในหลักสูตรนี้เรื่องภารกิจของจิตหยาบไม่เยอะแต่ละสไลด์ถ้าฟังไม่ดีไม่ฟังต่อเนื่องมันจะยุ่งเหมือนยุงตีกันแหละแต่ถ้าท่านฟังโดยการใช้จินตนาการควบคู่ไปด้วยคือใช้สมองซีกขวาไปด้วยซึ่งเราแอบเปิดแอบกดปุ่มให้ท่านเปิดคือให้ท่านคิดเป็นภาพใช้สมองซีกซ้ายนำแล้วใช้ขวาตามโดยการสร้างจินตภาพหรือสร้างจินตนาการตามรูปที่เราให้ดูหรือตามจินตนาการที่เรากล่าวให้ท่านคิดตามมันเป็นการสอนให้ท่านใช้สมองซีกซ้ายกับขวาสลับกันไปสลับกันมาโดยที่ท่านไม่รู้ตัวหรอกเราถึงบอกว่าให้ท่านมาฟังสดๆมันกว่าฟังสดๆมันกว่าฟังแห้งๆเนี่ยฟังอยู่คนเดียวอ่ะนี่ท่านฟังพร้อมกันกับคนทั้งโลกเนี่ยก็บอกแล้ว YouTube ตอนนี้361ท่านนะส่วน Facebook นั้น355ท่านแข่งกันนะว่าจำนวนของฝั่งไหนระหว่าง YouTube กับ Facebook ฝั่งไหนจะลดฝั่งไหนจะเพิ่มนะเราจะรายงานไปเรื่อยๆให้ท่านทราบท่านที่รักครับภารกิจของจิตหยาบที่จิตวิญญาณต้องการซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องแยกออกมากล่าวให้ละเอียดเพราะถ้าเป็นบทบาทมันเป็นการเล่นละครมันเหมือนละครเป็นการแสดงแบบภาพรวมแต่ถ้าเป็นการทำหน้าที่เนี่ยมันต้องลงลึกถึงในรายละเอียดเพราะถ้าไม่ลงลึกถึงในรายละเอียดหน้าที่ที่ทำนั้นอาจไม่สำเร็จเช่นหน้าที่ประการที่หนึ่งภารกิจของจิตหยาบซึ่งเป็นหน้าที่ประการที่หนึ่งคือเรียนรู้ที่จะมีชีวิตรอดปลอดภัยจิตหยาบเมื่อไรก็แล้วแต่ตั้งแต่เกิดกายมาเป็นกุมารน้อยจิตวิญญาณจะทำหน้าที่ในข้อนี้แทนจิตหยาบจิตหยาบจะต้องเริ่มทำหน้าที่นี้โดยตรงเมื่อใดก็ตามที่นับจากวันเวลาตกฟากกุมารน้อยผู้นั้นมีอายุครบ3ขวบบริบูรณ์หน้าที่ในข้อหนึ่งนี้จะเป็นหน้าที่จิตของจิตหยาบของเด็กน้อยคนนั้นเป็นผู้กระทำแต่ตั้งแต่เป็นทารกอยู่ในลำอยู่ในอยู่ในครรภ์ของแม่หรือเป็นทารกน้อยที่เพิ่งคลอดลืมตาดูโลกตกฟากออกมาอายุยังไม่ถึง3ขวบจิตวิญญาณจะใช้สัญชาตญาณของตนในการดูแลกายหยาบหรือกายสังขารของทารกน้อยซึ่งเป็นเปลือกนอกของตัวเองเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยโดยใช้สัญชาตญาณเป็นตัวดูแลและถึงแม้เลย3ขวบมาแล้วพระบิดาทรงเห็นว่าลูกๆบางทีมันเหรอบางทีมันบางทีมันเหรอหรือเร่อนะมันอาจจะประมาทอาจจะขาดสติอาจจะผิดพลาดทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยทุพพลภาพทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยบาดเจ็บสาหัสหรือทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยเสียหายจนกระทั่งจิตวิญญาณไม่สามารถใช้เป็นเปลือกนอกของตัวเองห่อหุ้มตัวเองเอาไว้ในการทำหน้าที่คนสองมิติบนดาวเคราะห์โลกเสรีต่อไปอีกได้แล้วจิตวิญญาณนั้นก็จะต้องทิ้งกายสังขารคือตายทันทีบางทีบาดแผลสาหัสก็ทนบาดแผลไม่ไหวก็ตายอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพอครบ3ขวบแล้วจิตวิญญาณของท่านเนี่ยพระบิดาก็เลยยังอนุญาตให้จิตวิญญาณคอยทำหน้าที่ช่วยเสริมเติมเต็มในการที่จะปกป้องเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารนี้ไม่ให้ตายง่ายๆเช่นไม่ปล่อยให้หิวตายบางทีจิตหยาบมันทำงานก็มันเพลินน่ะมันลืมหิวจิตวิญญาณก็เลยส่งสัญชาตญาณการรู้สึกว่าหิวเนี่ยกระตุ้นมาให้ทำน้ำย่อยหลังแล้วมีเสียงด้วยนะลำไส้จะมีเสียงดังจอกจอกเขาเรียกท้องร้องจอกจอกนะเพราะว่าบางทีมันบิดตัวอยู่ในท้องบางคนมันสมาธิมันเจ๋งมากมันทำงานน่ะลืมหิวอ่ะ
กระเพาะเลยต้องร้องเตือนจ๊อกจ๊อกนี่เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมแทนไอ้จิตหยาบที่กำลังเหลวไหลใช้งานมันอย่างเดียวแต่ไม่ใส่ใจในการบำรุงดูแลเห็นไหมพระบิดาทรงพระปรีชาไหมเกรงว่านะไอ้จิตหยาบเนี่ยถ้าไว้ใจมันอาจจะทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมที่ตายง่ายๆอ่ะเครื่องยนต์แห่งกรรมดับจิตวิญญาณก็ทำงานไม่ได้ต้องเซตซีโร่แล้วเสียเวลากลับมาเกิดใหม่มันวุ่นวายมากอ่ะนะการตายเป็นเรื่องง่ายแต่การกลับมาเกิดใหม่เป็นเรื่องยากมากในทางจิตวิญญาณพี่น้องครับท่านต้องทราบเอาไว้ด้วยไม่ใช่ตายไปแล้วใครนึกจะเกิดก็เกิดไม่ได้ฮะแต่การจะตายใครนึกจะตายก็ได้ฮะฆ่าตัวตายก็ตายเห็นไหมทั้งที่ยังไม่ถึงกำหนดอายุขัยจะตายมันการตายง่ายมากครับการไม่อยากตายยากการทำให้ตายอ่ะง่ายแต่การจะกลับมาเกิดใหม่อีกยากเพราะฉะนั้นต้องเห็นคุณค่าของการมาเกิดเป็นมนุษย์พี่น้องครับเพราะมาเกิดนี่ยากมากต้องชิงกันมาเกิดด้วยนะเพราะทุกวันนี้มนุษย์โลกมีเวรกรรมเยอะติดตัวเยอะมากถ้าไม่กลับมาแก้ไขตอนที่มีความเป็นคน2มิติคือไม่มีกายหยาบเนี่ยมันจะแก้ไขกรรมเก่าที่ติดพันอยู่ไม่ได้ต้องได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะบอกให้ท่านฟังถ้ายิ่งท่านเป็นคนมีบุญเยอะมีกรรมน้อยอย่ารีบตายนะถ้าตายแล้วยังต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขตัวเองเหมือนเขาแต่กรรมที่ต้องแก้มันมีน้อยท่านต้องรอคอยยาวเป็นร้อยๆกิโลพันกิโลเมตรเลยกว่าจะถึงคิวท่านแค่ท่านไปรอเอาเงินครึ่งนึงอะไรเนี่ยอะไรนะเงินของประยุทธ์น่ะท่านไปรอเข้าคิวน่ะหรือไปรักษา30บาทรักษาทุกโรคท่านยังรอแทบตายต้องไปตั้งแต่ตี4ตี5เพื่อจะไปรอเข้าคิวก่อนไม่ใช่ไปแต่เช้าแต่ได้รักษาตอน 5:00 น.น่ะแพทย์เวรพยาบาลเวรกลับไปหมดแล้วอ่ะใช่มั้ยถูกมั้ยมาเกิดเนี่ยยาวกว่านั้นอีกนะถ้ายิ่งท่านเป็นคนมีบุญมากมีกรรมน้อยท่านต้องให้โอกาสไอ้พวกเวรกรรมเต็มตัวเนี่ยมาเกิดก่อนน่ะไอ้พวกเนี้ยเวลามันตายปั๊บนะโอกาสมาเกิดใหม่เนี่ยเพราะผมไม่เกิน30วันจิตวิญญาณมากลับมาเกิดใหม่แต่ของท่านเนี่ยตายไปแล้ว30ปีโลกผ่านไปแล้ว30ปีโลกท่านอาจจะต้องรอคิวอยู่ถึงแม้จะหลุดพ้นจากนรกมาแล้วก็ตามท่านเข้าใจไหม นี่คือความจริงที่เราจะบอกให้ท่านรู้เนี่ยเรื่องพวกนี้นะต่อไปอาจจะพูดเรื่องมรณานุสติจะได้มีโอกาสพูดเรื่องพวกนี้เห็นไหมมีเรื่องน่ารู้น่าสนุกอีกเยอะซึ่งอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยเราได้รับการสื่อจากพระบิดาล่วงหน้ามาแล้วก็ต้องหลายเรื่องเราก็มีหน้าที่ค่อยๆจัดบทเรียนให้กับท่านติดตามรับฟังทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนะในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยนะติดตามได้เรื่อยๆมีเรื่องสนุกมีเรื่องน่ารู้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนแต่ท่านต้องรู้เยอะเพียบไม่ได้จำในพระคัมภีร์หรือในพระไตรปิฎกเรามาสอนซ้ำหรอกเราไม่อยากไปลอกเรียนแบบพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างบางคนเนี่ยพอเรากล่าวคำว่านิพพานก็หาว่าเราไปลอกพระพุทธเจ้าทั้งที่มันเป็นคำเฉพาะพอเอ่ยปั๊บรู้เลยมันแปลว่าอะไรถูกไหมและบางทีนิยามไม่เหมือนเราด้วยพอเราใช้คำว่านิพพานเราก็นิยามให้ฟังว่าในมรรควิถีจิตจักรวาล นั้นคำว่านิพพานหมายความว่าอย่างไรที่ท่านเข้าใจมันอาจจะไม่ตรงกับของพระบิดาก็ได้นะมันเวลาพูดนะเราชื่อปริญญาเราห้ามคนทั้งโลกตั้งชื่อปริญญาให้กับลูกหลานตัวเองได้ไหมเราห้ามได้ไหมไม่ได้มันเป็นคำที่ไม่ใช่ของใครใครเป็นผู้ขาดหรือบางทีบอกว่าศาสนาพุทธคริสต์อิสลามที่กูนับถืออยู่นะไม่ว่าศาสนาเนี้ยศาสนาใดก็ตามศาสนานี้เป็นของกูถามว่าคุณสร้างมันขึ้นมาเองแล้วที่คุณบอกเป็นของคุณน่ะใช่ไหมเราถึงบอกว่าทุกศาสนาล้วนเป็นสากลผู้ที่เป็นเจ้าของคำสอนก็คือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลผู้เป็นต้นทานแห่งธรรมะตัวจริงน่ะมันเรากล่าวพระโอวาทของพระบิดามันก็ย่อมพาดพิงไปถึงธรรมะที่พระศาสดาองค์นั้นกล่าวว่าอย่างนี้องค์นี้กล่าวว่าอย่างนั้นซึ่งเป็นคนละเรื่องกันน่ะมันก็ต้องมีโอกาสเพราะเรากล่าวสัจธรรมเนี่ยไม่ว่าใครจะกล่าวถ้าเป็นสัจธรรมมันกล่าวเหมือนกันหมดอ่ะมีอย่างเดียวที่ผู้อื่นกล่าวแทนเราไม่ได้ก็คืออนุตตรธรรมไม่มีใครกล่าวแทนเราได้เพราะเราเป็นคนเดียวที่สื่อกับพระเจ้าเรียลไทม์สดสดอยู่ทุกวันนี้ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกแต่ถ้าสิ้นยุคเราแล้วก็คงจะไม่มีใครสื่อเพราะว่าเขามาเป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกกันทั้งนั้นแม้กระทั่งพระศาสดาพระองค์ใหม่คือพระศาสดาสากยมุนีศรีอริยเมตไตรพระองค์ก็เป็นศาสดาที่เกิดจากโลกถึงแม้สวรรค์ฟ้าสวรรค์คือพระเจ้าจะส่งมาก็ตามแต่พระองค์ไม่ใช่พระบุตรเอกพระองค์เป็นพระศาสดาแต่พระบุตรเอกก็คือเราไม่ใช่นักบวชเพราะอะไรเพราะมันไม่จำเป็นที่ต้องบวชภายนอกแค่บวชที่ใจบวชภายในกายมันก็บวชแล้วสองมือสองเท้าอายตนะของเราทั้งหมดทำแต่ความดีงามนั่นคือการบวชอยู่แล้วใช่หรือไม่ใช่ล่ะไม่ทำชั่วนะตาหูจมูกปากลิ้นกายสัมผัสของเราไม่ทำกรรมชั่วนี่ถ้าเข้าเราบวชเพราะการถือบวชแปลว่าการละเว้นการทำความชั่วใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมกระทำแต่ความดีงามนั่นต่างหากละพี่น้องครับโอเคนะภารกิจของจิตหยาบ
เรียนรู้ที่จะมีชีวิตรอดปลอดภัยเรายกตัวอย่างให้ฟังแล้วนะตั้งแต่เป็นกุมารน้อยจนครบ3ขวบจิตวิญญาณจะรับผิดชอบเต็ม 100% แต่พอท่านเป็นเด็กอายุครบ3ขวบขึ้นไปทุกคนทุกชาติทุกศาสนาถ้าเป็นคนหรือถ้าเป็นมนุษย์จิตหยาบจะต้องเรียนรู้ท่านเห็นไหมไปคำข้อหลังคำว่าข้อหนึ่งมันจะมีคำว่าเรียนรู้อยู่ข้างหน้าต้องเรียนรู้ก็แปลว่าให้โอกาสที่จะค่อยๆเรียนเพื่อรู้นึกออกไหมเวลาหิวเนี่ยก็ค่อยๆเรียนรู้ว่ากูจะบอกพ่อบอกแม่ของกูทั้งที่กูเป็นเด็กนอนแบเบาะเนี่ยกูจะสื่อกับพ่อกับแม่กูให้รู้ได้ยังไงว่ากูหิวนมขณะเดียวกันพ่อกับแม่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้สัญชาตญาณของตัวเองในการเรียนรู้ภาษาของลูกไม่ว่าจะเป็นภาษาจิตหรือภาษากายภาษาท่าทางที่ลูกแสดงอาการออกมาว่าลูกหิวหรือไม่หิวเช่นลูกอาจจะเรียนรู้ด้วยการเอานิ้วแหย่เข้าไปในปากตัวเองแล้วมองหน้าแม่แล้วร้องอ้าอ้าแม่กับพ่อต้องไม่โง่ก็ต้องใช้สัญจิตต้องใช้สัญชาตญาณเรียนรู้ว่าเอ้ยลูกหิวนมหรือหิวน้ำก็ลองเอานมยัดปากลูกไปก่อนพอยัดปากปุ๊บลูกเอานิ้วมือออกนะลูกรีบดูดดูดดูดแสดงว่ากูเดาถูกจริงๆไม่ใช่คำว่าเดาแต่เป็นการใช้สัญชาตญาณแต่พ่อกับแม่ไม่รู้ว่ากูรู้ได้ยังไงว่าลูกกูกำลังหิวนมแล้วเอานมป้อนเฮ้ยมันกินนมจริงๆมันหิวนมจริงๆเว้ยเฮ้ยแสดงกูเดาเก่งเนี่ยพ่อแม่คนนั้นโง่อย่างคำว่าเดาไม่มีหรอกพี่น้องครับมันเป็นการรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณมนุษย์มีสองสันสันดานกับสัญชาตญาณไอ้ส่วนไอ้สันขวานน่ะเป็นคำด่าคนละสันเนี่ยนะสันดานกับสัญชาตญาณถ้าเรารู้จักใช้สัญชาตญาณเราก็สามารถเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดได้เพราะสัญชาตญาณมีไว้ใช้เพื่อการเอาชีวิตรอดหิวหาวหาวง่วงนอนกระหายคืนอยากดื่มน้ำถูกไหมอิ่มก็คือพอละ enough ใช่ไหมหาวคือง่วงนอนอยากนอนร่างกายต้องการพักผ่อนนี่คือสัญชาตญาณทั้งนั้นนะครับโอเคไหมเดี๋ยวจะมีสไลด์จะสอนเรื่องนี้นี่เราพูดนำไปสมมติเราชอบใช้หนังตัวอย่างนำหน้าเพื่อให้ท่านไม่ตื่นไม่ใช่ไม่แตกตื่นจนหนีไปหรือหลับไหลอยู่หน้าจอไม่เอาทั้งคู่ให้ท่านได้ตื่นรู้ในการเรียนรู้ต่อไปอ่ะนะเรียนรู้ที่จะมีชีวิตรอดปลอดภัยเนี่ยเช่นอะไรบ้างเราจะยกตัวอย่างให้ดูสัก 2-3 อย่างนะอย่างแรกต้องเรียนรู้ที่จะมีชีวิตรอดปลอดภัยคือต้องกินต้องดื่มถูกไหมต้องกินต้องดื่มคือต้องฉลาดบริโภคอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่โตจนตายต้องเรียนรู้หมดอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์โลกเราบกพร่องมาเรื่อยๆในแต่ละภพชาติหลายหมื่นปีที่ผ่านมาในช่วง 60,000 ปีของยุคนี้สังเกตไหมว่ารูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์เนี่ยสามารถใช้งานได้คือจิตวิญญาณมีอายุไขได้สั้นลงเป็นเพราะอะไรจิตวิญญาณอายุไขสั้นลงเพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของตัวเองที่ใช้อยู่เนี่ยมันเสื่อมเร็วมันเสื่อมเร็วเราพูดเสมอเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงพี่เพียเดียนพี่อาร์ตเวียนได้เป็นผู้ลงมือสร้างขึ้นให้เป็นคนสองมิติตามพระบัญชาขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเหมือนที่พระองค์ทรงบัญชาให้เรามาเป็นพระบุตรเอกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งตามสัญญาในภพชาติสุดท้ายและในการปิดยุคพลังงานเก่าเพื่อจะเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่นี้พระองค์ก็ทรงบัญชาให้เรามาทำหน้าที่นี้โดยที่เราก็เต็มใจที่จะอาสาพระองค์ด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องเรียนรู้ว่าเพราะท่านไม่ฉลาดบริโภคจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเสื่อมเร็วคือกายสังขารเสื่อมเร็วเพราะมันเสื่อมจนใช้การไม่ได้ก็ต้องเซตซีโร่คือจิตวิญญาณต้องตายเพื่อได้รับโอกาสในการกลับมาเกิดใหม่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์รูปธรรมใหม่ไม่ใช่เสื้อผ้าชุดเดิมต้องเปลี่ยนชุดใหม่เพราะชุดเดิมมันเปื่อยมันเน่ามันปกปิดมันเป็นอาภรณ์ปกปิดเครื่องยนต์แห่งกรรมคือขอโทษปกปิดป้องกันจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องให้ตายเพื่อเซตซีโร่จะได้รับกายหยาบใหม่นะพูดง่ายๆเพราะอะไรเราดันไปกินสิ่งที่ไม่สมควรจะกินทำไมเราไปกินในสิ่งที่ไม่สมควรจะกินหนึ่งเพราะโง่ถูกเขาหลอกสองเพราะไม่รู้จริงๆว่ากินแล้วมันเป็นโทษไม่ได้เกิดประโยชน์ใช่เ
ไหมหรือ3กินตามใจฉันเพราะเป็นคนเห็นแก่กินกินเพราะอยากกินกินเพราะเห็นคนอื่นเขากินโดยไม่รู้ไม่สนใจหรอกมันเป็นพิษมันเป็นโทษอะไรยังไงนะไม่สนใจอย่างนี้ไม่ได้ท่านเข้าใจความหมายที่เราพูดไหมคนที่ฉลาดบริโภคจะปล่อยตัวเองมักง่ายกับการบริโภคแบบนั้นไม่ได้อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าฉลาดบริโภคฉลาดบริโภคถ้าจะพูดสั้นๆเป็นคอนเซ็ปต์นะฮะคือความคิดรวบยอดคือกินเพื่ออยู่รอดต้องกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินที่เราพูดกันนั่นน่ะมันท่านต้องเรียนรู้การกินเลือดเนื้อของสัตว์เข้าไปในร่างกายของท่านร่างกายของท่านคือเครื่องยนต์แห่งกรรมเหมือนเครื่องยนต์ในรถยนต์สิ่งที่ท่านกินเข้าไปมันก็คือน้ำมันที่ท่านเติมไปในรถยนต์ของท่านถ้ารถยนต์ของท่านเป็นรถยนต์ประเภทใช้น้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอลท่านก็ต้องเอาเบนซินหรือแก๊สโซฮอลเติมเข้าไปในรถยนต์ในเครื่องยนต์ของท่านรถยนต์ของท่านจะไม่เสื่อมจะไม่เสียหายจะไม่พังร่างกายของท่านก็เหมือนกันพระองค์เนี่ยกำหนดให้กินพืชผักผลไม้ธัญญาหารคือเมล็ดธัญพืชถ้าท่านไม่กินไอ้พวกนี้เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือเหมือนกับรถยนต์คันนั้นน่ะมันก็จะเสื่อมสภาพมันก็จะเสื่อมโทรมมันก็จะเสียคือเสื่อมเสียใช้งานไม่ได้นานในที่สุดมันก็แล่นไม่ได้หรือวิ่งไปกระตุกไปคำว่ากระตุกก็คือเข้าโรงพยาบาลเพราะเครื่องยนต์มันป่วยก่อนที่มันจะเปื่อยมันจะป่วยก่อนต้องไปหาหมอหาหมอป่วยเพราะกินอาหารที่ไม่ถูกต้องป่วยเพราะอาหารเป็นพิษใช่ไหมแต่ท่านกินเนื้อสัตว์กินเลือดเนื้อของสัตว์ท่านไม่เคยสังเกตว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยอะไรกับท่านเพราะไม่เคยเห็นมีใครตายเพราะกินเนื้อสัตว์ยกเว้นกินเนื้อสัตว์ที่มีโรคระบาดติดเชื้ออยู่ใช่ไหมแต่ท่านสังเกตไหมรถยนต์เนี่ยถ้ามันเติมน้ำมันเบนซินแต่ท่านดันไปเอาน้ำมันก๊าซไปเติมเวลารถวิ่งเป็นไงเวลารถยนต์วิ่งเครื่องยนต์มันก็จะวิ่งแล้วกระตุกกระตุกกระฉึกกระฉักเครื่องไม่เรียบถูกไหมมันแต่ท่านกินอาหารที่เป็นเลือดเนื้อของสัตว์หรือกินสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ท่านก็จะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยเพราะสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงมันจะไม่เกิดผลทันทีที่ท่านทานอะไรผิดไม่เหมือนสิ่งที่เป็นพิษผลไม้พิษพืชพิษผักพิษหรือสารเคมีที่เป็นพิษเจือปนเข้าไปในร่างกายท่านนั้นต้องหามไปหาหมอกระทันหันใช่ไหมแต่ร่างกายของท่านมันเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆทุกวันทุกวันท่านไม่เคยสังเกตท่านก็อร่อยปากถึงแม้จะลำบากตูดท่านก็ยอมท่านไม่เคยสังเกตพอท่านชอบกินเลือดเนื้อของสัตว์พอครูบาอาจารย์คนไหนหรือแม้กระทั่งอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลไม่ส่งเสริมให้ท่านรับประทานท่านก็บอกว่ากูไม่ฟังมึงดีกว่ากูไม่เชื่อมึงหรอกกูเห็นนะคนอื่นเขาอายุยืนร้อยกว่าปีเขาก็ยังกินเลือดเนื้อของสัตว์ก็เห็นเขาตายก็อายุยืนท่านไม่รู้หรอกว่าอายุไขของมนุษย์น่ะมันจะยืนหรือมันจะสั้นน่ะมันก็ไม่ใช่เพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมทรุดโทรมนะเพราะกินเนื้อสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นการที่เขาอยู่ร้อยกว่าปีแล้วค่อยตายอ่ะท่านรู้หรือไม่ว่ามันมีสาเหตุมาจากสิ่งอื่นด้วยที่ทำให้เขาอายุยืนได้ถึงแม้เขากินเลือดเนื้อของสัตว์ทำผิดบาปอยู่นะเราอยากจะกล่าวตรงนี้อย่าแยะจะย้อนแย้งให้ท่านฟังเนี่ยเพราะฉะนั้น ที่กินเลือดเนื้อของสัตว์เข้าไปทั้งที่ฟันที่พระบิดาทรงให้กับท่านเนี่ยเป็นซี่เหมือนจอบเอาไว้ตัดแล้วกรามก็เอาไว้บดไม่มีฟันซี่ไหนที่เป็นซี่แหลมๆเป็นเขี้ยวเอาไว้ฉีกอาหารเลยอันนี้เอาไว้ตัดกับบดตัดก็คือผักตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมถ้าเป็นเมล็ดธัญพืชเป็นถั่วก็ต้องบดใช่ไหมใช้กรามบดหน้าที่ของฟันในปากของเรามันมีหน้าที่เท่านี้ไม่ได้มีส่วนไหนที่จะใช้ฉีกเนื้อของสัตว์อื่นที่มีจิตวิญญาณเป็นพี่ๆน้องๆของตัวเองเอามากินเลยแค่ไม่ต้องให้เหตุผลอะไรให้ต้องเป็นคนฉลาดระดับอัจฉริยะหรอกเอาแค่อัจฉริยะอย่างเราธรรมดาเนี่ยนะเอาเหตุผลมาใช่ไหมมือทำไมต้องมีให้5นิ้วฟันทำไมต้องเป็นลักษณะของจอบแล้วคมด้วยถ้ากัดลิ้นตัวเองเนี่ยเลือดกระฉูดและฟันกรามบนล่างแล้วยังแถมเสริมให้อีกข้างล่างอย่างละซี่ด้วย
าไว้ทำอะไรเอาไว้เผื่อบดอาหารบดบ่อยๆฟันก็จะผุฟันก็จะโยกหรือฟันก็จะหลุดก็จะมีฟันเสริมให้แถวล่างใช่ไหมจะมีฟันเสริมให้เพื่อเอาไว้สำรองแต่เราดันไปกินมันก็จะทำให้เครื่องยนต์กระตุกก็แปลว่าต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าๆออกๆโรงพยาบาลร่างกายไม่แข็งแรงเพราะกินไม่เป็นกินแล้วเป็นโทษแล้วกินเข้าไปสังเกตไหมกินแล้วเสียดท้องท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวผายลมบ่อยมากแต่ที่ออกมาแต่กากเหม็นอย่างเดียวออกมาเป็นแก๊สแล้วก็เหม็นด้วยแล้วเหม็นแล้วเนี่ยมันทำความเดือดร้อนให้กับคนข้างเคียงด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่ใต้ลมหรือคนที่อยู่ในห้องแอร์ที่มันปิดสนิทนะเก็บเสียงได้แต่เก็บกลิ่นไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องครับก็เป็นที่น่ารังเกียจของคนอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ถ้ารำคาญนะเราต้องอยู่คนอื่นเยอะๆเนี่ยนะเรามาเที่ยวปล่อยแก๊สกลางหมู่คนเยอะๆเนี่ยทำให้คนอื่นเขารังเกียจมันกูไม่กินมันดีกว่ากูไม่กินถ้ากูกินนะมันทำให้เหม็นอยู่ดีอะเหม็นอยู่ดีอะกูไม่กินดีกว่าแต่นี่ปรากฏว่าไม่เป็นไรกูจะกินหน้าด้านนะครับผายลมมีกลิ่นเหม็นแล้วไม่อายใครเพราะกูไม่ได้ยินเสียงกูเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าของกูหรือของใครก็ยังหน้าด้านอยู่นะจริงๆแล้วมันเป็นสัจธรรมที่พระบิดาทรงทำเอาไว้เพื่อให้ลูกเนี่ยมีความอับอายอย่างที่พระพุทธองค์สอนว่าเป็นมนุษย์เนี่ยต้องละอายต่อบาปไม่ใช่เกลียดบาปกลัวบาปแต่ให้ละอายต่อบาปท่านเข้าใจไหมคำว่าละอายบาปกับเกลียดบาปกลัวบาปนี่ไม่เหมือนกันนะครับละอายนี่แปลว่ามีสำนึกครับแต่เกลียดและกลัวบาปนี่ไม่ใช่สำนึกครับถ้ากลัวเพราะกลัวถ้าบาปแล้วกูกลัวกูจะเดือดร้อนถ้าบาปแล้วกูเกลียดมากถ้ามันเป็นบาปเพราะมันจะทำให้กูได้รับกรรมที่เป็นเรื่องบาปซึ่งกูไม่ชอบอย่างนี้แสดงว่าที่ไม่ทำบาปเนี่ยไม่ใช่เพราะมีสำนึกที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามหรอกแต่เป็นเพราะเกลียดเป็นเพราะกลัวมันซึ่งอย่างเนี้ยคุณไม่ทำบาปเพราะคุณเกลียดและกลัวกรรมนั้นยังอยู่นะฮะมันยังเป็นคุณสมบัติทางจิตที่เป็นลบอยู่ยังต้องชำระอยู่ดีอะเพียงแต่ท่านไม่แสดงมันออกมาเท่านั้นเขาเรียกเอาไม้ทับหญ้าไว้นั่นนะโอเคเรียนรู้ที่จะมีชีวิตรอดปลอดภัยด้วยการฉลาดบริโภคต่อไปถ้าฟังเรานะครับถ้าเห็นด้วยนะฮะจากฟันเป็นจอบแบบครับสำหรับมีดคล้ายๆตัดและกรามใช้บดเมล็ดธัญพืชเมล็ดธัญพืชเนี่ยใช้ฟันขบไม่ได้มันต้องใช้ฟันกรามเนี่ยบดสังเกตไหมไม่มีใครเคี้ยวเมล็ดถั่วคั่วอาชีพฟันหน้าหรอกนะใช่ไหมเวลาเราเคี้ยวผักเคี้ยวหญ้าที่เป็นอาหารเราก็จะใช้ฟันหน้าเราเคี้ยวไม่จำเป็นต้องถึงกรามท่านสังเกตไหมใช่ไหมแล้วเวลาเรากินพืชผักผลไม้เข้าไปในท้องจะไม่ค่อยมีแก๊สถ่ายลมออกมาก็ไม่เหม็นแต่ถ้ากินเนื้อสัตว์เข้าไปแล้วมันไปตายซากอยู่ข้างในเวลาถ่ายลมออกมาเนี่ยซากมันเน่าอยู่ข้างในกลิ่นมันมาก่อนเลยกลิ่นมาก่อนกับแก๊สเลยนะใช่ไหมเวลาเราตอนเช้าตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นมันเน่าอยู่ข้างในแล้วเราขับของเน่าออกมามันก็เหม็นแล้วใครเหม็นระหว่างที่นั่งไม่มีใครนั่งทีเดียวเป็นกลุ่มหรอกหลายคนนะกูนั่งอยู่ในห้องคนเดียวกูก็เหม็นของกูคนเดียวยังไม่สำนึกอีกอ่ะใช่ไหมถ้าสำนึกโอ้ยคนเดียวแล้วมันโคตรเหม็นเลยว่ะไม่ต้องให้คนอื่นเหม็นแล้วกูแหละเหม็นของกูเองเพราะฉะนั้นทำยังไงอ่ะเวลากูแล้วกูจะไม่เหม็นไม่ต้องถึงขั้นว่าแล้วหอมนะนะแม้ถ้าพูดว่าแล้วหอมเนี่ยมันก็เกินไปนะแล้วไม่เหม็นก่อนทำให้มันไม่เหม็นก่อนนะทำได้ไหมทำได้ก็กินในสิ่งที่ถูกต้องกินเข้าไปแล้วมันไม่เน่าไม่บูดเน่าเพราะมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้กินในสิ่งที่ร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่านะโอเคแม้ฉลาดบริโภคก็ทำให้อายุยืนด้วยไม่อายุสั้นเพราะอะไรครับเพราะสารอาหารที่มันเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราเนี่ยต่างจากโปรตีนที่ได้จากเมล็ดธัญพืชและได้จากพืชผักหลายชนิดเลยมันจะไม่เหมือนกันแต่โปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะมีโครงสร้างทางชีววิทยาเหมือนกันกับโปรตีนที่มีอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ไม่มีผิดนะครับมันเวลาท่านทานเข้าไปมันจึงเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะหยินต้องคู่กับหยางกลางวันต้องคู่กับกลางคืนประจุบวกต้องคู่กับประจุลบมันถึงจะเป็นสุญญตามันถึงจะเป็นกลางได้โปรตีนเราเรียกว่าโปรตีนเหมือนกันนะแต่ต้องเป็นโปรตีนอีกชนิดหนึ่งอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งซึ่งมันจะต้องแตกต่างกันกับโปรตีนที่อยู่ในเนื้อในร่างกายของเราเมื่อเอาโปรตีนทั้งสองชนิดที่มันต่างขั้วกันต่างแบบกันต่างชนิดกันหรือจะเรียกว่าต่างอะไรกันก็ได้ครับเอามาก๊อปปี้กันมันถึงจะเข้ากันได้แล้วจะเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นก็เกิดพลังอำนาจเกิดพลังงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของท่านเมื่อเอามาใช้ประโยชน์ได้
มันก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในกระเพาะในลำไส้ที่ให้มันเน่าแล้วให้มันเหม็นทั้งผายลมหรือจะปล่อยกากออกมาเป็นอุจจาระก็ตามเราพูดภาษาชาวบ้านให้ฟังง่ายๆถ้าท่านใดยังฟังเราไม่เป็นยังฟังเราไม่กระจ่างฟังเราไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะเราพูดภาษาคนอยู่นะเราพูดภาษาต่างดาวไม่เป็นนะได้แต่ภาษาต่างดาวจากดาวอังคารดวงเดียวเพราะว่าเราต้องมีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องดูแลอีกหลังจากโลกนี้ชำระเสร็จสิ้นภัยพิบัติมารตภัยเกิดขึ้นบนโลกจนสงบแล้วนะผ่านไป6ปีครับดาวอังคารจะเป็นอีกดวงที่จะต้องถูกชำระเหมือนโลกเราขณะนี้ซึ่งเราต้องช่วยเหลือดูแลเพราะเป็นดาวเพื่อนกับดาวโลกไหนๆเรามาเกิดตรงนี้แล้วก็ต้องช่วยดูแลเพราะใช้กล้องส่องดูดาวอังคารแล้วก็เห็นแล้วต่อไปอ่ะใช้จานบินหรือใช้ยานบินเดินทางจากโลกไปดาวอังคารก็เรื่องเล็กอย่าว่าแต่ดาวอังคารเลยครับดาวพุธก็ไปได้นะและแน่นอนพี่ๆน้องๆของเราที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสก็จะต้องมาช่วยกันทำงานในการดูแลดาวอังคารที่จะต้องถูกชำระเพราะมันเสียสมดุลไปหนักมากพอๆกับโลกและในขณะนี้โชคดีบนดาวอังคารมีประชากรน้อยกว่าโลกเลยต้องชิงจัดการกับโลกก่อนเพราะโลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพเมื่อศูนย์กลางมันสมดุลแล้วไปจัดการกับดาวอังคารก็จะเป็นเรื่องเล็กก็โปรดติดตามคอยดูกันต่อไปกดติดตามดูกันต่อไปนะยังมีเรื่องที่ท่านไม่รู้ว่าท่านจะต้องรู้อีกมากมายเราก็ฉายเป็นหนังตัวอย่างให้ท่านฟังไม่ใช่โม้แต่พูดความจริงเพราะเรากำลังกล่าวในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเป็นการกล่าวพระโอวาทเอานะกินเพื่ออยู่รอดเรียนรู้ที่จะมีชีวิตรอดปลอดภัยประการที่2คือฉลาดในการใช้ชีวิตเมื่อท่านตั้งแต่เด็กจนโตท่านจะต้องไม่ทำอะไรหำๆที่จะทำลายเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านด้วยวิธีทั้งตรงด้วยวิธีทั้งอ้อมด้วยวิธีประมาทหรือด้วยวิธีขาดสติแปลว่าอะไรเช่นเวลาข้ามถนนก็ต้องระวังรถซ้ายขวารถจะชนเอาเดี๋ยวตายเดี๋ยวเดี้ยงถ้าเครื่องยนต์แห่งกรรมชำรุดหรือตายจิตวิญญาณนั้นโชคร้ายครับเพราะตายแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่อีกซึ่งเราบอกตะกี้ว่ามันยากแล้วเสียเวลาในการทำงานไปอีกหนึ่งภพชาติไม่สามารถบรรลุภารกิจของจิตวิญญาณที่อุตส่าห์ขันอาสาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลลงมาเกิดบนโลกเสรีนี้เพื่อจะทำหน้าที่ให้ลุล่วงแต่จิตหยาบมันเสือกไม่ดูแลไม่ฉลาดใช้ชีวิตทำร้ายร่างกายของตัวเองด้วยการไม่ฉลาดบริโภคและยังไม่พอยังไม่ฉลาดนะในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยทำอย่างไรทำอย่างไรที่ตัวเองเนี่ยจะอยู่อย่างปลอดภัยบนโลกเสรีนี้ได้ร่วมกันกับคนอื่นๆนั่นคือหัวใจที่สำคัญท่านต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ตั้งแต่เด็กจนโตถ้าเด็กมันยังคิดไม่เป็นท่านก็สอนให้เด็กมันคิดลูกเล่นยังไงลูกถึงจะปลอดภัยลูกเดินข้ามทางม้าลายอย่างไรลูกถึงจะปลอดภัยนั่นคือสิ่งที่เด็กตั้งแต่3ขวบจนทั้งโตจนทั้งตายต้องคิดอยู่ตลอดวันเวลาว่าจะอยู่อย่างปลอดภัยได้อย่างไรเวลาขับรถอย่างไรจึงจะปลอดภัยไม่ให้ใครมาชนเราและขับรถอย่างไรจึงจะปลอดภัยโดยเราไม่ไปชนเขานั่งรถยนต์โดยสารไม่ว่ารถยนต์ใครขับนั่งอย่างไรนั่งในท่าไหนนั่งตรงจุดไหนของยานพาหนะซึ่งเป็นรถยนต์คันนั้นนั่งแล้วจะปลอดภัยเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุหรือจะนั่งรถใครขับที่เรามั่นใจว่ามันจะไม่พาเราไปหาอุบัติเหตุนี่คือการฉลาดใช้ชีวิตต้องคิดล่วงหน้าไว้ตลอดคิดระวังคิดป้องกันและถ้าเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปั๊บเราจะต้องช่วยเหลือตัวเราในอันดับแรกเราต้องทำอย่างไรเราถึงจะมีชีวิตรอดเราใช้คำว่าใช้ชีวิตแปลว่าต้องมีชีวิตรอดเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราต้องไม่เสียสมดุลต้องไม่สาหัสต้องไม่พิกลพิการนั่นคือการอยู่อย่างปลอดภัยเป็นภารกิจข้อแรกต้องเรียนรู้ครับพี่น้องครับซึ่งบางทีเราอาจจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วเราโชคดีที่รอดมาได้เราจะต้องจดจำประสบการณ์นั้นเอาไว้เพื่อที่จะเรียนรู้ในการมีชีวิตรอดปลอดภัยในวันต่อไปในปัจจุบันและวันต่อไปประการที่3เรียนรู้ที่จะมีชีวิตรอดปลอดภัยด้วยการฉลาดในการดำเนินชีวิตคนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตายนั่นคือความคิดอาจจะตะแบงเข้าข้างตัวเองนิดๆของเพื่อนมนุษย์เราขออนุญาตแปลงใหม่ว่าคนเดียวหัวหาย2คนขึ้นไปหรือหลายๆคนยิ่งสบาย
ฉลาดดำเนินชีวิตคำว่ายิ่งสบายแปลว่าใช้พลังร่วมทำทุกอย่างบนโลกทางกายภาพก็ออกแรงด้วยใช้กำลังร่วมกันร่วมแรงร่วมมือและมิติทางพลังงานมิติของจิตใจคือร่วมใจมันจะเป็นพลังร่วมที่มีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเดียวกระเทียมรีบตัวเดียวคนเดียวใช่หรือไม่ล่ะท่านต้องฉลาดดำเนินชีวิตฉลาดมีสังคมไม่ใช่ฉลาดที่จะปลีกตัวเองหนีไปจากสังคมที่เขาเรียกว่าปลีกวิเวกท่านเป็นสัตว์สังคมได้อย่างไรถ้าวิถีชีวิตหรือวัตรปฏิบัติประจำวันของท่านรักการอยู่คนเดียวชอบทำอะไรคนเดียวเก่งคนเดียวประสบความสำเร็จคนเดียวดี

ทั้งโลกจะต้องมีจิตสำนึกที่สั่นสะเทือนร่วมกันเป็นพลังร่วมแล้วผูกติดกับจิตสำนึกของโลกจิตสำนึกของโลกก็คือการระเบิดอย่างต่อเนื่องที่แกนโลกของก้อนธาตุออกซิเจนที่ระเบิดอย่างต่อเนื่องไม่งั้นแล้วแผ่นดินของโลกเราจะสั่นสะเทือนเป็นแผ่นดินไหวแรงๆมั่งค่อยมั่งอยู่ตลอดวันตลอดเวลาถ้าในแกนโลกไม่มีการระเบิดหรือมีการสั่นสะเทือนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมันจะเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากบ้างน้อยบ้างแล้วมันเกิดตลอดเวลาเพราะมันเสียสมดุลงั้นถ้ามนุษย์เราเนี่ยไปปลีกวิเวกซะแล้วต่างคนต่างอยู่ต่างกูต่างทำเนี่ยพลังร่วมทางจิตสำนึกก็ไม่มีมันเมื่อมันไม่มีมันก็เลยไม่มีพลังมากพอจะไปสร้างแรงสั่นสะเทือนให้เกิดจิตสำนึกของดาวโลกเสรีดวงนี้ได้ถ้าก็ล้มเหลวเพราะฉะนั้นภารกิจของจิตหยาบจะต้องทำหน้าที่นะเพื่อตัวเองและเพื่อจิตวิญญาณด้วยคือเพื่อเครื่องยนต์แห่งกรรมด้วยเพื่อจิตวิญญาณด้วยในข้อที่3นี้ต้องฉลาดดำเนินชีวิตการฉลาดดำเนินชีวิตคือต้องไม่ทิ้งสังคมเพราะท่านเป็นสัตว์สังคมนะหลายคนเกิดมาไม่ชอบคบเพื่อนไม่อยากมีเพื่อนชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวเงียบๆไอ้พวกนี้เป็นพวกพาเราเป็นพวกที่ฝืนสังคมแน่นอนนะคุณสมบัติแบบนี้ถ้าฟังจิตจักรวาลกล่าวแล้วยังไม่สำนึกยังไม่มีสติยังไม่เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใจคอชอบเก่งคนเดียวดีคนเดียวดังคนเดียวเด่นคนเดียวทำงานร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้อยู่ร่วมกันมากกว่า2คน3คนขึ้นไปแล้ววงแตกไอ้พวกนี้ถูกคัดทิ้งหมดนะครับถ้าได้รับการโปรแกรมจิตสำนึกจากไซโคโชโควิด-19 นะโดยเราเนี่ยและยังไม่สำนึกอีกยังไม่เกิดสติทางวิญญาณอีกท่านจำไว้เลยครับคนพวกนี้ถูกคัดทิ้งหมดมันการที่เรามาพูดเปล่าๆอยู่ทุกวันเนี่ยมันผ่านไปทั้งโลกเนี่ยมันสามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาชาติไหนก็ได้มันต้องรู้ความรู้เรื่องมั่งแหละเพราะว่าพระบิดาให้เราเลือกเกิดมาเป็นคนไทยเราก็ต้องพูดภาษาไทยเราไปพูดภาษาอื่นได้ไงก็มีภาษาปากีสถานแทรกบ้างเป็นบางขณะเพราะเรารู้ว่านะบางทีสามีหรือภรรยาของสิทธิ์จิตจักรวาลจำนวนมาก เป็นคนต่างชาติก็ต้องมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเอาเป็นกำลังใจเขาไว้บ้างเขาบอกอ้ออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมันพูดภาษาอังกฤษคำนี้เราเข้าใจแต่เข้าใจหมดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ก็ยังดีที่เขาจะได้ฟังภาษาอังกฤษที่เราพูดออกไปบ้างเป็นคำที่ส่วนมากจะเป็นคำทางด้านเทคนิคนะครับไม่ใช่คำตลาดเพราะเป็นภาษาวิชาการพูดไปปั๊บเราเข้าใจเมื่อมีภาพ 1.3 จบนะสไลด์นี้ผ่านนะเรามาถึงภารกิจของจิตหยาบซึ่งเป็นหน้าที่หลักประการที่2จิตหยาบต้องเรียนรู้ที่จะใช้อายตนะและอวัยวะ

เรามาถึงภารกิจของจิตหยาบซึ่งเป็นหน้าที่หลักประการที่สองจิตหยาบต้องเรียนรู้ที่จะใช้อายตนะและอวัยวะนี่แปลว่าต้องเรียนรู้มาตั้งแต่เกิดเห็นไหมเด็กสังเกตไหมเด็กเรียนรู้ที่จะใช้มือจับขวดนมใช้นิ้วประคับประคองขวดนมจับหัวนมเข้าปากเวลาดูดนมแม่ก็เอามือโอบอุ้มถันหรือนมเต้านมของแม่เวลาดูดดื่มก็ดูดอย่างทนุถนอมไม่ทำให้แม่เจ็บปวดนะใช่ไหมเด็กจะต้องเรียนรู้หมดเพราะเขามีแต่เหงือกไม่มีฟันเขาจะต้องขบเ

หัวนมแม่อย่างไรเบาหนักแค่ไหนอย่างไรซึ่งทุกคนอ่ะที่นั่งฟังเราอยู่เนี้ยก็ผ่านประสบการณ์ในการเรียนรู้ในเรื่องแบบเนี้ยมาแล้วในวัยเด็กทั้งนั้นนะครับแล้วพอโตขึ้นมาเนี่ยคำว่าอายตนะก็หมายถึงตาหูจมูกปากลิ้นกายสัมผัสสัมผัสกายก็คือสัมผัสมือใช่ไหมส่วนอวัยวะเนี่ยก็หมายถึงอายตนะที่เราใช้รับสัมผัสหรือรับรู้สิ่งร้าวภายนอกเวลาเรารับรู้แล้วเราจะแสดงออกมาเป็นการตอบสนองสิ่งร้าวที่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของเรานั้นไอช่องทางอายตนะที่ขาเข้าเนี่ยเวลามันออกแสดงออกทางสายตาใช่ไหมตาเนี่ยแทนที่จะเป็นอายตนะมันจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นอวัยวะของท่านทันทีมือสัมผัสในรูปๆคล้ำๆเนี่ยพอสัมผัสแล้วรู้ว่ามันนุ่มมันนิ่มมันสากมันคมมันร้อนมันอุ่นพอรู้แล้วเนี่ยเราจะตอบสนองอะไรที่มันสะท้อนความร้อนหนาวนุ่มนิ่มหรือคมอะไรพวกนี้นะเราจะตอบสนองสิ่งนั้นเนี่ยเวลาเราจะตอบสนองมันออกมาเนี่ยมือของเราก็จะกลายเป็นอวัยวะทันทีหูเราเหมือนกันพอเรารับรู้ด้วยการฟังแล้วพอฟังแล้วเราเห็นว่ามันน่าฟังแล้วเราก็ชอบฟังแล้วก็กางหูถางเอาไว้ฟังเลยหูก็จะเปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นอายตนะกลายมาเป็นอวัยวะแทนเอาเป็นอวัยวะในการที่จะใช้ในการตั้งใจรับฟังหูเป็นอายตนะที่เอาไว้ได้ยินพอได้ยินแล้วจิตมันสั่นสะเทือนตอบรับว่าเฮ้ยอยากฟังต่ออยากรู้เรื่องต่อหูนั้นจะกลายเป็นอวัยวะทันทีเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้เราจึงเขียนคำว่าอายตนะแล้วขีดแดชอวัยวะมันเป็นตัวเดียวกันขาเข้ามันเป็นอายตนะรับเข้าไปนะแต่เอาออกมันจะกลายเป็นอวัยวะโอเคไหมท่านเห็นปั๊บถูกตาต้องใจเฮ้ยเลยให้ความสนใจพอให้ความสนใจปั๊บใจมันจะออกไปทางตาจ้องทันทีเลยตากลายเป็นอวัยวะทันทีทั้งที่ตะกี้มันเป็นอายตนะอยู่หยกๆอ่ะชัดไหมมันอายตนะภายนอกมันเป็นได้ทั้งอวัยวะด้วยไม่ใช่อายตนะอย่างเดียวถามว่าแล้วเรียนรู้ที่จะใช้อายตนะหรือใช้อวัยวะเนี่ยท่านต้องทำอย่างไรประการที่หนึ่งท่านต้องใช้มันให้ได้ต้องใช้ตาให้ได้ใช้ปากให้ได้ใช้มือให้ได้ใช้หูให้ได้ใช้จมูกใช้ลิ้นใช้มือสัมผัสใช้ทุกอย่างท่านต้องใช้ให้ได้ไม่ใช่มีแล้วไม่ใช้คำว่าใช้ให้ได้แปลว่ามีแล้วต้องใช้คือรู้จักใช้งานเห็นไหมกับการที่เราบอกว่าท่านเป็นคารวาสมันผิดธรรมชาติไหมนอกจากท่านหลบไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวเป็นสัตว์สังคมแต่ทิ้งสังคมหรือถูกสังคมทอดทิ้งก็แล้วแต่แล้วไม่ได้ไปอยู่คนเดียวอย่างเดียวยังไม่รู้จักใช้งานอวัยวะไม่รู้จักใช้งานอายตนะด้วยปิดหูไม่ฟังใครเพราะอยู่คนเดียวปิดตาคือหลับตาไม่มองเห็นอะไรทั้งนั้นปิดปากมีปากมีลิ้นไม่พูดกับใครมีจมูกก็ปล่อยวางมันไม่สนใจเอาไว้หายใจอย่างเดียวมีปากมีลิ้นก็เอาไว้กินมื้อเดียวไม่กินจุบกินจิบกินบ่อยๆเดี๋ยวมันพลอยอร่อยลิ้นเดี๋ยวติดลมเดี๋ยวลามปามเตลิดไปนั่งเฉยๆนะเอามือประสานกันไว้เก็บมือไว้ไม่ให้มันไปสัมผัสร้อนหนาวร้อนเย็นนุ่มนิ่มสากเสิร์กอะไรที่ไหนเก็บมือไว้เค้าเรียกว่ามีอาการสำรวมมันผิดหลักข้อ 2.1 มั้ยเรียนรู้ที่จะใช้อายตนะอวัยวะคือใช้ให้ได้แปลว่าต้องรู้จักใช้งานไม่ใช่รู้จักเก็บงำมันอำพรางมันหรือปิดการใช้มันที่เราบอกว่าทำให้อายตนะบอดทั้งที่จริงๆแล้วคำว่าบอดนี่แปลว่าพิการของดีๆอยู่ไปทำให้มันพิการมันผิดตั้งแต่ต้นประการที่2พี่น้องครับใช้อายตนะหรืออวัยวะนั้นให้ได้แล้วท่านต้องใช้มันให้เป็นด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ทิ้งสังคมไม่ปลีกวิเวกนะตาดูหูฟังนะจิตระลึกนึกแล้วก็สมองคิดกายสัมผัสทดลองอะไรแบบเนี้ยเมื่อรู้จักใช้แล้วท่านต้องใช้มันให้เป็นด้วยคำว่าใช้ให้เป็นแปลว่าให้เกิดสกิลคือทักษะให้เกิดทักษะหรือความชำนาญซึ่งท่านจะต้องฝึกใช้งานมันเป็นประจำคนเราเนี่ยถ้าไม่เคยไม่ชอบเรียนรู้ไม่ชอบมองอะไร
มันก็จะเป็นคนตาไม่ไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธความสามารถในการเรียนรู้มันก็จะด้อยหูก็เหมือนกันถ้าอยู่คนเดียวไม่ค่อยฟังใครมันจะฟังไม่เป็นชาติที่แล้วฝึกมาเป็นพระอยู่ในถ้ำใช่ไหมแล้วอยู่คนเดียวไม่เคยต้องฟังใครไม่เคยใช้หูฟังใครอยู่กับจิตตัวเองอย่างเดียวแล้วพยายามทำจิตนิ่งไม่รับรู้ไม่รับเอาอะไรทั้งนั้นพอมาเกิดเป็นคนธรรมดาในชาตินี้ไม่ได้เป็นนักบวชละเพราะเบื่อที่จะเป็นนักบวชเป็นไงฮะเวลาฟังคนเขาพูดเนี่ยจะจับประเด็นไม่ค่อยถูกจะจับประเด็นไม่ค่อยได้เพราะบางทีบางคนพูดเร็วและมีหลายประเด็นบางทีเธอจะจับได้ประเด็นเดียวแค่ประเด็นแรกนอกนั้นเธอจะเดาเอาอย่างเดียวมันเหมือนกับที่คนพยายามฝึกใช้จิตที่เป็นตาทิพย์อ่ะแล้วพยายามบอกให้คนฟังที่กูเห็นอะไรเธอรู้ไหมการฝึกจิตเป็นทิพย์คือตาทิพย์เนี่ยใช้จิตเป็นทิพย์เนี่ยเรามองเห็นอะไรเนี่ยถ้าจิตมันไวมากเราจะเห็นไวมากเห็นแวบเดียวเองต่อให้ตาทิพย์จริงนะจะเห็นมันแวบเดียวอ่ะประโยคแรกเท่านั้นที่พูดแล้วถูกอ่ะแต่ประโยคที่2 3 4 5มันจะเริ่มบลาๆๆๆๆเพราะอะไรเพราะต้องเดาอ่ะเพราะกูจําไม่ได้ว่าตะกี้อ่ะจิตกูมันเห็นอะไรบ้างนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่อวดอุตริถึงแม้จะฝึกจิตให้เป็นทิพย์แค่ไหนมันก็มีโอกาสตอแหลมีโอกาสโกหกได้เพราะมันต้องเดาเห็นจริงแต่วุบเดียวเห็นแล้วใครสามารถจะจําได้บ้างมันไวมากเพราะจิตมนุษย์เนี่ยมันไวต่อให้มีตาทิพย์มันจะตาทิพย์เก่งจริงเจ๋งจริงมันต้องชำนาญคำว่าชำนาญแปลว่าต้องชะลอภาพที่ตัวเองเห็นได้ถ้าแน่จริงนะครับตาทิพย์จริงอ่ะนอกนั้นเดาหมดอ่ะมันต้องฝึกชะลอจิตตัวเองให้เห็นภาพที่เคลื่อนไหวนะให้เห็นมันนิ่งและนานที่สุดเท่าที่จะนานได้นั่นแสดงว่าจิตต้องมีฌานที่สูงมากต้องมีพลังอำนาจของจิตหรือฌานในการควบคุมจิตของตัวเองให้มันอยู่ในอนัตต์ให้มันอยู่ในการให้อยู่ในอำนาจของการควบคุมต้องสูงมากพอมันโอกาสตอแหลโอกาสผิดสัจจะเพราะเดาเอาและพูดผิดอ่ะมันเป็นการโกหกหลอกลวงมันจะเป็นมลทินของจิตวิญญาณของตัวเองเวลาตายแล้วนิพพานไม่ได้หรอกหลุดพ้นไม่ได้หรอกต้องตกอยู่กับกฎแห่งกรรมก็คือไปไงโกหกการโกหกถ้าเป็นนักบวชก็ทุศีลสวยซับสวยซ้อนหนักเข้าไปอีกสู้ไม่อวดอุตริดีกว่านั่นแหละพระศาสดาจึงบอกว่าอย่าอวดอุตริมนุษยธรรมคือมนุษย์คนอื่นเขาทำไม่ได้อย่าไปอวดถ้าอวดได้อย่างเดียวคือปัญญาปาฏิหาริย์อย่างอื่นอย่าอวดมีแต่ติดชีวิตจะติดกรรมเปล่าๆปัญญาปาฏิหาริย์อวดเข้าไปเลยครับเพราะถ้าเขาเอาประโยชน์จากปัญญาปาฏิหาริย์ของเราได้เรายิ่งเพิ่มบุญเพิ่มกุศลเพิ่มทานบารมีบุญบารมีให้กับจิตวิญญาณให้กับจิตวิญญาณของเราด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นใช้ให้เป็นก็คือฝึกใช้มันให้ชำนาญใช้ไม่เป็นหรือใช้ไม่ได้แปลว่าไม่รู้จักใช้งานปิดหมดประการที่3ท่านจะต้องใช้ให้ถูกต้องท่านจะต้องใช้ให้ถูกต้องก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าใช้ได้ใช้เป็นยังไม่พอนะต้องใช้อย่างถูกต้องด้วยท่านสังเกตไหมบางคนเกิดมาเนี่ยตาพิการคือตาบอดมาตั้งแต่เด็กนั่นคือการเอาทำกรรมที่ไม่ถูกต้องกับการใช้ตาเนี่ยคือใช้ตาไม่ได้ใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกต้องใน3กรณีเนี่ยกลับมาเกิดใหม่จิตวิญญาณตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เนี่ยในภพชาติใดภพชาติหนึ่งต้องมีปัญหาเรื่องลูกตาเนี่ยบางคนมีปัญหาตาบอดมาตั้งแต่เกิดบางคนเกิดมาแล้วไม่นานก็ตาบอดสุดแท้ว่ากรรมมันพามาแบบไหนหูก็เหมือนกันใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกต้องคือใช้ผิดอ่ะมันก็จะทำให้หูชำรุดก็คือหูบอดคำว่าหูบอดแปลว่าหูตึงหูหนวกเปลี่ยนกรรมทั้งนั้นเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังนะใช้ให้ถูกต้องไหมต้องใช้เพื่อการเรียนรู้ใช้ให้ถูกต้องคือใช้เพื่อการเรียนรู้3ประการท่านค่อยๆตามเรามานะอย่าใจร้อนอย่าไปคิดว่าเรื่องเล็กนะถ้าท่านประเมินตัวเองดูนะตั้งแต่เราพูดมาตั้งแต่สไลด์แรกจนถึงตอนนี้ท่านรู้เลยว่าท่านผิดมาตลอดหลายเรื่องท่านต้องรีบสำนึกมีสติที่จะแก้ไขและไม่มีใครสามารถบอกท่านได้ยกเว้นองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาของท่านซึ่งพระองค์พูดกับท่านตรงๆไม่ได้ท่านก็เลยบอกผ่านเรามาให้กล่าวต่อท่านทั้งหลายเหมือนสมัยองค์เยซูคริสต์เหมือนสมัยท่านนบีพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้กล่าวเองด้วยพระองค์เองก็กล่าวผ่านพระเยซูคริสต์ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดซึ่งทั้งสองพระองค์นั้นก็เป็นพระบุตรเอกของพระองค์ในแต่ละยุคเช่นกัน
ท่านเข้าใจต่อไปภารกิจของจิตหยาบประการที่3ที่ท่านต้องรู้พี่น้องครับท่านต้องเรียนรู้ที่จะใช้สัญชาตญาณเรากล่าวนำไปนิดหนึ่งแล้วท่านต้องเรียนรู้ที่จะใช้สัญชาตญาณหมายถึงอย่างไรครับ1ครับท่านต้องรับฟังสัญชาตญาณของท่านเสมอต้องคอยเงี่ยหูฟังสัญชาตญาณของตัวเองเสมอเช่นเวลาท่านจะทำอะไรสักสิ่งหนึ่งแล้วท่านเกิดอาการลังเลการลังเลว่าจะทำดีไม่ทำดีจะเอาดีไม่เอาดีเนี่ยนี่ก็คือ disc brake ท่านรู้จักไหม disc brake ของรถยนต์ที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ที่จิตของท่านเพื่อช่วยจิตวิญญาณของท่านให้ปลอดภัยจากการที่ทำผิดคิดร้ายหรือตัดสินใจผิดพลาดของจิตยาบะให้ลังเลช่วงเวลาสั้นๆที่จิตหยาบท่านเกิดอาการลังเลนั้นถ้าท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและสมาธิขณะลังเลท่านจะได้ยินเสียงหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจท่านแต่ไม่ใช่เสียงที่ได้ยินในหูนะท่านจะได้เกิดอาการรับรู้คำบางสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจท่านเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดจากที่ไหนก็ไม่รู้มันสอดแทรกเข้ามาในขณะที่ท่านกำลังลังเลว่าอย่าสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอย่าขณะที่ท่านกำลังลังเลว่าจะเอาดีไม่เอาดีจะทำดีไม่ทำดีขณะที่ลังเลในช่วงเวลาสั้นๆถ้าท่านไม่รับฟังสัญชาตญาณของท่านก็แปลว่าท่านเวลามีการลังเลขึ้นมาจนกระทั่งท่านเกิดอาการโลเลแปลว่ายังตัดสินใจช้ากว่าปกติท่านไม่ฟังท่านก็จะไม่สามารถรับรู้สัญชาตญาณซึ่งสัญชาตญาณก็คืออาการหรือคำตอบที่จิตวิญญาณของท่านต้องการที่จะบอกว่าเขาต้องการให้ท่านเลือกแบบไหนทำแบบไหนเลือกเอาด้านใดด้านหนึ่งไม่ใช่โลเลลังเลจะเอาดีไม่เอาดีจะทำดีไม่ทำดีจะชอบหรือไม่ชอบอะไรแบบนี้ท่านต้องรับฟังแต่ปรากฏว่าจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยขณะที่ลังเลก็จริงอ่ะพอจิตหนึ่งบอกว่าอย่าทำเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดบาปอย่าทำเลยปรากฏว่าไอ้จิตหยาบของท่านมันไม่ฟังสัญชาตญาณจากจิตวิญญาณของท่านมันบอกเออไม่เป็นไรหรอกมันจะเถียงทันทีเลยเพราะว่าจิตวิญญาณรู้แล้วว่าจิตหยาบของตัวเองกำลังจะตัดสินใจผิดพลาดคำว่าจิตวิญญาณในที่นี้หมายถึงพี่เพลียเดียนที่อยู่ในแก่นแท้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านในกายสังขารท่านนะจริงๆจิตวิญญาณของท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องผ่านไข่ขาวก่อนแล้วไข่แดงอยู่ข้างในแองแมงเป็นนิวเคลียสอยู่อย่างเดียวนั่นนะเถียงเนี่ยจิตหยาบจะเถียงเพราะไม่ตรงกับใจตัวเองพอบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยหรืออื้อเนี่ยมันเหม็นไหมเหม็นเลยก็แปลว่าไปทำตามจิตหยาบแต่ไม่ฟังสัญชาตญาณของตัวเองเกิดความเสียหายหลายแสนทุกครั้งในชีวิตของท่านเพราะท่านไม่เคยฟังสัญชาตญาณของท่านเลยตอนที่ท่านกำลังลังเลกระบวนการทางจิตวิทยาศาสตร์ทางจิตมันเป็นแบบนี้สัญชาตญาณของท่านมันจะแสดงออกมาให้ท่านได้เห็นได้ปกติเนี่ยจิตหยาบหรือจิตสำนึกหรือจิตไร้สำนึกของท่านมันมีอำนาจเหนือนำทุกอย่างสัญชาตญาณโดยจิตวิญญาณจะไม่สามารถเข้าแทรกแซงได้พระบิดาจึงต้องสร้างโปรแกรมพิเศษเอาไว้ให้ท่านลังเลถ้าท่านมั่นใจว่ากูจะทำแบบนี้สัญชาตจิตวิญญาณก็จะไม่ทำอะไรเพราะท่านมั่นใจและท่านตัดสินใจผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกแต่ถ้าท่านลังเลเนี่ยแสดงว่าท่านก็ใจหนึ่งก็เอ้ยกูว่าน่าจะผิดเอ้ยแต่ใจหนึ่งว่ากูว่าน่าจะไม่ผิดอันนี้แหละจิตวิญญาณจะมาช่วยท่านโดยส่งผ่านทางด้านสัญชาตญาณและส่งสัญญาณมาให้ท่านรู้ตอนที่ท่านกำลังลังเลความลังเลทำให้เกิดการโลเลเพื่ออะไรครับความโลเลในทางกายภาพเกิดจากความลังเลทางจิตใจหรือทางจิตวิญญาณความโลเลหรือลังเลมันเป็นการช่วยหน่วงเวลาของจิตที่จะสั่งการให้เครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านสั่นสะเทือนเป็นมโนกรรมวจีกรรมหรือกายกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันมีโอกาสจะผิดพลาดจะผิดบาปหรือจะทำชั่วสูงมากเขาเลยใช้เวลาตอนชะลอเนี่ยคือโลเลเนี่ยมันเป็นประโยชน์แต่ท่านต้องเงี่ยหูฟังสัญชาตญาณของท่านซึ่งเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกนึกคิดข้างในว่าเฮ้ยกูว่าท่าจะไม่ดีว่ะขณะที่ตอนแรกนะกูว่าท่าจะดีนะกูจะเอาอย่างเงี้ยแต่ข้างในมันเตือนว่าเฮ้ยอย่านะกูว่าท่าไม่ดีเดี๋ยวแม่งพลาดแล้วเดือดร้อน
ถ้าท่านดื้อไม่เชื่อฟังสัญชาตญาณเสร็จทุกงานคำว่าเสร็จนี่แปลว่าเสร็จมากล้องดองไม่ใช่สำเร็จนะครับวันนี้บอกให้ท่านรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านจะสื่อสารด้วยสัญชาตญาณเนี่ยผ่านมายังจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านอย่างไรนี่มันเป็นอนุตตรธรรมพี่น้องครับนี่คือของแท้ อนุตตรธรรมไม่ใช่ไปเอาธรรมะของพระพุทธองค์หรือพระศาสดาองค์ไหนก็ได้มาทำเป็นเกาเหลาต้มยำทำแกงแล้วเอามากล่าวให้ท่านฟังแล้วบอกว่าเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่ครับสังเกตไหมของเราเนี่ยสื่อมากี่เสาแล้วอ่ะมันมีตรงไหนบ้างที่จำของพระศาสดาพระองค์อื่นแล้วเอามาเที่ยวพูดบ้างมีไหมมีแต่ของใหม่ทั้งนั้นน่ะไอ้สิ่งที่เป็นของใหม่ที่ท่านไม่รู้ว่าต้องรู้และเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยเยอะมากไม่ต้องไปจำของพระศาสดาพระองค์อื่นมาพร่ำหรอกไม่จำเป็นต้องไปลอกเลียนเพราะสิ่งที่ท่านไม่รู้ว่าท่านต้องรู้ซึ่งเป็นอนุตตรธรรมและไม่รู้ก็นิพพานไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ไม่ได้ด้วยเราต้องสื่อสอนท่านทั้งหลายโดยการขออนุญาตพระบิดาสื่อสดๆกับพระองค์แบบนี้นะโดยใช้เวลาประหยัดที่สุดเพราะเวลามันเหลือน้อยมากเวลาโลกสำหรับท่านทั้งหลายมันเหลือน้อยมากและเวลาจะทำหน้าที่ของเราในภารกิจนี้ก็เหลือน้อยเราจึงทนทำงานทั้งวันทั้งคืนผ่านเฟซบุ๊กบ้างผ่านพระคัมภีร์ที่เป็นเล่มๆปกแข็งบ้างซึ่งตอนนี้พระเจ้ามีจริงเนี่ยก็ยังมีพอมีอยู่นะเพราะรอบใหม่เรากำลังจะพิมพ์ท่านใดที่บริจาค 1,500 บาทขึ้นไปนะฮะเราก็จะสัมมนาคุณให้ท่านหนึ่งเล่มนะเล่มนี้นะฮะมีตัวอย่างอยู่นะครับนะเนี่ยพระเจ้ามีจริงนะครับนะหนา300หน้า300กว่าหน้านะฮะนะมีข้อความมีสาระที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะนะมีรูปหล่อๆของเราอยู่ข้างในด้วยนะแล้วก็จัดหน้าสวยงามอ่านง่ายตัวหนังสือนะมันมีรีเฟล็กนิดนึงนะต้องขออภัยอันเนี้ยนะจัดหน้าแบบนี้แล้วก็มีริบบอนริบบิ้นนะฮะเอาไว้เสียบนะที่ข้างล่างนะฮะมีริบบิ้นนะไม่ต้องไปพับกระดาษให้เสียนะ 1,500 บาทนะฮะทำบุญมา 1,500 บาทเราก็สมนาคุณเล่มนี้ให้พระคัมภีร์ยังมีและเล่มนี้จะพิมพ์ตลอดเราก็จะบอกให้ว่าพี่น้องที่เป็นชาวคริสต์หรือท่านที่เป็นมุสลิมนะฮะท่านมีพระเจ้ามีอัลเลาะห์มีพระเยโฮวาหรือมีองค์จิตจักรวาลพระองค์เนี่ยมีหลายพระนามแต่เป็นพระองค์เดียวกันทั้งนั้นนะครับท่านลองมาอ่านและศึกษาดูนะว่าสัจธรรมความจริงที่พระบิดาหรือพระพุทธเจ้าทรงสื่อผ่านเรามาสดๆในยุคนี้เลยไม่ได้ไปเอาของเก่ามาพร่ำมาพูดอีกเนี่ยท่านลองดูสิว่ามีตรงไหนมันค้านกันกับความจริงที่ท่านเรียนรู้มาบ้างและถ้ามันต่างกันมันค้านกันมันแย้งกันท่านก็ต้องศึกษาต่อไปว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและอะไรคือจริงอะไรคือเพี้ยนอะไรคือบิดเบือนเบี่ยงเบนท่านสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ดีกว่าท่องจำและทำมาโดยไม่รู้ว่าตรงไหนถูกตรงไหนผิดอย่างน้อยๆท่านก็มีตัวช่วยละพระคัมภีร์เหล่านี้ไม่มีในไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดนะครับเพราะเราไม่ต้องการเอาพระคัมภีร์พระองค์มาขายทอดตลาดขายวางตลาดเหมือนสินค้านะเพราะเราต้องการให้เปล่าเราบอกแล้ว 1,500 บาทคือการบริจาคเพื่อสมทบทุนในการสร้างโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมเพื่อมนุษยชาติทั้งโลกซึ่งกำลังก่อสร้างไปเรื่อยๆต้องใช้ปัจจัยเพราะฉะนั้นท่านบริจาคมา 1,500 บาทเราก็สมนาคุณเล่มนี้และถ้าต่อไปเรามีเล่มใหม่ท่านบริจาคมาอีกเราก็จะสมนาคุณท่านอีกครับนะบางเล่มก็850บาทก็มีบางเล่มก็2,500บาทบางเล่มก็1,500บาทก็คือพระเจ้ามีจริงซึ่งเป็นเล่มใหม่ล่าสุดนะครับขอบคุณนะฮะที่ให้เวลากับเราในการประชาสัมพันธ์นะรับฟังสัญชาตญาณเสมอตะกี้เราสอนท่านแล้วนะว่าท่านจะรับฟังสัญชาตญาณของตัวเองได้อย่างไรการรับฟังสัญชาตญาณของตัวเองนั้นไม่มีเรื่องโกหกไม่มีเรื่องหลอกลวงเพราะจิตวิญญาณของท่านรักท่านและต้องการให้ท่านช่วยเหลือเขาด้วยการเลือกที่ถูกต้องตัดสินใจอย่างถูกต้องเขาจึงต้องส่งข้อมูลที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องมาให้มันถ้าท่านไม่ฝึกที่จะรับฟังสัญชาตญาณของตัวเองซื่อบื้อโอกาสที่จะทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมันก็จะเหลวเป๋วมันก็จะล้มเหลวแล้วเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยจิตหยาบของท่านเองก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะตัดสินใจไม่ถูกต้องประการที่2พี่น้องครับฟังทั้งนิมิตและลางสังขรณ์สัญชาตญาณที่ท่านจะได้รับจากจิตวิญญาณของท่านในขณะที่ท่านเกิดอาการลังเลจะเอาดีไม่เอาดีจะตัดสินใจยังไงไม่รู้ว่าจะเอาไงนะทำให้เกิดอาการโลเลเพื่อชะลอเวลาให้ท่านได้ใช้ในการรับฟังสัญชาตญาณของตัวเองนั้นมันจะมีทั้งนิมิตและลางสังหรณ์นิมิตเนี่ยกับลางสังหรณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์จริงที่ท่านจะเจอสภาวะปัญหาที่จะทำให้ท่านเกิดอาการ
ตกใจจนขาดสติใช้ปัญญาไม่เป็นใช้ปัญญาไม่ได้หรือจะเกิดขึ้นตรงที่เกิดความโลเลหรือลังเลอีกแต่เป็นสิ่งที่มันยังไม่เกิดในปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าจิตวิญญาณก็เมตตาท่านครับก็เลยส่งสัญญาณแวบหนึ่งขึ้นมาขณะที่จังหวะที่จิตของท่านว่างไปจากกิเลสหนาตัณหาเยอะมีความว่างไปชั่ววูบสิ่งที่เป็นนิมิตหรือหลังสังหรณ์นั้นมันจะโผล่แวบขึ้นมากลางจิตของท่านเองนั่นก็คือสัญชาตญาณจากจิตวิญญาณสื่อผ่านมาให้จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของท่านได้รับรู้บางสิ่งล่วงหน้าถ้าเป็นนิมิตก็คือเหตุการณ์ดีๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลหรืออันใกล้ก็ตามที่ท่านต้องเผชิญให้ท่านได้รู้ตัวไว้ก่อนท่านจะได้ไม่ตกใจไม่ช็อกเพราะความตื่นเต้นดีใจเพราะนึกไม่ถึงอะไรแบบนี้ก็สื่อมาให้ท่านได้รู้ล่วงหน้าเพราะจิตวิญญาณของท่านเนี่ยรู้ล่วงหน้าทุกอย่างว่าท่านจะต้องเจอสิ่งใดเพราะว่ารหัสของกรรมไม่ว่าจะเป็นชะตาชีวิตหรือชะตากรรมหรือเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านต้องเผชิญนะพี่พลีเดียนซึ่งอยู่คอยอุ้มชูดูแลจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านอยู่ข้างในท่านรู้ทั้งหมดเพราะว่าท่านจะเป็นคนเหนี่ยวรั้งคอยจัดสรรกรรมต่างๆทุกรูปแบบตามลำดับบายคิวทยอยมาให้ท่านท่านก็เป็นคนที่ท่านก็เป็นผู้ที่เมตตานะรักก็เลยแอบบอกอ่ะพูดง่ายๆนะซึ่งก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรเพราะท่านก็บอกเท่าที่สามารถบอกได้ แต่ส่วนมากลูกๆ ก็คือจิตหยาบเนี่ยไม่เอาไหนครับไม่ได้สำนึกไม่ใส่ใจมีอีโก้สูงถือแต่ตัวกูของกูเป็นสำคัญไอตัวรู้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกูไม่สนกูสนใจตัวกูมากกว่าที่จะสนใจตัวรู้ที่มันผุดขึ้นนั้นเนี่ยเพราะว่าท่านไม่ได้ทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวท่านและท่านก็ลืมไปว่าตัวท่านเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในนึกว่าจิตหยาบก็คือตัวกูเป็นผู้ยิ่งใหญ่สุดยอดคิดว่าตัวกูเป็นผู้ประเสริฐคิดว่าอย่างนั้นเห็นไหมฮะมันจึงทำให้จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยล้มเหลวไปอีกหนึ่งภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อเซตซีโร่แล้วเกิดใหม่หวังว่าจิตหยาบที่ตัวเองแบ่งขึ้นมาเป็นขยุ่มใหม่เป็นกลุ่มใหม่189ดวงมันจะดีมันจะดีกว่าจิตหยาบของกูในชาติที่แล้วได้แต่คาดหวังอย่างเงี้ยทุกภพชาติแล้วไปไงก็ผิดหวังทุกภพชาติมันจะเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้จักจบสิ้นนิพพานก็ไม่ได้หลุดพ้นก็ไม่ได้แล้วเผลอๆเดินตามหลังคนนำทางตาบอดแล้วพาลอยค้างอยู่บนสวรรค์นู่นแล้วก็กลับลงมาก็ไม่ได้ลอยต่อขึ้นไปก็ไม่ได้เพราะเราเคยพูดให้ฟังแล้วว่าเพราะอะไรถ้าที่จริงๆแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์พระบิดาให้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าจะหลุดพ้นก็ต้องหลุดพ้นตั้งแต่ตอนที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่ไปตอนไปเป็นอย่างอื่นถ้าไปเป็นอย่างอื่นน่ะผิดแล้วอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้อาสาเกิดมาเป็นสุนัขหรือไม่ได้อาสามาเกิดเป็นเทพเทวดานึกภาพออกมันถ้าไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยผิดนิมิตคือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลางสังหรณ์ก็คือลางร้ายก็คือสิ่งที่ไม่ดีที่จิตวิญญาณของท่านก็คือกายหยาบเนี้ยจะต้องเผชิญมันในวันข้างหน้าไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามมันจะมีลางสังหรณ์เกิดขึ้นก่อนมันถ้าท่านเป็นคนไม่รับฟังลางสังหรณ์ไม่ฟังนิมิตของตนเองแสดงว่าท่านเป็นคนที่เป็นยังไงมีมิจฉาทิฐิสูงมากมีอีโก้สูงมากมีความเป็นตัวกูของกูสูงมากมีความใส่ใจในตัวรู้น้อยมากแสดงว่าตัวรู้อ่ะน้อยตัวกูอ่ะเยอะสวยแน่เลยถ้าพบชาติถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยไม่แก้ไขสันดานท่านจะปรารถนาหลุดพ้นนิพพานกับเขาว่าฝันไปอีกกี่พบชาติก็ไม่มีวันไปถึงครับถ้าไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขนิสัยของตนเองท่านฟังเราไว้นะฮะบางทีเราพูดตรงไปนิดหนึ่งนะฮะเพื่อท่านสะกิดแรงๆเพื่อท่านได้จดจำเพราะท่านจะฟังตอนแบบนี้อีกท่านจะไปฟังแห้งๆนะไม่ได้ฟังสดๆแบบนี้นะครับประการที่3ถ้าท่านเรียนรู้ที่จะใช้สัญชาตญาณก็คือรับฟังสัญชาตญาณท่านต้องละวางมิจฉาทิฐิคือความดื้อรั้นของท่านให้มากละอีโก้ให้สิ้นในความเป็นตัวกูของกูและหลงตัวเองท่านต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนขนาดพระศาสดายังทรงอ่อนน้อมถ่อมตนเลยแล้วท่านเป็นไรอ่ะ
ป็นมนุษย์เข็นมี่และยังจะมีอีโก้ยังมีแต่ความเลิศหรือเชิดมันจะมีประโยชน์อะไรต้นไม้ที่รู้จักอ่อนน้อมนะถึงแม้จะอยู่ต่ำถูกคนเหยียบย่ำง่ายแต่มันก็ไม่ตายนะเพราะว่าพอไม่มีใครเหยียบย่ำที่มันถูกเหยียบถูกล้มอะไรลงไปลมพัดมามันค้อมมันล้มไปเดี๋ยวมันก็จะเติบโตยืนต้นสดชื่นกระดีกระดาขึ้นมาใหม่ไม่เหมือนต้นไม้ตะเกะกะขวางหน้าใครเขาก็ตัดโค่นทิ้งไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือมีไม่มีประโยชน์เขาโค่นทิ้งหมดแล้วพอลมพายุมาเป็นไงไม่หักกลางต้นก็โค่นถอนรากถอนโคนใช่ไหมอีโก้สูงอัตตาสูงแต่ถ้าเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนจะมีชีวิตรอดอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นพายุมาเนี่ยหรือจะเป็นสัตว์ตัวใหญ่วิ่งมาเหยียบย่ำพายุพัดมาล้มแต่ยังไงก็รอดท่านสังเกตสิขนาดไฟป่าเผามาไม่หมดป่าแต่พอทิ้งไว้ไม่นานมีฝนตกลงมาต้นไม้ต้นไร่ก็เขียวสะพรึดเขียวสะพรั่งอย่างเดิมมันไม่ตายเห็นไหมครับเพราะว่ามันรู้จักปรับตัวรู้จักปรับตัวไฟไหม้มาใบกูก็ร่วงก็ได้ใบกูก็ร่วงร่วงแล้วไปไงรากกูยังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวกูก็ทำหน้าที่ผลิดอกออกผลผลิใบผลิกิ่งก้านสาขาออกมาใหม่ยังไงกูก็ไม่ตายเพราะรู้จักปรับตัวฉลาดที่จะอยู่รอดใช่หรือไม่ใช่ล่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะเป็นผู้เรียนรู้จะใช้สัญชาตญาณให้คล่องแคล่วให้ถูกต้องนอกจากต้องรับฟังสัญชาตญาณเอาไว้เสมอแล้วท่านต้องรู้จักฟังทั้งนิมิตและลังสังหรณ์ที่มันเกิดขึ้นเพียงชั่วแวบเดียวด้วยนะตะกี้รับฟังสัญชาตญาณแล้วท่านจะใช้ประโยชน์มันได้ก็ต่อเมื่อท่านรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนตอนที่ท่านกำลังมีอาการลังเลจะเอาดีไม่เอานี้ยังตัดสินใจไม่ขาดว่าจะเลือกเอาด้านไหนแล้วทางกายภาพหรือทางโลกก็จะเกิดอาการโลเลเกิดขึ้นขณะที่จิตลังเลช่วงเวลานั้นน่ะเป็นประโยชน์กับท่านนะฟังสัญชาตญาณแล้วทำตามรับรองว่ารอดนะนิมิตและลางสังหรณ์ก็เหมือนกันทำให้เราสามารถเตรียมตัวเตรียมใจล่วงหน้าเพื่อจะเผชิญกับสถานการณ์ทั้งดีหรือลางสังหรณ์ที่เป็นเรื่องร้ายๆนั้นได้และสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ท่านไม่ดื้อรั้นก็คือให้ละวางมิจฉาทิฏฐิซะมิจฉาทิฏฐิก็คือการถือดีอวดดีหลงตัวเองว่าเจ๋งว่าเก่งเหนือใครเชื่อมั่นว่าความคิดของกูถูกที่สุดอะไรแบบนี้ให้ละวางซะท่านจะได้ประโยชน์นะการเรียนรู้ประการที่4เรียนรู้ที่จะสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น

การเรียนรู้ประการที่4เรียนรู้ที่จะสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นจิตหยาบต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ใช่เรียนรู้ที่จะหนีโลกหนีสังคมหนีผู้อื่นเข้าป่าไปอยู่ในถ้ำในเขาแต่เพียงลำพังไปใช้ชีวิตส่วนตัวทั้งที่จิตวิญญาณของตัวเองอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาหรือพระผู้สร้างให้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็คือเป็นสัตว์สังคมเพราะเห็นไหมสัตว์ที่อยู่บนโลกเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็อยู่กันเป็นสังคมมันไม่เคยมีอะไรตัวไหนอยู่ตัวเดียวเลยมันต้องมีคู่อย่างน้อยก็มีคู่มีสังคมก็คือมีคู่นะแต่บางทีก็เป็นสังคมใหญ่ก็เป็นฝูงเลยใช่ไหมแต่ก่อนสัตว์มีเป็นฝูงอะแต่เป็นเพราะมนุษย์เข้าใจผิดคิดว่าฟันตัวเองที่เขาสร้างมาเนี่ยเอาไว้กินเนื้อสัตว์ได้ก็เลยฆ่าสัตว์ตายเกือบหมดบางชนิดก็สูญพันธุ์จะเป็นอย่างที่เขาแซวกันเนี่ยนะใช่ไหมเสือสิงลิงข้างบางชนิดต่อไปเนี่ยถ้าจะสอนลูกสอนหลานในยุคต่อไปอ่ะถ้ามันสูญพันธุ์เนี่ยก็จะมีแต่รูปเสือใช่ไหมใช่ไหมอยู่ข้างซองยานะนี่ไงลูกหน้าตาเสือที่เคยมีบนโลกนี่หน้าตาแบบเนี้ยก็เอาไปเอายาดองเหล้าตราเสือ11ตัวมาชี้ให้ลูกดูช้างศูนย์พันก็ไปเอาขวดเบียร์มาให้ลูกดูลูกเนี่ยเดิมมาบนโลกของเรานะมันมีสัตว์ชนิดหนึ่งด้วยเรียกว่าช้างหน้าตาของช้างแบบเนี้ยมันอยู่ข้างขวดเบียร์เนี่ยมาชี้ให้ลูกดูเลยท่านว่ามันตลกไหมล่ะครับมันเป็นเรื่องตลกก็คือตลกมากๆนะนี่คือโลกต่อไปนี้อนาคตมันน่าจะเป็นแบบนี้ครับพี่บินน้องๆที่รักทั้งหลายครับการเรียนรู้ที่จะสร้างสัมพันธ์กับมนุษย์ผู้อื่นนะประการที่หนึ่งท่านต้องไม่ปฏิเสธการมีสังคมท่านต้องไม่ปฏิเสธการมีสังคมอย่าเบื่อสังคมมากคนมากความกูรำคาญกูอยู่คนเดียวดีกว่าไอ้คนที่คิดแบบนี้คือคิดบาปนะครับเพราะการไม่ทำตนเป็นสัตว์สังคมชอบอยู่คนเดียวคุณจะผิดพันธสัญญา1ใน6ข้อที่ว่าต้องเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกถ้าคุณจะต้องเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกคุณจำไว้เลยว่าคุณต้องเป็นสัตว์สังคมเพราะคุณจะต้องใช้พลังอำนาจทางจิตของคุณในแบบหมู่คณะเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกเพื่อให้โลกเอาไปใช้เป็นพลังงานในการหมุนรอบตัวเองเมื่อหมุนรอบตัวเองได้แล้วโลกก็จะผลิตแก๊สออกซิเจนขึ้นมาให้ใช้หายใจอีกต่างหากด้วยและอื่นอีกมากมายที่จะติดปลายนวมมาเยอะแยะเลยเพียงแค่ท่านน่ะรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นน่ะซึ่งเป็นหน้าที่ทางจิตวิญญาณด้วยที่จิตหยาบต้องช่วยรับผิดชอบนี่พอท่านปฏิเสธการมีสังคมไม่ยอมมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นภารกิจของจิตวิญญาณก็ล้มเหลวอีกแล้วพระองค์จึงให้มนุษย์มาเกิดท่านเห็นมั้ยโลกเนี่ย 7,000 กว่าล้านคนถ้ากับว่าจิตวิญญาณ 7,000 กว่าล้านรูปธรรมมากมายกายกองอ่ะถ้าไม่ต้องใช้จำนวนจิตวิญญาณเยอะๆหรือคนแย่ๆเนี่ยใช้แค่คน2คนก็ได้เนี่ยพระองค์คงไม่ให้มาเกิดรกโลกมากมายแบบนี้หรอกยุ่งยากมาก็ยากกลับนิพพานหลุดพ้นเห็นไหมทุกวันนี้ยังยากเลยยังต้องให้เรามาตามว่าจะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานกันได้อย่างไรไม่หลงทางไปลอยค้างอยู่บนฟ้าแต่จะไปหาทางกลับบ้านนิพพานทางที่ถูกต้องไปยังไงเราก็บอกท่านแล้วมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นมีประตูเดียวคือด่านนภาลัยจิตวิญญาณเข้ามาก็มาทางด่านนภาลัยในเอกภพเนี่ยมันเวลาจะกลับไปต้องกลับออกไปทางนี้ไม่ใช่ลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์บนหลังคาไม่มีประตูออกสวรรค์เหมือนกับหลังคาของโลกท่านเดินทางไปเรื่อยๆจนสุดทางบนหลังคาท่านก็ไม่เจอทางออกครับเสียเวลาเปล่าๆไม่มีใครสร้างประตูทางออกเอาไว้บนหลังคาท่านจำไว้นี่คือชัดเจนที่สุด การปฏิไม่ปฏิเสธการมีสังคมก็แปลว่าไม่หนีสังคมประการที่สองครับท่านต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีในการเป็นมนุษย์นั้นการเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเท่านั้นจึงจะสามารถสร้างสังคมขึ้นมาได้เพื่อจะสร้างสังคมของมนุษย์ขึ้นมาได้แต่ละคนต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญคือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีหลายคนอาจจะถามว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาช่วยขยายความหน่อยได้ไหมว่าการจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเพื่อสร้างสังคมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้นต้องมีพฤติกรรมอย่างไรต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเอาสั้นๆง่ายๆ1. ท่านทั้งหลายต้องเป็นคนที่ยิ้มง่ายยิ้มง่ายเจอหน้าใครก็ยิ้มไม่ต้องไปสนใจว่าไอ้นี่เป็นยักษ์เป็นมารหรือเปล่าเป็นหมาเป็นแมววะยิ้มให้มันเลยต้นไม้ก็ยิ้มให้มันได้ฝึกให้เคยชินไว้ไม่ว่ามันจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปตั้งใจ
ไม่ต้องไปหาคำตอบล่วงหน้ายิ้มไว้ก่อนเพราะหน้าที่ของท่านต้องการเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเพื่อสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นให้เกิดการเป็นสัตว์สังคมหรือเกิดสังคมขึ้นจะได้ใช้พลังร่วมทางจิตสำนึกด้านบวกพลังร่วมก็แปลว่าพลังจิตสำนึกของคนมากกว่า2คนขึ้นไปใช่มั้ยมันถ้าไม่สร้างความสัมพันธ์เนี่ยเราจะสร้างสังคมได้ยังไงท่านจึงต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี1ท่านต้องยิ้มง่ายไม่มีใครรังเกียจการยิ้มเราเพิ่งเจอหน้าคนแปลกหน้าครั้งแรกแล้วเรายิ้มให้เขาก่อนท่านสังเกตสิธรรมชาติของมันเนี่ยบังคับให้มันต้องยิ้มรับเราทันทีทั้งที่มันยังไม่รู้ว่าเราเป็นใครและเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นใครรู้อย่างเดียวมันเป็นเพื่อนมนุษย์รู้ว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกหนึ่งต้องยิ้มง่ายยิ้มสร้างมิตรนึกออกไหมครับยิ้มนะไม่ใช่หัวเราะนะเดี๋ยวหาว่าบ้าเห็นหน้ามันปั๊บหัวเราะใส่เขาเลยเขาหาว่ากวนโอ้ยเขาก็ได้นะยิ้มท่านนึกเอาแล้วกันยิ้มแบบไหนเท่ที่สุดยิ้มแบบไหนสวยที่สุดยิ้มแบบไหนที่คนเห็นท่านยิ้มแล้วจะประทับใจท่านมากที่สุดก็เลือกยิ้มแบบนั้นยิ้มไม่เป็นก็ไปฝึกยิ้มกับกระจกซื้อบ้านซะเดี๋ยวก่อนนอนจบรายการนี่แหละไปยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มให้กระจกแล้วพอตื่นมาก็ไปมองกระจกแล้วยิ้มให้กระจกถ้าตัวเองมองว่าเฮ้ยกูยิ้มสวยนะแสดงว่าเข้าท่าแล้วถ้ามันยังยิ้มแย่แย่แย่แย่ยังไม่ได้เรื่องต้องยิ้มออกมาจากใจยิ้มออกมาจากใจนะอย่าไปฉีกยิ้มหรือเสยยิ้มเพราะนั่นคือฝืนยิ้มไม่ได้ยิ้มออกมาจากใจโอเคไหมนะ from your mind smile from your smiling from your mind แปลว่ายิ้มออกมาจากหัวใจของคุณนะโอเคอย่าดอจรออย่าดัดจริตยิ้มนะมันฝืนอ่ะมันเขามองออกอ่ะนะโอเคหนึ่งยิ้มง่าย สองต้องทักทายก่อนทักทายเขาก่อนเลย ถ้าท่านเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีๆการทักทายกับการยิ้มเนี่ยคือการทอดสะพานแล้วยิ้มให้นี่แปลว่าทอดสะพานไมตรีทอดสะพานไมตรีไม่ใช่หยิบยื่นความเป็นศัตรูให้กับเขาหยิบยื่นไมตรีมาธรรมชาติสอนให้เขารับไมตรีนั้นแล้วยิ้มรับท่านก็แปลว่ายื่นไมตรีมาให้ท่านเหมือนกันแล้วก็ท่านยิ้มให้แล้วต่อไปท่านก็ต้องทักทายเพราะท่านสวัสดีครับนี่คือทักทายเป็นคนไทยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไอ้คนที่ท่านทักถึงแม้เขาไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นใครมีเรื่องอะไรธุระอะไรกับท่านไหมเขาก็จะพยักหน้าให้ยิ้มยิ้มอายอายแล้วบอกสวัสดีค่ะขณะที่ใจมันก็อยากถามมึงมีอะไรกูเปล่าแต่เขาก็ไม่กล้าถามหรอกเป็นมารยาทเป็นมารยาทก็แปลว่าเป็นมารของญาติคำว่ามารมาระหรือมารเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ญาติพี่น้องของเราเนี่ยนะมันจะแสดงอาการออกมาแสดงพฤติกรรมออกมาในเพื่อแสดงความเป็นญาติก็เรียกว่ามารยาทมันญาติหรือมารยาทนึกออกไหมแต่เราเป็นสะกดเป็นมอมาสระอารอเรือยอนะยออาทอมารยาทจริงๆแล้วมันญาติพี่น้องนะเป็นมารยาเป็นการแสดงมายานะมายาเป็นมายาที่เป็นการแสดงของแสดงความเป็นญาติพี่น้องอ่ะโอเคไหมมันการทักทายมันเป็นมารยาทหรือเป็นมารยานะเป็นมารยาท ซึ่งญาติจะเป็นผู้แสดงมายานั้นถ้าไม่ใช่เป็นญาติพี่น้องกันเขาก็ไม่ทักทายกันหรอกเขาก็ไม่ยิ้มให้กันหรอกใช่เปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต้องการจะสร้างซ้ำความสัมพันธ์กับใครเราก็ต้องรู้จักแสดงมายาของญาติหรือแสดงมารยาทนี้ทักทายก่อนถ้าเราทักทายเขาก่อนมันจะทำให้คนที่ถูกเราทักทายรู้สึกภูมิใจมากเลยเพราะอะไรไหมเพราะเขาจะคิดเข้าข้างตัวเขาเองว่าเฮ้ยเขาเป็นคนสำคัญมากเลยเขาเป็นคนมีค่ามากเลยเพราะเราทักทายเขาเนี่ยแสดงว่าเราอยากรู้จักเขาเราอยากเป็นมิตรกับเขามากกว่าที่เขาอยากจะเป็นมิตรกับเราเขาเลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญมันการที่ท่านทำอะไรให้ใครสักคนหนึ่งมองเห็นว่าเขาเนี่ยสำคัญมากเนี่ยเขาจะรู้สึกดีใจภูมิใจใช่ไหมดีกว่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาต่ำต้อยใช่ไหมครับใช่ไหมมันการทักทายก่อนเนี่ยแค่นี้ในจิตของเขาเนี่ยมันจะโปรแกรมข้อมูลไปใหญ่โตเลยว่าเฮ้ยกูเป็นคนสำคัญเว้ยอาจารย์ปริญญาจึงไหว้กูสวัสดีกูก่อนแล้วกูแค่ตอบรับคำว่าสวัสดีเท่านั้นเองโอ้โหกูโคตรภาคภูมิใจกูเป็นคนสำคัญของท่านอาจารย์ปริญญาที่แกเป็นผู้ใหญ่ผู้อาวุโสแต่แกยังทักกูก่อนว่าสวัสดีอย่างว่าอย่างนี้มนุษย์เราเนี่ยมันจะเข้าข้างตัวเองมันก็จะหลงตัวเองไปแต่ไม่เป็นไรหรอกเขาจะหลงตัวเองก็ช่างเขาแต่ทำให้เขาเป็นมิตรกับเราได้ก็โอเคใช่ไหมถูกไหมหนึ่งยิ้มง่ายสองทักทายก่อนสามใช้คำพูดถ้าจะต้องสนทนาหรือต้องคุยกันต่อไปต้องใช้คำพูดที่อ่อนหวานต้องใช้คำพูดที่อ่อนหวานแปลว่าพูดเพราะใช้คำพูดที่ไพเราะไม่ใช่พูดจาหยาบใครมึงกูต้องให้เกียรติเขาถ้าพูดคำหยาบมึงกูเนี่ยมันต้องใช้กับเพื่อนซีหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวแต่กับคนที่แปลกหน้าหรือคนที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยเราต้องให้เกียรติเขาต้องพูดเพราะใช่ไหมคุณครับ
ผมว่าอย่างนี้ดีไหมครับถ้ามันสนิทสนมกันเฮ้ยกูว่างี้ดีกว่าไว้มึงว่าไหมกูว่าอย่างนี้นะใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะไอ้นั้นมันเป็นมิตรกันอยู่แล้วไงแต่ถ้าต้องการสร้างความสัมพันธ์สร้างความเป็นมิตรกับคนอื่นหนึ่งยิ้มง่ายสองทักทายก่อนอย่าช้าอย่าเป็นไอ้เสือปืนช้าชักช้าก็แปลว่าแทนที่จะทักทายเขาก่อนเนี่ยยิ้มแล้วนะนี่ก็เริ่มทักแต่ยังไม่พูดใช่ไหมมนุษย์เรามีภาษาพูดมันก็ต้องพูดอ่ะนะเพราะว่าต้องมีการสื่อสารกันถ้าจะสร้างความสัมพันธ์มันจึงต้องเริ่มต้นด้วยการพูดนะเมื่อเราพูดทักเขาแล้วมันจะชวนให้เขาเนี่ยพูดกับเราง่ายขึ้นเช่นสวัสดีครับเขาบอกอ๋อสวัสดีค่ะแล้วถ้าเขายังไม่พูดต่ออีกพูดไม่เป็นเราก็ทอดไม้ตีไปอีกว่าสบายดีไหมครับหรือกำลังทำอะไรอยู่นะครับหรืออะไรก็ว่าไปเป็นคำถามปลายเปิดที่ทำให้เขาตอบเราสั้นๆง่ายๆแล้วพอมันเริ่มคุ้นเคยกันสัก 2-3 ประโยคแล้วประโยคต่อไปท่านไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวมันมาเองพระบิดากำหนดไว้ให้อย่างนี้มันเป็นบริบทของสัตว์มนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมไม่ได้ยากอะไรเลยนะยกเว้นท่านปฏิเสธการมีสังคมตั้งแต่แรกการชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวมันถึงเกิดขึ้นการไม่พูดจากับใครการไม่ใส่ใจว่าใครจะเป็นมิตรเป็นอะไรกับกูไม่สนเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นซึ่งแบบนี้จะต้องถูกคัดทิ้งนะครับเพราะเราจะบอกความจริงให้ฟังว่าโลกของพระบิดาในยุคพลังงานใหม่หลังจากชำระโลกเสร็จสิ้นด้วยภัยพิบัติที่รุนแรงมืด56วัน56คืนหรือ8ราตรีของฟ้าเนี่ยมืดและสว่างเนี่ยนะประชากรบนโลกนี้จะถูกกำหนดให้ค่าคงที่มีจำนวนรูปธรรมมนุษย์เนี่ยอยู่บนโลกเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมมากๆไม่ต้องมี 7,000 กว่าล้านคนให้เยอะแยะแบบนี้จนรกโลกจะมีพอควรจะมีพอดีจะมีอย่างพอเพียงที่จะช่วยใช้พลังจิตที่เป็นพลังรวบทำให้โลกนี้หมุนได้อย่างสมดุลและโลกนี้มีสันติสุขเอาคนชั่วทิ้งไปเอาแต่คนดีๆเข้าไว้เราบอกแล้วไงเสพยาบ้าแม้แต่เม็ดเดียวพระบิดาก็ไม่เอาไว้เพราะว่าถือว่าตัดสินใจผิดพลาดทำร้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมของพระองค์ที่เอาไว้ให้จิตวิญญาณได้ยืมใช้อย่างไร้สำนึกไม่ให้โอกาสครับมันผู้เสพเนี่ยยังไม่เอาไว้และไอ้ผู้ขายผู้ผลิตอะจะเหลือไหมครับนี่ครับคนดีเท่านั้นที่จะเหลือรอดเพราะฉะนั้นบนโลกก็จะเหลือจำนวนรูปธรรมที่มีชีวิตเนี่ยลดน้อยลงแต่มีพลังอำนาจมากพอกับคน 7,000 กว่าล้านคนนี่แหละท่านคอยดูแล้วกันเอาชีวิตให้รอดไว้นะครับปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลไว้เราไม่ได้พูดเล่นเราไม่ได้ล้อเล่นแต่เราพูดความจริง1ยิ้มง่าย2ทักทายก่อน3พูดจาด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิผลอย่างที่4แสดงกิริยาอาการอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นไหมครับเป็นคุณสมบัติของคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นผู้ที่จะสร้างสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นยิ้มง่ายทักทายก่อนวาจาอ่อนหวานแสดงกิริยาการที่สุภาพและอ่อนโยนแปลว่าให้เกียรติคนอื่นอย่างที่5ไม่แสดงพฤติกรรมที่นำหน้าด้วยคำว่าขี้ไม่ว่าขี้อะไรก็ตามต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆถ้าท่านจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีโดยที่ท่านต้องไม่ปฏิเสธการมีสังคมนะต้องไม่ปฏิเสธนะท่านจะทำในสิ่งนี้ได้ถ้าท่านยังปฏิเสธอยู่ท่านทำสิ่งนี้ไม่ได้หรอกมันไม่มีประโยชน์ฟังเรากล่าวยังไงท่านก็เอาไปใช้ไม่ได้พฤติกรรมที่นำหน้าด้วยคำว่าขี้ที่ท่านไม่ควรทำเพราะมันจะสร้างศัตรูมากกว่าสร้างมิตรคือ1ขี้เกียจ2ขี้เกียจแล้วขี้อะไรขี้เอาขี้รักขี้ขโมยขี้หวงก็คือโลภขี้หวงขี้เห็นแก่ตัวขี้ลืมก็คือไม่ใส่ใจขี้ใจน้อยขี้งอนก็คือการพยายามที่จะให้คนอื่นมาเอาใจมาง้อทำให้คนอื่นเขาเสียสมดุลขี้หกภาษาใต้บอกขี้หกก็แปลว่าโกหกไม่พูดสัจจะไม่พูดความจริงขี้ทั้งหมดที่เรายกตัวอย่างเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคบนเส้นทางของการสร้างมิตรถ้าใครแสดงออกมามิตรที่อยู่ใกล้ตัวจะค่อยๆหายห่างออกไปแต่ท่านไม่ละวางไม่ละเลิกนิสัยขี้ๆเหล่านี้ให้หมดท่านก็จะกลายเป็นคนโดดเดี่ยวท่านจะไม่เป็นคนปลีกวิเวกแต่คนอื่นจะทำให้ท่านต้องวิเวก ชัดไหมครับเอานะนี่คือพฤติกรรมของคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีท่านจำไว้แล้วกันถ้าฟังไม่ทันจำไม่ได้
เดี๋ยวฟังจากก้อนที่น้องบุญธรรมกับน้องออสเขาตัดต่อเป็นก้อนๆแล้วเนี่ยเอามารีวิวเอามาทบทวนหลายๆเที่ยวเดี๋ยวท่านจะจำได้เองประการที่3ถ้าท่านต้องการเรียนรู้ที่จะสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นท่านจะต้องมีสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งในหลายๆสิ่งนะจริงๆมันมากกว่า3นะแต่เอาแค่3พอเพราะมันเป็นหัวใจท่านต้องรู้คุณค่าของความแตกต่างถ้าท่านไม่รู้คุณค่าของความแตกต่างท่านก็อาจจะสงสัยว่าพระบิดาทำไมสร้างไอ้นี่มาแล้วเนี่ยสร้างกูมาทำไมต้องสร้างไอ้นี่มาด้วยหรือสร้างไอ้นี่มาแล้วทำไมต้องให้มีกูมายุ่งกับมันด้วยมาเกี่ยวพันเกี่ยวกรรมกับมันด้วยเพราะอะไรที่ท่านพูดแบบนี้เป็นเพราะว่าบางทีท่านก็ไปพบว่าอินเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ต่างกับกูที่กูไม่ชอบและบางทีอินเนี่ยมันเสือกมีอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างที่ตรงกับกูที่กูชอบสรุปแล้วเลยไม่รู้ว่าเหมือนกับกูหรือต่างกับกูมันคือสิ่งที่กูพอใจหรือไม่พอใจกันแน่เห็นไหมครับเพราะมนุษย์ยึดอะไรครับยึดตัวเองเป็นหลักถ้าใครมีอะไรเหมือนกับตัวเองแล้วตัวเองชอบก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีใครมีอะไรที่ต่างกับตัวเองแล้วตัวเองไม่ชอบมีปัญหาบางทีต่างก็ไม่มีปัญหาหรือบางครั้งต่างกันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกเอาอย่างนึงมากล่าวให้ท่านฟังโดยที่ประเมินจากปัญหาในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาเนี่ยส่วนมากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากความแตกต่างมากกว่าความเหมือน เอ๊เธอคิดเหมือนเราเลยเธอเป็นพวกเดียวกับเรานี่แปลว่าชอบความเหมือน แต่เวลามีความแตกต่างกลับไม่ชอบเพราะไม่เห็นคุณค่าของความแตกต่างเลยทะเลาะกันเลยมีปัญหากันเราเคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังแล้วเรื่องปลาทู2คนผัวเมียถ้ามันชอบกินปลาทูท่อนหัวเหมือนกันมันต้องทะเลาะกันแน่นอนและที่เสียหายที่สุดคือท่อนหางของปลาทูตัวนั้นจะถูกทิ้งเพราะ2คนไม่กินมัวไปแย่งหัวปลาที่ตัวเองชอบนี่แสดงว่าเหมือนกันแล้วมันดีไหมเหมือนกันแล้วมันไม่ดีถ้าเรื่องปลาทูต่างกันดีกว่าผัวชอบหัวเมียชอบหางตัวเดียวกินได้หมดเลี่ยงและไม่ทะเลาะกันด้วยเห็นไหมมนุษย์ใช้ประโยชน์ที่ตัวเองและผู้อื่นเป็นหลักในการตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปกินหัวปลาเหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างใช่ไหมเหมือนกันเลยกินหัวปลาเหมือนกันทะเลาะกันนี่เป็นสัจธรรมนั้นพี่น้องครับพระบิดาจึงทรงพระปรีชาญาณมากเวลาทรงเป็นพระผู้สร้างเนี่ยสร้างสิ่งใดขึ้นไว้ในบรรดาพิภพเนี่ยพระองค์จะสร้างสิ่งที่มันต่างกันเนี่ยมีอยู่ในบรรดาพิภพเนี่ยมากกว่าสิ่งที่เหมือนกันถึงแม้บางสิ่งเหมือนกันแต่ไม่เหมือนคู่แฝดที่ในยุคนี้ก็มีชัดเจนกับบินบรรลือฤทธิ์กับเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ถ้าเราดูเผินๆหน้าตาเนี่ยมันก็เหมือนกันได้เลยนะแต่ทุกวันนี้เขาก็ฉลาดพยายามที่จะให้คนหนึ่งเนี่ยไว้หนวดไว้เคราอีกคนหนึ่งก็หน้าเกลี้ยงเกลาหล่อๆเห็นไหมถ้าคนจำหนวดเขาได้ว่าคือคนไหนก็จะไม่ทักคนผิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ต้องไว้หนวดไว้เคราไม่ต้องโกนหนวดโกนเคราอะไรเงี้ยมันก็มีที่แตกต่างเขาทรายกับเขาค้อก็เช่นกันถ้ามองเผินๆแล้วเหมือนกันเนี่ยแต่พอได้อยู่ใกล้ชิดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนทั้งมายารูปลักษณ์และไม่เหมือนทั้งอุปนิสัยใจคอไม่มีทางเหมือนหมดทุกเรื่องเพราะพระบิดาทรงต้องการจะให้ลูกเรียนรู้ว่าความแตกต่างกันนั้นมันมีคุณค่าและมีประโยชน์นักเล่นแร่แปรธาตุคือพวกนักเคมีในสมัยโบราณสมัยไพทาโกรัสสมัยกรีกโน่นเขาเรียนรู้วิธีการเล่นแร่แปรธาตุก็คือเอาสารชนิดหนึ่งลองมาผสมกับสารอีกชนิดหนึ่งดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามันเกิดสารใหม่ขึ้นมาและมันมีค่าที่ยิ่งใหญ่กว่าไอสาร1กับสาร2อีกสารที่1กับสารที่2พอเอามาผสมกันมันก็เกิดสารที่3เกิดขึ้นปรากฏไอสารที่3เกิดขึ้นมันยิ่งใหญ่กว่าสารที่1กับ2ตัวใดตัวหนึ่งด้วยซ้ำแสดงว่ายิ่งเอาความต่างมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันม
ันจะสร้างสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้มันมีหลายอย่างมากอย่างเช่นเราเคยยกตัวอย่างใช่ไหมสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยถ้าปฏิเสธกันเนี่ยมันก็จะได้แต่แดงกับเหลืองอยู่ในสังคมนั้นแต่ถ้ามีแดงกับเหลืองแล้วแดงกับเหลืองยอมเอามันมารวมกันเนี่ยมันก็จะสามารถทั้งสองฝ่ายทั้งสองแดงทั้งแดงกับเหลืองจะสร้างสีแสดหรือสีส้มที่เป็นสีใหม่ขึ้นมาได้ทั้งที่เดิมมันไม่เคยมีแต่มันมีมาจากฐานของสีสองสีที่มันต่างกันเนี่ยแดงกับเหลืองเนี่ยเกิดการเป็นสีส้มหรือแดงกับน้ำเงินสีใหม่ที่เกิดขึ้นก็เป็นสีม่วงนี่เป็นเพราะว่ารู้คุณค่าของความแตกต่างถ้าเอาม่วงผสมม่วงเอาแดงผสมแดงเหลืองผสมเหลืองน้ำเงินผสมน้ำเงินมันจะได้สีใหม่ไหมไม่ได้สีใหม่มันไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไร้สาระมากเพราะฉะนั้นในการที่ท่านจะสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นท่านต้องรู้ความจริงตรงนี้ว่าคบกับคนที่เขามีอะไรแตกต่างจากท่านเนี่ยท่านอย่าไปรังเกียจหรืออย่าไปปฏิเสธถึงแม้สิ่งที่เขามีเป็นนิสัยใจคอเขานั้นเป็นนิสัยหรือเป็นพฤติกรรมที่ท่านไม่ชอบท่านก็ต้องคบไว้เพราะไอ้ความที่มีนิสัยที่ไม่ดีของเขานั้นในความเป็นตัวเขาอาจจะมีสิ่งดีๆที่ท่านไม่มีแต่ตัวเขามีก็อาจจะเป็นได้ไม่ใช่เห็นสิ่งเลวร้ายเหลวไหลของเขาแค่เรื่องเดียวแล้วเหมาว่าไอ้หมอเนี่ยไม่น่าคบไม่มีคุณค่าเสียเวลาที่จะคบหาเห็นไหมฮะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะยกตัวอย่างมากล่าวให้ท่านฟังให้ท่านรู้คุณค่าของความแตกต่างมันพอเจอใครที่มีอะไรแตกต่างจากท่านให้ท่านคิดว่ามันดีเอาไว้ก่อนใช่ไหมถ้าเหมือนกันก็คิดถึงหัวปลาทูที่แย่งกันกินหรือหางปลาทูแล้วแย่งกันกินอ่ะแล้วเป็นการแสดงออกซึ่งความโง่ใช่ไหมแย่งกันกินเนี่ยเพียงแค่ปลาตัวเดียวเนี่ยตรงนะกินส่วนหัวเนี่ยเขาบอกอร่อยเพราะมันมีกระดูกมีก้างไอ้กินส่วนหางเนี่ยมันมีแต่เนื้อไม่มีก้างฉันไม่ชอบเพราะฉันชอบแทะหัวอะไรเงี้ยนะเพียงแค่เปลี่ยนความชอบเปลี่ยนความพอใจไม่ใช่เปลี่ยนนิสัยไม่ใช่เปลี่ยนสันดานแค่เปลี่ยนความชอบเปลี่ยนความพอใจไปมีความรู้สึกนึกคิดแบบใหม่ๆมีพฤติกรรมพฤติการแบบใหม่ๆเพื่อจะให้ลงตัวกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มากนะในความเป็นมนุษย์ถ้าท่านคิดเป็นท่านไปยึดติดกับการเปลี่ยนแปลงกับการที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยพยายามจะเปลี่ยนคนอื่นเพราะท่านคิดว่าไอ้นิสัยอย่างท่านหรือพฤติกรรมที่ท่านยึดติดนั้นเป็นสิ่งสำคัญและถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ยึดติดตัวเองว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่สนใจว่าการที่ท่านเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเข้ากับคนอื่นได้ลงตัวกับคนอื่นได้มันยิ่งใหญ่กว่าการยึดติดซะเองอ่ะเพราะอะไรอ่ะมันต้องใช้ทั้งปัญญาใช้ทั้งความรักใช้ทั้งความจริงใจใช้ทั้งความมั่นคงในจิตใจโอ้โหท่านคือผู้ยิ่งใหญ่เลยแต่ถ้าท่านยึดอะไรอะไรที่เป็นตัวท่านไว้ท่านใช้อะไรล่ะท่านไม่ใช้อะไรเลยใช้แต่อีโก้อย่างเดียวใช่ไหมใช้แต่อัตตากูอย่างเดียวใช้อัตตาตัวกูของกูอย่างเดียวไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ความรักไม่ได้ใช้ความรอบรู้ไม่ได้ใช้อะไรเลยครับแล้วท่านจะสุดยอดตรงไหนนะแค่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเรื่องใหญ่มากในที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วเข้ากับมันได้มันเรื่องใหญ่จริงๆแล้วมันเกิดสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยอำนาจของใครอำนาจของเราเองหรืออำนาจของกูน่าภาคภูมิใจจิตวิญญาณก็จะเติบโตไปเรื่อยๆจิตวิญญาณก็จะมีความสุขจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้อยู่ข้างในก็จะร่าเริงไม่ใช่ร่อแร่เพราะเอาแต่ใจตัวเองยึดตัวเองเป็นหลักเป็นสำคัญจิตวิญญาณร่อแร่อย่างเดียวนะครับจิตวิญญาณเศร้าหมองเลยครับนะโอเคนะประการที่ห้าภารกิจของจิตญาณเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองประการที่หนึ่งท่านต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนฉลาดนึกเพื่อการรู้คิดนี่คือหน้าที่ของจิตหยาบต้องเรียนรู้เรียนรู้ในการใช้สมองเรียนรู้ในการใช้ปัญญาของสมองไม่ใช่ไม่เรียนรู้มีสมองเอาไว้ขั้นหูแล้วนึกเองคิดเองเรื่อยเปื่อยสเปะสปะโดยไม่รู้ว่าจะนึกจะคิดโดยการใช้สมองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยท่านสามารถทำได้จัดการได้ด้วยจิตของท่านเนี่ยแต่มันทำยังไงท่านไม่ยอมเรียนรู้เสียดายก้อนสมองก้อนโตๆที่พระบิดาใส่มาให้ในหัวไหมใช่ไหมเขาถึงแซวว่าอย่าเอาสมองเอาไว้ขั้นหูเอาไว้ใช้ประโยชน์ด้วยแปลว่าต้องฉลาดที่จะนึกก็คือนึกให้เป็นพอนึกเป็นแล้วการที่จะฉลาดคิดมันที่จะคิดเป็นเพราะมนุษย์ต้องนึกก่อนว่าจะคิดเรื่องอะไรพอนึกแล้วว่าจะต้องคิดเรื่องอะไรสมองมันจะคิดเรื่องนั้นได้นึกต้องมาก่อนคิดมันท่านต้องฉลาดนึกมันจึงจะทำให้ท่านรู้จักคิดและฉลาดคิดการฉลาดคิดในประการที่สองที่ท่านต้องเรียนรู้วันหน้าเราจะต้องสร้างตำราเป็นหลักสูตรเฉพาะเสาอีกท่านต้องฉลาดคิดเพื่อการวิเคราะห์การฉลาดคิดเพื่อการวิเคราะห์ก็คือท่านต้องรู้จักใช้สมองซีกซ้าย
ซึ่งเป็นสมองที่ท่านใช้มันได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าท่านต้องฉลาดนึกเพื่อการฉลาดคิดแล้วคิดด้วยการวิเคราะห์โดยการใช้สมองซีกซ้ายซึ่งมันเป็นอัตโนมัติไม่ใช่ฉลาดนึกฉลาดคิดคิดบ้าคิดบอคิดเรื่อยเปื่อยคิดนู่นนั่นนี่ไปตามจิตที่มันนึกโน่นนั่นนี่ไม่ใช่ท่านต้องกำกับมันด้วยไม่กำกับการแสดงเนี่ยผลลัพธ์ของการที่มันแสดงออกมาอย่างอิสระเสรีมันจะไม่ได้เรื่องมันจะไร้สาระท่านต้องฉลาดคิดเพื่อการวิเคราะห์แปลว่าอะไรครับการฉลาดคิดเพื่อการวิเคราะห์แปลว่าท่านต้องฉลาดที่จะเรียนรู้ว่าจะใช้สมองซีกซ้ายเพื่อการคิดวิเคราะห์เนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรและท่านจะต้องใช้มันอย่างไร

ฝึกกันเป็นกันจริงๆจังๆเนี่ยเราจะบอกถ้าท่านไม่รู้ประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพในการคิดหรือประสิทธิผลในการสร้างผลึกของการคิดเขาเรียกว่า crystal thinking ผลึกของการคิดที่ ภาษาชาวบ้านเรียกว่าการคิดสร้างสรรค์ crystal thinking การคิดผลึกของการคิดมันจะเกิดในตอนที่เราใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันจะเกิดได้ท่านต้องรู้วิธีคิด รู้คุณสมบัติของจิตรู้คุณสมบัติของสมองรู้กระบวนการทำงานระหว่างจิตกับสมองซึ่งมันเป็นเรื่องของการคิดท่านต้องรู้ครับไม่ใช่รู้ด้วยการอัตโนมัติไม่ใช่รู้อัตโนมัติท่านต้องกำกับมันได้ควบคุมมันได้โอเคไหมสมองซีกซ้ายคือการคิดวิเคราะห์ซึ่งมันเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่มันจะไม่มีประสิทธิผลไม่มีประสิทธิผลสูงมากพอถ้าท่านไม่รู้วิธีใช้มันประการที่3สิ่งที่จิตอยากท่านต้องเรียนรู้คือฉลาดใช้สมองซีกขวาเพื่อการสังเคราะห์เอาองค์ธรรมะหรือสัจธรรม จากสิ่งที่ท่านวิเคราะห์ได้เอามาสังเคราะห์แล้วเอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตขณะนี้อนุโมทนาบุญนะพี่พี่น้องๆที่ Facebook ก็308ท่านที่ YouTube ก็349ท่านถ้าท่านพอใจในบทเรียนที่ใกล้ตัวท่านนะสำหรับวันเสาร์เนี้ยภารกิจของจิตหยาบซึ่งเป็นความรู้ใหม่หลายอย่างเลยที่ท่านเพิ่งรู้ว่าอ๋อจิตหยาบมันต้องทำหน้าที่แบบนี้ไม่ใช่สเปะสปะมั่วๆวันนึงใช้ชีวิตไปโดยไม่รู้เลยกูต้องทำอะไรบ้างทำผิดทำถูกกูไม่รู้ถ้าท่านคิดว่าเป็นความรู้ใหม่จริงๆและมันเป็นประโยชน์ท่านกรุณากด1ให้ด้วย 1ก็ว่าสุดยอดกด1ให้ด้วยนะท่านต้องกด1นั่นในตอนที่เราถามเนี่ยในสไลด์ข้อที่5นะช่วยกด1มานะถ้ากดช้าเราไม่เห็นนะเพราะว่ามันมีดีเลย์นะจากจอที่เราดูเนี่ยนะครับนะฉลาดคิดเพื่อการสังเคราะห์นี่คือภารกิจของจิตหยาบในการเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองแต่ใช้ปัญญาของสมองเองไม่ได้นะต้องใช้จิตเป็นผู้กำกับเป็นผู้บงการให้สมองมันทำงานนะเพราะฉะนั้นเราจะเชิญชวนท่านหลายมาดูภาพนี้

นี่คือภารกิจของจิตหยาบในการเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองแต่ใช้ปัญญาของสมองเองไม่ได้นะต้องใช้จิตเป็นผู้กำกับเป็นผู้บงการให้สมองมันทำงานนะเพราะฉะนั้นเราจะเชิญชวนท่านหลายมาดูภาพนี้นี่คือภาพของสมองสองซีกสมองซีกขวากับสมองซีกซ้ายสมองซีกขวาจะอยู่ทางซ้ายมือหน้าจอนะอยู่ทางซ้ายมือท่านเห็นไหมเราเขียนกำกับไว้สมองซีกขวานะก็จะอยู่ท้ายซ้ายมือของจอคือขวามือของท่านสมองของคนคนนี้คนคนนี้กำลังหันหน้ามาทางหน้าจอหันหน้ามาหาท่านเหมือนเราหันหน้ามาหาท่านเนี่ยแล้วก็สมองเนี่ยตัดกะโหลกศีรษะออกให้เห็นก้อนสมองสองก้อนคือสองโหลกอยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านส่วนที่ท่านเห็นหมุนหมุนอยู่เนี่ยนะที่ท่านเห็นหมุนหมุนนะเดี๋ยวเราจะให้ดู สมองของท่านที่กำลังหมุนอยู่เนี่ยนะฮะคือจิตหยาบจิตหยาบของท่านจะอยู่บริเวณใต้สมองจิตหยาบของท่านนี่แหละก็คือจิตที่เป็นอายตนะภายในด้วยมันจะเป็นกลุ่มเดียวกันทำหน้าที่คนละอย่าง

จิตตัวเนี้ยมันจะสั่นสะเทือนเป็นการนึกก่อนพอนึกแล้วเนี่ย มันก็จะส่งรหัสไปหาสมองสองซีกซ้ายหรือขวาโดยมันจะเลือกว่าเลือกได้ว่าถ้าท่านนึกลบ ถ้าท่านนึกลบหรือนึกด้านลบมันก็จะส่งคลื่นสัญญาณของการนึกในเรื่องนั้นๆไปให้สมองซีกซ้ายหรือท่านกำลังนึกเพื่อจะคิดในการวิเคราะห์แยกแยะหาคำตอบว่าสิ่งนั้นน่ะมันคืออะไรมันเป็นอย่างไรพูดภาษาชาวบ้านสั้นๆว่ามันเป็นอะไรเป็นอะไรต้องการหาคำตอบว่าอะไรเป็นอะไรนั่นคือการวิเคราะห์นั่นคือการแยกแยะจิตมันก็จะสั่งการไปที่สมองซีกซ้ายอย่างที่ท่านเห็นส่วนมากแล้วองค์ความรู้ที่เป็นสัจธรรมที่ได้จากสมองซีกซ้ายกับจิตที่หมุนติ้วๆๆอยู่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าโลกิยธรรมเป็นความจริงระดับโลกิยะแปลว่าความจริงระดับโลกความจริงระดับโลกก็คือสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้มันเป็นโลกิยธรรมนั้นและมันเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลภาษาทางศาสนาบางศาสนาเขาบอกว่ามีเหตุปัจจัยการคิดด้วยสมองซีกซ้ายอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์ด้วยหลักของเหตุและผลบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่เห็นเป็นความจริงตามที่ได้ฟังได้ยิน เป็นความจริงตามที่ลิ้นได้รับรู้รสชาติเป็นความจริงที่มือเราหรือกายเราได้สัมผัสรับรู้มันไปตามความจริงชัดเจนนะฮะซึ่งสมองซีกซ้ายเนี่ยท่านสามารถใช้ได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่เพียงแค่ใช้มันให้เป็นใช้ให้มันถูกต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์ก็คือใช้ในการคิดวิเคราะห์เพื่อได้ความจริงระดับโลกิยธรรมตัวอย่างเช่นท่านมองเห็นน้ำตกท่านมองเห็นน้ำตกถ้าท่านต้องการจะใช้สมองซีกซ้ายวิเคราะห์หรือแยกแยะเพื่อค้นหาแยกแยะคือคุ้ยเขี่ยเหมือนแม่ไก่ค้นหาข้าวเปลือกค้นหาเศษอาหารหรือเมล็ดธัญพืชท่านต้องฉลาดคุ้ยเขี่ยฉลาดวิเคราะห์ใช่ไหมท่านก็ต้องมองภาพน้ำตกแล้ววิเคราะห์แยกแยะให้ได้ว่าท่านเห็นน้ำตกในท่านเห็นอะไรท่านเห็นโลกิยธรรมอะไรเราเฉลยให้ก่อนก็ได้ท่านเห็นว่าน้ำตกเนี่ยคือน้ำที่มันไหลย้อยไหลหยดจากที่สูงเนี่ยลงสู่ที่ต่ำแล้วมันไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตลอดเวลานั่นคือภาพมายาที่ท่านเห็นจากความจริงท่านเห็นไปตามจริงคือเห็นว่าน้ำเนี่ยมันหลั่งไหลมันถ่ายมันเทลงมามันทิ้งตัวลงมาจากหน้าผาสูงนะลงมาสู่ที่ต่ำต่ำสุดตรงเบื้องล่างอยู่ตรงไหนมันลงไปสุดถึงตรงนั้นน้ำตกที่มีหลายชั้นแปลว่ามันก็ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและต่ำลงมาเรื่อยๆๆลดหลั่นมาเป็นเชิงเป็นชั้นเป็นภูเป็นน้ำตกที่มีหลายชั้นและสวยนั้นเวลาเราไปเที่ยวน้ำตกเนี่ยเราใช้สายตามองและใช้สมองซีกซ้ายทำอะไรครับเรามองเห็นอย่างเดียวคือสวยมากน้ำตกนี่สวยมากน้ำใสใสเอามือไปสะบัดน้ำเย็นเย็น นี่แสดงว่ามันยังไม่ได้เกิดการฉลาดคิดรู้เลยนะหน้าที่ของจิตหยาบต้องเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองที่จะคิดเรากำลังบอกเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ใช้สมองที่เวลาเห็นแล้วอย่าสักแต่ว่าเห็นอย่าเห็นแล้วสักแต่ว่าสวยคำว่าสวยแปลว่าเห็นแล้วชอบแปลว่าเห็นแล้วเอาแต่ไม่ใช่เห็นแล้วคิดเห็นแล้วต้องเรียนรู้ฟังแล้วต้องเรียนรู้มันสิ่งที่ได้มาก็คือน้ำตกหรือน้ำทั่วไปที่ไหนก็ตามมันจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอถ้าเรามาดูสมองซีกขวาเมื่อเราได้สัจธรรมตะกี้ที่ว่าน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอนี่เราเพียงแค่ยกตัวอย่างนะหลักสูตรจริงๆในการใช้ความคิดใช้ปัญญาของสมองเนี่ยเรายังไม่ได้ขออนุญาตพระบิดามาสอนท่านว่าจะใช้อย่างไรเพื่อให้ท่านเป็นอริยะบุคคลกับเขาได้จริงๆ ไม่ใช่เป็นมนุษย์เหมือนกับมนุษย์สเปโตคิดสเปสปะไม่มีหลักการไม่มีหลักคิด
ไม่มีศิลปะในการคิดศาสตร์ในการคิดก็ไม่มีสันดานหรือนิสัยในการคิดของกูเป็นยังไงกูก็คิดอย่างนั้นจิตวิญญาณก็เลยร้าวรานอยู่ทุกภพชาติไม่สามารถจะหลุดพ้นหรือนิพพานได้จริงเลยสักภพชาติเพราะว่าถ้าจิตหยาบขาดปัญญาไม่มีความสามารถในการใช้ปัญญาของสมองทั้งสองซีกเราก็บอกตรงๆว่าถ้าจะฟันฝ่าบทเรียนกรรมบททดสอบจิตสำนึกที่ยากๆไม่พ้นหรอกเมื่อสอบไม่ผ่านสอบไม่พ้นยังมีผลกรรมอีลุงตุงนังอยู่พลังอำนาจทางจิตวิญญาณก็ยังต่ำต้อยอยู่เพราะจิตหยาบช่วยอะไรไม่ได้การที่จิตวิญญาณต้องตายเพื่อกลับมาเกิดใหม่อีกไม่สามารถไปสู่ชีวิตนิรันดร์ก็คือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้มันก็จะมีวันเกิดขึ้นท่านเห็นไหมเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยที่เราเอามากล่าวให้ท่านฟังเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นนะแต่มันไม่ยากใช่ไหมทำความเข้าใจเรามีรูปให้ท่านดูนะพอท่านได้โลกิยธรรมเรื่องน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแล้วท่านก็ต้องเอาความรู้ที่ได้จากโลกิยธรรมคือน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมาสังเคราะห์ด้วยสมองซีขวาเพื่อหาคำตอบออกมาให้ได้ว่ามันจะเอาไอ้สิ่งที่เป็นโลกิยธรรมเนี่ยมาใช้ประโยชน์กับชีวิตของตนเองหรือแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้อย่างไรก็แปลว่าเอ๊ะแล้วกูจะเอาความรู้ที่มันเป็นสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงในธรรมชาติน้ำย่อมไหลที่สูงไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำฉันจะมาใช้ประโยชน์กับชีวิตฉันยังไงสังเคราะห์ทันทีอ๋อถ้าใช้เป็นอย่างชำนาญแบบที่เราทำนะอย่างนี้เองน้ำใสๆในธรรมชาติคือน้ำสะอาดบริสุทธิ์มันก็ไม่ต่างกับน้ำใจของเราน้ำใจเราเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราอยู่บนที่สูงแสดงว่าเราเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นผู้มีบารมีมากกว่าเป็นผู้ที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาสูงกว่าคนอื่นๆเราจะต้องแบ่งปันน้ำใจของเราให้มันไหลหลั่งไปสู่คนที่เขาอ่อนกว่าเราด้อยกว่าเราเยาว์กว่าเราไม่ใช่ให้คนที่อ่อนด้อยกว่าเราทั้งบุญบารมีนะทั้งความเก่งความฉลาดองค์ภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาที่เขาน้อยกว่าเราเอามาแบ่งปันให้เราเพราะเราเห็นแก่ตัวแต่เราไม่เคยคิดจะแบ่งปันให้คนอื่นซึ่งตรงนี้มันผิดหลักของธรรมชาติที่เป็นสากลของจักรวาลดูสิในพระคัมภีร์เล่มไหนในพระไตรปิฎกเล่มไหนอะในไบเบิลเล่มไหนที่มีบรรจุวิธีคิดวิธีการเอาธรรมะมาจากธรรมชาติแบบนี้ไหมไม่มีมันท่านจึงต้องพึ่งครูอยู่เรื่อยเพราะท่านไม่ติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองที่เราพยายามทำอยู่มาตลอด30กว่าปีที่ช่วยพี่ๆน้องๆผ่านกระบวนการไซโคโชมาไปเดินรองเท้าขาดแทบแย่เลยตั้งแต่ไปติดต่อบริษัทห้างร้านโรงงานหน่วยราชการมันปฏิเสธกระบวนการไซโคโชทั้งหมดเพราะสอนแล้วสนุกมาเลยหาว่าอบรมอะไรวะหัวเราะกันห้องโป่งไปโป่งมานะมีความสุขกับการเรียนรู้มันไม่ชอบมันชอบให้นั่งฟังแบบเครียดๆถ้าเครียดมากก็หลับไปเลยนะมันชอบฟังบรรยายจนหลับบอกว่าโอ้นั่นแหละศักดิ์สิทธิ์แต่เรียนกับอาจารย์ปริญญานะทุกคนเรียนรู้จะใช้ชีวิตร่วมกันเรียนรู้จะคิดร่วมกันเรียนรู้จะยอมรับความแตกต่างของกันและกันเพื่อจะทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จแล้วอย่างมีความสุขหัวเราะเริงร่าฮาเฮแล้วทุกคนก็เก็ทจิตหยาบจิตตปัญญาของแต่ละคนก็ยกระดับมันมองภายนอกมันมองไม่เห็นแล้วก็ไอ้คนจัดอบรมทั้งหลายมันก็ปฏิเสธที่จะใช้เราใช้วิธีการสั่นสะเทือนผ่านจิตสำนึกเพื่อเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอของคนเพื่อชำระจิตของคนไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสำคัญเราเป็นวิทยากรที่ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับโลกมากนะแต่คนในโลกเนี้ยมองไม่เห็นเราก็อาภัพเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราถือว่าเรามาชาตินี้มาเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ทุกวันเนี้ยถ้าประเทศไทยเรานะเข้าใจคำว่าจิตสำนึกมากแล้วใช้บริการจิตเรื่องจิตสำนึกนะในการทำไซโคโชกับเรามาคนไทยจะรอดมากนี่จะไม่มีใครตายสักคนเราจะพูดให้ฟังเพราะว่าเชื้อโรคที่ส่งมาเนี่ยส่งมาเพื่อเซตซีโร่ให้คนปรับปรุงแก้ไขจิตสำนึกที่ตกต่ำหรือต่ำตมหรือต่ำซามให้มันดีขึ้นเช่นบางคนบอกว่ามีผัวมีเมียมีครอบครัวนะจะต้องรักครอบครัวแต่พฤติกรรมที่มันแสดงออกมามันไม่ได้รักครอบครัวของตัวเองเลยเห็นไหมครอบครัวก็มีปัญหาบ้านแตกสลายขาดนะใช้ชีวิตแบบตัวกูของกูเป็นสำคัญไม่เข้าใจเลยว่าคำว่าจิตสำนึกคืออะไรเห็นไหมฮะมันถึงมีปัญหาไงเราถึงบอกแค่รักให้ได้ให้เป็นอย่าก้าวล่วงคนอื่นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแค่นี้ก็เป็นภูมิคุ้มกันคุณให้ปลอดภัยจากโควิด-19แล้วไม่ต้องไปรอวัคซีนซึ่งมันเป็นอนาคตอนางอนะฟ้ายังไม่เปิดเลยนะว่าจะให้ผลิตออกมาได้อย่าไปรอเลยว่ายารักษามันจะหายทุกวันนี้ไปถามดูได้เขาใช้ยารักษาตามอาการนี่เรายังคอยดูอยู่นะอาการไข้ขึ้นสูงเมื่อเกิดอาการโควิด-19แล้วถ้าน้ำทิพย์น้ำมนต์จากเทพเจ้าแห่งฟินิกซ์แห่งอะคีฟินิกซ์ที่หลายคนมาขออนุญาตจากเราแล้วเอาไปเสกน้ำมนต์ทำเองอ่ะเพื่อจะได้ไม่มางมงายกับเราอ่ะแค่ร้องขอมาแล้วเราบอกวิธีว่าทำยังไงก็หายมาหลายรายแล้วอ่ะก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันเล่าให้คนอื่นฟังบ้างสิเราไม่ได้อยากดังหรอก
นะขอให้มีธรรมะเนี่ยแลกกับธรรมะที่ปฏิบัติเนี่ยแล้วท่านจะหายเนี่ยใช่ไหมนะถ้าหากว่ามีไข้ขึ้นสูงเนี่ยวันหน้าเราก็จะมีน้ำวิเศษที่อาจจะต้องใส่เขาเรียกอะไรสารที่ได้มาจากพืชสมุนไพรเนี่ยปนลงไปในนั้นบ้างถ้าต้องการจะจัดการกับอาการไข้ขึ้นสูงและไม่ยอมลดเพราะพวกไวรัสพวกเนี้ยเขาจะเอาเรื่องไข้ขึ้นสูงเพราะภูมิต้านทานมันสู้กับโรคไม่ไหวมันเลยมีอาการไข้ขึ้นสูงมีการอักเสบของเซลล์เราก็มีนะแต่เราพระบิดาไม่ให้เราเกิดมาเป็นหมอเป็นแพทย์อ่ะนะให้มาเป็นแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณเพื่อจะให้ท่านใช้จิตหยาบส่งจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้เราเป็นหมอทางนี้นะครับโอเคไหมเป็นหมอศัลยกรรมทางจิตในมิติของจิตวิญญาณนะไม่ใช่หมอผีนะพี่น้องคนละเรื่องนะเราไม่เคยสอนเรื่องผีนะเพราะเรื่องงมงายเรื่องมายานะเป็นอวิชชามันเป็นวิชาเหมือนกันแต่เป็นอวิชชาเพราะรู้แล้วก็ไม่สามารถจะพาให้จิตวิญญาณของท่านกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานได้โอเคนะอ่ะพอเอาน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำพอมาสังเคราะห์ด้วยสมองซีขวาเราก็เกิดความรู้ที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นธรรมะที่เหนือโลกก็คือเหนือจากการที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อซึ่งมันต้องใช้ปัญญาด้วยสมองซีขวาว่าคนที่เป็นผู้อาวุโสมีภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาที่สูงส่งก็แปลว่าเหมือนน้ำที่อยู่บนที่สูงมันควรจะต้องหลั่งไหลถ่ายเทด้วยความมีเมตตาต่อผู้ที่น้อยกว่าผู้ที่ด้อยกว่าผู้ที่ต่ำต้อยกว่าน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไม่มีน้ำที่ไหนไหลจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงนี่คือสัจธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรมเรายกตัวอย่างแค่นี้เพราะเวลามันล่วงเลยมาเยอะเดี๋ยวหลายคนบ่นอีกใช่ไหมเห็นภาพชัดไหมพี่น้องครับนอกจากนั้นเราจะต้องบอกให้ท่านรู้ด้วยว่าถ้าท่านจะใช้สมองซีขวามันต้องรู้ว่าจะกดปุ่มใช้มันอย่างไรไม่ใช่ใช้ฟรีแบบอัตโนมัติเหมือนสมองซีกซ้ายของท่านเห็นไหมใครที่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วเป็นอัจฉริยะแล้วหรือเป็นอริยะจริงอ่ะท่านรู้เรื่องนี้ไหมถ้าท่านยังไม่รู้วิทยาศาสตร์ทางจิตกระบวนการในสังขารในกะโหลกศีรษะของท่านท่านอย่าเพิ่งหลงตัวเองอย่าเพิ่งคุยแล้วอย่าเพิ่งหยุดเรียนรู้อย่าเพิ่งหยุดติดอาวุธทางปัญญาของท่านและถ้าท่านไม่รู้เรื่องพวกนี้ท่านก็อย่าดูแคลนเราว่าเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลด้วยการโมเมแล้วยกตัวเองขึ้นมาท่านมองเห็นไหมเรารู้ว่าจะใช้ปัญญาของสมองที่ตัวเองมีอย่างไรเนี่ยถามว่าเราพอจะเป็นพระบุตรเอกที่เป็นอนุตตรธรรมาจารย์ใช้อนุตตรธรรมยานสมองส่วนกลางแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์อย่างท่านได้ไหมหลายคนก็ดูแคลนว่าขี้โม้ขี้คุยเขียนนิยายหลอกลวงแล้วพอใครไปแนะนำให้รู้จักอนุตตรธรรมปริญญาตันสกุลอนุตตรธรรมอาจารย์ปฏิเสธไม่ฟังไม่กลัวตกนรกด้วยก้าวล่วงซะอีกต่างหากนั่นน่ะท่านพิพากษาตัวเองเลยนะว่าท่านต้องการจะให้คัดทิ้งนะครับผู้ที่ใส่ใจฟังแล้วเอาไปคิดแล้วปฏิบัติพอเห็นจริงตามที่เราเสนอตามที่เราสื่อสอนแต่สื่อมาจากพระบิดาเนาะท่านเอาไปปฏิบัติเนี่ยท่านก็จะเกิดประโยชน์เกิดความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณทันทีเพราะพระบิดาลำเอียงจะเข้าข้างท่านผู้ใฝ่ดีอยู่แล้วพ่อลำเอียงกับลูกๆที่ใฝ่ดีอยู่แล้วขนาดมันใฝ่ชั่วอยู่ขนาดเนี้ยที่เราบอกว่าพิพากษามันเลยดีไหมพระบิดายังทรงให้โอกาสเลยจนนาทีสุดท้ายว่าน่าลูกให้โอกาสเขาต่ออีกหน่อยยังไม่ไร้โอกาสเราก็ต้องฝึกกับพ่อเนี่ยนะขณะที่บางคนแหมมันน่านักพระองค์ก็ยังให้โอกาสนะมันเราฝากว่าอย่าเหลิงก็แล้วกันนะครับอย่าเหลิงอย่าหลงละเลิงก็แล้วกันนะสิ่งที่จะบอกก็คือต้องนึกด้วยจิตและต้องคิดด้วยสมองตะกี้ที่ว่านะอ่ะประการที่6คือเรียนรู้ที่จะรักเพื่อให้กับทุกๆคนรักเพื่อให้นี่เราพูดมาบ่อยแล้วรักเพื่อให้คือรักอย่างไม่มีเงื่อนไขรักอย่างไม่มีเงื่อนไข2รักโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน3รักอย่างไม่มีประมาณเฮ้ยกูรักมึงมากแล้วกูรักมึงบ่อยแล้วกูให้มึงเยอะแล้วพอแล้วอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ใช่ท่านต้องเรียนรู้นะถึงแม้มันทำตัวไม่น่ารักท่านก็ต้องรักมันให้ได้มันทำตัวไม่เหมาะสมที่จะให้อภัยท่านก็ต้องให้อภัยมันให้ได้เขาเรียกว่ารักอย่างไม่มีประมาณรักโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแปลว่ากูรักมึงกูจึงให้มึงและกูให้มึงนี่กูหวังว่ามึงอ่ะจะให้กูตอบแทนได้บ้างในวันข้างหน้านี่คือรักนะโดยหวังสิ่งตอบแทนรักอย่างไม่มีเงื่อนไขคือกูจะรักเฉพาะคนที่เป็นพวกกูเท่านั้นคนที่เป็นญาติพี่น้องกูเท่านั้นคนที่เห็นด้วยกับกูคนที่เคยสนับสนุนกูจะรักเหมือนอย่างเลือกตั้งอ่ะนะถ้ามึงไม่เลือกตั้ง
ไม่เลือกตั้งกูหรือไม่เลือกตั้งพรรคกูถ้ากูได้เป็นรัฐบาลกูจะไม่จัดสรรงบประมาณไปให้กับจังหวัดของมึงอย่างนี้เขาเรียกว่ารักอย่างมีเงื่อนไขรักโดยหวังสิ่งตอบแทนและรักอย่างมีประมาณเห็นไหมครับมาดูภาพนี้พี่น้องครับเราจะไปเร็วๆนะเพราะเวลาเหลือน้อยเข้าใจอ่ะพระพี่ๆน้องๆต้องหลับต้องนอนอ่ะแต่การสื่อกับพระผู้เป็นเจ้าถ้ายังไม่จบเราหยุดไม่ได้ถ้าใครง่วงก็ต้องรีบไปนอนก่อนเราจะพูดคนเดียวก็ได้หรือพูดแล้วมีน้องบุญธรรมน้องออสฟังแล้วก็มีทีมงานที่ไม่มีรูปธรรมไม่มีกายหยาบเป็นมนุษย์ฟังนะหรือพี่ๆน้องๆที่อยู่ทั้งจักรวาลเนี่ยเขาฟังการถ่ายทอดอยู่นะเพราะว่าพระบิดาไม่ได้สื่อที่ไหนสื่อบนโลกนี้ผ่านเราเท่านั้นทั้งจักรวาลถ้าอยากจะฟังก็ต้องตั้งใจฟังท่านทั้งหลายจะเห็นภาพสมองซีกซ้ายซีกขวานะไอ้ที่หมุนๆอยู่ข้างบนนี่ก็คือจิตวิญญาณไอ้หมุนๆอยู่ข้างล่างนี่ก็คือจิตหยาบจิตหยาบตำแหน่งที่ตั้งอยู่ตรงต่อมพายเนลจิตวิญญาณตำแหน่งที่ตั้งในการสั่นสะเทือนเพื่อการทำงานที่เป็นแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ของท่านอยู่ตรงพิทูอิทารีและท่านดูที่ภาพเล็กนะครับภาพเล็กอยู่หัวคนนะเครื่องยนต์แห่งกรรมนะนะไอ้ภาพที่เห็นภาพใหญ่เนี่ยภาพเล็กๆ ก็คือจะเห็นภาพนี้โอเคไหมจะเห็นภาพนี้นะจิตหยาบมีหน้าที่ที่จะต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักถามว่าทำไมเพราะจิตวิญญาณของท่านที่หมุนอยู่ข้างบนนั่นน่ะเขามีคุณสมบัติเดียวคือสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักด้านบวกเป็นความรักประเภทที่เราอธิบายท่านให้ฟังตะกี้3ข้อมันจิตหยาบจึงต้องเรียนรู้ใครทำดีกับท่านท่านก็ต้องสั่นสะเทือนเป็นบวกคือรักใครทำชั่วหรือทำร้ายท่านท่านก็ต้องสั่นสะเทือนเป็นบวกคือรักรักแบบไม่รู้สึกว่ารักก็คือวางเฉยเป็นอุเบกขานะไม่รักไม่เกลียดนะนั่นคือความรักที่ยิ่งใหญ่คือ love to love มันเป็นความรักชั้นสูงจิตหยาบของท่านต้องมีหน้าที่ทำตรงนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำแบบนี้ครับท่านดูภาพนี่จิตหยาบจะต้องสั่นสะเทือนตนเองเป็นคุณสมบัติเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้พอสั่นสะเทือนปั๊บเนี่ยมันจะมีการอัปโหลดกระบวนการจะถูกสร้างไว้ให้มันอัปโหลดคือยกระดับตัวเองไปเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณถ้าจิตหยาบสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณได้มันจะสั่นสะเทือนไปด้วยกันทั้งต่อมพิทูเอเทอรี่เลยแต่ถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นคลื่นลบโลภะโทสะโมหะจิตหยาบจะอัปโหลดขึ้นไปจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณจะเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้เพราะจะมีพี่เพียงคอยปกป้องคุ้มครองจิตวิญญาณอยู่ส่วนมากมนุษย์เราแต่ละวันเนี่ยจะยกระดับจิตหยาบไปสู่จิตวิญญาณเนี่ยขึ้นแล้วตกขึ้นแล้วตกอยู่อย่างเงี้ยตลอดเพราะว่านะรักเพื่อเอาไม่ใช่รักเพื่อให้ไม่อดทนไม่อดกลั้นไม่ให้อภัยใครดีไม่ดีตอบใครชั่วก็ชั่วตอบจิตไม่ใสใจไม่สวยมันกระบวนการยกระดับหรืออัปโหลดของจิตหยาบไปหาจิตวิญญาณเนี่ยมันจึงล้มเหลวในขณะเดียวกันเราพูดต่อเลยนะเวลาท่านตายอ่ะเสี้ยววินาทีก่อนจะตายเนี่ยจิตหยาบมันจะหยุดทำงานแต่ก่อนที่จิตหยาบมันจะหยุดทำงานปั๊บจิตวิญญาณจะเคลื่อนตัวออกมาที่พายเนียลเพื่ออะไรครับเพื่อจะมาตะกี้อัพโหลดใช่ไหมเพื่อจะดาวน์โหลดใช่ไหมดาวน์โหลดก็คือเอาข้อมูลเนี่ยนะเอาข้อมูลเนี่ยตัวเองลดตัวเองลงมาเป็นหนึ่งเดียวกับจิตหยาบคือลงมาต่ำถูกไหมนะคือจากตรงนี้เอาตัวเองลงมาเพื่อจะอัพโหลดก็คือเอาข้อมูลจากของต่ำๆคือจิตหยาบเนี่ยขึ้นมาหาตัวเองท่านนึกภาพออกไหมถ่ายทอดมาหาตัวเองเราทำให้เห็นภาพ2 อย่างนี้ไม่ได้เอาเป็นว่าพอกำลังจะตายปั๊บเนี่ยจิตวิญญาณจะรู้เลยว่าจิตหยาบกำลังจะตายนะจิตวิญญาณก็จะพยายามเนี่ยเอาข้อมูลทั้งหมดที่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นข้อมูลลบๆเนี่ยจิตวิญญาณไม่เอาไว้แต่ตอนก่อนตายเพราะต้องทิ้งกายสังขารแล้วคุณสมบัติทั้งหมดที่จิตหยาบสร้างไว้ก่อไว้จะถูกจิตวิญญาณเนี่ยก๊อปปี้เอาไปทั้งหมดเวรกรรมอะไรทำอะไรกับใครไว้ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทำผิดบาปอะไรบทละครชีวิตชะตากรรมอะไรเป็นยังไงติดค้างคาอะไรนิสัยสันดานของจิตหยาบเป็นยังไงจิตวิญญาณจะถ่ายทอดไว้ทั้งหมดก่อนที่จิตวิญญาณจะละออกจากร่างก่อนที่จิตวิญญาณจะละออกจากกายสังขารส่วนจะละออกทางประตูหรือออกทางหน้าต่างนั้นไว้วันหน้าว่างๆค่อยมาคุยกันต่อนะไม่ใช่หน้าที่ของท่านต้องรู้หรอกแต่เราจะกล่าวให้ฟังให้รู้ความจริงซะบ้างเท่าที่พอจะบอกได้นะหน้าที่จะออกทางหน้าต่างหน้าต่างก็คือตาหูจมูกลิ้นปากนึกออกไหมฮะนั่นคือประเภทหน้าต่างแต่ถ้าประตูเนี่ยประตูที่จิตวิญญาณจะต้องออกเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็บอกเลยนะว่ามันมีอยู่นะแต่ไว้วันหน้าค่อยบอก
เดี๋ยววันนี้จะเอานอกเรื่องภารกิจของจิตหยาบที่ต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเดี๋ยวมันจะไม่จบนะครับนะเอาเป็นว่าเนี่ยนะระหว่างที่จิตหยาบทำอะไรก็อัปโหลดขึ้นไปนะแต่เวลาจิตวิญญาณจะจากไปก็ต้องดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดก็เอาข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะโดยจิตวิญญาณจะเป็นผู้ดูดแต่อัปโหลดนี่แปลว่าจิตวิญญาณจิตหยาบจะผู้โหลดขึ้นไปถ้าจิตวิญญาณจะโหลดเข้ามาหาก็จะเรียกว่าดาวน์โหลดนะภาษาคอมพิวเตอร์เป็นอย่างนั้นนะให้ท่านนึกภาพเอาแล้วกันนะโอเคนะนี่ก็คือคน2มิติเป็นเรื่องราวของคน2มิติเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงวันนี้อาจจะเลทหน่อยนะ too late แต่ไม่ใช่ too late นะเป็นสิ่งที่ท่านควรรู้ท่านตั้งใจดูนะท่านในภาพนี้ท่านจะเห็นจิตหยาบคือ pineal gland ท่านจะเห็น pituitary ก็คือจิตวิญญาณของท่านเวลาจิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางจิตที่เป็นด้านลบคลื่นการสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่ภายในเวลาสั่นสะเทือนเป็นลบมันจะทำให้ต่อมไร้ท่ออีกต่อมหนึ่งที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสสั่นสะเทือนตามเพราะมันเป็นคลื่นความถี่ต่ำไอไฮโปทาลามัสเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำรับรู้การสั่นสะเทือนแค่ความถี่ต่ำๆมันจะชิงทำงานทันทีไฮโปทาลามัสจะสั่นเสียนมันจะใช้วิธีการสั่นสะเทือนถึงกันโดยไม่ต้องต่อท่อหรือสายไฟในการเชื่อมระหว่างต่อมไร้ท่อพวกนี้นะฮะเขาเรียกว่าต่อมไร้ท่อมันใช้คลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กไปกระตุ้นเมื่อไฮโปทาลามัสสั่นสะเทือนตามทางด้านลบแล้วคลื่นการสั่นสะเทือนของไฮโปทาลามัสจะถูกส่งต่อไปที่ต่อมไร้ท่ออีกต่อมนึงซึ่งทางชีววิทยาหรือทางไบโอของโลกอาจจะไม่เคยสนใจหรือใส่ใจกลไกชิ้นนี้ครับพระบิดาทรงเรียกมันว่าเทรเนียมจะส่งคลื่นการสั่นสะเทือนที่เป็นลบที่ไฮโปทาลามัสรับรู้จากจิตหยาบเนี่ยไปสู่เทรเนียมถามว่าไปที่เทรเนียมไปทำอะไรครับเทรเนียมก็คือเครื่องขยายเป็นตัวขยายคลื่นสัญญาณให้เข้มข้นขึ้นนึกออกไหมฮะให้เข้มข้นขึ้นเพราะต่อมพิทูทรีเป็นต่อมใหญ่ที่สุดเป็นจักระสูงสุดของมนุษย์จึงต้องใช้คลื่นพลังงานความถี่สูงถึงแม้เป็นลบก็ต้องเป็นคลื่นลบที่มีความถี่สูงมีความเข้มข้นสูงไม่เช่นนั้นแล้วมันจะถูกถ่ายทอดต่อไปยังต่อมพิทูเอเทอรี่ไม่ได้ทีนี้เมื่อมันเป็นคลื่นความถี่ด้านลบขยายคลื่นแล้วพิทูเอเทอรี่ก็จะรับรู้แรงสั่นสะเทือนแต่พอพิทูเอเทอรี่เนี่ยรับรู้ว่ามันเป็นคลื่นลบพิทูเอเทอรี่ที่เป็นแก่นแท้ของทั้งระบบเนี่ยมันจะไม่สั่นสะเทือนตามแต่มันจะสั่นสะเทือนแค่เปลือกนอกของ pituitary เท่านั้นเพื่ออะไรเพื่อจะรับรู้สัญญาณที่เป็นลบนะนี่มันเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กนะคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็ก pituitary ก็จะรับเอาคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบเนี่ยเปลี่ยนเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีที่เป็นด้านลบแล้วส่งคลื่นความคิดและคลื่นพลังจิตที่เป็นลบนั้นไปสู่สมองซีกซ้ายเพื่อเอาประจุลบเนี่ยถ่ายเทให้กับสมองซีกซ้ายในการที่จะส่งผ่านไปทางกระแสเลือดนะที่จะไหลเวียนไปทั่วร่างกายและทำให้โคโรนาไวรัสต้องเข้าไปช่วยกินประจุลบของท่านเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ท่านว่าเสียเวลาในการอดนอนแล้วรู้ชาร์ตที่เรากำลังเล่าตรงนี้มีประโยชน์ไหมในโลกนี้ไม่มีใครรู้แต่เราบอกท่านเพื่อให้ท่านได้รู้ว่าพลังจิตออกมาที่มันเป็นลบเนี่ยมันก็มาจากตรงนี้พอถึงpituitary ปั๊บ pituitary เนี่ยนะก็จะแปลงเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีเพื่อจะส่งไปตามท่อไปตามร่างกายแต่ตอนเทรเนียมเนี่ยขยายสัญญาณออกมาเนี่ยพี่ๆน้องๆครับมันจะแผ่คลื่นพลังงานของจิตที่เป็นลบออกมาด้านนอกโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตใครอะไรยังไงเนี่ยมันมาที่เทรเนียมมันขยายออกอะโกรธมากก็การขยายก็เข้มข้นมากมันก็ด้านลบมันถึงรุนแรงเนี่ยพี่น้องครับในทางกลับกันพี่น้องครับถ้าจิตท่านสั่นสะเทือนเป็นบวกคลื่นการสั่นสะเทือนที่เป็นบวกเป็นคลื่นความถี่สูงมันจะเลยภาวะที่จะกระตุ้นไฮโปทาลามัสให้สั่นสะเทือนมันจะทำให้ต่อมไร้ท่อต่อมนี้ครับคือต่อมที่ชื่อว่าทาลามัสทาลามัสจะคู่กันกับไฮโปทาลามัสใช่ไหมมนุษย์ที่คิดบวกนึกบวกสั่นสะเทือนจิตเป็นบวกต่อมทาลามัสจะทำงานมากกว่าต่อมไฮโปทาลามัสแต่ถ้าเป็นมนุษย์เข็นมีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นทั้งวันไฮโปทาลามัสบวมเลยพี่น้องครับมันสั่นตลอดทั้งวันเวลาจิตสั่นสะเทือนทีไรจิตหยาบนะไพเนียลแกลนเนี่ยมันทำให้ไฮโปทาลามัสสั่นตลอดแล้วไปหาเทรเนียมแล้วไปออกพิทูเอทรี่
ไปหาสมองซีกซ้ายแล้วไปถ่ายเทประจุลบไปกับสมองซีกซ้ายนั่นแหละคนที่คิดลบอยู่ทั้งวันเนี่ยมันไปว่ามันเป็นไมเกรนคือปวดหัวข้างเดียวมันจะปวดสมองซีกซ้ายอย่างเดียวนี่คือคำตอบทำไมไม่ปวดหัวซีกขวาเป็นปวดหัวซีกซ้ายข้างเดียวเป็นเพราะมันป่วยทางจิตอาการจิตประสาทในส่วนมากก็เป็นทางสมองซีกซ้ายพอมาทางทาลามัสเนี่ยพอทาลามัสได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนแล้วสั่นสะเทือนตามมันก็จะส่งขึ้นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกไปหาเทรเนียมนั่นเสร็จเพราะเทรเนียมเป็นศูนย์กลางของการขยายคลื่นสัญญาณของพลังงานจิตแล้วแผ่พลังงานจิตออกมาโดยรอบภายนอกโดยเทรเนียมจากนั้นจะส่งสัญญาณคลื่นความถี่ด้านบวกที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเนี่ยไปหาพิทูเอทรีพิทูเอทรีพอได้รับแรงสั่นสะเทือนที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของตัวเองต่อมพิทูเอทรีก็จะสั่นสะเทือนทั้งระบบจะแยกเลยนะความรู้สึกนึกคิดที่เป็นบวกเนี่ยมันต้องไปทางสมองซีกขวานะแล้วประจุที่เกิดขึ้นก็เป็นประจุบวกมันก็จะส่งจะแยกส่งไปที่สมองซีกขวาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเปลี่ยนเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีแล้วส่งไปหาสมองซีกขวาร่างกายของท่านก็จะมีแต่ประจุบวกเลือดทุกเม็ดของท่านก็จะมีแต่ประจุบวกที่เคลื่อนไหลผ่านอวัยวะและเซลล์ร่างกายต่างๆกระบวนการของมันเป็นอย่างนี้ถ้าจิตหยาบสามารถสั่นสะเทือนเป็นบวกอย่างที่เราบอกนี้ได้ท่านจะเห็นภาพนี้ลูกศรปื้ดเลยครับตะกี้ลูกศรสีเขียวเห็นไหมวิ่งจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนไปหาจิตวิญญาณที่ต่อมพิทูเอทรีเพราะฉะนั้นนี่ถ้าท่านสั่นสะเทือนคลื่นจิตของท่านเป็นบวกหรือจิตสำนึกที่เป็นด้านบวกมันจะทำให้จิตหยาบของท่านยกระดับแรงสั่นสะเทือนของท่านขึ้นไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านได้ตามสิ่งที่เรากล่าวไว้ในสไลด์ที่ผ่านมาแต่สไลด์นี้ละเอียดและลึกมากขึ้นวันหน้ามันจะมีละเอียดลึกกว่านี้อีกเอาแค่ให้ท่านเข้าใจว่านี่คือวิชาวิทยาศาสตร์ทางจิตนี่คือเมตาฟิสิกส์คืออภิปรัชญาที่มนุษย์โลกทั้งหลายไม่มีใครรู้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลคนเดียวเท่านั้นที่รู้มันถ้าใครจำของเราเอาไปกล่าวท่านไปอ่านใน Facebook นะฮะท่านจะต้องโทษนะในนรกหรืออาจจะถูกชำระทิ้งเพราะเป็นขยะเพราะท่านขโมยทรัพย์ของพระบิดาเพราะเรื่องนี้พระบุตรเอกคนเดียวเท่านั้นที่จะกล่าวได้มันถ้าใครจะหยิบฉวยเอาไปกล่าวต้องอ้างอิงจิตจักรวาลพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรืออ้างอิงเราก็ได้นะอ้างอิงพระบิดาไม่ต้องอ้างอิงเราก็ได้เพราะเราก็ไม่อยากได้หน้าหรอกเพราะเราทำหน้าที่ของเรามีหน้าแสดงออกทุกวันเสาร์อยู่แล้วโอเคไหมนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนั้นท่านดูภาพเล็กนี้ด้วยภาพเล็กที่อยู่ข้างๆเห็นไหมมีไพเนอร์แกลนกับพิทูอิทอรี่ใช่ไหมที่สั่นเสียนะและประจุลบไปทางซ้ายประจุบวกไปทางขวาไปทางทาลามัสประจุลบไปทางไฮโปทาลามัสนี่คือกระบวนการทางจิตที่มันเกิดขึ้นในกะโหลกศีรษะของท่านนี่แค่คอนะยังไม่นับจากกระที่1 2 3 4 5ที่ตั้งแต่ก้นกบของท่านนะต่อมเพศนะขึ้นมาถึงคอยังไม่ได้นับเลยนะนี่ที่พูดนี่อยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านทั้งนั้นเนี่ยรู้แบบนี้เกิดประโยชน์ไม่ต้องมานั่งเรียนรู้ว่าจักระไหนทำหน้าที่อะไรอยู่ตรงไหนท่านไม่ต้องไปเผือกมันหรอกครับไม่รู้ก็นิพพานได้ครับไม่รู้ก็หลุดพ้นได้ใช่ไหมสมัยโบราณมีใครรู้อ่ะใช่ไหมพี่ๆในยุคแรกยุคอาดัมกับเอวาเขาก็สองสามหมื่นรูปธรรมเขาก็กลับบ้านได้หมดอ่ะเพราะเหมือนจำเป็นต้องรู้อย่างที่เราพูดอย่างทุกวันนี้เลยแต่เนื่องจากมนุษย์ยุคนี้มันสู่รู้และสอดรู้และเผือกรู้นะในเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราเลยต้องเบรกเอาไว้ให้รู้เฉพาะบางสิ่งให้รู้เฉพาะบางนี่คือภารกิจของจิตหยาบพี่น้องครับที่ต้องเป็นบวกเท่านั้นภารกิจจิตหยาบคือต้องทำหน้าที่เป็นบวกเท่านั้นมันยังเหลือประมาณอีกสไลด์2สไลด์นะฮะคงอดทนรอได้นิดหนึ่งนะเราไม่อยากคานะฮะนะภารกิจของจิตหยาบต้องเป็นบวกเท่านั้นท่านท่องไว้เลยและขีดเส้นใต้ไว้ด้วยครับพี่น้องครับนะโอเคนะประการที่7ครับเรียนรู้ที่จะนึกคิดด้านบวกนึกคิดด้านบวกท่านต้องรู้ด้วยว่านึกบวกไม่ใช่คิดด้านบวกคนที่นึกบวกก็คือคนที่นึกว่าเขาเป็นบวกนึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องบวกแล้วเชื่อตามที่ตัวเองนึกยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่ามันเป็นบวกอย่างที่ตัวเองนึกหรือไม่เพราะฉะนั้นนึกบวกจึงไม่ใช่คิดด้านบวกถ้าคิดด้านบวกเนี่ยแปลว่าต้องมีเหตุมีผลในการคิดวิเคราะห์มีเหตุมีปัจจัยมีการคิดการวิเคราะห์มีเหตุมีผลรองรับและเมื่อคิดด้านบวกแล้วตัวเองก็ไม่ได้ว่าเชื่อว่ามันเป็นบวกอย่างที่ตัวเองคิดด้านบวกนั้นสังเกตไหมมีคำว่าด้านเข้ามาตัวเดียวเนี่ยมันก็ต่างกันแล้วนะครับบางคนสอนให้คิดบวกคิดบวกจริงๆนะคิดบวกอะมันไม่ได้นะมันต้องนึกบวกก่อนนะแค่ท่านนึกบวกท่านสอนว่าต้องนึกบวกคิดบวกต้องนึกบวกคิดบวกไม่ถูกต้องนะครับคนที่มองคนอื่นโดยไม่คิด
ให้รอบคอบมองแล้วไปมองว่าเขาต้องเป็นบวกแง่ๆจากการที่เขาพูดหลอกลวงเรายกย่องยกยอเราเราก็ถูกมันหลอกเพราะมันทำให้เรามองเห็นมายาเขามันว่ามันต้องเป็นบวกแน่ๆเราเลยนึกบวกเห็นไหมถูกหลอกแต่การใช้ความคิดนั่นบวกคือท่านต้องนึกบวกแต่ต้องคิดอย่างมีเหตุผลว่าถ้าเราดีกับเขาเนี่ยเราคิดว่าเขาต้องดีกับเรานะแต่ถ้าเราไม่ดีกับเขาเขาคงจะทำดีตอบสนองเราก็คงยากนี่คือการใช้ในการคิดวิเคราะห์คนอย่างมีเหตุผลเห็นไหมแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าไอ้หมอเนี่ยมันจะชั่วกับเราหรือไม่ได้บอกไอ้หมอนี่มันต้องดีกับเราเราบอกว่าถ้าเราทำดีกับมันแล้วมันเห็นความดีงามของเรามันก็น่าจะไม่เป็นคนชั่วไม่เป็นคนร้ายกับเรานะนี่เขาเรียกว่าคิดด้านบวกประการที่สองนึกลบก็ไม่ใช่คิดด้านลบถ้าท่านมองใครที่เป็นคนแปลกหน้าที่ท่านเพิ่งรู้จักมันท่าทางมันล็อกแรกล็อกแรกในสายตาของท่านท่านไปมองว่ากูว่าไอ้นี่แม่งกำลังคิดจะโกงกูแน่เลยไอ้นี่กำลังจะคิดร้ายกับกูแน่เลยแล้วก็มีความรู้สึกไปตามที่ตัวเองนึกนั้นมีความรู้สึกคือจิตตกเลยไอ้เวรเนี่ยนะมันเหมือนกับว่ามันทำไม่ดีมันคิดไม่ดีคิดชั่วกับท่านไปแล้วอ่ะเพียงแค่ท่านนึกนะยังไม่ได้เห็นประจักษ์เลยว่าเขาจะคิดชั่วทำชั่วกับตัวท่านจริงแค่ท่านนึกว่าเขาต้องชั่วท่านแน่ๆท่านเลยเกิดอาการเสียสมดุลไปกับไอ้คนคนนั้นเสียพฤติกรรมที่แสดงออกต่อเขาเลยทั้งที่เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่ท่านนึกลบกับเขาเท่านั้นเราจึงบอกอย่านึกลบถ้าท่านจะนึกแล้วไม่พลาดก็คือให้ท่านนึกด้านลบเพื่อที่จะทำให้ท่านใช้สมองคิดด้านลบมันจะเกิดประโยชน์โดยที่ไอ้หมอนั่นยังไม่เสียหายเพราะท่านยังไม่ได้คิดร้ายกับมันท่านเพียงคิดว่าถ้ามันจะทำร้ายเรามันจะทำกับเรายังไงทำไมมันถึงต้องทำร้ายเราเพราะเหตุผลอะไรนั่นก็คือการวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายแล้วไม่ได้ไปสรุปว่าที่เรานึกเขาด้านลบมองว่าถ้าเขาจะเป็นลบกับเราจะคิดร้ายกับเราเนี่ยเราก็ยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้เสียอารมณ์ไม่ได้เสียความรู้สึกทางด้านลบที่มีต่อเขาเลยแต่ทุกคนมีสิทธิ์จะคิดทุกคนมีสิทธิ์จะนึกถูกไหมแต่ต้องนึกให้เป็นคิดให้เป็นน่ะถ้าท่านเป็นคนขี้ระแวงนิสัยไม่ดีอ่ะคนดีๆมาอยู่รอบตัวท่านเนี่ยท่านมองเขาในระแวงเขาในทางลบไปหมดเนี่ยนอกจากตัวท่านเองน่ะจิตจะเป็นทุกข์จิตไม่สงบเพราะคอยระแวงคนรอบข้างมันก็ทำให้คนรอบข้างพลอยไม่มีความสงบสุขในการมีท่านอยู่ในสังคมเดียวกับเขาด้วยแล้วถามว่ามันเกิดประโยชน์อะไรครับแสดงว่าจิตหยาบของท่านนี่เหลวไหลไม่ว่างที่จะทำหน้าที่ให้กับจิตวิญญาณเลยมัวแต่วุ่นวายกับชีวิตของตัวเองนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนึกด้วยจิตคิดด้วยสมองนี่คือสิ่งต้องย้ำจิตของท่านถ้ามันไม่ทำงานสมองของท่านมันจะทำงานไม่ได้มันเวลาท่านจะคิดอะไรจิตของท่านต้องกำหนดนึกถามตัวเองให้ตรงประเด็นให้ชัดเจนต้องนึกทีละเรื่องต้องคิดทีละเรื่องนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านเป็นองค์ความรู้ในเรื่องของฉลาดคิดทำอย่างไรฉลาดใช้สมองใช้ปัญญาของสมองต้องทำอย่างไรจะเป็นหลักสูตรแบบนี้ก็ฝากน้องบุญธรรมจดๆจำๆไว้น้องออดด้วยนะก็ฝากด้วยนะครับเอาไปต่อนะสไลด์ที่8ให้มันจบไวๆนะเรียนรู้ที่จะสอบผ่านบททดสอบเรียนรู้ที่จะต้องสอบผ่านบททดสอบก็คือสอบผ่านบททดสอบเพื่อยกระดับจิตด้านบวกจิตหยาบเนี่ยมันสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะค่อยๆเรียนรู้ที่ยกระดับให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีบททดสอบในชีวิตประจำวันที่จิตวิญญาณของตัวเองเขียนมาจากชาติที่แล้วก็มีจิตหยาบในชาติที่แล้วมันสร้างปัญหาเอาไว้ให้ก็มีมาเพื่อให้จิตหยาบในภพชาติใหม่เนี้ยได้ยกระดับให้สั่นทางด้านบวกมันเป็นบททดสอบและเป็นบทเรียนด้วยประการที่2เพื่อยกระดับปัญญาของสมองแปลว่ายิ่งเจอปัญหายากมากเท่าไหร่ถ้าเราแก้ไขปัญหาได้มันก็ทำให้เราฉลาดมากขึ้นนั่นเองปัญหาในชีวิตจึงเกิดขึ้นเป็นบททดสอบแทบจะทั้งวันนั่นอย่าไปท้อแท้ท้อถอยมันมีคำตอบอยู่ตอบผิดไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสได้เรียนรู้ใหม่คิดใหม่ตัดสินใจใหม่โอเคไหมถ้าตอบผิดตัดสินใจผิดมันก็เกิดเวรเกิดกรรมขึ้นมาเราก็ต้องก้มหน้ารับกรรมไปตามนั้นนะจิตหยาบก็ต้องฉลาดขึ้นเพื่อจะได้ไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมนั่นเองนะครับอย่างที่3นะก็คือยกระดับทางจิตวิญญาณถ้าจิตหยาบไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมมากขึ้นผลกรรมที่จะติดกับจิตวิญญาณนั้นก็จะน้อยลงจิตวิญญาณนั้นก็จะเบาขึ้นสามารถที่จะนะมีฤทธิ์มีอำนาจมากขึ้นและยิ่งถ้าสั่นสะเทือนเป็นความรักได้มากเท่าไหร่ฌานของจิตพลังอำนาจของจิตก็จะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกได้สูงขึ้นจิตวิญญาณของท่านก็จะมีพลังอำนาจในการขับเคลื่อนโดยเมื่อขบาเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการขับเคลื่อนเพื่อจะหนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งออกไปจากโลกออกไปจากอนันตจักรวาลผ่านด่านนภาลัย
ลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนตัวเองในสภาวะนิพพานหลุดพ้นได้อย่างสบายหรือสะดือไม่โบโอเคไหมนะนี่เราไปหยาบๆเร็วๆแบบนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่9เรียนรู้ที่จะทำเพื่อจิตวิญญาณจิตหยาบต้องเรียนรู้ที่จะทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองเช่นประการแรกจำไว้เลยนะครับต้องไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมาใหม่อย่าทำในภพชาตินี้อย่าก่อเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมาใหม่อย่าเป็นผู้รุกต้องตั้งหลักเป็นผู้รับถ้าจะรุกต้องรุกด้วยความเป็นบวกรุกด้วยความรักแต่อย่ารุกด้วยความชิงชังด้วยโลภะโทสะโมหะมันจะเป็นการก่อเวรเกี่ยวกรรมให้มีเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาใหม่มันจะทำให้จิตวิญญาณนั้นไม่รอดครับร่อแร่ครับกลับบ้านไม่ได้ต้องตายอีกครับจิตวิญญาณไม่ตายไม่ได้เป็นอนันต์ไปนิรันดร์ไม่ได้ต้องกลับมาเกิดใหม่นะเพื่อจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองมันก็เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่างแรกต้องไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมาใหม่เกี่ยวกรรมกับผู้ใดกับสัตว์หรือกับคนมันจะรั้งให้ท่านลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพื่อจะต้องมาแก้ไขหรือเพื่อจะให้มันแก้แค้นก็อย่างใดอย่างหนึ่งนะมันไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมาใหม่จะดีกว่าประการที่2ครับต้องแก้ไขกรรมเก่าให้สิ้นอย่าเอาอย่างพวกที่ชอบปลีกวิเวกรักสันโดษไปปฏิบัติทำอยู่คนเดียวในป่าในถ้ำในเขาแล้วก็ไม่ยอมแก้ไขกรรมเก่าเพราะกลัวจะก่อกรรมใหม่แต่ลืมแก้ไขกรรมเก่าจิตวิญญาณเวลาตายแล้วจึงมีน้ำหนักมวลน้อยกว่าจิตวิญญาณของผู้ที่จะได้รับโอกาสให้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเพราะโลกจะเหนี่ยวรั้งลงมาแต่จิตวิญญาณของพวกนี้จะเบากว่าจิตวิญญาณของผู้ที่ยังหลุดพ้นไม่ได้นะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็เลยต้องไปลอยค้างอยู่บนนั้นนะครับลอยค้างบนนั้นเหมือนก้อนเมฆที่ลอยค้างแต่ก้อนเมฆนะยังมีการตกลงมาใช่ไหมเพราะมีช่างเทคนิคทำให้ตกลงมาเป็นฝนหรือทำให้ลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนหายไปในอวกาศถูกไหมมันจิตวิญญาณของท่านเหมือนกันท่านหลุดลอยหลงทางแล้วเนี่ยมันจะต้องหาทางทำให้มันลอยขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเมฆครับแต่ลอยกว่าจะลอยได้แต่ระดับมันก็ชักช้าครับแล้วพอลอยไปถึงที่สุดแล้วเป็นไงหายไปจากโลกก็จริงแต่มันก็ไปค้างอยู่ในจักรวาลในขอบของจักรวาลโลกมันไปต่อไม่ได้เพราะว่ายังไงมันก็มีน้ำหนักมวลที่จะต้องดึงดูดเหนี่ยวรั้งไว้เพราะฉะนั้นอย่าละเลยในการแก้ไขกรรมเก่าขณะที่เป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่นะเจ้ากรรมนายเวรอยู่รอบตัวเรายอมรับบททดสอบและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะประการที่3ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงขึ้นนะยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงขึ้นก็คือเป็นไงครับคิดบวกนะคิดด้านบวกนึกด้านลบคิดด้านลบใช่ไหมแล้วรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครทำให้กรรมเก่าหมดไปทำให้กรรมใหม่ไม่เกิดและมีสำนึกทางจิตวิญญาณให้รู้อนุตตรธรรมว่าจิตวิญญาณตัวเองเป็นใครมาจากไหนต้องกลับไปที่นั่นมีพระบิดามีพระเจ้าไม่ปฏิเสธพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเพราะทุกสิ่งในจักรวาลในอนันตจักรวาลไม่มีสิ่งใดที่เกิดเองได้มันต้องมีเหตุมีปัจจัยแห่งการเกิดผู้ที่เป็นเหตุแห่งเป็นเหตุและเป็นปัจจัยในการเกิดของจิตวิญญาณของท่านก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็คือพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลที่เราถวายพระนามให้กับพระองค์นั่นเองนี่คือทั้งหมดของคืนวันเสาร์นี้ที่เราได้รับสื่อถ่ายทอดจากพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดานะลงมาเพื่อจะมอบเป็นองค์ความรู้ชิ้นสำคัญให้ท่านทั้งหลายที่ใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตในบทบาทของมนุษย์ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณให้ถึงที่สุดเพื่อจะช่วยฉุดให้จิตวิญญาณแก่นแท้ก็คือตัวท่านเองในอีกภาคหนึ่งเนี่ยแหละกลับบ้านแดนนิพพานหรือแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลได้โดยผ่านประตูด่านนภาลัยที่เข้ามาตั้งแต่เกิดในภพชาติแรกออกไปอย่างสง่างามการทำให้จิตวิญญาณลอยหลงมิติไปเป็นเทพเทวดาอยู่บนสวรรค์มันเหมือนกับการพยายามปีนรั้วปีนคอกปีนรั้วคอกแกะเพื่อจะเข้าคอกท่านต้องออกต้องเข้าทางประตูคอกแกะคือชื่อว่าด่านนภาลัยตามมรรควิถีจิตจักรวาลเท่านั้นนั่นแปลว่าคนเลี้ยงแกะมีคนเดียวและคนคนนั้นก็คือเราลูกแกะของเราต้องจำเสียงคนเลี้ยงแกะอย่างเราได้และต้องก้าวตามเรามาเข้าผ่านประตูคอกแกะไปอย่างสง่างามอย่าไปปีนคอกแกะด้วยวิธีการลอยขึ้นไปบนหลังคาเพื่อจะหาทางออกหาประตูออกก็หาประตูเข้านั่นเองถ้าทำแบบนั้นไม่มีวันจะจบสิ้นท่านจะกลับบ้านไม่ทันการเปลี่ยนยุคพลังงานเก่าสู่ยุคพลังงานใหม่ของพระบิดานะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราร่วมใจกันกราบพระบาทขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้บทเรียนอันล้ำค่าอีก1บทเรียนในวันเสาร์ที่เป็นวันครูวันที่16ธันวามกราคมปี64นี่ซึ่งวันนี้ก็ลุล่วงเข้าวันใหม่แล้วพวกลูกทุกคนกราบขอบพระทัยพระบิดาและซาบซึ้งในความรักที่พระองค์ทรงมีกับพวกเราและลูกกราบขอโมฆะกรรมกับพระองค์ด้วยถ้าคำใดที่ลูกกล่าวออกไปแล้วเป็นการก้าวล่วง
พี่ๆน้องๆผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจขอพระบิดาทรงเมตตาให้อภัยกับลูกด้วยด้วยการทำโมฆะกรรมและเราก็ขออโหสิกรรมกับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายว่าถึงตอนนี้เรารักพวกท่านมาก312ท่านที่ Facebook และ323ท่านที่ YouTube พวกท่านทุกคนเรานับถือในน้ำใจของท่านเพราะท่านอดหลับอดนอนเพื่อรับฟังพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงสื่อผ่านเรามามีคนน้อยมากบนโลกนี้ที่จะเป็นผู้ประพฤติดีและใฝ่ดีอย่างเช่นท่านด้วยการอดหลับอดนอนนี่คือการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าท่านรักเราจริงท่านศรัทธาในพระบิดาท่านเชื่อเราเชื่อในเราและศรัทธาในพระองค์ศรัทธาในทุกสิ่งที่เราทำเพราะท่านรู้ว่าเราทำเพื่อพวกท่านไม่ใช่เราทำเพื่อตัวเราถ้าเราทำเพื่อตัวเราเราทำคนเดียวแล้วแอบทำก็ได้ไม่ต้องมาทำในที่สาธารณะแบบนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านทั้งหลายทุกคนคิดหวังสิ่งใดจงสมความปรารถนาพระบิดาทรงประทานความรักก้อนใหญ่ๆก้อนสุดท้ายมาให้เพื่อเติมเต็มพลังอำนาจทางกายหยาบและจิตวิญญาณที่ต้องสูญเสียพลังงานไประหว่างที่ฟังเรามาตั้งแต่สามทุ่มครึ่งโดยประมาณจนถึงตีสองกว่าของวันใหม่ณบัดนี้พระบิดาทรงชื่นชมลูกๆอย่างพวกท่านมากจนกว่าจะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลอ่านโลกทาง YouTube นะช่องจิตจักรวาลอ่านโลกและทาง Facebook ที่ใช้ชื่อว่าวิสุทธิปัญญาและเว็บไซต์จิตจักรวาล .com 3ทุ่มครึ่งจูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนเพื่อนบ้านและเพื่อนรักของท่านทาง Twitter และทาง Facebook มาติดตามชมครั้งต่อไปเสาร์หน้าพระองค์จะเมตตาสื่อสอนถ่ายทอดสดพระโอวาทลงมาเรื่องอะไรอีกแต่รับรองว่าน่าสนใจแน่ๆเราจะมาพบกับท่านที่นี่ขอบคุณทีมงานครับน้องออสน้องบุญธรรมและผู้ที่ไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมทั้งหลายที่ทำหน้าที่ในกระบวนการทางเทคนิคเบื้องหลังการถ่ายทอดสดในราตรีนี้และขอบคุณพี่ๆในวงโคจรของดาวพฤหัสขอบคุณพี่ๆพระสุริยเทพที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการสื่อถ่ายทอดพระโอวาทระหว่างเราในระบบจิตสู่จิตกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาณที่นี้นะกราบราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ

พี่ๆน้องๆครับวันนี้เป็นวันสำคัญของชาวโลกนะมนุษย์โลกเนี่ยชอบเลือกเอาไว้วันใดวันหนึ่งเป็นที่ระลึกถึงเรื่องราวที่สำคัญเหตุการณ์ที่สำคัญหรือบุคคลที่สำคัญจะเลือกเอาวันเดียวนะเป็นตัวแทนนะโดยใช้วันเดียวเท่านั้นเองในโลกนี้วันเสาร์ที่16มกราคมปี2564คือวันนี้เป็นวันครูมนุษย์โลกโดยเฉพาะคนไทยถือว่าเป็นวันครูเป็นวันที่ศิษย์ทั้งหลายจะระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ส่วนมากก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ในสถาบันการศึกษาและมันจะมานึกถึงกันก็เพียงแค่วันเดียวเขาเรียกว่ากตัญญูรู้คุณครูแค่วันเดียวทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยวันทุกวันเวลาทุกเวลาก็จะเป็นวันสำคัญซึ่งจะเป็นวันครูนี้ได้ทั้งนั้นนะครับเราก็เลยขออนุญาตนะกราบพระบาทพระบิดาทรงประทานพระพรอันประเสริฐให้กับคนที่เป็นครูโดยอาชีพก็คือเป็นครูนั้นมืออาชีพและเป็นครูที่มีอาชีพเป็นครูเนี่ยนะซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นทางการเนี่ยนะเราก็กราบพระองค์ขอให้พระองค์ทรงประทานพระพรอันประเสริฐให้กับครูบาอาจารย์ซึ่งทำหน้าที่ให้ประชากรของโลกที่เป็นยุวชนตัวน้อยๆเนี่ยนะมีความฉลาดมีความสามารถในการเรียนรู้นะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและก็เป็นคนดีของสังคมได้เท่าที่ความสามารถของครูท่านนั้นจะพึงมีนะเราใช้คำว่าความสามารถเนี่ยเพราะทุกอย่างอยู่ที่ความสามารถแต่จริงๆแล้วเราก็อยากจะบอกกล่าวต่อพี่ๆน้องๆสักนิดหนึ่งว่าคนที่เป็นครูมันคงไม่ได้หมายถึงผู้ที่มีอาชีพเป็นครูหรือเป็นครูโดยอาชีพซึ่งทำหน้าที่สื่อสั่งสอนนักเรียนนิสิตนักศึกษาอยู่ตามสถาบันการศึกษาคือตักศิลาทั้งหลายเนี่ยอย่างเดียวนะพระบิดาทรงพระเมตตาให้เรากล่าวกับพี่ๆน้องๆทั้งหลายทุกคนว่าท่านทั้งหลายท่านทุกคนเนี่ยนะสัตว์ทุกตัวต้นไม้ทุกต้นและสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศภูมิอากาศอะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวของพี่ๆน้องๆทุกคนนั่นแหละล้วนเป็นครูของท่านทั้งหลายทั้งนั้นแม้กระทั่งเหตุการณ์สถานการณ์ที่เป็นประสบการณ์ชีวิตในแต่ละวันของท่านที่มันผ่านจากปัจจุบันแล้วผันไปเป็นอดีตหรือสิ่งที่มันยังอยู่ในอนาคตข้างหน้ายังมาไม่ถึงปัจจุบันสำหรับท่านทั้งหลายมันก็คือครูของท่านทั้งหลายทั้งนั้นมันคือครูที่ท่านจะต้องเรียนรู้แล้วก็ค้นคว้าหาประโยชน์เอาจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นคนที่ฉลาดเรียนรู้มากเท่าไหร่โดยไม่เลือกครูใครก็เป็นครูของฉันได้คางคกจิ้งจกจิ้งเหลนตุ๊กแกก็สามารถจะเป็นครูของท่านได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นมนุษย์ด้วยกันไม่จำเป็นว่าต้องสอนอยู่สถาบันไหนใครๆก็เป็นครูของท่านได้ทั้งนั้นพระบิดาเคยกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นก็เป็นครูด้วยกันเป็นแรกๆก็คือเป็นครูของตัวเองแต่ครูของตัวเองนั้นเราจะเป็นได้เฉพาะครูคนแรกในชีวิตของเราเป็นครูคนแรกในการเรียนรู้ในทุกๆสิ่งในทุกๆเรื่องราวเราต้องเป็นครูคนแรกและขณะเดียวกันเราก็ต้องเป็นครูคนสุดท้ายในการเรียนรู้เรื่องนั้นสิ่งนั้นปรากฏการณ์นั้นๆอีกด้วยเราอย่าลืมหรือละทิ้งบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูของตัวเราเองเด็ดขาดว่าเราจะต้องเป็นครูคนแรกคำว่าครูคนแรกหมายถึงการที่ท่านมีความปรารถนาหรือมีความตั้งอกตั้งใจจะเรียนรู้สิ่งใดท่านไม่ต้องรอให้คนอื่นมาจูงใจท่านท่านไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งไม่ว่าสั่งได้หรือสั่งเสียท่านก็ตามหรือสั่งสอนท่านก็ตามว่าเฮ้ยเธอจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะเธอต้องให้ความสนใจให้ความสำคัญสิ่งนั้นสิ่งนี้นะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับครูคนแรกหมายถึงเราจะต้องเป็นคนบอกตัวเราเองหรือสอนตัวเราเองว่าเรื่องนี้หรือเรื่องไหนที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราผ่านตาผ่านหูผ่านกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5ของเราแม้กระทั่งมันสั่นสะเทือนขึ้นมาที่อายตนะที่6ซึ่งเป็นอายตนะภายในก็คือสั่นสะเทือนขึ้นมาคือเกิดที่ในจิตของเราเองมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันนึกมันคิดด้วยจิตของมันขึ้นมาเองเนี่ยเราก็จะต้องสอนตัวเราว่า
เรื่องที่เรานึกขึ้นมาด้วยจิตของเราเองไม่ใช่เกิดจากผัสสะที่ใช้อายตนะมองสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรื่องนั้นสิ่งนั้นเนี่ยเราสมควรที่จะเรียนรู้มันไหมเราสมควรที่จะใส่ใจมันหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราไม่ฉลาดเรียนรู้เราอาจจะไปเสียเวลาเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่ควรรู้หรือไปฉลาดเรียนรู้ในสิ่งที่เวลาที่เราจะเรียนรู้สิ่งนั้นน่ะมันยังมาไม่ถึงหรือเปล่าเราต้องเป็นครูคนแรกที่จะบอกตัวเราเองได้นึกภาพออกไหมและเมื่อเราเลือกเป็นครูตัวเราเองว่าเฮ้ยเรื่องนี้สิ่งนี้เราต้องเรียนรู้เนี่ยพอเราเรียนรู้ด้วยตัวเราเองแล้วมันยังไม่พอนะบางทีเราต้องไปไถ่ถามผู้รู้บางทีเราก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้ดูคนอื่นก็ทำเพื่อที่จะนำเอามาเป็นความรู้ของตนเพื่อใช้ในการตัดสินใจเพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์เพื่อใช้ในการต่อยอดองค์ความรู้หรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายก็คือตัวเราเองนี่แหละจะต้องเป็นครูบอกตัวเราเองว่าเราตัดสินใจจะหยิบนำเอาองค์ความรู้ที่เราเรียนรู้นะจากคนอื่นๆคือจากคนรอบข้างจากคนอื่นๆนะเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะเห็นด้วยตามนั้นไหมเราจะเรียนรู้เมื่อรับรู้เรียนรู้แล้วเราจะรับเอาองค์ความรู้นั้นไว้เป็นขุมทรัพย์หรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราไหมนี่คือการเป็นครูคนแรกและเป็นครูคนสุดท้ายส่วนครูคนอื่นนั้นเป็นครูที่เราจะถามเขาว่าเขาคิดอย่างไรผลลัพธ์ในการคิดของเขาแต่ละคนเป็นอย่างไรในเรื่องที่เราสนใจเรียนรู้อยู่และเป็นเรื่องที่เราก็คิดรู้และมีคำตอบของเราอยู่บ้างแล้วเพื่อจะต่อยอดทำให้เราเนี่ยตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทำให้เรามีความรู้ที่ลึกซึ้งแยบยลมีมุมมองที่เป็นหลายมิติมากขึ้นกว่าที่เราจะคิดคนเดียวมองคนเดียวแล้วเรียนรู้คนเดียวนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองเห็นว่าวันเสาร์เนี่ยนะวันเสาร์ที่16มกราคมปี2564เนี่ยเป็นวันครูและเป็นวันสำคัญสำหรับครูทั่วโลกเราก็ขอพระพรนะกราบพระบาทพระบิดาขอพระพรมามอบให้มาประทานให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นครูโดยอาชีพและเป็นครูมืออาชีพซึ่งสังกัดอยู่ในสำนักตรรกศิลาหรือสถาบันการศึกษาทั่วไปให้แล้วเนี่ยเราก็ขอนำเอาสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรามาเตือนพี่ๆน้องๆทั้งหลายด้วยว่าจริงๆแล้วทุกคนในโลกนี้เป็นครูทั้งนั้นเป็นครูของกันและกันเธอเป็นครูของฉันฉันเป็นครูของเธอผลัดกันเป็นครูนะแต่พระองค์ก็ทรงเตือนไว้ว่าอย่าให้คนอื่นมาเป็นครูคนแรกของเราเช่นเวลาเราจะต้องเรียนรู้อะไรเรานึกเองไม่เป็นคิดเองไม่เป็นแสดงความปรารถนาจะเรียนรู้ไม่เป็นต้องรอให้คนอื่นมาบอกเราว่าเฮ้ยเรื่องนี้ต้องศึกษาเรื่องนี้ต้องน่ารู้น่าฟังน่าคิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะไม่ต้องให้ใครมาบงการเราใช่ไหมและสุดท้ายก็เราต้องไม่ให้คนอื่นเป็นครูคนสุดท้ายของเราด้วยครูคนสุดท้ายแปลว่าให้คนอื่นเขาตัดสินใจแทนเราว่าความรู้นี้ถูกความรู้นี้ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามความรู้นี้ควรที่จะใส่ใจใฝ่รู้ความนี้ควรจะละทิ้งละวางไปเพราะมันไร้สาระเราไม่ต้องให้คนอื่นมาจูงจมูกเรานะครับเราต้องเป็นตัวของเราเองอย่างนี้เขาเรียกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นครูของตนเองและเป็นครูของผู้อื่นได้โดยครูคนแรกและครูคนสุดท้ายต้องสงวนลิขสิทธิ์เอาไว้เพื่อตนเองหรือเป็นของตัวเองเท่านั้นพี่ๆน้องๆครับเราฝากไว้เท่านี้นะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ท่านก็จะรู้ว่าทุกคนเป็นครูของท่านเวลาจะไหว้ครูท่านก็สามารถไหว้ครูทุกคนที่อยู่รอบข้างของท่านน่ะเพราะเขาเป็นผู้มีพระคุณของท่านทั้งนั้นน่ะครูที่อยู่รอบข้างเราช่วยสอนทำให้เราฉลาดมากขึ้นทำให้เราเก่งมากขึ้นเพราะทำให้เรารอบรู้ในหลายสิ่งมากขึ้นใช่ไหมและครูรอบข้างเราไม่ว่าครูที่เป็นคนดีหรือครูที่เป็นคนชั่วของเราก็ล้วนนะเป็นผู้มีคุณูปการที่สอนให้เรารู้ดีรู้ชั่วด้วยกันทั้งสิ้นนะเราถ้าเรารู้คุณค่าของมนุษย์แบบนี้เราจะสามารถยกมือไหว้ใครก็ได้ไม่ว่าคนนั้นจะมีอายุหรือมีวัยน้อยกว่าเรามีอายุหรือมีวัยสูงกว่าเรารู้ชั่วด้วยกันทั้งสิ้นนะเราถ้าเรารู้คุณค่าของมนุษย์แบบนี้เราจะสามารถยกมือไหว้ใครก็ได้ไม่ว่าคนนั้นจะมีอายุหรือมีวัยน้อยกว่าเรามีอายุหรือมีวัยสูงกว่าเราอยู่รู้ชั่วด้วยกันทั้งสิ้นนะเราถ้าเรารู้คุณค่าของมนุษย์แบบนี้เราจะสามารถยกมือไหว้ใครก็ได้ไม่ว่าคนนั้นจะมีอายุหรือมีวัย
น้อยกว่าเรามีอายุหรือมีวัยสูงกว่าเราการที่จะมีอีโก้นะว่าตัวข้าเหนือกว่าตัวข้าเจ๋งกว่าหรือมีความรู้สึกเนื้อต่ำต้อยด้อยค่าว่าตัวข้าเนี่ยต่ำชั้นกว่าต่ำศักดิ์กว่าต่ำภูมิรู้มากกว่าอะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะเรามองเลยว่าไม่ว่าใครก็เป็นครูของกูทั้งนั้นนะใช่ไหมกูก็เป็นครูของกูกูก็พร้อมจะเป็นครูของคนอื่นจะเป็นครูดีหรือครูไม่ดีเรียกว่าครูชั่วๆก็เป็นครูทั้งนั้นนะแม้แต่ถ้าท่านฉลาดท่านก็ต้องเป็นครูที่ดีด้วยการทำแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นเห็นส่วนเป็นครูที่สอนเรื่องชั่วๆถ้าท่านมีประสบการณ์กับตัวเองมาแล้วท่านก็จะสามารถบอกคนอื่นได้ว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนี้นะโดยเฉพาะน้องๆลูกหลานเราเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเนี่ยแล้วก็บอกเขาลูกเอ้ยหลานเอ้ยอย่าทำสิ่งนี้เลยลูกมันเป็นสิ่งที่ชั่วมันทำให้ลูกเป็นคนชั่วนะถ้าลูกประพฤติชั่วหรือทำผิดแบบนี้นะมันไม่ดีไม่มีประโยชน์อะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถเป็นครูสอนในเรื่องชั่วๆเขาได้โดยที่ไม่ต้องทำชั่วให้เขาเห็นเพียงแค่เห็นเขาทำชั่วเห็นเขาทำไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามท่านก็ไปสะกิดสะเกาเขาหน่อยนะเพื่อทำให้เขาได้สติหรือได้ปัญญาอะไรแบบนั้นเป็นต้นนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับอีกเรื่องนึงก่อนที่เราจะเข้าเรื่องภารกิจของจิตหยาบนะก็เห็นทีจะต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งนะว่าสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอด

ทุกวันนี้ท่านเห็นไหมครับประชากรหลายประเทศทั่วโลกเขาติดเชื้อไวรัสเราไม่ต้องไปสนใจสายพันธุ์ใหม่หรือสายพันธุ์เก่าๆเนี่ยเขาติดเชื้อ

ถูกโจมตีเป็นเจ้าแรกของโลกก็เอาอยู่เอาอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้แทบจะล็อกดาวน์แทบจะชัตดาวน์ประเทศแล้วเพราะเชื้อระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงเช่นในประเทศจีนซึ่งสงบมานานใช่ไหมแล้วก็มีข่าวมาว่าเนี่ยดื่มน้ำอุ่นสินะล้างคอด้วยน้ำเกลือสิกลัวคอด้วยน้ำมะนาวสิอะไรสารพัดบอกคนจีนเขากินน้ำอุ่นกันทั้งวันเขาเลยนะไม่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสอีกนะครับเราได้แต่ฟังแล้วก็อมยิ้มนะครับเพราะสิ่งที่เราบอกว่าสามารถป้องกันโควิด -19 ได้ให้ท่านทำที่จิตของท่านให้จิตใสใจสวยอย่ามีโทสะโลภะโมหะเต้นสามชาติดจึงจึงจึงจึงขึ้นลงกระไดอยู่นะโทสะโลภะโมหะโมหะโลภะโทสะขึ้นลงอยู่อย่างเงี้ยนะร่างกายของท่านเนี่ยโดยต่อมไร้ท่อมันก็จะผลิตสร้างประจุลบออกมาเต็มตัวเลยครับประจุลบนี่แหละที่พระบิดาทรงเรียกว่าบุพกรรมแม่เหล็กหรือพูดสั้นๆว่ากรรมถ้ามีบุพกรรมแม่เหล็กเกิน 30% พี่น้องเอ้ยไม่รอดหรอกครับแต่ทุกวันนี้เขาเอาเชื้อเข้าไปเก็บไว้ในตัวเนี่ยโชคดีนะที่พระบิดาทรงเมตตาว่ามันอยู่ในโปรแกรมไซโคโชก็เลยทำให้ท่านตรวจพบว่าหลายคนเกือบจะกึ่งหนึ่งของคนที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยมีเชื้ออยู่ในร่างกายแต่ไม่แสดงอาการท่านไม่แปลกใจอ่ะฮะปกติเชื้อโรคมันเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยที่จะไม่แสดงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือเชื้อโรคที่ไม่ใช่โรคไม่ใช่พาหนำโรคหรือไม่ใช่ตัวทำร้ายทำลายภูมิต้านทานโรคของร่างกายของท่านไม่ทำลายอวัยวะของร่างกายของท่านนะเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนั้นมันเข้าออกในร่างกายของท่านโดยตลอดแต่พวกนั้นมันไม่ใช่เชื้อโรคแต่ปรากฏว่าเนี่ยเชื้อโรคที่ร้ายแรงนะบางคนตายเพราะไอ้เชื้อโรคที่มันเข้าไปอยู่ในตัวของบางคนที่ไม่แสดงอาการเนี่ยเราคิดกันต่อบ้างไหมว่าเป็นจังไหนถึงเป็นจังสั้นไม่เป็นจังยาวนะมันทำเป็นจังสั้นถ้าไม่ไปตรวจจะไม่พบเลยว่าไม่มีอาการพิรุธเลยว่าคนหลายคนทีเดียวกว่ากึ่งหนึ่งของคนที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 ไม่มีอาการติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการนี่มันอยู่ในปฏิบัติการไซโคโชนั่นแสดงว่าย่อมมีเหตุผลใช่ไหมพี่น้องครับย่อมมีเหตุผลเราบอกท่านแล้วไว้อย่างหนึ่งว่าเชื้อโรคบางตัวเนี่ยที่ถูกปล่อยเข้าไปในร่างกายของมนุษย์นั้นเขายังไม่ให้แสดงพิษสงออกมาเพราะยังไม่ได้ทดลองกดปุ่มด้วย 5G หรือ G5 เก็บเอาไว้ถึงตอนหนึ่งเนี่ยพอ 5G หรือ G5 ถึงจุดสูงสุดบรรลุจุดสูงสุดตัวนี้ที่บอก 5G เนี่ยมันเทียมทั้งนั้นนะพี่น้องครับมันเทียมเท็ดอ่ะยังไม่เต็ม5หรอกถ้ามันเต็ม5เนี่ยมันสามารถกดปุ่มรีโมทเนี่ยสั่งการให้ไอสิ่งมีชีวิตที่ทุกวันนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบคทีเรียมันไม่ใช่เป็นไวรัสเนี่ยบางคนอุตริก็มาเที่ยวสอนเที่ยวแย้งอยู่ได้นะนะเราก็บอกว่าเราไม่มีคำตอบถ้ามาถามเราได้แต่อมยิ้มเอาเป็นว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถกดปุ่มสั่งการด้วยคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กได้ถ้ามันไปอยู่ในตัวตนของคนทั้งโลกแล้วไม่แสดงอาการน่ากลัวพี่น้องครับน่ากลัวไหมถ้าเราใช้สัญญาณมือถือเนี่ยเป็น 5G หรือ G5 เนี่ยฟ้าหรือพระบิดาเรียกว่า G5 แต่ถ้าเป็นทางโลกเขาเรียกว่า 5G ก็สุดแท้แต่ท่านจะเรียกอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยมิสเตอร์ปริญญาตันสกุลเนี่ยเวลาเขาจะเรียกเขาเรียกว่ามิสเตอร์ตันสกุลเขาเอานามสกุลขึ้นมาก่อนเขาถือว่าสำคัญกว่าใหญ่กว่าชื่อแต่คนไทยเนี่ยชื่อใหญ่กว่านามสกุลปริญญาตันสกุลสุดแท้แต่มันจะ 5G หรือ G5 ก็เป็นชั้นเนี่ยในจักรวาลเขาเรียกว่า G5แต่ถ้ามาเป็นจักรวาลโลกเขาก็เรียกว่า 5G ก็สุดแท้แต่จะเรียกก็คือสิ่งที่มันเป็นตัวเดียวกันถ้าเขากดปุ่มมันขึ้นมาพี่น้องครับมันจะน่ากลัวไหมพี่น้องครับมันจะแสดงฤทธิ์อย่างกระทันหันพร้อมกันทั่วทั้งโลกให้คนมีอาการป่วยด้วยโควิด-19 พร้อมกันทั้งโลกทุกประเทศที่ถูกปล่อยเชื้อไว้ข้างในอ่ะท่านนึกภาพออกไหมครับแล้วเป็นไงวัคซีนทำอะไรมันได้ถ้าท่านไม่รู้ว่ามันอยู่ในตัวท่านแล้วท่านไม่รู้นะแล้วก็ไอ้วัคซีนทุกวันนี้ที่พูดกันไปเนี่ยที่เราโดน Facebook มาบังไว้มาแบนหาว่าเรากล่าวเท็จอ่ะเราเป็นคนบอกเองว่าอย่าฝันเลยว่ามันจะค้นพบที่วิธีที่จะรักษาได้ฟ้ายังไม่เปิดไม่มีทางเจอหรอกรับรองได้เห็นไหมทุกวันนี้ไม่ว่าที่อังกฤษที่อเมริกาที่เขาผลิตโควิด-19 วัคซีนป้องกันได้นะแม้กระทั่งในจีนเองเราเชื่อมั่นได้อย่างไรว่ามันไม่ใช่แผนการตลาดที่บอกว่าฉีดแล้วได้ผล

นี่มีข่าวนะนักข่าวเยอรมันก็ให้ก็ไปสัมภาษณ์หัวหน้าทีมวิจัยในการผลิตโควิดในวัคซีนโควิด19ของแถวๆอเมริกาแถวยุโรปเนี่ยนะเราไม่ต้องไปบอกนะว่าของประเทศไหนนะนักข่าวเยอรมันไปถามหัวหน้าทีมสำรวจทีมวิจัยแล้วก็ทีมผลิตวัคซีนเนี่ยว่าคุณส่งวัคซีนออกไปใช้ให้บริการประชาชนในประเทศต่างๆในโลกนี้แล้วอ่ะเราอยากรู้จังเลยว่าทำไมพวกคุณถึงไม่ฉีดคำตอบไอ้คนที่ผลิตวัคซีนเองมันตอบว่าอะไรรู้ไหมว่าเรายังไม่ได้ทดลองว่าฉีดในคนแล้วมันจะมีผลลัพธ์แบบไหนอย่างไรเราเลยรอให้ดูผลที่เอาไปให้ประชาชนเขาฉีดกันก่อนถ้ามันได้ผลแล้วพวกเราก็ฉีดนี่ท่านไปดูจากข่าวนะเราไม่ได้เต้าข่าวนะเป็นเรื่องจริงเราเลยชิงเอามาพูดสดๆตรงนี้พอพูดแล้วมันหายไปกับสายลมไม่ถูกแบนบอกว่าเราเอาข้อมูลเป็นเท็จมาให้มันจะเป็นเท็จได้ยังไงเพราะเรากล่าวความจริงตามพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าเราไม่ได้โมเมกล่าวเองใช่ไหมแล้วอย่างเช่นเราบอกว่าเราสื่อพระโอวาทถ่ายทอดสดโดยมีทีมงานบนโลกก็มีทีมงานของน้องบุญธรรมกับน้องออสและรูปธรรมทางจิตวิญญาณที่ไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ช่วยกันถ่ายทอดเพราะว่ามันเป็นทั้งกายภาพและเป็นทั้งคลื่นวิทยุซึ่งเป็นคลื่นพลังงานและนอกจากนั้นเราก็ยังมีทีมงานช่างเทคนิคของพี่ๆของเราซึ่งอยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสกับพระสุริยเทพที่ประจำอยู่ที่ดวงสุริยะก็คือดวงอาทิตย์ระหว่างที่เราถ่ายทอดสดด้วยวิธี vertical telepathy เรามีทีมงานช่างเทคนิคมากมายเผลอๆจะมากมายกว่าผู้ชมที่อยู่บนโลกนี้ที่ชมผ่าน YouTube ในขณะนี้ทั้งหมด275ท่านนะแล้วก็ที่ชมผ่าน Facebook อยู่ทั้งหมดตอนนี้คือ337ท่านนะรูปธรรมที่เป็นทีมงานช่างเทคนิคของเราในจักรวาลเนี่ยกว่าคลื่นความคิดของเราที่จะสื่อสัญญาณทางจิตไปกับไปหาพระบิดาที่อยู่นอกอนันตจักรวาลหรือนอกเอกภพกว่าจะไปถึงพระองค์ได้และกว่าจะย้อนกลับเข้ามาสู่กระบวนการสั่นสะเทือนของจิตตปัญญาของเราซึ่งมีความเป็นมหาสุญญตาอยู่ชั่วคราวขณะสื่อถ่ายทอดสดกับพระบิดาอยู่เนี่ยนะต้องใช้ทีมงานซึ่งเป็นรูปธรรมในต่างมิติและรูปธรรมที่อยู่บนดาวหรือในระบบสุริยะต่างๆเนี่ยจำนวนมากมายไม่งั้นแล้วการสื่อถ่ายทอดสดระหว่างเราที่เป็นมนุษย์บุตรเอกของพระองค์กับพระบิดาที่อยู่ในแดนจิตจักรวาล นั้นมันก็จะไม่ราบรื่นมันก็จะไม่ลื่นไหลท่านเชื่อหรือไม่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเรายุติการถ่ายทอดสดจบรายการสื่อพระโอวาทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเราหยุดการสื่อถ่ายทอดสดประมาณ 2:00 พอดีอีก5นาที 2:00 ท่านเชื่อหรือไม่หลังจากจบรายการแล้วประมาณ10กว่านาทีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ภูกระต่ายที่ Rapid TV and Radio Station ที่เราถ่ายทอดสดอยู่ที่ภูกระต่ายอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เน็ตเดี้ยงครับเดี้ยงหลายชั่วโมงฮะจนเกือบเช้าประมาณเกือบ6โมงเช้ามันถึงใช้งานได้ท่านเห็นไหมครับท่านว่าบังเอิญมีจริงไหมครับไม่มีหรอกนะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถรับฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ฟังสดๆเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญมากก็มีผู้ที่ทำหน้าที่ทางเทคนิคช่วยเหลือมากมายนะไม่ใช่น้อง2คนที่อยู่ใกล้เรานะน้องออสน้องบุญธรรมแล้วก็ทีมงานนะอยู่ตรงนี้ไม่กี่คนแต่เบื้องหลังการถ่ายทอดสดมีเพียบนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องไวรัสสายพันธุ์ใหม่เราก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่ากระบวนการไซโคโชโควิด-19ยังไม่จบมันยังต้องอดทนต้องผจญภัยต้องเผชิญกันไปอีก18เดือนตอนนี้เริ่มต้นมกราคมก็คือเดือน1ถ้าไม่นับเดือนนี้ก็เหลืออีก17เดือนถ้าจะต้องทำอะไรเซตซีโร่ตัวเองอยู่กับบ้านหรืออยู่กับที่ทำงานก็ได้แต่หันมาสนใจจิตสำนึกของตัวเองให้มากกว่าเดิมว่าท่านกำลังใช้จิตสำนึกหรือใช้จิตไร้สำนึกในการดำเนินชีวิตหรือท่านไม่รู้มันก็ว่ากูใช้จิตสำนึกหรือจิตไร้สำนึกกูใช้อารมณ์กับความรู้สึกของกูในการดำเนินชีวิตถ้าท่านเป็นคนประเภทใช้อารมณ์ความรู้สึกในการดำเนินชีวิตท่านกำลังสอบตกและถ้าท่านไม่ใช้เวลาในปฏิบัติการไซโคโชโควิด-19นี้ให้เป็นประโยชน์ท่านระวังนะครับท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกคัดทิ้ง
แต่ถ้าท่านตั้งใจจริงๆในการดูแลเพื่อยกระดับจิตตปัญญาพัฒนาจิตสำนึกและก็ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองควบคู่กันไปด้วยในเวลาเดียวกันด้วยการปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลท่านก็จะโชคดีที่จะเป็นผู้หนึ่งซึ่งได้รับการคัดไว้คัดไว้กับคัดทิ้งนี่มันไม่เหมือนกันนะครับถ้าคัดทิ้งแปลว่าไม่รอดถ้าคัดไว้แปลว่ารอดท่านจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อเราประโยชน์สุขทั้งหลายมันเกิดขึ้นแก่ท่านเรามีหน้าที่กล่าวตามที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวให้ท่านฟังนะใส่แมสนี่ตอนนี้เราอยู่ในห้องส่งคนเดียวนะแล้วก็คอนโทรลทุกอย่างคนเดียวส่วนการคอนโทรลระบบ IT นั้นก็ไม่ว่าเรื่องกล้องหรือเรื่องระบบแสงเสียงเนี่ยเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์คุมนอกห้องคอนโทรลนอกห้องที่เรากำลังสื่อออกอากาศเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใส่เฟสชิลหรือใส่แมสเพราะเราจะให้ท่านได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของเรานะว่าเรากำลังหลอกลวงไหมไม่ต้องเข้าเครื่องจับเท็จอ่ะท่านนั่งมองหน้าเราไม่ต้องไปพาเราเข้าเครื่องจับเท็จว่าสิ่งที่เรากล่าวเราบอกว่าเป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงพระเมตตาสื่อลงมากลางกระหม่อมเราเนี่ยตรงมาเป็นท่อเลยและให้เราถ่ายทอดต่อเพื่อนมนุษย์โลกเพื่อนมนุษย์ในอนันตจักรวาลเนี่ยเรากล่าวความจริงหรือโกหกหลอกลวงนะฮะท่านดูหน้าตาเราได้ดูได้ทุกเสาที่ผ่านมาดูแล้วยังมองไม่ออกว่าท่านอาจารย์อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวจริงหรือกล่าวลวงเสานี้ก็ฟังต่อตั้งใจมองจ้องจับผิดเลยเชิญนะเราไม่มีตะกุกตะกักไม่มีการไม่มีการสาระอะไรที่พระองค์ทรงเมตตาสื่อผ่านลงมาเรารับได้หมดรับแล้วไม่เก็บเอาไว้ด้วยถ่ายทอดให้กับพี่บีน้องๆทั้งหลายได้รับรู้รับฟังทั้งหมดโดยไม่กักเอาไว้เลยแม้แต่ประโยคเดียวพยางค์เดียวพระองค์ทรงตำหนิใครพระองค์ทรงชื่นชมใครอะไรอย่างไรทุกอย่างออกจากปากนะผ่านปัญญาของเราผ่านสมองของเราผ่านจิตของเราออกมาทางปากเรารู้ดีครับเพราะเราเคยสอนมนุษย์เอาไว้ว่าในการสื่อหรือการเอาอะไรออกมาทางปากของเราเนี่ยมันมีโอกาสทำให้ตัวเราเองเนี่ยเจ้าของปากที่สื่ออะไรเอาออกมาจากทางปากเนี่ยมีมลทินได้ซึ่งจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เอาเข้าปากไปเนี่ยมันก็ทำให้เรามีมลทินคือเจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกันนะถ้าเราไม่ฉลาดบริโภคมันในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทสดๆอย่างเงี้ยมีเวลาในการคิดตรึกตรองในการพิจารณาว่ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่คมชัดแล้วก็มีครบทุกมิติที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อสอนมาหรือไม่เนี่ยนะเราก็จะขออนุญาตบอกท่านทั้งหลายว่าโอกาสที่เราจะพลาดมันมีสูงมากโอกาสที่เราจะพลาดเนี่ยมันมีสูงมากเพราะอะไรเพราะคิดเร็วและพูดเร็วมันโอกาสที่จะทำให้ปากของเราเนี่ยมีมลทินเนี่ยมีสูงมันนี่คือการเสี่ยงมากเพราะถ้าเราพูดแล้วทำให้ปากเรามีสีหรือปากมีมลทินหรือปากเสียพูดง่ายๆนั่นถ้าเราหาเรื่องสร้างเวรสร้างกรรมให้กับตัวเราเองในขณะที่เราปรารถนาดีต่อพี่น้องทั้งโลกทั้งจักรวาลเพื่อเอาสิ่งสำคัญที่ดีๆจากพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้ามามอบให้กับท่านทั้งหลายเรากล่าวด้วยความจริงใจและเราเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยมหาสติโอกาสจะพูดผิดพลาดไม่มียกเว้นแกล้งบ้างแกล้งบ้างเพื่อมันสมจริงสมจังคนอะไรพูดไวไม่ติดไม่ขัดพูดแล้วเป็นเรื่องเป็นราวพูดแล้วร้อยเรียงกันอย่างเป็นสาระมันพูดของมันได้ยังไงแสดงว่าทั้งสัปดาห์มันคงคล่องมาหน้าดูเลยไม่หรอกครับถามน้องบุญธรรมน้องออสได้นะ PowerPoint ที่เราสื่อเป็นข้อความบนจอทั้งภาพทั้งอะไรเราเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้ก่อนเข้าห้องส่งมาออกอากาศอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาล นะในตอนที่317หรือ EP 317เนี่ยถ้าท่านกำลังชมอยู่นะในวันเสาร์ที่16ธันวาคมในวันครูปี2564นั่นแสดงว่าท่านกำลังฟังการถ่ายทอดสดและชมการถ่ายทอดสดนะครับไม่ใช่ของแห้งๆนะแต่ถ้าท่านฟังหลังจากวันเสาร์แล้วและหรือฟังในเวลาอื่นนั่นไม่ใช่สดแล้วครับนะน้องบุญธรรมกับทีมน้องออสเขาเนี่ยเขาตัดต่อมาเป็นก้อนๆซอยออกมาเป็นก้อนๆก้อนหนึ่ง10นาที20นาทีบ้างเพื่อให้ท่านน่ะมีเวลาดูและมาดูต่อเนื่องได้มันทั้งก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะพอดูไปครั้งนึงแล้วอ้าวเวลาจะมาดูตอนต่อไปตอนที่แล้วฉันดูตอนจบอยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้อ่ะงงเลยนะอันนี้ก็มี1ทับถ้ามี6ตอนก็1ทับ6 2ทับ6 3ทับ6 4ทับ6ไอ้ทับ6แปลว่ามี6ตอนหรือ6ก้อนไอ้2หรือ3ที่นำหน้านั่นก็คือเป็นตอนที่เท่าไหร่นะที่ทีมงานของน้องๆเขาตัดต่อเพื่อช่วยทำให้ท่านทั้งหลายมีความสะดวกมากขึ้นนะอย่าลืมนะใส่แมสล้างมือแล้วก็
social distancing ก็คือเว้นระยะห่าง2เมตรเป็นอย่างน้อยโอเคไหมคนไหนไม่ใส่หน้ากากนะไม่ใส่แมสก็อย่าไปเข้าใกล้มันนะยกเว้นคนในครอบครัวเราถ้ามันจะติดก็ติดอยู่ในครอบครัวนี่แหละและถ้าเราอยู่ในครอบครัวแล้วเราปลอดภัยจากโควิด19ก็สบายใจได้นะไม่ต้องไปใส่หน้ากากเข้าหากันหรอกในบ้านอ่ะใส่หน้ากากเข้าหากันนี่แสดงว่าไม่จริงใจต่อกันละนะโอเคไหมเราจะต้องระวังตัวตอนที่เราออกนอกบ้านสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดอย่าไปกลัวนะอย่าไปสนใจเรื่องวัคซีนน่ะถ้าเขาฉีดให้ฟรีเอาฮะนะเอาแต่ว่าต่ออย่าไปอย่าเป็นผู้กล้าหาญ Don't be a hero people my people พี่ๆน้องๆของเราทั้งหลายDon't be a hero อย่าทำตัวเป็นฮีโร่อวดเก่งอวดดีหรือกลัวตายกระจุยเกินเหตุและก็ไปเป็นหนูทดลองไปเป็นคนฉีดล็อตแรกเป็นคนแรกนะเราก็ไม่อยากจะบอกนะเราติดตามข่าวเนี่ยตอนนี้เราเห็นไม่มีวัคซีนตัวใดของประเทศใดที่ไปฉีดให้กับคนแล้วไม่มีคนแพ้จนเกิดอาการเดี้ยงสาหัสหรือตายแต่เขาไม่บอกมีคนหนึ่งนะฮะเกิดเส้นเลือดฝอยในสมองแตกหลังจากฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าชายนิทราอยู่ในขณะนี้เนี่ยแล้วก็มีอีกหลายคนหลายกลุ่มที่ฉีดเข้าไปแล้วมีอาการไข้ขึ้นสูงสลับร้อนสลับหนาวเนี่ยอะไรอะไรก็เอาไม่อยู่เราบอกแล้วไงถ้าฟ้าไม่เปิดอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยถูกเจ้ากรรมนายเวรลงโทษลงทันรัดคออยู่อะไรเงี้ยต้องไปนอนป่วยบอบแบบอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยทั้งที่หมอคนนั้นเก่งมากและเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในโรคนั้นมากเลยแต่ปรากฏว่ารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายเพราะเจ้ากรรมนายเวรเขาปิดมิติเอาไว้ไม่ให้แพทย์นั้นค้นพบวิธีการรักษาที่ถูกต้องเพราะเขายังแก้แค้นยังไม่พอท่านเข้าใจไหมอย่ามองโลกเพียงแค่มิติเดียวเรายังมีมิติที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกทางกายภาพซึ่งอายตนะทั้ง5มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้มันยังเป็นโลกของความจริงในเบื้องหลังมิติโลกอยู่ถ้าต้องมอง2มิตินะมันเป็นอย่างนั้นบางคนพอป่วยแล้วไปหาหมอคนนี้ป่วยด้วยโรคเนี้ยอาการหนักแล้วแต่ปรากฏหมอคนนี้เก่งมากเลยรักษาหายแต่โรคเดียวกันกับบางคนต้องนอนแบบเหมือนกับหมอคนนั้นไม่เก่งความจริงหมอท่านไม่ใช่ว่าไม่เก่งหรอกท่านเก่งแล้วครับแต่เจ้ากรรมนายเวรของไอ้คนป่วยนั้นมันเก่งกว่ามันท่านมาเรียนรู้กับจิตจักรวาลตามมรรควิธีจิตจักรวาลเนี่ยเราจะพูดให้ท่านฟังตลอดเวลาว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคน2มิติท่านอย่ามองโลกมิติเดียวบางคนไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณไม่เชื่อเรื่องผีพอพูดเรื่องนี้แล้วเดินหนีเพ้อเจ้อเลอะเทอะสนใจแต่สิ่งที่รูปได้คลำได้จับต้องได้เห็นได้สนใจแต่สิ่งนี้เท่านั้นเองนะไม่ใช่หรอกนะถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นนิพพานในชาตินี้ท่านต้องทำตนให้เป็นวินยูชนไม่ใช่ทำตนเป็นปุถุชนนะปุเขาว่าปุปะปะเนี่ยมันแย่นะมันแย่นะเกรดมันแย่นะปุปุปะปะเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นวินยูชนเนี่ยวิญญาวิญญาหรือวิญญาณเนี่ยสูงนะเป็นสิ่งที่อยู่ในมิติที่สูงนะเพราะฉะนั้นท่านเป็นวินยูชนท่านจะต้องเข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณหรือในเรื่องของจิตของตัวท่านนะว่าเรื่องของจิตเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องของแก่นแท้มันเป็นการศึกษาถึงเรื่องที่เป็นแก่นแท้ที่เป็นของจริงแต่ถ้าศึกษาทางด้านกายภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกมายาทั้งนั้นมันเป็นเรื่องมายามันถ้าเราจะรักษากายให้หายป่วยเราต้องรักษาจิตวิญญาณหรือจิตใจของเราหรือจิตหยาบของเราด้วยต้องรักษาควบคู่กันไปมันถึงจะหายวันหายคืนนี่ป่วยทางจิตวิญญาณแต่ดันเข้าโรงพยาบาลไปให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัดรักษาหายมั่งไม่หายมั่งแต่ส่วนมากถ้าจะบอกว่าหายก็จริงอ่ะหายมันมี2 อย่างไงหายไปจากโรคกับหายไปจากโลกโอเคหายไปจากโรคกับหายไปจากโลกมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้าหายจากโรคหายป่วยกลับบ้านได้แต่ถ้าหายไปจากโรคต้องขึ้นเชิงตะกอนถูกไหมไม่งั้นก็ฝังก็หายไปจากโรคและมองไม่เห็นละหรือแค่ไปนอนหลับอยู่ในโรงอ่ะไปนอนสงบอยู่ในโรงนี่ก็หายไปจากโรคแล้วนะเพราะไม่มีใครเห็นร่างไม่มีใครเห็นซากแล้วเพราะถูกเอาไปเก็บไว้ในโรงเนี่ย3 ศอกนะยาว3 ศอก4 คืบอะไรเนี่ยนะใช่ไหมก็ว่ากันไป

สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์เวลา3ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะฮะซึ่งวันนี้เข้ารายการเลทไปประมาณ5นาทีเสร็จๆเดี๋ยวมีการชดเชยให้นะครับเนี่ยพบกันเป็นประจำทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลนะครับแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาซึ่งเราจะดำเนินรายการเนี้ยเพื่อที่จะถ่ายทอดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลมาฝากพี่ๆน้องๆบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ทุกชาติทุกศาสนาไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาไหนก็ตามถ้าท่านมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้แล้วขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้เราเชื่อมั่นว่าถึงแม้วันนี้ท่านไม่ตื่นตัวที่จะมาติดตามรับฟังรายการสื่อพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลแบบสดๆ real time ท่านติดตามรับชมรับฟังการบันทึกภาพและแถบเสียงรายการสดของคืนวันเสาร์ที่23มกราคมปี2564ถ้าท่านติดตามตอนหลังก็ถือว่าท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการรับฟังพระโอวาทในการสื่อพระโอวาทสดๆเนี่ยเราก็ขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการสื่อถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy เป็นการสื่อสารถ่ายทอดกับพระผู้เป็นเจ้าในแนวดิ่งไม่ใช่ในแนวระนาบเหมือนกับที่ท่านสื่อสารทางจิตเป็นภาษาสากลกับมนุษย์กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ดำรงอยู่ในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลวิธีนั้นเขาเรียกว่า horizontal telepathy เป็นการสื่อสารในแนวระนาบแต่นี่เป็นการสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นการสื่อสารในแนวดิ่งก็มีเราพระบุตรเอกอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นในยุคนี้เหมือนสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านองค์นบีมหาปังเจ้าทั้งสองยุคนั้นพระบุตรเอกทั้งสองพระองค์ก็มีหน้าที่กล่าวพระโอวาทในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าของอัลเลาะห์ขององค์นบีมุฮัมมัดก็แล้วแต่ทั้งสองยุคก็คนละพระนามกันยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายของปลายยุคพลังงานเก่าเราก็ได้กราบถวายพระนามให้กับพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายว่าองค์จิตจักรวาลเพราะฉะนั้นนั่นคือพระนามเดียวกันทั้งนั้นถ้าท่านต้องการสร้างสังคมอุดมปัญญาเพื่อนำพาดวงจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นนิพพานนิพพานแท้ไม่ใช่นิพพานเทียมท่านต้องติดตามรับชมรับฟังมรรควิถีจิตจักรวาลที่เราสื่อสารกับท่านทั้งหลายโดยน้อมนำเอาอนุตตรธรรมชั้นสูงสุดที่ถ้ามนุษย์ไม่รู้จะไม่สามารถหลุดพ้นหรือกลับบ้านได้นำมาฝากให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเสานี้ก็เช่นกันถ้าท่านต้องการหลุดพ้นหรือนิพพานออกไปจากระบบโลกออกไปจากเอกภพหรืออนันตจักรวาลพี่ๆน้องๆทั้งหลายทุกท่านก็จะต้องศึกษาและเรียนรู้ในหลักสูตรหรือในบทเรียนของเสานี้ที่พระบิดาทรงพระเมตตาจัดสรรมาให้ท่านเรื่องที่เราจะกราบทูลพระบิดาและให้พระองค์ทรงพระเมตตาสื่อสารลงมาอย่างโลกเสรีแล้วก็กระจายไปทั่วทั้งจักรวาลคือเรื่องค้ำจุนจิตด้วยกฤษติซึ่งเป็นเอพิโซดที่318หรือเป็นตอนที่318แล้วก็เราก็มีทีมงานนะครับมีน้องบุญธรรมมีน้องออสคาถาศักดิ์นะที่มีรูปธรรมมนุษย์นะฮะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการช่วยดูแลในการถ่ายทอดแสงสีเสียงนะแล้วก็เราก็ต้องกราบขอบพระคุณขอพระทัยพี่ๆรูปธรรมชั้นสูงที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกที่จะช่วยทำให้การถ่ายทอดสดในการสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและก็สัญญาณคลื่นพลังงานจิตของเราที่จะติดต่อสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่งั้นถ้ามันมีการสะดุดขึ้นมาเพราะว่าการถ่ายทอดของเราเนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดข้ามจักรวาลออกไปทะลุอนันตจักรวาลเลยนะถ้าไม่มีช่างเทคนิคคอยดูแลกระบวนการในการสื่อสารในการถ่ายทอดมันจะไม่สมูทก็แปลว่ามันจะไม่ราบรื่นมันจะไม่ลื่นไหลแน่นอนเพราะว่าขณะนี้ท่านก็รู้อยู่แล้วว่า
สนามพลังงานในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพเนี่ยมันเสียสมดุลนะมันไม่คงที่มันก็เลยทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารในการถ่ายทอดอุปสรรคมีมากมายครับนะเป็นอุปสรรคที่เรามองไม่เห็นก็มีเป็นอุปสรรคที่เรารู้เห็นแล้วก็มีเป็นอุปสรรคที่เรานึกไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นก็มีแน่นอนในการปฏิบัติภารกิจของจิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้ามันจะต้องมีเงื่อนไขมันต้องมีบททดสอบอะไรมากมายนะพี่ๆน้องๆทั้งหลายก็เช่นกันใช่ไหมครับตั้งแต่ท่านมีปณิธานว่าจะหลุดพ้นนิพพานเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นว่าตัวท่านเองเนี่ยเหมือนกับเคี่ยวกรรมนะมีกรรมมาให้ท่านต้องเผชิญเยอะแยะมากมายนั้นท่านต้องมีมหาสติและก็มีปณิธานแห่งการหลุดพ้นเนาะถ้าท่านไม่รู้ตัวล่วงหน้าแต่ถ้าท่านรู้ตัวล่วงหน้าองค์ความรู้ที่พระบิดาจะทรงเมตตาโปรดท่านทั้งหลายเป็นประโยชน์กับท่านแน่นอนเช่นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นล่วงหน้าและท่านรู้มาก่อนแล้วท่านก็กลัวและก็ไม่อยากให้มันเกิดเนี่ยท่านต้องใช้ความรู้ในเสานี้เอาไว้ปกป้องตัวท่านมหาสติกับปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นท่านใช้อยู่เหมือนเดิมแต่ท่านก็ต้องใช้สิ่งนี้เสริมเข้าไปด้วยมันเป็นการต่อยอดเรื่องกฤษสติที่เราเคยสื่อพระโอวาทมาให้ท่านได้ฟังกันมาบ้างแล้วในช่วงอดีตที่ผ่านมานะอาจจะเป็นเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ไปค้นหาของเก่าดูนะฮะทีนี้ก่อนอื่นนะฮะก่อนจะเข้าเรื่องค้ำจุนจิตด้วยกฤษสติเราไม่เอาสไลด์มาแช่เพื่อให้เสียเวลานะในเรื่องของโควิด-19หรือโควิด-19เราก็อยากจะมาบอกให้ท่านฟังว่าวันนี้วันเสาร์เนี่ยนะก็มีผู้คนไทยเสียชีวิตเพราะโควิด-19ไปอีก1ท่านรวมเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วสะสมจำนวนไว้คือ71รายแล้วท่านที่เสียชีวิตไปในวันนี้นะท่านเป็นมีโรคประจำตัวนะฮะคือมีโรคปอดนะมีโรคปอดแล้วก็มีโรคอื่นๆที่เป็นโรคประจำตัวอยู่และท่านอายุประมาณ81ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เตือนไว้นะไม่ว่าคนสูงวัยเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายโอกาสเนี่ยถ้าสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดโอกาสมีเสมอใช่มั้ยได้ข่าวว่าท่านที่วัยชนไปก็แสดงความขอแสดงความเสียใจแก่ญาติพี่น้องด้วยนะฮะก็ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยมาจากญาติพี่น้องของตัวเองญาติพี่น้องของตัวเองก็ไม่ใช่บังเอิญอ่ะนะก็ไปมีความสัมพันธ์กับจังหวัดที่เป็นตัวแพร่เชื้อโควิด-19 ครั้งล่าสุดเนี่ยนะที่มันกระจายออกมาโดยมีคนงานต่างชาติมีอะไรต่ออะไรมีตลาดกุ้งอะไรนั่นแหละญาติพี่น้องในครอบครัวตัวเองเคยป่วยเคยติดเชื้อโควิด-19 นะแล้วแต่ว่ากำลังรักษาอยู่หรือหายแล้วไม่ทราบแต่ก็เอาเชื้อมาแพร่ให้กับท่านผู้อาวุโสท่านผู้สูงวัย81ปีเนี่ยมันประมาทไม่ได้เวลาท่านออกนอกบ้านท่านก็ต้องระวังนะระวังตัวอย่างเดียวไม่พอระวังอย่าเอาเชื้อโรคเช่นนี้เนี่ยกลับมาฝากคนที่บ้านด้วยคนที่ท่านรักอ่ะใช่ไหมพอท่านรู้ว่าตัวท่านเนี่ยเป็นคนเอาเชื้อมาแพร่ให้กับคนที่เป็นผู้ป่วยเป็นคนสูงวัยและมีโรคประจำตัวอยู่ด้วยเนี่ยเอามาแพร่แล้วทำให้ท่านมีเสียชีวิตเร็วขึ้นท่านเสียใจไหมครับนะไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุร้ายขึ้นมาแล้วค่อยมาเสียใจนะถ้าเราเป็นคนฉลาดมีปัญญาเราต้องคิดเอาไว้ล่วงหน้าเราออกนอกบ้านไปถ้าไม่จำเป็นเนี่ยนะก็ไม่ควรจะออกแต่ถ้าออกไปเราต้องระวังมากเลยระวังตัวเองให้มากเนี่ยเช่นเนื้อเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยโอกาสที่ท่านจะติดเชื้อเอากลับมาบ้านก็มีเนี่ยรองเท้าอะไรพวกเนี้ยเวลาท่านมาถึงบ้านท่านควรจะถอดแล้วเอาไปซักถอดเลยครับอาบน้ำสระผมถอดเลยครับถ้าท่านไปอยู่ในที่ชุมชนเราจะรู้ได้ไงฮะว่าไอ้ตัวจี๊ดคือไวรัสเนี่ยนะมันจะกระเด็นมาแปดเปื้อนเสื้อผ้าหน้าผมของท่านตอนตรงไหนใช่ไหมแล้วก็ระวังปากระวังจมูกก็คือปิดแมสแล้วก็ระวังมือด้วยเพราะว่าปิดแมสเอาแมสปิดทั้งจมูกและปากและแต่มือท่านไม่ได้ใส่ถุงมือถูกไหมท่านไปหยิบจับโน่นนั่นนี่ลูกบิดประตูห้องส้วมลูกบิดประตูห้องน้ำราวบันไดเลื่อนบันไดรถเมย์ประตูแท็กซี่มันมีโอกาสจะมีเชื้อให้ท่านเอาไปจับไปแตะแต่พอท่านจับท่านแตะแล้วท่านเคยชินเนี่ยเดิมเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ท่านไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่ในท่ามกลางเชื้อโรคร้ายท่านก็เลยไม่คุ้นชินกับการคอยระวังมือตัวเองใช่ไหมถ้าท่านฉลาดก็พกแอลกอฮอล์เดี๋ยวนี้ขวดนึงก็ไม่กี่บาทนะกับชีวิตที่จะต้องสูญเสียไปแลกกับแอลกอฮอล์ขวดนึงป้องกันตนเองนะไม่น่าจะมีปัญหาไปหยิบจับอะไรมาปั๊บเนี่ยก่อนที่จะไปหยิบอาหารกินหรือจะเอาอะไรเข้าจมูกรีบควักแอลกอฮอล์ในกระเป๋ามาฉีดพ่นมือทั้งสองข้างแล้วก็ถูถูถูถูเช็ดให้เรียบร้อยนะก่อนจะหยิบนู่นหยิบนี่หรือจะแย่ดูจมูกหรือจะแคะขี้ฟันหรืออะไรก็แล้วแต่ตามความเคยชินเคยตัวของท่านนะแต่ถ้ามันไม่จำเป็นอย่าไปทำดีกว่าหยิบผลไม้ที่เขาอยู่ในตลาดนัดในห้างหรืออะไรก็แล้วแต่หยิบแล้วเอามาชิมอะไรเงี้ยบางทีก็มีหยิบขนมมาเนี่ยเขาปล่อยลอยๆไว้เนี่ยล่องลอยไว้บางคนมันจามมาไอมาน้ำมูกน้ำลายน้ำฝอยอะไรพวกนี้
อันตรายทั้งหมดอ่ะเพราะตาเราไม่เห็นศัตรูของเราก็คือไวรัสนะท่านก็ต้องระวังแล้วก็นี่ก็มีข่าวว่าที่อังกฤษนะครับก็วงการแพทย์ที่อังกฤษเขาก็บอกว่าเชื้อไวรัสโคโรนา19เนี่ยนะโคโรนาไวรัสเนี่ยมันกลายพันธุ์มันติดเชื้อเร็วขึ้นนะติดเชื้อง่ายขึ้นแล้วก็มีระยะฟักตัวนานขึ้นบางคนติดแล้วก็ยังไม่รู้หรอกว่าติดอะไรแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะอังกฤษหรอกครับแทบทั่วโลกอ่ะสังเกตดิเดี๋ยวนี้บางทีมันไม่ใช่แค่14วันหรอกกว่าจะมีอาการอ่ะเลยกว่านั้นอีกนะเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยนะโอเคนั่นก็คือระวังอายุไขระวังกายสังขารของท่านหน้าที่ของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแท้จริงหลักๆแล้วเรามีหน้าที่มาเติมเต็มนะมาสัญญกรรมจิตวิญญาณของท่านมาสัญญกรรมนะเพราะว่าลงไปในนรกเนี่ยบางอาการเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หรือไม่เป็นคน2มิติเนี่ยการผ่าตัดจิตวิญญาณเนี่ยจะทำได้ยากมากนี่ก็เป็นภารกิจที่สำคัญอีกภารกิจหนึ่งที่พระบิดาทรงพระเมตตาส่งเรามาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่านะเราไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นคนใกล้เกลือแล้วกินด่างอยู่ใกล้เรามีโอกาสได้ใกล้ชิดเรามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าใกล้ชิดกับพระบิดาถึงแม้ว่าท่านจะไม่สามารถทำสามเหลี่ยมกับพระองค์โดยตรงได้ต้องทำสามเหลี่ยมผ่านเรามาเหมือนสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าเนี่ยพี่ๆน้องๆชาวคริสต์ที่นับถือพระเจ้านับถือองค์เยซูเวลาจะอธิษฐานจิตร้องขออะไรจากพระเจ้าก็จะต้องร้องขอในพระนามขององค์เยซูคริสต์เจ้าการร้องขอจากพระบิดาเนี่ยโดยนะร้องขอ in the name ofเยซูคริสต์นะในพระนามของพระเยซูนะมันก็ไม่ต่างกับปัจจุบันนี้ที่เราบอกว่าท่านจะติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลได้ท่านต้องทำสามเหลี่ยมผ่านเรามาเพราะพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของท่านมันไม่มีพลังอำนาจสูงพอที่จะสามารถไปเชื่อมโยงหรือสื่อสารโดยตรงกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าได้เราไม่ได้อวดเก่งอะไรหรอกแต่เราสื่อสารกับพระเจ้าให้ท่านเห็นทุกวันเสาร์ไม่กระทั่งเขียนพระคัมภีร์นิพนธ์แล้วก็สื่อสารกับพระบิดาหรือพระเจ้ามาตลอดเวลาตอนนี้ก็เป็น all time นะครับได้สื่อกับพระองค์ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะระลึกนึกถึงพระเจ้าหรือพระบิดาได้เพียงแค่ท่านต้องเชื่อในพระบิดาและศรัทธาเราไม่งั้นสามเหลี่ยมนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ยุคพระเยซูทุกคนต้องขอทูลขอทุกสิ่งจากพระเจ้าก็ในนามของพระเยซูก็แปลว่าต้องทำสามเหลี่ยมกับพระเยซูไม่มีใครสามารถจะอวดอุตริหรืออวดเก่งคอนแทคกับพระเจ้าเองได้ไม่เหมือนสมัยนี้นะเราก็เห็นบางคนมีการก๊อปปี้วิธีการในการสอนในการสื่อพระโอวาทเอาธรรมะเอาอนุตตรธรรมมากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังบางคนยังไม่รู้เลยว่าอนุตตรธรรมคืออะไรก็มีการก๊อปปี้เรียนแบบไปทำตัวเป็นเหมือนผู้ที่สามารถสื่อกับพระเจ้าได้คุยกับพระเจ้าได้สนทนากับพระเจ้าได้เราถามท่านว่าท่านไปเชื่อคนที่เขากล่าวแบบนั้นนะท่านเชื่อได้อย่างไรว่าเขาสื่อกับพระเจ้าได้จริงอะนะให้เขาเนี่ยสามารถใช้จิตหยาบของเขาเนี่ยสื่อสารกับจิตวิญญาณของตัวเองที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของเขาเองให้เขาสื่อได้ซะก่อนแล้วค่อยมาอวดอุตริว่าสื่อกับพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์อยู่ในจักรวาลได้เนี่ยถ้าท่านมีปัญญานะท่านไม่ต้องไปสนใจว่าสื่อกับพระเจ้าหรือสื่อกับใครก็ได้เพราะท่านไม่รู้จะคอนเฟิร์มหรือฟันธงว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรให้ท่านฟังธรรมะที่เขาสอนแล้วกันว่ามันอวดอุตริเปล่าธรรมะเหล่านั้นเนี่ยมันยังซ่อนกิเลสแฝงเอาไว้หรือเปล่าเช่นสอนให้ท่านหาทำรวยนะให้มีชีวิตที่ร่ำรวยให้เป็นเศรษฐีให้ร่ำรวยนะถึงแม้พฤติกรรมเนี่ยที่แสดงออกเป็นเหมือนคนมีธรรมะใจบุญมีเงินบริจาคสร้างวัดสร้างบุญกุศลเยอะแยะมากมายใช่ไหมแต่ฟังคำพูดและวิธีการดำเนินชีวิตของเขาท่านก็สามารถดูออกว่ามันยังมีกิเลสติดอยู่หรือเปล่าใช่ไหมมีกิเลสแฝงอยู่หรือไม่ท่านต้องดูที่ตรงนั้นอะแล้วก็ฟังคำพูดที่เขาพูดอะไรที่เขาพูดเขาสอนเขาบรรยายแล้วท่านฟังมันไม่รู้เรื่องโอ้โหมันลี้ลับโอ้โหมันมหัศจรรย์หันกรัญยอท่านเชื่อไปก่อนเลยว่านั่นไม่ใช่หนทางนิพพานถ้าจะพาท่านนิพพานเขาต้องพูดให้ท่านฟังรู้เรื่องเขาต้องพูดให้ท่านฟังเข้าใจพูดเรื่องยากๆให้ท่านฟังได้ง่ายเข้าใจภายในไม่เกิน3นาทีนั่นแหละท่านจึงค่อยมีความไบแอสหรือลำเอียงว่าเออไอ้ครูคนนี้หรือไอ้หมอเนี่ยท่าทางมันจะพูดจริงแต่ส่วนใหญ่ท่านสังเกตสิมีแต่อุตริทั้งนั้นเขาสอนท่านว่าให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะท่านฟังแล้วก็เคลิ้มตามไอ้คนที่มันพูดทำไมท่านไม่พิสูจน์ล่ะว่าไอ้คนที่พูดมันทำได้หรือยัง
ทำได้ตามที่มันสอนท่านมันแนะท่านมันบอกท่านนะเก็บตังค์บ้างให้ฟรีบ้างสารพัดใช่ไหมบอกแล้วว่ายุคนี้เราเตือนแล้วมารก็สอนธรรมะได้นะเราเห็นหลายคนที่อยู่ใน Facebook เราเป็นสมาชิกเป็นเพื่อนตอนนี้เหลือแต่ชื่อแต่หายหมดเฟดเอาท์หายไปหมดเลยเหลือแต่หัวกะทิเท่านั้นนะหัวกะทิของเราก็เป็นก็หลายพันคนนะมีผู้ติดตามเป็นหมื่นแต่บางทีเขาหลับอยู่ก็ไม่ได้มาฟังหรือบางทีตื่นมั่งมาฟังมั่งมาชมมั่งนะเราก็ไม่ว่าเพราะเราไม่ได้สะสมสาวกเพราะเราไม่ใช่เจ้าลัทธิเรามีหน้าที่กล่าวของเราแล้วก็กล่าวไปใครจะฟังก็ฟังใครจะคิดตามและเข้าใจก็เข้าใจไปแต่เรามีหน้าที่เอาเรื่องยากมาพูดให้มันง่ายเพื่อทำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ดื่มด่ำกับอนุตตรธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่ไม่มีพระศาสดาพระองค์ไหนเคยกล่าวเอาไว้ก่อนเพราะว่าพระศาสดาเหล่านั้นท่านเป็นสัพพัญญูนะที่ผ่านมาเนี่ยท่านเป็นสัพพัญญูแต่แปลว่าท่านเป็นผู้รอบรู้ความจริงทั้งหมดที่มีอยู่ในอนันตจักรวาลแต่เราเป็นผู้มาจากพระเจ้ามาจากองค์จิตจักรวาลเราก็ไม่ได้มาเพื่อจะมายกเลิกศาสนาไหนเราบอกตั้งแต่แรกและจิตจักรวาลก็ไม่ใช่ศาสนาด้วยและไม่ใช่ศาสนาใหม่ด้วยจิตจักรวาลคือต้นฐานแห่งธรรมะซึ่งอยู่นอกอนันตจักรวาลยังมีธรรมะที่นอกที่อยู่นอกนอกอนันตจักรวาลแต่จิตวิญญาณของท่านเองที่มาเกิดเป็นแก่นแท้ที่มาจากนอกอนันตจักรวาลไม่สามารถจะแบกขนเอาองค์ธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมเนี่ยติดตัวมาฝากจิตหยาบของท่านได้เพราะกระบวนการในการเป็นมนุษย์นั้นมีจิตหยาบซึ่งเป็นจิตนอกและจิตวิญญาณที่เป็นจิตในมันมีกระบวนการที่ประสานกันอย่างไรเราเคยเอามาเล่าให้ท่านฟังเยอะแยะแล้วท่านมีความรู้เลยว่าจิตหยาบคือตัวแทนของจิตวิญญาณจิตวิญญาณอยู่เฉยๆจะเอาออกมาเพื่อจะมาคอนแทคกับจิตวิญญาณกับจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของตัวเองไม่ได้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบนั้นต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนของตัวเองให้ขึ้นมาเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณก็พูดง่ายจิตวิญญาณอยู่บนเหล่าเต็งอ่ะจิตหยาบจะมาพบจิตวิญญาณจิตหยาบว่าผู้น้อยก็ต้องขึ้นไปหาผู้ใหญ่อ่ะพูดง่ายๆใช่ไหมนะหลายคนบอกเนี่ยนะไปสั่งจิตวิญญาณตัวเองได้ใช้จิตวิญญาณคุยกับจิตในอดีตได้นะไว้วันหน้านะเราจะพูดสักเสาหนึ่งนะเรื่องที่ไม่ควรหาทำทออมทำอ่ะไม่ควรหาทำอย่าไปดิ้นรนมันเสียเวลาเนี่ยนะซึ่งทุกวันนี้มีจอมยุทธเจ้าลัทธิอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็มีคนมาถามเราในกล่องข้อความบ้างอะไรบ้างเยอะแยะมากมายเราบอกท่านเลยนะจิตจักรวาลโดยเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับมนุษย์คนไหนอ้างว่าเป็นพระศาสดาพระองค์ใหม่มาเกิดแล้วจิตจักรวาลเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยนะท่านอย่าไปเชื่อเราไม่คอนเฟิร์มนะบางทีก็เอาจิตจักรวาลไปอ้างเอาอาจารย์ไปอ้างเราไม่ยืนยันนะท่านต้องใช้ปัญญาของท่านนะเราไม่ได้ทำในนามของใครเรามาเป็นพระบุตรเอกนี่แสดงว่ามากี่คนล่ะพี่น้องครับมาคนเดียวนะเห็นบางเจ้านะก็อุตส่าห์ให้เกียรติเรานะยกระดับว่าเราเป็นคนสำคัญอยู่เบื้องซ้ายขณะที่ตัวเขาเองเป็นคนสำคัญอยู่เบื้องขวาพระเจ้าอยู่เบื้องบนนะเราไม่รู้เหมือนกันนะไอ้คนที่มันพูดเนี่ยไม่รู้จักพระเจ้าจริงหรือเปล่าแล้วบอกว่าเราอยู่เบื้องซ้ายเรามีหน้าที่สื่อธรรมะสื่อลงมามีหน้าที่พูดอยู่บนโลกเนี่ยเราไม่ใช่แค่พูดนะเรามาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนในปลายยุคพลังงานเก่าเรามาคัดปลาออกจากน้ำเรามาตามลูกแกะของพระเจ้าหรือของพระบิดากลับเข้าคอกเพราะหลายตัวมันดันทะลึ่งไปปีนรั้วเพื่อจะเข้าคอกเพราะไปเดินตามเจ้าลัทธิอื่นซึ่งพวกนั้นไม่ใช่คนเลี้ยงแกะหรือคนดูแลแกะแต่เป็นคนหลอกแกะแกะถูกหลอกก็ไปเดินตามเขาทุกวันนี้เราจึงต้องมีหน้าที่ตะโกนเรียกถ้ามันเป็นลูกแกะของเรามันต้องจำเสียงของเราได้เราจึงเรียกวกเวกวกเวกอยู่ตรงเนี้ยทุกสามทุ่มครึ่งวันเสาร์เนี้ยส่งเสียงวกเวกอยู่ตรงเนี้ยนะถ้าใครเคยเป็นลูกแกะที่เราเป็นผู้ดูแลและจำเสียงได้มันจะต้องรีบมาหาเราแต่ทุกนี้มาน้อยนะอย่างวันนี้ที่ Facebook ก็ไม่ถึง300นะวันนี้295ท่านนะแต่ที่ YouTube ก็277ท่านตามโทรศัพท์2เครื่องที่เราเปิดจอดูอยู่นะเราก็ฝากท่านนะเนี่ยเราตะโกนอยู่ตรงนี้ครับอ้าวไม่เสียเวลานะบางทีจะได้เลิกเร็วๆบ้างถูกไหมกฤษติคืออะไรตะกี้เราบอกแล้วป้องกันจิตด้วยกฤษติใช่ไหมคุ้มครองจิตด้วยกฤษติคุ้มครองก็ว่าป้องกันไม่ให้จิตแตกไม่ให้สติแตกไม่ให้จิตตกคนเราเนี่ยที่มันจะก่อเวรเกี่ยวกรรมทำบาปจนหลุดพ้นนิพพานไม่ได้เพราะว่ามีเวรมีกรรมเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าจิตตกเป็นเพราะสติแตกจิตตกเพราะอะไรปกติจิตของมนุษย์เราเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกใช่ไหมสั่นจนเหมือนไม่สั่นเขาเรียกว่าจิตสงบจิตสงบเนี่ยนะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยหมายถึงจิตนั้นกำลังสั่นสะเทือน
เป็นคลื่นความถี่สูงสุดทางด้านบวกสั่นสะเทือนจนเหมือนไม่สั่นสะเทือนเมื่อพระตีกลองเพลงกำลังตีอยู่นะนะไอตัวที่ตีไปกระแทกหน้ากลองอย่างนี้มันถี่มากจนทั้งเสียงดังยาวต่อเนื่องจนเหมือนไม่ได้ตีเส้นลวดเหมือนกันเอามาขึงตึงๆเนี่ยเวลาถ้าเราดีดมันปั๊บเนี่ยนะมันก็จะเต้นขึ้นๆลงๆนะถ้าแรงดีดแรงเหวี่ยงขึ้นๆลงๆมันยังมีอยู่ต่อเนื่องและมันสูงพอมันจะถึงจุดหนึ่งนะมันจะทำให้เส้นลวดเส้นนั้นนะดูเหมือนนิ่งเลยคุณมองดูอยู่เนี่ยเหมือนกับเส้นลวดเส้นนั้นมันนิ่งเลยเวลาท่านทั้งหลายเอามือไปแตะที่เส้นลวดท่านถึงรู้ว่าอ้าวมันไม่ได้นิ่งเนี่ยแท้แล้วมันยังเต้นระบำดุกดิกดุกดิกดุกดิกดุกดิกดุกดิกมันมาดีดนิ้วท่านเลยจิตท่านเหมือนกันนะตอนที่จิตท่านสงบมันรู้สึกอิ่มเอิบมันรู้สึกเบิกบานอย่าไปคิดว่าจิตของท่านมันไม่เต้นมันไม่สั่นนะครับแท้จริงแล้วมันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงคือความสงบเราจึงเคยกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขเท่ากับความสงบความสงบของจิตคือสุขสุดๆซึ่งไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปหาจากภายนอกวันนี้นะน้องบุญธรรมกวนตีนเราเลยไม่มีความสุขแต่วันนี้น้องบุญธรรมดีกับเราเมื่อวานนี้น้องบุญธรรมดีกับเรามากเรามีความสุขนี่แสดงว่าความสุขของเราเนี่ยเราไปหาเอาจากข้างนอกไปหาเอาจากบุญธรรมไปหาเอาจากใครต่อใครเราไม่จำเป็นไม่มีบุญธรรมเราก็มีความสุขได้ไม่มีน้องออสเราก็มีความสุขได้มีน้องออสมีบุญธรรมเราก็มีความสุขได้ยิ่งสุขมากขึ้นถ้าเขามีเขาเป็นเงื่อนไขด้านบวกใช่ไหมมันถ้าท่านไม่แสวงหาความสุขในจิตความสงบในจิตของตัวท่านเองนั่นคือความสุขที่แท้ถ้าท่านไม่แสวงหานะท่านหาจากข้างนอกหาไปเรื่อยครับต่อให้เข้าป่าไปนั่งเข้าฌานสมาบัติไปนั่งกรรมฐานอยู่ในถ้ำคนเดียวเนี่ยอยู่ในป่าปลีกวิเวกอยู่คนเดียวท่านไปเข้าใจว่าอยู่ตรงนั้นแล้วมันมีความสุขท่านพบความสุขใช่ไหมท่านอยู่ได้ตรงนั้นเป็นเพราะว่าไม่มีใครมาเป็นเงื่อนไขรบกวนจิตใจของท่านไงล่ะท่านเลยหลอกตัวเองว่าหรือบอกตัวเองว่าฉันมีความสุขอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขก็เพราะไม่มีใครกวนตีนเนี่ยแต่ถ้าท่านแน่จริงอ่ะท่านต้องอยู่กับคนเยอะๆเนี่ยไอ้นั่นยั่วตาไอ้นั่นกวนตาไอ้นี่กวนหูไอ้นี่กวนโอ้ยสารพัดกวนดูที่ว่าจิตท่านจะสงบได้ไหมนะมันถ้าท่านยังเป็นธาตุสิ่งยั่วยุโดยรอบท่านเป็นธาตุสิ่งยั่วยุโดยรอบท่านจะไม่มีวันหาความสุขสงบที่แท้จริงซึ่งมันอยู่ในจิตใจของท่านได้มันนอนแอ่งแมงอยู่ในจิตใจของท่านนั่นแหละใช่ไหมใครมากวนตัวกวนใจท่านท่านไม่ไปสั่นไหวตามการยั่วยุของเขาจิตท่านก็ยังสงบสุขจิตของท่านก็ยังนิ่งสงบท่านก็ยังมีความสุขแต่ถ้าท่านไปเต้นตามเขาเขาเอาดีมาให้ท่านก็ดีกระดีกระดาตามเขานี่ไม่สงบแล้วนะจิตที่ไม่ใช่ปิติหรือจิตที่ไม่อิ่มเอิบเบิกบานนะจิตที่มีความพึงพอใจโดยมีเงื่อนไขทำให้ท่านเกิดความพึงพอใจท่านอย่าคิดว่านั่นคือความสุขแท้นะไม่ใช่จิตมันไม่สงบแล้วนะแต่มันมีอาการไปทางบวกก็เลยเรียกท่านพอใจไงมันก็เลยสื่อว่าท่านสุขอะแต่มันไม่สงบเวลาใครมากวนตีนขอโทษนะเราพูดตรงอะนะเพราะเราสนิทกันแล้วกวนตีนก็คือกวนบาทกวนบาทาหรือกวนโอ้ยอะไรแล้วแต่ท่านจะเรียกท่านก็จะทุกข์ทันทีเพราะท่านไม่ชอบท่านไม่ชอบที่มันทุกข์เพราะว่าจิตมันไม่สงบจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันไม่สงบอยากจะเบิ้ลกระบาลมึงอยากจะเบิ้ลกระโหลกมึงนะอยากจะต่อสู้อยากจะตอบโต้อยากจะต่อต้านถ้ามีใครทำร้ายทำไม่ดีกับฉันความไม่สงบมันก็เกิดแล้วก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ชีวิตมนุษย์มันเป็นอย่างนี้เพราะแท้จริงแล้วสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ใจเรานะคนข้างนอกสันดานมันเป็นอย่างนี้สันดานมันชอบเที่ยวโกนอวยไปเรื่อยละรานชาวบ้านไปเรื่อยถ้าท่านตกไปเป็นทาสการยั่วยุของมันท่านก็ทุกข์ถามว่าเราโง่เองใช่ไหมสันดานไอเวนนั่นมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมท่านโชคดีที่เจอเพื่อนที่ดีแล้วมันยื่นเงื่อนไขที่เป็นบวกให้ท่านรู้สึกเออพอใจชอบใจมันเล่าเรื่องตลกโบกฮาให้ฟังเล่าเรื่องโจ๊กสปดีสปดนอะไรเงี้ยท่านก็ชอบใจหัวเราะชอบใจโอ้โหมีความสุขแต่ความสุขอยู่บนความไม่สงบของจิตนะฮะนั่นไม่ใช่สงบแท้นั่นไม่ใช่สุขแท้ถูกไหมความสุขที่แท้จริงคือความสงบในจิตใจมันถ้าจิตเราเนี่ยเป็นอุเบกขาได้แปลว่าไม่เป็นทาสของการยั่วยุไม่เป็นธาตุของการย้าวยวนย้าวยวนคือเรื่องบวกที่เราชอบยั่วยุก็คือเรื่องลบที่เราไม่ชอบ
ถ้าเราไม่ตกเป็นทาสมันทั้งสองด้านสภาวะจิตของเรานั้นก็เป็นอุเบกขาเมื่อเป็นอุเบกขาจิตมันจะนิ่งสงบนั่นแหละสุขประเสริฐเป็นสุขที่ประเสริฐที่สุดวันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องสุขสงบ อะไรนะแต่เราจะพูดเรื่องกฤตสติถ้าท่านรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่วงหน้าในสิ่งที่ท่านไม่พึงประสงค์ไม่ชอบใจท่านเกลียดท่านกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่บทเรียนของวันเสาร์นี้ท่านเอาไปใช้ประโยชน์ได้มันเรามาทบทวนนิดนึงกฤตสติคืออะไรเรื่องนี้อันนี้มันเป็นแค่สับเซตของการคุ้มครองจิตด้วยกฤตสตินะวันนี้ตัวกฤตสติไม่ใช่พระเอกโดยตรงเป็นพระรองแต่พระเอกก็คือวิธีการคุ้มครองป้องกันจิตตัวเองไม่ให้สติแตกไม่ให้จิตตกซึ่งถ้า สติแตกและจิตตกเนี่ยมันก็จะก่อเวรเกี่ยวกรรมมันก็ทำให้เกิดความเสียหายทั้งกายสังขารและจิตวิญญาณของท่านอย่างใดอย่างหนึ่งท่านเป็นมนุษย์ท่านเป็นคนสองมิติอะมันถ้าเราจะปรารถนาจะหลุดพ้นนิพพานเราต้องระวังจิตวิญญาณของเรานะไม่ให้จิตหยาบของเราตอนเป็นมนุษย์เนี่ยก่อเวรเกี่ยวกรรมอะไรขึ้นมาที่จะต้องเป็นภาระของจิตวิญญาณของเราเราจะต้องรู้ตัวรู้ตนไว้ตลอดเวลาถ้าเราพลาดเราเผลอเมื่อไหร่โอกาสจะก่อเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมากับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นสูงมากเพราะเราเป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่ท่ามกลางแวดล้อมของคนจำนวนมากพี่น้องเข้าใจนะอ่ะมาทวนนิดหนึ่งกฤตสติคืออะไร

กฤษติคืออะไรความรู้เรื่องกฤษติทบทวนเพราะเผื่อจะลืมนะกฤษติก็คือการรู้ตัวล่วงหน้าแล้วว่ามันจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวหรือเป็นสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่พึงประสงค์เราใช้ภาษากลางๆว่าไม่พึงประสงค์คือไม่ต้องการที่จะเจอไม่ต้องการจะให้มันเกิดเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นสิ่งที่เรายอมรับมันไม่ได้ภาษาประกิตใช้คำว่า unacceptable behavior แปลว่าสิ่งหรือสถานการณ์หรือเรื่องราวหรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ของเราซึ่งถ้าเราไปเจอตอนนั้นเนี่ยเราจะตกใจเราจะช็อกเราจะทำอะไรไม่ถูกเราจะตั้งหลักไม่ได้แล้วเราก็กลัวมันจะเสี่ยงกับความเสียหายบางเรื่องก็เสี่ยงกับความเสียหายเสียทรัพย์เสียเวลาเสียตัวเสียใจหรือบางทีก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตบทเรียนวันนี้ใช้ป้องกันได้หมดเลยนะถ้าในทางโลกมนุษย์บอกว่าไอ้สิ่งที่ใช้ป้องกันเนี่ยเขาเรียกว่ายันยันกันผีเป็นยันกันผีใช่ไหมอันเนี้ยเป็นยันป้องกันจิตของตัวเองไม่ให้จิตแตกไม่ให้สติแตกไม่ให้จิตตกถ้าเป็นการป้องกันโรคโคโรนาไวรัสก็เรียกว่าวัคซีนแต่เราก็บอกท่านนะอย่าไปไว้ใจอย่าไปเชื่อนะวัคซีนเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์และได้ผลจริงครับมันจะได้ผลกับบางคนเท่านั้นนะนะแต่กับส่วนใหญ่มันไม่ได้ผลหรอกเชื่อเราเถอะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่ฟ้าจะเปิดมิติให้ผลิตวัคซีนได้เพราะว่ายังเซตซีโร่เพื่อดัดสันดานมนุษย์ยังไม่เสร็จให้อยู่กับบ้านให้เกลียดให้กลัวเชื้อโรคเพื่ออยู่กับบ้านจะได้มาดัดสันดานที่ไม่ดีของตัวเองในกลุ่มผัวเมียเมียพ่อแม่ลูกในสังคมซึ่งเป็นสังคมเล็กๆให้ท่านไปทำงานอยู่ในสังคมในโซเชียลในพับลิกโซเชียลในสถานที่ในสังคมที่เป็นสาธารณะเป็นครอบครัวใหญ่มากเลยนะทั้งประเทศก็70กว่าล้านคนนะเจอแต่คนแปลกหน้าเยอะแยะมากมายแล้วแต่ละคนเนี่ยนะไม่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันที่จะปรับตัวเข้าหากันเลยต่างคนต่างแสดงออกซึ่งความเป็นตัวของตัวเองและพยายามจะทำทุกสิ่งเพื่อตัวเองเอาเวลาที่ไหนมาปรับจิตสำนึกเอาเวลาไหนมาสร้างสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์เอาเวลาไหนมาสร้างสำนึกแห่งการเป็นผู้ที่เป็นสัตว์สังคมเดียวกันเอาเวลาไหนครับไม่มีเพราะต่างคนต่างอยู่ในสังคมก็พยายามออกล่าหาประโยชน์หาลาภยศสรรเสริญสุขหาทรัพย์อยู่กับบ้านดีกว่านะจะได้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องหาเงินหาทองอะไรมันมากมายเพราะออกไปก็ออกไปไม่ได้เพราะกลัวตายหยุดอยู่กับบ้านเนี่ยเรียนรู้ผัวเรียนรู้เมียพี่เรียนรู้น้องน้องเรียนรู้พี่พ่อแม่เรียนรู้ลูกอาศัยตอนอยู่เนี่ยใช้เวลาเข้าคอร์ส18เดือนนะเหมือนกับตอนที่เวลามาจากต่างประเทศก็ถูกขังไว้14วันนะถูกกักบริเวณนะขนาดโรงแรมที่เป็นสถานที่กักกันนะเพื่อดูอาการนะติดอยู่กับบ้านก็ยังไม่สามารถที่จะออกแอบลักลอบจากโรงแรมเข้าบ้านเลยเพราะเขาไม่ให้ออกจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัยจากโควิด-19แล้วนะตัวเองไม่ตายแล้วแล้วก็ตัวเองก็ไม่ติดเชื้อที่จะเอาไปเผยแพร่กับคนที่รักที่บ้านที่ทำให้เขาต้องตายด้วยใช่ไหมมันอยู่14วันในโรงแรมstate quarantineก็สามารถจะนั่งพิจารณาตัวเองได้ไม่ใช่มานั่งเล่นไลน์มานั่งเล่น YouTubeวันๆน่ะติด YouTube จนตาจะแฉะตาจะบอดอยู่แล้วไม่มีเวลาจะศึกษาเรียนรู้ตัวเองไม่เคยเรียนรู้ตัวเองไม่เคยศึกษาตัวเองตัวเองมีข้อดีมีข้อเด่นข้อด้อยตรงไหนไม่ต้องทำงานน่ะเพราะเขาขังอยู่ที่14วันน่ะใช่มั้ยหรือไม่ต้องทำงานให้อยู่กับบ้านน่ะนะมีเวลาที่จะศึกษาเรียนรู้ตัวเองว่าจุดเด่นตัวเองคืออะไรที่ผ่านมาทำไมครอบครัวเราประสบความสำเร็จน้อยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าจุดเด่นเราคืออะไรและไม่รู้จักเอาจุดเด่นของเรามาใช้จุดดีของเรามีอะไรบางทีรู้มั่งไม่รู้บ้างรู้ไม่จริงถ้าดูกับบ้านเราก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าจุดดีคือข้อดีของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์หรือจุดดีที่เราเอามาใช้ประโยชน์แล้วแต่เรายังเอามันมาใช้ไม่คุ้มประโยชน์กับจุดดีที่เรามีและที่สำคัญที่สุดคือจุดด้อยส่วนมากมนุษย์เราไม่เคยยอมรับหรอกสันดานไม่ดีของตัวเองจุดด้อยตัวเองมองไม่เคยเห็นส่วนมากจะมองข้ามเนี่ยมันเราก็ต้องเรียนรู้กับตัวเองว่าเนี่ยอยู่กับผัวกับเมียกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่ทุกคนเรียนรู้ได้เลยถ้าเรามีจุดด้อยเนี่ยมันก็คือจุดอ่อนของตัวเราซึ่งเราจะไปแสดงออกหรือกระทําที่ไม่ถูกต้องกับคนรอบข้างในบ้านผัวเมียพ่อแม่ลูกๆพี่ๆน้องๆเราจะได้รู้อ๋อเราเป็นคนปากเสียนี่หว่าเราเป็นคนปากโป้ปากพร้อยมีหน้าเลยที่ทำงานกูเนี่ยนะมีแต่คนไม่ค่อยคบกูเ
พราะกูปากเสียนี่เองทั้งที่กูว่ากูเป็นคนดีนะกูก็รักเพื่อนนะรักเพื่อนร่วมงานนะแต่ทำไมเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยรักกูนะอะไรแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวเป็นคนกูเป็นคนพูดน้อยพอพูดน้อยปั๊บก็มีคนไม่เข้าใจเจ้านายไม่เข้าใจเพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจเพราะกูเป็นคนพูดน้อยบางทีไม่เข้าใจไม่พอยังเข้าใจผิดอีกต่างหากมันเราต้องเรียนรู้ว่าถ้าจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยตัวเราเองต้องปรับปรุงตรงไหนพระบิดาให้หยุดเขาเรียกว่าเซตซีโร่เพราะมนุษย์เรารู้ไหมว่าทำไมพวกท่านจึงต้องมีอายุไขต้องมีวันตายอ่ะเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะคือให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยจิตวิญญาณเลี่ยงแน่นอนไปลงนรกก็ไม่สามารถจะแก้ไขเยียวยาอาการหลงมิติของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ได้ตรงนั้นสำคัญที่สุดเลยเพราะไอ้จิตหยาบมันเหลวไหลมันไม่เอาฐานมันไม่เอาไหนคือเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ต่อไปจิตวิญญาณจะระบมเลยระทมจนระบมเลยจะมีเวรมีกรรมเป็นภาระให้จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบอีกมากมายก็เลยให้ตายซะเพื่อที่จะไปชำระล้างความผิดบาปก็คือจิตวิญญาณที่หลงมิติให้เทพที่อยู่ในนรกคือท่านพญายมหรือยมบาลเขาช่วยรักษาเยียวยาจิตวิญญาณให้สงบและสมดุลแล้วค่อยปล่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่ออะไรครับเพื่อหวังไว้ว่าเราเคยบอกท่านแล้วจิตหยาบของภพชาติใหม่จะเป็นจิตหยาบกลุ่มใหม่เป็นขยุ่มใหม่ไม่ใช่เป็นกล่องใหม่นะไม่ใช่กล่องพลังงานนะเป็นขยุ่มเป็นกลุ่มของคลื่นพลังงานซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่มันอยู่ในต้นไม้ต้นไม้มีชีวิตเพราะมีกลุ่มขยุ่มของพลังงานที่จะทำหน้าที่ให้ต้นไม้ต้นนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้เติบโตได้ออกดอกออกผลได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เป็นชนิดเดียวกันกับจิตมนุษย์เลยท่านรู้ไหมแล้วพอต้นไม้นั้นต้นนั้นตายไปนะไอ้จิตที่พระบิดาทรงกำหนดไว้มันก็จะสลายไปจะสลายไปพอมันมีต้นไม้ต้นใหม่ขึ้นมาก็จะมีจิตกลุ่มนะจิตที่จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนความมีชีวิตของต้นไม้ค่อยเข้าไปสถิตใหม่ซึ่งนี่เป็นกระบวนการมันให้ตายไปเพื่อให้จิตจะทิ้งจิตหยาบนี้แล้วเพราะมันห่วยแตกจึงต้องมีภพชาติใหม่จำได้ใช่ไหมที่เราบอกแล้วว่าอย่าปฏิเสธการมีภพชาติอย่าหนีความทุกข์และก็อย่าหนีสังสารวัฏเพราะหน้าที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้มาทัวร์ประเทศไทยเราไม่ได้มาทัวร์โลกมนุษย์นะแต่จิตวิญญาณอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือ God ลงมาเพื่อทำหน้าที่ช่วยใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่พระพุทธองค์ท่านเคยตรัสเอาไว้มนุษย์โดยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกแปลว่าใช้พลังงานความรักช่วยให้โลกนี้สมดุลการทำให้โลกสมดุลเราจบวิทยาศาสตร์มาเรียนฟิสิกส์มาเราบอกท่านเลยไม่งั้นท่านหาว่าเรารู้มากทางโลกเราก็เรียนนะอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะให้สมดุลสิ่งนั้นต้องหมุนรอบตัวเองเสมอท่านจำไว้ลูกค้างมันสมดุลได้เพราะมันยังหมุนรอบตัวเองอยู่ด้วยอัตราเร็วคงที่แต่พอมันแรงเหวี่ยงมันน้อยลงน้อยลงมันจะเริ่มเสียสมดุลนะแกนหมุนของลูกขามันจะแกว่งไปแกว่งมาทุกวันนี้โลกเรามีอาการแบบนี้ครับเพราะมนุษย์ให้ความรักแก่กันและกันไม่ได้ 1% ที่ท่านเหวี่ยงความรักออกมาให้กันและกัน 1% นะจากทั้งหมดโลกเอาไปอ่ะปรากฏว่าโลกได้รับไม่เพียงพอเพราะคนที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณเหลือน้อยลงมีแต่ประเภทที่เละเทะเลอะเทอะมีแต่อวดอุตริมีแต่เจ้าลัทธิที่ตั้งตนอวดอุตริและพาทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำในสิ่งที่ร้ายประโยชน์แต่คนพาทำอรวยเราก็ไม่อยากพูดมากเป็นเวรของใครกรรมของใครเกี่ยวกันมาจากชาติที่แล้วก็ปล่อยเขาเกี่ยวกรรมกันให้จบเราจะเผยความจริงทั้งหมดในเรื่องพวกนี้นะเอาไว้เมื่อถึงเวลาเหมาะกว่านี้ตอนนี้ถ้าพูดไปก็ท้าเขาไปขัดขวางผลประโยชน์คนอื่นเราก็ค่อยแอบพูดให้ฟังว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นวิชาที่ไม่ได้พาท่านหลุดพ้นนิพพานได้นั่นมันคืออวิชชาอย่าไปยุ่งกับมันอะไรที่ใครอธิบายให้ท่านฟังแล้วมันไม่เข้าใจนะพูดเหมือนกับโอ้โหฟังแล้วเข้าท่าหรูนะจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตที่ไกลกว่าจิตใต้สำนึกเดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วย เราก็บอกตรงๆนะครับว่ามนุษย์เราสมัยเนี่ยมันใช้ความฉลาดไปในทางที่เอาเปรียบและเอาประโยชน์เห็นไหมฮะบางคนเคยเป็นนักข่าวเคยเป็นดาราดังมากแล้วตอนนี้ก็เลยโดนเล่นงานเพราะรวยมากใครไปยุ่งมากก็หาว่าอิจฉาเขาอีกใช่ไหมยังไม่มีตัวยาหรืออาหารชนิดใดนะครับรักษาโรคมะเร็งได้ท่านจำไหมครับโรคมะเร็งเนี่ยพระบิดาสร้างไว้ยอมไว้เอาไว้เพื่อจะชำระคนที่ไม่ยอมตายง่ายๆที่เคยสอบตกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแล้วในอดีตชาติจึงฝากเซลล์มะเร็งเอามาไว้ด้วยเพื่อจะลดทอนอายุไขของเขาเพื่อช่วยเขาครับช่วยจิตวิญญาณของเขาครับเพราะว่าถ้าเขาตายเพราะมะเร็งในชาตินี้นะแล้วเนี่ยเวลา
ไปในนรกหรือเวลาจะมาเกิดในภพชาติต่อไปใหม่มันจะจัดสรรระบบอะไรต่างๆได้ดีกว่าปล่อยให้อายุยืนยาวไปแล้วก็สร้างปัญหาให้กับจิตวิญญาณของเขาเองหนักหนามากเกินนะเราก็พูดคร่าวๆกับตรงนี้นะเอาเป็นว่ากฤษฎีก็คือการที่ท่านเนี่ยรู้ตัวล่วงหน้าแล้วว่ามันจะมีสิ่งน่ากลัวหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะที่ท่านเนี่ยจะต้องเผชิญมันแน่ๆในอนาคตสำคัญอยู่ตรงตัวสีเขียวๆนะตัวสีมรกตที่เราใส่ไว้การรู้ตัวล่วงหน้าแล้วว่าจะมีสิ่งน่ากลัวหรือสิ่งอันไม่พึงประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านจะต้องเผชิญกับมันแน่ๆในอนาคตพอท่านรู้แล้วท่านก็ไม่รู้แล้ววางเฉยท่านเป็นคนไม่โง่เพราะรู้ว่าถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วไม่ทำอะไรกับตัวเองสักอย่างในวันนี้ได้แต่นั่งรอเวลาให้สิ่งที่ท่านวิตกกังวลหรือหวาดกลัวหรือขลาดกลัวเนี่ยให้มันมาเจอท่านก่อนแล้วค่อยคิดเนี่ยแต่ว่าท่านไม่ฉลาดแล้วท่านจึงต้องเตรียม

กายหยาบหรือมิติโลกทางกายภาพมันเป็นแค่มายามันเป็นแค่เงาของแก่นแท้เราเคยกล่าวให้ท่านฟังแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงไม่พูดโลกมิติโลกทางกายภาพว่าท่านจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวยังไงเหมือนเจ้าสาวเตรียมเนื้อเตรียมตัวรอเจ้าบ่าวแต่เจ้าสาวก็ต้องเตรียมใจรอเจ้าบ่าวด้วยใช่ไหมเวลาเห็นหน้าเจ้าบ่าวแล้วท่านจะได้กระดีกระดาแสดงให้เจ้าบ่าวเห็นว่าดีใจจังเลยที่เจ้าบ่าวของฉันมาแต่ไม่ใช่เตรียมตัวอย่างเดียวเตรียมกายปะแป้งทาหน้าแต่จิตใจเฉยๆไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยที่เจ้าบ่าวมา ท่านเป็นคนสองมิติเพราะฉะนั้นในเรื่องโลกทางกายภาพเราจะไม่พูดนะเตรียมเราจะใช้คำว่าเตรียมตั้งสติรอไว้ล่วงหน้าเตรียมตั้งสติรอไว้ล่วงหน้าเพราะสติเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับจิตและปัญญาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์แห่งกรรมโดยตรงเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นเครื่องมือของสติและปัญญาและก็ความรักซึ่งมันเป็นเรื่องของจิตที่จะถ่ายทอดผ่านออกมานะทางเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นวจีกรรมเป็นกายกรรมแบบใดแบบหนึ่งโอเคไหมวจีก็คือคำพูดกายกรรมก็เป็นการกระทำแล้วเราก็เคยบอกท่านแล้วกระทำผ่านอะไรผ่านตาหูจมูกปากเวลารับเข้ารับข้อมูลเข้าไอ้ภายนอกทั้ง5เนี่ยตาหูจมูกปากลิ้นนะหรือกายสัมผัสเนี่ยมันเป็นอายตนะแต่พอรับเข้าไปแล้วปั๊บเนี่ยตอนแสดงออกเพื่อตอบสนองไอ้สิ่งที่ตัวเองรับรู้รับเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นอวัยวะทันทีเราเคยพูดให้ท่านฟังแล้วหวังว่าคงไม่ลืมนะถามว่าอวัยวะกับอายตนะมันต่างกันตรงไหนนะจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกันนะมันใช้ช่องเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอีตอนเข้ามันเป็นอายตนะอีตอนที่ออกมาแสดงออกมาภายนอกโดยจิตเป็นผู้ขับเคลื่อนมามันคืออวัยวะเอาเท่านี้นะเราก็พยายามทวนให้ท่านนะเผื่อท่านจะได้ไม่ลืมอ่ะเพราะได้ข่าวว่าขี้ลืมกันใช่ไหมล่ะเนี่ยขี้ลืมกันใช่ไหมล่ะนะต้องทบทวนบ่อยๆพี่น้องครับแล้วต้องปฏิบัตินะให้มันเป็นธรรมชาติของตัวท่านเลยไม่งั้นเราไม่ยืนยันนะว่าภพชาตินี้ท่านจะสามารถตามเรากลับบ้านหลุดพ้นนิพพานได้เมื่อสิ้นอายุไขถ้าท่านไม่เอาฐานท่านไม่เอาไหนท่านไม่จริงใจกับจิตวิญญาณของท่านเองทำตัวเหลวไหลไปวันๆรู้ว่านิสัยตัวเองไม่ดีบกพร่องตรงไหนหรือขาดตรงไหนไม่เติมบกพร่องตรงไหนไม่แก้ไขรู้ทั้งรู้ก็ไม่ทำก็ไม่ทราบว่าท่านรออะไรนะเวลามันเดินไปเรื่อยๆเราก็ฝากทุกๆคนด้วยความรักนะอ่ะทีนี้พอท่านรู้4ข้อนี่แหละพอรู้ว่าล่วงหน้าว่าชีวิตของท่านในชีวิตเนี้ยเราจะต้องเจออะไรบ้างซึ่งเราไม่อยากให้เจอเราไม่อยากให้เกิดเราก็ต้องเตรียมตัวเราไว้ใช่ไหมเตรียมตัวในที่นี้เราให้เน้นที่เตรียมจิตเตรียมจิตเตรียมใจจิตใจก็มีคือเตรียมสติก็คือเตรียมปัญญาเนี่ยแล้วก็เตรียมใจที่สงบหรือความรักเตรียมไว้เลยเพราะนี่มันเป็นเครื่องมือที่จิตหยาบของท่านเนี่ยจะสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวท่านเองที่เป็นแก่นแท้ได้ก็คือปัญญากับความรักซึ่งท่านจะเข้าถึงตรงนั้นได้ท่านต้องฝึกให้ชำนาญทีนี้มันก็มีข้อ4นะที่เราจะต้องขยายความต่อแล้วรู้ล่วงหน้าได้ยังไงท่านรู้ล่วงหน้าได้ยังไงอะว่าในชีวิตของท่านในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าอันใกล้หรืออันไกลก็ตามในชาตินี้ท่านจะต้องเจอสิ่งใดบ้างที่ท่านไม่พึงประสงค์ที่ไม่พึงประสงค์เพราะว่าเจอแล้วเสียหายเจอแล้วถ้าตั้งหลักไม่ทันก็ตายเจอแล้วตั้งหลักไม่ทันก็สติแตกก็จะต้องไปก่อเวรต้องไปเกี่ยวกรรมกับผู้อื่นทำให้บอบช้ำอะเพราะเป้าหมายของพวกเราชาวยุวจิตจักรวาลไม่ว่าท่านจะอยู่ศาสนาไหนก็ตามเป้าหมายคือการกลับไปกราบพระผู้เป็นเจ้ากลับไปกราบพระบาทองค์จิตจักรวาลผู้ประทานชีวิตประทานจิตวิญญาณคือสร้างจิตวิญญาณให้ท่านแล้วท่านอาสาพระองค์ลงมาเพื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แทนพระองค์แทนที่พระองค์จะสั่งโลกให้มันหมุนอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้โลกนี้สมดุลพระองค์จะไม่ทรงบัญชาหรือทรงสั่งโลกแบบนั้นแต่จะทรงบัญชาผ่านลูกอย่างพวกท่านมาให้ทำหน้าที่แทนพระองค์ไปมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกให้หน่อยลูกพ่อไม่สั่งโลกละพ่อจะสั่งลูกนี่แหละให้ลูกไปช่วยนะลูกอาสาไหมไปรักกันสั่นสะเทือนด้วยจิตสำนึกที่เป็นด้านบวกเป็นความรักและเอาพลังงานความรักที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ย 1% ในทุกวินาทีที่ลูกรักกันได้อะแบ่งปันให้กับโลกพ่อไม่ขอเยอะเอาแค่นี้เพื่อช่วยกันคนละไม้คนละมือตามสมการซัมเบต้า x กับ3 x กําลัง2คูณด้วยในวงเล็บเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้า x x คนที่สั่นสะเทือนเป็นบวกได้และ1%ของทั้งหมดและพระองค์ก็กำหนดไว้ด้วยว่าไม่อะไรมากเลยบนพื้นที่นะ 33.33 ตารางกิโลเมตรก็คือหมู่บ้านเดียวเนี่ย 33.33 ตารางกิโลเมตรขอให้มีคน

ที่สามารถรักกันได้ให้อภัยกันเป็นไม่ก้าวล่วงใครสั่นสะเทือนจิตใจเป็นบวกได้3คนในทุกวินาทีขอให้มีคน3คนรักกันได้ก็คือแบบครอบครัวเดียวอ่ะหมู่บ้านนึงมี20 30ครอบครัวหรือ70ครัวเรือนหมู่บ้านใหญ่ๆใช่ไหมเอาแค่บ้านหลังเดียวมีพ่อแม่ลูก3คนเนี่ยมันเป็นในวินาทีนั้นน่ะไม่กัดกันไม่ทะเลาะกันแต่มันรักกันสวีทหวานเนี่ยมันก็สามารถคุ้มครองโลกภายใต้ฝ่าเท้าของหมู่บ้านนั้นให้มันสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นบวกในแกนโลกและทำให้โลกสงบและสมดุลได้ไม่เกิดแผ่นดินไหวตรงนั้นแผ่นดินไหวตรงนี้แรงบ้างค่อยบ้างนั่นคืออาการเสียสมดุลนะแค่หมู่บ้านเดียวเนี่ยมีคน3คนก็คือบ้านหลังเดียวพอแล้วมี70หลังอ่ะถ้าหลังนึงเนี่ยผลัดกันนะให้ความรักกับแผ่นดินให้กับโลกเนี่ยหลังละนาทีเนี่ย70หลังเนี่ยสามารถจะคุ้มครองแผ่นดินตรงนั้นได้ถึง70นาที70นาทีแปลว่าชั่วโมงนึงกับอีก10นาทีแล้วมันก็วนเวียนกันอยู่ตรงนั้นถามว่าพระบิดาทรงกำหนดไว้ยากไหมโจทย์ข้อนี้มันไม่ยากเลยมันง่ายมากเลยครับเพราะองค์เนี่ยให้มนุษย์เราเขียนบทละครบทชั่วบทร้ายๆมาน้อยกว่าบทดีๆที่เป็นบทบวกสังเกตไหมในครอบครัวท่านน่ะนานๆก็จะทะเลาะกันทีกัดกันเหมือนหมาทีนึงครับไม่เข้าใจกันบ้างพูดไม่รู้ฟังพูดไม่รู้ความบ้างแต่ไม่ได้ทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนเห็นไหมฮะนานๆทีไอตอนทะเลาะกันเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวอื่นมารักกันและให้ความรักกับโลกบ้างก็เนี่ยก็เป็นอารมณ์ขันของจักรวาลเราพูดให้ท่านฟังก็ได้ถ้าเราเข้าใจความจริงตรงนี้แน่นะเราก็จะหัวเราะเลยเวลามึงกับกูจะมากัดกันในบ้านในครอบครัวผัวเมียพี่น้องลูกหลานเนี่ยมองหน้ากันแล้วก็ขำเลยว่าเนี่ยเรากำลังหลงเรากำลังตกหลุมพรางพระบิดาที่ทรงสร้างอารมณ์ขันไว้ให้กับลูกๆที่ฉลาดอย่างพวกเราแต่ถ้าเราไม่ฉลาดนะมันจะไม่ใช่อารมณ์ขันนะก็จะไข้ขึ้นเลยนะกัดกันทะเลาะกันนะเพราะตกหลุมพรางมายาที่พระบิดาทรงกำหนดไว้ถ้าเรารู้เท่าทันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ขบขันมากเอ้ยมึงกับกูเนี่ยมากัดกันในเรื่องนี้นะเอ้ยจะเอาเป็นเอาตายกันเรื่องนี้มันตลกชิบหายหมามันยังมีเหตุผลนะที่มันกัดกันนะเพราะอะไรมันแย่งกันแดกอันนี้บางทีบางคนเนี่ยไม่ได้แย่งกันแดกแค่พูดไม่เข้าหูกันก็มีเรื่องแล้วมีปัญหาแล้วจะเป็นจะตายแล้วเห็นไหมครับในคุยว่าเรามีปัญญาในคุยว่าเราฉลาดเนี่ยพี่น้องครับนั้นเมื่อเรารู้ล่วงเราก็ต้องรู้ว่าเรารู้ล่วงหน้าทีนี้หลายคนบอกว่าจะมีกฤตสติมันต้องรู้ล่วงหน้าแล้วท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าเราจะรู้ล่วงหน้าในเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องร้ายๆไม่เคยดีเป็นเรื่องที่เราไม่พึงประสงค์เราจะรู้ล่วงหน้าได้ด้วยช่องทางไหนบ้างเราจะได้คอยสอดส่องจ้องดูเอาละได้เลยเรายินดีจะบอกรู้ล่วงหน้าได้อย่างไรสไลด์นี้จะบอกท่านอย่างแรกรู้จักประสบการณ์ตรงของตัวเองเราทำงานตอนนี้เรามีน้องออสกับน้องคาถาศักดิ์น้องออสน้องบุญธรรมอยู่ใกล้ๆเราก็ขอยกตัวอย่างแล้วกันนะไม่อยากยกตัวอย่างนาง A นาง B ในกในขอในคอหรือในควายในวัวอะไรได้ไม่ยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าบุญธรรมมาสมัครงานช่วยงานพระบิดาทำงานใกล้กับเราเรายังไม่เคยรู้จักบุญธรรมมาก่อนปรากฏว่าพอบุญธรรมมาทำงานมาช่วยงานพระบิดามาช่วยงานเราเนี่ยแล้วปรากฏว่าเราเป็นคนพูดอะไรสั้นๆรวบรัดตัดความเพราะเราเคยทำงานกับคนที่มันหัวไวนะเพราะมันมีประสบการณ์สูงอายุเยอะกว่าน้องบุญธรรมอายุยังน้อยประสบการณ์ทางโลกก็น้อยเราก็เลยใช้วิธีแบบเดิมจะมอบหมายงานอะไรให้บุญธรรมทำเราก็พูดสั้นๆพูดสั้นๆบอกแค่ว่าต้องการให้ทำอะไรนี่ต้องการให้ทำอะไรแล้วก็ต้องการเมื่อไหร่ก็พูดสั้นๆแล้วเราก็ไม่ถามด้วยเข้าใจไหมไม่เข้าใจว่าอะไรปรากฏน้องบุญธรรมเขาก็ไม่ถามก็รับเรื่องเราไปครับแต่ปรากฏว่าพอมันไปทำแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกับความต้องการของเราไม่ตรงกับที่เราสั่งเนี่ยเราไม่รู้มาก่อนนะโอ้โหถ้างานตรงนั้นเนี่ยเป็นงานสำคัญเป็นเรื่องใหญ่แล้วน้องบุญธรรมทำไม่เสร็จหรือทำผิดพลาดทั้งที่เราถามแล้วตั้งแต่แรกว่ามีอะไรไม่เข้าใจบ้างเข้าใจไหมใช่ไหมเขาอาจจะเป็นคนเรียนรู้ได้ช้านี่เราสมมตินะเขาอาจจะเป็นคนเรียนรู้ได้ช้าและไม่เข้าใจความปรารถนาของเราที่แท้จริงไม่เข้าใจโจทย์ที่เรามอบหมายให้และเขาก็เป็นครั้งแรกที่มาทำงานร่วมกันกับเรามันทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยถ้าจิตใจเราไม่หนักแน่นเนี่ยน้องบุญธรรมก็มีปัญหาเราอาจจะให้บุญธรรมออกแล้วก็ได้เพราะว่าฉันเป็นต้องการลูกน้องหรือผู้ช่วยที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานสูงกว่านี้งั้นเธอไปที่อื่นที่มาตรฐานต่ำกว่านี้แล้วกันแต่บังเอิญเราเป็นคนมีจิตใจที่เมตตาแต่ถ้าเรายังใช้งานบุญธรรมอยู่เนี่ยเราต้องรู้ตัวแล้วว่าบุญธรรมเป็นคนที่ฟังไม่ค่อยได้สับหรือฟังไม่ค่อยทันเข้าใจอะไรช้า
จำอะไรได้ไม่มากอย่าสั่งทีเดียวหลายเรื่องแล้วอย่าเพิ่งเอาเรื่องยากๆให้ทำให้ทำแล้วมาส่งงานทีละขั้นทีละสเต็ปพอสเต็ปนี้บุญธรรมทำเสร็จแล้วก็บอกว่าน้องบุญธรรมนั้นเอาข้อมูลตรงนี้นะที่บุญธรรมหามาได้ไปทำยังไงนี้ต่อใช่ไหมถ้าเราไม่หาวิธีที่จะเตรียมตัวของเราจะเผชิญกับการทำงานแล้วบกพร่องเลวไหลไร้สาระของน้องบุญธรรมซึ่งธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้แกล้งเราอ่ะแต่เราไม่ชอบนะเพราะกลัวงานเราเสียหายและเรากลัวเสียอารมณ์สติแตกเราก็ต้องป้องกันตัวเราเองด้วยไม่ใช่ไปสอนหรือไปจัดการที่น้องบุญธรรมเนี่ยเฮ้ยต่อไปมึงต้องตั้งใจฟังด้วยมึงอย่าเลี้ยวไหลนะเอาใจใส่ในการทำงานสิวะใครๆก็จัดการด่าอย่างนั้นนะแต่ไม่เคยโทษตัวเองนั้นถ้าเรามีกฤตสติเราจะป้องกันตัวเราไม่ให้เจอสถานการณ์แบบที่น้องบุญธรรมเนี่ยทำงานให้กับเราแล้วเราไม่พึงประสงค์กับการทำงานแบบนั้นของเขาเราจะป้องกันอย่างไรเราจึงต้องเรารู้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ตรงซึ่งเป็นประสบการณ์จริงที่น้องบุญธรรมทำแล้วผิดพลาดฟังเราไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่เข้าใจสนองงานนะผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายอย่างเราเนี่ยนะสนองไม่ได้เราจะทำยังไงถ้าเรายังจะให้น้องบุญธรรมช่วยงานตรงนี้กับเราอยู่ถ้าเรายังเปลี่ยนงานอื่นยังไม่ได้เพราะเขาเพิ่งมาใหม่ๆก็ต้องใช้ทำงานเดิมนี่แหละแต่เราจะทำยังไงที่จะไม่ให้เราสติแตกก็คือแตกตื่นตกใจนะอุ้ยทำไมแค่นี้มึงทำได้แค่นี้วะเฮ้ยทำไมมึงเพี้ยนอย่างนี้วะกูนึกไม่ถึงเลยเนี่ยแสดงอาการช็อกตกใจมันไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นตัวเราเองก็ต้องคุ้มครองคำจุนจิตของเราเอาไว้ไม่ให้เกิดจิตตกเมื่อเจอน้องบุญธรรมเนี่ยยังสนองงานเราผิดพลาดถามว่าวินวินด้วยกันทุกฝ่ายถูกต้องไหมทั้งน้องบุญธรรมก็วินเราก็วินพอเราไม่จิตตกไม่สติแตกเราก็จะค่อยๆถามน้องบุญธรรมอีกว่าเอ้ยมึงเข้าใจว่าไงวะเนี่ยมึงถึงทำออกมาแบบเนี้ยอธิบายหน่อยสิเพื่อหาจุดอ่อนหาจุดบกพร่องแล้วสอนเขาว่าเนี่ยเธอบกพร่องตรงนี้นะแล้วเวลาเราจะมอบหมายงานให้กับเขาครั้งที่3ครั้งต่อไปเราก็จะอุดช่องโหว่ที่เขาเป็นอยู่ถ้าเราอยากจะให้เขาทำงานและเขาก็อยากจะทำงานกับเราเข้าใจคำว่ากฤตสติหรือยังนะรู้ล่วงหน้ารู้จากประสบการณ์ตรงซึ่งเป็นประสบการณ์จริงรู้แบบนี้แปลว่าเราต้องจำมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องจำใช่ไหมประการที่สองรู้จากการคิดวิเคราะห์ก็แปลว่าเราจะรู้ได้ถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาใช้เหตุผลเรามีประสบการณ์เช่นถ้าเราดีกับเขาเขาก็ต้องดีกับเราเขาเป็นคนขี้ใจน้อยถ้าเราไม่ไปสร้างเหตุภาษาจิตวิทยาภาษาวิทยาศาสตร์ทางจิตเรียกว่าสร้างเงื่อนไขถ้าเราไม่สร้างเหตุก็แปลว่าเราไม่สร้างเงื่อนไขหรือไม่สร้างปัจจัยปัจจัยก็คือเรื่องราวที่มันจะเป็นสาระแล้วถูกนำมาเป็นเงื่อนไขเขาเรียกว่าปัจจัยถ้าเราไม่สร้างเงื่อนไขให้เขาใจน้อยเมื่อเขาใจน้อยเขาจะเกลี้ยกล่อมเขาจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเขาจะไม่รักเราเขาจะไม่มองว่าเราเป็นมิตรซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นเราไม่ต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลงไปแบบนั้นเพียงแค่เราเป็นเหตุให้เขาใจน้อยหรือน้อยใจหรือน้อยเราก็ต้องมีกฤตสติแล้วเราก็ต้องคิดว่าเขาใจน้อยเนี่ยเป็นเพราะคนรอบข้างเขารวมทั้งตัวเราด้วยเป็นผู้สร้างเหตุสร้างปัจจัยหรือสร้างเงื่อนไขให้เขามันเวลาเขาใจน้อยแล้วเขาจะมีอาการเปลี่ยนเป็นคนละคนนะมันจะเสียหายไม่ว่าทั้งเขาเองหรือเราหรือเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเตือนตัวเราว่าเวลาจะคุยอะไรจะทำสิ่งใดกับไอ้หมอเนี่ยเราต้องคิดให้รอบคอบก่อนว่าโดยเฉพาะคำพูดของเราเนี่ยคำพูดเนี่ยจะมีสิทธิ์จะทำให้คนเนี่ยไวมากเลยเพราะมันได้ยินเสียงเราเนี่ยหรือคนอื่นพูดให้มันฟังเนี่ยแต่เป็นคำพูดของเราจริงหรือเท็จอีกเรื่องนึงมันก็เอาเรื่องได้ครับมันก็พาไปหน่อยก็คือน้อยอกน้อยใจคือใจน้อยได้นะทั้งที่มันไม่ได้ยินจากปากเราโดยตรงแค่มีคนคาบไปพูดกับมันจริงบ้างเท็จบ้างเข้าใจผิดบ้างอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวเราเนี่ยต้องระวังใช่ไหมนี่คือวิเคราะห์ยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆกับตัวเราแต่เรารู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันขี้น้อยอ่ะขี้ใจน้อยอ่ะหรือขี้โมโหอ่ะเราต้องป้องกันนะไม่ใช่ช่างมันฉันไม่แคร์ฉันเป็นนายพวกมันเป็นลูกน้องลูกจ้างพวกมันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาฉันเป็นเจ้านายฉันมีอำนาจเหนือนำมันได้ฉันจะทำไงก็ได้ไม่ใช่นะครับท่านคิดผิดแล้ว
เราเป็นนายในเรื่องของการทำงานเท่านั้นนะครับแต่เราไม่ใช่นายชีวิตของเขานะครับจิตวิญญาณของเขามีคุณค่าพอกับเราเสมอกันเพราะเขาจิตวิญญาณของเขากับเราอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลว่าจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกด้วยกันเรากับมันเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเพราะฉะนั้นมันกับเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันแสดงว่าเป็นไงฮะศักดิ์ศรีศักดิ์สิทธิ์เสมอกันไม่เสมอกันก็ในเรื่องโลกทางกายภาพเท่านั้นน่ะเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการเพื่อสะดวกในการทำงานเป็นทีมเพื่อสะดวกในการทำงานร่วมกันเพื่อรู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพเรื่องอะไรเพื่อไม่ทำให้มันสับสนไม่ให้มันวุ่นวายไม่ให้เกิดการเสือกการแสการสอดการแทรกแล้วทำให้กระบวนการของทีมเวิร์คมันเสียหายมันถึงต้องกำหนดบทบาทว่าใครต้องทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนั่นคือเรื่องของทีมเวิร์คประการที่สองนะพี่น้องนะรู้ล่วงหน้าได้อย่างไรแสดงว่าท่านต้องใช้ปัญญาด้วยใช่ไหมท่านเป็นสัตว์สังคมอยู่กับคนอื่นนะไม่แคร์คนอื่นแคร์แต่ตัวกูของกูอย่างเดียวนะมันสอบตกตั้งแต่ต้นนะนอกจากจะทำให้สังคมนั้นเละเทะวุ่นวายไม่มีความสงบสุขแล้วตัวเองเป็นทั้งคนแรกและคนสุดท้ายเลยไม่สงบสุขกว่าใครเพื่อนรู้ได้อย่างไรที่จะต้องมีกฤษติล่วงหน้าในเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เราไม่พึงประสงค์รู้จากที่3ครับรู้จากตำรารู้จากตำราที่มีครูบางคนเขามีประสบการณ์เขาเขียนเล่าให้ฟังโดยเฉพาะตำราทางด้านจิตวิทยาเนี่ยหรือรู้จากผู้รู้ที่เขาบอกกล่าวผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาสอนว่าเฮ้ยฟังหูไว้หูไว้เนี่ยครูเฒ่าผู้แก่สอนนะใช่มั้ยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็รู้ว่าเฮ้ยเรามีลูกน้องเยอะเรามีเพื่อนร่วมงานแยะเพราะฉะนั้นจะมีในกอนางขอเนี่ยมันจะเอาเรื่องของนายงอนายจอหรือนางสอเสือหรืออะไรเนี่ยมาพูดให้เราฟังบางทีเวลามันพูดเนี่ยบางเรื่องมันมาเกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่ยที่ไอเวรพวกนั้นมันพูดอะพูดจริงหรือเท็จไม่รู้นะแต่มาพูดให้เราฟังถ้ามันเป็นการพูดลบเนี่ยใช่ไหมถ้าเรามันเป็นการพูดลบเนี่ยถ้าเราไม่มีสติหรือสติไม่แข็งแรงเราขาดสติง่ายเลยนะเราจะถูกมันหลอกจะถูกมันเนี่ยมาเป่าหูเราใช้คำว่าเป่าหูเราจะหูอื้อเลยนะเป่าหูนี่แปลว่าหูอื้อเลยพอหูอื้อปั๊บเนี่ยมันจะไม่ได้ยินอะไรแล้วครับได้ยินแต่กี้ว่าอีเวนนี่แม่งเล่นงานกูรับหลังแล้วเราจะเชื่อตามมันทันทีเลยเราก็จะเสียหายมากเราจะถูกเขาหลอกใช้เป็นเครื่องมือในการไปทำร้ายไอ้คนที่ไอ้ใกล้ๆตัวเรามันมาเป่าหูว่าไอ้เนี่ยมันด่าเรามันว่าเรามันตำหนิเรามันดูหมิ่นเหยียดหยามเราของขึ้นหูอื้อเลยเราจะไม่ฟังเหตุผลนะคำว่าไม่ฟังเหตุผลก็คือหูอื้อแปลว่าไม่ได้ยินอะไรแล้วครับจะเชื่อเลยครับทีนี้ถ้าเราอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆเนี่ยไอ้ผู้รู้ที่บอกกล่าวเนี่ยมันรู้จริงหรือรู้เท็จหรือมันสู่รู้ที่มันมาบอกกับเราเนี่ยมันถ้ามีโอกาสเนี่ยไอ้คนประเภทชอบนินทามาเป่าหูอะไรอย่างงี้มาประจบนายมาประจบเพื่อนเพื่อจะหวังประโยชน์อะไรบางสิ่งเนี่ย มันมีอยู่แล้วในสังคมมนุษย์อะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหนักแน่นเข้าไว้เพราะการมีกฤษติก็ต้องหนักแน่นเข้าไว้ฟังหูไว้หูอะไรแบบนี้นึกออกยังไม่ใช่ว่าเขาพูดแล้วก็เชื่อตามเขาไปหมดหรือบางครั้งเนี่ยหูเราได้ยินเองอ่ะแต่ฟังไม่ได้สับแล้วเราจับมันกระเดียดเนี่ยเราก็เสียสมดุลได้เหมือนกันแล้วทำให้เราเข้าใจผิดทำให้เราคิดผิดทำให้ตัวเองก็เสียหายทำให้คนอื่นก็เสียหายทั้งที่จริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องรู้พอรู้แล้วเราต้องรู้ต่อไปว่าเราต้องทำตัวยังไงใช่ไหมอย่างที่4อีกหนึ่งตัวอย่างรู้จักพระเจ้าสื่อผ่านพระบุตรเองอันนี้เป็นข้อพิเศษที่เราเอามาฝากไว้ก็คือเช่นขณะนี้โลกเสรีของเราถึงการสิ้นยุคมาแล้ว800ปีแปลว่าพระบิดาให้1ยุคเป็นยุคพลังงานเก่าคือยุคที่จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายรวมทั้งเราด้วยเนี่ยขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเนี่ยจิตวิญญาณได้ใช้เวลาในการเกิดมาเนี่ยอยู่ในช่วงของ 60,000 ปีคือ1ยุคพลังงานเก่าไปแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะต้องเอาจิตวิญญาณตัวเองนี่ส่งกลับบ้านแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลบ้านเกิดเมืองนอนที่จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเนี่ยที่จากมาเนี่ยพวกท่านจะต้องใช้จิตหยาบส่งจิตวิญญาณของตัวเองกลับบ้านให้หมดซึ่งไม่ยอมกลับนี่แหละพระองค์จึงส่งเรามาตามต้องกลับให้หมดเราก็เป็นผู้กล่าวให้ท่านฟังเพราะความจริงที่เรากล่าวนี้ไม่มีพระศาสดาพระองค์ไหนเคยกล่าวให้พวกท่านฟังมาก่อนเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์เนื่องจากมันเป็นอนุตตรธรรมเป็นธรรมะชั้นสูงสุดก็แปลว่าเป็นความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาล
ซึ่งองค์สัพพัญญูจะไม่สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีสังเคราะห์หรือวิธีวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้จะยังรู้ด้วยตัวเองก็ไม่ได้ไม่ว่าผู้ใดก็ตามจะมียานอย่างรู้สูงส่งสูงสุดก็เพียงแค่ทุกสิ่งที่เป็นความจริงที่อยู่ในอนันตจักรวาลเท่านั้นไม่ใช่ความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลคือความจริงนอกกาลาเนี่ยกบมันไม่รู้กบมันอยู่ในกาลามันก็จะรู้แต่สิ่งที่อยู่ในกาลาเท่านั้นพี่น้องครับนึกภาพออกใช่ไหมครับพระองค์จึงให้เรามาบอกเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะสื่อผ่านพระบุตรเด็กถ้าท่านต้องการจะรู้อย่างเช่นเรื่องภัยพิบัติเรื่องวันสิ้นยุคท่านจะรอดยังไงท่านจะกลับบ้านอย่างไรแล้วไอ้นิพพานที่ท่านเชื่ออยู่ทุกวันนี้เราก็บอกว่านั่นเป็นนิพพานเทียมแต่บางคนก็ไม่ยอมฟังหาว่าเราเนี่ยมาทำลายศาสนาทำไมไม่ฟังเราล่ะที่เราบอกว่านิพพานแท้มันคืออย่างไรนิพพานเทียมมันคืออย่างไรเราจะขยายความให้เหตุผลให้ท่านใช้ปัญญาของท่านคิดท่านคิดตามเราแล้วไม่เชื่อเราไม่เห็นด้วยกับเรานั่นมันก็เรื่องของท่านนะเพราะท่านปฏิเสธเพราะท่านใช้ปัญญาแล้วเราไม่เสียใจถ้าท่านจะกลับบ้านไม่ได้เพราะท่านไม่ฟังเราแต่เราจะเสียใจมากเลยพอฟังปั๊บไม่ตรงกับที่ท่านเชื่ออยู่แล้วท่านปฏิเสธเราแล้วก้าวล่วงเราด้วยเนี่ยเราจะเสียใจมากๆเลยเพราะว่าเราอุตส่าห์เหนื่อยมาเกิดนะจิตวิญญาณเราอาสาพระบิดาเพื่อมาช่วยพวกท่านที่เป็นเจ้าสาวของเรานะเราอุตส่าห์มาตามสัญญามาช่วยแต่เรามาเจอแบบนี้ถ้าเราคิดแบบใจน้อยนะขี้น้อยแบบมนุษย์ทั่วไปถ้ากูรู้ว่ากูมาแล้วกูจะเจอแบบนี้กูจะมาทำหยองอะไรมาแล้วไม่เห็นคุณค่ามาแล้วไม่เห็นประโยชน์ของเราเลยประโยชน์ของเราไม่เห็นไม่เป็นไรขอให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าอาจารย์น่ะมันสอนอะไรสาระที่สอนมันคืออะไรมีประโยชน์หรือมีโทษมันหลอกลวงหรือมันจริงวิเคราะห์ก่อนสิอย่ามองหน้าตาหล่อๆของเราฟังคำพูดของเราพูดจ้อจ้อจ้อชอดชอดแล้วฟังคำพูดของเรามันแปลกๆแน่นอนอนุตตรธรรมมันต้องแปลกเพราะท่านจะไม่เคยได้ยินมันที่ไหนมาก่อนท่านใช้ปัญญาเท่านั้นต้องใช้ดวงตาแห่งปัญญาคือตาที่3เป็นตาดวงเดียวกันกับที่จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยสามารถสอบผ่านบททดสอบในชีวิตประจำวันและนิพพานหรือหลุดพ้นอย่างแท้จริงได้ไม่ใช่นิพพานเทียมลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์เป็นเทพเป็นเทวดาตรงนั้นเรามาจากไหนเราต้องกลับไปที่นั่นจิตวิญญาณท่านไม่ได้มาจากการเป็นเทพเทวดามาจากนอกเอกภพมาจากอนันตจักรวาลที่อยู่ข้างนอกนู่นมาจากแดนจิตจักรวาลนู่นมาจากไหนไปที่นั่นใช่ไหมน้ำขวดเหล้าที่ท่านดื่มอ่ะถ้าตอนนี้ดื่มเหล้าอยู่อ่ะใช่ไหมเวลาท่านจะเทน้ำออกจากขวดเหล้าท่านเททางตูดเหรอใช่ไหมพระบิดาก็ให้ทำง่ายๆเอากรอกเหล้าลงไปทางปากขวดมันเวลาจะดูดจะดวดจะดื่มจะแดกอะไรเงี้ยก็ต้องออกทางปากใช่ไหมยกเว้นพระบิดาให้กินทางปากออกทางตูดเพราะอะไรเพราะตอนกินเข้าไปมันมีประโยชน์แต่ออกทางตูดมันไร้ประโยชน์พระองค์ไม่ให้ออกทางเดียวกันหรอกใช่ไหมแต่จิตวิญญาณมาทางไหนต้องไปทางนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามีคุณสมบัติที่บริสุทธิ์อยู่ตอนมาก็บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเวลากลับต้องกลับในเส้นทางที่ผู้บริสุทธิ์เขากลับไม่ใช่ว่าปากประตูข้อแกะมี2ประตูประตูหน้าเอาไว้เข้าประตูหลังเอาไว้ออกหรือประตูหน้าเอาไว้ออกประตูหลังเอาไว้เข้าไม่ใช่ให้เข้าใจพระบิดาด้วยพระองค์ทรงมีทุกอย่างแฝงไว้เป็นสัจธรรมจิตวิญญาณน่ะให้เข้าทางประตูแล้วก็ออกทางประตูมันประตูข้อแกะคือด่านนภาลัยเนี่ยเป็นประตูมิติที่จะออกไปจากอนันตจักรวาลพระองค์จึงทำไว้ประตูเดียวแล้วก็บอกว่าแล้วไม่ได้ทำประตูไว้บนหลังคาเพราะว่าถ้าทำไว้หลังคาเนี่ยลูกคนไหนขาสั้นหรือปีนไม่เป็นปีนไม่เก่งปีนไม่ไหวเดี๋ยวมันก็ออกไม่ได้ทางหลังคาเนี่ยมันสู้อยู่ในแนวระนาบปลายปีกทั้งสองข้างของทานช้างเผือกหรือทานสายน้ำนมนั่นคือประตูมีประตูเดียวเพราะมันหมุนอยู่ตลอดเวลามันมี2ข้าง2ทิศแต่หมุนเร็วมากมันซ้อนทับกันก็เหมือนประตูเดียวเข้าใจเข้าทางไหนออกทางนั้นน้ำดื่มในขวดเห็นไหมเวลาโรงงานเขาผลิตน้ำดื่มเขาเอาน้ำกรอกทางปากขวดปิดฝาไว้เวลาท่านจะดื่มท่านเป็นคนเปิดเองแล้วเวลาเอาออกทางไหนอ่ะก็ต้องเอาออกทางปากขวดถามว่าทำไมอ่ะก็มันเป็นน้ำบริสุทธิ์ไงใช่ไหมใส่ลงไปก็บริสุทธิ์และมันยังบริสุทธิ์อยู่มันเวลาจะเอาออกมาดื่มก็ต้องดื่มทางปากไม่เหมือนอาหารกินทางปากอุจจาระออกทางตูดเพราะอุจจาระมันกินไม่ได้มันต้องออกทางตูดออกทางปากไม่ได้นึกออกไหมครับนี่เป็นสัจธรรมทั้งนั้นนะพี่น้องครับถ้าเราคิดและเราใช้ปัญญามันพระบิดาก็ให้เรามาถ้าท่านต้องการถ้าท่านบางเรื่องเนี่ยที่ท่านควรจะรู้เนี่ยท่านรู้จากพระศาสดาที่เป็นผู้ที่เกิดจากโลกเนี่ยไม่ได้เพราะพระองค์ทรงรู้โลกิยธรรมและอนุตตรธรรมขอโทษโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมพระศาสดาที่เกิดจากโลกแต่พระบุตรเอกอย่างเราหรือพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเป็นผู้ที่นำเอาอนุตตรธรรมจากพระบิดามากล่าวให้ฟังเอาเรื่องที่อยู่นอกกาลามาเล่าให้ผู้ที่อยู่ในกาลาได้รับรู้รับฟังเพราะพ
ความรู้นั้นในกาลาไม่มีให้เรียนรู้ไม่มีให้วิเคราะห์ไม่มีให้สังเคราะห์ก็เท่านั้นเองมันท่านอยากรู้เรื่องที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงฝากเรามาว่าพระองค์ฝากให้เรามาบอกลูกๆอย่างท่านน่ะบอกว่าอะไรโดยเฉพาะชี้ทางนิพพานที่แท้จริงที่ทางหลุดพ้นที่แท้จริงแล้วชี้ทางลัดให้ด้วยว่าชาติเนี้ยกลับบ้านนิพพานได้แน่ๆเพราะพระองค์ต้องการให้ลูกกลับบ้านเพราะรู้ว่าหลงทางกันไปแล้วจะต้องมีจิตวิญญาณจากฟ้าสีครามเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกเหมือนพวกเราที่ยังอยู่เนี่ยแต่ถ้าพวกเรายังอยู่ยังไม่ยอมออกไปจิตวิญญาณผู้มาเกิดใหม่จากฟ้าสีครามเด็กๆเหล่านั้นเขาก็มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่รับไม้ต่อจากพวกเรายุคพลังงานเก่าไม่ได้ก็เท่านั้นเองครับมันถึงบอกอ่ะถ้าไม่ยอมออกก็จะถูกไล่ออกถ้าไล่ออกยังไม่ออกอีกก็จะต้องถูกระเบิดทิ้งเพราะมันเป็นขยะเราพูดความจริงอย่างเงี้ยตรงไปตรงมาด้วยลอจิกง่ายๆโอเคนะรู้ล่วงหน้าได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราตอบท่านแล้วทีนี้ใน4ข้อเกี่ยวกับเรื่องคุ้มครองจิตด้วยกฤตสติมีคำว่าตั้งสติรอใช่ไหมที่เราพูดตะกี้ตั้งสติรอนะตั้งสติรอไม่ใช่ปล่อยตามเวรตามกรรมตั้งสติรอความหมายของมันคืออย่างไร

มีคำว่าตั้งสติรอใช่ไหมที่เราพูดตะกี้ตั้งสติรอนะตั้งสติรอไม่ใช่ปล่อยตามเวรตามกรรมตั้งสติรอความหมายของมันคืออย่างไรตั้งสติรอคืออย่างไรรอนะรอล่วงหน้าพี่น้องครับรอล่วงหน้าตั้งสติรอล่วงหน้าคืออย่างไรนั่งรอหลับรอนอนรอไม่รู้ไม่ชี้รออะไรจะเกิดก็เกิดเดี๋ยวเวลามันมาติดถึงเวลามันมาถึงกูก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเองกูเจ๋ง อย่างนั้นเลยครับคนฉลาดเนี่ยเช่นท่านเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้เวลาท่านจะลงทุนทำอะไรท่านต้องวางแผนล่วงหน้าไหมล่ะไม่ใช่อยากทำก็ทำถ้าเป็นแม่ค้าแม่ขายธรรมดานะขายกล้วยแขกขายอะไรเงี้ยนะถ้าขายไม่ได้มันเจ๊งก็ไม่กี่บาทแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเงินลงทุนมันสูงขึ้นถ้าเป็นนักลงทุนนักธุรกิจเม็ดเงินลงทุนมันยิ่งหนักนั้นเวลาจะทำอะไรมันต้องวางแผนการวางแผนนี่ไม่ได้หมายความว่าวางแผนจะผลิตอะไรวางแผนจะขายใครวางแผนจะตั้งโรงงานแบบไหนอะไรยังไงวางแผนแล้วถ้าประสบความสำเร็จประสบความก้าวหน้ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องใช้ทุนเท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุนไม่ใช้ทุนเกินเขาเรียกว่าประเภท ขี่ช้างจับตั๊กแตนอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมและแผนอีกอันก็คือว่าถ้ามันไม่เป็นตามแผนเรามีแผน2รองรับไหมว่าถ้ามันเกิดปัญหาในเรื่องนั้นเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเกิดปัญหาในเรื่องนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรมันต้องคิดเอาไว้ก่อนเพราะเรากลัวจะเจอสถานการณ์เจ๊งเรากลัวจะเจอสถานการณ์เจ๊าใช่ไหมพ่อค้าแม่ค้านักลงทุนนักธุรกิจอ่ะคนฉลาดเขาจะไม่บุมบามไม่หำหามเขาจะต้องมีหลักการแต่ไม่ใช่มีหลักกูมีหลักการมีเหตุผลมีหลักคิดมีหลักปฏิบัติใช่ไหมมันมีเยอะแยะเลยนะนั่นแปลว่าตั้งสติรอหมายถึงต้องเตรียมความพร้อมตัวเองแบบนั้นเพราะเรากลัวเจ๊งกับกลัวเจ้าอ่ะกลัวเจ้านี่ก็เสียเวลาแต่ถ้าเจ๊งนี่ชิบหายเลยใช่ไหมล่ะเราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะเรากลัวมันจะเกิดเราจึงต้องตั้งสติรอทีนี้เราจะเลยต้องมาอธิบายไงตั้งสติรอคือยังไงตั้งสติรอนี่คือยังไงเราแยกเป็นข้อให้ฟังนะเพราะไอ้นิยามแบบนี้เราชอบหลายคนบอกมันเข้าใจง่ายเหลือเกินทำไมท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดเรื่องยากให้ฟังแล้วเข้าใจง่ายง่ายก็เราตั้งใจจะพูดให้ท่านฟังเข้าใจไงเราต้องใช้ปัญญาของเราใช่ไหมล่ะถ้าพูดให้ท่านฟังไม่รู้เรื่องท่านอาจจะยกย่องว่าโอ้ยสาธุอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนี่เจ๋งสุดๆสอนเรื่องยากมากเลยเข้าใจยากเลยแล้วถามว่าแล้วมึงเข้าใจอะไรบ้างไม่รู้อะไรแกสอนอะไรไม่รู้แต่โคตรยากเลยกูเลยยกย่องว่าอาจารย์แกเจ๋งเราไม่ภูมิใจหรอกท่านชมเราว่าเราพูดปั๊บท่านเข้าใจเรื่องยากโดยฟังแล้วเข้าใจง่ายภายใน3นาทีเราภูมิใจทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเราถนัดแล้วท่านเข้าใจด้วยเราดีใจมากเลยแต่ไม่ใช่สอนท่านแล้วสื่อท่านแล้วท่านฟังเราพูดแล้วไม่เข้าใจแล้วเราเจ๋งคนเดียวแต่ท่านเจ๋งอ่ะคือเสียเวลาฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยรู้จะฟังไปทำไมครับฟังแล้วต้องรู้เรื่องเราไม่กลัวว่าเราจะเด่นเราไม่กลัวว่าเราจะไม่เด่นกว่าท่านเพราะพูดแล้วท่านฟังรู้เรื่องหมดพูดแล้วท่านรู้เรื่องหมดแต่ไม่ใช่บอกว่าเอ้ยกูรู้แล้วกูเลยไม่ฟังอาจารย์ปริญญาเลยอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันผิดวัตถุประสงค์ของพระเจ้าหรือผิดวัตถุประสงค์ขององค์จิตจักรวาลท่านต้องตั้งใจฟังและคิดตามอย่าเชื่อทันทีที่ฟังเราพูดอย่างมีหลักการมีเหตุผลไม่มีหลักกูสบายใจได้ท่านยิ่งฟังท่านยิ่งฉลาดขึ้นฟังแล้วคิดตามด้วยนะไม่อย่าฟังเฉยๆดูนั่งฟังแล้วนั่งจดเพื่อจะจำอย่างเดียวจำเอาไปทำไม่เอาต้องเข้าใจด้วยครับประการที่1ตั้งสติรอคืออย่างไรตั้งสติรอก็คือไม่หวั่นวิตกกังวลใจในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นรู้ว่าถ้าทำการค้าทำธุรกิจหรือลงทุนเนี่ยนะไม่ว่าลงทุนมากลงทุนน้อยโอกาสเจ๊งกับโอกาสเจ๊งมันมีไม่ใช่มองด้านบวกอย่างเดียวคือโอกาสเจ๋งก็แปลว่าประสบความสำเร็จการทำอะไรก็แล้วแต่มันมีความเสี่ยง50-50แต่ถ้าท่านมีความพร้อมในการวางแผนหรือเตรียมตัวล่วงหน้าเอาไว้น้อยโอกาสเสี่ยงจะเจ้ากับเจ๋งสูงแต่ถ้าท่านเตรียมพร้อมไว้อย่างดิบดีคิดรอบครอบมองรอบด้านเตรียมการไว้ก่อนว่าถ้ามันแผนนี้ไม่ได้เกิดปัญหาตรงนี้จะแก้ไขอะไรยังไงเนี่ยโอกาสที่ท่านจะประสบความสำเร็จมากกว่าเจ้าคือเจ๋งมันจะมีสูงกว่านี่คือสัจธรรม
โอเคไหมเพราะฉะนั้นหลักการตั้งสติรอก็คือว่าท่านจะต้องทำยังไงที่ตัวท่านเองจะต้องไม่หวั่นวิตกกังวลใจในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าท่านต้องการจะลงทุนท่านต้องไม่กลัวเจ๊งท่านต้องมั่นใจว่ามันจะไม่เจ๊ามันจะต้องเจ๊งถามว่าเราสร้างความรู้สึกคือ make believe ทำให้ตัวเองเชื่อเขาเรียกว่าหลอนตัวเองหรือหลอกตัวเองให้เชื่อโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วมาบอกมาสั่งจิตตัวเองเหมือนกับนั่งสั่งจิตใต้สำนึกอ่ะซึ่งไม่รู้ว่าสั่งจิตใต้สำนึกได้จริงหรือเปล่านะเว้ยฉันไม่วิตกฉันไม่กังวลฉันต้องทำได้ฉันต้องทำสำเร็จแต่ไม่มีความพร้อมจะทำอะไรอ่ะจะสำเร็จอ่ะคนก็ไม่พร้อมตังก็ไม่พร้อมทรัพยากรที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่พร้อมถูกไหมโน้ตฮาวก็ไม่พร้อมแผนการในการปฏิบัติก็ยังไม่พร้อมและดันทะลึ่งบอกกูไม่วิตกกังวลกูจะลงทุนนี่แหละแค่มีตังค์หรือไม่มีกูก็ไปยืมชาวบ้านเข้ามามีแต่เจ๊งกระเจ้าประเภทเจ๋งรวยจริงจากไอ้สิ่งที่ลมๆแรงๆแบบนี้ไม่มีหรอกมันก็ที่นั่งฝันเอาว่าเราทำได้เราทำได้เราทำได้บอกตัวเองเราทำได้เราทำได้แต่ไม่รู้วิธีทำแล้วถ้าทำวิธีที่เราวางแผนไปได้มันไม่ได้เรามีวิธีอื่นสำรองอยู่ไหมไม่ได้นั่งวางแผนเลยเราทำได้เราทำได้ฉันจะรวยฉันจะรวยท่องไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะพระบิดาต้องให้หนึ่งสมองกับสองมือท่านมาทำไมครับให้จิตเอาไว้นั่งฝันเอาแล้วเดี๋ยวรวยได้ฝันว่าจะรวยเดี๋ยวรวยฝันว่าจะสวยเดี๋ยวสวยไม่ต้องไปใช้เครื่องสำอางไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องสั่นสะเทือนเราเรียนฟิสิกส์มา W เท่ากับ F คูณ S แปลเป็นภาษาว่างาน W มาจากคำว่า work งานนะเท่ากับ F เนี่ยคือแรง S ก็คือระยะทางเกิดงานขึ้นมาก็ต่อเมื่อต้องออกแรงและต้องมีระยะทางระยะทางในการทำงานก็คือเวลาต้องใช้เวลาต้องออกแรงต้องใช้เวลามันถึงจะเกิดงานเกิดขึ้นนี่เป็นกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่พระบิดาเมตตาให้พวกไอน์สไตน์บ้างพวกนิวตันบ้างอะไรเนี่ยให้มันเอามาสอนมนุษย์ถ้าพระบิดาไม่เปิดมิติให้จ้างให้มันก็คิดไม่ออกแค่แอปเปิลหล่นใส่กระบาลก็ค้นพบแรงความโน้มถ่วงของโลกแล้วอ่ะถ้าพระองค์อ่ะนะไม่ทรงบันดาลให้มันเกิดอ่ะนะมันมีคำว่าฟลุกหรอกหลายคนนะนกขี้ใส่หัวมันยังคิดไม่ออกเลยว่าธรรมะนั่นคืออะไรไอ้นี่ลูกแอปเปิลหล่นใส่กระบาลแทนที่มันจะโกรธนะกลับเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาคือกระตุ้นกระชากจิตวิญญาณที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของมันนะให้คิดไม่ใช่โกรธแอปเปิลที่เสือกหล่นไม่หล่นตรงไหนกูมานั่งหลับอยู่ใต้ต้นเนี้ยเสือกหล่นใส่กระบาลกูนี่ใช่ไหมเพราะคิดบวกมันถึงได้กดแห่งแรงความโน้มถ่วงของโลกพระบิดาตั้งใจอ่ะคือพระองค์เนี่ยทำให้แอปเปิลหล่นใส่กระบาลคนมาหลายคนแล้วครับแต่หลายคนมันไม่เอาไหนไงมันมาเอาไหนตรงนิวตันนี่แหละนะหรือหอเอ็นเมืองปิซ่าเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเอ็นอยู่ใช่ไหมยังไม่โค่นยังไม่พังคือพังไปแล้วก็ไม่รู้นะเขาจึงได้รู้ว่าอ้อนะมันยังไม่พังเพราะว่าจุด 4G หรือจุดศูนย์ถ่วงของมันเนี่ยมันไม่หนีจากฐานนะถึงแม้ยอดมันเอียงนะแต่จุดศูนย์ถ่วงของมันเนี่ยลงมายังอยู่บริเวณขอบของฐานของหอเอ็นนั้นน่ะมันก็เลยยังไม่โค่นอ่ะเห็นไหมฮะพระบิดาก็ให้กำลังใจกับมนุษย์ว่าถ้าเราเริ่มจะสูญเสียความสมดุลแล้วนะถ้าไม่ปล่อยให้มันเสียสมดุลจนเกินเหตุเกินความตรงอ่ะเกินความบาลานซ์ไม่เสียสมดุลจนเกินไปอ่ะเรายังสามารถดำรงอยู่ได้นะมันจะไม่ชิบหายมันจะไม่มาลายมันจะไม่พังทลายนะแค่เอ็นนิดเดียวอ่ะมันยังไม่เสียศูนย์เสียสมดุลแต่ยังไม่เสียศูนย์ยังค้ำจุนได้แปลว่าอะไรผิดบาปไปแล้วนะก็ยังสามารถล้างบาปได้คำว่าล้างบาปในที่ไม่ได้เอาน้ำมาล้างนะจำไว้ว่าอย่าทำบาปแบบนั้นอีกแล้วก็ไม่ทำมันอีกต่อไปอย่างนี้เขาเรียกว่าล้างบาปนั้นทำผิดบาปแล้วจำมันไว้ว่าอ๋อมันผิดบาปวันหน้าเราจะไม่ทำผิดบาปอย่างนั้นอีกเขาเรียกว่าล้างบาปไม่เหมือนกับล้างบางนะพี่น้องล้างบางนี่คนละเรื่องนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ฟังรายการของเราไปเรื่อยๆทุกเสาร์อ่ะท่านก็จะได้เข้าใจสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงพระเมตตาสื่อผ่านเรามาซึ่งก็เราคนเดียวเท่านั้นในจักรวาลนะไม่ใช่ในประเทศไทยที่จะกล่าวอนุตตรธรรมให้กับคนทั้งโลกได้ฟังทุกชาติทุกศาสนาเพียงแต่ว่าท่านอยู่ศาสนาไหนอะไรยังไงอย่าไปมองว่าเราคือคู่แข่งจะมาสร้างลัทธิสร้างศาสนาแข่งกับท่านไม่ใช่เรามาเป็นผู้กล่าวพระโอวาทในนามพระเจ้าให้พวกท่านฟังส่วนท่านฟังแล้วจะเอาไปกระเดียดหรือไม่เอาไปกระเดียด
หรือฟังแล้วไปกระแดะก็เรื่องของท่านเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีใช่ไหมทำกรรมดีก็ได้ผลกรรมที่ดีทำกรรมไม่ดีก็ได้รับผลกรรมที่ไม่ดีตัวเราเป็นผู้สื่อเราไม่ได้ดีได้เด่นอะไรกับพวกท่านด้วยหรอกแต่เรามีความสุขที่เราได้ทำหน้าที่ที่ขันอาสาพระบิดามาเพราะว่าเราคนเดียวที่เราขันอาสามาแล้วเราก็จะบอกท่านนะท่านอย่าหาว่าเราขี้คุยถ้าไม่พูดท่านก็ไม่รู้การทำหน้าที่ในพระนามของพระเจ้าหรือพระนามพระบิดาซึ่งยุคนี้คือยุคจิตจักรวาลเราไม่ได้เพิ่งทำหน้าที่นี้เป็นยุคแรกหรือเป็นครั้งแรกและจะมาเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเราเป็นครั้งสุดท้ายใช่แต่นี่ไม่ใช่ยุคแรกหรือครั้งแรกที่เราทำหน้าที่มาช่วยเพื่อนมนุษย์ในพระนามของพระบิดาเราบอกท่านบอกใบท่านไว้แค่นี้ท่านจะได้เข้าใจว่าทำไมอาจารย์ถึงรู้มากจังทำไมถึงรู้แทบทุกเรื่องไปอ่านตำราเล่มไหนมาวะอาทิตย์นึงมันขยันไปอ่านมากเลยนะแล้วมาพูดจ้อให้ฟังบางทีนะถามน้องบุญธรรมน้องออดได้เราเพิ่งรู้ว่าพระบิดาจะสื่อกับเราเรื่องอะไรก็เมื่อวานนี้เองไม่ใช่ไปนั่งขยันหาความรู้มาเป็นอาทิตย์น่ะแค่คิดว่าพระองค์จะสื่อเรื่องอะไรนะถามน้อง 2-3 คนตรงนี้ได้เราแทบจะประสาทแดกเราเครียดมากเลยนะเพราะบางทีพระองค์ยังไม่สื่อมาว่าพระองค์จะให้เราสอนเรื่องอะไรพระองค์จะสื่อกับเราเรื่องอะไรเราเครียดมากเลยนะต้องทำหน้าที่ตรงเนี้ยแต่พออยู่ๆพระองค์ตอบมาปั๊บให้พูดเรื่องนี้ปั๊บเรามีความสุขที่สุดคืนนั้นทั้งคืนนั้นไม่นอนเลยนั่งสื่อกับพระองค์เพื่อทํา PowerPoint ทําสไลด์ออกมาโชว์เพื่อท่านง่ายขึ้นในการเรียนรู้สไตล์ของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลชอบแบบนี้เพราะสมัยก่อนเนี่ยมาสื่อกับพระเจ้าเนี่ยไม่มี PowerPoint ให้ใช้ไม่มีสไลด์ให้ใช้อ่ะต้องใช้คำพูดต้องใช้การมโนของคนฟังและต้องจินตนาการแล้วรู้ไหมกว่าจะสอนผู้ใหญ่ให้รู้เรื่องได้ต้องฝึกไปสอนเด็กก่อนนะเล่านิทานให้เด็กฟังพอเด็กมันขำเด็กมันหัวเราะแสดงว่าเราเก่งไว้ในการสร้างภาพให้เด็กมันมโนตามเนี่ยคือการสอนเด็กๆแล้วก็แทรกธรรมะในการสอนเด็กพอเด็กๆมาฟังมาติดเราผู้ใหญ่ก็ตามมาดูว่าเฮ้ยทำไมอิตาเนี่ยหนวดเครายาวรุงรังเนี่ยมันทำไมเด็กมันชอบหัวเราะชอบใจมานั่งฟังนั่งบนก้อนหินนั่งบนหญ้ามาฟังเราสอนเราพูดพ่อแม่เลยมานั่งฟังด้วยพอเราเห็นพ่อแม่มัน

ร้ายไอ้ตัวไหนเป็นมิตรกับท่านมันยังไม่ถึงเวลาที่ท่านต้องไปเรียนรู้เข้าใจไหมทำไมเราถึงไม่พูดเรื่องพวกนี้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาไงอย่าไปคิดว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ได้คุยรู้เรื่องทุกเรื่องบอกแล้วไงอะไรที่อยู่ในอนันตจักรวาลนี่เรารู้และอะไรที่อยู่นอกอนันตจักรวาลเรายิ่งรู้แต่ที่ไม่พูดไม่ใช่ไม่รู้แต่มันยังไม่ถึงเวลาเรามีเรื่องที่ชวนท่านนิพพานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญกว่าเนี่ยที่จะกล่าวให้ท่านฟังเยอะแยะไม่เห็นจะเป็นต้องพูดเรื่องอุตริเรื่องลี้ลับซึ่งมันช่วยท่านกลับบ้านไม่ได้ด้วยซ้ำไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเราจึงบอกให้ท่านฟังก้อนสมองก้อนเดียวหรือ2ซีก1ก้อนเหมือนกันต้องใช้จิตสำนึกเหมือนกันแต่จิตสำนึกมันมี2แบบคือจิตสำนึกกับจิตไร้สำนึกใช้จิตไร้สำนึกก็แปลว่านึกลบคิดแต่ด้านลบอย่างเดียวสมองของเขาและจิตของเขาเนี่ยไม่มีรหัสในการนึกบวกและคิดบวกเขาไม่รู้เพราะว่าเขารู้อย่างเดียวว่าจะต้องนึกแบบนี้ต้องคิดแบบนี้และต้องทำแบบนี้แต่มนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐเราต้องใช้จิตสำนึกเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้สั่นสะเทือนเนี่ยไปจนถึงระดับที่เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณและจิตวิญญาณสามารถใช้ประโยชน์ได้มีความซับซ้อนกว่าใช่ไหมและเราก็บอกด้วยเขาไปมองว่าอ่ะแล้วทำไมพวกก้อนเดียวเนี่ยมันซึ่งไฮเทคโนโลยีสามารถสร้างเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายจนทั้งมนุษย์เราต้องไปสมคบกับมอดเพื่อเอาเทคโนโลยีของมอดมาใช้มันทันสมัยกว่าของมนุษย์โลกที่เป็นวัตถุเทคโนโลยีหรือเป็นอินโนเวชันก็เป็นนวัตกรรมของมนุษย์เนี่ยยังสู้ของมนุษย์ต่างดาวไม่ได้เลยนะเนี่ยในอย่างถามทำนองเนี่ยแล้วก็บอกว่าทำไมเราต้องคิดแบบจิตมนุษย์อ่ะไอ้พวกเนี้ยพระบิดาสร้างเอาไว้ก่อนจะค้นพบเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างไว้สมองไว้ก้อนเดียวก่อนค่อยมาเอ้ยก้อนเดียวมันไม่ได้มันต้องแบ่งสมองมันต้องมี4ระดับปัญญาต้องใช้4ระดับก็ให้พี่พีเรเดนกับพี่อาร์คเทเรียนเนี่ยแบ่งสมองเป็น2ซีกและให้มีปัญญา4ระดับเราก็เคยเฉลยให้ฟังต้องสร้างพวกเขามาก่อนและเวลาสร้างพวกเขาแล้วพระบิดาไม่เคยทำลายทิ้งนึกออกไหมครับสร้างมนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนไม่ว่าเผ่าไหนนี่วันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวเลยแต่บังเอิญยกตัวอย่างมาเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อชั่วเขาก็จะชั่วตลอดทั้งชีพเขาเกิดมาดีเขาก็จะดีทั้งชีพก้อนเดียวนี่แหละมีทั้งฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วอยู่ที่ดาวดวงไหนเราไม่ต้องไปพูดถึงเราถึงบอกอย่าไปยุ่งกับเขาแค่เรื่องของโลกมนุษย์เราเองก็ยุ่งจะตายหะแล้วโอเคไหมเราไม่ได้พูดหยาบนะทำไมไม่ยุ่งกับเรื่องของโลกโลกกำลังเสียสมดุลโดยเฉพาะเนี่ยในสังคมประเทศเราเนี่ยเสียสมดุลไหมหาความสงบสุขหาสันติสุขลำบากขึ้นทุกวันนี้ไหมเพราะแค่คิดต่างกันก็จะหัวร้างข้างแตกปากแตกแล้วแค่คิดต่างกันมีความเชื่อต่างกันซึ่งมันจริงๆมันต่างกันเนี่ยมันเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษแต่ดันทะลึ่งใช้ไม่เป็นใช้แต่อำนาจจะต้องให้คนอื่นคิดเหมือนกูจะต้องให้ทั้งประเทศเนี่ยคิดเหมือนกูทำเหมือนกูนะถ้ามึงกับกูก็เร็วพอกันเนี่ยแต่ส่วนมากกูจะปิดความเร็วกูไว้และกูจะด่ามึงว่ามึงเร็วกว่าคนดีคือคนที่เป็นไงชั่วน้อยกว่ามึงกูดีกว่ามึงเพราะกูชั่วน้อยกว่ามึงอ่ะนี่นิยามประหลาดไม่ใช่นิยามของจิตจักรวาลดีคือดีครับไม่ใช่คนดีคือคนที่ชั่วน้อยที่สุดทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วไอดีนติฟายกันแบบนี้พี่น้องครับโลกมันถึงเสียสมดุลไงเห็นไหมมันยังมีเรื่องต้องพูดอีกเราไม่อยากพูดเรื่องทางโลกเรื่องทางจิตวิญญาณเนี่ยพูดทั้งวันทั้งคืนยังไม่จบอยู่แล้วเพราะเรื่องใครอยากพูดทางโลกก็พูดไปนะเราไม่ยุ่งหรอกแต่ก็นานๆก็มีแวะไปหาบ้างแหละอยู่ไหมเพราะเราเป็นคนสองมิติเหมือนกับท่านนั่นแหละรู้ที่มาสาเหตุประการที่3รู้ว่าถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาตอนนั้นในวันข้างหน้าในอนาคตอ่ะซึ่งเราเดินหน้าไปถึงตรงอนาคตตรงนั้นก็คือเป็นปัจจุบันในวันนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนี่อยู่ในความหมายของคำว่าตั้งสติรอไม่ใช่นั่งรอนอนรอโดยไม่ทำอะไรรู้ว่ามันจะต้องเผชิญกับอะไรตัวเองต้องเจออะไรเราเตรียมตัวเตรียมกายสังขารและจิตวิญญาณเอาไว้ร่วงหน้าว่าถึงเวลานั้นเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะไม่สติแตกไม่จิตตกทำให้เกิดการเสียหายอะไรมากมายก็เตรียมไว้ก่อนวันนี้เราจะมีตัวอย่างนะทั้งเรื่องทางโลกและเรื่องทางจิตวิญญาณว่าเราจะเตรียมก่อนนะยกตัวอย่างมาให้ท่านได้ชมให้ท่านได้เรียนรู้หลายเรื่องมันถ้าใครฟังเสาร์นี้ก็ปัญญาประเสริฐอีกครับทุก3สัปดาห์3ทุ่มครึ่งทางช่อง YouTube จิตจักรวาล นะอีกหน่อยถ้ามีสถานีส่งวิทยุนะเราก็จะส่งออนไลน์ขึ้นดาวเทียมจะเป็นอย่างเมื่อตอนต้นรายการถ้าท่านสังเกตบรรทัดหนึ่งตอนล่างเราจะเขียนว่า Rabbit TV and Radio Thailand เรากำลังคิดจะเผยแพร่เพราะตอนนี้พี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นคนไทยหลายคนเลยตอนนี้เ

มากเลยเราก็จะเริ่มออนแอร์ออกไปทางไลน์ออกไปทางอินเทอร์เน็ตเป็นสถานีวิทยุเลยนะกำลังคิดขอให้มีตังค์เหลือนะนั่นคือการทำเพื่อพี่น้องทำเพื่อประโยชน์นะเนี่ยสดๆอย่างเงี้ยแล้วยิงไปทั่วทั้งจักรวาลเลยถ้าขึ้นอินเทอร์เน็ตได้ไปได้ทั่วทั้งโลกเลยแล้วฟังเรียลไทม์กันนะถ้ารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วตนจะต้องทำอย่างไรนี่แปลว่าต้องเตรียมตนเองให้พร้อมถูกไหมถ้าจะลงทุนทำธุรกิจถ้ากลัวเจ้ากับเจ๊งเนี่ยแล้วทุนต้องหนาหน่อยก็เตรียมเงินสำรองเอาไว้มองช่องทางไว้ว่าทุนที่จะสำรองเนี่ยจะเอาจากไหนจะมีแค่ไหนนี่คือวิธีคิดอันนี้คือทางโลกแต่ถ้าทางจิตวิญญาณเหมือนกันก็ต้องเตรียมจิตวิญญาณเตรียมจิตหยาบตัวเองไว้เผชิญเหมือนกันถ้าไม่รู้ตัวล่วงหน้าก็ตกใจสติแตกประการที่3เนี่ยมันมีการอธิบายไว้อย่างนี้ถ้ารู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วตนจะต้องทำอย่างไรนั่นแสดงว่าเราต้องมีแผนถูกไหมพี่น้องครับมันแท่งสีทองๆที่ขึ้นมาข้างล่างคือทำตามแผนคิดวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบนั้นสถานการณ์แบบนั้นก็แปลว่าวางแผนไว้เลยว่าถ้ามันมีปัญหาแบบนั้นที่เรากลัวไม่อยากให้มันเกิดเรา จะต้องปฏิบัติอย่างไรก็คือทำตามแผนถ้าเรามีแผนอยู่เราจะตกใจไหมพี่น้องครับเราจะไม่แตกตื่นเราจะไม่เสียขวัญเราจะไม่ตกใจเพราะเราเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้กูนึกแล้วเราสามารถจัดการได้ทันทียิ่งปล่อยปัญหาให้มันคาราคาซังนานมากเท่าไหร่ความวิบัติความเสียหายหรือภาษาชาวบ้านบอกความซิบหายมันก็จะเกิดขึ้นมากและเร็วเท่านั้นทำตามแผนพี่น้องครับนั่นแสดงว่าท่านต้องมีแผนไว้ก่อนในข้อ3ต้องมีแผนและแท่งที่2แท่งสีน้ำเงินท่านต้องปรับแผนถามว่าทำไมต้องปรับแผนการระวังล่วงหน้าไว้ว่ามันจะเกิดปัญหาแบบนี้แน่ๆถ้าเกิดปัญหาเรื่องคนเกิดปัญหาเรื่องทุนเราจะต้องแก้ปัญหาอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาในปัจจุบันขณะในตอนนั้นมันไม่เหมือนตอนที่ท่านวางแผนในวันนี้มันเป็นอนาคตซึ่งอนาคตตอนนั้นมันก็คือปัจจุบันในตอนที่เราเจอปัญหาถูกต้องไหมมันเราคิดถึงอนาคตเราวางแผนที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตตรงนี้ภาษามนุษย์โลกเรียกว่าท่านมีวิชั่นหรือเปล่าวิชั่นภาษาไทยแปลว่าวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์แปลว่าอะไรครับวิสัยทัศน์แปลว่าท่านเนี่ยมองเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะดีหรือร้ายก็ตามท่านสามารถมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าในอนาคตได้อย่างแม่นยำหรือไม่ถ้าท่านมองมันได้อย่างแม่นยำคาดการคาดคะเนหรือวิเคราะห์สถานการณ์เหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ vision โอเคไหมเนี่ยเราก็พูดทางโลกให้ท่านฟังมีตาทิพย์มองเห็นอนาคตได้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่จริงๆแล้วมองด้วยปัญญาท่านไม่ใช่มองด้วยตาทิพย์หรือตาเนื้อมองด้วยปัญญามองด้วยความฉลาดแต่ถ้าท่านวันทั้งวันไม่คิดชอบก๊อปปี้ชาวบ้านเรียนแบบชาวบ้านเวลามีปัญหาที่หันไปหาคนข้างๆกลายเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาไปถามเขาว่ามีปัญหาอย่างเงี้ยทำไงดีแก้ปัญหาไงท่านก็ไม่ฉลาดหรอกไอ้คนที่มันช่วยท่านคิดมันฉลาดขึ้นถ้าเป็นเราชอบเลยนะเอาปัญหามาถามเรามันทำให้เราฉลาดขึ้นเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยจะมีปัญหาเวลาท่านเอาอะไรมาถามเราเนี่ยเราชอบเลยมันทำให้เราฉลาดขึ้นอ่ะเพราะเราได้คิดได้ใช้ปัญญาเราไม่เกลียดเราไม่กลัวปัญหาเราชอบปัญหามีเท่าไหร่ว่ามาเลยครับเพราะพระบิดาบอกเราว่าปัญหาโลกแตกไม่มีแต่ปัญหาสติแตกอ่ะถ้าสติไม่ดีนะหรือปัญหาทำให้ปากแตกอ่ะถ้าแก้ปัญหาไม่ดีแก้ไม่เป็นอ่ะพระบิดาสอนเรามีแค่นี้เพราะเราไม่กลัวหรอกไม่ว่าปัญหาอะไรนะแม้กระทั่งเรื่องไก่กับไข่ที่มันชอบมาถามกันนะไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนกันไอ้คนถามนี่ว่ากูเจ๋งบางคนก็บอกไก่เกิดก่อนบางคนก็บอกไข่เกิดก่อนก็เถียงกันอยู่นั่นแหละเราต้องถามพระผู้สร้างเราก็เลยทูลถามพระบิดาเรื่องนี้พระองค์ก็ถามว่าถ้าไม่มีแม่ไก่อะถ้าไม่มีแม่ไก่ไม่มีพ่อไก่อะไม่มีผัวเมียไก่สองตัวไม่มีผัวเมียมาตัวเมียออกไข่ได้ไหมแล้วตัวเมียออกไข่ฟักออกมาเป็นตัวมีชีวิตได้ไหมทุกวันนี้แม่ไข่มันฟาร์มใช่ไหมเขาเลี้ยงไก่ฟาร์มไก่ฟาร์มก็คือไก่ฟาร์มมันไข่นะเราเอามากินเนี่ยไม่บาปเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ผสมกับเชื้อตัวผู้และมันไม่มีโอกาสจะเติบโตขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นลูกไก่ลูกเจี๊ยบได้มันเราไม่ได้ไปตัดรอนอายุไขของลูกไก่ที่มีจิตวิญญาณเข้ามาเกิดเราจะบาปตรงไหนอ่ะเรากินมังสวิรัติเนี่ยกินไข่เนี่ยบางคนไม่กินรังเกียจไข่แล้วไม่กินก็ขาดโปรตีนนะโปรตีนดันทะลึ่งไปกินเนื้อสัตว์หรือไปกินอย่างอื่นนี่ใช่ไหมในไข่มันมีโปรตีนเพราะว่าถ้ามันมีลูกเจี๊ยบเกิดขึ้นนะลูกเจี๊ยบมันก็จะอยู่ได้ด้วยอาหารก็คือโปรตีนชั้นดีที่อยู่ในไข่แดงไข่ขาวนั่นแหละพระบิดาสร้างเอาไว้พระบิดาจึงไม่ห้ามเราคือเราไม่ห้ามว่าคุณจะทานไข่เชิญแต่เวลาทาน